0: ท่านอาจารย์ครับ
1: ทุกคนไปโรงเรียนใช่ไหมคะตอนเป็นเด็กไปทำไมคะไปเรียนให้รู้ใช่ไหมถ้าไม่ไปโรงเรียนจะรู้ไหมเรียนก็คือไปฟังหรือไปนั่งเฉยไม่ใช่ไปนั่งเฉยๆไม่พูดไม่จาอะไรเลยแต่ได้ฟังคำจากคุณครูซึ่งทำให้เรามีความรู้มีความเข้าใจในสิ่งนั้นถ้าเราจะเย็บเสื้อเราก็ต้องไปหาคนที่เขาสอนเราได้ว่าจะตัดเสื้อยังไงเย็บเสื้อยังไงถ้าจะทำอาหารทำเองก็ไม่เป็นก็ต้องไปหาคนที่เขาทำเป็นฟังเขาแต่ละคำแล้วเข้าใจในสิ่งนั้นขณะนี้เราได้ยินคำว่าธรรมะบ่อยๆแต่ใครบ้างที่รู้ว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงภาษาบาลีซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสแสดงกับชาวเมืองนั้นเขาพูดภาษานั้นแต่ในภาษาของเราสิ่งที่มีจริงทั้งหมดมีจริงๆเป็นธรรมะวันนี้เราเรียนละคำหนึ่งธรรมะคือสิ่งที่มีจริงนี่คือประโยชน์ของการที่ได้ฟังเหมือนกับไปโรงเรียนฟังที่ไหนก็ได้เข้าใจที่ไหนก็ได้ขณะนี้วันนี้อย่างน้อยที่สุดเข้าใจว่าธรรมะคืออะไรมีไหมคะธรรมะเดี๋ยวนี้เห็นไหมคะต้องคิดต่อเมื่อวานนี้มีไหมคะธรรมะการที่เราจะสนทนากันหลากหลายแม้เพียงคำเดียวเพื่อเป็นการทดสอบว่าความเข้าใจของเราถูกต้องมั่นคงแค่ไหนไม่ใช่ว่าเผลอๆแล้วก็ลืมแล้วก็ไปต่อยังไงก็ไม่เข้าใจเพราะว่าลืมแล้วด้วยเหตุนี้ต้องไม่ลืมเลยธรรมะคือสิ่งที่มีจริงตั้งแต่เกิดจนตายทุกขณะมีจริงๆนั่นแหละเป็นธรรมะและใครจะสอนเราให้เข้าใจธรรมะอย่างละเอียดมีผู้เดียวคือผู้ที่ทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีอย่างละเอียดคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคำใดที่กล่าวถึงคำจริงให้เข้าใจทุกคำนั้นเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทดสอบเดี๋ยวนี้มีธรรมะไหมคะเห็นไหมคะมีเมื่อวานนี้มีธรรมะไหมพรุ่งนี้จะมีไหมมีแน่ๆยังไงก็หนีไม่พ้นค่ะจะต้องเกิดดับเกิดดับเกิดดับสืบต่อไม่มีใครยับยั้งได้เลยเป็นความจริงที่รู้ว่าไม่มีใครเปลี่ยนแปลงธรรมะธรรมะเป็นธรรมะซึ่งมีปัจจัยเกิดและดับอยู่เรื่อยๆจนกว่าจะดับกิเลสหมดเมื่อไหร่ถึงความเป็นพระอรหันต์เมื่อนั้นไม่มีปัจจัยที่จะทำให้เกิดก็เกิดไม่ได้แต่ทุกคนที่ยังไม่ใช่พระอรหันต์เพราะไม่รู้ก็ต้องเกิดไปอย่างนี้แหละแต่ธรรมะหลากหลายมากก็มีธรรมะทั้งฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีแต่ธรรมะก็ต้องเป็นธรรมะดีก็ไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะฝ่ายดีเราจะค่อยๆเข้าใจไปทีละเล็กทีละน้อยที่เป็นธรรมะดีตรงไหนไม่ดีตรงไหนขณะไหนเป็นเหตุขณะไหนเป็นผลทั้งหมดตลอดชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายกี่ชาติก็เป็นธรรมะที่ค่อยๆเข้าใจขึ้น

0: ปริหานิสูตรว่าด้วยพิจารณาเห็นธรรม4ประการจากการสนทนาพระสูตรที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันเสาร์ที่12พฤษภาคมพ.ศ.2550
1: พระสูตรที่จะอัญเชิญมาสนทนากันในวันนี้นะคะคือปริหานิสูตรคำว่าปริแปลว่าโดยรอบหานิแปลว่าเสื่อมเพราะฉะนั้นสูตรนี้ก็เป็นพระสูตรที่กล่าวถึงความเสื่อมโดยรอบนะคะสูตรที่8ปริหานิสูตรว่าด้วยพิจารณาเห็นธรรมะ4ภาษาริบุตรเรียกภิกษุทั้งหลายมาแสดงธรรมะว่าอาวุโสทั้งหลายผู้ใดผู้หนึ่งเป็นภิกษุก็ตามภิกษุณีก็ตามพิจารณาเห็นธรรมะ4ประการมีอยู่ในตนผู้นั้นพึงสันนิษฐานได้ว่าตนเสื่อมจากกุศลธรรมทั้งหลายเพราะการที่มีธรรมะ4ประการอยู่ในตนนั่นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเป็นความเสื่อมธรรมะ4ประการเป็นไฉนคือความมีราคะหนาแน่น1ความมีโทสะหนาแน่น1ความมีโมหะหนาแน่น1ไม่มีปัญญาจักษุก้าวไปในฐานะและอาฐานะอันลึก1ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นภิกษุก็ตามภิกษุณีก็ตามพิจารณาเห็นธรรมะ4ประการนี้มีอยู่ในตนพึงสันนิษฐาน

0: บาบางหนึ่งความมีโมหะเบาบางหนึ่งมีปัญญาจักษุก้าวไปในฐานะและอาฐานะอันลึกหนึ่งผู้ใดผู้หนึ่งเป็นภิกษุก็ตามภิกษุณีก็ตามพิจารณาเห็นธรรมะสี่ประการนี้มีอยู่ในตนพึงสันนิษฐานได้ว่าตนไม่เสื่อมจากกุศลธรรมทั้งหลายเพราะการที่มีธรรมะสี่ประการนี้อยู่ในตนนั่นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเป็นความไม่เสื่อมจบปริหานิสูตรที่8
1: คำว่ามายาเนี่ยตอนนี้พอเป็นคำไทยมัญญาเนี่ยรู้สึกว่าแกล้งทำอะพอมาเรียนแล้วมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่ที่เราเคยคิดในภาษาโลกนะฮะแม้คนนี้มายาจริงนะมายาก็หมายความว่าโดยเฉพาะเป็นผู้หญิงเนี่ยแกล้งทำอะไรต่างๆเนี่ยมายาเพื่อจะให้คนอื่นหลงอะไรเนี่ยเราคิดไปอย่างนั้นเลย
2: ยังสนใจที่คุณสุรีบอกว่าไม่ใช่ไหมคะว่าไงคะ
1: คือเรียนเข้าใจเป็นว่าแบบมันไม่ตรงที่เขาคิดกับผู้หญิงอย่าง
2: เป็น
1: อยากจะให้ผู้ชายรักเอากลงๆเนี่ย
2: เป็นอกุศลหรือเปล่า
1: เป็นอกุศล
2: ค่ะแล้วเมื่อไม่จริงก็เป็นมายาและจะว่าไม่ใช่ได้
1: แต่นี้มันกว้างกว่าง
2: ค
1: ่
2: ะเพราะฉะนั้นเวลาที่ศึกษาธรรมะเนี่ยนะคะลืมเรื่องที่เราเคยคิดอันนี้จะเป็นประโยชน์มากค่ะเพราะว่าเราจะเอาความคิดเก่าๆของเรามาเทียบเคียงเนี่ยนะคะจะทำให้เราไขว้เขวเพราะฉะนั้นก่อนที่จะศึกษาธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องหมดเลยเป็นหญิงเป็นชายมีมารยามีละครมีอะไรทุกอย่างแต่ว่าเมื่อศึกษาธรรมะแล้วนะคะก็คือฟังสิ่งที่ผู้มีพระภาคทรงแสดงสภาวะความจริงนะคะพอเข้าใจคำว่ามายาเนี่ยเราก็สามารถที่จะรู้ตลอดไปจนถึงสิ่งที่เราเคยจำเคยคิดเคยเข้าใจเพราะฉะนั้นเอาเรื่องอื่นออกก่อนนะคะเรื่องหญิงชายมายาอะไรต่างๆแต่ว่ามายาคืออะไรเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงเป็นกุศลหรืออกุศลนะคะแล้วก็อกุศลเป็นไปในลักษณะไหนเพราะเหตุว่าอกุศลมีหลายอย่างถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้นะคะมายาเนี่ยจะบอกว่าที่ภาษาไทยใช้เนี่ยไม่จริงก็คงไม่ได้ค่ะ
1: คือพอมาเรียนเนี่ยมันทำให้รู้เรื่องจริงขึ้นว่าไอ้ที่เราคิดไว้เนี่ยมันนิดเดียวอ่ะมันอาจจะใช่แต่มันใช่นิดเดียวมันไม่กว้าง
2: ค่ะนี่คือ
1: พอมาเรียนเนี่ยมันกว้าง
2: ค่ะนี่คือเราเอาความคิดของเรามาอีกไงคะมาเทียบอีกมาต่ออีกแต่ทีนี้ถ้าเราตัดไปเลยนะคะกำลังฟังธรรมะแล้วก็ความละเอียดว่าแม้เป็นอกุศลที่เป็นโลภะโทสะโมหะแล้วก็อกุศลและเจตสิกทั้งหลายแต่พอมีกำลังแล้วก็มีกิริยาอาการการกระทำที่ออกมาในรูปลักษณ์ต่างๆอย่างเช่นมานะเนี่ยนะคะความสำคัญตนเนี่ยมีแต่ว่าเวลาที่โอ้อวดเนี่ยลืมไหมว่าขณะนั้นเป็นอะไรทั้งที่วันหนึ่งเนี่ยนะคะอาจจะมีการโอ้อวดโดยไม่รู้ตัวเลยและขณะนั้นก็ฟังธรรมะนะคะโอ้อวดเสร็จก็ฟังธรรมะก็มารู้จักมานะแต่พอโอ้อวดอีกก็ลืมอีกเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่เรียกว่านะคะเวลาที่สภาพธรรมะเกิดขึ้นเนี่ยไม่รู้เพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมเนี่ยเพื่อรู้นะคะเมื่อเข้าใจถูกก็สามารถที่จะมีสติระลึกลักษณะนั้นแล้วก็รู้ว่าเป็นสภาพธรรมะประเภทไหนได้มิฉะนั้นเราก็จะมีชื่อแล้วก็มาเรียกแล้วก็มาพยายามค้นหาแต่ว่าถ้าเข้าใจตัวธรรมะจริงๆเนี่ยค่ะเกิดคิดแม้แต่นิดเดียวว่าเราดีกว่าเขาเนี่ยหรือว่าเพียงเขาไม่ดีแค่นี้ค่ะรู้ไหมว่าขณะนั้นเป็นกุศลจิตหรือเป็นอกุศลจิตโดยมากนะคะทุกคนเนี่ยง่ายที่จะติเตียนบุคคลอื่นไม่เห็นยากเลยมองไปก็ไม่ดีทั้งนั้นแหละใช่ไหมคะเรื่องนั้นเรื่องนี้สารพัดแต่ว่าคิดที่จะช่วยไหมแค่นี้ค่ะเขาไม่ดีเรื่องของการสะสมมานะคะมีจิตใจที่เป็นมิตรเป็นเพื่อนหวังดีที่จะช่วยเกื้อกูลแก้ไขไหมนะคะแม้แต่บุคคลในครอบครัวนะคะขยายออกมาจนถึงวงศาคณาญาติเพื่อนฝูงคนร่วมโลกร่วมประเทศเนี่ยค่ะพร้อมที่จะช่วยหรือเปล่าลึกมองแล้วก็ติได้แต่ไม่ทำอะไรเลยติต่อไปอีกนะคะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็เลวร้ายยิ่งขึ้นอีกทั้งตัวเองและบุคคลอื่นไม่มีความคิดที่จะช่วยไม่มีความคิดที่จะเป็นมิตรเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะนะคะเพื่อให้เห็นตามความเป็นจริงให้ไม่ใช่เพียงเข้าใจแต่เพียงชื่อเพราะว่าชื่อเนี่ยตามตำราเนี่ยมีหมดทุกอย่างแต่เวลาเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยแม่นิดแม่หน่อยนะคะก็เป็นสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมาแล้วแล้วก็ควรที่จะเข้าใจถูกเห็นถูกว่าเป็นอกุศลก็ยังไม่พอนะคะยังลึกกว่านั้น

0: อีกคือเป็นธรรมะซึ่งเมื่อมีเหตุปัจจัยก็เกิดขึ้นแต่ว่าอย่าเพียงคิดถึงคำคิดถึงเรื่องนะคะอย่างนั้นจะไม่มีการจบสิ้นแต่ถ้ามีการเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะโดยเฉพาะเมื่อเกิดขึ้นรู้ลักษณะนั้นไม่ใช่กำลังเรียนเนี่ยเข้าใจหมดเลยแต่พอเกิดแล้วไม่รู้เลยสักอย่างหนึ่งจริงๆนะคะการพิจารณาธรรมะแค่หัวข้อเนี่ยค่ะก็เป็นที่เตือนใจแล้วใช่ไหมคะธรรมะนั้นอยู่ที่ไหนและก็ธรรมะที่ทุกคนมีอยู่เนี่ยแต่ว่าขาดการพิจารณาเพราะฉะนั้นถ้าได้มีการเห็นประโยชน์ของพระธรรมที่ทรงแสดงนะคะก็จะรู้จักตัวเองตามความเป็นจริงไม่ใช่ขณะอื่นนะคะเดี๋ยวนี้ขณะนี้ด้วยมีกิเลสหรือเปล่าระดับไหนเพราะเมื่อกี้นี้ก็ได้ยินคำว่าวิติกมะกิเลสนะคะแต่ความจริงก็ควรที่จะรู้ระดับกิเลสที่มีจริงๆว่ากิเลสเนี่ยค่ะละเอียดมากทรงแสดงสภาพธรรมะโดยนัยยะหลากหลายเช่นแสดงโดยเหตุนะคะอกุศลและเจตสิกที่เป็นเหตุก็คือโลภะเจตสิกหนึ่งสภาพที่ติดข้องต้องการนะคะก็เป็นเหตุที่จะทำให้มีกายมีวาจาในชีวิตประจำวันอย่างวันนี้เนี่ยค่ะทั้งวันหรือเปล่าตั้งแต่ตื่นมานี่คือพิจารณาเห็นธรรมะนะคะมีหนาแน่นหรือเบาบางแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยเราอาจจะฟังเพียงชื่อและเรื่องราวแต่ว่าถ้าพิจารณาจริงๆนะคะก็จะเห็นความละเอียดของธรรมะเนี่ยค่ะยิ่งขึ้นเช่นแม้แต่ชีวิตประจำวันเนี่ยนะคะยังไม่ได้ไปผูกโกรธใครหรือว่ายังไม่ได้ลบลู่เลยนะคะแต่ก็มีอกุศลเป็นไปแล้วในเรื่องของโลภะทั้งวันตั้งแต่ตื่นมาเนี่ยมีใครปฏิเสธคะว่าไม่มีโลภะมีแต่กุศลก็แสดงให้เห็นว่าอะไรมากกว่าอะไรนะคะก็ยังไม่พอเพราะเหตุว่าเป็นความละเอียดที่จะทรงแสดงโดยหลากหลายว่าไม่ใช่กล่าวถึงแต่เฉพาะอกุศลและเจตสิกที่เป็นเหตุคือโลภะเจตสิกโทสะเจตสิกโมหะเจตสิกนะคะเป็นอกุศลและเหตุ3ทางฝ่ายกุศลที่เป็นเหตุก็มีอะโลภะตรงกันข้ามกับโลภะอะโทสะอะโมหะตรงกันข้ามเพื่อให้พิจารณาเห็นตามความเป็นจริงว่ามีกิเลสเหล่านั้นหนาแน่นหรือเบาบางคงไม่ต้องให้คนอื่นตอบนะคะถ้าฟังก็จะรู้ได้ว่าตั้งแต่เช้ามาเนี่ยกิเลสที่มีมากมากมากมากเมื่อวานนี้แล้วก็วันนี้ลองคิดดูนะคะตื่นมาทำอะไรหลายอย่างแล้วก็หลับแล้วก็ตื่นมาอีกนะคะอกุศลทั้งนั้นเยอะแยะหมดเลยสำหรับคนที่ไม่ได้เข้าใจธรรมะเนี่ยค่ะมากมายทั้งวันแล้วก็หลับแล้วก็ตื่นอีกก็เป็นอย่างนี้ในสังสารวัฏตื่นเพื่อที่จะสะสมอกุศลหนาแน่นมากมายแต่ว่าถ้าเป็นทางฝ่ายกุศลนะคะก็มีการที่เริ่มที่จะเข้าใจธรรมะที่มีอยู่ตามความเป็นจริงเพราะว่าทรงแสดงโดยละเอียดมากแม้แสดงเรื่องของเหตุที่เป็นอกุศลและเหตุ3ก็ยังได้แสดงเรื่องของอุปกิเลสหมายความว่าเป็นกิเลสที่มีกำลังที่ปรากฏอย่างเมื่อเช้าเนี่ยค่ะก็มีโลภะกันทุกคนมีอุปกิเลสอะไรหรือเปล่าเห็นไหมคะเพิ่มที่จะให้เรามีความเข้าใจเพิ่มขึ้นอุปกิเลสก็คือกิเลสที่มีกำลังที่ปรากฏนะคะใกล้ต่อการที่จะเป็นอกุศลกรรมเพราะเหตุว่าถ้ามีแต่เพียงโลภะความติดข้องเป็นสมะโลภะธรรมดาปกติของทุกคนตื่นขึ้นมาก็บำรุงร่างกายนะคะโดยประการทั้งปวงอาบน้ำแปรงฟันรับประทานอาหารหรือว่าทำกิจธุระต่างๆก็ไม่เป็นไปในเรื่องของอุปกิเลสที่จะให้เห็นว่าขณะนั้นนะคะมีกำลังเช่นความริษยาหรือว่าความผูกโกรธหรือว่าความลบหลู่แต่แม้กระนั้นนะคะถึงมีบางคนก็ไม่ได้ใส่ใจมองไม่เห็นโทษเลยว่าแม้แต่เพียงความโกรธนะคะก็เป็นโทษถ้าเป็นความผูกโกรธเนี่ยจะมีโทษเพิ่มขึ้นหรือเปล่าและก็เมื่อมีความผูกโกรธซึ่งใกล้ต่อการที่จะเป็นอกุศลกรรมเพราะเหตุว่าเมื่อผูกโกรธแล้วก็ไม่จบนะคะไม่หยุดก็จะต้องมีการคิดมีการปรุงแต่งที่จะกระทำกรรมต่างๆนี่ก็แสดงให้เห็นว่าพระธรรมที่ทรงแสดงทั้งหมดนี่ค่ะถ้าพิจารณาจริงๆก็ย่อมเป็นประโยชน์นะคะที่จะเห็นธรรมะตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นก็เป็นผู้ที่ตรง ต่อการที่จะรู้ว่าอกุศลธรรมนะคะเช่นโลภะโทสะโมหะแล้วก็มีปัญญาที่จะก้าวไปสู่ฐานะและฐานะอันลึกหรือเปล่ากำลังฟังอย่างนี้ค่ะมีหรือไม่มีกำลังฟังเรื่องธรรมะไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลมีปัญญาที่จะก้าวไปสู่ฐานะอันลึกที่จะเห็นความจริงว่าแม้ขณะนี้นะคะก็ไม่ใช่เราไม่ว่าจะเป็นโลภะโทสะโมหะหรือสภาพธรรมะใดๆทั้งสิ้นด้วยเหตุนี้การฟังพระธรรมเนี่ยค่ะก็จะทำให้ค่อยๆสะสมความเห็นถูกนะคะซึ่งเป็นฐานะที่จะทำให้เหตุกับผลตรงกันหลายคนเนี่ยค่ะก็ฟังนิดนึงนะคะแล้วก็บอกว่ายังมีกิเลสอยู่เยอะเป็นของที่แน่นอนที่สุดค่ะเพียงแค่ฟังอย่างนี้เนี่ยปัญญายังไม่ถึงการที่จะประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะเรียกว่าฟังนิดนึงนะคะเรื่องสติปัฏฐานเรื่องลักษณะของสภาพธรรมะแต่อยากประจักษ์แจ้งการเกิดดับของสภาพธรรมะในขณะนี้นี่แสดงว่าผิดแล้วใช่ไหมคะไม่มีปัญญาที่รู้ฐานะที่ถูกต้องตามควรว่าเพียงขั้นฟังเนี่ยยังไม่สามารถที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะได้แต่ว่ากำลังสะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกอันนี้ก็เป็นประโยชน์สำหรับการที่จะไม่ข้ามพระธรรมที่ได้ทรงแสดงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพิจารณาธรรมะไม่ใช่ตัวหนังสือไม่ใช่ให้เราไปรู้ไปจำว่าอุปกิเลสมีเท่าไหร่นะคะแต่ว่าขณะนี้มีไหมแล้วก็มีกิเลสระดับไหน
1: พูดเมื่อกี้นี้ฐานะเนี่ยคือปัญญาที่พิจารณาเหตุและผลให้ตรงกันอันลึกเนี่ยหมายความว่าจะต้องมีปัญญารู้เหตุรู้ผลทีนี้ในตรงข้ามอัฐานะอาจารย์ช่วยขยายความอีกนิดนึง
0: ก็ไม่มีปัญญา
1: เท่านั้นเอง
0: รู้ไม่รู้เหตุรู้ผลตามสมควรฟังแล้วเบาบางไปสักนิดสักหน่อยหรือเปล่าคะค่ะต้องเข้าใจเหตุผลค่ะฟังแล้วเบาบางไปสักนิดสักหน่อยหรือเปล่า
2: ไม่เบา
0: หมายความว่าไม่เข้าใจ
2: แม่ด
0: ังไม่เบาหมายความว่าไม่เข้าใจเลยค่ะ
1: อาจารย์บางทีมันหนาแน่นเนาะฟังแล้วก็รู้สึกมันก็เรื่อยๆนะคือมันหนาแน่นนะอาจารย
0: ์นี่เป็นเครื่องพิสูจน์ไงคะ
1: นั่นน่ะสิคะตอนนี้อันนี้เนี่ยคือฐานะหรืออัฐานะอัฐานะใช่มั
0: ้ยไม่ถามคนอื่นเลยนะคะแต่ให้ทราบว่านะคะฟังเข้าใจกับไม่เข้าใจเนี่ยต่างกันหรือเหมือนกันนี่มั้ยคะค่ะถ้ามีความเข้าใจนะคะเกิดขึ้นความไม่เข้าใจน้อยลงหรือเบาบางลงหรือเปล่าจะคิดให้เบาบางระดับไหนแค่เพียงฟังแล้วก็มีความเข้าใจถูกตรงตามเหตุผลนะคะอันนี้ก็คือว่าเบาบางจากการที่ไม่รู้เหตุรู้ผลและไม่เข้าใจแต่ไม่ใช่หมายความว่าให้ไปเบาบางจนกระทั่งเคยโกรธก็ไม่โกรธหรือว่าเคยไม่รู้ก็เกิดรู้ขึ้นมาแจ่มแจ้งทันทีไม่ใช่อย่างนั้นต้องค่อยๆสะสมค่อยๆเป็นไป
1: คือดิฉันก็ต้องเอาความรู้เก่าอีกนะฮะคือตั้งแต่เล็กๆเนี่ยผู้ใหญ่ก็เคยพูดนะอันนี้จะตรงป่ะเขาบอกกิเลสหนาปัญญาซามเนี่ยพอดิฉันมาอ่านเมื่อเล็กเราเคยได้ยินนะว่าเขาเรียกนะเนี่ยพวกเนี่ยกิเลสหนาปัญญาซามเนี่ยอันนี้มันอัตถานะนะมันตรงนะอาจารย์
0: เดี๋ยวก่อนค่ะพวกนี้เนี่ยพวกไหน
1: เขาคุยกันค่ะเขาคุยกันผู้ใหญ่
0: ก็เป็นเรื่องคุยกันเรื่องพูดกันถึงข้อธรรมะเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆ นะคะแล้วก็คาดคะเนกันไปแต่ถ้าถามจะตอบได้ไหมแต่ถ้าเป็นความเข้าใจที่เริ่มค่อยๆเข้าใจตรงขึ้นนะคะก็สามารถที่จะรู้ความจริงได้เพราะฉะนั้นเรื่องเก่ากับการฟังธรรมะเนี่ยจะต่างกันที่เรื่องเก่าเนี่ยก็เป็นเรื่องความคิดของแต่ละบุคคลไม่ใช่ไม่ถูกนะคะแต่ไม่ลึกและไม่ละเอียดและไม่กว้างอย่างบางคนเขาก็บอกว่าชีวิตเหมือนความฝันเนี่ยผิดไหมก็ไม่ผิดแต่อธิบายซิว่าเหมือนยังไงตอนไหนเป็นฝันตอนไหนไม่ใช่ฝันและเหมือนฝันเนี่ยเหมือนเมื่อไหร่ก็เป็นเรื่องที่ว่าถ้าศึกษาธรรมะนะคะทุกอย่างที่เคยเข้าใจเพียงผิวเผินเนี่ยค่ะก็จะละเอียดขึ้นลึกซึ้งขึ้นแต่ไม่ใช่หมายความว่าเราจะไปเพียงแค่พอใจที่จะได้ยินคำเหล่านั้นนะคะแต่ว่ารู้ว่ายังมีสิ่งที่ละเอียดและลึกซึ้งกว่านั้นด้วย
3: เชิญคุณพระภาคค่ะ
4: ขอสอบถามท่านอาจารย์ในเรื่องพยัญชนะคำว่าฐานะและฐานะอันลึกคำว่าอันลึกในที่นี้ขณะที่ฟังแล้วเข้าใจต้องแค่ไหนอันลึกนะเพราะว่า เริ่มก่อนฟังท่านอาจารย์คิดว่าต้องเป็นอริยมรรคอริยผลเลยแต่พอฟังแล้วเอ้ยไม่ใช่แค่นั้นต้องฟังหลายอย่าง
0: ปัญญาจักขุหมายความถึงขั้นเรียนด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นปัญญาขั้นฟังค่ะก็จะต้องนำไปสู่ปัญญาซึ่งแทงตลอดความจริงตรงตามที่ได้ยินได้ฟังแต่ถ้าไม่มีการฟังเข้าใจใช่ไหมคะก็จะไม่สามารถที่จะถึงการแทงตลอดได้
4: เช่นพยัญชนะบางคำที่เราได้ยินมายาอย่างเนี้ยถ้าเกิดว่าถ้าเราเข้าใจเพียงพยัญชนะก็ขั้นหนึ่งแต่ถ้าเราเข้าใจถึงลักษณะว่าเป็นสภาพธรรมะที่ไม่ใช่ตัวตนในขณะที่เรายึดถือว่าเป็นเรามีมายาแต่จริงมีธรรมะเข้าไปเข้าใจเรื่อยๆลึกขึ้นไปเรื่อยๆ
0: เพราะฉะนั้นศึกษาธรรมะเพื่อเข้าใจว่าเป็นธรรมะไงคะไม่ใช่เราอีกต่อไปแต่ถ้าศึกษาและเรามีมายาก็คือว่ายังคงเป็นเราที่ศึกษาธรรมะ
4: แล้วแต่ปัญญาที่จะลึกแค่ไหนครับขอบพระคุณ
3: เชิญคุณรงค์ค่ะ
5: ขอเรียนถามท่านอาจารย์นะครับซึ่งสักครู่เนี่ยท่านอาจารย์กรุณาเป็นการเตือนใช่ไหมฮะที่ว่าให้เราเกิดตื่นขึ้นมาทำไมแล้วก็นอนเน
0: ี่
5: ย
0: ทั้งวันเนี่ยประเดี๋ยวก็หลับอีก
5: ครับซึ่งควรที่จะต้องรู้ว่าขณะนั้นเนี่ยจิตเป็นกุศลหรืออกุศลเนี่ยแต่จากการที่เรามาศึกษาที่เนี่ยก็ทราบว่าคือจะรู้ได้เนี่ยต้องเหมือนว่ามีสติระลึกสภาพธรรมตรงนั้นถึงจะรู้ว่าเป็นกุศลและอกุศลใช่ไหมฮะ
0: ค่ะก็ไกลไปอีกนะคะหมายความว่าความเข้าใจไม่ใช่เราเมื่อมีความเข้าใจขึ้นก็จะรู้ว่าทุกอย่างเป็นอนัตตารู้ว่าสติเป็นสภาพธรรมะที่มีที่เกิดกับกุศลจิตนะคะหรือว่าโสภณจิตจิตที่ดีงามเท่านั้นค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจโดยที่ไม่ใช่ไปนั่งตรงคิดว่าจะต้องรู้ธรรมะเมื่อสติสัมปชัญญะเกิดแต่ยังไม่รู้ลักษณะของสติสัมปชัญญะหรือว่ายังไม่มีปัจจัยพอที่สติสัมปชัญญะจะเกิดเพราะฉะนั้นฟังขณะนี้นะคะเพื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังฟังละเอียดขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วลักษณะของธรรมะเป็นธรรมะนะคะแต่ก็ไม่ได้เห็นว่าเป็นธรรมะเลยก็ยังคงเป็นเรานะคะแม้แต่กำลังฟังเนี่ยเห็นมีจริงเป็นธรรมะเป็นจิตเจตสิกที่เกิดแล้วก็ดับก็ยังไม่ได้เข้าถึงธรรมะนั้นแต่เราก็ไปคิดถึงสติปัฏฐานหรืออะไรต่างๆเหล่านั้นนะคะแต่การฟังก็คือให้รู้ว่าปัญญามีตั้งแต่ขั้นฟังถ้าไม่มีความเข้าใจที่เพียงพอมั่นคงไม่ต้องไปคิดถึงสติปัฏฐานเลยเพราะเป็นเพียงชื่อแต่ถ้ามีความเข้าใจนะคะว่าความรู้นะคะละความไม่รู้แม้ในขั้นการฟังไม่เคยรู้ว่าสติเนี่ยมีหลายขั้นในขณะใดที่จิตเป็นกุศลเกิดขึ้นนะคะขณะนั้นต้องมีโสภณเจตสิกรวมทั้งสติเจตสิกเกิดร่วมด้วยจึงเป็นไปในกุศลได้ถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้นะคะคลายการที่ขณะที่เป็นกุศลก็เป็นเราหรือว่าสติก็เป็นเราเพราะเหตุว่าการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราเนี่ยลึกมากหนาแน่นเหนียวแน่นมากต้องเป็นปัญญาที่สะสมความเห็นถูกว่าเป็นอนัตตามั่นคงขึ้นนะคะก็จะทำให้สติสัมปชัญญะเนี่ยเกิดและก็กว่าจะตรงต่อสภาพธรรมะที่รู้ว่าเป็นลักษณะที่เป็นปกติเช่นในขณะนี้สิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นปกติและเราพูดเรื่องสติที่จะรู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏทางตาโดยที่ไม่พูดถึงว่านะคะสิ่งที่มีจริงๆเป็นธรรมะเนี่ยค่ะไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาแล้วก็มีความหลากหลายตั้งแต่ตื่นจนหลับนะคะทุกชาติไปเป็นเรื่องของสภาพธรรมะทั้งหมดถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้นะคะก็จะมีการระลึกได้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะและที่ระลึกได้เนี่ยคือสติแล้วแต่ว่าจะระลึกระดับไหนระลึกเป็นคำหรือคิดหรือว่ากำลังระลึกตรงลักษณะเพราะฉะนั้นฟังให้เข้าใจเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการละความต้องการ
5: ถ้าอย่างนั้นก็คือสักครู่ที่ท่านอาจารย์พูดถึงว่าตื่นแล้วถึงนอนเนี่ยหมายถึงว่าให้เรารู้ว่าเป็นอกุศลมากมายแค่นั้นใช่ไหมคร
0: ับแล้วก็เห็นจริงๆค่ะว่าอยู่ที่ไหนคะที่เราหวังวันนี้ทั้งวันเนี่ยตั้งแต่เช้ามาเนี่ยพอถึงตอนเย็นสมหวังไหมที่ต้องการตั้งแต่เช้าและถึงเวลาก็หลับเท่านั้นเองทั้งหมดเลยเรื่องที่สมหวังมาทั้งวันเนี่ยถึงเวลาก็หลับไม่เหลือตื่นขึ้นมาอีกก็หวังอีกนะคะพยายามทำทุกอย่างตามที่หวังสมหวังหรือผิดหวังแล้วก็หมดแล้วก็หลับเป็นอย่างนี้ทุกวันเพราะไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าสิ่งที่เราหวังเนี่ยแท้จริงเป็นอะไร เรื่องราวต่างๆเนี่ยนะคะถ้าไม่มีจิตที่คิดเพียงจิตไม่เกิดขึ้นคิดเรื่องนั้นก็ไม่มีแต่ก็ยับยั้งความคิดไม่ได้เลยนะคะแต่ความคิดก็มีทั้งความคิดถูกและความคิดผิดเพราะฉะนั้นกว่าจะเป็นความคิดที่ถูกขึ้นตรงขึ้นก็ด้วยปัญญาที่มีความเข้าใจถูกต้องขึ้น
5: ขอบพระคุณครับ
0: แม้แต่วันนี้เนี่ยนะคะหวังอยู่พอถึงเวลาหลับก็หมดละตื่นขึ้นมาก็หวังใหม่ก็เป็นอย่างนี้แล้วได้อะไรคะในเมื่อทั้งวันเนี่ยคิดว่าได้สมหวังแต่พอถึงตอนหลับก็ไม่มีอะไรเหลือเลยมีอะไรอยู่ที่ไหนถ้าไม่คิดถ้าไม่เห็น
5: ท่านอาจารย์พยายามเตือนว่าทุกอย่างพอเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วหมดไปแล้วใช่ไหมฮะสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นก็เป็นอันใหม่เนี่ย
0: ไม่กลับมาอีกเลย
5: ไม่กลับมาอีกเลยเนี่ยแต่ว่าเรื่องราวบัญญัติที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเนี่ยมันต่อเนื่อง
0: ค่ะ
5: ก็เลยเราก็เลยจะ
0: แต่ว่ามีปัญญาระดับไหนถ้ามีปัญญาเพียงขั้นฟังนะคะก็ยังคงเป็นเราตื่นขึ้นมาสติสัมปชัญญะไม่ได้ระลึกลักษณะของสภาพธรรมะใดเลยเพราะฉะนั้นก็จำเรื่องราวว่าเป็นธรรมะแค่จำแต่ก็สะสมความเห็นถูกระดับนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะถึงกาละที่สามารถที่จะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะเพิ่มขึ้นโดยรอบหมายความว่าทุกอย่างที่ปรากฏในชีวิตว่าเป็นธรรมะ
5: คือจากการฟังเนี่ยนะท่านอาจารย์อย่างเช่นสิ่งที่ปรากฏทางตาเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเนี่ยเราพอจะเข้าใจได้ว่าเกิดขึ้นอันใหม่เนี่ยก็ไม่เกี่ยวกับดวงเก่าที่ดับไปนะฮะแต่ว่าพอไปทางคิดนึกของเราที่จากรูปสันฐานเนี่ยทำให้เราเห็นเป็นคนเป็นสัตว์มีชื่อต่างๆมีเรื่องราวตรงเรื่องราวเนี่ยมันต่อเนื่องไปจากวันนี้ไปพรุ่งนี้มะรืนนี้เนี่ยตรงนี้ฮะทำให้เรายังไม่สามารถคิดถูกว่าที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแล้วมันดับไปแล้วไม่เกี่ยวกับสิ่งใหม่ที่จะเกิดเนี่ยตรงนี้ฮะยังคิดไม่ออก
0: เข้าใจความหมายของคำว่าโมหะหนาแน่นไหม
5: คะอันนั้น ก็ทราบครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาฟังเบาบางบ้างไหมค่ะตอนนี้จะตอบไหมคะเนี่ย ค่ะ เบาบางแค่ไหนบ้างไหมบ้างแต่น้อยมากนะคะค่ะแต่ก็ยังเบาบางถ้าไม่ฟังเลยก็คิดดูก็แล้วกันนะคะว่าสามารถที่จะเข้าใจในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังที่กำลังปรากฏในขณะนี้ได้ไหม
5: อยากทราบความเห็นของอาจารย์ที่ว่าพอเราไปติดไอ้ตรงบัญญัติเรื่องราวที่ว่ามันต่อเนื่องเนี่ยนี่จะคิดยังไงให้มันถูกครับ
0: ถามใครคะติดถูกหรือผิดตอบเองได้แล้วใช่ไหมคะค่ะและเวลาที่จะไม่ให้คิดเนี่ยเป็นไปไม่ได้ค่ะเห็นแล้วก็มีสัญญาความจำรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรแต่ขณะนั้นนะคะเป็นอกุศลหรือเป็นกุศลประกอบด้วยปัญญาหรือไม่ประกอบด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ที่ไม่เคยฟังพระธรรมเลยเนี่ยก็คิดนะคะเหมือนกับคนที่มีปัญญาประจักษ์แจ้งแทงตลอดสภาพธรรมะจนดับกิเลสแล้วคิดคือคิดแต่ว่าเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยเนี่ยเป็นปัญญาหรือไม่ใช่ปัญญาสำหรับคนที่ไม่มีปัญญาเลยคิดก็เป็นเราคิดเป็นตัวตนตลอดไม่มีการรู้เลยว่าแม้แต่คิดจะคิดอะไรเนี่ยก็ต้องแล้วแต่เหตุปัจจัยบังคับความคิดไม่ได้ไม่รู้ว่าขณะต่อไปจะคิดอะไรแลกเปลี่ยนความคิดกันก็ไม่ได้แต่เมื่อมีปัญญานะคะจนกระทั่งคิดเข้าใจธรรมะแล้วก็คิดที่จะระลึกว่าขณะนี้เป็นธรรมะแล้วแม้แต่ขณะที่กำลังรู้ว่าเป็นธรรมะขณะนั้นก็มีวิตกะเจตสิกซึ่งแทนที่จะคิดเป็นคำก็มีการจดในลักษณะที่เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นก็จะเข้าใจนะคะการเจริญขึ้นของปัญญาว่าไม่ใช่ห้ามคิดแต่ว่าจากคิดที่เป็นอกุศลเนี่ยค่ะก็จะเป็นคิดที่เป็นกุศลประกอบด้วยปัญญาเพิ่มขึ้นตามระดับขั้นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงคิดหรือเปล่าคะ
5: ค
0: ิดแน่นอนค่ะแต่ว่าไม่มีกิเลสใดๆเลย
5: ถ้าจะหมายถึงว่าถ้าเราเนี่ยมีความเข้าใจจริงๆว่าทุกขณะเป็นธรรมะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการในชีวิตประจำวันที่เป็นบัญญัติเรื่องราวที่เรามีการพูดคุยกับผู้คนเนี่ยตรงนั้นเนี่ยจะมีความแตกต่างจากเดิมที่เราคิดว่าเป็นเราแล้วก็คุยด้วยอกุศลมากมาย
0: ค่ะแน่นอนค่ะแต่ต้องเป็นการเจริญขึ้นจริงๆของความเห็นถูกความเข้าใจถูกไม่ใช่เป็นตัวเราที่คิดว่าเราเข้าใจแต่ต้องเป็นการรู้ว่าเป็นธรรมะลักษณะต่างๆจนกว่าจะไม่มีเราแต่เป็นธรรมะทั้งหมด เบาบางยังคะเบาบางหรือยังบ้างค่ะน้อยมากก็น้อยมากแต่เบาบางจากการไม่ได้ฟังเลย
5: จริงบางบางตรงที่มานั่งตรงนี
0: ้ก็นั่นสิคะก็เข้าใจถูกตามความเป็นจริงว่าจิตเกิดแล้วดับไปแล้วก็สะสมสืบต่อในจิตขณะต่อไป
5: พอกลับไปก็เหมือนเดิม
0: ค่ะเพราะฉะนั้นแต่ละคนจะมีอัธยาศัยต่างกันสะสมทั้งฝ่ายกุศลและทางฝ่ายอกุศลแต่เป็นธรรมะไม่ใช่เรา
3: เชิญคุณอนุพค่ะ
6: ครับพระสูตรในวันนี้ก็เป็นโอวาทของท่านพระสารีบุตรนะครับซึ่งท่านก็แสดงธรรมเนี่ยเตือนผู้ที่ยังมีกิเลสอยู่คือผู้ที่ยังไม่เป็นพระอรหันต์เนี่ยนะครับก็ยังเป็นผู้ที่มีกิเลสอยู่ก็คือปุถุชนและก็พระเสขะพระเสขะก็คือผู้ที่ยังต้องศึกษานะครับก็คือพระโสดาบันพระสกทาคามีและพระอนาคามีซึ่งท่านก็มีกิเลสน้อยลงตามลำดับนะครับแต่ท่านก็ยังเป็นผู้ที่ต้องศึกษาเพื่อจะถึงความเป็นผู้ไม่มีกิเลสเพราะฉะนั้นเมื่อยังเป็นผู้ที่มีกิเลสและต้องศึกษานะครับที่จะละคลายกิเลสลงท่านพระสารีบุตรเนี่ยจึงได้แสดงธรรมนะฮะเพื่อที่จะเตือนให้พิจารณาว่าแต่ละท่านเนี่ยเป็นผู้เสื่อมหรือไม่เสื่อมจากกุศลธรรมในขณะนี้จะประเมินประมาณได้อย่างไรนะครับว่าแต่ละท่านนะเราทุกคนเนี่ยเป็นผู้เจริญขึ้นในทางกุศลหรือเป็นผู้ที่เสื่อมในทางกุศลก็ประเมินจากโลภะโทสะโมหะในชีวิตประจำวันนะครับว่าหนาแน่นเพียงใดถ้าเป็นผู้ที่ถูกกลุ่มรุมด้วยโลภะโทสะโมหะจนมากมายนะครับจริงอยู่แม้ว่ายังเป็นผู้ที่ยังดับกิเลสไม่ได้ทั้งหมดเนี่ยก็ยังมีอกุศลเกิดนะครับแต่ถ้าอกุศลนั้นเนี่ยเกิดมากหนาแน่นทับถมเลยนะครับเสื่อมจากกุศลธรรมในขณะนั้นเพราะว่าในขณะที่กุศลไม่เกิดนะครับอกุศลเกิดขณะนั้นก็เสื่อมจากกุศลแล้วถ้าพูดโดยขณะจิตนะครับแต่ถ้าพูดโดยความเป็นไปโดยมากเป็นไปโดยมากด้วยอกุศลอยู่แล้วแต่เมื่อมีการฟังธรรมะเช่นเมื่อตอนช่วงเช้าท่านอาจารย์ท่านก็ถามนะครับว่าเข้าใจขณะนี้เนี่ยโลภะโทสะโมหะเบาบางลงไหมขณะที่เข้าใจเป็นกุศลนะกุศลธรรมนั้นก็เจริญขึ้นขณะนั้นไม่มีโลภะไม่มีโทสะไม่มีโมหะเกิดร่วมด้วยกับกุศลจิตที่ประกอบด้วยปัญญาและขณะนั้นก็สะสมปัญญาที่จะค่อยๆสะสมนะฮะที่จะก้าวไปสู่ความรู้ในเหตุนะในผลอะไรเป็นเหตุอะไรไม่ใช่เหตุมิฉะนั้นนะครับเราก็เป็นไปด้วยความไม่รู้ด้วยความขาดปัญญาเพราะบางคนเนี่ยครับเขาก็มองคนที่มาศึกษาธรรมะเนี่ยว่าถ้ามาศึกษาธรรมะแล้วเนี่ยทำไมถึงต้องโกรธทำไมยังโกรธอยู่เห็นมาฟังธรรมมูลนิธิทุกสัปดาห์เลยทำไมยังโกรธนะครับเพราะเขาไม่เข้าใจในฐานะอฐานะคือไม่รู้ว่าอะไรเป็นเหตุเหตุที่จะไม่โกรธเนี่ยก็คือดับโทสะได้เป็นสมุจเฉทเป็นพระอนาคามีบุคคลเพราะนั้นเนี่ยถ้ายังดับเหตุนั้นไม่ได้นะครับคือดับปฏิฆานุสัยไม่ได้เนี่ยก็มิใช่ฐานะนะครับเป็นอฐานะที่จะไม่มีความโกรธเพราะนั้นการศึกษาที่เราเข้าใจนะครับก็จะให้เราเข้าใจเพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นผู้ที่มีกุศลเพิ่มขึ้นในชีวิตประจำวันทีละเล็กทีละน้อยพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านก็ยังแสดงธรรมะเตือนแม้บุคคลผู้ที่เป็นพระโสดาบันนะครับว่าขณะที่พระโสดาบันเนี่ยท่านมีกิเลสซึ่งก็ไม่ใช่กิเลสที่จะก้าวล่วงถึงขั้นที่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนนะครับเป็นอกุศลกรรมบถต่างๆเนี่ยไม่มีเพราะไม่มีอกุศลจิตที่จะถึงขั้นเป็นเหตุให้ไปอบายก็ตามแต่แม้พระโสดาบันนะครับถ้าท่านขณะที่ท่านมีอกุศลเกิดกุ้มรุมเนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านก็ไม่สรรเสริญนะครับท่านก็ยังเตือนและผู้ที่ไม่เป็นพระโสดาบันเนี่ยนะครับยิ่งต้องเป็นผู้ที่ค่อยๆอบรมแล้วก็เป็นผู้ที่ต้องฟังธรรมมากแค่ไหนเพราะพระโสดาบันเนี่ยท่านไม่ต้องฟังธรรมอีกจากพระศาสดาอื่นอีกท่านก็สามารถที่จะอบรมเจริญจนเป็นพระอรหันต์ได้โดยที่ไม่เกิน7ชาตินะครับเพราะนั้นพระสูตรนี้นะครับก็จะประเมินความเสื่อมหรือความ ไม่เสื่อมจากกุศลธรรมได้จากอกุศลในชีวิตประจำวันว่ามากหรือน้อยการสะสมปัญญาในชีวิตประจำวันว่ามากหรือน้อยถ้าหนาแน่นมากนะครับก็เป็นกิเลสถ้ามีกำลังนะเข้าไปมั่นตั้งมั่นขึ้นนะครับก็เป็นอุปกิเลสที่สนทนาเมื่อเช้าซึ่งในเรื่องอุปกิเลสเมื่อเช้าก็น่าสนใจนะครับเพราะจะให้เราเห็นถึงความหนาแน่นแล้วก็ความหลากหลายของอกุศลธรรมอย่างเช่นมานะเนี่ยมานะเป็นเจตสิกที่เป็นอกุศลเจตสิกอย่างหนึ่งนะเป็นเจตสิกเดียวเนี่ยนะครับแต่มีความหลากหลายที่จะเมื่อเกิดขึ้นแล้วมีกำลังขึ้นนะครับก็ออกมาเป็นลักษณะต่างๆเรานั่งอยู่เฉยอย่างนี้นะครับมีมานะได้ไหมครับได้ยังไม่ได้พูดยังไม่ได้อะไรมานะมีเป็นกิเลสแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นอุปกิเลสเนี่ยบางทีกล่าวโอ้อวดนะครับแม้สิ่งเล็กน้อยอย่างเช่นการทำอาหารอันนี้เราถือว่าเรารู้ดีกว่าคนอื่นเราจะอวดเลยนะครับว่าต้องทำอย่างนี้ไม่มีใครที่จะทำได้อร่อยกว่าหรืองานการสิ่งใดที่เรายึดถือว่าเรารู้เนี่ยแล้วก็มีการโอ้อวดมาทางวาจาก็เป็นลักษณะของอุปกิเลสที่เป็นความโอ้อวดนะครับเป็นสาธยะนี่เป็นต้นบางครั้งก็ออกมาในลักษณะของความแข่งดีขณะที่แข่งดีก็ไม่ดีนะครับเพราะขณะนั้นเป็นมานะที่จะสำคัญตนว่าเราจะต้องมีความสำคัญเหนือกว่าจะต้องมีความสามารถเหนือกว่าทำหน้าที่ของตนไปดีกว่าที่จะมีอกุศลที่เป็นมานะที่แข่งดีก็หลากหลายมาเป็นแข่งดีบ้างนะครับเป็นการตีเสมอบ้างกับผู้ที่มีคุณธรรมมากนะฮะแต่เราเองเนี่ยยังไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจอะไรมากอย่างเช่นฟังธรรมะนะเพียงแต่จำได้ฟังตามที่พระญาติบุคคลต่างๆท่านแสดงต่อๆกันมาเนี่ยนะครับสำคัญตนหรือเปล่านะครับว่าเราก็รู้เหมือนกับที่เขาพูดเหมือนกับท่านผู้นั้นเหมือนกันอย่างท่านพระเทวทัตเนี่ยครับตอนที่อกุศลที่เป็นมานะในกุมรุมท่านก็หลากหลายออกมาเป็นความโอ้อวดความแข่งดีแม้กับพระผู้มีพระภาคเจ้าหรือตีเสมอนะครับก็เป็นลักษณะที่ออกมาแม้กระทั่งมีความลบหลู่ความหัวดื้อต่างๆนะฮะก็เป็นลักษณะความหลากหลายของมันนะที่ออกมานะครับเพราะนั้นก็คือเป็นอุปกิเลสต่างๆซึ่งถ้ามีมากขึ้นอย่างนั้นแล้วนะครับก็สันนิษฐานได้ตามที่ท่านพระสารีบุตรท่านได้สอนนะครับว่าเป็นผู้ที่เสื่อมจากกุศลธรรมเพราะว่ามีโลภะโทสะโมหะนะครับแล้วก็ไม่มีปัญญาหนาแน่นมากเพราะฉะนั้นก็ท่านก็เตือนนะฮะเพื่อให้เป็นกุศลเพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นผู้ที่มีอกุศลน้อยลงนะครับแม้ว่ายังมีเหตุแต่ว่าก็มีเหตุปัจจัยให้กุศลเกิดขึ้นบ้างขณะนั้นก็เกิดอกุศลน้อยลงนะครับแล้วก็เป็นผู้สะสมปัญญาที่จะรู้ในเหตุในผลได้เพิ่มขึ้นนะครับ
3: เชิญคุณธีรพันธ์ค่ะ
7: ครับก็ได้ศึกษานะครับถึงความเสื่อมและความเจริญนะครับก็เป็นเครื่องสันนิษฐานจากการที่มีราคะโทสะโมหะถ้าเป็นไปอย่างหนาแน่นก็แสดงว่าเป็นผู้ที่ตกอยู่ในความเสื่อมเมื่อมีการพิจารณาเห็นดังนี้นะครับก็ควรที่จะเป็นไปในกุศลธรรมนะครับธรรมที่ไม่เป็นไปในความเสื่อมก็ได้แก่ความมีตราคะเบาบางโทสะเบาบางโมหะเบาบางก็คือจะตั้งมั่นในกุศลได้นี่จะต้องเป็นผู้ที่มีปัญญารู้ความจริงของโลภะโทสะโมหะตามความเป็นจริงจึงจะเป็นผู้ที่มั่นคงนะครับมีปัญญาจักษุที่ค่อยๆก้าวไปในฐานะและอาฐานะอันลึกนะครับไม่ใช่ธรรมดานะอันลึกจริงๆมั่นคงจริงๆในฐานะและอาฐานะคือไม่คลอนแคลนมีความตั้งมั่นในปัญญาแต่ว่าปัญญานี้ก็เกิดจากการเรียนนะครับการสอบถามการพิจารณาการแทงตลอดปัญญาจักขุนะครับไม่ใช่ตาเนื้อธรรมดานะแต่ว่าเป็นปัญญาจักขุที่สามารถที่จะรู้ในความเป็นฐานะและฐานะเหตุและผลอย่างเช่นกรรมดีให้ผลดีกรรมชั่วให้ผลชั่ว กรรมดีจะให้เป็นผลชั่วก็ไม่ได้นะครับอกุศลกรรมจะให้เป็นผลที่เป็นกุศลวิบากก็ไม่ได้นี่เป็นความมั่นคงจริงๆนะครับสำหรับผู้ที่มีปัญญาที่พิจารณาเห็นความที่ตนเองยังมีกิเลสและกิเลสก็โดยรากโดยเหตุโดยมูลก็มีราคะโทสะโมหะนะครับเป็นมูลเป็นรากจนเป็นอุปกิเลสต่างๆนานาอย่างเช่นที่มีผู้ถามถึงความมัวเมานี่ก็มีหลายอย่างนะครับเมาในชาติเมาในวัยว่ายังเป็นหนุ่มเป็นสาวเมาในผิวพรรณมีผิวพรรณดีเมาในความเป็นผู้มีการศึกษาเมาในผู้เป็นหัวหน้าเมาในลาภสักการะหรือแม้กระทั่งมัวเมาในสวดทรงสันฐานว่าเรามีสันฐานสวดทรงดีคนอื่นไม่เป็นเหมือนอย่างเรานี่ก็เป็นลักษณะของความมัวเมาทั้งหมดเป็นไปได้ทั้งหมดเลยครับตราบใดที่ยังมีนี่ฮะธรรมะที่เป็นเหตุสร้างให้ความเสื่อมก็พึงสันนิษฐานได้ว่านะครับถ้าอยากรู้ว่าตนเองมีความเสื่อมหรือความเจริญก็สันนิษฐานได้จากความมีโลภะหนาแน่นไหมโทสะหนาแน่นไหมนะโมหะหนาแน่นไหมนะครับส่วนปัญญาที่ก้าวไปถึงฐานะและฐานะนี้ก็ยังไม่มั่นคงครับตราบใดที่ยังมีรากเหง้าที่ยังหนาแน่นคือโลภะโทสะโมหะซึ่งเป็นมูลเป็นรากนะครับฉะนั้นการที่จะเจริญในกุศลธรรมจะต้องเป็นผู้ที่มีการอบรมเจริญปัญญาจนกระทั่งที่จะมีค่อยๆเบาบางไปทีละน้อยนะครับตั้งแต่ขั้นการฟังการเรียนการสนทนาเบาบางจากความไม่รู้แล้วก็ค่อยเบาบางขึ้นเรื่อยๆนะครับจนเป็นความรู้เพิ่มขึ้นทีละน้อยทีละน้อยจึงจะก้าวนะครับก้าวไปในฐานะและอัตฐานะอันลึกครับ
3: ค่ะเชิญคุณวิไลค่ะ
8: พุทธศาสนานะคะเป็นเรื่องของเหตุและผลซึ่งจากพระสูตรในวันนี้นะจะเห็นได้ว่าท่านพระสารีบุตรได้แสดงถึงธรรมะสี่ประการนะคะที่จะเป็นเหตุที่จะให้เสื่อมจากกุศลธรรมนั่นก็คือธรรมะที่เป็นฝ่ายอกุศลนั่นเองเพราะฉะนั้นอย่างในยะข้อแรกนะที่ว่าความเป็นผู้มีราคะหนาแน่นซึ่งก็คือชีวิตประจำวันนั่นเองความติดข้องยังมีนะคะซึ่งไม่พ้นสภาพธรรมะที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองเมื่อมีความยินดีพอใจนะคะในอารมณ์ที่ดีเนี่ยก็ย่อมมีความติดข้องแต่ถ้าไม่พอใจแล้วนะคะความหนาแน่นด้วยโทสะก็ต้องมีด้วยเพราะว่าถ้าเมื่อมีความติดข้องสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วถ้าไม่ได้สิ่งนั้นนะคะก็ต้องมีความไม่พอใจนั่นคือโทสะนั่นเองเพราะฉะนั้นอกุศลธรรมนะไม่ว่าจะเป็นความที่เป็นราคะนะที่มีความหนาแน่นโทสะที่มีความหนาแน่นและความที่มีโมหะคืออวิชชานั่นเองที่หนาแน่นไม่รู้ตามความเป็นจริงอันนี้จะเห็นได้ว่าก็คือฝ่ายธรรมะที่เป็นอกุศลธรรมนั่นเองเพราะถ้าอกุศลธรรมยังมีเหตุมีปัจจัยให้เกิดขึ้นเนี่ยกุศลธรรมย่อมเสื่อมไปแน่นอนและข้อสุดท้ายนะท่านกล่าวถึงว่าการไม่มีปัญญาจักษุก้าวไปในฐานะและอฐานะอันลึกซึ่งจะเห็นได้ว่าท่านกล่าวถึงว่าปัญญาจักขุเนี่ยนะคะก็คือปัญญาที่เกิดจากการเรียนการสอบถามที่ควรแม้ปัญญาที่เกิดจากการพิจารณาและการแทงตลอดก็ควรซึ่งจะเห็นได้ว่าจะขาดการศึกษาพระธรรมอบรมปัญญาไม่ได้เลยถ้าหากเราไม่ใช่เป็นผู้ที่ได้ยินได้ฟังพระธรรมนะและไม่มีการพิจารณาสภาพธรรมะที่มีจริงจนเป็นปัจจัยให้แทงตลอดในสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้กุศลธรรมเจริญไม่ได้แน่นอนย่อมเป็นไปกับความเสื่อมเพราะฉะนั้นการที่เกิดมาเป็นชาวพุทธนะและได้ศึกษาพระธรรมเนี่ยจะเห็นได้ว่าจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้กุศลธรรมนั้นไม่เสื่อมแต่ถ้าเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้ยินได้ฟังพระธรรมนะการที่จะมีปัญญาที่จะรู้ธรรมะตามความเป็นจริงรู้ในเหตุและผลของธรรมะก็ย่อมไม่มีงั้นการเจริญขึ้นของกุศลธรรมเนี่ยนะก็ต้องมาด้วยจากการอบรมปัญญานั่นเองและจะเป็นปัจจัยให้ราคะโทสะโมหะเบาบางด้วยซึ่งก็คือสภาพธรรมะที่เป็นกิเลสนั่นเองซึ่งสามารถที่จะละได้ดับได้ก็ต้องด้วยปัญญา
4: ผมก็สนทนาเรื่องนี้ด้วยเองปัญญาจักขุนี่ในอรรถกถาที่ท่านอาจารย์กล่าวไปถึงเมื่อกี้นี่รวมถึงการเล่าเรียนสอบถามแล้วก็พิจารณานะฮะรวมถึงการแทงตลอดถ้าเกิดพระสูตรแสดงถึงปัญญาจักขุ เพียงระยะเดียวนั่นเช่นการแทงตลอดมรรคผลเนี่ยในที่นั้นจะรวมถึงเหตุผลของการแทงตลอดด้วยไหมครับว่ามาจากการเล่าเรียน
0: พระธรรมที่ทรงแสดงไว้กว้างขวางละเอียดตั้งแต่ขั้นต้นจนถึงขั้นสูงสุดเพราะฉะนั้น 45 พรรษาเนี่ยทรงแสดงโดยหลากหลายนัยยะก็ต้องเข้าใจตามลำดับด้วย
4: แล้วแต่นัยยะพระสูตร
0: แล้วแต่ว่าจะทรงแสดง
4: อะไรนะครับถ้าอาจารย์ได้ให้พวกเราเข้าใจถึงเรื่องของความเบาบางในราคะโทสะโมหะในขณะที่ฟังธรรมะเป็นต้นเนี่ยท่านอาจารย์ก็ให้แต่ละคนพิสูจน์อย่างผมเนี่ยพิสูจน์ได้บ้างเล็กน้อยนะฮะว่าขณะถ้าไม่เข้าใจก็ไม่เบาบางขณะถ้าเกิดมีความเข้าใจก็ต้องเบาบางตามเหตุนะฮะอันนี้ตามเหตุตามผลทีนี้นัยยะของความหนาแน่นนะท่านอาจารย์ครับเราจะพิจารณาอย่างไรว่ากิเลสตั้งมากมายซึ่งมันเป็นอนุสัยอยู่เนี่ยว่ามันหนาแน่นแค่ไหนนะครับ
0: ค่ะสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเป็นคนเรียกว่าเป็นธรรมะ
4: ส่วนใหญ่เป็นคนหมดเลยครับ
0: ถ้าสติก็รู้ได้ใช่ไหมคะว่าหนาแน่นหรือไม่หนาแน
4: ่
0: น
4: อ๋อนี่แสดงว่าท่านไม่ใช่พูดถึงว่าขณะที่เรากำลังโกรธแล้วกำลังโลภหลงแล้วก็ให้รู้ในขณะนั้นว่าเรากำลังหนาแน่น
0: ตามลำดับนะคะคนที่ไม่ได้ฟังธรรมะเลยเราก็จะเห็นความหนาแน่นมากทั้งโลภะทั้งโทสะทั้งโมหะแต่ว่าเวลาที่ได้ฟังธรรมะแล้วเข้าใจพูดถึงขณะจิตพระจิตจะเกิดขึ้นทีละหนึ่งขณะนะคะแล้วก็สะสมสืบต่อเพราะฉะนั้นขณะที่เป็นโลภะดับไปแล้วก็สะสมสืบต่อไม่อย่างนั้นก็หนาไม่ได้ใช่ไหมคะโทสะก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นโมหะเวลาที่ไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะตั้งแต่เช้ามาเนี่ยหนาแน่นหรือไม่หนาแน่นและขณะที่กำลังฟังเข้าใจแค่เข้าใจแต่ก็ต่างกับขณะที่ไม่ได้ฟังและไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นเวลาที่จะพูดถึงความเบาบางหรือความหนาแน่นเนี่ยเราคิดถึงส่วนใหญ่มากใช่ไหมคะหนาแน่นก็หนาแน่นเหลือเกินเบาบางก็เบาบางเหลือเกินแต่ไม่ได้คิดถึงแต่ละขณะจิตว่าถ้าไม่มีการสะสมไปของทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะคะอะไรจะหนาแน่นอะไรจะเบาบาง
4: ก็ได้เข้าใจมากขึ้นนะเพราะว่าผมคิดไปถึงว่าบนสวรรค์ก็ดีหรือว่ารูปภพซึ่งไม่ค่อยมีอกุศลจิตเกิดขึ้นมากเหมือนอย่างเราเนี่ยนะฮะเราจะเข้าใจได้อย่างไรแต่ถ้าอาจารย์บอกขณะใดที่เห็นยังเป็นคนเป็นสัตว์นะแล้วก็สติปัฏฐานไม่เกิดเนี่ยก็ย่องหนาเพราะว่ามันพอกความไม่รู้ใช่ไหมครับท่านอาจารย
0: ์ตราบใดที่ยังมีอกุศลนะคะจะบางเบาได้ยังไงถ้าไม่มีปัญญาเลยและถ้ายังมีโมหะมีอกุศลอยู่จะหนาขึ้นไหมไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม
4: นี่เป็นต้องเป็นเรื่องของการฟังแล้วก็ปัญญาเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยจะรอจนอกุศลเกิดแล้วก็ค่อยๆพิจารณาว่ามีมากมีน้อยนี่ก็ยังไม่เท่ากับฟังจนเข้าใจความไม่รู้เนี่ยเป็นเหตุเลยทั้งหมดเลย
0: และความเบาบางเบาบางระดับไหนพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต
4: ์ถ้าเกิดเข้าใจเรื่องสติปัฏฐานมากขึ้นก็รู้เหตุที่เราเข้าไปติดโกรธในสัตว์บุคคลตัวตน
0: เพราะฉะนั้นเพียงได้ยินคำว่าเบาบางกันหนาแน่นและจะวัดเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยนะคะเพราะเหตุว่าสะสมมามากมายแต่ว่าแต่ละขณะที่เกิดขึ้นถ้ามีความเข้าใจเกิดขึ้นขณะนั้นโมหะความไม่รู้ก็ลดลงไป
4: เพราะว่ามันเป็นอนุสัยด้วยแล้วความเข้าใจถึงจะวัดได้ว่าค่อยๆเข้าใจนิดเดียวเล็กน้อยแล้วการคลายเนี่ยซึ่งมากมายเนี่ยก็ต้องวัดตัวเองทั้งนั้นนะครับขอบพระคุณมากครับ
1: อาจารย์ครับเนื่องจากที่คุณประภาสพูดเนี่ยนะฮะก็เห็นประโยชน์ของสติปัฏฐานจริงๆคือถ้าสติเกิดเนี่ยเราจะรู้ความน่าเกลียดของตัวเองรู้อกุศลของตัวเองก็ในเมื่อรู้แล้วเนี่ยมันจะลดลงโดยอัตโนมัตินะอาจารย์เขาเกิดปุ๊บเอาเกิดอีกแล้วอันนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยเป็นการวัดว่าแล้วถ้าเผื่อไม่ลดเนี่ยก็สติเกิดอีกแล้วก็ถามตัวเองอีกว่าเนี่ยน่าเกลียดอย่างนี้มันต้องลดนะดิฉันคิดว่าอย่างนั้นนะคือโดยอัตโนมัติแต่คนอื่นจะมาวัดเนี่ยไม่ได้เราต้องวัดด้วยตัวของเราเองอะ
0: ค่ะและเวลาที่พูดถึงสติปัฏฐานนะคะก็ไกลหรือใกล้
1: ไกล
0: ต่อการที่สติปัฏฐานจะเกิดแล้วสติปัฏฐานจะเกิดได้มีเหตุไหมหรือไม่มีเหตุเมื่อมีเหตุคือความเข้าใจก็ไม่ต้องกังวลถึงนะคะสติปัฏฐานหรือไม่สติปัฏฐานเพราะว่ากำลังเห็นเนี่ยค่ะ มีความเข้าใจแม้แต่เพียงการที่จะค่อยๆน้อมไปสู่ความจริงว่าความรู้ของผู้ที่รู้แล้วกับผู้ที่เพียงฟังและยังไม่รู้เนี่ยต้องต่างกันมากผู้ที่ตรัสรู้ตามความเป็นจริงนะคะรู้จริงสัจจะความจริงของเห็นและสิ่งที่กำลังปรากฏซึ่งเกิดขึ้นและดับไปเพราะฉะนั้นนี่คือความจริงค่ะเพราะฉะนั้นผู้ฟังเนี่ยค่อยๆน้อมไปหรือยังที่แม้แต่วันนี้เนี่ยนะคะจิตก็เกิดดับสืบต่ออย่างเร็วมากเป็นไปถึงตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็หลับนะคะแล้วก็ตื่นมาอีกก็เป็นอย่างนี้อีกเพราะฉะนั้นความรู้ความเข้าใจความเป็นจริงของธรรมะว่าไม่มีเราเลยและก็ไม่มีใครสามารถที่จะไปกั้นกระแสของธรรมะคือจิตซึ่งเกิดระดับไปก็จริงนะคะแต่เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อซึ่งไม่มีวันหยุดเลยจนกว่าจะถึงจิตขณะสุดท้ายคือจุติจิตของพระอรหันต์ซึ่งจะไม่มีการเกิดดับของธาตุซึ่งเป็นนามธาตุซึ่งเป็นจิตและเจตสิกอีกต่อไปเพราะฉะนั้นก็จากความค่อยๆเข้าใจเนี่ยนะคะก็เป็นผู้ที่ไม่ประมาทแล้วก็รู้ว่าสะสมความไม่รู้มานานแสนนานเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยต้องเป็นไปตามการสะสมถ้าสะสมปัญญายังไม่พอนะคะแม้กำลังเห็นเนี่ยจะพูดเรื่องสติปัฏฐานสักเท่าไหร่สติจะเกิดไหมแต่ว่ากำลังพูดถึงเรื่องสิ่งที่ปรากฏทางตาให้ค่อยๆเข้าใจขึ้นสิ่งนี้มีแน่นอนนะคะและถ้ามีความเข้าใจขั้นการฟังว่าเป็นความจริงหรือเปล่าว่าขณะนี้สิ่งที่ปรากฏเนี่ยเกิดแล้วดับแค่นี้ค่ะค่อยๆพิจารณาว่าสิ่งนี้ปรากฏเพราะจิตเห็นถ้าจิตไม่เห็นสิ่งนี้ไม่ปรากฏและสภาพธรรมะทุกอย่างเนี่ยมีอายุที่สั้นแสนสั้นประมาณไม่ได้เลยมองเห็นความไม่รู้แล้วนะคะว่ารู้ผิดจากความเป็นจริงคือคิดว่าเที่ยงไม่มีการเกิดขึ้นและดับไปเลยเพราะฉะนั้นค่อยๆเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่มีการยึดถืออย่างมั่นคงนะคะว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเพราะความคิดและการไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งเกิดดับสืบต่อจนปรากฏเป็นนิมิตค่ะขณะนี้เป็นสังขารนิมิตไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ปรากฏทางตารูปดับแล้วเกิดอีกดับอีกเกิดอีกดับอีกสืบต่อนะคะจนมีความทรงจำว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเที่ยงและยังไม่ดับความรู้สึกนะคะก็มีรู้สึกยังไงแค่ตอบนะคะว่าเฉยเฉยสภาพเฉยเฉยเนี่ยเกิดระดับนับไม่ถ้วนแล้วค่ะแต่ปรากฏให้เป็นนิมิตของเวทนาว่าลักษณะของความรู้สึกเฉยเฉยเนี่ยมีจริงๆแต่แม้ขณะที่กำลังพูดนี่ก็ดับไปมากมายแม้แต่สัญญาความจำนะคะขณะนี้หรือขณะไหนก็ตามที่จิตเกิดสัญญาเจตสิกสภาพที่จำก็จำสิ่งที่ปรากฏรู้ทันทีเลยว่าเป็นอะไรซึ่งความจริงเนี่ยกว่าจิตจะสามารถที่จะรู้ชื่อนะคะหรือรูปร่างสันฐานได้เนี่ยก็ต้องมีจิตซึ่งเกิดดับสืบต่อมากมายหลายขณะเพราะฉะนั้นจึงปรากฏเป็นนิมิตทั้งของรูปของเวทนาของสัญญาของสังขารของวิญญาณเพราะฉะนั้นความรู้ที่สามารถที่จะรู้จริงๆนะคะที่ได้ทรงอบรมพระบารมีถึง4อสงไขยแสนกับก็ลองคิดดูค่ะว่าต่างกับผู้ไม่รู้ที่สามารถที่จะกล่าวได้ว่าขณะนี้เป็นนิมิตของสิ่งที่เกิดดับทั้งหมดถ้าฟังอย่างนี้แล้วค่อยๆเข้าใจขึ้นนะคะเพียงแค่ค่อยๆเข้าใจขึ้นเนี่ยค่ะหมดละแล้วก็มีการสะสมของอกุศลที่ไม่เข้าใจเนี่ยมากมายกว่าที่เข้าใจเพราะฉะนั้นความไม่เข้าใจก็มีมากกว่าจนกว่าจะเห็นความจริงว่าเป็นการสะสมความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยจริงๆนะคะเมื่อไรมีการฟังเข้าใจเมื่อนั้นสะสมแต่เวลาไม่ได้ฟังก็ลืมเพราะฉะนั้นเมื่อไรมีการฟังเข้าใจแล้วไม่ลืมอีกระดับหนึ่งแล้วนะคะของความเข้าใจที่สามารถที่จะทำให้มีการระลึกได้อาจจะระลึกเป็นเรื่องราวเป็นคำก็ได้นะคะยังไม่ถึงระดับที่กำลังเห็นอย่างนี้ค่ะเข้าใจลักษณะของสิ่งที่ปรากฏไม่ติดข้องในนิมิตอนุพยัญชนะเห็นความต่างแม้แต่คำสองคำนะคะติดข้องในนิมิตอนุพยัญชนะและไม่ติดข้องในนิมิตอนุพยัญชนะไม่ใช่เป็นสิ่งที่ใครจะทำได้แต่มีความเข้าใจถึงนิมิตคือสิ่งที่ปรากฏเหมือนไม่เกิดดับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสิ่งที่เพียงปรากฏเหมือนไม่เกิดดับแต่ความจริงเกิดดับก็คิดถึงการที่กว่าจะประจักษ์ความจริงนะคะจนกระทั่งเบาบางลงไปอีกระดับหนึ่งจากการที่ได้รู้ความจริงจนกว่าสามารถที่จะถึงความเป็นพระอริยบุคคลแต่ละขั้นนี่ก็เป็นเรื่องที่ค่อยๆสะสม ความเข้าใจนะคะยังไม่ต้องไปคิดถึงสติปัฏฐานหรือว่ากายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนานั่นเป็นชื่อซึ่งขณะนี้ก็มีกายขณะนี้ก็มีความรู้สึกซึ่งเป็นเวทนาขณะนี้ก็มีจิตแต่ว่าถ้าไม่มีการเข้าใจที่มั่นคงนะคะใครก็จะไปทำให้สติสัมปชัญญะเนี่ยไประลึกที่ลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งไม่เปลี่ยนเลยสิ่งที่ปรากฏทางตาไม่เปลี่ยนขึ้นอยู่กับความรู้ความเข้าใจว่าเริ่มค่อยๆเพิ่มขึ้นจนกระทั่งมีความเข้าใจที่จะรู้ว่าเมื่อเป็นเพียงธรรมะซึ่งถ้าไม่คิดก็ไม่มีอะไรนอกจากว่าสิ่งนี้เพียงปรากฏแล้วก็หมดไปเพราะเหตุว่าเป็นธาตุซึ่งสามารถกระทบจากขู่ประสาทะปรากฏกับจิตเห็นนะคะแล้วก็ดับไปค่อยๆ คลายไปทีละเล็กทีละน้อยค่ะ
4: อย่างท่านอาจารย์ได้เตือนถึงความหวังเมื่อตื่นขึ้นมาเมื่อหลับไปก็หมดแล้วซึ่งสักครู่นี้คุณอรุณก็สนทนากับท่านอาจารย์ก็เป็นเรื่องทำให้สติขั้นพิจารณาเกิดขึ้นได้ว่าธรรมะดับไปแล้วนะแล้วท่านอาจารย์ยังบอกว่าสังขารนิมิตที่จริงก็ไม่มีขณะนี้เป็นความคิดนึกถึงเรื่องราวคนสัตว์ทั้งวันถ้าไม่ได้ฟังธรรมะแล้วก็นอนหลับจริงๆมันดับไปทุกขณะที่ท่านอาจารย์แสดงสักครู่ว่าแม้สังขารนิมิตก็ยังไม่เข้าใจแต่ธรรมะดับไปหมดแล้วด้วยสังขารนิมิตแม้ปรากฏให้สติพอจะระลึกได้ก็ยังไม่รู้นะครับ
0: เพราะฉะนั้นจะเห็นความหนาแน่นไหมคะ
4: ครับ
0: มากมาย
4: หนาแน่นมากค่ะ
0: และความค่อยๆเข้าใจขึ้นค่ะเป็นผู้ที่อดทนบารมีทั้งสิบค่ะกำลังมีอยู่ในขณะนี้และค่อยๆเจริญขึ้น
4: โอ้โหมุทนามากครับพูดถึงความหนาแน่นชัดขึ้นครับ
3: เชิญคุณณรงค์ค่ะ
5: ท่านป้าสุรีพูดมาเรื่องสติปัฏฐานเนี่ยท่านอาจารย์ก็ยังเน้นว่าไกลไม่ควรจะต้องไปกังวลหรือไปคิดถึงว่าสติปัฏฐานจะเกิดเมื่อไหร่ให้เราศึกษาให้เข้าใจเนี่ยตรงเนี้ยฟังแล้วเป็นความสบายใจ
0: ค่ะแล้วเวลาเกิดรู้ไหมคะว่าเพราะอะไรทำไมเกิดได้ไม่ต้องไปหวังไปรอนะคะถึงเวลาที่สติปัฏฐานจะเกิดสติปัฏฐานจึงเกิดและเกิดมาได้ยังไงถ้าไม่มีความเข้าใจเช่นขณะนี้เนี่ยค่ะเดี๋ยวนี้เลยนะคะมีสิ่งที่ปรากฏทางตาสติปัฏฐานคืออะไรกำลังฟังเรื่องเห็นกับสิ่งที่ปรากฏขณะนี้เสียงปรากฏมีได้ยินสติปัฏฐานคืออะไร
5: ก็คือสติเจตสิกที่เกิด
0: เป็นเรื่องเลยนะคะสติเจตสิกค่ะขณะที่ปกติธรรมดาหลงลืมสภาพธรรมะที่ปรากฏเนี่ยเหมือนไม่ปรากฏอย่างวันนี้ตั้งแต่เช้ามาเนี่ยกระทบแข็งหรือแม้เดี๋ยวนี้ก็มีการรู้แข็งที่กำลังปรากฏแต่แข็งนั้นเหมือนไม่ปรากฏเพราะอะไรคิดเรื่องอื่นทันทีมีใครรู้บ้างคะว่าขณะนี้ค่ะกำลังมีแข็งปรากฏถ้าไม่ฟังนะคะทั้งที่ปรากฏแล้วก็คิดถึงเรื่องอื่นสิ่งที่ปรากฏทางตาใครว่าไม่ปรากฏปรากฏแต่คิดถึงเรื่องอื่นคือไม่ได้คิดถึงความจริงของสิ่งที่ปรากฏเป็นธาตุชนิดหนึ่งมีจริงๆปรากฏได้เมื่อมีจักขุประสาทะแต่คิดเรื่องคนเรื่องโต๊ะเรื่องเก้าอี้เรื่องอื่นหมดเพราะฉะนั้นลักษณะของสิ่งที่ปรากฏเหมือนไม่ปรากฏเพราะเหตุว่าไม่มีความเข้าใจในสิ่งที่ปรากฏทุกคนเนี่ยนะคะเวลาพูดถึงเห็นกับแข็งหรืออะไรก็ตามแต่ที่มีจริงๆเนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวที่คิดว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยที่ขณะที่กำลังเห็นเนี่ยก็ยังมีคนใช่ไหมคะไม่ได้เข้าใจแม้จะเริ่มที่จะรู้ว่าเป็นเพียงธาตุชนิดหนึ่งเห็นความหนาแน่นของโมหะของความไม่รู้ไหมคะว่าไม่รู้มานานแสนนานแม้ว่าสภาพธรรมะกำลังปรากฏก็ไม่ได้รู้ตามความเป็นจริงพูดเรื่องแข็งก็มีแข็งไม่ใช่ไม่มีแข็งแล้วก็พูดเรื่องสติสัมปชัญญะพูดเรื่องสติปัฏฐานคือขณะนั้นไม่ได้ไปลืมและก็คิดเรื่องอื่นนะคะแต่เมื่อแข็งปรากฏก็รู้ลักษณะแข็งเป็นธาตุที่มีจริงๆกำลังปรากฏให้รู้เพราะฉะนั้นทั้งวันเนี่ยเป็นแต่ละธาตุแต่ละลักษณะที่ปรากฏแต่ละทางแต่ไม่รู้เพราะฉะนั้นการที่จะฟังให้ค่อยๆเข้าใจขึ้นนะคะก็สามารถที่จะทำให้สติสัมปชัญญะเนี่ยเกิดรู้ตรงแข็งหรือตรงสิ่งที่ปรากฏหรือตรงเสียงหรือตรงความรู้สึกหรืออะไรก็ได้ซึ่งบังคับบัญชาไม่ได้ในเมื่อสิ่งนั้นมีจริงนะคะปรากฏชั่วคราวแม้ว่าขณะนี้ค่ะกำลังเกิดดับอยู่ก็ยังไม่ประจักษ์ถึงความชั่วคราวที่เล็กน้อยมากสั้นที่สุด พราะเหตุว่าปัญญายังไม่ถึงระดับที่สามารถที่จะคลายความไม่รู้และความสงสัยในความเป็นธาตุในความเป็นธรรมะแต่ละลักษณะเพราะฉะนั้นการฟังเนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าไปกั้นไกลและเกินสติปัฏฐานยังไม่เกิดไม่ต้องกังวลแต่ฟังเพื่อค่อยๆเข้าใจลักษณะที่กำลังปรากฏรู้ว่าเป็นเพียงธรรมะชนิดหนึ่งแค่นี้ค่ะถ้าไม่ใช่ปัญญาจริงๆเนี่ยไม่สามารถจะเข้าใจได้แม้การฟังนะคะฟังนานเท่าไหร่และต้องฟังอีกนานเท่าไหร่กว่าจะเริ่มค่อยๆรู้ที่ลักษณะที่กำลังปรากฏว่าเป็นจริงอย่างนั้นคือเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นทั้งวันเนี่ยนะคะก็หวังในสิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจในเรื่องราวต่างๆแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็หมดไปไม่เหลือเลยค่ะนี่คือความจริงตอนหลับก็หมดนะคะก่อนหลับก็ความจริงก็หมดตื่นขึ้นมาอีกก็หวังไปอีกไม่รู้ต่อไปอีกเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการฟังนี่ก็คือว่าฟังให้รู้นะคะลักษณะของสภาพธรรมะว่าเป็นธรรมะแล้วแต่ว่าความเข้าใจของเราเนี่ยเริ่มระดับไหนและถ้าขณะนี้นะคะเมื่อฟังรู้ว่าแข็งมีสภาพที่กำลังรู้แข็งปกติลืมใช่ไหมคะไม่เคยรู้ตรงแข็งเลยแต่พอฟังแล้วแข็งเนี่ยมีจริงๆขณะที่รู้ตรงแข็งเนี่ยความจริงก็คือว่าไม่มีสิ่งอื่นใดในโลกทั้งสิ้นนี่คือความจริงมีธาตุที่กำลังรู้แข็งกับแข็งเท่านั้นเพราะว่าจิตจะเกิดขึ้นทีละหนึ่งขณะที่รู้ตรงแข็งเนี่ยความจริงก็คือว่าไม่มีสิ่งอื่นใดในโลกทั้งสิ้นนี่คือความจริงมีธาตุที่กำลังรู้แข็งกับแข็งเท่านั้นเพราะว่าจิตจะเกิดขึ้นทีละหนึ่งขณะและจิตที่เกิดขึ้นเนี่ยจะรู้สิ่งที่ปรากฏให้รู้ทีละหนึ่งอย่างจะทั้งเห็นด้วยได้ยินด้วยเนี่ยพร้อมกันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าขณะที่กำลังมีแข็งปรากฏนะคะความจริงของปัญญาที่สามารถประจักษ์ลักษณะนั้นได้ก็คือว่าโลกทั้งโลกไม่มีแม้แต่เราตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าไม่มีอะไรอะไรก็ไม่มีขณะนั้นนะคะปัญญาสามารถที่จะเข้าถึงลักษณะที่เป็นธาตุรู้ที่มีแข็งกำลังปรากฏนี่คือความจริงเพราะฉะนั้นกว่าจะเป็นความจริงอย่างนี้ได้นะคะก็ต้องอาศัยการฟังเข้าใจแล้วก็รู้ว่าขณะไหนหลงลืมสติขณะไหนสติเกิดแล้วก็จะรู้ว่าเมื่อสติปัฏฐานเกิดแล้วใช่ว่าจะประจักษ์แจ้งใช่ว่าจะละการยึดถือสภาพธรรมะเพราะยังไม่ได้คลายเลยค่ะเพราะฉะนั้นกว่าปัญญาจะสะสมจนกระทั่งสามารถที่จะคลายความไม่รู้ใช้คำว่าคลายความไม่รู้กว่าจะละคลายความติดข้องที่เป็นความติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายนะคะต้องคลายการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนก่อนนี่คือปัญญาตามลำดับขั้นซึ่งเป็นสิ่งที่มีจริงๆนะคะแต่ว่าไม่รู้มานานแสนนานเพราะฉะนั้นก็ฟังเพื่อที่จะอบรมให้เป็นความรู้ซึ่งเป็นผู้ตรงค่ะว่าขณะนี้เป็นความรู้ขั้นไหน
5: ซึ่งท่านอาจารย์นอกจากที่ท่านอาจารย์เตือนว่าอย่างเช่นแข็งเนี่ยเราก็ยังหลงลืมไม่รู้เนี่ยแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยคือความรู้ก็คือว่าแข็งนั้นเนี่ยต้องเกิดขึ้นด้วยไม่ใช่ว่ามีแข็งตั้งอยู
0: ่ค่ะเพราะว่าปัญญาจะต้องถึงระดับการประจักษ์การเกิดขึ้นและดับไปของสภาพธรรมะเพราะเหตุว่าไม่มีใครบันดาลได้เลยนะคะเสียงเนี่ยค่ะใครไปทำให้เกิดขึ้นและถ้าจิตได้ยินเสียงไม่เกิดเสียงก็ไม่ปรากฏนะคะแต่ว่ามีตัวเราขั้นอยู่ยาวมากซึ่งตามความเป็นจริงถ้าเป็นปัญญาที่อบรมแล้วนะคะก็จะมีการละความติดข้องในสิ่งที่กำลังปรากฏไม่ว่าจะเป็นนามธรรมที่ได้ยินหรือว่าเสียงที่ปรากฏและสิ่งที่ปรากฏที่แสดงว่าปัญญาเจริญก็คือว่าสามารถรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่เกิดต่อแต่พอสติหรือว่าขณะที่มีการรู้ลักษณะของแข็งนิดนึงนะคะหายไปละหมดเลยใช่ไหมคะก็แสดงว่าไม่มีการรู้สิ่งอื่นซึ่งเกิดต่อแล้วก็มีความคิดนึกเป็นเราจะทำอย่างนี้หรือจะนั่งทบทวนว่าสติเกิดรู้แข็งหรือว่าแข็งเป็นรูปธรรมชนิดหนึ่งก็ขณะนั้นก็แสดงให้เห็นว่ายังไม่ได้รู้ลักษณะของสภาพคิดยังไม่รู้ทั้งหมดในชีวิตประจำวันว่าเป็นธรรมะแต่ละอย่างเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะนะคะก็คือเพื่อให้เข้าใจว่าทุกขณะเป็นธรรมะทุกอย่างเป็นธรรมะและธรรมะที่มีจริงๆเนี่ยก็มีลักษณะที่ต่างกันถ้าสภาพธรรมะที่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยแม้มองไม่เห็นนะคะสภาพนั้นก็มีจริงค่ะ ไม่ใช่สภาพรู้ก็ใช้คำว่ารูปธรรมแต่ไม่ใช่ตั้งต้นว่าให้มารู้คำว่ารูปก่อนแล้วไปหารูปนะคะแต่ลักษณะที่มีเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะฟังให้เข้าใจว่าสภาพที่ไม่รู้เนี่ยมีไม่ต้องเรียกชื่ออะไรเลยก็ได้

0: ไม่สามารถที่จะรู้ได้ค่ะเพราะว่าเพียงฟังไม่คุ้นต่อการที่จะรู้ลักษณะของความรู้สึกขณะที่กำลังเห็นเนี่ยมีความรู้สึกเกิดร่วมด้วยแพทย์โดยตำราตอบได้เลยนะคะเฉยๆอทุกขมสุขอุเบกขาแต่ธาตุที่รู้สึกเฉยๆเป็นยังไงเห็นไหมคะมีแต่เพียงชื่อที่ทำให้เราเนี่ยเข้าใจว่ามีแต่ว่าขณะนั้นน่ะก็จะมีนามธาตุอื่นๆเกิดรวมกันแม้แต่จำก็มีสภาพจำก็มีในขณะนั้นจะกล่าวว่าไม่มีจำได้ไหมขณะนี้เพราะฉะนั้นก็แสดงว่าแม้มีนะคะก็ยังไม่ได้รู้ลักษณะที่ต่างกันของนามธรรมแต่ละชนิดถ้าเราไปตั้งต้นที่อะไรเป็นนามธรรมบ้างเราก็จะพยายามไปหาว่าขณะนั้นนามธรรมนั้นมีลักษณะอย่างไรอยู่ที่ไหนแต่ถ้าลักษณะนั้นกำลังปรากฏให้รู้ไม่ต้องบอกเลยค่ะลักษณะนั้นเป็นสภาพรู้กำลังเสียใจเนี่ยต้องมาบอกไหมว่าไม่ใช่รูปธรรมแต่ถ้ากำลังรู้ลักษณะที่เสียใจนะคะสภาพนั้นเองค่ะเป็นนามธรรมเพราะเหตุว่าไม่ใช่เสียงไม่ใช่กลิ่นไม่ใช่รสแต่เป็นความรู้สึกชนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นกว่าจะเข้าใจตัวธรรมะจริงๆนะคะก็ไม่ใช่เป็นการที่ไปติดเพียงชื่อและพยายามจะไปรู้ชื่อแต่ให้เข้าใจว่าขณะนี้เป็นธรรมะซึ่งต่างกันสภาพรู้ก็มีสภาพที่ไม่ใช่สภาพรู้ก็มี
1: ถ้าจะอธิบายแบบนี้หมายความว่าเราควรจะต้องรู้ถึงธรรมะที่ปรากฏชัดไม่ใช่ไปรู้ธรรมะที่ไม่ชัดเจนอย่างเช่นความจำหรือความรู้สึกที่เป็นเฉยๆใช่ไหมฮะ
0: ต้องเข้าใจว่าศึกษาธรรมะแสดงว่าธรรมะมีจริงให้ศึกษาไม่ใช่เพียงแต่เป็นเรื่องราวแล้วก็ไม่รู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะถ้าเป็นอย่างนั้นก็คือว่าไม่ได้ศึกษาไม่ได้เข้าใจธรรมะเลยไปเรียนเรื่องชื่อกับเรื่องราวแต่ถ้ารู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะนะคะกำลังฟังให้เข้าใจลักษณะที่เป็นธรรมะแต่ละลักษณะ
1: แล้วตรงที่ท่านอาจารย์อธิบายว่าอย่างขณะที่แข็งปรากฏเนี่ยขณะนั้นเนี่ยไม่มีตั้งแต่ศีรษะจดเท้า
0: จริงไหมคะ
1: ครับไม่มีอะไรเลยเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะส่องให้เห็นถึงความไม่มีเราใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นอนัตตา
0: ทุกอย่างเป็นลักษณะที่มีจริงแต่ละลักษณะค่ะ
2: เชิญคุณบุษกรค่ะ
3: ค่ะเรียนถามท่านอาจารย์ค่ะอาจารย์กล่าวว่าฟังธรรมะให้รู้ว่าเป็นธรรมะถ้าหนูฟังยังไงก็ไม่เป็นธรรมะสักที
0: ค่ะฟังต่อไปอีกนานเลยค่ะ
3: และอย่างลักษณะการเห็นนี่ก็เหมือนกัน
0: ค่ะ
3: แค่เห็นเหมือนกับที่เคยเห็น
0: ถูกต้องค่ะเพราะปัญญายังไม่สามารถที่จะรู้จนกว่าจะฟังค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจขึ้น
3: ท่านอาจารย์
0: ถ้ารู้ได้เร็วอย่างนั้นก็คงไม่ยากนะคะใช่ไหมคะ
3: ค่ะรู้ฟังแล้วเหมือนกับยิ่งยากยากยากมากๆ
0: ถูกหรือผิด
3: ไม่ผิดค่ะ
0: ความห่างไกลของปัญญาของปุถุชนกับพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่ศึกษาไม่เข้าใจจริงๆนะคะจะไม่สามารถที่จะเห็นความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยเพียงนั่งแล้วคิดว่าจะเข้าใจธรรมะได้เนี่ย
3: ไม่ได้ค
0: ่ะไม่มีประโยชน์เลยใช่ไหมคะที่จะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเพียงเท่านั้น
3: ค่ะ
0: แต่แม้ขณะนี้ค่ะเป็นธรรมะทั้งหมดไม่เคยรู้เลยว่าเห็นเนี่ยไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะซึ่งเกิดเพราะอาศัยเหตุปัจจัยเมื่อเห็นแล้วก็ดับแล้วก็จิตขณะต่อไปก็ทำหน้าที่ของจิตสืบต่อตลอดชีวิตเป็นจิตต่าง
3: ๆท่านอาจารย์คะอย่างที่ว่ากระทบแข็งเนี่ยแล้วก็ให้รู้สภาพแข็ง
0: ไม่ใช่ให้รู้นะคะ
3: ค่ะ
0: มีลักษณะแข็งไหม
3: มีค่ะ
0: ค่ะเนี่ยค่ะคือฟังเรื่องนี้ให้เข้าใจว่าเป็นธรรมะที่สามารถที่จะรู้ได้ทางกายลักษณะนั้นจิตที่กำลังรู้แข็งก็เกิดขึ้นรู้แข็งแข็งจึงปรากฏเราอยู่ที่ไหน
3: ก็เป็นเรารู้อยู่เรื่อยค่ะ
0: ที่ไหนนะคะเป็นเราสภาพรู้แข็งเป็นเราหรือเปล่าหรือเป็นธาตุชนิดหนึ่งซึ่งต้องอาศัยกายประสาทะซึ่งซึมซาบอยู่ทั่วตัวและเมื่อกระทบกับรูปที่สามารถกระทบกายประสาทะได้เช่นเย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งตึงหรือไหวลักษณะนั้นที่เกิดและกระทบจึงปรากฏแล้วก็หมดไปทั้งแข็งและสภาพที่รู้แข็งและเราอยู่ที่ไหน
3: รู้ไม่ทันค่ะอาจารย์คะ
0: ปัญญารู้หรือ

0: เรารู
1: ้ต้องเป็นปัญญารู้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นมีปัญญาที่จะรู้หรือยัง
1: ยังเลยค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็รู้ไม่ได้นี่คือฐานะและอฐานะถ้าไม่ใช่ปัญญาระดับนั้นก็จะไปประจักษ์ความจริงอย่างนั้นไม่ได
1: ้ท่านอาจารย์คะเดี๋ยวขอถามอีกนิดหนึ่งที่ว่าสภาพคิดเนี่ยค่ะยังพอมีคิดใช่ไหมคะแล้วก็ให้รู้ว่าเป็นสภาพคิด
0: ไม่ใช่ให้รู้นะคะเข้าใจว่าคิด
1: เข้าใจ
0: ไหมคะคิดมีไหม
1: ค่ะ
0: ค่ะคิดเป็นเห็นหรือว่าเป็นได้ยินหรือว่าเป็นคิด
1: เป็นคิดค่ะ
0: เพราะฉะนั้นคิดไม่ใช่เห็นขณะนี้
1: หนูยังไม่เข้าใจเยอะเลยค่ะท่านอาจารย
0: ์เห็นมีสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นชั่วขณะที่กำลังเห็นไม่ใช่คิดค่ะแต่เห็นแล้วก็คิด
1: ค่ะปนกันหมดเลยค่ะ
0: เพราะฟังน้อยไงค่ะต้องค่อยๆฟังจนกว่าจะค่อยๆเข้าใจขึ้นเป็นเรื่องของปัญญาเท่านั้นเองค่ะไม่ใช่เป็นเรื่องของตัวตนที่จะไปบังคับให้รู้อย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้ถ้าไม่ใช่ปัญญาก็รู้ไม่ได้
1: ยากจังเลยค่ะอาจารย
0: ์กำลังสรรเสริญพระปัญญาคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะ
1: กราบขอบคุณมากค่ะ
2: เชิญคุณอนุปค่ะ
3: ครับเรื่องฐานะกับอฐานะเป็นอภิธรรมไหมครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีความเข้าใจพระอภิธรรมเนี่ยเราจะไม่มีความเข้าใจที่ชัดเจนละเอียดในพระสูตรเลยนะครับถ้าเราเข้าใจพระพิธรรมประกอบเนี่ยก็จะเห็นว่าฐานะอฐานะเนี่ยก็คือตรงตามลักษณะสภาพธรรมะตรงตามอภิธรรมว่าถ้าเป็นกุศลกรรมนะครับซึ่งเป็นกุศลเจตนาซึ่งเป็นเจตสิกธรรมนะครับฝ่ายกุศลก็ย่อมที่จะเป็นฐานะที่จะทำให้เกิดในสุคติภูมิเป็นตัวอย่างนะครับก็คืออภิธรรมเพราะฉะนั้นพระสูตรกับพระภิธรรมรวมทั้งพระวินัยเนี่ยไม่ได้แยกกันนะครับแต่เกื้อกูลสอดคล้องกันเพราะเป็นพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงเพื่อให้เจริญขึ้นในทางกุศลแล้วก็ไม่เสื่อมจากกุศลนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่เบาบางด้วยโลภะโทสะโมหะแล้วก็มีการอบรมเจริญปัญญาเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกประการนึงนะครับคือไม่ว่าจะฟังพระสูตรใดๆเนี่ยก็มีความเข้าใจนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยก็คือเริ่มต้นจากการฟังแทบจะทุกพระสูตรเลยอย่างพระสูตรนี้แม้ว่าไม่ได้พูดถึงเรื่องการฟังนะครับแต่พูดถึงสันนิษฐานการที่จะสันนิษฐานหรือประเมินประมาณหรือว่าตนเนี่ยเป็นผู้เสื่อมจากกุศลธรรมหรือเป็นผู้ที่ไม่เสื่อมจากกุศลธรรมก็พิจารณาจากเป็นผู้ที่มีโลภะโทสะโมหะหนาแน่นมากหรือน้อยในชีวิตประจำวันซึ่งคำตอบของทุกท่านก็ทราบนะครับว่ารู้ยอมรับนะครับว่ามีราคะโทสะโมหะเนี่ยหนาแน่นแล้วปัญญาเนี่ยก็ยังอบรมเจริญสะสมน้อยแต่จะเป็นผู้ที่มีราคะโทสะโมหะเบาบางลงและมีปัญญาที่จะเข้าใจในฐานะอฐานะละเอียดเพิ่มขึ้นเนี่ยได้อย่างไรก็คือจากการฟังการฟังธรรมะเนี่ยครับก็จะได้ยินได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยฟังสิ่งที่เป็นอริยสัจธรรมที่จะทำให้เรามีความเข้าใจในลักษณะสภาพธรรมะที่จริงๆแล้วก็กำลังปรากฏอยู่ตามปกติตามความเป็นจริงนี้ใช่ไหมครับก็ให้มีความมั่นคงในเรื่องของหนทางเพิ่มขึ้นเพราะนั้นความเข้าใจในขณะนั้นนะครับก็สะสมไปสติเป็นเครื่องกั้นกระแสสติทุกระดับนะครับไม่ว่าจะเป็นสติขั้นใดๆกั้นกระแสของอกุศลตามสมควรกับกำลังของสตินั้นถ้าเป็นสติปัฏฐานนะครับที่รู้ลักษณะสภาพธรรมะตามความเป็นจริงเนี่ยก็เป็นเครื่องกั้นกระแสของอกุศลขณะนั้นจิตไม่ประกอบด้วยราคะไม่ประกอบด้วยโทสะไม่ประกอบด้วยโมหะใดๆแต่ขณะนั้นประกอบด้วยสติประกอบด้วยปัญญาประกอบด้วยความเพียรและโสภณธรรมประการต่างๆขณะนั้นนะครับก็เป็นความไม่มีอกุศลเกิดขึ้นแล้วก็เป็นการสะสมที่จะมีอุปนิสัยที่จะเป็นกุศลเพิ่มขึ้นเพราะนั้นที่ฟังธรรมนะฮะประโยชน์เฉพาะขณะที่เกิดก็มีขณะที่ปัญญาเกิดขณะนั้นไม่เป็นอกุศลเลยนะฮะขณะนั้นพ้นจากอกุศลชั่วขณะเป็นตทังคะ วิมุตติก็คือพ้นจากอกุศลในขณะที่กุศลนั้นเกิดขึ้นทำกิจและไม่เพียงเท่านั้นนะครับขณะที่กุศลที่ประกอบด้วยปัญญาในขั้นการฟังนะครับเกิดขึ้นทำกิจแล้วเนี่ยก็สะสมความจำพร้อมความเข้าใจในธรรมะที่ได้ทรงจำไว้เป็นเหตุปัจจัยที่จะทำให้มีการใคร่ครวญถึงพระธรรมซึ่งขณะที่มีการใคร่ครวญถึงพระธรรมก็เป็นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาเกิดขึ้นอีกแทนที่จะเกิดอกุศลลองพิจารณาสิครับว่าก่อนที่เราไม่ได้ฟังก่อนหน้านี้ที่เราไม่ได้ฟังธรรมะเนี่ยคิดเป็นกุศลหรืออกุศลส่วนใหญ่ก็คิดเป็นอกุศลนะครับเมื่อได้ฟังธรรมะมีความจำในธรรมะที่ถูกก็เป็นปัจจัยให้เกิดกุศลเพิ่มขึ้นมากกว่าที่ไม่ได้ฟังธรรมะนะครับเพราะแต่ก่อนก็อาจจะโกรธจะทุกข์เดือดร้อนนะครับเป็นไปด้วยโลภะโทสะโมหะอย่างหนาแน่นอย่างมากมายก็เป็นโอกาสที่กุศลจะเกิดขึ้นได้บ้างจากการที่ได้ยินได้ฟังธรรมะนั่นประโยชน์ของธรรมะนะครับก็คือเมื่อได้ฟังแล้วก็เป็นผู้ที่ไม่ถูกกุ้มรุมด้วยอกุศลเพราะนั้นก็สะสมพืชเชื้อนะครับของการฟังความศรัทธาปัญญาไปก็เป็นปัจจัยที่จะทำให้กุศลนี้เกิดเพิ่มขึ้นในชีวิตประจำวัน
1: เรียนถามท่านอาจารย์อันนบนิดนึงนะคะอาจารย์อันนบคะคำว่าตะคังวิมุตตินี่หมายถึงอะไร
3: ตะคังคะวิมุตติครับพอดีไปชื่อภาษาอาจจะทำให้เข้าใจยากนะครับวิมุตติแปลว่าพ้นหลุดพ้นนะครับซึ่งมีหลายขั้นตทังคะเนี่ยครับก็คือด้วยองค์นั้นๆองค์นั้นๆคืออะไรฮะก็คือขณะที่กุศลเกิดขึ้นก็คือด้วยองค์ของกุศลนั้นๆนะครับซึ่งประกอบด้วยองค์ของปัญญาประกอบด้วยศรัทธาประกอบด้วยธรรมะฝ่ายดีต่างๆเฉพาะในขณะที่กุศลเกิดนะครับคือถ้าพูดง่ายๆก็คือในขณะที่กุศลเกิดกุศลคือองค์นั้นๆนะฮะองค์นั้นๆคือกุศลนะครับขณะนั้นพ้นจากอกุศลชั่วขณะอย่างเช่นเรากำลังโกรธสมมติโกรธแต่สุนัขมาถ่ายไว้หน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมหรือว่าเพื่อนบ้านชอบมาจอดรถขวางประตูหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าขณะนั้นเจตนาถึงธรรมะไม่ว่าจะเป็นขั้นคิดนึกหรือขั้นสติปัฏฐานอะไรไม่จำกัดนะขณะที่กุศลเกิดเมตตาว่าเขาก็ไม่มีที่จะถ่ายสุนัขนะครับก็ต้องมาถ่ายเป็นปกติที่เขาต้องถ่ายเขาก็ไม่ได้รู้เรื่องไม่ได้คิดที่จะเบียดเบียนอะไรหรอกขณะนั้นก็มีความเมตตานะอาจจะปล่อยให้เขาถ่ายไปจนสะดวกให้สุดเขาจะได้สบายใช่ไหมครับขณะนั้นก็เป็นเมตตาเกิดขึ้นขณะที่เมตตาที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเนี่ยฮะพ้นจากโทสะชั่วขณะเพราะนั้นตทังคะวิมุตติคือพ้นชั่วขณะด้วยองค์ของกุศลนั้นๆแล้วแต่จะเป็นกุศลขั้นใดก็แล้วแต่เมตตาก็ได้นะครับความกรุณาก็ได้นะครับอุเบกขาก็ได้มุทิตาก็ได้สติปัฏฐานกุศลอะไรก็แล้วแต่ในขณะที่เกิดขึ้นชั่วขณะนั้นนะฮะวิมุตติคือพ้นจากอกุศลด้วยองค์นั้นๆคือองค์ของกุศล
4: ค่ะสำหรับการสนทนาพระสูตรช่วงเช้านี้นะคะก็หมดเวลาขอกราบอนุโมทนาท่านอาจารย์และผู้ร่วมสนทนาธรรมทุกท่านค่ะ
5: จะลดกิเลสจะลดจะละกิเลสด้วยความเป็นเราไม่ได้เลยแต่ต้องเป็นปัญญาที่เข้าใจสภาพธรรมะตามความเป็นจริงจึงจะเป็นไปเพื่อละกิเลสจากการสนทนาธรรมที่สำนักงานเขตพระโขนง10 มีนาคม2560

0: ทำอย่างไรจึงจะตัดจากกิเลสหรือตัณหาได้หรือไม่จะทำให้มันลดน้อยลงไปครับ
1: ค่ะมีกิเลสเพราะอะไรไม่ใช่อยู่ดีๆใครก็จะไปตัดได้แต่กิเลสมีเพราะอะไรต้องตัดสิ่งที่เป็นเหตุให้เกิดกิเลสกิเลสถึงจะหมดได้ไม่ใช่มีเราไปตัดกิเลสลองเปรียบเทียบดูคำสอนคำพูดไหนถูกต้องถ้าไม่รู้ว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดกิเลสแต่จะมีตัวตนเนี่ยไปตัดกิเลสจะสำเร็จไหมการฟังธรรมะจึงต้องละเอียดเพราะเป็นเหตุเป็นผลจริงๆธรรมะในพระศาสนาที่ตรัสรู้โดยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าละเอียดอย่างยิ่งคนฟังต้องรู้ประโยชน์เพื่อเข้าใจไม่ใช่ฟังแล้วอยากจะหมดกิเลสก็ไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วกิเลสอยู่ที่ไหนเดี๋ยวนี้มีหรือเปล่าต้องเป็นผู้ที่ฟังเพื่อจิตได้เข้าใจว่าอะไรตัดกิเลสและกิเลสคืออะไรต้องตั้งต้นอย่างละเอียดมากไม่ใช่ว่ามีเราจะไปตัดกิเลสทำไมอยากตัดกิเลสกิเลสไม่ดีเลยคะหรือยังไงและกิเลสเกิดจากอะไรก็ไม่รู้สักอย่างคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ผู้ฟังเกิดปัญญาของตนเองหายากยิ่งที่ใครจะทำให้มีความเห็นที่ถูกต้องในสิ่งซึ่งไม่เคยรู้เลยทั้งที่ปรากฏทุกวันเหมือนอยู่ในความมืดสนิทอยู่ไปวันๆเห็นไปวันๆชอบไปวันๆคิดไปวันๆแล้วก็ตายจากโลกนี้ไปไม่มีการรู้ความจริงเลยว่าแท้ที่จริงแล้วอยู่ทุกวันเนี่ยจะตายวันไหนก็ได้โดยที่ว่าไม่รู้มาเลยว่าแท้ที่จริงแล้วคืออะไรถ้าเป็นเราตายก็ไม่มีเราถ้าไม่มีการเกิดก็ไม่มีเราเกิดแต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะสิ่งที่มีแต่ไม่ใช่เราและไม่ใช่ของเราเล็บเมื่อกี้นี้ถ้ายังอยู่ที่ตัวก็เป็นเล็บของเราพอตัดเล็บทิ้งออกไปไหนล่ะคะเอาเราไปทิ้งเลยค่ะแต่ละหนึ่งที่มีอยู่ที่ตัวไม่ใช่เราและไม่ใช่ของเราค่อยๆฟังนี่แหละค่ะถ้าไม่เข้าใจก็คือกิเลสแต่ฟังเข้าใจเมื่อไหร่เมื่อนั้นความเข้าใจไม่ใช่กิเลสเพราะฉะนั้นหนทางที่จะละกิเลสก็คือว่าเข้าใจความเข้าใจต่างหากละกิเลสไม่ใช่เราละกิเลสคำพูดใดๆที่เผินไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่คนจะหลงเข้าใจว่าฟังง่ายทำง่ายทำได้แต่ผิดค่ะทำได้จริงๆเหรอทำได้จริงๆทำเดี๋ยวนี้แล้วทำอะไรก็ไม่รู้เต็มไปด้วยความไม่รู้แต่ให้ทราบว่าปัญญาความเห็นที่ถูกต้องละกิเลสไม่ใช่เราถ้าไม่ฟังจะมีปัญญาไหมจะเอาตัวเราไปละกิเลสได้ยังไงเราน่ะตามกิเลสมานานแล้วตามมาตั้งแต่เกิดทุกวันแล้วก็จะคิดไปละกิเลสด้วยความเป็นตัวตนที่จะไปละเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะตามกิเลสตลอดก่อนอื่นเข้าใจสิ่งที่มีให้ถูกต้องแต่ถ้ามีคนบอกว่าทำอย่างนี้นะแล้วจะดับกิเลสเชื่อเขาไหมเขาไม่ให้เราเข้าใจอะไรเลยสักอย่างเดียวแต่บอกให้ทำก็ตัวเราสิเก่งดับกิเลสได้แล้วจริงหรือกำลังทำนั่นแหละเป็นกิเลสแล้วก็ไม่รู้ค่อยๆไตร่ตรองจนกระทั่งมั่นคงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ก็มีแต่ไม่ใช่ของใครมีปัจจัยเกิดแล้วก็หมดไปดับไปคนตาบอดเห็นไหมคะไม่เห็นคนหูหนวกได้ยินไหมแต่คนตาดีไม่ได้เห็นตลอดเวลาเดี๋ยวก็ได้ยินละเดี๋ยวก็คิดละเห็นก็ชั่วคราวทุกอย่างชั่วคราวที่สั้นมากเพราะไม่รู้จึงหลงว่าเป็นเราแล้วก็ไปหาทางจะไปดับกิเลสได้ยังไงในเมื่อความไม่รู้ต่างหากซึ่งเป็นกิเลสนำมาซึ่งกิเลสทุกอย่างต้นเหตุของกิเลสอยู่ที่ความไม่รู้ถ้าจะละกิเลสก็คือค่อยๆรู้เมื่อไหร่ความรู้ก็ละความไม่รู้ซึ่งเป็นต้นเหตุของกิเลสทีละเล็กทีละน้อยต้องเข้าใจและปัญญาละกิเลสไม่ใช่ทำยังไงจะปฏิบัติยังไงและถ้าคนอื่นเขาสอนเชื่อเลยแต่ไม่ใช่ปัญญาเลยสักนิดเดียวก็เป็นตัวตนซึ่งจะไปดับกิเลสแต่ไม่มีทางเป็นไปได้เพราะขณะนั้นก็เป็นกิเลส

เกี่ยวข้องกับเรื่องของการมีน้ำมากๆมารบกวนเราในเรื่องการเป็นอยู่ประจำวันนะครับแต่ว่าบางส่วนที่เราทำเป็นประโยชน์เนี่ยมันกลับไปอยู่ทางทิศที่ระยะทางบริเวณที่น้ำต้องไหลผ่านเพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็แล้วแต่ที่ต้องอยู่ทางนั้นนะครับจะอาศัยอยู่อะไรอยู่ที่เราเห็นในข่าวสารนี่ก็ค่อนข้างจะค่อนก็ถือว่ามีความลำบากรุนแรงสำหรับผู้ที่อยู่แถวนั้นนะครับโดยเฉพาะน้ำที่ไม่สามารถจะไหลไปไหนได้แล้วก็ขังเก็บอยู่ในพื้นที่จำกัดในบริเวณที่เราอยู่ด้วยเนี่ยโอกาสในการที่เกิดปัญหาอื่นเนี่ยโดยเฉพาะสุขภาพสำคัญที่สุดเลยเพราะฉะนั้นนะท่านใดที่อยู่ทางนั้นนะครับทางที่มีน้ำขังท่วมเนี่ยก็เห็นใจอย่างยิ่งเลยแล้วก็ขอภาวนาให้ภาวนาก่อนคงไม่ได้อะไรขึ้นมานะครับคือขอให้สิ่งที่ดีที่เราทำมาให้ผลว่าเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยให้ห่างไกลจากผู้ที่ต้องอยู่ในที่นั้นนะครับแล้วก็สูญเสียบางสิ่งบางอย่างไปพอสมควรไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินนะครับที่เกี่ยวข้องกับตนนะครับความสะดวกในการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกประจำวันนี่ก็อาจจะมีปัญหาเราจะต้องมีปัญหาในเรื่องการซ่อมแซมนะครับการใช้จ่ายในเรื่องของเงินทองนี่ก็คงจะมากขึ้นก็อย่างไรก็ตามนะขอให้สมเหตุสมผลแล้วก็มีโอกาสทางไหนได้ที่จะพยายามที่จะรายงานและจะขอความช่วยเหลือเนี่ยก็เร่งทำเลยนะครับแล้วก็หลักฐานนี่สำคัญที่สุดเพราะว่าตอนที่ผมมีปัญหาเรื่องของที่อยู่อาศัยเพราะว่าแผ่นธรรมชาติคือเรื่องแผ่นดินไหวนะครับก็เราไม่ได้ทำรายละเอียดหลักฐานของความเสียหายของทรัพย์สินเนี่ยมันก็ลำบากในการที่จะถึงเวลาจริงๆเนี่ยเขาเร่งรัดว่าจะต้องทำรายงานขึ้นมาเราไม่ได้ทำไว้นะครับในระหว่างที่เกิดปัญหาและอุปสรรคทางธรรมชาติตรงนี้ขาดนะครับคือขาดเพราะเราไม่ได้ไปถูกเราไม่ได้เคยถูกภัยพิบัติขนาดนั้นนะเราก็ไม่ได้เตรียมการอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่จริงๆเรานอนใจไปหน่อยว่าจะไม่เป็นอะไรว่าจะไม่เป็นอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องแผ่นดินไหวแล้วไม่ได้ออกไปจากบ้านนะครับแล้วก็พอดีบ้านเรามันอยู่ในส่วนที่เกิดผลกระทบจากภัยนะก็จะเป็นปัญหามากที่หาดใหญ่ของพวกเราก็หลายท่านนะครับที่โดนกันทางพวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยทางไหนก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องของอุทกภัยเนี่ยเราจะเห็นว่ามีประจำทุกปีเพราะฉะนั้นอุทกภัยแล้วก็วาตภัยนี่ก็สำคัญนะครับไม่ใช่ว่ามันไม่มีลมแรงในขณะที่มีฝนตกเนี่ยก็มีลมแรงมาด้วยนะครับผมคลิปบ่นวันนี้ก็คือว่ากำลังได้รับผลกระทบจากเรื่องของภัยอุทกภัยนะครับเคยมีเมื่อประมาณทัก3ปีที่แล้วอันนี้ไม่ใช่ปี54ปี54นี่ท่วมเต็มที่เลยคือมีพื้นที่ทำสวนทำนาอยู่แล้วก็ดูแลในเรื่องพวกนี้อยู่นะครับแล้วก็ปรากฏว่าภัยธรรมชาติมาเวลาเข้ามาเนี่ยไม่เหลืออะไรนะครับต้นไม้ที่แข็งแรงอยู่เช่นต้นมะพร้าวเนี่ยก็ยังตายนะครับต้นไม้พวกล้มลุกหรือต้นไม้ที่โตแต่ละปีเช่นต้นมะละกอต้นกล้วยต้นผักพื้นบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ตามพื้นบ้านเนี่ยก็เน่าหมดนะครับพอน้ำมันแช่สักชั่วประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์นี่ก็เน่าหมดเพราะน้ำมันไม่ไหลไปไหนอันนี้ก็เห็นใจสำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่ลุ่มต่ำแล้วก็มีน้ำขังอยู่ดังนี้จะเปิดเน่าเสียแล้วก็ไปกันใหญ่เลยแล้วก็ปรากฏว่าสิ่งที่เราปลูกเราทำขนาดนี้ตั้งแต่ปี54นี่ก็โดนแต่มันก็ผ่านไปแล้วนะครับเพราะว่าเราก็แก้ไขด้วยความสามารถของเราแต่พอตอนนี้เนี่ยความสามารถมันลดน้อยลงสิ่งที่เคยเป็นอยู่มันก็ไม่เป็นอย่างเดิมเพราะฉะนั้นการดูแลรักษานี่ก็จะลำบากขึ้นแล้วก็ปีนี้เข้ามาอีกนะครับตอนแรกก็คิดว่าจะไม่มีน้ำมากขนาดนี้ปรากฏว่าทางเหนือเนี่ยเขาก็ต้องได้รับทุกข์ทรมานในเรื่องของน้ำอยู่เยอะแยะเพราะนั้นเขาก็ต้องพล่องมาทางเรานั่งเมื่อปล่อยมาทางเราเนี่ยทางเมื่อกี้พูดถึงดาวกันนองเนี่ยยังไม่คิดว่าจะประสบภัยมากมายนักนะครับเพราะน้ำก้อนใหญ่เนี่ยยังมาไม่ถึงแต่เราไม่รู้ว่าน้ำก้อนใหญ่นี้จะมา

พร้อมกับมีน้ำก้อนใหม่หรือเปล่าเพราะนั้นตรงนี้มันก็คือปัญหาที่เราจะต้องได้รับผลกระทบจากภัยครั้งนี้อีกแล้วผลกระทบที่ต้องรับอีกแล้วนะครับคราวที่แล้วที่มีพายุมาสักประมาณ2ปีที่แล้วผ่านมาเนี่ยผมก็ถูกพายุพัดนะฝนไม่มากแต่ว่าพายุพัดต้นไม้เนี่ยล้มเป็นทั้งตลอดแนวแถบเลยพวกต้นไม้พวกนี้ก็ได้แก่พวกต้นมะละกอพวกต้นกล้วยเวลาเขาล้มเนี่ยเขาล้มหมดเลยนะราบเรียบหมดเลยอันนั้นตรงนี้เราก็รู้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในจะมีพอในปีนี้ก็มีอีกในปีนี้ไม่คิดว่าจะมาหนักขนาดนั้นแต่เขาบอกว่านี่คือทางราชการเขาบอกประกาศทางประชาสัมพันธ์ว่ายังไงก็ตามน้ำก็จะต้องผันมาทางที่ตะวันออกทางผมเนี่ยอยู่ทางมินบุรีทางหนองจอกนะครับก็เป็นช่องที่เขาจะให้พื้นน้ำตรงนั้นพื้นที่ตรงนั้นเป็นที่รับน้ำโดยตรงเพื่อจะให้ถ่ายออกไปทางตะวันออกนะครับจะได้ออกแม่น้ำสายอื่นแต่ที่อื่นก็เต็มไปหมดแล้วนะครับทางภาคตะวันออกเนี่ยผู้ที่อยู่ทางปาจินนะครับมีพี่เดือนฉายก็อยู่ทางโน้นแล้วก็หลายๆท่านที่อยู่ทางที่ตะวันออกเนี่ยก็มีตอนนี้ก็มีคุณอุดรก็อยู่ทางนั้นก็ไม่ทราบว่าเป็นยังไงบ้างนะครับทราบเมื่อวันนี้มีรายการบ้านธรรมะที่เขาพูดถึงเรื่องการสนทนาตามที่8ลิ้วนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องว่าอะไรนะเรื่องที่ว่ารู้อยู่ไม่ดีแล้วก็ยังทำอันเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่สะท้อนเราของเราเพราะว่าจริงๆเนี่ยรู้ว่าไม่ดีเนี่ยแต่ไม่ดีเพราะเหตุปัจจัยอื่นหรือไม่ดีเพราะเราไม่รู้สิ่งคือเหตุปัจจัยที่เกิดกับผู้นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนั้นเป็นเรื่องที่เดี๋ยวจะมีโอกาสได้พูดต่อไปนะครับในเรื่องนี้เพราะว่าวันนี้ก็ไม่มีเรื่องอะไรที่จะกล่าวไปถึงเรื่องอุทกภัยมากจากคราวนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมประสบคนเดียวไม่ได้เกี่ยวข้องกับท่านผู้อื่นนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เห็นใจผู้ที่อยู่ทางด้านตอนออกอย่างไรก็ตามเราก็จะต้องถูกน้ำใหญ่ลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็คงจะท่วมต้นไม้ต้นไร่หรือทรัพย์สินของเรานะครับนาข้าวนี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วครับตรงนี้จมหมดแล้วแล้วก็ขณะนี้ยังไม่มาเต็มที่นะน้ำถ้ามาเต็มที่เนี่ยคงจะท่วมถึงทรัพย์สินของเราที่เป็นสิ่งก่อสร้างแน่ก็ไม่เป็นไรครับมันเป็นเรื่องปรากฏการณ์ของเราที่จะต้องทำอะไรนะวิบากกรรมที่ต้องได้รับแน่นอนนะครับก็เห็นได้ทราบข่าวว่าน้ำท่วมแต่ยังไม่เห็นน้ำที่ในพื้นที่มากมายนักนะครับอันนี้เข้าไม่ได้เพราะว่าถนนเนี่ยมันเป็นลมแล้วเข้าไม่ได้ดินมันอ่อนนะครับรถลาไม่ต้องพูดถึงเข้าไม่ได้เลยนะมีทางเดียวก็ต้องมีเรือแล้วก็มีโอกาสที่จะช่องน้ำที่ผ่านไปได้เพราะว่ามันก็ไม่ได้เข้าไปถึงพื้นที่ง่ายๆนะครับต้นไม้ต้นไร่มันก็เยอะโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็นไปตามคันลองของวิบากที่ได้รับแต่ไม่ต้องไปถามว่าทำกรรมอะไรมาถึงได้รับวิบากนี้ก็ไม่ต้องไปพูดถึงกรรมก็คือทำไอมีสิ่งต่างๆที่เป็นเจ้าเราเป็นเจ้าของเป็นนั่นเป็นนี่เราห่วงเราอะไรมากเนี่ยความกังวลก็เกิดขึ้นความเสียหายก็เกิดจากความกังวลเหล่านี้นะครับไม่ได้มีเรื่องอื่นอะไรเลยเพราะนั้นก็ปกติครับไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่านั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของสุขภาพหรือเรื่องของร่างกายนะไม่ได้เดือดร้อนทุกกายอะไรมากมายนักก็ยังมีชีวิตที่จะมีการได้ทานได้หาทานได้ง่ายไม่ใช่เดือดร้อนจนกระทั่งไม่มีอะไรจะทานนะครับหรือว่าไม่มีที่พักอาศัยอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่หนักสำหรับผู้เห็นใจครับผู้ที่เขาได้รับความลำบากขณะนี้เพราะฉะนั้นเราก็เป็นเพียงเสี้ยวเล็กๆของความลำบากนะครับก็อดทนไม่มีปัญหาอะไรนะครับใจมีความสุขนะครับรู้ว่าสิ่งนั้นต้องเป็นอย่างนั้นสิ่งนี้ต้องเป็นอย่างนี้ไปตามเรื่องคันลองของเขาแล้วก็ปกติเป็นเรื่องปกติที่จะเป็นอย่างนั้นในฐานะที่ยังมีชีวิตอยู่จะอยู่อีกนานเท่าไหร่นั่นแหละครับก็จะต้องพบสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปเรื่อยนะครับไม่เว้นแต่ละวันไม่จำเป็นต้องมีน้ำไม่ต้องเป็นมีน้ำท่วมไม่ต้องมีพายุพัดไม่ต้องมีแผ่นดินไหวไม่ต้องมีอะไรทั้งสิ้นอากาศตอนนี้มันก็ดีอย่าง
นตกมากๆลมพัดมากๆมันก็ไม่มีอากาศที่สกปรกนะครับอยู่สบายไม่ต้องไอไม่ต้องเลือดออกเล่นก็เลือดกำดาวออกไอจนกระทั่งแสบคออะไรต่างๆนี่ก็ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังอยู่ปกตินะครับไม่มีอะไรเดือดร้อนมากมายนักก็ถือว่าเป็นโชคแล้วนะครับเป็นโชคที่อดต้องอดทนอยู่ในโลกนี้ต่อไปนะครับจะกี่วันกี่นาทีก็ไม่รู้นะครับก็แล้วแต่เราก็ทำสิ่งที่ดีที่สุดคือการศึกษาสิ่งที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คงมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอะไรนะความเป็นไปของมทท.ไม่ได้มากมายที่จะต้องลำบากหรือว่าต้องกังวลนะครับเรามีเรื่องมสพ.เพียงเล็กๆน้อยๆวันนี้ก็จะมีโอกาสที่จะกราบเรียนกรรมการที่ประชุมนะครับเขาจะประชุมตอนบ่ายกันเราก็จะมีโอกาสได้กล่าวให้เขาฟังว่ามีอะไรบ้างที่เราต้องการให้รับรู้แล้วก็ต้องการที่จะให้มีการมีหลักการในการช่วยเหลือสนับสนุนอย่างใดอีกต่อไปนะครับแต่ไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับน้ำท่วมหรอกนะครับเพราะน้ำท่วมหาดใหญ่ก็จบไปแล้วแต่เราก็ยังไม่ทราบว่าปีนี้หาดใหญ่จะเป็นยังไงอีกแต่การเตรียมการในเรื่องของทางบ้านธรรมะภาคใต้เนี่ยก็ทำไว้พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังไม่ห่วงอะไรเพราะยังไม่ได้เกิดขึ้นสิ่งใดที่ยังไม่ได้เกิดก็อย่าไปกังวลอย่าไปเอามาใส่ให้มันเบื่อหน่ายให้มันลำบากใจนะครับสิ่งใดที่ผ่านไปแล้วเมื่อวานก็ผ่านไปแล้วเมื่อวานก็เป็นอดีตของวันนี้ก็ทราบอยู่แล้วเนี่ยขณะชีวิตนี้ก็เป็นอดีตของชีวิตหน้าเพราะฉะนั้นชีวิตนี้ปกติดีก็ยังไม่ชีวิตหน้าก็ยังไม่เดือดร้อนอะไรนะครับจะเป็นเดือดร้อนอะไรก็ไม่ทราบนะครับในชีวิตหน้าและจะเป็นอะไรจะเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วจะไปเดือดร้อนอะไรครับจะเป็นเต่าเป็นงูเป็นปลาอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นส่วนที่จะต้องเป็นเต่าเป็นงูเป็นปลาจะเป็นอาหารคนอื่นจะเป็นอาหารของเราเองอะไรก็แล้วแต่ครับก็แล้วแต่ที่เกิดมาที่ทำสิ่งที่ดีทำสิ่งที่ดีอย่างเดียวนะครับอย่างอื่นไม่ต้องไปทำการนี้ก็พูดมาพอสมควรเพราะฉะนั้นก็เหลืออีก45นาทีก็จะขอกล่าวถึงเรื่องของพระธรรมนะครับพันธธรรมะก็ที่ผมก็พึ่งอยู่ตอนนี้ก็คือเรื่องบ้านธรรมะคือไม่ได้เป็นผู้ที่มีความอะไรใส่ใจมากนักในการที่จะไปเปิดตำราค้นคว้าหรือว่าไปศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองจากเอกสารนะครับอะไรต่างๆเรามีเอกสารบางส่วนที่เผยแพร่ทางพุทธศาสนาแล้วโดยมูลนิธิศึกษาเผยแพร่พุทธศาสนานี่ก็อ่านยังไม่หมดทุกเล่มหรอกนะครับมีโอกาสได้เปิดดูบ้างอะไรบ้างแต่ว่าในเรื่องพวกนี้นี่ก็จะไม่มีความกระตือรือร้นหรือความชื่นชอบที่จะไปหยิบเอกสารมาแล้วก็เปิดอ่านนะครับบางทีสายตาไม่ดีพอเอาเข้าไปหน่อยก็เบื่อแล้วเบื่อก็หมายความว่าอ่านไม่รู้เรื่องอ่านไม่ออกแล้วก็พออ่านไม่ออกก็มีคือนี่ก็คือยาช่วยนอนหลับนะอ่านมากๆเข้าก็ง่วงนอนนอนดีกว่าอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นหลับกับตื่นก็ต่างกันในวันพูดวันคราวนี้เนี่ยหลับกับตื่นต่างกันชัดเจนเลยรู้ว่าไม่ดีทำไมจึงทำรู้ว่าไม่ดีแล้วยังทำไมจึงทำเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าไม่ดีไม่รู้ว่าไม่ดีเป็นยังไงแล้วอะไรแหละทำให้ต้องทำก็เพราะความไม่รู้จึงต้องทำแล้วทำถูกทำผิดก็รู้หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นน่ะสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยบางท่านก็ยังรู้ว่ายังได้ฟังเรื่องมาแต่คงจะไม่รู้ว่าเข้าใจว่าความไม่ดีเป็นอย่างไรหรือว่าเหตุในการที่จะเกิดความไม่ดีมีเหตุอะไรนะครับในการที่จะบำบัดหรือขจัดเหตุเหล่านั้นให้น้อยลงอันนี้ก็คือปัญหาหลักนะก็รู้ว่าไม่ดีแต่ไม่รู้ว่าไม่ดีอันนี้ก็สำคัญเพราะนั้นทำมายังทำอยู่ก็เพราะยังทำมาทำอะไรนะ
ยังทำอะไรยังทำสิ่งที่ไม่ดีหรือทำสิ่งที่ดีก็ไม่รู้ไม่รู้ความต่างระหว่างความดีความไม่ดีเพราะนั้นก็ยังทำไปอยู่ทำไปอยู่ตามนิสัยที่อบรมมานะครับอุปนิสัยที่อบรมมานี่ก็คือลักษณะของความสะสมสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีหรือเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะบางทีเขาก็เรียกว่ากุศลอกุศลนะครับแล้วก็ยังมีที่ไม่ใช่กุศลแล้วก็ไม่ใช่กุศลก็ยังมีนะครับก็ต้องรู้ถึงละเอียดขนาดนั้นทำไมจำเป็นจะต้องรู้ว่าความไม่ดีเป็นยังไงและความรู้ความดีเป็นยังไงความต่างกันความดีความไม่ดีและไอ้ความไม่ดีเนี่ยคิดแค่คิดก็ถือว่าเป็นระดับของความไม่ดีแล้วหรืออันนี้ยังไปสงสัยว่ายังไปสงสัยว่าเอ๊ะความไม่ดียังมีระดับอีกแล้วก็ความดีก็มีระดับแน่นอนนะครับเพราะต่างกันต่างกันแต่ไปในคันลองเดียวกันก็คือว่าเมื่อสะสมสิ่งไม่ดีก็สิ่งไม่ดีก็บ่อยเกิดขึ้นนะครับอันนี้เป็นอุปสรรคหรือเป็นอุปนิสัยปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้เกิดความไม่ดีที่จะต้องประพฤติปฏิบัติต่อไปประพฤติปฏิบัติต่อไม่ใช่บังคับไปต่อไปนะครับไม่ทำบังคับให้ประพฤติความไม่ดีหรือความดีต่อไปแต่ต้องอยู่ที่ความเข้าใจถ้าไม่เข้าใจในสิ่งที่มีจริงคือความไม่ดีคืออย่างไรแล้วเหตุเกิดเพราะความไม่ดีคืออะไรแล้วมันก็ต้องทำความไม่ดีไปเพราะไม่รู้นะอันนี้มันเน้นชัดเจนในการสนทนาธรรมของบ้านธรรมะเมื่อเช้านะครับที่พูดถึงเรื่องนี้แล้วก็เป็นเนื้อหาจากการสนทนาธรรมที่8ริ้วที่เรียนให้ทราบนะครับเมื่อประมาณวันที่7ที่8กย.ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ผมก็ไม่ได้ไปกับเขาหรอกนะครับไม่มีโอกาสได้ไปเพราะว่าก็มีเรื่องอื่นที่จำเป็นจะต้องทำนะที่กรุงเทพมากกว่าก็มาเลยไม่ได้ขอโอกาสเข้าไปด้วยแต่อย่างไรก็ตามวันนี้เมื่อเช้าเขาก็เอามาพูดอีกนะครับบรรยากาศบ้านธรรมะท่านก็ได้นำมาจัดเป็นรายการมัชฌิมะมาเช้านี้นะครับก็พูดถึงเรื่องนี้แหละเรื่องของความการทุจริตนี่แหละทุจริตคืออะไรนะคือทุจริตเนี่ยคือมันมีปัญหาที่ผู้ดำเนินรายการเขาพูดถึงเรื่องของคำถามนะของน้องๆ นักศึกษาที่เข้ามาฟังด้วยเนี่ยน้องๆ นักศึกษานี่ก็สนใจเรื่องว่าเราเป็นนักเรียนไม่ทราบว่าน้องๆเขาเองเขาเคยเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าหรือว่าเขาอาจจะเห็นพฤติกรรมอย่างนั้นก็พฤติกรรมทุจริตยังไม่พูดถึงเวลาท่านวิทยากรท่านอธิบายเนี่ยท่านจะพูดถึงเรื่องว่าแต่ละคำเนี่ยทุจริตนะครับก็ต้องรู้ว่าอะไรคือจริตนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยอะไรเป็นปัญหาอะไรเป็นพื้นฐานของจริตนะวันนี้พูดถึงจริตเท่านั้นเองเพราะจริตก็ไม่ใช่ถ้าเผื่อเป็นสภาพธรรมก็ไม่ใช่สภาพที่อะไรล่ะที่ทำอะไรไม่ได้ที่ไม่รู้จักอะไรเลยจริตมันเป็นลักษณะของทางจิตใจนะการประพฤติเป็นไปทางจิตใจนั่นแหละนะไม่ว่าจะเป็นการคิดไม่ว่าจะเป็นการริเริ่มนะอันนี้ก็คิดทางนั้นอ่ะคิดก็ต้องมาจากจิตนะครับมาจากสภาพรู้เท่านั้นก็เป็นสิ่งที่มีจริงเพราะนั้นสภาพรู้เป็นสิ่งที่มีจริงนี่ก็มีสภาพรู้สองชนิดที่พื้นฐานที่เรารู้จากการฟังพระอภิธรรมหรือฟังคำสอนในพระศาสนานะครับที่เราสนใจศึกษากันตรงนี้เนี่ยเราก็รู้ว่าความต่างของความที่ไม่รู้อะไรนะสภาพสิ่งที่มีจริงที่ไม่รู้อะไรอันหนึ่งแล้วสภาพสิ่งที่มีจริงที่รู้นะครับคือสภาพรู้นั่นเองสภาพรู้เราก็ทราบว่ามีสองชนิดนะครับที่เกิดพร้อมกันดับพร้อมกันรู้อารมณ์เดียวกันอะไรก็แล้วแต่ตรงนั้นนะเป็นอาการของเป็นอาการของจิตนะจิตก็มีเราก็รู้ว่าจิตเป็นสภาพรู้สิ่งที่มีจริงรู้ชัดรู้แจ้งรู้ในสิ่งที่รู้นะครับแต่สภาพของจิตอย่าลืมนะครับเคยมีปัญหาที่ถามที่เชียงใหม่ที่เชียงราย
ไม่ใช่ที่ลำพูนนะครับผมเองก็สนใจเรื่องนี้ก็คือว่าจิตนี่รู้ทุกอย่างแต่จะไม่รู้อาการของจิตเองจิตเหมือนกับว่าจิตเป็นคนก็ไปเปรียบเทียบสิ่งที่มีจริงกับเป็นเรื่องของสมมุตินะครับคือเรานี่ยังรู้จักเพื่อนเราเลยแต่ว่าจิตทำไมไม่รู้จักเพื่อนของเขาซึ่งเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันรู้อารมณ์เดียวกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ทำไม่รู้จักเพื่อนเขาเพราะเพื่อนเขาก็คือสภาพรู้อีกสภาพหนึ่งที่เราเรียกว่าเจตสิกรู้เฉพาะความรู้ตามที่จิตรู้แล้วก็ทำอาการมีประหนึ่งว่ามีหน้าที่มีการทำงานมีรู้จักทำอะไรทั้งสิ้นแต่ก็ไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่จะให้จิตรู้นะจิตนั้นก็ไม่สามารถจะรู้เจตสิกได้แต่แต่ละหน้าที่ของเจตสิกที่มีมากมายอยู่ในจิตนั้นน่ะในขณะที่จิตเกิดนั้นน่ะเกิดพร้อมจิตน่ะก็ทำหน้าที่เฉพาะของเขาเขาอาจจะรู้ว่าขณะนี้มีสภาพรู้เกิดก็เขาก็รู้เพราะเขามีเพื่อนช่วยกันเยอะแต่เพื่อนก็ไม่รู้จักกันอีกเพื่อนช่วยกันเยอะเช่นความรู้เนี่ยก็มีความจำช่วยรู้อะไรรู้สิ่งที่จำแม้กระทั่งรู้ด้วยอาการของเพื่อนเขาที่เป็นโกรธนะหรือเพื่อนเขาที่เป็นความอะไรความยินดีพอใจอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเขาก็อาจจะรู้เฉพาะตรงนั้นเพราะว่าในส่วนนั้นก็พาเพื่อนเขาให้รู้ไปด้วยเพื่อนเขาจำไม่ได้จำแต่เพื่อนเขาเป็นผู้ที่จะคิดก็คิดไอ้คิดไหนคิดเอาจากความจำก็เพื่อนที่เป็นความจำนั่นแหละมาบอกอันนี้ผมพูดเหมือนกับว่าเป็นทีมเวิร์กมันไม่ใช่ฟุตบอลหรือไม่ใช่อะไรนะวอลเลย์บอลนะครับที่ต้องมาช่วยกันขนาดนั้นอันนี้ไปเปรียบเทียบแบบนั้นก็หยาบไปมากอย่างไรก็ตามนะครับเพราะตอนนั้นตรงนี้ก็เห็นได้ว่าในขณะที่จิตเกิดขึ้นรู้อารมณ์ทุแจ้งในอารมณ์นั้นนะครับผู้ที่เกิดไม่ใช่คนนะครับสภาพที่เกิดว่าจริงที่เกิดขึ้นคือเจตสิกนี้ก็ทำหน้าที่รู้อารมณ์นั้นเช่นเดียวกันแล้วก็แสดงหรือว่าทำหน้าที่ออกมาว่าฉันจำอารมณ์นั้นได้หรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าคนเพื่อนคนอื่นนะครับที่มีความคิดก็เอาความคิดมานั่นแต่มีความคิดแล้วก็มีเพื่อนคนอื่นมาบอกอีกว่าเอ้ยพอใจในสิ่งนี้ที่มาปรากฏให้เห็นเพราะพี่จิตคือประธานเขาเห็นน่ะประธานคือจิตเขาเห็นอยู่แล้วก็เราก็รู้ตามที่เขาเห็นนั่นน่ะเพราะฉะนั้นเกิดเพื่อนอีกคนบอกว่าโอ้ยไม่ชอบสิ่งที่เห็นนี่เลยนะครับหรือชอบสิ่งที่เห็นนี่ตอนนั้นก็เป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเป็นอารมณ์ที่จิตและเจตสิกรู้แล้วก็รีสปอนส์คือหมายความว่าตอบสนองกับอารมณ์นั้นในหน้าที่ของเขาไม่ว่าจะจำไม่ว่าจะไม่พอใจไม่ว่าจะหวงแหนเอาไว้ไม่ว่าจะโอ้หลายอย่างนะครับเจตสิกก็มีหน้าที่เยอะแยะไปหมดอันเนี้ยมันเป็นความละเอียดที่ผู้ใคร่จะศึกษาธรรมะในความจริงมีจริงเนี่ยต้องรู้นี่ต้องสนใจในส่วนนี้นะครับอย่างวีระเองเนี่ยไม่ได้ไปเดี๋ยวพอเอ้ยเขาพูดถึงเจตสิกไปเปิดปริเชษที่เกี่ยวกับเจตสิกที่ว่าเจตสิกทำหน้าที่อะไรก็ไม่ถึงขนาดนั้นคือไม่ขยันหรือว่าความใส่ใจขนาดนั้นที่จะเอาเข้าไปแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะต้องสะสมเองนะครับผู้ใดที่มีความสนใจมีความไม่ความปรารถนาคือหมายความว่าพอใจที่จะทำในสิ่งที่จะค้นคว้าเขาก็จะค้นคว้าลึกซึ้งขึ้นไปอีกจนสามารถจะช่วยให้เกิดความเข้าใจได้หลังจากที่ได้ฟังคำของพระพุทธองค์นะครับก็คือคำของพระพุทธองค์นี่ก็อยู่ในพระไตรปิฎกนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นคำไหนก็อยู่ตรงนั้นแล้วก็มีความละเอียดรอบครอบเรียบร้อยมิทุกอย่างหมดนะยุ่งยากในการที่จะเข้าใจง่ายๆเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องยอมรับนะครับแล้วก็อดทนนะอดทนก็มีหน้าที่ของสภาพรู้อีกหน้าที่หนึ่งแหละจะอดทนหรือไม่กับสิ่งที่รู้เนี่ยขณะนี้เนี่ยจะอดทนหรือไม่คือมันเป็นความทุกข์ทางกายนะเช่นปวดเจ็บเนี่ยอดทนหรือไม่เช่นการเสียใจอันนี้เป็นหน้าที่ของทีมเวิร์กใน
ในส่วนของจิตอีกแล้วนะครับพอใจไม่พอใจหรือว่าจะสบสมจะนั่นเอาไว้จำแล้วไว้ว่าเป็นอย่างนี้สิ่งนี้เป็นอย่างนี้ไม่เอาแล้วต่อไปหน้าไม่เอาแล้วอันนี้คนไอ้ตัวที่บอกไม่เอาแล้วนี่ใครไม่ใช่ตัวที่จำอันนี้เนี่ยเราได้เห็นความต่างหรือความละเอียดและแยบคายในการที่จะแยกส่วนของสภาพรู้ของเขาที่เขาทำหน้าที่รู้สิ่งทำเฉพาะหน้าที่เฉพาะหนึ่งเราจะรู้เลยว่าสภาพรู้สภาพหนึ่งเนี่ยเป็นสภาพที่ทำให้เกิดแม้เกิดความรู้แม้กระทั่งเกิดความไม่รู้นะแต่ความไม่รู้กับความรู้เนี่ยใครล่ะที่จะรู้จากความไม่รู้นั้นนะมันก็จะมีตัวหน้าทำหน้าที่ของเขาในสมาชิกทีมเวิร์กอันนี้ก็จะมีตัวทำหน้าที่ของเขาและมีคุณค่าสูงสุดนะครับนั่นคือความรู้นะครับความเข้าใจในสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไปว่าจะไม่มีโอกาสที่จะรู้ได้หรืออะไรรู้ได้แต่ว่าเจตสิกต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขาเกิดมาพร้อมของคนพร้อมในคนผู้นั้นแล้วนะครับแต่ว่าจะเข้าใจจะลึกซึ้งถึงว่าจะเป็นประโยชน์จะเป็นประโยชน์กับตัวเองหรือไม่ครับกับผู้นั้นหรือไม่นั่นก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับที่สะสมความสามารถในการใช้งานด้วยนะครับผมว่าจะไปใช้เขาไม่ได้แล้วก็ทำหน้าที่ของเขาก็ทำหน้าที่ของเขาไปงั้นเขาไม่ต้องไปใช้เขาแล้วเขาก็ทำนะครับคือสภาพเจตสิกก็ทำหน้าที่ของเขาเรื่องปกติแต่จะมีการปรากฏชัดออกมาหรือไม่สำหรับผู้นั้นนะครับที่คือเป็นเจ้าของจะพูดว่าเป็นเจ้าของก็ไม่ได้ขันทั้ง5ใครจะเป็นเจ้าของขันนั้นเป็นกองอยู่นี่เป็นเจ้าของปัญญาเป็นเจ้าของความรู้เป็นเจ้าของความเข้าใจมันก็ไม่ใช่คือความเจ้าเข้าใจหรือปัญญาความรู้ต่างๆนี่ก็ทำหน้าที่ของเขาไม่ต้องไปเป็นเจ้าของนะครับเขาก็ทำหน้าที่ของเขาปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปเป็นเจ้าของปัญญาเลยอยากได้ปัญญามากๆแค่น้อยแค่ไหนไม่ได้แล้วก็ไม่อยากจะได้ความโง่คือความไม่รู้ก็ยังมีความหลงเข้าไปอีกนะครับคือก็คิดถึงเพื่อนๆที่เขาสอนว่าเมื่อมีความไม่รู้มีความหลงเข้าไปอีกความหลงเนี่ยมันทำให้พายวุ่นวายไปหมดเลยหลงไปว่าสิ่งนี้ที่เคยรู้ว่าดีเนี่ยเกิดมีความลืมก็ใหม่อีกละการลืมความไม่รู้ก็ใหม่อีกละเมื่อไม่รู้ก็หลงว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พอใจเพราะว่าเพื่อนอีกคนหนึ่งสมาชิกคนหนึ่งคือความต้องการความโลภความติดพันเนี่ยเขาก็ทำหน้าที่ของเขาอยู่เขาก็ดึงความที่เขาที่มันสอดคล้องกับเพื่อนอีกคนหนึ่งสมาชิกคนหนึ่งก็บอกว่าเป็นเขาเรียกอะไรความรู้สึกนะครับความรู้สึกเวทนาเกิดชอบตรงนี้ก็เพื่อนคนนี้ก็บอกว่าชอบไอ้เพื่อนคนนั้นไม่รู้เรื่องเข้ามาก็เลยหลงเข้ามาชอบไปกับเขาด้วยตกลงในจิตขณะนั้นก็มีชอบมีความหลงในความชอบชอบในความหลงนั้นชอบจนเกิดความหลงนั้นเพราะมีความโง่อยู่ด้วยเนี่ยนะครับมันสอดคล้องกับทำหน้าที่ของเขาหน้าที่ของสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นแต่ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นมิได้ปรากฏกับสภาพอีกแทบสมาชิกอันหนึ่งคือปัญญานะครับได้รู้ว่าความเป็นจริงนั่นคือขณะนี้ขณะที่พอใจไม่พอใจเนี่ยไม่ได้บอกไม่ได้มาบอกปัญญาปัญญาก็ไม่ก็ในเมื่อมีความโง่หรือความไม่รู้ครอบงำอยู่เนี่ยมันก็บังให้คุณปัญญาคุณปัญญาก็ทำงานไม่ได้เพราะว่ามันมีความหลงความไรก็มาปกปิดหมดเนี่ยครับคุณจะเห็นฟังก์ชันหรือว่าอะไรล่ะหรือว่ากิจกรรมหรือว่าการทำงานของเจตสิกเนี่ยก็ทำสอดคล้องกันไปนะตอบสนองกันไปแล้วใครพาไปทางไหนเรียกว่าความหลงมีความหลงนะมีอะไรมีโลภมีโกรธมีหลงนะความโลภพาไปทางนั้นเขาก็พาให้เกิดโกรธด้วยคุณดูสิถ้าเกิดโกรธแล้วโกรธอะไรโกรธที่ไม่ได้เป็นไปตามที่โลภอยากจะได้นะอยากจะมีอยากจะเป็นไม่อยากจะเสียหายอันนั้นโกรธก็มาช่วยไม่พอใจด้วยความรู้สึกไม่พอใจเกิดขึ้นเห็นไหมครับ
ขาทำงานกันเป็นฟังก์ชันเขาทำงานกันรับลูกกันไอ้เจ้าส่วนทำชั่วก็รับลูกกันไปเรียกว่าส่งมาเถอะเดี๋ยวผมเตะเข้าโกเองอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยเปรียบเทียบไปเห็นชัดเจนว่าลักษณะการทำงานของเขาเนี่ยสอดคล้องกันนะครับความชั่วก็ทำงานในเรื่องความชั่วอกุศลก็ทำงานในเรื่องของอกุศลส่วนกุศลก็ทำงานของเรื่องของกุศลนะครับแต่ใครจะกำลังมากน้อยกว่ากันเนี่ยอย่าเพิ่งไปเปรียบเทียบมากนายเลยครับเราที่เขาพูดในตำราว่าปัญญาก็มีกำลังมากกว่าเยอะยังไงไงก็ต้องชนะความไม่ดีแสงสว่างคือปัญญาถ้าเปิดฉายก็มาเมื่อไหร่ความมืดก็ไปแต่ขณะนั้นเป็นขณะเล็กๆนะครับที่ความมืดมีและแสงสว่างมามันมีนิดนะแล้วมันมีต่อเนื่องกันจริงๆหรือเปล่านะครับถ้ามีแสงสว่างและความมืดเขาก็ต่อเนื่องแต่แสงสว่างก็มีอยู่เพียงปิ๊บปิ๊บปิ๊บแค่นั้นเองแต่ความมืดเนี่ยมืดยาวเลยแล้วเมื่อไหร่ความมืดจะไปอ่ะมันจะไปเฉพาะที่มีแสงกระพริบนิดนึงนะแล้วเขาก็เปลี่ยนเป็นมืดอย่างเดิมเนี่ยครับคือเห็นเช่นวิทยากรท่านจึงในหลายการสนทนาที่ท่านแสดงให้เห็นถึงความมืดกับความสว่างนะครับแล้วก็ในความเป็นจริงเนี่ยความมืดมันไม่ใช่แสงสว่างและแสงสว่างที่ว่าจะเปรียบกับปัญญานี่ก็ไม่ใช่ว่าแสงสว่างที่เป็นแสงสว่างที่เป็นดวงไฟพระอาทิตย์พระจันทร์อะไรที่เขารายการบ้านธรรมะเขาพูดไปคราวที่แล้วเรื่องแสงสว่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความมืดในจิตใจเนี่ยก็มีอยู่ตลอดนะครับเช่นขณะที่คิดไม่ใช่ขณะที่เห็นเพราะขณะที่เห็นอย่างเดียวที่มีแสงสว่างแต่ขณะที่คิดไม่มีขณะที่โกรธก็ไม่มีแต่ขณะที่พอใจก็ไม่มีขณะที่อะไรล่ะโง่เขลาไม่ต้องพูดเลยครับไม่มีมืดแน่เพราะฉะนั้นนะตรงนั้นเนี่ยคือคิดมันมืดแต่เห็นอย่างเดียวที่สว่างมันไปถึงมันพอไปถึงนี่ผมก็อ่านไปถึงพอสมควรไปถึงเรื่องของคือตอนนั้นเนี่ยน้องๆ นักศึกษาก็ถามถึงเรื่องการทุจริตเพราะว่าเขาเป็นนักเรียนใช่ไหมครับเขาเป็นเรียนนักศึกษาเนี่ยคือจริงๆเนี่ยก็เป็นเหมือนกันนะเราเด็กๆ เราตอนเด็กๆเนี่ยถูกคุณพ่อคุณแม่ดุว่าเรื่องอย่างนี้ยังทำอีกดื้อซนมากนะครับผมเนี่ยเป็นคนดื้อซนมากพอสมควรทีเดียวบางทีคุณแม่ก็เคยเล่าให้ฟังแล้วคุณแม่เนี่ยดุไม่รู้จะทำยังไงได้นะครับก็ต่อสู้กับคุณแม่คือคุณแม่ตีมาแล้วก็มือผลักคือไม่ได้ไปทำร้ายท่านหรอกแต่ป้องกันตัวเองมีสิทธิ์ในการป้องกันตัวเองหรือเปล่าแม่จะตีเพราะฉะนั้นก็ยกมือขึ้นไปผลักมือแม่บ้างอะไรบ้างคุณแม่ก็น่าจะท่านก็ต้องรำคาญมากนะครับวิธีการของท่านคือเอาผมเนี่ยเข้าไปในสุไม่ได้บ้านมันมีสวนกล้วยก้าวไปที่ใกล้ๆกับสวนกล้วยนั่นนะแล้วก็เอาใบกล้วยเอากาบกล้วยที่มันแห้งฮะแห้งมันจะเหนียวหน่อยนะถ้าเปลือกกาบกล้วยเป็นที่มันยังเปียกๆอยู่เนี่ยไม่สามารถที่จะมาพันมือพันไม้ได้แต่อย่างแห้งๆและอย่างที่มันยังคล้ายๆกับเชือกกล้วยเนี่ยมันมัดได้ท่านก็เอามือผมเนี่ยคือท่านตัวใหญ่กับผมนี่ท่านก็เอามือผมเนี่ยมาสองมือสองแขนเนี่ยมาเอามือประกบกันทำท่าเหมือนไหว้ครับแล้วก็เอาเชือกกล้วยพันมือข้อมือเพราะฉะนั้นดิ้นรนไม่ได้อันนี้ก็จะถูกตีถูกทำอะไรก็ว่าไปส่วนมากถึงขนาดนั้นนะครับแล้วก็จะร้องไห้จะอะไรก็แล้วแต่มันก็น่ารำคาญใช่ไหมครับแล้วก็ซ้ำซากอยู่เนี่ยอันนี้กราบเท้าตอนนี้ต้องกราบเท้าคุณพ่อผมนะล่วงเกินท่านตรงนิดหนึ่งคือครั้งหนึ่งเนี่ยผมเรียนถึงท่านมัธยมแล้วแต่เกเรมากนะครับผมนี่เกเรชอบเชี่ยวละลานช่วยตีกับเขาอะไรกับเขาทั้งที่ตัวเล็กนะสู้เขาไม่ได้หรอกแต่ก็จะตู้เขาสู้อะไรเขาพาพวกไปตอนนั้นอยู่โรงเรียนไม่พูดถึงโรงเรียนดีกว่าเดี๋ยวโรงเรียนเขาเสียหายแต่โรงเรียนผมอยู่แถวโรงพยาบาลสงฆ์นั่นแหละโรงพยาบาลสงฆ์ปัจจุบันนี่ก็มีโรงเรียนนั้นก็ยังอยู่นะครับโรงเรียนเก่าแก่ตัวนั้นเลยแล้วก็มีหน้าที่ที่คือจะมีกลุ่มของนักเรียนที่เกเรก็จะหาเรื่องโรงเรียนข้างเคียงก็ไปหาเรื่องกับเขา
นะครับแม้กระทั่งโรงเรียนที่อยู่ไกลถึง3ย่านก็จะมารบกวนเขานะครับตรงนั้นก็มีเลย3ย่านก็มีมหาวิทยาลัยใหญ่นะครับแล้วก็เลยก็ไปก็มีโรงเรียนไปเอ่ยชื่อก็ไม่ถูกนะแต่เขาดีกับเรามากเขาดีกับเรามากคือเขาเก่งกว่าเรามากในเรื่องการทำสิ่งที่ตีรันควันแทงกันนะโรงเรียนนั้นเขาก็มีมากโรงเรียนแล้วก็เอาขึ้นไปสู้เขาถึงแดนนู้นนะครับก็ถูกไล่กลับมาวิ่งกระเจิงกันนะหน้ามหาวิทยาลัยใหญ่นั่นนะลมลุกคุกคานหนีนะเพราะว่าพวกที่ทำท่าจะเก่งวิ่งไปก่อนเนี่ยส่วนมากจะไปไม่มีเพื่อนไปไม่มีเพื่อนตามพอเขาเฮกลับมาเนี่ยก็วิ่งกันไม่รู้เท่าไหร่แต่ดีหน่อยนะครับสมัยผมยังไม่มีการตีรันฟันแทงนะครับไม่มีการใช้อาวุธไม่มีอะไรทั้งสิ้นเล่นกันทั้งมือไม้เล่นกันตัวต่อตัวอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็มีปัญหาเรื่องพวกนี้กลับมาบ้านคุณแม่ดุนะครับคุณแม่ดุคุณพ่อก็เสริมแล้วผมก็ขึ้นไปคุณพ่อท่านก็ยังนั่งอยู่ในห้องพระบ้านผมมันมี2ชั้นขึ้นไปเนี่ยพอท่านเห็นผมเข้าเนี่ยตอนนี้เมื่อกี้พูดกราบเท้าท่านไปแล้วล่วงเกินท่านก็พูดถึงท่านนิดหนึ่งเนี่ยคือท่านก็เมตตาเราอ่ะนะก็ประทานโทษยกเท้าขึ้นมาทำท่าผมเกือบจะตกกระไดอ่ะแค่กลัวเท่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นท่านก็นั่นแหละท่านโกรธเต็มที่แล้วคุณพ่อผมไม่เคยโกรธใครง่ายๆให้เห็นชัดเจนไม่เคยโกรธลูกไม่เคยอะไรทั้งสิ้นเลยมีแต่สอนมีแต่นั่นนี่ทั้งอย่างเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็คิดว่าโอ้โหท่านโกรธมากเราก็กลัวมากเลยตอนนั้นก็เรียกว่าเป็นวัยรุ่นอ่ะยังก็ยุ่นวุ่นวายไปหมดอ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันถึงตอนสุดท้ายถึงท่านว่าตอนสุดท้ายที่เรียนผมเรียนม.7 ม.8 ตกนะครับเรียนตกนะครับม.8 ในสมัยนั้นก็มีม.8 ก็เรียนม.8 2 ปีกว่าจะจบได้โรงเรียนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันได้กลายเป็นว่าสิ่งที่เราทำไม่ถูกต้องเนี่ยมันเยอะแยะไปหมดแล้วก็ยังซ้ำทำซากอยู่นะเพราะไม่รู้จริงๆนะไม่รู้แม้กระทั่งบุญคุณของพ่อแม่ก็เลยจะทำอะไรต่างๆเหล่านี้ที่มันไม่ถูกต้องยังมีเรื่องในเรื่องครอบครัวที่ผมเป็นคนเกเรเนี่ยมาพอสมควรอันนี้ไหมประจานตัวเองให้เห็นเพื่อจะสอนตัวเองนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีเรื่องแม้กระทั่งนิสัยที่ติดมาในปัจจุบันนี้ก็เป็นนิสัยผงผางนะครับชอบที่ทำอะไรรุนแรงแต่ว่าหลังมาจากเป็นทหารและถูกลงโทษบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็รู้สึกว่าค่อยๆเงียบลงกว่าเด็กๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามพฤติกรรมเหล่านี้มันสั่งสมมาตั้งเมื่อไหร่เราก็ไม่ทราบหรอกแต่มันเป็นพฤติกรรมของเราประจำตัวเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็เห็นว่าพื้นฐานจิตใจที่หมกมุ่นอยู่กับความที่ไม่พอใจนู่นไม่พอใจนี่อะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นและความที่จะเอาเปรียบเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นเนี่ยมีอยู่เสมอการทุจริตในการศึกษาผมก็มีนะไม่ใช่ไม่มีการเข้าโรงเรียนเนี่ยเวลาจะสอบเนี่ยแน่นอนครับมีเขียนบนมือเนี่ยมีเขียนที่ขาที่น่องต้นขานี่ก็มีจะเปิดได้หรือเปิดไม่ได้ไม่รู้เพราะว่าตอนนั้นอะโรงเรียนที่ผมอยู่เนี่ยอันนี้เป็นโรงเรียนไม่ใช่โรงเรียนอังลงไม่โรงเรียนฝรั่งที่เคยอยู่ตอนมัธยมต้นพอตอนปลาย

เร็วขนาดที่ว่าคือรู้ว่าตัวทำเร็วขนาดไหนแล้วกล้าที่จะหยิบขโมยหนังสือแหละพูดง่ายขโมยหนังสือจากแผงหนังสือเนี่ยใส่ในอกเสื้อเอาเสื้อปล่อยชายแล้วก็เอาใส่เนี่ยเสื้อนักเรียนนะครับไม่ได้เชื่ออะไรเนี่ยเมื่อก่อนนี้เขามีสาวัตนักเรียนเขาก็คอยไล่จับพวกนี้ครับดีว่าผมไม่ถูกจับถ้าถูกจับนะกูคงจะโดนอวมแน่เลยสมัยนั้นนะครับแล้วก็ในที่สุดนะครับความเร็วพวกนี้เนี่ยมันก็ระงับไม่ได้แล้วก็เรียนหนังสือไม่จบม.8ไม่จบมาต่อหลังเนี่ยที่จะเรียน2ปีถึงจะจบท่านคุณพ่อก็เลยวิธีการคุณพ่อคือส่งไปอยู่ต่างประเทศซะเลยคือจะได้ไม่ต้องจะไปพูดอย่างนี้ก็ไม่ถูกนะครับคือจะได้ไม่ต้องไปดูแลให้มันดัดตัวเองนิสัยดัดตัวเองก็เลยมาคิดถึงกราบเท้าท่านอาจารย์มาคิดถึงตรงนี้เนี่ยท่านอาจารย์สอนว่านะก็สอนคล้ายๆกันเลยในการกระทําคือว่าเผื่อเขาไม่เข้าใจเขาไม่รู้ไม่เข้าใจเขาก็จะไม่ทำตามสิ่งที่ถูกต้องนะครับแต่เมื่อเขาเข้าใจเมื่อไหร่แล้วเนี่ยเขาก็จะเข้าใจผู้นั้นนะครับผู้นั้นที่ศึกษานั่นแหละเพราะนั้นสิ่งที่ไม่ดีถ้าเผื่อเขาทำแล้วทำไปแล้วก็ไม่ได้ดีอะไรเกิดขึ้นแล้วเขารู้เข้าใจว่าสิ่งที่ไม่ดีนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำคือเรื่องการทุจริตไม่ว่าทุจริตในส่วนไหนเนี่ยทุแปลว่าไม่ดีใช่ไหมครับจริตก็แปลว่าเรื่องสภาพรู้เท่านั้นสภาพไม่รู้ทำทุจริตไม่ได้เพราะฉะนั้นคำถามที่ท่านอาจารย์พูดอนุพันธ์พูดถึงเรื่องของว่าขณะหลับกับขณะตื่นเนี่ยตรงไหนทำทุจริตได้อันนี้สรุปคำถามของท่านอย่างนั้นนะครับก็จะเห็นได้ว่าการทุจริตเนี่ยมันต้องเกี่ยวกับสภาพรู้เท่านั้นสภาพรู้เป็นสิ่งที่มีจริงเพราะนั้นการสภาพรู้เนี่ยเป็นสภาพที่กระทำทุจริตได้นะทุจริตเป็นลำดับไปเลยนะครับตั้งแต่คิดก็ทุจริตนะครับแล้วกว่าจะออกมาเป็นทางกายกรรมเป็นวิธีกรรมเนี่ยนั่นก็เป็นการที่จะเป็นช่องทางในการทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องคือความชั่วหรือก็อกุศลได้พูดไม่ดีนะครับก็มาจากคิดไม่ดีทำไม่ดีก็ทำไม่ดีก็มาจากคิดไม่ดีถ้าอย่างนั้นเนี่ยในระดับแรกก็คือว่าขณะคิดลูกคิดไม่ได้ลูกไม่ใช่สภาพรู้ไม่ใช่สิ่งที่ภาพรู้เพราะฉะนั้นลูกทำอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนหลับกับตอนตื่นเนี่ยตอนไหนที่จะทำไม่ดีบางคนบอกว่าอ้าวฝันไม่ดีไงฝันทำไม่ดีเนี่ยตอนนั้นอันนี้ผมคิดเองไม่ได้น้องก็ไม่ได้พูดหรือผู้สนทนาธรรมก็ไม่ได้พูดกันในตรงนี้นะครับแต่ขณะที่ฝันและฝันไม่ดีฝันว่าทำไม่ดีทำสิ่งมีก็ยังทำอีกเช่นฝันว่าตกปลาเพราะชอบตกปลาใช่ไหมครับตกปลานี่ก็ชั่วอยู่แล้วล่ะคือไม่ว่าไปทำร้ายความเป็นไปของสัตว์อื่นเขาไปทำร้ายสัตว์อื่นเขานะครับเอาความอิสระของเขาออกไปแล้วก็ทำให้เขาเจ็บปวดนะครับจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็ฟันนี่ไม่มีฟันผมไม่ได้มีฟันที่ดีนะครับมีแต่ฟันปลอมนะเพราะฉะนั้นรู้เลยว่าผลที่ได้รับจากการที่ทำร้ายสัตว์น้ำเนี่ยปลาเนี่ยตกมากทีเยอะๆนะครับแล้วก็ในต่างประเทศนี่ชอบมากไปเรียนต่างประเทศก็ชอบไปตกปลาซื้อตั๋วนั่งเรือไปตกปลาอย่างเงี้ยก็ได้ปลามาใหญ่ดีใจทุกอย่างหมดปัจจุบันเนี่ยฟันที่เคยใช้ในการขบเคี้ยวอะไรเนี่ยก็หักนะแล้วก็ปวดเจ็บอะไรเนี่ยโอ้โหทรมานในเรื่องใครปวดฟันก็คงจะรู้นะครับเพราะฉะนั้นน่ะจริตนี่คือในภาพที่รู้เท่านั้นนะครับไม่มีอื่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้เกิดความชั่วได้เนี่ยความไม่รู้อะไรได้เนี่ยก็คือจริตนะคือจิตใจนั่นแหละเมื่อกี้เราพูดถึงจิตใจแล้วใช่ไหมครับหมายความถึงว่ามีจิตก็ต้องมีเจตสิกแล้วก็ดูองค์ประกอบของทีมเวิร์คของเจตสิกเนี่ยเขามีมากเหลือเกินพูดถึง52เจตสิกเนี่ยโอ้โหทำหน้าที่คนละอย่างทรยาไปคิดตามไม่ทันนะครับในขณะที่จิตใจของแต่ละคนเนี่ยคิดตามเจตสิกเนี่ยคิดไม่ได้เพราะเขาไม่ได้ปรากฏชัดไอ้คิดไม่ปรากฏชัดได้จิตเห็นจิตมารู้นะครับจิตมารู้อาการต่างๆนั้นอาการโกรธ

จิตมารู้อาการโกรธได้ไหมรู้ได้หลังจากที่อาการโกรธนั้นเขาผ่านไปผ่านไปไม่ได้ผ่านไปนานๆ นะผ่านไปนานๆก็คิดถึงได้ก็หน้าที่ของจำความจำก็ไปจำโกรธอันนั้นมาเพราะนั้นถ้าเกิดโกรธนั้นโกรธอันนั้นถ้าโกรธนั้นดีโกรธนั้นดีหรือไม่ว่าความไม่โกรธดีความตรงข้ามกับโกรธหรือความไม่โกรธดีเขาจะจำตรงนั้นว่าสิ่งนี้ดีดีคือให้ผลดีไม่ให้โทษเช่นโกรธให้โทษเพราะนั้นถ้าโกรธมากๆโกรธกระทั่งแม้กระทั่งตนเองทำร้ายตนเองไม่ว่าจะเป็นจิตใจคุณเคยนอนไหมท่านเคยนอนแล้วก็คิดถึงความโกรธไหมนอนไม่หลับครับนั่นน่ะก็โทษซะยัดอยู่แล้วเพราะนั้นจึงเห็นว่าการนอนไม่หลับแม้ถ้าคอนคิดเฉยๆนั้นไม่ได้ไปทำอะไรเลยเพียงแต่นอนแล้วเตรียมจะหลับนั้นแล้วไม่หลับเนี่ยโกรธแล้วโกรธแล้วก็วุ่นวายที่จะหลับต่อไปไม่ได้อันนั้นก็เลยเป็นปัญหาอื่นและโทษร่างกายไม่ได้พักผ่อนตามถูกต้องนะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะมีโรคมีภัยมันก็เกิดขึ้นได้ชัดเจนอันนี้คือความโกรธเห็นโทษความโกรธแล้วใครเห็นโทษความโกรธครับไม่มีใครเห็นแล้วครับแต่ความจำนะเขาจำสภาพโกรธและจำสภาพโกรธแล้วก็ยังจำไปถึงเรื่องของโทษของการโกรธด้วยนะเช่นโกรธแล้วก็งุนง่านทำร้ายผู้อื่นพูดอะไรผู้อื่นทำไม่ร้ายคนอื่นเกิดความโทษมากต่อไปอีกเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยความจำเขาจำนะเมื่อความจำเขาจำแต่ตอนนี้ถ้าความจำไม่จำความทำจำไม่จำเป็นไปได้ความจำไม่จำก็หลงลืมก็คือไม่ใช่ความจำอันนั้นกลายเป็นสมาชิกอีกตัวนึงแล้วนะครับมาหลงลืมก็คือความโมหะที่มีความหลงลืมอยู่ด้วยเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยความเกรงกลัวบาปความอับอายนะความอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่มีการเกิดขึ้นไม่มีทำหน้าที่เพราะเขาจำไม่ได้เขาไม่ได้จำหรือจำได้จำไม่ได้ก็ไม่รู้ไม่ได้ปรากฏว่าจำได้จำไม่ได้ก็เกิดความพอใจว่าเอ้ยสิ่งนี้ทำแล้วมันได้นี่หว่ามันดีนี่หว่ามันแก้ดีหว่าโกรธหน่อยดีกว่าเขาจะได้กลัวเขาคือคนอื่นขนาดนี้มาผสมกันแล้วเราโกรธมีเราโกรธขึ้นมาแล้วเขาจะได้กลัวคือลูกน้องจะได้กลัวหรือว่าซับบอร์ดิเนตคือหมายความว่าไอ้ทีมงานจะได้กลัวหน่อยจะได้เชื่อฟังหน่อยถ้าเผื่อทำอย่างนั้นไม่ได้ทำอย่างนี้อย่างที่เราบอกเนี่ยทำไมไม่ทำโกรธนะไปว่าเขาอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่างๆอันนั้นก็โทษเกิดขึ้นเพราะว่าความโกรธนั่นแหละคิดโกรธพอคิดโกรธแล้วก็ออกปากไปว่าอย่าทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนี้โกรธแสดงออกมาใหญ่ทางวาจาหรือแม้กระทั่งทางกายนะครับอย่างนี้มันต้องลงโทษเลยอย่างนี้มันต้องลงโทษก็จับขังเลยนะครับเรามีอำนาจมันไม่กลัวขังซะนะครับทำอย่างนี้ไม่ควรทำไม่ทำอีกนะครับโง่อย่างนี้โง่ต้องฆ่าให้ตายเนี่ยทหารเขาว่าไปว่าทหารเขาไงไม่ใช่นะครับหมายความว่าเป็นมอตโต้ก็พูดถึงว่าโง่และฉลาดโง่และฉลาดโง่และขยันก็ต้องกำจัดเสียนะครับม้าที่โง่ดื้ออะไรต่างๆนี่ต้องฆ่าเลยอย่างนี้เป็นต้นแล้วไม่เก็บม้านั้นไว้เหรออันนี้อีกเรื่องนึงนะครับความกรุณามาอีกอันแล้วหน้าที่สมาชิกของเจตสิกอีกอันก็มาเกี่ยวข้องแล้วเพราะนั้นตรงนี้นะครับเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากสำหรับการที่จะขัดเกลาอะไรขัดเกลาว่าสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันเป็นโทษมันเป็นอะไรไม่ถูกต้องแล้วอยู่จะทำซ้ำอีกทำไมนี่ไปถามมาดูที่ทุจริตนักเรียนนักศึกษาคนนั้นก็ถามว่าทุจริตในวงการสอบเนี่ยคือทุกครั้งที่มีการทุจริตในองค์การสอบที่เมื่อกี้เล่าตัวอย่างไปเขียนเป็นชีทเล็กๆใส่มือมาสอดมือมาครูไม่เห็นกำมาไว้พอครูเดินไปก็เปิดชีทนั้นอันนี้ผมทำเองเลยนะครับผมเคยทำจริงๆเพราะฉะนั้นผมรู้ว่าใจมันสั่นขนาดไหนขนาดที่ครูก็เดินไปแล้วเราต้องเปิดก็ว่ามันจะหมดเวลาตอบแล้วทำไงถึงจะได้คำตอบนี้คำตอบนี้ต้องค้นอยู่ในไอ้ชีทเล็กๆจิ๊ดๆมองตาไม่เห็นนะถ้าเวรสมัยนี้ไม่ต้องพูดนะครับมองไม่เห็นแน่ขนาดหน้าคอมพิวเตอร์อย่างนี้ยังมอง
มองอักษรไม่เห็นเลยเพราะฉะนั้นในสมัยก่อนเนี่ยจะต้องค่อยๆพลิกเอามือเอานิ้วโป้งเนี่ยพลิกนะแล้วก็ไอ้นิ้ว2นิ้วนิ้วชี้กับนิ้วกลางนี่คอยประคองไอ้ชีทที่เก็บไว้ที่ม้วนเก็บไว้นะเป็นม้วนเป็นลูกอะไรอ่ะเป็นลูกกระสุนยิงยางอ่ะใครเคยเล่นกระสุนแล้วมาทำกระดาษม้วนมัวแล้วพับแล้วก็เอายางแล้วยิงใส่เพื่อนเนี่ยพวกเนี้ยค่อยๆคลี่ออกมากลัวก็กลัวเพราะว่าครูก็เพิ่งเดินไปแล้วครูก็จะเดินกลับมานะครับคุณจะต้องเปิดให้ทันแล้วก็จะต้องอ่านให้ทันแล้วต้องเรียกว่าอะไรประมวลให้ทันที่จะตอบมันในคำตอบนั้นนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่โทษมหาศาลเลยในขนาดนั้นหัวใจเต้นถ้าเปิดเป็นสมัยนี้นะไอ้หัวใจช็อกไปแล้วคือมันต้องเต้นรุนแรงมากเพราะขนาดเราแก่ๆขนาดนี้นอนไม่หลับเรายังเต้นยังเรียกว่าปวดหัวปวดอะไรแล้วนะครับแล้วก็ไม่เรื่องของการดื่มน้ำต่างๆนี้ก็คือต้องกินน้ำก็ต้องกินเพราะว่าโทษของการไม่กินน้ำในมีอะไรต่างๆเหล่านี้โทษทั้งนั้นเลยโทษทำให้เตือนเพราะว่าเจตสิกอีกอันนึงเขามาเตือนความจำนั่นแหละเขามาเตือนความจำที่มันคนถึงจะมาแจกจะมาช่วยเตือนได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับสิ่งสำคัญที่สุดคือหมดไปยังโอ้ยังไม่หมดฮะสิ่งสำคัญที่สุดคือตรงนี้ครับคือการที่จะเข้าใจเดี๋ยวผมขาดไปไหนนี่ครับขออนุญาตเอามาที่สุดท้ายแล้วเพราะต้องข้ามมาหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าจะพูดจริงๆเนี่ยที่จริงผมก็สรุปของผมว่าเองอยู่แล้วความถ้าไม่รู้ความเป็นจริงของสิ่งที่มีจริงมากคืออะไรตอนนี้พอสรุปได้ไหมครับว่าเมื่อฟังแล้วพอสรุปเองได้ไหมครับว่าสิ่งที่มีจริงขนาดนั้นคืออะไรที่เกี่ยวข้องกับความของจริตและทุจริตคือทำจริตที่ไม่จิตจริตที่ไม่ดีนะอุปนิสัยหรือว่าคืออุปนิสัยกับมีความประพฤตินะครับอุปนิสัยเนี่ยมันจะมีอยู่แต่ความประพฤติเนี่ยแก้ไขปรับปรุงได้จะปรับปรุงได้ไม่ได้ก็ต้องอยู่ที่อุปนิสัยนะครับเรามีปัจจัยอะไรที่เขาเรียกอุปนิสัยปัจจัยที่มีแบ่งออกไป3อย่างเลยนะครับปัจจัยตรงนั้นเนี่ยมีทั้งเป็นเรื่องของตามคิดตามสะสมนะครับความที่คุ้นเคยและความที่มีนิสัยอย่างนั้นอยู่ตลอดเนี่ยเป็นปัจจัยพวกนี้ที่จะทำให้เกิดความเป็นปกติในความในอุปนิสัยคือนิสัยที่ทำอยู่อย่างคุ้นเคยนะครับปกติที่ทำเลยเพราะนั้นไอ้นิสัยถึงเรื่องของความที่เห็นโทษแล้วไม่ทำเนี่ยนั่นก็คือเรื่องของเกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาพรู้เท่านั้นเองไม่มีเรื่องอื่นเลยนะครับก็ต้องรู้จริงๆว่าต้องรู้จริงๆมีความต้องเข้าใจจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าจำท่านอาจารย์เน้นไม่ใช่จำแต่ต้องเข้าใจเข้าใจแล้วจึงจะรู้ความเป็นจริงของตรงนั้นนะแล้วก็จะจำได้จำได้คือหมายความว่าขณะที่เกิดความไม่ดีเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่ทำหน้าที่ก็คือความจำเขาจะบอกว่าสิ่งนี้มันเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นเขาจะจำเรื่องราวของโทษขึ้นมาได้ก็จะเตือนจำที่มันคงก็จะเตือนคือเขาเตือนเลยอ่ะนะไม่อย่าไปว่าหน้าที่เขาเลยเขาไม่ใช่คนไม่ใช่แรงสิ้นแต่เขาทำหน้าที่จริงถ้าทำหน้าที่จำให้ทำเกิดเมื่อความจำก็ระลึกถึงความถูกต้องไม่ถูกต้องแล้วคนตัดสินใจคือเจตสิกที่ตัดสินใจมันก็คือปัญญานะครับปัญญาเขามีหน้าที่ที่ค่าคุณค่าสูงสุดเขาจะมาตัดสินใจว่าไปทางไหนถึงจะดีก็ไปถามจำว่าไปทางไหนดีนะผมพูดเหมือนกับทีมงานก็ไปถามจำก็ออกไปทางนี้ที่ดีกว่านี่เขาก็แชร์แสดงให้ดูไอตัวเลือกนะครับตัวที่มาคอมมิตตัวที่มาตัดสินใจนี่ก็คือปัญญานั่นแหละเขาจะมาตัดสินว่าอันไหนจะไปดีอันไหนไม่ดีใครๆนี่คนนะก็ต้องไปทางดีแน่น้ำยังไหลไปทางที่จะต้องไปน้ำมันไม่ไหลย้อนนะครับมันจะไหลลงไปทางต่ำอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องปกติของสภาพของความเป็นจริงนะครับอันนี้ก็ต้องรู้ในเรื่องพวกนี้ก็คือสัจจะความเป็นจริงที่จะต้องรู้คือสิ่งที่มีจริงที่มีเนี่ยจะปรากฏหรือไม่ปรากฏถ้าเราไม่เข้าใจมันก็ไม่ปรากฏชัดเจนนะครับ
ถ้าเข้าใจก็เปิดชัดเจนเมื่อนั้นก็ค่อยๆขัดเกลาไปนะครับไม่ได้ว่ารู้ได้ทันทีรู้ได้ทันควันเพราะนั้นก็ต้องค่อยขัดใจไปจะไปเปิดตำราเปิดพระไตรปิฎกอ่านหรืออ่านหนังสือเยอะแยะอะไรก็ตามนะครับแต่ถ้าไม่เข้าใจก็เสียเวลานะครับเพราะฉะนั้นทำความเข้าใจด้วยปัญญาของที่มีอยู่นะเขาหน้าที่เขาทำอยู่แล้วสอนให้เขาบอกให้เขาป้อนให้เขาเขาจะได้เข้าใจเมื่อปัญญาเข้าใจผู้นั้นเขาก็จะค่อยๆขัดเกลาเล็กๆน้อยๆจนกระทั่งละหรือค่อยๆวางลงในเรื่องของความสิ่งที่ไม่ดีก็จะเลือกสิ่งที่ดีมาแทนนะครับจริงๆก็พูดไปก็มีเรื่องเท่านี้ไม่ได้มีอะไรมากนะจะเล่าเรื่องของมสพก็มันก็ไม่มีเรื่องอะไรที่จะต้องมีความสำคัญเท่ากับการรู้ในพระธรรมนะครับเพราะนั้นผมก็เลือกการที่จะพูดถึงเรื่องสิ่งที่มีจริงก่อนวันนี้ก็คงหมดเวลาที่จะคุยกับท่านแล้วนะครับในโอกาสหน้าถ้าเพิ่มมีก็จะมาพบกับท่านใหม่นะครับสำหรับอาทิตย์หน้าก็ผมขออนุญาตไม่มานะครับเพราะว่าขออนุญาตพักแล้วก็ไปดูแลทรัพย์สินของตนเองก่อนนะครับก็คงจะใช้เวลาสักอาทิตย์แล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็จะไปหาต้นไม้ทางที่อื่นนะครับมาสนับสนุนมาเพิ่มเติมเพราะยังไงมันต้องตายแน่ตรงนี้ก็คงจะไปหาแหล่งของต้นไม้ก็ใช้เวลาบ้างนะครับต้องขอกราบอนุโมทนาผู้ติดตามนะครับแล้วก็ช่วยส่งเสริมในเรื่องการศึกษาพระธรรมพระศาสนาให้แต่ตนท่านเองนะครับวันนี้ก็กราบอนุโมทนาเท่านี้นะครับก็กราบลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ข้อความในพระไตรปิฎกมีว่าผู้ที่ยังมีความติดข้องมีความไม่รู้มีความสุขแต่ความสุขนั้นเหม็นความสุขบนกองอุจจาระสะดุ้งไหมคะไม่รู้เลยว่าอยู่ตรงไหนสุขนั่นน่ะแปดเปื้อนปะปนด้วยความติดข้องแม่สะอาดไหมคะความติดข้องเพราะฉะนั้นผู้ที่เห็นโทษจริงๆว่าอกุศลเนี่ยไม่สะอาดก็สามารถที่จะเข้าใจได้ว่าชีวิตไม่ว่าจะในชาติไหนทั้งสิ้นนะคะที่เกิดมามีทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความสุขความทุกข์นี่ก็น้อยมากแต่ความสุขนั้นแปดเปื้อนด้วยความไม่รู้และความติดข้องเพราะฉะนั้นก็เป็นความสุขที่อยู่บนกองอุจจาระตอนนี้กลิ่นมาแล้วใช่ไหมคะคุณอนก
1: บางท่านก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมข้อความในพระไตรปิฎกกล่าวเปรียบเทียบดูรุนแรงมากเลย
0: ก็เพราะไม่เข้าใจเสกค่ะถ้าเข้าใจง่ายๆไม่ต้องใช้คำรุนแรงอย่างนี้เลยค่ะเพราะฉะนั้นพระธรรมสำหรับผู้ที่ปัญญามากกิเลสน้อยก็อย่างหนึ่งพระธรรมสำหรับผู้ที่ปัญญาน้อยกิเลสมากเนี่ย
1: ก็ต้องเจอ
0: พูดยังไงก็ไม่รู้สึกขณะนี้สภาพธรรมะเกิดดับก็ไม่รู้สึกดับแล้วไม่กลับมาอีกก็ไม่รู้สึกไม่เหลือเลยสักอย่างก็ไม่รู้สึกเพราะฉันต้องมีคำที่สามารถจะทำให้รู้สึกได้ฟังเข้าใจค่ะแล้วก็เป็นความจริงที่เป็นอริยสัจจะเปลี่ยนไม่ได้เลยแต่ปัญญาเท่านั้นที่สามารถที่จะเข้าใจจริงๆคำว่าเข้าใจจริงๆเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้เลยเข้าใจขั้นฟังไม่มั่นคง
1: ความสุขก็คือสุขกายสุขใจเนี่ยซึ่งก็เป็นสภาพความรู้สึกที่สบายเนี่ยนะครับ
0: บนกองอุจจาระหรือเปล่า
1: ใช่ฮะที่เป็นไประคนกับความเห็นผิดบ้างความไม่รู้กิเลสอกุศลต่างๆเหล่านี้จึงกล่าวว่าเป็นความสุขที่ปนไปด้วยความปฏิกูล
0: ค่ะมียาไหมคะเพราะว่ากองขยะนำมาเป็นบ่อเกิดของเชื้อโรคนำมาซึ่งการป่วยไข้เจ็บหนักแล้วแต่ว่าจะเจ็บน้อยเจ็บมากมียาไหมมีหายาได้ไหมคะยามีไม่บริโภคไม่รับประทานได้ไหม
1: ได้ครับ
0: ค่ะ
1: พอไม่รู้
0: ใจปิดกก็ว่าอย่างนี้ทุกคำเป็นคำจริงแต่ก็แสดงให้เห็นว่านี่แหละค่ะคืออนัตตา

เป็นอย่างนี้ไม่มีใครสักคนที่สามารถที่จะเอาความไม่รู้นะคะอวิชชาและอกุศลที่มีมากๆเนี่ยออกไปได้ผลักไสทิ้งไปเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยต้องเป็นสิ่งซึ่งมีสิ่งเดียวนะคะที่จะสามารถทำลายได้ก็คือปัญญาที่รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏ

0: นาธรรมที่บ้านทันตแพทย์หญิงวิภากรพงวรานนท์วันที่30มิถุนายนพุทธศักราช2560
1: ท่านอาจารย์คะคำว่าไม่มีแล้วมีแล้วหามีไม่เกิดแล้วดับแล้วมันยากยิ่งที่จะเข้าใจอะค่ะ
2: ยากใช่ไหมคะ
1: ยากค่ะยาก
2: ใครเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำนี้คำเดียวค่ะต้องยากและทุกคนก็รู้ว่ายากลองบอกสิคะว่าง่ายไปที่ไหนนั่งนอนยืนเดิน7วัน10วันแล้วจะรู้ความจริงได้หรือเป็นคำไม่จริงทั้งหมดเพราะฉะนั้นฟังนะคะแล้วก็เข้าใจให้ถูกต้องว่ายากแล้วทำอะไรไม่ได้ด้วยเพราะอวิชชามากมายมหาศาลเคยไม่รู้มานานเท่าไหร่ในสังสารวัฏพอได้ยินคำของผู้ที่ทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นคำนั้นนะคะเป็นคำจริงแค่ไหนและกว่าจะตรัสรู้ได้นะคะอย่างที่ได้กล่าวเนี่ยทรงบำเพ็ญพระบารมีนานเท่าไหร่แล้วคนฟังก็บอกว่ายากแค่นั้นน่ะจะทำละจะหมดละหารู้ไหมว่ารู้ตามความเป็นจริงว่าไม่มีการที่ใครจะทำอะไรได้เลยนะคะนอกจากอาศัยคำของผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้เพราะทรงบำเพ็ญพระบารมีมานานเพื่อคนฟังเนี่ยจะเจริญอบรมบารมีนานจนสามารถที่จะรู้ความจริงซึ่งไม่เปลี่ยนเลยว่าความจริงต้องเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเป็นการที่ผู้ที่ได้ฟังแล้วเข้าใจนะคะเริ่มเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็รู้ว่าอาศัยคำนี้แหละออกจากสังสารวัฏนานเท่าไหร่คะคิดไม่ได้เลยค่ะเพราะว่ายังไม่เห็นความหนาแน่นของกิเลสที่สะสมมามากมายมหาศาลและจะไปกำหนดได้ยังไงว่านานเท่านั้นนานเท่านี้แต่รู้ว่าจากที่ไม่เคยมีทางออกเลยจากสังสารวัฏมีทางออกแต่ต้องอาศัยคำที่จะทำให้เข้าใจความจริงนะคะซึ่งยากจริงๆแน่นอนค่ะเพราะเหตุว่าขณะนี้อย่างที่คุณเบนบอกไม่เห็นมีอะไรดับเลยแล้วก็บอกว่าไม่มีอะไรแต่ความจริงก็สิ่งที่ว่ามีนั่นแหละเกิดแล้วก็ดับไปแล้วไม่มีเพราะฉะนั้นมีสิ่งที่เกิดสืบต่อไม่ปรากฏการดับไปเลยคิดดูค่ะเกิดมากสักแค่ไหนจนกว่าจะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏและเวลานี้ก็มากมายอย่างนี้เพราะฉะนั้นสภาพธรรมะเนี่ยเกิดดับเร็วเกินกว่าที่ใครจะประมาณได้แต่ว่าเมื่อเป็นจริงอย่างนี้นะคะปัญญามีหลายระดับขั้นปัญญาต้องเกิดจากการฟังแล้วละไม่ใช่ฟังแล้วจะทำแล้วจะได้ผิดไปอีกนานในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นมีแต่หนทางผิดเพราะความไม่รู้นะคะนานมากด้วยเหตุนี้นะคะพอได้ยินคำไหนแล้วนะคะรู้เพื่อละเพราะว่าไม่มีอะไรแล้วจะติดข้องได้ยังไงนี่แสดงว่าปัญญาของเราเนี่ยไม่มีทางที่จะละได้เลยเพราะเดี๋ยวนี้ที่กำลังฟังก็มีเรามีสิ่งนั้นสิ่งนี้ติดข้องแล้วเพราะฉะนั้นฟังเพื่อความเข้าใจนะจะค่อยๆเจริญขึ้นแล้วก็ละความไม่รู้ซึ่งมีมากมายเป็นบุญที่ประเสริฐที่สุดที่ได้ฟังคำที่สามารถจะทำให้เห็นว่าสังสารวัฏก็คือการเกิดขึ้นและดับไปของสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งเพราะไม่รู้จึงเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่เที่ยงยั่งยืนเป็นคนเป็นสัตว์เป็นบุคคลต่างๆหารู้ไม่ว่าแท้ที่จริงแล้วแม้แต่คำว่าธาตุหรือธาตุหรือธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเนี่ยที่ความจริงแท้ของสิ่งที่กำลังมีแต่ว่าเพราะไม่รู้นะคะในความเป็นจริงของแต่ละหนึ่งลักษณะที่เกิดขึ้นก็ไม่มีทางที่จะทำลายการที่เป็นตัวตนที่เคยเข้าใจมานานแสนนานว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นญาติพี่น้องเป็นเพื่อนฝูงได้เพราะฉะนั้นการได้ฟังธรรมะเนี่ยค่ะก็จะมีการฟังแบบที่ว่าเป็นตัวตนให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้นะคะคนก็หลงตามแต่ไม่ได้เข้าใจเลยว่ายากไหมที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังมีซึ่งสะสมมาแสนนานนะคะเพราะฉะนั้นกว่าจะค่อยๆละคลายความไม่รู้เป็นความรู้ทีละเล็กทีละน้อยนะคะจนกระทั่งสามารถที่จะรู้จริงๆในลักษณะของสภาพธรรมะนะคะเพราะปัญญาเนี่ยละความไม่รู้ความไม่เข้าใจทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยนะคะจนกระทั่งสิ่งที่กำลังปรากฏเป็นปกติและความเข้าใจในสิ่งนั้นต่างหากค่ะที่ชัดขึ้นเป็นปกติตามความเป็นจริงไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะเพราะสอดคล้องกับคำที่ว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาแค่คำนี้ ทิ้งใจแค่ไหนที่ว่าไม่มีอะไรเป็นธรรมะเท่านั้นที่เกิดขึ้นบังคับบัญชาไม่ได้สอดคล้องกันทั้งหมดเลยใช่ไหมคะธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นมีอย่างเดียวค่ะคือได้ฟังคำไหนก็รู้ว่าเป็นสิ่งที่ยากแต่มีจริงแต่รู้ได้แต่ไม่ใช่เพียงขั้นการฟังเพราะไม่มีเราแต่อาศัยปัญญาที่เกิดเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นค่อยๆละความไม่รู้ค่อยๆ คลายความเป็นเราแม้เดี๋ยวนี้ที่กำลังฟังนะคะใครก็ตามที่เข้าใจอย่างนี้นะคะคล้อยตามการได้ฟังนี่แหละจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่สามารถจะทำให้เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏซึ่งเดิมเนี่ยไม่เข้าใจเลยนะคะเห็นก็เป็นเราไม่รู้เลยไม่ใช่เราได้ยังไงพูดไปนานเท่าไหร่ก็ยังไม่เข้าใจใช่ไหมคะแต่อาศัยการฟังและรู้ประโยชน์ของการฟังว่าฟังเพื่ออะไรฟังเพื่อเข้าใจว่าขณะนั้นนะคะเข้าใจไม่ใช่เราด้วยแต่ว่าเกิดแล้วก็ดับไปค่อยๆสะสมไปค่อยๆสะสมไปจนกว่าจะมีกำลังที่สามารถจะรู้ว่าทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นความจริง
1: ท่านอาจารย์คะมีคำถามเพราะว่าบางคนจะเข้าใจว่ารูปทั้งหลายที่เป็นอัพยากตธรรมเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงแต่ว่าไม่รู้อะไรเลยอย่างนี้
2: อะไรบ้างคะ
1: อย่างดอกไม้กับประตูบ้านเนี่ยค่ะบางคนบอกว่าดับไม่พร้อมกัน
2: เดี๋ยวก่อนเป็นอภิญญากตะทำยังไง
1: ไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลนะคะท่านอาจารย์
2: เพราะฉะนั้นเป็นยังไงคะที่ไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศล
1: เพราะว่ารูปไม่รู้อะไรเป็นกุศลเป็นอกุศล
2: ต้องใช้คำว่ารูปเลยค่ะเพราะฉะนั้นศึกษาธรรมะเนี่ยตัวชื่อออกมาเต็มแล้วพร้อมทั้งตัวเลขติดอยู่ตรงนั้นเลยนะคะให้รู้ว่าพอได้ยินคำนี้อ้อคนนี้ฟังธรรมะอ้อคนนี้ศึกษาพระพิธรรมแต่ว่าเข้าใจแค่ไหนในภาษาของเราเองในภาษาของตนของตนเพราะฉะนั้นไม่สำคัญเลยค่ะไม่ใช่ว่าเราไม่รู้คำว่าอัพยากตะแต่วันนี้เราอยู่บ้านเนี่ยเราต้องพูดอัพยากตะไหมคะ
1: ไม่ต้องพูดค
2: ่
1: ะ
2: เห็นไหมคะถึงสนทนาธรรมใช่ไหมคะเราใช้คำนี้เมื่อพูดถึงคำนี้แต่ว่าเมื่อพูดถึงคำนี้ด้วยความเข้าใจอะไรบ้างเดี๋ยวนี้มีธรรมะและเราก็รู้ว่าไม่สามารถที่จะเข้าถึงปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องไม่ลืมนะคะพระปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งตรัสทุกคำออกมาจากการที่ได้ทรงตรัสรู้คำเหล่านั้นเป็นคำจริงซึ่งเกิดจากการได้ประจักษ์แจ้งว่าขณะนี้ไม่มีอะไรนอกจากสิ่งที่เกิดปรากฏแล้วก็หมดไปเร็วสุดที่จะประมาณได้เพราะฉันเลิกคิดที่จะไปเป็นอย่างนั้นแต่ฟังแล้วไม่ใช่เราเป็นปัญญาค่ะเป็นความเข้าใจหรือเปล่าขณะนี้ที่เข้าใจก็เป็นธรรมะซึ่งไม่มีอะไรเพราะเกิดแล้วดับแล้วเพราะไม่มีอะไรเราจะติดข้องไหมแต่แม้ปัญญาเรายังติดข้องเลยเห็นไหมคะปัญญาของเราบ้างละปัญญามากบ้างละปัญญาน้อยบ้างละจะต้องอบรมเจริญปัญญาบ้างละล้วนแต่เป็นความหลงทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนะคะแล้วยังหลงเพราะไม่รู้ความจริงเพราะฉะนั้นกว่าจะเข้าใจความจริงจริงๆเนี่ยนะคะต้องอาศัยการฟังแล้วก็ไตร่ตรองจนกระทั่งผู้นั้นนะคะอยู่ด้วยปัญญาเพราะสามารถที่จะเข้าใจได้ว่าไม่มีอะไรแต่ไม่มีอะไรก็มีสิ่งที่ปรากฏเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นนะคะแต่ไม่ใช่เป็นเรานั่นก็คือเริ่มการที่จะเข้าใจว่าทุกอย่างเป็นธรรมะแต่ก็ไม่ต้องไปกังวลนะคะว่าอีกเมื่อไหร่แต่ถ้าไม่มีการเข้าใจจริงๆเพื่อละไม่มีวันจะถึงจะไปทำโน่นทำนี่ทำนั่นที่สำนักนั้นสำนักนี้ไม่ได้เลยทั้งสิ้นเพราะว่าไม่มีในพระไตรปิฎกจะอ้างอะไรนะคะว่ามีสำนักปฏิบัติให้คนไปปฏิบัติ7วัน10วัน15วันมีที่ไหนจะเป็นไปได้ยังไงในเมื่อพระองค์กว่าจะได้ทรงตรัสรู้ทรงบำเพ็ญพระบารมีนานเท่าไหร่และก็จะไปให้คนทำอย่างนั้นได้หรือแค่นี้ก็ไม่มีความเคารพที่จะศึกษาธรรมะด้วยความมั่นคงในพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นสิ่งเดียวที่จะนำพาออกจากสังสารวัฏคำของคนอื่นไม่ใช่เพราะว่าเป็นเรื่องที่ไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับว่าเข้าใจหรือเปล่าถ้าไม่เข้าใจนะคะสภาพธรรมะอื่นแม้ศรัทธาแม้วิริยะก็ไม่มีประโยชน์ไปทำอะไรไม่ได้มีความเข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นแต่ขณะที่เข้าใจนะคะมีทั้งศรัทธามีทั้งวิริยะมีทั้งคุณธรรมฝ่ายดีทั้งหมดซึ่งเกิด พราะอาศัยการสะสมทำให้เรามีโอกาสได้ฟังอีกได้เข้าใจอีกได้ไตรตรองอีกได้ละคลายอีก
1: เรียนถามหมายความว่าสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นแล้วดับไปอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเช่นดอกไม้กับประตูบ้านเนี่ยนะคะท่านอาจารย์บางคนก็คุยกันบอกว่าดอกไม้ต้องดับก่อน
2: ค่ะเลิกพูดเลยเสียเวลาค่ะวันทั้งวันดอกไม้ดับก่อนหรือว่ากรอบรูปดับก่อนไม่ได้นำมาซึ่งความเข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นให้รู้ว่าสนทนาธรรมเนี่ยไม่ใช่อย่างนี้ค่ะไม่ใช่ฟังแล้วอภยากตะอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้ดอกไม้กับกรอบรูปอะไรกลับก่อนนั่นเป็นผู้ที่ไม่เข้าใจธรรมะคิดอะไรเห็นไหมคะขณะนั้นไม่ใช่เราอะไรคิดอกุศลและเจตสิกที่สะสมมาทั้งหมดคิดพระอาจารย์ให้รู้ว่าเมื่อไม่ใช่เราแล้วนะคะขณะใดเป็นอกุศลไม่ใช่เราค่ะกุศลก็ไม่ใช่เราเริ่มรู้ความจริงว่าเป็นสิ่งที่เพียงมีปัจจัยเกิดแล้วดับไปเท่านั้นเองคิดว่ามีเราในชาตินี้ใช่ไหมคะนานอีกเท่าไหร่บางคนแป๊บเดียวค่ะหมดละถูกฆ่าตายแล้วใช่ไหมคะก็ได้ใครจะรู้ไหนน่ะเราอภยากตะเลยฮะหรืออะไรใช่ไหมคะก็ไปนั่งคิดแล้วเอ๊ะแล้วมันอะไรกันแน่ที่ตายเป็นอภยากตะหรือเปล่าหรืออะไรเสียเวลาจริงๆค่ะถ้าเราจะคิดอย่างนั้นแต่ถ้าเราคิดให้เข้าใจถูกต้องว่าพระธรรมกล่าวถึงสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเลยและทุกคำเนี่ยเป็นคำจริงทั้งหมดนะคะทุกคำด้วยลองกล่าวมาซิว่าคำไหนไม่จริงแม้แต่สิ่งที่มีจริงก็กำลังมีแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรก็เข้าใจผิดไปต่างๆนานาสภาพธรรมะเกิดดับรู้ไม่ได้แต่ไตร่ตรองได้ว่าจริงไหมเห็นไม่ใช่ได้ยินเสียงก็ไม่ใช่เห็นแล้วก็ไม่ใช่ได้ยินด้วยแต่ละหนึ่งเป็นแต่ละหนึ่งวันแล้วนี้กำลังเกิดดับไม่รู้ต่างหากผู้ที่จะเปิดเผยความจริงก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นที่จะทรงแสดงธรรมะให้คนได้ยินได้ฟังนะคะแล้วได้เริ่มเข้าใจตั้งแต่ในครั้งอดีตการ 2,500 กว่าปีนะคะผู้ฟังสามารถเข้าใจถูกต้องแล้วก็เพราะได้เคยสะสมมาแล้วนานแสนนานนะคะประวัติของพุทธสาวกแต่ละท่านเป็นตัวอย่างให้เราอดทนหรือเปล่าเป็นตัวอย่างให้เรารู้ว่าถ้าไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏแล้วนะคะไม่ใช่สาวกคือผู้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีทางที่จะออกจากโลกมืดความมืดห้อมล้อมอยู่ตลอดเวลาก็ไม่รู้สนุกสนานรื่นเริงในความมืดแต่ว่าตามความเป็นจริงก็คือว่าไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นคำนี้นะคะจะทำให้ค่อยๆ คล้อยตามว่าเราหลงมาเท่าไหร่ในสิ่งที่ไม่มีแล้วก็ยังจะหลงต่อไปหรือแต่ถ้าได้ฟังพระธรรมโดยความแยบคายคือไตรตรองนะคะด้วยความเข้าใจขณะนั้นก็จะต้องค่อยๆละการติดคล้องอยู่ในโลกนี้ด้วยความเบาสบายขึ้นไหมคะตั้งแต่รู้ว่าไม่มีอะไรเพียงแค่ปรากฏเพียงแค่ปรากฏว่ามีแค่นั้นเองค่ะพอปรากฏว่ามีก็มีแต่ถ้าไม่ปรากฏมีไหมไม่ปรากฏก็ไม่มีอะไรสักอย่างเดียวแต่เพียงปรากฏว่ามีเมื่อปรากฏเท่านั้นเองครึ่งความจริงก็ไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งซึ่งมีอยู่นะคะแต่ลึกลงไปกว่านั้นคือความจริงของสภาพธรรมะซึ่งเกิดดับโดยที่ว่าไม่มีใครเป็นเจ้าของแค่ว่าสภาพธรรมะเกิดดับอยู่ตลอดเวลาไม่มีใครเป็นเจ้าของแต่ถูกปิดบังปกปิดไว้ด้วยความไม่รู้มีความเป็นเจ้าของในทุกอย่างเพราะฉะนั้นกว่าจะละค่อยๆเข้าใจขึ้นอย่างเดียวค่ะถ้าไม่เข้าใจตรงนี้ก็ไม่มีทางแต่เมื่อเข้าใจแล้วนะคะไม่ว่าอีกนานเท่าไหร่การได้ฟังแล้วก็ไม่ลืมแล้วก็ไตรตรองระลึกได้พิจารณาเป็นสิ่งที่จะนำไปสู่ความเข้าใจเพิ่มขึ้นในสิ่งที่มี
1: ท่านอาจารย์คะถ้าศึกษาแล้วฟังธรรมะแล้วเนี่ยถ้ายังไม่มีความมั่นคงก็เหมือนพูดตามได้
2: เดี๋ยวก่อนนะคะคุณเป็นคะต่อไปนี้เลิกพูดตามได้ไหมเพราะว่าบางคนนะคะพอถามก็พูดตามที่ได้ฟังเลยค่ะเป็นบรรทัดก็มีคัดลอกมาก็มีนะคะแต่นั่นเข้าใจหรือเปล่าพระเช่นต่อไปนี้นะคะไม่ใช่พูดตามแต่ว่าเข้าใจแล้วพูดเหมือนกันไหมก็ต้องเหมือนกันในเมื่อความ จริงเป็นอย่างนั้นนะคะคนที่พูดตามพูดด้วยความเข้าใจต่างกับคนที่ฟังและพูดตามแต่ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นบอกว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตานี่พูดตามหรือเข้าใจคนนั้นต้องไตร่ตรองด้วยความตรงว่าที่จะกล่าวว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาคำเนี้ยได้ยินมาแล้วพูดตามหรือว่ามีความเข้าใจตามนั้นถูกต้องว่าไม่มีอะไรแต่มีธรรมะซึ่งเป็นอนัตตาเพราะเหตุว่าบังคับบัญชาไม่ได้เกิดตามเหตุตามปัจจัยต่างหากใครลองไปทำอะไรให้เกิดสิคะไม่มีใครสามารถจะทำได้เลยทั้งสิ้นขณะที่กำลังทำนั้นก็เกิดแล้วผิดแล้วด้วยก็ไม่รู้ที่นี้ต่อไปนี้นะคะไม่ตามแต่พูดด้วยความเข้าใจแม้แต่คำที่เราจะพูดว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเราเข้าใจคำนั้นถูกต้องไหมคะเข้าใจว่าไม่มีใครไม่มีอะไรแต่มีธรรมะนี่แน่นอนที่สุดเพราะมีสิ่งที่มีจริงแต่เพราะไม่รู้และถูกปิดบังไว้ด้วยการเกิดดับสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้ปรากฏให้เห็นทางตาเนี่ยค่ะเป็นรูปร่างสันฐานต่างๆไมโครโฟนก็รูปร่างหนึ่งใช่ไหมคะกล่องกระดาษก็เป็นอีกรูปร่างหนึ่งปรากฏให้รู้ว่าเป็นรูปร่างสันฐานต่างๆก็เข้าใจว่าสิ่งนั้นมีจริงๆแต่ไม่รู้ว่าแท้ที่จริงธาตุแต่ละหนึ่งธรรมะหรือธาตุไม่เกิดขึ้นจะมีการรวมกันอย่างนี้ไหมเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้ไหมก็ไม่มีแต่เมื่อมีแล้วไม่รู้ต่างหากเพราะฉะนั้นกว่าจะแยกออกไปจนกระทั่งไม่มีอะไรนอกจากสิ่งที่เกิดแล้วก็ดับเท่านั้นเองเห็นไหมคะไม่มีอะไรนอกจากสิ่งที่เกิดและดับเท่านั้นเองแค่ความเข้าใจอย่างนี้จะละไหมนี่เป็นหนทางละจริงๆและไม่ใช่เราด้วยปัญญาต่างหากที่เกิดขึ้นทำหน้าที่นั้นเพราะฉะนั้นกว่าจะไม่มีอะไรแม้แต่ปัญญาก็เกิดดับจึงจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าทรงปลดปล่อยคนที่อยู่ในความมืดให้ไปสู่ความสว่างคนที่ถูกผูกพันพันธนาการไว้ด้วยกิเลสรุมร้อมเนี่ยให้หมดไม่ให้เหลือสามารถที่จะเป็นไปได้ถ้าเราไม่พ้นจากกิเลสนะคะไม่มีทางจะรู้เลยค่ะว่าการพ้นนั้นน่ะประเสริฐแค่ไหนคิดว่าอยู่อย่างนั้นสบายดีเหมือนกับคนอยู่ในห้องขังนะคะสนุกสนานอยู่ในห้องมีเครื่องเล่นตั้งหลายอย่างมีอาหารการกินอร่อยมีทุกอย่างหมดก็อยู่ในห้องขังนั่นแหละไม่รู้ว่าถูกขังด้วยซ้ำไปออกไม่ได้อยู่อย่างนั้นแหละเป็นอย่างนั้นแหละต้องเป็นไปอย่างนั้นไม่มีที่สิ้นสุดของสังสารวัฏเลยจนกว่าสามารถที่จะรู้ว่าอยู่ที่ไหนเนี่ยใช่ไหมคะและถ้าออกไปเนี่ยสบายแค่ไหนพ้นจากการถูกคุมขังพ้นจากการเป็นทาสพ้นจากการที่จะต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อต้องการสิ่งนั้น
1: จริงๆแล้วเราก็ไม่รู้เลยนะคะว่าเราถูกขังอยู
2: ่ไม่มีทางเลยค่ะแต่ความจริงนะคะมีหรือเปล่าเรา
1: ทีนี้ก็ต้องพูดว่าถ้าศึกษาน
2: ี่เริ่มรู้ว่าอะไรขังอยู่ที่ไหนถูกขังอยู่ในความไม่รู้ค่ะไม่ใช่อะไรเลยเห็นดอกไม้ก็ไม่รู้
1: หมายความว่าเห็นดอกไม้ก็ชอบแล้วนี่ก็ขังแล้ว
2: แน่นอนค่ะ
1: เห็นอีกก็ชอบอีกก็ขังยังขังอยู่ยังไม่ได้หลุดออกไปจากความชอบอันนั้น
2: ไม่มีเชือกไม่มีลูกโซ่ไม่มีอะไรยิ่งซะกว่านั้นอีกโซ่เชือกยังปลดปล่อยได้หาทางได้แต่อวิชชาความไม่รู้ที่ขังไว้ล้อมรอบเนี่ยจะออกได้ยังไงพระธรรมที่ทรงแสดงทั้งหมดนะคะแสดงเรื่องความจริงค่ะแม้แต่สังโยชน์เครื่องร้อยรัดโยคะเครื่องประกอบไว้ประกบไว้ออกไปไม่ได้เลยคิดดูสิคะทรงแสดงลักษณะของอกุศลทั้งหลายให้เห็นว่าเป็นอย่างนั้นเป็นเหมือนอย่างนั้นเลยไปไหนได้คะตามไปเลยตลอดเวลาและออกได้ยังไงนอกจากแสงสว่างของพระธรรมที่ทำให้เริ่มรู้ว่าขณะนั้นคืออะไรอยู่ตรงไหนและจะพ้นไปได้อย่างไรจากสังสารวัฏ
1: แม้แต่คำว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาเป็นธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงเกิดแล้วดับ
2: ต่อไปนี้นะคะรู้สึกตัวเลยว่าเวลาพูดเข้าใจแค่ไหนแค่เข้าใจว่าไม่ใช่เราก็ยังดีกว่าไม่ใช่ของใครเลยไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเพราะฉะนั้นเวลาเสียใจเกิดขึ้นไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาทุกเกิดขึ้นทุกกายทุกใจไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชา สุขกายสุขใจทุกอย่างหมดไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเลยมีเหตุก็เกิดให้เห็นแต่อวิชชาไม่รู้เลยแต่ปัญญารู้ว่านั่นคือธรรมะไม่ใช่เราแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นคำที่ว่าทุกอย่างเป็นอนัตตา ก็อยู่ตรงที่เข้าใจเห็นไหมคะฟังเข้าใจเวลาพูดรู้ตัวเองว่าพูดด้วยความเข้าใจจะมั่นคงมากน้อยเท่าไหร่แต่ก็เข้าใจถูกต้องว่าเป็นธรรมะแค่ไหนจนกว่าลักษณะนั้นปรากฏเหมือนเดี๋ยวนี้เลยเข้าใจในความเป็นจริงของสิ่งนั้นเป็นปกติถึงสามารถที่จะละความเป็นเราได้ไม่ใช่อยู่ดีๆใครจะไปทำให้ละความเป็นเราได้ไม่ใช่เลยค่ะเพราะเดี๋ยวนี้อวิชชาไงไม่รู้จนกว่าวิชชาเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ยังไงขั้นฟังอย่างนี้อบรมไปจนกระทั่งปัญญาอีกระดับหนึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นจึงเกิดได้เพราะฉะนั้นไปอ่านหนังสือนะคะเหตุให้เกิดโพชฌงค์เหตุให้เกิดสติสัมปชัญญะอะไรนั่งทำนั่นแหละค่ะไม่ใช่เลยนั่นเพราะไม่รู้ต่างหากจึงเป็นอย่างนั้นแต่พระรู้คือเดี๋ยวนี้ต่างหากที่อาศัยการฟังใช่ไหมอาศัยความเข้าใจใช่ไหมทีละเล็กทีละน้อยค่อยๆสะสมไปนี่ต่างหากที่จะละความเป็นเราได้จะออกจากห้องขังซึ่งถูกขังมานานเนี่ยไม่ง่ายเพราะฉะนั้นเมื่อตรัสรู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะที่เห็นความลึกซึ้งขณะนั้นนะคะที่ใช้คำว่าไม่น้อมพระทัยที่จะทรงแสดงลึกซึ้งแค่ไหนแต่เพราะว่าทุกคำของพระองค์สามารถให้คนเข้าใจได้เพราะฉะนั้นความเข้าใจเท่านั้นที่เกิดมาแล้วเนี่ยมีสมบัติอะไรที่ประเสริฐที่สุดคือความเข้าใจความจริงเพราะว่าเพียงแค่เดียวเดียวพริบตาเดียวเนี่ยเราเป็นใครไปแล้วก็ไม่รู้สิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้ทันทีค่ะจำไม่ได้เลยเหมือนชาติก่อนเนี่ยจิ้งจกตุ๊กแกเต็มบ้านนั้นชาติก่อนก็จำไม่ได้ว่าเป็นใครมาจากไหนเพราะฉะนั้นจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยจะเป็นโอกาสที่จะได้ฟังและได้เข้าใจธรรมะหรือไม่ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นธาตุนี้ที่สำคัญที่สุดประเสริฐที่สุดนะคะก็คือได้เข้าใจคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้ว่าคำนั้นเป็นคำของพระองค์พระมหากรุณา45พรรษาจาก 2,500 กว่าปีถึงเรา
1: เพราะฉะนั้นกงที่ขังเราไว้นี่จากเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสกระทบสัมผัส
2: ทุกวันเลยค่ะก็ทุกวันก็ไม่รู้ไม่ใช่เหรอจะไปออกจากความไม่รู้ได้ยังไงทางตาก็ไม่รู้ไม่ใช่หรือถ้าฟังโดยความละเอียดจะไม่รู้ว่ามากมายแค่ไหนแสนยากและไม่ใช่แค่วันเดียวชาติเดียวกี่ชาติไปแล้วแสนโกรธกลับมาแล้วแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้นะคะก่อนที่จะได้ตรัสรู้ขณะที่ทรงบำเพ็ญพระบารมีเป็นพระโพธิสัตว์พระบารมีก็คือเดี๋ยวนี้ค่ะที่ฟังแล้วค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้า24พระองค์แต่ละพระองค์เนี่ยกว่าจะประสูติตรัสรู้ได้ไม่ใช่สิ่งที่หาง่ายเลยกว่าใครจะได้บำเพ็ญบารมีถึงอย่างนั้นพระเช่นก็เป็นเรื่องธรรมดาที่รู้ว่าปัญญาประเสริฐสุดและใครให้ไม่ได้ด้วยแต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสามารถที่จะได้ฟังและไตร่ตรองถ้าเข้าใจถูกขณะนั้นก็เป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องรู้ด้วยว่าความเห็นนี้มาจากใครมาจากไหนบำเพ็ญบารมีมานานเท่าไหร่จึงจะได้ยินจึงจะได้ฟังคำที่พระองค์ได้ตรัสเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้แล้ว
3: ท่านอาจารย์ที่เมื่อกี้มีการสนทนาว่าไม่ใช่พูดตามได้โดยไม่เข้าใจแต่พูดตามได้โดยเข้าใจตรงที่จะแบบมันก
2: ็ไม่ต้องพูดตามเมื่อเข้าใจแล้วพูดอะไรก็ได้ทุกคนต้องตรงกันใช่ไหมเพราะเป็นความจริงยังบอกว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าต้องพูดตามนี้แต่ทุกคนเข้าใจใช่ไหมว่าธรรมะเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นคนที่พูดคำว่าธรรมะเป็นอนัตตาพูดความจริงที่เข้าใจไม่ใช่ว่าไปพูดตามทุกคนต้องพูดตามนี้แต่เมื่อสิ่งนี้เป็นความจริงจะให้พูดอย่างอื่นได้ไหมเพราะฉะนั้นพูดด้วยความเข้าใจถูกต้องไม่ใช่เพียงแต่จำไว้พูด
3: กราบเรียนท่านอาจารย์ทีนี้ในผู้นั้นหรือว่าผู้สนทนาด้วยนี่จะทราบไหมว่าเนี่ยพูดตามโดยไม่เข้าใจกับพูดตามเพราะความเข้าใจ
2: พูดตามได้ไม่กี่คำก็ผิดเพราะไม่เข้าใจแต่ถ้ามีความเข้าใจพูดกี่คำก็ถูกเพราะเข้าใจคำที่พูด
3: กล่าวคำว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเห็นอย่างนี้จริง
2: แค่นี้เข้าใจแค่ไหนถูกไหม เนี่ยหมายความว่าเข้าใจไงแค่คำว่าธรรมะคืออะไรธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเข้าใจคำนี้ถูกต้องหรือยังว่าสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครจริงใช้คำว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริง
3: กับเรียนอาจารย์บอกธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเห็นเดี๋ยวนี้จริงได้ยินเดี๋ยวนี้จริง
2: ค่ะเพราะฉะนั้นคนฟังเห็นจริงไหมได้ยินจริงไหมไม่ใช่เขาว่าเราก็ตามแต่กำลังพูดถึงความจริงของสิ่งที่มีจริงๆหรือเปล่าเห็นเดี๋ยวนี้จริงไหม
3: จริงค่ะ
2: เพราะฉะนั้นจริงนั่นแหละเป็นธรรมะไหม
3: เป็นค่ะ
2: ค่ะก็เท่านี้ค่ะคือให้เข้าใจจริงจริงไม่ใช่เพียงแต่พูดตาม
3: ก็มีคนกล่าวได้ว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแล้วจะยังไงฮะพูดตามหรือว่าพูดเพราะเข้าใจ
2: ไม่ใช่เรื่องของเราค่ะที่จะต้องไปนั่งดู
3: แต่เรารู้เองใช่ไหมฮะว่าเราพูดตามหรือเราเข้าใจ
2: เพราะฉะนั้นเราพูดคำว่าธรรมะเนี่ยเราเข้าใจแค่ไหน
3: ถ้ายกตัวอย่างนะท่านอาจารย์แบบธรรมะคือสิ่งที่จริงเดี๋ยวนี้ถ้าแต่ก่อนก็ต้องไปแสวงหา
2: ค่ะถ้าพูดถึงธรรมะเราเข้าใจแค่ไหน
3: ก็เข้าใจว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้เห็นได้
2: ไม่ใช่เป็นชื่อคำอธิบายว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงนะครับแต่พอได้ยินคำว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเรารู้ถึงสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้เลย
3: ค่ะ
2: เห็นไหมคะไม่ใช่ว่าพอบอกว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงเราจำคำนี้ไว้ทุกอย่างทุกอย่างมีจริงแต่พอพูดถึงธรรมะที่มีจริงเดี๋ยวนี้เลยเห็นจริงได้ยินจริงคิดจริงนี่แหละคือธรรมะคือสิ่งที่มีจริง
3: ขอยกตัวอย่างคุณเบนเนี่ยบางทีคุณเบนก็มาถามโน่นนี่เนี่ยก็จะอธิบายบอกตรงนี้ก็เป็นธรรมะทำกิจนะไม่ใช่คุณเบนอันนี้มันเหมือนกับความเข้าใจรู้ว่าทุกอย่างเป็นธรรมะเขาเกิดขึ้นอย่างนี้ตลอดเวลาเนี่ย
2: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้อะไรเกิด
3: ก็มีเห็นแล้วก็คิดได้ยิน
2: เป็นธรรมะหรือเปล่า
3: เป็นค่ะ
2: ก็ตรงตามที่เข้าใจอะไรเกิดอีกอยากรู้เกิดอีกอยากรู้ก็เป็นธรรมะมีจริงๆเกิดแล้วด้วย
3: ในการศึกษาพระธรรมเนี่ยก็จะทราบว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยคือตรัสรู้แล้วก็ไม่สามารถมีคำมาอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจตามได้แต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเนื่องจากปัญญาและการอบรมบารมีมาเนี่ยต่างกัน
2: พระปัจเจกพุทธเจ้ารู้มากกว่าเราหรือเปล่าม
3: ากกว่ามากค่ะ
2: เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นบางคนคิดว่าโอ้ท่านไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ท่านเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าบางคนอาจจะคิดว่าท่านเป็นเพียงพระปัจเจกพุทธเจ้าเท่านั้นบางคนอาจจะคิดอย่างนั้นแต่ปัญญาของพระองค์นะคะแล้วก็การที่ทรงบำเพ็ญบารมีมาเนี่ยก็ต้องมากกว่าสาวกใดๆทั้งสิ้นจึงถึงความเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าความต่างกันก็คือว่าบารมีไม่ถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ประกอบด้วยพระทศพลยานต่างๆไม่ประกอบด้วยคำที่จะมากราบโดยละเอียดว่าธาตุอายตนะขันธ์โพชฌงค์โดยละเอียดนะคะแต่ท่านรู้อย่างนั้นใช่ไหมเห็นไหมคะความรู้ของท่านเนี่ยประมาทได้ยังไงแต่เพราะเหตุว่าไม่ถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ประกอบด้วยพระทศพลยานและพระยานอื่นๆท่านก็ในกาละซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะได้ฟังคำแล้วก็เข้าใจได้ใช่ไหมคะและพระองค์ล่ะรู้แน่ๆรู้มากกว่าสาวกใดๆมากกว่าอักขสาวกอีกเพราะฉะนั้นอักขสาวกแสดงธรรมคำทั้งหลายมาจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทรงบัญญัติไว้แล้วใช่ไหมคะจะพูดเรื่องธาตุเรื่องอายตนะเรื่องขันธ์เรื่องปฏิจจสมุปบาทอะไรตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้แล้วอย่างธาตุ18เนี่ยเราจะไปแสดงบางแห่งก็อาจจะกล่าวอีกนัยยะหนึ่งก็ได้ใช่ไหมคะนั่นคือความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นไม่ใช่ประมาทพระปัจเจกพุทธเจ้าท่านรู้แต่ว่าไม่ประกอบด้วยพระทศพลยานเพราะฉะนั้นคำทั้งหลายแม่ของสาวกนะคะก็เป็นคำที่มาจากได้ฟังสาวกจะมาคิดเองอย่างนั้นนะคะทั้งที่รู้ประมาณเท่าที่เป็นอย่างนั้นคือถ้าเป็นอัครสาวกก็รู้ตามความที่เป็นพระอัครสาวกถ้ารู้ประมาณอย่างพระมหาสาวกท่านก็เป็นตามความเป็นพระมหาสาวกเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมเลยค่ะคือเพื่อเข้าใจไม่ได้หมายความว่าเรามานั่งเปรียบเทียบหรือมานั่งคิดว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ค่ะขอเพียงคำนั้นน่ะได้ยินแล้วเข้าใจแค่ไหนนี่คือประโยชน์อย่างยิ่งไม่ใช่มันคิดเทียบเคียงว่าแล้วตรงนี้พูดไปอย่างนั้นแล้วตรงนั้นพูดไปอย่างนี้แล้วความจริงเป็นไงเราก็เสียเวลาไปแต่ประโยชน์จริงๆก็คือว่าฟังคำนั้นแล้วเข้าใจแค่ไหนเข้าใจขึ้นอีกได้ไหมสนทนากันให้เข้าใจขึ้นในคำนั้นในสิ่งที่สามารถเข้าใจได้แต่ไม่ได้หมายความว่าแล้วเราจะพูดยังไงพูดอย่างนี้ไม่ได้พูดอย่างนั้นได้ไหมนั่นไม่ใช่นั่นไม่ใช่ความเข้าใจเพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดคือเข้าใจ
3: ประเด็นที่จะสนทนาคือแบบเหมือนกับว่าเมื่อไหร่ที่ในการสนทนาเนี่ยจะเป็นอะไรที่ก็พูดภาษาไทยให้เข้าใจไม่ต้องไปติดคำบาลีตรงนี้มันจะในการสนทนา
2: ค่ะพอได้ยินคำว่าขันคนไทยไม่รู้หรอกว่าอะไรขันตักน้ำหรือขันอะไรก็แล้วแต่หัวเราะขันหรือขบขันอะไรนะ
3: คะ
2: แต่ธรรมะขันคืออะไรเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่านี่เรากำลังพูดถึงคำว่าขันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้โดยเหตุนี้ก็ตั้งต้นด้วยคำว่าขันคืออะไรจากคำที่เราไม่คุ้นหูเลยเพราะเราไม่ใช่ชาวมคธใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็พูดภาษาไทยโดยเหตุนี้คำนี้จริงๆเนี่ยคืออะไรแม้แต่ชาวมคธเขาก็ยังต้องฟังธรรมะเห็นไหมคะไม่ใช่ว่าใช้ภาษาเขาแล้วเขารู้เขาไม่ได้รู้เหมือนเราใช้ภาษาไทยเนี่ยเรายังต้องอธิบายเลยว่าคืออะไรสิ่งที่มีจริงก็ยังต้องอธิบายว่าอะไรมีจริงเดี๋ยวนี้มีจริงไหมเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าขันนะคะตั้งต้นว่าคืออะไรถ้าจะสนทนาธรรมเหมือนในครั้งโน้นเลยใช่ไหมคะแต่ท่านใช้คำนี้แล้วเป็นภาษาของท่านแต่อย่างนั้นท่านก็ยังไม่รู้ว่าหมายความถึงอะไรเพราะฉะนั้นขันคืออะไร
3: มันก็คือสภาพธรรมะที่เกิดแล้วก็ดับแล้วก็ส่งไว้ซึ่งลักษณะของตัวเองแล้วก็ไม่มีแล้วความเป็นตัวตน
2: เดี๋ยวนี้มีขันไหม
3: ก็เห็นเป็นขัน
2: เนี่ยค่ะก็คือให้เราเข้าใจเดี๋ยวนี้เรากำลังพูดถึงสิ่งที่มีจริงที่สามารถจะพิสูจน์ได้เข้าใจได้ทุกขณะเพราะฉะนั้นคำว่าขันถ้าใครรู้ว่าพูดถึงสิ่งที่มีจริงซึ่งต้องเกิดเมื่อเกิดแล้วก็ดับทั้งหมดทั้งปวงทั้งสิ้นไม่เหลือเลยอะไรก็ตามที่เกิดระดับเป็นขันทั้งหมดเห็นไหมคะถ้าเราพูดอย่างนี้เราก็เข้าใจไม่เคลือบแคลงในคำว่าขันเลยได้ยินเมื่อไหร่เราก็สามารถที่จะเข้าใจได้ว่ากำลังพูดถึงความจริงของสิ่งที่มีจริงซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับทุกขณะแล้วไม่กลับมาอีกเลยเนี่ยค่ะความเข้าใจของเราจากสิ่งที่ไม่เคยรู้เลยพอได้ยินคำนี้กระจ่างแจ้งชัดเจนเพราะฉะนั้นขันที่อยู่ภายในก็มีใช่ไหมที่ตัวเราข้างนอกก็มีใช่ไหมเพราะฉะนั้นขันก็ไม่ว่าอะไรทั้งหมดภายในก็เป็นขันเกิดดับภายนอกก็เป็นขันเกิดดับที่เกิดดับในที่หยาบก็มีที่ละเอียดก็มีที่เลวก็มีที่ประณีตก็มีได้ยินอย่างนี้ก็อยากรู้อีกหยาบยังไงประณีตยังไงเลวยังไงแต่รู้ไปให้หมดเลยนะคะแต่ฟังแล้วเข้าใจว่ามีแต่ความรู้ของเราเนี่ยสามารถจะรู้ตรงนั้นที่หยาบหรือเปล่าตรงนั้นที่ละเอียดหรือเปล่าหรือเรารู้ว่าเนื่องจากขันเนี่ยมีทั้งหมดเลยที่ปรากฏได้เป็นขันธ์ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นหลากหลายมากหลากหลายก็แสดงโดยนัยยะประมวลมาถึงหลากหลายยังไงนะคะก็เกิดดับเป็นอดีตเป็นอนาคตและก็กำลังเป็นปัจจุบันเดี๋ยวนี้มีทั้งไกลใกล้มีทั้งหยาบละเอียดมีทั้งเลวประณีตเป็นต้นให้เราเข้าใจว่านี่แหละคือสิ่งที่เรากำลังพูดถึงคือสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้นั่นคือความเข้าใจคำว่าขันธ์ท่องแท้ไม่ว่าจะที่ไหนในพระไตรปิฎกพระวินัยก็มีพระสูตรก็มีพระอภิธรรมก็มีเพราะคำของพระองค์เปลี่ยนแปลงไม่ได้หมายความถึงสิ่งที่มีจริงจะเปลี่ยนขันธ์นี้ไม่ให้เกิดดับและขันธ์นั้นเป็นยังไงขันธ์นี้เป็นยังไงก็ไม่ได้และทำไมทรงแสดงขันธ์ห้าตามอุปาทานะความยึดมั่นว่าจริงๆเนี่ยเราเกิดมาเนี่ยเราไม่รู้เลยนะคะว่าความไม่รู้เนี่ยทำให้เกิดอกุศลทั้งหลายยึดมั่นในสิ่งซึ่งแท้ที่จริงไม่มีอะไรเพียงแค่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วไม่เหลือแต่เรายึดมั่นในอะไรบ้างในวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยทั้งที่กำลังยึดมั่นก็ไม่รู้ตัวเลยว่ายึดมั่นอะไรยึดมั่นในรูปที่ปรากฏให้เห็นที่มีจริงนะคะทางตาติดข้องละทางหูติดข้องละแม้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่รู้อะไรแค่เกิดมาให้เห็นแล้วหมดไปก็ไม่รู้แต่ก็ติดข้องเพราะฉะนั้นก็สะสมความติดข้องแม้ความติดข้องก็เป็นขันธ์ด้วยถ้าเรามีความเข้าใจแล้วเราก็เข้าใจตลอดไปหมดนามธรรมใดเป็นขันธ์อะไรหรือนามธรรมทั้งหมดรูปธรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นขันธ์ทั้งนั้นก็แจกออกไปเท่านั้นเองค่ะคือพูดถึงสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ให้เข้าใจขึ้นว่าไม่ใช่เราแต่มีจริงๆแล้วก็หมดไปด้วยไม่ใช่อย่างเหลืออยู่เพราะฉะนั้นก็ไม่ลืมนะคะไม่ว่าที่ไหนเมื่อไหร่ฟังธรรมะคือเพื่อเข้าใจฟังเพื่อเข้าใจเท่านั้นให้ถูกต้องตามความเป็นจริงไม่ใช่ไปหวังอะไรเมื่อไหร่จะหมดกิเลสแล้วจะให้ไปทำยังไงแล้วจะให้พูดยังไงตามยังไงไม่ใช่เลยทั้งสิ้นค่ะฟังเพื่อเข้าใจและความเข้าใจนั้นเองนะคะเป็นสภาพธรรมะที่ค่อยๆละความไม่รู้และความไม่เข้าใจให้น้อยลงตามกำลังของความเข้าใจไม่มีเราไปทำอะไรได้อีกต่างหากเพราะไม่มีเรา
4: จะเรียนถามท่านอาจารย์ว่าในภาษาบาลีเนี่ยมีความเข้าใจและมีความลึกซึ้งอย่างไรเพื่อประกอบความเข้าใจว่าทุกอย่างเป็นธรรมะครับท่านอาจารย
2: ์ค่ะให้ท่านภาษาลีบทพูดภาษาไทยได้ไหม
4: ไม่ได้ครับท่านอาจารย
2: ์ค่ะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยจะพูดภาษาบาลีอย่างท่านได้ไหม
4: ไม่ได้
2: คนละภาษาแต่สิ่งที่มีจริงไม่ต้องเรียกอะไรเลยขึ้นอยู่กับความเข้าใจของคนนั้นว่าจะเรียกสิ่งนั้นว่าอะไรในภาษาไหนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นที่จริงเราไม่ได้เข้าใจธรรมะใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าเราต้องไปเรียนภาษาบาลีถึงเรียนภาษาบาลีจบแล้วก็ไม่ได้เข้าใจธรรมะเพราะเพียงแต่รู้ว่าจะพูดยังไงจะถามยังไงเหมือนกับที่ภาษาชาวบ้านที่ใช้กันเท่านั้นเพราะฉะนั้นแม้แต่ชาวมคธก็ยังต้องไปเฝ้าฟังธรรมก็แสดงเห็นว่าแม้ใช้คำภาษาเดียวกันนะคะแต่ธรรมะลึกซึ้งซึ่งจะเข้าใจได้ในภาษาของตนของตนแต่ว่าเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเป็นภาษานั้นเปลี่ยนไม่ได้แต่ต้องให้เข้าใจให้ถูกต้องว่าคำนั้นหมายความถึงอะไรด้วยเหตุนี้เราจึงพูดถึงคำนั้นให้เข้าใจในภาษาของเราทีละคำเมื่อเข้าใจแล้วยังจะต้องไปใช้คำนั้นในเมื่อทุกวันเราไม่ได้พูดคำนั้นหรือแต่เวลาเรียนใช่ไหมคะเราก็ต้องเรียนให้ถูกต้องตามที่ได้ทรงแสดงไว้ในภาษามัคคีภาษาบาลีว่าคำนั้นคืออะไรไม่ใช่ว่าเราไปคิดเอาเองแต่ต้องรู้ความลึกซึ้งของคำนั้นด้วยเหมือนกับที่เรากล่าวว่าถ้าเราเข้าใจแล้วว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแค่นี้คนไทยทุกคนเข้าใจหรือถ้าไม่อธิบายว่าแล้วอะไรละจริงก็คือเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของการศึกษาธรรมะค่ะที่มีอยู่ในภาษาของตน
4: ครับท่านอาจารย์ครับแล้วก็ความหมายเบื้องต้นของคำว่าสังขารล่ะครับ
2: สังขาร
4: ใช่คร
2: ับสังขารหมายความว่านะคะสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะเกิดเองตามลำพังได้ไหม
4: ไม่ได้ครับ
2: ต้องอาศัยสภาพธรรมะอื่น
4: ใช่
2: ไหมคะอาศัยกันและกันเกิดขึ้นปรุงแต่งสิ่งนั้นจึงเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นถูกต้องไหมคะ
4: ใช่ครับ
2: นั่นคือความหมายของสังขารซึ่งเกิดขึ้นต้องมีปัจจัยปรุงแต่ง
4: รู้สึกว่าในพระไตรปิฎกมีความหมายหลายๆอย่างเช่นสังขาร3แล้วก็สังขารที่เป็นอภิสังขารอันเหล่านี้ก็ต้องมีความเข้าใจพื้นฐานของเขาแต่ละหนึ่งขึ้นไป
2: อย่าลืมเข้าใจธรรมะไม่ใช่เข้าใจเพียงชื่อ
4: เห็นไหมค
2: ะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะมีกี่ชื่อเข้าใจธรรมะเช่นทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดได้ต้องมีการปรุงแต่งอาศัยกันและกันใช่ไหมถ้าใช่เพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เกิดและปรากฏเป็นธรรมะที่เป็นสังขารธรรมทางนั้นใช่ไหมนี่คือเราเริ่มเข้าใจมั่นคงว่าธรรมะคืออะไรสังขารคืออะไรแต่ในบรรดาสิ่งที่ปรุงแต่งเกิดขึ้นหลากหลายมากเพราะฉะนั้นทรงแสดงให้ชัดยิ่งขึ้นว่าธรรมะใดเป็นสังขารขันธ์ในบรรดาขันธ์ 5เพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เกิดดับเป็นขันธ์ทั้งหมดเลยแต่ทำไมแสดงไว้5แสดงไว้89ได้ไหม
4: ได้ครับ
2: 120ได้ไหม
4: ได้ครับ
2: 1,000ได้ไหม
4: ได้
2: หมื่นแสนล้านได้ไหม
4: ได
2: ้ก็ต้องได้เมื่อมีความเข้าใจไม่ใช่ว่าไม่ได้จัดไว้ก็ไม่ได้อย่างนั้นจะเป็นความเข้าใจหรือเพราะฉะนั้นทุกคำที่ตรัสเนี่ยแสดงถึงความจริงหลากหลายละเอียดมากพระโสดาบันมีกี่ประเภทเห็นไหมคะแสดงไว้หมดเราก็รู้แค่พระโสดาบันเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในพระไตรปิฎกเนี่ยกว้างขวางสุดที่จะประมาณได้ไม่มีใครที่สามารถจะเข้าใจได้ทั้งหมดแน่นอนแม้แต่พระคัมภีร์เล่มเดียวนะคะจะเป็นพระสูตรเล่มไหนก็ได้มีใครที่กล่าวได้ไหมว่าเข้าใจตลอดหมดทั้งเล่มเป็นไปไม่ได้เลยความเข้าใจน้อยมากเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าเราไม่ประมาทในความเข้าใจว่าจะต้องเข้าใจจริงๆนะคะเข้าใจขึ้นให้ตรงให้ชัดให้ละเอียดให้ถูกต้องไม่สับสนเพราะฉะนั้นถ้าสับสนก็ผิดเพราะฉะนั้นจึงมีคำว่าสังขารธรรม

0: แต่ถ้าถามว่าความยึดมั่นยึดมั่นในอะไรในขันขันอะไรตอบว่าขันห้าใช่ไหมคะแต่ความจริงนะคะยึดมั่นในขันทุกขันเห็นไหมคะเราลืมเลยทุกขันไม่เว้นมีหรือที่จะไม่ยึดมั่นยึดมั่นในทุกขันแต่ในทุกขันที่ยึดมั่นเนี่ยจำแนกให้รู้ว่ามีห้าอย่างที่ต่างกันเท่านั้นเองค่ะเราก็ไปจำชื่ออุปาทานขันขันเป็นสิ่งที่มียึดมั่นในขันห้าจำมาเสร็จเลยห้าขันแต่ถ้าถามกับนิดเดียวยึดมั่นในขันอะไรแต่ความจริงนะคะขันห้านั่นแหละคือทุกขันแต่ว่าจำแนกทุกขันออกไปเป็นห้าประเภทให้รู้ว่ามีความยึดมั่นอย่างไรเท่านั้นเองให้ชัดเจนเห็นไหมคะการศึกษาธรรมะเพื่อเข้าใจถ้าเข้าใจแล้วน้อยนิดหนึ่งนะคะก็ยังมั่นคงถูกต้องสืบต่อไปถึงกี่ชาติเราก็ไม่เปลี่ยนเพราะเราเป็นความเข้าใจแล้วได้ยินอีกนะคะรู้เลยเพราะเคยฟังมาแล้วแม้ว่าตอนแรกอาจจะไม่เข้าใจแต่พอได้ยินคำปุ๊บหรือคำอธิบายในภาษาของตนนะคะก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าหมายความถึงอะไรเพราะถ้าความเข้าใจอันนี้นะคะเราไม่ใช่ชาวมคตเราเข้าใจในภาษาไทยถ้าถามภาษาบาลีเนี่ยเราไม่รู้เรื่องเลยแต่พอถามเป็นภาษาไทยเนี่ยเราตอบได้ไหมล่ะแสดงเห็นว่าความเข้าใจของเรามั่นคงแค่ไหนถ้าเราตอบไม่ได้หมายความแม้ความเข้าใจนั้นยังไม่มั่นคงเพราะว่ามีแต่ความเข้าใจว่าเรายึดมั่นในขันห้าแต่พอถามว่าขันไหนอะไรบ้างไม่รู้แต่ว่ายึดมั่นในทุกขันและในทุกขันเนี่ยจำแนกเป็นห้าแสดงเห็นชัดๆว่าอะไรบ้างที่ยึดมั่นเป็นประเภทใดบ้างต่างๆกันเท่านั้นเองค่ะนี่คือความเข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีการสนทนาธรรมมีการสอบถามมีการใช้คำที่จะเป็นเครื่องรู้ว่าคนนั้นเข้าใจแค่ไหนเพราะว่าถ้าเข้าใจแล้วนะคะตอบได้ถึงที่สุดไม่ว่าจะถามว่าอะไรก็ตอบได้เพราะเข้าใจถูกต้องเพราะฉะนั้นยึดมั่นในขันธ์ 5ก็คือยึดมั่นในทุกขันธ์ค่ะ
1: ในเมื่อเรารู้ว่าเรายึดมั่นในทุกขันธ์แล้วเนี่ย
0: ทีนี้จะถามว่าอะไรบ้าง
1: ไม่ใช่
0: เห็นไหมคะก็ตอบได้นะ
1: กำลังจะถามว่าแล้วความเข้าใจว่าที่จะละคลายแต่ละขันเนี่ยต้องมีความรู้เช่นไรที่จะไปละคลาย
0: ความรู้เช่นไรหมายความว่าอะไร
1: ความรู้ที่ว่าแต่ละขันเนี่ยที่เกิดขึ้นแล้วดับไปก็จริงแต่ว่าแต่ละหนึ่งที่ดับไปเนี่ยความเข้าใจเช่นไรว่าน
0: ี่ไงมาละหาวิธีละหาวิธีละคลาดเคลื่อนละหลงได้ตลอดเพราะฉะนั้นคนที่ศึกษาธรรมะนะคะแม้ในครั้งพุทธกาลเนี่ยหลงลาภก็มีหลงชื่อเสียงก็มีเพราะไม่ได้เข้าใจว่าทั้งหมดไม่มีอะไร
1: จริงๆครับท่านอาจารย์รู้สึกว่าจะลึกซึ้งมากจริงๆแม้กระทั่งว่าจะเรียนรู้ว่าวิธีที่จะให้คลายความยึดมั่นก็ยังยากที่จะ
0: นี่ไงคะตัวตนจะไปคลายความยึดมั่นทำไมแล้วบอกว่าไม่มีตัวตนไม่ฟังใช่ไหมคะเห็นไหมคะเนี่ยเริ่มผิดแล้วคือเพราะไม่รู้ใช่ไหมจึงยึดถือสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นจะละได้ก็ต้องด้วยความรู้ไม่ใช่หรือจะเอาไปละล่ะถ้าไม่ใช่ความรู้แค่นี้ค่ะก็ยังต่อแต่งเติมไปได้สารพัดเรื่องจะยังไงบ้างจะอันไหนบ้างจะอย่างโน้นจะอย่างนี้บ้างต่อแต่งเติมทั้งนั้น
1: ถึงแม้ว่าได้คำตอบแล้วว่าทุกอย่างเนี่ยก็เป็นขันพอได้คำตอบแล้วที่อยากจะเป็นตัวเราที่จะรู้ที่จะทำ
0: นี่แหละค่ะเป็นเครื่องขัดขวางเนิ่นช้าของการที่จะละความติดข้องเพราะระหว่างทางก็มีความติดข้องเพิ่มขึ้นเปลี่ยนจากรูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะมาติดข้องในชื่อมาติดข้องในเรื่องมาติดข้องในคำด้วยความเป็นตัวตนลืมว่าศึกษาธรรมะเพื่อเข้าใจธรรมะเมื่อเข้าใจธรรมะแล้วไม่มีเราถ้าไม่เข้าใจธรรมะก็ยังเป็นเรา
1: ก็คงแต่กว่าจะถึงตรงนั้นก็ต้องค่อยอบรมไปเรื่อย
0: ๆต้องเป็นผู้ที่ชัดเจนมั่นคงว่าฟังเพื่ออะไรเพื่อเข้าใจถูกเพื่อลาภเพื่อยศหรือเปล่าเห็นไหมคะ
1: ใช่ครับท่าน
0: ไม่มีทางที่จะเป็นอย่างนั้นได้เลยเมื่อเป็นธรรมะต้องเพื่อธรรมะเพื่อความเข้าใจขัดเกลาความไม่รู้ไปแล้วบ้างใช่ไหมคะเนี่ยรู้ตัวหรือเปล่าขัดเกลาความไม่รู้และความติดข้องเมื่อเข้าใจตรงที่เข้าใจนั่นแหละ
2: คุณหมอวิภากรพูดว่าเวลาเหลือไม่มากแล้วถ้าจะเป็นเครื่องเตือนใจ

0: ้องมากกว่าที่จะไปทำสิ่งที่ผิดเช่นต้องรีบขวนขวายมุ่งมั่นศึกษาพระธรรม
1: เพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่ารีบขวนขวายนะคะเป็นความเข้าใจหรือว่าพูดเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นจริงๆนะคะรีบขวนขวายแค่ได้ยินคำนี้ค่ะรู้เลยว่าบังคับบัญชาไม่ได้เห็นไหมคะกว่าจะเป็นอย่างนั้นน่ะกว่าจะมีความเป็นตัวตนรีบไปทำแต่รีบในขณะนั้นคือเข้าใจถูกดีกว่าไหมว่าบังคับบัญชาไม่ได้ไม่อย่างนั้นตัวตนก็รีบมาจัดการเลยเร็วมากเลยค่ะความเป็นตัวตนเร็วจนกระทั่งไม่รู้นะคะเข้าใจว่าขณะนั้นถูกต้องแต่ความจริงเวลามีไม่มากแค่นี้ค่ะให้เข้าใจเพราะว่าเป็นความจริงที่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเวลามีไม่มากแต่ว่าขณะนั้นอะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องแล้วแต่ว่าจะมีความเข้าใจระดับไหนแต่ไม่ใช่ว่าเวลามีไม่มากแล้วรีบใหญ่เลยใช่ไหมคะด้วยความเป็นเราแค่นี้ก็ผิดเรื่องผิดเนี่ยจะมีมากทีเดียวค่ะถ้าปัญญาไม่เกิดขึ้นนะคะไม่รู้ด้วยว่าผิดแต่ปัญญาสามารถที่จะรู้ทุกอย่างตามความเป็นจริงว่าขณะนั้นนะคะการกระทำเป็นเครื่องบ่งบอกว่าเวลามีไม่มากใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลามีไม่มากเนี่ยเวลาเป็นเครื่องบ่งบอกเดี๋ยวเราจะมีการร้องเพลงไหนลองสอดคล้องกับเวลามีไม่มากสิใช่ไหมคะเห็นไหมคะถ้าเข้าใจผิดคิดว่าไม่สอดคล้องแต่ถ้าเข้าใจถูกนะคะกำลังร้องเพลงเป็นธรรมะหรือเปล่า
0: เป็นค่ะ
1: บังคับได้ไหมไม่ให้เป็นแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นปัญญาสามารถเข้าใจได้ไหมอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ให้เราไปเลือกไปอยู่ในที่เงียบๆนะคะไม่มีเสียงเพลงไม่มีอะไรเลยเข้าใจว่าขณะนั้นน่ะปัญญาเกิดแต่ปัญญาจริงๆอ่ะสามารถรู้สิ่งที่ปรากฏตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏในขณะนั้นเป็นจริงอย่างไรขณะนั้นนะคะไม่มีเราที่จะไปทำอะไรได้เลยแต่ปัญญาเข้าใจเลยเพราะว่าฟังมามากอบรมมามากจนกระทั่งไม่ว่าอะไรเกิดที่ไหนขณะไหนเป็นอย่างไรก็ไม่เคยรู้ล่วงหน้ามาก่อนใครรู้บ้างว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงใครรู้บ้างว่าเย็นนี้จะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดนั้นไม่มีใครสามารถจะรู้ได้เพราะฉะนั้นเร่งรีบที่นี่ไม่ได้หมายความว่าด้วยความเป็นเราเพราะฉะนั้นคำนี้นะคะเป็นคำที่ต้องเข้าใจให้มั่นคงว่ารีบที่นี่ก็คือในขณะนั้นน่ะมีความเข้าใจตรงนั้นหรือยังถ้าไม่มีความเข้าใจตรงนั้นว่าไม่ใช่เราให้เข้าใจได้ไหมก็ไม่ได้อีกบังคับไม่ให้ฟังตรงนี้ไม่ให้ทำอย่างนั้นให้เข้าใจธรรมะได้ไหมก็ไม่ได้แต่เข้าใจจริงๆต่อเมื่ออะไรเกิดตรงนั้นแหละสามารถเข้าใจได้ในความเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นจะหวั่นไหวไหมไม่ว่าอะไรจะปรากฏเพราะฉะนั้นความเป็นเราเนี่ยมีมากนะคะฟังดูเหมือนกับว่าเป็นผู้ประมาทคนอื่นดูต้องคนนี้ประมาทแน่เลยนะคะไม่รีบขวนขวายไม่ศึกษาไม่ทำโน่นทำนี่แต่เข้าใจอะไรหรือเปล่าสำคัญที่สุดคือความเข้าใจเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องของการอบรมความเข้าใจถูกนานมากแสนนานกว่าจะรู้จริงๆและก็ตรงจริงๆที่รู้ว่าขณะนั้นน่ะเป็นธรรมะมิฉะนั้นแล้วโลภะก็เข้ามาแทนที่ความเป็นตัวตนเข้ามาหาวิธีต่างๆที่จะให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้และเข้าใจว่าได้อย่างนั้นได้อย่างนี้ด้วยลงไปนะคะโดยที่ไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วรู้สิ่งที่กำลังมีหรือเปล่านี่เป็นเครื่องวัดเข้าใจสิ่งที่กำลังมีหรือเปล่าว่าขณะนั้นน่ะไม่ใช่เราเป็นธรรมะแล้วไม่ต้องพูดออกมาเป็นคำๆด้วยเพราะเหตุว่าถ้าคิดเป็นคำก็คือเป็นธรรมะที่คิดไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นกว่าจะหมดความเป็นเราจริงๆเนี่ยก็ต้องมีความเข้าใจที่มั่นคงจริงๆว่าไม่มีการที่จะไปจัดการอะไรทั้งสิ้นนะคะแต่ฟังและความเข้าใจเนี่ยค่อยๆสะสมค่อยๆมั่นคงค่อยๆเข้าใจในความจริงที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นก็จะรู้ได้เลยค่ะว่าเป็นการอบรมความเห็นถูกความเข้าใจถูกตามความเป็นจริงถูกต้องหรือเปล่าหรือว่าเป็นตัวเราที่ไปนั่งอบรมนั่งทำเพื่อจะให้รู้อย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งไม่มีทางจะรู้ได้เลยในความไม่ใช่เรานี่ก็ต่างกันแหละเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนะคะก็ฟังแล้วอะเรื่องจิตก็ฟังแล้ว เรื่องเจตสิกก็ฟังแล้วเรื่องรูปก็ฟังแล้วแต่ความประมาทและความไม่รู้อยู่ตรงไหนประมาทที่คิดว่าตัวเองเนี่ยได้ศึกษาธรรมะมากแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะหรือเปล่าและที่ศึกษามาแล้วเนี่ยจิตมีเท่าไหร่คะตอบได้เลย89จำนวนแม่นมากนะคะไม่ลืมเดี๋ยวนี้จิตอะไรไม่รู้เพราะฉะนั้นแสดงเห็นว่าการที่เราศึกษาเนี่ยเราต้องรู้จุดประสงค์นะคะว่าไม่ใช่รู้จุดประสงค์เพื่อจะมารู้ตรงนี้แต่เพื่อเข้าใจถูกในสิ่งที่กำลังมีเพราะฉะนั้นไม่ใช่ความเป็นเราต้องการจะรู้ตรงนี้หรือตรงไหนเพื่อจะได้เราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ต้องละตั้งแต่ต้นค่ะมีความเข้าใจที่มั่นคงว่าเมื่อไม่ใช่เราแล้วนะคะจะเป็นเราได้อย่างไรก็ต้องไม่เป็นเราเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทั้งหมดดีชั่วประการใดทั้งหมดก็ตามขณะนั้นปัญญาสามารถที่จะเข้าใจได้ตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ไปเพียงคิดและจำนะคะแต่ขณะนี้ที่กำลังมีสิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยจะไม่ใช่เราจริงๆก็ต่อเมื่อฟังเข้าใจแล้วละไม่ใช่ฟังแล้วเข้าใจแล้วอยากรู้ว่าเมื่อไหร่จะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จะรู้ได้ยังไงนั่นคือผิดทันที
2: ดังนั้นหากหวังปัญญาหากหวังได้พระธรรมมากๆรู้ธรรมะเยอะๆเพราะเขาไปฟังที่อื่นเพียง6เดือนไม่เหมือนที่มาเรียนที่นี่หลายปีก็ยังไม่ได้ได้เนื้อหาธรรมะนั้นเยอะแยะไปหมด
1: ค่ะธรรมะอยู่ไหน
2: ธรรมะอยู่ณขณะนี
1: ้ค่ะเข้าใจอะไรเดี๋ยวนี
2: ้ถ้าไม่มีความเข้าใจก็ดูเหมือนดีที่มีศัพท์มากมายมีความรู้มากมายแต่ขณะที่หนูเข้าใจแล้วเนี่ยหนูอ่านได้พบเห็นถึงการเรียนศึกษาเพื่อหวังจะได้ไม่ใช่เพื่อละ
1: ค่ะจริงๆแล้วธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องเข้าใจนะคะพระฉันถามได้เลยค่ะมากมายอย่างนั้นอะแล้วเข้าใจอะไรทีละคำด้วยพระฉันธรรมะไม่ใช่สำหรับไปจำชื่อเยอะๆนะคะเหมือนกับรู้มากๆตอบได้มีคำถามต่างๆจากเล่มนั้นเล่มนี้ปัจจัยนั้นปัจจัยนี้หรืออะไรก็ตามแต่ทั้งหมดในพระไตรปิฎกแต่ว่าเดี๋ยวนี้ค่ะที่เข้าใจน่ะอยู่ไหนหรือแค่จำเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะอะไรแค่นั้นน่ะเป็นชื่ออะไรบ้างตามที่ได้เรียนมาแล้วเป็นสติปัฏฐานหรือเปล่าเป็นสติพละหรือเปล่าเป็นโพธิปัจจยธรรมหรือเปล่าเป็นโพชฌงค์หรือเปล่าแล้วอยู่ไหนล่ะแต่ละคำนั้นน่ะอยู่ไหนไม่ใช่ว่าไม่มีแต่ไม่ใช่อยู่ในหนังสือไม่ใช่อยู่ที่ชื่อแต่อยู่ที่เดี๋ยวนี้รู้อะไรตรงตามแต่ละคำที่ได้ฟังไหมเพราะว่าธรรมะเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ให้ไปรู้ตัวหนังสือนะคะแต่ให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีเมื่อไรศึกษาแล้วเข้าใจสิ่งที่กำลังมีนั่นคือเข้าใจธรรมะว่าธรรมะคือสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้แหละ
2: ความยากในการอ่านพระไตรปิฎกคือการตีความเพื่อความเข้าใจ
1: หมายความว่าสิ่งที่มีเนี่ยลึกซึ้งไหมล่ะอย่างเห็นเกิดดับเห็นไม่ใช่เราแค่เนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าจะศึกษาอายตนะนะคะก็เดี๋ยวนี้ไงถ้าไม่มีตาจักขุปสาทะเป็นจักขายตนะประชุมหมายความว่าอยู่ตรงนั้นก่อตั้งให้สิ่งนั้นปรากฏเกิดขึ้นเป็นจิตเห็นและมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นถ้าจิตไม่เห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นไม่มีเลยค่ะโลกนี้ว่างเปล่าไม่มีสีสันบรรณะไม่มีขอบไม่มีสันฐานต่างๆที่จะเป็นขอบเขตให้ดูว่านี่คืออะไรนั่นคืออะไรไม่มีเลยมืดสนิทแต่เพราะเหตุว่ามีธาตุนี้เกิดขึ้นใช่ไหมสิ่งต่างๆเหล่านี้จึงปรากฏพิสูจน์ได้ไม่ยากแค่หลับตาหายไปไหนละคนเมื่อกี้นี่มีคนเต็มห้องพอหลับตาไปไหนไม่มีเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจสิ่งที่กำลังมีให้ถูกต้องว่าไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์แต่มีรูปร่างนิมิตต่างๆเพราะธาตุที่กระทบตาเกิดดับมากมายมหาศาลนับประมาณไม่ได้จนกระทั่งปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานต่างๆสำหรับธาตุที่จำเกิดขึ้นจำไว้เพราะฉะนั้นสภาพธรรมะทั้งหมดอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนี้ค่ะแต่ว่าถ้าไม่มีการฟังธรรมะให้เข้าใจก็เป็นตัวหนังสือไปหมดแล้วได้อะไรถ้าไม่รู้ว่าขณะนี้ไม่ใช่เราไม่มีอะไรด้วยเป็นแต่ธรรมะทั้งหมด
2: กราบคุณท่านอาจารย์อย่างนั้นก็ป่วยการที่จะมีการสนทนาที่จะพูดว่า หยุดสอนแบบนี้สอนผิดแต่จริงๆกลับมาพิจารณาว่าณขณะนี้เป็นสิ่งที่ควรศึกษาหรือเปล่า
1: ค่ะหมายความว่าฟังแล้วเข้าใจอะไรถ้าเข้าใจคำพูดแต่ไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังมีไม่สอดคล้องกันเลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประจักษ์ความจริงไม่ใช่คำพูดทรงประจักษ์ความจริงของสิ่งที่มีนะคะแต่ถ้าไม่ทรงบัญญัติคำขึ้นมาแสดงถึงความจริงแต่ละคำใครก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้เพราะฉะนั้นเสียงของแต่ละภาษาเป็นไปตามความหมายที่เข้าใจกันอย่างคำว่าเข้าใจใช่ไหมคะเสียงต้องมีเสียงแน่ๆเดี๋ยวต่ำเดี๋ยวสูงใช่ไหมคะเสียงต่ำเห็นไหมคะก็ต่างกันละเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีที่เป็นเสียงทุกคำเนี่ยเป็นไปตามความหมายเช่นดอกไม้ใช่ไหมเสียงว่าดอกไม้ใครจะเข้าใจเป็นโต๊ะไม่มีใครเข้าใจอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแต่ละเสียงที่ใช้กันเนี่ยก็เป็นไปตามความหมายเพราะฉะนั้นถ้าเราฟังธรรมะนะคะเข้าใจในคำต่างๆหมายความว่าต้องมีเสียงต้องมีสิ่งนั้นจริงๆต้องมีตัวธรรมะจริงๆและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงนั้นด้วยคำต่างๆเพื่อให้เข้าใจธรรมะคือสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ให้เราไปนั่งพลิกพระไตรปิฎกแล้วก็นั่งท่องจำแล้วก็นั่งสอบแต่ไม่รู้เลยว่าขณะนี้เป็นอะไรเพราะฉะนั้นเข้าศึกษาธรรมะเลยหรือเข้าศึกษาคำเรื่องชื่อเท่านั้นเองโดยไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะแล้วถ้าไม่ฟังให้เข้าใจจริงๆจะละความยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราได้ยังไง
2: ยกตัวอย่างเช่นค่ะที่เขายกมาว่าจงเพียรจงพิจารณานั้นก็เป็นสิ่งที่อันตรายมากที่ว่าผู้อ่านพระไตรปิฎกด้วยความไม่เข้าใจแล้วตีความถ้าจะมีข้อเตือนใจยังไงครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธรรมะไม่ใช่ว่าแสดงความเป็นตัวตนใช่ไหม
2: ค่ะ
1: แสดงว่าธรรมะมีจริงเป็นอนัตตาความเพียรไม่ใช่ไม่มีนะคะเกิดเพราะเหตุปัจจัยใครทำได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่บอกว่าจงละแล้วก็ละพอบอกว่าจงเพียรก็เพียรพอบอกว่าจงมีสติก็มีสตินั่นไม่เข้าใจอะไรเลยไม่เข้าใจอะไรทั้งสิ้นค่ะกล่าวตู่สิ่งที่ไม่ใช่สติก็บอกว่าเป็นสติสติจะเกิดได้ยังไงและสติขณะนั้นต้องเป็นไปกับจิตประเภทไหนเป็นไปในกุศลและจิตขั้นไหนทานขณะนั้นก็มีสติศีลก็มีสติกุศลและจิตเกิดเมื่อไหร่หรือว่ากุศลวิบากนะคะที่เป็นผลของกรรมขณะนั้นนะคะถ้าเป็นกุศลวิบากก็เป็นที่มีเหตุเกิดร่วมด้วยขณะนั้นก็มีสติเกิดร่วมด้วยใครไปจัดเกิดมาแล้วเป็นอย่างนั้นไหนทำสิไหนเพียรสิเพียรมีแล้วก็ไม่รู้จนกระทั่งเข้าใจผิดว่าต้องไปเพียรเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยค่ะจะไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยถ้าไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังมีให้สอดคล้องกันว่าทุกอย่างนะคะต้องเป็นความจริงตั้งแต่คำแรกธรรมะมีจริงเป็นอนัตตาคำนี้ทิ้งได้ยังไงใครตรัสไว้และเป็นอนัตตาโดยการที่ว่าต้องเกิดเพราะเหตุปัจจัยต่างหากเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการฟังธรรมะเข้าใจก่อนเนี่ยจะมีสติสัมปชัญญะที่จะรู้ลักษณะที่กำลังปรากฏซึ่งไม่เคยรู้เลยเพราะว่าเกิดมานะคะก็เห็นเกิดมาก็ได้ยินเกิดมาก็กระทบแข็งเกิดมาก็จำเกิดมาก็คิดเกิดมาก็สุขก็ทุกข์ทั้งหมดเป็นธรรมะซึ่งไม่เคยรู้เลยไม่ได้ให้ไปทำอะไรขึ้นมารู้แต่สิ่งที่มีอยู่แล้วนี่แหละจะรู้ว่าเป็นสิ่งซึ่งเกิดแล้วเพราะเหตุปัจจัยจึงละการยึดถือว่าเป็นเราได้เพราะฉะนั้นทรงแสดงความจริงว่าหนึ่งขณะจิตที่เกิดเนี่ยมีอะไรเป็นปัจจัยเพราะฉะนั้นเจตสิกทุกประเภทที่เกิดกับจิตนั้นเป็นปัจจัยให้จิตนั้นเกิดขึ้นขาดไม่ได้เลยไม่มีใครไปทำเพราะฉะนั้นความเพียรเกิดแล้วกับจิตประเภทไหนโดยที่ขณะนี้ก็มีแต่ก็ไม่รู้แต่ให้รู้ว่าไม่ใช่เราเลยเกิดแล้วแล้วต้องไปทำอะไรขึ้นมาและใครไปทำแล้วทำได้หรือในเมื่อเกิดแล้วต่างหากทำให้จิตเห็นมีวิริยะเจตสิกเกิดร่วมด้วยสิคะไหนเพียรน่ะทำยังไงไม่มีทางเป็นไปได้เพราะจิตเห็นไม่มีวิริยะเจตสิกเกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นฟังธรรมะต้องเข้าใจและสอดคล้องกันทั้งหมดเพื่อรู้สิ่งที่กำลังมีถ้าคิดอย่างนั้นไม่มีทางรู้สิ่งที่กำลังมีเลย
2: นั้นการอ่านการที่ดูเหมือนเป็นผู้สนใจในธรรมะอ่านมากฟังมากแต่ ขาดการพิจารณาไตร่ตรองก็น่ากลัวนะคะท่านอาจารย์เพราะว่าที่หนูเห็นเขาลงก็พูดถึงขนาดว่ายกมาไม่หมดในการสนทนาธรรมมีที่ไหนที่ปล่อยให้ปัญญาเกิดเอง
1: ใครปล่อย
2: ค่ะเนี่ยค่ะ
1: ทุกคำต้องเข้าใจค่ะถึงได้บอกต้องศึกษาธรรมะทีละคำจึงสามารถที่จะเข้าใจได้ตัวตนใช่ไหมที่ปล่อยตัวตนใช่ไหมที่ไม่ปล่อยทั้งหมดไม่คลายจากความเป็นตัวตนจะปล่อยหรือไม่ปล่อยก็คือไม่รู้อะไรเลยว่าไม่ใช่เราถ้ารู้ว่าไม่ใช่เราแล้วใครจะทำอะไรได้อกุศลเกิดแล้วดับแล้วไหนปล่อยไหนปล่อยอะไรใครไปปล่อยอะไรได้เกิดแล้วดับแล้ว
2: ความเห็นที่ไม่ตรงนี้ก็เลยเหมือนกับเป็น
1: อันตรายมาก
2: วิวาทะกับ
1: ค่ะ
2: องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: เพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าพระองค์ไม่วิวาทกับใครแต่คนอื่นทะเลาะกับพระองค์ถ้ามีความหวังดีนะคะเรามีความเมตตารู้ว่านั่นเป็นความเข้าใจผิดและหลงทางเพราะฉะนั้นทางเดียวที่ทำได้คือพูดความจริงที่ถูกต้องเท่านั้นใครจะฟังหรือไม่ฟังหรืออะไรก็สุดความสามารถเพราะเราจะไปบังคับธาตุได้หรือทั้งหมดเป็นธาตุไม่เข้าใจก็เป็นธาตุโกรธก็เป็นธาตุเมตตาก็เป็นธาตุทุกอย่างแล้วแต่ธาตุอะไรจะเกิดขึ้นปรากฏความเข้าใจก็เป็นธาตุความไม่รู้ก็เป็นธาตุเพราะฉันเห็นความไม่รู้ความไม่เข้าใจเป็นธาตุแล้วเราจะทำอะไรนอกจากสิ่งไหนที่จริงถูกต้องนะคะขึ้นอยู่กับผู้ฟังที่จะพิจารณาเราจะให้เขาไม่คิดอย่างเราหรือให้คิดอย่างเราเป็นไปไม่ได้เลยค่ะแล้วแต่เหตุปัจจัยที่แต่ละหนึ่งสะสมมาถ้าเราพูดความจริงแล้วเราจะเดือดร้อนไหมคะเราก็ไม่ได้เดือดร้อนเราก็ไม่ได้เป็นทุกข์ใครจะเชื่อไม่เชื่อเขาจะว่าผิดก็เรื่องของเขาอ่ะเขาจะว่าถูกได้ยังไงถ้าเขาเห็นผิดใช่ไหมคะเมื่อเห็นผิดเขาก็ต้องว่าผิดแต่ว่าเราไม่เดือดร้อนและเราก็ไม่สามารถที่จะมีใครมายับยั้งเหตุปัจจัยที่ทำให้เรากล่าวความจริงเพื่อประโยชน์ของคนอื่นเพราะฉันทุกครั้งที่ฟังธรรมะสนทนาธรรมะนะคะไม่ลืมเลยค่ะว่าเพื่อประโยชน์ของผู้ฟังไม่ใช่ว่าเพื่อเราจะเก่งหรือเราสามารถจะไปบังคับคนนั้นชวนคนนี้อะไรเปล่าเลยทั้งสิ้นนะคะแต่เพื่อประโยชน์ของผู้ฟังคือให้เขาได้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงไม่ให้โทษกับเขาเพราะว่าทุกคำที่กล่าวเนี่ยสนทนาได้จะได้รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรจริงหรืออะไรไม่จริงมีคนไหมแล้วใครเพียรเพราะฉะนั้นเพียรเกิดเพราะเหตุปัจจัยกับจิตกี่ประเภทใครไปทำอะไรได้แต่เข้าใจถูกต้องได้ว่าขณะนั้นนะคะไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นประโยชน์ที่สุดของพระธรรมนะคะตรงที่ไม่ใช่เราไม่เป็นเราแต่เป็นธรรมะจนกว่าจะทุกอย่างเป็นธรรมะเมื่อไหร่ก็พ้นจากความเห็นผิดความเข้าใจผิดจนไม่เหลือเลยในขันธ์ทั้ง5ยากแค่ไหนไม่ใช่ว่าเป็นนั่งเพียรนั่งทำแล้วจะได้อะไรขึ้นมาขณะนั้นก็ไม่รู้ว่าไม่ใช่
3: อยู่ลำบากหรืออยู่สบายชีวิตบรรพชิตที่อยู่สบายตามพระธรรมวินัยคืออย่างไรจากการสนทนามณิจุลกะสูตรที่มสพ11มีนาคม2560
1: ใครจะรู้ถึงที่สุดอย่างพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงบัญญัติว่าภิกษุในธรรมวินัยไม่รับและไม่ยินดีในเงินและทองถ้ารับก็ยินดีใช่ไหมแล้วก็ยินดีจึงรับใช่ไหม
4: ยินดีก็จึงรับ
1: สละหรือเปล่าใครจะว่าอย่างไรก็ตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสำหรับเพศคฤหัสถ์และบรรพชิตต่างกันที่ใครบอกว่าจะสละต้องสละจริงๆพูดเล่นๆได้ยังไงพูดไม่จริงได้ยังไงพูดหลอกลวงได้ยังไงต้องจริงใจค่ะสัจจะบารมีมั่นคงอธิษฐานณบารมีชีวิตบรรพชิตลำบากมากหรือไม่ลำบากหรือสบาย
4: ความเป็นอยู่ถ้าคิดอย่างคฤหัสถ์ก็ไม่สบายแต่ว่าถ้าพูดถึงที่จะละความติดข้องคืออกุศลเนี่ยก็สบายจากอกุศลนะครับ
1: สำหรับคฤหัสถ์สบายอย่างคฤหัสถ์เป็นบรรพชิตไม่ได้แต่ว่าสำหรับบรรพชิตแล้วอยู่อย่างคฤหัสถ์ลำบากต้องอยู่อย่างบรรพชิตจึงจะสบายก็ต่างกันแล้วต่างกันตั้งแต่ความจริงใจไม่ใช่ว่าจะเป็นพระภิกษุโดยง่าย ในครั้งพุทธกาลต้องขอประทานจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะอุปสมบทแล้วทรงอนุญาตให้บวชเพราะรู้จิตใจของผู้ที่มีศรัทธามั่นคงว่าบวชแล้วเขาก็จะดำรงรักษาเพศของพระภิกษุไว้ได้แต่ถ้าไม่ทรงบัญญัติพระวินัยเขาก็ไม่สามารถที่จะขัดเกลาเมื่อยังมีกิเลสอยู่เมื่อมีความตั้งใจมั่นคงที่จะดำรงเพศบรรพชิตอยู่ลำบากอย่างคฤหัสถ์จึงจะต้องอยู่สบายอย่างบรรพชิตแต่ถ้าบรรพชิตอยู่ไม่สบายก็คือว่าไม่ใช่บรรพชิตแล้วถ้าไม่รักษาพระธรรมวินัย
3: อยู่ลำบากหรืออยู่สบายสำหรับใครผู้ที่ยังติดอยู่ในเบญจกามคุณนะครับถ้าไปอยู่ในเพศบรรพชิตเนี่ยจะลำบากอย่างไร
1: ง่ายๆเลยไม่มีเงินทองลำบากไหม
3: ไม่มีเงินทองก็ลำบากใจมากสำหรับผู้ที่ต้องการใช้เงินทอง
1: เขาเป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ
3: ์ด้วยจิตใจแล้วเป็นคฤหัสถ์ที่ยัง
1: ชัดเจน
3: ต้องการ
1: ว่าลำบากก่อนบวชคิดให้ดีไม่ใช่เพราะอยากบวชคิดไม่ออกก็ศึกษาพระธรรมวินัยศึกษาพระวินัยบัญญัติให้ครบถ้วนเลยกี่วันก็ได้ไตร่ตรองก่อนที่จะบวชว่าสามารถที่จะอยู่สบายโดยไม่มีเงินได้ไหม
3: ถ้ายังไม่แน่ใจก็ทดลองสมาทานศีลขาบทโดยไม่ต้องบวชก่อน
1: ถูกต้องค่ะเพราะว่าถ้าศึกษาพระวินัยทุกคนเพิ่มศีลให้ตัวเองได้ไม่มีการที่ไปบอกใครขอใครเห็นประโยชน์จริงๆเมื่อเห็นประโยชน์จริงๆจึงกระทำ
3: ไม่ได้หมายความว่าจะหวังให้ใครมาดูแลตนต้องการให้มีวิยาวัจกรต้องการให้มีกัปปิยการกคือผู
1: ้
3: ช่วยทำอะไรให้
1: ไม่ได้สละเลยต้องตรงสละแล้วจะต้องมีอย่างนี้หรืออย่างนี้ก็ไม่ได้สละแล้ว
3: อย่างผู้ที่เขาคิดจะบวชก่อนบวชเนี่ยเขามีสมบัติให้ญาติหรือคนที่เขาคุ้นเคยเนี่ยช่วยจัดการเอาเงินเอาทองเนี่ยไปดูแลตอนที่เขาบวชจะเป็นการเหมาะควรไหมครับที่จะไปบวช
1: ดูแลให้ใคร
3: ดูแลให้ตัวเอง
1: แทนใครล่ะสำหรับใครล่ะดูแลยังไงล่ะ
5: มันก็ทำไมที่จะบวชมันก็มีเหมือนกับว่ามีค่าน้ำค่าไฟอะไรเงี้ยอาจารย
1: ์ก็จะบวชทำไมล่ะคะจะบวชทำไมคะไม่สละก็อย่าบวช
5: บวชเพื่อเข้าไปศึกษาธรรมะเพื่อ
1: คฤหัสถ์ศึกษาได้แล้วก็ไม่ผิดพระวินัยด้วยไม่กล่าวตู่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยไม่ทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยปลอดภัยด้วยประการทั้งปวงไม่บริโภคก้อนข้าวของชาวบ้านโดยไม่ได้ทำกิจของภิกษุถ้าไม่ศึกษาพระธรรมวินัย
5: แต่เขาก
1: ็อยากบวชเท่านั้น
5: แล้วที่ถ้าผู้ประสงค์ที่จะสละจริงๆเพื่อจะบวชเนี่ย
1: เพราะรู้ว่านะคะสามารถที่จะอยู่อย่างบรรพชิตได้เคยเป็นสามีภรรยาบุตรธิดามิตรสหายเพื่อนฝูงคือไม่มีอีกแล้วค่ะสละไม่เกี่ยวข้องแม้ด้วยใจเพราะภิกษุไม่มีเงินทองทรัพย์สมบัติอาหารทุกสิ่งทุกอย่างเป็นผู้ขอแต่ขอไม่ใช่ขออย่างคนที่ไม่มีคุณธรรมต้องมีคุณธรรมใช่ไหมที่จะไปขอเขาที่จะเป็นภิกษุในธรรมวินัยแต่ถ้าไม่มีคุณธรรมไปขอใครก็ได้ไม่ต้องเป็นภิกษุในธรรมวินัย
3: ที่ประเด็นว่าอยู่ลำบากหรืออยู่สบายสำหรับใครเนี่ยสำหรับผู้ที่สะสมปัญญามาพร้อมที่จะไปบวชเป็นเพศบรรพชิตทำไมผู้ที่มีคุณธรรมอย่างเงี้ยจึงจะเป็นผู้ที่อยู่ลำบากในเพศคฤหัสถ์นะครับอาจารย
1: ์รู้ก่อนใช่ไหมว่าบรรพชิตคือสละสามารถสละได้จริงอยู่ได้สบายถ้าอยู่ลำบากก็คือสละไม่ได้สึกเสียอยู่ดีๆบวชได้ยังไงคะถ้าไม่ใช่เพราะรู้คุณของพระธรรม
6: พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้นะครับว่าเรากล่าวกำเนิดสองอย่างก็คือสัตว์นรกกับกำเนิดสัตว์เดรัจฉานสำหรับภิกษุผู้มีอาบัติติดตัว

0: สนทนาธรรมที่บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัดวันที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2560
1: กราบสวัสดีท่านอาจารย์ด้วยความเคารพและนับถือนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะจะขอเริ่มการสนทนาภายใต้หัวข้อมรดกอันล้ำค่าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะหรือ The Greatest Gift from Buddha ค่ะเพื่อให้พวกเราได้เข้าใจว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือใครและท่านสอนอะไรขอบคุณค่ะ
2: ค่ะก็เวลาน้อยนะคะเพราะฉะนั้นก็คงจะเป็นการสนทนาธรรมเพื่อที่จะได้มีความเข้าใจจริงๆแม้แต่คำว่ามรดกได้ยินคำว่ามรดกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยากรับไหมหรือลังเลจะรับดีหรือไม่ดีนะคะเพราะว่าไม่ใช่มรดกของใครเลยหากมรดกใดเปรียบไม่ได้เพราะเหตุว่าเป็นมรดกของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคนรับต้องสามารถรับได้บางท่านไม่สามารถที่จะรับได้ก็แสดงเห็นว่านะคะไม่ใช่ว่าทุกคนจะรับได้เพราะอะไรเพราะมรดกเนี่ยค่ะเป็นรัตนะที่ประเสริฐยิ่งกว่ารัตนะใดๆทั้งสิ้นมีค่ามหาศาลนะคะแต่ว่ามองไม่เห็นไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่ามรดกนั้นนะคะจะเป็นเพชรนิลจินดาหรือว่าจะเป็นอะไรสักอย่างที่ดูล้ำค่ามากนะคะแต่ว่าจะรู้ต่อเมื่อได้ฟังพระธรรมพระเชิญแต่ละคำเนี่ยค่ะมีความหมายลึกซึ้งอย่างยิ่งพร้อมจะรับไหมเห็นไหมคะมรดกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ง่ายแต่ว่าถ้าได้รับแล้วนะคะจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับในชาตินี้และในชาติต่อๆไปในสังสารวัฏพระเชิญล้ำค่าจริงๆนะคะเพราะเหตุว่าบางคนเนี่ยค่ะไม่มีโอกาสที่จะได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยฟังคำของคนอื่นเนี่ยฟังมากตั้งแต่เด็กก็ฟังคำของครูนะคะแล้วก็โตขึ้นเข้ามหาวิทยาลัยฟังคำครูบาอาจารย์หลังจากนั้นก็ยังแสวงหาคำอื่นๆจากหนังสืออื่นๆและคนอื่นๆทั้งหมดซึ่งไม่ใช่คำของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเหตุว่าเป็นคำที่พอได้ฟังก็เข้าใจได้ใช่ไหมคะในภาษาของเราได้ยินคำอะไรเราก็เข้าใจได้เพราะฉะนั้นทุกคนต้องคิดไตร่ตรองนะคะพร้อมที่จะรับมรดกมาถ้ารับต้องเป็นคนที่อดทนเพราะว่าคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ง่ายสักคำเดียวคำเดียวก็ไม่ง่ายและเราก็พูดคำที่เราไม่รู้จักตั้งแต่เกิดจนตายทุกชาติถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นไหมคะมรดกเนี่ยล้ำค่าแต่ยากและลึกซึ้งแต่ว่ารับได้ค่ะจากการที่ว่าไม่เคยคิดว่าจะมีใครที่สามารถที่จะทำให้สิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นในโลกนี้เกิดได้นั่นคือปัญญาความเห็นที่ถูกต้องนะคะในสิ่งที่มีตั้งแต่เกิดจนตายในครั้งโน้นเนี่ยค่ะผู้ที่เกิดมีชีวิตอยู่ในพระนครสาวัตถีหรือที่ไหนก็ตามนะคะคนที่ไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีคนที่ไม่ไปก็มีก็แสดงเห็นความหลากหลายว่าไม่ใช่ทุกคนจะไปที่จะได้รับมรดกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นคนเหล่านั้นเนี่ยนะคะได้ทราบว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับที่ไหนเข้าไปหาไม่ได้เมินเฉยเลยนะคะไปหาเพื่ออะไรคะได้ฟังคำเพราะฉะนั้นการเข้าไปใกล้นะคะไม่ใช่เพียงแต่ไปเห็นพระเหตุว่าคนที่พระนครสาวัตถีเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเสด็จบิณฑบาตแต่ไม่เข้าใจเพียงผ่านเพียงพบแต่เข้าไปใกล้นะคะเพื่อได้ยินได้ฟังคำซึ่งไม่เคยได้ยินมาก่อนในชีวิตเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยนะคะเป็นคำที่ลึกซึ้งถ้าไม่เข้าใจไม่ไตร่ตรองนะคะจะไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยพิสูจน์ได้เลยนะคะเคยได้ยินได้ฟังคำว่าธรรมะใช่ไหมคะพระรัตนตรัยมีสามคือพระพุทธรัตนะหนึ่งพระธรรมรัตนะหนึ่งพระสังฆรัตนะหนึ่งสำหรับพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยค่ะเพียงได้ฟังว่าเป็นผู้ที่ประเสริฐที่สุด เหนือบุคคลใดไม่มีใครเปรียบได้เลยในสากลจักรวาลฟังแล้วเหมือนเหลือเชื่อแม่เทวดาและพรหมนะคะก็ยังต้องมาเฝ้านมัสการกราบทูลถามปัญหาแสดงให้เห็นว่าใครจะมีปัญญามากมายสักเท่าไหร่ก็ตามแต่พอรู้ว่ามีผู้ที่ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ที่คิดว่าตนเองรู้ก็ยังรู้สึกตัวไม่รู้จึงได้มาเฝ้าแล้วก็ทูลถามปัญหาต่างๆเพราะฉะนั้นเราได้ยินเพียงแค่นี้นะคะยังไม่รู้เลยว่าตรัสรู้อะไรสอนว่าอะไรแต่ก็กราบไหว้บูชาชาวพุทธทุกคนเนี่ยค่ะก็คงจะเคยได้กราบไหว้พระพุทธรูปแต่ว่ายังไม่ได้ฟังคำของพระองค์เพียงแต่ว่านี่แหละผู้นี้แหละเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งความจริงนะคะรูปใดๆไม่ว่าพระพุทธรูปจะกี่รูปก็ตามในสากลจักรวาลก็ตามนะคะไม่ใช่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆเพราะเหตุว่าพระพุทธรูปไหนล่ะคะจะมีพระปุริสลักษณะซึ่งเสมอเหมือนกับพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้แต่พระเนตรของพระองค์เนี่ยค่ะก็ไม่มีใครที่จะเปรียบได้เลยทุกอย่างหมดเลยนี่แสดงให้เห็นถึงแม้แต่ในรูปร่างกายนะคะก็ต่างกับบุคคลอื่นทั่วไปแล้วคำของพระองค์ซึ่งเกิดจากการที่ได้ตรัสรู้เนี่ยจะประเสริฐกว่านั้นสักแค่ไหนเพราะฉะนั้นสำหรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่รู้นะคะแล้วก็ทรงแสดงพระธรรมที่ได้ทรงตรัสรู้แล้วเพื่อที่จะให้คนอื่นค่ะได้เข้าใจด้วยเป็นพระมหากรุณาอย่างยิ่งนะคะมิฉะนั้นแล้วโลกมืดไปตลอดเพราะเหตุว่าไม่มีแสงสว่างที่จะทำให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีได้เลยด้วยเหตุนี้นะคะผู้ที่เห็นพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะเคารพในการศึกษาเพราะรู้ว่าเราเป็นใครพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นใครห่างกันเปรียบไม่ได้เลยถ้าเราอยู่ที่พื้นเป็นฝุ่นละอองพระองค์ก็เหนือฟ้าสุดที่จะประมาณได้เพราะฉะนั้นคำแต่ละคำเนี่ยคิดว่าจะเข้าใจได้ง่ายๆหรือถ้าเป็นคำที่เราเคยได้ฟังแล้วเนี่ยนะคะธรรมดาเข้าใจได้ถึงแม้ชาวโลกจะศึกษาวิชาการสักเท่าไหร่ก็ตามคนอื่นก็ยังศึกษาตามได้มีความเข้าใจเพียงเท่านั้นนะคะแต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะแต่ละคำเนี่ยต้องไตร่ตรองและเป็นผู้ตรงต่อความจริงเป็นผู้ที่มีเหตุผลเพราะเหตุว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะเราคิดว่าเรารู้เราเข้าใจสักเท่าไหร่วิชาการอื่นๆใดๆทั้งสิ้นนะคะความรู้นั้นเปรียบไม่ได้กับความเข้าใจทุกสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นแต่ละคำนะคะเป็นคำที่ควรเคารพในความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะต้องศึกษาและไม่ใช่เชื่อไตรตรองจากการไม่รู้เป็นความรู้ของตัวเองขึ้นนี่คือมรดกจะรับไหมค่ะถ้ารับนะคะก็คือเริ่มฟังพระธรรมไม่ใช่คำของคนอื่นนะคะเพราะคำของคนอื่นเนี่ยตอบอะไรไม่ได้ตอบไปไม่ได้กี่ประโยคก็ไม่รู้ละไม่รู้ละแต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำนะคะจะลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งผู้นั้นสามารถที่จะค่อยเห็นความลึกซึ้งของพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งไม่สามารถที่จะประมาณได้หรือคิดได้เลยพระเช่นแม้แต่คำแรกที่ได้ฟังนะคะคือธรรมะพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะแล้วธรรมะคืออะไรเพลินไหมคะตอบได้ไหมค่ะธรรมะคืออะไรธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเห็นไหมคะเริ่มมีปัญญาเกิดขึ้นแล้วว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงถ้าไม่มีธรรมะหรือธรรมะไม่มีจริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสรู้อะไรก็ไม่มีที่จะตรัสรู้แต่สิ่งที่มีจริงนี้แหละทุกอย่างที่จริงเป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้โดยที่คนอื่นไม่สามารถจะรู้ได้เลยถ้าไม่ได้ฟังคำของพระองค์เพราะฉะนั้นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงนะคะเดี๋ยวนี้มีไหมนี่เริ่มรับมรดก45พรรษานี่เพียงคำเดียวเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้มีไหมต้องมีสิ่งที่มีจริงก็ต้องมีจริงๆตลอดถ้าอะไรที่มีเดี๋ยวนี้จะบอกว่าไม่จริงได้ไหมก็ไม่ได้ก็มีนะคะแต่ไม่รู้ ความจริงของสิ่งที่มีด้วยเหตุนี้นะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงทุกอย่างเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยค่ะก็เป็นภาษามัคคีซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงแสดงกับชาวมคธเหมือนกับเราคนไทยนะคะก็พูดภาษาไทยกันเราไม่พูดภาษาอื่นเพื่อที่จะได้เข้าใจแต่ละคำชาวมคธไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อฟังธรรมคนไทยฟังคำเดิมคือภาษาไทยแต่ต้องฟังให้เข้าใจด้วยว่าแต่ละคำหมายความว่าอะไรเพราะฉะนั้นนะคะคำว่าธรรมะเนี่ยไม่ใช่ภาษาไทยแต่เป็นภาษามัคคีซึ่งดำรงพระศาสนามาตลอดจึงใช้คำว่าปาละหรือคนไทยก็เรียกสั้นๆว่าบาลีเปลี่ยนปอเป็นบอแล้วก็คำสุดท้ายก็จะตัดออกเป็นภาษาไทยอย่างสุขะของคนไทยก็บอกว่าสุขทุกขะคนไทยก็บอกว่าทุกข์จิตตะคนไทยบอกว่าจิตตัดหมดเลยแต่ก็ให้ทราบด้วยนะคะว่าแท้ที่จริงก็มาจากภาษาที่พระองค์ตรัสกับผู้ที่ได้ไปเฝ้าฟังธรรมในครั้งนั้นเพราะฉะนั้นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ก็มีแต่ว่าต้องค่อยๆเริ่มคิดนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ทุกสิ่งไม่เว้นคำว่าทุกสิ่งคือไม่เว้นอะไรเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงทุกกาลและสมัยก็เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้แล้วและเป็นสิ่งที่มีจริงที่ผู้ฟังเนี่ยนะคะสามารถที่จะไตร่ตรองฟังแล้วก็เริ่มเข้าใจให้ถูกต้องโดยไม่ประมาทตั้งแต่ต้นว่าสิ่งที่มีจริงทั้งหมดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้ความจริงของสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงเนี่ยใครสามารถที่จะพรรณนาได้จบสิ้นไหมคะในห้องนี้อะไรมีจริงเยอะเลยใช่ไหมคะข้างนอกอีกล่ะทั้งประเทศอีกล่ะทั้งโลกอีกล่ะนอกโลกอีกล่ะสิ่งที่มีจริงต้องเป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งเกิดถ้าไม่เกิดจะปรากฏไหมไม่ปรากฏนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ค่ะเกิดแน่นอนจึงมีจริงใครรู้ในขณะที่สิ่งนั้นจากไม่มีเลยแล้วก็เกิดมีเห็นการเกิดหรือเปล่าไม่เห็นใช่ไหมคะแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงจึงได้ตรัสว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นล้วนดับไปเป็นธรรมดาใครรู้ขณะนี้ค่ะสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะในห้องนี้มีตั้งหลายอย่างแม้แต่สิ่งเดียวคือดอกไม้หนึ่งดอกนี่มีหลายดอกแล้วใช่ไหมคะแต่เฉพาะหนึ่งดอกเนี่ยต้องเกิดไหมต้องเกิดเกิดแล้วดับไหมดับแต่ไม่เห็นการเกิดดับเริ่มฟังเริ่มรับมรดกนะคะค่อยๆไตร่ตรองว่าเป็นไปได้หรือที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขณะนี้ปรากฏเหมือนไม่ดับเลยแต่ผู้ที่ทรงตรัสรู้ความละเอียดอย่างยิ่งแม้แต่ดอกไม้ดอกหนึ่งเนี่ยถ้าไปย่อยแตกละเอียดยิบยังเหลือความเป็นดอกไม้ทั้งดอกไหมไม่มีดอกไม้แล้วแต่ก็ยังมีสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งรวมกันแล้วเป็นดอกไม้ฉันใดแต่ละคนที่นั่งอยู่ที่นี่แตกย่อยทำลายได้ไหมคะละเอียดยิบแต่ว่าเมื่อมารวมกันก็สำคัญว่าเป็นคนหนึ่งเหมือนกับดอกไม้ดอกหนึ่งโต๊ะตัวหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแต่ละหนึ่งแต่หารู้ไหมว่ากว่าจะเป็นแต่ละหนึ่งเนี่ยสิ่งที่ละเอียดอย่างยิ่งที่มารวมกันทำให้เห็นรูปร่างสันฐานเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแท้ที่จริงเป็นแต่ละหนึ่งซึ่งต่างกันใครจะรู้นี่คือพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงแค่คำเดียวนะคะยังไม่ถึงไหนเลย45พรรษาแต่ใครจะให้คนอื่นได้สามารถรู้ความจริงจนกระทั่งค่อยๆเข้าใจถูกต้องนะคะว่าไม่ว่าอะไรก็ตามแม้แต่ร่างกายของเราคิดดูนะคะจากไม่มียังไม่ได้เกิดขึ้นก็ต้องเกิดใช่ไหมไม่เกิดจะมีเหรอคะเพราะฉะนั้นตั้งแต่เกิดที่ว่าเราเกิดเนี่ยก็คือว่ามีสิ่งที่มีจริงซึ่งหลากหลายอย่างไรก็ตามรวมเรียกว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงนี่นะคะ มากมายประมาณไม่ได้เลยแต่ก็สามารถจำแนกตามประเภทของความจริงของสิ่งนั้นว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะเกิดจริงมีจริงแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยไม่รู้สึกไม่ทุกข์ไม่สุขไม่หิวไม่โกรธมีไหมคะแข็งเป็นแข็งแข็งหิวไหมแข็งโกรธใครหรือเปล่าใครไปทุบไปตีไปจับแข็งแข็งก็ไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะฉะนั้นธรรมะต่อไปนี้ใช้คำว่าธรรมะนะคะสำหรับทุกอย่างได้เพราะเหตุว่าทุกอย่างที่มีจริงๆเนี่ยเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะแต่ละหนึ่งมีสภาวะภาวะคือความเป็นซึ่งแสดงความเป็นจริงของสิ่งนั้นเช่นแข็งเป็นแข็งเป็นอื่นไม่ได้เลยสภาวะของความแข็งดำรงความแข็งไว้เพราะฉะนั้นจะใช้คำว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงหรือธาตุทอทงสระอาต่อเต่าสระอุความหมายเหมือนกันนะคะแต่แสดงความละเอียดยิ่งเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหมดเนี่ยค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความละเอียดยิ่งของธรรมะนั้นๆแต่ละหนึ่งโดยประการทั้งปวงเพื่อให้รู้ความจริงว่าใครรู้บ้างว่าแท้ที่จริงเนี่ยไม่มีอะไรแล้วก็มีเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปไม่เหลือเลยแม้แต่เดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ปกปิดไว้ก็คือการเกิดดับสืบต่ออย่างเร็วสุดที่จะประมาณได้ของทุกอย่างซึ่งกำลังปรากฏเหมือนว่าไม่ได้มีอะไรดับหายไปเลยสักอย่างเดียวนี่คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเริ่มรู้เริ่มรับมรดกมรดกนี้มากนะคะแต่ว่าเพิ่งได้นิดเดียวถ้ามีความเข้าใจจริงๆแต่จะรับได้มากกว่านี้อีกเมื่อมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วก็จะเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ว่าพระองค์ปรินิพพานแล้วนะคะไม่มีพระรูปกายที่ใครจะเห็นได้อีกต่อไปแต่ผู้ใดเห็นธรรมะผู้นั้นเห็นเราคือผู้หนึ่งผู้ใดก็ตามที่เข้าใจธรรมะผู้นั้นรู้เลยค่ะมีบุคคลหนึ่งซึ่งไม่มีบุคคลใดจะเปรียบปานได้เลยคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะพระพุทธรัตนะประเสริฐสุดคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมรัตนะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงจากการที่ได้ทรงตรัสรู้ก็ทรงแสดงความจริงของธรรมะนั้นให้คนอื่นได้มีโอกาสได้รู้ด้วยจนกระทั่งคิดดูนะคะจากไม่รู้เลยเป็นรู้ขึ้นทีละเล็กทีละน้อยตรงตามที่ได้ฟังน่าอัศจรรย์ไหมคะที่สามารถจะประจักษ์ความจริงของสภาพธรรมะขณะนี้ว่า 1. ไม่ใช่รวมกันอย่างนี้นะคะเกิดและดับเพราะฉะนั้นก็ละความติดข้องยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงด้วยเหตุนี้ก็เริ่มเข้าใจคำต่อไปนะคะธรรมะทั้งหลายสัพเพธัมมาเป็นอนัตตาภาษาไทยเราได้ยินไหมคะธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาแต่ไม่มีใครบอกเลยค่ะว่าธรรมะนั้นคืออะไรแล้วก็เป็นอนัตตาอย่างไรแต่ณบัดนี้ธรรมะทั้งหลายไม่เว้นเลยสักอย่างที่ปรากฏเพราะเกิดถ้าไม่เกิดไม่มีที่จะปรากฏเมื่อเกิดแล้วก็ดับไปไม่เที่ยงคำว่าเที่ยงคือคงที่ยั่งยืนไม่เปลี่ยนแปลงนะคะแต่ว่าสภาพธรรมะทั้งหลายแม้แต่หนึ่งเดียวซึ่งเกิดแล้วก็ดับจะเป็นอื่นไปไม่ได้เลยต้องเป็นแต่ละหนึ่งนั่นแหละเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหลายนะคะเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเพราะฉะนั้นมีสองคำแล้วนะคะธรรมะทั้งหลายไม่เว้นเลยใช่ไหมคะทั้งหลายเป็นอนัตตาแต่ก็ยังมีคำว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงต่างกันแล้วใช่ไหมคะเมื่อกี้นี้ธรรมะแต่เดี๋ยวนี้สังขารเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาแต่ละคำเนี่ยค่ะเกิดจากการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปลี่ยนไม่ได้เพราะทรงตรัสรู้ถึงที่สุดทุกอย่างหมดเป็นอนัตตาแต่ว่ามีคำว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์ธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาต่างกันละไม่ละเอียดได้ไหมเหมารวมไปได้ไหมไม่ได้เลยค่ะเพราะความต่างกันของคำที่ว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขาระหมายความถึงสภาพธรรมะที่ปรุงแต่ง สิ่งหนึ่งสิ่งใดนี่ค่ะเกิดได้ไหมถ้าไม่มีธรรมะอาศัยกันและกันเกิดขึ้นสิ่งที่จะมีได้เนี่ยต้องอาศัยสิ่งที่ปรุงแต่งอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดเราไม่รู้เลยค่ะเห็นเนี่ยเกิดได้เมื่อมีการปรุงแต่งคือต้องมีสภาพธรรมะที่ทำให้เห็นเกิดขึ้นถ้าไม่มีสภาพธรรมะที่ปรุงแต่งทำให้เห็นเกิดไม่ได้เลยไม่มีตาเนี่ยจะเห็นยังไงคะไม่มีทางเป็นไปได้ถ้าไม่มีสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะกระทบตาสิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยค่ะต้องกระทบตาถ้าไม่กระทบตากระทบหูได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏเดี๋ยวนี้ที่มีเห็นเนี่ยเพราะกระทบตาเพราะถ้าไม่มีตาสิ่งนี้ปรากฏไม่ได้เพราะฉะนั้นสองอย่างต้องมีคือมีตาแล้วก็มีสิ่งที่กระทบตาได้ที่กำลังปรากฏนี่นะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะเป็นปัจจัยให้ธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นเพียงแต่ตากับสิ่งที่สามารถกระทบตาแต่ถ้าไม่มีธาตุรู้เกิดขึ้นสิ่งนี้ปรากฏไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เห็นธาตุเห็นกำลังรู้ว่าในห้องนี้มีอะไรปรากฏแล้วกับเห็นไม่ได้ปรากฏกับอื่นเลยนะคะแต่ปรากฏกับเห็นเพราะฉะนั้นเห็นมีจริงไหมคะก็รู้ว่าเห็นมีจริงตั้งแต่เกิดใครบ้างที่ไม่รู้แต่ไม่รู้ว่าเห็นไม่ใช่เราเห็นเป็นธรรมะเห็นไหมคะธรรมะหมายความถึงแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งมีจริงซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้แข็งเป็นแข็งที่ตัวนี้กระทบสัมผัสเมื่อไหร่ก็แข็งแต่แข็งเป็นแข็งไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่รวมกันทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเป็นสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งเกิดนะคะเพียงตัวอย่างที่เรากล่าวถึงเห็นคำเดียวว่าก็ต้องอาศัยตาต้องอาศัยสิ่งที่กระทบกันได้และธาตุรู้เกิดขึ้นจึงสามารถที่จะรู้ว่าขณะนี้เป็นอย่างนี้เพราะเห็นเพียงแค่หลับตาหายไปหมดเลยจริงไหมคะแต่ไม่คิดหรอกค่ะคิดว่ามีอยู่ถึงเราออกจากห้องนี้ไปแล้วเราก็ยังคิดว่าในห้องนี้ยังมีสิ่งที่เราเห็นนั่นแหละยังอยู่เพราะฉะนั้นความคิดกับความเป็นจริงของแต่ละหนึ่งเนี่ยนะคะต้องแยกกันว่าเห็นคิดไม่ได้เห็นเกิดขึ้นแค่เห็นแล้วก็คิดต่อเพราะฉะนั้นขณะที่คิดไม่ใช่ขณะที่เห็นเป็นอะไรคะเป็นธรรมะคือเป็นสิ่งที่มีจริงทั้งหมดแต่ละหนึ่งถ้าไม่มีความเข้าใจอย่างนี้ปัญญาสามารถที่จะถึงการประจักษ์แจ้งการเกิดดับของสภาพธรรมะได้ไหมไม่มีทางเป็นไปได้เลยเพราะฉะนั้นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเป็นไปตามลำดับคนที่อ่านหนังสือไทยออกเนี่ยต้องรู้จักกอไก่ถ้าไม่รู้จักอ่านออกไหมคะไม่มีทางเลยรู้จักกอไก่ตัวเดียวอ่านออกไหมก็ไม่ออกเพราะสิ่งที่ไม่ใช่กอไก่ก็มีขอไข่ก็ไม่ใช่กอไก่ละรูปร่างก็ต่างกันละฉันใดนะคะธรรมะแต่ละหนึ่งไม่ใช่จะรวมกันเป็นอย่างเดียวกันได้นะคะแต่ละหนึ่งต้องแยกออกเป็นแต่ละหนึ่งจริงๆเช่นเห็นไม่ใช่สิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเห็นไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏและไม่ใช่ตาแต่เป็นธาตุรู้ที่กำลังเห็นเนี่ยค่ะทุกอย่างคือความเป็นจริงในชีวิตนะคะทุกชีวิตในสังสารวัฏสวรรค์ก็เห็นมนุษย์ก็เห็นพรหมที่เห็นคือพรหมที่มีรูปเห็นได้แต่ก็ยังมีพรหมซึ่งไม่มีรูปถ้าไม่มีรูปก็ไม่เห็นเนี่ยค่ะแสดงความจริงของสิ่งที่มีนะคะโดยที่ใครก็ไม่สามารถที่จะคิดเองได้คิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกอย่างธาตุรู้เนี่ยค่ะทั้งที่บอกว่าเนี่ยนะเห็นเนี่ยนะคะไม่ใช่สิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นแล้วก็ไม่ใช่ตาด้วยแต่เป็นธาตุหรือสิ่งที่มีจริงธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งเป็นธาตุรู้ต้องอาศัยตาด้วยธาตุนี้จึงจะเกิดขึ้นและธาตุรู้นี้ที่เห็นเพียงแค่เกิดขึ้นเห็นแล้วดับไปจะได้ยินก็ไม่ใช่ละไม่ใช่ธาตุที่อาศัยตาเกิดขึ้นแล้วจะคิดนึกก็ไม่ใช่ธาตุที่อาศัยตาเกิดขึ้นแล้วทั้งหมดเป็นธรรมะหลากหลายมากตั้งแต่เกิดจนตายเป็นธรรมะทั้งหมดแต่ไม่เคยรู้เลยด้วยเหตุนี้นะคะการฟังพระธรรมแล้วเข้าใจจะต้องไปนั่งคิดเองหรือเปล่าไม่ต้องใช่ไหมคะ ถ้าเราเปิดพระไตรปิฎกหรือหนังสืออะไรก็ตามได้ยินคำว่าธรรมะสามารถรู้ไหมถ้าไม่เคยฟังมาก่อนว่าธรรมะคืออะไรแต่พอได้ยินคำว่าธรรมะเข้าใจท่องแท้ธรรมะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงนะคะทั้งหมดไม่เว้นเลยแต่ละหนึ่งเป็นแต่ละหนึ่งซึ่งปรากฏเพราะเกิดถ้าไม่เกิดก็ไม่มีเกิดแล้วดับไปนี่คือสิ่งที่สามารถที่จะรู้ความจริงที่ใช้คำว่าตรัสรู้ไม่ใช่ขั้นคิดไม่ใช่ขั้นฟังแต่เป็นขั้นประจักษ์แจ้งเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งก่อนนั้นนะคะยังไม่รู้แจ้งความจริงอย่างนี้เลยค่ะชีวิตของพระโพธิสัตว์คำว่าโพธิคือปัญญาสัตว์คือผู้ที่คล่องสัตตวะสัตตะในภาษาบาลีเนี่ยนะคะหมายความถึงผู้ที่มีชีวิตสิ่งที่มีชีวิตคือโพธิสัตว์ผู้ที่คล่องในการที่จะรู้ความจริงเพราะฉะนั้นทุกคำที่เราฟังนี่นะคะเป็นความจริงไม่ใช่อย่างอื่นเลยค่ะเป็นความจริงของอะไรของสิ่งที่มีถึงที่สุดเพราะฉะนั้นก่อนตรัสรู้เมื่อครั้งเป็นพระโพธิสัตว์นี่ค่ะก็มีการเห็นมีการได้ยินเหมือนอย่างนี้เลยเรายังไม่ได้ตรัสรู้ใช่ไหมคะก็เหมือนชีวิตของพระโพธิสัตว์ก่อนตรัสรู้ก็ไม่รู้อย่างนี้แต่เป็นผู้ที่คล่องในการที่จะเข้าใจถูกเห็นถูกให้สิ่งที่มีเพราะว่าเกิดมาแล้วเนี่ยค่ะก็ต้องมีตายโดยไม่รู้ว่าระหว่างเกิดและตายก็มีตั้งหลายอย่างและหายไปไหนหมดพอตายแล้วก็ไม่เหลือเลยแค่เมื่อวานนี้ก็ไม่เหลือเมื่อกี้นี้ก็ไม่เหลือพอถึงพรุ่งนี้วันนี้ก็ไม่เหลือหาอีกได้ไหมคะเอากลับคืนมาได้ไหมไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาแต่ละคำต้องชัดเจนนะคะดับไม่กลับมาอีกเลยเมื่อไหร่คะไม่ใช่เฉพาะชาตินี้ในสังสารวัฏหาอีกไม่ได้เห็นเมื่อกี้นี้ที่ดับแล้วเนี่ยจะไม่มีอีกเลยไม่มีคือไปหาที่ไหนอีกก็ไม่ได้แล้วเหมือนไฟที่ดับดับแล้วลองไปหาไฟที่ดับสิคะไม่มีมีแต่ไฟที่เกิดใหม่ตามเหตุตามปัจจัยใหม่เพราะฉะนั้นแต่ละขณะตั้งแต่เกิดจนถึงขณะนี้และต่อไปก็คือธรรมะซึ่งไม่มีใครบังคับบัญชาได้เลยได้ยินเสียงไหมคะบังคับได้ไหมไม่ให้ได้ยินเพราะอะไรคะได้ยินแล้วเกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ค่ะธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตารวมทั้งสังขารธรรมหมายความถึงสิ่งที่เกิดเพราะมีปัจจัยทำให้เกิดขึ้นถ้าไม่มีปัจจัยก็เกิดไม่ได้เงียบๆไม่มีเสียงใช่ไหมคะแต่พอมีการกระทบกันเสียงเกิดขึ้นและถ้าไม่มีธาตุรู้คือจิตได้ยินเสียงไม่ปรากฏว่ามีและทุกอย่างที่มีในชีวิตของเราก็เพราะเกิดทั้งนั้นแหละมีสิ่งที่เกิดดับสืบต่อกันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นไม่มีการที่จะรู้ความจริงตั้งแต่เกิดจนตายถ้าไม่เป็นโพธิสัตว์เพราะฉะนั้นความหมายของโพธิสัตว์นะคะมีหลายระดับพระมหาโพธิสัตว์หรือที่เรียกสั้นๆว่าพระมหาสัตว์ยิ่งใหญ่ที่สุดคือผู้ที่บำเพ็ญพระบารมีเพื่อที่จะรู้ความจริงตามที่เราได้ฟังทุกคำเนี่ยค่ะทุกคำที่ได้ฟังมาจากการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์ซึ่งจะตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเลิศกว่าบุคคลใดในโลกเพราะไม่ใช่เป็นแต่เพียงปัญญาที่สามารถรู้ความจริงแต่ประกอบด้วยพระทศพลญาณญาณซึ่งคนอื่นไม่มีนอกจากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งยังไม่ต้องถึงญาณ นั้นนะคะแค่นี้ก็ไม่รู้ละแค่ปัญญาที่กล่าวถึงการตรัสรู้ว่าทรงตรัสรู้อะไรเพราะฉะนั้นปัญญาอื่นของพระองค์คนอื่นไม่มีทางที่จะคาดคะเนได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นผู้ที่จะรู้จักพระพุทธเจ้าสามารถที่จะสรรเสริญคุณของพระเจ้าก็คือพระพุทธเจ้าเท่านั้นแต่ละพระองค์คนอื่นไม่มีปัญญาที่จะยังรู้ถึงพระปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยแค่นี้ค่ะมรดกเริ่มรับไหมคะหรือจะเอาไปทิ้งไปฟังคำของคนอื่นแล้วก็ละเลยมรดกที่ล้ำค่า ซึ่งมีใครมีโอกาสที่จะได้รับนอกจากฟังคำที่เป็นคำของพระองค์ต่อไปใน45พรรษาแต่ทุกคำต้องรู้จริงนะคะมิฉะนั้นสับสนมิฉะนั้นก็ควายเขวและก็ไปเข้าใจคำอื่นเพราะฉะนั้นคำของพระเจ้าต้องเป็นคำของพระพุทธเจ้าผู้ใดกล่าวถึงคำที่พระเจ้า

เป็นธรรมะหรือเปล่าคะเป็นโกรธเป็นธรรมะหรือเปล่าคะเป็นเพราะฉะนั้นโกรธเป็นธรรมะมั่นคงนะคะไม่ใช่เราแต่ละคำเนี่ยต้องสอดคล้องกันทั้งหมดทุกคำเพราะว่าเป็นความจริงถึงที่สุดเพราะฉะนั้นได้ยินคำว่าอนัตตาบอกว่าไม่ใช่เราแค่นี้พอเลยค่ะไม่ใช่เราเพราะเป็นอะไรเป็นแต่ละหนึ่งของธรรมะซึ่งมีลักษณะแต่ละหนึ่งเฉพาะตนหลากหลายแต่ละหนึ่งจึงเป็นแต่ละหนึ่งเป็นเราไม่ได้เลยได้ยินดับแล้วใช่ไหมคะเมื่อกี้นี้ถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมเราได้ยินใช่ไหมแต่พอได้ฟังพระธรรมได้ยินเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยและได้ยินเนี่ยได้ยินเฉพาะเสียงด้วยคิดก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้ชั่วขณะที่เสียงปรากฏยังไม่มีอะไรปรากฏเลยขณะนั้นนะคะดับแล้วใช่ไหมแค่เนี้ยตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดดับไม่มีใครสนใจนอกจากผู้ที่เป็นโพธิสัตว์จนกระทั่งได้ตรัสรู้ความจริงจนกระทั่งแสดงความจริงให้คนอื่นได้รู้ตามจนกระทั่งดับความไม่รู้ซึ่งเป็นเหตุนำมาซึ่งกิเลสทั้งหลายหมดสิ้นไม่เหลือเลยถึงความเป็นพระอรหันต์แต่ไม่ใช่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นความต่างกันนะคะของพระพุทธรัตนะซึ่งเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมรัตนะสิ่งที่ได้ฟังแล้วเข้าใจนะคะค่อยๆละความไม่รู้ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดกิเลสทั้งหลายจนกระทั่งประจักษ์แจ้งความจริงเมื่อไหร่เป็นสังฆรัตนะสังฆหมายความถึงหมู่ไม่ใช่คนเดียวนะคะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยรวมกันจึงเป็นหมู่หมู่จะปราศจากแต่ละหนึ่งไม่ได้หนึ่งเดียวก็ไม่เป็นหมู่ใช่เพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งเนี่ยก็คือใครก็ตามที่ได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นภิกษุหรือเป็นคฤหัสถ์ต้องแล้วแต่ปัญญาถ้าภิกษุไม่รู้ธรรมะไม่เข้าใจธรรมะไม่ใช่สังฆรัตนะคฤหัสถ์ที่ฟังพระธรรมแล้วเข้าใจนิดๆหน่อยๆยังไม่ใช่สังฆรัตนะนะคะแต่ปัญญาเนี่ยไม่ใช่ว่าจำกัดว่าเฉพาะภิกษุหรือคฤหัสถ์ปัญญาเป็นปัญญาเห็นไหมคะปัญญาเป็นเราหรือเปล่าหรือว่าเป็นธรรมะต้องมั่นคงทุกคำจึงใช้คำว่าเถระวาทะที่เราใช้คำว่าเถรวาทหมายความว่าผู้ที่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนะคะไม่เปลี่ยนแปลงมั่นคงในคำที่ได้ฟังจึงเข้าใจความจริงถูกต้องนะคะว่าอะไรถูกอะไรผิดอย่างสำนักปฏิบัติเนี่ยค่ะไม่มีในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยเพราะเหตุว่าปฏิปติคืออะไรต้องรู้ปฏิปติไม่ใช่ปริยัติไม่ใช่ปฏิเวทะเห็นไหมคะเราไม่ได้ฟังคำอะไรเลยทั้งสิ้นเราไปฟังใครก็ไม่รู้ที่ไม่ทำให้เกิดมีความรู้ไม่ทำให้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยมีแต่คำของคนอื่นพอถามไปถามมาก็ไม่รู้ตรงกันข้ามกับคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละคำเพียงคำเดียวเนี่ยค่ะความลึกซึ้งแค่ไหนเพราะว่าคำนี้นะคะคือธรรมะหมายความถึงทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นนิพพานเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นสังขารธรรมหรือเปล่าไม่เป็นเพราะเหตุว่าสังขารธรรมหมายความถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามนะคะที่ปรากฏเกิดขึ้นจึงได้มีการปรากฏได้ถ้าไม่เกิดก็ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นจะปรากฏได้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏเป็นสังขารธรรมแล้วเดี๋ยวนี้มีนิพพานปรากฏไหมคะเพราะอะไรเห็นไหมคะต้องเป็นปัญญาค่ะไม่ใช่ว่าเราไม่คิดเลยฟังไปแต่ว่าทุกคำที่ได้ฟังเนี่ยมาประกอบกับแต่ละคำแต่ละคำแต่ละคำทำให้มีความเข้าใจคำที่เคยได้ยินเนี่ยลึกซึ้งขึ้นอีกเพราะฉะนั้นนิพพานไม่มีขณะนี้ไม่ปรากฏแต่นิพพานมีไหมเห็นไหมคะก็แค่เนี้ยที่รู้แค่ว่านิพพานมีแต่ไม่รู้ลักษณะของนิพพานเพราะว่านิพพานไม่ได้ปรากฏเดี๋ยวนี้แต่มีเพราะมีผู้ที่ตรัสรู้ถ้ารู้แต่เพียงสิ่งที่กำลังปรากฏดับกิเลสไม่ได้เพราะอะไรทุกคำเนี่ยค่ะแสดงความจริงที่ลึกซึ้งขึ้นลึกซึ้งขึ้นลึกซึ้งขึ้นเท่ากับว่าได้เข้าไปใกล้ความหมายของอุบาสกอุบาสิกานะคะ

0: คือผู้ที่นั่งใกล้เพื่อที่จะได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เข้าใจไม่ต้องเรียกว่าอุบาสกไม่ต้องเรียกว่าอุบาสิกาไม่ต้องเรียกอะไรก็ตามนะคะสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้อย่างแข็งเนี่ยไม่ต้องเรียกว่าแข็งเรียกคำอื่นก็ได้แต่ใครเปลี่ยนลักษณะของแข็งไม่ได้เพราะฉะนั้นปัญญาก็คือปัญญาจะเป็นภิกษุหรือเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็คือปัญญาซึ่งไม่ใช่ของใครทั้งสิ้นแต่ว่าแต่ละสิ่งนี่นะคะเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นและไม่กลับมาอีกความไม่รู้มีไหมคะมีกำลังไม่รู้เนี่ยจะบอกว่าไม่มีได้ยังไงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นความไม่รู้มีแน่แต่ไม่รู้ว่าไม่รู้ด้วยไม่รู้เนี่ยไม่รู้อย่างสนิทเลยค่ะไม่มีทางที่จะรู้ได้เลยทั้งสิ้นตรงกันข้ามกับความรู้ความรู้รู้จะมากหรือจะน้อยก็ตามแต่รู้คือสามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่ไม่เคยเข้าใจมาก่อนได้ด้วยเหตุนี้นะคะความไม่รู้เป็นธรรมะหรือเปล่าเห็นไหมคะฟังแล้วไม่ใช่ทิ้งไปเลยมีมรดกแล้วก็ทิ้งไปแล้วจะได้รับยังไงแต่นิดหนึ่งก็เก็บไว้นะคะเก็บไว้จนกระทั่งได้รับมรดกนั้นเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นจนสามารถที่จะเห็นค่าของแต่ละคำจากเล็กน้อยที่สุดจนถึงสามารถที่จะดับกิเลสได้มีใครรู้จักกิเลสบ้างคะรู้จักชื่อแต่ลองบอกสิว่ากิเลสคืออะไรสภาพที่ทำให้เศร้าหมองเศร้าหมองที่นี่ไม่ใช่โศกเศร้านะคะหมายความว่าไม่บริสุทธิ์ทองเงินเศร้าหมองได้ใช่ไหมคะมัวหมองไปได้เพราะสิ่งที่จรมาฝุ่นละอองแม้ยังเล็กน้อยที่สุดบางที่สุดมองไม่เห็นที่สุดก็สามารถทำให้สิ่งนั้นเศร้ามองได้ฉันใดกิเลสแม้อย่างอ่อนที่สุดจางที่สุดก็ทำให้จิตเศร้ามองได้ยิ่งมากยิ่งชัดเจนใช่ไหมคะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าอยู่ไหนคะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยค่ะเป็นธรรมะทั้งหมดแต่ความไม่รู้ปิดบังไม่ใช่ปิดบังเฉพาะชาตินี้ชาติเดียวนะคะเกิดมาแล้วนานเท่าไหร่แสนโกรธกลับก็ยังน้อยเพราะฉะนั้นความไม่รู้มากเท่าไหร่ความไม่รู้เนี่ยทำให้ยึดถือสิ่งที่เกิดดับสืบต่อโดยไม่ปรากฏการเกิดดับว่าเป็นสิ่งที่เที่ยงเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแม้แต่ดอกไม้ที่ก่อนจะบานเราก็ยึดถือแล้วใช่ไหมคะอ้อมีดอกไม้ละจากใบจากกิ่งจากก้านก็มีสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นดอกไม้แต่ยังไม่โตพอที่จะบานได้ฉันใดแต่ละอย่างก็คือสิ่งที่มีตลอดชีวิตกิเลสก็มีอย่างบางที่สุดจนกระทั่งสามารถที่จะปรากฏให้เห็นว่าคนนี้กิเลสมากคนนี้โกรธบ่อยคนนี้อะไรอะไรก็แล้วแต่จะพรรณนาไปว่าไปทั้งหมดเป็นธรรมะเป็นเราเป็นเขาหรือเปล่าเป็นเพียงสิ่งที่เกิดมาแสนสั้นสุดที่จะประมาณได้แต่สืบต่อนะคะเร็วมากค่ะเดี๋ยวนี้เห็นอะไรตั้งหลายอย่างกว่าจะเป็นแต่ละหนึ่งได้เนี่ยต้องมีหลายหลายอย่างที่มารวมกันใช่ไหมคะเพราะว่าแตกย่อยออกไปละเอียดยิบนั่นคือสิ่งที่เล็กที่สุดและนั่นเป็นรูปแข็งบ้างอ่อนบ้างใช่ไหมคะแต่ว่าธาตุรู้ไม่มีใครรู้ได้เลยแม้กำลังมีเพราะไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรจะเป็นเครื่องหมายเลยใช่ไหมคะแต่เห็นเมื่อไหร่นั่นแหละธาตุรู้ละไม่ใช่เราได้ยินเมื่อไหร่ก็ธาตุรู้นั่นแหละเกิดขึ้นได้ยินไม่ใช่เราคิดเมื่อไหร่ก็ธาตุรู้นั่นแหละเกิดขึ้นคิดไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นก็สามารถเข้าใจธรรมะโดยประเภทใหญ่ๆว่าต่างกันเป็นสองอย่างนะคะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเกิดแต่ไม่รู้อะไรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเรียกว่ารูปธรรมรูปะกับธรรมะทุกอย่างที่มีจริงเนี่ยเป็นธรรมะทั้งหมดเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้นะคะก็เป็นรูปธรรมแต่ธาตุรู้ไม่มีรูปร่างเลยค่ะต่อให้แตกย่อยละเอียดยังไงก็ยังเป็นรูปเพราะมีสิ่งที่ปรากฏให้รู้ว่าเป็นรูปแต่ธาตุรู้ไม่มีรูปใดๆเจือปนเลยทั้งสิ้นแต่มีโกรธมีไหมคะรูปร่างยังไงค่ะหน้าตาเป็นยังไงโกรธแต่มีใช่ไหมคะอาการโกรธเป็นไงคะ กระด้างผิดปกติธรรมดาธรรมดาไม่โกรธก็ดูดีนะคะไม่เป็นอะไรแต่พอขุ่นขึ้นมานิดเดียวความกระด้างปรากฏแต่นั่นไม่ใช่จิตนะคะนั่นเป็นเจตสิกเพราะเหตุว่าจิตเป็นธาตุรู้เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แต่ต้องอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นซึ่งเป็นนามธรรมด้วยกันอาศัยกันและกันเกิดขึ้นสภาพที่ไม่ใช่จิตแต่เกิดกับจิตจะใช้คำว่าอยู่ในจิตเจตสิกะก็ได้นะคะแยกขาดจากกันไม่ได้เลยกลืนผสมกันสนิทเพราะว่าเป็นนามธาตุถ้าเอาแม่น้ำห้าสายสามสายเจ็ดก็ได้เท่าไหร่ก็ได้มารวมกันแยกออกไหมคะมาจากไหนไม่มีทางเลยเพราะนั่นเป็นรูปธรรมที่เป็นน้ำนี่นามธรรมพ้นจากรูปใดๆทั้งปวงแต่มีแล้วไปจงกรมแล้วจะรู้อะไรคะเนี่ยค่ะคนที่ไปปฏิบัตินั่งบ้างนอนบ้างยืนบ้างจงกรมได้จะรู้ไหมไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยเพราะฉะนั้นใครก็ตามมีโอกาสได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นจึงจะรู้ว่าคำอื่นไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นมรดกไหมคะจะรับไหมไม่มีใครไปบังคับให้ใครรับได้เลยนะคะเนี่ยขึ้นอยู่กับบุคคลนั้นเองว่ามีค่าประเสริฐที่สุดในชีวิตเพราะว่าจากโลกนี้ไปแล้วนะคะไม่มีอะไรที่จะติดตามไปได้เลยแม้ร่างกายของเราที่เข้าใจว่าเป็นเราหรือของเราเนี่ยค่ะไปด้วยหรือเปล่าไม่มีอะไรไปด้วยจิตในขณะนี้เกิดแล้วดับแล้วไม่กลับมาเลยไม่มีสักขณะเดียวที่จะติดตามไปไหนได้เลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมอย่างนี้นะคะเริ่มรู้ว่ากิเลสมีเพราะไม่รู้จึงยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงโดยเฉพาะนะคะเรามีไหมคะถ้ามีก็คือความเห็นผิดว่ามีเราคืออัตตาอนัตตาคือไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้นคืออนัตตาไม่ใช่อัตตาแต่ถ้าเป็นอัตตาก็คือเราของเราตาใครคะตาเราหูใครหูเราเสียงใครเสียงเราเราหมดเลยไหนแล้วคะไม่เหลือเลยหายไปหมดแล้วจะว่าเป็นเราได้อย่างไรเพราะฉะนั้นกิเลสทั้งหลายเนี่ยค่ะมาจากการไม่รู้ความจริงนะคะก็ทำให้มีความติดข้องแสวงหาซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ละเอียดมากนะคะเพียงแค่มีสิ่งที่กระทบปรากฏให้รู้ว่ามีพอใจไหมคะที่จะเห็นพอใจที่จะได้ยินไหมคะมีสองอย่างพอใจก็จริงเป็นธรรมะไม่ใช่เราไม่พอใจก็เป็นธรรมะไม่ใช่เราหมดแล้วถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้จริงๆนะคะก็จะรู้ว่ามีหนทางเดียวค่ะซึ่งเป็นที่พึ่งคือปัญญาของตนเองแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่สามารถที่จะดลบันดาลให้ใครเนี่ยหมดกิเลสได้แต่ทุกคำของพระองค์แสดงความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงความจริงของสิ่งที่มีนี่ค่ะโดยนัยยะปการะต่างๆที่จะให้สามารถเห็นความไม่ใช่เราเนี่ยยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยังไม่ถึงปฏิปัติเลยนะคะเนี่ยต้องมีปัญญาขั้นต้นคือขั้นฟังซึ่งใช้คำว่าปริยัติด้วยเหตุนี้เทศนาหรือความจริงตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือศาสนาพุทธศาสนาเนี่ยค่ะก็มี3ระดับคือปริยัติศาสนาคำสอนที่จะให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีในระดับขั้นที่เข้าใจหรือยังเข้าใจจริงๆหรือเปล่าเข้าใจมั่นคงไหมว่าทำอะไรไม่ได้บังคับบัญชาไม่ได้เพราะไม่มีเราแต่มีธรรมะที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยทั้งนั้นแม้แต่ความคิดของแต่ละคนเนี่ยนะคะเดี๋ยวนี้เองต่างคนต่างคิดตามที่ได้สะสมมาเปลี่ยนไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้ในครั้งพุทธกาลนะคะคำอย่างนี้อย่างนี้เลยค่ะผู้ฟังที่ได้สะสมมาแล้วเป็นพระโสดาบันก็มีเป็นพระอรหันต์ก็มีไม่เป็นอะไรเลยก็มีจนไม่เข้าใจเลยก็มีเพราะฉะนั้นก็ต้องตามเหตุตามปัจจัยนะคะ ถ้าไม่เคยเข้าใจเลยเนี่ยแล้วจะไปพูดคำว่าอายตนะบ้างอะไรบ้างเนี่ยโดยไม่รู้เลยว่าคืออะไรก็เป็นความไม่รู้แต่เข้าใจว่ารู้ผิดไหมความเข้าใจผิดด้วยเหตุนี้นะคะความเป็นผู้ตรงเท่านั้นที่จะทำให้รู้ว่าปัญญาแค่เพียงฟังเนี่ยยังไม่ทั่วถึงเลยยังแค่ไม่กี่คำแต่พระธรรมที่ทรงแสดง 45 พรรษาสามารถที่จะทำให้เข้าใจสิ่งที่ได้ฟังมาแล้วเนี่ยเมื่อมีปัญญาอีกระดับหนึ่งเกิดขึ้นคือปฏิปปติซึ่งต้องเกิดพร้อมสติสัมปชัญญะซึ่งเดี๋ยวนี้ฟังคำว่าสติรู้จักสติไหมคะถ้าไม่เข้าใจผิดแต่ถ้าเข้าใจถูกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแม้แต่ละคำเนี่ยก็ขาดไม่ได้เลยแต่ให้เห็นความลึกซึ้งว่ามรดกก็คือปัญญาค่ะที่แต่ละคนได้รับจากการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ครับท่านอาจารย์ครับได้ยินว่าต้องเกิดจากความเข้าใจใช่ไหมครับแต่ว่าอย่างเรานี่ก็คือยังไม่ถึงขั้นประจักษ์นะฮะแล้วก็ในประเทศไทยก็มีหลายอาจารย์ที่เข้าใจว่าก็กล่าวถึงว่าเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยฮะโดยที่เรายังไม่ได้ประจักษ์แจ้งเนี่ยแล้วก็คำสอนเหล่านั้นก็ดูเหมือนก็มีเหตุผลเหมือนกันอะไรเงี้ยนะฮะแล้วเราจะแยกได้ยังไงว่าคำไหนเป็นคำของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับ
0: ขอทราบคำที่ว่าดูเหมือนมีเหตุผล
1: ก็เหมือนกับหลายสำนักปฏิบัติก็กล่าวว่าต้องทำสมาธิ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามีใครบอกว่าต้องทำสมาธิคำของเขาใช่ไหมคะต้องทำสมาธิในคำของใคร
1: ในพระไตรปิฎกก็มีว่ามีการทำสมาธ
0: ิในพระไตรปิฎกมีคำว่าสมาธิให้คนเข้าใจว่าสมาธิคืออะไรทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะอนุเคราะห์ให้คนที่ไม่เข้าใจอะไรเลยได้เกิดความรู้ภาษาบาลีไม่มีคำว่าความรู้นะคะแต่มีคำว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องหรือปัญญาความเข้าใจถูกความรู้ถูกจะใช้คำหนึ่งคำใดก็ได้เพราะฉะนั้นให้เราเข้าใจหรือว่าให้เราทำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดแม้แต่คำเดียวคำว่าธรรมะเนี่ยให้เราเข้าใจถูกต้องหรือให้เราทำเพราะฉะนั้นรู้จักสมาธิหรือยังใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำว่าสมาธิในพระไตรปิฎกสำหรับให้เข้าใจหรือสำหรับให้ทำเพราะธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาทุกคำต้องยืนยันมั่นคงเปลี่ยนไม่ได้จึงจะเป็นผู้ที่สามารถมีกำลังพอที่จะรับมรดกมรดกนี้ต้องหนักมากมีค่ามหาศาลถ้าไม่มีความมั่นคงไม่มีความจริงใจไม่มีการไตร่ตรองให้เข้าใจนะคะรับไม่ได้ด้วยเหตุนี้แต่ละคำเนี่ยค่ะสำหรับให้เกิดความเข้าใจของผู้ฟังการฟังธรรมะเนี่ยนะคะเพื่ออะไรไม่ว่าจะฟังอะไรทั้งหมดนะคะฟังเพื่ออะไรคะเพื่อเข้าใจใช่ไหมคะไม่ว่าวิชาการใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจถูกซึ่งเป็นมรดกที่จะให้เขาคือปัญญาซึ่งซื้อหาไม่ได้ไม่มีเงินใดๆมีค่ามหาศาลสักเท่าไหร่ก็ไม่สามารถที่จะซื้อหาปัญญาได้จึงเป็นสิ่งที่ล้ำค่าเกินค่าใดๆทั้งสิ้นต้องเป็นความเข้าใจของคนนั้นเองเพราะปัญญาคือความเห็นถูกจากฟังก่อนได้ยินได้ฟังนะคะไตรตรองฟังแล้วเชื่อถูกไหมใครพูดอะไรก็เชื่อหมดแต่ฟังแล้วไตรตรองว่าจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้ว่าสมาธิคืออะไรใครทำสมาธิถึงรู้ว่าสมาธิคืออะไรสมาธิเกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปใครไปทำสมาธิและถ้าไม่มีเหตุปัจจัยที่จะให้สมาธิระดับใดเกิดสมาธิระดับนั้นเกิดได้ไหมเพราะเดี๋ยวนี้นะคะเดี๋ยวนี้เองก็มีสมาธิระดับไหนหลากหลายมากเพราะไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยสมาธิไม่ใช่รูปธรรมไม่แข็งไม่อ่อนไม่เย็นไม่ร้อนสภาพรู้ทั้งหมดเป็นนามธรรมได้ยินคำว่าสมาธิต้องกลับมาหาเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นนามธรรมหรือรูปธรรมนี่คือการที่จะให้เป็นผู้ที่มั่นคงในความเข้าใจว่า ความลึกซึ้งของธรรมะเนี่ยมากมายนะคะหลงผิดง่ายมากแต่ว่าคำจริงซึ่งเป็นความจริงใดๆไม่เปลี่ยนคำนั้นต้องมั่นคงเปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นสมาธิเป็นธรรมะหรือไม่ใช่ธรรมะเป็นธรรมะนะคะเป็นเราหรือเปล่าเป็นอนัตตาใครบังคับสมาธิได้ใครทำสมาธิได้ถ้าทำสมาธิได้ทำเห็นได้ใช่ไหมแล้วทำเห็นได้หรือเปล่าทำเห็นไม่ได้แล้วจะทำสมาธิได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นสมาธิก็ต้องเกิดเพราะเหตุปัจจัยแต่ก่อนอื่นต้องรู้ว่าสมาธิคืออะไรทั้งหมดนี้อยู่ในพระไตรปิฎกคำว่าสมาธิก็มีแต่ไม่ใช่ให้คนที่ไม่รู้อะไรเลยนะคะอ่านพระไตรปิฎกทำสมาธิกันเหมือนกับรู้แล้วว่าสมาธิคืออะไรแต่หารู้ไม่ว่าสมาธิคืออะไรต้องไม่ใช่เราเป็นธรรมะชนิดหนึ่งซึ่งไม่ใช่รูปธรรมแต่เป็นนามธรรมนามธรรมมีหลากหลายมากนะคะแต่ละหนึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นมากสักแค่ไหนแต่แม้กระนั้นนะคะก็สามารถประมวลทุกสิ่งทุกอย่างเป็นประเภทประเภทเช่นนามธรรมที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏเห็นเนี่ยค่ะเป็นจิตได้ยินเป็นจิตคิดเป็นจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏลองหลับตานะคะแล้วก็มีคนบอกว่ามีคนนั่งอยู่ที่นี่แถวหน้ากี่คนแถวหลังกี่คนคนหนึ่งใส่เสื้อสีอะไรทำอะไรนะคะหลับตานะคะแล้วฟังไม่เหมือนเห็นใช่ไหมพอลืมตาขึ้นมาไม่ต้องมีใครบอกไม่ต้องมีใครว่าอะไรแต่เห็นเกิดขึ้นเห็นเพราะฉะนั้นเห็นเป็นธรรมะชนิดหนึ่งนะคะแล้วรู้ไหมว่าขณะเนี้ยเหมือนเห็นมีอยู่ตลอดเวลาแต่ความจริงนะคะชอบไหมได้ยินไหมคิดไหมแทรกอยู่ซึ่งไม่ใช่เห็นเพราะฉะนั้นเห็นท่ามกลางธรรมะอื่นๆซึ่งเกิดดับสลับกันอยู่ตลอดเวลาด้วยเหตุนี้นะคะเห็นเกิดขึ้นไม่ใช่เราแล้วดับไปและถ้าศึกษาโดยละเอียดนะคะในบรรดาสภาพนามธรรมซึ่งเป็นจิตแต่ละขณะเกิดดับอย่างเร็วสุดที่จะประมาณได้เนี่ยเห็นหนึ่งขณะคิดดูนามธรรมเร็วมากนับประมาณไม่ได้กว่าจะเป็นดอกไม้สักหนึ่งดอกต้องเห็นทีละหนึ่งทีละหนึ่งกว่าจะรวมเป็นดอกไม้และดอกไม้ตั้งกี่ดอกคนตั้งกี่คนในห้องนี้เพราะฉะนั้นจิตเกิดดับประมาณได้ไหมว่าเท่าไหร่เพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงใช้คำว่านิมิตตะหมายความถึงสิ่งที่ปรากฏนะคะเป็นรูปร่างสันฐานต่างๆทำให้เกิดการจำและคิดว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรห่างไกลกันมากเลยกับเห็นนี่คือพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจะไปจงกรมไปนั่งไปนอนไปยืนไปเดินที่สำนักปฏิบัติแล้วจะรู้อะไรเห็นไหมคะต้องเป็นคนที่ตรงถึงจะรู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นใครความจริงเป็นใครปัญญาจะเกิดได้จากการฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเป็นคำของคนอื่นไม่มีทางเลยค่ะที่จะรู้ความจริงอย่างนี้ได้แค่นี้นะคะเป็นเพียงปริยัติหนึ่งคำในบรรดาคำทั้งหลายซึ่งอีกมากกว่าจะถึงปฏิปติเพราะฉะนั้นปัญญาต้องเกิดตามลำดับนี่กอไก่หรือยังเพียงแค่จุดหนึ่งของที่จะเป็นกอไก่แล้วก็ขอไข่ขอขวดไปอีกตั้งเท่าไหร่นามธรรมรูปธรรมทั้งนั้นแล้วจะไปปฏิบัติได้อย่างไรคะนอกจากหลงไม่รู้ว่าปฏิบัติคืออะไรแต่ปริยัติไม่ใช่ปฏิปติไม่ใช่ปฏิเวทะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ค่ะจากไม่รู้อะไรเลยสอนคนที่ไม่รู้ไม่เข้าใจเลยทั้งสิ้นนะคะให้ถึงความรู้แจ้งสภาพธรรมะตรงตามที่ได้ฟังคิดดูสิคะว่าปัญญาต้องอบรมเจริญอย่างไรขนาดไหนจากขั้นฟังเนี่ยยังไม่ทั่วเลยปฏิบัติได้ไหมไม่มีทางเพราะใครปฏิบัติไม่ใช่เราค่ะปัญญาที่อบรมแล้วเจริญแล้วนะคะตามลำดับขั้นที่จะรู้ความจริงปฏิปติกิจของมรรคมีองค์8แค่ได้ยินชื่อมรรคมีองค์8เนี่ยอะไรคะ พรรณนาไปสิเรียกชื่อไปสิบอกไปสิรู้อะไรไม่รู้เลยว่าเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งต่างกันอย่างไรเพราะแม้จิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งนะคะจะเกิดได้ก็เพราะอาศัยธรรมะซึ่งเป็นธาตุรู้ซึ่งไม่ใช่จิตแต่เกิดพร้อมกันดับพร้อมกันต่างทำหน้าที่ของตนของตนอย่างจิตเนี่ยจะโกรธได้ไหมไม่ได้เพราะถ้าจิตโกรธก็ต้องเป็นโกรธตลอดเวลาเพราะจิตเกิดตลอดเวลาแต่โกรธเป็นสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นนามธรรมนะคะเกิดกับจิตเท่านั้นเกิดในจิตด้วยแยกกันไม่ออกเลยเกิดพร้อมกันแล้วก็ดับพร้อมกันจิตเป็นธาตุรู้ก็ต้องรู้สิ่งเดียวกันแต่ในฐานะที่เป็นหนึ่งแต่ละหนึ่งต่างคนต่างทำกิจเพราะฉะนั้นเจตสิกใดจะทำกิจของจิตได้ไหมเห็นไหมคะความละเอียดเกิดพร้อมกันก็จริงดับพร้อมกันก็จริงรู้สิ่งเดียวกันก็จริงนะคะแต่ต่างฐานะโดยจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งเท่านั้นเองแต่เจตสิกอื่นซึ่งเกิดกับจิตนะคะอย่างน้อยที่สุดที่จิตจะเกิดได้ต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วย7ประเภทรู้อะไรบ้างคะเจตสิกอะไรบ้างที่เกิดกับจิตในขณะที่เห็นค่ะมีชื่อนะคะสำหรับผู้ที่ได้เคยฟังเคยได้ยินมาแล้วแต่ตัวจริงนะคะขั้นฟังไม่มีทางรู้เลยเหมือนสิ่งที่อยู่ใต้มหาสมุทรแล้วเราก็ไม่เคยรู้เลยว่ามีอะไรบ้างแต่ปริยัติคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยส่องให้เห็นว่ามีนะสิ่งนั้นนะเป็นอย่างนี้นะแต่ยังไม่ถึงเลยสักอย่างเพียงแต่ได้ฟังว่ามีรูปร่างเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จิตเป็นอย่างนี้เจตสิกเป็นอย่างนั้นรูปเป็นอย่างนี้แต่ยังไม่ถึงภาวะที่เป็นจริงซึ่งไม่ใช่เรายากไหมคะใครบอกว่าพระพุทธศาสนาง่ายถูกไหมพระพุทธศาสนาไม่ต้องฟังก็ได้ปฏิบัติเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นมีพระธรรมเป็นที่พึ่งต้องไม่ลืมนะคะพุทธังสรณังคัจฉามิไม่ฟังคำของคนอื่นเพราะฉะนั้นธรรมังสรณังคัจฉามิก็คือว่ามีพระธรรมความเข้าใจถูกต้องเป็นที่พึ่งเพราะว่าถ้าไม่มีธรรมะที่ได้ฟังยังไงยังไงก็เข้าใจสิ่งที่หนีไม่ได้และในบรรดาธรรมะทั้งหลายนะคะอกุศลธรรมเป็นที่พึ่งได้ไหมคะไม่ได้ต้องเป็นธรรมะซึ่งเป็นเจตสิกซึ่งใช้คำว่าโพธิปักขิยธรรมหมายความว่ามีเจตสิกประเภทที่จะนำไปสู่การรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏซึ่งไม่ใช่อกุศลและเจตสิกนี่ค่ะทั้งหมดคือเดี๋ยวนี้ใต้มหาสมุทรไหมคะเนี่ยพูดชื่อเรียกชื่อกำลังบอกว่ามีอะไรบ้างแต่สิ่งนั้นยังไม่ได้ปรากฏต้องเป็นปัญญาอีกระดับหนึ่งซึ่งใช้คำว่าปฏิปฏิคนไทยใช้คำว่าปฏิบัติมาจากคำว่าปฏิกับปฏินะคะปฏิแปลว่าเฉพาะปฏิแปลว่าถึงหมายความว่าถึงเฉพาะสิ่งที่กำลังปรากฏทีละหนึ่งด้วยความเข้าใจตามที่ได้ฟังแล้วถ้าไม่เคยได้ฟังเลยเนี่ยจะไปตามที่ได้ฟังแล้วได้ยังไงร่างกายไม่เที่ยงพูดไปแล้วไงอะคะร่างกายคืออะไรเป็นธรรมะอะไรก็ไม่รู้เลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นมรดกนี้จะรับไหมใครก็บังคับใครไม่ได้ใช่ไหมสิ่งที่มีค่าเนี่ยไก่นกปูปลาเห็นค่าไหมเอาไปให้เอาไหมคะไม่เอาเอาหนอนบ้างเอาอะไรบ้างซึ่งเป็นสิ่งที่เขาพอใจและต้องการเพราะฉะนั้นผู้ที่มีปัญญาที่รู้ว่าตั้งแต่เกิดจนตายเกิดมานะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็หมดไปหมดไปทุกวันทุกวันทุกวันไม่เหลือเลยสักอย่างเดียวตายเมื่อไหร่เมื่อนั้นรู้ว่าไม่มีอะไรเหลือไปรู้ตอนนั้นนะคะแต่ระหว่างที่มีเนี่ยไม่รู้เลยว่าแต่ละหนึ่งก็ไม่เหลือเห็นเมื่อวานนี้ก็ไม่เหลือเห็นเมื่อกี้นี้ก็ไม่เหลือได้ยินเมื่อกี้นี้ก็หมดแล้วแต่เร็วจนไม่สามารถที่จะรู้ได้จนกว่าจะมีผู้ที่ทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้ตั้งแต่เกิดจนตายทุกชาติก็เป็นอย่างนี้ไม่สิ้นสุดไม่มีวันจบนานมาแล้วด้วยนะคะก็ไม่รู้อย่างนี้จนกว่าจะได้ฟังคำที่ทำให้มีความเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเห็นประโยชน์ว่ายังไงก็ต้องตายแน่ๆนะคะตายเมื่อไหร่ทราบไหมคะ เดี๋ยวก็ตายได้ใช่ไหมคะเร็วอย่างนั้นแล้วถ้าตายไปโดยไม่เข้าใจเลยสิ่งที่ไม่มีเลยเพียงแค่มีเมื่อเกิดแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่มีอะไรเหลือเลยแล้วก็ไม่รู้ความจริงความไม่รู้ก็ติดตามไปอีกนะคะเพราะมีเหตุที่จะให้ธรรมะเกิดธรรมะจึงเกิดได้ที่เกิดมันเนี้ยค่ะไม่ใช่แค่ชาตินี้ชาติเดียวเพราะว่าเกิดมาต่างกันนี่และความต่างเนี่ยมาจากไหนถ้าไม่มีการสะสมความต่างมาทุกขณะเนี่ยเวลานี้ก็กำลังต่างกันไปสำหรับขณะต่อไปซึ่งต่างๆกันไปอีกไม่รู้จบสิ้นเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้อย่างนี้นะคะก็เกิดมาแล้วก็ไม่รู้แล้วก็ตายไปมีประโยชน์ไหมคะเพราะไม่มีอะไรต่างหากหลงเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดระดับนั้นยังมีอยู่จึงได้ติดข้องอยู่เพราะฉะนั้นไม่รู้ระดับไหนไม่สามารถที่จะรู้ได้จนกว่าจะได้ฟังธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงจะรู้ได้ว่าระดับไหนเพราะฉะนั้นแต่ละคำนะคะที่ได้ยินและที่ปรากฏในพระไตรปิฎกเนี่ยไม่ใช่สำหรับอ่านแต่สำหรับศึกษาพิจารณาไตรตรองด้วยความเคารพอย่างยิ่งที่จะไม่เข้าใจผิดเพราะว่าความเข้าใจผิดนะคะทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดและทำลายประเทศชาติด้วยเต็มไปด้วยอกุศลคิดดูสิแล้วจะดีได้ยังไงคะไม่มีเราแต่มีธรรมะที่เป็นกุศลและธรรมะที่เป็นอกุศลความไม่รู้เป็นอกุศลนำมาซึ่งความโลภความโกรธความริษยาความสำคัญตนทุกอย่างหมดนะคะที่จะทำลายเพราะเหตุว่าไม่ได้นำสิ่งที่เป็นประโยชน์มาให้เลยทำลายอะไรก่อนลองคิดดูค่ะคิดได้แล้วค่ะพอฟังธรรมะนี่ก็เป็นผู้ที่เริ่มไตร่ตรองละเริ่มพิจารณาและการพิจารณานั้นคนอื่นพิจารณาแทนไม่ได้ต้องเป็นคนที่ได้ฟังเพราะฉะนั้นแค่ฟังเฉยๆจะได้ประโยชน์ไหมแต่ฟังแล้วไตร่ตรองความเข้าใจเกิดขึ้นมาแล้วความเข้าใจนั่นเองละความไม่รู้ละความติดข้องละธรรมะฝ่ายที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นกิเลสทั้งหลายเกิดขึ้นเนี่ยทำลายอะไรก่อนค่ะทำลายจิตเพราะกิเลสเกิดกับจิตจิตเศร้าหมองถูกทำลายไปเรื่อยๆนะคะก็เป็นจิตประเภทที่ทำลายคิดว่าทำลายคนอื่นหารู้ไหมว่าก่อนทำลายคนอื่นน่ะทำลายตนเองแล้วถ้าเข้าใจอย่างนี้จะดีขึ้นไหมคะไม่ทำร้ายใครแล้วเพราะรู้ว่าทำร้ายเกิดขึ้นจากจิตของเราเลวต่างหากจิตที่เข้าใจว่าจิตของเราจิตนี้แหละไม่ใช่จิตคนอื่นเลวจึงสามารถทำสิ่งที่เลวได้เพราะฉะนั้นโลกจะสงบขึ้นไหมถ้าทุกคนเป็นคนดีเพิ่มขึ้นประเทศชาติจะมั่นคงขึ้นไหมถ้ามีแต่ท้องนาทุ่งนาจะเป็นชาติไทยได้ไหมจะเป็นประเทศไทยได้ไหมก็เป็นแค่พื้นดินที่กำหนดเขตไว้แต่ที่เรียกว่าเป็นประเทศชาติก็เพราะว่ามีคนไทยมีสิ่งที่มีชีวิตใช่ไหมคะดีเลวก็ต้องเพราะแต่ละคนและก็ไม่หวังคนอื่นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นที่บอกว่าผู้ใหญ่เนี่ยก็อยากให้เด็กฟังธรรมะและตัวผู้ใหญ่เองอะค่ะให้เด็กดีแหละค่ะและตัวเองล่ะเพราะฉันลืมค่ะทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะไม่เป็นเหตุเป็นผลเพราะฉันไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรด้วยความไม่รู้ไม่ว่าปัญหาใดๆทั้งสิ้นแก้ได้ด้วยความรู้แต่ถ้าความไม่รู้ก็แก้ไปเท่าไหร่ก็ไม่มีวันจบและไม่มีวันสิ้นสุดและไม่สำเร็จด้วยเพราะฉันจะเผลอๆเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นคนหนึ่งธรรมดาที่เหมือนกับพูดไปแล้วก็จดจำไว้จารึกเป็นพระไตรปิฎกอย่างนั้นได้อย่างไรเพราะฉะนั้นพอพบคำว่าสมาธิเหมือนรู้แต่ไม่รู้เพราะว่าสมาธิเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นนามธรรมหรือเป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมเป็นธาตุรู้เป็นจิตหรือเป็นเจตสิกค่ะที่ฟังแล้วเนี่ยค่ะต้องตอบได้ถ้าไตร่ตรองและไม่ลืมเห็นไหมคะและใครก็ช่วยไม่ได้ค่ะเขาจะมาบอกเราก็เขารู้ไม่ใช่เหรอแต่เราบอกเราเองได้นี่ เวลาเรารู้ถึงคนอื่นบอกเราก็รู้ว่าเขาพูดผิดหรือพูดถูกเพราะความรู้ที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นความรู้เป็นความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นสมาธิเป็นธรรมะเป็นนามธรรมเป็นจิตหรือเป็นเจตสิกค่ะแค่นี้เราก็รู้ละเจตสิกใช่ไหมคะจิตแค่เป็นใหญ่เป็นประธานรู้คือมีสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเห็นเป็นจิตเสียงมีตั้งหลายเสียงนะคะถ้าจะมีคนพูดภาษาอื่นในห้องนี้เสียงเป็นเสียงถูกต้องไหมคะไม่ว่าชาติไหนภาษาไหนได้ยินเสียงนั้นเสียงนั้นเปลี่ยนไม่ได้ถึงเราไม่รู้ความหมายของคำที่เป็นภาษาอื่นแต่เสียงได้ยินแล้วต้องเหมือนกันหมดและถ้ามีนกสักตัวหนึ่งอยู่ในห้องนี้นะคะและได้ยินก็ได้ยินเสียงที่เราได้ยินนี่แหละเพราะฉะนั้นนกไม่รู้ว่าเสียงนั้นหมายความว่าอะไรแต่คนที่รู้ภาษานั้นสำเนียงนั้นก็สามารถที่จะรู้ว่าความหมายนั้นคืออะไรเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่านะคะธรรมะเป็นธรรมะซึ่งใครก็เปลี่ยนไม่ได้ได้ยินต้องเป็นได้ยินได้ยินแล้วคิดไหมถ้าไม่คิดไม่รู้ว่าหมายความว่าอะไรถ้าไม่จำจะรู้ไหมว่าเสียงนั้นหมายความว่าอะไรเพราะฉะนั้นจำมีจริงไหมคะเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมนี่ค่ะคือการย้อนไปให้เรามีความมั่นคงว่าไม่มีเราเพราะกว่าจะไม่มีเราได้เนี่ยความรู้ในสิ่งที่มีว่าไม่ใช่เราเนี่ยต้องมากพอแม้ในขั้นการฟังนะคะก็ยังทิ้งละความเป็นเราไม่ได้เลยค่ะเห็นความลึกไหมคะว่าต้องอาศัยความเข้าใจระดับไหนตามลำดับขั้นจะไปนั่งปฏิบัติตามสำนักปฏิบัติเนี่ยไม่มีทางไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเพราะแต่ละคำของพระองค์เนี่ยให้เกิดปัญญาเป็นมรดกที่ได้รับจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นต้องรู้นะคะว่าสมาธิมีไหมมีรู้ไหมเห็นไหมคะตอนนี้ก็รู้หรือเปล่าถ้ารู้ก็คือว่าสมาธิคืออะไรเห็นไหมคะต้องตอบได้ว่าสมาธิคืออะไรจึงจะชื่อว่ารู้เพราะฉะนั้นสมาธิมีจริงเป็นธรรมะเป็นนามธรรมเป็นเจตสิกแต่คือเจตสิกอะไรความละเอียดของธรรมะจะไปทำสมาธิเนี่ยคนนั้นไม่ได้ฟังธรรมะถ้าฟังธรรมะทำได้หรือรู้หรือเปล่าว่าสมาธิได้แก่เจตสิกหนึ่งซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเอกัคคตาเจตสิกเป็นสภาพธรรมะที่ตั้งมั่นในอารมณ์หนึ่งเอกะเพราะฉะนั้นขณะที่เห็นไม่ใช่ขณะที่ได้ยินเอกคตาเจตสิกตั้งมั่นที่สิ่งที่ปรากฏถ้าเป็นเสียงนะคะในขณะที่ได้ยินขณะนั้นนะคะจิตรู้เสียงแต่เอกคตาเจตสิกตั้งมั่นที่เสียงเพราะฉะนั้นจิตได้ยินอื่นไม่ได้เลยเฉพาะเสียงนั้นเสียงเดียวที่กำลังปรากฏเพราะเอกคตาเจตสิกตั้งมั่นที่เสียงนั้นเพราะฉะนั้นจิตจึงได้ยินเสียงนั้นและเจตสิกอื่นก็รู้เสียงนั้นแต่ไม่ใช่จิตแต่ว่าตามฐานะของเจตสิกแต่ละหนึ่งซึ่งไม่ใช่มีเพียงหนึ่งนะคะเจตสิกทั้งหมดเนี่ยค่ะมี52ประเภทใครรู้คะทั้งวันเนี่ยนะคะใต้มหาสมุทรจนกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงแสดงแต่ว่าสิ่งนั้นยังไม่ปรากฏกับปัญญาขั้นฟังแค่รู้ว่ามีนะคะเดี๋ยวนี้เอกคตาเจตสิกอยู่ไหนมีดับแล้วด้วยเกิดแล้วด้วยก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นความรู้ไม่ใช่รู้อื่นนะคะรู้สิ่งที่มีตามปกติต้องใช้คำว่าตามปกติด้วยเพราะอะไรคะเพราะเป็นปัญญาปัญญาเป็นสภาพที่สามารถเข้าใจถูกในสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ได้ที่ปรากฏเพราะฉะนั้นเมื่อมีสิ่งที่ปรากฏแต่ยังไม่เข้าใจก็ไม่ใช่ปัญญาเจตสิก
1: ผมขอความรู้จากอาจารย์ที่สอนเรื่องสตินะครับการใช้สติในการดำเนินชีวิตสติในการศึกษาพุทธศาสนาเนี่ยอยากจะให้อาจารย์ให้ความรู้เรื่องสติด้วยนะครับ
0: ค่ะไม่ใช่ว่าเราจะใช้สติหรือว่าพอฟังธรรมะแล้วก็จะไปประพฤติปฏิบัติตามนั้น ใช่ไหมคะนั่นยังมีความเป็นเราเพราะฉะนั้นจะหมดความเป็นเราเนี่ยแสนยากหมดไม่ได้เลยถ้าไม่มีความเข้าใจในแต่ละคำที่เราพูดนะคะอย่างถ้ามีคนพูดว่าใช้สติเนี่ยถ้าฟังธรรมะแล้วนะคะเพียงขั้นต้นเนี่ยรู้เลยว่าผิดเพราะสติเป็นอนัตตาเห็นไหมคะต้องมั่นคงว่าธรรมะทั้งหลายเนี่ยเป็นอนัตตาไม่มีใครสามารถที่จะทำให้เกิดขึ้นได้เลยเพราะเกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าใจธรรมะนะคะคือเข้าใจสิ่งที่มีแล้วที่กำลังปรากฏเพราะเกิดในขณะนั้นทีนี้ถ้าเราจะไปใช้สติเนี่ยเราไม่รู้สิ่งที่เกิดแล้วมีแล้วเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะไม่ได้พูดถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดแล้วไปทำด้วยความเป็นเราแต่ว่าสิ่งที่มีแล้วนะคะเราลืมเราเผลอไปทุกทีจะทั้งนั้นเลยจะโน่นจะนี่เมื่อกี้นี้ก็จะออกไปข้างนอกอยู่ข้างนอกก็จะเข้ามาในห้องค่ะถึงเวลานี้ก็จะถามอย่างนั้นจะถามอย่างนี้ใช่ไหมคะหรือจะคิดอย่างนั้นอย่างนี้แต่นั่นคือยังมีความเป็นเราแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่ใครมาคิดความไม่ใช่เราด้วยตัวเองเพราะว่าไม่มีทางที่จะรู้ได้นะคะว่าไม่ใช่เราเพราะไม่คุ้นเคยแม้แต่จะรู้ตรงที่มีเห็นไหมคะกำลังเห็นเนี่ยไม่ได้รู้ตรงเห็นมีเห็นกำลังได้ยินปัญญาก็รู้ได้ยินในขณะที่ได้ยินปรากฏไม่มีการไปใช้สติด้วยเหตุนี้แต่ละคำเนี่ยจึงต้องมั่นคงจริงๆว่าทำไมล่ะก็เกิดแล้วล่ะใครใช้ได้ใครใช้ได้ไหมความว่ามีสติเหรอคะถึงจะเอาสติมาใช้แล้วจะมีได้ยังไงถ้าสติไม่เกิดแล้วถ้าสติเกิดสติก็เกิดเพราะเหตุปัจจัยไม่มีใครไปใช้เลยพระเซนถึงได้บอกว่าตั้งแต่เกิดจนตายนะคะพูดคำที่ไม่รู้จักจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมถ้ามีความเข้าใจแล้วเนี่ยเราจะไปบอกคนอื่นไหมคะว่าใช้สติให้เขาพลอยผิดไปด้วยคิดว่าเขาใช้ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่มีความเข้าใจนะคะจะค่อยๆพูดคำที่ถูกต้องแต่ถ้าใครพูดคำที่ไม่ถูกต้องนะคะเราก็รู้เลยว่าความเข้าใจยังไม่พอหรือว่าเข้าใจผิดอย่างใช้สติในถามคำเดียวว่าสติคืออะไรคนบอกรู้ไหมคนที่บอกให้คนอื่นใช้สติรู้ไหมคะว่าสติคืออะไรถึงได้ไปบอกให้คนอื่นใช้สติธรรมะต้องตรงค่ะเพราะฉะนั้นเลิกคิดที่จะใช้สติแต่รู้ว่ายังไม่เข้าใจสติว่าสติไม่ใช่เราไม่มีเราหรือไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นที่จะไปใช้สติเพราะสติเกิดแล้วดับใครใช้ให้สติเกิดมีไหมคะใครใช้ให้สติดับเพราะฉะนั้นใช้สติไม่ได้แต่ควรเข้าใจให้ถูกต้องว่าสติคืออะไรตามลำดับว่าสติมีจริงไหมถ้ามีจริงนะคะเป็นธรรมะหรือเปล่าต้องไล่เรียงตั้งแต่คำนี้ตลอดทุกครั้งเพื่อที่จะเข้าใจให้ถูกต้องนะคะเป็นธรรมะประเภทไหนนามธรรมหรือรูปธรรมต้องตามลำดับอย่างนี้จริงๆนะคะนามธรรมเป็นจิตหรือเป็นเจตสิกเป็นเจตสิกนี่เริ่มรู้ละนะคะสติเป็นเจตสิกเป็นสภาพรู้ซึ่งเกิดกับจิตเป็นปัจจัยให้จิตเกิดขึ้นเป็นอนัตตาไม่มีใครสามารถที่จะไปทำให้สติเกิดถ้าใครทำให้สติเกิดได้ทุกคนมีสติหมดใช่ไหมคะแต่นี่ไม่มีใครสามารถที่จะทำให้สติเกิดได้แม้แต่จะให้เขาเข้าใจว่าสติคืออะไรก็ไม่ได้ถ้าเราไม่รู้ถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงไว้ใครจะรู้ด้วยเหตุนี้จากการที่ได้ฟังพระธรรมแล้วไม่พอนะคะไตรตรองละเอียดด้วยลึกซึ้งด้วยมั่นคงด้วยจึงสามารถที่จะรู้จักความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราถ้าไม่มีการเข้าใจธรรมะไม่มีทางที่จะเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยเพราะฉะนั้นนะคะด้วยความเคารพอย่างยิ่งทุกคำที่ใช้ต้องเข้าใจเพราะฉะนั้นต่อไปนี้คงจะไม่มีการใช้สติแต่ถ้ารู้จักสตินะคะปัญญาใช่ไหมไม่ใช่เราใช่ไหมที่รู้เราจะรู้จักสติหรือปัญญารู้เพราะไม่มีเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อปัญญารู้จากสติปัญญาก็รู้ว่าขณะไหนสติเกิดขณะไหนสติไม่เกิดแทนที่จะทำสติเห็นไหมคะความต่างกันของผู้ที่ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับผู้ที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคนที่ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็บอกว่าไปทำสติไปใช้สติ แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้รู้ว่าสติคืออะไรไม่ใช่เราไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาแสดงอยู่แล้วว่าใครก็ทำให้สติเกิดไม่ได้และคำไหนเป็นคำจริงเริ่มเป็นผู้ที่รู้จักคำจริงและความจริงของสิ่งที่มีทีละเล็กทีละน้อยและถ้ารู้ว่าสติคืออะไรนะคะปัญญาใช่ไหมที่รู้เพราะฉะนั้นปัญญาก็รู้ว่าขณะไหนมีสติขณะไหนไม่มีสติเพราะฉะนั้นสติคือสภาพธรรมะที่มีจริงนะคะเป็นเจตสิกเป็นสภาพที่ไม่ใช่ปัญญาต้องแยกแล้วค่ะมีสองคำสติกับปัญญาเพราะฉะนั้นสติเป็นสติปัญญาเป็นปัญญาเพราะฉะนั้นสติที่ไม่มีปัญญาเกิดร่วมด้วยมีไหมค่ะมีกุศลที่ทำเนี่ยเขารักษาศีลกันเนี่ยเขามีปัญญาหรือเปล่าเห็นไหมคะก็มีสติเพราะสติเป็นสภาพที่ระลึกเป็นไปในทางที่ดีต้องจำกัดด้วยนะจ๊ะถ้าเราระลึกว่าเอ๊ะเมื่อวานนี้ไปทำอะไรที่ไหนเป็นสติหรือเปล่าไม่ใช่แต่ว่าของในบ้านก็มีอาหารก็มีสติเกิดไหมที่จะให้คนอื่นเพราะว่าสามารถที่จะให้ได้เป็นประโยชน์กับคนอื่นเพราะฉะนั้นที่เราไม่ให้เพราะสติไม่เกิดแต่ขณะให้ไม่ใช่เราแต่เพราะสติเกิดระลึกเป็นไปในกุศลเพราะฉะนั้นกุศลทุกประเภทเพราะสติเกิดขึ้นระลึกเป็นไปในกุศลนั้นๆเห็นกระดาษตกเดินผ่านไปเลยสติเกิดหรือเปล่าคะแต่ถ้าทำสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์ไม่ว่าขณะไหนเมื่อไรทั้งสิ้นนะคะไม่ใช่เราค่ะแต่เป็นธรรมะที่ระลึกเป็นไปในกุศลรู้ว่าคนนี้ทำแต่ไม่เก็บไม่ต้องไปบอกเขาหรอกเก็บเลยทันทีได้ไหมต่างกันแล้วใช่ไหมคะสละหรือเปล่าสละอะไรสละความไม่ดีใช่ไหมคะกิเลสต่างๆซึ่งคิดว่าไปเก็บทำไมเขาทำเนี่ยเราไม่ได้ทำใช่ไหมคะเป็นต้นค่ะเพราะฉะนั้นชีวิตประจำวันทั้งหมดเนี่ยให้ทราบว่าเป็นธรรมะซึ่งถูกปกปิดไว้ด้วยความไม่รู้จริงยึดถือมั่นคงว่าเป็นเราและกว่าจะไม่เป็นเราได้เนี่ยไม่ใช่รีบร้อนนะคะความไม่รู้มีตั้งเท่าไหร่ความยึดมั่นในสิ่งที่ปรากฏว่าเป็นเราหรือเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงที่ใช้คำว่าอุปาทานขันธ์เห็นไหมคะเราไปมีชื่อเยอะเลยขันเราก็ได้ยินอายตนะเราก็ได้ยินปฏิจจสมุปบาทเราก็ได้ยินอริยสัจจะเราก็ได้ยินและอะไรล่ะเหมือนรู้ไปหมดเลยพูดตามไปหมดเลยแต่ไม่รู้อะไรเลยเพราะฉะนั้นได้ยินคำว่าขันหรือเปล่าคะขันธะหรือขันดะในภาษาบาลีคืออะไรทุกอย่างทุกคำต้องตั้งต้นด้วยคืออะไรมิฉะนั้นไม่ใช่ปัญญาขันคืออะไรคะเห็นไหมคะได้ยินคำว่าธรรมะรู้จักธรรมะแล้วใช่ไหมคะได้ยินคำว่าขันยังไม่รู้จักขันแต่ได้ยินคำว่าขันขันมีจริงไหมคะเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นเพราะฉะนั้นขันหมายความถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วดับไปเป็นธรรมะทั้งหลายเลยค่ะสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่เที่ยงอีกนัยยะหนึ่งนะคะที่ทรงแสดงก็คือว่าทรงแสดงสิ่งที่มีทั้งหมดนะคะอีกประเภทหนึ่งโดยความเป็นที่ยึดถืออย่างยิ่งจึงใช้คำว่าอุปาทานขันธ์เพราะฉะนั้นเรารู้ว่าขันธ์ห้ามีอะไรบ้างที่เคยจำได้ใช่ไหมคะรูปขันธ์รู้จักแล้วใช่ไหมคะรูปตอนนี้อะไรเป็นรูปบ้างเห็นไหมคะทบทวนอยู่เรื่อยๆนะคะเพื่อความเข้าใจที่มั่นคงอะไรเป็นรูปบ้างสิ่งใดๆก็ตามที่เกิดแล้วไม่รู้อะไรทั้งหมดนั่นแหละรูปทั้งนั้นเลยเสียงก็เป็นรูปกลิ่นก็เป็นรูปรสก็เป็นรูปแข็งก็เป็นรูปอะไรๆที่ไม่ใช่สภาพรู้แต่เกิดขึ้นมีจริงๆแล้วไม่รู้นั่นคือรูปธรรมยึดมั่นในรูปไหมคะวันนี้แสวงหารูปหรือเปล่าทั้งวันลืมตาขึ้นมาก็แสวงหาละลืมตาทำไมล่ะคะจะเห็นอะไรเห็นไหมคะติดข้องในสิ่งที่ปรากฏด้วยเหตุนี้จึงมีอีกนัยยะหนึ่งคืออุปาทานขันธ์ถ้าพูดถึงขันธ์ห้าก็คือธรรมดาพระอรหันต์มีขันธ์ห้าไหมมีแต่สำหรับพระอรหันต์ไม่มีกิเลสไม่มีอุปาทานในขันธ์ แต่ขันธ์ของพระอรหันต์เป็นที่ตั้งของอุปาทานของคนอื่นโดยสองนัยยะเห็นไหมคะอุปาทานขันธ์คือขันธ์ซึ่งเป็นที่ตั้งของความยึดถือคือตัวความยึดถือเนี่ยยึดถือในขันธ์เพราะสิ่งต่างๆที่มีทั้งหมดเนี่ยต้องเป็นขันธ์หนึ่งขันธ์ใดในห้าขันธ์เพราะทรงจำแนกอีกนัยยะหนึ่งคือโดยนัยยะของการติดยึดมั่นธรรมะเนี่ยละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นสิ่งที่มีนะคะแสดงให้เห็นว่าโดยประการใดๆโดยประการของความยึดถือนะคะที่เห็นชัดๆคือยึดถือในรูปสิ่งที่ปรากฏทางตาหลากหลายมากเนี่ยเพราะยึดถือทั้งนั้นเลยชอบอย่างไหนก็ซื้ออย่างนั้นหาอย่างนั้นมีอย่างนั้นใช่ไหมคะพอไหมคิดดูค่ะตามความเป็นจริงพอไหมคะไม่มีวันพอได้แล้วใช่ไหมคะหาใหม่ของในบ้านถึงได้เต็มหมดเลยใช่ไหมคะที่มีอยู่ได้มาแล้วก็ยังพอใจแล้วก็ยังต้องการอีกในอะไรคะในรูปสิ่งที่ปรากฏทางตาแจกันสวยๆหรืออะไรทั้งหมดเสื้อผ้าทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏให้เห็นทางตาเก้าอี้ก็มีรูปร่างหลายอย่างใช่ไหมคะประดิษฐ์กันขึ้นไปต่างๆนานาไม่สิ้นสุดของความพอใจในรูปขันธ์แสวงหาจนกระทั่งปรากฏเป็นเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเป็นคอมพิวเตอร์เป็นอะไรต่างๆพวกนี้ก็แสดงเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นรูปที่ตั้งของความยึดมั่นซึ่งไม่มีวันพอตั้งแต่เกิดจนตายวันนี้ลองไม่ติดในรูปสิเป็นไปได้ไหมฮะไม่มีทางค่ะเพราะเป็นธรรมะไม่ใช่เราไม่มีเราแต่เป็นธรรมะยินดีติดข้องในรูปให้รู้ตามความเป็นจริงว่าความยินดีติดข้องในรูปซึ่งเกิดแล้วดับแล้วไม่กลับมาอีกไม่มีจากไม่มีเลยก็เกิดมีเมื่อกี้ไม่มีเสียงเงียบแล้วเสียงก็เกิดแล้วเสียงก็ดับไปทุกอย่างเหมือนอย่างนี้เลยค่ะเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรแล้วจะติดข้องไหมไม่ติดข้องแต่พอมีอะไรติดข้องไหมติดข้องในสิ่งที่มีด้วยเหตุนี้จึงมีความเข้าใจว่าใครก็ตามพระโสดาบันก็ติดข้องในรูปขันธ์เห็นไหมคะว่าความติดข้องเนี่ยมากมายมหาศาลแล้วแต่ว่าจะแสดงโดยนัยยะใดแต่ถ้าอ่านกอไก่ขอไข่ได้นะคะก็ไปเจอในพระสูตรเรื่องสังโยชน์เรื่องอะไรก็ตามก็คือเรื่องธรรมะนี่แหละของความติดข้องนอกจากโดยนัยยะของขันธ์ยังแสดงโดยนัยยะอื่นๆอีกที่ละเอียดขึ้นให้เรารู้ความต่างกันว่าสิ่งที่มีนี่นะคะหลากหลายมากแม้แต่ความพอใจก็หลายระดับที่ทรงแสดงไว้นะคะพอมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งปรากฏมีฉันทะความพอใจละลืมตาขึ้นมาก็พอใจละพอใจที่จะลืมตาเพื่ออะไรคะจะได้พอใจในสิ่งที่เห็นถ้าไม่พอใจจะลืมตาทำไมใช่ไหมคะนี่ก็แสดงละเอียดยิบเลยค่ะถึงชีวิตประจำวันนะคะพอมีความพอใจคือฉันทะมีความติดข้องในทุกสิ่งทุกอย่างปริลาหะในภาษาบาลีเบาๆนะคะปริลาหะจนกระทั่งปริเยสนาไม่อยู่แค่นั้นละค่ะแสวงหาเลยแหละไปตลาดไปทำไมไปห้างสรรพสินค้าไปทำไมคะพอใจที่จะไปพอใจที่จะไปตรงที่ที่เราต้องการและในที่ที่มีสิ่งที่เราต้องการหลากหลายมากนะคะยังเฉพาะสิ่งที่ต้องการอย่างยิ่งเห็นไหมคะลำดับของการที่ว่ากิเลสมีก็ไม่รู้เลยตามลำดับขั้นเป็นเราไปหมดซื้อไหมซื้อได้มาแล้วพอใจไหมคะในสิ่งที่ได้ตลอดทางตั้งแต่เห็นจนกระทั่งแสวงหาได้มาเป็นลาภะสิ่งที่ได้มาแล้วก็ชื่นชมยินดีในสิ่งที่ได้นี่คือชีวิตประจำวันไม่รู้อะไรเลยว่าแท้ที่จริงทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมีเมื่อปรากฏลองคิดคำนี้ค่ะถูกต้องไหมเพราะเกิดดับอยู่ตลอดเวลาจากมีแล้วก็ไม่มีจากมีแล้วก็ไม่มีไม่มีแล้วก็มีแล้วก็หามีไม่แต่ว่าปรากฏเมื่อไหร่เป็นที่ติดข้องเมื่อนั้นสิ่งที่บ้านเรามีอยู่เวลานี้เราชอบหมดเลยแต่เวลานี้ไม่ได้ปรากฏเราก็ชอบสิ่งที่ปรากฏใช่ไหมไม่มีทางเว้นเลยค่ะนี่คือธรรมะไม่ใช่เราเป็นที่ติดข้องอย่างยิ่งใช่ไหมคะในรูปในเสียงด้วยหรือเปล่าเพราะเสียงก็เป็นรูปธรรม ในสิ่งที่ปรากฏทางตาให้เห็นสีสันวรรณะต่างๆซึ่งมีอยู่ที่มหาภูตรูปธาตุดินน้ำไฟลมแข็งกระทบตาไม่ได้กลิ่นกระทบตาได้ไหมคะรสกระทบตาได้ไหมทั้งที่ที่อ่อนแข็งเย็นร้อนตึงไหวซึ่งเป็นมหาภูตรูปสีเนี่ยมีทั้งสิ่งที่เป็นกลิ่นเป็นรสรวมอยู่ด้วยแต่สิ่งเหล่านั้นกระทบตาไม่ได้เฉพาะสิ่งเดียวที่มีอยู่ที่นั่นที่ใช้คำว่าวรรณะรูปหมายความถึงที่กระทบตาได้เท่านั้นที่กำลังปรากฏเมื่อกระทบตาเพียงแค่หลับตาก็ไม่ปรากฏละนี่คือธรรมะทั้งหลายกว่าจะไม่ใช่เรานะคะเป็นธรรมะทั้งหลายเพราะฉะนั้นธรรมะคำเดียวสามารถที่จะถึงความเป็นพระอรหันต์เพราะธรรมะทั้งหลายรวมอยู่หมดในทุกสิ่งทุกอย่างที่มีที่ปัญญาสามารถที่จะเข้าใจถูกต้องตามลำดับติดข้องมากไหมคะในรูปขันธ์ไปสำนักปฏิบัติเห็นชอบไหมไม่รู้จะเดินล่ะแล้วจะเดินไปทำไมก็ไม่รู้ใช่ไหมคะทั้งที่ขณะนั้นก็มีทั้งเห็นมีทั้งคิดซึ่งไม่ใช่เราพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้วเราไม่ตามคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะตรัสรู้เราไปทำอะไรไม่มีสำนักปฏิบัติในครั้งพุทธกาลแน่นอนผู้ที่เป็นคฤหัสถ์นะคะชีวิตเป็นปกติอยู่ในครัวเป็นพระอนาคามีเมื่อปัญญาถึงเวลาที่จะเกิดขึ้นซึ่งใครก็ไม่รู้ว่าฟังธรรมณขณะเนี้ยความรู้ของเราเท่าไหร่เพราะไม่ใช่เราแต่เป็นจิตเจตสิกสังขารขันธ์ได้กับเจตสิก50แต่ธรรมะทุกอย่างที่เกิดเป็นสังขารธรรมเห็นไหมคะต้องละเอียดละในบรรดาธรรมะทั้งหลายธรรมะที่เป็นสังขารธรรมก็มีคือสภาพธรรมะที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยนิพพานเท่านั้นที่เป็นวิสังขารธรรมไม่มีอะไรจะไปปรุงแต่งทำให้เกิดเป็นนิพพานขึ้นมาได้เลยเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตารวมนิพพานด้วยจึงมีคำว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์ธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตารวมหมดทั้งนิพพานด้วยแต่ถ้าพูดถึงสังขารธรรมไม่รวมนิพพานละเอียดไหมคะลืมไหมถ้าเข้าใจจริงๆใครบอกว่าสังขารธรรมเรารู้ว่าหมายความว่าอะไรใครบอกว่าสังขารขันธ์เรารู้ว่าหมายความว่าอะไรเจตสิก50เป็นสังขารธรรมและเป็นสังขารขันธ์แต่เจตสิกอื่นซึ่งไม่ใช่เจตสิก50ซึ่งเว้นเวทนาเจตสิกสัญญาเจตสิกเป็นสังขารขันธ์เพราะฉะนั้นเวทนาเป็นขันธ์อะไรเวทนาขันธ์ต่อจากรูปขันธ์เห็นไหมคะขันธ์5คือ1รูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ครบเพราะฉะนั้นแสดงว่ารูปขันธ์1เนี่ยรู้เลยพอเวทนาขันธ์หมายความถึงเวทนาเจตสิกสำคัญไหมคะไปซื้อมาทำไมอ่ะถ้าไม่ชอบถ้าไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นตลอดชีวิตนะคะแสวงหาความสุขสำคัญไหมความรู้สึกไม่มีสุขก็เอาแค่ไม่ทุกข์ใช่ไหมคะก็คือว่าอุเบกขาไม่สุขไม่ทุกข์แต่ทุกข์ไม่ได้ต้องการเลยแต่ก็ยังเป็นที่ติดข้องด้วยความเป็นเราเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค่ะไม่พ้นจากความจริงซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนเพราะฉะนั้นจะละกิเลสก็ด้วยความเข้าใจถูกว่าไม่ใช่เราเพราะกิเลสที่จะต้องละก่อนเนี่ยนะคะก็คือการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเรา
1: เป็นปัญหาของพี่ท่านหนึ่งนะครับว่าตั้งแต่เกิดมาก็เข้าใจว่าได้ศึกษาพระธรรมมานะครับจนถึงปัจจุบันก็มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นก็เข้าใจว่าสิ่งใดที่ดีสิ่งใดที่ถูกตอนนี้ก็พยายามอยู่ด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาบ้างอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าพอได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับพระพิธรรมก็รู้สึกสนใจนะครับแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มอย่างไรครับท่านอาจารย์
0: ค่ะก็เริ่มด้วยการเข้าใจธรรมะก่อนสิ่งที่มีจริงเปลี่ยนแปลงไม่ได้ใช่ไหมคะเกิดขึ้นเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างปัจจัยปรุงแต่งให้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้เลยแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เปลี่ยนไม่ได้แต่ทรงแสดงความจริงของสภาพธรรมะนั้นเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหมดเป็นปรมัตถธรรมหมายความว่าปรมะคือบรมยิ่งใหญ่ ใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้แข็งเนี่ยใครจะไปเปลี่ยนแปลงให้เป็นหวานหรือเป็นเสียงก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นธรรมะทุกอย่างเป็นปรมัตถธรรมใช่ไหมใช่นะคะสภาพธรรมะเนี่ยค่ะกว่าจะรู้ว่าไม่ใช่เราแข็งเป็นแข็ง

ลึกซึ้งแค่ไหนเป็นอภิธรรมะเพราะฉะนั้นจะกล่าวว่าจะศึกษาอภิธรรมเนี่ยโดยไม่เข้าใจธรรมะได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจจริงๆก็คือธรรมะนั่นแหละเป็นปรมัตถธรรมและเป็นอภิธรรมในครั้งพุทธกาลมีตำราไหมไม่มีแต่ทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะตรัสถึงสิ่งที่กำลังมีในขณะนั้นอย่างเห็นอย่างนี้ค่ะมีจริงๆได้ยินก็มีจริงๆถ้าเข้าใจเห็นในขณะนั้นนะคะในอภิธรรมมีไหมก็มีแต่ไม่ใช่ไปเรียนตัวหนังสือใช่ไหมคะว่าธรรมะคืออะไรเป็นปรมัตถธรรมมีอะไรบ้างจิตเจตสิกรูปเป็นสังขารธรรมนิพพานเป็นวิปัสสนาสังขารคือไม่มีอะไรไปปรุงแต่งให้เกิดขึ้นมาได้แต่ไม่ได้หมายความว่านั่นเป็นตัวหนังสือนะคะนี่เป็นเดี๋ยวนี้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าศึกษาธรรมะจริงๆก็คือว่าศึกษาสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้อาศัยคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งได้ตรัสไว้ดีแล้วเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยเป็นไปตามความหมายของสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งเช่นพูดว่าเห็นไม่มีใครไปคิดถึงได้ยินพูดว่าได้ยินไม่มีใครไปคิดว่าโกรธเพราะฉะนั้นแต่ละเสียงเนี่ยเป็นไปตามความหมายของคำนั้นๆเพราะฉะนั้นอภิธรรมะเนี่ยไม่ใช่คำในหนังสือแต่ทุกคำเนี่ยนะคะเป็นเสียงใช่ไหมแม้แต่คิดก็เป็นเสียงที่ไม่ได้เปล่งออกมาแต่เป็นจิตที่นึกถึงคำแต่ละคำลองคิดสิคะพระนครสาวัตถีไม่ต้องพูดคิดได้ไหมก็คือคิดถึงเสียงที่ไม่ได้เปล่งออกมาเป็นเสียงเป็นคำต่างๆเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมในครั้งนั้นก็คือฟังคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสการศึกษาพระอภิธรรมในครั้งนี้ต้องเช่นเดียวกันคือเข้าใจสิ่งที่มีจริงว่าเป็นธรรมะและเป็นอภิธรรมแต่ว่าหลากหลายมากนะคะและปัญญาของคนยุคหลังๆก็ห่างไกลจากการที่ได้เฝ้าได้ฟังพระธรรมจากพระโอษฐ์จากการที่ได้มีผู้ที่จารึกไว้นะคะแต่กว้างขวางหลากหลายเป็นพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกพระอภิธรรมปิฎกมีใครสักคนหนึ่งไหมจับพระสุตตันตปิฎกได้ขึ้นมาและบอกว่าเข้าใจหมดมีไหมคะไม่มีพระฉันก็แสดงให้เห็นว่านะคะการเข้าใจธรรมะมาจากการที่เหมือนได้ฟังในครั้งนั้นแต่เพียงแต่ว่าไม่ได้เป็นเสียงจากพระโอษฐ์แต่ความหมายของคำแต่ละคำเนี่ยครบถ้วนอยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงคนที่ศึกษาพระธรรมหลายคนค่ะไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เป็นอภิธรรมะเป็นปรมัตถธรรมเพราะธรรมะทั้งหมดเป็นปรมัตถธรรมเป็นอภิธรรมะเพราะฉะนั้นศึกษาธรรมะไม่ใช่ตามตัวหนังสือนะคะจิตมี89ประเภทเดี๋ยวนี้จิตไหนค่ะตอบเห็นไหมคะจะตอบว่ายังไง1ใน89เห็นไหมคะง่ายไหมไม่ใช่ไม่รู้ค่ะเพราะฉะนั้นจิตทั้งหมดมี89นะเพียงคำถามว่าเดี๋ยวนี้จิตไหนไปนั่งคิดใหญ่เลยเอ๊ะจิตไหนนะแต่ความจริง1ใน89ใช่ไหมเห็นไหมคะนี่ความรู้ของเราแล้วต้องไปอาศัยจำหรือเปล่าเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นการศึกษาพระอภิธรรมก็คือการศึกษาให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงแต่ถ้าใครศึกษาพระอภิธรรมเพื่อสอบถูกหรือผิดอภิธรรมตรีโทเอกเข้าใจธรรมะเดี๋ยวนี้หรือเปล่ามีไหมในครั้งพุทธกาลศึกษาเพื่อปริญญาศึกษาเพื่ออภิธรรมตรีโทเอกหรือว่าศึกษาคำใดก็คือได้ยินคำนั้นแล้วเข้าใจเพราะไตรตรองศึกษาโดยไม่เข้าใจมีไหมคะศึกษาทำไมกันให้ไม่เข้าใจศึกษาก็เพื่อเข้าใจและถ้าไม่ไตรตรองจะเข้าใจได้ไหมก็แค่จำเพราะฉะนั้นศึกษาก็คือว่าต้องเป็นความเข้าใจที่เกิดจากการไตรตรองไม่ใช่ไปตามตัวหนังสือและไปสอบได้เพราะฉะนั้นเห็นได้เลยค่ะว่าคำใดเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นไปเพื่อการละไม่ใช่เป็นไปเพื่อการจะได้มาเพราะการได้ทั้งหมดเป็นความติดข้องใช่ไหมเพราะไม่รู้ใช่ไหมแต่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำนะคะเป็นไปเพื่อละความไม่รู้และก็ละกิเลสอื่นๆด้วยซึ่ง

0: เกิดขึ้นเพราะได้เข้าใจถูกต้องเพราะฉะนั้นใครบอกว่าไปศึกษาพระพิธรรมก็คือเขาต้องเข้าใจธรรมะใช่ไหมว่าธรรมะนั้นแหละลึกซึ้งจึงใช้คำว่าอภิธรรมะแต่ถ้าเขาบอกว่าเขาไม่ศึกษาพระพิธรรมเขาจะศึกษาพระสูตรเป็นไงคะถูกหรือผิดแปลว่าไม่รู้ตั้งแต่เริ่มศึกษาไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้เพิ่มขึ้นมีแต่ตัวหนังสือแล้วก็ไปจำไว้ถามอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวนี้เป็นจิตอะไรเห็นไหมคะถามอีกที ทุกคนก็ตอบได้ใช่ไหมคะก็หนึ่งใน89จิตเห็นเนี่ยนะคะเหมือนกันไหมเริ่มยากไม่ฟังไม่รู้จิตเห็นเกิดขึ้นเห็นไม่ทำกิจอื่นเลยเหมือนกันแต่เหตุที่จะให้จิตเห็นต่างกันเพราะฉะนั้นบางครั้งนะคะเห็นสิ่งที่น่าพอใจบางครั้งเห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจเลือกไม่ได้ทุกคนอยากเห็นแต่สิ่งที่น่าพอใจแต่ทำไมเห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจเพราะกรรมเป็นปัจจัยให้จิตเห็นเกิดขึ้นถ้าเป็นผลของกุศลกรรมนะคะจิตนั้นก็ไม่เปลี่ยนแปลงค่ะเป็นจิตเห็นประกอบด้วยเจตสิก7ดวงแต่เป็นผลของกรรมที่ต่างกันเพราะฉะนั้นเห็นสิ่งที่ต่างกันยามใดกาละใดขณะใดเห็นสิ่งที่น่าพอใจให้รู้เลยค่ะเลือกไม่ได้เกิดแล้วเห็นแล้วเพราะกุศลกรรมเป็นปัจจัยให้จิตนั้นเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่น่าพอใจยามใดที่เห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจนะคะก็เลือกไม่ได้อีกเพราะเหตุว่ากรรมใช่ไหมที่เป็นเหตุทำให้แม้เห็นก็เห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจเห็นสิ่งที่สกปรกเนี่ยคิดดูนะเลอะเทอะอะไรก็ตามแต่แล้วเราจะรู้ไหมแค่ปัญญาของเราว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่น่าพอใจและสิ่งใดเป็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจพอไหมปัญญาของเราไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นแล้วยังไม่รู้เลยเนี่ยตรงเนี้ยอะไรเป็นสิ่งที่น่าพอใจไม่น่าพอใจบอกไม่ได้ใช่ไหมคะดอกไม้มีสีต่างๆชอบสีไหนเป็นที่พอใจไม่ชอบสีนั้นแต่เปลี่ยนสีนั้นไม่ได้แต่สะสมมาที่จะเกิดความไม่ชอบแม้ที่ไม่ชอบหรือชอบก็เพราะเหตุปัจจัยแสดงความละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นของธรรมะให้มีความเข้าใจที่มั่นคงว่าไม่ใช่เราก่อนจะถึงปฏิปัตติซึ่งเป็นปฏิบัติโดยไม่ต้องไปสำนักไหนเลยเพราะปัญญาเกิดที่ไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้เพราะอะไรคะเป็นอนัตตาทุกคำต้องสอดคล้องกันหมดค่ะไม่อย่างนั้นผิดง่ายมากเพราะอะไรคะผู้ที่สอนพระพิธรรมก็มีสำนักปฏิบัติถูกไหมผู้ที่สอนพระอภิธรรมก็ตั้งสำนักปฏิบัติถูกไหมคะผิดก็ถ้าเข้าใจธรรมะแล้วว่าเป็นอนัตตาแล้วสำนักปฏิบัติเนี่ยคืออะไรไปทำอะไรอนัตตามีไหมเห็นไหมคะไม่ได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งเพราะฉะนั้นธรรมะไม่ใช่เพียงแค่ฟังค่ะต้องเข้าใจอย่างมั่นคงเถระเพราะฉะนั้นมีคำว่าเถรวาทหมายความว่าอะไรคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเถระหรือเปล่าแต่ท่านพระอนุนเถระท่านพระมหากัสสปะเถระท่านพระอนุรุทธะเถระคือผู้ที่มีความมั่นคงในพระธรรมจนรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระอรหันต์จะเปลี่ยนแปลงคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้หรือในเมื่อท่านเป็นผู้ที่มั่นคงจนประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะแต่คนที่ศึกษาธรรมะแต่ไม่เข้าใจว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตามีสำนักปฏิบัติซึ่งไม่มีในครั้งพุทธกาลเพราะทุกอย่างต้องสอดคล้องไม่เปลี่ยนอนัตตาต้องเป็นอนัตตาบังคับให้ปัญญาเกิดได้ไหมไปเดินเนี่ยหวังอะไรคะเดินทำไมนั่งทำไมหวังอะไรหวังให้มีปัญญาเกิดขึ้นและปัญญาจะเกิดเพราะอย่างนั้นเหรอสักคำก็ไม่รู้ว่าอนัตตาคือเดี๋ยวนี้เองปกติพระเชนปัญญาจริงๆนะคะเข้าใจสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ที่ปรากฏ จากปกติที่ไม่เคยเข้าใจค่ะจากแข็งเนี่ยกระทบแข็งสิ่งที่ปรากฏทางตาก็เหมือนเดิมเสียงก็เหมือนเดิมทุกอย่างก็เหมือนเดิมอะไรเป็นความต่างความเข้าใจในสิ่งนั้นในความเป็นธรรมะที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นโดยไม่ใช่เรานะคะแต่โดยสติสัมปชัญญะเริ่มรู้แล้วว่าสติคืออะไรสัมปชัญญะคืออะไรทั้งหมดเป็นธรรมะไม่ใช่เราอย่างไรทั้งหมดต้องสอดคล้องกันเพื่อละความไม่รู้แต่ว่าไปสำนักปฏิบัติเพราะต้องการใช่ไหมเห็นไหมคะตรงกันข้ามละเพราะไม่รู้จึงต้องการคิดว่าไปแล้วปัญญาจะเกิดแต่เดี๋ยวนี้ปัญญาเกิดหรือเปล่าถ้าเดี๋ยวนี้ไม่มีปัญญาไปทำอย่างนั้นนั่งอย่างนั้นปัญญาเกิดขึ้นได้ยังไงถ้าปัญญาเกิดขึ้นต้องเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วแต่ไม่ใช่ถ้าใครพูดอย่างนี้แล้วบอกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้เรารู้เลยว่าไม่ใช่เพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหมายความถึงผู้ที่ทรงตรัสรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงของธรรมะแล้วเดี๋ยวนี้มีธรรมะแล้วก็มีความเป็นจริงของธรรมะด้วยแล้วถ้าไม่รู้ความจริงจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ยังไงเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็ต้องสอดคล้องกันหมดธรรมะของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งเปิดเผยยิ่งรุ่งเรืองแต่ถูกปกปิดไว้หมดด้วยคำที่ไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระศาสนาจะรุ่งเรืองได้อย่างไรเพราะฉะนั้นการที่ได้เข้าใจธรรมะนะคะกล่าวคำจริงด้วยความหวังดีที่เป็นกัลยาณมิตรที่จะให้คนอื่นเนี่ยได้มีความเข้าใจถูกมีความเห็นถูกในคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษควรกล่าวหรือไม่ควรกล่าวแค่นี้รู้แล้วใช่ไหมคะเป็นความหวังดีหรือเปล่าที่กล่าวให้เข้าใจถูกไม่ใช่ให้เข้าใจผิดคนที่ให้เข้าใจผิดนะหวังดีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะต้องรู้ว่าต้องเป็นความจริงจึงสมควรที่จะให้คนอื่นได้รับฟังมิฉะนั้นแล้วเขาก็เข้าใจผิดปฏิปักษ์ติที่เป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ธรรมค่ะแต่เป็นปัญญาที่เจริญแล้วจากการฟังอย่างมั่นคงจึงจะเป็นปัจจัยให้สติสัมปชัญญะเกิดสามารถเข้าใจสิ่งที่ไม่เคยเข้าใจมาก่อนโดยความเป็นอนัตตาไม่มีเราไปเตรียมตัวทำอะไรใครก็ไปทำปฏิปัตติไม่ได้เพราะเป็นปัญญาที่เกิดจากการฟังอย่างขณะนี้นะคะก่อนฟังรู้ว่านี่แข็งใช่ไหม
1: คะ
0: ไม่รู้เลยว่าเป็นธรรมะสิ่งที่มีจริงที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเกิดขึ้นก่อนฟังแต่พอฟังแล้วเนี่ยถ้าแข็งไม่เกิดขึ้นจะมีแข็งไหม
1: ไม
0: ่
1: มีค่ะ
0: เพราะฉะนั้นแข็งนี่ต้องเกิด
1: ค่ะ
0: และสิ่งที่เกิดแล้วดับด้วย
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นยังไม่ประจักษ์การเกิดดับของแข็งเพียงแค่รู้แข็งนี่คือก่อนฟังเนี่ยรู้ว่าแข็งแต่พอฟังแล้วนะคะกำลังกระทบสัมผัสเนี่ยรู้ว่าแข็งเนี่ยต้องเกิดไม่เกิดไม่มีแข็งและที่ไม่รู้ก็คือเกิดระดับนี่ไม่รู้เพราะเป็นแค่ฟังแต่ความจริงแข็งเกิดระดับหรือเปล่า
1: ไม่รู
0: ้ค่ะ
1: ไม่รู
0: ้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ต้องต่างกับคนที่ไม่รู
1: ้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะแข็งนี้ต้องเกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นต้องดับเป็นธรรมดาเดี๋ยวนี้ไม่ปรากฏการเกิดดับเพราะอะไร
1: เพราะเราไม่เห็นตอนมันเกิดแล้ว
0: ต้องมีเหตุผลใช่ไหมคะเพราะเร็วมากสุดที่จะประมาณได้จนปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานยาวสั้นเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้ต่างๆจำไว้จำมีจริงไหม
1: จำมีอยู่
0: จำมีจริงๆนะคะเป็นธรรมะหรือเปล่า
1: เป็นธรรมะค่ะ
0: เกิดดับหรือเปล่า
1: เดี๋ยวมันก็ดับค่ะ
0: เป็นเราหรือเปล่า
1: ไม่ใช่เราค่ะ
0: เป็นขันหรือเปล่า
1: เป็นค่ะ
0: ต้องไปนับเห็นไหมคะ อย่างนี้แหละคะที่เป็นความเข้าใจ เห็นไหมคะว่าถ้าไม่มีความเข้าใจระดับเนี้ยไปปฏิบัติอะไรปฏิบัติเป็นปัญญาขั้นที่สูงกว่าขั้นฟังถ้าไม่มีการฟังมาก่อนจะรู้หรือว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ปัญญาประจักษ์แจ้งการเกิดดับทุกอย่างที่เคยไม่รู้ก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นละคลายความติดข้องจนสามารถที่จะเป็นปัจจัยให้สติสัมปชัญญะเกิดเข้าใจทันทีที่กระทบซึ่งเดิมไม่เคยเข้าใจมาก่อน โดยความเป็นอนัตตาเห็นไหมคะตรงกันข้ามกับเราไปนั่งทำเพื่อจะให้เกิดด้วยความหวังด้วยความเป็นเราไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปหามาสิคะว่าที่ไหนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้เราไปนั่งไปยืนไปเดินเพื่อที่จะรู้ไม่มีเพราะฉะนั้นการอ่านพระไตรปิฎกด้วยความประมาทในความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับความเป็นผู้ไม่รู้ต้องต่างกันมากใช่ไหมคะพอได้ยินคำว่าให้รู้กายมาเลยรู้เลยถูกเลยไม่รู้อะไรสักอย่างเพียงแค่อ่านและคิดว่าเข้าใจเพราะฉะนั้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องต่างกับคำของคนอื่นนะคะคำของคนอื่นให้เราอ่านให้เราเข้าใจได้แต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยรู้เลยค่ะว่าต้องเป็นความจริงถึงที่สุดหายสงสัยไหมคะถ้าสงสัยก็ถามต่อจนกระทั่งชัดเจนค่ะ
2: กลับเรียนถามท่านอาจารย์นะครับปัจจุบันนี้ประเทศไทยเราได้ยินแต่คำว่าปฏิบัติ
0: ค่ะ
2: นะครับแต่ศาสนานั้นมี3
0: ค่ะ
2: ป
0: ั
2: จจุบันนี้คนไทยได้ยินคำว่าสติแล้วก็มีการแปลคำว่าสติว่ารู้สึกตัวอยากจะให้อาจารย์ช่วยขยายความคำว่ารู้สึกตัวจริงๆแล้วเนี่ยเป็นการเห็นสภาพธรรมะอย่างแท้จริงหรือเปล่า
0: ค่ะก่อนอื่นได้ยินคำว่าสติเนี่ยดีไหมดีแปลว่ามีจริงแน่ๆใช่ไหมคะแล้วต้องดีด้วยเห็นไหมคะต้องเริ่มตามลำดับได้ยินคำว่าสติต้องมีสภาพธรรมะหนึ่งซึ่งเป็นสติเราถึงใช้คำนี้สำหรับเรียกสภาพธรรมนั้นให้รู้ว่าต่างกับสภาพธรรมอื่นพอได้ยินคำว่าสติทุกคนว่าดีแน่ใจนะคะสติดีไหมเห็นไหมคะก่อนอื่นต้องเป็นความเข้าใจตั้งแต่ต้นจริงๆอย่างมั่นคงค่ะเฉยเฉยไม่ได้สับสนไม่ได้นั่นคือไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยไม่ใช่ประโยชน์ให้เกิดลังเลสงสัยไม่รู้แต่ทุกคำที่ฟังเนี่ยเพื่อให้มีความเข้าใจถูกต้องมั่นคงขึ้นว่าสิ่งนั้นเนี่ยค่ะต่อให้ใครก็เปลี่ยนแปลงลักษณะของสภาพธรรมะนั้นไม่ได้ถูกต้องไหมคะถ้าเป็นธรรมะก็ต้องเป็นธรรมะฟังแล้วต้องเข้าใจค่ะและความเข้าใจนั่นเองค่อยๆเจริญมั่นคงขึ้นไม่ใช่เราที่จะไปประจักษ์แจ้งสภาพธรรมะที่จะไปเข้าใจแต่ละคำที่ได้ยินเพราะมีลักษณะจริงๆแต่ไม่เคยรู้แม้มีจริงไม่ต้องเรียกชื่อก็ได้ไม่เรียกชื่อเนี่ยมีสองอย่างไม่รู้อย่างหนึ่งแล้วก็รู้อีกอย่างหนึ่งตอนไม่เรียกชื่อเพราะไม่รู้ก็มีตอนไม่เรียกชื่อเพราะรู้ก็มีแต่เปลี่ยนลักษณะนั้นไม่ได้ทุกคำเนี่ยสำหรับให้ไตรตรองนะคะคำพูดเนี่ยจริงไหมถ้าจริงนะคะเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถูกต้องไหมพระองค์ทรงตรัสรู้ถ้าพระองค์ไม่ตรัสรู้ไม่ทรงแสดงเราหรือจะมาคิดเองรู้เองได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเรานับถือคนรู้ใช่ไหมและจากการที่เราไม่เคยรู้และรู้ขึ้นเนี่ยเราจะไม่นับถือคนนั้นเหรอคะมรดกใช่ไหมล้ำค่าใช่ไหมเป็นที่พึ่งสูงสุดใช่ไหมกราบไหว้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องมั่นคงในคำของพระองค์เทียบเคียงได้เลยว่าคำของพระองค์ทำให้เกิดความรู้ซึ่งรู้ขึ้นเข้าใจขึ้นมั่นคงขึ้นเป็นปัญญาจนถึงความเป็นพระโสดาบันจนถึงความเป็นพระอรหันต์แต่ต้องด้วยปัญญาไม่ใช่เราซึ่งไม่รู้ไปนั่งทำอะไรแล้วก็คิดว่าจะทำให้เป็นอย่างนั้นได้ต้องไม่ลังเลค่ะในแต่ละคำที่ได้ฟังว่ามีจริงเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะหมายความว่ามีจริงก่อนศึกษาธรรมะได้ยินคำว่าสติพอได้ยินนะคิดว่าสติเนี่ยดีไหมดีไม่เปลี่ยนนะคะสติเป็นธรรมะธรรมะนี่มีสองฝ่ายจะโดยนัยยะหนึ่งก็ได้หลายๆนัยยะก็ได้สามได้สี่ได้เจ็ดได้แปดได้หมดทุกอย่างแล้วแต่จะกล่าวถึงแต่เปลี่ยนความจริงของธรรมะแต่ละหนึ่งไม่ได้เลยถึงจะไปกล่าวโดยนัยยะใดธรรมะนั้นต้องเป็นธรรมะนั้นเพราะฉะนั้นสติมีจริงไหมจริงนี่รู้แล้วนะสติเป็นนามธรรมหรือรูปธรรมนามธรรมนี่ก็รู้แล้วนะนามธรรมหลากหลายใช่ไหมนามธรรมที่ดีก็มีที่ไม่ดีก็มีใช่ไหมรู้แล้วนะรู้เหมือนกันหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นได้ยินคำว่าสติดีไหม
2: ดีครับ
0: ดีนะคะแต่ยังไม่เข้าใจสติถูกต้องไหมเห็นไหมคะ ต้องเป็นขั้นถึงจะเป็นความมั่นคงถ้ามีคนมาบอกเราว่าสติไม่ดีอย่างเงี้ยเราไม่เชื่อใช่ไหมคะเพราะธรรมะที่ดีก็มีไม่ดีก็มีเพราะฉันได้ยินคำว่าสติเนี่ยก็ต้องดีละจะไม่ดีไม่ได้แต่ก็ต้องยอมรับตามความเป็นจริงว่าแค่รู้ว่าดียังไม่รู้เลยว่าสติคืออะไรแต่มีแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นพูดคำไหนต้องเริ่มเห็นถูกต้องในความเป็นสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นสติมีจริงไหมคะเป็นธรรมะหรือเปล่าถ้าตอบว่าเป็นธรรมะหมายความว่าไม่ใช่เรานะไม่ใช่เราเป็นธรรมะนะคะแต่ธรรมะเป็นธรรมะเปลี่ยนไม่ได้เลยธรรมะไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นสติไม่ใช่เราและสติดีด้วยแต่สติคืออะไรแค่บอกว่าสติดีเนี่ยไม่พอถูกต้องไหมคะแต่ต้องรู้จักสติเมื่อไหร่เห็นความดีของสติเมื่อนั้นว่าเป็นธรรมะที่มีจริงที่ดีและมีสติหลายขั้นด้วยเวลาที่มีการสละสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ผู้อื่นเพื่อประโยชน์ของเขาเนี่ยดีไหมถ้าสติไม่เกิดระลึกเป็นไปในการให้จะไม่มีการให้เลยเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะของสติเป็นเจตสิกไม่ใช่จิตนะคะเป็นธาตุรู้ซึ่งระลึกเป็นไปในกุศลเพราะฉะนั้นกุศลเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่ใช่เราแต่สติระลึกเป็นไปในกุศลทางกายก็เป็นได้ทางวาจาคำพูดก็เป็นได้ทางใจก็เป็นได้เวลาโกรธทางไหนคะโกรธเกิดขึ้นละทางไหนทางใจก่อนเพราะฉะนั้นเห็นความต่างของจิตที่โกรธกับไม่โกรธใช่ไหมคะจิตที่โกรธเนี่ยไม่มีใครชอบหรอกไม่มีใครอยากเพราะว่าไม่สบายประทุษร้ายหยาบกระด้างทำร้ายตนเองดีๆ อยู่แท้ๆกับกลายเป็นไม่ชอบนั่นไม่ชอบนี่นะคะเดือดร้อนแล้วใช่ไหมยังไม่พอพยาบาทซะอีกนะใช่ไหมคะเพิ่มเติมเข้าไปอีกใจยังคิดจะเบียดเบียนจะว่าเขาบ้างจะทำอะไรเขาบ้างจะประทุษร้ายเขาบ้างเนี่ยดีหรือเพราะฉะนั้นไม่ดีแน่นอนแต่สติเกิดระลึกในทางที่ดีถ้าเป็นปัญญานะคะเห็นถูกต้องว่าขณะนั้นเป็นสภาพธรรมะที่ไม่ใช่เราแต่เป็นสภาพธรรมะที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นสติระลึกเป็นไปในกุศลแต่ปัญญาสามารถที่จะเห็นถูกเข้าใจถูกว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรเพราะฉะนั้นจิตเป็นจิตนามธรรมที่มีนะคะเป็นสภาพรู้ธาตุรู้แต่ก็ยังเกิดพร้อมกับเจตสิกจิตจะเกิดตามลำพังไม่ได้เลยค่ะต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเชื่อไหมคะไม่รู้ใช่ไหมคะแต่ใครรู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้เพราะฉะนั้นเราต่างกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมก่อนอื่นต้องมีความเคารพในผู้ที่ทำให้เราได้เข้าใจสิ่งซึ่งมีว่าจิตมีแต่ไม่ใช่เจตสิกเพราะฉะนั้นเจตสิกก็เป็นสภาพธรรมะทั้งดีก็มีไม่ดีก็มีไม่ใช่ดีไม่ใช่ไม่ดีก็มีนี่คือผู้ที่ตรัสรู้ความจริงอย่างละเอียดยิ่งไม่ใช่เราแต่ทรงแสดงชัดเจนว่าไม่ใช่เราแล้วเป็นอะไรล่ะเป็นรูปธรรมหรือเป็นนามธรรมเป็นจิตหรือเป็นเจตสิกเพราะฉะนั้นสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งหมดต้องเป็นหนึ่งสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นเกิดเป็นจิตหรือเป็นเจตสิกหรือเป็นรูปเพราะฉะนั้นจิตไม่ใช่เจตสิกเจตสิกมี52ประเภทนะคะทั้ง52ประเภทเนี่ยรวมเป็นหนึ่งไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้น52ประเภทก็คือว่าต่างกันหลากหลายเป็น52แต่ละหนึ่งนะคะละเอียดจนถึงหยาบตั้งแต่ธรรมดาจนถึงลึกซึ้งที่สุดปัญญาเนี่ยค่ะแค่เนี้ยเหรอมากกว่านี้ได้ไหมเห็นไหมคะเข้าใจกว่านี้ได้ไหมเข้าใจได้ก็ต้องไม่ใช่ความเข้าใจระดับต้นแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นฟังครั้งแรกเนี่ยมีความเข้าใจระดับนี้ฟังต่อไปอีก10ปีเพิ่มขึ้นไหมไม่เหมือนตอนต้นแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นความต่างของปัญญาเนี่ยมีตั้งแต่ขั้นฟังรู้เลยว่านี่ขั้นฟังยังไม่ถึงการรู้เฉพาะลักษณะของสิ่งหนึ่งซึ่งเกิดแล้วก็ดับต่างกันแล้วใช่ไหมคะ แต่ต้องมีปัญญาระดับนั้นได้เมื่อมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นโดยไม่มีการที่มีใครไปทำให้เพิ่มขึ้นได้แต่เป็นการที่สภาพธรรมนั้นมีปัจจัยจากฟังแล้วไตรตรองแล้วเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นทั้งหมดที่ได้ฟังและเข้าใจนะคะและคิดไตรตรองในสิ่งที่ฟังเป็นปริยัติธรรมเป็นปริยัติศาสนาคำสอนที่ทำให้เกิดความเห็นถูกความเข้าใจถูกแต่ไม่ใช่ขั้นประจักษ์แจ้งยังไม่ถึงปฏิปัตติเลยเพราะฉะนั้นจะมีสำนักปฏิบัติได้ไหมคะต้องตรงถ้าไม่ตรงนะคะไม่มีทางที่จะรู้ความจริงได้เลยค่ะหลงผิดในครั้งพุทธกาลนะคะไม่ได้มีแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวมีครูอื่นๆอีกที่มีชื่อเสียงที่เป็นที่รู้จักทั่วไปอย่างมากคือ6ท่านก็ไม่จำเป็นแต่ต้องไปสนใจเลยในความเห็นผิดทั้งหลายแต่รู้ว่าผู้ที่มีการสะสมที่จะเข้าใจผิดไปไหนไม่ไปหาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยแต่ไปไหนไปหาคนอื่นที่มีชื่อเสียงที่เข้าใจว่าถูกต้องเพราะฉะนั้นเป็นธาตุทั้งหมดเลยค่ะความไม่รู้กับความเห็นผิดก็ไปตามความไม่รู้และความเห็นผิดซึ่งเกิดขึ้นและนำไปเพราะฉะนั้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือว่าต้องต่างกับคำของคนอื่นเพราะว่าไม่ใช่เอาไปหยิบยื่นให้ใครได้แต่ต้องไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นสมบัติของตนเองแต่ก็ไม่ใช่ของเราเป็นธรรมะต้องไม่ลืมเลยค่ะเพื่อละความเป็นเราเพราะจริงๆไม่มีเราฟังเพื่อให้เข้าใจจนถึงความไม่มีเรามั่นคงจึงจะเป็นปัจจัยให้สติสัมปชัญญะเกิดในระดับอีกขั้นหนึ่งนะคะซึ่งต้องเกิดจากการฟังนั่นแหละเพราะฟังแล้วรู้เพราะฉะนั้นเวลากระทบสัมผัสหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏก็รู้เฉพาะสิ่งนั้นทันทีว่าเป็นสิ่งนั้นไม่เป็นสิ่งอื่นด้วยความเข้าใจที่ฟังแล้วจึงสามารถรู้ว่าขณะนั้นเป็นธรรมะนั้นลองคิดถึงสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้นะคะตั้งแต่เกิดมาก็ได้ธรรมดาที่สุดเลยลึกซึ้งแค่ไหนเห็นอะไรคะ
1: เห็นการเปลี่ยนแปลงค
0: ่
1: ะ
0: อะไรเปลี่ยนแปลง
1: เห็นเมื่อกี้กับเห็นตอนนี
0: ้เก่งนะคะเห็นหรือเข้าใจ
1: เข้าใจว่า
0: เข้าใจขั้นต้นกับเห็นประจักษ์แจ้งต่างกัน
1: เข้าใจขั้นต้น
0: เราได้ยินชื่อคนคนหนึ่งนะคะไม่เคยรู้จักเลยแต่มีคนบอกเราว่าเขาหน้าตาอย่างนี้นะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะเราเริ่มจำพอเห็นเขารู้ได้เพราะเคยรู้ว่านี่คือคนนี้แต่ถ้าไม่รู้ก็เอ๊ะคนนี้หรือเปล่าคนนั้นหรือเปล่าเพราะเราไม่รู้ว่ารูปร่างหน้าตาเขาเป็นยังไงได้ยินแต่ชื่อเพราะฉะนั้นเวลานี้ก็จิตก็เป็นจิตเจตสิกก็เป็นเจตสิกแต่ยังไม่รู้สักอันแต่เริ่มฟังรู้ว่าจิตคืออย่างไรต่างกับเจตสิกอย่างไรและเจตสิกแต่ละหนึ่งต่างกันอย่างไรต้องเข้าใจก่อนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจแล้วพอพบรู้จักเลยทันทีเพราะฉะนั้นเวลานี้ค่ะสภาพธรรมะมีนะคะไม่ใช่ไม่มีแต่ความไม่เข้าใจปิดบังสนิทไม่สามารถที่จะรู้ว่าอะไรเป็นจิตอะไรเป็นเจตสิกอะไรเป็นรูปไม่เห็นการเกิดขึ้นระดับไปแต่รู้จากการฟังว่าถ้าไม่เกิดไม่มีและเกิดแล้วก็ต้องดับไปเร็วสุดที่จะประมาณได้จนไม่ปรากฏการเกิดดับเพราะเป็นปัญญาระดับเพียงฟังจากผู้ที่ได้ตรัสรู้ถ้าไม่มีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าใครจะรู้ว่าขณะนี้สิ่งที่ปรากฏเกิดและดับไม่มีใช่ไหมคะแต่สิ่งนี้เกิดและดับจริงๆเพราะว่าในขณะที่เสียงปรากฏสิ่งนี้ปรากฏไม่ได้แต่เหมือนพร้อมกันใช่ไหมคะเห็นก็ไม่ปรากฏว่าดับแล้วก็มีเสียงเกิดแทรกขั้นในขณะที่เสียงปรากฏต้องไม่มีสิ่งที่ปรากฏทางตาในขณะนั้นค่อยๆฟังในความเป็นเหตุเป็นผลและจะรู้ว่าไม่รู้อะไรบ้างไม่รู้หมดเลยจนกว่าจะได้ฟังธรรมะนะคะและเริ่มเข้าใจจนกระทั่งรู้ว่านี่ขั้นเข้าใจยังมีปัญญาที่สูงกว่านี้อีกแต่ต้องมาจากปัญญาขั้นนี้ถ้าไม่มีปัญญาขั้นนี้ปัญญาขั้นต่อไปมีไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นปริยัติคือความรอบรู้ในพระพุทธพจน์แค่ฟังธรรมะรู้ว่าก ก่อนนั้นไม่รู้เลยว่าธรรมะคืออะไรนะคะไปฟังธรรมะก็เข้าใจว่าฟังธรรมะแต่ไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรแต่พอรู้ว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงทุกขณะนี้เลยนั่นคือการเริ่มต้นของการเข้าใจซึ่งต้องมั่นคงไม่ว่าขณะไหนทั้งสิ้นสิ่งที่มีจริงเกิดแล้วเป็นธรรมะอีกภาษาหนึ่งก็หมายความถึงสิ่งที่มีจริงต่อไปนี้ค่ะไม่มีความสงสัยเลยนี่เริ่มมั่นคงแต่ยังไม่ใช่ประจักษ์แจ้งในการเกิดดับของสภาพธรรมะใช่ไหมคะแต่ถ้าไม่มีความเข้าใจอย่างนี้อะไรเกิดดับไม่รู้เลยเพราะไม่เคยเข้าใจไปนั่งเฉยๆแล้วอะไรวบวับเกิดดับขึ้นมาอะไรอะคะรู้ไหมละความเป็นเราได้ไหมมีแต่ความสงสัยว่าเอ๊ะนั่นอะไรนั่นหรือปัญญาเพราะฉะนั้นปัญญานะคะคือความเข้าใจถูกความเห็นถูกในสิ่งที่ปรากฏเมื่อไรก็ได้อะไรก็ได้ถ้าเป็นปัญญาและต้องรู้เพราะฉะนั้นไม่เลือกสถานที่ไม่เลือกการเวลาแต่ว่าตามปัจจัยว่าถ้าเพียงฟังเข้าใจแค่เนี้ยไม่มีทางหรอกค่ะที่จะไปประจักษ์การเกิดดับของสภาพธรรมะต้องมีความเข้าใจที่ละความไม่รู้มากขึ้นอีกคลายความติดข้องซะก่อนจึงสามารถที่สภาพธรรมะจะปรากฏได้ตามความเป็นจริงกับปัญญาซึ่งเจริญขึ้นแล้วไม่ใช่ไม่รู้อะไรเลยนี่เป็นความต่างกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นปริยัติคือการรอบรู้ในพระพุทธพจน์มั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงไม่หวังด้วยว่าจะเกิดปัญญาที่สามารถประจักษ์แจ้งความจริงของสภาพนี้เมื่อไหร่เพราะเป็นอนัตตาทุกอย่างต้องสอดคล้องกันหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นสติเป็นธรรมะที่มีเกิดกับจิตทำให้จิตนั้นระลึกเกิดขึ้นเป็นไปในทางที่ดีปุญญกิริยาวัตถุที่ตั้งของการกระทำของจิตเจตสิกฝ่ายดีไม่ใช่เราไปทำบุญนั่งอยู่อย่างเนี้ยเป็นบุญไหมคะต้องไปทำหรือเปล่าเข้าใจเมื่อไหร่เป็นบุญไหมเป็นเพราะฉะนั้นไปทำบุญเลยค่ะหรือว่าไม่รู้จักว่าบุญคืออะไรถ้ารู้จักว่าบุญคืออะไรแล้วจะต้องมีตัวเราไปทำไหมแต่แม้ทำอะไรสิ่งที่ดีที่ไหนจะอยู่ที่บ้านหรือจะไปที่ไหนก็ตามท้องถนนเนี่ยบุญเกิดขึ้นได้ไหมช่วยใครก็ได้ที่เขากำลังต้องการความช่วยเหลือข้ามถนนก็บุญแล้วใช่ไหมคะเราที่เราไม่รู้ล่วงหน้าด้วยว่าจะเกิดอย่างนั้นเมื่อไหร่และจะเกิดหรือไม่เกิดแล้วแต่จิตในขณะนั้นอย่างคนที่เขาบอกว่าเขาเห็นสุนัขอดอยากจะเอาอาหารไปให้เตรียมไปเสร็จลุกขึ้นไม่เจอสุนัขตัวนั้นละไม่สามารถจะบังคับบัญชาได้แต่แม้ขณะที่ไม่ให้เป็นบุญได้ไหมเมื่อมีความเข้าใจว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นต้องรู้ว่าบุญคืออะไรก่อนแล้วเราทำบุญหรือว่าบุญเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยโดยไม่เลือกสถานที่ไม่เลือกการเวลาเพราะละความเป็นเราบุญที่สุดคือรู้ความจริงว่าไม่ใช่เราไม่มีเราเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะได้ค่ะต้องละเอียดมากและต้องสอดคล้องกันด้วยเพราะฉะนั้นสติคืออะไรคะเห็นไหมคะธรรมะแน่นอนเจตสิกแน่นอนฝ่ายดีแน่นอนเดี๋ยวนี้มีไหม
3: มี
0: เข้าใจเมื่อไหร่ต้องมีสติเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามที่เป็นธรรมะฝ่ายดีเกิดขึ้นต้องมีเจตสิกต้องมีสติเจตสิกขณะนั้นแต่เราไม่สามารถที่จะรู้ว่านี่คือสติเจตสิกนั่นคือศรัทธาเจตสิกนี่คืออโทสะเจตสิกนี่คืออโลภะเจตสิกเพราะเหตุว่าทั้งหมดเกิดพร้อมกันและดับพร้อมกันพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ว่ากุศลจิตจะเกิดได้เพราะเจตสิกฝ่ายดีเกิดกับจิตในขณะนั้นทำให้จิตนั้นเป็นไปในทางที่ดีซึ่งอย่างน้อยที่สุดต้องมีเจตสิกฝ่ายดีโสภณะเจตสิกนี่นะคะ19ประเภทใครรู้ไม่ใช่เราสติก็เป็นโสภณะเจตสิกปัญญาไม่ใช่สตินะคะก็เป็นโสภณะเจตสิกเพราะฉะนั้นบางขณะที่เป็นกุศลไม่มีปัญญาเกิดร่วมด้วยก็ได้บางขณะก็มีปัญญาเกิดร่วมด้วยถ้าจะเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดไม่ต้องสงสัยเลยค่ะมีปัจจัยที่จะให้เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้น เป็นธรรมะที่ทำให้ทุกคนมั่นคงขึ้นในการเป็นสาวกผู้ฟังคำถ้าเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ฟังคำของคนอื่นก็เป็นสาวกแล้วแต่สาวกของนิครนนาตบุตรในครั้งนั้นสาวกของครูคนใดคนหนึ่งก็ได้ไม่ว่าในครั้งไหนเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้ว่าถ้าเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก็รู้ว่าใครก็ไม่สามารถเปรียบกับพระองค์ได้เลยไม่ว่าเป็นใครเทวดาหรือพรหมคนที่ฉลาดที่สุดคิดทฤษฎีต่างๆอธิบายให้คนเชื่อตั้งเกือบจะทั่วโลกรู้ไหมว่าขณะนี้ธรรมะเกิดดับเขาไม่ได้กล่าวถึงคำนี้เลยเพราะไม่ได้ประจักษ์แจ้งแล้วจะกล่าวได้อย่างไรเพราะฉะนั้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเป็นคำจริงถึงที่สุดและปัญญาของผู้ที่อบรมแล้วก็สามารถที่จะบรรลุความจริงนั้นถึงการดับกิเลสเป็นพระอรหันต์ได้แต่เป็นสาวกคือผู้ฟังเพราะฉะนั้นเราพี่ฟังคำนะคะก็รู้ได้ว่าเราเป็นสาวกของใครเราจะเป็นสาวกของนักวิทยาศาสตร์เป็นสาวกของนักปรัชญานักจิตวิทยาหรือว่าสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก็คือต้องศึกษาต้องฟังรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อไหร่จึงจะรู้ว่าคำของใครไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ถ้าเรายังไม่ศึกษาพระธรรมนะคะเราก็ไม่รู้เขาอ้างว่าพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้มีในพระไตรปิฎกสติก็มีในพระไตรปิฎกปฏิปัตติก็มีในพระไตรปิฎกปริยัติก็มีในพระไตรปิฎกแล้วอะไรล่ะได้แต่พูดหรือว่าแสดงความจริงของคำนั้นให้เข้าใจในความเป็นจริงที่ลึกซึ้งที่ไม่ใช่เราต้องสอดคล้องกันหมดนะคะถ้าให้ไปสำนักปฏิบัติอนัตตาหรือเปล่าน่าจะรู้ความเป็นอนัตตาได้ไหมสาวกใครต้องเป็นผู้ตรงค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากว่าจะรู้ความจริงอันนี้เนี่ยต้องบำเพ็ญอบรมเจริญให้มากซึ่งบารมีสิบเพราะทุกบารมีนะคะเป็นการขัดเกลาความติดข้องในความเป็นเราก่อนอื่นถ้ายังคงเป็นเราอยู่ตราบใดนะคะไม่มีทางดับกิเลสได้เลยแต่เมื่อไม่ใช่เราแล้วก็เป็นธรรมะฝ่ายดีกับฝ่ายไม่ดีถ้าปัญญามีความเห็นที่ถูกต้องปัญญาจะทำสิ่งที่ไม่ดีเหรอเพราะฉะนั้นปัญญานำไปในกุศลทั้งปวงเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ความจริงนะคะที่กำลังเกิดดับได้เห็นไหมคะถูกปกปิดไว้ด้วยความไม่รู้เพราะฉะนั้นผู้ที่ฟังพระธรรมเข้าใจแล้วนะคะกล่าวว่ายังไงดุจหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงจุดประทีปในที่มืดทุกคำเพราะได้เริ่มรู้ว่าขณะนี้ค่ะไม่มีเราแต่มีจิตเจตสิกรูปใครคิดถึงบ้างคะนั่นคุณตรินเนี่ยไหนจิตไหนเจตสิกไหนรูปไหนเป็นคุณตรินไปละเพราะฉันถูกคว่ำปิดไว้ไม่ให้รู้ว่าแท้ที่จริงเดี๋ยวนี้จิตเจตสิกกำลังเกิดดับอย่างรวดเร็วสุดที่จะประมาณได้จนไม่สามารถจะรู้ได้เพราะกำลังติดข้องในสิ่งที่จิตรู้ตั้งแต่เกิดจนตายถ้าไม่มีจิตอะไรก็ไม่ปรากฏแต่พอจิตเกิดรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งนั้นปรากฏสนใจแต่สิ่งที่จิตรู้ลืมว่าไม่ใช่เราเห็นจิตเห็นเกิดขึ้นแล้วดับไปไม่ใช่เราได้ยินขณะนี้จิตนั่นแหละพร้อมเจตสิกเกิดขึ้นรู้เสียงแล้วก็ดับไปเห็นไหมคะถูกปกปิดไว้สนิทแน่นมากเลยมีกำลังพอที่จะเปิดออกให้เห็นความจริงหรือยังไม่ใช่ไปสำนักปฏิบัติเพราะฉันกล่าวได้เลยค่ะว่าสำนักปฏิบัติทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถูกไหมจริงไหมเพราะฉะนั้นพระธรรมนะคะยิ่งเปิดเผยยิ่งรุ่งเรืองเพื่อให้คนได้เข้าใจถูกคนที่เห็นผิดจะได้รู้ว่าความจริงคืออย่างไรที่ถูกคืออย่างไรเป็นประโยชน์สำหรับเขาไหมที่จะไม่ไปหาความเห็นอื่นอาจารย์อื่นในสมัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังทรงแสดงพระธรรม เหมือนกันเลยค่ะเดี๋ยวนี้ฟังพระธรรมเมื่อไหร่คือเข้าใกล้คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อนั้นไม่ไปสู่คำอื่นเพราะฉะนั้นที่พระวิหารเชตวันนะคะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสคำที่เรากำลังได้ฟังเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามนะคะที่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนกับกำลังเข้าใกล้พระองค์ไม่ไปสู่ที่อื่นเพื่อที่จะได้ฟังและเข้าใจคำของพระองค์เพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะว่าถ้าไม่สะสมความเห็นถูกความเข้าใจในพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วชาติต่อไปล่ะเราก็ไปสู่คนอื่นเพราะฉะนั้นฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อไหร่เหมือนเข้าไปสู่ที่ประทับที่ได้ตรัสพระวิหารเชตวันบ้างพระวิหารเวรุวันบ้างที่ไหนก็ตามนะคะที่มีเสียงของพระองค์เพราะฉะนั้นแต่ละคำนี่ค่ะก็คือเสียงที่ตรัสจากพระโอษฐ์ไว้แล้วแล้วก็จารึกสืบต่อมาเพราะฉะนั้นเหมือนกับฟังแต่ละคำเนี่ยเข้าไปสู่ที่ประทับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วอันตรายนะคะถ้าไปสู่สำนักอื่นเพราะสำนักอื่นไม่ได้ตรัสรู้ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะสอนตามความคิดเห็นของตนเองเพราะฉะนั้นถ้าจะศึกษาธรรมะนะคะก็คือว่าไม่ประมาทก่อนที่จะทรงดับขันธปรินิพพานปัดฉิมวาจาคำสุดท้ายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมให้ถึงพร้อมหมายความว่าฟังก็ต้องไม่ประมาทในความลึกซึ้งของพระธรรมเพราะถ้าประมาทไม่เข้าใจทันทีค่ะแค่บอกว่าร่างกายไม่ใช่เรานั่นแหละค่ะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใครก็พูดได้ไม่เห็นแปลกเลยได้ยินมาตั้งนานแต่ว่าคำของพระองค์ต้องไม่เหมือนใครต้องเป็นคำที่คนอื่นกล่าวไม่ได้เพราะเขาไม่ได้ตรัสรู้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นคำของพระองค์นะคะแค่ฟังเข้าใจนิดเดียวไม่พอต้องเข้าใจอีกเข้าใจอีกจนถึงที่สุดของคำนั้นว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏสิ่งนั้นต้องเกิดจึงปรากฏแล้วก็ดับไปพิสูจน์ได้เมื่อปัญญาเจริญแล้วความจริงต้องปรากฏแต่เวลานี้ความไม่รู้ทึบมากเพียงแต่ได้ยินแล้วก็เข้าใจว่านี่คือการตรัสรู้ที่สามารถที่ใครก็รู้ตามได้ด้วยปัญญาที่เข้าใจขึ้นแต่ไม่ใช่ไปทำอะไรเลยซึ่งไม่เป็นเหตุให้เข้าใจ
3: ธรรมะสนทนาธรรมที่บริษัทสยามแฮนด์จังหวัดนครปฐมวันที่14มิถุนายนพุทธศักราช2560
0: ก่อนอื่นนะคะต้องเป็นผู้ที่เข้าใจความหมายของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเราได้ฟังบ่อยมากใช่ไหมคะแต่ว่าพระองค์อยู่ที่ไหนและก็สอนอะไรเรามีโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังคำของพระองค์ไหมเพราะว่าพระองค์ปรินิพพานไปแล้วแน่นอนนะคะ 2,500 กว่าปีแต่เราก็มีโอกาสที่จะได้ฟังคำที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วด้วยพระองค์เองเพราะฉะนั้นต้องคิดค่ะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงแค่ชื่อประมาทได้ไหมคะเป็นไปไม่ได้เลยว่าเรารู้จักพระองค์แล้วแค่เพียงได้ยินชื่อพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่คำนี้ค่ะเป็นคำที่ไม่มีใครจะสามารถมีชื่อนี้ได้เลยนอกจากผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดจนกระทั่งเป็นที่เคารพสักการะของทั้งมนุษย์เทวดาพรหมไม่มีใครเสมอเหมือนแค่นี้ค่ะเพียงฟังแค่นี้ใจของเราเป็นยังไงใจของเราเริ่มนอบน้อมเคารพในผู้ที่มีปัญญาสูงสุดนะคะเหนือใครทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามที่คนอื่นคิดว่ารู้แล้วแต่ถ้าไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็แสดงว่าเขาไม่ได้เข้าใจคำนั้นเพราะเหตุว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสสิ่งที่ไม่มีในขณะนี้นะคะกำลังมีในขณะนี้แล้วใครล่ะสามารถที่จะแสดงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ที่จะให้รู้ให้ได้เข้าใจว่านี่แหละคือบุคคลซึ่งไม่มีผู้ใดเปรียบได้เลยเพราะฉะนั้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเป็นคำที่ควรเคารพอย่างยิ่งไม่ใช่เพียงเคารพชื่อพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ยินชื่อนะกราบไหว้ อย่างนั้นยังไม่ใช่การเคารพจริงๆนะคะเพราะเหตุว่าพระคุณของพระองค์มากมายมหาศาลเปรียบปานไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่จะเริ่มเห็นพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อเมื่อได้เข้าใจคำที่พระองค์ตรัสไว้ด้วยพระองค์เอง45พรรษาตั้งแต่ได้ทรงตรัสรู้แล้วนะคะก็เห็นว่าคนอื่นนะคะไม่สามารถที่จะรู้ความจริงอย่างที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้แค่นี้ค่ะจริงไหมคนอื่นไม่สามารถที่จะรู้ความจริงอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้นี่เป็นการเริ่มต้นนะคะที่จะให้เข้าใจธรรมะคือคำที่พระองค์ได้ตรัสได้ทรงแสดงความจริงของสิ่งที่มีจริง45พรรษาไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปแสวงหาที่ไหนเลยทั้งสิ้นนะคะเดี๋ยวนี้กำลังมีแต่ไม่เคยรู้ค่ะเพราะฉะนั้นจะมีใครตอบได้ไหมคะว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะเดี๋ยวนี้มีธรรมะไม่เคยขาดธรรมะเลยตอบไม่ได้เพราะไม่รู้เพราะฉะนั้นนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงของสิ่งที่คนอื่นไม่รู้ค่ะจะให้ใครมาตอบก็ไม่รู้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าขณะนี้นะคะมีสิ่งที่มีจริงๆซึ่งทุกคนปฏิเสธไม่ได้เลยแต่ไม่เข้าใจว่าเป็นธรรมะเพราะธรรมะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้มีจริงใช่ไหมคะเห็นก็มีจริงคิดก็มีจริงสบายก็มีจริงไม่สบายก็มีจริงทั้งหมดเนี่ยค่ะไม่รู้เลยว่านั่นแหละคือธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงนี้นะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าถ้าไม่เกิดขึ้นจะมีไหมธรรมดาที่สุดเลยค่ะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าธรรมดาคือเริ่มให้ผู้ฟังเนี่ยคิดไตร่ตรองเพื่ออะไรคะเพื่อประโยชน์ของตนเองไม่ใช่ว่าพูดตามและกราบไหว้โดยที่ไม่รู้พระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยแต่ละคำเนี่ยค่ะต้องเป็นผู้ที่ละเอียดจริงๆจึงสามารถที่จะเริ่มรู้จักว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ที่เลิศกว่าบุคคลใดทั้งสิ้นในสากลจักรวาลไม่สามารถที่จะมีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า2พระองค์พร้อมกันได้เลยถ้ามีพร้อมกัน2พระองค์ก็ไม่ใช่ผู้ที่เลิศที่สุดแต่เพราะเหตุว่าเลิศที่สุดจึงไม่มีใครเปรียบปานได้นะคะสมัยหนึ่งที่จะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีได้เพียง1พระองค์และคำที่เรากำลังจะได้ฟังเนี่ยเป็นคำที่พระองค์ไม่ได้ตรัสให้เชื่อแต่ให้พิสูจน์ให้เข้าใจให้ไตร่ตรองแต่ละคำว่ากำลังพูดถึงสิ่งที่มีจริงนะคะเพราะฉะนั้นในภาษาบาลีภาษามัคคทีนะคะไม่มีคำว่าสิ่งที่มีจริงแต่มีคำว่าธรรมะแล้วธรรมะคืออะไรถ้าไม่รู้จักธรรมะก็บอกไม่ได้ว่าอะไรเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเริ่มต้นก่อนอื่นคือต้องรู้ว่าคืออะไรไม่อย่างนั้นการสนทนาทั้งหมดนะคะไม่เป็นประโยชน์เลยพูดไปตั้งกี่ชั่วโมงก็ตามแต่นะคะกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ไม่รู้ว่าคืออะไรเพราะฉะนั้นที่จะให้เข้าใจจริงๆคือต้องเริ่มต้นด้วยคำว่าคืออะไรเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นใครทรงเป็นผู้ที่ทรงตรัสรู้พระรัตนตรัยมี3นะคะพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะพระสังฆรัตนะรัตนะหมายความถึงสิ่งที่มีค่าที่สุดตอนนี้นะคะถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมอย่างอื่นมีค่ากว่าลาภยศสรรเสริญเงินทองทรัพย์สมบัติต่างๆเกียรติยศนะคะแต่ว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะคะเป็นแต่เพียงสิ่งซึ่งคิดถ้าไม่คิดจะมีไหมนี่ก็ทุกคำนะคะเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งมากฟังเริ่มต้นเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าพูดคำธรรมดาธรรมดาซึ่งเหมือนจะไม่เข้าใจนะคะแต่ความจริงนี่เป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะรู้ว่าที่ไม่เข้าใจทั้งหมดนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงให้เข้าใจเพราะฉะนั้นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงนะคะซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงให้เริ่มเข้าใจถูกต้องว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงทีละขั้นตอนนะคะปฏิเสธไหมคะกำลังมีเพราะฉะนั้นธรรมะคืออะไรเห็นมีจริงรู้หรือเปล่าเคยรู้หรือเปล่าว่าเห็นนี่แหละเป็นธรรมะได้ยินก็มีจริงคิดก็มีจริงทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะคำนี้ตลอดทั้งพระไตรปิฎกจะไม่พ้นไปจากคำว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงนะคะที่กล่าวถึงเห็นบ้างได้ยินบ้างคิดบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างโกรธบ้างเสียใจบ้างดีใจบ้างชีวิตประจำวันแต่ละหนึ่งขณะเป็นธรรมะทั้งหมด พราะเหตุว่ามีจริงๆเกิดขึ้นจริงๆแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้นะคะต้องเกิดขึ้นถ้าไม่เกิดไม่มีแน่นอนเห็นไหมคะเราไม่เคยคิดเลยว่าตอนเกิดเนี่ยถ้าไม่มีการเกิดขึ้นของธรรมะก็ไม่มีเราเกิดไม่มีอะไรเกิดสักอย่างเดียวแต่เราไม่รู้ความจริงก็เข้าใจว่าเราเกิดแต่ความจริงธรรมะเกิดคือสิ่งที่มีจริงเกิดขึ้นโดยที่เราก็ไม่รู้ว่าคืออะไรนะคะจนกว่าที่จะได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นความเข้าใจนี่ค่ะต้องเป็นความเข้าใจของเราเองเป็นมรดกที่ว่าเมื่อเข้าใจเมื่อไหร่เป็นรัตนะที่ประเสริฐเพราะเหตุว่าคนที่ไม่รู้ไม่เข้าใจจะเอาเงินทองไปซื้อสักเท่าไหร่ไม่มีทางเลยค่ะนอกจากฟังแล้วก็ไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นความเข้าใจของตนเองเพราะฉันคิดดูนะคะควรที่จะมีความเข้าใจในสิ่งที่คนอื่นไม่สามารถที่จะให้เข้าใจได้เลยนอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าหรือว่าเสียเวลาแทนที่เราจะได้ไปทำอย่างอื่นนะคะก็กลับมานั่งฟังคำที่คนบอกว่านี่แหละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือตรัสเรื่องธรรมะคือสิ่งที่มีจริงนะคะจนถึงหนทางที่จะรู้ความจริงประจักษ์แจ้งความจริงเมื่อไหร่ธรรมะนั้นก็เป็นหนทางที่จะเป็นการไปสู่การรู้ความจริงที่ดับกิเลสได้เป็นธรรมรัตนะใครก็ตามที่ได้ฟังแล้วนะคะอบรมเจริญปัญญารู้ความจริงไม่ใช่รู้ผิดๆค่ะแต่รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงผู้นั้นเป็นพระอริยสาวกเป็นสังฆรัตนะไม่ใช่แค่ภิกษุนะคะที่ครองจีวรเพราะได้บวชตามพระธรรมวินัยแต่ถ้าไม่ได้ศึกษาไม่เข้าใจธรรมะก็ไม่ใช่สังฆรัตนะต้องเฉพาะผู้ที่ได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมเท่านั้นและคำว่าอริยสัจธรรมเนี่ยก็แสนไกลนะคะธรรมะมีจริงเป็นสัจจะแต่การที่จะรู้ความจริงเนี่ยค่ะต้องเป็นผู้ที่อบรมเจริญปัญญาเท่านั้นจึงสามารถที่จะรู้จักเข้าใจความจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้เริ่มยากแต่ว่าลองคิดดูนะคะถ้าไม่ยากรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าง่ายๆเป็นไปได้ไหมบุคคลนี้จะเป็นผู้ที่ไม่ให้ใครเกิดความเข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นปล่อยเข้าไปให้เขาไม่รู้และไปทำอะไรซึ่งเข้าใจว่าเป็นหนทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้แต่ไม่ใช่ตราบใดที่ไม่ใช่เป็นความเข้าใจถูกของตนเองเพราะฉะนั้นเริ่มเห็นสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นรัตนะนะคะที่จะติดตามตัวไปได้เพราะว่าทุกคนเนี่ยค่ะเกิดแล้วต้องจากโลกนี้ไปแน่นอนเร็วหรือช้าวันนี้ก็ได้เดี๋ยวนี้ก็ได้พรุ่งนี้ก็ได้ไม่มีใครรู้จะเอาอะไรติดตามไปเอาความไม่รู้ตลอดชีวิตซึ่งไม่เคยรู้ติดตามไปหรือว่ามีสิ่งซึ่งเมื่อเกิดมาแล้วยังได้รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีด้วยเหตุนี้นะคะการฟังธรรมะต้องเป็นผู้ที่อดทนเพราะเหตุว่าบารมีหมายความถึงธรรมะที่จะทำให้สามารถเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญแล้วและได้ตรัสรู้แล้วและได้ทรงแสดงธรรมแก่คนที่เห็นประโยชน์นะคะแล้วก็เริ่มเข้าใจประโยชน์ของการที่จะได้ฟังธรรมะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะธรรมะคืออะไรธรรมะคือสิ่งที่มีจริงใหม่หรือเก่าคะคำนี้ธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเนี่ยใหม่หรือเก่าเคยได้ยินมาก่อนหรือเปล่าเดี๋ยวนี้เห็นเป็นธรรมะเคยได้ยินหรือเปล่าเพราะอะไรคะเห็นจริงๆกำลังเห็นเดี๋ยวนี้ได้ยินได้ยินเป็นสิ่งที่มีจริงได้ยินก็เป็นธรรมะซึ่งต้องเกิดถ้าไม่เกิดก็ไม่ได้ยินเสียงก็ต้องเกิดทุกอย่างที่กำลังมีในขณะนี้นะคะเกิดแต่เราไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรก็เข้าใจว่ามีเราที่สามารถที่จะทำให้เกิดขึ้นได้แต่ความจริงทุกอย่างที่เกิดปรากฏเนี่ยค่ะต้องละเอียดจนกระทั่งว่าสิ่งนั้นเกิดเพราะอะไรไม่มีใครสามารถที่จะหยุดยั้งได้เมื่อกี้นี้ได้ยินเสียงอะไรคะใครไปทำให้เกิดไม่มีใช่ไหมคะแต่ละหนึ่งเสียงเนี่ยใครทำให้เกิดเสียงเกิดและได้ยินก็เกิดขึ้นนะคะได้ยินเสียงเฉพาะที่ปรากฏแล้วก็หมดไปเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งขณะเนี่ยค่ะหมดไปหมดไปหมดไปโดยไม่มีใครรู้เลยเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับว่ายังนั่งอยู่ตรงนี้นะคะแต่นั่งอยู่ตรงนี้เห็นแล้วก็เสียงแล้วก็ได้ยินก็เพียงชั่วขณะแล้วก็ดับหมดไปทั้งนั้นเพราะฉะนั้นตั้งแต่เกิดจนตายก็เป็นอย่างนี้แหละ แต่ว่าไม่มีใครมาบอกเลยนะคะว่าสิ่งที่เกิดเนี่ยดับไปหมดไปตลอดเวลารวดเร็วมากแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาคนไทยได้ยินคำนี้นะคะจะมากหรือน้อยก็ตามแต่ว่าผ่านไปโดยการไม่รู้ว่าอนิจจังคือไม่เที่ยงไม่เที่ยงคืออะไรเกิดขึ้นมีแล้วก็ดับไปไม่เที่ยงจากการที่ไม่เคยมีแล้วก็เกิดมีแล้วก็ดับไปจากการที่ยังไม่เกิดเป็นคนนี้ก็เกิดเป็นคนนี้แล้วก็จากโลกนี้ไปจากการที่ยังไม่เห็นแล้วก็เห็นและเห็นก็ดับไปทุกอย่างนี่ค่ะละเอียดมากจนกระทั่งสามารถที่จะละคลายความไม่รู้ซึ่งเข้าใจว่ามีเรานะคะมีธรรมะที่เที่ยงแต่ใครก็ค้านคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้เพราะตรัสไว้ว่าธรรมะทั้งหลายคือสิ่งที่มีจริงทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะมีการดับไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งนะคะที่เกิดและดับเป็นที่ควรพอใจไหมจริงๆแล้วไม่น่าพอใจนะคะแต่ก็พอใจเพราะไม่รู้เหมือนว่าสิ่งนั้นเนี่ยมีอยู่ตลอดเวลาแต่ความจริงสิ่งนั้นหามีไม่อย่างรวดเร็วที่สุดด้วยเหตุนี้การที่จะละความติดข้องและความไม่รู้นะคะต้องถึงการประจักษ์แจ้งความจริงจึงสามารถที่จะละความไม่รู้และการยึดถือสิ่งต่างๆว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะต้องเริ่มจากธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้นไม่ทราบเห็นด้วยไหมคะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวงไม่เว้นเลยไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาแค่นี้ค่ะจะค้านกับการที่เราเคยคิดว่าเราทำได้กับการที่รู้ว่าไม่มีอะไรเลยซึ่งอยู่ที่เป็นเราที่สามารถจะทำอะไรได้นอกจากเป็นธรรมะทั้งหมดเพราะฉะนั้นต้องมีความเข้าใจที่มั่นคงนะคะตั้งแต่ต้นว่าทุกอย่างเป็นธรรมะถ้าเป็นธรรมะแล้วจะเป็นเราได้ไหมคะเป็นคนโน้นคนนี้ได้ไหมเห็นไหมคะทุกคำค้านกันไม่ได้ถึงจะแสดงว่าเราได้เริ่มเข้าใจคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามิฉะนั้นตลอดชีวิตเหมือนได้ฟังคำคือพระธรรมแต่ไม่รู้ความจริงไม่เข้าใจความจริงนะคะก็คือว่ายังไม่ได้เริ่มต้นที่จะรู้จักแม้สักคำเดียวว่าธรรมะคืออะไรเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะก็เป็นโอกาสที่จะได้ยินคำหนึ่งคือธรรมะซึ่งได้ยินบ่อยแต่ว่าแท้ที่จริงแล้วธรรมะก็หมายความถึงสิ่งที่มีจริงซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่เที่ยงความไม่เที่ยงไม่น่าพอใจเพราะว่าไม่มีแล้วเกิดมีแล้วก็ไม่มีเห็นไหมคะน่าพอใจไหมใครจะไปหยุดยั้งให้มีต่อไปก็ไม่ได้เพราะว่าเกิดแล้วจากไม่มีก็มีแล้วก็หามีไม่ทุกขณะเพราะฉะนั้นถ้ารู้จริงๆว่าเราหลงพอใจสิ่งซึ่งความจริงไม่มีเดี๋ยวนี้บอกได้เลยค่ะว่าไม่มีอะไรไม่มีค่ะเสียงเมื่อกี้นี่ไงไม่มีแล้วเห็นไหมคะแค่นี้ก็ไม่รู้เพราะไม่เคยมีใครบอกคิดเมื่อกี้นี่ไงเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเพราะเป็นเมื่อกี้นี้ทุกอย่างหมดไม่เว้นเลยเพราะฉะนั้นค่อยๆฟังค่อยๆคิดค่อยๆเข้าใจทีละคำ
4: ครับอาจารย์ครับถ้ากล่าวถึงธรรมะก็เริ่มที่จะเข้าใจว่าก็คือความจริงขณะนี้นี่เองแต่ถ้ากล่าวถึงการที่จะต้องมีชีวิตเป็นไปในการที่จะทำงานความเข้าใจธรรมะเนี่ยจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลยังไงต่อการทำงานและชีวิตที่ต้องดำเนินไปครับแพทย์อาจารย์
0: ค่ะจะมีประโยชน์อะไรกับการที่เกิดแล้วตายค่ะถ้าไม่ตายสิคะก็ยังอยู่ต่อไปตลอดไปเลยพันปี 2,000 ปีแต่นี่ประโยชน์อะไรที่จะเกิดมาแล้วตายด้วยความไม่รู้อะไรเพราะเหตุว่าไม่ได้เข้าใจไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแค่นี้ค่ะประโยชน์มีไหมต้องเป็นคนที่ตรงจริงๆนะคะใครจะให้ประโยชน์นี้ได้คือความเห็นถูกความเข้าใจถูกในสิ่งที่มีแต่ไม่เคยรู้เลยว่าเป็นอะไรแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงสิ่งที่มีละเอียดถึงที่สุดที่จะให้เข้าใจถูกต้องว่าคำของพระองค์เป็นคำจริงจากการที่ได้ทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นเราหวังประโยชน์เพียงแค่เราจะมีความสุขนะคะจะทำงานเก่งจะมีครอบครัวดีจะมีชื่อเสียงได้อะไรก็ตามแต่แล้วอยู่ไหนไม่ว่าใครก็ตามนะคะดีสักเท่าไหร่ก็จากโลกนี้ไปแล้วใช่ไหมแล้วอยู่ไหนไม่มีใครตอบได้ นอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าสิ่งที่มีเกิดระดับเนี่ยนะสืบต่อกันไม่ขาดสายเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นี้เห็นดับแล้วเดี๋ยวนี้ก็เห็นเมื่อกี้ได้ยินเดี๋ยวนี้ก็ได้ยินเกิดสืบต่อกันไม่ขาดสายเพราะฉะนั้นกล่าวได้นะครับว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดระดับไปก็เป็นปัจจัยหรือว่ามีปัจจัยที่

0: ของสิ่งที่เกิดเราไม่ไปง่ายๆนะคะว่าทำยังไงถึงจะเรียนเก่งทำยังไงถึงจะทำงานดีทำยังไงถึงจะไม่ง่วงเหงาทำยังไงถึงจะขยันเราไม่ไปถึงจุดนั้นค่ะเพราะเขาไม่รู้ว่าคืออะไรและไม่รู้สาเหตุด้วยว่าเพราะอะไรซึ่งความจริงเหตุการณ์ของโลกทุกขณะทุกเวลาเนี่ยก็แสดงความจริงว่าไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้นไม่อยากเป็นคนเลวก็เป็นไม่อยากทำทุจริตก็ทำไม่อยากอะไรตั้งหลายอย่างแต่ก็เกิดแล้วบังคับบัญชาไม่ได้เลยแต่ว่าผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้นะคะทรงแสดงเหตุคือความเห็นถูกต้องว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์สิ่งใดไม่เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นคนนั้นนะคะมีความเข้าใจของตนเองซึ่งความเข้าใจถูกเป็นปัญญามีปัญญาที่จะรู้ว่าอะไรคืออะไรเมื่อนั้นนะคะชีวิตก็จะดำเนินไปด้วยปัญญาคือสามารถที่จะรู้ว่าทางที่ถูกทางที่ดีเป็นอย่างไร
1: ดังนั้นก็เริ่มเห็นคุณของปัญญาที่จะสามารถเข้าใจถูกต้องนะครับว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่ดีงามและเมื่อมีความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับความดีงามที่เกิดขึ้นเพราะความเข้าใจนั้นก็จะค่อยๆเกิดขึ้นท่านอาจารย์ครับแต่ละคนเนี่ยก็มีทั้งความสุขและความทุกข์แต่ว่าก่อนที่จะฟังธรรมะเนี่ยก็ไม่รู้จักว่าความสุขความทุกข์คืออะไรแต่ถ้าเข้าใจแล้วเนี่ยการที่จะมีความสุขที่เป็นไปในชีวิตเนี่ยจะเป็นอย่างไรครับท่านอาจารย์ครับความเข้าใจธรรมะ
0: ทุกอย่างต้องมีเหตุใช่ไหมคะสุขเกิดแล้วไม่รู้ว่าเกิดเพราะอะไรทุกเกิดแล้วก็ไม่รู้ว่าทุกเพราะอะไรเพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถที่จะรู้เหตุที่จะให้เกิดสุขได้แต่หวังว่าอยากจะมีความสุขมากๆไม่อยากจะมีความทุกข์เลยแต่ทุกอย่างเป็นอนัตตาหมายความว่าไม่ได้เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่ยั่งยืนมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปสุขก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทุกเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปขอให้มีความมั่นคงในการที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงแล้วก็การเปลี่ยนแปลงนั้นจะวันไหนเมื่อไหร่เนี่ยเราอาจจะคิดว่าอีกนานแต่ความจริงยิ่งเข้าใจก็ยิ่งแสนสั้นสั้นจริงๆค่ะแค่เห็นแล้วก็เป็นได้ยินละแล้วก็เป็นคิดนึกละแล้วก็เป็นโกรธละแล้วก็เป็นไม่ชอบใจละทั้งหมดเร็วมากนะคะโดยมากคนก็อยากจะหาวิธีให้สั้นกว่านี้ให้รัดกว่านี้ที่จะได้ฟังแล้ว2ชั่วโมงเนี่ยเป็นคนดีเป็นได้หรือเป็นไปไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจถูกต้องนะคะว่าความไม่รู้ไม่นำมาซึ่งหนทางที่ดีเพราะไม่รู้ทุกอย่างที่ทุกคนทำไปเนี่ยทำไปด้วยความไม่รู้แต่ถ้ารู้นะคะว่าอะไรดีอะไรชั่วการทำความดีเพิ่มขึ้นเพราะว่าปัญญาสามารถที่จะเห็นโทษของความไม่ดีแต่ตราบใดที่ยังไม่เห็นโทษตราบนั้นก็ยังต้องมีปัจจัยที่จะทำให้ไม่ดีอยู่เพราะฉะนั้นบางคนก็รีบร้อนนะคะอยากจะได้ความสุขแต่ไม่รู้ว่าความสุขนั้นเกิดจากอะไรถ้าไม่มีตาจะเห็นสิ่งต่างๆที่นำความสุขมาให้ได้ไหมคะดอกไม้สวยๆนะคะแม่น้ำลำคลองถ้าไม่มีตาจะเห็นไหมไม่เห็นใช่ไหมคะเห็นแล้วสุขไหมถ้าไม่เห็นจะสุขไหมอยากเห็นใช่ไหมจริงได้มาดูเนี่ยค่ะแสดงให้ไม่รู้เลยว่าสุขและทุกข์มูลเหตุมาจากไหนและเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะฉะนั้นก็เป็นแต่เพียงผู้ที่มีความต้องการต้องการจนกระทั่งต้องการถึงนิพพานโดยไม่รู้อะไรเลยก็เป็นสิ่งซึ่งเหตุกับผลไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะไม่มีใครที่จะค้านถ้าได้ฟังความจริงแต่ว่าถ้าคำที่ไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค้านได้จะถึงนิพพานได้ยังไงคะโดยความไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยแล้วไม่รู้ว่านิพพานคืออะไรด้วยเดี๋ยวนี้ยังไม่รู้เลยและจะไปรู้จักนิพพานได้ยังไงเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยค่ะต้องเป็นไปตามลำดับด้วยความหวังดีที่จะให้ทุกคนเนี่ยนะคะได้สิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สุดในชีวิตแม้แต่ความเห็นถูกก็ต้องเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยแต่ต้องมีเบื้องต้นคือต้องมีความเข้าใจถูกต้องว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงของสิ่งที่มีทั้งหมดไม่ว่าขณะไหนเวลาไหนเพราะฉะนั้นพึ่งพระธรรมได้โดยการฟังพระธรรมเพิ่มขึ้นค่อยๆเข้าใจขึ้นนะคะแล้วก็จะค่อยๆพ้นจากทุกข์
1: ท่านอาจารย์ครับก็เป็นเรื่องที่ละเอียดนะครับที่จะเข้าใจว่าการเห็นสิ่งที่น่ายินดีพอใจเนี่ยก็เป็นเหตุให้เกิดความติดข้องพอใจแล้วก็เกิดความสุขสบายในการที่จะเห็นแต่ถ้าไม่เห็นนะครับความสุขสบายที่เกิดจากการเห็นเนี่ยก็ไม่มีอย่างเช่นคนตาบอดเนี่ยครับก็ไม่สามารถที่จะเห็นสิ่งที่น่าพอใจได้นี่คือ

0: ความเป็นธรรมะอย่างยิ่งที่พระองค์ตรัสรู้อย่างนี้นะครับท่านอาจารย์
1: เพราะหารู้ไม่นะคะว่าเห็นชั่วคราวชั่วคราวจริงๆค่ะพูดยังไงใครก็ไม่สามารถจะเชื่อได้ฟังมีเหตุผลแต่ยังไม่ถึงการประจักษ์แจ้งว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่เมื่อความจริงเป็นอย่างนี้นะคะถ้ามีความเข้าใจเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยก็สามารถที่จะถึงวันหนึ่งซึ่งเข้าใจสิ่งที่มีจริงถ้าไม่เข้าใจสิ่งที่มีจริงแล้วจะถึงนิพพานได้ไหมคะคงมีหลายคนนะคะที่อยากถึงนิพพานใช่ไหมคะโดยไม่รู้นิพพานไม่รู้ว่านิพพานคืออะไรเพราะเดี๋ยวนี้ยังไม่รู้เลยว่าคืออะไรแล้วจะไปรู้นิพพานได้อย่างไรเพราะฉะนั้นก่อนอื่นต้องเข้าใจธรรมะทีละคำพอไหมคะหรือน้อยไปแค่คำเดียวนี้ก็ยากแสนยากที่จะเข้าใจได้แล้วนะคะ
2: ถ้าพูดถึงความทุกข์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะรู้จักกันแต่ทุกข์กายกับทุกข์ใจแล้วทุกข์ที่เป็นทุกข์จริงๆเนี่ยคะท่านอาจารย์เพราะว่าถ้าไม่รู้จักทั้งทุกข์ที่มีในปัจจุบันซึ่งเป็นทุกข์กายทุกข์ใจแล้วก็ไม่รู้ทุกข์อย่างละเอียดละเอียดเนี่ยนะคะก็ถึงนิพพานไม่ได้แล้วควรจะเริ่มต้นเข้าใจทุกข์นี่นะคะว่าเป็นธรรมะอย่างไร
1: ไม่มีใครไม่รู้จักทุกข์กายใช่ไหมคะทุกข์คือสภาพธรรมะที่ไม่น่าพอใจไม่ควรยินดีเวลามีกายจึงมีทุกข์กายถ้าไม่มีกายจะมีทุกข์กายไหมคะแค่นี้ก็รู้ละถ้าไม่มีกายตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าทุกข์กายก็ไม่มีแต่เมื่อมีกายแล้วตาก็เจ็บฟันก็เจ็บนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวป่วยไข้อย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้นมาจากไหนต้องมีเหตุทั้งนั้นเลยแต่เหตุจริงๆก็คือว่าเพราะยังมีกายถ้าไม่มีกายเมื่อไหร่ไม่ต้องหิวใช่ไหมคะไม่ต้องทำมาหากินไม่ต้องทำอะไรตั้งหลายอย่างถ้าเพียงแต่ไม่มีกายก็ไม่หิวละแต่ยังมีตาอีกมีหูอีกมีจมูกอีกมีลิ้นอีกแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดคือมีใจเพราะฉะนั้นทุกคนรู้จักใจไหมคะถ้าไม่ถามก็คิดว่าเออเราไปฟังธรรมะแล้วก็เราฟังเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะเรื่องเป็นผู้ที่มีทานมีศีลแต่อะไรก็ไม่รู้ถ้าถามจริงๆแม้แต่คำเดียวว่ารู้จักใจไหมทุกคนกำลังมีใจนะคะรู้จักใจไหมตั้งแต่เกิดจนตายถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมไม่รู้จักใจคืออะไรรู้แต่ว่าโอ้ใจเศร้าหมองนะคะใจเป็นทุกข์ใจเดือดร้อนใจกระวนกระวายรู้จักแต่ใจอย่างเนี้ยแต่ใจคืออะไรถ้าเป็นผู้ที่ฟังธรรมะแล้วไม่ลืมไม่ลืมหมายความว่าเข้าใจคำที่ได้ฟังตอบได้ค่ะใจเป็นธรรมะเห็นไหมคะเริ่มรู้ละมีจริงจริงเพราะฉะนั้นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงไม่ว่าอะไรทั้งหมดค่ะเมื่อใจมีจริงถามแค่ไหนรู้แค่ไหนก็ตอบได้แค่นั้นก่อนที่จะได้ฟังธรรมะตอบไม่ได้ใช่ไหมคะว่าใจเนี่ยเป็นธรรมะละที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงความละเอียดอย่างยิ่งแต่พอฟังแล้วแม้คำเดียวสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นถามว่าเดี๋ยวนี้มีใจไหมก็ตอบว่ามีถามว่าใจคืออะไรก็ตอบได้เท่าที่รู้คือใจเป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงถ้าไม่มีใจก็เป็นคนที่ตายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถามว่าขณะที่หลับรู้อะไรหรือเปล่าเห็นอะไรหรือเปล่าคิดอะไรหรือเปล่าฝันหรือเปล่าถึงแม้ไม่ฝันไม่เห็นถามว่ามีใจไหมนี่ต้องเป็นผู้ที่เริ่มตรงตั้งแต่ต้นนะคะข้อความในพระไตรปิฎกมีว่าถ้าไม่เป็นผู้ตรงไม่ได้สาระจากพระธรรมจะชื่อว่าชาวพุทธหรือไม่ใช่ชาวพุทธอะไรก็ตามแต่จะเห็นค่าของคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งจารึกไว้เป็นพระไตรปิฎกหรือไม่ก็ตามแต่ว่าถ้าเป็นผู้ที่ไม่ละเอียดและไม่เป็นผู้ตรงไม่ได้สาระเพราะฉันต้องคิดไม่ใช่ให้เขาบอกนะคะเพราะว่าความคิดต้องสืบต่อมาจากการรู้ความจริงตั้งแต่ต้นว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นใจมีจริงแน่ๆและก็ถ้าไม่ลืมนะคะใจเป็นเราหรือว่าเป็นของเราหรือเปล่าทุกคำต้องตรงธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่ใช่ใครทั้งสิ้นแต่มีปัจจัยเกิดขึ้นเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย ต่างๆนะคะเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวชอบเดี๋ยวชังพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่มีจริงทั้งหมดซึ่งไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครแต่ว่าต้องมีความเข้าใจละเอียดค่ะจึงสามารถที่จะรู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าธรรมะเท่านั้นที่มีจริงแต่เพราะไม่รู้จึงยึดถือว่าธรรมะนั้นเป็นดอกไม้เป็นโต๊ะเป็นคนเป็นสัตว์แต่ถ้าไม่มีสิ่งที่เกิดขึ้นไม่มีเลยและเรายังไม่สามารถที่จะรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยแท้จริงคืออะไรแม้แต่ใจทุกคนก็บอกว่ามีเห็นไหมคะความไม่รู้มาแล้วเดี๋ยวนี้ใจอยู่ไหนหลับสนิทหมายความว่าอะไรคะหลับสนิทไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้ว่ามีอะไรกระทบกายไม่คิดนึกไม่ฝันมีไหมคะหลับสนิททุกคนต้องตรงค่ะมีไหมมีก็มีใช่ไหมคะแต่ไม่รู้ใช่ไหมคะก็ถามขึ้นต่อไปว่าในขณะที่หลับสนิทเนี่ยมีใจไหมเห็นไหมคะเริ่มเป็นความเข้าใจถูกต้องละทีละเล็กทีละน้อยขณะที่หลับสนิทมีใจไหมคะเชิญค่ะ
3: มีใจค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าจิตใจเราสงบแล้วก็ไม่ได้ฝันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ตอนหลับสนิทไม่ฝันไม่อะไรทั้งสิ้นนะคะไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่มีอะไรปรากฏเลยขณะนั้นนะคะไม่ใช่ขณะที่กำลังฝันถูกต้องไหมคะทีละเล็กทีละน้อยและขณะที่กำลังฝันก็ไม่ใช่เดี๋ยวนี้ซึ่งไม่ใช่ฝัน
3: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เห็นเป็นจิตเพราะว่าที่เราพูดว่าใจหรือจิตได้หมายความถึงสภาพที่รู้ค่ะต้องเกิดขึ้นโดยอาศัยตาถ้าเห็นเดี๋ยวนี้กำลังเห็นแท้ๆก็ยังไม่รู้เลยว่าเห็นเกิดขึ้นเห็นถ้าไม่เกิดไม่มีเห็นแต่ใครก็ทำให้เห็นเกิดไม่ได้แต่ต้องมีตาเป็นปัจจัยสิ่งที่สนับสนุนนะคะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเกื้อกูลอาศัยกันและกันมีเรื่องเยอะมากที่เกี่ยวกับธรรมะที่เกิดตามลำพังไม่ได้ซึ่งแสดงให้เห็นความจริงว่าบังคับบัญชาไม่ได้เพราะฉะนั้นขณะที่เห็นก็ต้องอาศัยหลายอย่างเกิดขึ้นนะคะอาศัยตาอาศัยสิ่งที่กระทบตาด้วยและจึงเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นขณะนั้นเป็นใจหรือเปล่าที่เห็นนั่นแหละค่ะขณะนั้นคือจิตหรือใจเราใช้ภาษาไทยว่าใจจิตเราก็ใช้ด้วยหมายความถึงสภาพรู้จะเมื่อไรทางไหนก็ตามแต่กำลังนอนหลับสนิทรู้ไหมว่าชื่ออะไรตัวเองเนี่ยชื่ออะไรรู้ไหมกำลังหลับสนิทต้องตรงและต้องจริงนะคะธรรมะไม่ใช่เรื่องที่จะเปลี่ยนความจริงแต่ความจริงที่ไม่เคยเปิดเผยเนี่ยเปิดเผยให้รู้ว่าเป็นอะไรเพราะฉะนั้นกำลังหลับสนิทหมายความว่าไม่มีอะไรปรากฏเลยว่างเปล่าไปหมดเลยใช่ไหมคะช
3: ื
1: ่ออะไรก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้มีลูกมีพี่น้องยังไงก็ไม่รู้เพื่อนสนิททรัพย์สมบัติบ้านช่องไม่รู้หมดเลยขณะนั้นชื่อว่าหลับสนิทใช่ไหมคะแล้วมีตื่น
3: เป็นจิต
1: เพราะฉะนั้นถ้าตายไม่ตื่นแต่หลับสนิทตื่นเพราะเห็นว่าแม้ขณะนั้นก็เป็นจิตประเภทหนึ่งแสดงเห็นว่ามีจิตหลากหลายมากเดี๋ยวนี้ค่ะถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงนะคะไม่มีทางที่จะเข้าใจความหมายของคำว่าอนัตตาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะยึดถือว่าเป็นเราหรือว่าเป็นของเราเพราะว่าเพียงเกิดขึ้นเลือกให้เกิดก็ไม่ได้แล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นตอนเกิดมาเป็นคนนี้ชาตินี้เนี่ยไม่มีใครเลือกเลยเลือกไม่ได้เลยใช่ไหมคะเกิดแล้วเป็นอย่างนี้เป็นอย่างอื่นได้ไหมก็ไม่ได้เกิดแล้วจะต้องเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่อยากจะเห็นได้ไหมหรือว่าแล้วแต่เหตุปัจจัยโดยเราไม่รู้ว่าทำไมเราต้องเห็นสิ่งนี้บางคนเขาก็พูดว่าทำไมถึงต้องเป็นเราพอฟังธรรมะแล้วนะคะคำตอบก็คือเพราะต้องเป็นเราจะเป็นคนอื่นได้ยังไงในเมื่อเป็นแล้วเกิดแล้วเป็นอย่างนี้แล้วจะเป็นคนอื่นไม่ได้ด้วยเหตุนี้ธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะตอนเกิดก็ไม่รู้ใช่ไหมคะขณะแรกที่เกิดในโลกนี้ใครรู้บ้างไม่รู้เหมือนขณะที่หลับสนิทและถ้าจะต่อให้เข้าใจอีกนิดนึงนะคะเหมือนขณะที่จากโลกนี้ไปจิตขณะสุดท้ายที่ทำให้พ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้โดยสิ้นเชิงจะเป็นคนนี้อีกต่อไปไม่ได้เลยสักหนึ่งขณะจิตเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะว่าเราเริ่มเข้าใจจิตซึ่งมีอยู่ที่ตัวเองเนี่ยตลอดเวลาแต่ถ้าไม่อาศัยการฟังพระธรรมนะคะไม่เห็นความเป็นอนิจจังไม่เห็นความเป็นอนัตตาว่า ไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาได้ทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแม้แต่เกิดมาบางคนตาบอดเลือกได้ไหมคะไม่อยากตาบอดใครๆก็ไม่อยากตาบอดแต่เพราะต้องตาบอดตามเหตุตามปัจจัยทุกอย่างในชีวิตนะคะเริ่มเห็นความจริงว่าเป็นธรรมะซึ่งอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นโดยที่ว่ามีเหตุซึ่งเราไม่รู้เลยเราพูดว่ากรรมเป็นปัจจัยแล้วแต่กรรมเวลาตายเนี่ยเราก็บอกว่าถึงแก่กรรมหมายความว่าถึงที่สุดของกรรมที่จะให้เป็นบุคคลนี้เป็นบุคคลนี้ต่อไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นแต่ละคำที่เราได้ยินเผลอๆเนี่ยนะคะเราเริ่มค่อยๆเข้าใจว่าคืออะไรก็คือธรรมะซึ่งทุกอย่างหมดเลยเป็นธรรมะเกิดและดับไปเพราะฉะนั้นจะนับกันยังไงไหวคะนับไม่ได้เลยที่ดับไปแล้วก็มีที่เกิดใหม่แล้วก็ดับไปอีกแล้วก็เกิดมาอีกจึงนับไม่ได้เลยว่ามากมายสักแค่ไหนเพราะฉะนั้นก็ทรงจำแนกสิ่งที่มีจริงเนี่ยเป็นสองประเภทใหญ่ๆตามความเป็นจริงนะคะสภาพธรรมะอย่างหนึ่งเกิดขึ้นไม่รู้อะไรเลยเป็นดอกไม้เป็นอาหารเป็นหวานเป็นเปรี้ยวเป็นเค็มเกิดทั้งนั้นถ้าไม่เกิดก็ไม่มีแต่สิ่งต่างๆเหล่านั้นนะคะเป็นธรรมะซึ่งไม่สามารถจะรู้ไม่ใช่สภาพรู้พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติเรียกสภาพที่เกิดมีจริงแต่ไม่รู้อะไรว่ารูปธรรมไม่พ้นจากธรรมะแต่ทรงแสดงความละเอียดของธรรมะเนี่ยเพิ่มขึ้นทีละคำทีละคำทีละคำให้เข้าใจว่าสิ่งที่มีที่เกิดเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ก็กำลังมีเพราะฉะนั้นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำนะคะพิสูจน์ได้ทุกขณะเดี๋ยวนี้มีรูปธรรมคือสภาพที่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยที่ตัวมีแข็งไหมคะไม่ยากที่จะสัมผัสกระทบเลยมีอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่มีอยู่แต่ไม่รู้ให้รู้ว่าแข็งมีไม่ใช่เรานะคะแข็งต้องเกิดจึงมีแข็งตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเนี่ยเกิดทั้งนั้นเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่เกิดดับจะมีโรคภัยต่างๆไหมก็มีไม่ได้จะมีอ้วนมีผอมมีอะไรไหมก็มีไม่ได้ใช่ไหมคะแต่เพราะเกิดดับสืบต่อตามเหตุตามปัจจัยก็แปรเปลี่ยนไปตั้งแต่เกิดทุกขณะไม่มีอะไรที่ยั่งยืนตั้งแต่เกิดจนตายพระชนสภาพธรรมะที่เป็นรูปธรรมแข็งอ่อนเย็นร้อนตึงไหวสิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยรู้อะไรหรือเปล่าแค่กระทบตาได้แล้วก็ปรากฏเมื่อจิตเห็นเกิดทุกคนหลับตาสิคะไม่มีพระชนพอลืมตานี่แหละคือสิ่งที่มีเมื่อลืมตาและเห็นถ้าเพียงเสียงปรากฏไม่เห็นเลยค่ะว่าตรงนั้นมีอะไรเพราะเฉพาะเสียงอย่างเดียวที่ปรากฏเพราะฉะนั้นจะแสดงให้เห็นว่านะคะไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาใช่ไหมฟังธรรมะยิ่งฟังเพื่อละความเป็นเราจนกว่าสามารถที่จะเป็นปัญญาอีกระดับหนึ่งจนสามารถประจักษ์แจ้งทุกคำที่ได้ฟังซึ่งสามารถจะรู้ได้นะคะเมื่อนั้นก็เป็นผู้ที่เป็นสาวกคือผู้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเข้าใจถ้าไม่รู้จักพระพุทธเจ้าได้แต่กราบไหว้พระพุทธรูปเป็นชาวพุทธหรือเปล่าเพราะพุทธคือผู้รู้ค่ะไม่ใช่ผู้ไม่รู้อย่าลืมนะคะพุทธคือผู้รู้ไม่ใช่ผู้ไม่รู้และรู้อะไรรู้คำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว 2,500 กว่าปีผ่านไปผ่านไปเราอยู่ไหนตั้งแต่ครั้งนั้นเดี๋ยวนี้นะคะแม้ไม่มีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่มีคำของพระองค์ตรัสกับบุคคลในครั้งนั้นอย่างไรคำที่พระองค์ได้ตรัสไว้แล้วเนี่ยค่ะก็จดจำสืบต่อกันมาจารึกเป็นพระไตรปิฎกนะคะทุกคำที่ได้ฟังเหมือนเฝ้าเฉพาะพระพักพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมเพราะเป็นคำที่พระองค์ตรัสและเราก็กล่าวคำที่พระองค์ตรัสไว้เมื่อ 2,500 กว่าปีใครอยู่ตรงนั้นเมื่อ 2,500 กว่าปีก็คือได้เฝ้าได้ฟังธรรมชั้นใดใครก็ตามที่กำลังได้ยินได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะแล้วก็เข้าใจแม้ไม่เห็นพระกายแต่ก็รู้ว่านี่เป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นผู้นั้นมีความเคารพอย่างยิ่งในการที่จะเห็นคุณของพระธรรมแต่ละคำแล้วก็ฟังแล้วก็มีความเข้าใจในความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้นั้นเป็นชาวพุทธ พราะเหตุว่าพุทธะคือผู้รู้ถูกผู้เข้าใจถูกผู้เห็นถูกโดยที่ว่าไม่ใช่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จริงนะคะแต่เป็นผู้ที่ได้ฟังคำของพระองค์และมีความเข้าใจเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นผู้ที่ตรงเป็นชาวพุทธหรือเปล่าถ้าเขามาถามเราว่าคุณเป็นชาวพุทธพระพุทธเจ้าสอนอะไรตอบเขาไม่ได้แล้วเราเป็นชาวพุทธหรือเปล่าคะถามอะไรก็ตอบไม่ได้ใช่ไหมคะ
0: กราบเรียนถามท่านอาจารย์ครับนอกจากการที่จะรู้ว่าจิตเป็นธาตุรู้แล้วจะมีความละเอียดที่จะให้เข้าใจความเป็นธรรมะของจิตอย่างไรครับท่านอาจารย์ครับ
1: ค่ะถามซ้ำย้อนเดิมจิตเกิดหรือเปล่าคะเห็นไหมคะเราไม่ต้องไปออกข้อสอบที่ไหนเพื่อที่จะได้เกียรติใบเกียรตินิยมหรืออะไรเลยทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าขึ้นอยู่กับความเข้าใจต่างหากเมื่อกี้เราฟังแล้วใช่ไหมว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีที่เกิดที่ปรากฏต้องเกิดไม่เกิดจะมีได้ยังไงเพราะฉะนั้นคำถามนี้มาแล้วจิตเกิดหรือเปล่าเห็นไหมคะนี่คือปัญญาที่เริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังมีคำอีกมากมายใน45พรรษานะคะแต่ต้องเริ่มทีละคำด้วยความเคารพที่จะเข้าใจจริงๆไม่ใช่เผินๆเพราะฉะนั้นรู้ว่าขณะนี้มีจิตและสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่มีหมายความว่าสิ่งนั้นเกิดปรากฏว่ามีถ้าไม่เกิดจะปรากฏไหมคะว่ามีลองไปหามาสิคะอะไรที่ไม่ปรากฏเพราะไม่เกิดใช่ไหมแต่สิ่งที่มีต้องเกิดใช่ไหมต้องเป็นผู้ที่ตรงตั้งแต่ต้นนะคะเดี๋ยวนี้กำลังมีจิตพระฉันถามว่าจิตเกิดหรือเปล่าคะต้องตรงคนที่ไม่ตอบเลยก็มีคนที่พยักหน้าก็มีนะคะแต่เชื่อว่าทุกคนก็คงได้ฟังนะคะแต่จะตอบหรือไม่ตอบก็อยู่ในใจเพราะฉะนั้นจิตต้องเกิดแน่นอนถ้าไม่เกิดไม่มีจิตจิตเกิดแล้วต้องดับนี่คือคำของผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้ใครพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่คำของเราเลยนะคะแต่พระองค์ทรงแสดงให้เราเริ่มคิดเริ่มไตร่ตรองเริ่มเข้าใจถูกเริ่มเป็นชาวพุทธที่จะรู้ว่าคำสอนของพระองค์ก็คือสอนให้เข้าใจความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่ใช่ของเราจริงๆเพราะอะไรคะเพียงเกิดแล้วดับไม่เหลือเลยแต่เราคิดว่าสิ่งที่ยังมีอยู่ต่างหากที่เป็นเราและเป็นของเราเพราะไม่รู้ความจริงว่าแต่ละหนึ่งนะคะทรงแยกสิ่งที่มีจริงซึ่งรวมกันเกิดดับก็ไม่รู้ค่ะเพราะรวมกันทั้งหมดแต่ว่าความจริงทั้งหมดแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยเกิดดับทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องมีความเข้าใจที่มั่นคงแม้ว่าอันนี้ยังไม่ปรากฏแต่ถ้าไม่ปรากฏพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงตรัสรู้อะไรทรงตรัสรู้ว่าจิตเดี๋ยวนี้เกิดขึ้นและดับไปจึงไม่ใช่เราและไม่ใช่ของเราและไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของเราเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่เกิดดับเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเริ่มเข้าใจสามคำนี้แล้วใช่ไหมคะได้ยินบ่อยๆพอแก้วแตกก็ไม่เที่ยงแตกละใช่ไหมคะเท่านั้นไม่พอเลยค่ะอนิจจังเดี๋ยวนี้แก้วยังไม่ทันแตกเลยอนิจจังถ้ามีความสามารถที่จะเข้าใจจริงๆว่าทรงแยกสิ่งที่เราเห็นรวมกันเป็นแก้วหนึ่งใบเนี่ยออกเป็นแต่ละหนึ่งอย่างละเอียดยิบมีอากาศธาตุแทรกขั้นและแต่ละหนึ่งนั้นก็เกิดดับแต่เร็วมากสืบต่อนะคะจนปรากฏเหมือนไม่ดับเลยแต่ละคำนะคะฟังเพื่อเข้าใจที่มั่นคงไม่ต้องเปิดหนังสืออะไรก็ได้เหมือนเฝ้าเฉพาะพระพักและได้ยินคำซึ่งมาจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้แสนไกลถึง 2,500 กว่าปีคำที่กล่าวถึงความจริงที่พระองค์ได้ตรัสไว้ในภาษาบาลีก็ยังสามารถที่จะเข้าใจได้ในทุกภาษาเพราะเหตุว่าสภาพธรรมะที่มีจริงนะคะใช้ภาษาอะไรก็ได้ตัวธรรมะเองเนี่ยไม่มีชื่อเราเรียกว่าดอกกุหลาบชาติอื่นเรียกดอกกุหลาบหรือเปล่าคะประเทศอื่นเขาก็ไม่ได้เรียกแต่เขาก็หมายความถึงสิ่งเดียวกันพูดถึงเห็นเราใช้คำว่าเห็นแต่ชาติอื่นเขาก็เป็นภาษาอื่นไปแล้วแต่ก็หมายความถึงสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งคิดดูนะฮะไม่ปนกันเลยเช่นเห็นก็ไม่ใช่ตาแล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นด้วยเห็นไหมคะสามละได้ยินก็ไม่ใช่เสียงถูกต้องไหมคะได้ยินไม่ใช่เสียงเพราะฉะนั้นเสียงก็เป็นหนึ่งได้ยินก็เป็นหนึ่ง ป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดดับเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจธรรมะนะคะก็จะเข้าใจคำที่แสดงความจริงของสิ่งที่มีเช่นคำว่าโลกหรือโลกะเราบอกว่าเราเกิดมาในโลกเราอยู่ในโลกเราเห็นโลกแต่โลกคืออะไรต้องมาจากพื้นฐานเลยนะคะถ้าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นโลกก็ไม่มีเพราะฉะนั้นความจริงของโลกคือสิ่งที่เกิดดับนั่นแหละเป็นโลกเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีสิ่งเกิดดับโลกก็ไม่มีเนี่ยความละเอียดจนกระทั่งทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยแตกย่อยละเอียดยิบนะคะก็ยังต้องเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดดับไม่มีโลกแต่เกิดรวมกันเร็วมากตามเหตุตามปัจจัยนะคะก็ลวงให้เห็นเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเหมือนเที่ยงอย่างนักเล่นกลเนี่ยค่ะมองดูน่าอัศจรรย์นะคะทำได้ยังไงเคยเห็นใครที่แสดงหรือเขาเล่าต่อมาก็ได้ถึงเราไม่เห็นเองนะคะหยิบนกออกมาจากหมวกเราก็เห็นว่าหมวกไม่มีนกนะคะแต่เขาก็หยิบนกออกมาจากหมวกได้แต่เวลาที่เขาอธิบายให้เราฟังลับหลังจะมีวิธีการเลยค่ะว่าทำอะไรแม้แต่ตึกที่เห็นเนี่ยพังไปต่อหน้าต่อตาเขาก็แสดงเบื้องหลังว่ามาจากไหนอย่างไรนั่นคือความคิดของคนแต่ว่าธรรมะไม่มีใครสามารถที่จะไปจัดการจะไปบงการจะไปทำอะไรได้นะคะเพียงมีปัจจัยเกิดระดับเท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นใครทำได้ใครทำเห็นได้ไหมเห็นเกิดแล้วไม่มีใครทำใครทำได้ยินเดี๋ยวนี้ได้ไหมได้ยินเกิดแล้วดับไปแล้วด้วยเพราะฉะนั้นความคิดของเราเนี่ยไม่ละเอียดพอที่จะรู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้คำว่าทรงตรัสรู้เนี่ยละเอียดอย่างยิ่งถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เฉพาะโลกนี้นะคะสากลจักรวาลทั้งหมดเพราะฉะนั้นปัญญาของใครเทียบไม่ได้เลยอย่างเราได้ฟังคำแค่ไม่กี่คำนะคะจากการที่ได้ตรัสรู้พระปัญญาของพระองค์จะแค่ไหนลองคิดดูพระเช่นชาวพุทธต้องมีความเคารพในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญพระบารมีให้เราได้ฟังคำซึ่งเราไม่มีโอกาสจะเข้าใจด้วยตัวเองถ้าไม่ได้ฟังคำของพระองค์ว่าจิตใจเป็นธาตุรู้เป็นสภาพรู้มีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปถ้าไม่กล่าวไม่มีใครสามารถที่จะบอกได้เลยแล้วจิตเกิดจากอะไรล่ะใช่ไหมคะแต่พระธรรมทรงแสดงไว้ละเอียดยิ่งทุกประการควรฟังไหมคะควรที่จะเข้าใจไหมหรือว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดก็ผ่านไปเลยไปเหมือนไก่ได้เพชรพลอยไม่เห็นคุณค่าเลยเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยมีค่ายิ่งกว่านั้นมากมายเปรียบไม่ได้เลยนะคะทรัพย์สมบัติทั้งหมดจักรวาลก็มาเปรียบกับคำของพระองค์ซึ่งแสดงให้เรามีความเข้าใจถูกว่าแท้ที่จริงที่ว่าเป็นเราเนี่ยเป็นธรรมะทั้งหมดตั้งแต่เกิดจนตายนานาหลากหลายเลยค่ะทุกวันทุกวันเนี่ยอะไรทั้งหมดโกรธเลยก็เป็นธรรมะได้ลาภเลยก็เป็นธรรมะเสื่อมลาภเลยก็เป็นธรรมะทุกอย่างเป็นธรรมะซึ่งควรแก่การที่จะเข้าใจจนกว่าไม่มีการยึดมั่นในความเป็นเราเพราะอะไรคะตายแล้วอยู่ไหนหายไปเลยไม่เหลือเลยแล้วเราอยู่ไหนแต่ก่อนตายเนี่ยเป็นเราไปหมดเลยเพราะไม่รู้เพราะฉะนั้นก็ควรที่จะเข้าใจถูกตั้งแต่ต้นนะคะตั้งแต่เกิดจนตายไม่มีอะไรสักอย่างที่เป็นของเราเพราะเกิดจริงดับแล้วหมดเมื่อวานนี้อยู่ไหนคะใครย้อนกลับให้สิ่งที่เป็นเมื่อวานเนี่ยมีอยู่เหลืออยู่ได้ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เหมือนเมื่อวานนี้ของพรุ่งนี้พอถึงพรุ่งนี้นะคะวันนี้ไม่เหลือเลยเวลานี้สำคัญมากอยู่ตรงนี้นะคะอยากได้โน่นอยากได้นี่อยากทำโน่นอยากทำนี่หิวบ้างโกรธบ้างอะไรบ้างก็หมดไปทุกขณะเพราะฉะนั้นพอถึงพรุ่งนี้นะคะวันนี้ไม่เหลือเลยฉันใดชาตินี้ก็แค่ชาตินี้ชาติเดียวเพราะฉะนั้นใครจะทำอะไรก่อนจากโลกนี้ไปนะคะสิ่งที่ทำแล้วเนี่ยค่ะจะสะสมสืบต่ออยู่ในจิตเพราะฉะนั้นจิตเป็นใหญ่ที่จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยสามารถที่จะเกิดขึ้นเป็นปัจจัยหนึ่งจากชาตินี้ไปสู่ชาติต่อไปจากขณะนี้สู่ขณะต่อไปเห็นไหมคะแค่ขณะนี้เกิดระดับนำไปสู่ขณะต่อไปละถ้าไม่มีขณะนี้ขณะต่อไปก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เข้าใจความจริงของจิตซึ่งทุกคนมีนะคะโดยละเอียดขึ้นว่าไม่ใช่เรา แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงอย่างละเอียดยิ่งเพื่อประโยชน์มหาศาลซึ่งเราจะไม่รู้เลยค่ะว่าความเข้าใจที่เริ่มต้นเพียงตรงนี้จะนำประโยชน์มหาศาลมาได้อย่างไรเมื่อมีความเข้าใจเพิ่มขึ้น
0: ที่ท่านอาจารย์กล่าวถึงการกระทำไม่ว่าจะเป็นทั้งดีบ้างไม่ดีบ้างจะเป็นการสะสมสืบต่อไปแล้วอะไรที่จะเป็นเหตุให้ความไม่ดีหรือว่าความชั่วเนี่ยลดลงและความดีเนี่ยเจริญขึ้นก่อนที่จะจากความเป็นบุคคลนี้ไปครับท่านอาจารย์ครับ
1: ค่ะก่อนจากโลกนี้ไปได้ฟังธรรมะคิดดูได้เข้าใจคำว่าธรรมะประโยชน์ไหมคะเอาแค่นี้ก่อนเพราะว่าเพียงแค่นี้ยังมีอีกเยอะใช่ไหมคะแต่เห็นได้เลยค่ะถ้าเราจากโลกนี้ไปเย็นนี้เดี๋ยวนี้เรากำลังได้ฟังธรรมะแล้วเพราะฉะนั้นการที่เราได้มีความเข้าใจถูกต้องจริงๆนะคะไม่หายเลยค่ะเราเรียนตั้งแต่โรงเรียนเด็กๆนะคะอ่านหนังสือออกเดี๋ยวนี้ยังอ่านออกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจากโลกนี้ที่เราได้มีความเข้าใจธรรมะแล้วก็ติดตามไปเพราะฉะนั้นเรื่องของจิตเนี่ยมีมากมายค่ะซึ่งถ้าฟังต่อไปนะคะแล้วก็มีความเห็นประโยชน์จริงๆว่าเกิดมาแล้วสิ่งที่มีค่าที่สุดคือได้เข้าใจธรรมะถึงจะจากโลกนี้ไปเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปไม่ได้เลยทั้งสิ้นเพื่อนฝูงก็เอาไปไม่ได้ครอบครัวก็เอาไปไม่ได้ทรัพย์สมบัติก็เอาไปไม่ได้แม้ร่างกายที่กำลังนั่งอยู่และคิดว่าเป็นเราก็เอาไปไม่ได้สิ่งเดียวที่ติดตามไปได้นะคะคือการสะสมในจิตแต่ละขณะซึ่งดีชั่วไม่ได้หายไปไหนเลยนะคะแต่ว่าทุกคนไม่รู้ว่าทำไมเราเกิดมาต่างกันทำให้เราแม้คิดเดี๋ยวนี้ก็ต่างกันแม้ได้ฟังธรรมะขณะนี้ก็ต่างกันไม่รู้แม้แต่เหตุที่ฟังธรรมะเพื่ออะไรฟังเพื่อเข้าใจเพราะว่าปัญญาคือความเข้าใจถูกความเห็นถูกจะนำไปสู่นะคะความเข้าใจยิ่งขึ้นและก็จะได้เข้าใจและได้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อนั้นก็เป็นชาวพุทธ
0: ท่านอาจารย์ครับถ้ากล่าวถึงความดีคือสิ่งที่ดีงามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเป็นธรรมะอย่างหนึ่งแล้วก็นำมาเพื่อให้เกิดความสุขความเจริญขึ้นดังนั้นการที่จะอบรมธรรมะที่ดีงามให้เกิดขึ้นให้เจริญขึ้นจะมีการอบรมเจริญขึ้นอย่างไรครับท่านอาจารย์นอกจากที่จะมีการฟังธรรมะแล้วครับ
1: ถ้าไม่เข้าใจอะไรเจริญได้ไหม
0: ถ้าไม่เข้าใจก็ไม่รู้จักว่าอะไรดีหรืออะไรชั่วเลย
1: ถ้าวันนี้ไม่ฟังให้เข้าใจแล้วจะเอาอะไรมาเจริญต่อไปก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่มีโอกาสได้ฟังพระธรรมก็จะนำมาซึ่งความเข้าใจขึ้นแล้วก็จะเห็นประโยชน์จริงๆว่าความไม่รู้นั่นแหละทำให้มีการหลงผิดมากมายอุปมาซ้ำอีกครั้งก็ได้จากวันก่อนนะคะเหมือนคนหลงทางอยู่ในป่าไม่รู้ตัวเลยสักนิดแล้วในป่ากันดารด้วยเต็มไปด้วยสิ่งที่ลำบากเดือดร้อนต่างๆแต่ก็ไม่รู้ค่ะเพราะหลงอยู่ในป่าป่าคือสังสารวัฏออกไปไม่ได้เลยและไม่รู้ด้วยว่ากำลังหลงอยู่ทุกวันจนกว่าจะมีการเข้าใจธรรมะเมื่อไหร่นะคะเริ่มมีทางซึ่งยาวไกลอีกมากนักกว่าจะออกจากป่าที่กันดารเพราะฉะนั้นเราพูดคำว่ากันดารเนี่ยเหมือนลำบากนิดหน่อยใช่ไหมคะในป่าไม่มีอะไรมีนิดๆเป็นหน่อยได้ไรแต่ก็คือโลกหรือคือชีวิตของเราทั้งชีวิตนั่นแหละคือสังสารวัฏซึ่งหลงอยู่นะคะไม่พ้นจากสังสารวัฏได้เลยเพราะเหตุว่ายังหลงอยู่ต่อมาใดนะคะมีทางนำออกจากสังสารวัฏจนออกไปแล้วเมื่อนั้นจะรู้เลยว่าแสนที่จะโล่งพ้นจากทุกข์ไม่ต้องมีการเป็นไปที่จะหลงอยู่ในป่าอีกต่อไปใครคิดว่ากำลังหลงอยู่ในป่าบ้างคะเปล่าเลยใช่ไหมคะกำลังนั่งฟังธรรมะอย่างเงี้ยแต่ว่าความจริงนี่นะคะตราบใดที่ยังไม่มีทางที่จะนำออกจากความไม่รู้ไปสู่ความรู้ที่จะนำไปสู่การออกจากสังสารวัฏเมื่อนั้นก็จะไม่รู้เลยค่ะว่ากำลังหลงทางพ้นเมื่อไหร่เมื่อนั้นโล่งใจหาอะไรเปรียบไม่ได้เลยที่พ้นจากป่ากันดารสักทีแต่ก็ไม่มีใครรู้นะคะจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมแล้วก็มีความเข้าใจว่าไม่ใช่เรามีดีก็ไม่ใช่เราชั่วก็ไม่ใช่เราแต่ว่ามีหนทางที่จะรู้ความจริงที่จะพ้นจากการที่จะหลงอยู่ในชีวิตเพราะฉะนั้นหลงป่านี่ไม่ใช่หลงเมื่อไหร่เลยค่ะในชีวิตนี้แหละไม่ใช่ขณะอื่น
0: ครับดังนั้นเริ่มรู้จักใจแล้วใช่ไหมครับใจเป็นธรรมะแล้วก็เป็นธาตุรู้ด้วยขณะนี้กำลังมีธาตุรู้เกิดขึ้นรู้เห็นเป็นธาตุรู้เป็นจิตไหมครับเป็นจิตได้ยินก็เป็นธาตุรู้ได้ยินเสียงก็เป็นจิต
1: ได้ยินคำว่าธาตุรู้เหมือนรู้ธาตุที่นี่คือธาตุนะคะทอทงสระอาต่อเต่าสระอุเราได้ยินคำว่าธาตุจะทางวิชาการหนึ่งวิชาใดก็ตามเป็นสิ่งที่มีจริงใช่ไหมใช่ไหมคะธาตุทั้งหลายได้มีจริงแต่ละธาตุใช่ไหมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นธาตุก็เป็นอีกคำหนึ่งของธรรมะใช่ไหมในเมื่อธรรมะก็มีจริงแต่ความจริงเนี่ยช่างมากมายเหลือเกินเอามาแบ่งย่อยเอาเสียเป็นพวกจะได้รู้ว่าเป็นพวกไหนประเภทไหนเพราะมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแต่ทำไมใช้คำว่าธาตุต้องมีเหตุผลเพราะสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนได้เลยเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะคะหนึ่งคือหนึ่งเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างอื่นไม่ได้ปนกันได้ไหมไม่ได้ถึงอยู่ด้วยกันเกิดพร้อมกันก็เป็นแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นธาตุคือสิ่งที่มีจริงนะคะซึ่งมีลักษณะเฉพาะของตนซึ่งใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ผู้ที่ทรงบันดาลให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นแต่ทรงแสดงความจริงของสิ่งที่เป็นจริงอย่างนั้นนะคะจึงได้ทรงพระนามว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้ความจริงของสิ่งที่มีตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นด้วยเหตุนี้นะคะรู้จักธรรมะก็ต้องรู้จักว่าธาตุเป็นธรรมะแต่มีลักษณะเฉพาะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งพอพูดถึงธรรมะก็อะไรก็ตามที่มีจริงๆเลยค่ะเป็นธรรมะทั้งหมดแต่ว่าพอย่อยออกไปแล้วก็เป็นแต่ละหนึ่งซึ่งมีลักษณะเฉพาะของตนของตนร้อนกับแข็งเนี่ยเหมือนกันไหมไม่เหมือนเพราะฉะนั้นธาตุร้อนเปลี่ยนเป็นแข็งไม่ได้ภาษาบาลีใช้คำว่าเตโชธาตุเวลาพูดภาษาธรรมะนี่นะคะก็จะมีคำภาษาบาลีเพิ่มขึ้นไม่ต้องตกใจค่ะทีละเล็กทีละน้อยจำก็ได้ไม่จำก็ได้แต่ความจริงคุ้นหูนะคะเพราะว่าคนไทยเราใช้บ่อยๆหมอยาโบราณเขาอาจจะใช้คำนี้ใช่ไหมคะธาตุสี่ปฐวีเตโชวาโยอาโปใช่ไหมคะพระฉันก็คือว่าสิ่งคุ้นหูแต่ไม่รู้ต่อไปนี้สิ่งคุ้นหูนั่นแหละเริ่มรู้ว่าแท้ที่จริงมีจริงนะคะพอได้ยินคำว่าธาตุไฟเตโชธาตุเข้าใจเลยใครเปลี่ยนธาตุนี้ให้เป็นอื่นไม่ได้วาโยธาตุธาตุลมเปลี่ยนลมให้เป็นแข็งได้ไหมคะไม่ได้แค่เกิดเป็นลมเป็นธาตุลมแล้วก็ดับแค่เกิดเป็นธาตุแข็งแล้วก็ดับทุกอย่างเป็นธาตุคือสิ่งที่เป็นธรรมะนั่นแหละมีลักษณะเฉพาะของตนของตนโกรธเป็นธรรมะหรือเปล่าคะถ้าตอบว่าเป็นธรรมะนะคะอย่าลืมนะต้องไม่ใช่เราเพราะตอบแล้วว่าเป็นธรรมะต้องเป็นหนึ่งเป็นธรรมะต้องเป็นธรรมะจะเป็นเราได้ยังไงคะก็บอกแล้วว่าเป็นธรรมะก็เป็นธรรมะหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นแต่เพราะไม่รู้ก็หลงยึดถือว่าเราโกรธแต่ถ้าโกรธไม่เกิดจะมีเราโกรธไหมและเมื่อโกรธแล้วโกรธดับไปแล้วเราอยู่ไหนก็ไม่มีแต่เพราะความไม่รู้เนี่ยนะคะก็ยึดถือสิ่งที่มีด้วยความไม่รู้ว่าเป็นเราอย่างมั่นคงนานแสนนานมาแล้วในสังสารวัฏตั้งแต่เกิดมาเราทั้งนั้นใช่ไหมแต่ความจริงก็เป็นธรรมะทั้งนั้นและก็เป็นธาตุแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งด้วยซึ่งหลากหลายมากเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจคู่กันไปด้วยนะคะธรรมะก็คือธาตุแต่ละหนึ่งมีลักษณะเฉพาะของตนของตนจึงเป็นแต่ละธาตุความไม่รู้กับความไม่รู้ก็เป็นแต่ละธาตุนะคะไม่รู้จริงๆเนี่ยจะให้รู้ก็ไม่ได้เกิดแล้วไม่รู้ก็ต้องไม่รู้ไม่รู้มีไหมไม่รู้มีแล้วไม่รู้เป็นอะไรบอกไม่ได้แต่ความจริงก็เป็นนามธรรมชนิดหนึ่งซึ่งเกิดกับจิตเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยจะมีการที่จะเข้าใจจิตหลากหลายเพิ่มขึ้นไม่ใช่มีแต่หนึ่งจิตแต่มีจิตหลายประเภทซึ่งเกิดแล้วดับไปไม่กลับไปอีกแต่ก็เป็นประเภทหนึ่งประเภทใดใน89ประเภทนะคะอย่างย่อ
0: ก็น่าคิดใช่ไหมครับว่าจิตเนี่ยมีหลากหลายแต่ตอนนี้ดูเหมือนกับว่ามีจิตใช่ไหมครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจิตหลากหลายนี่เพราะอะไรเคยโกรธกันหรือเปล่าครับ แต่โกรธไม่ใช่จิตน่าคิดแล้วใช่ไหมครับโลภก็ไม่ใช่จิตดังนั้นเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจึงแสดงธรรมะแต่ละอย่างเพื่อให้คนฟังได้เข้าใจเพราะก่อนฟังธรรมะเนี่ยไม่เข้าใจเลยว่าเอ๊ะทำไมเราโกรธทำไมเราโลภทำไมถึงเป็นจิตที่ดีงามคิดช่วยเหลือคนอื่นแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยทั้งหมดเป็นธรรมะถ้าบุคคลนั้นสะสมมาอย่างไรนะครับก็มีปัจจัยให้ความโลภก็เกิดความโกรธก็เกิดบางคนไม่อยากโกรธก็โกรธถูกต้องใช่ไหมครับท่านอาจารย์ครับการศึกษาธรรมะเนี่ยจะไม่ให้โกรธได้อย่างไรครับหรือไม่ให้โลภได้ยังไงหรือจะให้เป็นคนดีงามขึ้นอย่างไรครับท่านอาจารย
1: ์ค่ะถ้ามีคนบอกคุณวิชัยให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้เชื่อไหม
0: ก็ไม่เชื่อครับเพราะว่าไม่ได้ให้เข้าใจอะไรคร
1: ับ เนี่ยค่ะแสดงเห็นว่าจะไม่โกรธเป็นไปไม่ได้เพราะโกรธเกิดแล้วแต่สามารถเข้าใจโกรธได้ตรงตามที่ได้ฟังว่าเป็นสิ่งที่มีจริงอย่างหนึ่งไม่ใช่เราเป็นธรรมะซึ่งเป็นอนัตตาแล้วก็เกิดขึ้นโดยที่ว่าบังคับบัญชาไม่ได้ทำไมเราเห็นบางคนดีมากเลยนะคะบางคนก็ร้ายมากอยากจะเป็นอย่างไหนค่ะ
0: ก็อยากจะเป็นคนดีครับ
1: อยากจะเป็นคนดีแล้วทำไมโกรธ
0: ก็เกิดแล้วครับ
1: บังคับบัญชาไม่ได้เพราะฉะนั้นจะไม่โกรธก็ต่อเมื่อรู้ว่าไม่ใช่เราแล้วจะโกรธทำไมใช่ไหมคะอย่างนี้ค่ะคิดว่าเป็นคุณวิชัยนั่งอยู่ที่นี่แต่ถ้าไม่มีสิ่งที่กระทบตาอย่างเร็วมากเกิดดับสืบต่อจะไม่ปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานต่างๆที่จะให้จำได้เพราะคิ้วตาจมูกปากในกว่าจะมารู้ว่าเป็นใครแต่ละหนึ่งคนที่เนี่ยความเกิดดับของจิตเร็วแค่ไหนคะประมาณไม่ได้เลยนี่คือลวงให้เห็นว่ายังไม่ดับไปเลยเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดถูกลวงมาอย่างนี้นานแสนนานจนกว่าจะได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อไหร่เริ่มรู้ว่าผู้นี้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะสามารถจะทำให้ปัญญาความรู้เกิดขึ้นจากการไม่เคยรู้เลยและความรู้นี้จะเจริญขึ้นอีกถ้าเราฟังต่อไปอีกเราจะรู้ว่าคำของพระองค์เนี่ยค่ะเป็นความจริงซึ่งทำให้เราเนี่ยพ้นจากความไม่รู้ตามลำดับขั้นจนกระทั่งสามารถที่จะเห็นความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเหตุนี้นะคะไม่ใช่ไปหาวิธีให้ไม่โกรธใครไปหาวิธีให้ไม่โกรธแล้วมีใครบอกวิธีให้ไม่โกรธคนนั้นผิดไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเขาไม่ได้ให้ผู้นั้นเกิดปัญญาของตนเองที่จะทำให้ค่อยๆละความโกรธและอกุศลทั้งหลายได้เพราะฉะนั้นเห็นความต่างกันนะคะของหนังสือเล่มต่างๆของคนพูดอย่างนั้นอย่างนี้ต่างๆให้ปฏิบัติอย่างนั้นให้ทำอย่างนี้เพื่อที่จะได้ไม่โกรธเป็นไปได้ยังไงในเมื่อถึงยังไงรู้จักโกรธหรือเปล่าว่าไม่ใช่ต้องไปโกรธรุนแรงมากมายนะคะแค่ขุ่นใจนิดเดียวก็เป็นธรรมะที่มีจริงประเภทหนึ่งนะคะใช้คำว่าโทสะเจตสิกทีนี้เรามาถึงอีกคำหนึ่งแล้วใช่ไหมคะเมื่อกี้นี้เรามีคำว่าจิตเพราะกว่าจะรู้จักจิตเนี่ยเราก็ต้องฟังซะก่อนตอนต้นๆ นี่อาจจะเบื่อมากเลยกว่าจะนำมาสู่การที่ว่าก็กำลังพูดถึงสิ่งที่มีจริงนี่แหละแต่เพราะเคยไม่รู้มานานแสนนานกว่าจะเข้าใจได้แต่ละคำแต่ละคำยากเห็นอย่างเงี้ยธาตุรู้ที่กำลังรู้ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นคืออะไรเห็นไหมคะนี่คือธาตุเห็นหลับตาไม่มีลืมตามีใครบังคับบัญชาได้ถ้าหลับตาแล้วตาบอดลืมตาอีกทีก็ไม่มีละไม่ปรากฏละเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค่ะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยซึ่งแสดงความเป็นอนัตตาทุกขณะแต่ไม่รู้เพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมก็เพื่อให้ค่อยๆเข้าใจขึ้นเป็นปัญญาของตนเองเรารู้คำว่าจิตธาตุรู้สภาพรู้มีใช่ไหมคะเห็นบ้างได้ยินบ้างคิดบ้างแต่ว่าต้องไม่ลืมนะคะสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะเกิดขึ้นต้องอาศัยปัจจัยคือสภาพธรรมะที่เกื้อกูลอุปการะให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นพร้อมกันก็ได้แสดงว่าพอเราพูดถึงอย่างหนึ่งเนี่ยเราไม่รู้อีกหลายอย่างซึ่งมีอยู่ในที่นั้นซึ่งเป็นปัจจัยให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นขณะนี้เราพูดถึงจิตเห็นเนี่ยค่ะเป็นจิตแต่เห็นแล้วชอบหรือไม่ชอบชอบหรือไม่ชอบไม่ใช่จิตเห็นก็เห็นแต่ชอบเป็นอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่เกิดพร้อมกันเป็นธาตุรู้ด้วยกันแต่ต่างกันนะคะก็คือธาตุหนึ่งคือจิตเป็นสภาพรู้ซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏได้ยินเสียงเสียงคนเนี่ยค่ะหลากหลายมากไม่เหมือนกันเลย แค่ไม่เห็นหน้าได้ยินเสียงทางโทรศัพท์ก็ยังรู้เลยว่าเสียงใครใช่ไหมคะนี่ก็แสดงความหลากหลายของเสียงแต่ละคนนี่ลองพูดออกมาค่ะคนละเสียงหมดนี่ก็แสดงให้เห็นว่าต้องมีปัจจัยที่จะทำให้เสียงหลากหลายต่างกันไปด้วยเพราะฉะนั้นจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งจึงรู้ความหลากหลายของสิ่งที่ปรากฏเพราะว่ารู้แจ้งในสิ่งที่ปรากฏเพชรแท้เพชรเทียมคนไม่รู้ก็มีใช่ไหมคะแต่คนที่รู้เห็นจากสิ่งที่ปรากฏเนี่ยเขาสามารถที่จะรู้ได้ว่าอันไหนแท้อันไหนเทียมเพราะฉะนั้นจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏหน้าที่เดียวของจิตไม่ทำอะไรอย่างอื่นเลยทั้งสิ้นนะคะเห็นนี่คือจิตกำลังเห็นได้ยินคือจิตกำลังได้ยินได้กลิ่นกลิ่นมีตั้งหลายกลิ่นไม่เห็นกลิ่นใช่ไหมคะขณะใดที่กลิ่นปรากฏก็มีธาตุรู้ซึ่งเป็นจิตเกิดขึ้นรู้กลิ่นในขณะนั้นเพราะฉะนั้นแม้คำว่าจิตเนี่ยเราคุ้นเคยแต่ธาตุรู้เราไม่คุ้นเคยเห็นไหมคะความยากคือว่าให้เข้าใจว่าจิตเป็นธาตุรู้เนี่ยยากแค่ไหนคำว่าจิตง่ายๆเห็นก็เป็นจิตได้ยินก็เป็นจิตได้กลิ่นก็เป็นจิตลิ้มรสก็เป็นจิตแต่จิตเป็นธาตุรู้ไม่ใช่เราคำว่าเป็นธาตุเนี่ยบ่งแล้วว่าไม่ใช่ใครทั้งสิ้นเป็นลักษณะของสิ่งที่มีจริงอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นทุกคำเนี่ยประกอบกันทั้งหมดเกื้อกูลกันทั้งหมดเมื่อมีความเข้าใจแล้วนะคะไม่ต้องท่องเลยแต่สามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่ได้ยินแต่ละคำเพิ่มขึ้นด้วยเหตุนี้นะคะจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งจิตเกิดตามลำพังไม่ได้เลยและสภาพธรรมะซึ่งเป็นที่อาศัยเกิดพร้อมจิตดับพร้อมจิตรู้สิ่งเดียวกับจิตพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติเรียกว่าเจตสิกะคนไทยก็เรียกสั้นๆว่าเจตสิกไม่ว่าจะเป็นปรัชญาใดๆทั้งสิ้นคำสอนของศาสนาใดๆทั้งสิ้นไม่มีคำนี้คือไม่มีคำว่าเจตสิกได้แต่คิดว่าสิ่งนั้นเกิดแล้วก็จะต้องปฏิบัติอย่างไรทำอย่างไรแต่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าจิตหลากหลายเพราะเจตสิกที่เกิดร่วมกับจิตโดยฐานะที่ว่าจิตแค่เป็นใหญ่เกิดเมื่อไหร่ก็รู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏแต่เจตสิกนะคะที่เกิดกับจิตเนี่ยหลากหลายมากทำให้จิตต่างกันเป็นประเภทต่างๆถึง89ประเภทนะคะถ้าโดยกว้างขวางละเอียดขึ้นนะคะโดยพิเศษก็คือ121ประเภทอยู่ไหนคะกำลังนั่งอยู่เนี่ยทางนั้นเลยจิตทุกขณะเนี่ยไม่มีใครรู้เลยว่าเป็นประเภทไหนแต่ความจริง
4: 3ตุลาคมเวลาต่อจากนี้2ชั่วโมงครึ่งจะเป็นการสนทนาพระอภิธรรมในหนังสือปรมัตถธรรมสังเขปเมื่อคราวที่แล้วค่ะเราได้สนทนาธรรมกันในวันเสาร์ที่19เดือนกันยาก็มีคำถามเกี่ยวกับประโยชน์ของการศึกษาหนังสือปรมัตถธรรมแล้วก็มีคำตอบซึ่งตัวเองก็สรุปมาได้นิดนึงว่าไม่นิดอะค่ะสรุปความเข้าใจของตัวเองว่าเป็นพื้นฐานที่สำคัญหนังสือปรมัตถธรรมสังเขปนี่นะคะเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการศึกษาให้เข้าใจเป็นธรรมะที่ไม่ใช่เราอย่างไรอะค่ะแล้วก็เมื่อคราวที่แล้วเนี่ยอ่านไปหน้า83ถึงหน้า84จะเป็นเรื่องของภวังคจิตกับวิถีจิตแล้วก็จริงๆเราจะต้องอ่านในย่อหน้าของ85ย่อหน้าที่2แต่ว่ามันมีย่อหน้าสุดท้ายของหน้า84ค่ะอ่านจบไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้สนทนาก็เลยขออนุญาตอาจารย์วิชัยย้อนกลับไปอีกย่อหน้านึงนะคะน้องอ่านเลยนะคะ
0: เชิญค่ะ
4: ขอบคุณค่ะวิถีจิตทุกขณะทางใจซึ่งเป็นมโนทวารวิถีจิตนั้นรู้อารมณ์ได้ทุกอารมณ์คือรู้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะต่อจากวิถีจิตที่รู้ทางปัญจทวารและรู้ธรรมารมณ์คืออารมณ์ที่สามารถรู้ได้เฉพาะทางใจคือมโนทวารทวารเดียวเท่านั้นอารมณ์ทั้งหมดจำแนกเป็น6อารมณ์ซึ่งจิตรู้ได้ทาง6ทวารดังนี้คือรูปารมณ์จิตรู้ได้ทางจักขุทวารและทางมโนทวารสัทธารมณ์จิต รู้ได้ทางโสตทวารและทางมโนทวารคันธารมจิตรู้ได้ทางคานะทวารและทางมโนทวารระสารมจิตรู้ได้ทางชิวหาทวารและทางมโนทวารโผฏฐัพพารมจิตรู้ได้ทางกายทวารและทางมโนทวารธัมมารมจิตรู้ได้ทางมโนทวารเพียงทางเดียวทวารเดียวค่ะมโนทวารวิถีจิตรู้อารมณ์ได้ทั้ง6อารมณ์แต่ธัมมารมนั้นรู้ได้เฉพาะมโนทวารวิถีจิตเท่านั้นนี่เป็นย่อหน้าที่ครั้งที่แล้วอ่านแล้วอ่านจบแล้วค่ะแต่ว่าพอดีหมดเวลา
0: ครับแล้วมีผู้ใดสงสัยตรงไหนไหมครับถ้าไม่มีจะถามถามไม่คิดนะครับดังนั้นแต่ละคำเนี่ยควรพิจารณาให้ดีใช่ไหมครับอย่างถ้าเราย้อนไปอีกนิดนึงนะครับวิถีจิตนี้คืออะไรจริงๆผมก็มีโอกาสได้อ่านตั้งแต่ไล่มานะครับเพราะว่าท่านอาจารย์ก็พูดตั้งแต่เรื่องของขณะแรกของบุคคลนี้ใช่ไหมครับตั้งแต่ปฏิสนธิครับแล้วก็มีภวังค์เรื่อยมาแล้วก็จะมีจิตที่เกิดขึ้นรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่นั้นจะมีจิตเกิดขึ้นถ้าจะแยกออกเป็นใหญ่ๆสองประเภทก็ได้นะครับก็คือ 1. จิตที่ไม่ใช่วิถีจิตกับจิตที่เป็นวิถีจิตดังนั้นชีวิตคนเราก็มีแค่นี้ใช่ไหมครับดังนั้นที่ศึกษาเนี่ยคือศึกษาสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ตอนนี้มีจิตที่ไม่ใช่วิถีจิตไหมครับพี่น้องทำไมถ่ายหน้าล่ะ
4: ขออภัยค่ะกำลังคิดว่าไม่ได้หลับ
0: เห็นไหมครับก็ต้องละเอียดกว่านั้นนะครับ
4: จริงๆมีค่ะ
0: ครับดังนั้นเนี่ยต้องรู้จักจนมั่นคงว่าจิตที่ไม่ใช่วิถีจิตนี้คืออะไรและจิตที่เป็นวิถีจิตนี้คืออะไรนี่คือศึกษาตลอดทั้งชีวิตเลยนะครับเนี่ยชีวิตนี้ตั้งเนี่ยแหละก็เป็นอย่างนี้แหละมีวิถีจิตเกิดและจิตที่ไม่ใช่วิถีจิตเกิดมีเท่านี้เองนะครับสำหรับจิตที่เกิดขึ้นเป็นไปนะครับแต่จิตที่ไม่ใช่วิถีจิตนี้คืออะไรเห็นไหมครับก็ต้องคือจนเข้าใจอ่ะพูดปุ๊บเข้าใจเลยจะมีผู้ใดตอบท่านหนึ่งไหมครับจิตที่ไม่ใช่วิถีจิตนี้คืออะไรถ้าบาลีใช้คำว่าวิถีมุตตจิตแล้วก็กล่าวว่าคือพ้นวิถีหรือไม่ใช่วิถีก็ได้ไม่ใช่วิถีจิตแหละแต่บาลีถ้าเราฟังแล้วก็จะค่อยๆ คุ้นเคยกับคำนี้วิถีมุตตจิตกับวิถีจิตวิถีมุตตจิตคืออะไรครับหรือว่าจิตที่พ้นจากวิถีหรือไม่ใช่วิถีจิตเนี่ยคืออะไร
5: คือจิตที่เกิดขึ้นโดยไม่อาศัยทางค่ะอาจารย์โดยไม่อาศัยทวารก็ตั้งแต่เริ่มก็มีที่เป็นปฏิสนธิจิตค่ะแล้วก็มีภวังคจิตแล้วก็มีจุติจิตซึ่งเป็นจิตที่กล่าวว่าเป็นวิถีมุตตจิตเพราะไม่ได้อาศัยทางแล้วก็เป็นจิตชาติวิบากค่ะในขณะนี้ที่มีเพราะว่าขณะแรกก็ได้ผ่านพ้นมาแล้วในขณะที่ปฏิสนธิแต่ขณะนี้ก็มีเป็นภวังคจิตที่ทำกิจดำรงภพชาติซึ่งก็จะเกิดหลังจากวิถีจิตขั้นระหว่างวิถีจิตแต่ละวิถีทางทวารต่างๆค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ครับดังนั้นจากสิ่งที่เราฟังอย่างนี้แต่ไม่ใช่เพียงคิดจากสิ่งที่เราฟังสิ่งที่เราเรียนแต่ต้องไตร่ตรองลงไปอีกว่าจริงจริงถึงที่สุดแล้วครับว่ายังหลับเห็นไหมครับโลกนี้ไม่ปรากฏจนเป็นความเข้าใจว่าอ๋อขณะนั้นน่ะอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยไม่รู้ทุกอย่างแต่พอตื่นต่างกับขณะที่หลับ
6: นะครับดังนั้นหลับเนี่ยไม่รู้อะไรเลยจะเกิดขึ้นน่ะทางตาหูจมูกลิ้นกายแม้ใจก็ไม่ได้คิดก็คืออย่างขณะที่หลับก็ไม่มีฝันเพราะฝันไม่ใช่หลับเห็นไหมครับนั่นแหละคือวิถีมุตตจิตหรือจิตที่ไม่ใช่วิถีจิตพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงละเอียดลงไปว่าขณะเกิดครั้งแรกไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์เกิดแต่เป็นธรรมะเกิดถ้าจิตขณะแรกที่เกิดเห็นไหมครับเกิดเพราะอะไรเกิดเพราะกรรมสืบต่อจากอะไรจุติจิตของชาติที่แล้วจึงใช้คำว่าปฏิสนธิปฏิเฉพาะสนธิสืบต่อสืบต่อเฉพาะจากจุติจิตของชาติที่แล้วปฏิสนธิไม่เกิดได้ไหมครับเห็นไหมครับคือการคิดธรรมะอย่างที่บอกแล้วครับเราไม่ใช่เพียงเหมือนกับอะไรครับเหมือนกับเรียนแล้วก็เพียงต่อเพียงเหมือนกับปฏิสนธิคืออะไรวิธีจิตคืออะไรเหมือนกับเรียนเหมือนกับมานั่งเรียนมานั่งต่อแต่ให้เข้าใจความเป็นธรรมะในชีวิตประจำวันแต่แน่นอนล่ะการได้สะสมปริยัติคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะความรู้เราก็รู้เหมือนกับเป็นแค่นี้ใช่ไหมครับแต่ปฏิสนธิก็ผ่านมาแล้วแต่ถ้าเราศึกษาเนี่ยจะได้รู้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมาได้ยังไงเพราะทุกอย่างเกิดเองโดยไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเนี่ยไม่ได้เกิดแล้วล้วนมีเหตุปัจจัยทั้งหมดเลยดังนั้นขณะแรกเกิดคือปฏิสนธิเนี่ยเกิดแล้วเหมือนขณะนี้ที่ทุกคนเกิดมาแล้วผ่านมาแล้วใครหรืออะไรทำให้มาเป็นบุคคลนี้ล่ะเห็นไหมครับก็ที่ฟังคือกรรมหนึ่งกรรมใดเป็นเหตุให้เกิดเป็นบุคคลนี้ปฏิสนธิจิตนะครับไม่ใช่ให้เราเกิดนะแต่เป็นจิตที่เกิดแต่เมื่อเกิดขึ้นเนี่ยครับก็มีทั้งนามธรรมและรูปธรรมคือนามธรรมคือจิตและเจตสิกจิตขณะนั้นขณะแรกทำกิจหน้าที่คือปฏิสนธิหรือปฏิสนธิสืบต่อจากจุดจิตหรือจิตของชาติที่แล้วนี่แหละคือขณะนั้นนะครับไม่ใช่วิถีจิตแต่กรรมนั้นก็ยังให้ผลอยู่ใช่ไหมครับเหมือนยังให้ผลอยู่ในขณะนี้ก็ยังให้ผลอยู่ในระหว่างวิถีแต่ให้ผลเป็นจิตประเภทเดียวกันเกิดขึ้นแต่ไม่ได้ทำหน้าที่ปฏิสนธิแล้วแต่ทำหน้าที่ผวังเห็นไหมครับดำรงความเป็นบุคคลนี้อยู่ยังเป็นบุคคลนี้อยู่เพราะกรรมยังให้ผลอยู่นะครับประมาทได้ไหมถ้ากรรมไม่ให้ผลอีกต่อไปเป็นยังไงครับพร้อมเมื่อไหร่ทันทีเคลื่อนจากความเป็นบุคคลนี้ทันทีเห็นไหมครับไม่มีอะไรรับประกันได้ด้วยเหตุปัจจัยหลายๆอย่างกาลของกรรมหนึ่งกรรมใดที่เป็นอกุศลกรรมมาตัดรอนก็ได้ไม่ให้เป็นบุคคลนี้อีกต่อไปให้โอกาสของอกุศลกรรมให้ผลอย่างเทพธิดา500กำลังสนุกสนานเพลิดเพลินเก็บดอกไม้อยู่บนสวรรค์ด้วยอุปัชเฌทกกรรมตัดรอนเกิดในเวจีมหานรกทันทีก็คิดดูครับกำลังสนุกสนานอยู่กรรมหนึ่งกรรมใดเนี่ยครับตัดรอนการตัดรอนก็คือตัดโอกาสของกุศลกรรมนั้นจะให้ผลต่อไปและตัวกรรมนั่นแหละให้ผลเลยแทนที่เนี่ยไม่รู้เลยใช่ไหมครับไม่รู้ก็เช่นเดียวกันค่ะนี่ก็คือไม่รู้เหมือนกันแต่ยังมีโอกาสของกรรมที่ยังให้เป็นบุคคลนี้อยู่ดังนั้นโอกาสของมีชีวิตอยู่นะครับก็คือเป็นโอกาสที่หายากใช่ไหมครับที่จะมาประจวบเหมาะอย่างนี้ครับที่มีโอกาสได้เข้าใจธรรมะอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เราจะ ป็นเหตุให้ได้เข้าใจว่าประมาทไม่ได้และเป็นโอกาสที่ไม่ควรละเลยโอกาสของการที่จะได้ศึกษาแล้วก็ได้เข้าใจพระธรรมนี่ก็คือวิถีมุตตจิตหรือไม่ใช่วิถีจิตส่วนวิถีจิตก็คือขณะนี้ขณะเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสคิดนึกใช่ไหมครับหกทางแต่ว่า

คิดชื่อคิดเรื่องคิดถึงรูปร่างนิมิตสันฐานทางใจทั้งนั้นเลยรู้ว่าเป็นใครนะครับทางใจละเพราะทางตารู้ได้เพียงสีสันวรรณะต่างๆแต่ความรวดเร็วของจิตนะครับคิดต่อทันทีนี่คือความรวดเร็วของจิตนะครับรู้อารมณ์ได้ทุกอารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะต่อจากวิถีจิตที่รู้ทางปัญจทวารดังนั้นเนี่ยครับสีเมื่อมากระทบกับตาวิถีจิตทางตาเกิดขึ้นรู้สีนั้นตลอดทั้งวาระตั้งแต่ขณะแรกคือครับปัญจทวาราวัชนะจิตถ้าเราพูดเจาะจงทวารก็เป็นจักขุทวาราวัชนะจิตจักขุวิญญาณสัมปติชนะสันติรณะโวฏฐัพพนะชวนะตถารัมภนะนี่คือวาระของวิถีจิตฐานจักขุทวารดังนั้นเนี่ยครับทางจักขุทวารวิถีจิตเนี่ยก็จะมีความต่างๆกันตามอารมณ์ที่มากระทบประสาทะว่ามีกำลังมากน้อยแค่ไหนความบกพร่องของประสาทะมีมากน้อยแค่ไหนที่จะเป็นเหตุให้รูปที่มากระทบประสาทะเนี่ยทำให้วิถีจิตเกิดขึ้นไหมและเกิดขึ้นเนี่ยเป็นวาระอะไรเห็นไหมครับนี่คือความเป็นไปของธรรมะทั้งหมดดังนั้นเมื่อวิถีจิตทางตาเกิดขึ้นรู้สีนะครับที่มากระทบกับตาเนี่ยครับจนสีนั้นดับไปอะไรครับถ้าครบวาระเลยนะครับก็คือถึงตถารัมภนะใช่ไหมครับพวังคจิตขั้นมโนทวารวิถีก็รู้อารมณ์นั้นต่ออารมณ์ที่ดับไปแล้วแหละเร็วมากนะครับเหมือนอะไรครับนกนะครับที่เกาะกิ่งไม้เงาก็เหมือนกับทันทีในขณะเลยเนื่องกันเลยนะครับเร็วมากเลยเมื่อวิถีจิตทางปัญจทวารดับไปแล้วพองขจิตขั้นแล้วมโนทวารนิติติมโนทวารวิถีจิตก็รู้อารมณ์นั้นต่อทันทีนึกต่อทันทีเลยนะครับและรู้อันนี้เราตรงนี้พูดถึงมโนทวารวิถีจิตอยู่นะครับมโนทวารวิถีจิตเนี่ยจะกล่าวว่ามีสองแบบก็ได้นะครับแบบหนึ่งก็คือสืบต่อจากปัญจทวารอีกลักษณะหนึ่งอีกแบบหนึ่งก็คือไม่ได้สืบต่อจากปัญจทวารตอนนี้เราคิดถึงบ้านได้ไหมได้นะครับคิดถึงตรงหนึ่งตรงใดก็ได้ที่นั้นที่นี้ก็ได้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ได้โดยที่ไม่ได้รู้อารมณ์ต่อจากทางปัญจทวารก็ได้ดังนั้นจิตเนี่ยครับรู้ธรรมารมณ์นะครับนี่คือมโนทวารวิถีจิตรู้ธรรมารมณ์คืออารมณ์ที่สามารถรู้ได้เฉพาะทางใจคือมโนทวารเดียวเท่านั้นนะครับดังนั้นเราได้ยินคำว่าทวารคือทางนะครับทางมีกี่ทางครับ6ทางนะครับก็คือทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วก็ทางใจตอนนี้นะครับมีตาเป็นทางให้จิตเกิดถ้าตาบอดเป็นยังไงครับไม่มีเลยไม่มีสีสันต่างๆไม่ปรากฏถ้าหูหนวกก็ไม่ได้ยินเสียงถ้าคานะประสาทะไม่มีกลิ่นก็ไม่ปรากฏถ้าชิวหาประสาทะไม่เกิดขึ้นไม่มีรสก็ไม่ปรากฏถ้ากายะประสาทะไม่เกิดไม่มีโผฏฐัพพะก็ไม่ปรากฏ

0: นะครับอันนี้ก็คืออารมณ์นะครับที่อาศัยทวารคือทางนี่ครับรู้ในอารมณ์เหล่านั้นนะครับเพราะสีกระทบกับตาตาเป็นทางเป็นทวารให้จิตทางตาเกิดขึ้นไม่ใช่เห็นเท่านั้นนะครับทั้งตลอดทั้งทางเลยนะครับเกิดขึ้นส่วนอีกทางหนึ่งคือใจมโนทวารคืออะไรครับมโนทวารคืออะไรครับภวังคุเฉทะคืออะไร
1: ภวังคุเฉทะก็คือเป็นภวังค์สุดท้ายก่อนที่จะเกิดวิถีจิตทางใจค่ะเป็นทางของการที่จะเกิดวิถีจิตทางคิดนึกนะคะอาจารย
0: ์มีใครอธิบายมากกว่านี้ไหมภวังคุเฉทะโดยคำก็คือว่าเป็นภวังค์ที่เกิดขึ้นตัดกระแสภวังค์ก็คือยังไงครับคือเป็นภวังค์ต่อไปอีกได้ไหมไม่ได้คือปกติขณะเนี้ยภวังค์มากนะครับแล้วก็มีการเกิดขึ้นของวิถีจิตเดี๋ยวทางตาบ้างทางหูบ้างทางจมูกทางลิ้นทางกายบ้างแล้วก็เป็นภวังค์แล้วก็เกิดวิถีจิตอีกตอนนี้ภวังค์เยอะเลยนะครับตอนเนี้ยแล้วก็มีกาละของวิถีจิตเกิดรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็เป็นภวังค์ต่อนะครับดังนั้นปกติเนี่ยภวังค์เนี่ยเขาก็เหมือนกับถ้าหลับเนี่ยก็ยาวเลยใช่ไหมครับเป็นกระแสภวังค์ก็คือมีภวังคจิตเนี่ยครับเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับสืบต่อแต่เมื่อมีภวังค์ไหวภวังคจรณะไหวเนี่ยก็ยังมีภวังค์ต่อไปได้จนภวังค์ที่เป็นอะไรครับภวังค์คู่ปเฉทะนะครับตัดกระแสภวังค์ก็คือเมื่อตัดกระแสภวังค์เป็นภวังค์ต่ออีกได้ไหมครับไม่ได้แล้วเมื่อภวังค์คู่ปเฉทะเกิดเมื่อไหร่เนี่ยครับจิตที่เกิดต่อจากนั้นต้องเป็นวิถีจิตดังนั้นจิตอย่างที่กล่าวในตอนแรกครับคือชีวิตคนเราเนี่ยก็มีอยู่สองแบบใช่ไหมครับจิตเนี่ยก็คือหนึ่งจิตที่ไม่ใช่วิถีจิตก็ได้นะครับวิถีมุตตจิตก็ได้ถ้าใช้ภาษาบาลีกับวิถีจิตเห็นไหมครับดังนั้นถ้าเป็นภวังเรื่อยๆไปเนี่ยต่อไปเนี่ยพวงตลอดไปก็คงไม่ได้ใช่ไหมครับต้องมีประเหตุปัจจัยที่จะให้วิถีจิตเกิดขึ้นอย่างอารมณ์มากระทบอย่างขณะหลับเสียงฟ้าร้องเสียงนาฬิกาปลุกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมากระทบประสาทะแต่ปกตินะครับท่านกล่าวว่าต้องมีทางใจมโนทวารวิถีเกิดก่อนหลังจากนั้นค่อยมีวิถีจิตที่จะเกิดขึ้นทาง5ทางอย่างบางครั้งเนี่ยครับฝันก็ได้ใช่ไหมครับเห็นไหมครับฝันก็คือความคิดนั่นแหละแต่นั้นกว่าจะมีความคิดเกิดขึ้นจะมีเรียกว่าฝันเกิดขึ้นก็คือวิถีจิตทางใจอย่างตอนนี้เราคิดเรื่องอะไรเห็นไหมครับเรื่องที่ผ่านมากินข้าวคิดได้หลับตาคิดได้แต่นั้นเนี่ยแต่ว่าสีตรงนั้นไม่ได้ปรากฏแล้วแต่ด้วยสัญญาความจำเพราะขณะนั้นก็มีสัญญาเกิดขึ้นจำหมายหรือว่าทานอะไรเข้าไปไหมครับพอจำได้ก็คิดถึงสิ่งที่เคยจำเอาไว้ฝันก็เหมือนกันไม่ใช่เห็นอย่างนี้หรอกใช่ไหมครับแต่เป็นการคิดในเรื่องในสิ่งที่อาจจะเคยจำมานะครับขณะนั้นอาจจะเห็นมาได้ยินมาได้กลิ่นมาลิ้มรสมาถูกต้องรสสัมผัสมาหรือเรื่องราวต่างๆที่เคยคิดก็มีสัญญาจำหมายรู้จนมีปัจจัยให้ตรึกนึกถึงเรื่องนะครับที่เคยจำเอาไว้ก็เป็นฝันเพราะว่าเราพูดถึงในระหว่างขณะที่ หลับเนี่ยครับก็จะมีการฝันนะครับขณะที่ฝันก็ไม่ใช่ภวังค์พอวิถีจิตทางใจดับไปก็เป็นภวังค์ต่อนะครับจนมีปัจจัยที่จะให้วิถีจิตนะครับทางตาหูจมูกลิ้นกายเกิดขึ้นอย่างขณะหลับไปแล้วร้อนเห็นไหมครับความจริงต้องมีวิถีจิตทางใจเกิดก่อนแล้วค่อยมีวิถีจิตทางกายเกิดขึ้นรู้ว่าร้อนหรือเย็นไป
2: ว่าขณะแม้เราหลับก็จริงแต่เราอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเราฝันแต่ขณะนั้นก็เป็นวิถีจิตทางใจที่เกิดอยู่ด้วยถูก
0: มีคิดไหมครับ
2: มีคิดตอนหลับแต่บางทีหรือมีค่ะแต่ว่าบางทีกำลังคิดว่าเราอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเราฝันบางทีเราก็อาจจะรู้ว่าเราฝัน
0: ดังนั้นจะรู้สึกหรือไม่รู้สึกความจริงขณะนั้นมีคิดหรือเปล่าเพราะว่าฝันคืออะไรฝันก็คือวิถีจิตทางมโนทวารที่คิดนั่นแหละอย่างตอนนี้คิดไหมครับตอนนี้คิดอยู่ใช่ไหมแต่ว่าคิดหลังจากเห็นแล้วก็คิดจากเห็นสีเนี่ยครับที่มีความต่างๆต่างๆกันเยอะแล้วก็คิดแล้วก็นึกถึงว่าเป็นเรื่องราวต่างๆเยอะแยะไปหมดนะครับจากสิ่งที่ปรากฏอย่างคำแต่ละคำที่เราได้ยินแล้วก็คิดถึงความหมายอย่างเร็วมากเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นความคิดที่สืบต่อจากทางตาบ้างทางหูบ้างทางจมูกบ้างถ้ามีกลิ่นนะครับทางรสอาจจะรับประทานอาหารทางกายอาจจะมีความเย็นความร้อนนะครับความอ่อนแข็งตึงไหวก็มีความคิดนี่คือความคิดที่เนื่องกับสืบต่อจากทั้ง5ทางหรืออาจจะมีการคิดเรื่องอื่นก็แล้วแต่ว่าต่างกับขณะที่เราหลับแล้วก็มีการฝันใช่ไหมครับเพราะอันนั้นเป็นเรื่องของความคิดทั้งนั้นเลยนะครับไม่ได้เหมือนกับมีสีปรากฏมีเสียงปรากฏอย่างนี้ดังนั้นแล้วแต่นะครับว่าขณะนั้นน่ะความคิดมีกำลังถ้าคิดก็คือคิดแต่ว่าอาจจะเกิดแล้วเรานึกไม่ได้ว่าบางคนถามว่าฝันไหมบางครั้งก็ไม่แน่ใจว่าฝันหรือไม่ฝันใช่ไหมครับเพราะว่าบางครั้งความคิดเนี่ยก็เกิดเพียงเล็กๆน้อยๆแล้วก็เป็นภวังค์ต่อไปก็ได้จนไม่ปรากฏว่าเราฝันหรือไม่ฝันเพราะความจริงนะครับก็ตามเหตุปัจจัยแหละครับว่าขณะจะมีคิดหรือไม่มีคิดแต่ว่าถ้าบางคนเนี่ยคิดเยอะเลยก็คือฝันเยอะเลยเป็นเรื่องราวต่างๆจนสามารถจำได้ว่าฝันเรื่องนั้นเพราะขณะที่คิดเนี่ยมีสัญญาความจำไหมครับมีที่เราเรียกว่าฝันนะครับก็มีความจำหมายรู้จนพอตื่นเนี่ยก็คือขณะนี้แหละสามารถนึกได้ว่าขณะที่ฝันเนี่ยฝันถึงเรื่องอะไรแต่ก็ไม่เหมือนกับขณะที่ฝันจริงๆใช่ไหมครับขณะที่จริงๆแต่พอนึกได้อย่างตอนนี้เราไปทำอะไรมาเมื่อสักครู่นี้เราพอนึกได้ใช่ไหมครับแต่จะเหมือนก่อนนั้นจริงๆไหมไม่เหมือนแต่พอคิดได้ว่าไปทำสิ่งนั้นสิ่งนี้มานี่คือความเป็นธรรมะครับที่เกิดดับสืบต่ออย่างรวดเร็วแต่การศึกษาของเราเนี่ยครับเพื่อให้เข้าใจเท่านั้นเองว่าความเป็นจริงที่คิดว่าเป็นเราทั้งหมดเนี่ยหรือเป็นคนหนึ่งคนใดสิ่งหนึ่งสิ่งใดทั้งหมดเนี่ยความจริงก็คือเป็นธรรมะแต่ละอย่างทำไมเรามาศึกษาเรื่องของปฏิสนธิทำไมศึกษาเรื่องภวังค์ทำไมศึกษาเรื่องของวิถีจิตไม่ใช่มาเหมือนกับเพียงเป็นวิชาการต่างๆใช่ไหมครับแต่ให้มีความเข้าใจถูกต้องจนมั่นคงว่าความเป็นจริงของธรรมะเนี่ยตั้งแต่เกิดจนตายเลยเห็นไหมครับเกิดมาได้เพราะอะไรดำรงอยู่ได้เพราะอะไรและในระหว่างที่ดำรงอยู่เนี่ยมีความเป็นไปของธรรมะอย่างไรและจากความเป็นบุคคลนี้ไปไหนต้องไปแน่ๆวันใดวันหนึ่งใช่ไหมครับแต่จะไปไหนไปไหนก็ตามแต่ก็ต้องมีเหตุปัจจัยให้เห็นได้ยินอย่างนี้เลยเมื่อมีธรรมะเหล่านี้เหมือนบุคคลก่อนที่จะมาเป็นบุคคลนี้บุคคลก่อนที่จะเป็นบุคคลก่อนนั้นก็ไม่รู้หรอกว่าจะมาเห็นตรงนี้ใช่ไหมครับเหมือนผมก่อนที่จะมาหาดใหญ่เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าจะเห็นอะไรเพราะที่นี่มาครั้งแรก นะครับไม่รู้ว่าเป็นยังไงอาจจะเห็นเป็นเก้าอี้สีแดงอะไรต่างๆแต่ก็ไม่เหมือนกับอย่างนี้ดังนั้นทั้งหมดนี่ครับเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยแต่ถ้าสะสมความเข้าใจขึ้นไม่ว่าจะเกิดในภพภูมิไหนมีโอกาสได้ฟังอีกความเป็นจริงของธรรมะก็เป็นจริงอย่างนั้นก็มาพูดถึงอะไรครับเรื่องเห็นเหมือนเดิมนี่แหละครับเรื่องได้ยินเรื่องได้กลิ่นเรื่องลิ้มรสเรื่องรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสร่วมคิดนึกเพื่อให้เข้าใจถูกต้องว่าความเป็นจริงของชีวิตตลอดทั้งสังสารวัฏเนี่ยคืออะไรให้เข้าใจถูกต้องเพราะเมื่อมีความเข้าใจถูกเนี่ยความเข้าใจเกิดขึ้นละความไม่รู้ขณะนี้เองเลยนะครับความเข้าใจเกิดขึ้นเนี่ยเขาทำหน้าที่ของเขาเลยละความไม่รู้ขณะที่เข้าใจดังนั้นก็ขึ้นอยู่กับกำลังของความรู้คือปัญญาดังนั้นเมื่อสักครู่นี้นะครับที่กล่าวถึงมโนทวารวิถีจิตใช่ไหมครับจะกล่าวถึงมโนทวารวิถีจิตที่เกิดสืบต่อจากปัญจทวารนะครับรู้อะไรก็คือรู้สิ่งที่ปัญจทวารรู้นั่นแหละอย่างสีนั้นใช่ไหมครับปรากฏทางปัญจทวารผวังขั้นสีนั้นดับไปแล้วแต่มโนทวารคิดได้นะครับเร็วอย่างนั้นเลยคิดในอารมณ์ที่ดับไปแล้วเหมือนเงานกไม่ใช่ตัวนกใช่ไหมครับแต่เป็นเงาของนกเร็วอย่างนั้นนี่คือมโนทวารวิถีจิตนะครับดังนั้นที่กล่าวถึงเรื่องของภวังคุปเฉทะเป็นมโนทวารแต่นั้นภวังคุปเฉทะก็คืออะไรครับอีกทีนึงฟังแล้วครับภวังคุปเฉทะ
3: พลังกับจิตดวงสุดท้ายค่ะก่อนวิถีจิตค
0: ่
3: ะ
0: คร
1: ับเป็นมโนทวารค่ะอาจารย
0: ์ความคู่ปเฉทะที่ไม่เป็นมโนทวารมีไหม
1: มีค่ะ
0: ดังนั้น ต้องเข้าใจความคู่ปเฉทะไงครับก็คือ
1: ถ้าก่อนที่จะเกิดทางใจค่ะภวังคู่ปเฉทะก็จะเป็นมโนทวารหมายความที่ก่อนจะเกิดวิถีจิตทางใจแต่ถ้าเป็นภวังคู่ปเฉทะทางปัญจทวารน่ะเขาก็เป็นภวังที่ตัดกระแสภวังค่ะเพื่อที่จะเกิดวิถีจิตทางปัญจทวารแต่ถ้าเกิดก่อนทางใจเขาก็เป็นทางใจ เป็นทางค่ะเป็นมโนทวารค่ะอาจารย์ก็เป็นมโนทวารนั่นแหละใช่ไหม
0: คือเราต้องเข้าใจทวารใช่ไหมครับทวารค
1: ือ
0: ทางนะครับอันนี้เราพูดทางที่จะให้วิถีจิตเกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายก็รู้ละทางตาก็คือตาดังนั้นตามีส่วนสำคัญมากใช่ไหมครับที่จะให้สีสันวรรณะปรากฏเพราะว่าถ้าไม่มีตาเลยเนี่ยสีไม่มีโอกาสปรากฏแก่จิตได้นะครับเพราะว่าวิถีจิตทางตาทั้งหมดเนี่ยต้องอาศัยตาเป็นทวารแต่ว่าก่อนที่วิถีจิตจะเกิดทางตาก็ต้องมีภวังคุปเฉทะล่ะดังนั้นโดยหน้าที่ของเขาชื่อนี้ก็คือเป็นภวังคจิตสุดท้ายนะครับก่อนที่วิถีจิตจะเกิดเรียกว่าตัดกระแสภวังก็ได้คืออยู่ที่ความเข้าใจว่าก่อนที่วิถีจิตจะเกิดคือถ้าเป็นความคุปเฉทะเมื่อไหร่วิถีจิตต้องเกิดแน่นอนนะครับก็คือตัดกระแสภวังแต่ที่กล่าวถึงเป็นมโนทวารเนี่ยก็อย่างที่กล่าวถึงนะครับไม่ใช่ทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่เมื่อสิ้นสุดกระแสภวังค์ที่เป็นภวังคุปเฉทะตัดกระแสภวังค์เมื่อไหร่มโนทวารวิถีจิตเกิดขึ้นตั้งแต่มโนทวารวัชนะจิตชวนาจิตตทานัพนาจิตตัวภวังคุปเฉทะตรงนั้นแหละใช่ไหมครับจ จึงกล่าวว่าเป็นมโนทวารเพราะเมื่อดับไปทำให้วิถีจิตเกิดขึ้นรู้อารมณ์โดยไม่ต้องอาศัยทั้งตาหูจมูกลิ้นกายนะครับจะเกิดต่อนั้นจากนั้นก็ได้เพราะคิดได้ต่อทันทีหรือเกิดคิดเองเลยก็ได้ในเรื่องราวต่างๆดังนั้นมีคำหนึ่งนะครับก็คือธรรมารมณ์ธรรมารมณ์คืออะไรครับธรรมารมณ์
1: อารมณ์ที่รู้ได้ทางใจค่ะเฉพาะทางใจเท่านั้น
0: ครับอารมณ์ที่รู้ได้ทางใจ
1: ค่ะ
0: เช่นอะไรบ้างครับ
1: เช่นบัญญัติก็รู้ได้ทางใจ
0: อะไรอีกครับ
1: ก็สีก็รู้ได้ทางใจ
0: สีไม่ใช่ธรรมารมณ์รู้ได้ทางใจ แต่ไม่ใช่ธรรมารมณ์
1: ก็มีนิพพานมีเจตสิกมีบัญญัติและก็มีสุขุมรูปค่ะ
0: ครับเหมือนจำมาเลยครับท่องมาเลยธรรมารมณ์มีอะไรยังไงเท่าไหร่นะครับเพราะจริงๆนะครับลองพิจารณาดูนะครับอารมณ์มี6รูปารมณ์1สัทธารมณ์1คันธารมณ์1รสารมณ์1โผฏฐัพพารมณ์1อารมณ์5นี่ครับก็อย่างที่บอกเป็นรูป7ประเภทเมื่อเข้าใจรูป7ประเภทที่เหลือเนี่ยเป็นธรรมารมณ์หมดเนี่ยถ้ากล่าวอย่างนี้ได้ไหมนะครับแต่ว่าอะไรบ้างก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยธรรมารมณ์คืออารมณ์ที่รู้ได้เฉพาะทางใจเท่านั้นอย่างรูปารมณ์รู้ทางใจได้ไหมได้แต่เป็นธรรมารมณ์หรือเปล่าไม่เป็นเพราะรู้ทางตาได้นะครับรูปารมณ์ได้ยินคำว่าอารมณ์ไหนนะครับคืออยากจะถามคุณพี่ตะกี้นี่นะครับเขาทราบชื่อได้ครับอะไรครับอีกทีได้ไหมครับ
4: เกียงค่ะ
0: คนเกลียงเกลียงนะครับ
4: เกลียง
0: เกลียงครับตะกี้เราพูดถึงอารมณ์เนี่ยรู้จักอารมณ์ไหมครับ
4: อารมณ์โกรธ
0: เห็นไหมครับกำลังคืออยากจริงๆเนี่ยถ้ามีโอกาสมาเนี่ยครับอย่างน้อยให้เราเข้าใจถูกต้องเห็นไหมครับดังนั้นอารมณ์เนี่ยไม่เหมือนถ้าตามความเป็นจริงไม่เหมือนอย่างภาษาไทยที่เราพูดกันแต่บางครั้งเราพูดตามภาษาไทยเนี่ยเราไม่ได้เข้าใจความหมายจริงๆใช่ไหมว่าอย่างวันนี้อารมณ์ไม่ดีเลยเห็นไหมครับวันนี้อารมณ์ไม่ดีหงุดหงิดทำไมอารมณ์ไม่ดีอ่ะเพราะรู้อารมณ์ที่ไม่ดีใช่ไหมใช่ไหมครับอย่างฟังเสียงดังรู้สึกอารมณ์ไม่ดีดังนั้นเนี่ยเราพูดถึงอารมณ์เนี่ยบางครั้งเราไม่เข้าใจในตัวจริงของเขาแต่เรามีความรู้สึกว่าความรู้สึกนึกคิดของเราเนี่ยที่เป็นอารมณ์เนี่ยอย่างอารมณ์ไม่ดีก็หงุดหงิดอะไรก็แล้วแต่เพราะมาจากอะไรล่ะมาจากการประสบกับอารมณ์ที่ไม่ดีใช่ไหมอย่างสีไม่ดีเสียงไม่ดีดังนั้นอารมณ์เนี่ยครับไม่ใช่อย่างที่เราเคยเข้าใจกันนะครับตามภาษาให้เราพูดกันอารมณ์เนี่ยหมายถึงสิ่งที่จิตรู้รู้จักจิตไหมครับคือจริงๆนะสนทนาคืออยากจะให้ได้เข้าใจอ่ะครับคืออุตส่าห์แบบมาใช่ไหมครับอย่างน้อยเนี่ยเราก็คือเป็นกัลยาณมิตรที่จะร่วมกันบูชาคุณพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความเข้าใจเพราะว่าจุดประสงค์ของการฟังธรรมะเนี่ยครับหรือศึกษาธรรมะเนี่ยเพื่อความเข้าใจถูกต้องดังนั้นตอนนี้มีจิตไหมครับ
4: ก็ความรู้สึกจิตใช่ไหมคะ
0: ครับ
4: ถ้ารู้ตัวก็รู้ว่ามีค่ะถ้าเกิดนั่งหลับก็ไม่มีนะคะ
0: เห็นไหมครับอันนี้คือเราคิดของเรายังไม่เข้าใจเห็นไหมครับทีนี้เราลองฟังใหม่นะครับตอนนี้จิตนี่ครับหมายถึงธาตุรู้ที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้อารมณ์ มั้ยครับหลายคำตอนนี้มีธาตุรู้ไหมครับตอนนี้รู้อะไรไหมครับ
4: รู้ได้ยินเสียงไหมคะ
0: ได้ยินเสียงเห็นไหมครับได้ยินเสียงคำนี้ตอนนี้จริงๆใช่ไหมครับได้ยินเสียงได้ยินมีจริงใช่ไหมครับ
4: ใช่ค่ะ
0: เสียงมีจริงใช่ไหมครับ
4: ใช่
0: ได้ยินกับเสียงเป็นอย่างเดียวกันไหมครับ
4: คนละอย่าง
0: คนละอย่างกันดังนั้นได้ยินกับเสียงเนี่ยครับอะไรเป็นธาตุรู้
4: อะไรเสียงนะ
0: ฟังดีๆคิดใหม่ครับได้ยินเสียงมีได้ยินกับมีเสียงได้ยินกับเสียงอะไรเป็นธาตุรู้
4: เสียงค่ะ
0: รู้อะไรครับธาตุรู้ธาตุรู
4: ้รู้ว่ามีเสียง
0: รู้ว่ามีเสียงและอะไรเป็นธาตุรู
4: ้ก็เรารู
0: ้ครับตอบได้ครับตามความคิดของเราจะได้ค่อยๆปรับไปจริงๆนะครับความจริงเนี่ยไม่มีเราพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ว่าไม่มีเราเลยแต่มีธรรมะตอนนี้เราจะศึกษาไหมครับศึกษาเพื่อเข้าใจธรรมะไหมครับธรรมะก็คือเดี๋ยวนี้แหละครับชีวิตประจำวันคือมีได้ยินตะกี้พูดถึงว่าได้ยินเสียงใช่ไหมครับครับมีได้ยินกับมีเสียงได้ยินเป็นอย่างหนึ่งถูกต้องไหมครับเสียงก็เป็นอีกอย่างหนึ่งถ้าได้ยินไม่เกิดขึ้นจะรู้ไหมว่ามีเสียง
4: ไม่
0: ไม่นะครับถ้าได้ยินไม่เกิดขึ้นจะไม่รู้ว่ามีเสียงถูกต้องไหมครับแสดงว่ารู้ว่ามีเสียงเพราะมีได้ยินเกิด
4: ใช่ค
0: ่
4: ะ
0: ใช่นะครับดังนั้นเนี่ยครับได้ยินเป็นธาตุรู้ไหมคือเราพยายามคิดนะฮะเพราะว่าความสำคัญอยู่ที่ความเข้าใจนะครับก็จริงๆเราก็ไม่ได้เป็นละเอียดมากนะครับเพียงแค่นี้แหละนะครับแสดงว่าได้ยินเป็นธาตุรู้ไหม
4: เป็นธาตุรู้ค่ะไอ
0: ้ธาตุรู้ได้ยินรู้อะไรครับ
4: ได้ยินรู้อะไรรู้มีเสียง
0: รู้เสียงเห็นไหมครับนี่แหละเห็นไหมครับดังนั้นนี่คือธรรมะแหละครับธรรมะคือการศึกษาเนี่ยเพื่อให้เข้าใจว่าธรรมะมีจริงๆเห็นไหมครับได้ยินมีเสียงมีนะครับเสียงเนี่ยครับเป็นธรรมะอย่างหนึ่งเสียงเนี่ยไม่รู้อารมณ์แต่ตัวรู้คืออะไรครับอีกทีหนึ่ง
4: ได้ยิน
0: ได้ยินเห็นไหมครับดังนั้นคำว่าอารมณ์ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเนี่ยครับหมายถึงสิ่งที่ถูกรู้ดังนั้นได้ยินรู้อะไรครับคิดไตร่ตรองได้ยินรู้อะไร
4: รู้มีเสียงค่ะ
0: รู้เสียงเห็นไหมครับดังนั้นอะไรเป็นอารมณ
4: ์อะไรเป็นอารมณ
0: ์เดี๋ยวนะครับฟังใหม่นะครับอารมณ์หมายถึงสิ่งที่ถูกรู้หมายถึงถ้ารู้อะไรสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยเป็นอารมณ์ดังนั้นได้ยินรู้อะไรครับอีกทีหนึ่งครับต้องคิดซ้ำๆอย่างนี้นะครับได้ยินรู้อะไรครับ
4: รู้ว่ามีเสียง
0: รู้เสียงดังนั้นอะไรเป็นอารมณ
4: ์รู
0: ้อารมณ์หมายถึงสิ่งที่ถูกรู้ฟังใหม่นะครับอารมณ์หมายถึงสิ่งที่ถูกรู้แต่นั้นเนี่ยถ้าธาตุรู้เกิดขึ้นรู้อะไรสิ่งนั้นแหละเป็นอารมณ์ฟังอีกทีนะครับอารมณ์หมายถึงสิ่งที่ถูกรู้เมื่อธาตุรู้เกิดขึ้นรู้อะไรสิ่งนั้นนั่นแหละเป็นอารมณ์แต่นั้นจากที่เราพูดถึงความหมายของอารมณ์เนี่ย ได้ยินเกิดขึ้นรู้เสียงใช่ไหมครับได้ยินเป็นธาตุรู้ใช่ไหมใช่ไหมครับได้ยินเกิดขึ้นรู้เสียงดังนั้นได้ยินเกิดขึ้นรู้เสียงอะไรเป็นอารมณ
4: ์สิ่งที่ถูกรู
0: ้ถูกต้องครับอะไรล่ะครับได้ยินเกิดขึ้นรู้เสียงระหว่างได้ยินกับเสียงเนี่ยอะไรเป็นอารมณ
4: ์เสียงค่ะ
0: เสียงเห็นไหมครับนี่แหละครับคือธรรมะเห็นไหมครับดังนั้นชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายของเรานี่ครับคิดไหมครับคิดเรื่องไหมคิดเรื่องที่จิตกำลังคิดเนี่ยเรื่องต่างๆนั่นแหละเป็นอารมณ์ตอนนี้เห็นอะไรครับครับธรรมดาเลยเนี่ยครับเห็นไหมครับเราเหมือนกับว่าไม่เคยรู้ความจริงมาก่อนอะตั้งแต่เกิดจนตายเลยบางครั้งเราพูดแบบเหมือนเห็นอะไรเนี่ยบางครั้งทั้งที่เราก็พูดธรรมดาได้ใช่ไหมครับเหมือนเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ความจริงคือไม่ได้เห็นสิ่งนั้นหรอกตอนนี้มีเห็นอะไรไหมครับธรรมดา
4: ธรรมดา
0: ครับเห็นอะไรครับสักอย่างหนึ่ง
4: เห็นคนนั่งเห็นโต๊ะเห็นอะไร
0: ถูกต้องครับแต่นั้นเนี่ยตรงนี้สีอะไรครับ
4: สีมันมีทั้งเขียวทั้งแดงค่ะ
0: ครับเห็นไหมครับแสดงว่าต้องมีสีเห็นสีเห็นไหมครับจึงรู้ว่าไม่ต้องเรียกชื่อก็ได้เห็นไหมครับตรงนี้เป็นสีนะครับมีทั้งเขียวทั้งแดงนั้นสีเขียวก็เป็นอย่างหนึ่งสีแดงก็เป็นอย่างหนึ่งแสดงว่าเห็นเนี่ยเห็นสีแต่บางครั้งเราคิดว่าเป็นใบไม้ดอกไม้เนี่ยขณะนั้นที่คิดเนี่ยไม่ได้เห็นละแต่ขณะที่เห็นจริงๆนะครับคือเห็นสีดังนั้นความจริงเห็นสีถามนะครับเห็นอะไรเห็นสีระหว่างเห็นกับสีนะครับอะไรเป็นอารมณ
4: ์สีเป็นอารมณ
0: ์อะไรนะครับ
4: สีเป็น
0: อารมณ์เห็นไหมครับดังนั้นตลอดทั้งชีวิตเลยครับเนี่ยตั้งแต่ตื่นจนหลับแล้วก็ตื่นแล้วก็หลับตื่นแล้วก็ดับเนี่ยชีวิตเนี่ยครับก็คือมีจิตที่เป็นธาตุรู้แต่จริงก็คือมีเจตสิกอีกนะครับเรายังไม่พูดถึงแล้วก็มีอารมณ์ก็คือสิ่งใดก็ตามที่จิตรู้นะครับสิ่งนั้นเป็นอารมณ์แต่นั้นที่เราบอกว่าวันนี้อารมณ์ไม่ดีเลยเห็นไหมครับนี่เราพูดตามภาษาที่เราคิดกันเข้าใจกันแต่ตามความเป็นจริงเนี่ยอารัมมณะหรืออารัมภณะเนี่ยครับแปลว่าเป็นที่ยึดหน่วงหรือเป็นที่มายินดีของจิตเห็นไหมครับดังนั้นจิตเกิดขึ้นรู้สิ่งใดสิ่งนั้นแหละเป็นอารมณ์พอเข้าใจอารมณ์ขึ้นไหมครับ
4: เข้าใจ
0: ครับเห็นไหมครับนี่แหละครับคือจุดประสงค์เห็นไหมครับที่เรามาฟังธรรมะนะครับถ้าได้รู้สิ่งที่เป็นจริงเพิ่มขึ้นเห็นไหมครับดีกว่าเราจะเข้าใจเหมือนอย่างเดิมที่เราเข้าใจเราก็จะไม่รู้จักธรรมะแต่นี่คือเราศึกษาตัวจริงของธรรมะเลยมีจิตจริงมีคิดจริงเห็นไหมครับตอนนี้คิดอยู่ใช่ไหมครับ
4: ไม่ครับ
0: ถ้าไม่ได้คิดถึงคำที่ผมถามเนี่ยจะไม่รู้ความหมายเลยถูกต้องไหมครับแสดงว่าต้องมีคิดละคิดเกิดแล้วทั้งนั้นเลยอย่างที่ตอนนี้ว่าเป็นอะไรทั้งหมดเนี่ยคือคิดทั้งนั้นเลยครับคิดเขาเกิดแล้วทั้งนั้นเลยดังนั้นเรื่องที่คิดเป็นอารมณ์แต่ตัวจิตที่กำลังคิดเนี่ยคือตัวจิตและเจตสิกที่เขาเกิดครับแต่ในเรื่องอารมณ์เนี่ยเข้าใจขึ้นใช่ไหมครับครับครับก็ค่อยๆฟังต่อครับถ้ามีข้อสงสัยก็ถามได้นะครับเนี่ยครับถ้าเราเข้าใจถูกต้องกว่าก่อนที่ไม่เข้าใจนะครับตรงนี้ก็เป็นประโยชน์ละที่มีโอกาสได้ศึกษาธรรมะแล้วก็มีอีกมากครับที่เราจะต้องเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นอีก ก็ขอบคุณนะครับที่ร่วมสนทนาครับ
5: ไม่ทราบว่าทางไลน์มีข้อสงสัยอะไรในหนึ่งย่อหน้าที่ผ่านมาไหมคะ1 2 2ต่อเลยนะคะอาจารย์ต่อไหมคะ
0: เขาถามได้อยู่ไหมครับตะกี้นี้เราสนทนากันเนี่ยพอเข้าใจไหมครับเรื่องราวต่างๆก็อาจจะยากนะครับสำหรับคนใหม่ใช่ไหมครับแต่ว่าที่เราพูดตะกี้นี้ก็คือเรื่องที่ผมสนทนาตะกี้นี่แหละครับอารมณ์กับจิตนะครับแต่ว่าจะมีอารมณ์ในชีวิตประจำวันของเราก็คือทางตาหนึ่งทางหูหนึ่งทางจมูกหนึ่งทางลิ้นหนึ่งทางกายหนึ่งแล้วก็ทางใจขณะที่หลับเนี่ยรู้อะไรไหมครับ
4: ไม่ค่ะไม่รับรู้อะไรเลย
0: ครับแต่คิดว่ามีจิตไหม
4: ไม่รับรู้นี่ก็ยังมีอยู่ในมีจิตอยู
0: ่มีจิตอยู่เพราะว่ายังไม่ตายใช่ไหมครับยังเป็นคนเป็นอยู่ใช่ไหมครับยังไม่ตายไปก็ยังมีจิตอยู่แต่เห็นถึงชีวิตไหมครับมีหลับแล้วก็มีตื่นใช่ไหมครับ
4: ใช่ค่ะ
0: นะครับเป็นจิตประเภทเดียวกันหรือคนละประเภทกัน
4: คนละประเภท
0: เห็นไหมครับอันนี้เห็นไหมครับก็ถ้าตามภาษาที่เราพูดกันก็คืออย่างนี้แหละแต่ถ้าภาษาบาลีเราก็จะมีวิถีจิตและไม่ใช่วิถีจิตเท่านั้นเองดังนั้นวิถีจิตนะครับก็คือจิตที่เกิดขึ้นรู้อารมณ์เห็นไหมครับถ้ารู้เข้าใจความหมายของคำว่าอารมณ์เนี่ยก็รู้ว่าอารมณ์คือสิ่งที่ถูกรู้นั่นเองรู้อะไรในชีวิตประจำวันรู้สีเสียงกลิ่นรสผัสสะเห็นไหมครับนี่คืออารมณ์นะครับดังนั้นจิตที่เกิดขึ้นรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็อย่างหนึ่งจิตที่เกิดโดยไม่รู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็อีกอย่างหนึ่งอย่างที่เราพูดว่าขณะที่หลับสนิทเนี่ยครับก็เป็นจิตอีกประเภทหนึ่งครับก็เดี๋ยวค่อยฟังต่อนะครับครับเชิญพี่น้องครับต่อไม่ทราบว่าทางไลน์มีผู้ใดสงสัยไหมครับไม่มีนะครับครับเชิญครับ
5: ต่อย่อหน้าที่สองนะคะจิตทุกดวงเกิดขึ้นกระทำกิจหนึ่งกิจใดแล้วก็ดับไปคือปฏิสนธิจิตทำปฏิสนธิกิจสืบต่อจากจุติจิตของชาติก่อนเพียงหนึ่งขณะเท่านั้นภวังคจิตทุกดวงทั้งอาติตะภวังภวังคจรณะภวังคุปปเฉทะทำภวังคกิจสืบต่อดำรงภพชาตินั้นไว้เมื่อภวังคุปปเฉทะดับไปแล้ววิถีจิตดวงหนึ่งขออภัยค่ะเมื่อภวังคุปปเฉทะดับไปแล้ววิถีจิตดวงแรกที่เกิดต่อจากภวังคุปปเฉทะนั้นกระทำอาวัชนกิจแปลโดยศัพท์ว่ารำพึงถึงอารมณ์ที่ปรากฏที่ทวารคือรู้อารมณ์ที่กระทบทวารชื่อว่าอาวัชนะเพราะอัตถะว่านำออกไปจากสันดานในวงเล็บการเกิดดับสืบต่ออันเป็นภวังคือน้อมไปสู่อารมณ์ที่กระทบทวารถ้าเป็นทางปัญจทวารคือทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายปัญจทวาราวัชนะจิตซึ่งเป็นจิตดวงหนึ่งในวงเล็บประเภทหนึ่งเกิดขึ้นทำอาวัชนะกิจรำพึงถึงอารมณ์ที่กระทบทวารหนึ่งทวารใดในห้าทวารแต่จิตขณะนั้นยังไม่เห็นยังไม่ได้ยินยังไม่ได้กลิ่นยังไม่ได้ริมรสยังไม่ได้รู้สิ่งกระทบสัมผัสกายถ้าเป็นทางมโนทวารคือทางใจซึ่งไม่ใช่ทางจักขุประสาทะโสตประสาทะคานะประสาทะชิวหาประสาทะกายะประสาทะมโนทวาราวัชนะจิตซึ่งเป็นจิตอีกดวงหนึ่งในวงเว็บ ม่ใช่ปัญจทวาราวัชนะจิตเกิดขึ้นทำอาวัชนะกิจเฉพาะทางมโนทวารทวารเดียวเท่านั้น
6: ครับเท่านี้พอ
5: ค่ะ
0: อ่านจบแล้วมีผู้ใดสงสัยไหมครับนะครับก็พูดถึงจิตทุกดวงที่เกิดขึ้นนะครับทำกิจหนึ่งกิจใดแล้วก็ดับไปอันนี้จริงไหมครับตอนนี้ก็กำลังทำกิจอยู่คือเราคิดว่าเราทำกิจหน้าที่การงานต่างๆนะครับแต่ตามความเป็นจริงจริงแล้วนะครับจิตเกิดขึ้นทำกิจหน้าที่ดังนั้นถ้าพูดถึงกิจหน้าที่ของจิตเนี่ยครับมีเท่าไหร่ครับ14กิจนะครับแต่ว่าที่พูดถึงข้อความต่อไปก็คือปฏิสนธิหรือปฏิสนธิจิตนะครับนี่ก็เป็นกิจหนึ่งอย่างที่ผมได้กล่าวก่อนหน้านั้นแล้วนะครับก็คือทำหน้าที่สืบต่อจากจุติของชาติที่แล้วดังนั้นชีวิตก็คือความดำรงอยู่เป็นไปนะครับซึ่งเกิดกับจิตทุกๆขณะเนี่ยครับจิตแต่ละขณะก็ทำกิจหน้าที่นะครับทำหน้าที่ก็ดับไปอย่างผวังเห็นไหมครับก็ทำหน้าที่ผวังจากปฏิสนธิดับไปกรรมประเภทเดียวกันให้จิตประเภทเดียวกันเกิดทำกิจหน้าที่ผวังนะครับเพราะดำรงภพชาติความเป็นบุคคลนี้นะครับดังนั้นเนี่ยครับกิจต่อไปเห็นไหมครับเพราะว่าจะเป็นผวังตลอดไปไม่ได้เมื่อมีเหตุปัจจัยก็จะมีวิถีจิตเกิดนะครับดังนั้นวิถีจิตที่เกิดขึ้นก็พิจารณาดูว่าเกิดขึ้นทางไหนทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือว่าทางใจเพราะทางที่จะให้จิตเกิดขึ้นรู้อารมณ์มี6ทางอย่างที่พูดไปแล้วใช่ไหมครับอย่างทวารทั้ง5คือตาหูจมูกลิ้นกายเรียกว่าปัญจทวารทวารทั้ง5นะครับอย่างตาเป็นจักขุทวารนะครับเป็นทางให้จิตเกิดขึ้นรู้อารมณ์ทางตาก็คือรู้สีที่มากระทบกับตานั่นแหละนะครับทางหูนะครับคือโสตทวารก็เป็นทางให้วิถีจิตเกิดขึ้นรู้เสียงนะครับทางจมูกคือคานทวารก็คือคานประสาทะนี่แหละครับเป็นทางให้จิตเกิดขึ้นรู้กลิ่นทางลิ้นชิวหาทวารเป็นทางให้จิตเกิดขึ้นรู้รสนะครับทางกายคือกายทวารเป็นทางให้จิตเกิดขึ้นรู้โผฏฐัพพะนะครับก็คือเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวนะครับรู้ทีละอย่างทีละอย่างรู้เย็นก็รู้เย็นรู้แข็งก็รู้แข็งรู้ตึงก็รู้ตึงนะครับรู้ทีละรูปนะครับเพราะจิตเกิดขึ้นรู้เพียงทีละอารมณ์เท่านั้นดังนั้นวิถีจิตแรกนะครับเรียกว่าวิถีจิตแรกคืออาวัชนะนะครับอาวัชนะคือการนึกถึงหรือว่ารำพึงถึงอารมณ์อย่างสีมากระทบนะครับกระทบกับตาก็เป็นเหตุให้ผวังไหวนะครับไหวและไงครับครับก็จะมีการไหวนะครับคือผวังคัจจรณะจนถึงผวังคุปเฉทะหลังจากนั้นก็มีวิถีจิตเกิดขึ้นครับพี่จิวมีอะไรไหมครับ
7: ครับครับคำถามก็อยู่ตรงนี้เลยครับอาจารย์ครับรูป ซึ่งเป็นอารมณ์ของของจิตฮะกระทบประสาทะแต่ทำไมพอวังไหวซึ่งคือด้วยความเข้าใจว่าเมื่อกระทบประสาทะแล้วก็ต้องจากประสาทะจากสมมติที่เห็นนะฮะจากขู่ประสาทะจากขู่วิญญาณก็ต้องเกิดเลยเสียไปได้ครับทำไมพอวังไหวก่อนอาจารย์เข้าใจความหมายใช่ไหมครับด้วยความเข้าใจทั่วๆไปครับเมื่อเราเห็นเราก็ต้องเห็นเลยทำไมมีการย้อนหลังไปพอวังไหวก่อนด้วยครับ
0: ถ้าลองคิดดีๆนะครับขณะที่เป็นพวังที่สืบต่อเนี่ยครับก่อนที่วิถีจิตจะเกิดเนี่ยต้องมีการเหมือนถึงว่าพวังนั้นก็ต้องมีการ
7: ดับ
0: จะเปลี่ยนจากพวังเป็นวิถีจิต
7: ครับ
0: ถูกต้องไหมครับ
7: ครับ
0: ดังนั้นจู่ๆอันนี้คือความเป็นไปเราศึกษาความเป็นไปของธรรมะ
7: ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยครับเมื่อมีรูปหนึ่งรูปใดมากระทบกับประสาทะ
7: ครับ
0: คำถามของพี่จิวคือแล้วทำไมถึงทำให้ผวังไหว
7: ครับ
0: ซึ่งจริงๆเนี่ยตัวผวังเนี่ยไม่ได้เกิดตรงสมมติทางตาเนี่ยครับไม่ได้เกิดตรงตาหรอกแต่เกิดที่หทยะวัตถุดังนั้นท่านก็มีการกล่าวเอาไว้นะครับก็เหมือนกับว่าร่างกายเนี่ยเนื่องกันรูปตั้งแต่ศีรษะจุดท้ายจุดเท้าเนี่ยครับก็เนื่องกันใช่ไหมครับมีรูปที่ประชุมกันเนี่ยเต็มไปหมดเลยทั้งสี่สมุฏฐานดังนั้นเนี่ยครับเมื่อรูปคือสีเนี่ยครับมากระทบกับประสาทรูปซึ่งประสาทรูปเนี่ยก็อาศัยมหาภูตะนะครับดังนั้นเนี่ยครับเมื่อกระทบกันเนี่ยครับท่านกล่าวว่ามหาภูตานี่แหละก็เหมือนกับปกติเนี่ยก็จะเนื่องกันทั้งอัตภาพนี่นะครับคือมีรูปที่เกิดจากสมุฏฐานทั้งสี่ประชุมกันอยู่ดังนั้นเมื่อมีการกระทบกันเนี่ยครับก็เป็นเหตุให้หทยะวัตถุเนี่ยครับก็เหมือนกับไหวทำให้จิตที่อาศัยหทัยวัตเกิดขึ้นเนี่ยครับไหวด้วยคำว่าไหวเนี่ยต้องเข้าใจนะครับเราคิดถึงไหวเหมือนกับอะไรไหวๆนะครับแต่เหตุหนึ่งว่าเป็นเหตุปัจจัยของธรรมะนะครับก็ฟังอุปมาอีกอย่างที่บอกมีกรองใช่ไหมครับสองหน้ามีตัวกรองมีเชือกขึงรัดกรองนะครับถ้ามีใครมาตีหน้ากรองฝั่งหนึ่งก็มีความไหวของทั้งเชือกที่รัดรวมถึงตัวกรองด้วยแล้วมีก้อนกรวดที่อยู่หน้ากรองอีกฝั่งหนึ่งมีแมลงวันที่เกาะก้อนกรวดนั้นแต่นั้นเนี่ยครับด้วยการกระทบกันเนี่ยครับที่ประสาทรูปอาศัยมหาภูตรูปแล้วก็ด้วยอัตภาพเนี่ยที่เนื่องกันไม่ไกลเหมือนกับที่ระหว่างดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์อะไรพวกนี้ใช่ไหมครับแต่อยู่ที่อัตภาพนี่เลยนะครับดังนั้นด้วยการกระทบกันของประสาทะกับรูปที่มากระทบเนี่ยครับทำให้มีความไหวดังนั้นที่หทยวัตถุเนี่ยครับซึ่งขณะนั้นนะครับเป็นผวังเมื่อมีการกระทบกันเนี่ยครับก็อย่างที่บอกนะครับเนื่องกันทำให้ตัวหทยวัตถุเนี่ยครับที่เป็นที่อาศัยเกิดเนี่ยของภวังคจิตเนี่ยก็มีเหมือนได้ปัจจัยจากการกระทบกันของประสาทะกับรูปที่มากระทบเนี่ยทำให้ภวังนั้นไหวไปด้วยคือเราต้องเข้าใจนะครับบางครั้งสภาพธรรมะเนี่ยเกินความคิดบางครั้งเราจะคิดยังไงให้ตรงเหมือนกับคำเหล่านี้เราก็ชินกับคำว่าไหวเหมือนกับไหวที่เพราะได้ปัจจัยจากการที่มีการกระทบกันน่ะและทำให้จิตน่ะคิดดูธาตุรู้ซึ่งพร้อมที่จะน้อมไปสู่อารมณ์ต่างๆอยู่แล้ว นะครับเพราะอาศัยการกระทบกันของประสาทะทำให้ตัวภวังคจิตที่อาศัยหัตถยวัตถุนะครับก็เกิดที่อัตภาพนี่แหละนะครับดังนั้นมหาภูตรูปเนี่ยที่เป็นที่อาศัยของทั้งประสาทะที่และก็หัตถยวัตถุเนี่ยครับเมื่อมีการกระทบกันเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยอย่างหนึ่งใช่ไหมครับทำให้ตัวจิตเนี่ยครับถึงแม้ภวังคจิตเขาไม่ได้เกิดตรงประสาทะหรอกเขาเกิดที่หัตถยวัตถุแต่ด้วยความที่อัตภาพเนี่ยเนื่องกันทำให้ภวังคจิตที่อาศัยหัตถยวัตถุเนี่ยครับไหวเพราะอาศัยการกระทบกันของรูปที่เป็นอารมณ์กับประสาทรูปนะครับไม่ว่าจะเป็นตาหูจมูกลิ้นกายก็ตามทำให้ภวังค์เนี่ยครับที่อาศัยหัตถยวัตถุเนี่ยไหวด้วยเพราะเหมือนอะไรครับมีเหตุปัจจัยที่ทำให้เป็นอย่างนั้นเลยนะครับดังนั้นเราฟังอย่างนี้นะครับพูดจริงๆแล้วเราก็เพียงเข้าใจเรื่องเท่าที่เข้าใจได้แต่ตัวจริงเนี่ยคือไม่ใช่ฐานะที่จะรู้อย่างนั้นแต่ที่เราศึกษาเนี่ยเพราะอะไรเพราะรู้ว่าต้องอาศัยเหตุปัจจัยทั้งนั้นและที่พี่จิวถามว่าแล้วทำไมไม่เห็นเลยล่ะทันทีอ่ะความจริงเนี่ยต้องเป็นไปตามจิตตนิยามนิยาม5อย่างใช่ไหมครับความนิยามะคือความแน่นอนความเป็นไปของธรรมะโดยเฉพาะจิตเนี่ยต้องเป็นไปตามลำดับอย่างแน่นอนดังนั้นการที่วิถีจิตจะเกิดขึ้นก็ต้องเป็นไปตามลำดับดังนั้นเนี่ยการที่มีรูปมากระทบประสาทะเนี่ยอย่างสีมากระทบตาเนี่ยจะให้เห็นเกิดขึ้นทันทีเนี่ยเป็นไปไม่ได้จริงๆก็มีคำอุปมาหลายๆอย่างนะครับอย่างอุปมาเหมือนแมลงมุมก็มีหรือเด็กที่นอนใต้ต้นมะม่วงก็มีหลายๆอุปมานะครับในอรรถสารีนีเนี่ยอย่างแมลงมุมนะครับก็ขึงใยทั้งอย่าง5ทิศเนี่ยพอมีแมลงตัวเล็กอย่างแมลงวันเป็นต้นมากระทบที่ใยเนี่ยทำไมถึงรู้ได้ล่ะมันต้องมีความไหวใช่ไหมครับจนสามารถทั้งที่ตัวแมงมุมเนี่ยไม่อยู่ตรงนั้นหรอกแต่รู้สึกได้ไหมแมงมุมได้เห็นไหมครับเพราะอย่างที่บอกครับประสาทะอาศัยมหาภูตรูปหัตถยะก็อาศัยมหารูปแล้วก็เนื่องกันอยู่ดังนั้นเมื่อมีการกระทบกันเนี่ยครับแมงมุมก็รู้แล้วก็มีการไต่ไปที่จะดูดเลือดเนื้อของแมลงตัวเล็กนั้นมาดังนั้นความเป็นไปของวิถีจิตเนี่ยครับก็เช่นเดียวกันหรือแม้แต่อุปมาที่มีมหาเล็กใช่ไหมครับมีนายทวารที่หูหนวกมีคนที่เฝ้ารักษาเนี่ยก็ตามลำดับพระราชาก็อยู่ดังนั้นมีบุคคลที่มาเคาะประตูคนที่เป็นนายประตูนาทวารหูหนวกจะได้ยินไหมไม่แต่มหาเล็กเนี่ยได้ยินก็ส่งสัญญาณให้นายทวารเนี่ยเปิดประตูนายทวารเห็นใช่ไหมครับเห็นแต่มหาเล็กตอนนั้นเห็นไหมไม่เห็นนะครับก็เหมือนกับนายทวารเนี่ยก็เห็นก็นำมาแล้วก็ส่งต่อไปจนให้พระราชาเนี่ยเสวยพระราชาที่เสวยตัวเสวยจริงๆอารมณ์จริงน่ะก็คือชวนาจิตนั้นแมลงวันแมลงมุมที่ดูดกินเลือดเนี่ยก็ขณะนั้นก็คือเป็นชวนาจิตขณะนั้นแต่ก่อนที่ชวนาจิตจะเกิดเนี่ยมันก็ต้องมีการเกิดขึ้นเป็นไปของจิตตามลำดับ
7: ขอบพระคุณอาจารย์ครับคือเป็นความเข้าใจเพิ่มขึ้นอย่างมากครับเพราะแต่ก่อนก็เข้าใจแค่ว่าเอาไว้นับรูปฮะ
0: เอาไว้อะไรนะครับ
7: เอาไว้นับอายุของรูปก็เข้าใจแค่นั้นก็คือผมก็คิดว่าเป็นความเข้าใจที่ตื้นเขินมาแล้วก็กัดเป็นความเข้าใจผิดอย่างนี้เข้าใจได้มากขึ้นครับอาจารย์ครับขอบพระคุณครับ
6: ปราบอาจารย์วิชัยค่ะจะขออนุญาตสนทนาด้วยค่ะพี่อังนะคะคำถามของโกจิวดีมากค่ะแล้วอาจารย์วิชัยตอบตรงนี้ก็คือตัวเองไม่ได้สงสัยเรื่องภวังคจรณะแต่ว่าพอโกจิวถามน่ะก็ให้คล้อยตามแล้วฟังก็เลยเนี่ยค่ะที่อาจารย์ได้อธิบายเรื่องการกระทบนี่แหละค่ะแล้วก็เลยไปสืบค้นของบ้านธรรมะเพจของมสพ.นะคะก็ได้ส่งเข้าไปในกลุ่มไลน์แล้วก็ทำให้เข้าใจขึ้นเหมือนที่แบบดีมากๆเลยก็ขออนุญาตได้ร่วมสนทนาว่าภวังค์ตรงเนี้ยภวังคจรณะตรงเนี้ยที่อาจารย์ได้กล่าวว่ากระทบกับภาษาทรูปอ่ะที่อาจารย์บอกเหมือนใยแมลงมุมอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าเนี่ยพออ่านตรงนี้เห็นไหมคะเขาเป็นภวังค์ยังเป็นภวังคจิตอยู่แต่เขาเนี่ยกระทบกับภาษาทรูปซึ่งอยู่ในร่างกายเดียวกันภวังคจิตที่อาศัยหัตถยวัตถุจึงไหวตามอารมณ์ที่กระทบในวงเล็บแต่ภวังคจรณะยังรู้อารมณ์เดิมเหมือนปฏิสนธิจิตคือที่มาอ่านตรงนี้ก็โอ้แบบเข้าใจคือเป็นความละเอียดอะที่ทำให้เข้าใจว่าเขากระทบตรงนี้แล้วแล้วเขาก็เตรียมจะไปคุปเฉทะแล้ว คือพูดได้เท่านี้อาจารย์คะแต่กำลังจะบอกเขากระทบเนี่ยพออาจารย์เปรียบเทียบเหมือนแมงมุมที่มันมีอะไรมาแตะนิดนึงแล้วมันไหวเนี่ยอย่างเงี้ยอาจารย์เนี่ยก็พูดได้เท่านี้ค่ะอาจารย์ก็กราบขอบพระคุณค่ะ
0: ครับก็ยินดีครับมาร่วมสนทนานะครับศึกษาให้เกิดความเข้าใจธรรมะนะครับเพิ่มขึ้นก็ขออนุญาตนะครับอย่างกับผมก็พูดตามที่ได้อ่านมานะครับแต่ว่าก็ขออ่านข้อความโดยตรงแล้วกันให้ทุกท่านได้ลองพิจารณาดูนะครับอันนี้ก็มาจากข้อความในธรรมสังคณีนะครับก็แมลงมุมริมทางตัวหนึ่งขึงใยไป5ทิศทำขายแล้วนอนอยู่ตรงกลางเมื่อใยที่ขึงไปในทิศแรกถูกกระทบด้วยสัตว์เล็กๆหรือตั๊กแตนหรือแมลงวันมันก็จะเคลื่อนออกไปจากที่เป็นที่นอนไปตามสายใยเจาะศีรษะดูดเลือดของสัตว์นั้นแล้วกลับมานอนณท่ามกลางใยนั้นนั่นแหละอีกแม้ในเวลาที่ทิศที่สองเป็นต้นถูกกระทบแล้วก็กระทำเหมือนอย่างนั้นนั่นแหละในข้อนั้นภาษาทั้งห้าพึงทราบว่าเหมือนใยแมงมุมที่ขึงไปห้าทิศจิตเหมือนแมลงมุมนอนในท่ามกลางเวลาที่อารมณ์มากระทบประสาทะเหมือนเวลาที่สัตว์เล็กๆ เป็นต้นมากระทบใยแมงมุมใยแมลงมุมในเวลาที่กิริยามโนธาตุรับอารมณ์ที่กระทบประสาทะแล้วยังระวังให้เปลี่ยนไปเหมือนการไหวของแมลงมุมซึ่งนอนอยู่ซึ่งนอนท่ามกลางความเป็นไปของวิถีจิตเป็นเวลาการไปตามสบายโทษทีครับตามสายใยของแมลงมุมในเวลาที่ชวนะจิตเสพอารมณ์เหมือนการเจาะศีรษะดูดเลือดการที่จิตอาศัยหัตถยวัตถุเป็นไปเหมือนแมลงมุมที่กลับมานอนในท่ามกลางใยอีก
8: การเจาะศีรษะดูดเลือดการที่จิตอาศัยหัตถยวัตถุเป็นไปเหมือนแมลงมุมที่กลับมานอนในท่ามกลางใยอีกการเจาะศีรษะดูดเลือดการที่จิตอาศัยอัจฉริยะปัจจุบันเป็นไปเหมือนแมลงมุมที่มานอนในท่ามกลางใหญ่การจอสี
0: เสียงซ้อน
6: อาจารย์คะขออภัยค่ะเหมือนกับมีท่านหนึ่งเขาเปิดไมค์อยู่แล้วเสียงมันก้องนะคะคุณเอกตรายางและปั๊มทองขออภัยค่ะกรุณาปิดไมค์อะค่ะ
0: ครับ

0: ครับตรงนี้มีท่านผู้ใดสงสัยอะไรไหมครับเอิญมีข้อความอุปมาเดี๋ยวนะครับก็มีหลายอุปมานะครับที่จะกล่าวถึงในอรรถข้อความในอภิธรรมมัทธวิภาวินีดีกานะครับที่กล่าวถึงที่พี่จิวถามในตัวนี้นะครับเรื่องของภวังคจิตไหวเนี่ยครับก็ลองพิจารณาดูนะครับมีคำถามสอดเข้ามาว่าก็เมื่อรูปเป็นต้นกระทบที่ประสาทะแล้ววิญญาณที่อาศัยในประสาทะนั้นเท่านั้นควรไหวไม่ใช่หรือตามไหมครับตามที่พี่จิวพูดถึงนะก็ภวังที่อาศัยหาทิวัตถุควรไหวอย่างไรแก้ว่าเพราะเนื่องเป็นอันเดียวกันด้วยอำนาจสันตติเหมือนอย่างแมลงวันจับอยู่ที่ก้อนกรวดซึ่งวางอยู่บางพื้นกรองข้างหนึ่งเมื่อเขาเอาไม้เป็นต้นตีพื้นกรองอีกข้างหนึ่งเมื่อก้อนกรวดไหวไปตามความไหวแห่งกรองหนังและเชือกเป็นต้นโดยลำดับแมลงวันย่อมบินไปฉันใดเมื่อรูปเป็นต้นกระทบที่ประสาทะแล้วก็ฉันนั้นนั่นแลเมื่อมหาภูตรูปซึ่งเป็นที่อาศัยของประสาทะนั้นไหวแล้วครั้นหัตถยวัตถุไหวไปตามความไหวแม้แห่งรูปนอกนั้นที่เนื่องกันด้วยมหาภูตรูปนั้นโดยลำดับภวังค์ที่อาศัยหัตถยวัตถุนั้นย่อมเป็นไปโดยอาการคือเคลื่อนไหวนะครับอันนี้เข้าใจตรงที่พี่จิวถามเลยไหมครับดังนั้นก็เห็นนะครับท่านก็รู้ว่าต้องมีคนคิดอย่างนี้ใช่ไหมครับต้องมีคนคิดอย่างนี้แน่นอนอันถึงอธิบายไว้ก็มีคนคิดอย่างนี้แน่ๆเลยครับ
1: มัน
2: อาจารย์วิชัยคะขออภัยค่ะกุติวเชิญกุติวก่อนค่ะ
1: เชิญที่อ่างเลยครับ
2: ค่ะก็พออาจารย์วิชัยอ่านตรงนี้แล้วก็จริงๆในข้อความที่ก่อนหน้าเนี่ยก็เราเห็นว่าได้มีคำว่าในหนังสือหรือไงนะคะก็มีคำว่าสันดานสันตานะหรือสันตติทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยพอจิตเขาเกิดดับสืบต่อและเขามีการกระทบและมันเนื่องกันน่ะไม่ว่าจะอุปมาอันไหนไม่ว่าจะอุปมาเรื่องกลองจะอุปมาเรื่องใยของแมงมุมอย่างเงี้ยตอนเนี้ยคำถามของกุจิวจะบอกว่าการที่กุจิวคิดเนี่ยคือพี่อังไม่คิดนี่ก็คือข้ามอ่ะไม่ได้ละเอียดแต่พอมาทบทวนดูแล้วแบบเข้าใจขึ้นเลยอ่ะแบบเนี่ยค่ะสันตติความสืบเกิดดับสืบต่อของเขาแล้วมันมีการกระทบนี่แหละทั้งที่ภวังขจรณะเนี่ยเขายังรู้อารมณ์เดียวกับปฏิสนธิอยู่เลยอย่างนี้อาจารย์ก็เนี่ยนะคะเป็นความเข้าใจที่เข้าใจเพิ่มมากขึ้นก็กราบอนุโมทนานะคะค่ะ
0: ครับนั้นยังมีการสืบเราก็คิดถึงการสืบต่อใช่ไหมครับมีการสืบต่อของจิตรูปก็มีด้วยนะครับแต่รูปไม่เหมือนอย่างจิตเพราะรูปเกิดจากสมุฏฐานแต่ว่าพอถึงทีติขณะก็มีรูปเกิดอีกพอถึงทีติขณะก็รูปเกิดอีกดังนั้นจึงมีคำว่าสันตติรูปใช่ไหมครับดังนั้นการสืบต่อของรูปเนี่ยครับก็ตามสมุฏฐานแต่ว่าพูดถึงในอัตภาพเห็นไหมครับ
2: อาจารย์ครับตรงเนี้ยเมื่อกี้ไปคิดถึงเรื่องการเกิดดับสืบต่อของจิตแต่อาจารย์ได้กล่าวถึงสันตติของรูปอาจารย์ได้อธิบายตรงนี้ให้เชื่อมกันอีกสักนิดเถอะค่ะเหมือนว่ากำลังจะเข้าใจแต่มันเหมือนยังไม่เข้าใจ
0: ครับดังนั้นสันตติก็คือการสืบต่อนั่นเองครับ

0: ดังนั้นเนี่ยครับถ้ากล่าวถึงรูปจากเล็กๆนะครับเป็นกาลละเนี่ยเล็กไหมครับตั้งแต่เพียงการเกิดครั้งแรกนะครับมีกลุ่มของรูปที่เกิดจากกรรมพร้อมกับปฏิสนธิแต่พอต่อมานี่ครับพอถึงทีติขณะก็มีธาตุไฟทำให้เกิดกลุ่มรูปใหม่พอต่อมาอีกก็มีรูปที่เกิดจากจิตมีรูปที่เกิดจากอาหารต่อมาเห็นไหมครับดังนั้นกว่าจะโตมาเป็นอัตภาพนี้ก็คิดดูเป็นการเนื่องๆกันนะครับของรูปที่สืบต่อดังนั้นเนี่ยครับการอธิบายลักขณะรูปนะครับเราจะกล่าวถึงรูปกลาบหนึ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยครับเขาก็ต้องมีการเกิดสืบต่อเสื่อมแล้วก็ดับไปอันนี้คือเป็นลักษณะของรูปเขาเป็นอย่างนี้นะครับแต่จิตเนี่ยครับไม่ปรากฏความเสื่อมใช่ไหมครับเกิดดับอย่างเร็วมากแต่รูปเนี่ยครับก็จะมีการเกิดแล้วก็สืบต่อชื่อว่าอุปัจจยะแล้วก็สันตติเนี่ยครับที่เกิดแล้วก็สืบต่อไปจนเสื่อมแล้วก็ดับแล้วเนี่ยเราจะกล่าวโดยกลุ่มของรูปก็มีลักษณะของรูปอย่างนั้นนะครับหรือถ้าจะกล่าวให้ได้เข้าใจอย่างขณะเกิดครั้งแรกนะครับอย่างเป็นเล็กๆแล้วก็โตมาจนชราแล้วก็ตายไปอันนี้ก็คือเรากล่าวภาพรวมของคนในชาติหนึ่งใช่ไหมครับแต่ถ้าย่อยลงมาจนถึงรูปในหนึ่งกลาเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นแหละก็คือลักษณะของรูปเป็นอย่างนั้นดังนั้นต้องเข้าใจว่าอาการหรือลักษณะของรูปเขาเป็นอย่างนั้นกับขณะถ้าเราพูดถึงขณะเนี่ยครับก็มีสามเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะครับถามว่าจิตเกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปไหมก็เกิดขึ้นรูปล่ะก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงลักษณะของรูปเห็นไหมครับก็ต้องมีด้วยนะครับว่าลักษณะของรูปเขาเป็นยังไงเขาไม่มีภาวะอย่างสภาวะรูปเพราะเป็นอสภาวะรูปนะครับสำหรับลักษณะรูปนะครับดังนั้นลักษณะของรูปเนี่ยตัวภาวะรูปนั่นแหละเขามีลักษณะยังไงก็คือมีเกิดสืบต่อเสื่อมดับอุปัจจยะสันตติชรตาอนิจจตานะครับนี่คือลักษณะของรูปแต่กลาบหนึ่งเนี่ยยากที่จะรู้ไหมยากแต่ถ้าพูดถึงเห็นไหมครับช่วงระยะยาวอย่างคนเรานี่ครับจากเล็กๆแล้วก็โตขึ้นแล้วก็ชราแล้วก็ตายเห็นไหมครับก็เป็นความเป็นไปของรูปนั่นแหละคือเขาเป็นอย่างนี้แต่ว่าถ้าย่อยที่สุดเพียงหนึ่งเนี่ยก็มีลักษณะอย่างนั้นเหมือนกันนะครับแต่เราจะเข้าใจได้แค่ไหนล่ะเห็นไหมครับจะเข้าใจในลักษณะที่ว่ามีการเกิดมีการสืบต่อนะครับจากเล็กๆแล้วก็โตขึ้นแล้วมีชราแล้วก็มีดับไปนะครับความจริงก็คือลักษณะรูปเขาเป็นอย่างนั้นแม้กลุ่มที่เกิดนะครับเพียงกลุ่มหนึ่งเขาก็มีลักษณะอย่างนั้นแหละใช่ไหมครับแต่รู้ได้ไหมนะครับนั้นความจริงลักษณะรูปก็ต้องมีนะครับตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ไว้
1: เข้าใจค่ะอาจารย์กลับขอบพระคุณมากลืมไปเรื่องลักษณะของรูปทั้งสี่อาจารย์กำลังอธิบายให้เห็นถึงว่ารูปที่มันแค่หนึ่งเราเรียกหนึ่งอะไรนะคะหนึ่งกลาปะหนึ่งอะไรนะคะอาจารย์ใช้คำว่า
0: ครับหนึ่ง
1: นั่นแหละมันเล็ก
0: ก็ได้เพราะว่าขณะที่รูปเกิดขึ้นต้องเกิดที่เป็นกลุ่มครับ
1: มันเล็กมากซึ่งไม่มีทางมองเห็นแต่ถ้าได้พูดถึงเนี่ยรูปที่ตั้งแต่ปฏิสนธิมาจนมีเนี่ยจนเป็นเนี่ยเป็นรูปพันสันฐานตรงเนี้ยก็มีการเกิดขึ้นมีชรามีการเสื่อมมีการดับไปอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ให้เห็นถึงว่าที่เขาประกอบกันขึ้นมาจนเป็นกลุ่มอย่างนี้แหละ
0: ครับ
1: เหมือนกับเทียบเคียงให้เห็นก็เลยเข้าใจแล้วว่าอาจารย์กำลังจะให้เห็นถึงการสันตติของรูปด้วยประการฉะนี้นะคะกราบขอบพระคุณค่ะ
0: ครับเพราะว่ารูปนะครับอย่างรูปที่เกิดขึ้นเนี่ยครับพอถึงทิฏฐิขณะเนี่ยครับธาตุไฟก็ทำให้เกิดกลุ่มรูปใหม่แล้วเห็นไหมครับพอถึงเกิดอีกพอถึงทิฏฐิขณะก็ทำให้เกิดกลุ่มรูปใหม่อีกแล้วนะครับแต่แน่นอนนะครับความต่างระหว่างนามธรรมกับรูปธรรมเนี่ยครับต้องต่างกันเพราะว่ารูปเนี่ยเขาก็เกิดตามสมุฏฐานแหละ รูปหนึ่งเกิดเขาก็มีอายุไปพอเกิดขึ้นเขาก็มีอายุไปแต่ว่าจิตเนี่ยต้องเกิดทีละหนึ่งขณะเท่านั้นจะเกิดพร้อมกันไม่ได้นะครับแต่รูปเนี่ยเกิดตามสมุฏฐานใช่ไหมครับเกิดจากกรรมก็เกิดไปมีกรรมเป็นปัจจัยทำให้เกิดจากจิตก็อย่างนี้แหละขณะที่จิตเป็นปัจจัยให้รูปเกิดธาตุไฟเห็นไหมครับนี่ครับธรรมะที่เป็นอาหารอย่างกับพลิงกลาหานี่ครับถ้าว่าแค่วางไว้บนลิ้นเท่านั้นนะครับก็มีแล้วนะครับคือต้องภายในร่างกายตัวโอชาเมื่อเข้าไปในร่างกายอย่างแตะบนลิ้นเนี่ยครับธาตุไฟที่เกิดจากกรรมที่ซึมซาบอยู่ทั่วตัวเนี่ยก็พร้อมที่จะย่อยใช่ไหมครับแล้วก็ตัวโอชานั้นก็เป็นปัจจัยให้เกิดกลุ่มรูปใหม่ดังนั้นอัตภาพศีรษะจดเท้าเนี่ยครับก็คิดดูนะครับมีรูปที่ประชุมกันเยอะไปหมดเลยแล้วก็แตกดับอย่างในเพนะบินทสูตรเนี่ยครับถ้าอุปมารูปเหมือนกับฟองน้ำเราจะเห็นฟองน้ำในแม่น้ำใช่ไหมครับรู้ว่าใครเวลาระลอกขึ้นเขาตีระลอกขึ้นเนี่ยจะมีฟองน้ำที่ลอยอยู่ในแม่น้ำใช่ไหมครับถ้าบุรุษผู้มีตาเพ่งพินิจพิจารณาเช่นว่าอยู่ตลอดมารูปเหมือนกับใหญ่อย่างเงี้ยแต่ว่าความจริงอ่ะย่อยที่สุดก็คือมีรูปแต่ละกลุ่มที่เกิดจากสมุฏฐานแล้วก็ดับแล้วก็เกิดแล้วก็ดับแล้วก็เกิดแล้วก็ดับเนี่ยในร่างกายเนี่ยครับพร้อมที่จะแตกสลายอยู่ทุกโอกาสเลยนะครับจริงๆก็แตกกันแหละแต่ว่ามีอากาศเซธาแทรกอยู่ทุกกลุ่มของรูปเลยดังนั้นรูปเนี่ยครับแตกดับอยู่ตลอดเวลาแต่เราเหมือนกับเราตอนนี้ไม่แตกดับเลยใช่ไหมครับยังเป็นเราทั้งตัวอยู่นี่เลยครับแต่ตามความเป็นจริงเนี่ยเป็นรูปที่ประชุมกันแล้วก็มีนามธรรมเกิดตามเหตุตามปัจจัย
1: อาจารย์วิชัยได้ขอบอกว่าก่อนหน้านี้นะฮะพี่อ่างไปนึกว่าเป็นเหมือนฟองน้ำล้างจานจริงๆนะอาจารย์คือใครจะหัวเราะก็ได้แต่เมื่อกี้พออาจารย์อ่านไปอ่ะอยู่ๆพี่อ่างอ่ะก็นึกขึ้นว่าไม่ใช่มันคือฟองน้ำที่เหมือนไอตัวกบมันก่อวอร์ดอ่ะอย่างงั้น
0: อย่างงั้นเลย
1: แม่อาจารย์มันไม่ใช่ฟองน้ำล้างจานพูดแล้วยังขำเลยนะอ๋อมันคือฟองน้ำแบบนั้นที่เราเห็นมันเป็น
0: นะผมก่อนนั้นก็คิดเหมือนพี่อ่างนี่แหละครับฟองน้ำเห็นไหมครับชินกับความคิดครับความคิดเราฟองน้ำคือฟองน้ำอย่างนั้นเลยครับเพราะเราเคยจำหมายรู้ว่าฟองน้ำเป็นอย่างนั้น
1: แต่พอคิดได้ว่าคือสัญญาณพี่อังไม่ดีหรือไงไม่รู้จะพูดแทรกใครหรือเปล่าพอคิดว่าเป็นอ๋อเป็นฟองน้ำแบบอย่างนั้นมองมาเหมือนกับเป็นนี่ค่ะเป็นรูปเป็นร่างเลยแล้วเขาก็เกิดดับบางทีมันบางปุ่มของนั่นมันก็หายไปเนาะอันนี้ก็ชัดเจนอาจารย์แล้วเมื่อกี้ที่เราได้อาจารย์ได้เทียบเคียงถึงสันตติของรูปกับสันตติของนามเนี่ยก็ให้เห็นว่าเขามีขณะที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป3ขณะเหมือนกันแต่เราก็ต้องไม่ลืมว่ารูปเนี่ยเขามีอายุมากกว่าจิตเนาะต้องมีตัวนี้ด้วยแล้วก็ทีนี้ก็ต้องกลับมาที่เรื่องของภวังคจรณะตรงไหวตรงเนี้ยก็คืออาจารย์กำลังแสดงให้เห็นถึงการเกิดดับสืบต่อเนี่ยและการกระทบกันตรงเนี้ยที่จับที่ฟังแล้วจับความเข้าใจตรงเนี้ยนะคะเลยให้เห็นว่ามันเป็นขณะที่เกิดรวดเร็วแหละแต่เพราะเขามีการเกิดดับสืบต่อตรงนี้แหละแล้วมันมีการกระทบนี่แหละมันถึงไหวแต่พอเป็นใยแมลงมุมเนี่ยชัดเจนนะคะค่ะก็จิวขอบพระคุณนะคะขออนุโมทนาอาจารย์ด้วยค่ะอาจารย์
0: ครับดังนั้นถ้าอุปมาเนี่ยเพื่อให้เข้าใจนะครับถ้าเข้าใจแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องอาศัยอุปมาก็ได้นะครับแต่อุปมาเพราะท่านมีความเข้าใจในสิ่งนั้นจึงอุปมาได้หลากหลายนัยยะ
1: อ
2: อาจารย์คะข้อความที่กล่าวโดยการอุปมานี่ค่ะพระพุทธองค์ทรงอุปมาหรือว่ามีอัตถกถาจารย์คะอาจารย์คะจะทราบได้อย่างไรว่าอุปมาไหนที่พระองค์กล่าวโดยตรงคะอาจารย์อุปมาแต่ละอย่างเนี่ยค่ะ
0: ครับก็ต้องเข้าใจนะครับว่าถ้าเป็นคําที่พระผู้มีพระเจ้าตรัสก็ต้องตรัสเองอย่างในเพนะบินทสูตรอันนี้แน่นอนพระองค์ตรัสด้วยพระองค์เองแต่อย่างข้อความที่กล่าวถึงในเรื่องของแมลงมุมอย่างเงี้ยก็จะว่าในส่วนของอรรถกถาครับครับไม่ทราบว่ามาจากไหนครับ
3: มานั่งตากฝน
0: อ๋อหลบฝนนะครับ
3: มีก็มีสนทนาธรรมอยู่อ
0: ่ะอ๋อดี
3: ผมก็ดีผมก็สนใจอยู่
0: อ๋อดีครับ
3: ช่วงนี้ผมก็จิตผมก็รู้สึกว่าไปพัฒนไปในพื้นฐานธรรมะตลอดในปรมัตถธรรมปรมัตถ์ครับคือสุญญตาเรื่องสุญญตาเนี่ยครับผมเรื่องสนใจที่เรื่องนี้
0: อ๋อครับ
3: สนใจสุญญตานี่ผมเข้าใจเพราะผมสัมผัสมาแล้วพวกนิพพานเนี่ยครับผมเล่าให้ฟังผมไปฟังธรรมะของพระอาจารย์ที่จังหวัดเลยตอนตี 2ตี 1ตี 2พอฟังไปจิตมันเปิดจิตมันสว่างเหมือนกับตอนกลางวันเที่ยงคืนเที่ยงวันเนี่ยครับมันสว่างเหมือนกับพระอาทิตย์เนี่ยครับตั้งที่ว่าตี 2จากนั้นก็ดับหมดเลยจิตแต่ว่าอะไรที่ว่าอยู่ในร่างกายเรานี่ดับหมดเลย
0: ครับ
3: ก็มีหนึ่งเดียวคือว่างแต่ทุกวันนี้ผมก็อยู่ในพื้นฐานนี้ครับ
0: ครับดังนั้นเราก็มามีโอกาสแล้วก็ศึกษาเนาะคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับ
3: ผมอยู่ในระหว่างรอยต่อ
0: ครับ
3: ระหว่างต่อ
0: ตะกี้ขอสนทนาได้ด้วยไหมครับ
3: ระหว่างรอยต่อนี้ต้องทำยังไงบ้างครับ
0: คือทั้งหมดเนี่ยต้องเข้าใจมาก
3: แต่ช่วงนี้ผมรับวิบากกรรม
0: ครับคือทั้งหมดเนี่ยครับแต่ละคนก็ต้องมีการได้รับผลของกรรมนี้แน่นอนแตกต่างกันไปตามกรรมใช่ไหมครับแต่ว่าความสำคัญคืออยู่ที่ความเข้าใจนะครับแต่นั้นถ้าเราพูดถึงเรื่องจิตเนี่ยเราก็ต้องรู้จักจิตก่อนใช่ไหมครับ
3: จิตคือตัวรู้จิตคือตัวรู
0: ้ตอนนี้มีจิตไหมครับ
3: ก็จิตแค่เป็นสมมุติขจิตจิตจริงๆนี้มันไม่มีมันว่างคือว่าง
0: จริงๆถ้าเราได้ศึกษาเนี่ยครับเราจะเข้าใจว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ายังไง
3: คือจิตคือสมมุติ
0: คืออะไร
3: ทุกอย่างคือสมมุติฐานหมดคือสมมุติฐานหมด
0: ครับนี่เราต้องฟังใหม่ครับคือเราต้องศึกษาดีๆคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับ
3: แต่นี่ที่ผมพูดไปนี้คือเข้าข่ายลักษณะแบบไหน
0: อะอะไรนะฮะ
3: คือเข้าลักษณะแบบไหนอ่ะ
0: คือจริงๆเราต้องเข้าใจในแต่ละคำเลยครับอย่างจิตอย่างเงี้ยเราต้องรู้ก่อนว่าจิตนี่คืออะไรก่อนถึงจะกล่าวได้ว่าเป็นสมมุติไหมเป็นปรมัตถ์ไหมเห็นไหมครับถ้าเราไม่รู้จักเนี่ยเราก็เพียงพูดแต่คำว่าจิตแต่เราไม่รู้จักว่าคืออะไรจริงๆ
3: เข้าใจจิตก็เข้าใจจิต
0: ครับตอนนี้มีจิตไหมครับ
3: ตอนนี้ก็มี
0: จิตอะไรครับ
3: คือแค่จิตภวังค์จิตอยู่ในคือวิญญาณนะครับวิญญาณกับจิต
0: ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยสภาพธรรมะนี่ครับจะมีชื่อต่างๆกันเพราะฉะนั้นเนี่ยชื่อเนี่ยคำเนี่ยจะส่องให้รู้ว่าหมายถึงธรรมะอะไรอย่างคำว่าจิตเนี่ยก็เป็นชื่อใช่ไหมครับแต่ตัวจริงเขาก็มีหรือแม้แต่วิญญาณะเนี่ยก็มีเหมือนกันดังนั้นตัวสภาพรู้เนี่ยจะกล่าวว่าเป็นจิตจะกล่าวว่าเป็นวิญญาณจะกล่าวว่าเป็นมโนมนัสหัตถยะบันตระได้ทั้งหมดเลยใช่ไหมครับแต่ต้องหมายถึงตัวธาตุรู้ที่เป็นประธานดังนั้นก็มีโอกาสก็ร่วมฟังก่อนก็ได้ครับครับ
3: แต่
0: ครับ
3: ช่วงนี้ต้องไม่รู้จะทำยังไงเนาะเป็นระหว่างรอยต่อ
0: ครับก็ฟังก่อนก็ได้ครับครับผมเดี๋ยวค่อยมีโอกาสได้ร่วมสนทนาต่อครับเชิญพี่จิ๋วครับ
4: ท่านครับสวัสดีบอกคือเมื่อกี้เนี่ยที่ผมถามคำถามอะครับในความจริงมันคิดเรื่องนี้มาประมาณอาทิตย์กว่าแล้วก็พออาจารย์ตอบมาเนี่ยผมรู้สึกว่าได้ประโยชน์มากๆแล้วก็รู้สึกว่าตั้งแต่ฟังธรรมของท่านอาจารย์สุจินมาบุญทิติมาเนี่ยประโยชน์ที่เราได้เนี่ยได้จากคำถามนี่แหละครับที่คนมีคำถามทึกถ้าเก็บคำถามไว้ในใจก็คิดไปก็คิดเองแต่การถามออกมาแล้วมีผู้ที่รู้มากกว่าเราก็ได้คุยกันเนี่ยเราก็ได้เพิ่มความเข้าใจเพิ่มเติมขึ้นแน่นอนแต่ว่าลักษณะของการถามหรือว่าการสนทนาธรรมที่ได้ประโยชน์มากก็คือเราถามแล้วก็ถามทีละเรื่องตอบทีละเรื่องถูกไหมคุยกันทีละประเด็นคือถ้าคุยเป็นเรื่องยาวๆเราก็จะเข้าใจคาดเคลื่อนไปเพราะผมดีใจมากเลยนะครับที่คำถามผมเหมือนกันที่มีอยู่ในตำราด้วยเนี่ยรู้สึกโอ้รู้สึกดีมากเลยว่าอ๋อกลายเป็นเรารู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่เราสงสัยเนี่ยมันในตอนแรกก็คิดว่าเป็นการสงสัยที่ไม่ควรสงสัยแต่ว่าผมคิดว่าจริงๆการสนทนาธรรมมันคือการได้รู้ความได้เข้าใจไม่เข้าใจความเข้าใจนั่นแหละที่จะทำให้เราถึงจะหลุดพ้นจากความเห็นที่ไม่ถูกต้องหลายๆอย่างอย่างเช่นพออาจารย์ถามเรื่องจิตนะครับอาจารย์ถามเรื่องจิตของผู้เข้าร่วมสนทนาเนี่ยผมก็คิดว่าถ้าเราคุยกันแค่เรื่องจิตว่าจิตคืออะไรโดยที่ยังเราไม่ต้องใส่คำอะไรมากมายเนี่ยแล้วเข้าใจให้ได้ว่าณตอนเนี้ยมีจิตหรือเปล่าเนี่ยว่าประโยชน์เนี่ยคืออยู่ตรงนั้นนะครับว่าจิตคืออะไรเหมือนที่ถ้าช่วงต้นที่อาจารย์ได้คุยกับเจเกียงก็ประโยชน์ก็มากมายจริงครับด้วยความเข้าใจนั้นว่าเมื่อความคิดที่คิดเองกับฟังสิ่งที่ถูกต้องแล้วเราเข้าใจขึ้นเนี่ยมันต่างกันมากต่างกันจริงครับอนุโมทนาอาจารย์ด้วยครับ
5: อ่านต่อนะคะอาจารย
0: ์ก็ไม่มีใครสงสัย
6: อยากขอโอกาสนะคะ
0: ครับ
6: อยากขอโอกาสนะคะยังไม่เข้าใจนะคะอาจารย
5: ์เชิญค่ะ
6: ที่อาจารย์กล่าวก็คืออย่างเช่นทางตานะคะสีกระทบผวังขจิตแล้วมันไหวด้วยรูปที่เป็นสันติของรูปที่มากระทบเหรอคะ
0: เดี๋ยวนะครับสีกระทบอะไรครับ
6: สีแบบกระทบผวังค์กระทบตาค่ะ
0: กระทบตาอาศัยอะไรครับ
6: ตาอาศัยมหาพุทธรูปค่ะ
0: ครับมหาพุทธรูปที่ร่างกายเราเนี่ยก็มีประชุมรวมกันเลยใช่ไหมครับท่านก็ใช้คำว่าเนื่องกันละสันตติอ่ะแล้วก็หัตถยวัตถุอาศัยอะไรเกิด
6: ก็หัตถยวัตถุก็อาศัยมหาพุทธรูปเหมือนกันค่ะ
0: ครับเมื่อมีการกระทบระหว่างสีกับตาซึ่งตาอาศัยมหาพุทธรูปนะครับก็มีการไหวนะครับอย่างที่ท่านบอกมาตัวกรองนี่แหละครับเห็นไหมครับตัวกรองเนี่ยก็คือมีคนมาตีหน้ากรองฝั่งหนึ่งก็คือเหมือนกับสีเสียงกลิ่นรสปวดพะมากระทบกับประสาทะซึ่งอาศัยที่มหาพุทธรูปมหาพุทธรูปเนี่ยก็เนื่องกันซึ่งตัวหทัยวัตถุเองก็อาศัยที่มหาพุทธรูปฉะนั้นเมื่อมีการกระทบกันความไหวเห็นไหมครับทำให้จิตที่อาศัยหาเทียบวัตถุเนี่ยครับเหมือนกับถูกทำให้ไหวไปด้วยจึง
6: นะคะอาจารย์หมายถึงมหาพุทธรูปที่เขาเกิดเขาก็ไม่ได้เกิดที่เดียวกันน่ะค่ะ
0: ที่อัตภาพหรือเปล่าครับ
6: เดี๋ยวนะคะมันขาดขาดนะคะบางทีอาจารย์กล่าวมาบางทีมันก็ขาดไม่รู้ว่าเป็นเน็ตที
0: ่ก็รูปร่างกายที่ตัวเนี่ยประชุมกันใช่ไหมครับ
6: ทั้งตัวที่มีสมุดฐานทั้ง4สมุดฐานเลยใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่ครับ
6: ค่ะแล้วเขากระทบรูปกระทบรูป
0: คือบางครั้งนี่ครับเราศึกษาแล้วก็เหมือนกับว่าเหมือนกับว่าเราจะเหมือนกับอะไรอ่ะพยายามจะรู้ให้ได้ทั่วถึงทั้งหมดเลยใช่ไหมครับแต่รู้ได้แค่ไหนใช่ไหมครับเรารู้ได้แค่ไหนก็จริงๆก็อธิบายตามที่ท่านพูดแล้วก็ค่อยๆเข้าใจไปว่าขณะนี้นะอย่างถ้าสีกระทบกับตานี้ไม่ใช่ไปกระทบที่หาเทียบวัตถุของบุคคลอื่นใช่ไหมครับเพราะว่ารูปที่ร่างกายเนี่ยเขาเนื่องกันใช่ไหมครับอย่างที่ใช้คำว่าสันตติเนี่ยก็คือมีรูปที่เกิดจากสมุฏฐานเนี่ยสืบต่อเนื่องๆกันไปดังนั้นเมื่อมีการไหวของรูปใช่ไหมครับที่กระทบกับอารมณ์เนี่ยที่มากระทบเนี่ยซึ่งอาศัยมหาปฏิรูปเนี่ยก็เหมือนกับอุปมาเหมือนกับไหวนี่นะครับทำให้อัตยวัตถุที่อาศัยมหาปฏิรูปเนี่ยก็ไหวด้วยทำให้จิตที่อาศัยอัตยวัตถุเนี่ยก็ไหวด้วย
6: เออค่ะ
0: ก็ตาม
6: เข้าใจค่ะ
0: ที่มาเหมือนกลองนี่แหละครับก็ชัดผมก็พอเข้าใจได้แล้วล่ะก็เหมือนกับตีการตรีหน้ากองฝั่งหนึ่งแล้วทำให้เกิดความไหวของทั้งตัวกองเชือกกองหนังอะไรต่างๆเหล่านี้ทำให้ตัวก้อนกรวดเนี่ยครับซึ่งอาศัยหน้ากรองอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยตัวก้อนกรวดนั้นก็ประมาณเหมือนกับหาเทียบวัตถุซึ่งเป็นที่อาศัยเกิดของภวังค์นะครับ
6: วังกจิต
0: เหมือนมะเร็งวันที่เกาะที่ก้อนกรวดดังนั้นลองคิดดูนะครับอย่างแค่มะเร็งที่เกาะมะเร็งมุมอยู่ตรงกลางเนี่ยแค่เล็กๆนิดเดียวมาไหวนิดหนึ่งก็สามารถสัมผัสได้อะใช่ไหมครับเหมือนกับรู้สึกได้อย่างเราจับลองจับอย่างตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วมีใครมาตีกองมันความเนื่องกันของมหาพุทธรูปเนี่ยทำให้เหมือนกับรู้สึกได้ใช่ไหมครับมีการสั่นอันนี้ก็เหมือนประมาณให้เราพอคุ้นเคยอ่ะอย่างเราจับมาตีไม้อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยด้วยความเนื่องกันรูปนี้ยังรู้สึกได้ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยตัวนามธรรมเนี่ยที่อาศัยที่ร่างกายเนี่ยก็คิดดูครับมีภาษาธะด้วยที่กระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเนี่ยครับแล้วก็มีหัตถยวัตถุที่อาศัยมหาภูตรูปซึ่งก็เนื่องกันในอัตภาพเนี่ยด้วยการกระทบระหว่างรูปกับภาษาธะเนี่ยก็ทำให้ตัวหัตถยวัตถุมีไหวไปด้วยเพราะก็อาศัยมหาภูตรูปนะครับซึ่งเนื่องกันที่อัตภาพเนี่ยทำให้ตัวจิตที่อาศัยหัตถยวัตถุเนี่ยก็เหมือนกับไหวไปด้วยใช่ไหมครับเพราะมีการกระทบของรูปกับภาษาธาตุดังนั้นเนี่ยเราก็เข้าใจได้เท่านี้แหละครับที่จะรู้ว่าอ๋อโดยสภาพธรรมะเขาเป็นอย่างนั้นครับเชนครับ
6: คือที่กล่าวว่าสันตติดันไหมถึงรูปที่เขายังเกิดอยู่ใช่ไหมใช่การ
0: อะไรนะครับอีกทีหนึ่ง
6: การที่ก็คือเป็นการที่สืบเนื่องก็คือสันตติของรูปที่เขาเกิดอยู่อะค่ะที่ยังไม่ดับหรือว่าที่ดับแล้วก็เกิดใหม่เยอะๆนั่นนะก็เป็นเหตุให้มีเกิดการกระเพื่อม
0: รูปเขาก็เกิดตามสมุฏฐานของเขาอะครับอย่างที่รูปร่างกายเนี่ยก็ประชุมรวมกันเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมครับไม่ใช่แบบอยู่ตลอดไปเลยอย่างเราคิดว่าเหมือนกับไม่เห็นดับเลยแต่ความจริงเนี่ยเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับฟองน้ำอย่างที่กล่าวไปแล้วครับที่เห็นเป็นฟองใหญ่ๆเนี่ยแต่ความเป็นจริงเนี่ย
6: แตก
0: ตัวรูปเนี่ยตัวฟองเล็กๆเขาแตกดับตลอดเวลาครับ
6: ค่ะพอเข้าใจได้ค่ะอาจารย์ทำให้ภวังค์จิตที่เป็น เป็นสันแอเป็นสันอะไรนะมีภวังค์ขจรณะที่ไหวกระเพาะได้เหตุนี้ทั้งที่เขาไม่ได้รู้อารมณ์เดียวกันค่ะ
0: เดี๋ยวนะครับภวังค์ขจิตไม่ได้รู้สีที่มากระทบแต่เพราะอาศัยการกระทบของสีกับประสาทาคือจักขุทำให้ไหวคือมหาภูตรูปแล้วหาทยวัตถุที่อาศัยมหาภูตรูปก็ไหวทำให้จิตที่อาศัยหาทยวัตถุเนี่ยก็ไหว
6: ค่ะพอเข้าใจค่ะอาจารย์กับอนุโมทนาค่ะ
0: ครับเชนครับเชนครับ
7: ยังสมมุติจิตถ้าเราไม่กำหนดมันก็เกิดจิตก็ไม่เกิดขึ้น
0: เดี๋ยวนะครับคือก็อย่างที่บอกแหละครับต้องเข้าใจก่อนนะครับอย่างที่พี่จิวว่าจิตเนี่ยต้องเข้าใจจิตก่อนครับจิตคืออะไร
7: คือจิตคือเขาเข้าใจว่าตัวรู
0: ้ครับจิตเป็นธาตุรู้
7: ธาตุรู้
0: อันนี้คือเราต้องฟังว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ายังไงครับแต่นั้นเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าจิตเป็นสภาพรู้ที่เป็นใหญ่เป็นประธาน
7: ถ้าเราไม่กำหนดจิตก็คือไม่
0: คือความจริงเนี่ยไม่มีเราเลย
7: ใช่ๆ
0: แต่นั้นเนี่ยที่คิดว่ามีเราเพราะไม่รู้ว่าเป็นธรรมะ
7: คือตัวกูของกู
0: ครับ
7: ก็มีตัว
0: เพราะไม่รู้ว่าเป็นธรรมะครับไม่รู้ว่าเป็นจิตไง
7: จิตก็มีตัวตนกับไม่มีตัวตน
4: ก็ร่วมสนทนาด้วยอาจารย์ครับก็เหมือนที่เราคุยเหมือนอาจารย์พิชัยถามแต่ว่าพี่ยังไม่ตอบก็คือแล้วขณะเนี้ยครับที่บอกว่าจิตคือตัวรู
0: ้ขอทราบชื่อได้ไหมครับขอทราบ
4: ที่ชื่ออะไรนะครับโทษที
7: ชื่อเอกครับ
4: คุณพี่เอกนะครับพี่เอกตอนเนี้ยครับณตอนนี้เลยครับจิตมีไหมฮะ
7: ก็จิตคือเรานั่งอยู่ตัวกายกายเวทนาจิตธรรม
4: ตกลงกายหรือจิตตอนนี้คือจิตคืออะไรครับตอนนี
7: ้คือถ้าจิตนี
4: ้ตัวรู้ที่ว่าเนี่ยครับตอนนี้จิตคืออะไรครับ
7: จิตคือสภาวะเป็นแค่สภาวะตัวสภาวะหลุด
4: แล้วตอนนี้มีไหมครับมีจิตไหมฮะ
7: ก็มันบอกไม่ได้อ่ะ
4: ถ้าอย่างนั้นลองบังไหมว่าจิตที่จริงจิตคืออะไรเดี๋ยวให้อาจารย์วิชัยช่วยหน่อยครับ
0: คือถ้าเราบอกไม่ได้คือไม่รู้ครับใช่ครับงั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าเรายังไม่รู้
7: นั่นแหละ
0: ไม่รู้ใช่ครับแต่ว่าเราฟังเนี่ยเพื่อรู้ขึ้น
7: ไม่รู้
0: แล้วก็ฟังจากไหนที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่คำของผมเองนะครับแต่เป็นคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงไว้แล้วเราศึกษาแล้วค่อยกล่าวตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับแต่ว่าเมื่อกล่าวแล้วเนี่ยไม่ใช่เราให้เชื่อทันทีแต่ต้องเป็นผู้ที่ไตร่ตรองและพิจารณาอย่างคำหนึ่งที่เราเคยได้ยินเนี่ยผู้ที่เป็นธรรมกถึกหรือผู้กล่าวธรรมะเนี่ยเปรียบเหมือนผู้อ่านสารของพระราชาเหมือนคนที่ส่งสารพระราชาไปเนี่ยจะให้ผู้ใดกล่าวล่ะผู้นั้นต้องรู้จักภาษานั้นอ่านคำนั้นได้ถูกต้องตามพุทธประตามพระราชาที่ส่งสารมาใช่ไหมครับดังนั้นคำชมเชยเนี่ยก็คือมาจากผู้นั้นกล่าวดีกล่าวถูกต้องแต่ว่าความเข้าใจทั้งหมดที่เกิดขึ้นต้องมาจากสารของพระราชาดังนั้นเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับถ้าเราพูดถึงจิตแต่เราไม่รู้จักจิตเนี่ยครับก็เหมือนเราพูดไปในสิ่งที่เราไม่รู้จักใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยจิตเนี่ยครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นธาตุรู้ที่เป็นใหญ่เป็นประธานตอนนี้มีเห็นไหมครับ
7: ไม่เห็น
0: ตอนนี้เห็นมีไหมครับตอนน
7: ี้เห็นมี
0: เห็นมี
7: เห็นรูปมี
0: เอาทีละอย่างค่อยๆฟังในที่ตอนนี้มีเห็นใช่ไหม
7: ใช
0: ่
7: ใช
0: ่มีตอนนี้มีได้ยินไหม
7: ได้ยิน
0: เห็นเป็นธาตุรู้ไหมครับ
7: เห็นก็เป็นธาตุรู
0: ้เป็นธาตุรู้เห็นรู้อะไรครับ
7: รู้ได้ยิน
0: ไม่ใช่ครับเห็นรู้อะไรตอนนี้เห็นอะไรอยู
7: ่เห็นรู้ว่ากาย
0: ไม่ใช่ครับดังนั้นตอนนี้เห็นเนี่ยธรรมดาเลยตอนนี้เห็นอะไรอยู
7: ่เห็นธรรมชาติก็คือเห็น
0: ตอนนี้ครับตอนนี้เห็นอันนี้อะไรครับนี่อะไร
7: แว่นตา
0: ครับแต่นั้นก่อนที่จะรู้ว่าเป็นแว่นนานเนี่ยต้องมีเห็นก่อนใช่ไหม
7: ใช่ต้องมีเห็น
0: ครับแล้วเห็นมี
7: อย่าเห็นไปถูกเห็น
0: เดี๋ยวครับคือเราจะอย่าพยายามคิดต่อเกินไปเราจะไม่เข้าใจมั่นคงในสิ่งที่เราจะเข้าใจนี่นะครับคือจิตเนี่ยเขาเป็นธาตุรู้ผมกำลังจะยกตัวอย่างให้รู้จักจิตตอนนี้เห็นมีใช่ไหมครับต่อมาเห็นมีเห็นรู้ใช่ไหมครับ
7: เห็นรู้
0: สีสันวรรณะต่างๆเนี่ยอันนี้สีอะไรครับ
7: เขียว
0: สีเขียวเห็นไหมครับแสดงว่าต้องมีสีกระทบกับตาจึงรู้ว่าเป็นสีอะไรถูกต้องไหมครับดังนั้นเห็นเป็นธาตุรู้ได้ยินมีใช่ไหมครับตอนนี
7: ้ได้ยิน
0: ได้ยินอะไรครับ
7: เสียง
0: ดังนั้นได้ยินเป็นธาตุรู้ไหมครับ
7: เป็นธาตุรู้
0: ดังนั้นถ้ากล่าวถึงจิตเนี่ยจิตเป็นธาตุรู้ถ้าไม่พูดอะไรเลยสักคำเนี่ยครับมีจิตไหมครับ
7: ไม่มี
0: คือถ้าเราไม่พูดถึงจิตไม่พูดถึงธาตุรู้อะไรเนี่ยตัวจริงของเขามีไห
7: ม
0: มีจิตไหม
7: ไม่มี
0: ตอนนี้มีเห็นไหมครับ
7: มีแต่ถ้าเราไม่กำหนดเกิดขึ้น
0: เรายังไม่พูดอย่างอื่นนะครับตอนนี้เราพยายามจะเข้าใจ
7: พยายามจะเข้าใจ
0: แค่เข้าใจในสิ่งที่เราสนทนาอยู่ดังนั้นเนี่ยตอนนี้ครับจิตมีเห็น
7: แต่เราเห็นมี
0: แต่ได้ยินมีไหมครับ
7: มี
0: ดังนั้นถ้าเราไม่ได้พูดคำว่าเห็นมีไหมครับ
7: ไม่มี
0: อ่ะตอนนี้ไม่พูดเห็นล่ะมีเห็นไหม
7: ไม่พูดเห็นมี
0: เห็นไหมครับคือจะพูดก็ตามไม่พูดก็ตาม
7: มี
0: แต่มีเห็นอย่างคนที่เขาไม่ศึกษาธรรมะเลยเนี่ยไม่พูดคำว่าเห็นเนี่ยตื่นมาเขาเห็นไหม
7: เห็น
0: ครับเขาได้ยินไหม
7: ได้ยิน
0: แต่เขาไม่รู้จักว่าคืออะไร
7: สักแต่ว่าพูดสักแต่ว่าเห็น
0: ไม่ใช่ครับยังไม่ถึงระดับนั้นเขาไม่เข้าใจว่าเห็นความจริงเนี่ยตัวเห็นเนี่ยคืออะไรความจริงของได้ยินเนี่ยคืออะไร
7: มันไม่ละเอียดขนาดนั้น
0: ไม่ครับอันนี้คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้ครับธรรมะที่ละเอียดอย่างนี้แหละพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสคำนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงสิ่งที่มีจริงๆไหมครับ
7: ก็มี
0: องค์ตรัสรู้ความเป็นจริงหรือเปล่าครับ
7: เป็นจริง
0: ครับเดี๋ยวนี้เห็นจริงไหม
7: เห็นจริงแต่ว่าผู้ใดคำว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราก็มีกัน
0: เห็นธรรมหมายถึงรู้ว่าธรรมะคืออะไร
7: ใช่ว่าธรรมะคือธรรมชาติ
0: ไม่ใช่ครับแล้วต้องตอบถามต่อไปอีกแล้วธรรมชาติคืออะไร
7: ธรรมชาติก็คือธรรมะ
0: นั่นแหละครับแล้วธรรมะคืออะไร
7: ก็ธรรมะก็คือธรรมชาติ
0: เอออย่างนี้ก็ไม่จบครับก็คือเราก็วนอยู่สองคำนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าความเข้าใจเนี่ยก็คือว่าสามารถที่จะอธิบายได้ยกตัวอย่างไหมครับยกตัวอย่างสิว่าที่ว่าเป็นธรรมะเนี่ยอะไรเป็นธรรมะบ้าง
7: ก็คือต้นไม้เปรียบเสมือนต้นไม้รากแก้ว
0: ครับดังนั้นเนี่ยครับนี่คือเราต้องฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนนะครับว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไปว่าอย่างไรครับ
7: ธรรมะคือสรรพสิ่งคือธรรมะ
0: ธรรมะเนี่ยครับหมายถึงสิ่งที่มีจริงๆ
7: ก็สรรพสิ่งเป็นจริง
0: สิ่งที่มีจริงธรรมะคือสิ่งที่มีจริงตอนนี้อะไรจริงบ้างครับ
7: ไม่มีอะไรจริง
0: ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับตอนนี
7: ้ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
0: ตอนนี้มีเห็นไหม
7: ก็อันนี้มันพื้นฐานอะ
0: ไม่ครับนี่แหละเราจะแล้วนี่เราพูดถึงธรรมะก่อนไงครับ
7: แค่พื้นฐานผมไม่เข้าใจ
0: คือเราจะพยายามหรือว่าศึกษาเนี่ยครับเพื่อเข้าใจธรรมะครับ
7: มันก็ไปเริ่มต้นใหม่
0: ต้องเริ่มต้นแน่นอนครับธรรมะต้องมีการเริ่มต้น
7: แต่อนุบาลใหม่จนไปถึงปริญญาต้องเริ่มต้นใหม่แต่ผม
0: ก็นี่แหละครับการ
7: พูดกลับไปกลับมาผมไม่เข้าใจไม่เข้าใจเลย
0: ครับก็นี่ครับที่สนทนาเนี่ย
7: ตอบไม่ได
0: ้ครับก็แสดงว่าไม่เข้าใจครับจึงตอบไม่ได้
7: ไม่เข้าใจแหละดีแล้วเข้าใจไม่เข้าใจก็ดีแล้วอย่าไปเข้าใจอย่าไปไม่เข้าใจผมคิดอย่างนี้ผมคิด
0: ครับงั้นก็ฟังก่อนนะครับผมครับงั้นก็ฟังก่อนเนาะครับ
4: ท่านวิชัยครับสอบถามเพิ่ม
0: ยินดีนะครับถ้ามีโอกาสก็ร่วมฟังต่อ
4: ครับสอบถาม
0: มีวันไหนบ้างพี่ทิว
4: อีก
0: เดี๋ยวมีประชาสัมพันธ์อยู่ใช่ไหมครับ
4: เป็น2อาทิตย์ครั้งครับถ้าเป็นเสาร์เดี๋ยวอีก2อาทิตย์ครั้ง2อาทิตย์ครั้งเว้นเสาร์เว้นเสาร์ครับที่นี่ครับผมครับเรื่องตัวมโนทวารนะฮะอาจารย์ครับต้องเกิดหลังจากปัญจทวารทุกครั้งถูกไหมครับทุกครั้ง
0: หลังจากที่ปัญจทวารวิถีจิตดับไปแล้วพวังคจิตขั้นแล้วมโนทวารเกิดสืบต
4: ่
0: อแต่บางครั้งมโนทวารเกิดขึ้นโดยไม่ต้องสืบต่อจากปัญจทวารก็ได
4: ้แต่ในขณะที่เราคิดเองนะคิดเราคิดขึ้นมาเนี่ยโดยที่เราไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นลิ้มรสและกระทบสัมผัสก็เป็นมโนทวารที่โดยปกติเราก็เรียกกันว่าคิดถูกไหมอาจารย์ครับสิ่งที่เราคิดเนี่ยครับที่คิดขึ้นมาเนี่ยส่วนผมจะถามว่าอะไรผมจะถามว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยมีจริงไหมอาจารย์ครับ
0: คิดอะไรล่ะครับ
4: คิดเรื่องครับ
0: ตัวคิดเนี่ยมีจริงแน่
4: ตัวคิดมีจริงแต่สิ่งที่คิดเนี่ยเอาอย่างไรนะสมมติเราคิดสิ่งที่เห็น
0: เดี๋ยวนะครับ
4: ถึง
0: ในความหมายที่กล่าวว่ามีจริงเนี่ยหมายถึงอะไร
4: หมายถึงว่ามีจริงๆไหมเป็นธรรมะไหมครับอาจารย
0: ์ครับ
4: ข้อหมาย
0: ต้องแล้วก็ต้องถามว่าคิดถึงอะไรล่ะ
4: คิดถึงสิ่งที่เห็นแต่เอาอันดับนี้คือมันมีคนถามมาใน YouTube นะครับแล้วผมก็คิดว่าประเด็นมันน่าสนใจตรงที่ว่าจริงๆเราคิดถึงสีหรือคิดถึงสิ่งที่เห็นจริงๆแน่สมมติว่าผมเห็นไม่ใช่สมมตินะฮะที่อยู่บนโต๊ะอาจารย์เนี่ยครับซึ่งพี่คมคายบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะลูกนมควายซึ่งเป็นพืชพื้นบ้านที่ภาคใต้เนี่ยครับผมคิดถึงลูกนมควายเนี่ยนะครับกับคิดถึงสีอาจารย์ผมคิดถึงรูปนมควายเนี่ยคิดถึงสิ่งที่ผมคิดถึงเนี่ยเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นปรมัตถธรรมหรือเปล่าครับคิดถึงรูปนมควายนะครับ
0: เป็นชื่อแล้วไม่ใช่เหรอครับ
4: เป็นชื่อแล้วนะครับ
0: คร
4: ับก็เป็นชื่อเป็นบัญญัติไม่ใช่ธรรมะแล้วไม่ใช่ปรมัตถธรรมแต่ถ้าผมคิดถึงสีแดงใช่อย่างครับ
0: ก็คิดถึงชื่อสีแดง
4: ชื่อสีแดง
0: แต่ว่าความจริงนะครับที่เป็นปรมัตถ์เนี่ยเร็วมาก
4: ปรมัตถ์นะครับคิดแบบไหน
0: ก็อย่างการสืบต่อจากทางตา
4: เพียงเท่านั้น
0: ในวาระแรก
4: แต่ว่าการคิดเองขึ้นมาหลังจากนั้นเนี่ยถ้าไม่ใช่ปัญญาเนี่ยไม่ใช่ปรมัตถ์แน่ๆถูกไหมครับหมายถึงมโนทวารนะครับคิดนะครับคิด
0: เดียนะครับถ้าไม่ใช่ปัญญาไม่ใช่ปรมัตถ์แน่ๆนี่หมายความว่า
4: ถ้าไม่ใช่สติปัฏฐานนะครับถ้าไม่ใช่สติปัฏฐานเนี่ยไม่ใช่การคิดถึงปรมัตถ์ถูกไหมครับ
0: รู้ปรมัตถ์แต่ไม่รู้ความเป็นจริงได้ไหมติดข้องในปรมัตถ์ได้ไหม
4: ได้ครับได้ครับ
0: ดังนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าขณะที่มีปรมัตถ์เป็นอารมณ์เนี่ยรู้ด้วยอกุศลเนี่ยเต็มไปหมดแล้วฮะ
4: เต็มไปหมดครับยากมากครับ
0: ครับ
4: ขอบพระคุณ
0: ครับดังนั้นที่ศึกษาเนี่ยเพื่ออะไรครับมีปัจจัยของความเข้าใจเกิด อย่างที่คุณพี่ที่ถามตะกี้เนี่ยครับเรื่องของจิตเรื่องอะไรเนี่ยเราก็สนทนาไปเพื่อให้รู้ว่าตัวจิตจริงๆเนี่ยคืออะไร
4: ครับ
0: และที่จะรู้ได้เนี่ยเราไม่ใช่เราฟังนิดหนึ่งเราจะคิดเยอะแยะไปหมดเลยทีละนิดทีละหน่อยครับอย่างถามว่าจิตคืออะไรจิตเป็นธาตุรู
4: ้ครับ
0: และเดี๋ยวนี้อะไรรู้เห็นไหมครับผมก็ยกตัวอย่างเรื่องเห็นเรื่องได้ยินถ้าไต่ตองเฉพาะตรงเห็นได้ยินนะ
4: ครับ
0: นะครับก็คือนั่นแหละคือตัวจิตล่ะที่กำลังมีและที่ผมถามว่าถ้าไม่พูดถึงคำว่าจิตเห็นจิตได้ยินเลยมีตัวจิตไหม
4: ก็ยังมีอยู
0: ่มีถ้าเขาเกิด
4: ครับ
0: นะครับเนี่ยตอนนี้ก็มีไม่พูดเลยสักคำดังนั้นจุดประสงค์ของการศึกษาเนี่ยเพื่อเข้าใจความเป็นจริง
4: ครับ
0: ให้รู้จักว่าตัวจิตจริงๆเนี่ยตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ความเป็นจริงของเขาเนี่ยจึงตรัสออกมาแต่ละคำเพื่อส่องให้เห็นตัวสภาพของเขาอย่างนั้นและไม่ใช่เพียงให้รู้ว่ามีแต่เข้าใจด้วยว่าสิ่งนั้นความจริงคืออะไรเพราะปกติมีเห็นแล้วเรายึดถือว่าเป็นเราเห็นเนี่ยมานานมากได้ยินแล้วยึดว่าเป็นเราได้ยินมานานมาก
4: ครับ
0: กว่าความเข้าใจค่อยๆเกิดขึ้นอย่างเราฟังเนี่ยขั้นการฟังเนี่ยครับการศึกษาเนี่ยก็รู้อ่ะแต่ตรองพิจารณาว่าความเป็นสิ่งของธรรมะเนี่ยเขาเป็นอย่างตัวของปรมัตถธรรมก็คือความเป็นไปของจิตที่ไม่ใช่ขณะเดียวตั้งอยู่ตลอดเวลาแต่มีการเกิดดับเกิดดับสืบต่อทำกิจหน้าที่ของจิตประเภทนั้นๆเห็นก็ทำหน้าที่เห็นเท่านั้นแหละทำหน้าที่อย่างอื่นไม่ได้จิตที่รับอารมณ์ต่อก็ทำหน้าที่รับอารมณ์ต่อจิตที่เสพในอารมณ์นั้นด้วยอกุศลบ้างกุศลบ้างก็ทำหน้าที่ของเขาอย่างนั้นคือความเป็นจริงเป็นอย่างนี้แหละแต่ที่เรามีโอกาสได้ศึกษาคือความเข้าใจเกิดความเข้าใจก็สะสมสืบต่อที่จิตพอฟังอีกมีปัจจัยให้ความเข้าใจเกิดก็เกิดอีกเพราะเคยเข้าใจมาขณะที่เข้าใจสัญญาก็จำพร้อมกับความเข้าใจนั้นเห็นไหมครับการสะสมสืบต่อจนความเข้าใจนั้นมีกำลังเพิ่มขึ้นพอได้ปัจจัยก็เกิดอีกดังนั้นอย่างที่บอกครับเรื่องที่คิดถ้าพูดถึงเรื่องแล้วเนี่ยไม่ใช่ปรมัตถ์แต่ตัวปรมัตถธรรมเนี่ยมีจริงครับอย่างเราพูดถึงธรรมารมณ์ไหมครับเป็นอารมณ์ที่รู้ได้ทางใจเนี่ยจิตเนี่ยที่รู้ว่ามีจิตเนี่ยครับตัวจิตเนี่ยเป็นอารมณ์ได้เป็นอารมณ์ที่ปรากฏทางใจตัวจิตเนี่ยจึงเป็นธรรมารมณ์แต่นั้นเนี่ยครับจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยครับก็คือเมื่อมีความเข้าใจในลักษณะของจิตอย่างที่พูดถึงเนี่ยครับจิตเห็นจิตได้ยินเนี่ยครับแล้วก็มีปัจจัยของความเข้าใจเกิดความเข้าใจในขั้นการฟังไม่ใช่สติปัฏฐานแต่สติปัฏฐานจะเกิดขึ้นก็เพราะมีความเข้าใจจากขั้นการฟังเนี่ยครับเพิ่มขึ้นแล้วก็ค่อยๆน้อมไปสู่ลักษณะของตัวธรรมะนั่นแหละใช่ไหมครับจนมีปัจจัยให้สติปัฏฐานเกิดจึงรู้ว่าสิ่งที่รู้ก็ตามที่ศึกษาเลยแต่เป็นความรู้คนละระดับกันอย่างเราพูดถึงคนที่ไม่เคยรู้จักเลยอย่างเงี้ยก็พูดไปแล้วก็คิดรูปร่างสันฐานอย่างนั้นอย่างนี้มีสิ่งอย่างนี้พอเข้าใจขึ้นว่าจากคนที่เคยเห็นมาก่อนใช่ไหมครับอย่างพี่จิวเคยเห็นอะไรคนเนี้ยก็บอกอธิบายให้พี่น้องไม่เคยเห็นคนเขาก็อธิบายไปแต่พี่จิวเห็นนี่ก็อธิบายไปคนนั้นรูปร่างอย่างนั้นอย่างนั้นพี่น้องก็ฟังไปคิดไปเป็นอย่างนั้นนี่พอเจอปุ๊บรู้เลยไหมครับว่าเป็นคนนี้ตามที่คนนั้นบอก
4: ถ้าอธิบายถูก
0: ครับแต่นี่คืออุปมาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพงตัดถูกอยู่แล้วใช่ไหมครับตัดตรงอยู่แล้วอยู่ที่คนฟังเนี่ยจะคิดถูกหรือเปล่าใช่ไหมครับคิดถูกต้องตามหรือเปล่า
8: ครับ
0: ดังนั้นถ้าเข้าใจนี่ครับก็สะสมความเข้าใจไป
9: จังครับ
0: เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับ
4: เชิญครับเชิญในไลน์ครับ
0: เดี๋ยวรอสักครู่นะครับ
9: อาจารย์ครับอ๋อครับครับอาจารย์ครับถ้าผมถามหน่อยนะครับว่าถ้าเกิดผมเกิดเป็นคนตาบอดเนี่ยผมก็จะไม่มีจิตเห็นใช่ไหมครับ
0: แน่นอนครับ
9: ครับขอบคุณครับ
0: เพราะอะไรครับเพราะอะไรครับ
9: เพราะว่า
0: อ่ะไม่ตอบแล้วไม่จุดอ่ะใช่ครับ
9: เพราะว่าเพราะว่า
0: ทำไมคนตาบอดแล้วไม่สามารถเห็นได
9: ้เพราะเขาไม่มีภาษาทางตาครับ
0: เพราะการเห็นจะเกิดขึ้นต้องมีปัจจัยทำให้เกิดเพราะว่าถ้าขาดปัจจัยประการหนึ่งประการใดเนี่ยการเห็นก็เกิดไม่ได
9: ้ครับ
0: ดังนั้นจักขุภาษาทาคือตาเนี่ยครับเป็นปัจจัยที่สำคัญมากเลยที่จะทำให้เห็นเกิด
9: ครับ
0: ดังนั้นถ้าคนตาบอดเนี่ยครับการเห็นก็เกิดไม่ได้เพราะไม่มีตาที่จะเป็นทางให้จิตเกิดขึ้นรู้สีสันวรรณะต่าง
9: ๆครับอันกิเลสทางตาก็ไม่มีใช่ไหมครับ
0: อะไรนะครับ
9: กิเลสทางตาก็จะไม่มีใช่ไหมครับ
0: เขาไม่ได้เกิดทางตาแน่นอนครับแต่ทางอื่นล่ะ
9: ใช่ครับทางอื่นมี
0: คร
9: ับ
0: แต่พอมีปัจจัยให้ทางตาเกิดอีกได้ไหม
9: ได้ครับ
0: เพราะยังไม่ได้ดับกิเลสถ้ามีปัจจัยก็พร้อมจะเกิดท่านอุปมาเหมือนกับต้นไม้ที่มียางครับถ้าโดนกรีดนิดนึงเนี่ยครับยางก็ไหลแล้วเหมือนกับพอมีปัจจัยของเห็นเกิดโอกาสของอกุศลเกิดก็พร้อมที่จะเกิดละถ้ายังเต็มไปด้วยกิเลสอยู่แต่ถ้าผู้ที่ไม่มีกิเลสเลยนะครับถึงยังไงก็ไม่มีปัจจัยให้กิเลสเกิดถึงจะเห็นได้ยินได้กลิ่นรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสคิดนึกยังไงไม่มีปัจจัยให้กิเลสเกิด
9: ครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
0: ครับคือเดี๋ยวนะครับคือสนทนาเนี่ยหมายความว่า1เป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
10: ใช
0: ่แล้วก็ทีละเรื่องด้วย
10: แล้ว
0: นะครับ
10: อย่างเราสนทนาธรรมผมไม่ค่อยสนทนาธรรมกับใครปัญญามันก็ไม่เกิดมันก็ไม่เพิ่มภู
0: ครับ
10: มันก็ไม่เพิ่มภูแต่นี้เราก็อยู่กับตัวเราตลอดทีนี้เราก็ปัญญาก็ไม่เกิดที่ได้มาฟังนี้ก็คือก็ผมอธิบายฟังอาจารย์เข้าใจหมดแต่พูดไม่เป็นแต่พูดไม่เป็นอย่างเดียวแค่ฟังแล้วก็ปัญญาเข้าใจที่ว่าพูดไปเรื่องคนตาบอดนี่แหละผมเข้าใจแต่ผมอธิบายไม่ถูกแค่นี้ครับเพราะว่ามีเท่านี้เองที่ผมว่าผมฟังจากคนที่สนทนาธรรมคือพูดกันเข้าใจปรมัตถ์ไอ้คือระดับหนึ่งถ้าฟังแบบอีกระดับหนึ่งผมก็เข้าใจ
0: คือ
10: ในขั้นระดับเดียวกัน
0: คืออย่างนี้ครับคือจริงๆนั้นเนี่ยบางคำถามเนี่ยครับถ้าพูดไปแล้วเนี่ยครับบางครั้งคำตอบเนี่ยจะแสดงให้รู้ว่าคนนั้นเข้าใจหรือไม่เข้าใจคือเพราะว่าไม่ได้ให้คนนั้นอธิบายเองทั้งหมดใช่ไหมครับเพราะว่าต้องมีความเข้าใจที่มาก จนสามารถกล่าวอธิบายให้คนอื่นได้รู้ด้วยแต่ถ้าว่าเป็นบางคำถามเนี่ยซึ่งถามแล้วถ้าคนที่เขาเข้าใจเนี่ยสามารถที่จะตอบตามความเข้าใจได้เพราะว่าไม่ได้ให้คนนั้นเนี่ยเพราะไม่ได้ถามจนให้คนนั้นต้องอธิบายทั้งหมดแต่เพียงถามว่าตอนเนี้ยถ้าเข้าใจจิตนะถามว่าตอนนี้มีจิตไหมถ้าตอบว่ามีหรือไม่มีเนี่ยถ้าคนที่รู้ว่าจิตคืออะไรเนี่ยก็ย่อมตอบได้ว่ามีหรือไม่มีถูกต้องไหมครับ
10: คือไอ้เรื่องจิตได้ผมศึกษาปรมัตถ์มาก่อนแต่นี่พอไปฟังมันคนละไปคนละเรื่องกันคนละประเด็น
0: ดังนั้นเนี่ยครับคือที่อื่นเนี่ยครับเราก็ไม่เราเพียงว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยตรัสเรื่องนี้ว่ายังไงเท่านั้นแหละถ้าเรากล่าวคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นแหละคือศึกษาที่จะเป็นเหตุให้เข้าใจถูกต้องถ้าเป็นคำของท่านนู้นท่านนี้ท่านนั้นท่านนู้นเนี่ยเราก็อะไรครับก็เป็นความคิดความเข้าใจของท่านต่างๆแล้วซึ่งเราก็ไม่ฉะนั้นเราคำว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเรื่องเห็นไว้ว่ายังไงเรื่องจิตไว้ว่ายังไงดีกว่า
10: คือเรื่องจิตนี้ผมไม่เข้าใจหรอครับ
0: นี่ครับก็ต้องรู้ว่าเราไม่เข้าใจแต่นั้นเนี่ยทีนี้เมื่อไม่เข้าใจใช่ไหมครับทีนี้ผมจะกล่าวให้ได้ฟังว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยตรัสเรื่องจิตไว้ว่ายังไงลองฟังไหมครับ
10: ก็ดีเหมือนกัน
0: ฟังนะครับจิตเป็นธาตุรู้ที่เป็นประธาน
10: ใช่เป็นประธาน
0: ครับในการรู้อารมณ์เห็นไหมมีหลายคำเลยเห็นไหมครับซึ่งแต่ละคำต้องเข้าใจตอนนี้มีธาตุรู้มีธาตุรู้ไหมครับมีเช่นอะไรครับ
10: เช่นเราอยู่นั่งอยู่ตรงนี
0: ้เห็นไหมครับเป็นเราแต่ความจริงถามถึงจิตแต่นี่คือเราตอบว่าเป็นเราที่นั่งอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับแสดงว่าเราไม่รู้จักจิตเราไม่รู้จักธาตุรู้
10: มันธาตุรู้มันแยกได้หลายประเด็นแล้ว
0: ดังนั้นอย่างที่กล่าวอะครับคือเราต้องค่อยๆศึกษาไปทีละเล็กทีละน้อยครับคือบางครั้งเนี่ยเราต้องถ้าฟังจุดไหนอย่างที่สนทนากันอยู่เนี่ยแล้วไม่เข้าใจคำนี้นะอย่างพูดถึงจิตแล้วเนี่ยที่ผมบอกว่าจิตเป็นธาตุรู้เนี่ยเข้าใจไหมครับแล้วถามว่าตอนนี้มีธาตุรู้ไหม
10: มี
0: อะไรครับที่เป็นธาตุรู้
10: ก็ตอบไม่ได
0: ้มีแต่ตอบไม่ได้คือไม่เข้าใจครับดังนั้นจึงต้องฟังก่อนนี่ครับจิตเนี่ยตอนนี้ธาตุรู้เนี่ยมีเห็นไหม
10: มี
0: เห็นเป็นธาตุรู้ไหมครับ
10: เห็นไปธาตุรู้ไม่มี
0: ไม่ครับถามว่าเห็นเป็นธาตุรู้ไหม
10: มีเห็น
0: ตัวเห็น
10: ตัวเห็น
0: เป็นธาตุรู้ไหมครับ
10: เป็นธาตุรู
0: ้เป็นธาตุรู้เห็นอะไรครับ
10: มันก็สับสนไปหมดเลยพูดไม่ถูก
0: ครับเห็นไหมครับคือถ้าถามอย่างนี้ก็รู้ว่ายังไม่เข้าใจครับยังไม่เข้าใจว่าเห็นเนี่ยธรรมดาเนี่ยก็เห็นเนี่ยแหละ
10: ธรรมชาติมันเห็นเองโดยธรรมชาติโดยของมันเองของมันเองโดยธรรมชาติคือนี้เราตอบไม่ได้ถ้ามันเห็นโดยธรรมชาติแล้วเราก็ไม่สามารถว่าเห็นได้เห็นอะไรได้บ้างเพราะธรรมชาติมันเห็นเองโดยอัตโนมัติ
0: เอาเปลี่ยนใหม่ดีกว่าอทวารอื่นตอนนี้ได้ยินไหมครับ
10: ได้ยิน
0: อะไรครับ
10: ได้ยินเสียง
0: ดังนั้นได้ยินรู้เสียงใช่ไหม
10: ได้รู้เสียง
0: ครับดังนั้นได้ยินเป็นธาตุรู้ไหม
10: เป็นธาตุรู
0: ้ได้ยินเป็นจิตไหมครับ
10: ก็เป็นจิต
0: รู้จักจิตขึ้นแล้วใช่ไหมครับ
10: ครับ
0: ครับตอนนี้รู้สึกเย็นไหม
10: ก็เย็นครับรู้สึก ผมอยากจะได้มาบ่อยๆจะได้
0: ครับตอนนี้เย็นไหมครับ
10: เย็นครับ
0: รู้ว่าเย็นกับเย็นเหมือนกันไหม
10: ไม่เหมือน
0: ไม่เหมือนกัน
10: ไม่เหมือน
0: รู้ว่าเย็น

0: คิดถึงตอนได้ยินตรงนี้ครับได้ยินเสียงได้ยินกับเสียงเหมือนกันไหมครับ
1: ไม่เหมือน
0: ไม่เหมือนกัน
1: ไม่เหมือน
0: แล้วได้ยินเป็นอย่างหนึ่ง
1: ได้ยินอย่างหนึ่
0: เส
1: ง
0: ียงเป็นอย่างหนึ
1: เ
0: ่
1: ส
0: ง
1: ียงเป็นอย่างหนึ่ง
0: ระหว่างได้ยินกับเสียงเนี่ยอะไรเป็นธาตุรู้
1: ได้ยิน
0: ได้ยินเป็นธาตุรู้
1: ได้ยิน
0: เพราะฉะนั้นจิตคืออะไรครับ
1: จิตคือธาตุรู้
0: ธาตุรู้ได้ยินเป็นจิตไหม
1: เป็นจิต
0: นะครับก็รู้จักจิตขึ้น
1: ตอบขึ้นตอนนี้ปัญญาก็
0: ครับก็ค่อยๆฟังต่อไปเย็นตอนนี้เย็นไหม
1: เย็น
0: เย็นเย็นเย็นกับรู้เย็นเนี่ยเหมือนกันไหม
1: เย็นกับรู้เย็นไม่เหมือน
0: ไม่เหมือนกัน
1: ไม่เหมือน
0: ระหว่างรู้เย็นกับเย็นอะไรเป็นจิต
1: รู้เย็น
0: รู้เย็นเป็นจิต
1: รู้เย็นเป็นจิต
0: ทีนี้ถามอีกได้ยินกับรู้เย็นเนี่ยเหมือนกันไหม
1: ไม่เหมือน
0: ไม่เหมือนกัน
1: ไม่เหมือนไม่เหมือน
0: ดังนั้นได้ยินเป็นจิตไหม
1: ก็ได้ยินเป็นจิต
0: รู้เย็นเป็นจิตไหม
1: ไม่เป็นรู้เย็นก็เป็นธาตุรู้
0: เป็นจิตไหม
1: เป็นจิต
0: เป็นจิตเห็นไหมครับแต่เป็นจิตคนละประเภทกั
1: ค
0: น
1: นละประเภท
0: เห็นไหมครับได้ยินก็เป็นจิตรู้เย็นก็เป็นคนละประเภทกันนะครับคือนี่แหละคือจิตไงครับเป็นธาตุรู้แต่ว่าความละเอียดมีอีก
1: อ
0: ค
1: ๋
0: ร
1: อ
0: ับเยอะเลย
1: ผมจะได้รู้ว่าเอาตรงนี้ที่เข้าใจนี่อาจารย์ว่าเข้าใจมากขึ้นผมจะได้เอาเป็นปัจจัยฐาน
0: นี่แหละครับคือจุดประสงค์ของการสนทนาธรรมะเนี่ยถ้ามีโอกาสก็ต้องฟังต่อไปครับคือบางครั้งก็เข้าใจครับว่าเราฟังอะไรเยอะแยะไปหมดเลยแต่ที่สําคัญคือจากก็ด้วยความหวังดีด้วยความปรารถนาคือเราพยายามฟังในสิ่งที่เราได้ยินเนี่ยส่วนเรื่องที่เราสะสมมาเยอะแยะเนี่ยครับ
1: มันถูกต้องไหม
0: เราต้องฟังให้เข้าใจสิ่งนี้ก่อน
1: ถูกต้องไหม
0: คิด
1: แต่
0: ใคร่ครวญก่อน
1: ที่ผมพูดไปทั้งหมดถูกต้อง
0: ต้องพูดคำไหนถูก
1: คำทั้งหมด
0: อะไรครับเช่น
1: ตั้งแต่สุญญตาธรรมปรมัตถ์
0: แต่ละคำเลยเราต้องอธิบายทั้งหมดเลยครับ
1: อ๋อ
0: ใช่
1: แต่ว่าเอาม
0: เ
1: า
0: พราะบางครั้งเนี่ยคำหนึ่งความเข้าใจของเราเนี่ยแค่ไหนใช่ไหมครับอย่างเราพูดถึงจิตไปแล้วเนี่ยแต่ถ้าไม่มาซักถามอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าคนนั้นเข้าใจจิตแค่ไหนใช่ไหมครับดังนั้นแค่ว่าสุญญตาอนัตตาอะไรต่างๆมีความละเอียดเยอะเลย
1: ครับรายละเอียดนั้นของสูงของสูงครับของระดับ ระดับ
0: เห็นไหมครับบางครั้งเราก็คิดต่อไปแล้วใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเราค่อยๆฟังดีกว่าครับแต่เรามีช่องทางอยู่นะครับนะครับเราก็จะมีช่องทางของมูลนิธิที่เราจะศึกษาก็ยินดีนะครับที่มีโอกาสได้ศึกษาธรรมะร่วมกันนะครับครับครับก็ถ้ามีโอกาสก็ขอเชิญนะครับครับพี่จิวมีอะไรไหมครับหรือพี่น้องต่อก็ได้ครับ
2: ขออ่านต่อนะคะเพราะว่าเมื่อกี้สนทนาต่อแล้วก็มีตัวอย่างค่ะอาจารย์ตัวอย่างนะคะเมื่อรสเกิดขึ้นกระทบกับชิวหาประสาทะและกระทบกับภวังค์เป็นอติตะภวังค์ดับไปภวังคะจรณะเกิดต่อและดับไปภวังคุปเฉทะเกิดต่อแล้วดับไปปัญจทวาราวัชนะจิตเกิดต่อรำพึงคือรู้ว่าอารมณ์กระทบชิวหาทวารแต่ยังไม่ได้ลิ้มรสนั้นอุปมาเหมือนขณะที่รู้ว่ามีแขกมาที่ประตูแต่ยังไม่เห็นแขกจึงยังไม่รู้ว่าเป็นใครเพียงแต่รู้ว่ามีแขกมาเท่านั้นทุกท่านย่อมมีแขกไปมาหาสู่เวลาคิดถึงแขกก็มักจะคิดถึงคนแต่ความจริงแขกคืออารมณ์ต่างๆที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองขณะเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นแขกขณะได้ยินเสียงเสียงเป็นแขกขณะไม่ได้ยินเสียงเสียงไม่ปรากฏแขกทางหูจึงยังไม่มาขณะที่รสปรากฏรสเป็นแขกที่ปรากฏทางลิ้นชั่วขณะแล้วก็ดับไปขณะที่อารมณ์ปรากฏทางทวารใดๆขณะนั้นอารมณ์นั้นก็

0: เป็นแขกของทวารนั้นช่วงระยะสั้นที่สุดแล้วก็ดับหมดไปขออภัยค่ะแล้วก็ดับหมดสิ้นไปไม่กลับมาอีกเลยในสังสารวัฏผู้ใหญ่บางท่านรู้สึกเหงาเพราะระหว่างที่ยังไม่ใช่ผู้สูงอายุท่านพบปะบุคคลมากหน้าหลายตารื่นเริงสนุกสนานกับญาติมิตรสหายแต่เมื่อสูงอายุขึ้นแล้วแขกซึ่งเป็นบุคคลต่างๆในความรู้สึกของท่านก็ลดน้อยลงเมื่อถามท่านผู้สูงอายุว่าท่านชอบอะไรที่สุดบางท่านก็บอกว่าท่านชอบคนคือชอบให้คนมาหาพูดคุยกันเพลิดเพลินแต่ความจริงทุกคนมีแขกทุกขณะที่เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสและตามธรรมดานั้นพอแขกมาโลภะมูลจิตก็เกิดขึ้นยินดีพอใจในสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายนั้นๆจบตัวอย่างค่ะไม่ทราบว่าทางไลน์มีผู้ใดมีคำถามไหมคะสำหรับย่อหน้านี้
1: ตอนนี้มีแขกอยู่ไหมครับมาทักมาเยี่ยม
2: เยี่ยมมีอยู่เสมอนะอาจารย์ครับในตอนที่ผมสงสัยตอนที่ผมอ่านตรงนี้แหละครับตรงประเด็นนี้ที่บอกว่ารูปกระทบประสาทะแล้วภวังคจิตเกิดนะครับก็อ่านมาถึงของท่านอาจารย์ตรงนี้ก็พอเข้าใจว่าพอเราไปติดกับเรียกว่าอะไรอุปมาว่ามีแขกเนี่ยครับแล้วก็ไปเอาอุปมามาเป็นเรื่องใหญ่ครับคุยกับคุณน้องก็ผมก็บอกไม่ใช่แล้วมันเราการอุปมาเพื่อให้เข้าใจแค่เรื่องที่อุปมาเนี่ยแค่เรื่องนี้ไม่ใช่เอาเพื่อแขกมาเยี่ยมมาเคาะประตูแล้วหรืออย่างไรเงี้ยตอนแรกก็คิดไปเรื่อยเปื่อยฮะแต่ครับการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอุปมาเนี่ยครับแต่ละอุปมาทั้งหมดเนี่ยครับคือจริงๆพระองค์ทรงมีพระประสงค์ที่จะให้คนฟังเข้าใจเรื่องนั้นถูกไหมครับแต่ว่าเราไม่ควรจับอุปมาอย่างเหมือนที่อาจารย์วิชัยอธิบายหลายอย่างที่เป็นอุปมาเรื่องแมงมุมเรื่องอะไรต่างแต่ถ้าไปใส่ใจว่าแมงมุมชักใยแมงมุมนี่แล้วก็ไปนั่งแกะรายละเอียดว่าตัวแมงมุมคือตัววิญญาณจิตตัวนี้คือตัวอะไรนี้ประโยชน์จริงๆของอุปมาเนี่ยครับอาจารย์ครับที่เราฟังแล้วเราจะเข้าใจนี่ต้องอยู่ตรงไหนครับอาจารย์ครับ
1: ดังนั้นตามบุคคลเนี่ยการที่กล่าวโดยนัยยะโดยประการต่างๆเป็นเหตุให้บุคคลที่ได้ฟังคำอุปมาเนี่ยเข้าใจได้แต่ถ้าบางคนฟังปรมัตถ์แล้วเข้าใจเลยเนี่ยก็ไม่ต้องอุปมาแต่คนที่อุปมาได้เพราะต้องเข้าใจสิ่งนั้นดังนั้นท่านเข้าใจความเป็นไปของจิตใช่ไหม
2: ใช่อ
1: ย่างวิถีจิตต่างๆนี่ว่าไม่ใช่มีขณะเดียวเลยไม่ว่าจะเรื่องของแมลงมุมแล้วมีอีกหลายอย่างนะครับอย่างมะม่วงเห็นไหมครับคนหลับใต้ต้นมะม่วงหล่นมารู้สึกตัวเดินไปบีบจับแล้วก็กินอย่างเงี้ยครับก็อุปมาทั้งนั้นเลยแต่ว่ามีความเป็นไปของธรรมะตามจิตตนิยามความเป็นไปของจิตที่แน่นอนนี่ครับหรือความแน่นอนของจิตที่เป็นไปเนี่ยก็คือเป็นอย่างนั้นแหละดังนั้นที่ข้อความที่กล่าวถึงนะครับก็เหมือนกับในชีวิตประจำวันของเราที่เราอยากจะพบปะคนนั้นคนนี้หรืออยากให้คนนั้นคนนี้มาเยี่ยมเยียนใช่ไหมครับความเป็นจริงเนี่ยก็มีธรรมะที่เหมือนกับมาสู่ประตู ทางตาบ้างทางหูบ้างทางจมูกบ้างทางลิ้นบ้างทางกายบ้างทางใจบ้างก็อุปมาเหมือนมีแขกมาใช่ไหมครับมาเยี่ยมเยียนแต่ว่าหลังจากที่รู้สิ่งนั้นแล้วเนี่ยจิตเป็นอะไรครับกุศลหรืออกุศล
2: อกุศลส่วนใหญ่
1: ดังนั้นถ้าไม่เข้าใจถูกต้องก็มีความไม่รู
2: ้
1: เกิดไม่รู้ในสิ่งนั้นแหละใช่ไหมครับความไม่รู้ก็สะสมต่อไปแต่ถ้ามีโอกาสได้ศึกษาได้ฟังธรรมะได้เข้าใจถูกต้องเนี่ยความเข้าใจก็มีปัจจัยเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยที่เราฟังอย่างเนี้ยอย่างตั้งแต่สนทนามาช่วงบ่ายเนี่ยนะครับเข้าใจอะไรขึ้นเข้าใจความเป็นไปของจิตอย่างที่กล่าวก็พูดถึงเรื่องของมโนทวาราวัชนะจิตใช่ไหมครับที่เกิดขึ้นโดยอะไรครับอาศัยทางที่จะให้เกิดโดยมโนทวาราวัชนะจิตเนี่ยเป็นวิถีจิตแรกทางนะครับมโนทวารโดยมีภวังคุปเฉทะนั่นแหละนะครับเป็นมโนทวารเป็นทางที่จะให้วิถีจิตทางใจเกิดขึ้นครับดังนั้นโมโนทวารวิถีจิตเนี่ยที่จะเกิดเนี่ยครับเกิดสืบต่อจากทางปัญจทวารก็มีหมายถึงว่าหลังจากวิถีจิตทางตาดับไปภวังค์ขั้นมโนทวารวิถีจิตรู้สีที่ดับไปแล้วนั้นต่อก็มีหรือมโนทวารที่เกิดขึ้นโมโนทวารวิถีจิตที่เกิดขึ้นรู้อารมณ์โดยที่ไม่ได้สืบต่อจากทางปัญจทวารก็มีอย่างเราคิดเรื่องต่างๆเห็นไหมครับเรื่องที่บ้านเป็นยังไงหรือว่าพรุ่งนี้จะทำอะไรนู่นนี่นั่นไปเยอะแยะไปหมดก็เป็นวิถีจิตทางมโนทวารที่เกิดขึ้นแต่ทั้งหมดที่พูดถึงเนี่ยเป็นธรรมะไงครับเพราะโดยมากเป็นเราทั้งหมดเลยที่รู้ใช่ไหมครับที่รู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นเราทั้งหมดแต่ความจริงเป็นธรรมะแต่ละอย่างแต่นั้นที่รู้ความละเอียดอย่างนี้นะครับไม่ใช่ว่ารู้เพียงชื่อต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยหรือรู้เพียงอุปมาแต่ให้เข้าใจถูกต้องว่าขณะนี้เองแหละที่ท่านกล่าวถึงจะพูดโดยแขกที่มาเยี่ยมเยียนนะครับก็คือทางตาอะไรมาปรากฏทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือแมลงมุมนะครับหรือเกี่ยวกับเรื่องของพระราชาที่มีมหาเล็กนะครับที่ได้ยินคนมาเคาะประตูแล้วก็ส่งสัญญาณให้นายทวารเนี่ยเปิดประตูนายทวารเห็นแล้วก็ส่งต่อมาให้พระราชาเสวยนะครับก็เป็นอุปมาเหมือนกันแต่ให้เข้าใจว่าขณะนี้เป็นความเป็นไปของจิตแต่จิตที่จะเกิดเสพในอารมณ์จริงๆที่ซ้ำกัน7ขณะเนี่ยก็คือขณะที่เป็นชวนะแล่นไปในอารมณ์จิตขณะอื่นๆเนี่ยก็เพียงกระทำกิจหน้าที่ของตนของตนเท่านั้นอาวัชนะเนี่ยไม่เห็นวิธีจิตแรกเนี่ยไม่เห็นหรอกแต่รู้ว่ามีอารมณ์มากระทบเรียกว่าอาวัชนะถึงเห็นไหมครับอารมณ์มากระทบปุ๊บอาวัชนะถึงละแต่ขณะนั้นยังไม่เห็นยังไม่ได้ยินยังไม่ได้กลิ่นยังไม่ลิ้มรสยังไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสแต่หลังจากนั้นเห็นไหมครับก็รู้อารมณ์ที่มากระทบนั้นแล้วแต่ว่าจะเป็นทวารไหนถ้าทางตาก็เห็นเกิดรู้สีที่มากระทบกับตาหลังจากที่เห็นดับไปก็มีจิตที่เกิดสืบต่อตามลำดับตามจิตตนิยาม
3: เป็นค่าขอโอกาสค่ะอาจารย์คะแล้วก็ขณะที่หลับเนี่ยหมายความว่าทรงแสดงว่าเป็นนิยามะธรรมะไหมคะว่าตื่นก่อนจะตื่นเนี่ยจะไปทางปัญจทวารหรือว่าทางใจก่อนอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าอย่าง
1: ปกติทางใจอยู่แล้วครับคิดก่อน
3: ค่ะ
1: แล้วก็ค่อยมีปัจจัยของวิถีจิตแล้วแต่จะรู้อารมณ์ทางไหน
3: ปกติในที่นี้หมายความว่าทรงแสดงไว้เลยว่าอย่างนี
1: ้ก็มี
3: ใจ
1: มีที่อ่านเจอนะครับก็คือปกติจะคิด
3: ก่อนค่ะ
1: ถึงแม้จะมีรูปมากระทบกับทางกายหรือทางตาหรือทางหัวแล้วก็แต่จะมีวิธีจิตทางใจเกิดก่อน
3: ค่ะ เหมือนกับว่าบางทีแบบโดยที่แบบถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมนี่ก็อาจจะคิดว่าเห็นเลยตื่นมาเห็นเลยอย่างเงี้ยใช่ไหม
1: ปกติจะก็คือตามความเป็นไปของจิตนะครับปกติจะมีวิธีจิตทางใจเกิดก่อน
3: ค่ะหรือแม้แต่ว่าอย่างที่ทรงแสดงว่าอย่างจุติปฏิสนธิแล้วก็ทำกิจภวังค์แล้วก็มีเกิดขึ้นทางใจก่อนค่ะนะ
0: เวลาผ่านไปเร็วมากเลยค่ะอาจารย์2ชั่วโมงครึ่งหมดแล้วไม่ทราบว่าทางไลน์มีคำถามเกี่ยวกับที่สนทนามาไหมคะถ้าไม่มีก็อยากจะขอจบการสนทนาวันนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะกราบอนุโมทนาอาจารย์วิชัยเป็นอย่างสูงเลยค่ะวันนี้ได้ประโยชน์มากๆแต่ว่าอยากจะบอกว่าพรุ่งนี้มีที่บ้านธรรมะภาคใต้ก็จะต่อด้วยพระสูตรแล้วก็คลิปเสียงก็เป็นประโยชน์มากเหมือนกันก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันอีกครั้งตอน9โมงเช้าค่ะแล้วก็ช่วงบ่ายก็อีกช่วงหนึ่งเดี๋ยวค่อยประกาศนะคะ อาจารย์หัวค่ะขอบพระคุณมาก
1: ก็ยินดีในกุศลของทุกท่านนะคะสวัสดีครับ
0: อนุโมทนาค่ะทุกท่านด้วย
4: อนุโมทนา
5: อนุโมทนาขอบคุณมากครับ
6: กราบอนุโมทนาในกุศลของอาจารย์วิชัยแล้วก็ทีมบ้านธรรมะภาคใต้นะคะแล้วก็พี่คมคายนะคะภาพชัดเจนมากค่ะ
5: คุณทำของสายทำทุกท่าน
7: สันติทุกท่าน
8: อนุโมทนาอาจารย์วิชัยและยินดีในกุศลทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ
4: อนุโมทนาครับ
6: ยินดีใน
9: อนุโมทนาทุกท่านครับ

ไม่พอเพื่อจะละการฟังธรรมไม่ใช่เพราะอยากรู้หรือแค่จำแต่ฟังเพื่อความเข้าใจความจริงตามพระธรรมคำสอนจากการสนทนาเรื่องปฏิบัติธรรมที่มสพ.12 มีนาคม 2560

0: ทั้งๆที่ฟังอย่างนี้นะคะก็ยังเห็นถึงความที่เป็นผู้ว่ายากแล้วก็ไม่รู้ในธรรมะตามความเป็นจริงมันติดข้องในสิ่งที่ว่างเปล่าพระท่านอาจารย
1: ์ธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดความไม่รู้ละเอียดมากไม่รู้ไปหมดทุกอย่างในแสนโกรธกลับมาแล้วเพียงฟังก็ยังรู้ได้ว่าไม่พอที่จะละความเป็นเราเพราะว่าสะสมความไม่รู้และยึดถือสภาพธรรมะทั้งหมดเลยว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงผู้ที่จะศึกษาธรรมะต้องตรงและจริงใจบางคนฟังธรรมะเพราะอยากรู้แต่ไม่ใช่เพื่อที่จะเข้าใจว่าไม่มีเราพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงทั้งหมดเพื่อให้เข้าใจไม่ใช่ให้อยากจะได้รู้มากๆเข้าใจมากๆการฟังธรรมะจึงต้องเป็นผู้ที่ละเอียดในการที่จะขัดเกลาคำใดที่ไม่เข้าใจศึกษาให้ท่องแท้ให้เข้าใจคำนั้นไม่ใช่ไปอยากรู้คำนั้นอยากรู้คำนี้ทั้งหมดนั่นคือความอยากแต่เข้าใจแค่ไหนเช่นที่ได้ฟังกล่าวถึงสภาพธรรมะที่มีจริงสองอย่างคือสิ่งหนึ่งมีจริงแต่ว่าไม่ใช่สภาพรู้แน่นอนจะใช้คำอะไรหรือไม่ใช้ก็ได้จะอุปมาว่าอะไรก็ได้ฟังอุปมาแล้วจะจำหรือไม่จำก็ได้แต่ให้รู้ว่าสิ่งนั้นกำลังมีได้แก่อะไรบ้างซึ่งมีแต่ไม่ใช่สภาพรู้สาระทั้งหมดทรงอุปมาเพราะเหตุว่าผู้ฟังมีหลายอัธยาศัยฟังอย่างนี้ยังไม่เข้าใจก็ต้องฟังอีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งแต่ทั้งหมดไม่ใช่เพื่อจำแล้วไม่รู้เรื่องหรือไม่เข้าใจเพียงแต่เปิดตำราลืมไปแล้วว่าอุปมาว่ายังไงดูสิอุปมาว่ายังไงก็ไปหาคำตอบแต่นั้นไม่ใช่การที่จะเข้าใจธรรมะการที่จะเข้าใจธรรมะฟังธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเพื่อประโยชน์คือได้รู้ความจริงซึ่งมีโอกาสจะรู้ได้ต่อเมื่อได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นคำของคนอื่นไม่ใช่การรู้จริงที่จะทำให้สามารถเข้าใจจริงๆแต่เป็นคำที่ชวนให้เข้าใจว่าจะต้องศึกษาจะต้องติดตามจะต้องรู้จำนวนจะต้องเข้าใจอย่างนั้นอย่างนี้แต่ความจริงไม่ใช่ฟังแล้วเป็นผู้ตรงธรรมะมีแน่นอนแต่ไม่เคยรู้มาเลยว่าไม่ใช่เราไม่ว่าอะไรทั้งหมดที่มีจริงไม่ใช่เราก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแม้แต่เราก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดคือเป็นเราแม้แต่คำว่าไม่ใช่เราก็ต้องรวมถึงไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะยึดถือว่าเป็นเราไม่ใช่หมายความว่าโต๊ะเก้าอี้ไม่ใช่ตัวเราก็ไม่ใช่เราแต่หมายว่าเป็นสิ่งซึ่งไม่ใช่ของใครทั้งสิ้นไม่มีใครเป็นเจ้าของทำให้เกิดขึ้นก็ไม่ได้สักอย่างเดียวจะทำยังไม่ได้ทำเลยค่ะเกิดแล้วไม่ได้มีใครสามารถจะไปทำอะไรได้เลยทั้งสิ้นเพราะว่าขณะนี้มีธรรมะซึ่งพอคิดว่าจะทำก็เลยไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดแล้วไม่ได้ทำก็เกิดตามเหตุตามปัจจัยคำใดที่จะทำให้ละความติดข้องเพราะไม่รู้เพราะความที่ค่อยๆเข้าใจความละเอียดขึ้นก็ค่อยๆไปชำระหรือขัดเกลาความไม่รู้ซึ่งมีมากมายให้ค่อยๆเป็นความเข้าใจถูกขึ้นทีละเล็กทีละน้อยโดยไม่หวังเราฟังเรื่องธรรมะมากเลยอาจจะหลายสิบปีตายแล้วไปเป็นงูเงี้ยค่ะจำได้ไหมฟังมาเท่าไหร่แต่สิ่งที่เข้าใจต่างหากที่สะสมพอได้ยินได้ฟังว่าสิ่งที่มีจริงเกิดขึ้นและดับไปสามารถที่จะเข้าใจได้เป็นความจริงไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นการที่ฟังธรรมะแล้วเพิ่มความเป็นตัวตนที่ต้องการรู้ต้องการอย่างนั้นต้องการอย่างนี้บางคนฟังธรรมะจริงๆแต่เบื่อพูดยาวไปเข้าใจสิ่งที่เขาพูดหรือเปล่าว่าไม่ใช่เราเป็นแต่เพียงสิ่งที่มีจริงขณะนั้นเกิดแล้วเพราะเหตุปัจจัยและความเบื่อก็มีจริงๆก็ไม่ใช่เราคือไม่ว่าอะไรทั้งหมดก็ต้องมาสู่คำที่ได้ยินเป็นครั้งแรกคือธรรมะสิ่งที่มีจริงทั้งหลายทั้งหมดไม่เว้นเลยเป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราและไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของเราจะถามว่าจะทำอย่างนี้หรือจะให้ทำอย่างนั้นนั่นไม่ใช่ความเข้าใจธรรมะความเข้าใจธรรมะต้องรู้ว่าธรรมะไม่ใช่เราไม่ใช่ของใครไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครด้วยฟังอุปมาก็ฟังค่อยๆเข้าใจตามอุปมาจำได้ไหมห้าขันธ์แต่ละขันธ์อุปมาว่าอะไรบ้างจำได้ดีไหมจำได้เนี่ยดีไหมกิเลสซ่อนเร้นละเอียดยิบปัญญาเท่านั้นที่สามารถที่จะรู้แล้วล่ะแต่ว่าตราบใดที่ยังไม่รู้โลภะและความไม่รู้ก็สามารถที่จะพาไปจนกว่าจะดับรู้แจ้งอริยสัจธรรมวิปัสสนาญาณะเป็นปัญญาระดับนั้นก็ยังมีโลภะซึ่งจะต้องละศีลัพพตะประมาสะความผิดแม้นิดเดียว ที่มีความเพียงต้องการหรือจดจ้องก็ลืมว่าเป็นอนัตตาเกิดแล้วแต่ละคำลึกลงไปที่จะให้มีความเข้าใจที่มั่นคงไม่ใช่ไปเก็บรวบรวมเอาไว้เยอะๆเล่มนั้นเล่มนี้จดไว้กี่คำแล้วเป็นสมุดกี่เล่มไม่ใช่อย่างนั้นค่ะจะกี่เล่มก็คือว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะอยู่ในพระธรรมที่ทรงแสดงแล้ว45พรรษาทั้งหมดแต่ว่าเราจะเข้าใจคำเดียวเนี่ยได้ลึกซึ้งแค่ไหนเพราะถ้าเข้าใจคำเดียวการที่จะค่อยๆเข้าใจขึ้นค่อยๆเข้าใจขึ้นแม้แต่สภาพธรรมะที่เป็นรูปธรรมมีจริงเกิดขึ้นแล้วดับไปสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดขึ้นแล้วดับก็เป็นอดีตเป็นปัจจุบันเป็นอนาคตที่เกิดอยู่เดี๋ยวนี้เป็นปัจจุบันแต่ที่เดี๋ยวนี้ดับแล้วเป็นอดีตทันทีและส่วนที่เป็นอนาคตซึ่งยังไม่เกิดก็เกิดเป็นปัจจุบันทันทีใครไปบังคับไม่มีเลยค่ะสักอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นความโกรธไม่ว่าจะเป็นความไม่รู้ไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งหมดเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งความไม่รู้มีแต่ปัญญาความรู้สามารถรู้จักความไม่รู้ว่าความไม่รู้ที่มีนั่นแหละไม่ใช่เราไม่หลงจะมีตัวตนพยายามที่จะไปให้รู้ขึ้นด้วยอะไรอย่างนี้ไม่รู้ทันโลภะเพราะเหตุว่าปัญญายังไม่สามารถที่จะเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ว่าที่กำลังฟังด้วยความต้องการหรือเปล่าด้วยความเป็นตัวตนหรือเปล่าฟังแล้วไม่พอต้องไปทำอย่างโน้นให้รู้อย่างนี้อย่างหรือเปล่านั่นคือด้วยความต้องการทั้งนั้นแต่ว่าฟังแล้วเข้าใจใครเข้าใจไม่ใช่เราแต่เป็นปัญญาเท่านั้นที่จะละกิเลสเราไปทำวิธีใดๆก็ละกิเลสไม่ได้ทั้งหมดอ่านหนังสือทั้งคืนปรมัตถธรรมพระสูตรพระวินัยพระธรรมเข้าใจไหมแต่อยากอ่านอยากเข้าใจแล้วจะเข้าใจได้ยังไงแต่เพียงคำเดียวที่ได้ฟังมั่นคงขึ้นแต่ละครั้งเช่นคำว่าธรรมะฟังแล้วก็มั่นคงไม่ว่าอะไรโกรธก็เป็นธรรมะสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเป็นธรรมะและไม่ใช่เราเป็นลักษณะที่หยาบกระด้างเปลี่ยนได้ไหมแม้ความขุ่นใจนิดหนึ่งก็หยาบกระด้างปฏิฆะกระทบกระทั่งจิตซึ่งปกติธรรมดาถ้าเป็นความไม่รู้ไม่รู้ใช่ไหมว่ามีความไม่รู้เพราะไม่ได้ประทุษร้ายแบบโทสะโมหะไม่ใช่โทสะเป็นสภาพที่ไม่รู้ไม่สามารถที่จะรู้กำลังฟังโมหะก็ไม่รู้จะให้เป็นนั่งที่ไหนท่านยังโมหะก็ไม่รู้เพราะธาตุนี้มีจริงๆเกิดเมื่อไหร่ต้องไม่รู้จะเป็นปัญญาไม่ได้ตรงกันข้ามกับปัญญาธาตุที่เข้าใจถูกพอได้ยินได้ฟังที่เข้าใจก็มีจริงความเข้าใจนั้นก็คือเข้าใจสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเพิ่มขึ้นยิ่งขึ้นละคลายความไม่รู้และความต้องการที่เป็นอุปสรรคของการที่จะไม่เข้าใจธรรมะก็คือโลภะมีความอยากมากความไม่รู้นั้นมีอยู่เป็นประจำถ้าเราไม่กล่าวถึงจิตแต่ละหนึ่งขณะโดยละเอียดแต่เป็นประจำก็คือว่าตราบใดที่ยังไม่เป็นผู้ที่ดับกิเลสความไม่รู้มีอยู่ในจิตทุกขณะก็จะเห็นได้ว่าธรรมะเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งไม่ใช่เราแต่ฟังก็รู้ว่าแม้ขณะที่นอนหลับก็ต้องมีอกุศลมีความไม่รู้และความไม่รู้ก็ต้องเป็นความไม่รู้นั่นแหละเพราะฉะนั้นลืมตาตื่นขึ้นไม่รู้ไม่ใช่เราคือต้องฟังจนกระทั่งมีความเข้าใจมั่นคงขึ้นและปัญญาต่างหากที่ทำหน้าที่ละความไม่รู้ด้วยเหตุนี้กว่าความไม่รู้และกิเลสอื่นจะหมดก็เพราะปัญญารู้เพิ่มขึ้นทุกคนมีความไม่รู้แต่ไม่ปรากฏปรากฏแต่ความติดข้องใช่ไหมคะเห็นเนี่ยไม่รู้เลยว่าไม่รู้ว่าไม่ใช่เราแต่ติดข้องอยากเห็นหรือว่าพอใจในสิ่งที่เห็นแม่อริยสัจจานก็กล่าวถึงโลภะเป็นธรรมะที่ต้องละถ้ายังไม่ละก็คือว่าไม่มีทางที่จะถึงธาตุหรือธรรมะซึ่งไม่มีโลภะนิพพานะก็คือธรรมะซึ่งไม่มีความติดข้องไม่มีโลภะธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดฟังเพื่อเข้าใจและก็รู้ว่าความไม่เข้าใจมีอีกเยอะไม่ใช่มีความเป็นตัวตนพยายามจะไปทำให้เข้าใจการฟังธรรมะจึงแยกคายละเอียดลึกซึ้งไตรตรองเพื่อละความเป็นเราเพราะว่ากิเลสมีมากละอื่นยังไม่ได้จะไม่ให้มีเราจะไม่ให้มีโลภะจะไม่มีโทสะจากการฟังไม่ได้แต่รู้ว่าเริ่มเข้าใจถูกต้องเริ่มเข้าใจถูกต้องแต่ปัญญาระดับนี้ยังไม่ใช่ปัญญาที่ประจักษ์จริงๆว่าเดี๋ยวนี้ใช้คำว่าธรรมะเป็นจริงๆมีจริงๆเกิดจริงๆดับจริงๆแต่ปัญญายังไม่เข้าใจทีละหนึ่งรวมกันอย่างนี้จะให้เข้าใจอะไร ทั้ง5ขันธ์รวมกันหมดละจะให้เข้าใจอะไรแต่ถ้าทีละหนึ่งค่อยๆเห็นความเป็นทีละหนึ่งก็สามารถที่จะเป็นปัจจัยให้มีความเข้าใจลักษณะของสภาพนั้นทีละหนึ่งถึงจะรู้ว่าอ้อเห็นเดี๋ยวนี้มีจริงเกิดแล้วเห็นเท่านั้นเองเกิดแล้วเห็นเท่านั้นเองกว่าคำนี้จะเข้าใจจนกระทั่งสามารถที่จะค่อยๆ คลายสิ่งที่ถูกอกปิดไว้แน่นหนามากเหนียวแน่นมากอาศัยพระธรรมแต่ละคำที่ค่อยๆเข้าใจไม่ใช่มีการที่ว่าจะศึกษาธรรมะด้วยความอยากรู้เมื่อไหร่จะเข้าใจอย่างนี้ถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้จะถึงธรรมะไหมก็ไม่ถึงก็พยายามไปขวนขวายหาชื่อหาคำแต่ไม่รู้ว่าขณะนั้นแหละโลภะหรือเปล่าและจะเข้าใจได้ไหมว่าไม่ใช่เรา
2: อัธยาศัยในธรรมะการที่มีโอกาสได้ฟังพระธรรมเพื่อความเข้าใจถูกในสภาพธรรมะที่เพียงเกิดแล้วดับเป็นการสะสมอัธยาศัยในธรรมะที่ประเสริฐสุดในชีวิตเพราะความตายจะมาถึงเมื่อไหร่ก็ได้จากการสนทนาธรรมที่โรงแรมเอเชียนหาดใหญ่25 มีนาคม 2557

พระธรรมเป็นสิ่งที่แม้กำลังมีเดี๋ยวนี้นะคะแต่ถ้าพระผู้มีพระภาคไม่ทรงบำเพ็ญพระบารมีไม่ทรงตรัสรู้ใครจะรู้ความจริงของสิ่งซึ่งขณะนี้กำลังปรากฏแล้วก็หมดไปเร็วมากค่ะสุดที่จะประมาณได้ไม่ทันที่ใครจะคิดใครจะไตร่ตรองนะคะธรรมะนั้นก็หมดไปแล้วพระเจ้าการที่มีโอกาสได้ฟังแล้วฟังอีกจากการที่ได้เคยฟังมาแล้วแต่ปางก่อนเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีการได้ยินได้ฟังมาเลยนะคะจะไม่สนใจเลยเพราะว่าเป็นสิ่งที่ยากและดูเป็นธรรมดาแต่ความลึกซึ้งเนี่ยค่ะน่าอัศจรรย์อย่างยิ่งว่าเวลาที่ได้เข้าใจพระธรรมแล้วนะคะจะเห็นพระปัญญาคุณว่าละเอียดแล้วก็ไม่มีใครสามารถที่จะกล่าวหรือแสดงความจริงของสิ่งที่กำลังเป็นอย่างนี้ในขณะนี้ได้เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่สะสมการได้ยินได้ฟังจากการที่เคยมีศรัทธาเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วในชาติก่อนๆซึ่งจะเป็นใครเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ใช่ไหมคะในสังสารวัฏที่ยาวนานเนี่ยแม้แต่ชาดกต่างๆบุคคลในครั้งนั้นนะคะก็ได้มาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นท่านพระอานนท์เป็นท่านพระสารีบุตรซึ่งก่อนนั้นนะคะก็เหมือนคนที่ได้เริ่มฟังพระธรรมแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นแต่ละคนในชาติก่อนจะเป็นใครมาก่อนก็ต้องเคยได้ยินได้ฟังแล้วก็เป็นผู้ที่มีอัธยาศัยที่จะได้ศึกษาและฟังพระธรรมต่อไปจริงอยู่ที่นี่ในวันนี้และเห็นประโยชน์ของการที่มีชีวิตอยู่ที่จะได้เข้าใจพระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐกว่าทุกอย่างเพราะเหตุว่าตามความเป็นจริงค่ะทรงแสดงไว้ว่าสิ่งที่ควรระลึกถึงบ่อยๆก็คือความตายพูดแล้วไม่ต้องกลัวเพราะตายกันทุกคนแต่ว่าจะตายเมื่อไหร่ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้แล้วก็ก่อนตายจะเป็นอย่างไรส่วนใหญ่คนไม่คิดเลยนะคะสนุกสนานไปวันวันหนึ่งแต่ว่าได้อะไรบ้างจากการที่เกิดมาแล้วก็ต้องตายทุกชาติด้วยค่ะคือต้องเกิดไม่เกิดก็ไม่ได้แล้วเกิดแล้วก็ต้องเห็นต้องได้ยินต้องได้กลิ่นต้องลิ้มรสต้องคิดเรื่องราวต่างๆสุขทุกข์มากมายแล้วหายไปไหนหมดไม่เหลือเลยจากบุคคลนี้นะคะซึ่งก็ไม่มีใครรู้ว่าจะอยู่อีกนานเท่าไหร่จะเป็นบุคคลนี้อีกกี่วันกี่เดือนกี่ปีอาจจะหลายสิบปีนะคะแต่ก็ต้องจากไปจากไปแล้วไปไหนอันนี้ค่ะประมาทไม่ได้เลยว่าต้องจากแน่แล้วเตรียมตัวที่จะเป็นคนใหม่เหมือนชาติก่อนนะคะเป็นใครก็ไม่รู้เลยแต่ทั้งหมดที่ได้มีมาแล้วจากชาติก่อนและชาติหลังๆที่ผ่านมาแล้วเนี่ยก็ทำให้เป็นบุคคลนี้ในชาตินี้เพราะฉะนั้นต่อไปก็จะมีคนใหม่เกิดขึ้นก็มาจากคนนี้แหละที่ได้สะสมกุศลและอกุศลเพราะฉะนั้นก็ทำให้อัธยาศัยต่างๆกันแต่ก็เป็นผู้ที่ยังมีศรัทธาที่จะได้เข้าใจธรรมะเพราะเหตุว่าตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยบางคนไม่เข้าใจเลยเกิดมามีความสุขมีความทุกข์ก็ไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นนะคะเดี๋ยวบุญเดี๋ยวบาปแล้วก็จากโลกนี้ไปโดยไม่รู้ว่าอะไรแต่ว่าตามความเป็นจริงในประโยชน์ที่สุดก็คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของเราเที่ยงอยู่ในอำนาจบังคับบัญชาหรือเปล่าสักอย่างเดียวก็หลงนะคะไม่รู้ตามความเป็นจริงคิดว่ามีเราจริงๆแต่ว่าพระธรรมที่ทรงแสดงไว้ทุกคำเป็นวาจาสัจจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยนะคะเพราะเหตุว่าได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีที่จะตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้นะคะแต่ละหนึ่งอย่างจนถึงที่สุดจึงจะกล่าวได้ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาฟังแค่นี้ค่ะเรารู้แค่ไหนสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีการเกิดขึ้นถ้าเดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรปรากฏก็แสดงว่าไม่เกิดใช่ไหมคะแต่ที่ปรากฏเนี่ยเกิดจึงได้ปรากฏถ้าไม่เกิดเลยจะมีได้ยังไงสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้เกิดแล้วก็ดับใครจะรู้เพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ความจริงก็จะเห็นว่าคำที่ว่าพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตรัสรู้ความจริงยากละเอียดลึกซึ้งแต่มีค่าที่สุดเพราะเหตุว่าทำให้แต่ละชาติเนี่ยสามารถมีความเข้าใจถูกในความไม่แน่นอนในความเปลี่ยนแปลงในการเกิดขึ้นแล้วก็ต้องจากโลกนี้ไปแต่ละชาติก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์มีทั้งเป็นเศรษฐีเป็นยาจกเป็นโรคเป็นภัยเป็นทุกข์สาหัสก็แล้วแต่ก็หมดไป
ไม่มีอะไรที่ยั่งยืนเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดนะคะก็คือสามารถที่จะรู้ความจริงเพราะเหตุว่าที่ทุกคนเดือดร้อนเนี่ยค่ะรับรองได้เลยคำตอบคำเดียวเพราะไม่รู้ถ้ารู้แล้วนะคะก็จะทำให้ไม่เดือดร้อนนานเพราะเหตุว่าความเข้าใจถูกเนี่ยจะทำให้รู้ความจริงว่าแม้ขณะที่กำลังเดือดร้อนก็ไม่ใช่เราที่สำคัญที่สุดต้องไตร่ตรองจนกระทั่งว่าเป็นคำจริงหรือเปล่าที่ว่าขณะนี้สิ่งใดๆก็ตามที่มีเป็นสิ่งที่มีแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปพอมารวมกันก็เหมือนเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงแต่พอแยกออกไปแล้วเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนั้นเกิดดับอย่างเร็วมากนี่ค่ะคือคำที่กว่าจะรู้ความจริงก็ต้องอาศัยฟังแล้วฟังอีกจนกระทั่งมีความเข้าใจที่มั่นคงว่าจริงไหมเมื่อจริงแล้วยังไม่รู้ความจริงจนท่องแท้แต่มีหนทางที่จะรู้ได้อย่างนี้อย่างที่พระเจ้าทรงตรัสรู้ก็สะสมความรู้ต่อไป

0: ไม่รู้จึงอยู่มาในล่าโลกเพราะไม่รู้จึงเศร้าโศกในสงสารเพราะไม่รู้จึงเป็นเราเขามานานเพราะไม่รู้จึงคบผ่านเผาผลาญตนเพราะรู้คุณของพระธรรมจึงร่ำเรียนเพราะรู้ธรรมจึงร่ำเพียรเพิ่มกุศลเพราะรู้ชัดจึงไม่ใช่สัตว์บุคคลเพราะรู้ละตัวตนจึงพ้นภัย
1: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
2: ปกิณกะธรรมตอนที่1665สนทนาธรรมที่เขาเขียวจังหวัดนครราชสีมาวันที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช2552
3: ก็มีประเด็นเรื่องโลกในวินัยของพระอริยะนะครับเพราะว่าโลกะหรือโลกความหมายก็คือสภาพธรรมะที่แตกดับนะครับสภาพธรรมะใดก็ตามนะครับที่เกิดแล้วดับสภาพธรรมะนั้นชื่อว่าโลกซึ่งโลกนี้นะครับก็ไม่พ้นไปจากโลกทั้ง6โลกนะครับไม่ว่าจะเป็นโลกทางตาโลกทางหูโลกทางจมูกโลกทางลิ้นโลกทางกายโลกทางใจสำหรับผู้ที่เป็นพระอริยบุคคลนะครับท่านรู้โลกตามความเป็นจริงซึ่งจะตรงข้ามกับปุถุชนนะครับปุถุชนนี้ไม่รู้โลกตามความเป็นจริงจึงยึดถือโลกว่าเป็นตัวตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลอยู่นะครับอันนี้คือความแตกต่างกันก็อยากกราบเรียนให้ท่านอาจารย์ได้ขยายความต่อในเรื่องของโลกในวินัยของพระอริยะด้วยครับ
4: ก็พบกันอีกตอนบ่ายโลกตอนเช้าหายไปหมดแล้วใช่ไหมคะค่ะเหลือโลกแต่ละขณะตอนนี้ค่ะถ้าใครกำลังหลับอยู่นะคะก็คนละโลกแล้วใช่ไหมคะคือไม่มีโลกทางตาปรากฏไม่มีโลกทางหูไม่มีโลกทางจมูกไม่มีโลกทางลิ้นไม่มีโลกทางกายไม่มีโลกทางใจปรากฏแต่ยังไม่ตายเพราะฉะนั้นโลกนั้นก็เป็นโลกที่เกิดดับโดยไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้นี่เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าคะคือธรรมะต้องรู้ว่าเป็นชีวิตจริงๆแต่ละขณะเพียงแต่ว่าเราไม่ได้เข้าใจสิ่งที่มีเลยนะคะเราก็บอกว่าเราหลับและตอนหลับเนี่ยโลกอะไรปรากฏมีไหมคะไม่มีแต่ยังไม่ตายเพราะฉะนั้นโลกนั้นนะคะแม้มีก็ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้แต่ว่าในขณะนี้นะคะความละเอียดก็คือว่าเราไม่ได้เคยรู้เลยว่าชั่วหนึ่งขณะนะคะที่สภาพธรรมะปรากฏเนี่ยมีอะไรบ้างเกินวิสัยที่จะรู้ได้แต่ก็เป็นอย่างนั้นเช่นในขณะนี้นะคะมีโลกเห็นแน่ๆค่ะโลกหนึ่งเกิดแล้วเห็นอะไรเห็นสิ่งที่สามารถปรากฏให้เห็นได้เท่านั้นเองแค่นี้ก็ไม่รู้ความจริงกลายเป็นเห็นแล้วก็คิดนึกทันทีโดยที่ไม่แยกว่าโลกทางตาเนี่ยเป็นโลกหนึ่งซึ่งต่างกับโลกทางใจซึ่งต่อกันนะคะเพราะเหตุว่าไม่ว่าจะมีเห็นก็จะต้องมีคิดนึกถึงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแล้วก็จำมาเป็นเรื่องเป็นราวต่างๆเวลาที่ได้ยินชั่วขณะนิดเดียวค่ะดับแล้วก็ยังจำเป็นเรื่องเป็นราวสนทนากันเยอะแยะเลยเมื่อกี้นี่กี่โลกคะนับโลกไม่ถ้วนเห็นไหมคะแต่ไม่รู้เลยว่าเป็นแต่ละโลกด้วยนะคะเหมือนกับว่าเป็นเรื่องเดียวเลยตั้งแต่เวลานั้นถึงเวลานี้นะคะคุยกันเรื่องอะไรบ้างแต่ถ้านับหนึ่งขณะจิตและในหนึ่งขณะจิตนะมีอะไรบ้างยังขณะนี้ค่ะมีเห็นเมื่อกี้นี่ก็มีเห็นแล้วก็ฟังเรื่องเดียวกันหรือเปล่าเมื่อกี้นี้คุยกันเรื่องนี้หรือเปล่าค่ะก็เป็นเสียงใช่ไหมคะแต่พอคิดคนละโลกโลกเมื่อกี้นี้เป็นโลกของตัวตนใช่ไหมคะเป็นโลกของเรื่องราวเป็นเรื่องของการที่จะไม่ฟังให้เข้าใจความจริงว่าแม้เมื่อกี้นี้ก็มีเสียงปรากฏแล้วก็มีคิดนึกแต่คนละเรื่องเดี๋ยวนี้ก็มีเสียงแล้วก็มีได้ยินแล้วก็มีคิดนึกแต่คนละเรื่องเพราะฉะนั้นเรื่องแต่เรื่องเนี่ยตามความคิดนึกไม่เคยรู้ความจริงอย่างละเอียดเลยนะคะแต่ถ้ารู้ก็ดีกว่าไม่รู้มากมายเพราะเหตุว่าสามารถที่จะเข้าใจความจริงได้ว่าโลกยังต่างกันตามความคิดนะคะโลกของพระอริยะเจ้ากับโลกของผู้ที่ไม่รู้อะไรเลยเนี่ยไกลกันมากแล้วทำไมเราต้องเข้าใจอย่างนี้ คนที่รู้ความจริงมีปัญญามีความเข้าใจถูกหรือว่าไม่มีปัญญาไม่เข้าใจถูกเห็นไหมคะอยู่ในโลกของความมืดของความงมงายของความไม่รู้ความจริงกับค่อยๆ ออกจากโลกมืดมาสู่โลกที่สว่างนะคะแต่สว่างจนกระทั่งสามารถจะเห็นถูกเข้าใจถูกในสิ่งที่กำลังปรากฏนี้หรือยังว่าเป็นโลกหนึ่งโลกหนึ่งโลกหนึ่งแต่ละขณะก็เป็นแต่ละโลกแต่ละโลกแต่ละโลกและโลกที่เกิดก็ดับไปโลกที่เกิดก็ดับไปนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะใช้คำว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงพระพุทธเจ้ายังทรงพระมหากรุณาแสดงความจริงนะคะของธรรมะว่าเป็นแต่เพียงสิ่งที่เกิดและดับเพราะฉะนั้นที่ว่าโลกมีก็เมื่อมีสิ่งที่เกิดและดับถ้าไม่มีสิ่งที่เกิดและดับจะมีโลกไหมเนี่ยค่ะคือเราอาจจะพูดตามพระธรรมได้หมดทุกอย่างแต่ถ้าเราไตร่ตรองมากขึ้นนะคะความเข้าใจของเราเนี่ยก็ค่อยๆเป็นแสงสว่างทีละน้อยทีละน้อยที่จะเห็นว่าแม้พระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยนะคะเป็นคำธรรมดาแต่ว่าความจริงของสิ่งนั้นน่ะมากมายมหาศาลแล้วก็แสดงเห็นว่าการที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจพระธรรมได้จริงๆ จนกระทั่งเป็นแสงสว่างเป็นที่พึ่งเนี่ยจะช้าหรือจะเร็วจะมากหรือจะน้อยแม้แต่เพียงโลกทางตาโลกเดียวในพระไตรปิฎกมีหลายโลกนะคะทุกโลกหมดที่ทรงแสดงทั้งสามปิฎกแต่ถ้ากล่าวถึงทางตาเพียงโลกเดียวเนี่ยกล่าวไว้ที่สามารถจะทำให้คนฟังเนี่ยเริ่มเข้าใจโลกนี้ว่าโลกนี้เป็นสิ่งที่บังคับบัญชาได้ไหมเห็นไหมคะสิ่งเดียวนี่ค่ะแต่เพิ่มให้เราฟังแล้วก็คิดแล้วก็ไตร่ตรองแล้วก็เข้าใจจนกระทั่งสามารถที่จะเห็นว่ากว่าจะรู้ความจริงของโลกเนี่ยอีกนานไหมและคำถามที่ว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่เนี่ยจะตอบยังไงคะตอบได้แทนคนอื่นไหมค่ะทีนี้ถ้าไม่ตอบแทนคนอื่นตอบเองอีกนานเท่าไหร่คะค่ะนานจนกระทั่งจนกว่าจะไม่ถามเมื่อไหร่นะคะเมื่อนั้นก็เริ่มเข้าใจถูกต้องว่าถามและไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเพราะว่าไม่มีความรู้อะไรเลยในสิ่งที่กำลังเกิดดับขณะนี้ยังไม่คลายความไม่รู้เลยแล้วก็จะไปประจักษ์การเกิดดับของสภาพธรรมะได้อย่างไรเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะนี่นะคะจะเริ่มเห็นความต่างของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากับผู้ที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังเลยเนี่ยเขาจะกราบไหว้บูชาพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสักเท่าไหร่ก็ไม่เห็นพระคุณคือยังไม่รู้จักอยู่นั่นเองเพราะว่ายังไม่ได้เข้าใจธรรมะหรือว่าบางคนอาจจะยังไม่ได้ฟังบางคนนะคะไม่มีแม้อัธยาศัยที่จะฟังพอมีธรรมะนะคะถ้าเป็นวิทยุเขาก็หมุนไปหารายการอื่นทันทีก็หลายท่านเคยเป็นมาแล้วไม่ใช่ไม่เคยเป็นนะคะแต่ก็ยังมีการสะสมที่ทำให้อาจจะเป็นโอกาสหรืออาจจะเป็นปัจจัยใดๆก็ไม่ทราบนะคะแต่ละคนก็แต่ละหนึ่งจริงๆจะซ้ำกันไม่ได้เลยทำให้เขาเนี่ยจำเป็นต้องได้ยินก็มาตั้งแต่จำเป็นต้องได้ยินก่อนนะคะจำเป็นต้องได้ยินบ่อยๆเขาก็เริ่มสนใจทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งเปิดเองถ้าเป็นวิทยุนะคะหรือว่าถึงเวลาแล้วคนอื่นไม่เปิดก็เตือนให้เปิดก็นี่เป็นเรื่องของธรรมะจริงๆทั้งหมดค่ะค่อยๆปรับปรุงนะคะแล้วก็ค่อยๆสะสมที่ใช้คำว่าภาวนาเนี่ยหมายความถึงค่อยๆเกิดขึ้นเจริญขึ้นนะคะทีละเล็กทีละน้อยไม่แต่การฟังเนี่ยค่ะเมื่อกี้นี้เราก็พูดเรื่องเห็นเมื่อวันก่อนเราก็พูดเรื่องเห็นแล้วก็พูดว่าเป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงบังคับบัญชาไม่ได้วันนี้จะเปลี่ยนคำพูดไหมคะมีใครเปลี่ยนบ้างพอรู้จักธรรมะแล้วจะเปลี่ยนไหมคะว่าเห็นเนี่ยไม่ใช่ธรรมะเป็นเรานะคะบังคับให้เห็นก็ได้ลืมตาขึ้นสิก็เห็นละอาจจะคิดง่ายๆอย่างนี้นะคะแต่คือผู้ที่ไม่ได้ไตร่ตรองพระธรรมว่าพระธรรมที่ได้ทรงแสดงแล้วแม้คำเดียวที่ตรัสแล้วเนี่ยค่ะก็เปลี่ยนไม่ได้เพราะเหตุว่าเป็นการตรัสรู้ความจริงของสภาพธรรมะนะคะจนถึงที่สุดจะจริงยิ่งกว่านี้อีกไม่มีเพราะฉะนั้นเมื่อตรัสว่านะคะสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดสิ่งนั้นต้องดับใครจะเปลี่ยนแปลงหรือใครจะปฏิเสธนี่ก็แสดงเห็นว่าการเริ่มฟังธรรมะเนี่ยค่ะเป็นการเริ่มรู้จักความจริงและเมื่อไตร่ตรองแล้วนะคะก็รู้ว่าความจริงเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นความจริงเดี๋ยวนี้นะคะมีอะไรบ้างมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นจริงเป็นธรรมะเป็นโลกนะคะ ถ้าเป็นโลกและปรากฏหมายความว่าเกิดขึ้นและดับไปจะรู้หรือไม่รู้ก็เป็นความจริงอย่างนั้นนะคะแต่เมื่อเป็นคำที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงจากการที่ทรงตรัสรู้วันหนึ่งก็สามารถที่จะรู้ได้จริงๆว่าสิ่งนี้เกิดและดับวันนั้นสำหรับท่านพระอัญญาโกณฑัญญะที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันเมื่อได้ฟังพระปฐมเทศนาสามารถรู้ความจริงที่ทรงแสดงและกำลังปรากฏในขณะนั้นเป็นพระอริยสาวกก่อนที่ท่านจะได้ฟังปฐมเทศนานะคะก่อนที่จะได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมชีวิตของท่านพระอัญญาโกณฑัญญะและคนอื่นๆถอยกลับไปแต่ละภพแต่ละชาตินะคะก็เหมือนแต่ละคนขณะนี้ก็มีเห็นมีได้ยินนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ฟังพระธรรมจากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆแล้วก็ใส่ใจเงี่ยโสดลงสดับพิจารณานะคะเมื่อเป็นความจริงที่เข้าใจความจริงนั้นก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นไม่เปลี่ยนคือสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้แหละนะคะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ทรงตรัสรู้สิ่งที่ไม่มีและในขณะนั้นที่ทรงตรัสรู้ก็รู้ความจริงของธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนั้นด้วยไม่ใช่ในขณะอื่นแต่ว่าพระบารมีที่ได้สะสมมาบารมีคือความดีถ้าใช้คำว่าความดีต้องเป็นเรื่องละไม่ใช่เรื่องติดสามารถที่จะสละนะคะความสุขของตัวเองสามารถที่จะสละทรัพย์สินเงินทองสามารถที่จะสละความเป็นตัวตนอดกลั้นที่จะไม่โกรธนะคะเด็กที่จะก้าวร้าวทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ดีหรือใครก็ตามทั้งหมดตลอดชีวิตเพื่อที่จะได้รู้ว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยแท้จริงความจริงของสิ่งที่มีจริงนั้นคืออย่างไรอย่างเราเนี่ยก่อนฟังธรรมะก็เห็นมีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะเกิดมาแล้วก็เปลี่ยนจากเด็กเล็กๆเนี่ยก็ค่อยๆเติบโตขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะมีเรื่องราวสุขทุกข์ต่างๆความรู้สึกต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ต่างๆกันไปทำไมบางครั้งได้ยินบางอย่างนะคะก็โกรธบางอย่างก็ไม่โกรธทุกอย่างไม่เที่ยงไม่แน่นอนค่ะแต่ไม่เคยสังเกตพระโพธิสัตว์เห็นความเปลี่ยนแปลงความไม่เที่ยงนะคะและรู้ว่าต้องมีความจริงของสิ่งที่เป็นอย่างนี้นะคะด้วยเหตุนี้พระบารมีที่ได้ทรงบำเพ็ญมาแล้วนะคะถึงกาลพร้อมที่จะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้ความจริงอย่างนี้ค่ะของสิ่งที่กำลังปรากฏอย่างนี้ด้วยพระองค์เองแต่ว่ายิ่งใหญ่มหาศาลมากนะคะเพราะพระบารมีของพระองค์เนี่ยไม่มีใครเปรียบได้เพราะฉะนั้นพระปัญญาที่ได้ทรงแสดงพระธรรม 45 พรรษาเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพระปัญญาของพระองค์ที่รู้ว่าสัตว์โลกสามารถที่จะเข้าใจได้แค่ไหนก็ทรงแสดงแค่นั้นสมกับที่ทรงอุปมาจากใบไม้ในพระหัตถ์นะคะว่าใบไม้ในพระหัตถ์กับใบไม้ในป่าเนี่ยที่ไหนจะมากกว่ากันในพระหัตถ์มีไม่กี่ใบใช่ไหมคะแต่ในป่าเนี่ยมากกว่านั้นมากก็เหมือนพระธรรมที่ทรงตรัสรู้แต่ว่าทรงแสดงเพียงพอกับปัญญาของคนที่สามารถจะเข้าใจได้แล้วลองเทียบสิคะเพียงพอกับคนที่สามารถจะเข้าใจได้มากมายแค่ไหนรวบรวมเป็น 84,000 พระธรรมขันธ์แต่ละบทแต่ละบทนะคะแล้วเราได้ฟังคำเดียวเอาพระธรรมขันธ์เนี่ยไปคำนวณ นะคะว่าธรรมขันธ์หนึ่งเนี่ยมีกี่คำก็มากไม่ใช่เพียงคำเดียวเพราะฉะนั้นพระธรรมที่ทรงพระมหากรุณาแสดงเนี่ยค่ะเราเข้าใจแค่ไหนเพราะฉะนั้นใครก็ตามนะคะอ่านพระไตรปิฎกมีหวังจะเข้าใจด้วยตัวเองไหมคะพระไตรปิฎกไม่ใช่สำหรับอ่านแต่สำหรับศึกษาด้วยความเคารพสูงสุดด้วยความนอบน้อมไตร่ตรองในความเป็นจริงอย่างนั้นโดยไม่คิดเองค่ะแต่คนยุคนี้สมัยนี้ประมาทและก็ไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธ

ไม่ฟังและไม่พิจารณาด้วยว่าถ้าเพียงฟังสักหน่อยหนึ่งจะเรื่องอะไรก็ตามแต่นะคะแล้วคิดตามข้อความที่ได้ฟังไม่เพิ่มเติมไม่คิดเองเราก็จะได้สาระได้ประโยชน์มากนะคะเพราะว่าแม้แต่การที่เราจะสนทนากันนี่ค่ะก็ตามพระไตรปิฎกตามข้อความที่ทรงแสดงไว้ทุกอย่างถ้ามีความเข้าใจแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อความตอนใดในพระไตรปิฎกก็ตรงเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ละเอียดละเอียดคือแม้คำเดียวก็ไม่เผินแม้แต่คำว่าธรรมะแม้แต่คำว่าโลกทุกคำเนี่ยต้องเป็นความเข้าใจจริงๆถ้ามีความเข้าใจจริงๆนะคะเป็นพื้นฐานมั่นคงฟังต่อไปเปลี่ยนไหมคะความเข้าใจของเราเปลี่ยนไม่ได้เลยค่ะธรรมะเป็นธรรมะโลกเป็นโลกแต่ว่าเห็นไหมคะว่าความต่างของความละเอียดก็คือว่าธรรมะเป็นธรรมะนี่แน่นอนคือทุกอย่างเป็นธรรมะที่มีจริงและเป็นธรรมะหมดแต่สิ่งที่ไม่ใช่โลกนะคะพ้นโลกเหนือโลกก็มีเห็นไหมคะถ้าเราไม่ได้ฟังต่อไปให้ละเอียดว่าธรรมะที่มีอยู่ทุกวันนี้ค่ะเป็นโลกเพราะว่าเกิดแล้วก็ดับมีอะไรบ้างที่เกิดแล้วไม่ดับเมื่อกี้อาหารอร่อยไหมคะเดี๋ยวนี้อยู่ไหนก็ไม่มีละเมื่อกี้คิดเรื่องอาหารเดี๋ยวนี้คิดเรื่องอะไรก็ใหม่อีกแล้วแล้วรู้ไหมว่าจากนั่นไปนั่นไปนั่นทีละช่วงขณะสั้นๆเนี่ยนะคะละเอียดแค่ไหนที่ไม่รู้ตัวเลยสักคนเดียวว่าธรรมะทั้งหมดเนี่ยค่ะเกิดแล้วก็ดับแล้วก็สืบต่อที่ใช้คำว่าแนบเนียนมากนะคะจากเห็นเป็นคิดทันทีเห็นสิ่งที่ปรากฏแล้วก็เป็นคนแล้วก็เป็นต้นไม้แล้วก็เป็นเรื่องราวต่างๆไม่มีการประจักษ์การเกิดขึ้นและดับไปของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นนี่เป็นโลกซึ่งยังไม่ได้รู้จักเพียงแต่กำลังฟังเรื่องโลกแล้วก็โลกก็เป็นอย่างนี้แหละพรุ่งนี้โลกเป็นอย่างนี้หรือเปล่าในโลกพรุ่งนี้ไม่เป็นอย่างนี้เลยเที่ยงยั่งยืนเห็นก็เห็นไปตลอดไม่มีการได้ยินเลยเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคะก็ไม่เป็นเพราะฉะนั้นธรรมะใดที่เข้าใจแล้วก็มีความเข้าใจอย่างมั่นคงขึ้นนะคะแล้วก็เวลาฟังเพิ่มเติมก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นจนกว่าจะคลายความไม่รู้แม้แต่ทางตาที่กำลังปรากฏนะคะแล้วก็สามารถที่จะเริ่มเข้าใจถูกเห็นถูกเพียงเป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เพราะฉะนั้นเป็นใครเป็นใครไม่ได้เลยค่ะเป็นธาตุหรือธรรมะชนิดหนึ่งซึ่งเพียงปรากฏให้เห็นได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นขณะนี้เป็นโลกหรือเปล่าคะเป็นไหมคะหรือใครว่ายังไม่เป็นแน่นอนไม่ต้องไปหาโลกที่ไหนเลยนะคะอะไรที่ปรากฏนั่นแหละโลกแล้วล่ะแต่ว่ายังไม่ได้รู้จักโลกนั้นตามความเป็นจริงแต่สภาพที่กำลังเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นต้องมีใช่ไหมคะต้องเกิดไม่เกิดจะมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเพราะมีสภาพที่กำลังเห็นสิ่งนี้จึงปรากฏได้ได้ยังไงเพราะฉะนั้นสภาพที่เกิดขึ้นแล้วเห็นไม่ใช่เป็นสิ่งที่ปรากฏนะคะแต่เป็นสภาพที่เกิดขึ้นแล้วเห็นว่ามีสิ่งที่ปรากฏอย่างนี้ให้เห็นได้สภาพเห็นเป็นโลกหรือเปล่าก็เป็นโลกตอนนี้รู้จักโลกในวินัยของพระอริยะแล้วใช่ไหมคะไม่เปลี่ยนไปหาที่ไหนไม่ต้องอยู่เดี๋ยวนี้ค่ะทั้งหมดเนี่ยค่ะเพียงแต่ว่าไม่ได้รู้ความจริงแต่เริ่มเข้าใจเพราะฉะนั้นคนที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมเนี่ยอีกไกลไหมจะมาถามไหมว่าเมื่อไหร่ค่ะยังไม่มีความเข้าใจอะไรเลยแล้วก็ถามว่าเมื่อไหร่จะรู้เนี่ยค่ะก็แสดงว่าไม่ได้รู้ตามความเป็นจริงเลยนะคะฟังแล้วก็คิดเองก็เลยแล้วเมื่อไหร่จะรู้ใช่ไหมคะแต่ถ้าไม่คิดเองเนี่ยจะไม่มีคำถามนี้เลยเพราะเดี๋ยวนี้เป็นโลกแท้ๆโลกจริงๆก็ยังไม่รู้ว่าเป็นโลกซึ่งเกิดแล้วก็ดับเพราะฉะนั้นฟังเมื่อวานนี้ฟังวันนี้และฟังต่อไปอีกกี่วันนะคะก็คือฟังเรื่องสิ่งที่มีจริงและความเข้าใจก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นแล้วก็รู้ว่าตราบใดที่ยังไม่ประจักษ์การเกิดดับของสภาพธรรมะเพราะเข้าใจขึ้นบางคนไม่พูดถึงเรื่องการเข้าใจเลยไปนั่งๆหลับตาเดี๋ยวก็ไปจับการเกิดดับแต่ความรู้ไม่มีเลยค่ะเพราะฉะนั้นจึงสงสัยและถามว่าอะไรวุบๆวับๆนั่นอะไรและวุบๆวับๆนั่นอะไรและถามทำไมมีประโยชน์อะไรคะตอบให้ก็คือว่าคนนั้นก็ยังไม่รู้จักโลกยังไม่ใช่ปัญญาของตัวเองเพราะฉะนั้นมรดกที่ล้ำค่าที่สุดนะคะเนื้อทรัพย์สิ่งใดๆทั้งสิ้นที่สามารถจะติดตามไปก็คือพระธรรมที่ทรงแสดงให้คนที่ได้

0: ฟังเนี่ยค่ะพิจารณาเข้าใจเป็นปัญญาหรือความเห็นถูกต้องของตัวเองตราบใดที่ฟังและยังไม่ใช่ความเข้าใจของเราเองนะคะฟังอีกพิจารณาอีกพอเข้าใจจริงๆว่าเป็นอย่างนั้นนั่นคือความเข้าใจแล้วค่ะนั่นคือปัญญาขั้นต้นซึ่งจะเจริญขึ้นเจริญขึ้นเป็นภาวนาหมายความว่าจากที่ไม่มีก็มีขึ้นนะคะมีน้อยก็เพิ่มขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งรู้ความหมายของพระอริยบุคคลไม่ใช่ผู้ไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นได้แต่หวังว่าเมื่อไหร่จะรู้นั่นไม่ใช่หนทางและก็เป็นไปไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คงจะไม่สงสัยเรื่องโลกนะคะรู้จักโลกว่ายังไงบ้างว่ามีจริงๆแต่ยังไม่เห็นโลกตามความเป็นจริงจนกว่าจะเข้าใจขึ้นไม่ใช่จนกว่าจะไปทำอะไรให้ประจักษ์โลกเกิดดับแต่จนกว่าจะค่อยๆเข้าใจสิ่งที่มีจริงยิ่งขึ้นนะคะแม้ว่าทีละน้อยมากแต่ก็อย่างน้อยไม่ลืมนะคะว่าขณะนี้เป็นธรรมะชั่วคราวชั่วคราวคือสั้นมากนะคะไม่ใช่ของใครเลยแต่ละโลกคือแต่ละทางไม่ว่าจะเห็นหรือได้ยินหรือได้กลิ่นหรือลิ้มรสหรือรู้สิ่งที่กำลังกระทบหรือคิดนึกต่อกันเร็วสุดที่จะประมาณได้จนไม่เห็นการเกิดต่อเมื่อไรมีความเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นนะคะค่อยๆ คลายความไม่รู้เพราะว่าพระธรรมทั้งหมดค่ะเพื่อละถ้าไม่ลืมคำนี้นะคะจะมีประโยชน์มากเพราะว่าพอจะติดก็รู้ว่าหลงทางอะไรทำให้หลงคะความไม่รู้และความติดข้องเพราะฉะนั้นเวลาที่ทรงตรัสรู้แล้วเปล่งอุทานว่าได้พบนายช่างผู้สร้างเรือนเรือนคือภพชาติของสังสารวัฏแต่ละชาติแต่ละชาติเนี่ยเป็นที่อยู่เหมือนกับว่าเราอยู่ในโลกกว้างใหญ่แต่ความจริงนะคะแต่ละสิ่งที่มีจริงที่เราเข้าใจว่าเป็นเรานั่นแหละคือเรือนของที่อยู่ของเราใช่ไหมคะยังเวลาเห็นอย่างเงี้ยเห็นมีที่อยู่ไหมเห็นเนี่ยอยู่ในบ้านหรืออยู่ในป่าหรืออยู่ในน้ำหรืออยู่ในอากาศแต่เห็นอยู่ที่ขณะนั้นที่เห็นเป็นขันธะเนี่ยนะคะหมายความถึงสิ่งที่มีเนี่ยค่ะเกิดดับเนี่ยแต่ละอย่างเนี่ยไม่มีเหมือนกันเลยแสนโกรธกลับมาแล้วจนกระทั่งถึงเมื่อกี้นี้นะคะเห็นน่ะเป็นเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาก็เป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาแต่เป็นอันเก่าหรือเปล่าเหมือนอันเก่าหรือเปล่าทั้งที่เห็นเนี่ยนะคะทรงแสดงความละเอียดให้เพิ่มขึ้นอีกที่จะรู้ว่าเป็นธรรมะซึ่งเกิดเองเปล่าๆขึ้นมาไม่ได้เลยต้องมีสภาพที่เป็นปัจจัยปรุงแต่งเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดมากค่ะไม่มีทางที่ใครจะพูดให้เข้าใจได้หมดนะคะในเวลาที่สั้นๆเพราะยิ่งพูดก็ยิ่งมากยิ่งพูดก็ยิ่งยาวยิ่งพูดก็ยิ่งลึกยิ่งพูดก็ยิ่งละเอียดเพราะฉะนั้นจะรู้ได้เลยนะคะว่าการพูดหรือการฟังแต่ละครั้งเนี่ยเพื่อให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีขณะนี้ทีละเล็กทีละน้อยในความเป็นธรรมะที่ไม่ใช่ของตนเพราะฉะนั้นเห็นขณะนี้นะคะกับขณะก่อนเนี่ยต่างกันหรือเหมือนกันเป็นธรรมะแน่นอนถูกต้องไหมคะทุกอย่างเป็นธรรมะแล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏแน่นอนแต่เป็นธาตุที่ไม่มีรูปร่างเลยลองคิดดูนะคะในความมืดสนิทเนี่ยมีธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นสิ่งที่สว่างสิ่งที่ปรากฏเวลาเนี้ยมองเห็นนะคะเป็นรูปร่างต่างๆแต่ว่าตัวธาตุรู้ที่เกิดขึ้นเห็นนั้นมืดสนิทเพราะไม่ใช่รูปธาตุเห็นขณะนี้นะคะเกิดขึ้นได้เพราะมีนามธาตุคือเจตสิกธรรมะที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้น7ประเภทไม่ว่าจะเป็นจิตเห็นของเทวดาของนกของงูของช้างนะคะของเปรตของเทพของพรหมเห็นเป็นเห็นค่ะเพราะฉะนั้นเห็นที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นธรรมะแน่นอนเป็นธาตุแน่นอนมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเจตแน่นอนแต่เห็นขณะนี้ไม่ใช่เห็นขณะก่อนไม่มีทางที่เห็นขณะก่อนเนี่ยจะกลับมาเป็นเห็นขณะนี้ได้เลยเพราะเหตุว่าธรรมะใดที่เกิดธรรมะนั้นดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นความต่างคือแม้เป็นประเภทเดียวกันแต่ไม่ใช่อันเดียวกันนี่คือความเข้าใจนะคะของธรรมะถ้าเรามีความเข้าใจจริงๆเนี่ยเราจะตอบคำถามได้ทุกคำถามไหมคะไม่ว่าจะถามว่าเห็นเดี๋ยวนี้กับเห็นขณะก่อนเนี่ยต่างกันหรือเหมือนกันถ้าเรามีความเข้าใจจริงๆเราก็สามารถที่จะรู้ไ ว่าความจริงเป็นอย่างนั้นจะให้ตอบเป็นอย่างอื่นเนี่ยได้ไหมก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นความเข้าใจธรรมะขณะนี้กำลังสะสมนะคะเพื่อที่จะเข้าใจแต่ละหนึ่งขณะของชาตินี้และของสังสารวัฏซึ่งไม่ได้กลับมาอีกเลยแล้วเราจะอยู่ที่ไหนนอกจากเพราะไม่รู้ความจริงนะคะก็เลยทึกทักเข้าใจว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นเราหมดเมื่อวานนี้ก็เราเห็นหายไปหมดไม่กลับมาอีกเลยก็ยังเป็นเราไม่รู้จะเป็นเราได้ยังไงในสิ่งที่หมดแล้วไม่เหลือแล้วไม่มีแล้วไม่มีอีกเลยถึงเดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงทรงแสดงว่าไม่มีเราไม่มีสัตว์บุคคลนะคะแต่มีธรรมะซึ่งเกิดแล้วก็ดับไปเป็นมรดกที่ล้ำค่าไหมคะสำหรับคนที่ได้ยินได้ฟังจะเกิดความเห็นถูกของตัวเอง
1: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาครอบครัวจงจิตนันทันตแพทย์ธงชัยนาคพันธ์คุณมาดีแก้วทานังคุณนภาจันทรางสุและคุณขจีรัตน์แก้วทานังผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 17:00 น.ถึง 17:30 น.อุทิศกุศลแด่หลวงและนางบริหารวนเขตคุณแม่ปาหนันบารมีธรรมและคุณบรรยงจงจิตนันและอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิเวลา 17:30 น.ถึง 18:00 น.คุณนพดลและคุณวันนีแซ่โง่และคุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจอุทิศกุศลแด่หลวงและนางบริหารวนเขตคุณยายปาหนันบารมีธรรมแพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญอุทิศกุศลแด่คุณพ่ออนงศรีสังคุณวิทวัตเสวกาพาณิชย์อุทิศกุศลแด่คุณปู่สงวนเสวกาพาณิชย์คุณย่าไสหุนแซ่โง่และคุณยายขนึงนิดเหมพนมคุณป้อมมณีมณีไพโรจน์และบุตรชายคุณปัญญาสิทธิ์ตันติวัฒน์พาณิชย์อุทิศกุศลแด่คุณพ่อสว่างและคุณแม่ยุพินมณีไพโรจน
2: ์ปกิณกะธรรมตอนที่1666สนทนาธรรมที่เขาเขียวจังหวัดนครราชสีมาวันที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช2552
0: เป็นมรดกที่ล้ำค่าไหมคะสำหรับคนที่ได้ยินได้ฟังจะเกิดความเห็นถูกของตัวเองและความเห็นถูกอันนี้ค่ะก็สามารถที่จะพ้นจากความทุกข์ซึ่งเกิดจากกิเลสเพราะเหตุว่าทุกคนเนี่ยนะคะเป็นทุกข์เพราะกิเลสโดยไม่รู้ตัวเลยใครปฏิเสธบ้างคะว่าไม่มีกิเลสแต่ไม่รู้ว่าเพราะกิเลสจึงเป็นทุกข์ลองคิดถึงนะคะมีสิ่งที่ปรากฏเนี่ยแล้วก็ไม่ติดข้องในสิ่งนั้นเลยรู้ว่าสิ่งนั้นน่ะชั่วคราวเพียงปรากฏแล้วก็หมดไปไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งสิ้นทางตาปรากฏเป็นสีสันวรรณะเป็นรูปร่างสันฐานต่างๆทางหูก็เป็นเสียงต่างๆเดี๋ยวเสียงดนตรีเดี๋ยวเสียงลมเดี๋ยวเสียงฝนนะคะไม่มีความติดข้องใดๆเลยในสิ่งที่ปรากฏกลิ่นไม่ว่าจะเป็นกลิ่นหอมกลิ่นไม่สะอาดกลิ่นเหม็นหรืออะไรก็ตามแต่นะคะก็ไม่มีเยื่อใยไม่มีความต้องการในสิ่งที่ปรากฏรสต่างๆเกิดจริงปรากฏจริงเพราะมีธรรมะที่ทำให้ธาตุที่กำลังลิ้มรสเกิดขึ้นนะคะรู้รสในขณะที่กำลังรับประทานอาหารแต่ก็ไม่ติดข้องสิ่งที่กระทบสัมผัสกายนะคะอย่างเจ้าชายสากยะทั้งหลายที่ปราสาทราชวังกับแข็งในป่าบนหญ้าหรือที่ไหนก็ตามแต่นะเหมือนกันคือเป็นสิ่งที่เพียงปรากฏแล้วก็หมดไปไม่ว่าอะไรทั้งโลกเนี่ยค่ะก็ไม่สามารถที่จะทำให้ติดข้องได้เลยสักอย่างเดียวถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยจะเดือดร้อนอะไรไหมเห็นไหมคะแค่นี้เราก็มองไม่เห็นเลยค่ะว่าความเดือดร้อนหรือความทุกข์เนี่ยมาจากกิเลสเ พราะอยากได้เพราะต้องการกว่าจะมาที่นี่เนี่ยไปหาอะไรกันมาบ้างคะเยอะแยะก่อนจะมาบางคนหาเสื้อหาผ้าด้วยหาหมดเลยเต็มเลยนะคะเป็นทุกข์หรือเปล่าแต่ถ้าเรานะคะรู้ความจริงแล้วก็รู้ว่าเป็นผู้ที่ยังมีความติดข้องมากดีไหมที่จะรู้ความจริงว่าพระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยค่ะสามารถให้สิ่งที่สะสมไว้มากมายเนี่ยออกไปจนหมดไม่เหลือเลยเกลี้ยงกล่าวสนิทนะคะไม่มีแม้แต่เชื้อที่จะทำให้เกิดอีกได้นั่นคือพระปัญญาคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเรารู้จักพระองค์หรือยังและเราเข้าใจคำสอนบ้างไหมถ้าเข้าใจคำสอนแค่ไหนก็คือรู้จักแค่นั้นยิ่งสามารถที่จะเข้าใจขึ้นเท่าไหร่นะคะก็ยิ่งเห็นพระมหากรุณาคุณของพระองค์นะคะเมื่อคืนนี้หลังจากที่ฟังธรรมะแล้วเนี่ยก็คงจะมีการกราบพระสวดมนต์หรือเปล่าคะสวดสั้นๆหรือสวดยาวๆคะสั้นๆมีใครสวดยาวๆไหมคะสวดสั้นเนี่ยกับสวดยาวใช่ไหมคะสั้นสั้นแค่ไหนยาวยาวแค่ไหนต่อให้ยาวแค่ไหนหรือสั้นแค่ไหนเนี่ยรู้พระคุณของพระองค์ในขณะที่กำลังกล่าวคำสวดมนต์หรือเปล่านี่เห็นแล้วใช่ไหมคะสวดนะสวดได้แต่รู้ไหมว่าคำสวดแต่ละคำเนี่ยสรรเสริญพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณพระมหากรุณาคุณทุกครั้งที่สวดเพราะฉะนั้นเวลาที่เรากราบไหว้แล้วก็สวดมนต์ก่อนเข้าใจพระธรรมเนี่ยอย่างหนึ่งแต่เมื่อคืนนี้พอรู้ว่าทุกอย่างเป็นธรรมะนะคะที่ระลึกได้ในขณะที่ไม่ลืมเป็นธรรมะคำนี้เนี่ยได้ยินเพราะได้ทรงพระมหากรุณาแสดงให้ผู้อื่นเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจนะคะแล้วเราก็ได้เข้าใจคำหนึ่งทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะการกราบระลึกถึงพระคุณเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเห็นไหมคะน้อยจนรู้สึกหรือเปล่าเรียกเกือบไม่รู้สึกเลยเหมือนเดิมเพราะว่าที่ได้ฟังว่าเป็นธรรมะก็หมดไปแล้วและขณะที่กราบก็ลืมไปด้วยว่าเป็นธรรมะพระฉันก็จะเห็นได้นะคะกว่าจะรู้ความจริงของพระธรรมได้เนี่ยสะสมมาที่จะหลงลืมสะสมมาที่จะเป็นเราเป็นเรื่องราวต่างๆพระฉะนั้นกว่าจะมั่นคงจนกระทั่งนะคะเป็นอุปนิสัยเวลาไปโรงเรียนเนี่ยสมัยก่อนไม่ทราบสมัยนี้มีหรือเปล่านะคะครูก็จะบอกว่านักเรียนคนนี้มีอุปนิสัยยังไงบางท่านก็อาจจะว่าดีบางท่านก็อาจว่าชอบช่วยเหลือคนอื่นหรืออะไรอย่างเนี้ยก็แล้วแต่ว่าครูบาอาจารย์จะมองเห็นอะไรก็เปล่าว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยเป็นอย่างนั้นแต่สิ่งที่เห็นที่เข้าใจว่าเป็นอย่างนี้มาจากไหนคะมาจากการสะสมของแต่ละคนนั่นเองซึ่งเป็นแต่ละหนึ่งค่ะใครได้ฟังเรื่องพระจักขุบาลตาจะบอดแล้วก็ไม่ยอมนอนหยอดตาจะเป็นอย่างพระจักขุบาลไหมคะหรือว่าต้องเป็นหรือว่าใครบังคับให้เป็นหรือว่าเป็นไม่ได้หรือว่าอยากจะเป็นคิดไปเถอะเพราะคิดก็เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยถึงเวลาจริงๆก็ต้องเป็นตามเหตุตามปัจจัยจะคิดว่าจะอยากจะเป็นอย่างท่านพระจักขุบาลหรือว่าจะพยายามทำอย่างท่านพระจักขุบาลก็ไว้ดูนะคะเวลาที่เกิดอะไรขึ้นมาที่เคยคิดเคยตั้งใจไว้เนี่ยดับแล้วหมดแล้วแล้วก็มีปัจจัยใหม่ที่จะทำให้ขณะนั้นเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมนะคะก็มีการที่จะอบรมความเป็นคนดีเนี่ยทางกายทางวาจาเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยแต่ถึงกระนั้นก็ไม่ได้ดับกิเลสเพียงแต่ว่าเริ่มเข้าใจถูกว่าความทุกข์มาจากไหนใครทำให้คนอื่นทำให้หรือเปล่าหรือว่าเราทำเองตามการสะสมของแต่ละคนก็เป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะฟังไปเถอะถ้าเห็นประโยชน์จนตายแล้วก็จะรู้เองว่าได้เข้าใจพระธรรมขึ้นแค่ไหนมีใครอยากได้มากๆไหมคะตอนนี้อยากเข้าใจเยอะๆก่อนตายขอให้เข้าใจมากกว่านี้หน่อยเถอะหรือมากก็ได้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคะหรือฟังแล้วก็รู้ความจริงว่าขณะฟังก็เข้าใจแล้วก็เข้าใจแค่ไหนแล้วก็หลังจากฟังแล้วเป็นยังไงและต่อไปจะได้ฟังอีกเท่าไหร่และจะเข้าใจเพิ่มขึ้นจากนี้หรือเปล่าเพิ่มขึ้นมากๆหรือเพียงน้อยๆเพียงแต่ว่าที่เข้าใจแล้วเนี่ยได้มีความเข้าใจคือไม่ลืมนะคะแต่ก็เพิ่มขึ้นเหมือนกับคนย่ำเท้าอะค่ะยืนย่ำไปใครรู้บ้างว่ากระเถิบไปทีละนิดหรือว่าอย่าง นั่นก็เป็นความจริงนะคะซึ่งคนอื่นก็ไม่สามารถที่จะตอบได้ต่อคำถามที่ว่าถูกหรือผิดใช่หรือไม่ใช่แต่ว่าเมื่อมีความเข้าใจคนนั้นรู้เองและคำตอบที่คุณตอบคือพูดเรื่องสิ่งที่มีจริงให้เขาคิดจนเขาตอบเองไม่ใช่ตอบแล้วเขาก็ไม่รู้เพราะไม่ได้อธิบายหรือว่าไม่ได้บอกอะไรเพียงแต่ให้ชื่อไปเยอะๆและไปคิดเองยังไงก็คิดไม่ออกเพราะว่าแม้แต่ยังไม่ต้องมีชื่ออย่างนั้นเพียงแต่ฟังในภาษาซึ่งยังไม่ได้ใช้ภาษาบาลีมากมายแต่ละคำแม้แต่ขันก็ยังเพียงนิดเดียวเพียงคนที่ได้ยินมาแล้วเนี่ยนะคะก็คือธรรมะทั้งหมดนั่นแหละที่เกิดด้วยจริงหลากหลายเพราะฉะนั้นความหมายของขันก็คือว่าเป็นธรรมะซึ่งเกิดดับไม่กลับมาอีกความหลากหลายของแต่ละสภาพธรรมะแม้ว่าเป็นประเภทเดียวกันก็ต่างกันจะเป็นอย่างเดียวกันไม่ได้เพราะฉะนั้นแต่ละอย่างเป็นขันทั้งหมดอย่างเสียงขณะนี้ค่ะเกิดและดับไปไม่เหมือนเสียงต่อไปหรือไม่เหมือนเสียงก่อนเสียงก่อนก็เป็นเสียงเกิดดับเป็นขันหยาบหรือละเอียดต่างกับขณะที่เสียงต่อไปเกิดขึ้นใช่ไหมคะอย่างคนที่เล่นดนตรีเนี่ยเล่นใหม่ๆก็เล่นจนชำนาญเนี่ยเครื่องมือชิ้นเดียวกันเลยเป็นไงคะเสียงเหมือนกันไหมคะคนที่เริ่มเล่นตีแรงไปบ้างเสียงอย่างหนึ่งตีเร็วไปบ้างเสียงอีกอย่างหนึ่งและก็พอมีความชำนาญขึ้นเครื่องดนตรีนั่นเองเสียงที่ปรากฏก็เป็นแต่ละเสียงที่ต่างกันไปเพราะฉะนั้นเสียงตั้งแต่เริ่มเกิดเมื่อเริ่มเล่นก็เป็นขันเกิดดับกับเสียงตอนที่ชำนาญแล้วนะคะก็เป็นเสียงเกิดดับทั้งสองเสียงเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนนี่คือขันทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเหมือนกันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะอยู่ที่ความเข้าใจไม่ใช่ไปติดที่ภาษาหรือคำแปลนะคะซึ่งแม้คำแปลเนี่ยจะเป็นภาษาหนึ่งนะคะซึ่งคนในยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยแม้พระผู้มีพระภาคตรัสคำว่าธรรมะหรือตรัสคำว่าขันชาวสาวัตถีชาวโกสัมพีจะเข้าใจเหมือนกันหรือเท่ากันได้ไหมคะแม้เป็นภาษาที่เขาใช้อยู่เป็นประจำก็ต่างกันแล้วตามการสะสมเราใช้ภาษาไทยคนไทยฟังด้วยกันเนี่ยความเข้าใจเนี่ยน้อยมากก็ต่างกันไปตามการสะสมเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยค่ะไม่ว่าจะใช้คำภาษาไหนก็ตามส่องไปถึงความหมายและความจริงของธรรมะโดยที่ไม่ได้หมายความว่าคนนั้นรู้ภาษานั้นแล้วจะต้องได้ความเข้าใจเท่าๆกันหรือว่าคนที่รู้ภาษาบาลีได้ยินคำว่าขันธ์ได้ยินคำว่าอายตนะเข้าใจได้ว่าหมายความถึงอะไรแต่รู้ถึงความเป็นธรรมะนั้นหรือเปล่าหรือว่าเพียงแต่แปลได้แต่ความหลากหลายความละเอียดของธรรมะแม้แต่ทุกอย่างเนี่ยนะคะเป็นธรรมะที่เกิดและดับขันธ์ก็คือลักษณะที่เกิดดับนั้นต่างต่างกันไปเป็นอะไรบ้างคะหยาบก็มีละเอียดก็มีสิ่งที่นุ่มมากเป็นอาหารบางชนิดนี่นะคะก็ยังมีอาหารที่นุ่มกว่าไหมจนกระทั่งต้องอุทานว่านุ่มจังเลยนิ่มมากทั้งที่เราก็เคยรับประทานของนิ่มๆ นะคะอย่างถั่วแปบเนี่ยนิ่มไหมคะนิ่มกับก้อนแข็งๆใช่ไหมคะพอถึงอาหารญี่ปุ่นเนี่ยแค่แตะนิดเดียวก็นิ่มเข้าไปอีกละยิ่งกว่านั้นอีกเพราะฉะนั้นแม้แต่ความอ่อนความแข็งความนิ่มความนุ่มก็หลากหลายต่างกันทำให้จำแนกเป็นบางขณะที่เกิดหยาบบางขณะที่เกิดขึ้นละเอียดแต่ว่าไม่ใช่อย่างเดียวกันนี่ก็คือความหมายของให้เห็นความไม่เที่ยงและความหลากหลายของสภาพธรรมะซึ่งแม้เป็นประเภทเดียวกันนะคะก็ยังต่างกันจำแนกเป็นภายในภายนอกหยาบละเอียดไม่ต้องไปท่องจำค่ะแต่มีความเข้าใจว่าเนื่องจากเป็นทีละอย่างอย่างละหนึ่งและไม่กลับมาอีกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นภายในก็เป็นภายในคือที่ตัวเองสิ่งที่เป็นภายนอกก็ไม่ใช่ที่ตนเองใช่ไหมคะนี่ก็คือการเข้าใจธรรมะโดยถ้าใครไปท่องว่าความหมายของขันธ์มี11อย่างไกลใกล้ยาละเอียดเร็วประณีตต่างๆมีประโยชน์อะไรกับการที่กำลังรู้ตรงลักษณะแต่ละอย่างซึ่งเกิดแล้วก็ดับไปแล้วก็หลากหลายต่างกันนี่ก็คือการที่เข้าใจธรรมะยิ่งขึ้นเพื่อละความเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราและก็ยังคงมีอยู่นะคะซึ่งความจริงแม้แต่เพียงนิดเดียวก็หมดไปไม่ได้กลับมาอีกเลยเป็นไปได้ไหมคะที่ใครจะจากโลกนี้ไปหลังจากนี้ไม่นานได้ใช่ไหมคะอะไรก็เอาไปไม่ได้เลยใช่ไหมคะแต่ความเข้าใจวันนี้ติดตามไป สะสมอยู่ในจิตลองคิดถึงแต่ละคนที่จากโลกนี้นะคะไม่ใช่เฉพาะที่ประเทศไทยหรือเมืองนี้ตำบลนี้ทั่วโลกค่ะต้องจากโลกนี้ทั้งนั้นไม่มีใครที่สามารถที่จะอยู่ต่อไปได้นะคะแล้วก็สิ่งที่ติดตามไปก็คือจิตหนึ่งขณะที่เกิดระดับเป็นปัจจัยให้ขณะต่อไปเกิดสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นเรารู้ว่าเรามีจิตนะคะแต่ไม่ได้รู้ความเป็นไปของจิตเลยว่าจิตเกิดระดับถ้าอะไรเกิดขึ้นก็คือจิตที่ดับไปนั่นแหละเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้นจิตที่เกิดแล้วดับแล้วไม่เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดอีกได้คือขณะจิตสุดท้ายของพระอรหันต์ที่ใช้คำว่าปรินิพพานนะคะดับโดยรอบคือไม่มีการเกิดสืบต่ออีกเลยเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังคงมีกิเลสเป็นปัจจัยที่จะทำให้เมื่อจิตขณะหนึ่งดับเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดนี่เป็นเหตุที่จิตเกิดขึ้นทีละหนึ่งขณะเท่านั้นค่ะจะเกิดซ้อนกันสองขณะไม่ได้เลยเพราะถ้าจิตขณะนี้ไม่ดับจิตอื่นจะเกิดสืบต่อไม่ได้นะคะต้องจิตขณะนี้ดับไปเป็นปัจจัยหนึ่งใช้คำว่านัตถิปัจจัยการดับไปของจิตนะคะไม่มีอะไรเหลือเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดเพราะฉะนั้นจุติจิตคือจิตขณะสุดท้ายของชาตินี้ดับเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปคือจิตขณะแรกของชาติต่อไปเกิดต่อทันทีเหมือนเมื่อกี้นี้กับเดี๋ยวนี้ค่ะไม่มีอะไรขั้นเลยในแสนโกรธกับเพราะฉะนั้นก็สะสมนะคะแล้วแต่ว่าจะเห็นอะไรชาติไหนมีสุขมีทุกข์อย่างไรในแต่ละชาติจนถึงชาตินี้มีทรัพย์สมบัติมากมายถ้าจิตขณะสุดท้ายเกิดระดับไปนะคะทรัพย์ใดๆที่มีก็ตามไปไม่ได้เลยแต่ความเข้าใจธรรมะวันนี้ขณะนี้หรือก่อนๆ นี้นะคะที่สะสมมาเนี่ยก็จะสะสมสืบต่อในจิตขณะต่อไปเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งเดียวค่ะที่จะติดตามไปได้นี่ทางฝ่ายปัญญานะคะลืมคิดทางฝ่ายอกุศลหรือเปล่าคะไปด้วยไปเยอะไหมคะค่ะและที่เป็นปัญญาเนี่ยไปน้อยหรือมากเพราะฉะนั้นก็รู้ตามความเป็นจริงนะคะว่าปัญญาที่เกิดเนี่ยทีละน้อยแต่ว่าธรรมะชนะอธรรมในที่สุดนะคะอะไรจะทำให้อธรรมหมดไปได้มีอย่างเดียวค่ะคือปัญญาซึ่งเป็นธรรมะที่ประเสริฐสุดเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าชาตินี้เราจะมีสิ่งที่เราติดข้องต้องการมากมายนะคะแต่ถ้าเรารู้ความจริงว่าเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ยังไม่มีก็อยากมีใช่ไหมคะพออยากก็แสวงหาตอนแสวงหาเนี่ยทุกข์ไหมฮะกว่าจะได้บางทีหาก็ไม่ได้อยากจะได้อะไรสักอย่างหาเท่าไหร่ก็ไม่ได้ก็มีไม่ใช่ว่าหาแล้วได้ทุกครั้งนะคะอยากได้ก็เป็นทุกข์ทำให้ต้องหาการแสวงหาก็ลำบากเป็นทุกข์ด้วยและแสวงหาแล้วที่ได้ก็มีที่ไม่ได้ก็มีถ้าได้ก็ดีใจบวกขึ้นมาอีกละเพิ่มขึ้นมาอีกละติดข้องขึ้นมาอีกละไม่ได้ก็เสียใจก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะในสังสารวัฏอยากได้นั่นอยากได้นี่เดี๋ยวมีนั่นเดี๋ยวมีนี่เดี๋ยวก็สูญหายแต่ทั้งหมดก็เป็นสิ่งที่นำมาซึ่งทุกข์เพราะเหตุว่าทำให้มีความติดข้องเพิ่มขึ้นด้วยเมื่อวานนี้ค่ะเราต้องติดข้องมาแล้วแน่ๆอยากได้อะไรบ้างเราก็รู้เองใช่ไหมคะตื่นขึ้นมาวันนี้ก็ติดข้องพรุ่งนี้ก็ติดข้องอีกใช่ไหมคะก็เป็นอย่างนี้ไปตลอดชีวิตจนกว่าจะมีความเห็นถูกต้องนะคะว่าถึงจะมีชั่วคราวแล้วก็ไม่สามารถที่จะนำพาสิ่งต่างๆเหล่านั้นจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นได้เลยเพราะฉะนั้นก็ชั่วคราวจริงๆค่ะถ้าเป็นคนนะคะมีอายุเท่าไหร่ก็คืออยู่ได้แค่นั้นชั่วคราวแต่ถ้าคิดถึงขณะจิตเสมอกันหมดเลยไม่ว่าจิตใครเกิดแล้วก็ดับนะคะแล้วก็ทรงจำแนกละเอียดว่าหนึ่งขณะจิตที่เกิดระดับเร็วมากเนี่ยขณะนี้ค่ะเราไม่มีทางจะไปรู้เลยแม้กระนั้นนะคะจิตหนึ่งขณะเนี่ยก็ยังสามารถที่จะกล่าวถึงขณะที่เกิดเป็นขณะที่ดับหรือเปล่าค่ะเกิดก็เพิ่งเกิดยังไม่ได้ดับใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นขณะที่เกิดไม่ใช่ขณะที่ดับและขณะที่เกิดแล้วยังไม่ดับก็มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจิตหนึ่งขณะเนี่ยจะมีอนุขณะ3คืออุปาทขณะขณะเกิดทิติขณะขณะที่ยังไม่ดับและพังคขณะคือขณะที่ดับและใครรู้ล่ะคะเนี่ยเร็วสุดที่จะประมาณได้แต่พระอริยะบุคคลจะหมดกิเลสได้ต่อเมื่อไม่ใช่เพียงฟังค่ะแต่เริ่มมีความเห็นถูก ใช้คำว่าเริ่มมีความเห็นถูกคือปัญญาเห็นถูกว่าขณะนี้นะคะสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยไม่ใช่ใครหรืออะไรเลยทั้งสิ้นเป็นธรรมะชนิดหนึ่งเป็นธาตุที่มีจริงที่สามารถกระทบตากระทบหูก็ไม่ได้กระทบจมูกกระทบลิ้นกระทบกายก็ไม่ได้นะคะต้องกระทบรูปพิเศษซึ่งสามารถกระทบกับสิ่งที่ปรากฏในขณะนี้นะคะโดยที่ต้องมีจิตคือธาตุที่สามารถเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นและสิ่งนี้จึงปรากฏได้ถ้าเข้าใจอย่างนี้เนี่ยทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยนะคะเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเพราะว่าความจริงจะกล่าวได้เลยว่าเหมือนกับทันทีที่เกิดก็ดับเร็วถึงอย่างนั้นค่ะเกิดมาแล้วก็ดับเกิดมาแล้วก็ดับแต่ซ้ำกันจนกระทั่งทำให้มีการจำนะคะซึ่งเป็นอัตตสัญญาจำรูปร่างสันฐานแล้วก็เข้าใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ตามความเป็นจริงเนี่ยดับแล้วค่ะอย่างเร็วมากแม้ขณะที่ปรากฏก็เป็นแต่เพียงนิมิตะของสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเพราะว่าตัวจริงๆเนี่ยดับไปตลอดมีอายุแค่17ขณะและวันนี้ก็ลืมนะคะว่าเนี่ยเป็นเพียงที่สิ่งปรากฏให้เห็นเท่านั้นแหละไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นถ้าไม่คิดถ้าบางคนเนี่ยตื่นขึ้นมางงเงียลืมตานิดแล้วก็ดับไปถามว่าเห็นอะไรตอบได้ไหมก็แค่ลืมตาขึ้นมาหน่อยเดียวแล้วก็หลับต่อจะบอกว่าเห็นอะไรก็ยังไม่ได้เพราะฉะนั้นธรรมะก็เป็นเรื่องจริงที่พิสูจน์ได้นะคะถ้าเรามีความเข้าใจอย่างเนี้ยคลายหรือยังในการที่จะติดข้องในสิ่งที่ปรากฏทางตาเพียงแค่เนี้ยไม่มีทางเลยค่ะแค่ได้ฟังแค่เริ่มเข้าใจแค่ค่อยๆน้อมไปที่จะเห็นถูกว่าสิ่งนี้เพียงปรากฏให้เห็นเวลาที่จากโลกนี้ไปนะคะมีสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นก็ได้หลังจากปรากฏให้เห็นแล้วก็ตายยังไม่ทันจะเป็นคนเป็นสัตว์เลยหรืออาจจะคิดนึกว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยเป็นใครก็ได้แล้วก็ตายคือจุติจิตขณะสุดท้ายของชาตินี้ค่ะมีกรรมเป็นปัจจัยที่จะทำให้จิตนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคะใครก็ทำให้จิตนี้เกิดขึ้นไม่ได้หรือจิตไหนๆก็ไม่มีใครทำให้เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเราจึงไม่รู้ว่าจุติจิตเนี่ยจะเกิดเมื่อไหร่ที่ไหนหลังเห็นหลังได้ยินหรือกำลังรับประทานอาหารก็ได้เกิดได้หมดเลยกำลังหัวเราะก็ได้นะคะหัวเราะเสร็จก็ตายบางคนเดินไปนั่งที่เก้าอี้แล้วก็ตายบางคนออกมานอกห้องบอกว่าเออร้อนแล้วก็ตายก็มีค่ะตายได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นว่าไม่มีใครสามารถที่จะรู้ล่วงหน้าเลยนะคะว่าตายไปพร้อมกับการไม่รู้ความจริงของธรรมะที่ปรากฏหรือตายไปหลังจากที่ได้เริ่มฟังได้เริ่มเข้าใจนะคะแล้วก็เริ่มรู้ตามความเป็นจริงว่าแม้แต่เพียงวันนี้เนี่ยได้ฟังว่าสิ่งที่กำลังปรากฏทางตามีจริงๆนะคะเป็นธาตุหรือธรรมะซึ่งปรากฏแล้วว่ามีแต่ปรากฏแล้วก็ดับไปไม่ใช่ใครเลยทั้งสิ้นแค่นี้ค่ะเริ่มหรือยังเพราะฉะนั้นจะไปดับกิเลสกันเมื่อไหร่จะไปละกิเลสกันเมื่อไหร่โดยที่ว่าไม่มีปัญญาเลยเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ไม่มีแม้แต่ว่าความรู้ขั้นปริยัตินะคะที่เป็นความรอบรู้ในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยคือฟังแล้วก็มีความเข้าใจในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนะคะเพิ่มขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งไม่มีความสงสัยในสิ่งที่ได้ฟังว่าเป็นอย่างนี้ถ้ามีความเข้าใจที่มั่นคงอย่างนี้นะคะลองคิดถึงสิคะชั่วขณะที่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏทางตาเนี่ยเดี๋ยวนี้เองกำลังปรากฏไม่สนใจอย่างอื่นทั้งสิ้นนะคะไม่ได้นึกเรื่องอื่นเลยมีสิ่งที่ปรากฏให้เข้าใจเริ่มจากการที่ได้ฟังว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏแค่นี้ค่ะน้อยแค่ไหนกว่าจะสามารถเข้าถึงการเกิดขึ้นระดับไปของสิ่งนี้ได้แต่ถ้าไม่มีความเข้าใจถูกอย่างนี้เลยนะคะก็ไม่มีทางเลยก็มีแต่เพียงปริยัติการฟังเรื่องราวของสิ่งที่มีจริงแต่ยังไม่มีสักขณะที่จะมั่นคงโดยการที่เริ่มคลายการติดข้องในสิ่งที่ปรากฏนะคะเพียงชั่วขณะบางครั้งที่ระลึกได้ว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นทีละเล็กทีละน้อยค่ะเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นพระอริยบุคคลอย่างท่านพระอัญญาโกณฑัญญะเนี่ยค่ะท่านได้ฟังมานานเท่าไหร่คะจากปุถุชนผู้ไม่รู้เลยในเรื่องของสภาพธรรมะเหมือนอย่างคนที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังเลยนะคะแล้วท่านได้ฟังเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นแล้วก็ละคลายการติดข้องแล้วก็สามารถเริ่มรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏแต่ละอย่างว่าเป็นธรรมะหลากหลายแต่ละอย่างต่างๆกันไม่ซ้ำกันเลยแล้วก็ไม่กลับมาอีกแล้วจะไปติดข้องในอันไหน ช่ไหมคะแล้วก็ปัญญาสามารถที่จะรู้ความต่างกันของขั้นเข้าใจจากการฟังกับขั้นที่เมื่อสภาพนั้นปรากฏจริงๆนะคะแล้วเริ่มเข้าใจถูกในลักษณะนั้นนี่ก็เป็นความต่างกันเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจจริงๆนะคะอย่างแข็งเนี่ยมีใช่ไหมคะกระทบแข็งมาตั้งแต่เช้ามีเฉพาะแข็งเท่านั้นที่ปรากฏหรือยังค่ะยังใช่ไหมคะจับอะไรแก้วเห็นไหมคะจับอะไรผ้าเช็ดตัวก็เลยไม่ได้มีความเข้าใจเฉพาะลักษณะที่ปรากฏเมื่อกระทบเพียงแข็งแล้วก็ถ้ามีการรู้จริงๆว่าขณะนั้นนะคะอย่างอื่นไม่มีฟังจนกระทั่งมีความเข้าใจที่มั่นคงว่าแข็งมีเมื่อกระทบสัมผัสและปรากฏและขณะที่แข็งปรากฏอย่างอื่นไม่ได้ปรากฏเลยขณะนั้นรู้เฉพาะแข็งภาษาบาลีใช้คำว่าปฏิปฏิถึงเฉพาะลักษณะที่แข็งและพอได้ยินคำว่าสติจะเข้าใจไหมว่าขณะนั้นต่างกับขณะซึ่งไม่เคยรู้เลยใช่ไหมคะไม่เคยระลึกได้ไม่เคยมีการที่จะเข้าใจลักษณะของสิ่งที่ปรากฏว่าเป็นแต่เพียงลักษณะนั้นเท่านั้นที่ปรากฏเฉพาะในขณะนั้นเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจจริงๆไม่ว่าภาษาบาลีจะใช้คำว่าอะไรก็สามารถที่จะรู้ถึงภาวะความเป็นจริงของสภาพนั้นแต่ถ้าเราจะแปลศัพท์นะคะสติเป็นสภาพที่ระลึกได้แล้วไงคะระลึกอะไรใช่ไหมคะคำถามมาละแค่ฟังเนี่ยสติเป็นสภาพที่ระลึกได้ระลึกอะไรระลึกรู้อะไรอีกใช่ไหมคะแล้วก็เวลาที่เราคิดเรานึกเนี่ยเป็นการระลึกหรือเป็นการจำได้หรือเปล่าอย่างคิดถึงเมื่อวานเนี่ยใครก็คิดถึงได้ใช่ไหมคะเป็นการระลึกเรื่องราวที่เกิดขึ้นครั้งหนึ่งหรือเปล่าแต่ไม่ใช่สติเพราะไม่มีความเห็นถูกไม่มีปัญญาไม่มีความเข้าใจถูกเพราะฉะนั้นเราเริ่มเห็นความหลากหลายของสภาพธรรมะค่ะไม่ว่าจะเป็นสภาพธรรมะใดจะใช้คำอะไรไม่ใช้คำอะไรทั้งหมดนะคะก็เป็นลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละอย่างจริงๆเกิดแล้วก็ดับไปดับไปดับไปไม่ได้กลับมาอีกเลยแต่ไม่ว่าจะเกิดและดับไปอย่างไรก็ตามนะคะก็ยังสามารถที่จะเข้าใจว่าทั้งหมดเป็นธรรมะที่ต่างกันคือสภาพหนึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้นแต่อีกสภาพหนึ่งนั้นไม่มีรูปร่างใดๆเลยทั้งสิ้นเกิดเมื่อไหร่ต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังปรากฏ
1: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพเพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78เขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้

0: ูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังแนวทางเจริญวิปัสสนาบรรยายโดยอาจารย์สุจินต์บริหารวนาเขต
1: ครั้งที่836
2: การอบรมเจริญสติปัฏฐานเนี่ยค่ะเป็นการตรงต่อสภาพธรรมะเพราะเหตุว่าปัญญารู้ในลักษณะของสภาพธรรมะนั้นถูกต้องกุศลเป็นกุศลอกุศลเป็นอกุศลสติระลึกทันทีนั่นแหละค่ะเป็นไปได้แน่นอนปัญญาจะต้องอบรมเจริญจนกระทั่งรู้ลักษณะของสภาพธรรมะตามปกติตามความเป็นจริงสติปัฏฐานจะเกิดขึ้นระลึกรู้สภาพที่กำลังคิดอย่างนั้นก็ได้และแต่ชีวิตประจำวันเป็นอย่างไรมีปัจจัยที่จะให้สติปัฏฐานเกิดขึ้นระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะลักษณะหนึ่งลักษณะใดสติปัฏฐานก็สามารถที่จะเกิดขึ้นระลึกในลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนั้นแล้วก็ปัญญาก็ค่อยๆเริ่มเกิดปรารภน้อมไปที่จะรู้สภาพที่แท้จริงของธรรมะที่กำลังปรากฏว่าเป็นลักษณะของนามธรรมหรือว่าเป็นลักษณะของรูปธรรมเป็นปกติค่ะ
3: อย่างที่ในพระไตรปิฎกมีกล่าวไว้ครับเรื่องนี้ผมก็ถูกไว้เกี่ยวอะไรการบูชอย่างนี้นะครับที่จริงแล้วเจริญสติปัฏฐานไม่ว่าคารวะหรือว่าบรรพชิตนั้นได้ทั้งนั้นนะครับทีนี้ที่ผมเคยพูดบอกอย่างบวชเสมอเพราะว่าศึกษาแล้วเข้าใจแล้วในนั้นชักชวนให้บวชจริงๆในพระไตรปิฎกอย่างนั้นเมื่อเข้าใจเหตุผลนั้นแล้วชักชวนใจน้อมไปผมสู้สาเดินทางไปหาเพื่อนนะที่2อาทิตย์ที่แล้วไปถึงแก่งคอยนะเพื่อนเขาบวชอยู่ตั้ง3ปีพอเห็นปกติแล้วเขาจะบวชนานอย่างนั้นคงจะยากกินเหล้าเมายาพวกเพื่อนผมเที่ยวเตะก็เลยไปหาที่โน่นผมถามว่ามีข้อปฏิบัติอย่างไรบ้างเขาบอกว่ามีอยู่9ข้อหรือกี่ข้อจำไม่ได้เขาบอกว่าให้รับสัจจะถ้าทำงานเขาบอกว่าต้องพูดว่าทำแล้วต้องทำแล้วก็พูดว่าเลิกเล่าแล้วต้องเลิกจริงๆไม่หลับแล้วต้องไม่หลับแต่ที่จริงเราจะเป็นไปได้ลักษณะนี้ที่พระสงฆ์เขาให้อาจารย์ที่เป็นพระเขาให้ทุกสิ่งปฏิบัติอย่างนี้เพราะว่ายังอาสวะแล้วเวลาเขาให้นั่งสมาธิให้ทำไงเขาบอกว่าให้เขาบอกว่าให้ดูทูบแล้วก็เราลึกถึงสังขารตัวเองแล้วศึกเลยการศึกษาผมถามว่าศึกษาไงเขาว่าเราลึกถึงไอ้เรื่องที่ว่าที่ทำมาแล้วทั้งวันเนี่ยทำอะไรมาบ้างทำดีทำชั่วเขาบอกว่าอย่างนั้นนั่งสมาธิผมไปหาทั้งที่นอนแล้วได้ความหมายที่ผม
2: ท่านผู้ฟังคิดถึงอนาคตมากใช่ไหมคะจะบวชก็คิดถึงอดีตที่ไปหาเพื่อนแล้วก็ได้ยินได้ฟังอะไรมาแล้วก็เดี๋ยวก็คิดถึงอนาคตพออ่านพระไตรปิฎกก็อยากจะบวชอีกเป็นเรื่องของอนาคตส่วนมากเดี๋ยวนี้นะคะเสียดายค่ะคิดถึงอดีตอีกแล้วที่เคยพบกันแล้วก็คุยกันแล้วก็เกิดความเสียดายก็เป็นเรื่องอดีตบ้างอนาคตบ้างแล้วขณะนี้ปัจจุบันนี้นะคะไม่อย่างนั้นก็เป็นเรื่องความคิดและความหวังถึงจะเป็นเรื่องของกุศลจิตก็เป็นเรื่องที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นเช่นการบวชจะคิดอีกพรุ่งนี้ก็คิดเดือนหน้าก็คิดปีหน้าก็คิดก็ยังคงเป็นเรื่องอนาคตเพราะเหตุว่ายังไม่ได้บวชแต่ว่าขณะนี้สภาพธรรมะกำลังปรากฏใช่ไหมคะเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นแทนที่จะคิดเรื่องอยากจะบวชระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏไม่ต่างกันกับตอนที่บวชแล้วหรือว่ายังไม่ได้บวชถ้าสติเกิดระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏได้ต้องทราบสิคะว่าจิตคิดถึงอนาคตโดยที่ว่าหลงลืมปัจจุบันเพื่อที่จะได้ระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏแม้เพียงชั่วขณะเดียวก็มีประโยชน์มากเพราะเหตุว่าการที่ปัญญาจะเจริญก็เจริญเมื่อสติเกิดระลึกรู้ลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏเท่านั้นถ้าสติไม่เกิดปัญญาไม่สามารถจะรู้ชัดในลักษณะที่ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลแม้แต่ความคิดในขณะนั้นก็เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไป
3: ยังสตินี่นะเกิดจากการสำรวมนี่เกิดจากในพระปฏิโดมีเขาว่าเกิดจากการสำรวมระวังอินทรีย์เนี่ยก็การปกติเจริญสติหรือว่าแบบว่ามีเหตุปัจจัยให้สติเกิดขึ้นระลึกอย่างนั้นอ่ะ โดยที่ไม่ได้คิดสำรวมเลยมาก่อนเนี่ยต่างกันยังไงครับ
2: สติมีหลายขั้นนี่ค่ะ
3: ยังเขาสำรวมอินทรีย์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยก็เป็นไปในสติปัฏฐานเช่นกัน
2: ตามพระวินัยบัญญัติก็ส่วนหนึ่งค่ะ
3: อันนี้ผมยังครับอย่างนี้จะไม่เป็นการบังคับสติหรือไม่เป็นตัวตนหรือครับสงสัยอยู่แค่นี้
2: ถ้าสติปัฏฐานไม่เกิดขณะใดก็ไม่สามารถที่จะละการยึดถือว่าเป็นตัวตนได้ก็เป็นกุศลทางตาก็รู้ว่าควรที่จะมองอะไรขณะไหนอย่างไรไม่ปล่อยจิตให้เพลิดเพลินไปอย่างไรขณะใดที่เป็นกุศลขณะนั้นก็มีสติแต่ยังไม่ใช่สติปัฏฐานเพราะฉะนั้นก็มีการสำรวมสังวรเป็นขั้นๆ
3: ยังสำรวมเป็นศีลอย่างนี้ก็ระวังอย่าให้ล่วงศีลอย่างนี้พอที่จะเข้าใจแต่สติปัฏฐานนี่สิครับผมยังแข็งใจอยู่ข้อนี
2: ้ขณะที่กำลังระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะขณะนั้นไม่เกิดอกุศลจิตจะไม่ชื่อว่าสำรวมเลยค่ะสำรวมละเอียดกว่าเพราะเหตุว่าสามารถที่จะรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมที่กำลังปรากฏในขณะนั้นละเอียดกว่าสำรวมขั้นศีลสติเกิดยับยั้งอกุศลแล้วแต่ว่าจะเป็นขั้นใดขั้นศีลหรือปาติโมกข์ก็เป็นตามพระวินัยบัญญัติก็รู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏไม่ใช่บังคับค่ะขณะที่กำลังสำรวมตามพระวินัยบัญญัติสติปัฏฐานก็ระลึกรู้ในขณะนั้นว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเคยวิรัตวจีทุจริตไหมคะขณะนั้นสติปัฏฐานเกิดหรือเปล่าไม่เกิดก็เป็นการสำรวมขั้นศีลที่จะไม่กล่าววาจาทุจริตแต่ว่าสติปัฏฐานละเอียดกว่านั้นเพราะเหตุว่ารู้ลักษณะสภาพของการวิรัตในขณะนั้นว่าเป็นสภาพธรรมะชนิดหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นจึงวิรัตไม่ใช่เราเว้นถ้าเป็นสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดแล้วก็ต้องดับไปทั้งนั้นคำว่าไตรลักษณ์หมายความถึงสภาพที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารู้แต่ยากค่ะทันทีคงไม่ได้นะคะต้องรู้ว่าลักษณะนั้นเป็นนามธรรมหรือเป็นรูปธรรมเสียก่อนจนกระทั่งชินซึ่งขณะนี้ชินหรือยังคะทางตาเนี่ยค่ะค่ะยังไม่ทั่วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ยังไม่สามารถจะประจักษ์ความเกิดดับของนามธรรมและรูปธรรมได้เพราะฉะนั้นการอบรมเจริญปัญญาจึงมีหลายขั้นและวิปัสสนาญาณะก็มีหลายขั้นตามความสมบูรณ์ของปัญญาแต่ละขั้นซึ่งในขั้นต้นไม่ใช่การประจักษ์ความเกิดดับถ้าท่านผู้ฟังไม่มีปัญหาอื่นต่อไปในเรื่องของการเจริญสติปัฏฐานวันนี้ก็เป็นมรณานุสติสำหรับอารมณ์ของสมถะภาวนา40ได้กล่าวถึงแล้วคือกสิณ10อสุภ10และสำหรับอนุสติ10คือพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติศีลานุสติจาคานุสติเทวตานุสติอุปสมานุสติก็ได้กล่าวถึงแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็เป็นมรณานุสติคือการระลึกถึงความตายเป็นอารมณ์หนึ่งที่จะทำให้จิตสงบกุศลจิตเกิดได้ถ้ามนสิการะหรือพิจารณาความตายด้วยความแยบคายแต่ไม่ใช่หมายความว่าใครก็ตามพอระลึกถึงความตายแล้วก็สงบเป็นไปไม่ได้ค่ะจิตที่จะสงบได้ก็จะต้องประกอบด้วยปัญญาที่รู้ว่าความตายเป็นสิ่งที่แน่นอนแล้วก็ไม่ควรที่จะมีความยินดีความติดข้องในสิ่งหนึ่งสิ่งใดในตัวตนหรือว่าในบุคคลซึ่งเป็นที่รักที่พอใจในวัตถุซึ่งเป็นที่รักที่พอใจเพราะเหตุว่าไม่มีสิ่งใดเลยซึ่งจะเป็นของเราอย่างแท้จริงแม้แต่สิ่งที่เคยยึดถือว่าเป็นตัวตนของเราก็ไม่เที่ยงอยู่ได้เพียงแค่อายุซึ่งไม่มีใครสามารถจะรู้ได้เพราะเหตุว่าบางท่านก็อาจจะสิ้นชีวิตตั้งแต่อยู่ในครรภ์โดยที่ว่ายังเป็นเพียงกัลละคือก้อนของรูปซึ่งยังไม่ครบส่วนต่างๆแต่ว่าเมื่อมีปฏิสนธิแล้วก็สามารถที่จะมีการตายหรือจุติได้ไ ไม่ว่าจะในระยะเวลายาวสั้นมากน้อยแค่ไหนซึ่งทุกคนไม่มีโอกาสที่จะรู้ได้เลยนะคะว่าชีวิตของท่านจะยาวหรือจะสั้นแค่ไหนเพราะฉะนั้นท่านที่ระลึกถึงความตายแล้วก็กลัวขณะนั้นไม่ใช่มรณสติเพราะเหตุว่าสติไม่เกิดในขณะที่ระลึกถึงความตายด้วยเหตุนี้เมื่อคิดถึงแล้วจึงกลัวแต่ว่าถ้าจะระลึกด้วยปัญญาเห็นสภาพธรรมะตามความเป็นจริงคือความไม่เที่ยงการกลัวความตายก็จะน้อยลงแต่ว่าก็ต้องแล้วแต่เหตุปัจจัยด้วยทุกคนเนี่ยค่ะตอนที่เป็นเด็กจะไม่มีใครที่ไม่กลัวความตายเลยใช่ไหมคะเด็กทุกคนกลัวบางคนก็คิดว่าถ้าวันนั้นมาถึงเมื่อไหร่ก็อยากจะหนีไปให้สุดขอบโลกทีเดียวถ้าสามารถที่จะเป็นไปได้แต่เมื่อโตขึ้นก็ยิ่งเห็นว่าความตายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเมื่อมีการเกิดขึ้นแล้วก็ต้องมีการตายเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่การอบรมเจริญปัญญาของแต่ละท่านที่จะรู้ว่าท่านมีการระลึกถึงความตายบ่อยๆเนืองๆจนรู้ความจริงจนสามารถที่จะหวั่นไหวน้อยลงไม่มีการหวาดกลัวความตายเหมือนเมื่อตอนที่เป็นเด็กหรือว่าตอนที่ยังไม่ได้อบรมเจริญปัญญาแต่สำหรับท่านที่กลัวนี่นะคะท่านก็อาจจะไม่ได้พิจารณาว่าแท้ที่จริงแล้วที่ท่านว่าท่านกลัวความตายเนี่ยค่ะท่านกลัวอะไรส่วนมากแล้วนะคะกลัวการพลัดพรากจากความเป็นบุคคลนี้และจากทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเป็นที่รักเป็นที่พอใจที่ท่านยึดถือ

ราะฉะนั้นแทนที่จะกลัวเนี่ยค่ะนึกถึงบ่อยๆว่าวันหนึ่งต้องจากต้องพัดพรากต้องเปลี่ยนแปลงแน่นอนก็จะทำให้รู้สึกชินขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงซึ่งแท้ที่จริงแล้วเนี่ยค่ะเป็นการพัดพรากอยู่ทุกขณะขณะเมื่อกี้นี้ก็เป็นขณะหนึ่งในสังสารวัฏซึ่งจะไม่กลับมาอีกและสำหรับภพนี้ชาตินี้ก็เป็นแต่เพียงชาติหนึ่งที่มีการเห็นการได้ยินอยู่ในโลกมนุษย์นี้ในสังสารวัฏซึ่งต่อไปก็ไม่ทราบว่าจะเป็นบุคคลไหนเกิดในภพไหนในโลกไหนแต่ที่จะไม่เกิดอีกนั้นไม่มีเพราะฉะนั้นน่ากลัวไหมคะความตายเพียงแต่เป็นการย้ายหรือเปลี่ยนจากการเป็นบุคคลซึ่งเคยเป็นในชาตินี้เป็นบุคคลใหม่อีกบุคคลหนึ่งในภพหน้าในชาติหน้าและแต่ว่าบุญกรรมหรือว่าบาปกรรมจะทำให้ปฏิสนธิในภูมิไหนมีกำเนิดอย่างไรมีชาติมีตระกูลมีลาภมียศมีการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกายต่างๆไปแต่ไม่ผิดจากชาตินี้ค่ะเพราะเหตุว่าก็ยังจะต้องเป็นเรื่องของการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสและการรู้อารมณ์ต่างๆการคิดนึกทางใจนั่นเองเพราะฉะนั้นชาติหน้าก็ไม่ต่างอะไรกับชาตินี้ท่านซึ่งมีบุคคลเป็นที่รักและวัตถุซึ่งเป็นที่รักในชาตินี้ชาติหน้าท่านก็มีใหม่เป็นบุคคลใหม่มีบุคคลซึ่งเป็นที่รักใหม่แล้วก็มีวัตถุซึ่งเป็นที่ยินดีที่พอใจใหม่ดูแล้วก็เหมือนว่าไม่สูญเสียอะไรแต่ถึงอย่างนั้นนะคะการติดในความเป็นบุคคลนี้ในภพนี้มากจนกระทั่งทำให้ท่านหวั่นกลัวและก็ไม่พอใจเลยที่จะพลัดพรากหรือว่าสูญเสียความเป็นบุคคลนี้ในชาตินี้ไปเสียดายไหมคะการที่จะเป็นบุคคลนี้หรือว่าพร้อมขณะไหนก็ได้ที่จะเป็นบุคคลอื่นตามบุญกรรมแล้วแต่ว่าจะเป็นใครเพราะฉะนั้นก็ต้องเร่งประกอบกรรมดีนะคะนี่คือจุดประสงค์ของการระลึกถึงความตายสำหรับเรื่องของการกลัวความตายและไม่กลัวความตายก็ไม่ใช่มีแต่เฉพาะในปัจจุบันนี้หรือยุคนี้เท่านั้นข้อความในอังคุตรนิกายจตุกนิบาตโยธาชีววัตรมีข้อความเรื่องของบุคคลที่กลัวตายและไม่กลัวตายซึ่งมีข้อความว่าครั้งนั้นแลพราหมณ์ชื่อชานุโสณีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้ปราศัยกับพระผู้มีพระภาคครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้าพเจ้ามีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าสัตว์ผู้มีความตายเป็นธรรมดาย่อมไม่กลัวไม่ถึงความสะดุ้งต่อความตายไม่มีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระพราหมณ์สัตว์ผู้มีความตายเป็นธรรมดาย่อมกลัวถึงความสะดุ้งต่อความตายมีอยู่สัตว์ผู้มีความตายเป็นธรรมดาไม่กลัวไม่ถึงความสะดุ้งต่อความตายมีอยู่ดุกระพราหมณ์ก็สัตว์ผู้มีความตายเป็นธรรมดาย่อมกลัวถึงความสะดุ้งต่อความตายเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัดยังไม่ปราศจากความพอใจยังไม่ปราศจากความรักยังไม่ปราศจากความกระหายยังไม่ปราศจากความเร่าร้อนยังไม่ปราศจากความทยานอยากในกามทั้งหลายมีโรคหนักอย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องเขาเมื่อเขามีโรคหนักอย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องแล้วย่อมมีความปริวิตกอย่างนี้ว่ากามอันเป็นที่รักจักละเราไปเสียละหนอและเราก็จะต้องละกามอันเป็นที่รักไปเขาย่อมเศร้าโศกย่อมลำบากใจย่อมร่ำไรทุกอกคร่ำครวญถึงความหลงไหลดูกระพราหมณ์บุคคลนี้แลผู้มี

0: ความตายเป็นธรรมดาย่อมกลัวถึงความสะดุ้งต่อความตายจริงไหมคะลองนึกถึงความตายเดี๋ยวนี้สิคะกลัวอะไรแต่เวลานึกถึงการที่จะต้องพลัดพรากจากบุคคลซึ่งเป็นที่รักหรือว่าทรัพย์สมบัติซึ่งเป็นที่พอใจทำให้เกิดไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะนั่นคืออาการที่กลัวตายกลัวเฉยๆไม่มีประโยชน์ค่ะเป็นอกุศลจิตเพราะฉะนั้นมรณสติทั้งหมดเป็นอารมณ์ที่จะทำให้จิตสงบเป็นกุศลถ้ารู้ว่ากลัวอบายภูมิก็จะต้องอบรมเจริญกุศลแล้วก็จิตจะสงบจากความกลัวประการต่อไปพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอีกประการหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัดยังไม่ปราศจากความพอใจยังไม่ปราศจากความรักยังไม่ปราศจากความกระหายยังไม่ปราศจากความเร่าร้อนยังไม่ปราศจากความทยานอยากในกามมีโรคหนักอย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องเขาเมื่อเขามีโรคหนักอย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องแล้วย่อมมีความปริวิตกอย่างนี้ว่ากายอันเป็นที่รักจักละเราไปละหนอและเราก็จักละกายอันเป็นที่รักไปเขาย่อมเศร้าโศกย่อมลำบากใจย่อมร่ำไรทุกอกคร่ำครวญถึงความหลงไหลดูกระพรามแม้บุคคลนี้แลผู้มีความตายเป็นธรรมดาย่อมกลัวถึงความสะดุ้งต่อความตายในข้อต้นนะคะเป็นห่วงกลัวที่จะต้องพลัดพรากจากกามซึ่งเป็นที่รักไม่ว่าจะเป็นวัตถุทรัพย์สมบัติสิ่งของหรือว่าญาติมิตรบุคคลต่างๆซึ่งเป็นที่รักแต่ว่าสำหรับอีกบุคคลหนึ่งก็มีความติดความห่วงใยในกายอันเป็นที่รักเบื่อหรือยังคะตัวอันนี้ร่างกายอันนี้ค่ะหรือว่ายังพอใจอยู่ยังไม่อยากจะเปลี่ยนเป็นกายอื่นตัวอื่นบุคคลอื่นในภพอื่นยังพอใจอยู่ใช่ไหมคะในบุคคลนี้ในร่างกายนี้ค่ะใครได้ร่างกายอย่างไรมีร่างกายอย่างไรก็พอใจในอันนี้ไม่ต้องการให้สูญกายอันนี้ไปหรือว่าเสียกายอันนี้ไปประการต่อไปพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอีกประการหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ไม่ได้ทำความดีไว้ไม่ได้ทำกุศลไว้ไม่ได้ทำความป้องกันความกลัวไว้ทำแต่บาปทำแต่กรรมที่หยาบช้าทำแต่กรรมที่เศร้าหมองมีโรคหนักอย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องเขาเมื่อเขามีโรคหนักอย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องแล้วย่อมมีความปริวิตกอย่างนี้ว่าเราไม่ได้ทำความดีไว้ไม่ได้ทำกุศลไว้ไม่ได้ทำความป้องกันความกลัวไว้ทำแต่บาปทำแต่กรรมที่หยาบช้าทำแต่กรรมที่เศร้าหมองดูกระผู้เจริญคติของคนไม่ได้ทำความดีไม่ได้ทำกุศลไม่ได้ทำความป้องกันความกลัวทำแต่บาปทำแต่กรรมที่หยาบช้าทำแต่กรรมที่เศร้าหมองมีประมาณเท่าใดเข้าละไปแล้วย่อมไปสู่คตินั้นเข้าย่อมเศร้าโศกย่อมลำบากใจย่อมร่ำไรทุกอกคร่ำครวญถึงความหลงไหลดูกระพรามแม้บุคคลนี้แลผู้มีความตายเป็นธรรมดาย่อมกลัวถึงความสะดุ้งต่อความตายกลัวอบายเพราะอะไรคะ
1: ที่ผมกลัวอบายนี่คืออย่างนี้ครับคิดถึงตัวเองว่าผู้ที่บำเพ็ญพุทธภูมิเนี่ยจะมาตรัสรู้เนี่ยขนาดเขาสั่งสมกุศลอะไรบ้างตั้งมากแค่ไหนเวียนตายเวียนเกิดยังไม่ไวหรือว่าไม่ภาพทางบางครั้งยังโดนไปสู่อบายไล่คิดถึงไอ้ตัวเราแล้วไอ้ปัญญาบารมีก็ไม่เคยมีน้อยมากแล้วก็เราเลยหรือจะไม่พลาดหรือว่าบางครั้งเราจะไม่ไปมันต้องไปแน่แล้วไอ้กลัวเราจะบรรลุเป็นโสดาบันคิดว่าต้องมีบางครั้งจะต้องไปเมื่อไปแล้วทำกรรมทำอะไรถ้าไม่ดีแล้วเราจะไปนานแค่ไหนคิดแล้วก็เศร้าโศกจริงๆเรื่องนี้ผมคิดถึงเรื่องนี้ทีไรนะใจนี้เศร้าโศกแล้วเศร้าหมองทุกครั้ง
0: เป็นอกุศลค่ะขณะนั้น
1: ครับแล้วกลัวจริงๆเลยแล้วจากการ ถ้าจากสมมาเลยจากไอ้รูปว่ากินเสียงนี้ผมไม่หวั่นไหววันไหวอยู่วันนี้อันเดียวรู้พระโพธิสัตว์ตอนที่ผมมันเจอไปภูมิของจะเป็นช้างบ้างจะเป็นลิงบ้างจะเป็นนกบ้างเขายังบารมีแค่ไหนลองคิดดูแล้วก็ยังพังไปได้ไล่เราเหรอโอ้โหพังต้องแน่ๆอยู่แล้วเป็นสิ่งที่จะพ้นอย่างนี้เป็นได้ไหมเมื่อรู้อย่างนี้แล้วผมต้อง
0: ค่ะสัตว์รักชีวิตไหมคะ
2: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนานายแพทย์ทวีปและคุณพรทิพย์ถูกจิตครอบครัวจงจิตนันคุณอนบหอมจันทร์คุณอุดรเปรมเจริญคุณป้อมมณีมณีไพโรธและบุตรชายคุณปัญญาสิทธิ์ตันติวัฒน์พาณิชย์แพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญคุณนพดลและคุณวันนีแซ่โง่และคุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 18:00 น.ถึง 18:30 น.และอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิเวลา 18:30 น.ถึง 19:00 น.คุณพ่อบุญหนาและคุณแม่บุญเหนืออักษรวิไลคุณแม่ปิยมาศแซ่จิวคุณกุลวิไลและคุณจุไรรัตน์สุทธิลักษณวณิชย์และคุณนิพิธาภักดีธนากุล
3: ครั้งที่837
0: สัตว์รักชีวิตไหมคะพอไปเกิดเป็นสัตว์ก็รักชีวิตสัตว์นั่นแหละค่ะเป็นช้างก็ยังรักที่จะเป็นช้างเป็นสุนัขก็รักที่จะเป็นสุนัขเป็นแมวก็รักที่จะเป็นแมวก็มีความยินดีพอใจในภพในภูมิในสังขารในบุคคลในวัตถุซึ่งเป็นที่รักของสัตว์นั้นๆในภพภูมินั้นๆ
1: น
0: ั่
1: นแหละเลยเมื่อไรจะกลับไปสู่สุคติก็ยิ่งกายใหญ่เลยทีนี้ไม่รู้จะกลับเมื่อไหร่ลองคิดดูว่าชาตินี้นะผมมาเจริญสติปัฏฐานได้แค่นิดเดียวเองแล้วพบอื่นถ้าเราไม่ได้เกิดในสุคติก็ไม่ได้เจริญนับสิ่งนานเท่าไหร่จะได้กลับมาแล้วเมื่อไหร่จะตามไปครับโอ้โห
0: เดี๋ยวนะคะขอเป็นพบชาติไปนะคะว่ากลัวอะไรในอบายไหน
1: กลัวไปสู่อบายทั้งสี่ครับ
0: ในนรกกลัวการทนทุกข์ทรมานซึ่งเป็นผลของอกุศลกรรมปัจจุบันชาติที่เป็นมนุษย์เนี่ยค่ะก็กลัวความทุกข์ทรมานที่เป็นผลของอกุศลกรรมเหมือนกันใช่ไหมคะไม่พ้น
1: จริงอยู่กับมนุษย
0: ์ค่ะเพราะฉะนั้นในภูมินรกเนี่ยค่ะก็เป็นความทรมานซึ่งรุนแรงกว่าร้ายแรงกว่าในภพนี
1: ้ผมคิดว่าคือมีมาหนักเจ้าเรื่องสักวันสักชาติหนึ่งเราจะต้องไปแน่ๆคิดอย่างนี้ไม่รู้ชาติไหนเลยลูก
0: แต่มีทางเดียวเท่านั้นนะคะที่จะพ้นได้คือเจริญปัญญาจนกระทั่งเป็นพระอริยะบุคคลเป็นพระโสดาบัน
1: เมื่อไหร่ล่ะปัญญาเราแม้เมื่อเราจะเพิ่มเต็มนี่มันนานเหลือเกิน
0: ถ้ามิฉะนั้นแล้วนะคะการเป็นมนุษย์แล้วไม่ได้อบรมเจริญสติปัฏฐานก็เกือบจะเหมือนในภูมิอื่นๆเหมือนกันใช่ไหมคะมีความทุกข์ทรมานในภูมิที่เป็นมนุษย์ชั้นใดในนรกก็มีความทุกข์ทรมานมีความหิวกระหายในภูมิมนุษย์ในเปรตก็มีความหิวกระหายเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยค่ะโอกาสพิเศษที่ไม่ว่าจะหิวกระหายหรือว่าไม่ว่าจะเจ็บปวดก็คือสามารถที่จะอบรมเจริญปัญญาได้เมื่อรู้อย่างนี้นะคะเห็นความเป็นโอกาสพิเศษของการได้เกิดเป็นมนุษย์ก็จึงควรที่จะอบรมเจริญสติปัฏฐานและกุศลทั้งหลายให้เพิ่มขึ้น
1: คิดถึงเรื่องนี้แล้วแล้วคิดถึงไอ้เรื่องนี้ผมเข้าใจไปเมื่อพยายามจะสร้างสติปัฏฐานหรือว่าสร้างปัญญาสร้างบุญให้มากที่สุดทีนี้ผมคิดถึงว่าการหลงสติก็มากถึงเพียงนี้ครับแล้วก็อันพระปฏิโลกทั้งหลายเข้าใจแล้วพระปฏิโลกทั้งหลายพูดให้ชัดตัวออกบุตรตั้งเนี่ยมันเหมือนจะยิ่งจะให้ไปให้เร็วมากที่สุดแล้วก็ใจมันก็กลัวตายเลยกลัวตายเลยแปลไปสองอันนี้ทำให้ผมนี่อยากหมดเต็ม
0: ค่ะก็หวังว่าท่านผู้ฟังจะไม่กลัวเฉยๆนะคะแต่จะอบรมเจริญกุศลทุกประการทั้งสติปัฏฐานด้วย
4: ไม่ต้องไปกลัวเรามีอาจารย์นี่อธิบายหลักธรรมที่ถูกตรงที่สุดคือท่านบรรยายให้เราเจริญสมถะวิปัสสนา จะเดินได้เพียงแค่ช้ากระดิกหูนั่นแหละคุณรับรองต้องมาเข้าไปนิพพานแน่อยู่ดูอย่าประดิษฐ์ตัดเหระลงไปถึงโลวะนรกนะกลับขึ้นมาเป็นนิรันดร์เป็นอะไรต่างๆถ้าจะมาสำเร็จพระอรหันต์เนี่ยก็ต้องการเจริญให้ถูกอย่างอาจารย์ท่านบรรยาย
0: สำหรับบุคคลที่กลัวตายก็มี4บุคคลสำหรับบุคคลที่4พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอีกประการหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีความสงสัยเคลือบแคลงไม่ถึงความตกลงใจในพระสัจธรรมมีโรคหนักอย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องเขาเมื่อเขามีโรคหนักอย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องแล้วย่อมมีความปริวิตกอย่างนี้ว่าเรามีความสงสัยเคลือบแคลงไม่ถึงความตกลงใจในพระสัจธรรมเขาย่อมเศร้าโศกย่อมลำบากใจย่อมร่ำไรทุกอกคร่ำครวญถึงความหลงไหลดุกระพรามแม้บุคคลนี้แลมีความตายเป็นธรรมดาย่อมกลัวถึงความสะดุ้งต่อความตายดุกระพรามบุคคลสี่จำพวกนี้แลมีความตายเป็นธรรมดาย่อมกลัวถึงความสะดุ้งต่อความตายถ้าท่านผู้ใดยังกลัวความตายนะคะก็เป็นบุคคลหนึ่งในบุคคลสี่นี้แต่ว่าสำหรับบุคคลสี่ที่ไม่กลัวต่อความตายก็มีแล้วก็เป็นบุคคลที่ตรงกันข้ามกับบุคคลสี่จำพวกตามที่ได้กล่าวแล้วเพราะฉะนั้นขณะใดที่ไม่กลัวความตายท่านก็เป็นบุคคลหนึ่งในบุคคลสี่ซึ่งตรงกันข้ามกับบุคคลที่กลัวความตายเวลาที่มีความตายเกิดขึ้นคนที่ตายแล้วเนี่ยค่ะก็เกิดแล้วเป็นบุคคลใหม่ลืมเรื่องเก่าหมดท่านจำเรื่องเก่าได้ไหมคะเป็นใครทำอะไรอยู่ที่ไหนมีกุศลกรรมอกุศลกรรมมากน้อยประการใดมีสุขมีทุกข์เกี่ยวข้องผูกพันกับบุคคลใดอย่างไรมีทรัพย์สมบัติข้าวของมากมายมหาศาลเล็กน้อยอย่างไรก็ไม่มีใครสามารถที่จะระลึกได้แต่ว่าทุกท่านเนี่ยค่ะหลังจากที่จุติแล้วก็จะปฏิสนธิตามกรรมหนึ่งที่ได้กระทำแล้วซึ่งจะเป็นกรรมในชาติไหนก็ได้เหมือนกับที่ท่านเกิดแล้วในชาตินี้ก็ไม่ทราบว่าเป็นผลของกุศลกรรมใดในอดีตอนันตชาติที่ได้กระทำแล้วเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ตายแล้วนี่นะคะจะว่าไปแล้วก็หมดเรื่องไม่มีการที่จะต้องกลัวไม่มีการที่จะต้องทุกโศกหรือว่าไม่มีการที่จะต้องเสียดายหรือว่าเสียใจอะไรความเสียดายความอาลัยความทุกข์ความกลัวความเศร้าโศกเกิดก่อนที่จะตายเพราะความห่วงใยในกายเพราะความห่วงใยในกามในบุคคลซึ่งเป็นที่รักในวัตถุซึ่งเป็นที่รักเพราะฉะนั้นคนที่ตายแล้วเนี่ยนะคะก็ปฏิสนธิใหม่เป็นบุคคลใหม่มีเรื่องใหม่ทันทีแต่บุคคลที่อยู่เนี่ยค่ะยังไม่ลืมเรื่องนั้นใช่ไหมคะยังไม่ลืมความเกี่ยวข้องผูกพันกับบุคคลซึ่งแท้ที่จริงแล้วก็เป็นบุคคลใหม่ทันทีจะเป็นบุตรธิดาใครก็ไม่มีใครทราบเกี่ยวข้องผูกพันกับบุคคลใหม่โดยที่ว่าไม่สามารถที่จะกลับมาเกี่ยวข้องกับบุคคลเก่าในภพก่อนในชาติก่อนได้แต่ว่าบุคคลซึ่งผู้ที่เป็นที่รักจากไปย่อมเศร้าโศกเพราะเหตุว่ามีความอาลัยในบุคคลซึ่งเป็นที่รักในความเกี่ยวข้องซึ่งเคยผูกพันกันอยู่สำหรับผู้ที่จะไม่เศร้าโศกเวลามีบุคคลซึ่งสนิทสนมคุ้นเคยพลัดพรากไปด้วยความตายก็จะมีแต่ผู้ที่เป็นพระอนาคามีและพระอรหันต์แต่สำหรับผู้ที่ยังเป็นปุถุชนหรือว่าเป็นพระเสกขบุคคลท่านพระโสดาบันพระสกทาคามีก็ยังมีปัจจัยที่จะให้เกิดความโศกเศร้าความเสียใจซึ่งขอกล่าวถึงข้อความในสังยุตตนิกายมหาวาระวรรคจุนทสูตรซึ่งมีข้อความว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีก็ในสมัยนั้นท่านพระสารีบุตรอยู่ณบ้านนาลกะคามในแคว้นมคธอาพาธเป็นไข้หนักได้รับทุกขเวทนา สามเณรจุนทะเป็นอุปัฏฐากของท่านครั้งนั้นท่านพระสารีบุตรปรินิพพานด้วยอาพาธนั่นแหละครั้งนั้นสามเณรจุนทะถือเอาบาตรและจีวรของท่านพระสารีบุตรเข้าไปหาท่านพระอานนท์ยังพระวิหารเจตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีนมัสการท่านพระอานนท์แล้วจึงนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กล่าวกับท่านพระอานนท์ว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญท่านพระสารีบุตรปรินิพพานแล้วนี้บาตรและจีวรของท่านท่านพระอานนท์กล่าวว่าดูกระอาวุโสจุนทะนี้เป็นมูลเรื่องที่จะเฝ้าพระผู้มีพระภาคมีอยู่มาไปกันเถิดเราจักเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วกราบทูลเนื้อความนั้นแด่พระองค์สามเณรจุนทะรับคำท่านพระอานนท์แล้วครั้งนั้นท่านพระอานนท์กับสามเณรจุนทะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วท่านพระอานนท์ได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสามเณรจุนทะรูปนี้ได้บอกอย่างนี้ว่าท่านพระสารีบุตรปรินิพพานแล้วนี้บาตรและจีวรของท่านข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกายของข้าพระองค์ประหนึ่งจะงอมระงมไปแม้ทิศทั้งหลายก็ไม่ปรากฏแก่ข้าพระองค์แม้ธรรมะก็ไม่แจ่มแจ้งแก่ข้าพระองค์เพราะได้ฟังว่าท่านพระสารีบุตรปรินิพพานแล้วแม้แต่ท่านพระอานนท์นะคะท่านเป็นพระโสดาบันบุคคลแต่ว่าความสนิทสนมความเคารพความคุ้นเคยในท่านพระสารีบุตรเป็นอย่างมากเวลาที่ได้ทราบว่าท่านพระสารีบุตรปรินิพพานเสร็จแล้วนะคะกิเลสซึ่งท่านยังไม่ได้ดับหมดเป็นสมุจเฉดยังมีอยู่พอที่จะทำให้ท่านเกิดความโศกเศร้าธรรมะไม่แจ่มแจ้งในขณะนั้นกายของท่านก็งอมระงมไปด้วยความทุกข์ที่ได้ทราบข่าวการปรินิพพานของท่านพระสารีบุตรเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังก็เปรียบเทียบกับตัวของท่านเองนะคะพระโสดาบันบุคคลยังอย่างนี้ยังมีปัจจัยที่จะให้เกิดความทุกข์ความโศกและก็ขณะที่ความทุกข์ความโศกเศร้าเกิดขึ้นธรรมะย่อมไม่แจ่มแจ้งสติปัญญาก็ไม่สามารถที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะในขณะนั้นตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่ได้เป็นพระโสดาบันบุคคลกิเลสมีก็ไม่รู้ตัวเป็นปกติเป็นประจำวันยังไม่เห็นความเป็นนามธรรมและรูปธรรมความเกิดดับของสภาพธรรมะที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนจะมีความยึดจะมีความหลงมากกว่าท่านพระอานนท์สักแค่ไหนเพราะฉะนั้นก็มรณสติก็จะทำให้ท่านเป็นผู้ที่ไม่ประมาทในการที่แม้สติจะเกิดชั่วขณะเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆก็ให้ทราบว่าขณะที่สติเกิดเท่านั้นที่ปัญญาจะเจริญได้เพราะฉะนั้นถึงสติจะเกิดน้อยหรือว่าชั่วขณะสั้นๆก็เป็นขณะที่ปัญญาจะเจริญเพราะเหตุว่าถ้าขณะใดที่สติปัฏฐานไม่เกิดเลยขณะนั้นปัญญาก็ย่อมเจริญไม่ได้ไม่สามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมที่จะดับกิเลสได้เป็นสมุจเฉดซึ่งพระผู้มีพระภาคก็ได้ทรงโอวาทเตือนท่านพระอานนท์พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าดูกระอานนท์สารีบุตรพาเอาศีลขันธ์สมาธิขันธ์ปัญญาขันธ์วิมุตติขันธ์หรือวิมุตติญาณทัศนะขันธ์ปรินิพพานไปด้วยหรือท่านพระอานนท์กราบทูลว่าหามิได้พระเจ้าค่ะท่านพระสารีบุตรไม่ได้พาศีลขันธ์ปรินิพพานไปด้วยไม่ได้พาสมาธิขันธ์ปัญญาขันธ์วิมุตติขันธ์ไม่ได้พาวิมุตติญาณทัศนะขันธ์ปรินิพพานไปด้วยก็แต่ว่าท่านพระสารีบุตรเป็นผู้กล่าวแสดงให้เห็นชัดให้สมาทานให้อาจหารให้รื่นเริงไม่เกียจคร้านในการแสดงธรรมะ อนุเคราะห์เพื่อนพรหมจารีทั้งหลายข้าพระองค์ทั้งหลายมาตามระลึกถึงโอชะแห่งธรรมะธรรมสมบัติและการอนุเคราะห์ด้วยธรรมนั้นของท่านพระสารีบุตรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระอานนท์ข้อนั้นเราได้บอกเธอทั้งหลายไว้ก่อนแล้วไม่ใช่หรือว่าจักต้องมีความจากความพลัดพรากความเป็นอย่างอื่นจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นจะพึงได้ในของรักของชอบใจนี้แต่ที่ไหนสิ่งใดเกิดแล้วมีแล้วปัจจัยปรุงแต่งแล้วมีความทำลายเป็นธรรมดาการปรารถนาว่าขอสิ่งนั้นอย่าทำลายไปเลยดังนี้มิใช่ฐานะที่จะมีได้ดุกระอานนท์เปรียบเหมือนเมื่อต้นไม้ใหญ่มีแก่นตั้งอยู่ลำต้นใดซึ่งใหญ่กว่าลำต้นนั้นพึงทำลายลงฉันใดเมื่อภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ซึ่งมีแก่นดำรงอยู่สารีบุตรปรินิพพานแล้วฉันนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นจะพึงได้ในข้อนี้แต่ที่ไหนสิ่งใดเกิดแล้วมีแล้วปัจจัยปรุงแต่งแล้วมีความทำลายเป็นธรรมดาการปรารถนาว่าขอสิ่งนั้นอย่าทำลายไปเลยดังนี้มิใช่ฐานะที่จะมีได้เพราะฉะนั้นแหละเธอทั้งหลายจงมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งคือมีธรรมะเป็นเกาะมีธรรมะเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่เถิดดุกระอานนท์ภิกษุมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งคือมีธรรมะเป็นเกาะมีธรรมะเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่อย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่ย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ย่อมพิจารณาเห็นธรรมะในธรรมะอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียดุกระอานนท์ภิกษุมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งคือมีธรรมะเป็นเกาะมีธรรมะเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่อย่างนี้แลดุกระอานนท์ก็ภิกษุพวกใดพวกหนึ่งในบัดนี้ก็ดีในกาละที่เราล่วงไปก็ดีจักเป็นผู้มีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งคือมีธรรมะเป็นเกาะมีธรรมะเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่พวกภิกษุเหล่านี้นั้นที่เป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษาจักเป็นผู้เลิศในสูตรนี้นะคะก็เป็นเรื่องของความตายคือการปรินิพพานของท่านพระสารีบุตรซึ่งนำความทุกข์ความโศกเศร้ามาสู่ท่านพระอนนท์แต่พระผู้มีพระภาคก็ทรงนำไปสู่การมีธรรมะเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งคือการอบรมเจริญสติปัฏฐานเพราะฉะนั้นจุดประสงค์ของมรณสติไม่ใช่เพื่อที่จะให้จิตสงบโดยที่ไม่อบรมเจริญสติปัฏฐานในสมัยที่พระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสรู้แล้วก็ไม่ได้ทรงแสดงหนทางคือมรรคมีองค์8ก็ไม่มีผู้ใดสามารถที่จะอบรมเจริญปัญญาที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะมีตนเป็นที่พึ่งคือมีธรรมะเป็นเกาะเป็นที่พึ่งได้แต่เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงแสดงหนทางที่จะอบรมเจริญปัญญาที่จะมีตนเป็นที่พึ่งมีตนเป็นเกาะคือมีธรรมะเป็นที่พึ่งมีธรรมะเป็นเกาะนั้นจุดประสงค์ไม่ควรจะเป็นความสงบและควรที่จะรู้ด้วยว่าเวลาที่จิตสงบแล้วมีความยินดีมีความพอใจในความสงบนั้น หรือว่ามีปัญญาที่จะระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่สงบนั้นว่าเป็นเพียงสภาพธรรมะชนิดหนึ่งแล้วไม่หวังสิ่งใดนอกจากอบรมเจริญปัญญาที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนด้วยเหตุนี้นะคะมรณานุสติสำหรับผู้ที่มั่นคงในการเป็นผู้มีปกติอบรมเจริญสติปัฏฐานไม่ได้มีความต้องการหรือว่าไม่ได้มีความพอใจในความสงบที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยคือเพราะระลึกถึงความตายด้วยความแยบคายไม่ใช่เพียงต้องการที่จะสงบหรือว่าจะให้สงบขึ้นแต่รู้ว่าแม้ขณะที่สงบนั้นก็เป็นสภาพธรรมะชนิดหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยและสติปัฏฐานก็ระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงกับท่านพระอนนท์ซึ่งเป็นเรื่องของการปรินิพพานของท่านพระสารีบุตรแต่พระผู้มีพระภาคก็ทรงแสดงธรรมะคือการอบรมเจริญสติปัฏฐานแก่ท่านพระอนนท์ท่านผู้ฟังอยากจะสงบขึ้นอีกหรือเปล่าคะพอรู้ว่าเป็นสมถภาวนาแล้วก็จะสงบได้อย่างไรแต่นั้นไม่ใช่จุดประสงค์ค่ะแต่ว่าในชีวิตประจำวันนะคะกุศลมีหลายขั้นและแต่ว่ากุศลขั้นไหนจะเกิดขึ้นบางครั้งเป็นโอกาสของทานกุศลบางครั้งเป็นโอกาสของศีลบางครั้งก็มีการระลึกถึงความตายเกิดขึ้นในเมื่อมีปัจจัยที่จะให้ระลึกถึงจะเป็นความตายที่ท่านได้ยินได้ฟังจากบุคคลที่ท่านรู้จักหรือไม่รู้จักก็ตามขณะนั้นถ้าเป็นการมนสิการะอย่างแยบคายนะคะขณะนั้นก็เป็นความสงบเป็นกุศลจิตแต่อย่าลืมค่ะสติปัฏฐานควรจะเกิดขึ้นระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะแม้จิตที่สงบในขณะนั้นว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนอย่าให้เกิดความต้องการที่จะให้สงบขึ้นอีกเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นขณะนั้นสติปัฏฐานจะไม่เกิด
1: พูดถึงเรื่องของความสงบแล้วตามที่ผมศึกษาในพระไตรปิฎกแล้วก็รู้สึกว่าไม่น่าปรารถนาเลยครับดูผมแม่ไปเจออยู่ในชาดกอุ้ยตาลือสีคนนั้นแม้กว่าจะไล่ชาดพิญญาในแสนที่จะไม่ใช่เรื่องง่ายแสนที่จะยากพอมาเจอนาลียั่วยวนไม่ครั้งเดียวเท่านั้นอ่ะหอกขึ้นไปบนอากาศบกลงในน้ำทำแทบตายแค่นี้หมดแล้วกระทั่งว่ากุมารองค์นี้มาพูดจะให้เกิดความใครกำหนดถึงจะขอต่อไปก็แค่กันไม่กล้ามาพูดถึงว่าอันนี้ผมถึงว่าไม่น่าปรารถนาเพราะว่ากว่าจะได้ชาญปัญญาในรู้แสนยากแค่ไหนแล้วมาอ่านเจออย่างนี้ผมเบื่อไม่ต้องการเลยทีเดียวแค่นี้ก็สั่งสมมานานแค่ไหนครั้งเดียวแค่นี้หมดขอไม่ไหวตกทะเลไปเลย
0: ถ้าไม่ใช่กาลสมัยที่ยังมีพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคในเรื่องการเจริญสติปัฏฐานก็เป็นโอกาสของการอบรมเจริญกุศลขั้นอื่นแต่เมื่อมีความเข้าใจในเรื่องการเจริญสติปัฏฐานแล้วก็ควรที่จะเป็นผู้ที่มั่นในการเจริญสติปัฏฐานเพราะเหตุว่าโลภะเนี่ยค่ะย่อมจะมีโอกาสเกิดอยู่เสมอสำหรับผู้ที่ไม่เจริญสติปัฏฐานนะคะก็เป็นผู้ที่ยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในลาภในยศในสรรเสริญในทรัพย์สมบัติต่างๆแต่สำหรับผู้ที่ฝักใฝ่ในธรรมะก็ต้องแล้วแต่ความรู้ความเข้าใจของท่านถ้าความรู้ความเข้าใจเรื่องการอบรมเจริญสติปัฏฐานยังไม่มั่นคงนะคะก็ยังมีปัจจัยที่จะให้ไขว้เขวคลาดเคลื่อนหรือมีความต้องการเกิดขึ้นในธรรมะอื่นๆเช่นในความสงบโดยที่ไม่รู้ความจริงว่าในสมัยที่พระผู้มีพระภาคยังไม่ปรินิพพานมีบุคคลที่ได้อบรมเจริญสมถภาวนาจนชำนาญแคล่วคล่องแล้วภายหลังเมื่อได้ฟังธรรมะต้องไม่มีความปรารถนาในความสงบขั้นหนึ่งขั้นใดต้องเป็นผู้ที่มีปกติอบรมเจริญสติปัฏฐานแต่เพราะเหตุว่าเคยสะสมความชำนาญแคล่วคล่องจากการเจริญสมถภาวนาจึงเป็นปัจจัยให้ความสงบขั้นต่างๆเกิดขึ้น
2: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้ หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุ

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: ปกิณกะธรรมตอนที่1109
0: สนทนาธรรมที่บ้านไม้ขาววันที่12กันยายนพุทธศักราช2560
2: ด้วยเหตุนี้บุญมีหลายอย่างความดีมีหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้ที่เราใช้คำว่าทานหรือทานะการให้สามารถสละให้คนอื่นโดยไม่หวังการตอบแทนใดๆเลยทั้งสิ้นใครรู้อนุโมทนาไหมเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยให้ยากใช่ไหมคะให้บ้างให้ได้ให้หมดให้ได้ไหมไม่มีทางเลยเพราะฉะนั้นบุญก็เกิดไม่ง่ายใช่ไหมคะแต่ขณะใดก็ตามที่สามารถจะให้แสดงว่าขณะนั้นนะคะสภาพธรรมะที่ดีมีกำลังสามารถที่จะสละให้คนอื่นเป็นวัตถุได้นะคะแล้วก็ยังมีด้วยว่าสละให้แบบไหนสละให้แบบของที่ไม่ดีให้ไปของดีเก็บไว้ก่อนมีไหมคะอันนั้นก็เป็นธาตุสถานถึงให้ก็ให้แต่ให้สิ่งที่ไม่ดีอย่างที่ตนใช้มีไหมคะของสิ่งนี้จะบริโภคของที่ให้คนอื่นบริโภคเสมอกันหรือเปล่าอย่างเดียวกันหรือเปล่าหรือว่าดีกว่าหรือว่าด้อยกว่าเนี่ยค่ะทั้งหมดเนี่ยก็เป็นธรรมะทั้งหมดเลยนะคะถ้าไม่ศึกษาก็ไม่รู้จักตัวเองเราสะสมอะไรมาเป็นธาตุเป็นธรรมะทั้งหมดไม่ใช่เราก็ต้องเป็นไปตามความเป็นธรรมะนั้นๆเพราะฉะนั้นการที่ไม่สามารถจะสละให้กับการที่สละให้ก็เพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะความดีทั้งหมดเนี่ยค่ะคนอื่นที่รู้คุณรู้ค่าของความดีเขาสามารถที่จะยินดีด้วยเป็นกุศลอีกประเภทหนึ่งเพราะฉะนั้นเมื่อการให้สำเร็จลงไปแล้วนะคะยังสามารถที่จะมีกุศลต่อไปอีกคืออุทิศความดีให้คนอื่นได้รู้และอนุโมทนาอย่าลืมนะคะอุทิศให้หมายความว่าญาติพี่น้องหรือใครก็ตามที่เราจงใจให้เขาอุทิศเนี่ยก็คือเจาะจงให้ญาติพี่น้องเอ่ยชื่อไปหรืออะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าอุทิศส่วนกุศลให้นะคะเพื่อเขาจะได้ยินดีและอนุโมทนาแต่เขาไม่ยินดีก็ได้บังคับก็ได้ไหมก็ไม่ได้ด้วยเหตุนี้เราไม่รู้เลยค่ะว่าใครจะยินดีด้วยหรือไม่ยินดีด้วยแต่ก็ห้ามเราไม่ให้อุทิศไม่ได้เพราะเราเห็นว่านะคะบุญไม่ได้จบเพียงแค่ทำความดียังสามารถที่จะมีความดีอีกขั้นหนึ่งก็คือว่าอุทิศส่วนกุศลที่ได้ทำนั้นให้คนอื่นที่สามารถล่วงรู้อนุโมทนาแต่เขาจะอนุโมทนาหรือไม่อนุโมทนาไม่ใช่หน้าที่ที่เราจะไปบังคับหรือทำให้เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเราไม่ได้ทำกุศลเองนะคะแต่เห็นคนอื่นเขาทำเนี่ยเราอนุโมทนาไหมคะเขาไม่ได้มาบอกเราเลยอย่างคนขับรถแท็กซี่คืนเงินให้ผู้โดยสารที่ลืมไว้ในรถเนี่ยเขาไม่ได้มาบอกเราแต่เรารู้แล้วอนุโมทนาก็เป็นกุศลที่เราไม่ได้ทำเองนะคะแต่ก็ยังยินดีในกุศลที่คนอื่นทำเพราะฉะนั้นเรื่องที่เกี่ยวกับทานนะหรือทานการให้เนี่ยจึงมี3อย่างคือให้ด้วยตัวเอง1ให้แล้วอุทิศให้คนอื่นได้สามารถอนุโมทนาด้วยอีก1หรือแม้ว่าเราไม่ได้ให้และเราไม่ได้อุทิศเพียงคนอื่นทำเราก็อนุโมทนายินดีตามกุศลที่เขาทำว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นทั้งหมดเป็นธรรมะที่เป็นฝ่ายดีแต่ถ้าไม่ดีนะคะเขาให้ไม่อนุโมทนามีไหมคนที่ไม่ชอบกันลองคิดดูบางคนบอกอนุโมทนาไม่ลงเลยอะค่ะทั้งที่เขาทำดีแท้ๆอย่างเนี้ยดูความเป็นไปของธรรมะว่าธรรมะที่เป็นอกุศลเนี่ยหนาเหนียวแน่นให้โทษแค่ไหนแม้แต่ความดีที่คนอื่นทำก็ไม่อนุโมทนาไม่พูดถึงไม่กล่าวถึงไม่สรรเสริญปิดเงียบแล้วก็ยังไม่อนุโมทนาด้วยเพราะฉะนั้นสภาพของธรรมะเนี่ยหลากหลายมากนะคะเป็นแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดระดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยแต่กุศลใดๆและอกุศลใดๆที่เกิดขึ้นแล้วแม้ดับไปนะคะก็สะสมสืบต่อในจิตขณะต่อไปแสนโกรธกลับมาแล้วกว่าจะเป็นคนนี้ที่นั่งอยู่ตรงนี้ซึ่งใครก็บังคับไม่ได้ว่าจะให้จิตใจเนี่ยเป็นยังไงดีชั่วขนาดไหนเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ ถ้าไม่มีการฟังธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีใครรู้สภาพของจิตได้เลยค่ะแต่ละคำก็ผ่านไปทำตามกันไปธรรมะสวัสดีกันไปธรรมะคืออะไรสวัสดีตรงไหนก็ไม่รู้ทั้งนั้นแต่พูดแล้วเหมือนคนตาบอดเพราะฉันไม่ใช่ตามใครไปง่ายๆนะคะแต่ก่อนไม่มีคำเหล่านี้ก็เกิดมีคนที่คิดคำเหล่านี้ตามกันไปเลยไม่ว่าอะไรทั้งหมดไม่เคยมีการชักชวนกันบวชเป็นร้อยเป็นพันก็เกิดการจะชักชวนกันบวชเป็นร้อยเป็นพันไม่รู้หรือว่าบวชคืออะไรเป็นบุญหรือเป็นบาปก็ไม่รู้ชักชวนให้เขาเป็นบาปถ้าเขาไม่เข้าใจธรรมะแล้วบวชความไม่เข้าใจนี่จะเป็นบุญเหรอแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะรู้ว่าบวชคือการสละทั่วเนี่ยนะคะในเพศคฤหัสถ์ทำกิจของคฤหัสถ์ไม่ได้เลยก็กลับไปชื่นชมอนุโมทนาผู้ที่ไม่ทำตามพระวินัยคือไม่เข้าใจธรรมะไม่ศึกษาและไม่ประพฤติขัดเกลากิเลสด้วยไปยินดีในการที่เขาไปช่วยชาวบ้านนั่นแหละค่ะเป็นพระภิกษุในธรรมวินัยเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีปัญญาความเห็นที่ถูกต้องนะคะก็ต้องเป็นไปตามความไม่รู้ด้วยเหตุนี้ธรรมะที่จะช่วยให้พ้นจากอกุศลก็มีอย่างเดียวคือปัญญาซึ่งเกิดจากการฟังพระธรรมแล้วเข้าใจก็สามารถที่จะรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรอะไรไม่ควรแล้วก็ไม่เป็นไปตามสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่คนที่ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะคะเพราะไม่รู้หรือว่ารู้ว่าไม่ถูกก็ยังทำก็ตามกำลังของกิเลสและให้โทษไหมล่ะทำสิ่งที่ไม่ดีทั้งที่รู้เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของความตรงและความจริงใจและประโยชน์สูงสุดก็คือว่าปัญญาจะไม่ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
3: จะกราบเรียนท่านอาจารย์การที่เราร่วมอนุโมทนานั้นเป็นการที่จะขจัดความริษยาเพราะว่ามีจิตที่โสมนัสยินดีกับกุศลของเขาเนี่ยจะเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างไรครับท่านอาจารย์
2: กุศลคืออะไรคะ
3: กุศลคือสภาพจิตที่ผ่องใสซึ่งประกอบด้วยธรรมะส่วนดีครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็รู้ว่าขณะไหนเป็นกุศล
3: ครับ
2: กลางวันนี้อาหารอร่อยใช่ไหมคะกุศลหรืออกุศลแต่อนุโมทนาในกุศลของผู้ให้ได้ไหมนี่ก็แสดงเห็นว่าต้องมีปัญญามีความเข้าใจที่ถูกต้องไม่ปะปนกันเพราะรู้ว่าเป็นสิ่งที่ให้ผู้ที่มีโอกาสได้ฟังธรรมะแล้วก็ยังให้สิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์คือให้อาหารด้วยและมีความหวังดีด้วยไม่ใช่อาหารอะไรก็ได้แต่อาหารอร่อยเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นการอนุโมทนาเนี่ยก็แสดงเห็นว่าต้องเป็นผู้ที่เห็นคุณของบุญหรือกุศลจึงสามารถที่จะอนุโมทนาได้ไม่อย่างนั้นเราก็โอ้อาหารอร่อยดีจังนะฮะชวนเรามาทุกสิ่งทุกอย่างดีแต่ลืมว่าเจตนาของผู้ให้เนี่ยให้เนื่องจากอะไรที่จะให้มีการได้ฟังธรรมะได้เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะนี่ละเอียดมากอย่างเมตตาหมายความถึงความหวังดีค่ะภาษาไทยเราก็ใช้คำว่ามิตรเข้าเป็นมิตรกันก็คือหวังดีต่อกันไม่หวังร้ายต่อกันนะคะเพราะฉะนั้นเมตตาหรือมิตรก็คือสภาพธรรมะที่หวังดีเพราะฉะนั้นเรามีความเป็นมิตรมีความหวังดีที่จะให้คนอื่นเนี่ยได้เข้าใจถูกในธรรมวินัยนี่ก็คือความเมตตาใช่ไหมคะแต่เมตตาแล้วยังมีการกระทำต่อไปอีกคือให้ทานสถานที่อาหารหรืออะไรต่างๆใช่ไหมคะแล้วถ้าจะจบแล้วเราอุทิศส่วนกุศลทั้งหมดที่เราได้ทำในวันนี้ให้คนอื่นที่สามารถจะอนุโมทนาได้พร้อมกันนั้นนะคะถ้าคนอื่นรู้จิตเขาก็อนุโมทนายินดีด้วยก็เป็นสิ่งซึ่งแต่ละหนึ่งขณะต้องเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นเมตตาเนี่ยมีความหวังดีมีความเป็นมิตรตลอดไปเสมอไปไม่ได้เลือกที่รักมากที่ชังว่าเมตตาเฉพาะคนนี้นะในบ้านเรานะอย่างนั้นได้หรืออย่างนั้นก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะแต่เมตตาต้องเสมอกันหมดไม่ว่าใครในบ้านนอกบ้านจะสูงต่ำยังไงก็ตามแต่ก็มีความเมตตาคือมีความหวังดีมีความเป็นเพื่อนเสมอกันเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้จักสภาพธรรมะที่เป็นกุศลที่เมตตาคนในบ้านนี่แหละเราเมตตาหรือเปล่าหรือเรามุ่งที่จะไปเมตตาสัตว์โน้นสัตว์นี้ปล่อยวัวปล่อยอะไรอย่างนั้นแล้วก็คิดว่าเราหวังดีแล้วคนในบ้านล่ะมีความเป็นมิตรมีความเป็นเพื่อนหรือเปล่า พราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ทุกขณะต้องละเอียดนะคะต้องรู้ว่าต่างกันอย่างไรและสำหรับคนที่เขามีทุกข์เกิดขึ้นความหวังดีเป็นเพื่อนใช่ไหมที่ทำให้เกิดความกรุณาเห็นใจในความทุกข์ของเขาและช่วยเหลือถ้าคนไม่เห็นใจก็ทิ้งไปเลยเขาป่วยไข้ก็ปล่อยเขาไปเขาอะไรก็ปล่อยเขาไปหมดแต่ถ้าคนกรุณาเนี่ยมีความเห็นใจมีความเข้าใจพร้อมที่จะช่วยเขาให้พ้นจากความทุกข์เป็นมิตรด้วยแล้วก็ยังกรุณาด้วยแต่เวลาที่เขาได้รับสุขจะลาภหรือจะยศหรือจะอะไรก็ตามแต่ทรัพย์สินเงินทองสิ่งที่ดีงามนะคะยินดีด้วยในกุศลที่นำมาซึ่งสิ่งที่ได้นั้นไม่มีความริษยาเขาจะได้เงินสักพันล้านเนี่ยจะได้โดยมาวิธีใดก็ตามโดยวิธีใดก็ตามใช่ไหมคะอนุโมทนาไหมคุณธีรพันธ
4: ์ไม่ยินดีโดยทางทุจริตครับไม่อนุโมทนาครับ
2: ค่ะไม่อนุโมทนาในทุจริตแต่ในบุญที่เขาได้ทำไว้หรือเปล่าที่ทำให้เขาได้รับสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะเราอาจจะโกรธเขามากเลยเขาเป็นคนไม่ดีเขาได้เงินตั้งเยอะแยะแต่เขาได้มายังไงถ้าไม่ใช่ผลของบุญที่เขาได้ทำไว้เพราะฉะนั้นก็ต้องแยกกันให้ถูกต้องนะคะไม่ยินดีในความชั่วแต่สิ่งที่ได้กระทำไว้แล้วที่เขาได้รับก็คืออนุโมทนาในกุศลเพราะฉะนั้นเราก็แยกออกใช่ไหมคะขณะจิตเนี่ยเราไม่ไปยินดีในความเป็นคนชั่วของเขาแต่ว่าเราก็ไม่ได้ริษยารังเกียจเพราะรู้ว่าที่เป็นอย่างนั้นได้เพราะผลบุญที่ได้กระทำแล้วเพราะฉะนั้นเขาต้องได้กระทำบุญใหญ่มามากจึงได้เป็นอย่างนี้แต่ความชั่วต้องชั่วจะให้เราไปพอยินดีด้วยไม่ได้ด้วยเหตุนี้ก็มีความเข้าใจที่ชัดเจนในเรื่องความเป็นมิตรไม่รังเกียจคนที่ทำชั่วรังเกียจเขาทำไมน่าสงสารไหมล่ะที่เขาสามารถชั่วได้ถึงอย่างนั้นน่ะน่าสงสารน่าเมตตาน่ากรุณาน่าสามารถที่จะทำให้เขาเป็นคนดีได้ถ้าสามารถจะทำให้เป็นคนดีได้นี่คือพระมหากรุณาที่ไม่ให้เราเนี่ยเกิดอกุศลเลยค่ะมีประโยชน์อะไรเพราะชั่วของเขาต้องเกิดจากอกุศลทีละเล็กทีละน้อยและเราล่ะถ้าสะสมอกุศลไว้มากๆก็อย่างนั้นแหละก็เหมือนอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจในความเป็นธรรมะว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นมีเมตตาเจาะจงไหมว่าแค่ไหนไม่เจาะจงเลยค่ะและไม่ใช่ไปนั่งท่องสัตว์ทั้งหลายเนี่ยพูดไปแล้วไม่เห็นจริงใช่ไหมคะนี่สัตว์ทั้งหลายก็คือยังรู้ว่าทั้งหลายไม่ได้ใช่ไหมคะเริ่มมีเริ่มมากตามลำดับน้อยหรือมากใครรู้นอกจากตัวเองเพราะฉะนั้นกว่าจะถึงสัตว์ทั้งหลายเนี่ยต้องเป็นฌานจิตถ้าไม่ศึกษาอย่างนี้จะไปพูดทำไมนะคะสัตว์ทั้งหลายพูดแล้วไม่จริงนะคำที่ไม่จริงแล้วพูดเนี่ยก็แย่มากเลยใช่ไหมคะเป็นคำปลอมไม่ใช่คำจริงเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดประสัททั้งหลายแต่ว่ารู้ว่าขณะนั้นนะมีความเมตตามีความเป็นเพื่อนได้แค่ไหนกับใครทั้งหมดหรือยังทั้งปวงหรือยังแม้คนชั่วก็คือสัตว์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำนะคะทำให้เกิดกุศลไม่ได้ทำให้เกิดอกุศลเลยแต่ว่าจิตที่เป็นอกุศลเนี่ยจะพ้นจากอกุศลได้อย่างไรถ้าไม่มีความเข้าใจเลยก็เรียกว่าคนชั่วเราไม่อนุโมทนาแต่ว่าความจริงไม่อนุโมทนาในความชั่วแต่ว่าผลของบุญเราจะไม่พลอยยินดีในผลของบุญหรือมุทิตายินดีในกุศลแต่ไม่ใช่ไปยินดีในอกุศลพระเชนก็แสดงเห็นว่านะคะเมตตาความเป็นมิตรดีไม่ล่ากับใครก็ได้ไม่เลือกเลยสักคนหนึ่งเขาจะเป็นอะไรนั่นคือเราช่วยไม่ได้เขาสะสมมาที่จะเป็นอย่างนั้นแต่จะห้ามไม่ให้เรามีเมตตาต่อเขาหรือสมควรหรือที่จะเกิดอกุศลพระเชนจะเห็นได้นะคะว่าสัตว์โลกเนี่ยพ้นจากทุกข์เพราะพระธรรมที่ได้เข้าใจมิฉะนั้นแล้วก็ไม่สามารถที่จะพ้นจากทุกข์ได้มีเมตตามีกรุณาเมื่อเข้าเป็นทุกข์ช่วยได้ช่วยแต่ถ้าช่วยไม่ได้ก็อุเบกขาเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาคือไม่ทำจิตตัวเองให้เศร้าหมองรู้ว่าเป็นกรรมของเขาใช่ไหมถ้าไม่มีกรรมที่ได้กระทำมาเขาจะลำบากถึงอย่างนี้หรือ ขาจะป่วยไข้ถึงอย่างนี้หรือเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นผลที่ไม่ดีก็ต้องเป็นผลไม่ดีของการกระทำที่ได้กระทำแล้วเพราะฉะนั้นก็ช่วยไม่ได้ก็ไม่ต้องเดือดร้อนไปร้องไห้โวยวายทำไมใช่ไหมคะนั่นเป็นอกุศลแต่ความเข้าใจธรรมะว่าไม่มีใครสามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงธรรมะได้เลยธรรมะทั้งหลายต้องเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยขณะนั้นก็สามารถที่จะเป็นอุเบกขาเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นเรื่องของความเข้าใจค่ะคนอื่นรู้ได้ไหมคะนอกจากตัวเองเกลียดคนชั่วดีไหมไม่ต้องไปเกลียดหรอกเพราะเกลียดก็คือชั่ว
5: ถ้าจากคะที่เมื่อกี้กล่าวว่าเกลียดคนชั่วหรือความชั่วเนี่ยก็คือชั่วแล้วยังไงเวลาคนทำความชั่วหรือทำความไม่ดีเนี่ยแล้วจะไม่ให้เกลียดแล้วจะยังไงคะ
2: พระพุทธเจ้าเกลียดหรือเปล่า
5: พุทธเจ้าไม่โกรธเกลียดแล้ว
2: และสอนให้คนอื่นโกรธเกลียดได้เปล่า
5: ก็ไม่ค่ะ
2: เข้าใจให้ถูกต้อง
5: ว่า
2: เป็นธรรมะ
5: เข้าใจให้ถูกต้องว่าความชั่วเขาเป็นธรรมะเพราะว่ามีเหตุปัจจัยก็ทำ
2: ไม่มีสัตว์บุคคลเลยเป็นสภาพธรรมะทั้งหมดฟังแล้วนี่ว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นต้องตรงและจริงจนกว่าธรรมะทั้งหมดเป็นอนัตตา
5: หลายคนที่ยกตัวอย่างว่าอ้าวบ้านเมืองนี้มีคนโกงอะไรมากมายหรือว่าพระรับเงินเนี่ยก็เป็นพระทุศีลอะไรเงี้ย
2: แล้วทำอะไรล่ะเขาโกงกันทั้งบ้านทั้งเมืองเนี่ยแล้วเราทำอะไรล่ะเห็นไหมคะเราจะโกงด้วยเหรอ
5: ก็ทำอะไรไม่ได้
2: ทำดีสิคะ
5: อ๋อ
2: ค่ะจะเป็นคนนี้อีกนานไหมนานเท่าไหร่ไม่มีใครรู้เลยใช่ไหมคะแต่สามารถมีโอกาสได้ยินได้ฟังได้เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นประโยชน์ที่สุดนะคะก็คือว่ายังไงก็ต้องจากโลกนี้ทั้งหมดค่ะไม่เหลือเลยเพื่อนก็ไม่มีญาติพี่น้องก็ไม่มีทรัพย์สมบัติก็ไม่มีเป็นคนใหม่ที่มาจากคนนี้แหละเพราะฉะนั้นคนนี้เดี๋ยวนี้ทำอะไรคนใหม่นะคะก็เกิดจากการกระทำของชาตินี้แหละเพราะฉะนั้นเมื่อมีโอกาสมีตามีหูมีโอกาสที่จะได้เข้าใจธรรมะและทำความดีเพราะฉะนั้นประโยชน์ที่สุดก็คือว่าคนใหม่ข้างหน้าต่อจากนี้ก็จะเพิ่มคุณความดีขึ้นไม่ฉะนั้นแล้วก็แย่ลงต้องไม่ลืมนะคะที่เป็นคนนี้คือผลของความดีที่ได้กระทำไว้แล้วจึงได้เป็นคนนี้แต่ข้างหน้าต่อไปใครจะรู้หายไปจากโลกนี้เลยค่ะไม่กลับมาอีกเลยไม่มีคนนี้อีกเลยความสามารถไม่เท่ากันใช่ไหมคะแค่วาดรูปบางคนยังวาดเก่งบางคนก็วาดไม่เป็นเป็ดสักตัวยังวาดไม่ได้เลยใช่ไหมคะแต่นั่นเป็นเรื่องของการวาดแต่สภาพของจิตซึ่งมีสังขารขันปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาเป็นธรรมะที่วาดจะเป็นใครรูปร่างหน้าตายังไงแล้วก็ในชาตินั้นน่ะจะมีผลของกรรมอะไรเกิดขึ้นบ้างเนี่ยไม่สามารถที่จะรู้ได้เหมือนเดี๋ยวนี้ชาตินี้ค่ะเกิดมาเป็นคนนี้แล้วก็ยังไม่รู้เลยผลของกรรมพรุ่งนี้จะเป็นอะไรไม่มีใครบังคับบัญชาได้นะคะเพราะฉะนั้นก็เห็นโทษของอกุศลแล้วก็ทำความดีทุกโอกาสที่จะเป็นได
1: ้สนทนาธรรมที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดราชบุรีวันที่13กันยายนพุทธศักราช2560กราบเรียนท่านอาจารย์ถึงสาระสำคัญของการที่มีโอกาสได้ยินได้ฟังคำจริงแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับว่ามีคุณค่ามีประโยชน์อย่างไรจึงต้องศึกษาคำจริงแต่ละคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเป็นเบื้องต้นครับท่านอาจารย์ครับ
2: ได้ยินคำว่าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเชษฐ์ก็ต้องรู้นะคะว่าเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายแล้วก็ลึกซึ้งมากแต่ว่าสามารถที่จะเริ่มเข้าใจให้ถูกต้องตามลำดับเพราะเหตุว่าพระธรรมเป็นสิ่งซึ่งกว่าใครจะเข้าใจได้นี่ค่ะไม่ใช่เพียงฟังครั้งเดียวแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจทุกคำที่ได้ฟังแต่ว่าทุกคำที่เป็นคำที่เกิดจากการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะย่อมลึกซึ้งและก็มีอยู่แม้เดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นการฟังเนี่ยเพื่อเข้าใจให้ถูกต้องว่าขณะนี้ค่ะมีสิ่งซึ่งกำลังมีแต่ไม่รู้เพราะฉะนั้นก็ฟังให้เข้าใจเท่านั้นเอง
6: ท่านอาจารย์ครับก็มีโอกาสได้อ่านในสูตรหนึ่งซึ่งก็พอที่จะเข้าใจในความหมายของสูตรนั้นนะครับก็คือท่านพระสารีบุตรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า กัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์เพราะว่าอาศัยกัลยาณมิตรคือมิตรที่ดีในการที่จะดำเนินนะครับที่จะถึงความสิ้นทุกข์ได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสนะครับกับว่าเพราะว่าอาศัยกัลยาณมิตรเช่นพระองค์นะครับเป็นเหตุให้ถึงการสิ้นทุกข์โดยชอบแต่ขณะนี้คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วการที่จะรู้ว่าบุคคลใดที่จะเป็นมิตรหรือไม่ใช่มิตรที่จะเป็นเหตุให้ปัญญาเจริญถึงการดับกิเลสเนี่ยจะเป็นอย่างไรครับท่านอาจารย์ครับ
2: ค่ะทุกคนก็มีเพื่อนมากบ้างน้อยบ้างนะคะหวังอะไรจากเพื่อนหรือว่าควรจะเป็นเพื่อนให้คนอื่นเขาหวังเห็นไหมคะการเป็นมิตรต่อกันเนี่ยก็แล้วแต่ว่าความคิดของคนว่าเราหวังอะไรจากเขาหรือว่าเขาหวังอะไรจากเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือมิตรหมายความว่าความเป็นเพื่อนนะคะความเป็นเพื่อนคือไม่ใช่ศัตรูคำว่าเพื่อนเนี่ยมีความหมายมากนะคะมิตรคือผู้ที่หวังดีพร้อมที่จะเกื้อกูลเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เป็นมิตรกับเราเขาหวังดีต่อเราและเวลาที่เราเป็นมิตรกับใครนะคะหวังดีกับคนที่เราเป็นมิตรด้วยแน่นอนแต่ว่ามิตรต้องคบหาสมาคมกันนะคะแล้วจะได้รับประโยชน์อะไรจากการคบหาสมาคมเพราะเหตุว่าสิ่งที่ดีที่สุดนะคะที่จะให้ลองคิดดูว่าจะให้อะไรดีค่ะให้ทรัพย์สินเงินทองให้ทุกสิ่งทุกอย่างก็เพียงชั่วคราวที่เขาสามารถที่จะใช้สอยได้ระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่แต่สิ่งที่ดีกว่านั้นซึ่งใครก็ให้ไม่ได้นอกจากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงบำเพ็ญพระบารมีนะคะเพื่อเป็นกัลยาณมิตรของทุกคนที่มีโอกาสจะได้ยินได้ฟังคำของพระองค์ซึ่งกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงซึ่งใครก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ให้สามารถรู้ว่าการมี

0: ด้วยคำที่ทรงแสดง45พรรษาเพื่อที่จะให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นก็ต้องคิดค่ะเกิดมาเนี่ยได้อะไรจะดีที่สุดได้ลาภได้ยศก็มีเสื่อมลาภเสื่อมยศนะคะได้สรรเสริญก็มีนินทามีทั้งนั้นแหละขึ้นขึ้นลงลงเพราะฉะนั้นได้อะไรจะดีที่สุดได้ความเข้าใจความจริงซึ่งไม่มีใครเห็นค่าถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คิดว่าความจริงอยู่ที่ไหนแล้วก็ความจริงอะไรและจะได้อย่างไรแต่ความจริงก็คือตั้งแต่เกิดจนตายไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นว่าสิ่งที่มีนะคะมีเพียงชั่วคราวเพราะฉะนั้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นคำที่ผู้ที่ได้ยินได้ฟังแล้วนะคะรู้ว่าพุทธะผู้ที่ทรงตรัสรู้คำว่าตรัสรู้ไม่ใช่คิดแต่ว่าต้องเป็นการที่ประจักษ์แจ้งความจริงของสิ่งที่กำลังมีจริงๆเพราะฉะนั้นต่างกันมากเลยนะคะระหว่างความคิดไตร่ตรองกับการที่จะประจักษ์ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังมีในขณะนี้ด้วยเหตุนี้นะคะจึงไม่มีผู้ใดเปรียบได้เลย
1: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณพ่อบุญหนาและคุณแม่บุญเหนืออักษรวิไลคุณชนชินีสะสมทรัพย์และครอบครัวคุณป้อมมณีมณีไพโรธและบุตรชายคุณปัญญาสิทธิ์ตันติวัฒน์พาณิชย์แพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญคุณนพดลและคุณวันนีแซ่งโง่คุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจและทันตแพทย์ภูมิธรรมภักดีธนากุลผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพเพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.comขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุ

0: ราช2556
1: ในช่วงแรกผมใคร่เรียนเชิญอาจารย์สุจินนะครับได้พูดถึงว่าธรรมะคืออะไรนะครับเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันอย่างไรครับขอกราบเรียนเชิญครับ
2: ค่ะได้ยินคำว่าธรรมะบ่อยๆคงไม่มีใครไม่เคยได้ยินนะคะแต่ว่าเข้าใจคำนี้แค่ไหนเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าถามว่าธรรมะคืออะไรทั้งที่พูดว่าธรรมะแต่ก็อาจจะตอบไม่ได้ว่าธรรมะคืออะไรธรรมะคำนี้นะคะเป็นสิ่งที่มีจริงแน่นอนค่ะเพราะว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ธรรมะไม่ใช่รู้อย่างอื่นนะคะแต่รู้ธรรมะเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะได้ทราบว่าธรรมะที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้คืออะไรเพราะว่าทุกคนเป็นชาวพุทธค่ะหมายความว่าเคารพอย่างสูงในพระบรมศาสดาที่พระองค์ทรงตรัสรู้และทรงพระมหากรุณาแสดงพระธรรมชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะธรรมะแสดงพระธรรมก็ไม่ใช่เรื่องอื่นค่ะแต่ก็เป็นเรื่องธรรมะและชาวพุทธก็มีพระรัตนตรัยเป็นสรณะที่เอ่ยว่าพุทธังสรณังคัจฉามิมีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธรรมังสรณังคัจฉามิมีพระธรรมเป็นที่พึ่งสังฆังสรณังคัจฉามิมีพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งไม่มีใครที่ไม่พูดคำนี้ใช่ไหมคะอาจจะพูดมานานตั้งแต่เด็กหรือว่าบางคนอาจจะเพิ่งพูดก็ได้แล้วแต่ว่าจะได้ยินได้ฟังมามากน้อยแค่ไหนแต่ทุกคำนะคะไม่ควรที่จะเป็นคำที่เพียงกล่าวโดยที่ไม่เข้าใจคำนั้นเพราะฉะนั้นสำหรับพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคนก็รู้จักโดยฐานะที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะแล้วก็ทรงบำเพ็ญพระบารมีตรัสรู้ความจริงถึงความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีใครไม่รู้นะคะแต่ว่าอะไรทำให้พระองค์ทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากเจ้าชายสิทธัตถะเป็นถึงพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยปัญญาความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงในธรรมะเพราะฉะนั้นชาวพุทธควรจะเข้าใจคำว่าธรรมะนะคะเพราะเมื่อรู้จักพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ควรที่จะได้รู้ว่าธรรมะคืออะไรดูเหมือนว่าจะลึกลับแต่ว่าความจริงค่ะสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ทั้งหมดทุกอย่างเป็นธรรมะไม่เคยคิดมาก่อนเลยนะคะอยู่กับธรรมะไม่พ้นธรรมะเลยตั้งแต่เกิดจนตายแต่ไม่รู้จักธรรมะเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครจะพูดถึงข้อความในพระไตรปิฎกนะคะเช่นโอวาทปาติโมกละชั่วบำเพ็ญความดีชำระจิตให้บริสุทธิ์ทั้งหมดเป็นธรรมะเพราะเหตุว่าใครๆก็สอนได้ละชั่วทำความดีก็สอนได้แต่ว่าจะรู้ไหมว่าละชั่วก็เป็นธรรมะทำความดีก็เป็นธรรมะตั้งแต่เกิดจนตายเป็นธรรมะเหมือนกับว่าอยู่กับธรรมะจนชินแต่ยังไม่เห็นธรรมะเพราะฉะนั้นฟังธรรมะได้ค่ะเพื่อเข้าใจธรรมะให้รู้ว่าขณะนี้สิ่งที่มีจริงทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นจริงมีจริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงนั่นแหละเป็นธรรมะจะไม่พูดถึงสิ่งที่ไม่มีหรือว่าจะไม่พูดถึงสิ่งที่ไม่จริงเสียเวลาไร้ประโยชน์ที่จะพูดถึงสิ่งที่ไม่มีนะคะหรือว่าไม่จริงแต่สิ่งที่มีจริงๆควรรู้เพราะเหตุว่ากำลังเผชิญหน้าไม่พ้นจากธรรมะเพราะฉะนั้นเพียงเท่านี้นะคะก็อาจจะยังนึกไม่ออกและว่าธรรมะเนี่ยที่กำลังเผชิญหน้าที่กำลังมีจริงๆขณะนี้คืออะไรถ้าอยู่ที่ไหนก็คือว่าเดี๋ยวนี้เองกำลังมีกำลังปรากฏด้วยแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะมีใครคิดบ้างไหมคะว่าเสียงเป็นธรรมะเพราะเป็นสิ่งที่มีจริงสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเนี่ยค่ะก็เป็นธรรมะเพราะเหตุว่ากำลังปรากฏให้เห็นว่ามีจริงๆไม่ต้องไปนึกฝันหรือว่าไปเขียนภาพอะไรเลยทั้งสิ้นนะคะเพราะไม่ต้องทำอะไรเลยก็มีสิ่งที่กำลังปรากฏอยู่แต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะขณะนี้อ่อนแข็งปรากฏที่กายข้ามไปเพราะคิดว่า คงจะไม่ใช่ธรรมะที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้คงจะตรัสรู้ความจริงที่ยิ่งกว่านี้มากมายแต่ความจริงนะคะขณะนี้เมื่อแข็งปรากฏทุกคนพิจารณาค่ะมีแข็งปรากฏหรือเปล่ามีแข็งปรากฏแน่นอนนะคะรู้เรื่องแข็งจริงๆหรือเปล่าเป็นธรรมะคือใครทำให้แข็งเกิดขึ้นได้ไม่มีใครสักคนที่สามารถจะดลบันดาลหรือทำให้ธรรมะเกิดได้แต่ก็เกิดแล้วมีแล้วตามเหตุตามปัจจัยแต่ไม่รู้ตามความเป็นจริงทุกคนมีตาเห็นมีหูได้ยินมีจมูกได้กลิ่นมีลิ้นลิ้มรสมีการกระทบสัมผัสกายคือรู้ว่าเย็นหรือร้อนนะคะหรือว่าอ่อนหรือแข็งหรือว่าตึงหรือไหวแล้วก็ยังมีคิดนึกด้วยชีวิตไม่ได้พ้นไปจากเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้นรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสคิดนึกทุกวันทั้งวันด้วยตั้งแต่เกิดจนตายแล้วไม่รู้ผู้ที่เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยค่ะจะต่างกับคนที่ไม่รู้อะไรเลยนะคะเพราะเหตุว่าสิ่งที่มีน่ารู้น่าสนใจเพราะฉะนั้นพระองค์บำเพ็ญพระบารมีเพื่อที่จะได้รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้ค่ะเป็นธรรมะซึ่งถ้าไม่ศึกษาจริงๆนะคะก็ไม่สามารถที่จะคิดเองได้สักอย่างเดียวว่าเป็นธรรมะอย่างไรแต่เมื่อศึกษาแล้วก็จะเห็นความน่าอัศจรรย์จริงๆว่าสิ่งที่ปรากฏอย่างนี้แหละแต่กว่าจะรู้ได้ก็ต้องอาศัยการบำเพ็ญพระบารมีนานมากนะคะสำหรับผู้ที่จะเป็นถึงพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคือนอกจากจะตรัสรู้ด้วยพระองค์เองก็ยังทรงแสดงธรรมะให้คนอื่นซึ่งมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจที่คิดนึกแล้วไม่รู้ความจริงของธรรมะทั้งหมดด้วยเหตุนี้ค่ะธรรมะละเอียดลึกซึ้งและยากแม้เพียงในขั้นที่เริ่มฟังแต่อย่างน้อยที่สุดนะคะเมื่อเป็นชาวพุทธควรรู้ว่าธรรมะคืออะไรถึงจะละชั่วก็เป็นธรรมะไม่ใช่เราบำเพ็ญความดีก็เป็นธรรมะถ้ามีความมั่นคงว่าทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะนะคะก็เป็นความเข้าใจพื้นฐานที่จะเข้าใจมั่นคงขึ้นค่ะว่าทุกอย่างเป็นธรรมะแล้วก็ไม่ลืมสิ่งที่ได้ฟังนะคะแล้วก็พยายามเข้าใจสิ่งที่มีทุกอย่างจนกว่าจะเข้าใจจริงๆว่าเป็นธรรมะตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มเข้าใจธรรมะใช่ไหมคะเพียงรู้ว่ามีธรรมะแล้วก็ธรรมะก็กำลังปรากฏเคยเห็นและก็เคยคิดแต่ไม่เคยเข้าใจว่าเป็นธรรมะอย่างไรซึ่งต้องอาศัยการศึกษาค่ะ
0: กราบท่านอาจารย์ไม่ทราบว่าธรรมะกับอภิธรรมเนี่ยเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันยังไง
2: ค่ะไม่ใช่ชื่อนะคะแต่มีจริงๆเช่นเห็นกำลังมีจริงๆเมื่อกี้นี้ก็ทราบว่าทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นถ้าอ่านพระไตรปิฎกจะไม่พ้นจากตาหูจมูกลิ้นกายใจเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้นรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเพียงเท่านี้ค่ะคนคิดว่านี่หรือคืออภิธรรมแต่สิ่งที่มีจริงที่เป็นธรรมะนะคะเป็นสิ่งที่ใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยใครจะเปลี่ยนเสียงให้เป็นแข็งก็ไม่ได้เปลี่ยนสภาพที่จำให้เป็นอย่างอื่นก็ไม่ได้นะคะทุกอย่างเป็นธรรมะแต่ละอย่างซึ่งละเอียดมากแล้วก็มีลักษณะเฉพาะของธรรมะนั้นๆจริงๆเพราะฉะนั้นความลึกซึ้งของธรรมะซึ่งมีจริงนะคะเป็นธรรมะเปลี่ยนแปลงไม่ได้เป็นปรมธรรมะปรมะคือบรมยิ่งใหญ่ใครก็เปลี่ยนแปลงลักษณะนั้นไม่ได้ใครก็ทำให้เกิดขึ้นไม่ได้ใครจะบังคับบัญชาให้เป็นอย่างอื่นก็ไม่ได้นี่คือความหมายของปรมัตถธรรมธรรมะนั่นเองค่ะเมื่อเป็นสิ่งที่มีจริงก็เป็นปรมัตถธรรมเพราะไม่มีอะไรจริงยิ่งกว่านี้และความจริงนี้ค่ะลึกซึ้งละเอียดถ้ากล่าวถึงพระไตรปิฎกซึ่งแยกเป็นสามปิฎกนะคะพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกธรรมะที่เป็นหัวข้อที่ลึกซึ้งทั้งหมดเนี่ยค่ะอยู่ในพระอภิธรรมปิฎกมากกว่าในส่วนอื่นนี่คือความหมายของความลึกซึ้งเพราะฉะนั้นในปิฎกทั้งสามพระวินัยก็เกี่ยวข้องกับชีวิตของบรรพชิต ข้อที่เป็นความประพฤติของบรรพชิตซึ่งต่างจากคฤหัสถ์นะคะก็เป็นสิ่งที่ละเอียดมากสมควรที่จะอยู่ในเพศบรรพชิตสำหรับพระสุตตันตปิฎกก็เป็นธรรมะค่ะแต่กล่าวกับบุคคลต่างๆเรื่องต่างๆกล่าวที่พระวิหารเชตวันก็แล้วก็ยังกล่าวที่พระวิหารเวรุวันก็เรื่องเดียวกันไม่ว่าจะเป็นที่ไหนเมื่อไหร่ธรรมะไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าถ้าไม่กล่าวถึงบุคคลและสถานที่ถ้ากล่าวเฉพาะส่วนที่เป็นธรรมะล้วนๆจริงๆนะคะแล้วก็ลึกซึ้งมากเพราะแม้ขณะนี้ที่ฟังก็ยังไม่ได้เข้าใจเลยสักนิดถ้าจะกล่าวถึงนะคะเพียงแต่ว่าเริ่มที่จะได้เข้าใจว่าธรรมะมีจริงและธรรมะก็มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้และขณะนี้ธรรมะก็กำลังปรากฏแต่ลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นคือธรรมะที่เกิดขณะนี้ดับไม่มีธรรมะใดซึ่งเกิดแล้วไม่ดับพระฉันสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสิ่งใดก็ตามซึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดานะคะก็ต้องมีความดับเป็นธรรมดาและขณะนี้ใครรู้ว่าสภาพธรรมะกำลังเกิดดับเพราะเหตุว่าเห็นเนี่ยค่ะไม่ใช่ได้ยินเพราะฉะนั้นทั้งเห็นและได้ยินเนี่ยจะเกิดพร้อมกันทีเดียวไม่ได้เลยเพราะเห็นต้องมีตาถ้าไม่มีตาก็ไม่เห็นและสำหรับได้ยินก็ต้องมีหูถ้าไม่มีหูก็ไม่ได้ยินเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะอย่างหนึ่งนะคะต้องเกิดและดับไปและสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งจึงปรากฏได้ความจริงของสภาพธรรมะเป็นอย่างนี้ค่อยๆไตร่ตรองค่อยๆพิจารณาว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนี่ค่ะถูกหรือผิดจริงหรือไม่จริงนี่คือความลึกซึ้งของธรรมะซึ่งใครจะรู้ว่าขณะนี้นะคะเกิดแล้วก็ดับนี่คืออภิธรรมะค่ะหรือว่าจะกล่าวถึงกุศลธรรมาอกุศลธรรมาอัพยากตาธรรมาเส้นคุ้นหูเพราะว่าเป็นการสวดพระอภิธรรมในงานศพนะคะคนที่ไปงานศพอย่างน้อยที่สุดค่ะจะได้ยินคำสวดมากหลายคำแต่คำตั้งต้นก็คือกุศลธรรมาอกุศลธรรมาอัพยากตาธรรมาก็กล่าวถึงความจริงของธรรมะซึ่งละเอียดค่ะ
0: ท่านอาจารย์ได้กรุณาพูดถึงอภิธรรมนะคะก็คือขณะที่เห็นก็เป็นอภิธรรมปุถุชนคนธรรมดาเนี่ยนะคะก็เห็นก็ได้ยินก็ได้กลิ่นนะคะรู้สึกโกรธรู้สึกโลภก็เป็นธรรมะเหมือนกันแต่ทำไมถึงพูดว่าธรรมะเนี่ยยิ่งใหญ่
2: ใครบังคับธรรมะได้คะ
0: ค่ะอ
2: ยากจะให้ธรรมะเกิดตามที่อยากหรือต้องการหรือเปล่าทุกคนอยากมีปัญญาใช่ไหมคะแล้วก็จะให้ปัญญาเกิดได้ไหมทำยังไงที่จะให้ปัญญาเกิดเพราะอยากก็ไม่ได้แสดงให้เห็นว่าธรรมะทั้งหลายเนี่ยค่ะเกิดเพราะมีปัจจัยที่สมควรที่จะเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครมีความสุขอยากให้ความสุขนั้นตั้งอยู่นานๆไหมคะก็เป็นไปไม่ได้ไม่มีใครอยากเป็นทุกข์เลยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเนี่ยก็ไม่อยากเป็นแม้เพียงเจ็บเล็กนิดเดียวก็ไม่ต้องการไม่ต้องมากแต่ก็มีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็ไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาได้ไม่ทราบมีใครอยากฟังข้อความไหนบ้างคะกุศลธรรมาอกุศลธรรมาอัพยากตาธรรมาหรือว่าพอได้ยินแล้วก็พอแล้วแค่ได้ยินว่าธรรมะที่เป็นกุศลธรรมะที่เป็นอกุศลและก็ธรรมะที่เป็นอัพยากตะซึ่งเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเลยนะคะแต่พระผู้มีพระภาคตรัสและทรงแสดงให้เข้าใจตามความเป็นจริงว่าธรรมะหลากหลายมากค่ะสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้ไม่ใช่มีเพียงอย่างเดียวแต่หลากหลายเท่าที่เห็นเท่าที่ฟังแต่ลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นก็คือว่าความละเอียดของธรรมะมากกว่าเท่าที่ปรากฏ
0: ท่านอาจารย์เมื่อกี้ท่านอาจารย์พูดถึงคำว่ายิ่งใหญ่เนี่ยก็คือไม่สามารถบังคับบัญชาได้แต่ความรู้สึกเนี่ยฮะเกิดนี่น่าจะบังคับได้มั้ยฮะขณะเกิด
2: ขณะแรกที่เกิดนะคะที่กล่าวว่าคนเกิดสัตว์เกิดเทวดาเกิดพรหมเกิดเนี่ยไม่ใช่มีแต่รูปใช่ไหมคะไม่ใช่ต้นไม้ใบหญ้าแต่ที่จะเป็นสิ่งที่มีชีวิตเนี่ยค่ะเพราะเหตุว่ามีธาตุรู้ใช้คำว่าธาตุรู้เพราะเหตุว่าสิ่งที่มีจริงใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้ก็เป็นธาตุชนิดหนึ่งยังแข็ง มีจริงๆเปลี่ยนแข็งไม่ได้เสียงมีจริงๆเกิดขึ้นเป็นเสียงเพราะฉะนั้นก็มีธาตุอีกชนิดหนึ่งซึ่งมีจริงเกิดขึ้นรู้เช่นขณะนี้นะคะกำลังเห็นไม่ใช่คนตายเพราะคนตายไม่เห็นเพราะฉะนั้นที่ต่างกันก็คือรูปไม่สามารถที่จะรู้อะไรได้เลยแต่ที่สามารถที่จะเห็นกำลังเห็นขณะนี้นะคะไม่ใช่รูปเห็นค่ะแต่เห็นเป็นเห็นคิดเป็นคิดได้ยินเป็นได้ยินก็มีธาตุที่หลากหลายมากถ้ายังไม่ทราบว่าธรรมะเหล่านั้นต่างกันอย่างไรละเอียดอย่างไรนะคะเพียงแต่คิดว่าเห็นนี่ก็ไม่ใช่ได้ยินและเห็นก็มีจริงๆและได้ยินก็มีจริงๆยังไม่ต้องละเอียดเพียงแสดงเห็นว่าธาตุทั้งหลายหลากหลายหมายความว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยมากมายจริงๆนับประมาณไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นใครทำให้เกิดขึ้นหรือว่ามีปัจจัยที่จะเกิดก็เกิดเกิดเป็นมนุษย์นะคะแล้วก็เกิดเป็นผีเสื้อก็เกิดเหมือนกันใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
2: ต่างกันที่ไหนคะรูปร่างไม่เหมือนกันแต่เกิดแล้วแน่ๆเกิดเป็นมดเกิดเป็นช้างมดเห็นช้างเห็นต่างกันตรงไหนค่ะเห็นไม่ต่างแต่รูปร่างต่างเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเห็นนะคะที่ไหนเมื่อไหร่ใครก็เป็นธรรมะที่เป็นอภิธรรมะที่มีจริงๆข้อสำคัญก็คือว่าเมื่อเคารพสักการะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ควรที่จะเข้าใจพระคุณของพระองค์ด้วยว่าการที่พระองค์ทรงได้รับการเคารพบูชาสูงสุดนะคะเพราะพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาคุณเมื่อไรคะเมื่อเข้าใจธรรมะแต่ถ้ายังไม่เข้าใจธรรมะเนี่ยจะรู้พระคุณไหมคะไม่มีทางที่จะรู้ได้เลย
0: หมายความว่าอภิธรรมเนี่ยก็คือชีวิตประจำวันของเรานี่เอง
2: แน่นอนค่ะโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้ด้วยความจริงเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่เฉพาะบางเวลานะคะแต่เดี๋ยวนี้ค่ะและก็เป็นเดี๋ยวนี้ด้วยเดี๋ยวนี้มีอะไรที่ปรากฏสิ่งที่ปรากฏมีจริง
0: ๆค่ะท่านอาจารย์พูดถึงอภิธรรมก็คือชีวิตประจำวันแล้วขณะที่พูดถึงเห็นหรือได้ยินพวกเราก็เห็นก็ได้ยินนะคะทำไมจะต้องไปเข้าใจเห็นหรือได้ยินซึ่งก็เป็นปกติในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว
2: ค่ะก่อนการตรัสรู้ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีคนมากมายนะคะเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเกิดแล้วก็เห็นแล้วก็ได้ยินแล้วก็คิดนึกแล้วก็เป็นสุขเป็นทุกข์มานานแสนนานค่ะแต่ไม่ได้รู้ความจริงสักนิดเดียวว่าเกิดแล้วทำไมต้องตายค่ะไม่ตายไม่ได้เลยค่ะและเกิดแล้วทำไมต้องเห็นไม่เห็นไม่ได้หรือเกิดแล้วทำไมต้องได้ยินและต้องคิดนึกด้วยมีคำอธิบายนะคะหมายความว่าสามารถที่จะเข้าใจได้เมื่อสนใจที่จะรู้ความจริงเพราะว่าความจริงคือเห็นความจริงคือได้ยินความจริงคือคิดนึกจริงทั้งหมดเพราะฉะนั้นเป็นผู้ที่จะรู้ความจริงหรือเกิดมาตั้งแต่เกิดจนตายก็ไม่ต้องการที่จะเข้าใจหรือว่าไม่ต้องการที่จะรู้ความจริงเลยเพราะฉะนั้นคนในโลกนี้ค่ะต่างกันหลากหลายมากคนที่เกิดมามีศรัทธาพอได้ยินอะไรที่จริงนะคะก็ต้องการที่จะเข้าใจให้ยิ่งขึ้นเพราะว่ารู้ว่าทำไมจริงคะก่อนนั้นไม่เคยรู้เหมือนถูกลวงเพราะไม่รู้ความจริงแต่เวลาที่มีความเข้าใจเกิดขึ้นไม่ถูกหลอกลวงอีกต่อไปเพราะฉะนั้นมีใครที่อยากจะถูกหลอกต่อไปนะคะก็แล้วแต่การสะสมนอกจากนั้นยังมีความเห็นต่างๆนานาเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยค่ะต่างคนต่างใจต่างคนต่างคิดเพราะฉะนั้นก็มีคำสอนหลายหลากซึ่งบางคนก็พอใจในคำสอนอย่างนั้นคำสอนอย่างนี้นะคะแต่ว่าผู้ที่ต้องการที่จะเข้าใจความจริงมีโอกาสที่จะได้ฟังพระธรรมซึ่งเมื่อมีการฟังพระธรรมเข้าใจขณะไหนนะคะเหมือนได้เฝ้าเฉพาะพระพักแต่บุคคลแม้ในครั้งพุทธกาลเดินตามหลังพระองค์จับชายจีวรของพระองค์แต่ว่าไม่ได้เข้าใจธรรมะเลยนะคะตรัสว่าอยู่ห่างไกลพระองค์เพราะเหตุว่าไม่เข้าใจความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พราะฉะนั้นเมื่อชื่อว่าเคารพใครต้องเป็นผู้ที่ตรงคือเคารพในคุณธรรมของบุคคลนั้นโดยเฉพาะคำว่าพุทธะเนี่ยค่ะหมายความถึงปัญญาปัญญาสูงสุดนะคะแม้เทวดาพรหมก็ยังมาเฝ้าทูลถามปัญหาเพราะว่าเทวดาหรือพรหมในสากลจักรวาลไม่ใช่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเหตุนี้ก็แล้วแต่ศรัทธาที่สะสมมาที่จะสนใจในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก็ศึกษาแต่ถ้าใครฟังแล้วก็ไม่เห็นประโยชน์เกิดมาแล้วก็ตายไปเห็นก็เห็นไปได้ยินก็ได้ยินไปแล้วก็ตายไปแต่ไม่รู้ความจริงว่าตายแล้วก็เกิดอีกและก็จะเกิดที่ไหนก็ไม่รู้ด้วยจะเกิดเป็นสัตว์เป็นมดเป็นจิ้งจกตุ๊กแกได้ไหมคะก็เห็นอยู่ว่าได้และมาจากไหนความต่างกันของการเกิดเป็นมนุษย์กับการเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยก็ต้องมีเหตุด้วยเพราะฉะนั้นพอที่จะคิดคร่าวๆได้การเกิดเป็นมนุษย์ต้องเป็นผลของกุศลมนุษย์สามารถเห็นแล้วก็คิดแล้วก็ไตร่ตรองแล้วก็เข้าใจสิ่งซึ่งสัตว์ก็เห็นได้ยินแต่ไม่สามารถที่จะคิดที่จะไตร่ตรองที่จะเข้าใจความจริงได้เพราะฉะนั้นก็เห็นสิ่งที่มีปรากฏนะคะถึงความหลากหลายถึงความต่างกันเพราะว่าเกิดเป็นมนุษย์ก็มีเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็มีเป็นปลาในน้ำก็มีสัตว์บนบกก็มีในอากาศบินไปบินมาก็มีแต่ก็ต้องมีเหตุทั้งนั้นค่ะแต่ถ้าเกิดอย่างนั้นไม่มีโอกาสจะได้เข้าใจธรรมะเมื่อเป็นมนุษย์นะคะฟังแล้วก็เห็นประโยชน์ก็มีโอกาสที่จะเข้าใจธรรมะขึ้นเมื่อศึกษาเพิ่มขึ้น
3: การนั่งสมาธิหรือการที่ทำใจให้สงบเป็นสภาวะที่มันกดให้อยู่เฉยๆนิ่งมันก็ไม่มีความเจริญก้าวหน้าใดๆผมก็ไม่ทราบว่าอะไรคือทางที่ถูกต้องหรือว่าอะไรคือแนวทางที่จะไปสู่ความหลุดพ้นของจิตนั้นจริง
2: ๆเดี๋ยวนี้ไม่ได้หลุดพ้นใช่ไหมคะ
3: ไม่ได้หลุดครับ
2: ไม่ได้หลุดพ้นจากอะไรจากความไม่รู้ค่ะไม่รู้อะไรเลยไม่รู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะยังไม่ได้หลุดพ้นจากความไม่รู้นี้เลยใช่ไหมคะแล้วก็มีความพอใจในสิ่งที่ปรากฏก็ยังไม่ได้หลุดพ้นจากความพอใจเวลาเกิดความโกรธก็ยังไม่ได้หลุดพ้นจากความโกรธเพราะฉะนั้นหลุดพ้นจากความไม่รู้ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดอกุศลทั้งมวลค่ะไม่ใช่ว่าหลุดพ้นจากอะไรก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นทำอะไรไปก็ไม่รู้เพราะว่าหลุดพ้นจากอะไรก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นพุทธะหมายความถึงความรู้จริงๆความเข้าใจจริงๆนะคะด้วยเหตุนี้จึงเป็นสิ่งที่ละเอียดที่จะต้องเข้าใจตั้งแต่ต้นตามลำดับถ้าเราไม่มีความเข้าใจธรรมะตามลำดับนะคะความคิดของเราเองเนี่ยจะแทรกเข้ามาเป็นเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างนะคะเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเมื่อได้ยินแล้วต้องไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นความเข้าใจเพิ่มขึ้นและเป็นความเข้าใจจริงๆก็ขอถามธรรมดาธรรมดานะคะดูว่าจะหลุดพ้นไหมนะคะดอกไม้เนี่ยค่ะดีไหม
3: ดีครับ
2: นี่ไม่หลุดพ้นจากความไม่รู้ค่ะเพราะดอกไม้ไม่รู้อะไรดอกไม้ทำบุญได้ไหมดอกไม้ทำบาปได้ไหม
3: ว่าสวยงามเห็นแล้วก็รู้สึกชอบครับ
2: ค่ะชอบหลุดพ้นไหมคะเป็นอกุศลหรือกุศลชอบคือความติดข้องค่ะก็ยังไม่หลุดพ้นใช่ไหมคะเห็นว่าเป็นดอกไม้แล้วก็บอกว่าดอกไม้ดีดอกไม้ดีไม่ได้เพราะว่าดอกไม้เป็นกุศลไม่ได้เป็นอกุศลไม่ได้ไม่ใช่สภาพรู้เกิดมาเป็นสีอะไรก็ยังไม่รู้ใช่ไหมคะเพราะไม่ใช่สภาพรู้เลยด้วยเหตุนี้การศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะไม่ใช่ตามใครที่ใครพูดนะคะแต่เป็นการศึกษาด้วยการไตร่ตรองว่านี่เป็นคำจริงจึงเป็นพระธรรมที่ทรงแสดงแต่ถ้าคำนั้นไม่กล่าวถึงสิ่งที่กำลังมีจริงๆในขณะนี้ให้เข้าใจขึ้นแม้เพียงวันละนิดวันละหน่อยแต่เป็นความเข้าใจถูกนะคะก็ยังดีกว่าฟังมากๆแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรถูกเพราะฉะนั้นเวลานี้ต่อไปได้ยินคำว่าธรรมะรู้จักไหมคะว่าธรรมะคืออะไรนี่คือเริ่มมีความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงไม่ใช่ว่าตามคนโน้นพูดหรือตามคนนี้พูดแต่ว่าความจริงก็คือสิ่งที่มีจริงนี่แหละไม่ต้องเรียกอะไรก็เป็นจริงอย่างนั้นจะเปลี่ยนสิ่งนั้นไม่ได้เลยค ความจริงนั้นก็คือเป็นธรรมะใช้คำรวมว่าสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเป็นธรรมะและธรรมะก็มีหลากหลายมากค่ะนี่ก็คือต้องค่อยๆเข้าใจธรรมะจริงๆแต่ละอย่างเช่นถ้าพูดถึงดอกไม้ไม่ใช่สภาพรู้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยค่ะธรรมะที่มีจริงเนี่ยจะต่างกันเป็นลักษณะใหญ่ๆสองอย่างเท่านั้นคืออย่างหนึ่งนะคะไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยกับอีกอย่างหนึ่งเกิดแล้วต้องรู้เป็นธาตุรู้เมื่อกี้นี้ที่เราพูดถึงแข็งมีจริงๆนะคะใครก็ทำแข็งไม่ได้เกิดเป็นแข็งแต่แข็งไม่รู้อะไรแต่ถ้าไม่มีธาตุที่กำลังรู้แข็งแข็งจะปรากฏไหมคะก็ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นความยุ่งยากลำบากทั้งหมดสุขทุกข์ทั้งหลายเนี่ยก็มาจากธาตุรู้ซึ่งถ้าไม่มีธาตุรู้มีแต่เพียงธาตุซึ่งไม่รู้อะไรก็ไม่เดือดร้อนอะไรเลยแต่ธรรมะเป็นธรรมะจะให้มีแต่ธาตุซึ่งไม่รู้อะไรไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้มีแล้วคือมีเห็นมีได้ยินมีได้กลิ่นมีคิดนึกมีสุขมีทุกข์ซึ่งเป็นธาตุรู้ทั้งหมดค่ะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นต้องรู้จักธรรมะจริงๆนะคะแล้วก็รู้ความต่างของธรรมะซึ่งเป็นธาตุรู้กับไม่ใช่ธาตุรู้และพอบอกว่าเป็นธาตุรู้ก็คือว่าธาตุแข็งยังเกิดขึ้นเป็นแข็งได้ฉันใดธาตุรู้ก็เกิดขึ้นต่างจากธาตุแข็งคือเป็นธาตุรู้ซึ่งมีจริงๆแล้วก็หลากหลายด้วยเพราะฉะนั้นการศึกษาก็คือว่านะคะธรรมะที่ไม่รู้อะไรเลยทั้งหมดมีและก็หลากหลายมากแต่ทั้งหมดก็เป็นธรรมะที่ไม่รู้อะไรจึงทรงบัญญัติใช้คำว่ารูปธรรมไม่ใช่เราไปคิดเองนะคะอย่างภาษาสมัยใหม่ใช้คำแต่ว่าไม่ตรงกับความเป็นจริงและสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งซึ่งต่างไม่มีรูปใดๆเลยทั้งสิ้นค่ะแต่เกิดเมื่อไหร่ต้องรู้เมื่อนั้นอย่างเวลาโกรธเนี่ยต้องรู้ว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งกำลังถูกโกรธใช่ไหมคะไม่ใช่โกรธลอยๆเพราะฉะนั้นลักษณะของโกรธเนี่ยเป็นสภาพรู้แต่เป็นสภาพรู้ที่ทำร้ายนะคะบุคคลใดก็ตามเมื่อโกรธเกิดขึ้นบุคคลนั้นเป็นผู้หยาบกระด้างเปลี่ยนจากปกติแล้วค่ะปกติก็ธรรมดาแต่พอโกรธเกิดขึ้นเนี่ยต่างแล้วจากปกติเป็นสภาพที่ประทุษร้ายทำร้ายและหยาบกระด้างมีจริงๆไหมคะเป็นธรรมะหรือเปล่าต่อไปนี้เริ่มรู้เริ่มเข้าใจธรรมะว่าสิ่งที่มีจริงทั้งหมดนะคะเป็นธรรมะเป็นธรรมะที่เป็นรูปธรรมหรือนามธรรมเพราะว่าธรรมะที่ไม่รู้อะไรเลยเกิดจริงมีจริงแต่ไม่รู้อะไรเป็นรูปธรรมแต่ธรรมะอีกอย่างหนึ่งไม่ให้เกิดก็ไม่ได้เกิดแล้วเป็นธาตุรู้เกิดเมื่อไรต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ก็หลากหลายมากนะคะสภาพรู้ทั้งหมดเป็นนามธรรมเพราะฉะนั้นโกรธมีจริงค่ะเป็นธรรมะหรือเปล่าคะเป็นนามธรรมหรือรูปธรรม
1: โกรธเป็นนามธรรมครับ
2: ค่ะนามธรรมนี่คือเริ่มเข้าใจธรรมะแล้วค่ะเคยเป็นเราโกรธแต่พอฟังแล้วก็รู้ว่าเป็นธรรมะอย่างหนึ่งเมื่อมีปัจจัยคือได้รู้ได้เห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดทางตาทางหูนะคะที่ไม่น่าพอใจขณะนั้นก็เป็นปัจจัยให้ขุ่นเคืองหงุดหงิดโกรธรำคาญซึ่งก็เป็นธรรมะที่ไม่ใช่เราค่ะเกิดเมื่อมีปัจจัยถ้าตรงกันข้ามเห็นสิ่งที่น่าพอใจสวยๆงามๆ นะคะเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยขณะนั้นโกรธไหมคะไม่พอใจไหมคะ
1: ชอบครับ
2: ชอบตรงกันข้ามแล้วเพราะฉะนั้นชอบก็เป็นธรรมะอีกอย่างหนึ่งเริ่มเข้าใจว่าทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะที่เมื่อเกิดแล้วดับสืบต่อกันรวมกันจึงเข้าใจว่าสิ่งนั้นน่ะเป็นเราเรียกว่าเป็นของเราแต่ถ้ามีความเข้าใจจริงๆนะคะต้องเข้าใจทีละหนึ่งจึงจะเห็นความเป็นธรรมะว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นเวลาที่ความพอใจติดข้องชอบเพลิดเพลินสนุกสนานเกิดขึ้นนะคะขณะนั้นก็เป็นธรรมะเป็นรูปธรรมหรือเป็นนามธรรมคะชอบ
1: เป็นนามธรรมครับ
2: เป็นนามธรรมตอนนี้ตอบได้ตามเหตุตามผลนะคะแต่เวลาที่สภาพธรรมะนั้นเกิดจริงๆลืมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยไม่ใช่ฟังครั้งเดียวค่ะฟังจนกระทั่งมีความเข้าใจที่มั่นคงจริงๆและรู้ว่าเป็นธรรมะแต่ละอย่างนั่นคือได้เข้าใกล้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เริ่มเห็นพระปัญญาคุณของพระองค์ว่าจากการที่ไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นแล้วก็พูดตามๆกันแล้วก็ไม่ได้มีความเข้าใจเลยไม่ใช่พระพุทธพจน์แต่ว่าทุกคำที่จริงนะคะ ป็นพระธรรมที่ทรงแสดงเพราะฉะนั้นมีอะไรที่สงสัยมีคำไหนที่สงสัยนะคะพระปัญญาคุณที่ได้ทรงตรัสรู้เนี่ยค่ะก็สามารถที่จะให้ความเข้าใจในสิ่งนั้นได้เพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้นะคะคงไม่ลืมธรรมะไม่ลืมว่าธรรมะหลากหลายมากแต่ถึงจะหลากหลายอย่างไรก็ต่างกันเป็นสองประเภทคือธรรมะที่เป็นรูปธรรมและธรรมะที่เป็นนามธรรมพระอาจารย์ขอถามอีกครั้งหนึ่งค่ะดอกไม้เป็นกุศลหรือเปล่าคะ
3: ดอกไม้ไม่รู้อะไรเลยครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นเป็นอัพยากตะธรรมคำว่าอัพยากตะหมายความว่าไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศลคำใดที่ทรงแสดงแล้วตรัสแล้วจากการตรัสรู้ไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นความหมายของอัพยากตะธรรมคือไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศลด้วยเหตุนี้ทรงจำแนกธรรมะอีกในยะหนึ่งเมื่อกี้นี้กล่าวถึงธรรมะแล้วก็เป็นนามธรรมและรูปธรรมนะคะแต่ก็ทรงแสดงอีกในยะหนึ่งคือไม่ว่าจะเป็นธรรมะใดๆก็ตามทั้งหมดนะคะทั้งนามธรรมและรูปธรรมเนี่ยค่ะก็ยังจำแนกออกเป็นกุศลธรรมะธรรมะฝ่ายดีอกุศลธรรมะธรรมะฝ่ายที่ไม่ดีและก็อัพยากตาธรรมะก็คือธรรมะที่ไม่เป็นกุศลและไม่เป็นอกุศลถ้ามีการฟังพิจารณาเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏนะคะสามารถที่จะเข้าใจพระธรรมไม่สับสนแล้วก็ไม่คิดเองเสียงเป็นธรรมะหรือเปล่าคะ
1: เป็นครับ
2: เป็นกุศลหรือเปล่าคะ
1: แล้วแต่เรื่องราวครับว่าเป็น
2: เสียงค่ะเสียงคือพูดถึงอะไรต้องเป็นหนึ่งจะไม่รวมกัน
1: ตัวเสียงไม่ทราบอะไรเลยครับ
2: เพราะฉะนั้นเสียงเป็นกุศลหรือเปล่าคะ
1: เป็นอัพยากตธรรม
2: ค่ะไม่ใช่กุศลค่ะเสียงจะเป็นกุศลได้ยังไงคะจะไปให้ทานรักษาศีลอะไรก็ไม่ได้เพราะเป็นแค่เสียงเกิดขึ้นเป็นเสียงแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นความเข้าใจก็ชัดเจนแม้สิ่งที่มองไม่เห็นแต่ไม่รู้อะไรก็เป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นเสียงไม่ใช่นามธรรมจึงเป็นกุศลไม่ได้เป็นอกุศลไม่ได้เมื่อไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลจึงเป็นอัพยากตะ
1: ท่านอาจารย์ครับขอถามข้อนึงครับเคยฟังว่าท่านอาจารย์เคยกล่าวว่าเจริญกุศลทั้งปวงเนี่ยคือหมายกุศลหมายถึงว่าการทำความดีใช่ไหมครับ
2: ค่ะเดี๋ยวก่อนนะคะนิดหนึ่งเมื่อกี้นี้เจริญกุศลทั้งปวงและกุศลเป็นความดีใช่ไหมคะแล้วกุศลเป็นธรรมะหรือเปล่า
1: เป็นธรรมะเหมือนกันครับ
2: ต้องกลับไปหาธรรมะคือไม่ใช่เรา
1: ฟังดูเหมือนง่ายครับเจริญกุศลทั้งปวงแต่มันเหมือนกับว่าเรายึดติดเป็นอัตตาหรือเปล่าแล้วเจริญทั้งปวงนี้ทั้งปวงยังไง
2: ทุกอย่างไม่เว้นนิดนิดหน่อยหน่อยก็ได้ไม่ต้องคอยมากนะคะอย่างขณะนี้ค่ะขณะนี้นะคะกุศลไม่ยากเลยค่ะฟังธรรมะให้เข้าใจไม่ลำบากใช่ไหมคะไม่ต้องออกไปเหนื่อยยากแบกหามอะไรเลยทั้งสิ้นไม่ต้องหยิบปากกามาเขียนอะไรเพียงแค่ขณะนี้นะคะได้ยินเสียงที่พูดถึงสิ่งที่มีจริงซึ่งเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นเป็นกุศลที่เข้าใจไม่เข้าใจเป็นอกุศลเข้าใจผิดเป็นอกุศลแต่เข้าใจถูกเป็นกุศลยากไหมคะไม่ต้องทำอะไรเลยและก็เป็นกุศลที่ประเสริฐกว่ากุศลอื่นนะคะเพราะว่าเป็นปัญญากุศลอื่นอย่างให้ทานเนี่ยค่ะไม่มีปัญญาเกิดร่วมด้วยก็ได้มีวัตถุจะให้ก็ให้แต่ว่ากุศลที่ประกอบด้วยปัญญาไม่ใช่กุศลขั้นที่ไม่มีปัญญาเกิดร่วมด้วยไม่มีความเห็นถูกว่าเป็นธรรมะแต่ว่ามีอโลภะความไม่ติดข้องนะคะแล้วก็มีเมตตามีกรุณาที่จะให้คนอื่นได้รับประโยชน์ก็ให้แต่ว่าไม่เข้าใจเลยว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นความต่างของพระพุทธศาสนาคือไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามกุศลหรืออกุศลก็ทรงแสดงให้เข้าใจความจริงว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เรามิฉะนั้นก็จะมีการติดข้องในธรรมะนั้นๆว่าเป็นเราหรือว่าเป็นของเราหลุดพ้นไหมคะเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าหลุดพ้นต้องเข้าใจด้วยค่ะหลุดพ้นจากอะไรไม่ใช่หลุดพ้นเฉยๆแต่ไม่รู้ว่าอะไรแล้วก็เข้าใจว่าหลุดพ้นโดยไม่รู้ว่าไม่ได้หลุดเลยไม่ได้พ้นเลยเพราะเพียงชั่วหนึ่งขณะที่เกิดเป็นจิตนี้ระดับแล้วก็ไม่กลับมาอีกแต่ว่ามีปัจจัยที่จะทำให้จิตขณะต่อไปเกิดเป็นอีกจิตหนึ่งซึ่งก็ตามเหตุตามปัจจัยอีกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้จิตเกิดดับนับไม่ถ้วนหลากหลายมากเพราะฉะนั้นถ้าจะศึกษาเรื่องจิตนะคะก็ต้องเข้าใจลักษณะของจิตก่อนว่าจิตเป็นธรรมะหรือเป็นเรา
1: ในธรรมะครับ
2: ค่ะและจิตเป็นของเราหรือเปล่า
1: ไม่ใช่ครับ
2: ค่ะสิ่งที่เกิดแล้วดับแล้วก็ไม่กลับมาอีกจะเป็นของใครคะไม่เหลือแล้วไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นทุกอย่างเป็นธรรมะซึ่งไม่มีเจ้าของมีปัจจัยเกิดแล้วก็ดับไปด้วยเหตุนี้นะคะไม่ใช่จิตของเราแต่ศึกษาจิตทีละหนึ่งประเภทแล้วก็จะเข้าใจขึ้นค่ะถ้ารวมๆกันก็ไม่เข้าใจนะคะเพราะว่าไม่รู้จริงๆว่าความเข้าใจความเห็นถูกต้องเนี่ยดีกว่าไหมดีกว่าไม่รู้อะไรซะเลยแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ฟังได้เข้าใจด้วยนะคะตราบเท่าที่ยังเป็นมนุษย์อยู่ในโลกนี้เพราะว่าจากโลกนี้ไปแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสที่ได้ฟังอีกหรือเปล่าหรือแม้แต่เป็นมนุษย์ได้ฟังวันนี้เดี๋ยวนี้พรุ่งนี้จะได้ฟังหรือเปล่าทุกอย่างไม่แน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดเนี่ยไม่ใช่ลาภยศสรรเสริญนะคะเพราะจริงๆแล้วก็ทำให้ติดข้องไม่หลุดพ้นพอได้ยินคำว่าหลุดพ้นก็อยากหลุดพ้นแต่กำลังอยากตัวอยากนั้นไม่หลุดพ้นเลยเพราะไม่ใช่ปัญญาเพราะฉะนั้นจึงเป็นความละเอียดที่ใช้คำว่าอภิธรรมะค่ะอภิธรรมะนี่สูงหรือต่ำเล็กหรือใหญ่คะหรือยังไงคะอภิธรรมะบางคนบอกสูงมากฟังไม่รู้เรื่องธรรมดาแท้ๆนะคะไม่ได้ไปทำอะไรเลยมีแล้วเพียงฟังพิจารณาให้เข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยก็รู้จักอภิธรรมแล้วแทนที่บางคนเนี่ยกล่าวว่าอภิธรรมไม่มีไม่ใช่พระพุทธพจน์เพราะไม่รู้จักธรรมะแต่ถ้ารู้จักธรรมะนะคะธรรมะนั่นเองค่ะมีจริงเป็นปรมัตถธรรมแล้วก็เป็นอภิธรรมะด้วยจะยากเลยค่ะกำลังปรากฏให้เข้าใจให้ศึกษาให้ฟังจนกว่าจะเริ่มเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยถ้าสอนถึงสิ่งที่ไม่มีจริงในขณะนี้ยากกว่าไหมคะไม่มีอะไรให้รู้เลยแต่สิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ค่ะทนต่อการพิสูจน์ที่จะเข้าใจได้
0: อยากให้ท่านอาจารย์ขยายความตรงนี้ฮะที่ประเสริฐกว่าลาภยศสรรเสริญนี่คืออะไรเพราะว่าปกติเกิดมาเป็นคนเนี่ยฮะก็สิ่งที่อยากได้ที่สุดก็คือลาภยศสรรเสริญเนี่ยนะ
2: ค่ะอยากได้แล้วก็ได้ไหม
0: บางคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้
2: เพราะอะไรคะสิ่งที่ดีต้องมาจากเหตุที่ดีแน่นอนที่สุดค่ะสิ่งที่ไม่ดีจะทำให้เกิดผลที่ดีได้อย่างไรต้องเป็นคนที่ตรงต่อเหตุผลเพราะฉะนั้นถ้าคิดว่าลาภดียศดีสรรเสริญดีสุขดีก็ต้องมีเหตุที่ดีอยากจะได้แต่ผลที่ดีแต่ไม่มีเหตุดีเพราะฉะนั้นบางคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้ทั้งที่ทุกคนก็อยากได้ก็ต้องเป็นไปตามเหตุค
0: ่ะดังนั้นก็คือการเข้าใจอภิธรรมซึ่งเป็นกุศลซึ่งเป็นเหตุนำมาสิ่งที่ดีแล้วสิ่งที่เป็นอกุศลก็นำมาสิ่งที่ไม่ดีก็คืออภิธรรมในชีวิตประจำวันใช่ไหมคะ
2: ค่ะทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะได้สิ่งที่ดีตามที่ต้องการแล้วติดข้องในสิ่งที่ได้ดีไหมคะก็น่าคิดใช่ไหมคะได้มาเพื่อติดข้องเพื่อไม่ดีหรือว่าได้มาแล้วก็รู้ความจริงนะคะหลุดพ้นที่อยากว่าหลุดพ้นเมื่อกี้เนี่ยค่ะไม่ใช่หลุดพ้นจากอย่างอื่นนะคะหลุดพ้นจากสิ่งที่กำลังปรากฏที่เคยติดข้องเพราะปัญญาสามารถที่จะรู้ความจริงว่าสิ่งนั้นควรแก่การติดข้องหรือไม่ควร
0: ค่ะท่านอาจารย์คะสำหรับผู้ที่เป็นปุถุชนคนธรรมดาเนี่ยนะคะก็ไม่เคยศึกษาพระอภิธรรมนะคะแต่ก็มีความตั้งใจที่จะเป็นคนดีเนี่ยค่ะไม่ทราบเนี่ยจะมีข้อแนะนำอย่างไร
2: แค่เป็นคนดีหรือว่าเป็นคนดีได้อีกเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆดีพอหรือยังคะค่ะถ้าดีกว่านี้คือเข้าใจพระธรรมด้วยไม่ใช่ว่าดีแล้วก็ยังมีความไม่รู้ไม่เข้าใจอยู่
0: หมายความว่าจะดีไม่ได้ถ้าไม่ได้ศึกษาพระธรรม
2: ค่ะดีพอหรือยังดีเนี่ยดีได้ค่ะแต่ดีเท่านั้นแค่นั้นที่ดีหรือว่าจะดีกว่านั้นอีกได้ไหม
0: ทุกคนก็ต้องอยากดีกว่า
2: ค่ะและหนทางที่จะดีกว่าก็คือต้องมีปัญญาด้วย
0: การที่จะเป็นคนดีขึ้นกว่านี่ฮะจะเกี่ยวข้องกับการเข้าใจอภิธรรมที่เห็นที่ได้ยินในชีวิตประจำวันยังไงฮะท่านอาจารย
2: ์ค่ะคิดว่าเป็นคนดีเป็นเราดีกับรู้ความจริงว่าดีเป็นธรรมะควรจะรู้อย่างไรเหมือนเดิมคือเป็นเราดีหรือว่ามีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าดีไม่ใช่เราดีเป็นสิ่งที่มีจริงดีเป็นธรรมะ
0: ครับอย่างนั้นหมายความว่าปกติแล้วก็มีเราเป็นคนดีซึ่งขณะที่เป็นคนดีนั้นก็มีความไม่รู้ว่าไม่ใช่เราใช่ไหมคะ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นยังดีไม่พอค่ะคิดว่าอยากจะดีขึ้นอีกดีขึ้นอีกก็ต้องดีโดยการเข้าใจธรรมะด้วย
4: ที่คำสอนบอกว่าถ้าเราทำบุญเราได้ขึ้นสวรรค์จริงไหมครับให้เราตักบาตรแต่เช้าเราก็ตักบาตรแต่ถามว่าบางทีบุญนั้นส่งเราจริงหรือที่ว่าเราต้องขึ้นสวรรค์
2: ค่ะก่อนที่จะถึงสวรรค์มนุษย์มีจริงหรือเปล่า
4: จะนามเรียกขานหรือเปล่าครับ
2: เดี๋ยวนี้ค่ะไม่ต้องวิทยาศาสตร์หรืออะไรเลยทุกคนตอบได้ไม่ต้องอาศัยวิชาวิทยาศาสตร์หรืออะไรนะคะโลกนี้เดี๋ยวนี้ขณะนี้มีจริงหรือเปล่าม
4: ีครับ
2: เมื่อไหร่คะเมื่อเห็น
4: ครับ
2: เมื่อได้ยินเมื่อได้กลิ่นเมื่อลิ้มรสเมื่อรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสจึงรู้ว่าเป็นโลกนี้กำลังอยู่ในโลกนี้โลกนี้มีจริงๆเพราะเกิดแล้วในโลกนี้จึงรู้ว่าโลกนี้เป็นอย่างนี้ถ้าเกิดที่อื่นเพราะว่าจักรวาลมองดูแล้วไม่ได้มีโลกนี้โลกเดียวเลยใช่ไหมคะดวงดาวมีมากมายมหาศาลท่องเที่ยวไปในจักรวาลเท่าไหร่ไม่จบความมากมายของจักรวาลเพราะฉะนั้นโลกซึ่งเป็นที่เกิดด้วยค่ะก็ต้องมีต่างๆกันไปเราไม่รู้เลยว่าโลกนี้เป็นอย่างนี้เมื่อเรายังไม่ได้เกิดในโลกนี้ก่อนเกิดในโลกนี้ไม่มีใครรู้เลยค่ะว่าโลกนี้เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นยังไม่ได้เกิดในสวรรค์จะรู้ไหมคะว่าสวรรค์เป็นยังไงแต่ว่าเมื่อเหตุมีผลก็ต้องมีเพราะเหตุว่าจริงๆแล้วนี่นะคะถ้าจะกล่าวถึงเพียงเห็นขณะนี้เฉพาะเห็นเนี่ยค่ะเป็นสวรรค์หรือเป็นนรกหรือเป็นอะไรแค่เห็นมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเหมือนกันหมดเลยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนแต่เพราะเหตุต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ทำให้เกิดที่ต่างๆกันตามเหตุถ้าเป็นผู้ที่ตรงต่อเหตุผลนะคะถ้าเหตุดีผลดีไหมคะ
4: เหตุดีใช่ไหมครับผลดีครับ
2: ถ้าเหตุไม่ดี
4: ก็คือไม่ดีครับ
2: ค่ะก็ต้องเป็นผู้ตรงนะคะเพราะฉะนั้นการกระทำเนี่ยค่ะได้ทำไปแล้วรู้ไหมว่าผลจะเกิดเมื่อไหร่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราฟังเพียงคำง่ายๆเหตุกับผลกรรมได้ทำแล้วผลของกรรมย่อมมีแต่ถ้าเป็นคนที่ละเอียดผลของกรรมเวลานี้มีหรือเปล่าทุกคนได้กระทำกรรมมาแล้วทั้งนั้นค่ะมากมายด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่พูดถึงผลของกรรมนะคะขณะนี้ผลของกรรมมีไหมเดี๋ยวนี้นะคะ
4: มีครับ
2: อะไรเป็นผลของกรรมมีก็ต้องรู้สิคะจะบอกว่ามีแล้วไม่รู้ว่าอะไรได้ยังไงถ้าอย่างนั้นก็คือไม่มีแต่ถ้าบอกว่ามีก็ต้องรู้ว่ามีอะไรค่ะและเวลาที่ใช้คำว่าผลของกรรมมีความเชื่อในเรื่องเหตุคือกรรมและมีความเชื่อในเรื่องผลของกรรมว่าเมื่อกรรมมีผลของกรรมก็ต้องมีถูกต้องไหมคะ
4: ครับ
2: เพราะฉะนั้นผลของกรรมขณะนี้มีไหมนี่คือการศึกษาพระธรรมนี่คือธรรมะนี่คือปรมัตถธรรมนี่คืออภิธรรมของธรรมดาธรรมดาชีวิตประจำวันอย่างนี้ค่ะไม่ใช่ศึกษาแล้วจะเอาไปใช้มีแล้วต่างหากแล้วก็ใช้ไม่ได้ด้วยแต่ว่าเกิดแล้วอยู่ที่จะเข้าใจหรือไม่เข้าใจเท่านั้นแต่ไม่มีใครสามารถจะใช้ธรรมะได้เลยค่ะธรรมะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจะไปใช้ได้เมื่อไหร่คะเกิดแล้วดับไปเลยและจะไปใช้ตอนไหนแต่ว่าสามารถที่จะเข้าใจได้เพราะฉะนั้นการฟังธรรมะคือการเริ่มเป็นผู้ที่มีเหตุผลเป็นผู้ที่ตรงจึงจะได้สาระจากการฟังพระธรรม
0: ทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นธรรมะเห็นก็เป็นธรรมะได้ยินก็เป็นธรรมะแต่ก็มีเราแทรกอยู่เสมอๆนะคะตามความเป็นจริงดังนั้นสิ่งที่มีประโยชน์ก็คืออย่างน้อยที่สุดก็ยังรู้ว่าตัวเองมีกิเลสนะคะมีความไม่รู้อยู่มากมายก็ควรที่จะต้องศึกษาใช่ไหมท่านอาจารย์สำหรับพุทธศาสนิกชนเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เห็นความสำคัญของการศึกษาพระธรรม
2: ค่ะเราหวังไกลมากเลยนะคะหวังไม่มีทุกข์หวังไม่มีกิเลสหวังว่าไม่ต้องตายอีกค่ะเพราะเหตุว่าเกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็ตายไม่จบสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็หวังว่าจะไม่ต้องตายอีกเป็นความหวังที่ไกลมากนะคะโดยที่ว่าเหตุที่จะให้เป็นอย่างนั้นยังไม่มีเพราะว่าแม้แต่เพียงธรรมะซึ่งขณะนี้เป็นธรรมะก็ยังไม่รู้ตามความเป็นจริงแล้วจะรู้อะไรเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจธรรมะนะคะสามารถที่จะเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยค่ะมีแต่ไม่รู้เพราะฉะนั้นตรงกันข้ามก็คือมีแล้วค่อยๆรู้ถูกต้องตามความเป็นจริงนั่นเป็นหนทางที่จะทำให้หมดกิเลสหมดทุกข์แล้วก็ไม่ต้องตายอีก
0: เรียนถามนะคะสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตที่ควรจะต้องติดตามตัวไปนะคะควรจะเป็นอย่างไรคะในช่วงสุดท้ายนี
2: ้ค่ะก็ยากที่จะเห็นนะคะแต่ว่าสามารถที่จะคิดได้ว่าเท่าที่ได้เข้าใจธรรมะที่ได้ฟังวันนี้เนี่ยมีค่าหรือเปล่าค่าคือประโยชน์นะคะสิ่งที่มีกำลังปรากฏแล้วก็ได้ฟังแล้วก็เข้าใจเพียงเล็กน้อยแต่ก็สามารถที่จะเข้าใจเพิ่มขึ้นอีกได้ทุกอย่างเนี่ยค่ะไม่สามารถที่จะรู้โดยไม่เรียนธรรมะยิ่งกว่านั้นอีกนะคะคือเป็นสิ่งที่ผู้สอนเป็นพระบรมศาสดาพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งไม่ใช่ว่าจะมีได้บ่อยๆค่ะนานแสนนานกว่าบารมีคือคุณความดีทั้งหลายที่ได้สะสมมาเนี่ยจะทำให้สามารถเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้ตามความเป็นจริงได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะผู้ทรงพระมหากรุณาแสดงธรรมะที่ได้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองให้คนอื่นได้ฟังด้วยเพราะรู้ว่าถ้าไม่ได้ยินได้ฟังเลยเนี่ยใครจะรู้จักธรรมะใครจะเข้าใจธรรมะได้เพราะฉะนั้นถึงจะเหมือนกับอยู่ในโลกที่สว่างนะคะแต่ก็มืดสนิทเพราะเหตุว่าไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏซึ่งในยุคนี้สมัยนี้เนี่ยค่ะยังสามารถที่จะมีโอกาสได้ฟังพระธรรมเพราะอีกไม่นานพระธรรมจะอันตรธานแน่นอนนะคะจะพิทักษ์รักษายังไงได้ถ้าไม่มีความเข้าใจธรรมะไม่ใช่ว่าเก็บไว้ในตู้แล้วก็หยิบมาอ่านแล้วก็คิดเอาเองแต่ความลึกซึ้งของธรรมะเนี่ยค่ะต้องอาศัยความเป็นผู้ที่ละเอียดรอบคอบและศึกษาด้วยความเคารพในพระธรรมเพราะว่าแต่ละคำที่เป็นพุทธพจน์มาจากพระบารมีที่ได้สะสมมานานแสนนานนะคะถ้าจะกล่าวก็คือ4อสงไขยแสนกับไม่ใช่วันเดือนปีสำหรับผู้ที่ยิ่งด้วยปัญญาถ้ามากกว่านั้นคือผู้ที่ยิ่งด้วยศรัทธานะคะก็8อสงไขยแสนกับแต่ถ้ายิ่งด้วยวิริยะไม่ใช่ยิ่งด้วยปัญญาและศรัทธาก็ถึง16อสงไขยแสนกับเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้มีโอกาสได้ฟังนะคะเป็นผู้ที่สะสมบุญมาแล้วแต่ปางก่อนที่จะเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์ว่าแม้เพียงความเข้าใจเพียงเล็กน้อยนะคะก็เริ่มรู้ว่าธรรมะคืออะไรและขณะนี้เป็นอะไรแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เข้าใจมากกว่านี้อีกค่ะเมื่อมีศรัทธาที่เห็นประโยชน์เพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะคะว่าสะสมการที่จะเข้าใจแม้แต่ความคิดไตร่ตรองสั้นๆว่ารู้กับไม่รู้เนี่ยอะไรดีกว่ากันและความรู้ธรรมะหาไม่ยากเลยนะคะไม่ต้องไปสมัครเรียนที่ไหนหรือว่าไม่ต้องเสียเงินเสียทองอะไรเลยนะคะเพียงแต่มีโอกาสได้ฟังพระธรรมก็ฟังด้วยความศรัทธาแล้วก็รู้จริงๆว่าฟังครั้งแรกเนี่ยค่ะยากที่จะเข้าใจได้เพราะว่าไม่คุ้นเคยกับธรรมะที่มีจริงๆที่ปรากฏคุ้นเคยกับความไม่รู้ความจริงของธรรมะที่กำลังปรากฏ มานานแสนนานเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นผู้ที่อดทนนะคะซึ่งความอดทนเนี่ยค่ะเป็นบารมีหนึ่งใน10บารมีที่สามารถที่จะทำให้แม้ยากแต่ก็ฟังบ่อยๆจนกระทั่งสามารถที่จะเข้าใจได้เพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะคะซึ่งธรรมะเป็นอนัตตาไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงการสะสมของแต่ละบุคคลซึ่งจะเห็นได้จริงๆนะคะผู้ที่ไม่มีศรัทธาแม้มีเสียงของธรรมะก็ไม่ฟังเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคะพระเจ้าก็ต่างคนก็ต่างการสะสมซึ่งถ้าเป็นผู้ที่รู้ประโยชน์ของการฟังก็เริ่มที่จะสะสมและรู้ว่ายังไงนะคะเข้าใจก็ต้องดีกว่าไม่เข้าใจ
5: สนทนาธรรมที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2556
3: เรียนเชิญท่านอาจารย์สุจินต์บริหารวรรณเขตท่านได้กรุณาเริ่มในขั้นต้นก่อนค่ะกราบเรียนเชิญค่ะท่านอาจารย์ค่ะ
2: ค่ะก็ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านนะคะที่เห็นประโยชน์ของการที่จะได้เข้าใจธรรมะซึ่งยากที่จะเข้าใจได้ค่ะแต่ก็สามารถที่จะค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยเพราะเหตุว่าเป็นพระธรรมที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ง่ายไม่ได้นะคะแต่ว่าเป็นความจริงซึ่งอาศัยความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยค่อยๆสะสมไปนะคะก็จะทำให้สามารถเข้าใจวาจาสัจจะซึ่งเป็นพระพุทธพจน์ซึ่งได้ทรงแสดงเป็นมรดกแก่พุทธศาสนิกชนนะคะที่ได้สะสมบุญไว้แต่ปางก่อนที่มีโอกาสที่จะได้ฟังคำที่ส่งถึงสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ซึ่งถ้าไม่มีพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ค่ะก็ถูกฉาบทาไว้ด้วยความมืดเหมือนอยู่ในความมืดมิดนะคะไม่สามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงได้พระเชิญผู้ที่รู้จักพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณและพระกรุณาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยค่ะเมื่อเริ่มเข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้นะคะค่อยๆเข้าใจขึ้นก็จะเห็นความลึกซึ้งและพระมหากรุณาคุณที่ทรงแสดงพระธรรมให้เรามีโอกาสได้เข้าใจค่ะ
3: ขอเรียนถามว่าสัจธรรมปฏิรูปเกิดขึ้นเมื่อใดเมื่อนั้นพระธรรมจึงเลือนหายไปคำว่าสัจธรรมปฏิรูปเป็นอย่างไร
2: ขอเชิญคุณคำปั่นให้คำแปลของคำว่าสัจธรรมะกับคำว่าปฏิรูปด้วยค่ะ
6: ครับท่านอาจารย์นะครับสัจธรรมะนะครับหมายถึงธรรมะที่นำไปสู่ความสงบจากกิเลสมีโลภะโทสะโมหะเป็นต้นเมื่อกล่าวโดยประมวลนะครับสัจธรรมะจริงๆก็เริ่มตั้งแต่พระปริยัติธรรมก็คือการศึกษาพระพุทธพจน์ที่เป็นพระไตรปิฎกเป็นพระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงที่จะนำไปสู่ธรรมะที่สามารถดับกิเลสได้นะครับซึ่งก็เป็นในเรื่องของโลกุตตรธรรมที่เป็นมรรคจิตผลจิตแล้วก็พระนิพพานนะครับซึ่งพอเข้าใจอย่างนี้นะครับก็จะเข้าใจได้ว่าแล้วอะไรเป็นสัจธรรมปฏิรูปซึ่งก็คือไม่ใช่พระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงจึงกล่าวว่าไม่ใช่สัจธรรมะหรือว่าเป็นสัจธรรมเทียมนั่นเองครับกราบเรียนท่านอาจารย์
2: ค่ะก็คงจะเห็นความลึกซึ้งนะคะว่าไม่มีใครสามารถที่จะคิดและเข้าใจธรรมะเองได้เพราะเหตุว่าไม่ใช่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อมีความเข้าใจอย่างนี้นะคะก็จะศึกษาธรรมะด้วยความเคารพด้วยความละเอียดรอบคอบที่จะเข้าใจจริงๆแต่ละคำเช่นแม้แต่คำว่าธรรมะเนี่ยค่ะหมายความถึงสิ่งที่กำลังมีจริงๆขณะนี้ซึ่งส่วนใหญ่นะคะเราไม่เคยสนใจที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเลยแล้วก็ไม่มีใครมาบอกเล่า90ให้รู้ว่าสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏเนี่ยเกิดขึ้นปรากฏชั่วคราวแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเพราะฉะนั้นทุกคำเนี่ยค่ะเป็นคำที่ฟังเผินๆก็ผ่านไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าจะฟังนะคะให้เข้าใจจริงๆก็คือว่าแต่ละคำเมื่อกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้เช่นเห็นกำลังมีแต่ไม่เคยเข้าใจไม่เคยมีใครบอกให้เข้าใจความจริงของเห็นว่าแท้ที่จริงเห็นเป็นเพียงสิ่งที่มีจริงขณะหนึ่งในชีวิตในสังสารวัฏ ไม่ว่าจะเป็นชาติไหนพบไหนก็ตามนะคะเห็นก็มีแต่ไม่เคยรู้จักเห็นตามความเป็นจริงแม้ในขณะชาตินี้ที่เกิดมาเนี่ยค่ะก็เห็นกันมาโดยตลอดแต่ก็ยังไม่เคยเข้าใจเห็นแม้ในขณะนี้ที่กำลังเห็นจนกว่าจะได้

0: ก็เห็นได้ยินได้กลิ่นมีสุขบ้างมีทุกข์บ้างแล้วก็จากโลกนี้ไปโดยไม่เข้าใจความจริงในขณะนี้และก่อนๆ นี้และต่อไปแต่เมื่อได้ฟังพระธรรมแล้วนะคะสิ่งที่กำลังปรากฏเป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งซึ่งถ้าไม่มีสิ่งนี้นะคะแล้วจะรู้อะไรทั้งหมดตั้งแต่เกิดจนตายนะคะจะรู้อะไรถ้าไม่รู้ความจริงซึ่งมีอยู่ในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยนะคะก็ไม่เผินแล้วก็เริ่มเข้าใจว่าธรรมะในภาษาบาลีก็คือสิ่งที่มีจริงทุกๆขณะไม่ว่าจะใช้ภาษาอะไรก็ส่งไปถึงความจริงนะคะว่าแท้ที่จริงแล้วทุกวันนะคะเป็นสิ่งที่ควรเข้าใจและควรรู้ยิ่ง
1: มีคำถามที่ส่งมาจากท่านผู้ฟังฟังพระธรรมต้องตามลำดับกราบเรียนถามท่านอาจารย์นะคะ
0: ค่ะที่ถูกแล้วด้วยนะคะฟังธรรมะแล้วเข้าใจจริงๆทีละคำตามลำดับคือถ้าคำแรกไม่เข้าใจและจะไปเข้าใจคำหลังๆได้อย่างไรเพราะฉะนั้นแม้แต่ตามลำดับที่ทรงแสดงว่าปริยัติปฏิปติปฏิเวทะนะคะหมายความว่าปริยัติคือฟังพระพุทธพจน์ค่ะแล้วต้องรู้ด้วยว่าเป็นพระพุทธพจน์ไม่ใช่เป็นอื่นเพราะว่าถ้ากล่าวเรื่องอื่นก็จะไม่กล่าวถึงสิ่งที่กำลังมีจริงๆในขณะนี้เพราะบุคคลนั้นไม่รู้เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่พูดเรื่องอะไรก็ตามแต่ไม่พูดให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้นะคะไม่ใช่พุทธพจน์เพราะว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงและความจริงเดี๋ยวนี้นะคะก็คือสิ่งที่กำลังมีจริงเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นการศึกษาตามลำดับคือแต่ละคำเผลอไม่ได้เลยแม้แต่ที่กล่าวว่าเคารพพระศาสดานะคะจึงสามารถที่จะดำรงพระศาสนาไว้ได้แต่ถ้าขาดความเคารพในพระศาสดาพระศาสนาก็ต้องอันตรธานคำว่าความเคารพที่นี่นะคะเคารพทุกคำเช่นสัจจะความจริงธรรมะสิ่งที่มีจริงๆเพราะเหตุว่าพระผู้มีพระภาคในพระไตรปิฎกนะคะไม่ว่าใครจะไปเฝ้าทูลถามก็จะตรัสเรื่องสิ่งที่กำลังมีจริงๆในขณะนั้นไม่ว่าในขณะนั้นหรือขณะไหนๆนะคะเช่นขณะนี้ก็มีเห็นเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่พูดเรื่องเห็นให้เข้าใจว่าทำไมต้องเข้าใจเห็นแล้วก็จะเข้าใจอะไรเพราะขณะนี้กำลังเห็นเพราะฉะนั้นคนที่ไม่สนใจในพระพุทธพจน์ก็จะไม่เห็นประโยชน์ว่าเห็นทุกวันแล้วจะเข้าใจอะไรก็ดูเป็นธรรมดาแต่ว่าถ้าเป็นพระพุทธพจน์นะคะจะไม่พ้นจากเรื่องของสิ่งที่กำลังมีจริงๆในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นที่กำลังเห็นขณะนี้ค่ะคนอื่นไม่ได้กล่าวถึงให้เข้าใจว่าเห็นขณะนี้มีจริงนะคะเกิดขึ้นจริงเห็นถ้าเห็นไม่เกิดเห็นไม่ได้ไม่มีอะไรปรากฏแต่การที่เห็นขณะนี้จะเกิดได้ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยนี่เป็นแต่เพียงหนึ่งขณะในสังสารวัฏในชีวิตของแต่ละคนซึ่งมีเห็นมีจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นทั้งหมดนะคะถ้าเราศึกษาธรรมะทีละคำตามลำดับเราก็สามารถที่จะเข้าใจได้ว่าทุกคำเป็นคำจริงที่พูดถึงสิ่งที่มีจริงให้เข้าใจจริงๆว่าเห็นขณะนี้เกิดขึ้นเห็นแล้วดับไปแล้วไม่กลับมาอีกแค่นี้ค่ะทบทวนว่าจริงหรือเปล่าเป็นสัจวาจาหรือเปล่าเป็นคำจริงที่แสดงถึงสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้นะคะเพราะว่าเห็นไม่ใช่ได้ยินค่ะแล้วก็ไม่ใช่คิดนึกด้วยแล้วก็แม้มีเห็นอยู่เรื่อยๆแต่ไม่เคยเข้าใจว่าเห็นเพียงเกิดขึ้นเห็นแล้วดับไปจึงไม่ใช่เราไม่ใช่สัตว์บุคคลนะคะแต่ว่าเกิดแล้วดับไปจะเป็นใครหรือจะเป็นของใครก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเริ่มเข้าใจความหมายของคำว่าอนัตตาจากการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามความเป็นจริงของสภาพธรรมะก็รู้ว่าแต่ละสิ่งที่มีในขณะนี้ค่ะเกิดขึ้นและดับไปอย่างรวดเร็วสุดที่จะประมาณได้แล้วก็สืบต่อกันสนิทเร็วมากจนปรากฏเหมือนไม่ดับเลยเพราะฉะนั้นจึงทำให้เข้าใจว่าสิ่งที่ปรากฏที่รวมกันนี่ค่ะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งชาวโลกจะใช้คำว่าอัตตานะคะสิ่งหนึ่งสิ่งใดทั้งหมดแม้แต่ทุกคนที่นั่งอยู่

0: ค่ะก็เข้าใจว่าเป็นคนหนึ่งคนหนึ่งนั่นก็คือว่าเป็นอัตตาเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นคนเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นโต๊ะเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นเก้าอี้เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นดอกไม้เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นสัตว์ล้วนแต่ไม่รู้ความจริงของแต่ละหนึ่งซึ่งไม่ได้ปะปนกันและไม่ได้รวมกันเลยเพราะฉะนั้นการรู้ความจริงเนี่ยไม่ใช่ว่ารู้โดยความคิดรวมๆนะคะแต่ต้องเป็นการเข้าใจความจริงสิ่งที่มีจริงๆเนี่ยค่ะแต่ละหนึ่งโดยละเอียดยิ่งจึงจะเป็นการเคารพในพระพุทธพจน์ในวาจาสัจจะซึ่งแต่ละคำเนี่ยเป็นสิ่งซึ่งถ้าศึกษาแล้วจะปฏิเสธได้ไหมว่าไม่จริงเช่นในขณะนี้นะคะเห็นเกิดขึ้นใครบังคับไม่ได้แต่ว่าการที่เห็นเกิดระดับไปเนี่ยไม่มีใครรู้ต้องอบรมเจริญปัญญาที่จะค่อยๆเข้าใจตามความจริงว่าทุกอย่างเนี่ยค่ะเป็นแต่ละหนึ่งซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็บังคับบัญชาไม่ได้เลยไม่มีใครสามารถจะบังคับให้มีปัญญาเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะตรงตามที่ได้ฟังทันทีแต่ว่ารู้ว่านะคะสามารถที่จะค่อยๆเข้าใจขึ้นแล้วเห็นประโยชน์ว่าการรู้ต้องเป็นความรู้สิ่งที่กำลังมีซึ่งเกิดขึ้นและดับไปจึงสามารถที่จะเข้าใจในความหมายของอนิจจังทุกขังอนัตตาได้อนิจจังคือสภาพที่ไม่เที่ยงนะคะหมายความว่าเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทุกขังลักษณะที่ไม่เที่ยงถ้าใครสามารถที่จะประจักษ์ว่าเพียงเกิดขึ้นและดับไปแต่ละหนึ่งจริงๆเนี่ยจะมีความสุขไหมเพราะเหตุว่าไม่มีอะไรเหลือเลยค่ะตั้งแต่เกิดมาจนถึงขณะนี้ขณะที่ผ่านไปแล้วทั้งหมดไม่ได้กลับมาอีกแล้วก็ไม่ได้เหลือเลยแม้ขณะนี้นะคะที่หมดไปก็ไม่ใช่ขณะต่อไปที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นไม่มีการถอยกลับเพราะเหตุว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนะคะเกิดขึ้นแล้วก็ไปตั้งแต่เกิดจนถึงตายแล้วก็ยังไปต่อไปอีกเพราะมีเหตุปัจจัยที่จะให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยลึกซึ้งค่ะแม้แต่ว่าขณะนี้จะได้ยินคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เพียงเป็นการเข้าใจระดับหนึ่งซึ่งไม่เคยคิดนะคะว่าเห็นขณะนี้เกิดแล้วดับใครคิดบ้างได้ยินเกิดแล้วดับทุกอย่างเกิดแล้วดับไม่มีทางที่จะเพียงฟังและถึงการประจักษ์แจ้งด้วยเหตุนี้พระธรรมคำสอนเนี่ยนะคะก็ต้องเป็นไปตามลำดับคือปริยัติฟังเรื่องราวของสิ่งที่มีจริงและมีความเข้าใจมั่นคงเคารพในพระปัญญาคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าทรงตรัสรู้ความจริงเพื่อให้ละความเห็นผิดการยึดถือสภาพธรรมะว่าเที่ยงไม่เกิดดับและก็อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาและก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเป็นอย่างนั้นไม่ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสภาพธรรมะใดๆก็ตามที่ปรากฏเพราะเกิดแล้วก็ดับแล้วก็มีสภาพธรรมะอื่นเกิดต่อค่ะเสียงเมื่อกี้นี้หมดไปแล้วได้ยินเมื่อกี้นี้หมดไปแล้วคิดนึกเมื่อกี้นี้ก็หมดไปแล้วแต่ว่าไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นการรู้ความจริงจะรู้อื่นไม่ได้นะคะนอกจากรู้สิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้แล้วเห็นประโยชน์จริงๆว่าถ้าไม่รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงในขณะนี้แล้วจะรู้อะไรไม่มีอะไรจะให้รู้เลยและความจริงในขณะนี้ที่แน่นอนก็คือว่าเกิดขึ้นและดับไปไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเพราะฉะนั้นถ้ามีความศรัทธาเห็นตามความเป็นจริงนะคะก็จะศึกษาธรรมะต่อไปเป็นผู้ที่ตรงที่จะรู้ว่าสิ่งที่จะเข้าใจเนี่ยไม่ใช่สิ่งอื่นแต่ต้องเป็นสิ่งที่มีในขณะนี้ซึ่งสามารถที่จะค่อยๆเข้าใจได้เพราะว่าสิ่งอื่นนะคะยังไม่ได้เกิดขึ้นยังไม่ได้ปรากฏแล้วจะเข้าใจได้ยังไงและสิ่งที่หมดไปแล้วผ่านไปแล้วก็ไม่ได้กลับมาอีกเพราะฉะนั้นไม่มีทางที่จะเข้าใจสิ่งที่ล่วงไปแล้วหรือว่าสิ่งที่ยังไม่มาถึงเพราะฉะนั้นก็รู้ว่าปัญญาจริงๆเนี่ยก็คือไม่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏนะคะสามารถเข้าใจถูกเห็นถูกตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นแต่ไม่ใช่โดยคิดเองค่ะและก็ไม่ใช่ว่าเชื่อคนอื่นแต่ต้องเป็นวาจาสัจจะที่กล่าวถึงความจริง
1: ปัญหาต่อไปนี้กราบเรียนถามท่านอาจารย์นะครับการที่กล่าวว่าตั้งแต่เกิดจนตายเป็นธรรมะทั้งหมดขอความกรุณาช่วยอธิบายรายละเอียดนะครับ
0: ค่ะการศึกษาธรรมะ ต้องเป็นผู้ที่ตรงและก็จริงใจนะคะไม่ใช่ความเห็นความเข้าใจของคนอื่นหรือแม้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะมาเป็นของเราได้แต่ว่าต้องเป็นผู้ที่ตรงจริงๆว่าความเข้าใจถูกของแต่ละคนก็ต้องแล้วแต่เหตุปัจจัยจะมีปัญญาอย่างท่านพระสารีบุตรหรือท่านพระมหาโมคคัลลานะก็เป็นไปไม่ได้นะคะเพราะว่าสามารถที่จะมีโอกาสได้ยินได้ฟังแล้วก็เป็นผู้ตรงที่จะรู้ว่าแต่ละคำเนี่ยค่ะเข้าใจแค่ไหนเช่นนะคะสิ่งที่มีจริงขณะนี้ค่ะไม่เรียกว่าธรรมะได้ไหมถ้าไม่คิดซะเลยเนี่ยแล้วเราจะเข้าใจธรรมะได้ยังไงได้ยินเขาว่าก็ตามเขาไปเขาบอกว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงก็รับมาว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแต่ว่าขณะนี้สิ่งที่กำลังมีจริงๆเดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะไม่เรียกไม่ใช้คำว่าธรรมะได้ไหมเนี่ยค่ะก็ต้องเป็นความตรงและความจริงใจว่าสิ่งที่มีจริงต้องมีจริงไม่ใช่ว่าไม่มีจริงแล้วคิดเองเห็นเนี่ยค่ะกำลังมีจริงๆไม่ใช่มีใครไปคิดว่าเห็นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะคะแต่ขณะนี้เห็นกำลังเห็นเพราะฉะนั้นเห็นมีจริงแน่ๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะภาษามัคคธีใช้คำว่าธรรมะแต่เขาจะไม่พูดว่าสิ่งที่มีจริงในภาษามัคคธีหรือภาษาบาลีเพราะว่าไม่ใช่ภาษาของเขาเพราะฉะนั้นของเราเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช้คำว่าธรรมะแต่เราเข้าใจถูกต้องว่ากำลังพูดถึงสิ่งที่กำลังมีจริงๆในขณะนี้สิ่งที่มีจริงต้องมีจริงเพราะปรากฏว่ามีเช่นเห็นขณะนี้มีเห็นได้ยินขณะนี้มีได้ยินเสียงขณะนี้เป็นเสียงกลิ่นเป็นกลิ่นแข็งเป็นแข็งเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเนี่ยไม่เรียกว่าธรรมะแต่ก็เป็นธรรมะใครจะเรียกอะไรก็ตามแต่ปฏิเสธได้ไหมคะว่ามีจริงๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงเนี่ยแต่ละภาษาก็แล้วแต่ว่าจะใช้คำอะไรแต่เมื่อภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมะหมายความถึงพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงก็คือว่ารู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏว่ามีจริงๆในขณะนี้เพราะฉะนั้นผู้ฟังก็ต้องเข้าใจถูกต้องนะคะไม่ใช่ไปติดที่คำและมาถามว่านี่เป็นธรรมะหรือเปล่านั่นเป็นธรรมะหรือเปล่าถ้าถามอย่างนี้หมายความว่าไม่ได้เริ่มต้นเลยที่จะเข้าใจพระธรรมที่ทรงแสดงเพราะว่าถ้าเข้าใจแล้วนะคะก็เป็นเรื่องของภาษาเราเป็นคนไทยใช้ภาษาไทยเข้าใจในภาษาไทยถ้าพูดถึงสิ่งที่มีจริงไม่ต้องใช้คำว่าธรรมะเลยก็ได้หรือว่าถ้าบอกว่าธรรมะคือสิ่งที่กำลังมีจริงๆก็ต้องรู้ว่าสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้คือเห็นเดี๋ยวนี้ได้ยินเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นเห็นเดี๋ยวนี้เป็นสิ่งที่มีจริงภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมะเท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นก็เริ่มรู้ว่าธรรมะหมายความถึงอะไรก่อนเองนะคะไม่ได้ฟังเรื่องสิ่งที่ไม่มีไม่ได้ฟังเรื่องความไม่จริงของสิ่งที่มีจริงๆแต่สิ่งที่มีจริงในขณะนี้ค่ะพอรู้ว่ากำลังมีจริงๆนะคะความเป็นผู้ตรงและจริงใจก็คือว่าเข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้หรือเปล่าคิดเองไม่ได้เลยค่ะแต่ว่าเมื่อได้ฟังพระธรรมจึงรู้ว่านะคะการที่จะเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ก็โดยอาศัยการฟังเพราะฉะนั้นใครจะบอกว่ารู้แล้วรู้อะไรแล้วรู้เห็นแล้วหรือรู้ได้ยินแล้วหรือรู้ที่กำลังคิดนึกแล้วหรือรู้สิ่งที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงแล้วหรือถ้าไม่ใช่รู้อย่างนี้จะชื่อว่ารู้จริงๆหรือเปล่าและจะชื่อว่ารู้ธรรมะไหมก็ไม่ใช่ธรรมะเลยเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยนะคะไม่ใช่เป็นคำมากมายแต่ว่าต้องเป็นสิ่งที่มีจริงที่มากมายและการที่สิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะหลากหลายมากมายก็ทำให้มีคำมากในพระไตรปิฎกนะคะซึ่งจะแสดงความจริงของสิ่งที่มีจริงแต่ละขณะเช่นความโกรธในภาษาบาลีก็จะมีคำหนึ่งนะคะและภาษาไทยเราก็รู้จักคำว่าโกรธรู้จักคำว่าไม่พอใจรู้จักคำว่าขุ่นเคืองใจรู้จักคำว่าเดือดร้อนใจคือมีแต่ภาษาของเราซึ่งเราเข้าใจได้นะคะก็แสดงถึงสภาพธรรมะในขณะนั้นตามความเป็นจริงว่ามีระดับต่างกันแต่ก็เป็นสภาพธรรมะอย่างเดียวกันเช่นความไม่พอใจนะคะแม้เพียงเล็กน้อยก็ต้องเป็นความไม่พอใจเกิดแล้วบังคับไม่ให้เกิดไม่ได้แล้วรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริง คือความไม่พอใจในขณะนั้นหรือยังถ้าไม่รู้จะกล่าวว่ารู้ธรรมะเนี่ยเป็นไปได้ยังไงคะในเมื่อความพอใจในขณะนั้นก็มีจริงๆเกิดขึ้นไม่ใช่ของใครเลยนะคะบังคับไม่ให้เกิดก็ไม่ได้เกิดแล้วจะไม่ให้หมดไปก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่จะเข้าใจสิ่งที่มีจริงในชีวิตประจำวันเนี่ยก็ต้องไม่ลืมว่าหมายความถึงว่าขณะใดก็ตามสิ่งใดปรากฏแล้วก็มีความเข้าใจความจริงของสิ่งนั้นจึงชื่อว่าเข้าใจธรรมะมิฉะนั้นแล้วจะศึกษาชื่อฟังชื่อมากมายนะคะไม่รู้จักตัวธรรมะแล้วก็ไม่รู้ว่าเวลาใช้คำว่าเข้าใจธรรมะเนี่ยเข้าใจอะไรแต่ว่าพอเข้าใจจริงๆว่าเข้าใจธรรมะก็คือเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงจึงจะชื่อว่าเข้าใจธรรมะไม่ใช่มีคำแปลของแต่ละคำในภาษาบาลีแล้วก็บอกว่านี่คำนี้แปลว่าอย่างนั้นนั่นไม่ได้เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นความเป็นผู้ตรงนะคะก็จะทำให้ได้สาระจากพระธรรมเพราะว่าแต่ละคำเนี่ยค่ะก็เป็นวาจาสัจจะซึ่งแสดงความจริงของสิ่งที่มีในชีวิตประจำวันมีเชื่อมากจริงนะคะแต่ก็ไม่พ้นจากสภาพธรรมะที่มีในขณะนี้ซึ่งต่างกันเป็นสองอย่างคือสภาพที่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยนะคะแต่เกิดแล้วเป็นอย่างนั้นเช่นแข็งเงี้ยค่ะหรืออ่อนมีจริงๆหรือเปล่าใครว่าไม่จริงบ้างคะต้องผิดเพราะทุกคนจะต้องมีการกระทบสิ่งที่อ่อนหรือแข็งเป็นธรรมะหรือเปล่าเนี่ยค่ะคือเริ่มที่จะใส่ใจที่จะเข้าใจความจริงว่าเมื่อศึกษาแล้วไม่ใช่ชื่อแต่ต้องเป็นลักษณะของสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นอ่อนหรือแข็งเป็นธรรมะนะคะเป็นเราหรือว่าเป็นธรรมะต้องเป็นผู้ตรงอีกถ้ากล่าวว่าเป็นธรรมะเปลี่ยนไม่ได้เพราะอะไรคะมีจริงๆแค่มีจริงเป็นแข็งอย่างที่เราสัมผัสสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะกระทบที่เราใช้คำว่าโต๊ะเก้าอี้ถ้วยแก้วถ้าไม่มีลักษณะที่แข็งจะมีอะไรไหมจะมีโต๊ะได้ไหมจะมีเก้าอี้ได้ไหมจะมีถ้วยแก้วได้ไหมแต่ไม่ได้เข้าใจตามความเป็นจริงนะคะแข็งเป็นแข็งแต่ว่ารูปร่างสันฐานที่สามารถที่จะทำให้จำได้เพราะว่าสภาพที่จำก็มีจริงค่ะไม่ใช่เราด้วยสภาพธรรมะใดปรากฏสภาพที่จำสิ่งที่ปรากฏอย่างเร็วมากนะคะเพราะฉะนั้นการเกิดดับสืบต่อของสภาพธรรมะซึ่งขณะที่เห็นขณะนี้ค่ะถ้าจะกล่าวถึงเพียงขณะเดียวไม่ได้รวมกันเป็นหลายๆขณะเพราะว่าเห็นต้องทีละหนึ่งขณะนะคะเห็นหนึ่งขณะเห็นอะไรแล้วก็ดับไปสิ่งที่ปรากฏให้เห็นก็ต้องดับด้วยค่ะแต่ว่าถ้าไม่ใช่การศึกษาธรรมะไม่ได้ฟังพระธรรมเลยคิดไม่ออกว่าดับได้ยังไงนะคะบางคนก็บอกว่าเสาทั้งต้นโต๊ะทั้งตัวเนี่ยจะดับได้ยังไงแต่เสาคืออะไรโต๊ะคืออะไรธรรมะคือความจริงคืออะไรในขณะที่เห็นก็ยังไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นอะไรแน่ที่ดับอย่างขณะนี้นะคะแม้แต่จะถามว่าเห็นอะไรเห็นน่ะรู้ละกำลังเห็นนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าเห็นเป็นธาตุที่เกิดขึ้นเห็นไม่ใช่คิดไม่ใช่เสียใจไม่ใช่ดีใจแต่ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงๆเกิดแล้วเห็นแต่เห็นก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานะคะที่ใช้คำว่าอนัตตาเพราะเหตุว่าบังคับไม่ได้ถ้าไม่มีตาแต่ก็ต้องเป็นรูปหนึ่งนะคะที่เราเรียกว่าตาเนี่ยซึ่งสามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้และต้องมีธาตุรู้ที่ใช้คำว่าจิตเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นจริงปรากฏว่ามีจริงๆในขณะที่จิตเห็นเกิดขึ้นเห็นแต่ถ้าขณะนั้นจิตเห็นไม่เกิดใครจะรู้ว่าสิ่งต่างๆที่กำลังปรากฏในขณะนี้เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะแม้แต่จะถามว่าเห็นอะไรก็ยากที่จะรู้ว่าแท้ที่จริงเพียงเห็นเนี่ยค่ะสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ไม่ใช่คนแต่เป็นสิ่งที่สามารถกระทบตาซึ่งเราจะใช้คำว่าจักขุปสาทะเพราะเหตุว่าไม่ใช่ตาดำตาขาวอย่างที่เราเคยจำว่าเป็นตานะคะแต่ต้องเป็นรูปพิเศษที่อยู่กลางตาเฉพาะรูปนั้นที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็น แม้การกระทบนั้นมีแต่ถ้าไม่มีธาตุที่สามารถจะเห็นเกิดขึ้นคือจิตเห็นไม่เกิดนะคะสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาขณะนี้ก็จะปรากฏไม่ได้เลยนี่คือความเป็นผู้ที่ตรงนะคะและก็สามารถที่จะเข้าใจว่าธรรมะเนี่ยค่ะไม่ใช่ไปเข้าใจชื่อโพธิปักขิยธรรมหรือว่าอะไรต่างๆนะคะแต่ก่อนอื่นต้องรู้ว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเข้าใจธรรมะคือเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นแต่ละคำที่จะได้ยินต่อไปนี่นะคะก็จะกล่าวถึงลักษณะของสิ่งที่มีจริงเนี่ยหลากหลายเพิ่มขึ้นเพราะเหตุว่าไม่ได้มีสิ่งที่ปรากฏว่ามีจริงแค่ทางตาทางหูก็มีเสียงซึ่งตาไม่สามารถที่จะได้ยินเลยเพราะฉะนั้นเสียงมีจริงเมื่อไหร่คะเมื่อมีธาตุที่รู้คือจิตเกิดขึ้นได้ยินถ้าไม่มีเสียงกระทบกับโสตประสาทรูปพิเศษที่สามารถจะกระทบเฉพาะเสียงเท่านั้นกระทบอื่นไม่ได้และถ้าไม่มีเสียงมากระทบกับโสตประสาทะแล้วจิตได้ยินไม่เกิดเพราะไม่ถึงวาระที่กรรมจะให้ผลที่ทำจะให้การได้ยินเกิดขึ้นจิตได้ยินก็เกิดขึ้นไม่ได้เสียงนั้นเกิดดับไปโดยไม่มีการได้ยินว่าเสียงอะไรเพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะชีวิตทั้งหมดตั้งแต่เกิดจนตายเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละขณะคือเป็นธรรมะนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะฟังธรรมะก็คือฟังให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงการที่จะเข้าใจธรรมะไม่ใช่เข้าใจชื่อไม่ใช่เข้าใจคำแปลแต่เข้าใจสภาพที่มีจริงยิ่งขึ้นนะคะเช่นแข็งที่ตัวมีไหมคะมีที่โต๊ะมีไหมมีแต่อย่าลืมนะคะความจริงของแข็งคือแข็งเป็นแข็งแข็งเป็นเสียงไม่ได้แข็งเป็นกลิ่นไม่ได้แข็งเป็นสิ่งที่มีจริงอย่างหนึ่งไม่มีใครเป็นเจ้าของและก็ไม่ใช่ของใครเพราะว่าแข็งไม่ใช่สภาพที่รู้เลยนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามลักษณะที่สามารถกระทบกายและปรากฏความแข็งมีจริงๆชั่วขณะที่ขณะนั้นมีการกระทบกันแล้วจิตเกิดขึ้นรู้แข็งจึงปรากฏได้ถ้าธาตุรู้หรือจิตไม่เกิดไม่มีอะไรจะปรากฏได้เลยทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นแข็งไม่ว่าจะเป็นกลิ่นไม่ว่าจะเป็นเสียงอะไรๆก็ปรากฏไม่ได้เพราะไม่มีสภาพรู้เพราะฉะนั้นที่เราใช้คำว่าจิตเนี่ยนะคะความจริงก็คือว่าเป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งเกิดขึ้นรู้เกิดเมื่อไหร่ต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นที่กล่าวว่ายังไม่ตายยังมีชีวิตก็เพราะเหตุว่าเพราะธาตุรู้เกิดขึ้นถ้าธาตุรู้ไม่เกิดจะไม่มีชีวิตเลยไม่มีใครรู้เลยว่าลักษณะของจิตซึ่งใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้คือเมื่อเป็นธาตุชนิดหนึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นรู้แล้วดับไปก็จริงแต่การดับไปของจิตนั่นแหละเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้นสืบต่อไม่มีระหว่างขั้นเลยเพราะฉะนั้นตั้งแต่เกิดมาจนถึงเดี๋ยวนี้นะคะจิตเกิดขึ้นทำงานไม่มีระหว่างขั้นไม่ใช่เราเพราะเหตุว่าจิตหนึ่งขณะมีปัจจัยเกิดและดับไปแล้วไม่กลับมาอีกแต่การดับไปของจิตขณะนั้นทำให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อทันทีที่จะไม่ให้จิตดับเป็นไปไม่ได้เลยค่ะและเมื่อดับไปแล้วไม่ให้จิตเกิดสืบต่อก็เป็นไปไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นชีวิตมีความที่น่าอัศจรรย์นะคะที่ถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมแล้วก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจความเป็นมาและความเป็นไปของสภาพธรรมะในขณะนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นก่อนอื่นไม่เผินที่จะเข้าใจว่าจะใช้คำว่าธรรมะหรือไม่ใช้คำนี้ก็ได้แต่หมายความถึงสิ่งที่มีจริงแต่สิ่งที่มีจริงนะคะภาษาหนึ่งใช้คำว่าธรรมะภาษาหนึ่งคือภาษาไทยใช้คำว่าธรรมะถ้าเปลี่ยนจากสองภาษานี้เป็นภาษาอื่นเขาก็ใช้คำอื่นเพราะเหตุว่าธรรมะไม่ใช่ภาษาที่ชาวเมืองอื่นจะใช้นอกจากชาวมคธหรือว่าภาษามัคคธีนะคะซึ่งเป็นภาษาที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมะกับชาวเมืองนั้นด้วยภาษานั้นเพราะฉะนั้นการที่จะกล่าวถึงความจริงคือธรรมะในการกับใครก็ต้องกล่าวถึงความจริงนั้นในภาษานั้นให้เข้าใจแต่ก็ไม่ทิ้งภาษาเดิมนะคะคือธรรมะมิฉะนั้นแล้วก็จะคลาดเคลื่อนด้วยเหตุนี้ภาษาสากลของชาวพุทธเนี่ยค่ะก็คือภาษามัคคธีซึ่งภาษาไทยเราเอามาใช้มากเลยนะคะเกือบจะเรียกว่าทุกคำในชีวิตประจำวันเลยนะคะ ที่ใช้กันเนี่ยจะต้องมีคำภาษาบาลีด้วยแม้แต่ชื่อนะคะก็มาจากคำภาษามัคคีสุก็แปลว่าดีทุก็แปลว่าชั่วสุจริตทุจริตจริตก็คือความประพฤติเป็นไปเพราะฉะนั้นความประพฤติเป็นไปที่ชั่วกับความประพฤติเป็นไปที่ดีแต่ภาษาไทยเราก็ใช้คำที่เข้าใจแต่เพียงเผลอๆนะคะคือความหมายแต่ว่าไม่ได้เข้าใจลึกซึ้งอย่างเช่นคำว่าธรรมะเนี่ยค่ะถ้าไม่ศึกษาจริงๆแล้วก็พูดไปโดยที่ว่าไม่ได้เข้าใจเลยว่าความหมายเดิมหมายความว่าอะไรเพราะฉะนั้นแม้ว่าเราจะเข้าใจในภาษาไทยนะคะก็ควรที่จะรู้ภาษามัคคีซึ่งเป็นภาษาบาลีให้ถูกต้องด้วยแม้แต่คำว่าสัตธรรมคำว่าปฏิรูปทั้งหมดก็ต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ภาษาบาลีทำให้เราไม่ผิดทั้งพยัญชนะและอรรถะค่ะ
1: กราบเรียนถามท่านอาจารย์สุจินต์นะครับเขาบอกว่าหัวใจของพระพุทธศาสนาคือละเว้นความชั่วทำความดีทำจิตให้เบิกบานแจ่มใสดิฉันมีความเข้าใจว่าจิตสามารถควบคุมได้ละอกุศลได้จิตสามารถขัดเกลากิเลสให้เบิกบานแจ่มใสได้ดิฉันเข้าใจถูกหรือผิด
0: ค่ะพุทธะคือปัญญาเพราะฉะนั้นคำสอนที่ทำให้สามารถเข้าใจความจริงนั่นเป็นคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะขอความกรุณาทบทวนคำถามด้วยค่ะ
1: ดิฉันมีความเข้าใจว่าจิตสามารถควบคุมได้
0: เท่านี้ก่อนนะคะ
1: ครับ
0: อนัตตาหรืออัตตาแล้วใครควบคุมคะเพียงเท่านี้ก็ไม่ใช่คำสอนแล้วค่ะจิตขณะนี้เกิดแล้วดับใครควบคุมจิตไม่ให้เกิดไม่ให้ดับได้เพราะฉะนั้นก็เป็นความคิดของตนเองนะคะซึ่งยังไม่ได้เข้าใจเรื่องจิตค่ะได้ยินแต่คำว่าจิตแต่จิตคืออะไรทุกคนรู้ว่ามีจิตแต่ถามว่าจิตคืออะไรเดี๋ยวนี้มีจิตหรือเปล่าก็ตอบไม่ได้แต่ว่าจิตจริงๆนะคะก็คือเป็นสิ่งที่มีจริงนี่แน่นอนที่สุดค่ะแต่ว่าเป็นธาตุชนิดหนึ่งธาตุคือธาตุนะคะเกิดขึ้นเป็นธาตุรู้ต้องรู้เหมือนอย่างแข็งเนี่ยค่ะเกิดขึ้นเป็นแข็งเป็นอื่นไม่ได้เสียงเกิดเป็นเสียงเป็นอื่นไม่ได้เป็นแต่ละหนึ่งเป็นธาตุแต่ละชนิดชั้นใดธาตุคือสิ่งที่มีจริงซึ่งไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้เสียงยังเกิดได้แต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เพราะเป็นสิ่งที่มีจริงอย่างหนึ่งชั้นใดธาตุรู้คือจิตก็เป็นสิ่งที่มีจริงอย่างหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นแล้วต้องรู้เพราะฉะนั้นก็ต่างจากธาตุอื่นๆนะคะใครจะบังคับจิตไม่ให้เกิดใครจะบังคับเสียงไม่ให้เกิดใครจะบังคับแข็งไม่ให้เกิดใครจะบังคับความโศกเศร้าเสียใจไม่ให้เกิดเมื่อเกิดแล้วมีจริงแล้วแต่ไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าเกิดเพราะเหตุปัจจัยแต่ละหนึ่งค่ะสภาพธรรมะใดก็ตามที่จะเกิดไม่มีใครไปทำให้เกิดนะคะแต่มีปัจจัยเฉพาะธรรมะนั้นที่จะเกิดขึ้นในขณะนั้นเป็นอย่างนั้นเช่นจักขุประสาทะนะคะกระทบเสียงไม่ได้กระทบกลิ่นไม่ได้สามารถกระทบเพียงสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเดี๋ยวนี้แต่แม้กระนั้นนะคะจักขุประสาทะก็ไม่เห็นค่ะเป็นแต่เพียงสิ่งที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏว่ามีจริงๆกำลังมองเห็นขณะนี้แม้สิ่งที่กำลังถูกเห็นคือกำลังปรากฏให้เห็นก็ไม่สามารถที่จะรู้อะไรได้แต่เป็นสิ่งที่สามารถกระทบจักขุประสาทะแต่ต้องมีอีกธาตุหนึ่งนะคะเป็นปัจจัยการกระทบกันของจักขุประสาทะกับสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ค่ะเป็นปัจจัยให้ธาตุชนิดหนึ่งเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปทำอื่นไม่ได้เลยค่ะคิดไม่ได้ชอบไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยเป็นการอุปัตติคือการเกิดขึ้นนะคะโดยปัจจัยซึ่งถ้าศึกษาจริงๆนะคะพระผู้มีพระภาคไม่ทรงแสดงธรรมะเพียงสั้นๆให้สงสัยให้ไม่เข้าใจนะคะแต่ทรงแสดงจนถึงความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งลึกซึ้งในแต่ละหนึ่งซึ่งได้ทรงแสดงเช่นจากขุประสาทตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาใครก็ทำให้เกิดไม่ได้นะคะแต่อะไรเป็นปัจจัยให้เกิดขึ้นหรือแม้แต่สิ่งที่กำลังปรากฏ ให้เห็นได้ในขณะนี้อยู่ไหนมีจริงๆนะคะแต่ใครรู้ว่าอยู่ไหนพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมะซึ่งเป็นรูปสภาพไม่รู้ซึ่งเป็นธาตุใหญ่นะคะใช้คำว่ามหาภูตรูปสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเราคุ้นเคยกับคำนี้มากเลยนะคะเพราะว่าเรากระทบเย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งตึงหรือไหวอยู่เสมอไม่ต้องเรียกว่าธาตุดินน้ำไฟลมก็ได้ลักษณะที่อ่อนหรือแข็งภาษาบาลีใช้คำหนึ่งคือปฐวีภาษาไทยก็ใช้คำว่าธาตุดินแต่ไม่ใช่ดินที่ปลูกต้นไม้นะคะธาตุชนิดนี้คือลักษณะที่อ่อนหรือแข็งธาตุไฟคือลักษณะที่เย็นหรือร้อนธาตุลมคือลักษณะที่ตึงหรือไหวธาตุน้ำคือธาตุที่เกาะกลุ่มซึมซาบให้ทั้งสามธาตุนี้แยกออกจากกันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นทั้งสามธาตุนี้เป็นใหญ่นะคะเป็นประธานถ้าไม่มีทั้งสี่ธาตุรวมทั้งธาตุน้ำด้วยนะคะธาตุดินน้ำไฟลมสี่ธาตุถ้าไม่มีสี่ธาตุนี้แล้วรูปใดๆก็ปรากฏมีไม่ได้เลยแม้แต่รสอาหารอยู่ที่ไหนถ้าไม่มีมหาภูตรูปธาตุดินน้ำไฟลมนะคะจะมีรสอะไรนะคะธาตุดินน้ำไฟลมที่ผสมรวมกันนะคะมีลักษณะอ่อนอย่างนั้นหรือว่าความอุ่นความร้อนเป็นอย่างนั้นเป็นปัจจัยให้เกิดเป็นรสต่างๆเช่นรสทุเรียนรสมะม่วงนะคะก็ไม่พ้นจากธาตุดินน้ำไฟลมไม่ได้แยกเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นได้ขณะนี้ค่ะอยู่ที่มหาภูตรูปไม่ได้แยกออกจากกันเลยนะคะเรามองเห็นคนเดินเข้ามาถ้าไม่มีมหาภูตรูปจะปรากฏสีสันสันฐานเป็นคนไหมที่จะกล่าวว่าคนเข้ามาถ้าเราจะเอาโต๊ะออกไปก็คือมหาภูตรูปนั่นเองนะคะออกไปเราจึงมองเห็นว่าโต๊ะถูกยกออกไปเพราะเหตุว่าสีสันวรรณะก็อยู่ที่มหาภูตรูปนั่นเองเพราะฉะนั้นพระองค์ไม่ได้ทรงแสดงเพียงเล็กน้อยนะคะแต่ทรงแสดงสภาพธรรมะโดยละเอียดยิ่งตามความเป็นจริงให้เข้าใจให้พิสูจน์ได้จนถึงความเป็นปัจจัยว่าสภาพธรรมะที่กำลังเกิดแต่ละหนึ่งขณะนี้ค่ะแต่ละหนึ่งอาศัยปัจจัยอะไรบ้างโดยฐานะของปัจจัยอะไรพระเจ้าการศึกษาธรรมะเพื่อเข้าใจสิ่งที่มีนะคะถึงความเป็นอนัตตาว่าไม่ใช่เราเพราะเหตุว่าเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยกว่าจะหมดความสงสัยกว่าจะหมดเยื่อใยกว่าจะหมดความผูกพันในสิ่งที่เคยยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นเรานะคะหรือเป็นญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นประเทศชาติเป็นอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดนี่ค่ะต้องเป็นเพราะรู้ความจริงวันก่อนนี้นะคะก็ได้พูดถึงเรื่องการช่วยชาติให้พ้นภัยฟังดูเป็นธรรมะหรือเปล่าคะมีอะไรพ้นจากธรรมะบ้างแต่เพราะไม่รู้ใช่ไหมคะชาติคือชาติการเกิดถ้าไม่มีอะไรอะไรเกิดขึ้นเลยโลกนี้มีไหมไม่มีใช่ไหมคะแต่ต้นไม้เกิดหรือว่าธาตุดินน้ำไฟลมค่อยๆปรุงแต่งจนกระทั่งเป็นภูเขาหรือว่าเป็นดินหรือว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่ทั้งหมดนะคะก็เพราะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นชาติคือการเกิดแม้แต่ขณะนี้ที่ทุกคนนั่งอยู่นะคะก็ต้องเกิดค่ะไม่เกิดจะมีตรงนี้เป็นคนนี้ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นชาติคือการเกิดของธรรมะถ้าไม่มีธรรมะเกิดขึ้นอะไรอะไรก็ไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงชาติการเกิดเนี่ยต้องมีธรรมะด้วยไม่ใช่ลอยลอยเกิดแต่ไม่รู้ว่าอะไรเกิดใช่ไหมคะแต่ว่าธรรมะเกิดเพราะฉะนั้นธรรมะชาติที่มีจริงคือการเกิดขึ้นของธรรมะนะคะธรรมะชาติการเกิดขึ้นของธรรมะแต่ต้องเข้าใจถูกต้องว่าถ้าไม่มีธรรมะก็ไม่มีการเกิดเมื่อเกิดแล้วนะคะก็ต้องมีสิ่งที่เกิดสิ่งที่เกิดนั้นไม่ใช่ใครแต่ว่าเป็นสิ่งที่แล้วแต่ว่าจะเป็นสิ่งที่สามารถจะรู้อะไรได้หรือว่าไม่สามารถจะรู้อะไรได้เช่นแข็งเกิดเป็นแข็งแข็งไม่รู้อะไรใครจะทุบจะตีแข็งก็ไม่รู้สึกเจ็บหรือโกรธเคืองเลยนะคะเพราะว่าแข็งไม่ใช่สภาพรู้แต่ธาตุรู้ก็เกิดเป็นธาตุรู้ซึ่งใครก็เปลี่ยนแปลงธาตุรู้นั้นไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นชาติขณะนี้ทุกคนนะคะมีจิตเกิดดับสืบต่อ แล้วแต่ว่าจิตนั้นเกิดเป็นกุศลหรือเกิดเป็นอกุศลซึ่งเป็นเหตุหรือว่าเกิดขึ้นเป็นผลของกุศลเป็นผลของอกุศลนะคะซึ่งเป็นวิบากเนี่ยค่ะคือพูดถึงสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะพูดคำใดทั้งหมดนะคะช่วยชาติให้พ้นภัยภัยมาจากไหนมาจากสภาพธรรมะที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นถ้าอกุศลไม่เกิดไม่มีภัยใดๆเลยทั้งสิ้นค่ะเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาทั้งหมดต้องมาจากการรู้ความจริงรู้ว่าอะไรเกิดถ้าอกุศลเกิดไม่มีทางเลยค่ะที่จะสงบได้ที่จะพ้นภัยได้เพราะเหตุว่าอกุศลเท่านั้นที่นำภัยมาให้เพราะฉะนั้นแต่ละคำแม้แต่คำว่าช่วยชาติให้พ้นภัยก็ต้องหมายความถึงว่าผู้นั้นเข้าใจธรรมะและรู้ว่าชาติคือการเกิดขึ้นของธรรมะเพราะฉะนั้นการที่จะช่วยให้กุศลธรรมเกิดไม่ใช่อกุศลธรรมเกิดก็ต้องอาศัยเหตุคือปัญญาความเห็นที่ถูกต้องตามความเป็นจริงนะคะเป็นผู้ตรงไม่เห็นผิดว่าอกุศลเป็นกุศลหรือไม่เห็นผิดว่ากุศลเป็นอกุศลเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยค่ะต้องเป็นผู้ที่ตรงและจริงใจและมั่นคงความตรงเป็นความถูกต้องความไม่ตรงเป็นความไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นช่วยชาติให้พ้นภัยแต่ละหนึ่งที่เกิดขึ้นแต่ละขณะเป็นกุศลนะคะพ้นภัยทั้งหมดค่ะคือไม่เป็นอกุศลด้วยและก็จะไม่ให้ผลที่ไม่ดีด้วยเพราะเหตุว่าอกุศลเป็นเหตุที่ไม่ดีก็ย่อมนำผลที่ไม่ดีมาให้เพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจจริงๆนะคะทุกคำที่ใช้และก็ความเป็นจริงแต่ละขณะก็เป็นธรรมะทั้งหมดช่วยวิธีอื่นช่วยได้ไหมคะมีแต่อกุศลเกิดขึ้นมากมายช่วยได้ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจความจริงด้วยนะคะว่าธรรมะเป็นสองฝ่ายคือธรรมะที่เป็นกุศลที่ดีงามก็มีธรรมะที่เป็นอกุศลก็มีและธรรมะที่ไม่สามารถจะรู้อะไรเลยเป็นรูปธรรมก็มีทุกอย่างนะคะทรงแสดงไว้โดยละเอียดและก็เป็นสิ่งที่มีจริงในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นใครจะกล่าวพุทธพจน์ใครจะแสดงธรรมะก็คือว่าพูดถึงสิ่งที่มีจริงให้เข้าใจและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นข้อความที่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้หลังจากที่ได้ทรงแสดงปฐมเทศนาเพราะฉะนั้นแต่ละคนลองคิดดูนะคะพิจารณาจริงๆว่าพอถึงวันสำคัญเนี่ยค่ะวันวิสาขบูชาใครไม่รู้จักบ้างคะชาวพุทธวันที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้หลังจากที่ได้ดำรงเป็นพระโพธิสัตว์มานานแสนนานนะคะที่จะได้ตรัสรู้คล้องอยู่ในปัญญาสัตว์คือผู้คล้องแต่ไม่ใช่ไปคล้องเรื่องอื่นค่ะคล้องที่จะเข้าใจความจริงของแต่ละภพแต่ละชาติซึ่งแต่ละคนเกิดมาล้วนมีทุกข์ล้วนมีสุขและก็จากโลกนี้ไปโดยที่ไม่รู้ความจริงในเมื่อความจริงไม่เที่ยงเกิดมาแล้วต้องเปลี่ยนอะไรเป็นเหตุให้เปลี่ยนอะไรเป็นเหตุนำมาซึ่งสุขบ้างทุกข์บ้างดีบ้างชั่วบ้างต้องมีสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์เนี่ยค่ะคล้องอยู่ที่จะเข้าใจความจริงนะคะจึงทรงบำเพ็ญพระบารมีที่จะได้ตรัสรู้และก็ได้ทรงตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะในวันที่เราเรียกว่าวันวิสาขบูชาวันเพ็ญเดือน6แล้วเราได้ประโยชน์อะไรจากการที่พระผู้มีพระภาคทรงบำเพ็ญพระบารมีและได้ทรงตรัสรู้แค่เวียนเทียนแค่บูชาได้ดอกไม้หรือว่าได้ประโยชน์อะไรแท้จริงจากการที่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และในวันสำคัญอีกวันหนึ่งนะคะวันอาสาฬหบูชาวันที่ทรงแสดงพระธรรมเราได้ประโยชน์อะไรจากการที่พระผู้มีพระภาคทรงบำเพ็ญพระบารมีทรงตรัสรู้ทรงพระมหากรุณาแสดงพระธรรมเวียนเทียนเท่านั้นไม่พอบูชาด้วยดอกไม้เท่านั้นก็ไม่สมกับที่พระผู้มีพระภาคทรงบำเพ็ญพระบารมีนานแสนนานนะคะเพื่อให้เราสามารถเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีดังที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู
2: ้มีท่านผู้ถามนะคะก็คงจะได้นำคำที่ท่านอาจารย์กล่าวอะค่ะมีแล้วไม่มีแล้วหามีไม่คืออะไรหมายถึงธรรมะอย่างไรคะ
0: ค่ะก็รู้ยากนะคะเพราะเหตุว่าขณะนี้ก็มีสภาพธรรมะที่เกิดดับสืบต่อแต่ลองคิดถึงขณะที่กำลังหลับสนิทมีอะไรบ้างคะถ้ายังมีอยู่ไม่หลับสนิทแน่ใช่ไหมคะแต่ถ้าหลับสนิทเมื่อไรเนี่ยจะไม่มีอะไรปรากฏเลยแล้วก็ตื่นที่ใช้คำว่าตื่นนะคะจะไม่มีอะไรก็มีเสียงปรากฏแสดงว่าตื่นแล้วใช่ไหมคะจากไม่มีเสียงก็เป็นเสียงมีจากไม่มีได้ยินก็เป็นได้ยินมีเพราะฉะนั้นขณะนี้จริงๆแล้วก็คือว่านะคะหลังจากที่เกิดแล้วจิตที่เกิดขณะแรกดับไปนะคะจะไม่กลับมาอีกเลยแต่เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อดำรงภพชาติความเป็นบุคคลนี้นะคะตามกรรมที่ให้ผลจะอายุยืนยาวมากสักเท่าไหร่จะอายุสั้นสักเท่าไหร่ก็ไม่มีใครสามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงได้เพราะเหตุว่าการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้นะคะก็คือเป็นผลของกรรมส่วนหนึ่งและก็เป็นกรรมใหม่ส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีความเข้าใจในสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังไม่ใช่เพียงรับฟังเฉยๆแต่ไม่รู้ว่าขณะไหนเป็นผลของกรรมและขณะไหนเป็นกรรมเพราะฉะนั้นก่อนอื่นให้ทราบว่าขณะแรกที่เกิดใครเลือกเกิดใครทำบุญในขณะนั้นใครทำอกุศลในขณะนั้นก็เปล่าใช่ไหมคะแต่ก็มีปัจจัยที่จะทำให้ธาตุรู้เกิดขึ้นถ้าไม่มีธาตุรู้จะไม่มีการที่เป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งที่มีชีวิตเลยเพราะฉะนั้นในขณะนั้นนะคะธาตุรู้เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่มีจริงเป็นผลของกรรมแต่ว่ากรรมไม่ได้ให้ผลเพียงเท่านั้นนะคะเดี๋ยวนี้ที่เห็นเนี่ยค่ะเลือกเห็นไม่ได้เลือกได้ยินไม่ได้เพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามที่เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้นรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสนะคะก็เป็นผลของกรรมจากที่ไม่มียังไม่รู้เลยพรุ่งนี้กรรมไหนจะให้ผลแต่เหตุมีแน่นอนนะคะแล้วทั้งวันที่เราเกิดมาเนี่ยค่ะทุกคนก็จำได้ตั้งแต่เช้าทำอะไรบ้างรับประทานอะไรบ้างนะคะวันนี้ต่อไปจะทำอะไรแต่แล้วพอถึงเวลาที่หลับสนิทไม่เหลือเลยจากมีแล้วก็ไม่มีหามีไม่แต่ความจริงสั้นกว่านั้นอีกค่ะทุกขณะที่เกิดมีแล้วก็ไม่มีคือหมดไปแล้วก็มีอีกหมดไปแล้วก็มีอีกเรื่อยๆแต่ว่าตามความเป็นจริงนะคะจิตไม่เคยขาดเลยสักขณะเดียวขณะที่เราคิดว่าเรามีชีวิตอยู่เราทำอย่างนั้นเราทำอย่างนี้ความจริงถ้าไม่มีจิตทำไม่ได้เพราะฉะนั้นความจริงที่ทำไม่ใช่เราค่ะแต่เป็นจิตต่างหากที่ทำโดยที่ไม่รู้เลยนะคะก็เลยเข้าใจว่าเป็นเราแต่ความจริงก็คือเป็นจิตที่เกิดขึ้นทำกิจการงานต่างๆถ้าไม่มีจิตทำอะไรไม่ได้ไม่มีการที่รูปร่างกายนี้จะเคลื่อนไหวได้เลยแต่แม้กำลังที่นอนหลับสนิทนะคะก็เป็นจิตประเภทหนึ่งซึ่งเกิดดับดำรงภพชาติแต่ว่าไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบไม่คิดนึกนี่เป็นความต่างกันของคนเป็นกับคนตายเพราะเหตุว่าคนตายไม่มีจิตเลยนะคะแต่ว่าตามความจริงในชาตินั้นดับสิ้นสุดความเป็นบุคคลนั้นแต่จิตขณะสุดท้ายนั้นก็เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดเป็นจิตขณะแรกของชาติต่อไปเพราะฉะนั้นก็เป็นอย่างนี้ค่ะไม่มีแล้วก็มีแล้วก็หามีไม่แสดงถึงการเกิดดับค่ะ
2: กราบขอบคุณครับอาจารย์ค่ะ
3: ช่วยอธิบายเรื่องของความดีอะค่ะเพราะความดีก็ต้องเป็นความดี
0: ค่ะต้องไม่ลืมนะคะว่าธรรมะเป็นธรรมะเปลี่ยนไม่ได้และต้องตรงด้วยถ้าธรรมะที่เป็นกุศลแล้วจะบอกว่าธรรมะนั้นเป็นอกุศลก็คือความเข้าใจผิดของคนนั้นแต่จะเปลี่ยนกุศลให้เป็นอกุศลไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้ปัญญาคือการเข้าใจถูกการเห็นชอบเห็นตรงตามความเป็นจริงของสภาพธรรมะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นใช้คำว่ากตัญญูเนี่ยหมายความว่ารู้คุณคือต้องรู้ความดีนะคะว่าความดีเป็นความดีไม่ใช่ไปเห็นความดีเป็นความชั่วหรือเข้าใจว่าความชั่วเป็นความดีเพราะฉะนั้นกตัญญูก็คือตรงเป็นผู้ที่รู้คุณถ้าจะคิดถึงวันแม่เนี่ยนะคะวันนั้นแม่เจ็บมากกว่าที่เราจะมีชีวิตได้ถูกต้องไหมคะเป็นของธรรมดาและสามารถที่จะทนความเจ็บปวดนั้นแล้วก็ แม้แต่น้ำนมหยดแรกก็ตามในการที่จะมีชีวิตต่อไปเนี่ยมาจากใครเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ค่ะว่าคุณความดีนะคะก็เป็นคุณความดีแต่ถ้าพ่อแม่ไม่ดีความตรงก็คือว่าความดีคือส่วนหนึ่งคือการที่เป็นพ่อเป็นแม่นะคะส่วนความไม่ดีเป็นของแต่ละบุคคลใครจะไปเปลี่ยนแปลงบุคคลนั้นให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้แต่เราจะระลึกถึงความดีที่คนอื่นทำให้ต่อเรานะคะนั่นชื่อว่าเป็นผู้ที่รู้คุณคือใครที่มีความดีและทำความดีนั้นกับเราใช่ไหมคะเราก็รู้คุณคือความดีที่เขาได้กระทำต่อเพราะฉะนั้นการตอบแทนคุณเนี่ยไม่ใช่ให้ประพฤติชั่วการตอบแทนคุณโดยประพฤติชั่วไม่ใช่การตอบแทนคุณค่ะต้องเข้าใจถูกต้องด้วยนะคะความดีคือคุณนะคะเพราะฉะนั้นจะตอบแทนคุณก็คือทำความดีต่อไม่ใช่ไปทำความชั่วต่อเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยค่ะอย่างที่เวลาเราบอกว่ารู้คุณและก็แทนคุณรู้คุณคือรู้ความดีถ้าเราเข้าใจผิดว่าไม่ดีเนี่ยไม่ตรงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมีใครบ้างที่รู้จักคุณของความดีแล้วจะไม่ทำความดีเพราะฉะนั้นคนที่ทำความชั่วคือคนที่ไม่รู้คุณของความดีไม่เห็นว่าความดีมีคุณไม่เห็นว่าความดีมีประโยชน์จึงกระทำชั่วแต่ถ้าเป็นผู้ที่รู้คุณจริงๆนะคะว่าคุณเนี่ยคือความดีนำสิ่งที่ดีมาให้ไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนความดีให้เป็นความชั่วได้ถ้ารู้คุณจริงๆนะคะตอบแทนคุณคือทำความดีแต่ถ้าทำความชั่วไม่ใช่การตอบแทนคุณถ้าการจะตอบแทนผู้มีคุณนะคะที่เป็นการตอบแทนที่ดียิ่งก็คือให้ท่านมีศรัทธาให้ท่านมีปัญญานี่ก็แสดงไว้ว่าไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองให้สักเท่าไหร่นะคะก็เป็นแต่เพียงสิ่งที่หมดไปได้แต่ว่าถ้าผู้ใดสามารถที่จะมีการฟังธรรมะมีการเข้าใจธรรมะมีศรัทธาขึ้นนะคะลูกคนไหนทำให้พ่อแม่เป็นอย่างนั้นได้ลูกคนนั้นก็ได้ตอบแทน

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1045ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่6มีนาคมพุทธศักราช2559
2: ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงว่าการแสดงธรรมะของพระผู้มีพระภาคนั้นมีประโยชน์มากแต่ประโยชน์นั้นจะเกิดขึ้นสำหรับผู้ที่มีโอกาสได้ยินได้ฟังผู้ที่ไม่ได้ฟังประโยชน์จะไม่เกิดขึ้นซึ่งก็เป็นประโยชน์มากเลยครับท่านอาจารย์ครับตั้งแต่ได้เริ่มฟังเริ่มศึกษาว่าประโยชน์ก็เกิดขึ้นทีละเล็กทีละน้อยเมื่อได้สะสมความเข้าใจไปตามลำดับครับ
3: คำของแต่ละคนก็มีเยอะพูดเรื่องต่างๆก็มากแต่ว่าคำของใครเป็นคำจริงผู้ฟังก็ต้องไตร่ตรองใช่ไหมคะว่าพูดถึงสิ่งที่มีจริงๆหรือเปล่าถ้าไม่ได้พูดถึงสิ่งที่มีจริงให้เข้าใจคำนั้นก็ไร้สาระพูดเรื่องอะไรไม่ได้พูดถึงสิ่งที่กำลังมีจริงๆขณะนี้แล้วจะให้เข้าใจอะไรให้เข้าใจสิ่งที่ไม่มีเดี๋ยวนี้แล้วจะมีประโยชน์อะไรแล้วจะเข้าใจได้หรือในเมื่อไม่มีจริงๆพูดเรื่องอะไรก็ได้ที่ไม่มีจริงๆก็ไม่ทำให้เกิดความเข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นแต่ว่าถ้าพูดถึงสิ่งที่มีจริงซึ่งคนอื่นไม่สามารถที่จะเข้าใจได้แต่เมื่อได้ฟังคำจริงเรื่องสิ่งที่มีจริงก็ไตร่ตรองไม่ใช่บังคับให้เชื่อแต่พิจารณาให้เข้าใจตามความเป็นจริงว่าเป็นจริงอย่างนั้นเมื่อรู้ว่าเป็นจริงอย่างนั้นก็จะรู้ว่าใครเป็นคนพูดก็จะต้องเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่สามารถที่จะพูดถึงสิ่งที่มีจริงๆนะคะให้คนอื่นได้มีความเข้าใจถูกมีความเห็นถูกในความเป็นจริงของสิ่งนั้นซึ่งไม่ใช่ใครเลยทั้งสิ้นแต่เป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งซึ่งละเอียดยิ่งนะคะและก็สามารถที่จะเข้าใจจนกระทั่งละการยึดถือว่าเป็นเราหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยง
4: กราบท่านอาจารย์ครับความคิดเลอะเทอะแล้วก็คิดคำอะไรออกมาให้ดูเหนือกว่าเช่นมีคำพูดว่าต้นธาตุต้นธรรมท่านอาจารย์จะเป็นโทษอย่างไรนะครับที่จะเป็นการบิดเบือนพระสัทธรรมแล้วก็ทำให้คนเนี่ยไม่สามารถได้เข้าใจในอัตถะของคำว่าธาตุหรือธรรมะที่จะให้เห็นในความไม่ใช่เราจริงๆครับมีโทษอะไร
3: เพียงได้ยินคำว่าต้นธาตุใช่ไหมคะแล้วไม่มีคำอธิบายใดๆเลยทั้งสิ้น
4: เขาก็อธิบายแบบของเขา
3: ต้นคืออะไร
4: คือเหนือกว่านั้น
3: เหนือกว่าอะไร
4: เหนือกว่าธาตุธรรมะเขาคิดว่าธาตุธรรมะ
3: เดี๋ยวนี้มีไหม
4: ก็คือพระพุทธเจ้า
3: เดี๋ยวนี้มีหรือเปล่า
4: เพราะในพระไตรปิฎกมีแต่แสดงจักขุธาตุจักขุวิญญาณธาตุอะไรเหล่านี
3: ้ถ้าใครก็ตามที่พูดคำอื่นไม่ใช่คำที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพอได้ยินคำว่าต้นธาตุไม่ใช่เชื่อแต่ต้องถามว่าต้นคืออะไรและธาตุคืออะไรและสิ่งนั้นจะเป็นต้นของธาตุได้อย่างไรไม่ใช่ว่าไม่มีคำพูดใดๆเลยที่จะอธิบายให้เข้าใจและก็เชื่อแต่แม้แต่ทุกคำนะคะต้องเป็นวาจาสัจจะถ้ากล่าวถึงต้นธาตุต้นคืออะไรธาตุคืออะไรถ้าตอบไม่ได้ไม่มีประโยชน์ที่จะฟังเพราะไม่ทำให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้ได้เลย
5: ท่านอาจารย์คะแล้วยิ่งใช้คำว่าต้นธาตุต้นธรรมเป็นหัวหน้าพระพุทธเจ้า
3: เป็นคำที่ยากที่ใครจะได้ยินคำที่ไร้สาระสิ่งอย่างนี้หัวหน้าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นใครเพราะอะไรจึงได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีโดยได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีนะคะจนกระทั่งสามารถที่จะรู้สิ่งที่กำลังมีอย่างนี้ด้วยตนเองได้แล้วจะมีใครเหนือช่วยบอกค่ะใครเหนือเมื่อไม่มีคำนั้นก็ไร้สาระที่สุดและเป็นคำที่แสดงว่าผู้นั้นไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยและผู้นั้นเป็นใคร
5: และความจริงนะคะทั้งธรรมะและธาตุพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้นั่นเองเพราะนั้นเราก็ไม่สามารถจะรู้ความจริงได้ว่าทั้งหมดเป็นธาตุเป็นธรรมะแล้วสิ่งเหล่านี้นะคะเกิดเพราะปัจจัย
3: ขอถามอีกนิดหนึ่งนะคะต้นธาตุอยู่ไหน ทุกคำต้องตอบถ้ารู้ไม่ใช่พูดอะไรก็ได้แต่ว่าเมื่อมีคู่ที่ถามตอบไม่ได้อย่างนั้นจะเหนือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างไรคำนี้เป็นคำที่ไม่คิดเลยค่ะว่าจะมีหูที่มีปัจจัยทำให้เกิดได้ยินเสียงคำนี้ขึ้นมาได้สำคัญที่สุดทุกคำนะคะทุกคำที่มีประโยชน์ต้องรู้ว่าประโยชน์ของคำนั้นคืออะไรประโยชน์ของคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงๆทุกกาลสมัยแม้ในขณะนี้แต่คำที่ไร้สาระที่พูดอย่างนั้นน่ะเพื่อประโยชน์อะไร
5: ขอความเข้าใจคำว่านิพพานหน่อยค่ะท่านอาจารย์เพราะว่านิพพานเนี่ยมีผู้ที่เข้าใจว่านิพพานเป็นอัตตาก็จะกราบเรียนท่านอาจารย์ว่านิพพานเป็นอัตตาหรืออนัตตาคะ
3: ค่ะอัตตาคืออะไรคะฉันนิพพานเป็นฉันอยู่ไหนคะเวลาเนี้ยเวลานี้กำลังมีแต่ละหนึ่งนั่งที่นี่ถ้าว่าเป็นอัตตาแต่ละหนึ่งที่นี่เป็นอัตตาและนิพพานอยู่ไหนเห็นได้ยินเป็นนิพพานหรือเพราะฉะนั้นไม่ใช่คำที่เราจะเพียงฟังและตามนะคะแต่ต้องรู้ว่าบุคคลนั้นเข้าใจอะไรและไม่เข้าใจอะไรถ้ากล่าวว่านิพพานเป็นอัตตาอัตตาหมายความถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดอนัตตาหมายความว่าสิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะเหตุว่าเพียงอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นระดับไปแล้วไม่เหลือเลยจากไม่มีนะคะแล้วก็มีแล้วก็ดับไปไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีขณะนี้เป็นอย่างนั้นแล้วนิพพานเป็นอย่างนี้หรือเพราะฉะนั้นก็ต้องไม่ใช่สิ่งที่กำลังมีในขณะนี้แน่นอนนะคะเพราะสิ่งที่มีในขณะนี้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งในสังสารวัฏไม่ใช่เก่าไม่ใช่อันที่เคยเกิดแล้วกลับมาเกิดอีกแต่ว่ามีปัจจัยที่จะให้เกิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดแม้เดี๋ยวนี้ตลอดเวลา
5: แล้วพระพุทธพจน์ท่านก็แสดงว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์และธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นสังขารในที่นี้ก็คือสังขารธรรมนั่นเองก็คือจิตเจตสิกและรูปเกิดแล้วดับไปจึงไม่เที่ยงเป็นทุกข์นะคะเพราะอยู่ในสภาพนั้นไม่ได้ที่สำคัญนะคะธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาอันนี้ก็ต้องรวมทั้งพระนิพพานด้วย
6: ครับท่านอาจารย์ถ้าจะมีบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่จะบัญญัตินะคะว่านิพพานเป็นอัตตาแสดงว่าบุคคลนั้นก็ต้องเข้าใจในความนิพพานของเขาครับท่านอาจารย์ซึ่งต่างกับความจริงที่เป็นธรรมะที่พระองค์ทรงตรัสรู้ครับ
3: ถ้าจะกล่าวว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นอัตตาและกล่าวว่านิพพานเป็นอัตตาต้องอธิบายว่าอัตตาคืออะไรบอกเฉยๆได้ไหมคะนิพพานเป็นอัตตาแล้วจะรู้ได้ยังไงอัตตาคืออะไรเพราะฉะนั้นสำหรับผู้นั้นต้องพูดก่อนอธิบายก่อนว่าอัตตาคืออะไรจึงจะกล่าวได้ว่านิพพานเป็นอัตตาแสดงว่าไม่รู้จักอัตตาไม่รู้จักอนัตตาไม่รู้จักอะไรเลยทั้งสิ้นจึงกล่าวว่านิพพานเป็นอัตตาถ้ารู้นะคะก็ต้องรู้ว่าอัตตาคืออะไรก่อนอธิบายคำว่าอัตตาออกมาแล้วจะได้รู้ว่านิพพานเป็นอัตตาอย่างที่อธิบายหรือ
6: คิดว่าแม้คำว่านิพพานบุคคลก็ไม่รู้จักว่าคืออะไรครับท่าน
3: เป็นแต่เพียงชื่อค่ะทั้งหมด
6: เป็นแต่เพียงชื
3: ่ออยู่ในความมืดสนิท
6: ว่าสิ่งที่ปรากฏก็ยังไม่รู้เลยครับอาจารย์ว่าคืออะไร
3: เพราะฉะนั้นพูดถึงสิ่งที่ไม่รู้และไม่ทำให้เข้าใจสิ่งที่มีที่สามารถจะรู้ได
5: ้เชิญคุณปริญญาค่ะ
7: ก็เพื่อจะให้สอดคล้องกับการสนทนาธรรมในวันนี้ผมก็จะนำคำพูดที่ผู้สอนศาสนาท่านได้พูดว่าต้องมีการระดมธรรมระดมทุนคำว่าระดมธรรมระดมทุนเนี่ยมีในคำสอนในพระไตรปิฎกไหมครับ
3: เพื่ออะไรคะก่อนอื่นเพื่ออะไรระดมไปทำไม
7: นี่แหละครับท่านอาจารย์คือว่าคำว่าระดมทุนเนี่ยศึกษาธรรมะต้องมีการระดมทุนด้วยเหรอครับ
3: ไม่มีในพระไตรปิฎก
7: เพราะฉะนั้นชาวพุทธก็ไม่จำเป็นต้องไประดมทุนเพื่อมอบหรือให้กับผู้หนึ่งผู้ใดและที่จะทำให้เกิดมีความเข้าใจในธรรมะหรือว่าไปสู่นิพพานอันนี้ใช่ไหมครับ
3: ผู้นั้นเป็นผู้โลภชัดเจนอยู่แล้วใช่ไหมคะคำว่าระดมทุนต้องการใช่ไหมจะกล่าวว่าไม่โลภหรือชัดเจนว่าเป็นผู้โลภไม่ใช่ผู้ละ ม่ใช่ผู้รู้จริงโลก
4: แล้วเขาจะระดมธรรมยังไงล่ะคะท่านอาจารย
3: ์ก็เมื่อไม่เข้าใจจุดประสงค์ว่าระดมไปทำไมต้องอธิบายชัดเจนใครจะทำอะไรก็ต้องบอกเหตุผลนะคะระดมเพื่ออะไรและธรรมะอยู่ที่ไหนจะได้ระดมได้แต่ที่ชัดเจนคือระดมทุนด้วยความต้องการเอาไปทำอะไรประโยชน์อะไรให้หลงให้ติดเพิ่มขึ้น
4: ก็คือเป็นเรื่องที่บิดเบือนทั้งหลักธรรมคำสอนและผิดพระวินัยประการต่างๆซึ่งจะก่อให้เกิดโทษอย่างหนักนะครับในการที่จะทำให้คนเนี่ยไม่ได้สามารถที่จะเข้าใจคำที่มีคุณค่ายิ่งไม่ว่าจะเป็นคำว่าธาตุคำว่าธรรมะก็ตามนะก็ถูกความคิดผิดความปรารถนาต้องการนะครับความสำคัญตนเหล่านี้บิดเบือนปฏิรูปพระสัทธรรมอย่างไม่น่าจะเป็นไปได้เลยนะครับที่ท่านอาจารย์กล่าวว่าไม่คิดเลยว่าโสตประสาทที่เกิดจากกรรมนะฮะจะเป็นปัจจัยให้กระทบกับเสียงเหล่านี้แล้วก็ข้อความเหล่านี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีเหตุไม่มีผลแล้วก็เป็นโทษแล้วก็เป็นการหมิ่นพระรัตนตรัยนะฮะคิดว่าจะมีอะไรเหนือกว่าพระพุทธเจ้าซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้านะครับจะไม่มีบังเกิดสองพระองค์พร้อมกันเลยไม่ต้องพูดที่ว่ามีใครที่สูงกว่าพระพุทธเจ้าก็เป็นความคิดจากความสำคัญตนที่ไม่มีเหตุมีผลเลยนะครับ
3: ค่ะเพียงแต่คิดถึงว่านะคะสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้มีใครล่ะที่สามารถที่จะทำให้ได้เข้าใจขึ้นถ้ามีผู้นั้นเป็นผู้ที่รู้แน่นอนที่จะทำให้คนอื่นสามารถที่จะรู้ถูกเห็นถูกในสิ่งที่มีด้วยแต่ผู้อื่นไม่ว่าใครทั้งนั้นที่ไม่ได้กล่าววาจาจริงตามที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงแล้วไม่ทำให้มีความเข้าใจในสิ่งที่กำลังปรากฏผู้นั้นไม่ควรอย่างยิ่งที่จะสนใจเพราะว่าได้ทำร้ายพุทธบริษัทนะคะแล้วก็ทำลายพระพุทธศาสนาด้วยคำสอนกล่าวอย่างนี้แต่คำสอนที่ตรงกันข้ามหักล้างค่ะ

0: นิพพานเป็นอัตตาอย่างนี้นะครับซึ่งเป็นความคิดที่วิปริตด้วยความเป็นอกุศลจิตที่กล่าวออกมานะครับแล้วก็ด้วยความไม่เข้าใจก็อาจจะมีผู้เชื่อตามกันเพราะนั้นเป็นโอกาสเป็นเวลาที่พุทธศาสนิกชนนะครับพุทธบริษัทเนี่ยควรอย่างยิ่งที่จะศึกษาพระธรรมเนี่ยให้เข้าใจถ้าท่านเข้าใจว่าธาตุคืออะไรธรรมคืออะไรเนี่ยท่านก็จะไม่มีความเข้าใจผิดเพี้ยนตามไปในความเข้าใจผิดว่ามีต้นธาตุต้นธรรมอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะฮะท่านอาจารย์ครับแค่ว่ามีศรัทธามีการเห็นประโยชน์ในพระธรรมนะฮะได้อาศัยคำแต่ละคำที่พระองค์ท่านทรงแสดงนะฮะเป็นอุปนิสยโคจรเนี่ยก็ช่างยากเย็นและใช้เวลานานอยู่แล้วแม้ว่าจะเป็นผู้ที่เห็นประโยชน์และมีศรัทธานะฮะแต่ถ้ามีผู้บิดเบือนเช่นนี้เราไม่มีการประกาศการแสดงนะครับให้เข้าใจถูกกันเนี่ยก็ยิ่งจะถูกลบเลือนไปด้วยคำอันเป็นอสัตธรรมที่รุนแรงนะครับแล้วก็ทำลายพระสัตธรรมนะฮะแล้วก็ทำให้คนเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะได้เข้าใจในความจริงเหล่านี้ได้เพราะก็มีความเข้าใจผิดไปตามกันนะท่านจ๋า
1: ค่ะธรรมะทั้งหมดเป็นอนัตตาแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่หนึ่งที่ใดนะคะคนอื่นก็ยังไปหาคนอื่นไปฟังคนอื่นโดยที่ไม่รู้คุณของการที่จะได้มีความเห็นที่ถูกต้องจากคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงก็เป็นเรื่องของอนัตตาบังคับบัญชาใครไม่ได้นะคะมีธาตุแต่ละธาตุธาตุเลวก็ไปรวมกันเป็นธาตุเลวธาตุเลวจะมาสู่ธาตุที่ดีไหมเป็นไปไม่ได
2: ้มีอีกคำหนึ่งนะคะฉันจะขอให้อาจารย์คำปั่นช่วยให้ความหมายศัพท์เพราะว่าคำนี้ก็มีในพระไตรปิฎกด้วยแล้วก็สำคัญนะคะคำนี้ก็มีในขณะนี้อายตนะค่ะ
3: คำว่าอายตนะนี่ครับก็ไม่ใช่คำภาษาไทยนะครับแต่ว่าเป็นภาษาบาลีภาษาที่รักษาไว้ซึ่งความจริงเป็นคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศคำจริงเพื่อให้เข้าใจถึงความเป็นจริงของธรรมะคำว่าอายตนะนะครับหมายถึงที่ประชุมที่ต่อบ่อเกิดครับอันนี้คือโดยความหมายแต่ว่าเป็นการกล่าวถึงสภาพธรรมะที่มีจริงแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งที่ประชุมกันในขณะที่จิตหนึ่งขณะเกิดขึ้นรู้อารมณ์ซึ่งถ้าได้ฟังในวันนี้นะครับก็จะมีช่วงหนึ่งนะครับที่อาจารย์นพได้ยกตัวอย่างของความเป็นอายตนะและก็ได้เข้าใจถึงความเป็นธาตุด้วยก็คือสภาพธรรมะที่ประชุมกันในขณะที่จิตเกิดขึ้นรู้อารมณ์อย่างเช่นขณะเห็นขณะที่เห็นมีอะไรบ้างที่ประชุมกันในขณะนั้นก็ต้องมีตาหรือว่าจักขุประสาทะหรือว่าจักขุธาตุซึ่งยังไม่ดับไปมีอยู่ในขณะนั้นแล้วก็มีสิ่งที่ปรากฏทางตาก็คือรูปธาตุหรือว่าสีหรือว่าวันนะก็มีหลายชื่อแล้วก็มีจิตเห็นเกิดขึ้นจิตเห็นก็เป็นธาตุอย่างหนึ่งเป็นอายตนะอย่างหนึ่งด้วยแล้วก็ในขณะที่จิตเห็นเกิดขึ้นนะครับก็ไม่ได้มีเพียงจิตเห็นเท่านั้นก็ยังมีสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งที่เกิดพร้อมกับจิตเห็นด้วยคือเจตสิก7ประเภททั้งหมดนี้นะครับประชุมกันเกิดขึ้นจิตเกิดขึ้นรู้อารมณ์มีธรรมะหลายอย่างที่เกิดขึ้นเป็นไปในขณะนั้นแต่ว่าเมื่อแยกย่อยแล้วนะครับเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งที่หาความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนไม่ได
0: ้พอดีมีข้อความจะได้รู้ว่าสิ่งที่รังสนทนาเนี่ยตรงตามพระไตรปิฎกเช่นกันนะครับในมัชฌิมนิกายมูลปัณณาสกอีกอย่างหนึ่งจักษุเรียกว่าจักขวายตนะรูปชื่อว่ารูปายตนะการเห็นชื่อว่ามนายตนะสัมยุตตธรรมก็คือเจตสิกทั้งหลายนะครับมีเวทนาเป็นต้นชื่อว่าธรรมายตนะในเพราะอาศัยอายตนะสี่เหล่านี้มาประจบมาประจวบรวมกันอย่างนี้นั่นแหละการแลตรงการแลซ้ายแลขวาจึงปรากฏเมื่อการแลตรงการแลซ้ายการแลขวาปรากฏด้วยอำนาจอายตนะสี่อยู่นั้นแล้วจะมีใครสักคนมาแลตรงจะมีใครสักคน

0: มาแลซ้ายแลขวาเล่าใช่ไหมฮะไม่มีคนไม่มีสัตว์ที่จะยืนเดินนั่งนอนเหลียวซ้ายแลขวานะฮะก็เป็นการประชุมคันของสภาพธรรมะที่มีอยู่ในขณะที่จิตเกิดขึ้นรู้อารมณ์ในขณะหนึ่งขณะหนึ่งเช่นการเห็นเป็นต้น
1: พระธรรมทั้งหมดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นโดยนัยยะใดทั้งหมดคือเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นทั้งหมดก็ต้องประมวลมาที่คำว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาหมายความว่าไม่ใช่ใครสักคนเดียวเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งไม่เป็นของใครไม่มีใครเป็นเจ้าของเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครด้วยเดี๋ยวนี้เองทั้งหมดคือเดี๋ยวนี้เองนะคะแต่ไม่รู้แต่ผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้แล้วค่ะก็ทรงพระมหากรุณาแสดงให้ผู้ที่ไม่รู้ความจริงของสิ่งที่มีและเข้าใจผิดยึดถือว่าเป็นเราหรือเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดคือเป็นอัตตาได้เข้าใจถูกต้องว่าแท้ที่จริงแล้วนะคะธรรมะทั้งหมดไม่เว้นเลยเป็นอนัตตาด้วยเหตุนี้นะคะขณะนี้ถ้าบอกว่าไม่มีเราไม่พอใช่ไหมคะแต่ต้องบอกว่ามีเห็นไหมเมื่อมีเห็นแล้วนะคะเห็นเกิดถ้าเห็นไม่เกิดก็ไม่มีเห็นเพราะฉะนั้นขณะที่เห็นไม่เกิดก็ไม่มีเราเห็นแต่เพราะเห็นเกิดเพราะไม่รู้จึงเป็นเราเห็นแต่ความจริงแม้เห็นหนึ่งขณะนี้นะคะต้องอาศัยธรรมะอะไรที่จะทำให้เห็นเกิดขึ้นได้แม้เห็นเองเช่นขณะนี้นะคะถ้ากำลังเห็นเดี๋ยวนี้ค่ะไม่มีจักขุปัสสาทะรูปที่มองไม่เห็นเลยนะคะแล้วก็อยู่ที่กลางตาเป็นรูปที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นเห็นจะปราศจากรูปซึ่งเป็นที่อาศัยให้สิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้นะคะกระทบก่อนไม่ได้สิ่งที่ปรากฏเดี๋ยวนี้ค่ะกระทบอะไรไม่ได้เลยนอกจากรูปนั้นรูปเดียวซึ่งใช้คำว่าจักขุปัสสาทรูปนะคะสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้กระทบแข็งไม่ได้กระทบหูไม่ได้กระทบเย็นไม่ได้แต่มีรูปพิเศษที่สามารถกระทบสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาถ้าปราศจากสิ่งที่เป็นสิ่งที่ปรากฏเดี๋ยวนี้นะคะซึ่งปราศจากตาเห็นก็ไม่มีเพราะฉะนั้นที่ขณะนี้มีเห็นนะคะเพราะว่ามีธรรมะที่ประชุมกันอะไรบ้างล่ะต้องมีจักขุปัสสาทะเกิดและยังไม่ดับต้องมีสิ่งที่กระทบจากขู่ภาษาทะแล้วปรากฏได้ในขณะนี้ที่กำลังมองเห็นนะคะซึ่งยังไม่ดับแล้วก็ต้องมีธาตุรู้คือจิตเกิดขึ้นเห็นเพียงแค่ตาบอดสิ่งที่ปรากฏขณะนี้ก็ปรากฏไม่ได้อีกแล้วเพราะฉะนั้นธรรมะซึ่งเป็นธาตุรู้นะคะเมื่อเกิดขึ้นก็จะต้องอาศัยปัจจัยที่มีอยู่ไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นได้ตามลำพังเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีอยู่ในขณะนั้นขาดไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้ที่กำลังเห็นขาดจักขุปัสสาทรูปซึ่งยังไม่ดับไปไม่ได้ขาดสิ่งที่ปรากฏที่ยังไม่ดับไปไม่ได้ขาดจิตซึ่งเกิดขึ้นเห็นไม่ได้และเมื่อจิตเกิดขึ้นต้องมีเจตสิกซึ่งเป็นปัจจัยให้จิตเกิดด้วยด้วยเหตุนี้นะคะทั้งหมดเป็นอายตนะคือที่ประชุมขณะที่มีการเห็นเกิดขึ้นขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นจักขุปัสสาทะเมื่อต้องมีในขณะนั้นนะคะก็เป็นจักขายตนะสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเดี๋ยวนี้ยังดับไปไม่ได้ถ้าดับไปก็ไม่เห็นต้องมีแม้ทั้งสองอย่างนี้ก็ยังไม่ดับก็เป็นรูปายตนะต้องมีอยู่ในที่นั้นประชุมอยู่ขาดไม่ได้และเมื่อจิตเกิดขึ้นนะคะขณะนี้ที่มีสิ่งที่ปรากฏเพราะจิตเห็นเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่ยังไม่ได้ดับไปยังมีอยู่ในที่นั้นเพราะฉะนั้นจิตก็เป็นมนายตนะและจิตจะเกิดขึ้นโดยไม่อาศัยเจตสิกไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้เจตสิกที่เกิดกับจิตต้องมีอยู่ในที่นั้นด้วยนะคะเพราะเจตสิกไม่ใช่จิตจึงเป็นธรรมายตนะชั่วเห็นหนึ่งขณะที่กำลังเห็นนะคะก็ต้องมีอายตนะซึ่งต้องประชุมมีอยู่ในที่นั้นขาดสักหนึ่งก็ไม่ได้นี่คือความหมายของอนัตตาเพราะว่าเพียงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่เหลืออีกเลยจึงไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงไม่ใช่อัตตาและก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครด้วยและธรรมะทั้งหมดนะคะก็เป็นอนัตตาไม่เว้นเลยใครจะปฏิเสธพระพุทธพจน์
2: เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นธาตุ ธรรมะอายตนะก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่มีจริงนั่นเองแล้วก็บังคับบัญชาไม่ได้
3: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณพัฒนันแสนสุขคุณพิมพ์สิริคุณพิชิตพลและคุณพิชัยยุทธทองร่มโพคุณสิริพันธ์กล่อมสิทธิ์คุณปริญวุฒิคุณพิเนธคุณนัชยาอิทธิพลกังวานคุณพิศวาสแสงหิรันคุณขจีรัตน์แก้วทานังคุณเรวัตและคุณเดือนฉายค่ำอำนวยคุณจันทนาสองแสงจินดาทันตแพทย์หญิงวิภากรพงวรานนท์ทันตแพทย์หญิงวโรชาโสคติยานุรักษ์และครอบครัวตุงคะเสรณีและคุณวรารัตน์พงวรานนท์ผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 21:30 น.ถึง 22:00 น.อุทิศกุศลแด่คุณนิตยาจันสนิทคุณไพโรจน์โคสิทธิ์กุลจรคุณสุธิดาจีระวัฒนดีลกคุณกฤษณาวงวิพาทคุณกฤษพรอัครประภาสกุลและพันตำรวจเอกประภาสธรรมนันบิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณพื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1046ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่13มีนาคมพุทธศักราช2559
2: ก่อนอื่นดิฉันก็จะกราบเรียนท่านอาจารย์ท่านอาจารย์เคยให้ความเข้าใจว่าถ้าหากว่าไม่มีความเข้าใจในสิ่งที่มีจริงในขณะนี้นะคะก็เพราะอวิชชาค่ะท่านอาจารย์จะกราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะเพราะว่าเราก็ฟังทุกครั้งนะคะเรื่องของสิ่งที่มีจริงแต่อวิชชาก็มีมากในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นเมื่อใดนะคะท่านอาจารย์ที่เราก็ไม่รู้ในสิ่งที่มีจริงที่ปรากฏในขณะนี้เป็นอวิชชาอย่างไรคะ
4: ค่ะก็ไม่รู้ว่าไม่ใช่เรา
2: เพราะไม่รู้ว่าไม่ใช่เราแล้วก็ยังไม่รู้ว่าทั้งหมดเป็นสิ่งที่มีจริงด้วยที่ท่านกล่าวถึงว่าความเห็นผิดเนี่ยอาศัยอวิชชา
4: ก็เห็นผิดว่าเป็นเราเป็นดอกไม้เป็นสิ่งต่างๆอย่างที่กำลังเห็น
2: เพราะฉะนั้นเมื่อใดนะคะอกุศลจิตเกิดเนี่ยเพราะไม่รู้ในสิ่งที่มีจริงนั่นเองงั้นการฟังพระธรรมการสนทนาพระธรรมเนี่ยนะคะก็เพื่อเข้าใจสิ่งที่มีจริงและโดยเฉพาะมีอยู่ในขณะนี้ค่ะเหตุเกิดขึ้นของความเห็นผิดที่เป็นทิฏฐิเนี่ยเพราะอาศัยอวิชชาซึ่งเป็นธาตุใหญ่ค่ะ
0: ขณะที่ความเห็นผิดเกิดขึ้นนะครับความเห็นผิดก็ต้องอาศัยเหตุที่เกิดพร้อมกับความเห็นผิดนั้นเลยเกิดพร้อมกันเลยนะฮะเพราะความเห็นผิดทิฏฐิเจตสิกเวลาเกิดต้องอาศัยโลภะเจตสิกเป็นเหตุและโมหะเจตสิกเป็นเหตุโดยความเกิดพร้อมกันหรือว่าเป็นเหตุปัจจัยเลยในขณะนั้นเพราะนั้นถ้ารู้ก็ย่อมที่จะไม่เห็นผิดและเมื่อมีความเห็นผิดก็แสดงว่าต้องมีความไม่รู้ที่มีกำลังมากเป็นธาตุใหญ่ถ้าอนาคามีไม่มีความเห็นผิดแล้วตั้งแต่เป็นพระโสดาบันนะครับแต่ท่านพระอนาคามีพระสกทาคามีหรือพระโสดาบันท่านก็ยังมีอวิชชาส่วนเหลืออยู่แต่ความไม่รู้ของท่านน่ะเบาบางนะไม่หนักหนาเหมือนกับคนที่ไม่รู้ด้วยแล้วก็เห็นผิดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีความเห็นผิดก็ต้องมีความไม่รู้และความไม่รู้นั้นก็ต้องเป็นความไม่รู้ที่มากมายที่พระโสดาบันดับความไม่รู้ที่เกิดพร้อมกับความเห็นผิดได้นะ
2: เชิญคุณอุดรค่ะ
5: อาจารย์ครับวันนี้ที่อาจารย์พูดถึงว่าเห็นดอกไม้แล้วก็เป็นความเห็นผิดไม่ทราบว่าเห็นผิดยังไงครับอาจารย
4: ์ค่ะแม้ความจริงถ้าหลับตาแล้วมีดอกไม้ไหมคะ
5: ถ้าหลับตาแล้วไม่มีดอกไม้ครับ
4: ค่ะและพอลืมตามีดอกไม
5: ้มี
4: หรือว่ามีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เพราะว่าเวลาหลับตาสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ไม่ปรากฏ
5: ที่ว่าอาจารย์บอกว่าเห็นดอกไม้คือเวลาที่เห็นดอกไม้เนี่ยเพราะว่าขณะที่เห็นผิดเนี่ยเพราะเชื่อว่าดอกไม้เนี่ยมีจริงใช่ไหมอาจารย์
4: ค่ะยังไม่ต้องใช้คำว่าผิดหรือถูกนะคะ เพียงแต่ว่าเห็นอะไรและใครเห็น
5: โดยทั่วไปนะก็จะต้องเห็นเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยู่แล้วนะจ๊ะ
4: แน่นอนค่ะเปลี่ยนไม่ได้เลยธรรมะไม่ใช่ให้ไปเปลี่ยนอะไรนะคะแต่หมายความว่าขณะนี้ที่กำลังเห็นเนี่ยรู้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเห็นอะไรเพราะเคยเห็นเป็นคนเห็นเป็นสิ่งของต่างๆหลับตาและคนสิ่งต่างๆหายไปหมดเพราะอะไรแค่หลับตาไม่มีแล้วค่ะพอลืมตาก็มีอีกพอหลับตาก็ไม่มีอีกพอลืมตาก็มีอีกเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเห็นอะไรเห็นมาตั้งแต่เกิดนะคะแล้วก็เห็นมาเรื่อยๆแต่ก็ยังไม่เคยได้เข้าใจถูกต้องว่าความจริงเนี่ยค่ะเห็นอะไรซึ่งหลับตาแล้วไม่เห็นสิ่งที่ลืมตาแล้วเห็นเพราะฉะนั้นเห็นเนี่ยเห็นอะไรเห็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้แล้วก็คิดถึงรูปร่างสันฐานของสิ่งที่ปรากฏพอลืมตาเหมือนมีแค่เห็นนะคะแต่ความจริงมีหลายอย่างที่ปรากฏเข้าใจว่าเป็นคนบ้างเป็นโต๊ะบ้างเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเวลานี้เข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นแต่ว่าตามความเป็นจริงนะคะชั่วขณะที่เห็นเกิดจะเห็นอะไรไม่ได้เลยนอกจากสิ่งที่สามารถกระทบตามีรูปพิเศษที่กลางตานะคะพิเศษจึงใช้คำว่าปัสสาทรูปเป็นรูปที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กระทบรูปนั้นได้เช่นที่กลางตาเนี่ยค่ะมีรูปที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นที่กลางหูมองไม่เห็นใช่ไหมคะแต่มีรูปที่สามารถกระทบเสียงเพราะฉะนั้นรูปเหล่านี้เป็นรูปพิเศษที่มีลักษณะผ่องใสสามารถกระทบกับสิ่งอื่นได้เหมือนกระจกเวลาที่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดผ่านกระจกก็สามารถที่จะปรากฏกระทบกระจกแต่ถ้าผ่านก้อนอิฐก้อนดินนะคะไม้ต่างๆสิ่งนั้นก็ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นที่ตัวที่เข้าใจว่าเป็นเราเนี่ยแท้ที่จริงก็ประกอบด้วยรูปมากมายหลายรูปและมีอากาศธาตุแทรกขั้นอย่างละเอียดแต่ในบรรดาสภาพธรรมะที่เราเข้าใจว่าไม่มีอากาศแทรกขั้นเลยนะคะทึบเป็นเราเนี่ยก็จะมีรูปทางตาหนึ่งรูปสามารถกระทบกับสิ่งที่ขณะนี้กำลังปรากฏรูปนี้นะคะกระทบเสียงไม่ได้เพราะฉะนั้นใช้คำว่าจักขุคือตาประสาทรูปจักขุประสาทรูปเป็นรูปแต่ไม่ใช่รูปตาทั้งหมดที่เรามองเห็นตาดำตาขาวแต่ว่าเป็นรูปเฉพาะที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้หนึ่งรูปมีจริงๆหรือเปล่าคะ
5: มีจริง
4: ถ้ามีเห็นรูปนี้ต้องมีจริงแน่แล้วก็ใครไปทำให้รูปนี้เกิดขึ้น
5: ไม่มีอาจารย
4: ์มีแล้วใช่ไหมคะ
5: ครับ
4: ใครทำเห็นให้เกิดขึ้น
5: ไม่มีใครทำ
4: ไม่มีใครทำเพราะฉะนั้นทุกอย่างมีแล้วตามเหตุตามปัจจัยซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะเข้าใจถูกว่าแม้แต่เห็นแต่ละครั้งเนี่ยก็ไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าเพียงเห็นไม่เกิดสิ่งที่ปรากฏให้เห็นทางตามีไม่ได้เลยที่เราใช้คำว่าตาบอดเพราะเหตุว่าไม่มีสิ่งที่สามารถจะกระทบกับสิ่งที่ปรากฏไม่มีธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นก็ใช้คำว่าตาบอดเพราะฉะนั้นคนที่ตาไม่บอดต้องมีรูปที่ต่างกับคนตาบอดคือมีรูปพิเศษนี้แหละที่กลางตาที่ขณะนี้นะคะเกิดยังไม่ดับและกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏแล้วไม่ดับและก็มีธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นเพราะฉะนั้นเพียงเห็นเนี่ยจะเป็นอะไรไม่ได้เลยนอกจากเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏเมื่อเห็นเกิดขึ้นถ้าเพียงหลับตาคนหายไปหมดได้ยังไงใช่ไหมคะไม่มีอะไรเหลือเลยไม่ปรากฏเลยแต่พอลืมตามาได้ยังไงปรากฏเป็นรูปร่างสีสันต่างๆทำให้จำได้ว่าเป็นคนเป็นสัตว์เพราะฉะนั้นชั่วขณะจิตหนึ่งขณะนะคะต้องเป็นเฉพาะขณะที่เห็นไม่ใช่ขณะที่คิดเพราะฉะนั้นเห็นคือเห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ถ้าเปลี่ยนมาเป็นทางหูเสียงมีไหมคะ
5: มีครับจ้ะ
4: เมื่อไร
5: เมื่อได้ยิน
4: ค่ะถ้าได้ยินไม่มีเสียงปรากฏให้รู้ว่ามีได้ไหมคะถ้าได้ยินไม่เกิดขึ้นได้ยินเสียงเฉพาะเสียงที่ปรากฏเสียงนั้นก็ปรากฏว่ามีเสียงนั้นไม่ได้แต่ขณะที่ได้ยินอะไรก็มีเสียงที่กำลังจิตได้ยินหรือธาตุรู้ที่เกิดขึ้นได้ยินเสียงนั้นรู้เฉพาะเสียงนั้นเช่นเดี๋ยวนี้ค่ะเมื่อกี้นี้นะคะไม่มีคำว่าเดี๋ยวนี้แล้วก็มีคำว่าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่คำเดียวกันสองคำแต่ก่อนที่จะรู้ว่าเดี๋ยวคืออะไรนี้คืออะไรต้องได้ยินเพียงแค่เสียงคนที่ไม่รู้ภาษาไทยนะคะ พอได้ยินคำว่าเดี๋ยวนี้เขาจะเข้าใจไหมคะแต่เขาได้ยินไหมคะ
5: เขาได้ยิน
4: ได้ยินก็ไม่รู้ว่าหมายความว่าอะไรเพราะฉะนั้นขณะที่ได้ยินนะคะไม่ได้รู้ความหมายของเสียงเหมือนกับขณะนี้ที่เห็นเนี่ยไม่ได้รู้เลยว่าสิ่งที่เห็นเป็นอะไรเพียงแค่เห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เพราะฉะนั้นทางหูได้ยินเสียงเฉพาะขณะที่ได้ยินนะคะได้ยินสิ่งที่สามารถกระทบหูและปรากฏว่ามีเมื่อได้ยินเกิดขึ้นเสียงนั้นก็ปรากฏเป็นเสียงนั้นไม่ใช่เสียงอื่นแต่ขณะที่ได้ยินไม่สามารถที่จะเข้าใจความหมายของคำที่ได้ยินนี่ค่ะคือการเกิดดับสืบต่ออย่างเร็วมากนะคะของธาตุรู้ซึ่งเราใช้คำว่าจิตเกิดขึ้นรู้และกระดับเกิดขึ้นรู้และกระดับสืบต่ออย่างเร็วจนเหมือนกับว่าไม่ต้องคิดเลยก็รู้ว่าใครแต่ความจริงแค่เห็นยังไม่รู้ว่าใครก็ได้ทั้งหมดนี่ไม่รู้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นความไม่รู้มีจริงไหม
5: มีจริง
4: ความไม่รู้เป็นเราหรือเปล่า
5: ไม่ใช่เรา
4: ค่ะไม่ใช่เราเพราะความรู้ก็มีและความรู้ก็ไม่ใช่ความไม่รู้ทั้งความรู้และความไม่รู้ก็ไม่ใช่ใครเลยทั้งสิ้นนะคะแต่เป็นสิ่งที่มีจริงแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นแม้ว่ามีสิ่งที่มีจริงก็ใช่ว่าเกิดมาแล้วจะเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงตั้งแต่เกิดจนตายจนกว่าจะได้ฟังพระธรรม
0: กราบเรียนท่านอาจารย์ว่าอภิธรรมเนี่ยเป็นชีวิตประจำวันหรือชีวิตประจำวันเนี่ยเป็นอภิธรรมครับ
4: ถ้าไม่มีธรรมะมีชีวิตประจำวันไหมคะถ้าไม่มีธรรมะมีชีวิตไหมคะก็มีไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วชีวิตถ้าไม่ใช่แต่ละหนึ่งขณะจะเป็นชีวิตประจำวันได้ไหมเพราะฉะนั้นชีวิตที่ไม่ใช่ชีวิตประจำวันนั้นคืออะไรก็เป็นเรื่องคิดใช่ไหมคะ
0: อาจารย์ครับถ้าสนทนาแต่เพียงเท่านี้เนี่ยผู้ฟังก็อาจจะดูเหมือนเข้าใจว่าธรรมะก็เป็นชีวิตประจำวันชีวิตประจำวันก็เป็นธรรมะแต่จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้เข้าใจความละเอียดเลยจริงๆ
4: ไม่ใช่ให้พูดเผินๆให้เป็นสำนวนที่เคยพูดแล้วก็ไม่เข้าใจอะไรนะคะแต่จริงๆแล้วก็คือว่าเดี๋ยวนี้มีไหมและเดี๋ยวนี้มีอะไรเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าใจจริงๆก็คือว่าต้องรู้ว่าพูดถึงสิ่งที่กำลังมีไม่ใช่พูดถึงสิ่งที่ไม่มีพูดถึงสิ่งที่ไม่มีไม่มีประโยชน์เลยค่ะชีวิตประจำวันมีเห็นไหมมีได้ยินมีได้กลิ่นมีลิ้มรสมีรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสมีคิดนึกใครไม่ให้เป็นอย่างนี้ได้บ้าง
0: คือทุกคนก็ยอมรับครับท่านอาจารย์ว่ามีเห็นมีคิดนึกมีได้ยินมีคิดนึกแต่เขาก็ไม่ได้คิดว่าเป็นธรรมะอะไรเลยเขาก็เรียกว่าชีวิตประจำวันก็อย่างหนึ่งธรรมะก็อีกอย่าง
4: แล้วเข้าฟังอะไร
0: ฟังปรัชญาความคิดของคนอื่นๆครับท่านอาจารย
4: ์เขาก็เลยไม่รู้จักธรรมะ
0: แล้วก็ไม่รู้จักชีวิตประจำวันด้วยใช่ไหมครับ
4: ก็แล้วแต่เขาก็อ่านหนังสือที่คนอื่นเขียนว่ายังไงเขาก็คิดตามเชื่อตามอย่างนั้น
0: ท่านอาจารย์ครับถ้าไม่เข้าใจธรรมะก็ไม่รู้จักชีวิตประจำวัน
4: ไม่เข้าใจธรรมะแล้วจะรู้ไหมว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นชีวิตหรือเปล่าถ้าไม่เข้าใจธรรมะไม่ใช่สิ่งที่เราจะคิดไปคิดมาวนเวียนนะคะแต่หมายความว่ามีสิ่งที่มีจริงๆแล้วจะเข้าใจขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งรู้ว่าความจริงของสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้คืออะไรคือเราหรือเปล่าคะหรือคือสิ่งที่มีจริงๆและสิ่งที่มีจริงๆเนี่ยเรียกอะไรก็ได้ไม่เรียกก็ได้อยากจะเรียกธรรมะก็ได้จะเรียกปรมัตถธรรมก็ได้เรียกอภิธรรมะก็ได้เรียกธาตุก็ได้เรียกเห็นก็ได้เรียกอะไรก็ได้ทุกอย่างแต่ขอให้รู้ว่ากำลังพูดถึงสิ่งที่มีจริงๆเพื่อเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงยิ่งขึ้น
0: ถ้าจะครับการที่จะค่อยๆเข้าใจความจริงเพราะถ้าไม่เข้าใจความจริงนะครับแม้คำถามที่ว่าธรรมะหรืออภิธรรมเนี่ยเป็นชีวิตประจำวันไหมหรือว่าธรรมะเนี่ยเป็นชีวิตถ้าไม่มีธรรมะจะมีชีวิตไหมถ้าไม่มีธรรมะจะมีชีวิตประจำวันไหมเนี่ยก็คือเลื่อนลอยไปเรื่อย
4: ๆค่ะแล้วคนถามรู้จักธรรมะหรือเปล่าไม่รู้จึงถามอย่างนี้ทั้งหมดใช่ไหมคะแต่ถ้ารู้ก็จะไม่ถามไม่ใช่ให้คิดตามนะคะแต่ว่ารู้จักทุกคำหรือเปล่าธรรมะคืออะไรชีวิตคืออะไรประจำวันคืออะไรคือทุกอย่างต้องมีความเข้าใจค่ะไม่ใช่นั้นเราก็คิดตามคนอื่นพูดตามคนอื่นแต่ว่าไม่ได้เข้าใจแต่ละคำว่าชีวิตคืออะไรและธรรมะคืออะไรประจำวันคืออะไรวันคืออะไร
0: พราะว่าบางทีการฟังธรรมะเนี่ยคืออะไรใช่ไหมฮะไม่ใช่ฟังเพื่อที่จะได้ยินคำพูดแล้วก็จำไว้แล้วก็พูดตามๆเท่านั้นนะฮะแต่ต้องเป็นความเข้าใจจริงๆนะครับ
6: ท่านอาจารย์ครับก่อนฟังพระธรรมเนี่ยก็มีชีวิตที่เป็นไปแต่ก็ไม่รู้จักธรรมะท่านอาจารย์แต่พอมาศึกษาอย่างเช่นเริ่มฟังว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงก็รู้ว่าธรรมะเนี่ยก็ต้องมีจริงแน่ๆแต่ว่าอะไรที่มีจริงเนี่ยก็คือยังไม่รู้แต่รู้ว่าสิ่งที่มีจริงอย่างเช่นเห็นเป็นธรรมะก็อาจจะได้ยินคำแล้วก็จำได้แล้วก็รู้ว่ามีแต่ว่าขณะนั้นก็ไม่ใช่เป็นความรู้โดยสิ่งนั้นเป็นธรรมะแต่ว่าเป็นการที่จะคิดแล้วก็รู้ว่าเห็นมีจริงได้ยินมีจริงเป็นธรรมะอันนี้ก็คือระดับหนึ่งครับท่านอาจารย์แต่ว่าความรู้ที่จะยิ่งขึ้นไปอีกความละเอียดที่จะยิ่งขึ้นไปอีกที่จะรู้ว่าเป็นธรรมะจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าเพียงกล่าวว่าเป็นธรรมะแต่ว่าความรู้ที่จะรู้โดยความเป็นธรรมะเนี่ยครับท่านอาจารย
4: ์ค่ะก่อนฟังธรรมะรู้จักชีวิตเลยค่ะ
6: ก็ยังมีความเป็นอยู่ยังมีการตื่นนอนยังมีการรับประทานอาหารยังมีการละเล่นยังมีการทำงานต่าง
4: ๆนั่นคือชีวิตเลยค่ะ
6: ก็คือยังมีความเป็นไปยังมีการดำรงชีวิตต่างกับบุคคลที่ตายไปแล้วครับท่านอาจารย
4: ์ค่ะดำรงยังไงคะชีวิตที่ต่างจากคนที่ตาย
6: ก็ต้องมีการตื่นขึ้นมามีการเห็นมีการได้ยินต่าง
4: ๆค่ะเพราะฉะนั้นรู้จักธรรมะเมื่อไหร่
6: รู้จักธรรมะก็ต่อเมื่อมีสิ่งที่มีจริงๆที่สามารถเข้าใจได้ครับ
4: ค่ะเพราะฉะนั้นก่อนฟังธรรมะทุกคนก็รู้จักชีวิตอย่างที่คุณวิชัยกล่าวนะคะแต่เมื่อฟังธรรมะแล้วก็เข้าใจขึ้นในความจริงของธรรมะจนกว่าจะรู้ว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เรา
6: ก็เหมือนกับพอฟังเข้าใจขึ้นว่าเห็นได้ยินเป็นธรรมะพอหลังจากฟังก็ไม่ได้ใส่ใจถึง
4: ทุกวันนี้ก็เห็นเมื่อวานก็เห็นวันนี้ก็เห็นต่อไปก็เห็นแล้วรู้จักธรรมะจริงๆหรือเปล่าเพียงได้ยินคำว่าธรรมะเพียงได้ยินชื่อว่าธรรมะแต่ยังไม่รู้จักธรรมะ
6: ดังนั้นเพียงได้ยินคำว่าเห็นได้ยินเนี่ยก็เพียงรู้ว่ามีธรรมะ
4: แต่ก่อนนี้นะคะเข้าใจว่าเห็นได้ยินเนี่ยเป็นชีวิตประจำวันแต่พอฟังธรรมะแล้วก็รู้ว่าเห็นก็เป็นธรรมะได้ยินก็เป็นธรรมะสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเป็นธรรมะเข้าใจขึ้นไหมจากการที่ไม่เคยฟังเลย
6: ก็เข้าใจขึ้นครับท่านอาจารย
4: ์วันนี้จะพูดเรื่องชีวิตหรือจะพูดเรื่องธรรมะ
2: ท่านอาจารย์คะถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมเนี่ยไม่รู้จริงๆเลยนะคะที่จริงท่านอาจารย์เริ่มตั้งแต่อภิธรรมด้วยเพราะฉะนั้นแม้แต่อภิธรรมเนี่ยนะคะท่านอาจารย์ก็ยังเข้าใจว่าต้องไปฟังที่วัดในงานสวดเท่านั้นค่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าอภิธรรมก็คือชีวิตประจำวันค่ะซึ่งเมื่อกี้ท่านอาจารย์ให้ความเข้าใจว่าเรื่องที่คิดเนี่ยไม่มีชีวิตประจำวันสำหรับเรื่องที่คิด
4: ก่อนฟังธรรมะมีแต่ชีวิตประจำวันพอฟังธรรมะแล้วเป็นธรรมะทั้งหมด
2: เพราะว่าแม้แต่ธรรมะคืออะไรชีวิตคืออะไรประจำวันคืออะไรซึ่งท่านอาจารย์ให้ความเข้าใจว่าต้องเป็นสิ่งที่มีจริง
4: เป็นธรรมะทั้งหมดค่ะสิ่งที่ควรรู้ควรเข้าใจควรไม่ลืมก็กลับลืมแล้วก็ไม่รู้แล้วก็ไม่เข้าใจ
2: อาจารย์คะถ้าไม่รู้ว่าเป็นธรรมะทั้งหมดเนี่ยเราก็อยู่ในโลกของเรื่องที่คิดหมดเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าอะไรที่เป็นสิ่งที่เป็นจริง
4: ถ้าไม่มีธรรมะก็ไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นจะไปเรียกชีวิตหรือจะไปเรียกอะไรก็ไม่มีจะเรียกไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นแต่เมื่อมีธรรมะแล้วเราไม่เคยรู้จักธรรมะอย่างถูกต้องไม่ว่าข้อความในพระไตรปิฎกเนี่ยทั้งพระสูตรพระวินัยพระภิธรรมเป็นธรรมะทั้งหมดถ้าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีจริงๆจะมีกุศลอกุศลจะมีการประพฤติผิดทางกายทางวาจาไหมจะมีการไม่รู้ไหมจะมีการที่จะมีโอกาสได้ยินได้ฟังธรรมะไหมคือทั้งหมดเนี่ยให้ทราบว่าเรากำลังค่อยๆเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีว่าสิ่งที่มีนั้นน่ะคืออะไรเดี๋ยวนี้ก็มีแต่ยังไม่รู้ชัดเพราะฉะนั้นก็สนทนาเพื่อที่จะได้เข้าใจนะคะแต่ละข้อความในพระไตรปิฎกที่ผ่านมาหรือที่ได้ฟังแล้วที่สมควรที่จะกล่าวถึงแต่ละคำแต่ละประโยคนั้นให้ชัดเจนขึ้น
7: กราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะทีนี้บุคคลว่าในการสื่อสารเนี่ย อาจารย์ก็ย้ำมาตลอดว่าไม่มีอะไรเลยก็คือสิ่งที่มีจริงเนี่ยก็คือเห็นได้ยินเนี่ย
8: ค่ะแต่ละคำนะคะพิจารณาว่าถูกไหมไม่ใช่ผ่านไปเลย
7: ค่ะ
8: แต่ว่าพิจารณาว่าจริงไหมเพื่อที่จะได้เข้าใจสิ่งที่มีจริงจริงจริงไม่ใช่ขั้นแค่ฟังแล้วก็รู้ว่ามีจริงแต่ต้องรู้ว่าสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้แต่ละหนึ่งใช่ไหมไม่ได้ปะปนกันเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นถ้าจะกล่าวว่าธรรมะก็คือพูดถึงสิ่งที่มีจริงให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งเพราะเหตุว่าเมื่อรวมกันแล้วก็ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้เมื่อรวมกันก็ไม่เข้าใจสักหนึ่งแต่ว่ารวมกันแล้วเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเช่นรวมกันแล้วเป็นดอกไม้รวมกันแล้วเป็นโต๊ะรวมกันแล้วเป็นเก้าอี้รวมกันแล้วเป็นพัดลมรวมกันแล้วเป็นภูเขาแต่ว่าความจริงสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งแม้ว่าจะปรากฏเหมือนกับว่ารวมกันนะคะแต่ก็ปรากฏว่าต่างกันเป็นแต่ละทางได้ยินเสียงภูเขาไหมคะ
7: ไม่ค
8: ่
7: ะ
8: ใช
7: ่ไม่ค่ะ
8: ไม่ได้ยินเลยค่ะ
7: ค่ะ
8: ได้กลิ่นภูเขาไหมคะ
7: ไม่ค่ะ
8: ได้รสภูเขาไหมคะ
7: ไม่ค
8: ่
7: ะ
8: เห็นภูเขาไหม
7: ไม่ค่ะถ้าอาจารย์หมายถึงว่าก็รู้ว่าเห็นสิ่งที่โปรตานและคิดนึกว่าเป็นภูเขา
8: เพราะไม่รู้ความจริงไงคะ
7: ค่ะ
8: เพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งเนี่ยต้องรู้ว่าเป็นภูเขาเนี่ยไม่ใช่หนึ่ง
7: ค่ะ
8: ต้องเข้าใจให้ละเอียดกว่านั้นอีกว่าได้ยินเสียงภูเขาได้ไหม
7: ไม่ได้ค่ะ
8: ได้กลิ่นภูเขาได้ไหม
7: ก็ไม่ได้ค่ะ
8: ลิ้มรสภูเขาได้ไหม
7: ก็ไม่ได้ค่ะ
8: สัมผัสกระทบภูเขาได้ไหม
7: ไม่ได้เช่นกัน
8: ค่ะเข้าใจว่ากระทบสัมผัสภูเขานั่นคือไม่รู้จักธรรมะที่สมมุติเรียกและเข้าใจว่าเป็นภูเขาว่าแท้ที่จริงแล้วคืออะไรนี่คือสิ่งที่เราไม่หยุดอยู่เพียงแค่คำว่าธรรมะแต่เราเข้าใจละเอียดไปว่าธรรมะนั้นคืออะไรซึ่งเป็นความจริงซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะปฏิเสธได้เพราะสิ่งนั้นแม้ไม่เรียกชื่อก็มีกระทบสัมผัสสิ่งที่แข็งแข็งมีจริงๆนะคะเปลี่ยนแข็งให้เป็นอื่นได้ไหม
7: ไม่ได้
8: ค่ะเปลี่ยนแข็งให้เป็นหวานได้ไหม
7: ไม่ได้ค่ะ
8: แต่เรียกชื่อแข็งตามความจำในรูปร่างสันฐานที่ปรากฏเช่นพอกระทบดอกไม้แข็งไหม
7: ก็ต้อง
8: กระทบภูเขาแข็งไหมกระทบโต๊ะแข็งไหมเพราะฉะนั้นแข็งนั่นแหละมีจริงๆนะคะแต่ว่ามีความทรงจำต่างกันออกไปว่าเป็นดอกไม้เป็นภูเขาเป็นคนเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เพราะอะไรนี่คือความจริงค่ะที่ว่าได้ยินแค่คำว่าธรรมะคำเดียวรู้แล้วพอแล้วเข้าใจแล้วเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าความจริงของธรรมะแต่ละหนึ่งนะคะลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นไม่ใช่ว่าคิดว่าเข้าใจแล้วถ้าถามว่าเห็นเป็นธรรมะไหมตอบว่าเห็นเป็นธรรมะถามว่าทำไมว่าเป็นธรรมะเพราะเห็นมีจริงๆมีจริงๆแล้วเห็นเป็นธรรมะอะไรเห็นไหมคะจะต้องมีความเข้าใจในแม่นหนึ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏซึ่งยากมากค่ะที่จะรู้เพราะเหตุว่าสภาพธรรมะเกิดดับสืบต่อเร็วมากที่กำลังพูดนี่ก็เกิดดับนับไม่ถ้วนละและสามารถจะเข้าใจธรรมะอะไรได้นอกจากจะฟังแล้วก็ค่อยๆเข้าใจค่อยๆพิจารณาค่อยๆรู้ความจริงของแต่ละหนึ่งเพิ่มขึ้นจนกระทั่งมีความเข้าใจถูกต้องว่าไม่ใช่ใครเลยทั้งสิ้นนะคะแต่เป็นสิ่งที่เกิดปรากฏมีจริงๆตามความเป็นจริงแต่ละหนึ่งไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเพื่อละการที่เคยยึดถือว่าเป็นเราเห็นก็ว่าเราเห็นได้ยินก็ว่าเราได้ยินคิดก็ว่าเราคิดแต่ความจริงคิดก็ไม่ใช่เห็นได้ยินก็ไม่ใช่คิดทุกอย่างเป็นแต่ละหนึ่งนะคะมีปัจจัยกำลังเกิดเดี๋ยวนี้แต่ไม่รู้เพราะฉะนั้นการฟังธรรมะก็เริ่มที่จะรู้ว่าเราไม่รู้เลยในสิ่งที่มีเป็นปกติจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมเมื่อได้ฟังแล้วนะคะความรู้ยังมีหลายขั้นความรู้ขั้นฟังอย่างเนี้ยรอบรู้ยังว่าแข็งมีกระทบสัมผัสแข็งไม่ใช่กระทบสัมผัสดอกไม้ภูเขาแก้วโต๊ะจานชามแต่ว่าเวลาที่กระทบสัมผัสแข็งและเกิดเข้าใจว่ากำลังกระทบสัมผัสโต๊ะเพราะอะไรทั้งหมดนี่ค่ะก็คือชีวิตประจำวันซึ่งเป็นธรรมะที่เราไม่รู้คือธรรมะเพราะฉะนั้นถ้าฟังธรรมะก็เข้าใจธรรมะขึ้นจนกว่าจะรู้จริงๆจนเป็นความรอบรู้ที่มั่นคงนะคะเป็นสัจจญาณ
3: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิก ชมรมบ้านธรรมะมสพเพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะdhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้

0: พุทธบริษัทพุทธบริษัทมีทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์แต่พุทธบริษัทที่เป็นบรรพชิตมีความสูงส่งเพียงใดต่างกับคฤหัสถ์อย่างไรจากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ19มีนาคม2560
1: พุทธบริษัทคือใครเห็นไหมคะทุกคำถามจะต้องรู้จริงๆจากคำตอบว่าคืออะไรซะก่อนพุทธะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานบริษัทคือผู้ที่รวมกันและก็เป็นผู้ที่ศึกษาธรรมะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงสามารถจะรู้ได้แต่ถ้าไม่ศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะมีพุทธบริษัทไหมไม่มีแต่ที่ใช้คำว่าพุทธบริษัทที่ต่างกันเนี่ยก็เพราะเหตุว่าบุคคลแต่คนมีอัธยาศัยต่างกันในครั้งพุทธกาลคนที่ได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ฟังพระธรรมรู้ถึงเหตุที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีที่จะถึงความเป็นผู้ทรงตรัสรู้สิ่งที่ท่านเหล่านั้นกำลังฟังโดยการขัดเกลากิเลสนานมากและในเพศของบรรพชิตก็มีในเพศของคฤหัสถ์ก็มีบรรพชิตคือผู้ที่สละละอาคารบ้านเรือนความสะดวกสบายชีวิตอย่างคฤหัสถ์เหมือนเดิมเป็นผู้ที่ไม่มีความประพฤติอย่างคฤหัสถ์อีกต่อไปทันทีที่บวชต้องสำนึกแล้วเราไม่ใช่คฤหัสถ์นี่แสดงความต่างกันแล้วแต่ว่าพระธรรมเป็นสิ่งที่มีจริงผู้ใดที่ฟังสามารถที่จะเข้าใจได้ไม่ว่าใครไม่ว่าจะเป็นอัธยาศัยอย่างไรก็ตามแต่ในเมื่อคนที่ไม่ได้มีอัธยาศัยที่จะดำเนินตามรอยพระบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือสละเพศของคฤหัสถ์ท่านเหล่านั้นฟังธรรมเป็นพุทธบริษัทที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาสามารถที่จะอบรมเจริญปัญญารู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระอริยเจ้าในเพศคฤหัสถ์เป็นพระโสดาบันเป็นพระสกทาคามีเป็นพระอนาคามีเมื่อไรได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมดับกิเลสหมดสิ้นถึงความเป็นพระอรหันต์เมื่อนั้นจึงบวชแสดงให้เห็นอะไรคะแสดงให้เห็นว่าปัญญาสามารถที่จะรู้ความจริงในเพศใดก็ได้ตราบใดที่ยังมีกิเลสที่สะสมมาไม่สามารถจะสละอาคารบ้านเรือนก็อบรมเจริญปัญญาในเพศคฤหัสถ์ต่อเมื่อไหร่ดับกิเลสหมดแล้วจึงไม่สามารถที่จะเป็นคฤหัสถ์อีกต่อไปจึงบวชเป็นพระภิกษุในพระธรรมวินัยคำว่าภิกษุในธรรมวินัยหรือเพศของภิกษุสำหรับใครต้องสำหรับพระอรหันต์ถ้าเป็นพระโสดาบันไม่บวชก็ได้เป็นพระสกทาคามีบุคคลก็ไม่บวชก็ได้เป็นพระอนาคามีก็ไม่บวชเพราะยังมีกิเลสที่เพียงเล็กน้อยที่ยังเหลืออยู่แต่ก็ยังไม่ละเพศของคฤหัสถ์สู่เพศบรรพชิตแสดงว่าการเป็นเพศบรรพชิตสูงส่งระดับไหนไม่ใช่ใครสามารถที่จะไปถึงได้เพียงด้วยกันอยากบวชและไม่รู้อะไรเลยต้องเป็นผู้ที่ตรงและจริงใจด้วยเหตุนี้คฤหัสถ์ทั้งหลายในครั้งพุทธกาลก็กราบไหว้พระภิกษุเคารพในจิตใจที่สะสมมาที่จะรู้อริยสัจธรรมในเพศบรรพชิตอบรมเจริญปัญญาในเพศนั้นต่างกับคฤหัสถ์มากเมื่อคฤหัสถ์รู้อย่างนี้มีหรือจะไม่เคารพกราบไหว้ในคุณความดีของผู้ที่สะสมมาที่จะสละอาคารบ้านเรือนเป็นพระภิกษุแต่ต้องเป็นพระภิกษุในธรรมวินัยด้วยเหตุนี้ให้รู้ความต่างกันมากจิตใจก็ห่างกันมากแต่ปัญญาสามารถที่จะรู้ความจริงในเพศใดก็ได้พระรัตนตรัยมีสามพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะพระสังฆรัตนะพระพุทธรัตนะมีองค์เดียวคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทรงเป็นพระบรมศาสดาทรงแสดงธรรมะซึ่งเป็นรัตนะธรรมะที่ทำให้เมื่อผู้ที่เข้าใจแล้วอบรมเจริญปัญญาสามารถรู้แจ้งอริยสัจธรรมดับกิเลสได้ธรรมะเป็นธรรมที่สามารถที่จะทำให้ถึงการดับกิเลสเป็นธรรมรัตนะเมื่อดับกิเลสแล้วบุคคลนั้นก็เป็นสังฆรัตนะไม่ว่าในเพศใดทั้งสิ้นตั้งแต่พระโสดาบันจนกระทั่งถึงพระอรหันต์ ก็ต้องเห็นความห่างกันมากและเป็นผู้ที่ตรงและจริงใจสัจจะบารมีเมื่อปฏิญาณตนว่าจะประพฤติตามพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าขัดเกลากิเลสในเพศอันพชิตอุปสมบทโดยพระผู้มีพระภาคทรงประทานอนุญาตไม่ใช่ว่าใครอยากจะบวชก็ไปบวชเลยแต่ต้องรู้ด้วยว่าบวชเองไม่ได้ยังไงก็บวชเป็นพระภิกษุในธรรมวินัยไม่ได้ต้องประพฤติปฏิบัติตามพระวินัยที่ได้ทรงบัญญัติไว้เพียงคำว่าภิกษุเข้าใจแล้วใช่ไหมคะพุทธบริษัทมีสี่ภิกษุเป็นใครต้องต่างกับคฤหัสถ์ในครั้งพุทธกาลผู้ที่เป็นผู้หญิงที่สะสมมาที่จะถึงความเป็นพระอรหันต์มีจำนวนมากก็ประทานอนุญาตให้สตรีอุปสมบทแต่ผู้หญิงที่ได้รับการอุปสมบทเป็นรูปแรกคือพระนางมหาประชาบดีโคตมีซึ่งได้เลี้ยงดูพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่วัยเยาว์ตั้งแต่พระมารดาได้จากโลกนี้ไปแล้วคุณก็มีมากและยังมีคุณที่เป็นพระอรหันต์ในกาลข้างหน้าที่ได้ฟังพระธรรมด้วยท่านเป็นผู้เดียวที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอุปสมบทพระนางด้วยพระองค์เองมีเพียงรูปเดียวเท่านั้นต่อจากนั้นมาพวกเจ้าหญิงสักยะทั้งหลายซึ่งติดตามไปสะสมมาที่จะบวชตามพระมหาประชาบดีก็ได้รับการอุปสมบทโดยภิกษุซึ่งต้องเป็นไปตามพระวินัยนี่ก็เป็นเรื่องที่ละเอียดมากให้เห็นความสูงยิ่งของผู้ที่สามารถที่จะขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตกฎเกณฑ์สำหรับผู้ที่จะเป็นภิกษุในธรรมวินัยที่จะประพฤติตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีมากถ้าไม่ศึกษาไม่ประพฤติปฏิบัติตามก็ต้องโทษเพราะเหตุว่าจากการที่บอกว่าปฏิญาณว่าจะดำเนินตามรอยพระบาทก็หาได้ดำเนินตามรอยพระบาทไม่พุทธบริษัท4ในครั้งโน้นมีภิกษุและภิกษุณีซึ่งต่างกับคฤหัสถ์อุบาสกอุบาสิกาอุบาสกอุบาสิกาไม่ใช่คฤหัสถ์ที่ไม่ฟังพระธรรมแต่เป็นผู้ที่นั่งใกล้สมัยโน้นถ้าไม่นั่งใกล้คงไม่ได้ฟังเป็นผู้ที่ได้เข้าใจธรรมะและก็รู้อัธยาศัยก็ขัดเกลากิเลสในเพศคฤหัสถ์มีทั้งอุบาสกที่เป็นผู้ชายและอุบาสิกาซึ่งเป็นผู้หญิงพุทธบริษัทจึงมี4ไม่ได้ตัดบริษัทหนึ่งบริษัทใดออกไปเลยไม่ใช่ว่าอุบาสกอุบาสิกาไม่มีกิจศึกษาธรรมะไม่มีกิจขัดเกลากิเลสไม่ใช่พระภิกษุไม่ใช่ไม่มีกิจศึกษาธรรมะไม่มีกิจขัดเกลากิเลสถ้าเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ภิกษุค่ะกิจของภิกษุคือศึกษาพระธรรมให้เข้าใจซึ่งเป็นการขัดเกลากิเลสซึ่งจะต้องประพฤติปฏิบัติยิ่งกว่าคฤหัสถ์กายวาจาทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหลับต้องเป็นไปตามพระวินัยที่ทรงบัญญัติไว้ละเอียดยิ่งซึ่งถ้าใครไม่ประพฤติตามแม้เพียงข้อเดียวก็ต้องโทษคืออาบัติซึ่งต้องปรงอาบัติโดยสำนึกผิดว่าตนเป็นบรรพชิตทำอย่างคฤหัสถ์ไม่ได้แต่ถ้าไม่มีการสำนึกผิดเลยก็ไม่ใช่ภิกษุในธรรมวินัยกิจของภิกษุหรือพุทธบริษัทก็คือศึกษาธรรมะขัดเกลากิเลสแต่ต่างเพศคือบรรพชิตหรือภิกษุต้องประพฤติปฏิบัติตามพระวินัยทุกข้อไม่ว่าเป็นใคร
2: แสดงว่าถ้าจะเป็นพุทธบริษัทที่แท้จริงเนี่ยก็ต้องได้สดับพระธรรมคำสอนที่เป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: พุทธะคืออะไร
2: ผู้รู้ค่ะ
1: ค่ะไม่ศึกษาคำสอนจะรู้ได้ไงรู้อะไรรู้มาจากไหนในครั้งโน้นพระภิกษุเคารพในคุณธรรมของคฤหัสถ์หรือเปล่า
2: เคารพค่ะ
1: ค่ะคฤหัสถ์เคารพในคุณธรรมของพระภิกษุโดยสองฐานะคือในคุณธรรมความรู้ความเข้าใจและในเพศบรรพชิตคฤหัสถ์ต้องกราบไหว้ภิกษุภิกษุณีเพราะเคารพค่ะไม่ใช่จำใจต้องกราบแต่คุณธรรมต่างหากที่ทำให้คฤหัสถ์กราบไหว้บรรพชิตเพราะรู้คุณค่าของการละอาคารบ้านเรือนมีการที่มั่นคงที่จะประพฤติปฏิบัติขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตซึ่งเป็นการดำเนินรอยตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิ่งใดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้กระทำภิกษุทำได้ไหมขัดเกลากิเลสหรือเปล่าถ้าทำรับเงินทองพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารับเงินทองหรือเปล่า
2: ไม่ค่ะ
1: และภิกษุรับเงินรับทองได้ไหม
2: ไม่ได้เลย
1: ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ภิกษุในธรรมวินัยกิจของภิกษุคือศึกษาธรรมะเพราะต้องเข้าใจธรรมะก่อนบวชไม่เช่นนั้นบวชทำไมถ้าถามว่าจะบวชเนี่ยบวชทำไมถ้าไม่เข้าใจธรรมะแต่เพราะเข้าใจธรรมะและก็รู้จักตนเอง พราะเข้าใจธรรมะจึงรู้จักตนเองและสามารถที่จะขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตได้จึงขออุปสมบทปฏิญาณตนว่าจะประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยไม่ได้มีใครบังคับเลยไม่มีการชักชวนให้ใครไปบวช ด้วยแต่อัธยาศัยของบุคคลนั่นเองใครก็ยับยั้งไม่ได้ถ้ามีอุปนิสัยที่จะขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตพุทธบริษัทก็ควรจะรู้จักภิกษุเป็นใครต้องศึกษาพระธรรมต้องเข้าใจธรรมะก่อนบวชและก็ถ้าจะเป็นการดีก็น่าจะทดลองให้รักษาพระวินัยทั้งหมดก่อนบวชว่าสามารถจะรักษาได้ไหมจึงบวชถ้ารักษาไม่ได้บวชทำไมก็เป็นคฤหัสถ์ก็สามารถที่จะฟังธรรมะได้ดับกิเลสได
2: ้ถ้าจารย์ถ้าแม้นแต่อุบาสกอุบาสิกาเนี่ยถ้าไม่รู้ความหมายและรู้ความจริงของครั้งพุทธกาลเนี่ยผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัยยุคนี้จะบอกว่าเป็นชาวพุทธแต่ไม่ได้ฟังพระธรรมไม่ได้ศึกษาพระธรรมกลายเป็นไม่ได้นั่งใกล้พระรัตนตรัยนะคะทำลายพระรัตนตรัยค่ะ
1: ทุกคนที่ฟังพระธรรมด้วยความเคารพกำลังบูชาพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องเป็นผู้ที่ตรงถูก

0: สนทนาธรรมที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าวันที่13พฤษภาคมพุทธศักราช2556
1: ก็คงไม่ลืมนะคะว่าธรรมะเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งอย่างยิ่งธรรมะก็คือสิ่งที่กำลังมีที่กำลังปรากฏเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ก็จะไม่มีอะไรเลยแต่เพราะเหตุว่าเมื่อมีสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้แต่ไม่เคยคิดไม่เคยเข้าใจความจริงของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏจึงต้องอาศัยพระปัญญาคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงในขณะที่สิ่งนั้นกำลังปรากฏนี่ก็เป็นคำซึ่งอาจจะได้ยินได้ฟังบ่อยๆนะคะแต่ก็ลึกซึ้งแล้วก็แม้ได้ฟังอย่างนี้นะคะก็ผ่านไปไม่ได้เข้าใจแต่ละหนึ่งที่มีจริงเช่นเห็นในขณะนี้ค่ะมีจริงได้ยินในขณะนี้ก็มีจริงแต่ก็ผ่านไปเรื่อยๆแต่ละวันโดยที่ว่าไม่ได้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงซึ่งมีแล้วก็หามีไม่นะคะจากไม่มีเลยเมื่อกี้นี้ก็ไม่มีได้ยินเสียงก็ไม่มีไม่ได้ปรากฏแต่แล้วก็เกิดมีเสียงปรากฏเพราะมีจิตที่ได้ยินเสียงแล้วก็หมดไปทั้งจิตได้ยินและสิ่งที่ปรากฏนี่คือชีวิตจริงๆค่ะแต่ละขณะซึ่งเป็นอย่างนี้นะคะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากขณะหนึ่งไปอีกขณะหนึ่งเช่นจากเห็นไปเป็นได้ยินไปเป็นคิดนึกทุกๆอย่างตั้งแต่เกิดต้องเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นความประพฤติย่อมเป็นไปตามที่ได้สะสมมาแม้ในขณะนี้นะคะไม่มีใครบังคับบัญชาได้แต่ละคนเนี่ยค่ะก็มีสภาพธรรมะซึ่งเกิดขึ้นเป็นไปตามที่ได้สะสมเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมก็ต้องรู้ว่าฟังสิ่งที่มีจริงๆในชีวิตประจำวันซึ่งไม่สามารถที่จะรู้ได้ด้วยตัวเองจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมนะคะไตร่ตรองและก็รู้ว่าชีวิตก็คือเกิดและก็จบลงด้วยการสิ้นสุดคือการตายแต่ว่าก่อนที่จะจากโลกนี้ไปเนี่ยค่ะก็มีเห็นมีได้ยินมีคิดนึกมีสุขมีทุกข์ต่างๆแต่ก็ไม่ได้เข้าใจความจริงว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเพียงเกิดปรากฏแล้วหมดไปอย่างรวดเร็วทุกๆขณะเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้นะคะก็จะละคลายการยึดถือและความทุกข์เพราะเหตุว่าใครจะทำอะไรกับสภาพธรรมะซึ่งเดี๋ยวนี้เกิดแล้วเป็นอย่างนี้แล้วก็หมดไปเรื่อยๆค่ะ
2: ขอคำอธิบายประโยคที่ว่าพระไตรปิฎกอ่านได้แต่อ่านไม่ออกว่ามีความหมายและรายละเอียดอย่างไรครับ
1: คนที่อ่านภาษาไทยนะคะออกก็อ่านพระไตรปิฎกได้แต่ว่าไม่เข้าใจค่ะสามารถที่จะอ่านอะไรก็ได้เหมือนกับภาษาอื่นๆนะคะเรารู้วิธีอ่านเราก็อ่านได้แต่ว่าเราไม่สามารถที่จะเข้าใจคำนั้นๆว่าหมายความว่าอะไรถ้าเราไม่ศึกษาจริงๆวิชาอื่นยังเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นพระธรรมที่ทรงแสดงนะคะจากการที่ทรงตรัสรู้เนี่ยจะต้องอาศัยการไตร่ตรองเพราะว่าเมื่อเทียบระหว่างผู้ที่ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะก็จะเห็นได้ว่าปัญญาห่างกันไกลแค่ไหนเพราะฉะนั้นแต่ละคำที่ตรัสมีความหมายที่ลึกซึ้งแล้วก็เป็นวาจาสัจจะเป็นคำจริงนะคะที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงซึ่งแม้ว่าสิ่งที่มีจริงนะคะมีจริงมานานแสนนานแสนโกรธกับก็มีเห็นมีได้ยินมีคิดนึกมีสุขมีทุกข์และแม้ปัจจุบันก็เป็นอย่างนี้ต่อไปอนาคตก็เป็นอย่างนี้อีกแต่ใครสามารถที่จะรู้และเข้าใจเหมือนตัวหนังสือที่มีนะคะไม่เคยอ่านและอ่านไม่ออกด้วยเพราะเหตุว่าไม่รู้ว่าแต่ละคำหมายความว่าอย่างไรเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าธรรมะเนี่ยค่ะใครจะอ่านไม่ออกถ้าอ่านภาษาไทยได้แต่เข้าใจหรือเปล่าว่าธรรมะหมายความถึงอะไรธรรมะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงนะคะมีลักษณะเฉพาะแต่ละอย่างเช่นเห็นเนี่ยค่ะเดี๋ยวนี้มีจริงๆไม่ต้องเรียกว่าธรรมะแต่ว่าเห็นก็กำลังเห็นอ่านออกไหมกำลังเห็นอยู่ที่จะรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยนะคะเห็นเกิดเห็นไม่ใช่ได้ยินและก็ถ้าไม่มีปัจจัยที่จะทำให้เห็นเกิดเห็นก็เกิดไม่ไ ถ้าไม่มีการเขียนตัวหนังสือจะมีตัวหนังสือก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นแต่ละอย่างเนี่ยนะคะที่กำลังปรากฏในขณะนี้ค่ะต้องเกิดจึงปรากฏแต่ว่าใครสามารถที่จะรู้ถึงปัจจัยที่ทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเช่นเห็นในขณะนี้นะคะฟังดูไม่ยากถ้าไม่มีตาภาษาบาลีใช้คำว่าจักขุปสาทะและทุกคนก็ไม่เคยคิดว่าตาคืออะไรและก็ตามาจากไหนและก็ทำไมถึงตาต้องมีด้วยนะคะแต่ว่าที่เราใช้คำว่าตาเนี่ยค่ะไม่ใช่รูปตาไม่ใช่ตาดำตาขาวแต่ว่าหมายความถึงรูปพิเศษที่สามารถจะกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้ได้เฉพาะรูปนี้รูปเดียวค่ะถ้าเป็นโสตประสาทะที่เราใช้คำว่าหูเนี่ยนะคะก็ไม่ได้หมายความถึงใบหูทั้งหมดทั้งข้างในข้างนอกแต่ว่าหมายความถึงรูปที่สามารถกระทบเสียงเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าเราไม่มีความเข้าใจสิ่งที่มีนะคะว่าสิ่งที่มีเนี่ยเกิดแล้วเป็นอย่างนี้เพราะปัจจัยที่เหมาะสมที่ควรที่จะให้ธรรมะนั้นเกิดขึ้นได้และเมื่อเกิดแล้วก็คือดับไปไม่มีใครเห็นตลอดเวลาเลยค่ะแม้ขณะนี้นะคะที่ดูเหมือนมีเห็นตลอดเวลาแต่ก็มีได้ยินแล้วก็มีคิดนึกด้วยเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะซึ่งอ่านออกไหมว่าความจริงแล้วก็เป็นแต่เพียงธาตุธรรมะสิ่งที่มีจริงเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ดับไปไม่มีใครเป็นเจ้าของได้ค่ะเพราะเหตุว่าเกิดแล้วดับแล้วอย่างเร็วที่สุดสุดที่จะประมาณได้และเมื่อดับไปแล้วนะคะก็ไม่ได้กลับมาอีกเลยในสังสารวัฏไม่ว่านานแสนนานมาแล้วนะคะเห็นในอดีตสุขทุกข์ในอดีตเกิดจริงมีจริงดับไปแล้วแล้วก็ไม่กลับมาอีกเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งขณะเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มีปัจจัยเกิดขึ้นปรากฏชั่วคราวชั่วคราวแต่ว่าสืบเนื่องจนกระทั่งไม่มีใครสามารถที่จะบอกได้นะคะถึงความจริงของสิ่งที่เพียงปรากฏชั่วคราวและดับไปนอกจากผู้ที่มีปัญญาจริงๆเป็นพระโพธิสัตว์ผู้ที่คล่องที่จะเข้าใจถูกในสิ่งที่มีในชีวิตไม่ใช่เกิดมาแล้วก็ไม่รู้ตั้งแต่เกิดจนตายก็ไม่รู้อะไรเลยสุขทุกข์ไปวันๆหนึ่งแต่ก็ไม่เหลืออะไรสักวันเดียวอย่างเมื่อวานเนี่ยค่ะมีความสุขอะไรบ้างมีเหตุการณ์อะไรบ้างได้ยินอะไรบ้างเห็นอะไรบ้างคิดอะไรบ้างเดี๋ยวนี้อยู่ที่ไหนไม่เหลือเลยนะคะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้วันนี้ก็เป็นเหมือนอย่างเมื่อวานนี้คือวันนี้นะคะเป็นเมื่อวานนี้ของพรุ่งนี้นี่แน่นอนก็จะไม่เหลืออะไรเลยเพราะฉะนั้นก่อนที่จะให้พ้นจากวันนี้ไปแล้วก็ไม่เหลืออะไรด้วยความไม่รู้นะคะเราก็ค่อยๆเห็นประโยชน์ของการที่จะรู้ความจริงว่าที่ต้องเป็นอย่างนี้ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเกิดแล้วต้องเห็นต้องได้ยินต้องได้กลิ่นต้องลิ้มรสต้องรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสต้องคิดนึกไปทำไมทุกวันทุกวันในเมื่อหมดแล้วทุกขณะที่เกิดขึ้นแม้แต่คิดนะคะแค่นอนหลับสนิทก็ไม่มีอะไรเหลือละพอตื่นขึ้นมาอีกแล้วแต่ก็ไม่รู้เหตุว่าหลับอยู่แท้ๆไม่มีอะไรปรากฏเลยแล้วก็มีเห็นแล้วก็มีได้ยินแล้วก็มีคิดตลอดเวลาที่ยังไม่ถึงการหลับนะคะแล้วเสร็จแล้วก็หมดไปอีกชีวิตก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นความต่าง

0: เข้าใจถูกผู้ที่เห็นประโยชน์ก็คิดว่าเข้าใจถูกต้องดีกว่าเกิดมาแล้วก็มีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ไม่เหลือเลยแล้วก็ไม่รู้อะไรเลยแต่สิ่งนี้ค่ะที่กำลังมีเดี๋ยวนี้สามารถรู้ได้เข้าใจได้เมื่อมีการได้ฟังพระธรรมที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแต่ต้องไม่ลืมนะคะพระพุทธศาสนาคำสอนของพุทธะคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ของคนอื่นเพราะฉะนั้นเวลาฟังเนี่ยค่ะก็ต้องรู้ว่ากำลังฟังอะไรถ้าเป็นวาจาสัจจะคำจริงที่กล่าวถึงความจริงของสิ่งที่มีจริงให้เข้าใจขึ้นนั่นเป็นพระพุทธพจน์คือเป็นคำของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามิฉะนั้นแล้วนะคะก็เป็นคำที่คิดเองส่วนใหญ่แล้วก็คิดว่าสามารถที่จะกล่าวถึงสิ่งที่มีโดยไม่ต้องอาศัยการศึกษาพระธรรมนั่นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้ศึกษาพระธรรมแล้วก็จะเห็นพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทำให้จากการไม่รู้เลยค่ะว่าขณะนี้ที่กำลังอยู่ตรงนี้เนี่ยมีสภาพธรรมะที่เกิดดับอยู่ตลอดเวลาจึงไม่ใช่ของใครและไม่ใช่ใครด้วยแต่ละหนึ่งธรรมะที่เกิดขึ้นและธรรมะทุกอย่างนะคะเป็นอนัตตาเห็นเกิดแล้วดับแล้วไม่กลับมาอีกจะเป็นใครหรือจะเป็นของใครได้ยินเนี่ยค่ะแค่ได้ยินเกิดขึ้นนะคะมีเสียงปรากฏดับแล้วเป็นของใครก็ไม่ได้เป็นใครก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นจากพระมหาโพธิสัตว์ซึ่งได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีและทรงแสดงธรรมะนะคะก็มีสาวกโพธิสัตว์ผู้ที่ได้ฟังพระธรรมแล้วก็เห็นประโยชน์ของการฟังจนกระทั่งสามารถที่จะอบรมปัญญาเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นจากการที่ไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจเลยเหมือนเด็กเล็กๆนี่ค่ะเกิดมาก็ไม่รู้อะไรแต่ก็ต้องไปโรงเรียนนะคะแล้วก็ศึกษาวิชาการต่างๆมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นแต่ถ้าไม่ใช่การฟังพระพุทธพจน์ไม่ใช่การศึกษาพระธรรมวิชาใดๆก็ไม่สามารถที่จะทำให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏในขณะนี้แล้วอะไรควรค่าแก่การได้ฟังมีความรู้ในเรื่องอื่นจริงนะคะเหมือนจริงเหมือนมีประโยชน์เหมือนมีปัญญาแต่ไม่สามารถที่จะเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นสิ่งซึ่งผู้ที่ได้สะสมประโยชน์นะคะที่จะรู้ว่าการฟังพระธรรมเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดเพราะเหตุว่าไม่สามารถจะคิดเองได้และถ้าไม่มีการฟังพระธรรมคิดเองก็ผิดเพราะฉะนั้นจึงเป็นผู้ที่ไม่ประมาทและก็ฟังพระธรรมไม่ว่าชาติไหนมากหรือน้อยยังไงก็ตามนะคะแต่การฟังแต่ละครั้งเนี่ยค่ะถ้าเป็นผู้ที่เห็นประโยชน์ก็จะเกิดความเข้าใจว่าธรรมะต้องคือสิ่งที่มีจริงๆกำลังมีเดี๋ยวนี้แล้วก็เกิดโดยที่ว่าไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาได้นี่คือผู้ที่บำเพ็ญบารมีที่จะได้รู้ความจริงนะคะเป็นสาวกโพธิสัตว์เพราะฉะนั้นก็มีพระมหาสัตว์มหาโพธิสัตว์คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกโพธิสัตว์ผู้ที่สามารถที่จะรู้สภาพธรรมะด้วยตัวเองนะคะเพราะว่าเคยได้ฟังมาแล้วเคยเข้าใจมาแล้วทั้งนั้นค่ะไม่ว่าพระโพธิสัตว์ประเภทใดเมื่อถึงกาลสมบูรณ์ก็ได้รู้ความจริงเป็นพระโพธิสัตว์ประเภทนั้นแต่สำหรับผู้ที่จะไม่ใช่เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นพระปัจเจกโพธิสัตว์นะคะขณะนี้ก็เป็นสาวกโพธิสัตว์คือเห็นประโยชน์ของการฟังอย่างน้อยฟังเรื่องอื่นมีความรู้เรื่องอื่นแล้วทำไมไม่ฟังเรื่องความจริงในชีวิตทุกขณะตั้งแต่เกิดจนตายเพราะฉะนั้นผู้ที่สะสมประโยชน์นะคะก็ฟังเพื่อที่จะเข้าใจจะมากจะน้อยก็แล้วแต่ว่าการฟังการไตร่ตรองการพิจารณาการเห็นประโยชน์เพราะเหตุว่าธรรมะเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งค่ะ
1: กราบเรียนท่านอาจารย์ครับพระธรรมก็คือความจริงเช่นการได้ยินเนี่ยเป็นธรรมะนะแต่ก็มีคําตักเตือนมาว่าได้ยินเสียงหรือว่าได้ยินคําเป็นเหตุให้ผมสงสัยแล้วก็ขอเรียนถามเรื่องความละเอียดว่าได้ยินเสียงหรือได้ยินคําเนี่ยเป็นอย่างไรครับ
0: ค่ะการศึกษาธรรมะนี่ต้องเพื่อความเข้าใจจริงๆของตนเองนะคะซึ่งเกิดจากการฟังแล้วก็ไตร่ตรองแล้วก็เป็นผู้ละเอียดไม่เผินเช่นเราได้ยินคำว่าธรรมะและได้ยินคำว่าอภิธรรมะธรรมะต้องเป็นสิ่งที่มีจริงแน่นอนค่ะสิ่งนี้ที่กำลังปรา

0: ากฏมีจริงๆไม่ต้องเรียกก็จริงแต่ถ้าจะเรียกจะเรียกอะไรดีคะเห็นนี่ค่ะกำลังมีจริงๆได้ยินก็กำลังมีจริงๆทุกอย่างที่มีจริงนะคะเกิดแล้วเป็นจริงอย่างนั้นไม่ต้องเรียกก็เห็นไม่ต้องเรียกก็ได้ยินแต่ว่าถ้าจะกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเนี่ยจะใช้คำว่าอะไรดีคำเดียวเลยนะคะก็ใช้คำว่าธรรมะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นพอพูดถึงธรรมะก็คือว่าเริ่มเข้าใจว่าไม่ได้พูดเรื่องที่ไม่มีไม่ใช่พูดถึงเรื่องที่คิดเองนะคะแต่พูดถึงสิ่งที่มีจริงๆตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นๆนี่คือความหมายของธรรมะแล้วก็มีคำว่าอภิธรรมะแม้ว่าเราจะใช้คำอธิบายอย่างไรมากมายนะคะแต่ถ้าไม่กล่าวถึงสิ่งที่กำลังมีจริงๆขณะนี้ค่ะเราก็จะต้องไปจำเพียงเรื่องราวว่าธรรมะคืออย่างนี้อภิธรรมคืออย่างนี้แต่ว่าไม่ใช่ความเข้าใจสิ่งที่กำลังมีเพราะฉะนั้นก็จะรู้ได้นะคะว่าธรรมะเนี่ยค่ะคือสิ่งที่กำลังมีถามว่าตามีไหมมี
1: ครับ
0: เป็นธรรมะหรือเปล่าคะ
1: เป็นธรรมะ
0: เป็นนะคะหูมีจริงๆเป็นธรรมะหรือเปล่า
1: เป็นครับ
0: แล้วเป็นอภิธรรมะหรือยังเห็นไหมคะเราเอาแต่ชื่อมาพูดว่าธรรมะเนี่ยเป็นอภิธรรมะแต่ว่าตามความเป็นจริงก็คือเพียงแค่รู้ว่าตามีแค่นี้หรือเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งเพราะเหตุว่าทุกอย่างเนี่ยลึกซึ้งนะคะเพราะว่าเกิดแล้วค่ะโดยไม่รู้เลยว่าอะไรทำให้เกิดขึ้นและเกิดแล้วความจริงก็หมดไปแต่ก็ไม่เคยรู้เลยว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยไปเข้าใจว่ายังอยู่ทั้งนั้นเลยตั้งแต่เช้ามาตั้งแต่เกิดมาก็เหมือนยังมีทุกอย่างยังอยู่นะคะจนกระทั่งถึงวันนี้และต่อไปแต่ว่าตามความเป็นจริงอภิธรรมะไม่ใช่เพียงชื่อแต่หมายความว่าความจริงที่ละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่งของสิ่งที่มีทุกอย่างที่เราใช้เนี่ยค่ะไม่ได้หมายความว่าเราเพียงแต่พูดแต่ว่าไม่ได้เข้าใจความหมายเลยพูดว่าธรรมะก็พูดพูดว่าอภิธรรมก็พูดแต่ไม่รู้ความต่างกันก็ไม่ได้นะคะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแต่ทำไมมีคำว่าอภิธรรมะเพราะความลึกซึ้งอย่างยิ่งแต่ถ้าเพียงเราจะบอกว่าทุกคนมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจก็กล่าวได้ว่าเป็นธรรมะมีจริงแต่ยังไม่ถึงอภิธรรมะถ้าเป็นอภิธรรมะนะคะละเอียดอย่างยิ่งถึงที่สุดที่ผู้ที่ทรงตรัสรู้แล้วเนี่ยค่ะทรงแสดงความจริงนะคะโดยตลอด45พรรษาพระไตรปิฎกเนี่ยค่ะก็จะมีแต่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะว่าถ้าไม่มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นจะมีอะไรที่เป็นคนเป็นสัตว์ถ้าไม่มีเสียงจะมีเรื่องราวอะไรถ้าไม่มีกลิ่นมีรสนะคะมีสิ่งที่เย็นร้อนอ่อนแข็งกระทบอะไรอะไรก็ไม่มีเกิดมาแล้วไม่มีสิ่งต่างๆเหล่านี้เลยเนี่ยค่ะจะรู้จักไหมคะโลกเป็นยังไงก็เพียงแต่เกิดมาแล้วก็ไม่มีอะไรปรากฏเลยแต่ว่าเมื่อเกิดมาแล้วนะคะทุกอย่างก็ปรากฏโดยความไม่รู้ทั้งสิ้นเช่นเห็นก็เห็นได้ยินก็มีคิดนึกก็มีแต่ก็ไม่รู้ความจริงพอได้ยินคำว่าธรรมะก็เข้าใจว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จริงนะคะแต่ถ้าจะเข้าใจถึงอภิธรรมะหมายความว่าแค่นี้ไม่พอค่ะเพียงแต่บอกว่าตามีหูมีไม่พอเลยเป็นแต่เพียงธรรมะแต่อภิธรรมะต้องละเอียดลึกซึ้งกว่านั้นเพราะฉะนั้นการศึกษาอภิธรรมนะคะก็คือว่าไม่ใช่ผิวเผินแต่ว่าสามารถที่จะรู้ว่าสิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดคือได้เข้าใจสิ่งที่มีจริงๆทุกขณะในชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายเพื่อให้เข้าใจถูกต้องนะคะว่าแท้ที่จริงแล้วสิ่งต่างๆแต่ละหนึ่งเนี่ยค่ะปรากฏมีจริงๆชั่วคราวแล้วก็หมดไปเพราะฉะนั้นขอยกตัวอย่างตาในขณะที่กำลังเห็นขณะนี้นะคะรู้จักตาดีหรือยังคะมีตานี้มีแน่ไม่มีใครไม่รู้จักใช่ไหมคะแต่ว่ารู้จักตาจริงๆหรือเปล่าเราพูดถึงตาก็ดูเหมือนกับว่าเรื่องอะไรจะต้องพูดถึงสิ่งที่ธรรมดาแต่สิ่งที่ธรรมดาเนี่ยรู้ได้หรือเปล่าว่าตามความเป็นจริงแล้วคืออะไรแค่คืออะไรก็ยังไม่รู้นะคะแล้วก็อยู่ที่ไหนตาอยู่ที่ไหนคะจริงๆแล้วนะคะถ้าเราไม่คิดถึงตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าตามีที่ไหนไม่สำคัญเลย ถูกต้องไหมคะ
1: ครับ
0: เพราะว่าตาคนก็อย่างหนึ่งตาสัตว์ต่างๆนั่นเราจะไปพูดถึงตาหลายๆตาก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าตามีแน่นอนเพราะฉะนั้นที่ใดที่มีตาไม่ต้องคิดถึงเลยนะคะ คิดถึงแต่เพียงตาอย่างเดียวขณะที่มีตาและมีสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นอย่างอื่นมีไหมและตาจริงๆเนี่ยอยู่ตรงไหนลองหาที่ให้ตาอยู่สิคะว่าตาอยู่ตรงไหนแต่ที่แน่นอนที่สุดนะคะต้องอยู่ที่หน้าข้างหน้าด้วยไม่ใช่ข้างหลังถ้าจะกล่าวโดยสมมุตินะคะสิ่งที่ว่าตาอยู่ที่ไหนแต่ว่าไม่ใช่อยู่ที่ตาขาวตาดำทั้งหมดเลยแต่ว่าเป็นรูปพิเศษซึ่งมองไม่เห็นค่ะเราสามารถเรียกสิ่งที่เรามองเห็นว่าตามีสีขาวมีสีดำแต่นั่นไม่ใช่จักขุประสาทะรูปรูปหนึ่งที่พิเศษยิ่งเป็นใหญ่ถ้าขาดรูปนี้นะคะสีสันวรรณะหรือโลกทางตาเนี่ยปรากฏไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นนี่ก็แสดงเห็นว่านะคะตาที่เราเรียกว่าตาเป็นอย่างหนึ่งใช้คำว่าสสัมภาระจักขุหมายความว่าประกอบด้วยส่วนต่างๆเช่นตาดำตาขาวนะคะแล้วถ้าจะประกอบจริงๆก็คือว่าละเอียดกว่านั้นอีกที่ใช้คำว่าสีดำสีขาวเนี่ยก็ต้องมีรูปที่เป็นใหญ่เป็นประธานคือมหาภูตรูปธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมถ้าไม่มีที่นั่นนะคะจักขุประสาทก็ไม่มีนี่ก็แสดงเห็นว่าแท้ที่จริงเราไม่ได้เข้าใจสิ่งที่มีโดยละเอียดยิ่งนะคะแม้จะกล่าวว่าอภิธรรมะแต่ก็ไม่ได้เข้าใจความเป็นอภิธรรมะแต่ว่าเวลาที่เข้าใจธรรมะแล้วเข้าใจขึ้นจนกระทั่งรู้ว่าธรรมะเป็นธรรมะไม่ใช่ของใครไม่มีใครเป็นเจ้าของถ้าใช้คำว่าธรรมะก็คือว่ากล่าวถึงสิ่งที่มีจริงมีปัจจัยจึงเกิดได้ไม่ใช่ใครอยากจะให้เกิดตาเมื่อไหร่ก็มีตาเกิดขึ้นอย่างที่ต้องการใครอยากจะให้มีอะไรเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นตามต้องการไม่ใช่เลยนะคะเพราะฉะนั้นจะได้ยินคำว่าธรรมะทั้งหมดธรรมะทั้งหลายธรรมะทั้งปวงนะคะเป็นอนัตตาหมายความว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ของใครตาเป็นตาตาไม่ใช่หูตาไม่ใช่จมูกนะคะตาเกิดขึ้นเป็นตาซึ่งมองไม่เห็นเลยเพราะฉะนั้นถ้าใช้คำว่านะคะรูปที่สามารถปรากฏให้เห็นได้เห็นไหมคะไม่ได้ใช้คำว่าตาแต่ว่ามีรูปรูปหนึ่งรูปหมายความว่าสิ่งที่มีจริงเลยค่ะแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงที่ทรงแสดงโดยนัยยะประการทางปวงเนี่ยนะคะเมื่อจำแนกโดยประเภทใหญ่ๆสิ่งที่มีจริงหนึ่งคือมีจริงๆแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้นและอีกสิ่งหนึ่งที่มีจริงแต่ก็เป็นธาตุที่ไม่มีรูปร่างใดๆเลยแต่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเช่นขณะนี้นะคะเห็นต้องมีธาตุรู้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นที่กำลังเห็นเนี่ยไม่ใช่ตาแต่เป็นธาตุรู้ซึ่งต้องอาศัยตาและก็เห็นสิ่งที่กำลังปรากฏเห็นแข็งไม่ได้เห็นเสียงไม่ได้เห็นกลิ่นไม่ได้เห็นรสไม่ได้เห็นได้สิ่งเดียวในบรรดาธรรมะทั้งหลายนะคะทั้งสากลจักรวาลทุกโลกสิ่งที่เป็นความจริงก็คือว่ามีธรรมะที่มีจริงอย่างหนึ่งซึ่งสามารถให้เห็นได้เมื่อมีจักขุประสาทะรูปพิเศษซึ่งไม่มีใครมองเห็นเลยค่ะอยู่กลางตานะคะเกิดดับอยู่ตลอดเวลาโดยปัจจัยคือมีกรรมเป็นปัจจัยให้รูปนี้เกิดซึ่งใครก็ไม่สามารถที่จะทำให้เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นแต่ละคำแต่ละธรรมะที่มีจริงนะคะมีความละเอียดลึกซึ้งซึ่งส่องไปถึงความจริงที่ว่าไม่ใช่ของใครอย่าไปยึดถือว่าตาเรานะคะเพราะเหตุว่าตาเกิดขึ้นโดยสิ่งที่เป็นปัจจัยให้ตาเกิดไม่ใช่เราไปทำให้เกิดและเมื่อเกิดแล้วก็ดับไปยับยั้งก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เป็นโลกหรือโลกะนะคะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงที่เกิดดับทุกอย่างที่มีจริงเพราะว่าก่อนที่เราจะเข้าใจคำว่าโลกจริงๆในธรรมวินัยก็คือว่าถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยสักอย่างมีโลกไหมคะ ไม่มีอะไรเลยค่ะจะกล่าวว่ามีโลกได้ไหมไม่ได้แต่เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดนั่นแหละโลกเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่มีนะคะที่เกิดแล้วมากมายหลากหลายมากก็จึงปรากฏว่าเป็นโลกซึ่งเต็มไปด้วยสิ่งต่างๆแต่ว่าตามความเป็นจริงก็คือว่าแต่ละหนึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่มีจริงจึงเป็นธรรมะและถ้าจะรู้ว่าเป็นอภิธรรมะคือสามารถที่จะเข้าใจแต่ละหนึ่งโดยละเอียดยิ่งที่จะถึงความรู้จริงๆว่าเป็นสิ่งที่เพียงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอย่างเร็วสุดที่จะประมาณได้โดยไม่มีใครรู้เลยสืบต่อตั้งแต่ขณะแรกที่เกิดนะคะจนถึงขณะนี้ผ่านทุกอย่างทั้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจแต่ก็ไม่ได้เข้าใจอะไรเลยจนถึงวันที่จากโลกนี้ไปเมื่อเป็นอย่างนี้ก็คือเกิดมาแล้วนะคะก็เหมือนฝันเพราะทุกสิ่งทุกอย่างหมดแต่ว่าเต็มไปด้วยความไม่รู้เพราะฉะนั้นธรรมะที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงเนี่ยค่ะมากมายถึง 45 พรรษาเมื่อทรงเห็นว่าได้ทรงอนุเคราะห์สัตว์โลกพอที่สัตว์โลกสามารถที่จะเข้าใจได้จนกระทั่งรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้ก็ดับขันธปรินิพพานเพราะว่าได้ทำประโยชน์สูงสุดแก่สัตวโลกนะคะโดยเป็นที่พึ่งที่ทำให้เกิดปัญญาความเห็นที่ถูกต้องสำหรับผู้ที่มีโอกาสได้ยินได้ฟังเพราะฉะนั้นไม่ประมาทธรรมะเลยนะคะน่าสนใจจริงๆค่ะเราสามารถที่จะมีความสนใจในสิ่งโน้นก็ได้สิ่งนี้ก็ได้ตามการสะสมนะคะแล้วสิ่งที่มีที่ตัวเนี่ยไม่น่าสนใจหรือและเป็นสิ่งที่มีจริงๆด้วยนะคะแต่ก็ผ่านไปทุกวันโดยไม่คิดถึงเลยเพราะฉะนั้นก็เป็นผู้ที่จิตของแต่ละคนเนี่ยนะคะเป็นธาตุรู้ตั้งแต่เกิดปฏิสนธิสืบเนื่องมาจากแต่ละชาติในอดีตแสนโกรธกับเต็มไปด้วยความไม่รู้แล้วจะเข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏได้อย่างไรเพราะเหตุว่าความไม่รู้เนี่ยค่ะตรงกันข้ามกับความรู้แม้สิ่งนั้นกำลังเผชิญหน้าไม่รู้จริงๆค่ะว่าแท้ที่จริงก็เป็นเพียงสิ่งที่มีจริงอย่างหนึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะไม่ให้เกิดขึ้นในขณะที่มีเห็นก็ต้องมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแล้วก็ดับไปต่อจากนั้นก็เป็นความคิดจำรูปร่างสันฐานว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วก็จำเรื่องราวตั้งแต่วันก่อนจนกระทั่งถึงวันนี้แล้วก็ต่อไปทางตาฉันใดนะคะทางหูตามที่ถามก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นขณะนี้เนี่ยค่ะหูมีแน่ๆอยู่ไหนคะคะบางคนก็อาจจะชี้หรือจับหูให้ดูว่านี่หูอยู่ตรงนี้นะคะแต่เวลาจับกระทบเป็นแข็งค่ะไม่ใช่หูแต่เข้าใจว่าหูจำได้ว่าหูรูปร่างอย่างนี้เป็นหูแต่ธาตุที่เป็นโสตะประสาทะนะคะเป็นรูปพิเศษค่ะมองไม่เห็นเลยจะใช้คำว่าในความมืดสนิททุกอย่างเว้นสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาอย่างเดียวนี้ที่ปรากฏนอกจากนั้นทุกอย่างอยู่ในความมืดนะคะตาก็อยู่ในความมืดหูก็อยู่ในความมืดแขนก็อยู่ในความมืดแต่ว่าแต่ละหนึ่งเนี่ยนะคะก็เป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นอย่างละเอียดเมื่อทรงแสดงความลึกซึ้งของธรรมะแล้วก็ประมวลเป็นพระอภิธรรมปิฎกเนี่ยค่ะคำพีสุดท้ายคือปัฏฐานแสดงปัจจัยของแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นโดยละเอียดว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีปรากฏในขณะนี้เกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยซึ่งมีปัจจัยที่ทำให้เกิดเนี่ยค่ะมากกว่าหนึ่งปัจจัยมากกว่าสองปัจจัยแต่เราไม่เคยรู้เลยนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าจะรู้ต่อเมื่อได้ฟังพระธรรมจึงจะรู้ว่าผู้ที่ทรงแสดงนะคะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งคนอื่นไม่สามารถที่จะได้รู้ความจริงโดยละเอียดยิ่งนะคะซึ่งคนที่ได้อบรมเจริญปัญญาเข้าใจแล้วนะคะสามารถจะรู้ตามรู้ความจริงรู้ความไม่ใช่ตัวตนแม้แต่เกิดมาถ้าไม่มีธาตุคือธาตุรู้กับสิ่งที่ไม่รู้ซึ่งเป็นรูปธาตุก็จะไม่มีคนที่กำลังนั่งอยู่ที่นี่เลยจะมีแต่นามธาตุอย่างเดียวก็จะอยู่ตรงนี้ไม่ได้จะมีแต่รูปธาตุโดยไม่มีนามธาตุก็เคลื่อนไหวอะไรไม่ได้เลยนี่ก็คือความเป็นจริงนะคะซึ่งจะไม่มีทางรู้เลยในสังสารวัฏถ้าไม่มีโอกาสได้ฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นที่ว่าการฟังพระธรรมต้องไม่เผินก็คือว่าให้รู้ความจริงว่า แม้แต่หูก็มองไม่เห็นนะคะแล้วก็อยู่ในความมืดสนิทแต่ว่าสามารถที่จะกระทบกับเสียงแม้แต่จิตได้ยินก็มืดค่ะไม่ได้สว่างเลยเกิดขึ้นได้ยินเสียงหลับตานะคะก็มีธาตุได้ยินเสียงไม่ต้องอาศัยแสงสว่างใดๆเลยทั้งสิ้นเป็นธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นนะคะเมื่อไหร่ก็ต้องรู้สิ่งที่กำลังปรากฏและแต่ว่าจะเป็นเห็นขณะนี้หรือได้ยินขณะนี้หรือคิดนึกขณะนี้ที่ว่าการฟังธรรมะไม่เผินคือสามารถที่จะเข้าใจจริงๆยิ่งขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งไม่สงสัยในสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏนะคะแต่ว่าทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงปริยัติเพราะเหตุว่าปริยัติหมายความถึงความรอบรู้ในพุทธพจน์ไม่ใช่ว่าเราไปเรียนอะไรอะไรมานะคะแล้วก็คิดว่าเรามีความรู้มากมายในสิ่งนั้นแต่ไม่รู้สิ่งที่มีจริงๆแต่ละขณะตั้งแต่เกิดจนตายจะชื่อว่ารู้จริงเลยคะคนที่รู้จริงต้องสามารถรู้สิ่งที่กำลังมีในขณะนี้โดยละเอียดยิ่งจึงจะชื่อว่ารู้จริงแต่ถ้ารู้อย่างอื่นซึ่งไม่มีจริงๆในขณะที่กำลังเห็นในขณะเห็นนี่จะมีอย่างอื่นไม่ได้นอกจากมีสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นกับเห็นความจริงก็ยังมีปัจจัยอีกมากมายนะคะเพราะฉะนั้นธรรมะก็เป็นสิ่งซึ่งยิ่งศึกษาก็ยิ่งรู้จักพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาคุณที่ทำให้ความไม่รู้ที่สะสมอยู่ในใจมากมายมหาศาลเนี่ยค่ะค่อยๆเป็นความรู้ความเข้าใจถูกขึ้นนะคะจนกระทั่งสามารถเข้าใจความจริงที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเนื่องมาจากการรอบรู้จากการฟังเป็นปัจจัยนะคะเมื่อเข้าถึงลักษณะที่เป็นธรรมะที่กำลังปรากฏจึงเป็นปฏิปัตติซึ่งภาษาไทยจะใช้คำว่าปฏิบัติแต่ว่าไม่ได้เข้าใจอะไรเลยคิดว่าปฏิบัติคือธรรมแต่คำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดนะคะเป็นเรื่องของปัญญาพุทธะคือผู้ทรงตรัสรู้ผู้รู้ผู้ตื่นจากกิเลสผู้เบิกบานได้รู้ความจริงว่าแต่ละขณะเนี่ยค่ะหมดแล้วทั้งนั้นไม่เหลือเลยนะคะแล้วก็ยังคงมีสภาพธรรมะที่ทำให้มีธรรมะเกิดแล้วก็ดับสืบต่ออยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นการฟังธรรมฟังตลอดชีวิตพอไหมคะ
1: ไม่พอครับ
0: ค่ะแล้วถ้าไม่ฟังเลยเป็นไงคะ
1: ก็จะไม่ทราบความจริงครับ
0: เหมือนชาวโลกซึ่งไม่มีโอกาสได้ฟังพระธรรมพระเหตุว่าในครั้งพุทธกาลแม้พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ทรงประทับอยู่ที่หนึ่งที่ใดนะคะคนที่ไม่ไปเฝ้ามีมากและก็ไม่ได้ฟังก็มีมากด้วย
2: มักได้ยินที่อาจารย์พูดเสมอว่าฟังธรรมะให้เข้าใจว่าเป็นธรรมะกรุณาช่วยอธิบายรายละเอียดนะครับ
0: ค่ะฟังธรรมะไม่ใช่ฟังอย่างอื่นใช่ไหมคะ
2: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องรู้ว่าธรรมะคืออะไรแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นเมื่อกี้นี้มีคำถามที่ว่าฟังแล้วรู้ฐานะของตนใช่ไหมคะฐานะคือความเป็นไปได้หรือเหตุที่จะให้เป็นไปได้เพราะฉะนั้นฟังแล้วค่ะใครจะรู้จักแต่ละคนดีกว่าตัวเองได้ไหมไม่มีทางเป็นไปได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นฟังแล้วนะคะรู้ฐานะของตนว่ามีศรัทธาเห็นประโยชน์ของการที่จะได้ฟังต่อไปหรือเปล่าคนอื่นตอบไม่ได้เลยนะคะนี่เป็นฐานะคือได้ยินได้ฟังสิ่งซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนแล้วก็ฟังแล้วก็เกิดความเข้าใจขึ้นแต่จะสนใจและมีศรัทธาที่เห็นประโยชน์แค่ไหนเนี่ยคนอื่นไม่สามารถที่จะรู้ได้เพราะฉะนั้นฐานะจริงๆคือความเป็นผู้ตรงได้ยินได้ฟังแล้วสนใจที่จะศึกษาต่อไปหรือเปล่ามีศรัทธาหรือเปล่าเพราะฐานะที่แท้จริงของผู้ที่ฟังคือผู้ที่รู้ตัวเองว่าไม่รู้จึงฟังถ้ารู้แล้วเนี่ยไม่ต้องฟังเลยค่ะรู้แล้วไม่มีอะไรอีกแล้วที่จะต้องฟังแต่พอฟังแล้วรู้ฐานะของตนว่ายังคงเป็นปุถุชนนะคะผู้ที่ไม่รู้ผู้ที่หนาแน่นด้วยกิเลสแล้วมีศรัทธาที่เห็นควรที่จะละความไม่รู้หรือว่าขัดเกลากิเลสหรือเปล่า คนอื่นทำอะไรไม่ได้เลยนะคะช่วยไม่ได้นอกจากการฟังและแต่ละคนที่ได้สะสมมาเนี่ยก็สามารถที่จะรู้จักตัวเองว่าจากวันนี้เนี่ยค่ะก็จะมีการเห็นประโยชน์แล้วก็มีฐานะที่จะทำให้ได้ฟังต่อไปเพราะมีศรัทธาและเห็นประโยชน์และยิ่งมีความลึกซึ้งเท่าไหร่นะคะก็ต้องเป็นผู้ที่ไม่ประมาทเลยคือรู้ว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเพียงวันนี้เนี่ยน้อยมากกับความเป็นจริงของสิ่งที่เป็นจริงเดี๋ยวนี้และที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้โดยละเอียดยิ่งนะคะเพื่อแต่ละคนพระมหากรุณาไม่ใช่มีแต่เฉพาะในอดีตเมื่อ 2,500 กว่าปีนะคะแต่ก็ยังรู้ว่าจากการที่มีผู้ได้ฟังเข้าใจในครั้งโน้นเนี่ยค่ะก็จะมีการสืบทอดนะคะถ่ายทอดแสดงธรรมะโดยกาลต่างๆสืบต่อมาจนกระทั่งถึงวันนี้แต่ว่าต้องเป็นผู้ที่ไม่ประมาทที่จะคิดว่าพระธรรมง่ายไม่ง่ายเลยนะคะเพราะว่ากว่าจะรู้ตามความเป็นจริงว่าฟังแล้วเนี่ยค่ะไม่รู้แค่ไหนค่ะหรือว่ารู้มากกว่าที่ฟังหรือเปล่าก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นยิ่งฟังก็จะยิ่งมีความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะว่าการที่เข้าใจว่ารู้เนี่ยน้อยนี่คือเพียงขั้นปริยัติคือฟังพระพุทธพจน์ศึกษาอย่างอื่นรอบรู้ทุกอย่างแต่ไม่ใช่ปริยัติเพราะเหตุว่าปริยัติต้องเป็นการฟังพระพุทธพจน์พระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงข้อความในพระไตรปิฎกบางคนอาจจะคิดว่าบางประโยคหรือบางคำเนี่ยดูเหมือนไม่มีอะไรนะคะเล็กน้อยมากแต่ว่าความลึกซึ้งของทุกคำเช่นแม้แต่คำว่าพระพุทธศาสนาน่าอัศจรรย์นะคะอัศจรรย์ไหมคะแค่คำเดียวนะคะน่าอัศจรรย์ที่พระพุทธศาสนาทำให้รู้ว่าสิ่งใดควรและไม่ควรจากการได้ฟังเนี่ยค่ะถ้าเข้าใจจริงๆนะคะก็จะรู้ว่าควรรู้ต่อไปควรศึกษาให้ละเอียดขึ้นหรือว่าพอแล้วไม่ต้องศึกษาแล้วถ้าเป็นอย่างนี้นะคะก็สะสมความไม่รู้เพิ่มต่อไปอีกซึ่งทำให้ไม่สามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้ได้เพราะเหตุว่าสะสมความไม่รู้มามากโดยฐานะที่เป็นปุถุชนผู้หนาด้วยความไม่รู้และกิเลสบางคนอาจจะคิดว่าแต่ละคนเนี่ยค่ะมีกิเลสน้อยไม่มากเลยก็ดูเป็นคนใจดีนะคะแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรที่เบียดเบียนใครแต่ถ้าฟังโดยละเอียดก็จะรู้ว่ากิเลสมากมายแค่ไหนแม้ในวันนี้นะคะไม่ต้องกล่าวถึงก่อนนี้เพียงแค่ในวันนี้ค่ะตื่นขึ้นมาเห็นไม่รู้เลยว่าไม่ใช่เรานะคะเห็นถ้าไม่มีปัจจัยที่จะทำให้เห็นเกิดไม่ได้และเห็นอะไรแม้เพียงเห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ก็ไม่รู้ค่ะเข้าใจว่าเห็นคนโดยนิมิตรูปร่างสันฐานต่างๆเพราะการเกิดดับสืบต่อกันของสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้นะคะเร็วจนไม่ปรากฏว่าเกิดขึ้นและดับไปซ้ำจนปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานที่ใช้คำว่านิมิตตะทำให้เข้าใจหมายรู้จำได้เป็นปัญญัติว่าโดยอาการที่นิมิตนั้นปรากฏอย่างนี้จึงรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรเนี่ยค่ะคือความละเอียดของแต่ละขณะในชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นความไม่รู้เนี่ยมากทางตาก็มากทางหูก็มากทางจมูกก็มากทางลิ้นทางกายทางใจทั้งหมดเลยจะไม่ชื่อว่าปุถุชนได้อย่างไรเพราะฉะนั้นถ้าฟังแล้วรู้ฐานะของตนตามความเป็นจริงนะคะแล้วยังรู้ถึงว่าเมื่อไม่รู้ถึงอย่างนี้มากมายนานมาแล้วและก็ต่อไปถ้าไม่มีการฟังพระธรรมให้เข้าใจเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะรู้ฐานะของตนว่ามีศรัทธาความผ่องใสของจิตซึ่งปราศจากโลภะโทสะโมหะเพราะไม่เห็นว่าสิ่งอื่นมีประโยชน์กว่าการได้รู้ความจริงนะคะก็จะทำให้เป็นผู้ที่มีศรัทธาเพิ่มขึ้นแล้วก็มีการที่จะรู้ว่าควรรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏดีกว่าอยู่ไปวันๆหนึ่งนะคะแล้วก็ไม่รู้อะไรเลยแล้วก็เต็มไปด้วยความไม่รู้ต่อๆไปอีกไม่ใช่เฉพาะความไม่รู้ค่ะยังมีความเห็นผิดนะคะที่ยึดถือสิ่งที่แม้หมดแล้วว่ายังมีอยู่ยังเป็นเราเมื่อกี้นี้และก็เดี๋ยวนี้และก็ต่อไปแต่ความจริงก็เป็นธรรมะใดก็ตามที่เกิดแล้วดับแล้วแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลย
3: กราบเปลี่ยนถามท่านอาจารย์สุจินนะคะ ฟังพระธรรมที่ท่านอาจารย์กล่าวสอนเป็นความจริงทุกประการจนไม่รู้ว่าจะถามอะไรแต่ขณะนี้จึงเพียงแต่ฟังกราบท่านอาจารย์มีข้อแนะนำด้วยนะคะ
0: ที่จริงไม่ต้องไปหาคำถามมาเลยนะคะไม่จำเป็นต้องไปชวนกันถามหรือว่าเกี่ยงกันถามหรือว่าขอให้คนนั้นถามคนนี้ถามเมื่อเข้าใจแต่รู้ว่ายังไม่พอค่ะเข้าใจยังไม่พอเข้าใจเพียงแค่นี้นะคะไม่ใช่การประจักษ์แจ้งรู้ชัดตรงตามที่ได้ฟังมาแล้วแต่ละคำเช่นแม้แต่คำว่าทุกอย่างเป็นธรรมะเนี่ยจริงหรือเปล่าหรือว่าพูดตามหรือว่าเข้าใจว่าทุกอย่างเป็นธรรมะแต่ทุกอย่างเนี่ยทุกอย่างเมื่อไหร่เดี๋ยวนี้นะคะมีเห็นเป็นธรรมะเมื่อไหร่เมื่อคิดหรือว่าขณะที่กำลังเห็นนี้เองไม่มีอย่างอื่นเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นก็เข้าใจเห็นตรงตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นความรู้ก็มีหลายระดับนะคะค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจเวลาที่เกิดสงสัยเนี่ยค่ะไตรตรองจากสิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วว่าพอหรือยังเช่นได้ยินคำว่าทุกอย่างเป็นธรรมะเนี่ยยังไม่พอนะคะเพราะว่าไม่มีแต่ละหนึ่งที่จะมาบอกว่าแข็งในขณะนี้ที่กำลังแข็งขณะนั้นไม่มีอย่างอื่นเลยทั้งสิ้นรู้จริงๆว่าแข็งมีจริงอย่างหนึ่งในขณะที่เสียงปรากฏก็ไม่มีอย่างอื่นนอกจากเสียงเสียงก็มีจริงซึ่งไม่ใช่แข็งเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยไม่ใช่ว่านะคะอ่านตามตำราที่มีแล้วไปหาว่าเดี๋ยวนี้อะไรเป็นธรรมะหรืออะไรเป็นนามธรรมหรือเป็นรูปธรรมแต่ว่าเดี๋ยวนี้สิ่งที่มีจริงค่ะถ้าไม่เข้าใจว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยเป็นสิ่งที่ยังไม่รู้และสามารถจะรู้จะเข้าใจได้เมื่อนั้นก็จะรู้ว่าสิ่งที่มีจริงนี่แหละภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมะธรรมะไม่ใช่คำภาษาไทยนะคะแต่คำว่าสิ่งที่มีจริงก็ไม่ใช่ภาษาบาลีแต่ว่าความหมายตรงกันไหมธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะใช้ธรรมะในภาษาหนึ่งแล้วก็ในภาษาไทยก็สิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้มีจริงๆนั่นคือธรรมะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นชาวมคตนะคะก็ใช้ภาษามัคคีเมื่อ 2,500 กว่าปีมาแล้วนะคะเข้าใจกันได้เหมือนคนไทยเนี่ยค่ะใช้ภาษาไทยเราจะไม่เข้าใจคำอื่นที่ไม่ใช่ภาษาที่เราใช้ในชีวิตประจำวันแต่เราจะเข้าใจจากคำที่เราใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งตรงกับคำในภาษาบาลีแม้แต่คำว่าอนัตตาอัตตาคือความเป็นตัวตนนะคะหรือเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ใช่เป็นแต่ละหนึ่งเช่นสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นหนึ่งแข็งเป็นหนึ่งแต่เพราะไม่รู้ความจริงนะคะก็รวมสิ่งที่เย็นร้อนอ่อนแข็งและมีสีสันปรากฏเมื่อกระทบตาว่าเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะการเกิดดับสืบต่ออย่างเร็วเป็นนิมิตะให้เข้าใจว่าเป็นสิ่งนั้นซึ่งไม่ได้เกิดไม่ได้ดับเลยเนี่ยค่ะถ้าเรามีความเข้าใจจริงๆในคำว่าอัตตาคืออย่างนี้เพราะฉะนั้นอนัตตาต้องไม่ใช่อย่างนี้ตรงกันข้ามไม่ใช่ของใครเลยสักอย่างเดียวนะคะแข็งจะเป็นของใครแข็งเป็นแข็งค่ะเห็นจะเป็นใครในเมื่อเห็นเป็นเห็นเกิดแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเพราะฉะนั้นจากชีวิตประจำวันและการที่เราเข้าใจธรรมะขึ้นนะคะก็จะทำให้เราสามารถที่จะรู้ว่าคำแรกที่เราได้ฟังคือธรรมะลืมบ่อยๆลืมจริงๆค่ะฟังแล้วไม่ใช่ว่าไม่เข้าใจแต่ว่าเข้าใจแล้วลืมเพราะว่าความเข้าใจไม่มั่นคงพอที่จะรู้ว่าไม่ว่าอะไรจะปรากฏนะคะเป็นสิ่งที่มีจริงชั่วคราวเช่นเดี๋ยวนี้ค่ะมีสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นนะคะชั่วคราวเพราะอะไรคะได้ยินไม่ใช่เห็นเพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินไม่ใช่เห็นได้ยินต้องไม่ได้เกิดพร้อมกับเห็นได้ยินก็เป็นอย่างหนึ่งเห็นก็เป็นอย่างหนึ่งแต่ดูเสมือนว่าทั้งที่กำลังเห็นเนี่ยก็ได้ยินด้วยเพราะฉะนั้นตรงกับคำว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาหรือยังในเมื่อต้องเป็นหนึ่งจึงจะไม่ใช่เราเห็นต้องไม่ใช่เราได้ยินต้องไม่ใช่เราแข็งต้องไม่ใช่เราทุกสิ่งทุกอย่างที่มีที่ปรากฏในชีวิตนะคะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นไม่ใช่เรา เนี่ยค่ะกว่าจะแยกนะคะและเข้าใจแต่ละหนึ่งถูกต้องตรงกับที่ใช้คำว่าทุกอย่างไม่ใช่อย่างหนึ่งนะคะแต่ละหนึ่งเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เราเพราะเป็นอนัตตาเนี่ยค่ะทุกความกว่าจะสอดคล้องและมั่นคงขึ้นก็ต่อเมื่อปัญญาเจริญขึ้นจากสิ่งที่มีจริงแล้วไม่ลืมนะคะกำลังปรากฏให้เข้าใจถูกให้เห็นถูกแต่เพราะเหตุว่าไม่เคยได้ฟังมานานมากในสังสารวัฏที่จะกล่าวว่า20ปีเนี่ยถ้าเทียบกับสังสารวัฏเนี่ยเล็กน้อยแค่ไหนและในวันหนึ่งวันหนึ่งของชาติเนี่ยไม่ได้ฟังตลอดเวลาเลยนะคะฟังบางครั้งบางคราวและในขณะที่ฟังก็เข้าใจแต่หลังจากที่ฟังหมดไปละก็เป็นอย่างอื่นไปอีกละเพราะว่าความเข้าใจมีน้อยมากเพราะฉะนั้นกว่าจะสะสมความรู้แทนความไม่รู้นะคะจนกระทั่งทุกอย่างทุกคำตรงเช่นทุกอย่างเป็นธรรมะและธรรมะทั้งหมดเป็นอนัตตาก็ต้องตรงค่ะและยังมีข้อความต่อไปซึ่งไม่ว่าจะได้ยินข้อความใดๆนะคะก็เป็นความจริงและก็ตรงตามความเป็นจริงอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นจึงจะเป็นการรู้แจ้งว่าธรรมะเป็นธรรมะไม่ใช่เราฟังธรรมะ20ปีนะคะจะเป็นพระโสดาบันได้ไหมเป็นฐานะที่จะเป็นไปได้หรือเปล่าไม่ขึ้นอยู่กับจำนวนวันเดือนปีนะคะแต่ความเข้าใจสิ่งที่ได้ฟังมากน้อยแค่ไหนถึงจะฟังมากกว่า20ปีนะคะแต่ก็ไม่ได้เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏแม้จะได้ยินบ่อยๆเช่นเห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ไม่ได้กล่าวว่าคนหรือสัตว์เลยนะคะถูกต้องไหมคะเห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้คือเห็นเสียงไม่ได้เห็นกลิ่นไม่ได้เห็นแข็งไม่ได้แต่เห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้รูปเดียวสิ่งเดียวที่มีจริงที่ปรากฏให้เห็นได้คือสิ่งที่กำลังปรากฏรู้เพียงเท่านี้ค่ะเป็นฐานะที่จะทำให้ละคลายการยึดถือสิ่งที่เคยยึดถือว่าเห็นคนเห็นสัตว์เห็นโต๊ะเห็นเก้าอี้ได้หรือยังทั้งที่รู้ว่าจริงนะคะจะไปเห็นแข็งได้ยังไงเห็นเสียงได้ยังไงเพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังปรากฏทั้งสามแม้ไม่ต้องเรียกชื่ออะไรเลยทั้งสิ้นแต่มีจริงๆค่ะเป็นสิ่งเดียวที่ปรากฏให้เห็นได้ว่ามีลักษณะอย่างนี้แหละเป็นอย่างนี้แหละไม่เป็นอย่างอื่นไม่ใช่คนไม่ใช่อะไรเลยทั้งสิ้นเหมือนมองเงาในกระจกมีใครในกระจกหรือเปล่าคะมีหรือเปล่าแต่เห็นทีไรเป็นเราทุกทีไม่ได้เข้าใจเลยสักนิดนะคะว่าเป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ฉันใดนะคะเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันค่ะไม่ว่าจะเห็นที่ไหนโลกไหนวันไหนก็ตามสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้นะคะที่จะละคลายความติดข้องละคลายการยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ด้วยการเพิ่มความเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยไม่ลืมว่าขณะนี้นะคะเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ถ้ารู้ว่าทุกอย่างเกิดดับอย่างเร็วมากจากขู่ภาษาทะไม่เที่ยงข้อความในพระไตรปิฎกนะคะทุกคนก็ผ่านสิ่งที่ปรากฏทางตาซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่ารูปารมณะหรือรูปารมณ์หรือจะใช้คำว่าวันโนก็ได้ก็ไม่เที่ยงค่ะได้ยินอย่างนี้แต่ก็เหมือนเที่ยงยังไม่เห็นปรากฏการดับไปเลยพร้อมกันนั้นการเกิดดับสืบต่ออย่างเร็วนะคะก็ปรากฏพร้อมนิมิตที่ตั้งขึ้นว่าเป็นรูปร่างสันฐานอย่างนี้จำไว้เลยว่านี่เป็นอะไรเพราะฉะนั้นกว่าจะไถ่ถอนการยึดถือสภาพที่ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะเป็นสิ่งที่ความจริงเพียงปรากฏว่ามีจริงๆและปรากฏให้เห็นได้ที่จะเข้าใจว่าเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่อัตตาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะแต่เป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นฟังเท่านี้ค่ะเป็นฐานะที่จะทำให้รู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระโสดาบันได้ไหมฐานะหรืออัตฐานะไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เข้าใจว่าไม่ต้องศึกษาปริยัติไม่ต้องศึกษาพระพุทธพจน์ให้เข้าใจปฏิปัตติแล้วก็จะรู้ปริยัตินี่ก็ไม่ตรงนะคะค้านกับพระพุทธพจน์เพราะว่าความจริงปัญญาต้องเจริญขึ้นตามลำดับคือจากปริยัติรอบรู้ในพระพุทธพจน์วาจาสัจจะพูดถึงสิ่งที่ ป็นจริงในขณะนี้ทั้งหมดนะคะความจริงของสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะสามารถที่จะค่อยๆเข้าใจขึ้นถ้าไม่มีความเข้าใจอย่างนี้จะถึงปัญญาที่สามารถเข้าถึงความจริงที่กำลังปรากฏของธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งกำลังเกิดดับเป็นทุกขอริยสัจจะได้อย่างไรนี่ก็คือการศึกษาเนี่ยค่ะต้องตามลำดับจากปริยัติก็จะเป็นปัจจัยทำให้เกิดปฏิปัตติสามารถที่จะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้ตามความเป็นจริงจนถึงปฏิเวทะประจักษ์แจ้งแทงตลอดความจริงของธรรมะซึ่งเกิดขึ้นและดับไปเพราะฉะนั้นนี่เป็นฐานะนะคะค่อยๆเข้าใจขึ้นแต่ถ้าอฐานะก็คือคิดว่าไม่ต้องศึกษาธรรมะเลยเพียงจะไปทำอะไรแล้วก็เข้าใจว่าจะสามารถรู้การเกิดดับเป็นอนัตตาของสภาพธรรมะนี่ก็ไม่ถูกต้องนะคะเป็นอฐานะเพราะฉะนั้นความเป็นผู้ตรงรู้ฐานะของตนเองเนี่ยก็จะทำให้เข้าใจแม้บารมีว่าถ้าขาดคุณความดีซึ่งเป็นกุศลธรรมนะคะมีแต่อกุศลธรรมเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนกระทั่งหนาแน่นแล้วก็เป็นกิเลสที่เศร้าหมองมัวหมองเป็นมนทินและก็จะสามารถไปรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏและเข้าใจถูกตามความเป็นจริงได้อย่างไรเพราะฉะนั้นแต่ละคำถ้ามีความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะก็สอดคล้องกันทั้งหมดเพราะเหตุว่าเป็นสัจจะเป็นความจริงไม่หลอกตัวเองและก็รู้ด้วยว่าถ้าไม่มีความดีซึ่งเป็นบารมีก็ไม่สามารถที่จะให้จิตเป็นกุศลพอที่จะรู้ความจริงได้เพราะเหตุว่าอกุศลเพิ่มขึ้นทุกวันแล้ววันนี้เติมความดีบ้างหรือยังหรือว่าก็ยังคงมีอกุศลเรื่อยไปทั้งทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ
4: สนทนาธรรมที่เชตวันรีสอร์ทจังหวัดนครปฐมวันที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2556
5: กราบเรียนท่านอาจารย์ที่เคารพอย่างยิ่งคำว่าพุทธังสรณังคัจฉามิที่พึ่งที่ระลึกหรือสรณะเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำว่าเป็นสรณะเนี่ยหมายความจริงๆเนี่ยคือยังไงครับ
0: คำว่าที่พึ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะคิดว่าเกิดมาแล้วไม่ต้องพึ่งอะไรเลยหรือที่จะมีชีวิตอยู่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็พึ่งตั้งแต่พึ่งคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะเพื่อนฝูงมิตรสหายครูบาอาจารย์แต่ก็พึ่งให้เราได้มีชีวิตเพียงมีชีวิตอยู่ในโลกแต่ว่าถ้าที่พึ่งที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจความจริงที่จะเป็นที่พึ่งอันแท้จริงเพราะเหตุว่าถึงแม้ว่าเราจะพึ่งใครมามากในสังสารวัฏแต่ถ้าคนนั้นไม่สามารถที่จะทำให้เราได้พึ่งคือความเข้าใจถูกความเห็นถูกในสิ่งที่มีตลอดทุกชาติในสังสารวัฏก็คือความไม่รู้และการไม่มีที่พึ่งอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าใช้คำว่าพุทธังสรณังคัจฉามินะคะก็หมายความว่าเรารู้จักความหมายของคำว่าพุทธะจึงได้ขอถึงพุทธะปัญญาที่ตรัสรู้ความจริงเนี่ยค่ะเป็นที่พึ่งไม่ขอถึงอย่างอื่นเป็นที่พึ่งเพราะเหตุว่าอย่างอื่นไม่ทำให้เราสามารถที่จะเข้าใจความจริงซึ่งจะเป็นที่พึ่งที่แท้จริงได้เพราะฉะนั้นเกิดมาแล้วก็จากโลกนี้ไปไม่ว่าจะพึ่งข้าวปลาอาหารพึ่งผู้คนพึ่งครูบาอาจารย์พึ่งอะไรก็แล้วแต่นะคะก็ไม่ทำให้เราถึงการที่จะได้หมดกิเลสและความไม่รู้เพราะฉะนั้นแม้แต่การที่เรามีกิเลสก็ไม่รู้แม้ว่าเต็มไปด้วยความไม่รู้ก็ไม่รู้มืดจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นถ้าได้ยินคำว่าพุทธะเนี่ยก็ต้องไปที่อัศจรรย์ว่าเป็นผู้ที่ทรงตรัสรู้ความจริงนะคะซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ความจริงถึงที่สุดเพราะฉะนั้นเราจะถึงใครเป็นที่พึ่งนอกจากบุคคลนั้นเพราะฉะนั้นการที่จะพึ่งบุคคลที่เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะคะก็เพราะเหตุว่ามีปัญญาเห็นประโยชน์ว่าการเกิดมาในโลกนี้ที่พึ่งที่แท้จริงตราบใดที่ยังไม่ได้ฟังพระธรรมก็พึ่งได้เพียงชั่วคราวไม่ตลอดไปเพราะว่าที่พึ่งนั้นก็เปลี่ยนแปลงไปหมดไปนะคะแล้วก็ไม่ทำให้เข้าใจความจริงในขณะนี้ได้เพราะฉะนั้นพึ่งพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพึ่งให้เราสามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ได้ถูกต้องที่พึ่งที่ประเสริฐสุดก็คงจะไม่ใช่อื่นนอกจากปัญญาถ้าใครสามารถทำให้ปัญญาเกิดขึ้นรู้ความจริงเข้าใจถูกนะคะก็เพ่งสิ่งนั้นได้
6: กราบเรียนถามท่านอาจารย์ครับพระพิพากทรงแสดงถึงว่าให้มีตนเป็นที่พึ่งหรือมีธรรมเป็นที่พึ่งครับท่านอาจารย
0: ์ก็ไม่ลืมนะคะแม่ประโยคนี้พึ่งใครใครเป็นผู้กล่าวประโยคนี
6: ้ก็ต้องพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรม
0: เพราะฉะนั้นแม้แต่ได้ยินคำนี้ก็เพราะพึ่งพระปัญญาที่ตรัสคำนี้ให้รู้ว่าตนในที่นี้หมายความถึงแต่ละบุคคลก็คือสภาพธรรมะนะคะซึ่งเกิดดับสืบต่อมาไม่สามารถที่จะแลกเปลี่ยนกันได้เลยสภาพธรรมะใดเกิดดับแล้วก็เป็นสภาพธรรมะที่เกิดสืบต่อจนถึงณวันนี้ชื่อว่าตนไม่ใช่คนอื่นเพราะฉะนั้นก็มีความหมายสองอย่างนะคะตนหมายความถึงไม่ใช่คนอื่นแต่ต้องเข้าใจว่าตนคืออะไรด้วยไม่ใช่กล่าวทิ้งไปเฉยๆพูดแล้วก็ทิ้งไปทิ้งไปแต่ว่าทุกคำที่ได้ยินเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะเข้าใจเพิ่มขึ้นได้เพราะฉะนั้นเวลานี้เข้าใจแล้วนะคะว่าตนต้องหมายความถึงสิ่งที่มีที่นี่ไม่ใช่ที่อื่นเห็นที่ตรงนี้นะคะดับไปแล้วก็คิดต่อจากเห็นก็ตรงนี้แหละไม่ใช่ไปเอาอื่นมาใหม่ใช่ไหมคะก็สืบต่อกันอย่างนี้ที่เป็นภายในก็ชื่อว่าตนเพราะฉะนั้นการที่เราจะเข้าใจแม้แต่ว่าแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดดับสืบต่อถ้าจะใช้กันก็คือว่าแต่ละตนแต่ตนที่นี่ไม่ใช่อื่นแต่ตนหมายความว่าสิ่งที่เกิดนั้นดับไม่เที่ยงด้วยทุกคำต้องสอดคล้องกันค่ะไม่ใช่ไม่มีอะไรเลยมีแต่ว่าไม่รู้ความจริงใช่ไหมคะแต่ว่าแลกเปลี่ยนกันไม่ได้คนนี้จะไปแลกเปลี่ยนกับคนโน้นจิตใจและความคิดก็แลกกันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นตนที่นี่ก็หมายความถึงเฉพาะภายในแต่ละหนึ่งจะพึ่งใครแม้ว่าพึ่งคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะทรงแสดงแต่ถ้าไม่เข้าใจเลยและชื่อว่าพึ่งคำสอนได้ไหมถ้าไม่เข้าใจ
6: ถ้าไม่เข้าใจก็ไม่สามารถมีธรรมะเป็นที่พึ่งได
0: ้เพราะฉะนั้นตนที่นี้หมายความว่าอาศัยคนอื่นทำให้เราหมดกิเลสไม่ได้ต้องเป็นปัญญาที่อบรมเจริญเฉพาะตนเฉพาะตนแต่ละคน
7: ครับกราบเรียนท่านอาจารย์ครับตอนที่พระองค์ท่านใกล้จะปรินิพพานนะฮะพระองค์ท่านก็ทรงแสดงว่าให้มีตนเป็นเกาะเป็นที่พึ่งแล้วก็พระองค์ก็ยังขยายไปครับว่าอย่างไรจึงจะมีตนเป็นเกาะเป็นที่พึ่งพระองค์ท่านก็ตรัสว่ามีธรรมะเป็นเกาะเป็นที่พึ่งพระองค์ท่านก็ยังขยายไปว่ามีธรรมะเป็นเกาะเป็นที่พึ่งคืออย่างไรก็คือมีกายเวทนาจิตธรรมการระลึกที่กายเวทนาจิตธรรมก็คือสติปัฏฐานนั่นเองครับท่านอาจารย์ก็กราบเรียนท่านอาจารย์ว่าสติปัฏฐานเป็นที่พึ่งอย่างไรครับ
0: เข้าใจไกลมากเลยแต่ว่าเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้หรือเปล่าถ้าเข้าใจสิ่งที่ปรากฏเดี๋ยวนี้ก็เข้าใจคำที่พูดถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยมีคำในพระไตรปิฎกนะคะเราอ่านแล้วก็อยากเข้าใจเหลือเกินค่ะโน่นบางนี่บางกับมากมายเหมือนกับว่าเราต้องไปรู้ทั่วหมดคำนี้ว่ายังไงคำนั้นว่ายังไงสติปัฏฐานคืออะไรเป็นที่พึ่งยังไงแต่ทั้งหมดก็คือว่าเข้าใจสิ่งที่กำลังมีขณะนี้หรือยังแล้วก็เข้าใจสิ่งที่กำลังมีขณะนี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นพระธรรมที่ทรงแสดงทั้งหมดไม่ว่าสติปัฏฐานนะคะหรือว่ามีตนเป็นที่พึ่งหรือว่าจะมีข้อความอะไรก็ตามแต่ค่ะเพื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ถ้าเราทิ้งจุดนี้นะคะคือเราไม่รู้จุดประสงค์ของการศึกษาเราก็จะติดตามเรื่องราวไปหมดเลยแต่เรื่องราวทั้งหมดทุกคำเพื่อนำมาสู่ความเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้เพราะฉะนั้นทั้งหมดก็คือว่าเดี๋ยวนี้ที่ฟังมาแล้วนานเนี่ยเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้หรือยังแล้วก็เข้าใจจริงๆหรือเปล่าหรือว่ายังแสวงหาชื่อกับเรื่องอื่นไปอีกเยอะๆโดยที่ขณะนี้ค่ะเป็นอะไรแม้แต่คำว่าสติสติรู้อะไรสติคืออะไรกายเวทนาจิตธรรมคืออะไรเพราะฉะนั้นเราคงจะไม่ต้องข้ามไปนะคะแต่ให้ทราบจริงๆว่าจุดประสงค์ของการฟังทั้งหมดนะคะเพื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้เดี๋ยวนี้เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลตอบได้แต่ไม่รู้ใช่ไหมคะเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆคือฟังแล้วก็แค่ตอบได้แต่ว่าตามความเป็นจริงนั้นไม่พอเลยรู้ความจริงจริงๆว่าไม่ว่าพูดถึงเรื่องอะไรนะคะทรงแสดงสิ่งนั้นอย่างละเอียดให้เริ่มเข้าใจเพื่อจะเป็นสติปัฏฐาน พราะว่าสติสามารถที่จะเกิดและก็รู้ความจริงจากการที่ได้ฟังจนกระทั่งมีความเข้าใจแล้วละคลายก็ขอพูดถึงเรื่องเมื่อวานนี้นะคะคือเห็นน่าพูดถึงไหมคะหรือจะพูดสติปัฏฐานคะในขณะที่กำลังเห็นเนี่ยควรเข้าใจอะไรคะคิดดูนะคะกำลังเห็นควรเข้าใจอะไรจะคิดถึงสติหรือว่าจะคิดถึงสติปัฏฐานหรือว่าเห็นเดี๋ยวนี้มีอะไรที่มีจริงๆในขณะนี้และรู้จักเห็นจริงๆเดี๋ยวนี้หรือเปล่าเช่นเห็นเดี๋ยวนี้ทุกคนกำลังเห็นนะคะมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นอันนี้ค่อยๆเข้าใจเพื่อที่จะรู้ว่าเราอยู่ไหนล่ะในเมื่อพูดถึงเห็นก็ต้องเป็นเห็นพูดถึงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นก็ต้องเป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นยังจะเอาเราไปใส่ตรงนั้นอีกหรือเห็นไหมคะเนี่ยค่ะคือความสำคัญที่จะต้องมีความมั่นคงว่าพูดถึงอะไรก็ขอให้เข้าใจสิ่งนั้นเช่นพูดถึงเห็นไม่ได้พูดถึงใครเลยนะคะตามดกับตาเรากับตายุงตาทั้งนั้นแหละใช่ไหมคะจะไปคิดถึงรูปร่างแล้วก็มีคำว่าตามดเล็กแค่ไหนเป็นยังไงอยู่ข้างนอกมีขนตาหรือเปล่ามีเปลือกตาหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องที่จะคิดถึงแต่ว่าให้เข้าใจความจริงว่าเห็นเดี๋ยวนี้นะคะเกิดเห็นเพราะอะไรนี่คือการที่จะเริ่มค่อยๆเข้าใจธรรมะค่ะไม่ต้องไปคิดถึงสติปัฏฐานหรืออะไรทั้งสิ้นตราบใดที่ยังไม่มีความเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นในสิ่งซึ่งคิดเองไม่ได้เลยแต่ว่าทรงแสดงไว้โดยละเอียดว่าถ้าพูดถึงอะไรก็กำลังพูดถึงสิ่งนั้นนะไม่ต้องคิดถึงสิ่งอื่นเข้าใจสิ่งที่กำลังพูดเช่นเห็นแล้วก็พูดถึงตาแค่นี้ค่ะตาเห็นหรือเปล่าไม่ใช่ตอบเล่นๆทุกวันทุกวันก็ถามกันอย่างนี้นะคะแต่ให้เข้าใจว่าตามีแต่ตาไม่เห็นเพราะฉะนั้นเห็นขณะนี้ไม่ใช่ตาแต่ถ้าไม่มีตาก็ไม่เห็นหน้าตาอยู่ไหนเห็นไหมคะนี่คือสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยเข้าใจความเป็นอนัตตาโดยที่ว่ากว่าจะมีกำลังที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏได้ไม่ใช่ว่าเป็นเราเพียรหรือว่ามีกำลังขึ้นจากความเพียรนะคะแต่ต้องเป็นความเข้าใจละเอียดขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ได้ว่าเพราะอย่างนี้เพราะอย่างนี้ตาจึงไม่ใช่เราและสิ่งที่ปรากฏจึงไม่ใช่เราเรื่องสติปัฏฐานยังไม่ต้องพูดเลยค่ะขอให้มีความเข้าใจสิ่งที่มีจริงๆนะคะและถ้ามีความเข้าใจแล้วในขณะที่เข้าใจขณะนั้นมีสติแต่ว่าไม่ได้แสดงเลยว่าเป็นสติเพราะว่ามีธรรมะทั้งหมดมากมายพูดทีละอย่างถ้าพูดถึงตาก็ยังไม่ได้พูดถึงสติถ้าพูดถึงเห็นก็ยังไม่ได้พูดถึงสตินะคะแล้วก็ตาจริงๆเนี่ยอยู่ไหนรูปร่างยังไงถ้าตาที่เป็นเหตุให้จิตเห็นเกิดขึ้นนะคะไม่ใช่สิ่งที่ใครมองเห็นได้ว่าเป็นรูปร่างอย่างนี้นะคะตาบางตานี่กลมมากเลยตาชนีตาปลาเห็นไหมคะไม่เห็นเหมือนกันเลยใช่ไหมคะแต่ถึงจะรูปร่างต่างกันยังไงก็ไม่ใช่จักขุปสาทะรูปที่สามารถจะให้สิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้กระทบเป็นรูปเดียวที่มีจริงๆนะคะและคำถามเมื่อวานนี้ก็ยังไม่ได้ชัดเจนเท่าไหร่ที่ว่าแล้วตาอยู่ที่ไหนเห็นไหมคะลองคิดคำตอบเพื่อที่ว่าเราจะได้เข้าใจว่าไม่ใช่เราแล้วก็ไม่ใช่ของเราแค่ตาอย่างเดียวในพระไตรปิฎกก็แสดงไว้มากเพื่อให้รู้ว่ามีจริงๆนะคะแต่ไม่ใช่ของใครและถ้าไม่มีตาจิตเห็นก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นค่อยๆนำไปสู่การเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยไม่มีใครไปดลบันดาลไปเลือกไปทำได้เลยแล้วก็จะเห็นได้ว่าแม้ความเพียรก็ไม่มีใครไปทำได้แต่อาศัยความเข้าใจทุกอย่างขึ้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะเรามีตากับเห็นและก็ตาก็ไม่เห็นถูกต้องไหมคะแต่ถ้าไม่มีตาก็ไม่เห็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นตาเป็นตาเห็นเป็นเห็นแต่มีคำถามเวลานี้ว่าตาอยู่ไหนค่ะตรงทีเดียวนะคะยังไม่ต้องอาศัยคำอื่นอีกด้วยแค่คำสองสามคำที่ได้ยินเนี่ยค่ะตาอยู่ไหนยังไม่ได้ยินคำว่ามหาภูตรูปยังไม่ได้พูดถึงอะไรเลยทั้งสิ้นและตาอยู่ไหนค่ะอยู่ที่กลางลูกตาใช่ไหมคะค่ะก็มองไม่เห็นอีกค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆนะคะเราไม่รู้แน่ๆจนกว่าจะได้ฟังพระธรรม ถ้าจะรู้ว่าตาอยู่ที่ไหนเลยค่ะจิตเห็นตรงไหนตรงนั้นคือตาชัดเจนไหมคะไม่ต้องไปพูดถึงมหาภูตรูปไม่ต้องพูดถึงตางูหรือว่าตาปลาตาคนตาเทพเห็นตรงไหนตาอยู่ตรงนั้นแล้วก็จะตรงกับข้อความที่ว่านะคะจิตเห็นจักขุวิญญาณเกิดที่จักขุประสาทะค่ะไม่ต้องมีคำอะไรเลยชัดเจนและในขณะนั้นนะคะก็ไม่มีอื่นด้วยค่ะเราจะไปคิดถึงผมถึงแขนถึงขาถึงเท้าถึงโลกถึงที่นั่งที่นอนอะไรไม่ได้เลยทั้งสิ้นเพราะตรงนั้นนะคะเป็นที่จิตเห็นเกิดระดับเร็วขนาดนั้นเพียงอาศัยระลึกคิดดูค่ะทุกคำเนี่ยต้องตรงกันที่จะนำไปสู่ว่าคำนั้นมีความหมายถึงกับไม่ติดข้องในนิมิตอนุพยัญชนะเพราะเหตุว่าสามารถที่จะมีความเห็นถูกในแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้ว่าเราเนี่ยอ่านพระไตรปิฎกแต่ว่าถ้าไม่ศึกษาเนี่ยเราเข้าใจเองเข้าใจไม่ถูกด้วยแล้วก็คิดไม่ถึงด้วยแต่ของท่านเนี่ยสอดคล้องกันหมดนะคะตาอยู่ที่ไหนจิตเห็นอยู่ตรงไหนตาอยู่ตรงนั้นเพราะว่าจิตเห็นต้องเกิดที่จักขุปัสสาทะซึ่งที่เป็นที่เกิดของจิตนะคะใช้คำว่าจักขุวัตถุเพราะฉะนั้นจิตจะเกิดนอกรูปไม่ได้เลยนะคะแต่ก็น่าอัศจรรย์ว่าจิตเห็นขณะนี้ค่ะเกิดที่จักขุปสาทะไม่ได้เกิดที่หัตถยรูปหรือที่จิตอื่นๆเกิดนะคะแต่เฉพาะจิตนี้ค่ะเกิดที่จักขุปสาทะเพราะฉะนั้นก็หาที่เกิดของจิตได้และรู้ด้วยว่าตาอยู่ที่ไหนเพื่อที่จะรู้ว่าไม่มีเราในขณะที่เห็นและถ้าได้ยินคำว่าอายตนะนะคะขณะนั้นก็มีทั้งจักขุประสาทะที่ยังไม่ดับมีทั้งสิ่งที่กระทบจักขุประสาทะมีทั้งจิตมีทั้งเจตสิกทั้งหมดที่ประชุมรวมกันตรงนั้นต้องมีขาดไม่ได้เลยขาดจักขุประสาทะไม่ได้จักขุประสาทะจะดับไปก่อนไม่ได้ขาดสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นซึ่งยังไม่ดับไม่ได้ขาดจิตซึ่งเกิดและยังไม่ดับไม่ได้พร้อมกับเจตสิกก็คืออายตนะทั้งหมดเนี่ยค่ะคือเราได้ยินคำว่าอายตนะเราอาจจะไปคิดถึงคำแปลและที่อื่นนะคะพระผู้มีพระภาคตรัสด้วยภาษามัคคีคนก็เข้าใจได้ว่าเป็นที่ประชุมที่ตอบเป็นบ่อเกิดของเห็นขณะนี้ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ภาษาบาลีภาษาไทยก็เหมือนกันคือในขณะนี้เองชั่วขณะเห็นเนี่ยเป็นอายตนะทั้งหมดของธรรมะที่มีอยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะก็คือเพื่อเข้าใจนะคะและในขณะที่เข้าใจก็ไม่ใช่เราค่ะทั้งโสภณะเจตสิกศรัทธาสติวิริยะสมาธิปัญญาเกิดแล้วทั้งนั้นพร้อมกับจิตที่เข้าใจความจริงขณะนั้นไม่ต้องใช้คำว่าสติปัฏฐานหรือว่าสงสัยว่าแล้วเป็นสติปัฏฐานหรือยังก็รู้เกินคิดเกินจากที่เข้าใจเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นนะคะก็จะนำไปสู่การไม่สงสัยแล้วก็การเข้าใจคำที่ได้ยิน
8: ท่านอาจารย์คะการศึกษาธรรมะเนี่ยมันมีธรรมะใดคะที่เจริญแล้วจะไม่หันหลังให้พระสัทธรรมอะคะ
0: ปัญญาเนี่ยค่ะความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงค่ะแม้แต่คำที่พูดว่าตาเนี่ยหมายความถึงสิ่งที่มีจริงไม่ได้พูดถึงสิ่งที่ไม่มีใครก็มองไม่เห็นก็พูดถึงสิ่งนั้นจริงๆด้วยไม่ใช่ของใครด้วยและเราจะพูดถึงตาต่อไปอีกก็ได้อะไรเป็นปัจจัยให้เกิดตาเห็นไหมคะมีเรื่องอีกยาวที่จะแสดงเห็นความไม่ใช่ตัวตนแต่เราข้ามฮะเรามีแต่ชื่อและเราก็ไม่ได้รู้เลยว่าแท้ที่จริงแล้วการที่เราเริ่มเข้าใจชัดๆแม้ในขั้นการฟังให้ถูกต้องก็จะนำไปสู่การไม่สับสนและเป็นการรู้จริงๆทีละเล็กทีละน้อยด้วยกำลังพูดถึงตาเนี่ยไปเข้าใจหูหรือเปล่าค่ะเห็นไหมคะตาก็ตาตาเป็นเราหรือเปล่าตอนนี้ก็คงไม่ต้องถามนะคะตาเป็นตาแน่ตาจะเป็นเราไม่ได้เนี่ยค่ะคือถ้ารู้จริงทุกอย่างหมายความว่าจะละการยึดถือสภาพธรรมะนั้นว่าเป็นตัวตนแต่เวลานี้ยังไม่ได้รู้จริงๆเลยเพียงแต่ฟังเรื่องสิ่งที่มีจริงก็ลองเปรียบเทียบระดับขั้นของปัญญานะคะแค่ฟังรู้อย่างนี้ยังไม่จริงใช่ไหมคะและถ้ารู้จริงๆอย่างนั้นน่ะจะละการยึดถือว่าเป็นตัวตนไหมขั้นประจักษ์แจ้งก็ต้องชัดเจนกว่านี้อีกเพราะฉะนั้นจุดประสงค์คือเพื่อเห็นถูกเพื่อเข้าใจถูก เพื่อรู้ความจริงแล้วก็รู้จริงๆด้วย
5: ตานี่ก็เท่ากับจักขุใช่ไหมครับไม่ไปถึงจักขุภาษาทะ
0: ค่ะคืออันนี้

กำลังปรากฏทางตาปรากฏได้ว่ามีจริงๆอย่างนี้เดี๋ยวนี้มีจริงค่ะห้องนี้มีอย่างนี้มีดอกไม้มีอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะปรากฏเมื่อธาตุรู้คือจิตเห็นเกิดขึ้นนี่ค่ะคือสิ่งที่เราจะต้องแยกลักษณะของสิ่งที่มีจริงนะคะโต๊ะเก้าอี้ดอกไม้โต๊ะไม่เห็นดอกไม้เลยดอกไม้ก็ไม่เห็นโต๊ะแต่ว่าถ้ามีแต่เพียงจักขุประสาทะไม่มีธาตุรู้ก็ไม่เห็นค่ะอย่างเรานอนหลับสนิทเนี่ยเราก็มีตาแต่ไม่เห็นเห็นไม่เกิดแต่ที่เราใช้คำว่าตื่นเนี่ยมีเห็นมีได้ยินมีได้กลิ่นมีลิ้มรสมีรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเพราะฉะนั้นเป็นลักษณะของธาตุรู้คือจิตซึ่งเกิดขึ้นทำหน้าที่หลากหลายตั้งแต่เกิดจนตายแม้แต่หลับก็มีจิตที่กำลังเกิดทำหน้าที่ของจิตนั้นตื่นก็เป็นจิตอีกแต่ไม่ได้ทำหน้าที่หลับทำหน้าที่เห็นบ้างได้ยินบ้างคิดบ้างเพราะฉะนั้นก็จิตทั้งหมดนะคะแต่จิตก็เกิดเองไม่ได้เช่นจิตเห็นเนี่ยค่ะถ้าไม่มีตาหรือว่าเราจะใช้คำว่าจักขุประสาทะเพราะเราไม่ได้หมายความเพียงชื่อหรือคำแต่หมายความถึงรูปพิเศษลักษณะต่างจากรูปอื่นหมดเลยค่ะรูปนี้กระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏเหมือนหูนะคะไม่ใช่ใบหูไม่ใช่ช่องในรูหูแต่ว่าเป็นรูปพิเศษลักษณะหนึ่งที่สามารถกระทบเสียงมองไม่เห็นค่ะสิ่งต่างๆเหล่านี้มองไม่เห็นเลยมีสิ่งเดียวที่เห็นได้คือสิ่งที่กำลังปรากฏในบรรดาธรรมะทั้งหมดไม่ว่าจิตไม่ว่าเจตสิกไม่ว่าโลภไม่ว่าโกรธไม่ว่ามานะอะไรทั้งหมดมองไม่เห็นเลยอยู่ในความมืดทั้งหมดนะคะมีสิ่งเดียวที่ปรากฏไม่ว่าในโลกไหนเมื่อไหร่ชาติไหนภพไหนสิ่งที่สามารถจะปรากฏให้เห็นเนี่ยมีจริงๆแต่ต้องมีจิตเห็นถ้าจิตเห็นไม่เกิดสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีเพราะฉะนั้นจิตเห็นไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏแล้วก็ไม่ใช่ตาด้วยสามอย่างมีจริงๆนะคะแล้วก็ไม่ใช่ใครด้วยเกิดดับอยู่ทุกขณะเนี่ยค่ะแล้วเราจะไปพูดถึงสติปัฏฐานโดยที่เราไม่เข้าใจลืมไปเลยสติปัฏฐานขอให้เข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเพื่อที่จะละคลายการยึดถือความไม่รู้นะคะแล้วก็เพราะไม่รู้จึงเข้าใจว่าเป็นเราหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ความจริงแต่ละหนึ่งเป็นแต่ละหนึ่งค่ะตาเป็นตาตาไม่รู้เรื่องเห็นเลยสิ่งที่กระทบตาได้พอกระทบแล้วก็ดับไปแต่จิตเห็นเกิดขึ้นก่อนที่สิ่งนั้นจะดับเนี่ยค่ะคือพระปัญญาคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่อย่างนั้นไม่รู้เลยนะคะพุทธังสรณังคัจฉามิเมื่อกี้เนี่ยค่ะถึงอะไรถึงพระปัญญาคุณคือพุทธะเป็นที่พึ่งที่ทำให้เราได้ยินได้ฟังได้เริ่มเข้าใจแม้ทีละเล็กทีละน้อยก็ยังดีกว่าเกิดมาแล้วไม่เข้าใจอะไรเลยชาติก่อนเข้าใจแค่ไหนชาติหน้าจะเข้าใจมากน้อยแค่ไหนสำคัญอยู่ที่ชาตินี้เดี๋ยวนี้ค่ะสะสมความเข้าใจถูกและก็เป็นความจริงซึ่งใครก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วไม่มีใครเห็นตาเห็นแต่สิ่งที่ปรากฏเพราะตาเป็นรูปนะคะสามารถกระทบกับสิ่งที่ปรากฏทางตาสีสันวรรณะหูก็เป็นรูปพิเศษที่สามารถกระทบเสียงถ้าคนหูหนวกกรรมไม่ทำปัจจัยให้รูปนี้เกิดที่จะกระทบกับเสียงจิตได้ยินก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นชีวิตดำรงอยู่ตามปัจจัยแต่ละอย่างที่ทำให้เกิดแล้วก็ดับไปเล็กน้อยสั้นมากแค่ไหนคะเร็วด้วยหมดแล้วทุกขณะนี่คือพุทธังสรณังคัจฉามินำไปสู่ธรรมังสรณังคัจฉามินะคะมีธรรมะเป็นที่พึ่งเนี่ยสำหรับฟังเท่านั้นหรือไม่ใช่เลยใช่ไหมคะพึ่งที่จะอบรมเจริญปัญญาเพื่อรู้ความจริงไม่อย่างนั้นจะเอาธรรมะมาเป็นที่พึ่งยังไงคะเพียงแค่กราบไหว้แต่นี้ไม่ใช่เคยค่ะพึ่งเพื่อที่จะได้เข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นในสิ่งที่มีจริงนะคะเพราะว่าก่อนนั้นไม่เคยได้ยินได้ฟังและจะไปพึ่งได้ยังไงฟังแล้วไม่เข้าใจจะพึ่งได้ยังไงเพราะฉะนั้นพึ่งเมื่อเข้าใจสิ่งที่ได้ฟังพอเข้าใจสิ่งที่ได้ฟังแล้วเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะนำไปสู่การดับกิเลสสังขังสรณังคัจฉามิมิฉะนั้นการพึ่งก็ไม่มีจุดประสงค์พึ่งทำไมแต่พึ่ง

0: พื่อรู้ความจริงเพื่อละกิเลสถึงความเป็นพระอริยะบุคคลซึ่งไม่มีทางจะเป็นไปได้ถ้าไม่มีการเข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นแต่ละคำต้องละเอียดนะคะตั้งแต่ตาอยู่ที่ไหนตอนนี้ไม่สงสัยเลยใช่ไหมคะขณะที่กำลังเห็นนะคะตาขณะนั้นนะคะถ้าไม่มีตาจิตเห็นก็เกิดไม่ได้จิตเห็นเกิดที่ไหนตาอยู่ที่นั่นไม่ต้องเป็นตานกตาปลาอีกต่อไปค่ะเห็นพูดถึงเห็นเกิดที่ไหนก็มีตาอยู่ที่นั่นและจิตที่เห็นก็เกิดที่จักขุปัสสาทะเพราะฉะนั้นมีความชัดเจนว่าเราไม่ได้พูดถึงจักขุที่เป็นมังสะจักขุคือเนื้อใช่ไหมคะที่ประกอบกันแล้วก็เป็นตาดำตาขาวถ้าไม่มีเนื้อก็ไม่มีตาดำตาขาวก็เป็นมังสะจักสุแต่เราพูดถึงจักขุปัสสาทะไม่ได้พูดถึงตัวตาซึ่งเป็นเนื้อก้อนหนึ่งแล้วก็มีจักขุปัสสาทะอยู่ตรงกลางซึ่งมองไม่เห็นและก็ตัวตาเนื้อมังสะจักสุนี่นะคะที่เราเรียกรวมของเราเนี่ยถูกต้องได้ไหมคะถูกต้องได้แต่อ่อนหรือแข็งเย็นหรือร้อนนี่คือความละเอียดอย่างยิ่งของธรรมะค่ะถ้าใครเผินก็คือว่าไม่สามารถที่จะเข้าใจธรรมะแต่คิดว่ากำลังศึกษาธรรมะแต่ศึกษาธรรมะก็คือเข้าใจสิ่งที่กำลังมีแต่ละคำจนกว่าละเอียดแล้วก็เห็นว่าไม่ใช่เราแน่นอนแม้ในขั้นการฟัง
1: ท่านอาจารย์คะจักขุปัสสาทะก็ต้องอาศัยวัตถุที่เกิดก็คือตา
0: เราไม่ไปไกลถึงขนาดนั้นนะคะเอาแค่ตาหมายความว่าอะไรถ้าเราพูดถึงตาซึ่งสามารถกระทบกับสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เราไม่ได้พูดถึงรูปร่างของตาดำตาขาว
1: ท่านอาจารย์คะอย่างนี้คำว่าตาภาษาไทยเนี่ยถ้าเทียบกับภาษาบาลีก็คือจักขุภาษาทะละ
0: จักขุเฉยๆ
1: จักขุเฉยๆ
0: เพราะฉะนั้นมีคำว่าจักขุภาษาทะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะเป็นรูปพิเศษค่ะสามารถกระทบกับสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ในขณะนี้ตาขาวกระทบได้ไหมตาดำกระทบได้ไหมขอบตาล่างขอบตาบนกระทบได้ไหมเนี่ยค่ะมีแต่คำว่าตาแต่ว่าตาที่เป็นภาษาทะภาษาทะก็บอกแล้วนะคะว่าผ่องใสใสที่นี่หมายความว่าไม่ใช่ไปสะอาดหมดจดนะคะแต่อุปมาเหมือนกับกระจกอะไรผ่านกระจกเนี่ยปรากฏเงาถ้าผ่านสิ่งที่ไม่ใช่กระจกใช่ไหมคะเงาก็ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นรูปที่สามารถกระทบแล้วก็ปรากฏไม่ว่าจะเป็นเสียงนะคะก็ต้องกระทบรูปที่เป็นภาษาทะที่ใช้คำว่าโสตภาษาทะเนี่ยไม่ได้ถึงสิ่งที่เป็นใบหูที่เรามองเห็นค่ะแต่รูปนั้นมองไม่เห็นแต่มีจริงๆเพราะว่ามีได้ยินเพราะฉะนั้นรูปนั้นจึงเป็นรูปพิเศษเพราะกระทบกับเสียงและเพียงเท่านั้นนะคะเสียงก็ไม่ปรากฏจนกว่าธาตุรู้ซึ่งไม่ใช่รูปค่ะธาตุรู้เกิดขึ้นได้ยินเสียงขณะนั้นก็ปรากฏว่ามีจริงๆเพราะฉะนั้นเสียงกระทบกับโสตประสาทรูปไม่ใช่กระทบกับใบหูแล้วก็เป็นปัจจัยให้จิตเกิดขึ้นได้ยินเสียงก็ยังไม่ดับจิตได้ยินก็ยังไม่ดับโสตประสาทรูปก็ยังไม่ดับเจตสิกที่เกิดพร้อมจิตก็ยังไม่ดับนี่คือที่ประชุมบ่อเกิดของสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ว่าปรากฏให้เห็นอย่างนี้แต่ต้องอาศัยสิ่งที่ประชุมรวมกันซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่าอายตนะเท่านั้นเองค่ะพอเราได้ยินคำว่าอายตนะเราก็ไปหาว่าเอาอายตนะหกก็ไปนั่งจำแต่ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้แหละสิ่งที่มีในขณะนี้นะคะที่อาศัยที่เกิดและก็ยังไม่ดับนั่นเองเป็นปัจจัยทำให้ได้ยินขณะนี้เกิดแล้วดับแล้วมันเร็วหมดทั้งหมดค่ะจิตเจตสิกก็ดับโสตประสาทก็ดับเสียงก็ดับแล้วเราอยู่ไหนนี่คือความมั่นคงในแต่ละชาติที่จะต้องมีความเข้าใจนะคะและต่อไปความเข้าใจนี้ค่ะสังขารขันธ์ที่เราได้ยินบ่อยๆก็จะปรุงแต่งให้เข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ความจริงระดับของปัญญาและก็สภาพธรรมะที่เกิดร่วมกันเช่นศรัทธาวิริยะสติสมาธิขณะนั้นนะคะก็มากจนกระทั่งเป็นอินทรีย์เป็นพละเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าให้เราไปจำชื่อโดยที่ว่าไม่มีแม้แต่การเริ่มต้น ที่จะเข้าใจโดยท่องแท้มั่นคงจริง
1: ๆดังนั้นคำว่าอบรมอินทรีย์เนี่ยก็คือต้องเริ่มมาจากตรงนี้ก่อนนะคะ
0: ค่ะก็ไม่ต้องไปถึงอบรมอินทรีย์เข้าใจสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ค่ะไม่ต้องไปคิดถึงคำอะไรให้มากให้ยากให้ยุ่งค่ะแค่ตาเนี่ยพูดถึงคำว่าตาเนี่ยคนที่ไม่เคยฟังธรรมะเลยก็คิดถึงรูปร่างที่มองเห็นแต่ว่านั่นไม่ใช่จักขุปสาทะไม่ใช่รูปที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นในขณะนี้เพราะฉะนั้นพูดคำว่าหูชาวบ้านก็คิดถึงใบหูช่องหูแต่เราพูดถึงรูปพิเศษที่สามารถกระทบเสียงค่ะถ้าไม่มีรูปนี้อย่างคนหูหนวกนะคะมีใบหูก็จริงมีรูปร่างหูก็จริงแต่ไม่มีรูปนั้นจิตได้ยินก็เกิดไม่ได้เสียงก็ปรากฏไม่ได้เพราะฉะนั้นเป็นรูปที่มีจริงแต่มองไม่เห็นไงคะ
1: ท่านอาจารย์คะระหว่างหูเนี่ยกับตาเนี่ยก็คือเป็นที่ตั้งของจักขุปสาทะกับโสตปสาทะ
0: คำว่าปสาทะคืออะไร
2: กราบท่านอาจารย์ครับปสาทะก็คือความใสที่จะสามารถรับกระทบกับรูปที่กระทบกับปสาทะนั้นๆ นะครับอย่างเช่นถ้าเป็นจักขุปสาทะก็คือเป็นรูปพิเศษที่สามารถรับกระทบกับสีหรือว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาได้เพราะฉะนั้นความหมายของปสาทะก็คือความใสซึ่งก็เป็นลักษณะพิเศษของรูปที่จะสามารถรับกระทบกับรูปตามสมควรแก่รูปนั้นๆด้วยครับ
1: อาจารย์คำปันให้อย่างเช่นกายปสาทะเนี่ยมันก็ไม่เห็นจะใสตรงไหนเลยนะคะ
2: ครับก็ต้องเข้าใจในความหมายความละเอียดด้วยนะครับว่าอย่างทุกคนก็มีกายใช่ไหมครับที่เป็นกายปสาทะซึ่งก็ซึมซาบอยู่ทั่วตัวซึ่งก็สามารถรับกระทบกับสิ่งที่กระทบสัมผัสทางกายได้เท่านั้นสิ่งที่ปรากฏทางกายจะกระทบทางอื่นไม่ได้นอกจากกระทบทางกายเท่านั้นนี่คือความเป็นปสาทะคือความเป็นรูปพิเศษซึ่งก็มีตาหูจมูกลิ้นกายที่มีคำว่าปสาทะต่อท้ายนี่ก็แสดงถึงความเป็นรูปพิเศษที่จะสามารถรับกระทบกับรูปตามควรแก่ปสาทะของตนของตนครับก็กราบท่านอาจารย์ครับ
0: เข้าใจแน่นะคะค่ะที่ตัวเนี่ยมีกายไหมคะที่ว่าตัวเนี่ยเป็นกายหรือเปล่าอะไรเป็นกาย
1: ธาตุดินน้ำไฟลม
0: ค่ะกายเป็นกายะปสาทะหรือเปล่าก
1: ายก็ยังไม่ใช่กายะปสาทะค
0: ่ะเพราะฉะนั้นกายะปสาทะอยู่ที่ไหน
1: อยู่ทั่วกาย
0: ค่ะเป็นกายหรือเปล่า
1: ไม่เป็นค่ะ
0: ค่ะเพราะอะไรคะ
1: เพราะว่ามันมีคำว่าปสาทะขึ้นมาก็คือใสสามารถที่กระทบได้อะไรเงี้ย
0: ค่ะเพราะฉะนั้นธาตุดินน้ำไฟลมไม่สามารถกระทบสีเสียงกลิ่นรสได
1: ้ค่ะ
0: จะธาตุดินน้ำไฟลมกระทบรูปแข็งได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ค่ะ
0: ค่ะอะไรกระทบได
1: ้กายปสาทะ
0: กายปสาทะเพราะฉะนั้นปสาทะเป็นอีกรูปหนึ่งซึ่งไม่ใช่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมไม่ใช่ตอบได้หมดนะฮะแต่งงตรงนี้ไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมคะต้องเข้าใจจริงๆค่ะ
1: อาจารย์คะงั้นก็เป็นรูปซึ่งประกอบกับสี่รูปนี้
0: รูปที่มีค่ะแน่นอนแต่ไม่ใช่ธาตุดินน้ำไฟลมเป็นรูปที่ซึมซาบอยู่นะคะในส่วนที่กระทบแข็งปรากฏเพราะมีกายปสาทะตรงนั้นเย็นปรากฏเวลากระทบกายไม่ได้กระทบมหาภูตรูปนะคะต้องกระทบกายปสาทะซึ่งซึมซาบอยู่แข็งหรือเย็นหรือร้อนอ่อนตึงไหวจึงปรากฏได้เพราะฉะนั้นก็ต้องแยกรูปแต่ละหนึ่งเป็นแต่ละหนึ่งค่ะจะเอาปสาทะมาเป็นกายธาตุดินน้ำไฟลมไม่ได้แต่ต้องเป็นอีกส่วนหนึ่งต่างหากที่เป็นรูปพิเศษจริงๆนะคะลักษณะที่ใช้คำว่าใสหรือผ่องใสก็เพราะเหตุว่าสามารถกระทบกับรูปภายนอกเช่นสิ่งที่กระทบที่ปรากฏให้เห็นทางตาเดี๋ยวนี้ค่ะกำลังกระทบกับจักขุปสาทะไม่ได้กระทบกับธาตุดินน้ำไฟลมทั้งที่จักขุปสาทะก็มีธาตุดินน้ำไฟลมนะคะแต่ธาตุดินน้ำไฟลมกระทบอะไรไม่ได้แต่ว่าปสาทะที่ตรงนั้นและแต่ว่าจะเป็น จักขุปสาทะก็กระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นถ้าเป็นโสตปสาทะก็กระทบกับเสียงที่กำลังได้ยินถ้าเป็นคานปสาทะก็กระทบกลิ่นนะคะถ้ากลิ่นปรากฏถ้าไม่มีคานปสาทะจิตได้กลิ่นก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นรูปเหล่านี้ค่ะคือจักขุปสาทะโสตปสาทะคานปสาทะชิวหาปสาทะกายปสาทะใช้คำว่ารูปภายในเพราะว่าในกว่าธาตุดินน้ำไฟลมซึ่งมีอยู่ทั่วตัวใช่ไหมคะแต่รูปเนี่ยในเพราะเหตุว่าเกี่ยวข้องกับจิตถ้าไม่มีรูปต่างๆเหล่านี้เลยลองคิดนะคะมีแต่ธาตุดินน้ำไฟลมไม่มีจักขุปสาทะโสตปสาทะคานปสาทะชิวหาปสาทะกายปสาทะวันหนึ่งวันหนึ่งเห็นอะไรไหมไม่เห็นได้ยินไหมไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสแล้วจะมีอะไรปรากฏแม้แต่กายมีก็ยังไม่รู้เลยใช่ไหมคะเพราะว่าไม่เห็นกายเพราะว่าไม่ได้กระทบตาจะรู้ได้ยังไงว่าสีสันที่กายเป็นยังไงเนี่ยค่ะก็แสดงเห็นว่านะคะถ้าขาดปัสสาทรูปห้าอะไรอะไรก็ปรากฏอย่างที่ปรากฏทุกวันขณะนี้ไม่ได้เลย
3: ท่านอาจารย์เคยถามว่าสามารถจะเห็นจักขุปสาทะได้ไหมผมก็พยายามที่จะเข้าใจว่าจักขุปสาทะไม่ได้เป็นรูปที่มองเห็นได้ใช่ไหมครับ
0: คือเราต้องพูดถึงธรรมะทีละหนึ่งจนกระทั่งเข้าใจจริงๆแต่หนึ่งสิ่งที่ปรากฏให้เห็นขณะที่จิตเห็นเกิดขึ้นเนี่ยนะคะถ้าไม่มีจักขุปสาทะที่กระทบรูปนั้นจิตเห็นรูปนั้นไม่ได้ขณะนี้เราบอกได้เลยว่าจิตกำลังเห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นทางตาเพราะอะไรคะเพราะมีรูปที่เป็นจักขุปสาทรูปถ้าไม่มีรูปนี้อย่างคนตาบอดเนี่ยค่ะไม่สามารถที่จะให้จิตเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาเพราะว่าไม่มีอะไรสามารถที่จะไปกระทบกับสิ่งที่ปรากฏทางตาสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยนะคะวรรณรูปเนี่ยที่ใดก็ตามที่มีธาตุดินน้ำไฟลมที่นั้นต้องมีรูปที่สามารถกระทบตาได้มีกลิ่นมีรสมีโอชาแต่เวลากล่าวถึงมหาภูตรูปเราก็ไม่กล่าวถึงกลิ่นไม่กล่าวถึงรสไม่กล่าวถึงโอชาไม่ได้กล่าวถึงวรรณะเพราะฉะนั้นในขณะนี้นะคะมีสิ่งที่กำลังถูกเห็นเพราะจิตเห็นเกิดแต่จิตเห็นจะเกิดโดยไม่มีตาได้ไหมไม่มีรูปที่สามารถกระทบกับสิ่งที่ปรากฏได้ไหมค่ะเหมือนอย่างเสียงนะคะถ้าไม่มีโสตปสาทรูปที่สามารถกระทบเสียงจิตได้ยินจะเกิดได้ไหมก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นในขณะนี้นะคะจิตเห็นเกิดแน่ๆเป็นจิตที่รู้ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเป็นอย่างนี้แต่ถ้าไม่มีจักขุปสาทะที่กระทบกันจิตเห็นก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นเสียงกระทบหูเป็นปัจจัยให้จิตได้ยินเกิดขึ้นได้ยินเสียงที่กระทบหูไม่ใช่เสียงอื่นค่ะเฉพาะเสียงที่กระทบโสตปสาทะเพราะฉะนั้นที่จะต้องรู้ทีละหนึ่งนะคะก็คือว่าโสตปสาทะไม่ใช่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมถูกต้องไหมคะไม่ใช่สีไม่ใช่กลิ่นไม่ใช่รสไม่ใช่โอชาเห็นไหมคะถ้าจะเข้าใจธรรมะก็ต้องเข้าใจให้ตรงปนกันไม่ได้เลยที่นี่ค่ะเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวมีสีปรากฏเมื่อกระทบตามีกลิ่นแน่ๆเลยถ้าดมดีๆนะคะแล้วก็มีรสชิมได้รสหนังเนี่ยจะเป็นเหมือนกับรสอื่นไหมใช่ไหมคะแล้วก็มีโอชารูปที่สามารถที่จะทำให้รูปอื่นเกิดนี่เป็นเหตุที่สัตว์โลกต้องรับประทานหรือกินกับผลีกลาหารเพราะว่ารูปที่เกิดจากสมุฏฐานอื่นไม่พอต้องอาศัยรูปที่เกิดจากอาหารไปค้ำจุนด้วยเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งที่เราพูดเนี่ยต้องเป็นความเข้าใจหนึ่งนั้นจริงๆนะคะอย่างสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งไม่แข็งไม่อ่อนไม่เย็นไม่ร้อนแต่ว่าอยู่ที่เย็นร้อนอ่อนแข็งนั่นแหละแต่รูปเนี่ยนะคะสามารถกระทบจากขุปสาทะแสดงว่าเริ่มมีรูปอื่นแล้วนอกจากเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวสิ่งที่กระทบตาเป็นสีสันวรรณะกลิ่นรสโอชายังต้องมีรูปที่เป็นปสาทรูปด้วยใช่ไหมคะถ้าไม่มีรูปนี้ก็ไม่ปรากฏจิตก็เกิดขึ้นเห็นไม่ไ นี่คือชีวิตวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ว่าอะไรก็ต้องอาศัยปัจจัยที่เหมาะที่ควรกับสิ่งนั้นที่จะเกิดอย่างคนตาบอดแต่หูไม่หนวกเนี่ยเสียงเขาก็กระทบหูเป็นปัจจัยให้จิตเกิดได้ยินเสียงที่กระทบหูไม่ใช่เสียงอื่นแต่ไม่เห็นเพราะเขาไม่มีจักขุประสาทะแต่เขามีโสตประสาทะเพราะฉะนั้นคนหูหนวกตาไม่บอดเขาก็มีรูปที่สิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยกระทบรูปนั้นจิตเห็นเกิดขึ้นกำลังเห็นเดี๋ยวนี้แต่เขาไม่ได้ยินเพราะเหตุว่าเขาไม่มีรูปที่สามารถกระทบเสียงเพราะฉะนั้นจิตได้ยินก็เกิดขึ้นได้ยินไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าศึกษาคำไหนรูปไหนนะคะก็คือ1 1 1ไม่ปนกันเลยอย่างเย็นไม่ใช่แข็งคนรูปละเสียงไม่ใช่กลิ่นก็คนรูปละเพราะฉะนั้นพอพูดถึงปัสสาทรูปเนี่ยนะคะที่กายเนี่ยจับตรงไหนก็มีเย็นบ้างร้อนบ้างอ่อนบ้างแข็งบ้างมหาภูตรูปไม่เคยขาดเลยจึงใช้คำว่ารูปที่เป็นใหญ่ค่ะมหาภูตะเกิดขึ้นเป็นรูปที่เป็นใหญ่เป็นประธานไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นขาดรูปที่เป็นมหาภูตรูปไม่ได้เลยถ้าเป็นรูปมองเห็นหรือมองไม่เห็นอย่างเสียงเนี่ยค่ะไม่มีใครเห็นเสียงแต่ต้องมีมหาภูตรูปถ้าไม่มีมหาภูตรูปเสียงจะเกิดขึ้นได้ยังไงเราให้เสียงเกิดมาเปล่าโดยไม่มีมหาภูตรูปก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องไม่ลืมมหาภูตะเนี่ยเขาเป็นรูปที่เป็นใหญ่เป็นประธานแต่เขาไม่ใช่ประสาทรูปไม่สามารถจะกระทบกับเสียงกับกลิ่นกับรสหรืออะไรได้แต่ที่ตัวมหาภูตรูปเนี่ยจะมีรูปอื่นๆอีก4รูปเกิดรวมกันคือสิ่งที่สามารถกระทบจักขุประสาทะเพราะฉะนั้นจักขุประสาทะไม่ใช่รูปที่อยู่ที่ภายนอกนะคะที่กระทบให้เห็นได้ด้วยเหตุนี้ถ้าถามว่าที่ตัวเนี่ยมีเย็นร้อนอ่อนแข็งมีสีมีกลิ่นมีรสมีโอชามีรูปเยอะนะคะสำหรับสัตว์โลกซึ่งไม่ใช่ต้นไม้ใบหญ้าถ้าต้นไม้ใบหญ้าก็แค่8ค่ะไม่มีประสาทะที่ต้นไม้ใบหญ้าเลยไม่มีจักขุไม่มีโสตะไม่มีอะไรแต่มีมหาภูตรูปดินน้ำไฟลมเมื่อมีดินน้ำไฟลมก็ต้องมีสิ่งที่กระทบตาที่เราใช้คำว่าวันโนภาษาไทยพูดง่ายๆว่าสีนะคะแล้วก็กลิ่นแล้วก็รสโอชา8รูปไม่แยกจากกันเลยอยากจะรู้หรืออยากจะใช้ภาษาบาลีก็ใช้ได้อวินิพโพครูปคือรูปที่ไม่แยกจากกันเลยมีแข็งที่ไหนต้องมีธาตุอื่นด้วยนะคะเพราะแข็งเป็นธาตุดินต้องมีธาตุไฟธาตุน้ำธาตุลม4แล้วก็มีรูปที่อาศัยเกิดอีก4รูปเพราะฉะนั้นรูปที่เป็นใหญ่เป็นประธานได้ใช้คำว่ามหาภูตรูปเพราะฉะนั้นรูปอื่นทั้งหมดเนี่ยถ้าไม่มี4รูปนี้เกิดไม่ได้จึงใช้คำว่าอุปาทายรูปรูปซึ่งอาศัยเกิดกับมหาภูตรูปเพราะฉะนั้นจักขุประสาทะเป็นมหาภูตรูปหรือเปล่าเป็นอุปาทายรูปเพราะฉะนั้นในรูป28รูปนะคะมหาภูตรูป4และก็อุปาทายรูปเท่าไหร่คะ24ทั้งหมดเป็น28เนี่ยค่ะคือค่อยๆเข้าใจทีละหนึ่งจะได้ไม่สับสนนะคะเพราะฉะนั้นกายะปัสสาทะเป็นรูปหนึ่งซึ่งไม่ใช่มหาภูตรูปแต่อยู่ที่ตัวอยู่ที่มหาภูตรูปและก็ไม่ใช่ทั่วไปทั้งกายทั่วกายอย่างกายะปัสสาทรูปนะคะเฉพาะที่ใดที่มีจิตเห็นตรงนั้นมีจักขุปัสสาทรูปและขณะใดที่ได้ยินนะคะตรงนั้นมีโสตปัสสาทรูปเพราะฉะนั้นไม่ใช่ทั่วตัวมันอย่างกายะปัสสาทรูปซึ่งกระทบตรงไหนเนี่ยจะเจ็บหรือว่าจะรู้สึกสบายไม่สบายเพราะกายะปัสสาทรูปนะคะซึมซาบอยู่ทั่วตัวเรายังไม่ต้องพูดถึงสติปัฏฐานเลยใช่ไหมตราบใดที่เราไม่มีความเข้าใจธรรมะและจะไปพูดถึงสติปัฏฐานทำไมแต่จากการที่เราเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเนี่ยค่ะจะนำไปสู่ความเข้าใจที่ชัดเจนรู้ลักษณะที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ตอนนี้ถึงรูปจะมีอย่างจักขุประสาทรูปหรือเห็นหรืออะไรก็ตามก็เกิดดับไปแต่ไม่มีการรู้สภาพธรรมะที่เป็นอย่างนั้นที่เกิดดับเพียงแต่ว่ากำลังฟังเรื่องราวของสิ่งที่มีนะคะจึงใช้คำว่าปริยัติปริยัติคือการรอบรู้ในพระพุทธพจน์ไม่ใช่ในภาษาบาลีไม่ใช่ในโวหารใดๆนะคะแต่ต้องในพระพุทธพจน์เช่นพระพุทธพจน์แสดงเรื่องกายปัสสาทะรอบรู้ในกายปัสสาทะแต่ว่า ทั้งหมดที่ทรงแสดงเนี่ยมากมายรอบรู้หรือยังคะยังไม่ต้องคิดถึงปฏิปติสติปัฏฐานอะไรทั้งสิ้นค่ะขอให้เข้าใจขึ้นในสิ่งที่มีเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่จะไปคิดถึงสติปัฏฐานแล้วไม่เข้าใจอะไรเลยเนี่ยจะมีประโยชน์อะไรนอกจากชื่อ
4: กราบท่านอาจารย์ครับบางครั้งการศึกษาก็ดูเป็นชื่อเรื่องราวต่างๆครับท่านอาจารย์
0: แต่ไม่ใช่เพียงจำนะคะต้องเข้าใจด้วยยังพูดถึงตาเนี่ยไม่ใช่ให้ไปจำ
4: ก็รู้ว่ากำลังเห็นนะครับมีตาครับท่านอาจารย
0: ์แต่ว่ายังไม่ได้เข้าใจตารู้ว่ามี
4: ครับแต่ก็ไม่ปรากฏนะครับ
0: ยังไม่เข้าใจก็ต้องฟังจนกว่าจะเข้าใจอย่างจักขุปสาทะมองไม่เห็นเนี่ย
4: ใคร
0: ไปเห็นจักขุปสาทะได้อะนี่ก็คือไตรตรองจนกระทั่งรู้ว่าแม้จักขุปสาทะมีก็ไม่เห็นกายปสาทะก็มีแต่ก็ไม่เห็นนี่ค่ะคือให้เข้าใจจริงๆในสิ่งที่กำลังกล่าวถึงไม่ใช่ว่าเราจะรีบไปจำโน่นจำนี่นะคะแต่ว่าเมื่อพูดแล้วก็ไตรตรองกายปสาทะเนี่ยไม่เห็นมองไม่เห็นเลยเพราะอะไรคะมีรูปเดียวจริงๆคือที่กำลังปรากฏให้เห็นเดี๋ยวนี้เท่านั้นที่เห็นได้รูปอื่นไม่สามารถจะเห็นได้เลยพอเข้าใจอย่างนี้แล้วเราก็ไตรตรองไปถึงรูปอื่นใช่ไหมคะเห็นแข็งได้ไหมตอบวันนี้ว่าไม่ได้อีกสองสามวันจะตอบว่ายังไงใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเข้าใจจริงๆเนี่ยใครจะเห็นแข็งเนี่ยผิดละไม่มีทางจะเห็นแข็งเลยเนี่ยค่ะคือค่อยๆเข้าใจจนกระทั่งมั่นคงถ้ามั่นคงแล้วนะคะขณะที่เห็นเราก็สามารถที่จะเข้าใจธาตุที่ปรากฏให้เห็นโดยความเป็นธรรมะที่ปรากฏให้เห็นได้เท่านั้นเองค่ะกว่าจะไถ่ถอนความที่มีอะไรๆในสิ่งที่ปรากฏเยอะแยะมีคนมีโต๊ะมีเก้าอี้เนี่ยความจริงไม่ใช่นั่นคือต้องคิดเพราะเหตุว่าเห็นสิ่งที่ปรากฏนี่นะคะพร้อมนิมิตตะท่านกล่าวว่าเร็วถึงอย่างนั้นค่ะเหมือนนิมิตตะตั้งขึ้นพร้อมกันเลยเวลานี้จึงไม่แยกหรือแยกไม่ได้แต่ว่าตามความเป็นจริงนะคะรูปเกิดดับจนกระทั่งปรากฏเป็นนิมิตถ้ารูปเดียวนิดเดียวลองคิดดูค่ะแค่กระทบระดับไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่ารูปร่างยังไงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะก็มีจิตเห็นมากมายดับไม่ถ้วนและสิ่งที่ปรากฏก็เกิดดับจริงๆนะคะลองคิดดูถึงคำว่าเกิดดับจริงๆเนี่ยและกว่าจะรู้อย่างนี้แต่เมื่อความจริงเป็นอย่างนี้จะรู้ก็ต้องรู้อย่างนี้จึงสามารถที่จะละการยึดถือสภาพนั้นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้เพราะฉะนั้นการที่จะละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ง่ายนะคะและก็รู้จริงๆว่าต้องอาศัยความเข้าใจด้วยไม่ใช่ไปจำชื่อไปคิดไปพยายามทำแต่ว่าทันทีที่เห็นเนี่ยบ่อยๆแล้วก็เข้าใจถูกเพียงปรากฏให้เห็นจริงหรือเปล่าถ้าเข้าใจอย่างนี้นะคะก็จะเข้าใจคำอื่นๆที่ตามมาในพระไตรปิฎกเช่นเดี๋ยวนี้ค่ะทำไมใช้คำว่าเหมือนฝันเพราะเหตุว่าหมดแล้วค่ะไม่เหลือแล้วแต่ยังจำว่ามีเหมือนอย่างในฝันเนี่ยนะคะมีอะไรตั้งเยอะแยะแต่จริงๆมีหรือเปล่าไม่มีเลยเพียงแต่คิดเพราะฉะนั้นจึงเข้าใจคำว่าอยู่ในโลกของความคิดทั้งนั้นเลยค่ะทั้งวันเนี่ยเห็นอะไรก็คิดได้ยินก็คิดได้กลิ่นก็คิดเพราะฉะนั้นความจริงอีกอย่างหนึ่งนะคะซึ่งค่อยๆเข้าใจขึ้นว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยยังปรากฏว่ามืดหรือสว่างได้ใช่ไหมคะขณะนี้ก็สว่างถ้าดับไฟหมดก็มืดก็ยังเห็นว่ามืดแต่ว่าขณะที่คิดเนี่ยไม่มีอะไรปรากฏที่จะเหมือนอย่างสิ่งที่ปรากฏทางตาเลยไม่เห็นอะไรสักนิดเดียวในขณะที่คิดเพราะฉะนั้นขณะนั้นอ่ะมืดแค่ไหนไม่มีแม้แสงสว่างสลัวสลัวหรือว่ามืดแบบที่เราเข้าใจว่ามืดนะคะมืดก็ไม่ปรากฏสว่างก็ไม่ปรากฏเพราะว่าขณะนั้นกำลังคิดเพราะฉะนั้นแท้ที่จริงแล้วเนี่ยค่ะอยู่ในโลกที่มืดสนิทแต่ในความมืดเนี่ยมีลักษณะของสภาพธรรมะหลากหลายลองคิดถึงคนตาบอดนะคะไม่มีสิ่งที่ปรากฏทางตาเลยโลกมืดแต่ว่ามีการคลำรูปร่างของสิ่งที่กระทบจนกระทั่งสามารถที่จะจำได้ว่าขอบเขตของสิ่งนั้นกว้างหรือใหญ่หรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ก็ไม่เห็น พราะฉะนั้นแต่ละโลกก็เป็นเพียงสิ่งที่มีปัจจัยเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ดับไปแต่ผู้ที่มีทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ดูเหมือนกับว่ามีทุกอย่างที่จำได้ว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้นะคะโดยที่ไม่ได้แยกเลยว่าเห็นเป็นเห็นแล้วก็คิดเป็นคิดเพราะว่าในขณะที่ฝันเนี่ยค่ะไม่เห็นอะไรเลยแต่คิดหมดฉันใดนะคะขณะนี้ถ้าเอาสิ่งที่ปรากฏทางตาออกก็เป็นคิดต่อจากสิ่งที่ปรากฏแต่เพราะสลับกันเร็วมากก็เลยเป็นเห็นแล้วก็เป็นคนเป็นสัตว์เป็นวัตถุต่างๆตามนิมิตที่ปรากฏเพราะฉะนั้นกว่าจะเข้าใจมั่นคงขึ้นนะคะจนกระทั่งรู้ว่าแต่ละหนึ่งนะคะก็คือธรรมะซึ่งมีปัจจัยเกิดแล้วดับเร็วสุดที่จะประมาณได้ถ้าสามารถที่จะรู้และเข้าใจอย่างนี้นะคะจะสงสัยในคำที่ว่าเพียงอาศัยระลึกไหมแค่นิดเดียวที่ปรากฏระลึกแล้วดับถ้าไม่อย่างนั้นก็ไม่สามารถจะมีการปล่อยวางการที่เคยยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดถ้ายังไม่ปล่อยวางนะคะยังคงจงใจตั้งใจภาคเพียรที่จะรู้สิ่งนั้นสิ่งอื่นจะปรากฏไหมก็ไม่ปรากฏมัวแต่ไปนั่งเพ่งจ้องทั้งที่ปัจจัยที่จะให้ได้ยินก็มีปัจจัยที่จะให้คิดก็มีสุขทางกายก็มีทุกข์ทางกายก็มีก็ไม่ปรากฏเพราะว่าปัญญาไม่พอทั้งหมดนี่ค่ะคือปัญญาไม่พอเพราะว่าไม่ได้เข้าใจจริงๆเพียงแต่คิดว่าศึกษาธรรมะแต่ความจริงถ้าศึกษาธรรมะต้องเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้นะคะธรรมะคือสิ่งที่กำลังปรากฏว่ามีแล้วก็ค่อยๆเข้าใจเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็คือศึกษาธรรมะ
3: ถ้าโดยทั่วไปที่เราตอบว่าจิตเห็นเกิดเพราะว่ามีจักขุปสาทะแต่ว่าถ้าอาจารย์บอกว่าจิตเห็นเกิดที่ไหนจักขุปสาทะก็อยู่ตรงนั้นจะมีความหมายที่ลึกซึ้งมากเลย
0: จริงๆก็คือว่าเรากำลังฟังอะไรใช่ไหมคะใครอยู่ดีๆก็จะคิดเรื่องตาแล้วก็ความละเอียดของตาได้ถ้าไม่ได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังพระธรรมที่ทรงแสดงเพราะฉะนั้นต้องไม่ลืมนะคะเรากำลังฟังคำที่เป็นพุทธพจน์ค่ะที่ทรงแสดงจากการที่ได้บำเพ็ญพระบารมีและก็ได้ตรัสรู้ความจริงเพราะฉะนั้นกว่าเราจะเข้าใจแต่ละคำซึ่งลึกซึ้งจริงๆนะคะแต่ว่าเป็นจริงอย่างที่ได้ฟังหรือเปล่าเช่นเห็นเป็นเห็นเนี่ยไม่ใช่ใครเลยเป็นธาตุชนิดหนึ่งนะคะซึ่งกำลังรู้ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเนี่ยเป็นอย่างนี้ถ้าไม่มีการเห็นจะไม่รู้เลยว่าเดี๋ยวนี้สิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเนี่ยเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นถ้าเราไม่มีการเห็นเนี่ยจะรู้ไหมรูปร่างสันฐานอย่างนี้เป็นอะไรก็ไม่มีความคิดใดๆเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเห็นไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจว่าเราไม่ได้พูดถึงเรื่องอื่นเลยนะคะแต่พูดถึงเรื่องสิ่งที่มีจริงในชีวิตประจำวันที่ค่อยๆเข้าใจขึ้นแม้แต่คำว่าจักขุปสาทะโสตปสาทะไม่ใช่ให้เรามาจำว่าปสาทะหมายความถึงรูปที่สามารถกระทบนะคะเปรียบเหมือนสิ่งที่ใสสามารถที่จะกระทบแล้วก็สิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ปรากฏเมื่อจิตรู้สิ่งนั้นไม่ใช่เป็นติดเพียงคำที่เราจำแต่ให้รู้ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแม้แต่ที่บอกว่าปสาทะทั้งหมดมองไม่เห็นเริ่มคิดว่าแต่ก่อนเราไม่เคยคิดอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะเราคิดว่าเราเห็นตาเราเห็นหูแต่นี้พูดถึงคำว่านะคะมีสิ่งเดียวเท่านั้นที่ปรากฏให้เห็นได้คือสิ่งที่กำลังปรากฏเมื่อจิตเห็นเกิดขึ้นเท่านั้นเองค่ะคำนี้ชัดเจนมีสิ่งเดียวที่ปรากฏให้เห็นได้เมื่อจิตเห็นเกิดถ้าจิตเห็นไม่เกิดสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้มีไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นนะคะถ้าไม่มีจักขุปสาทะรูปคำว่ารูปหมายความถึงสิ่งที่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้นแต่รูปนี้ก็แปลกกว่ารูปอื่นใช่ไหมคะคือรูปอื่นก็แค่แข็งแค่อ่อนแค่เย็นแค่ร้อนแต่รูปนี้แปลกกว่ารูปอื่นเพราะเหตุว่าสามารถจะกระทบกับสิ่งที่ปรากฏเมื่อจิตเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ปรากฏไม่ว่าจะเป็นเสียงขณะนี้ค่ะถ้าไม่มีรูปนั้นที่สามารถกระทบเสียง จิตได้ยินไม่เกิดเสียงขณะนี้ปรากฏไม่ได้เลยใครจะไปทำให้เสียงปรากฏก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราฟังเรื่องสิ่งที่มีแต่ไม่เคยรู้นะคะแล้วก็ค่อยๆละเอียดขึ้นเช่นโสตปัสสาทะเนี่ยไม่เห็นไม่มีใครมองเห็นโสตปัสสาทะเลยแต่มีไม่ใช่ให้เชื่อแต่ให้รู้ว่าสิ่งแต่ละสิ่งที่มีจริงๆเนี่ยแยกขาดจากกันนะคะอย่างสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยจะไปปนกับประสาทรูปไม่ได้ใช่ไหมคะประสาทรูปเป็นรูปที่ต่างจากรูปเย็นรูปร้อนรูปอ่อนรูปแข็งที่มีอยู่ที่ตัวเนี่ยค่ะแต่ต้องมีอีกรูปหนึ่งต่างหากพิเศษสิ่งต่างๆที่จะปรากฏทางตาได้หูได้จมูกได้ลิ้นได้กายได้อย่างที่กายเนี่ยนะคะทุกคนมีอ่อนแข็งปรากฏไหมถ้าไม่มีการกระทบถ้ากระทบที่ไม่มีกายปัสสาทะอ่อนหรือแข็งก็ไม่สามารถที่จะปรากฏได้ใช่ไหมคะแต่ต้องกระทบกับสิ่งที่มีกายปัสสาทะที่กระทบอ่อนหรือแข็งอ่อนหรือแข็งนั้นจึงปรากฏได้ขณะนี้ค่ะเราเห็นถ้าไม่มีรูปที่มองไม่เห็นแต่มีคือจักขุปัสสาทรูปนะคะยังไงเห็นก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นจริงหรือเปล่าว่าต้องมีรูปที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นแต่ตัวประสาทรูปนั้นมองไม่เห็นเลยแต่มีเนี่ยค่ะก็ค่อยๆเข้าใจความจริงว่าพระธรรมที่ทรงแสดงจากการที่ทรงตรัสรู้เนี่ยนะคะเพื่อเมื่อไหร่ที่รู้ความจริงของแต่ละหนึ่งนั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ใครไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงแต่เป็นสิ่งที่มีจริงปรากฏเกิดขึ้นนะคะเมื่อมีเหตุปัจจัยที่จะคลายความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดและความเป็นเราเพราะว่าความจริงไม่ใช่เราเลยค่ะเป็นแต่ละหนึ่งจริง
1: ๆท่านอาจารย์คะตัวประสาทรูปเองเนี่ยก็จะมีดินน้ำไฟลมด้วยไหมคะ
0: ดินเป็นดินไฟเป็นไฟลมเป็นลมประสาทรูปเป็นประสาทรูปแต่ว่านะคะถ้าไม่มีมหาภูตรูปธาตุดินน้ำไฟลมรูปอื่นมีไม่ได้เลยเนี่ยค่ะคือค่อยๆเข้าใจมั่นคงขึ้น
1: ดังนั้นประสาทรูปก็คือจะต้องประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลม
0: เดี๋ยวก่อนนะคะมีมหาภูตรูปแล้วนะคะที่ใดที่มีมหาภูตรูปจะต้องมีรูปอื่นอาศัยรูปนั้นเกิดอีก4รูป
1: ค่ะ
0: ค่อยๆเข้าใจไปทีละเล็กทีละน้อยนะคะคือต้องมีสิ่งที่กระทบตาปรากฏสีสันวรรณะต่างๆถ้าที่มหาภูตรูปไม่มีสีสันวรรณะที่กระทบตาได้จะไม่มีอะไรปรากฏเลยในห้องนี้แต่เพราะว่าที่มหาภูตรูปนั่นเองค่ะมีรูปอีกรูปหนึ่งใช้คำว่าวรรณะหรือวันโนนิพาอะไรก็ได้ในภาษาบาลีภาษามัคคีนะคะหมายความถึงสิ่งที่สามารถกระทบตาถ้ากระทบหูค่ะยังไงรูปนั้นก็ไม่ปรากฏแต่ว่าเมื่อกระทบตาแต่ต้องจิตเห็นธาตุรู้เกิดขึ้นด้วยเพราะว่าที่โลกปรากฏเพราะมีธาตุรู้ถ้าไม่มีธาตุรู้อะไรจะปรากฏไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นขาดธาตุรู้ไม่ได้ถ้ามีธาตุรู้ที่ไหนก็มีสิ่งที่ถูกรู้ปรากฏว่าขณะนี้ค่ะมีสิ่งที่ปรากฏทางตาเพราะมีธาตุรู้เกิดขึ้นรู้ว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นอย่างนี้กำลังรู้จริงๆในสิ่งที่ปรากฏทางตาเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งก็เป็นแต่ละหนึ่งนะคะเมื่อมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมใช้คำว่ามหาภูตะรูปที่เป็นใหญ่เป็นประธานเกิดพร้อมกัน4รูปก็เป็นที่อาศัยเกิดของรูปอีก4รูปคือสิ่งที่ปรากฏทางตาใช้คำว่าสีก็ได้หรือวรรณะก็ได้นะคะกลิ่นรสและโอชาโอชาเป็นรูปที่ทำให้รูปอื่นเกิดเวลาที่รับประทานอาหารเนี่ยนะคะในธาตุดินน้ำไฟลมไม่มีโอชามีรูปที่ทำให้รูปอื่นเกิดเพราะฉะนั้นเพียงรูปที่เกิดจากกรรมรูปที่เกิดจากจิตไม่พอรูปที่เกิดจากอุตุเนี่ยค่ะต้องอาศัยอีกรูปหนึ่งคือรูปที่เกิดจากอาหารนี่เป็นเหตุที่สัตว์โลกต้องบริโภคอาหารกับผลิกับอาหารเนี่ยอาหารเป็นคำคำนมเป็นคำไหมคะเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่านะคะจริงๆแล้วก็คือว่าทุกอย่างที่เข้าไปในตัวเป็นอาหารที่สามารถที่จะทำให้รูปอีกกลุ่มหนึ่งอีกพวกหนึ่งเกิดขึ้นแต่รูปที่เกิดแล้วมหาภูตรูป4แล้วก็วรรณะนะคะแล้วก็กลิ่นและรสโอชาเนี่ย น้อยที่สุดคือ8รูปไม่แยกจากกันเลยแต่ยังมีรูปอื่นเกิดร่วมด้วยเช่นจักขุปสาทรูปแต่ว่าในกลุ่มใดที่มีจักขุปสาทรูปในกลุ่มนั้นไม่มีโสตปสาทรูปแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มก็เป็นที่อาศัยของรูปนะคะและจริงๆถ้าละเอียดก็จะรู้ว่าจาก8รูปแล้วก็มีจักขุปสาทรูปอีก1เป็น9ไม่พอค่ะต้องมีชีวิตตินดริยรูปซึ่งกรรมเป็นปัจจัยให้รูปกลุ่มนี้นะคะเป็นรูปที่ทรงชีวิตต่างจากรูปอื่นซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นเพราะกรรมเพราะฉะนั้นรูปที่เกิดเพราะกรรมทั้งหมดเนี่ยเนื่องจากกรรมเป็นนามธรรมเป็นธาตุรู้ก็เป็นปัจจัยให้เกิดรูปนะคะซึ่งรูปที่เกิดจากกรรมเนี่ยเพราะอาศัยธาตุรู้ความจงใจนั่นแหละทำให้รูปนั้นเป็นกลุ่มของรูปที่ทรงชีวิตหรือดำรงชีวิตต่างจากรูปอื่นที่โต๊ะก็เย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวมหาภูตรูปสีกลิ่นรสโอชาต้นไม้ดอกไม้ดินภูเขาทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่น้ำก็ไม่พ้นจากมหาภูตรูป8รูปแต่ว่าไม่มีชีวิตตินตริยรูปไม่ใช่รูปที่มีชีวิตเลยนะคะอย่างหุ่นเนี่ยหุ่นขี้ผึ้งเนี่ยเราก็ยังรู้ว่าไม่ใช่คนถึงจะเหมือนสักเท่าไหร่นะคะแต่ก็ไม่ใช่รูปที่ดำรงชีวิตหรือทรงชีวิตเพราะฉะนั้นที่ใดที่มีรูปที่เกิดจากกรรมคือจักขุปสาทรูปที่นั่นต้องมีชีวิตตินดริยรูปด้วยรวมเป็น10เพราะฉะนั้นที่ตัวของแต่ละคนเนี่ยนะคะมีกลุ่มของรูปไม่เท่ากันบางกลุ่มมี8รูปบางกลุ่มก็มี10รูปบางกลุ่มก็มี13รูปแล้วแต่กี่รูปก็แล้วแต่สมุฏฐานซึ่งตอนนี้เราก็คงจะไม่ไปแยกรู้ว่าแต่ละรูปที่ละเอียดมากจนกระทั่งมองไม่เห็นนะคะย่อยอย่างละเอียดยิบเนี่ยต่างกันเป็น8บ้าง10บ้างหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ9ก็มีค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ท่านศึกษาแล้วก็จะได้รู้ว่าทั้งหมดเนี่ยค่ะก็เป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่สิ่งของใดๆที่รวมกันแต่ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงที่เกิดดับสืบต่อเร็วมาก
5: สักกายทิฏฐิแล้วก็อัตตานุทิฏฐิกับมานะอย่างเงี้ยครับความละเอียดเป็นยังไงครับ
0: ต้องเข้าใจคำภาษาบาลีด้วยนะคะทิฏฐิคือความเห็นความเห็นถูกก็เป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นผิดก็เป็นมิจฉาทิฏฐิถ้าเรากำลังพูดเรื่องอกุศลแล้วเราใช้ทิฏฐิคำเดียวก็ได้อย่างโลภะประกอบด้วยความเห็นผิดเนี่ยจะประกอบด้วยปัญญาไม่ได้เพราะฉะนั้นถึงแม้จะใช้คำว่าทิฏฐิแต่พอพูดถึงโลภะก็ต้องหมายความถึงมิจฉาทิฏฐิเพราะฉะนั้นทิฏฐิเป็นคำกลางๆแล้วแต่ว่าจะพูดถึงเรื่องของความเห็นถูกหรือความเห็นผิดเช่นเห็นว่านะคะตายแล้วศูนย์ไม่ต้องมีการเกิดอีกเลยหรือคิดว่าที่เราเกิดมาเนี่ยมีผู้บันดาลให้เราเกิดเป็นอย่างนี้ทำให้เราเป็นอย่างนี้เนี่ยถูกหรือผิดเป็นความเห็นใช่ไหมคะซึ่งความเห็นผิดเนี่ยมีมากถ้าประมวลมาก็เยอะแยะเลยแต่ที่ทรงแสดงไว้นะคะ62แต่จริงๆแล้วก็ละเอียดแตกแขนงไปอีกก็ได้หรือว่ามาจากทิฏฐิใหญ่ๆคือเชื่อว่าตายแล้ว01หรือว่าขณะเนี้ยเที่ยงไม่เห็นมีอะไรเกิดดับเลยเกิดมาแล้วเป็นคนนี้ก็เป็นคนนี้ไปตลอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนั้นก็เป็นความเห็นผิดเพราะฉะนั้นถ้าเป็นความเห็นถูกก็ต้องถูกตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นในขณะนี้ค่ะถ้าเราเกิดชอบกาแฟรับประทานกาแฟอร่อยดีขณะนั้นมีความเห็นอะไรหรือเปล่าไม่มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็เป็นโลภะความติดข้องซึ่งไม่มีความเห็นผิดเกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นโลภะไม่ใช่ทิฏฐิพระโสดาบันเนี่ยค่ะดับทิฏฐินะคะการไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยนะคะแต่ว่ายังมีโลภะเพราะว่าโลภะไม่ใช่ทิฏฐิไม่ใช่ความเห็นผิดเป็นความเห็นถูกแต่ว่าความติดข้องเนี่ยสะสมมานานมากเพียงแต่รู้ความจริงของสภาพธรรมะเท่านั้นเนี่ยยังไม่สามารถที่จะละความติดข้องในรูปในเสียงในอะไรอะไรทั้งหลายได้เพียงแต่ว่าละความติดข้องในความเห็นผิดได้เพราะฉะนั้นถ้าเราพูดธรรมะในการทีละคำทีละเรื่องเนี่ยก็จะทำให้เราเข้าใจชัดเจนขึ้นนะคะทิฏฐิมีหลายอย่างตายและศูนย์ก็อย่างหนึ่งนะคะและเวลานี้ค่ะมีคุณภูเก็ตไหมมีอะไรเป็นคุณภูเก็ต
5: จำได้ว่า
0: จำอะไรได้ว่าเป็นคนภูเก็ตอยู่ไหน
5: อ๋อถ้าตามจริงแล้วไม่มีครับ
0: ค่ะแต่ว่าถ้าไม่รู้นะคะมีเราจะไม่ชื่อภูเก็ตก็ได้แต่ก็เป็นเราเพราะฉะนั้นความเห็นอย่างนี้นะคะคือสักกายทิฏฐิการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราโต๊ะนี่เป็นคุณภูเก็ตหรือเปล่าไม่ใช่แต่เป็นโต๊ะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเป็นอัตตานุทิฏฐิเห็นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ไม่ได้เห็นว่าเป็นเราแต่ถ้าที่ตัวของแต่ละคนเนี่ยเราไม่ได้ไปยึดถืออย่างอื่นว่าเป็นเราแต่เรายึดถือสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้นะคะว่าเป็นเราก็เป็นสักกายทิฏฐิแต่ตามความเป็นจริงสักกายทิฏฐิกับอัตตานุทิฏฐิเนี่ยความหมายเดียวกันเลยค่ะคือไม่รู้ความจริงว่าเป็นแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดดับก็มารวมกันทั้งหมดเลยใช่ไหมคะอย่างโต๊ะเนี่ยลองกระทบสัมผัสดูแข็งไหมคะแล้วสัมผัสละเย็นไหมค่ะเพราะฉะนั้นเย็นจะเป็นโต๊ะไม่ได้แข็งจะเป็นโต๊ะไม่ได้แต่เพราะไม่รู้ตามความเป็นจริงก็คิดว่าโต๊ะนี่แหละทั้งเย็นด้วยแข็งด้วยหรือที่ตัวก็เหมือนกันใช่ไหมคะแต่ความจริงเย็นจะเป็นโต๊ะหรือว่าจะเป็นคุณภูเก็ตไม่ได้เป็นแค่เย็นนี่คือขณะใดที่เห็นว่าเย็นภายนอกมีเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเช่นโต๊ะนั่นคืออัตตานุทิฏฐิแต่ถ้าที่ตัวและสักกายะเป็นของเราตัวตนที่นี่ทั้งหมดที่อยู่ตรงนี้นะคะเป็นของเราทั้งหมดเพราะฉะนั้นพอที่จะเข้าใจความเห็นผิดไหมว่าไม่ใช่โลภะเพราะฉะนั้นโลภะเป็นอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็ทิฏฐิความเห็นเป็นอีกอย่างหนึ่งความเห็นผิดว่าเป็นเราเนี่ยค่ะลึกมากต่อให้ไม่มีอะไรปรากฏเลยที่จะรวมกันนะคะเพียงสิ่งเดียวที่กำลังปรากฏแต่ถ้ายังไม่รู้ชัดในความเป็นจริงของสิ่งนั้นนะคะก็ยังจำได้ว่าตรงนั้นแหละเป็นแขนของเราอย่างที่เราบอกว่าหลับตาแล้วหรือลืมตาก็ตามนะคะมีรูปนั่งในขณะที่นั่งก็จำท่าทางอาการของรูปที่ทรงอยู่ตั้งอยู่นะคะก็เข้าใจว่ารูปนั้นเป็นเราแน่ๆเพราะว่าเป็นรูปที่มีจริงและกำลังนั่งถ้ารูปนั้นนอนรูปนอนนั้นก็ต้องเป็นเราอีกจะเป็นคนอื่นได้ยังไงเพราะว่าอยู่ที่ตัวมานานแสนนานเพราะฉะนั้นในขณะนั้นก็เป็นสักกายทิฏฐิที่ยึดถือรูปนั้นว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่านะคะจะไม่มีอย่างอื่นเลยทั้งสิ้นไม่ใช่รูปทั้งตัวแต่เพียงแข็งที่ตัวเนี่ยขณะนั้นถ้าปัญญาไม่พอนะคะแข็งนั้นเป็นรูปของเราเพราะฉะนั้นสักกายทิฏฐิ20หรืออัตตานุทิฏฐิ20นะคะเห็นรูปว่าเป็นเราจริงไหมคะส่องกระจกใครอยู่ในกระจก
5: เป็นเราอยู่ในกระจก
0: ดูสิคะเห็นรูปว่าเป็นเราถ้าไม่ใช่กระจกนะคะเดี๋ยวนี้กระทบสัมผัสกระทบสัมผัสใครคะไม่ใช่คุณธีรพันธ์ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือว่าขณะนั้นก็คือว่ายึดถือรูปว่าเป็นเราแต่เวลาที่เรากระทบสัมผัสสิ่งอื่นเราไม่ได้ยึดถือสิ่งอื่นนั้นว่าเป็นเราแต่ยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามขณะนั้นก็เป็นมิจฉาทิฏฐิประเภทที่เป็นอัตตานุทิฏฐิแต่ว่าถ้าสักกายทิฏฐิคือตรงนี้ค่ะไม่ใช่ตรงอื่นที่เคยเข้าใจว่าเป็นเราชอบอะไรบ้างคะ
5: ที่ชอบก็เยอะครับ
0: ที่ชอบแต่ค่ะไม่ใช่ภาษาบาลีก็ลักษณะนั้นก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้คือความติดข้องความต้องการภาษาบาลีใช้คำว่าโลภะตัณหาหลายชื่อมากเลยค่ะแล้วแต่ว่าจะใช้คำอะไรตามลักษณะจริงๆในขณะนั้นเคยหวังอะไรบ้างไหมค่ะถ้าไม่ติดข้องจะหวังไหมเพราะฉะนั้นขณะใดที่หวังขณะนั้นก็เป็นความติดข้องในสิ่งที่ต้องการที่ยังไม่ถึงที่ยังไม่ได้แต่ก็เป็นความหวัง
5: อย่างคำว่ายึดถือว่าเป็นตัวเราเนี่ยครับ
0: ค่ะ
5: เป็นทิฏฐิแต่ไม่ใช่โลภะหรือว่ามีโลภะเกิดร่วมด้วย
0: ถ้ายึดถือสิ่งที่ไม่ใช่เราว่าเป็นเราเป็นความเห็นผิดหรือเห็นถูก
5: เห็นผิดครับ
0: ค่ะภาษาบาลีก็ใช้คำว่ามิจฉาทิฏฐิประเภทไหนสักกายะเพราะว่ายึดถือตรงนี้ว่าเป็นเราไม่ใช่ที่อื่นแต่ก็เป็นความเห็นผิดเพราะฉะนั้นความเห็นผิดจากความจริงของสภาพธรรมะทั้งหมดค่ะผิดทั้งนั้นเพราะว่าสภาพธรรมะจริงๆไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็พอจะเห็นได้นะคะว่าความเห็นผิดคือไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงและโลภะชัดเจนหรือยัง
5: ก็ที่ผมเข้าใจตอนนี้คือเห็นผิดก็คือความเห็นผิดว่าสิ่งที่ เห็นเจ้าธรรมะว่าเป็นตัวตนคือความเห็นผิดใช่ไหมครับที่เกิดขึ้นแล้วดับไปเป็นความเห็นผิดแต่ถ้าขนาดไหนเห็นแล้วติดข้องขนาดนั้นก็มีโลภะด้วย
0: เห็นว่าเที่ยงไม่ได้เกิดดับเลยถูกหรือผิด
5: ก็ผิดครับ
0: ค่ะตรงไหนเที่ยง
5: ตรงที่คิดว่าเที่ยง
0: ค่ะตรงไหนละคะที่เที่ยงตรงนี้เที่ยงไหมคะ
5: ไม่เที่ยงครับ
0: ตรงนี้เที่ยงไหม
5: ถ้าตอนนี้เที่ยงครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นความเห็นผิดที่ยึดถือตรงนี้ว่าเป็นเรา
5: ครับ
0: แต่ก็เป็นความเห็นผิดและก็เห็นผิดว่าเที่ยงด้วยเห็นผิดว่าเป็นตัวตนด้วย
5: ครับ
0: ยังสงสัยเรื่องความเห็นผิดไหมคะ
5: มันละเอียดมากเลยครับก็ใจยังไม่หมด
0: เพราะฉะนั้นก็มีความเห็นผิดอย่างหยาบๆนะคะอย่างที่เข้าไปไหว้ต้นไม้ไหว้ปลาไหลเงี้ยแล้วไปไหว้ทำไมใช่ไหมคะอย่างนั้นก็ต้องเห็นผิดแน่นอนแล้วก็ไปบูชาอะไรต่ออะไรต่างๆหรือว่าไปขออะไรต่ออะไรต่างๆจากใครก็ไม่รู้นะคะบางทีก็เป็นช้างบางทีก็เป็นอะไรก็ได้อย่างเงี้ยก็เป็นความเห็นผิด
5: อย่างการฟังธรรมแล้วก็มีความเห็นถูกเนี่ยครับ
0: ระดับขั้นฟังค่ะแต่ยังไม่ประจักษ์จนกว่าจะรู้ความจริงเมื่อไหร่นะคะก็ค่อยๆละความเห็นผิดจนกว่าจะไม่เหลือเลยโดยการรู้แจ้งอริยสัจธรรมทิฏฐิเข้าใจหรือยังคะใครไม่มีทิฏฐิ
5: คนที่ไม่มีวิชาทิฏฐิเลยก็พระโสดาบันขึ้นไป
0: พระโสดาบัน
5: ครับ
0: ใครไม่มีโลภะ
5: พระอรหันต์ครับ
0: พระอรหันต์เห็นไหมครับปัญญาต้องค่อยๆละกิเลสไปตามลำดับขั้นถ้ามีความเห็นผิดแล้วก็ยังไงก็ต้องมีโลภะแต่ว่ามีโลภะโดยไม่มีทิฏฐิได้เพราะว่าสะสมความติดข้องมานานมากถึงแม้ว่าจะเห็นว่าสิ่งนั้นไม่เที่ยงแต่ก็สะสมความยินดีพอใจในสิ่งนั้นได้ที่จะรู้ความต่างกันว่ายังไม่ได้ละความยินดีพอใจเพียงแต่ละความเห็นผิดหรือมานะใช่ไหม
5: หรือมานะ
0: ค่ะความสำคัญตนน่าสนใจนะคะเพราะว่าผู้ที่จะละความสำคัญตนได้คือพระอรหันต์พระโสดาบันยังละไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยให้รู้ตัวเลยนะคะมีความสำคัญตนมากน้อยต่างกันไม่ใช่ไม่มีเลยค่ะแล้วแต่ว่าจะเกิดหรือไม่เกิดจะปรากฏหรือไม่ปรากฏค่ะอย่างเวลาที่เราไปรับประทานอาหารนะคะแล้วก็คอยไม่เห็นมาสักทีหนึ่งอาหารเนี่ยเป็นไงคะ
5: โกรธบ้าง
0: ค่ะ
5: ไม่ชอบที่อาหารไม่มา
0: ค่ะเพราะเราสำคัญหรือเปล่าค่ะแม่นิดหน่อยก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้นะคะนอกจากว่าจะรู้จริงๆว่าขณะนั้นจิตกระด้างปกติธรรมดาเนี่ยค่ะไม่ได้กระด้างอย่างนั้นนะคะแต่พอมีความสำคัญตนขึ้นมาเนี่ยใหญ่หรือมาสำคัญหรืออะไรอย่างนี้ค่ะขณะนั้นก็ทำให้จิตกระด้างแต่ว่าตามความจริงเนี่ยนะคะมานะไม่ได้เกิดกับโทสะเลยมานะเกิดกับโลภะเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามที่มีมานะแล้วก็มีโทสะก็เลยเร็วมากเหมือนเห็นกับได้ยินเนี่ยเหมือนพร้อมกันแต่ความจริงเห็นไม่ใช่ได้ยินฉันใดนะคะโลภะมานะก็ไม่ใช่โทสะแต่ว่าเกิดแล้วเวลาที่เราขุ่นเคืองใจด้วยความเป็นเราหรือว่าด้วยมานะหรือว่าบางทีไม่โกรธไม่ขุ่นเคืองนะคะแต่ว่าได้สิ่งที่น่าพอใจเหลือเกินค่ะดีใจไหมคะเราได้สิ่งนี้เนี่ยก็มีความเป็นเราที่สามารถที่จะได้สิ่งนั้นได้ขณะนั้นก็เป็นความสำคัญตนเพราะฉะนั้นกิเลสนี้มีมากนะคะแล้วก็จะปรากฏหรือไม่ปรากฏจะเล็กน้อยแค่ไหนหรือว่าจะใหญ่แค่ไหนก็แล้วแต่ขณะนั้นเกิดขึ้นเป็นอะไรที่สามารถจะปรากฏให้รู้ได้ก็ปรากฏให้รู้ได้คุณภูเก็ตมีมานะไหมคะแน่นอนค่ะใครไม่มีมานะพระอรหันต์เพราะฉะนั้นน่ากลัวนะคะ
4: ท่านอาจารย์ครับจากการที่สนทนาที่มูลนิธินะครับก็เรื่องธรรมะที่ควรเสพหรือไม่ควรเสพนะครับซึ่งก็มีข้อความว่าถ้าเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสแล้วเป็นปัจจัยให้อกุศลธรรมเกิดสิ่งนั้นไม่ควรเสพและถ้าเป็นปัจจัยให้กุศลธรรมเกิดสิ่งนั้นก็ควรเสพคือขณะนี้ก็เห็นนะครับแต่ว่า เหมือนกับว่าจะอบรมให้จิตควรแก่การที่จะเสพนะครับท่านอาจารย
0: ์ธรรมะก็เป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะเพราะฉะนั้นก็ทรงแสดงตามที่เราสามารถที่จะเข้าใจได้อย่างที่คุณวิชัยกล่าวถึงนะคะก็คือเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพิจารณาสิ่งที่จะได้ฟังนะคะว่าเดี๋ยวนี้อะไรควรเสพไม่ใช่ไปคอยจนถึงว่าตอนนั้นตอนนี้จะเสพอะไรแต่แม้แต่ขณะนี้เดี๋ยวนี้ซึ่งเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงเลยนะคะอะไรควรเสพอะไรไม่ควรเสพยากแต่ก็ทรงแสดงไว้นะคะว่าสิ่งที่ควรเสพไม่ใช่นิมิตอนุพยัญชนะเพราะเหตุว่าถ้าเสพหรือติดข้องนะคะรู้ความเป็นนิมิตรู้ความเป็นอนุพยัญชนะขณะนั้นจะไม่เข้าใจลักษณะของธรรมะเพราะว่ามัวติดข้องในนิมิตของสิ่งที่ปรากฏและอนุพยัญชนะด้วยเพราะฉะนั้นใช้คำว่าอโคจรอโคจระเพราะเหตุว่านิมิตอนุพยัญชนะไม่ทำให้เข้าใจสภาพธรรมะซึ่งกำลังเกิดดับในขณะนี้เพราะฉะนั้นเมื่อมีปัญญานะคะก็จะรู้ได้ว่าควรเสพความจริงที่มีจริงๆในขณะนี้ด้วยความเห็นที่ถูกต้องทีละเล็กทีละน้อยอย่างขณะนี้ค่ะเห็นไม่ใช่คิดไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นถ้าไม่เข้าใจ3คำนี้นะคะก็จะไม่เข้าใจคำว่าควรเสพและไม่ควรเสพแต่ถ้ารู้ว่าความจริงขณะนี้ก็คือว่าเห็นมีและก็กล่าวถึงเห็นจริงๆเฉพาะขณะที่กำลังเห็นเป็นธาตุรู้แล้วก็สิ่งที่ปรากฏก็มีจริงๆนะคะยังไม่เป็นนิมิตอนุพยัญชนะถ้ามีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าเป็นแต่เพียงสิ่งที่จิตเห็นเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับทางจิตเห็นนะคะและสิ่งที่ปรากฏทางตาแม้ว่าอายุจะยาวกว่าจิตแต่ก็ดับอย่างเร็วมากเพราะฉะนั้นที่ควรเสพจริงๆคือเดี๋ยวนี้ค่ะสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏแต่เสพโดยที่ว่าเป็นเราไม่มีทางเป็นไปได้แต่ต้องเป็นปัญญาพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะจึงสามารถที่จะเสพคือเริ่มศึกษาเริ่มเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏนะคะด้วยการฟังทีละเล็กทีละน้อยนะคะอย่าคิดว่าจะได้ผลเดี๋ยวนี้วันนี้แต่จากการฟังความจริงก็รู้ว่าเห็นเนี่ยเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับอุปัตตินะคะการเกิดขึ้นชั่วขณะที่แสนสั้นเร็วมากเพราะมีสิ่งที่ปรากฏจริงๆกระทบจากขู่ประสาทะจริงๆจิตเจตสิกเกิดขึ้นกำลังรู้สิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเท่านี้เองค่ะฟังบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจ
4: คือถ้าอ่านข้อความก็คิดถึงเป็นเรื่องครับว่าอย่างเช่นบางครั้งการไปคลุกคลีกับสิ่งที่ให้เกิดอกุศลต่างๆก็ไม่ควรที่จะไปเกี่ยวข้องด้วยอะไรเงี้ยท่านอาจารย
0: ์อย่างเมื่อกี้เนี่ยค่ะเป็นไงคะควรเสพหรือไม่ควรเสพนิมิตอนุพยัญชนะทั้งหมดหรือเปล่าของความคิดแม้แต่ความคิดนะคะก็ต้องมีนิมิตอนุพยัญชนะด้วยแสดงว่าต้องเข้าใจความหมายจริงๆของคำว่าขณะนี้คืออะไรแล้วก็ที่ใช้คำว่านิมิตตะเนี่ยก็หมายความถึงสภาพธรรมะที่เกิดดับสืบต่อเร็วนะคะจนเป็นเรื่องใช่ไหมคะถ้าเพียงหนึ่งปรากฏแล้วก็ดับไปไม่เป็นเรื่องเลยแต่ว่าที่กำลังเป็นเรื่องทุกเรื่องไม่ว่าจะเรื่องฝันดีฝันไม่ดีหรืออะไรก็ตามแต่นะคะทั้งหมดก็ไม่พ้นจากนิมิตอนุพยัญชนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่ควรเสพอย่างยิ่งอย่างอุกฤษก็คือนิมิตอนุพยัญชนะเพราะว่าจะไม่สามารถทำให้รู้ความจริงของสิ่งซึ่งมีจริงนะคะแต่ว่าไปจดจำสิ่งซึ่งไม่จริงเพราะเหตุว่าเป็นเพียงรูปร่างสันฐานหรือว่าแล้วแต่จะใช้คำอะไรก็ตามแต่นะคะของสิ่งที่เกิดดับสืบต่อจนเหมือนเที่ยงและเข้าใจว่าสิ่งนั้นยั่งยืนเพราะฉะนั้นถ้าเสพอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็จะไม่พ้นจากการที่ว่าโลกนี้เที่ยงเราเที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างเที่ยงเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่การที่จะสามารถเข้าใจถูกต้องจนกระทั่งละความเห็นผิดดับไม่เกิดอีกเลยเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเป็นเรื่องของการอบรมปัญญาแม้ในขั้นของการฟังเนี่ยค่ะก็ไม่ข้ามคือเข้าใจแต่ละคำที่ได้ยินได้ฟังนะคะเพราะว่าแม้จะกล่าวว่าขณะนี้ควรรู้อย่างยิ่งไม่ใช่เมื่อวานนี้หรือขณะก่อนหรือสิ่งที่ยังไม่มาถึงนะคะแต่ทำไมไม่รู้ ทั้งได้ยินคำว่าควรรู้อย่างยิ่งคือเดี๋ยวนี้เพราะเหตุว่าไม่สามารถที่จะมีปัจจัยที่จะเข้าใจความจริงของสิ่งที่แม่กำลังเผชิญหน้านะคะแต่อวิชชาไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้ด้วยเหตุนี้จึงเป็นผู้ที่อดทนรู้ว่าสิ่งนี้มีจริงๆถ้าฟังแล้วเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นนั่นเป็นหนทางเดียวนะคะที่จะไม่ติดในนิมิตอนุพยัญชนะเพราะ

พราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะกำลังสะสมความเข้าใจสิ่งที่แสนยากที่สั้นมากแต่ก็มีจริงแต่ละหนึ่งขณะซึ่งเกิดแล้วก็ดับสืบต่อนะคะแต่ก็เพราะอาศัยความอดทนการฟังและค่อยๆเข้าใจขึ้นเลยค่ะวันหนึ่งเราก็สามารถที่จะค่อยๆเข้าใจความต่างของสภาพธรรมะที่ปรากฏโดยการที่ว่าสามารถที่จะเริ่มเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยที่ว่าเหมือนฝันก็เพราะเหตุว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นชั่วคราวแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยเราพูดได้นะคะชาติก่อนเป็นใครอยู่ที่ไหนทำอะไรก็ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้แต่ชาตินี้เมื่อวานนี้เนี่ยค่ะเราทำอะไรบ้างช่วยกันนึกหน่อยสิคะนึกออกไหมคะเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้พรุ่งนี้จำได้ไหมถึงสิ่งที่เราพูดหรือสนทนาธรรมกันเดี๋ยวนี้นะคะก็จำไม่ได้ทั้งหมดเพราะไม่เหมือนขณะที่กำลังได้ยินไม่เหมือนขณะที่กำลังคิดตามสิ่งที่ได้ฟังเพราะฉะนั้นแต่ละขณะเนี่ยค่ะเพราะเกิดดับสืบต่อผ่านไปโดยไม่กลับมาอีกโดยยับยั้งไม่ได้นะคะจึงเหมือนความฝันยังไม่ตื่นเพราะว่าถ้าตื่นก็คือขณะที่รู้ลักษณะและความเป็นจริงของสภาพธรรมะซึ่งเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งเช่นแข็งเมื่อไรจะรู้ขณะที่กระทบนะคะเมื่อเช้านี้มีใครรู้บ้างคะกระทบแข็งนี้แน่นอนทุกคนเลยแต่ว่ามีใครรู้ลักษณะที่เป็นธรรมะที่เป็นแข็งเมื่อไม่รู้ก็เหมือนฝันนะคะคือมีก็จริงแต่ก็หมดไปแล้วแล้วก็ไม่เข้าใจด้วยเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะจึงต้องเป็นเรื่องที่รู้ว่านะคะสิ่งที่ควรเสพสิ่งที่ควรรู้คือลักษณะที่มีจริงซึ่งเป็นธรรมะเดี๋ยวนี้แต่เมื่อยังไม่สามารถจะเป็นอย่างนี้ได้นะคะการฟังและเข้าใจขึ้นเนี่ยค่ะก็จะละคลายความไม่รู้จนกระทั่งวันหนึ่งผู้ที่ได้อบรมแล้วเนี่ยท่านสามารถที่จะรู้ความจริงได้จากการที่ไม่เคยรู้มาก่อนและก็อบรมนะคะจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ได้เพราะฉะนั้นความจริงก็ต้องเป็นอย่างนี้ค่ะคือสิ่งที่ควรเสพจะพ้นจากสิ่งที่กำลังปรากฏไม่ได้แม้เดี๋ยวนี้ได้ยินคำนี้แต่ยังไม่ได้เสพด้วยปัญญาแต่ว่าถ้าฟังต่อไปเข้าใจต่อไปก็ไม่ทิ้งการที่จำอย่างมั่นคงว่าสิ่งที่ควรรู้ยิ่งควรเสพยิ่งก็คือสิ่งที่กำลังปรากฏด้วยความเห็นถูกด้วยความเข้าใจถูกเมื่อยังไม่เกิดก็สะสมความเห็นถูกและความดีเพราะฉะนั้นอย่างความดีเนี่ยนะคะดูเหมือนว่ารู้จักดีกันทุกคนและก็พูดถึงทำดีด้วยเดี๋ยวนี้แหละค่ะไม่ต้องรอขณะต่อไปเดี๋ยวนี้ทำดีโดยฟังธรรมะเห็นไหมคะก็ยังไม่รู้ว่าก็เป็นความดีอย่างหนึ่งแน่นอนค่ะไม่ใช่ว่าเราจะไปเที่ยวหรือว่าเราจะไปทำสิ่งที่ไม่มีสาระนะคะแต่ขณะนี้กำลังฟังสิ่งที่มีสาระและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนี่คือความดีแต่ว่าเวลาที่เราไม่ได้ฟังธรรมะดีหรือเปล่าต้องเป็นผู้ตรงพอหรือยังเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นความดีไม่ได้รอเลยค่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไม่ว่าเดี๋ยวนี้ฟังหรือว่าเดี๋ยวนี้ทำอะไรก็ตามเดี๋ยวนี้เห็นใครก็ตามเป็นมิตรดีทันทีไม่ต้องรออีกนะคะเดี๋ยวนี้มีอะไรที่จะช่วยคนอื่นได้ช่วยทันทีอนุโมทนาได้อนุโมทนาเนี่ยค่ะคือความดีทั้งหมดเนี่ยค่ะคือเดี๋ยวนี้จะทำให้เราไม่เพียงคิดว่าทำดีแต่วันนี้ทำหรือยังใช่ไหมคะทั้งที่กำลังอยู่ตรงนี้ค่ะทำดีก็คือว่าฟังธรรมะเข้าใจแต่ก็บังคับบัญชาไม่ได้กำลังได้ยินอย่างเนี้ยคิดอย่างอื่นเห็นไหมคะแม้ทำดีก็ยังบังคับบัญชาไม่ได้แต่ถ้ามีความเข้าใจละเอียดขึ้นว่าดีคืออะไรกุศลทุกชนิดความเป็นมิตรนะคะแล้วก็สิ่งซึ่งจะเป็นประโยชน์มากสำหรับทุกชีวิตก็คือว่าเมตตากับการระลึกถึงความตายซึ่งจะทำให้ขณะนั้นนะคะดีใช่ไหมคะถ้าเราคิดถึงความตายอาจจะเป็นเดี๋ยวนี้ก็ได้ทำไมจะต้องคอยทำดีวันต่อไปหรือว่าขณะต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าระลึกอย่างนี้นะคะขณะนั้นก็ดีคือต้องเข้าใจความดีด้วยค่ะว่าความดีไม่ต้องรอเลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เติมความดีในชีวิตแต่ละวันไปเรื่อยๆเพราะเหตุว่าอกุศลมากมายเหลือเกินค่ะแม้ขณะที่กำลังฟังได้ยินเสียงเสียงอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าขณะนั้นนะคะชอบหรือไม่ชอบหมดแล้วแล้วก็มีอีกปรากฏระหว่างนั้นไม่ได้ดีเลยแล้วก็ไม่ใช่ทำความดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยก็เป็นเรื่องที่

0: ละเอียดมากแล้วก็มีประโยชน์คุ้มกับการที่จะเกิดมาพร้อมด้วยโสภณะเจตสิกที่ทำให้เป็นมนุษย์ที่ไม่บ้าใบ้บอดหนวกพิการแต่ก็สามารถที่จะได้ประโยชน์จากการที่ชีวิตชั่วคราวแสนสั้นเนี่ยก็ยังมีประโยชน์ที่จะทำให้สะสมความดีและปัญญาความเห็นถูกต้องต่อไปเพราะฉะนั้นแม้แต่คำถามสั้นๆ นะคะอะไรควรเสพก็คือเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่ปรากฏฟังจนกระทั่งเข้าใจแล้วก็จะรู้ความต่างกันว่าขณะใดที่ยังเป็นนิมิตอนุพยัญชนะด้วยความไม่เข้าใจขณะนั้นก็เป็นอกุศลถ้ากุศลไม่เกิดและกว่ากุศลจะเกิดได้เนี่ยลำบากหรือว่าง่ายคะก็เป็นสิ่งที่ต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยถ้าเป็นคนที่สะสมกุศลไว้มากค่ะเห็นใครไม่เดือดร้อนเลยเป็นมิตรทันทีหวังดีเกื้อกูลได้ไม่ว่าคนนั้นเป็นใครทางกายบ้างทางวาจาบ้างทางใจบ้างดีกว่าไหมคะขุ่นเคืองไม่ชอบอะไรก็ไม่รู้อย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีประโยชน์อะไรเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นพระธรรมทั้งหมดแต่ละคำเนี่ยค่ะล้ำค่าคือสามารถที่จะให้ความจริงและเมื่อฟังแล้วเข้าใจแล้วนะคะก็จะได้พบข้อความในพระไตรปิฎกที่ว่าน่าอัศจรรย์พระพุทธศาสนาทำให้รู้ว่าอะไรควรเสพหรือไม่ควรเสพหรือว่าอะไรมีประโยชน์และอะไรไม่มีประโยชน
1: ์กับเรียนท่านอาจารย์ครับเสียงที่ทำให้เข้าใจธรรมะฟังแล้วกุศลเจริญแต่บางครั้งก็ไปฟังเสียงที่ว่าคนอื่นเสียงที่ใส่ร้ายเสียดสีอะไรต่างๆนะครับก็รู้สึกว่าคอยที่จะโกรธหรือขัดเคืองไปกับเขาเพราะนั้นเสียงที่ควรเสพกับเสียงที่ไม่ควรเสพก็รู้สึกมีความต่างอย่างชัดเจนครับท่านอาจารย์ครับ
0: ไม่ลืมนะคะเสียงกับนิมิตเห็นไหมคะเวลาที่เขาพูดคำอะไรที่ไม่น่าฟังเรื่องราวต่างๆจนกระทั่งทำให้เราพลอยเป็นไปด้วยเพราะนิมิตเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยก็ต้องไม่ลืมว่ากว่าจะถึงการที่ว่านะคะเป็นธรรมะเสียงนั้นเกิดแล้วได้ยินแล้วตั้งใจที่จะได้ยินหรือเปล่า
1: ตั้งใจ
0: ไม่มีใครสามารถที่จะทำอะไรได้เลยนะคะแต่เกิดแล้วถ้าปัญญาอบรมแล้วไม่หวั่นไหวเพราะสามารถที่จะรู้ความจริงว่าขณะนั้นแม้อกุศลก็เป็นธรรมะค่ะแต่ว่าเราเนี่ยเดือดร้อนด้วยความเป็นเราอยากจะมีกุศลมากๆแต่ไม่รู้เลยว่ามากก็ต้องมีปัญญาถ้าไม่มีปัญญาจะให้เป็นกุศลมากได้ยังไงจะเอามากขนาดไหนคะต้องถึงการที่เข้าใจถูกต้องว่าขณะนั้นเป็นธรรมะได้ยินเป็นธรรมะอย่างหนึ่งเดี๋ยวนี้หรือว่าถึงแม้ว่าจะเป็นเสียงที่ไม่น่าฟังหรือเสียงที่ทำให้จิตใจขุ่นเคืองก็คือเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นอาจหารร่าเริงเพราะว่าปัญญาเนี่ยไม่ได้กลัวอะไรนะคะกล้าที่จะเข้าใจถูกต้องในสิ่งที่กำลังปรากฏแต่ถ้าเป็นเรานี่กลัวจังนะคะไม่กล้าที่จะไปใกล้หรืออะไรอย่างนั้นแล้วก็ลืมด้วยว่าจะไปหรือไม่ไปจะใกล้หรือจะห่างก็เพราะเหตุปัจจัยทั้งหมดเนี่ยค่ะคือเป็นธรรมะที่เกิดแล้วเป็นแล้วแต่สิ่งที่ลำบากนะคะที่ยากที่ยังไม่ได้อบรมก็คือว่าคิดไปถึงเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นแทนที่จะเข้าใจสิ่งนี้ที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นยังไม่ถึงการที่จะรู้ว่านะคะอะไรควรเสพจริงๆถ้าควรเสพจริงๆคือเดี๋ยวนี้ค่ะมีอะไรที่เป็นธรรมะที่มีจริงที่ทำให้ค่อยๆเข้าใจขึ้นด้วยเหตุนี้เป็นผู้ที่ถ้าเป็นผู้ที่เข้าใจว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตานะคะไม่หวั่นไหวแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไปหาสิ่งที่เป็นอกุศลเพราะไม่เห็นภัยเห็นโทษก็ไม่ใช่เพราะว่าแม้แต่มงคลข้อที่หนึ่งนะคะไม่คบคนผ่านซึ่งถ้าไม่มีข้อนี้นะคะจะไม่นำไปสู่การดับกิเลสซึ่งเป็นข้อสุดท้ายเพราะฉะนั้นแต่ละมงคลเนี่ยค่ะนำไปสู่ผลอย่างเดียวนะคะคือเกษมไม่เดือดร้อนเพราะอกุศลใดๆด้วยการสามารถที่จะดับกิเลสได้แต่ต้องเป็นปัญญาจริงๆนะคะที่รู้ทุกอย่างแม้แต่ว่าอโคจรหรืออโคจรสถานที่ที่ไม่ควรไปคืออะไร คำหรือวาจาหรือเรื่องราวทั้งหลายที่ไม่ควรเสพคืออะไรจนกระทั่งถึงสิ่งที่ควรที่สุดก็คือสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นที่เราฟังขณะนี้นะคะเพื่อไปถึงขณะที่เราสามารถเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏแต่เมื่อยังไม่เข้าใจก็ความดีทั้งหลายที่เกิดขึ้นแต่ละขณะซึ่งประมาทไม่ได้เลยก็จะทำให้อกุศลไม่งอกงามที่จะทับถมและปิดบังแล้วก็ลืมไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราก็คุยถึงเรื่องอื่นแต่ว่าจะนำมาสู่การที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาบ้างทางหูบ้างทางจมูกบ้างทางลิ้นบ้างทางกายบ้างทางใจบ้างหรือเปล่าเพราะฉะนั้นที่สำคัญที่ทรงแสดงค่ะคือรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏโดยอาศัยพระธรรมเทศนา45พรรษาเพื่อขัดเกลารักษาจิตซึ่งเน่าเป็นแผลเรื้อรังเป็นโรคมากมายนานาประการเนี่ยนะคะด้วยพระธรรมแต่ละข้อแต่ละคำอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรอะไรไม่ควรเป็นสิ่งซึ่งแต่ละคนพิจารณาได้และเมื่อมีปัญญาเพิ่มขึ้นนะคะก็จะรู้ว่าที่เป็นอย่างนั้นก็คือว่าเพราะปัญญาความเห็นที่ถูกต้องอาศัยการฟังเพราะว่าแต่ละคนก็เดินทางมาแล้วทั้งนั้นแหละจนถึงวันนี้ใช่ไหมคะแล้วก็จะเดินทางต่อไปและชีวิตของใครที่เดินทางเต็มไปด้วยกุศลมากๆถ้าไม่มีเหตุเลยเป็นไปได้ไหมในเมื่ออกุศลไม่สามารถที่จะเลือกได้ถูกต้องว่าอะไรควรอะไรไม่ควรแม้แต่พระธรรมที่ทรงแสดงนะคะก็ทรงแสดงความจริงแต่จะบังคับใครให้มาทางนี้ได้ไหมก็ไม่ได้บอกว่านะคะสิ่งที่ควรรู้ยิ่งก็คือสิ่งที่กำลังปรากฏบอกแล้วทำไงอะคะใครจะมาทางนี้หรือว่าจะไปทางไหนเป็นสิ่งซึ่งเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจจริงๆนะคะว่าทุกอย่างเกิดเพราะเหตุปัจจัยและก็รู้ปัจจัยด้วยว่าถ้าปราศจากปัญญาและกุศลก็ไม่บริสุทธิ์ค่ะยังไงยังไงก็ยังคงเป็นเรายังคงเข้าใจผิดอยู่ยึดถือสภาพธรรมะซึ่งไม่ใช่เราว่าเป็นเราด้วยเพียงเท่านี้เองนะคะจะนำมาซึ่งอกุศลมากมายเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจธรรมะเพิ่มขึ้นความประพฤติทั้งหมดที่เป็นไปเพื่อประโยชน์แล้วแต่ว่าจะขณะนั้นเป็นประโยชน์อะไรเช่นจะรู้สิ่งที่กำลังปรากฏหรือจะเห็นว่าสิ่งใดควรกระทำสิ่งใดควรประพฤติสิ่งใดควรช่วยเหลือสิ่งใดไม่ควรที่จะเกี่ยวข้องอันนั้นก็เป็นเพราะความเห็นที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นความเห็นถูกมีหลายระดับค่ะทุกขั้นตอนแต่ว่าสูงสุดก็คือว่าสิ่งที่ไม่ควรเสพคือนิมิตอนุพยัญชนะแล้วเมื่อไหร่ล่ะคะจะเป็นอย่างนั้นก็ต่อเมื่อเข้าใจขึ้นว่าขณะนี้ค่ะสิ่งที่กำลังปรากฏจริงๆเนี่ยไม่ใช่เพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้แต่ว่ามีการคิดนึกถึงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้จนจำไว้มั่นคงว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดและกำลังฟังให้เกิดความเห็นถูกเพื่อจะได้เข้าใจและก็สามารถรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆที่ปรากฏให้เห็นได้ข้อสำคัญนะคะก็คือว่าธรรมะสำหรับใครต้องเป็นผู้ที่ละเอียดมากค่ะจะให้คนโน้นคนนี้คนนั้นหรือเพื่อตัวเองมองเห็นจริงๆค่ะไม่ว่าอะไรทั้งหมดที่ปั่นป่วนนะคะที่เดือดร้อนที่วุ่นวายเนี่ยต้องเพราะอกุศลแม้แต่ความคิดของแต่ละคนในชีวิตประจำวันนะคะผิดพลาดพลั้งไปเนี่ยเพราะอกุศลไม่ใช่เพราะกุศลเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจจริงๆนะคะในการที่ไม่เป็นประโยชน์เลยของอกุศลแล้วก็เห็นประโยชน์ของกุศลนี่ค่ะกุศลและจิตสามารถที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องในทุกกรณีพระโสดาบันที่เป็นมหาอมาตย์มีไหมคะ
1: มีครับผม
0: แล้วไงอะคะเป็นไม่ได้เหรอหรือว่าเป็นแล้วดีกว่ามหาอมาตย์ที่ไม่ใช่พระโสดาบันสามารถที่จะมีความเที่ยงตรงความถูกต้องนะคะซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอยู่บนรากฐานของคุณความดีถ้ามีความเข้าใจมั่นคงอย่างนี้นะคะไม่ว่าจะเผชิญกับอะไรจิตตั้งด้วยรากฐานของความดีที่จะไม่หวั่นไหวไปตามสิ่งที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการกระทำที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งก็บนรากฐานของคุณความดีไม่ใช่ด้วยความต้องการด้วยความเป็นตัวตนและคิดว่าทำอย่างนั้นแหละดีนั่นคือไม่ถูกต้องนะคะถ้ามีความเข้าใจในคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและเข้าใจในเรื่องของ ความดีนะคะคนนั้นจะเป็นผู้ที่มีปัญญามีความมั่นคงมีความละเอียดมีการรู้ปัญหาและก็สามารถที่จะแก้สิ่งที่เดือดร้อนวุ่นวายด้วยอกุศลมิฉะนั้นแล้วก็ไม่มีทางที่อกุศลไปแก้อกุศลได้เพราะฉะนั้นก็ต้องมั่นคงนะคะในเรื่องคุณความดีแล้วก็ไม่ควรจะไปฝากคุณความดีนี้ไว้กับคนอื่นให้เขาเป็นคนดีให้คนนี้เป็นคนดีแล้วมาช่วยกันไม่ใช่นะคะตัวเองต้องดีและมั่นคงเพราะว่าคนอื่นจะมั่นคงได้ยังไงเขาอาจจะเข้าใจว่าอะไรดีแต่ทำไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะเหตุว่าไม่ได้สะสมมาที่จะมั่นคงบนรากฐานของคุณความดีที่ไม่หวั่นไหวเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ที่เข้าใจธรรมะจริงๆเนี่ยค่ะช่วยโลกช่วยทุกสถานการณ์ให้พ้นจากความปั่นป่วนให้พ้นจากความเดือดร้อนได้โดยที่ไม่ต้องหมุนไปตามสิ่งที่ไม่ดี
1: ครับอาจารย์ครับคนผ่านนี่นะครับต้องห่างไกลสงแสดงที่ไม่ให้ครบไม่ให้เห็นก็เป็นเรื่องที่ยากที่จะตัดสินใจว่าควรจะเป็นอย่างไรครับ
0: ที่บอกว่าไม่ครบคนผ่านแต่ก็ต้องเห็นคนพาลใช่ไหมคะต้องเผชิญหน้าต้องรู้ถ้าไม่รู้ก็อาจจะหลงว่าคนพาลเป็นคนดีแต่ปัญญาจะไม่เห็นผิดอย่างนั้นเลยค่ะปัญญาสามารถที่จะเข้าใจถูกต้องว่าพาลเป็นพาลบัณฑิตหรือคนดีคือคนดีคนชั่วคือคนชั่วเมื่อมีคนชั่วเผชิญหน้าประโยชน์อยู่ที่ไหนหรือว่าจะเสียประโยชน์ประโยชน์อยู่ที่จิตขณะนั้นรู้ว่าเขาเป็นใครแต่ว่าไม่ใช่ตามเขาไปนะคะรู้ว่าเขาเป็นใครจิตดีไหมคะขณะที่รู้ความจริงมีเมตตาดีหรือว่ามีโทสะดี
1: เมตตาดีกว่าครับ
0: มีเมตตาคือความหวังดีนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ควรจะหวังดีกับเฉพาะคนดีใช่ไหมที
1: ่
0: บอกเจริญเมตตาเจริญเมตตาเนี่ยจำกัดเลยค่ะว่าต้องคนนี้คนนั้นหรือว่ายิ่งเจริญเมตตามีเมตตามากเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นสุขเท่านั้นร่มเย็นเป็นสุขไม่เดือดร้อนเลยเพราะฉะนั้นไม่ว่าคนชั่วหรือคนดีเมตตาก็สามารถที่จะเป็นมิตรนะคะหวังดีไม่หวั่นไหวเป็นมิตรคือให้เขารู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดไม่ใช่ว่าเป็นมิตรเขาต้องการอะไรเราก็ให้อย่างนั้นไม่ใช่มิตรนะคะแต่มิตรจริงๆคือความหวังดีจริงๆเนี่ยต้องให้เขาเข้าใจถูกต้องว่าอะไรถูกอะไรผิดและเวลาที่พบคนผ่านเนี่ยค่ะถ้าเรามีความหวังดีมีความเป็นมิตรเนี่ยเราสามารถจะชี้แจงอธิบายเหตุผลให้รู้ว่าอะไรถูกอะไรควรแต่เขาจะทำได้หรือไม่ได้จะดีหรือไม่ดีเนี่ยไม่ใช่เรื่องของเราแต่ในขณะนั้นรักษาทั้งสองฝ่ายคือใจของคนที่เมตตาเนี่ยไม่เดือดร้อนเลยค่ะโลกจะลุกเป็นไฟใครทำอะไรได้ใช่ไหมคะน้ำจะท่วมน้ำจะแห้งใครทำอะไรได้เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดเนี่ยค่ะต้องมีเหตุปัจจัยที่จะเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อมีความเข้าใจอย่างนี้นะคะใจมนุษย์แต่ละคนเนี่ยเดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วเพราะฉะนั้นเราจะรู้ได้ยังไงว่าใจของเขาซึ่งชั่วเนี่ยจะกลับดีได้ไหมและจะกลับดีได้เมื่อไหร่แต่ความเป็นมิตรเนี่ยไม่ได้ทำให้เราเนี่ยหวังร้ายกับใครเลยซึ่งคนที่ฟังนะคะหรือคบเราเนี่ยก็ต้องรู้ว่าขณะนั้นเราไม่ได้โกรธเรามีความหวังดีและเราชี้แจงเหตุผลซึ่งแล้วแต่ว่าเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อจะทำหรือไม่ทำจะดีหรือไม่ดีนั่นไม่ใช่หน้าที่ของเราแต่หน้าที่ของเราคือขณะนั้นรักษาจิตไม่ได้เดือดร้อนเลยกับความไม่ดีของใครแล้วก็มีความเมตตาที่จะอนุเคราะห์ด้วยเพราะฉะนั้นสำหรับคนชั่วเนี่ยค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเวลาคบเนี่ยนะคะทางเดียวเหตุผลเดียวคือเพื่ออนุเคราะห์แต่ไม่ใช่เพื่อที่จะเห็นดีเห็นงามตามไปแต่ว่าถ้าอนุเคราะห์ไม่ได้ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องคบหาสมาคมกันเพราะฉะนั้นการคบหากันไม่ว่าจะคนดีคนไหนก็คือเพื่ออนุเคราะห์คนที่ไม่เข้าใจว่าอะไรดีอะไรชั่วก็อธิบายเขาด้วยความหวังดีขณะนั้นจิตไม่เป็นโทสะไม่เดือดร้อนและทั้งสองฝ่ายฝ่ายของคนที่รับฟังเราไม่สามารถจะรู้ได้แต่ถ้าเรามีโทสะไปใส่เขาโทสะเขาก็เพิ่มขึ้นใช่ไหมคะแต่ถ้าเรามีความเป็นมิตรและหวังดีมีเหตุผลที่จะให้เขาไม่เข้าใจถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าพบใครสักคนหนึ่งที่ชั่วสามารถที่จะช่วยเขาประเสริฐมากไหมคะจากความชั่วให้เป็นความดีได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นไม่ว่าใครค่ะนอกจากจะชี้แจงให้เข้าใจเหตุผลด้วยนะคะว่านั่นไม่ดียังหาทางออกให้เขาด้วยไม่ใช่ปล่อยเขาไปให้คิดเองซึ่งเขาคิดไม่ออกแน่เพราะฉะนั้นคนที่รู้คนที่เข้าใจเนี่ยก็สามารถที่จะช่วย สถานการณ์ทุกอย่างได้ด้วยจิตที่ไม่หวั่นไหวเพราะฉะนั้นรักษาจิตสำคัญที่สุดมิฉะนั้นแล้วก็ต่างคนต่างเป็นโคลนนะคะอาบน้ำโคลนกันทั้งนั้นทั้งวันแล้วก็จะสะอาดได้ยังไง
1: ครับก็เรียกว่าแก้ปัญหาด้วยคุณความดีด้วยโสภณธรรม
0: ค่ะแน่นอนค่ะเป็นสิ่งที่จะสำเร็จได้อย่างเดียว
1: นี่เรียกว่าเป็นวิธีของบัณฑิตใช่ไหมครับ
0: ทุกคนที่มาถึงเราไม่ว่าเขาเป็นใครนะคะเราเป็นมิตร
1: ครับ
0: และเขาจะรู้ไหมว่าใจของเราจริงๆเป็นอย่างนี้หวังร้ายต่อเราก็เป็นเรื่องของเขาแต่ไม่กระทบกระเทือนความมั่นคงของเราในความดี
1: เรียกว่าประโยชน์ของตนสำคัญที่สุดใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องค่ะเพราะว่าวันหนึ่งก็จากโลกนี้ไปแล้วค่ะไปไหนก็ไม่รู้เอาเรื่องของโลกนี้ตามไปไม่ได้เลย
1: ถ้าไปโกรธก็ยิ่งทำร้ายตัวเอง
0: แน่นอน
1: แล้วก
0: ็สะสม
1: ยิ่งทำให้อีกฝ่ายหนึ่งก็ยิ่งรุนแรงมากขึ้น
0: ถูกต้องค่ะ
1: ก็อย่างที่ท้าวสักกะได้สนทนากับมาตรีเทพบุตรในสักกะสังยุตวิธีอย่างรุนแรงนะครับที่มาตรีเทพบุตรบอกว่าคนพาลนี่ต้องกำราบด้วยวิธีที่รุนแรงจึงจะเอาเขาอยู่แต่ท้าวสักกะกล่าวว่าต้องกำราบด้วยคุณความดีคือขันติครับ
0: ถ้าคิดผิดนะคะก็เอาแต่ความชั่วทั้งนั้นไปปราบกันใช่ไหมคะแต่ถ้าคิดถูกก็คือว่าความดีเท่านั้นที่ชนะได
1: ้ทุกยุคทุกสมัย
0: ทุกยุคทุกสมัยค่ะ
1: ทุก
0: เพราะว่าแหล่งที่เกิดของคุณความดีคือที่จิตชำระจิตให้บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นขณะใดที่หวั่นไหวนะคะขณะนั้นก็ลืมธรรมะไม่เข้าใจธรรมะไม่ได้ประพฤติตามธรรมะแต่ขณะใดก็ตามที่ไม่หวั่นไหวมีความเข้าใจถูกต้องมีความหวังดีทั่วไปเสมอกันหมดที่ใช้คำว่าเจริญเมตตาเนี่ยไม่ได้เลือกบุคคลเลยแต่ว่าขณะนั้นจิตก็เปี่ยมหรือว่ามีเมตตามีความหวังดีไม่ได้หวังร้ายเลยขณะนั้นก็เป็นกุศลเพราะฉะนั้นที่บอกว่านะคะกว่าจะถึงการรู้แจ้งอริยสัจธรรมชำระจิตให้บริสุทธิ์เนี่ยก็ต้องรู้ขณะที่ต่างกันของกุศลกับอกุศลถ้าไม่รู้ก็เป็นอกุศลใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้ารู้จริงๆเนี่ยรอไหมว่าให้เขาเป็นคนดีซะก่อนเราถึงจะอนุโมทนาเขาแต่ว่าถ้าเราสามารถช่วยเขาด้วยจิตที่มั่นคงด้วยความดีคือดีขณะนั้นด้วยความเป็นมิตรสะสมความดีเนี่ยไม่ใช่ไปพบคนชั่วแล้วจะสะสมไม่ได้นะคะมีความหวังดีมีความเมตตาเมื่อไหร่นั่นคือขณะนั้นดีถ้าไม่ได้มีการกระทำความดีอกุศลจิตเกิดไม่มีทางที่จะชำระจิตให้บริสุทธิ์ได้เพราะฉะนั้นทำความดีทุกโอกาสไม่เว้นแม้ขณะที่พบใคร
1: ผู้ที่กำราบคนพาลด้วยอาญาที่รุนแรงอย่างไปฆ่าเขาเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงและใจของเราก็เศร้าหมอง
0: ถูกต้อง
1: และก็เป็นบาปหรือไปว่าไปทำร้ายเขาก็คือไม่ใช่วิธี
0: ค่ะเพราะว่ากรรมได้กระทำแล้วคือการฆ่า
1: ครับผม
0: ต้องมีผลสำหรับคนที่กระทำ
1: และก็ไม่ใช่วิธีแก้ที่ถูกต้องด้วย
0: ได้รับผลอะไรแล้วคะ
1: ก็เป็น
0: คนอื่นไม่ได้รับแต่ตัวเองได้รับเพราะเหตุที่ได้กระทำ
1: แล้วก็ไม่ได้ช่วยทำให้เขาดีขึ้นเลย
0: ไม่เลยค่ะไม่มีทางเลยช่วยเขาต้องช่วยให้เขาฟังเหตุผลเข้าใจเหตุผลเพราะฉะนั้นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงช่วยโลกด้วยการทรงแสดงธรรม
2: สนทนาธรรมที่นฤตยรีสอร์ทจังหวัดเชียงใหม่วันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2556
0: ปรากฏว่ามีจริงแค่ขณะที่เห็นหลับตาแล้วไม่มีเลยหายไปไหนวับเดียวชั่วขณะที่หลับตาก็ไม่มีแล้วนี่แสดงความจริงว่านะคะถึงแม้ไม่ได้หลับตาความจริงสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยต้องดับแต่ไม่มีการปรากฏว่าสิ่งนี้เกิดและจะไปรู้ว่าสิ่งนี้ดับได้อย่างไรต่อเมื่อไหร่รู้ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นเป็นสิ่งนี้นะคะจึงจะรู้ว่าสิ่งที่เกิดเป็นอย่างนี้ชั่วคราวแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะก็คือเพื่อให้เข้าใจถูกในความเป็นจริงของสิ่งที่มีจริงนะคะมีความเข้าใจที่มั่นคงเพราะเหตุว่าขณะนี้ค่ะชาติก่อนๆใครเป็นอะไรอยู่ที่ไหนจำได้ไหมคะค่ะก็มีการเห็นมีการคิดนึกเหมือนอย่างนี้แต่ชาติก่อนๆก็ไม่ได้เข้าใจความจริงของธรรมะ กี่ชาติมาแล้วที่ไม่ได้เข้าใจจนกระทั่งมีการได้ฟังพระธรรมเมื่อไหร่นะคะเมื่อนั้นก็เริ่มค่อยคิดค่อยเข้าใจแต่ก็ต้องรู้ว่าเพราะสะสมความไม่รู้มานานแสนนานกว่าที่จะรู้จนหมดความสงสัยในสภาพธรรมะและหมดการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนนั่นคือแสดงว่านะคะต้องมีการเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นในสิ่งที่ปรากฏมากน้อยคนอื่นไม่สามารถจะรู้ได้เลยเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค่ะจะเกิดได้เมื่อมีเหตุปัจจัยถ้าไม่มีเหตุปัจจัยก็ไม่สามารถจะเกิดขึ้นเป็นไปได้เลยนะคะแม้แต่ว่าขณะนี้เราอยู่ตรงนี้เนี่ยความจริงถ้าไม่มีปัจจัยที่จะให้อยู่ตรงนี้เห็นตรงนี้ก็อยู่ตรงนี้และเห็นตรงนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจความจริงนะคะของคำว่าธรรมะธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงมีปัจจัยเกิดขึ้นเป็นแต่ละอย่างแต่ละอย่างหรือแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนะคะแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นไม่มีสักอย่างเดียวที่จะเที่ยงถาวรแล้วก็เป็นเราไปได้เพราะเหตุว่าก่อนมาอยู่โลกนี้อยู่ไหนคะไม่รู้เลยใช่ไหมคะแล้วอะไรทำให้มาอยู่โลกนี้ได้ล่ะคะไม่ไปโลกอื่นและอยู่อย่างที่เป็นอย่างนี้ด้วยไม่เป็นอย่างอื่นคือแต่ละคนก็เป็นแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ต้องมีเหตุปัจจัยที่จะทำให้แม้อยู่ในโลกนี้ก็มีเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นทุกคนต้องจากโลกนี้ไปแน่ๆจากโลกนี้ไปก็ต้องมีปัจจัยว่าถึงเวลาหรือยังเมื่อไหร่จะไปแล้วไปไหนเพราะฉะนั้นตอนไปไหนนี่ก็สำคัญมากนะคะเพราะว่าอยู่ในโลกนี้ชัดเจนว่าเราอยู่ในโลกนี้โดยเราไม่ได้เป็นนกเป็นเป็ดเป็นไก่นะคะมีการได้ยินเสียงมีการเห็นแต่ก็ไม่สามารถจะเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีนี่คือความต่างกันของแม้อยู่ในโลกนี้ก็ต่างกันถ้าเกิดเป็นมนุษย์เป็นผลของกรรมดีนะคะทำให้สามารถที่จะฟังเสียงรู้เรื่องแล้วก็เข้าใจด้วยว่าเสียงนี้หมายความถึงอะไรเพราะฉะนั้นถ้าจากโลกนี้ไปซึ่งเป็นมนุษย์ซึ่งมีโอกาสจะได้ฟังธรรมะได้เข้าใจสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏซึ่งยากมากที่จะคิดเองคิดยังไงก็คิดไม่ออกตามความเป็นจริงนะคะว่าขณะนี้ไม่มีอะไรเลยนอกจากธรรมะถ้าเข้าใจจริงๆนะคะทุกอย่างเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแล้วก็ไม่มีใครสามารถที่จะทำให้เกิดขึ้นมาได้การสะสมความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างนี้นะคะจะทำให้มีโอกาสได้เข้าใจถูกต้องขึ้นอีกไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเวลาได้ยินได้ฟังอีกเราก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าไม่ผิดแน่ๆเพราะเหตุว่ากำลังพูดถึงสิ่งที่มีจริงนะคะและแต่ละคำเนี่ยก็พิสูจน์ได้เช่นเห็นไม่ใช่ได้ยินและการที่เห็นมีสิ่งที่ปรากฏทางตาก็ไม่ใช่เสียงที่ปรากฏทางหูเพราะฉะนั้นจิตหรือธาตุรู้คือเห็นกับได้ยินเนี่ยเกิดพร้อมกันไม่ได้ต้องเป็นแต่ละหนึ่งขณะเพราะฉะนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยถ้าสามารถที่จะเข้าใจถูกนะคะก็มีสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นจริงอย่างนั้นทีละอย่างทีละหนึ่งเกิดดับสืบต่อจนไม่รู้ความจริงจนกว่าจะได้ฟังแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นก็เป็นอย่างนี้ค่ะไม่ว่ากี่ภพกี่ชาติก็มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นให้ได้ยินให้รู้ว่ามีกลิ่นให้รู้ว่ามีรสให้รู้ว่ามีเย็นร้อนอ่อนแข็งให้รู้ว่ามีคิดนึกแล้วก็จากโลกนี้ไปเรื่องทั้งหลายของโลกนี้ไม่ได้ตามไปเลยสักเรื่องเดียวนะคะเป็นคนใหม่แล้วก็ไม่รู้เลยไปเจอกันอีกโลกนะใครเป็นใครก็ไม่รู้ใช่ไหมคะเคยรู้จักกันเคยสนิทสนมคุ้นเคยยังไงก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นก็เป็นเหมือนชาตินี้ค่ะจากชาติก่อนมาก็ไม่รู้ว่ามาจากไหนเคยรู้จักใครบ้างนะคะแล้วก็เคยเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติกันหรือเปล่าก็ไม่รู้เลยแล้วก็อยู่ด้วยความไม่รู้อย่างนี้จนจากโลกนี้ไปก็ไปเป็นคนอื่นเป็นคนใหม่นะคะโดยที่จำโลกนี้ชาตินี้ไม่ได้เลยแต่ว่าก็ยังคงไม่ได้เข้าใจธรรมะตามความเป็นจริงจนกว่าขณะนี้ค่ะที่เรามีโอกาสได้ยินได้ฟังนะคะค่อยๆสะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกแล้วก็ทรัพย์สมบัติอะไรๆก็ตามไปไม่ได้เลยค่ะสักอย่างเงินทองแม้แต่หนึ่งสลึงคงไม่ต้องถึงบาทนะคะก็ยังตามไปไม่ได้ร่างกายตั้งแต่ศีรษะจดเท้าตามไปไม่ได้เลยค่ะให้ใครเอาไหมถ้ารูปนี้นะคะขณะนี้ไม่มีจิตปราศจากจิตเท่านั้นเองค่ะใครก็ไม่ต้องการแต่ว่าไม่ได้รู้ความจริงเลยนะคะ ที่รูปนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเป็นเราแต่ความจริงรูปสิ่งที่มีเนี่ยไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยเป็นแต่เพียงที่เกิดหรือที่อาศัยของจิตเพราะว่าจิตซึ่งเป็นธาตุรู้เนี่ยจะเกิดนอกรูปไม่ได้เลยเช่นจิตเห็นไม่ได้เห็นข้างนอกนะคะแต่กำลังเห็นที่ตาจากขูปสาทะรูปซึ่งมีจริงๆซึ่งสามารถกระทบกับสิ่งที่ปรากฏและทั้งหมดนี้ก็เกิดดับอยู่ตลอดเวลาถ้ารู้อย่างนี้ก็จะเข้าใจความจริงว่านะคะเราหลงอยู่ในสังสารวัฏไม่รู้ความจริงว่าแท้ที่จริงก็ไม่ใช่เราแต่เป็นสิ่งที่มีจริงแน่นอนนะคะเพราะขณะนี้ก็มีเห็นมีได้ยินมีคิดนึกขณะนี้แข็งปรากฏไม่มีใครทำให้แข็งเกิดได้เลยแต่แข็งเกิดแล้วเป็นแข็งฉันใดจิตขณะนี้ก็เป็นจิตเกิดแล้วเป็นจิตคือเป็นธาตุรู้เพราะฉะนั้นไม่ว่าแต่ละหนึ่งนะคะจะใช้คำว่าจิตจะใช้คำว่าเจตสิกความโกรธความติดข้องความขยันหรืออะไรทั้งหมดในชีวิตของแต่ละคนเนี่ยค่ะก็เป็นสภาพธรรมะทั้งหมดเลยซึ่งมีปัจจัยเกิดทำให้กายไหวประพฤติเป็นไปตามจิตนะคะชั่วขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เกิดมาเพื่อที่จะมีกายแล้วก็เคลื่อนไหวไปเดี๋ยวพูดเดี๋ยวทำเดี๋ยวคิดแล้วก็จากโลกนี้ไปอย่างเดียวนี้เลยนะคะถ้าจะมีใครตายที่นี่สักคนหนึ่งเนี่ยเป็นไปได้ไหมคะได้แน่นอนค่ะเมื่อนั้นจะรู้ใช่ไหมคะว่าทุกคำที่พูดเนี่ยจริงไหมเพียงไม่มีจิตรูปร่างกายก็ทำอะไรไม่ได้เลยเคลื่อนไหวไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นไม่ใช่ของใครตอนนั้นฉันใดตอนนี้รูปนี้ก็ไม่ใช่ของใครเพียงแต่เกิดมาเป็นธาตุที่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้นะคะแล้วก็เพราะมีธาตุรู้รูปนี้ก็เป็นรูปที่มีชีวิตทำให้หลงเข้าใจผิดคิดว่าทั้งรูปและสภาพของจิตสภาพรู้เนี่ยก็เป็นเราเพราะเหตุว่าไม่รู้ว่าแท้ที่จริงเนี่ยมีปัจจัยเกิดขึ้นเป็นอย่างนี้แล้วก็ดับไปอยู่เรื่อยๆไม่มีอะไรที่เที่ยงถาวรเลยนะคะตามที่ทรงแสดงไว้ว่าทุกอย่างที่มีจริงคือธรรมะเดี๋ยวนี้นะคะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยจะเป็นใครได้หรือว่าจะเป็นของใครได้อันหนึ่งก็จากไปหมดเลยแล้วก็ลืมหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแล้วก็เกิดใหม่เป็นคนใหม่เรื่องใหม่ก็เท่านี้เองค่ะในสังสารวัฏยังไม่เบื่อใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเป็นเราเบื่อขณะนั้นเพราะอะไรเพราะไม่ได้สิ่งที่เราพอใจเราก็เบื่อแต่ถ้าเป็นปัญญาที่เห็นโทษนะคะจึงหน่ายคลายจากความติดข้องเพราะฉะนั้นความเบื่อกับความหน่ายด้วยปัญญาเนี่ยก็ต่างกันเบื่อเพราะเหตุว่าไม่ได้สิ่งที่เราต้องการเบื่ออากาศร้อนหรือว่าเบื่ออาหารที่รับประทานบ่อยๆเบื่ออะไรก็ธรรมดาแต่ว่าไม่ใช่การที่รู้ความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วนี่ค่ะไม่มีอะไรที่ควรติดข้องเลยเพราะเหตุว่าสิ่งที่ปรากฏนะคะดับแล้วไม่เหลือด้วยแต่เพราะเหตุว่ามีธรรมะอื่นเกิดสืบต่อเหมือนไม่ดับเหมือนยังมีอยู่แล้วจะเบื่อได้ยังไงในเมื่อไม่รู้ว่าเมื่อกี้นี้ดับแล้วถ้ารู้จริงๆว่าเพียงเมื่อกี้นี้ดับไม่มีอะไรเหลือเลยทุกอย่างดับไปดับไปเรื่อยๆเบื่อไหมเมื่อนั้นปัญญาถึงจะเห็นโทษนะคะแต่ถ้าไม่ใช่อย่างนี้ตราบใดเมื่อนั้นก็ยังเป็นความไม่รู้เพราะฉะนั้นจริงๆก็คือว่าต้องมีความเข้าใจที่มั่นคงว่าสิ่งที่มีอยู่ในขณะนี้เดี๋ยวนี้ที่ปรากฏแม้ฟังแล้วนะคะปัญญาก็ไม่ถึงกับการที่จะสละละคลายความเป็นตัวตนเพราะเหตุว่ายังเป็นเราเห็นและสิ่งที่ปรากฏก็ยังเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ยังไม่เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งและจะเบื่อได้ยังไงเพราะฉะนั้นเมื่อใดที่มีความเข้าใจมากขึ้นนะคะแล้วก็ไม่เอาธรรมะที่เกิดดับอย่างเร็วแล้วก็รวมกันเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดมายึดถือก็สามารถจะค่อยๆ คลายความไม่รู้และความติดข้องในแต่ละหนึ่งจนกระทั่งสามารถที่จะเห็นว่าหนึ่งนั้นเกิดแล้วดับและอีกหนึ่งหนึ่งจึงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นค่ะตราบใดที่ยังไม่เป็นอย่างนี้ไม่เบื่อแต่ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วไม่มีเราจริงๆเลยนะคะมีแต่ธรรมะแม้แต่สิ่งที่ปรากฏก็มีจริงชั่วคราวไม่ใช่ของใครเลยทั้งสิ้นเพียงแต่ว่ามีธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็เห็น แล้วก็มีขณะนี้กำลังได้ยินก็ยังไม่รู้ความจริงเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้ความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วก็มีแต่สิ่งที่ปรากฏสืบต่อไม่ขาดสายจนกระทั่งไม่รู้ความจริงก็เข้าใจว่าสิ่งที่ปรากฏเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดในพระไตรปิฎกนะคะใช้คำว่านิมิตตะหมายความว่าเวลานี้ค่ะเห็นอะไรแต่ไม่มีใครตอบเลยว่าเห็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ซึ่งเป็นความจริงแน่นอนอย่างเดียวไม่เป็นอื่นนะคะสิ่งนี้ปรากฏให้เห็นเมื่อจิตเห็นเกิดขึ้นแค่หลับตาไม่ได้ปรากฏเลยเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ค่ะก็จะเป็นของใครไม่ได้เลยทั้งสิ้นเป็นแต่เพียงสิ่งที่มีจริงๆแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยไม่เคยรู้เลยทั้งวันตั้งแต่เช้ามาถึงเดี๋ยวนี้ก็เพียงแค่ฟังเพราะฉะนั้นก็ยังไม่สามารถที่จะถึงการที่จะรู้ว่าสิ่งที่เคยเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะรวมกันเนี่ยก็เป็นแต่ละหนึ่งหนึ่งต้องเกิดแล้วก็ดับเห็นเป็นเราหรือเปล่าตอบได้ความจริงถ้ายังไม่รู้ว่าเห็นขณะนี้เห็นอะไรไม่ได้เห็นคนเลยนะคะเห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ความจริงของว่าสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้มีจริงและก็เกิดดับสืบต่อจนปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานต่างๆทำให้จำได้นะคะนี่คนนี่ดอกไม้นี่โต๊ะนี่เก้าอี้แต่ความจริงก็คือสิ่งที่เกิดกับธาตุดินน้ำไฟลมถ้าไม่มีธาตุดินน้ำไฟลมจะไม่มีอีกรูปหนึ่งซึ่งสามารถกระทบตาแล้วปรากฏให้เห็นเป็นรูปร่างสันฐานต่างๆเราเรียกว่าโต๊ะนะคะยาวโต๊ะยาวหรือโต๊ะสั้นก็เพราะมหาภูตรูปค่ะเย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งขณะนั้นน่ะมีประมาณที่ปรากฏให้รู้ว่าเมื่อกระทบตาแล้วก็มีสิ่งที่เกิดที่มหาภูตรูปเนี่ยสามารถทำให้เกิดดับสืบต่อเฉพาะตรงส่วนที่มีมหาภูตรูปจึงทำให้ปรากฏว่าโต๊ะสั้นหรือว่าโต๊ะยาวเพราะมหาภูตรูปกระเป๋ารูปร่างต่างๆกันไหมคะเพราะมหาภูตรูปที่มีสีสันวรรณะที่นั่นที่กระทบตาได้ก็ปรากฏเป็นนิมิตรูปร่างที่เราเรียกว่ากระเป๋าประเหตุว่าสภาพธรรมะนั้นอยู่ที่มหาภูตรูปแต่มหาภูตรูปกระทบตาไม่ได้ค่ะแข็งกระทบตาไม่ได้แต่รูปที่อยู่ที่มหาภูตรูปรูปหนึ่งสามารถกระทบตาทำให้รู้ว่าสิ่งที่มีอยู่เนี่ยเป็นรูปร่างสันฐานอะไรเป็นเดี๋ยวนี้เลยค่ะเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งในกว่าจะรู้ว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยอยู่ที่ไหนก็เกิดดับด้วยเพราะมหาภูตรูปก็เกิดและดับธาตุดินน้ำไฟลมไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีอยู่ที่มหาภูตรูปซึ่งกำลังกระทบตาขณะนี้ก็เกิดแล้วดับด้วยยังไม่เบื่อใช่ไหมคะค่ะรู้แค่นี้เบื่อยังไม่ได้เลยค่ะอย่าเพิ่งไปถึงการที่จะหน่ายหรือคลายความไม่รู้และความติดข้องเพราะเหตุว่ายังเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเราจะไม่เข้าถึงคำที่ว่าขณะนี้ที่สภาพธรรมะไม่ปรากฏทั้งที่ความจริงของสภาพธรรมะก็เกิดแล้วก็ดับไปอย่างเร็วมากนะคะที่สภาพธรรมะไม่ปรากฏเพราะอวิชชาหรือความไม่รู้เนี่ยค่ะผ่านไปตลอดโดยความไม่รู้เพราะฉะนั้นจะให้ไปประจักษ์การเกิดดับไม่ได้จนกว่าความรู้เพิ่มขึ้นจากการฟังเข้าใจเพราะฉะนั้นการฟังเนี่ยนะคะเพื่อเข้าใจความเป็นจริงว่าเป็นสิ่งที่มีซึ่งเกิดโดยที่ว่าไม่ใช่ของเราแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาด้วยแต่ถ้าฟังผิดนะคะฟังอย่างนี้แล้วเราไปทำไม่เกิดความเข้าใจนี่ก็คือว่าหันหลักให้ความจริงเพราะว่าความจริงเดี๋ยวนี้ค่ะไม่ว่าอะไรก็ตามเกิดแล้วทั้งนั้นสิ่งที่ยังไม่เกิดจะไม่ปรากฏแต่อะไรก็ตามที่มีขณะนี้นะคะเกิดแล้วไม่มีใครทำแต่เกิดเพราะฉะนั้นที่ทรงแสดงพระธรรม 45 พรรษาเนี่ยเพราะรู้ว่าเนื่องจากแต่ละคนเนี่ยมีความไม่รู้มีความติดข้องไม่ว่าจะในขณะที่เห็นได้ยินเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นจิตย่อมคล้อยตามสิ่งที่ปรากฏด้วยความไม่รู้ด้วยความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดด้วยความจำว่าเป็นเรื่องราวมากเรื่องแทนที่จะเข้าใจเห็นซึ่งขณะนี้ค่ะกำลังเห็นจริงๆก็ไปคิดเรื่องเยอะแยะเลยจากเห็น ได้ยินขณะนี้นะคะชั่วขณะที่เสียงปรากฏและมีจิตที่ได้ยินก็ลืมที่จะเข้าใจว่าขณะนี้เป็นสิ่งที่มีจริงที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปก็ไปจำเรื่องราวของสิ่งซึ่งเกิดดับสืบต่อด้วยความไม่รู้และด้วยความติดข้องเพราะฉะนั้นกว่าจะเข้าใจคำว่านะคะโลกคือสิ่งที่มีจริงขณะนี้เกิดดับแต่ไม่ปรากฏก็เพราะความไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความสงสัยในสิ่งที่ได้ฟังนะคะมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นละคลายความเป็นตัวตนขณะนั้นจะรู้ได้เลยค่ะสิ่งที่ปรากฏในขณะนี้ตรงและจริงตามที่ได้ฟังทุกอย่างแต่ว่าที่ไม่ปรากฏว่าเป็นอย่างนี้เพราะเหตุว่าความไม่รู้ยังมีมากต้องอาศัยความเข้าใจเนี่ยเพิ่มขึ้นหนทางเดียว
3: ครับท่านอาจารย์ครับเคยมีคำถามบางแผนงานในอนาคตนะ
0: มีจริงๆหรือเปล่าคะกำลังวางแผนงานขณะนั้นเพราะฉะนั้นโลกจริงๆนี้มีแค่6นะคะทางตาคิดไม่ได้เลยค่ะแค่เกิดขึ้นเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏทางหูก็คือได้ยินเสียงขณะนั้นก็วางแผนอะไรไม่ได้เพราะเสียงกำลังปรากฏรู้เฉพาะเสียงทางจมูกมีกลิ่นทางลิ้นมีรสปรากฏแล้วก็ทางกายก็มีเย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งเดี๋ยวนี้กำลังปรากฏทางใจประมวลมาทุกอย่างที่จำได้จากเห็นบ้างจากได้ยินบ้างคิดเป็นเรื่องราวต่างๆแต่ถ้าไม่คิดแผนก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีถ้าไม่คิดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแม้แต่ขณะที่คิดก็ไม่ใช่เราค่ะแต่ถ้าไม่มีธาตุรู้คือไม่มีจิตเจตสิกคิดไม่มีเพราะฉะนั้นให้ทราบว่าจริงๆแล้วนะคะคิดมีจริงๆแต่ต้องรู้ว่าไม่ใช่เราที่คิดเพราะว่าแต่ละคนในขณะนี้คะคิดไม่เหมือนกันเลยให้คิดเหมือนกันได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมคะต่างคนต่างคิดตามการสะสมคนหนึ่งก็คิดอย่างหนึ่งหรือแม้แต่ว่าแผนอย่างเดียวกันเนี่ยหลายคนคิดก็ยังคิดไม่เหมือนกันก็แสดงความเป็นแต่ละเด่นนะคะให้ทราบว่าไม่ว่าแผนหรือว่าไม่ว่าอะไรก็ตามไม่ว่าคนไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามเพียงไม่คิดก็ไม่มีถูกต้องไหมคะหลับสนิทเนี่ยมีแผนการอะไรหรือเปล่าวางแผนการอะไรหรือเปล่าเพราะขณะนั้นจิตไม่ได้เกิดขึ้นคิดแต่เมื่อจิตคิดเกิดเมื่อไหร่ก็ต้องมีเรื่องที่คิดความจริงก็คือว่าไม่ใช่เราต่างคนต่างคิดตามเหตุตามปัจจัยไม่ให้คิดได้ไหมคะไม่ได้เพราะฉะนั้นแต่สามารถเข้าใจคิดได้ไหมเนี่ยค่ะคือสามารถเข้าใจธรรมะทั้งหมดเนี่ยนะคะที่ฟังไม่ว่าจะนานมากน้อยเท่าไหร่นะคะเพื่อเข้าใจอย่าคิดที่จะไปทำอะไรเลยเพราะว่าอะไรคะขณะนี้แข็งปรากฏเข้าใจแข็งตรงตามที่ได้ฟังหรือเปล่าไม่มีเลยแต่ถ้าเข้าใจจะรู้ไหมว่าขณะนี้มีธาตุที่กำลังรู้แข็งเนี่ยค่ะคือไม่ลืมว่าที่แข็งจะปรากฏได้เพราะมีธาตุที่กำลังรู้แข็งคนที่ฟังธรรมะในครั้งพุทธกาลนะคะผู้มีพระภาคตรัสเรื่องสิ่งที่กำลังมีจริงให้พิจารณาให้เข้าใจถูกเช่นแข็งเนี่ยทุกคนรู้แข็งแต่ไม่ใช่ปัญญาเลยเพราะเหตุว่าไม่รู้ความเป็นธรรมะอย่างหนึ่งคือแข็งแต่เวลาที่ได้ฟังแล้วนะคะแข็งกับเสียงเนี่ยก็เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งปรากฏเมื่อธาตุรู้กำลังเกิดขึ้นรู้ไม่ว่าเด็กเล็กผู้ใหญ่ยังไงรู้แข็งหมดแต่ว่าไม่ใช่เด็กนะคะเป็นธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นไม่ใช่ผู้ใหญ่แต่ธาตุรู้นั้นเกิดขึ้นรู้แข็งเพราะฉะนั้นการที่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏในขณะนี้จิตและปัญญายังไม่ได้น้อมไปรู้ตามที่ได้ฟังขณะที่ฟังก็เป็นเรื่องหนึ่งเรื่องที่เพิ่งเริ่มเข้าใจว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยเป็นธรรมะแต่ว่ากว่าจะไม่มีอวิชชาโลภะที่เคยคิดเรื่องต่างๆเนี่ยนะคะแล้วก็น้อมมาคิดเรื่องแข็งที่กำลังปรากฏก็ยากไม่ใช่เป็นการบังคับว่าทุกคนเวลานี้นะมารู้แข็งนะแต่ว่าแต่ละวันที่ได้ฟังเนี่ยความเข้าใจที่มีเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามากหรือน้อยพูดเรื่องสิ่งที่มีจริงทุกอย่างพูดเรื่องเห็นพูดเรื่องคิดพูดเรื่องโกรธพูดเรื่องวางแผนอะไรๆทั้งหมดนะคะเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ขณะนั้นนะคะการฟังไม่พอที่จะน้อมมาเข้าใจหรือรู้สิ่งที่กำลังมีในขณะนั้นคือคิดเป็นคิดถ้าไม่คิดอะไรอะไรก็ไม่มีเพราะฉะนั้นไม่ใช่ห้ามคิดนะคะเพราะเหตุว่าสะสมมาที่จะคิดก็คิดแต่ละคนแต่ละอย่างแล้วแต่ว่าวิชาการอาชีพหรือว่า ขณะนั้นกำลังทำอะไรอยู่ใช่ไหมคะก็คิดเรื่องนั้นแต่ปัญญาสามารถที่จะฟังและเข้าใจว่าคิดมีจริงๆไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นกว่าคิดเป็นคิดแข็งเป็นแข็งฟังเรื่องสิ่งที่มีจริงทั้งหมดค่ะเพื่อค่อยๆเข้าใจว่าเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่บังคับให้เราไปประจักษ์การเกิดขึ้นและดับไปแต่ต้องมีการที่ว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยคิดเรื่องอื่นมามากฟังธรรมะก็เยอะแต่ว่ากำลังเข้าใจแข็งหรือเปล่าใช้คำว่าเข้าใจเพราะเหตุว่าเป็นสิ่งที่มีจริงๆเห็นไหมคะมีจริงๆแน่นอนและแข็งที่ปรากฏเป็นอะไรเป็นเราหรือเปล่าเป็นนิ้วหรือเปล่าเป็นโต๊ะหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพียงแข็งเมื่อไหร่ที่รู้ว่าแข็งเป็นแข็งเมื่อนั้นถูกเพราะว่าจะละคลายการที่เคยจำได้ว่าแข็งเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วที่แท้จริงก็คือว่าแข็งมีแต่ว่าเพราะว่าไม่รู้ความจริงนะคะจึงติดข้องแล้วก็จดจำสิ่งที่ปรากฏที่แข็งจึงมีความเข้าใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยู่ตลอดเวลาเป็นคนบ้างเป็นดอกไม้บ้างเป็นต้นไม้บ้างเป็นอาหารบ้างทั้งหมดเลยค่ะแต่ความจริงก็คือเมื่อไหร่จะรู้ความจริงว่าถ้าไม่มีแข็งอาหารมีไหมต้นไม้มีไหมโต๊ะมีไหมอะไรก็ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็ต้องเข้าใจความจริงว่ามีธรรมะนะคะซึ่งถ้าเราจะเปรียบเป็นโลกสองโลกก็ได้โลกภายนอกเรื่องราวต่างๆเนี่ยในห้องเนี้ยเป็นโลกภายนอกละมีคนมีหน้าต่างมีประตูใช่ไหมคะแต่ถ้าไม่มีจิตเจตสิกซึ่งเป็นโลกภายในโลกภายนอกจะมีไหมก็ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นโลกภายนอกนะคะวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยจะเกิดขึ้นเป็นไปเพราะโลกภายในโลกของปัญญาก็สามารถที่จะค่อยๆเข้าใจสิ่งที่ได้ฟังโลกของความไม่รู้นะคะก็ไม่รู้เลยว่าแท้ที่จริงและสิ่งนี้ใครก็ไปทำให้เกิดขึ้นไม่ได้แต่เกิดแล้วเป็นอย่างนี้แล้วก็คิดในสิ่งที่ปรากฏเพราะความไม่เข้าใจความจริงเพราะว่าสภาพที่มีจริงขณะนี้ค่ะสั้นมากเร็วมากแต่เกิดดับสืบต่อโดยไม่มีใครรู้จึงยึดถืออาการภายนอกว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด
4: ถ้ากรณีที่สติและเลือกรู้สภาพธรรมะการศึกษาก็ต้องต่างที่เราศึกษาปริยัติเยอะใช่ไหมครับ
0: ศึกษาคือเข้าใจได้ยินคำว่าจิตศึกษาไหมคะศึกษาว่าจิตเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะแล้วทำไมใช้คำว่าจิตเพราะเป็นสภาพที่สามารถที่จะรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงนะคะมีจริงๆแต่ไม่ใช่สภาพรู้แข็งอย่างเงี้ยรู้อะไรไม่ได้เสียงก็รู้อะไรไม่ได้กลิ่นก็รู้อะไรไม่ได้แต่ถ้าไม่มีธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นรู้สิ่งนั้นสิ่งนั้นก็ไม่ปรากฏว่ามีอย่างขณะนี้ค่ะเสียงปรากฏแต่ถ้าไม่มีธาตุที่เกิดขึ้นรู้เฉพาะเสียงที่ปรากฏเสียงนั้นก็ปรากฏไม่ได้เพราะฉะนั้นชีวิตธรรมดาเราก็บอกว่าได้ยินใช่ไหมคะได้ยินมีจริงๆเพราะว่าขณะนั้นต้องมีเสียงจึงจะกล่าวได้ว่ามีได้ยินและได้ยินก็ได้ยินเฉพาะเสียงนั้นด้วยไม่ใช่เสียงอื่นเสียงเป็นสิ่งที่ปรากฏให้ได้ยินใช่ไหมคะแล้วได้ยินล่ะเป็นอะไรได้ยินมีจริงๆเดี๋ยวนี้ค่ะได้ยินเป็นอะไรได้ยินก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งมีจริงๆนะคะแต่ว่าไม่มีรูปร่างสันฐานเลยจะไปหารูปร่างของได้ยินเนี่ยหาไม่ได้แต่เป็นธาตุซึ่งเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคะได้ยินเฉพาะเสียงแต่ไม่ได้ยินอย่างอื่นเลยเนี่ยได้ยินได้ไหมคะมีใครได้ยินแข็งไหมไม่มีใช่ไหมคะเฉพาะเสียงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นในขณะนั้นที่เสียงกำลังปรากฏเดี๋ยวนี้นะคะเพราะเหตุว่ามีธาตุรู้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วนะคะสิ่งที่มีจริงไม่ว่าจะเป็นโลกไหนก็ตามก็จะต้องต่างกันเป็นสิ่งซึ่งมีจริงๆแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้กับสิ่งหนึ่งนะคะเกิดขึ้นมีจริงแล้วก็ไม่มีรูปร่างใดๆทั้งสิ้นแต่เกิดเมื่อไหร่ต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นที่ว่าเป็นคนเป็นสัตว์เนี่ยนะคะไม่ได้มีแต่เฉพาะรูปร่างกายซึ่งไม่รู้อะไรเลยแต่ต้องมีธาตุรู้เกิดขึ้นด้วยถ้าไม่มีธาตุรู้จะไม่มีสิ่งที่มีชีวิตเพราะฉะนั้นธาตุรู้เกิดเมื่อไหร่นะคะก็เป็นสิ่งที่มีชีวิตคือเห็นธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นว่าขณะนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาอย่างนี้ พอธาตุได้ยินเกิดขึ้นก็รู้เฉพาะเสียงว่าเสียงนี้เป็นอย่างนี้ไม่เป็นเสียงอื่นนี่คือการศึกษาธรรมะในขณะที่ธรรมะกำลังมีจริงๆกำลังปรากฏจริงๆแล้วศึกษาขณะนั้นก็คือว่าเริ่มเข้าใจในขณะที่สิ่งนั้นกำลังปรากฏจึงชื่อว่าศึกษาไม่ใช่ไปคิดถึงตัวเลขไม่ได้ไปคิดถึงคำซึ่งขณะนั้นแม้ขณะนี้นะคะจิตเห็นก็มีแต่ไปนึกถึงคำว่าจักขุวิญญาณหรือไปนึกถึงคำว่าจิตเห็นแต่ในขณะนี้ที่เห็นไม่ต้องคิดค่ะเห็นมีจริงๆเห็นเกิดแล้วแล้วก็เห็นเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นและเห็นก็ต่างกับสิ่งที่ปรากฏให้เห็นด้วยเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามที่รู้ว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดกำลังปรากฏให้ทราบว่าต้องมีธาตุที่รู้หรือเห็นสิ่งนั้นสิ่งนั้นจึงปรากฏได้เพราะฉะนั้นตั้งแต่เกิดจนตายนะคะจะขาดธาตุรู้ไม่ได้เลยเพราะเหตุว่าตายเมื่อไหร่ธาตุรู้ไม่เกิดที่จิตแม้รูปเหมือนเดิมแต่ไม่มีการเห็นไม่มีการได้ยินไม่มีการคิดนึกเพราะฉะนั้นจะมีธาตุสองอย่างนะคะธาตุคือสิ่งที่มีจริงมีลักษณะเฉพาะลักษณะนั้นๆซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยอย่างแข็งเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นเสียงไม่ได้กลิ่นก็จะเปลี่ยนเป็นรสไม่ได้เกิดเป็นอย่างไรก็เป็นแต่ละหนึ่งธาตุซึ่งมีลักษณะเฉพาะของตนแล้วก็ไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามที่ได้ฟังแล้วนะคะเริ่มรู้จักธาตุคือสิ่งที่มีจริงจากการที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยทั้งที่มีอย่างแข็งมีเห็นมีได้ยินมีทุกวันสิ่งที่มีจริงเนี่ยไม่เคยรู้เลยเป็นเราเป็นเขาเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ว่าความจริงธาตุชนิดไหนก็เป็นชนิดนั้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้ก็เข้าใจความเป็นจริงในความหมายของคำว่าอนัตตานะคะไม่ใช่อัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของเราไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาการที่จะรู้ว่าไม่ใช่เราจริงๆได้ก็เพราะเหตุว่ามีความเข้าใจเพิ่มขึ้นว่าบังคับไม่ได้เกิดแล้วไม่มีใครทำเพราะฉะนั้นก็เป็นความเป็นไปของธาตุแต่ละหนึ่งนานแสนนานมาแล้วซึ่งเกิดสืบต่อจนถึงขณะนี้และขณะต่อไปด้วยใครจะยับยั้งธาตุหนึ่งธาตุใดไม่ให้เกิดไม่ได้เลย
4: แล้วศึกษานี่หมายถึงเฉพาะปัญญาเตสิกกับจิตใช่ไหมหรือเปล่าครับที่ศึกษา
0: เดี๋ยวนี้ศึกษาหรือเปล่าคะถ้าพูดถึงอะไรต้องคือเดี๋ยวนี้ค่ะไม่อย่างนั้นเราจำเป็นเรื่องแต่ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไรอะไรเพราะฉะนั้นพอพูดถึงคำว่าศึกษาเดี๋ยวนี้ค่ะที่กำลังฟังเนี่ยนั่นคือศึกษาเพราะฉะนั้นก็เข้าใจคำว่าศึกษาว่าศึกษาเมื่อไรหมายความว่าเพื่อรู้เพื่อเข้าใจเมื่อนั้นไม่ว่าวิชาใดทั้งสิ้นศึกษาเมื่อไรคือเพื่อรู้และเพื่อเข้าใจในขณะนั้นไม่ใช่ขณะอื่นเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นี้ศึกษาอะไรคะศึกษาธรรมะไงคะศึกษาให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นเวลาได้ยินคำว่าศึกษาธรรมะแม้แต่จะรู้ว่าศึกษาธรรมะคืออะไรบางคนก็ไม่รู้นะคะศึกษาธรรมะคืออะไรแต่ถ้ารู้ว่าศึกษาธรรมะคือมีสิ่งที่มีจริงๆเดี๋ยวนี้ค่ะแล้วไม่เคยรู้จากการฟังและเข้าใจนั่นคือศึกษารู้เมื่อไหร่ก็คือศึกษาเมื่อนั้นเข้าใจถูกเมื่อไหร่ตามความเป็นจริงก็คือศึกษาเมื่อนั้นคงเคยได้ยินคำในพระไตรปิฎกนะคะไม่ว่าจะเป็นขณะเห็นขณะได้ยินทุกๆขณะนี้ค่ะแล้วไม่รู้ความจริงขณะนั้นกำลังโปรยธุลีลงในจิตธุลีดีไหมคะแต่ว่าละเอียดมากไม่ได้ใหญ่โตเลยนะคะละเอียดจนไม่รู้ตัวค่ะว่าขณะใดก็ตามที่เห็นบ้างได้ยินบ้างแล้วไม่รู้ขณะนั้นมีธุลีของความไม่รู้ที่สะสมอยู่ในจิตโปรยลงไปสู่จิตแต่พอมากเป็นความไม่พอใจเนี่ยเกินธุลีแล้วใช่ไหมคะค่ะค่ะเพราะฉะนั้นจะปรากฏว่าปกติไม่รู้เลยค่ะว่ามีอกุศลอยู่แล้วแต่เบาบางแต่พอใหญ่ๆมากๆหนักๆหนาๆ จึงสามารถจะรู้ได้ว่าขณะนั้นเป็นอกุศลแต่ความจริงก็คือว่ามีการสะสมมาเรื่อยๆนะคะแล้วแต่เหตุปัจจัยว่ายังไม่ถึงการละที่จะไม่พอใจขุ่นเคืองเพราะว่าเดี๋ยวเสียงดีบ้างไม่ดีบ้างใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาที่แม้เสียงดีมีความขุ่นเคืองบ้างไหม พราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็ต้องตรงตามความเป็นจริงว่าส่วนใหญ่แล้วนะคะขณะใดที่ไม่ได้เข้าใจธรรมะแม้มีธรรมะขณะนั้นก็เป็นธุลีของอวิชชาของความติดข้องซึ่งโปรยลงอยู่ในจิตนะคะตลอดเพราะฉะนั้นในสังสารวัฏเนี่ยจะมีความไม่รู้และความติดข้องและทุลีซึ่งไม่สะอาดเลยเนี่ยมากน้อยสักแค่ไหนเพราะฉะนั้นการที่ไม่ประมาทเพราะรู้ว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยมีอกุศลมากก็เป็นปัจจัยที่ทำให้รู้ว่าหนทางเดียวที่จะทำให้น้อยก็คือว่าได้เข้าใจธรรมะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะต้องเป็นไปตามการสะสมซึ่งแม้แต่ประโยคธรรมดาธรรมดาในพระไตรปิฎกนี่นะคะแต่ถ้ามีความเข้าใจก็จะรู้ความจริงเช่นข้อความที่ว่านะคะขณะนี้ค่ะทุกคนประพฤติตามที่เป็นไปจริงซะยิ่งกว่าจริงใช่ไหมคะตั้งแต่เช้าประพฤติตามที่เป็นไปคือไม่มีการที่เราจะไปเปลี่ยนแปลงหรือจะไปทำอะไรแต่ไม่ได้เข้าใจเลยค่ะแม้แต่กายวาจาการเคลื่อนไหวทั้งหมดเนี่ยก็ตามที่เป็นไปเพราะได้สะสมมาที่จะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อสะสมอกุศลมามากนะคะจิตก็คล้อยไปในเรื่องของอกุศลแต่ถ้าเริ่มสะสมกุศลและปัญญาความเห็นถูกนะคะความเห็นถูกมีกำลังได้ลองคิดดูค่ะเรามีอกุศลมากเป็นธุลีนะคะโปรยธุลีลงไปเรื่อยแต่เราก็เกิดกุศลจิตแล้วขณะที่มีศรัทธาที่จะฟังให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงซึ่งรู้ว่าเป็นสิ่งที่หายากที่จะได้ฟังเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะไม่มีโอกาสแม้แต่จะได้ยินเพียงคำเดียวว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงใครสามารถจะคิดได้และยิ่งเป็นความละเอียดอย่างยิ่งนะคะก็เป็นสิ่งซึ่งแสดงให้เห็นว่าได้สะสมเหตุปัจจัยไว้พอที่จะทำให้เกิดกุศลแม้ว่าตั้งแต่เด็กมาเนี่ยมีใครเคยคิดบ้างว่าจะฟังธรรมะได้ไหมคะไปโรงเรียนก็สนุกสนานชีวิตก็ผ่านมาจนกระทั่งถึงเวลาที่ได้ฟังธรรมะก็ต้องมีเหตุด้วยและเมื่อได้ฟังแล้วเนี่ยค่ะก็ต่างกันไปอีกบางคนฟังแล้วก็เบื่อนะคะฟังแล้วก็บอกว่าไม่เห็นมีอะไรมีแต่ตาหูจมูกลิ้นกายใจทำไมไม่คิดให้ลึกซึ้งว่านอกจากตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วมีอะไรอีกลองหามาสิคะแล้วจะไม่ให้พูดถึงตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งมีเพียงเท่านี้ทุกวันทุกคนตั้งแต่เกิดจนตายแล้วจะให้พูดเรื่องอะไรแต่เพราะว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละนะคะก็มีธรรมะอื่นๆอีกมากซึ่งเพราะเหตุว่ามีการเห็นบ้างมีการได้ยินบ้างเหล่านี้เพราะฉะนั้นเป็นสิ่งซึ่งแล้วเมื่อไหร่ล่ะจะได้เข้าใจถ้าไม่มีการฟังเพราะฉะนั้นถ้าคิดจริงๆนะคะว่ามีแต่ไม่รู้ควรรู้ไหมนี่ก็แล้วแต่สะสมอวิชชามาหรือปัญญามาถ้าสะสมอวิชชามาก็จะต้องรู้ไปทำไมเดี๋ยวก็ตายใช่ไหมคะแต่ว่าเพราะเดี๋ยวก็ตายนี่แหละจึงต้องรู้ก่อนตายไม่อย่างนั้นตายไปก็ไม่รู้อีกเพราะฉะนั้นการสะสมของแต่ละคนเนี่ยก็ทำให้มีอัธยาศัยต่างๆกันไปนะคะโดยเหตุนี้ถ้าได้สะสมความเห็นประโยชน์ของการฟังแม้ว่าวันหนึ่งวันหนึ่งตั้งแต่เด็กตั้งแต่เกิดมาเนี่ยจะเต็มไปด้วยอกุศลก็ยังมีกุศลซึ่งได้เคยกระทำไว้แต่ปางก่อนทำให้เราเนี่ยสามารถมีกุศลเพราะฉะนั้นจากอกุศลซึ่งมีเมื่อกี้นี้รับประทานอาหารอร่อยตอนเช้าก็อะไรอะไรก็แล้วแต่นะคะที่จะเพลิดเพลินไปมาจนถึงเวลาที่ฟังธรรมะก็ยังมีการได้ยินได้ฟังเพราะฉะนั้นกุศลก็มีกำลังทั้งที่ข้างนอกนี่ก็มีต้นไม้ดอกไม้สวยงามนะคะน่าจะไปเดินเล่นเดินดูพูดคุยสนทนากันแต่เราก็ยังฟังธรรมะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราจะบังคับนะคะจะฟังหรือจะไม่ฟังแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นถ้าเห็นประโยชน์ของการฟังมากกว่านี้เราจะรู้เลยค่ะว่าตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยไม่มีสาระเลยถ้าไม่ได้เข้าใจธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเพราะเหตุว่าทุกอย่างมีจริงเพียงชั่วคราวค่ะจะคิดว่าเป็นของเราจริงๆก็ไม่ใช่ของเราจะคิดว่าเป็นตัวตนจริงๆก็ไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างเพียงแต่ว่ามีชั่วคราวแล้วก็หายไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเป็นอย่างนี้ตลอดไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นจากการที่มีโอกาสจะเกิดกุศลได้ยินได้ฟังเนี่ยก็แสดงว่าไม่ต้องห่วงเรื่องการสะสมของกุศล ุศลสามารถที่จะเพิ่มขึ้นแม้แต่ปัญญาทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยค่ะต่อไปก็สามารถที่จะรู้ว่าที่ได้ยินได้ฟังมาทั้งหมดนะคะกับปัญญาที่กำลังเข้าใจธรรมะในขณะนั้นจริงๆเนี่ยตรงกันทุกอย่างแต่ถ้าไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเลยนะคะแข็งนี่มีอะไรไม่เห็นมีอะไรแต่ว่าถ้าได้ฟังแล้วนะคะแข็งต่างกับเสียงไหมก็เป็นสิ่งที่ปรากฏเพียงชั่วคราวเดี๋ยวเป็นเสียงเดี๋ยวเป็นแข็งเดี๋ยวเป็นกลิ่นเดี๋ยวเป็นรสก็เท่านั้นเองแล้วก็หมดไปเพราะฉะนั้นถ้าสามารถที่จะรู้สามัญญลักษณะนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมีจริงเนี่ยเพียงชั่วคราวแล้วก็หมดก็จะทำให้ปัญญามีกำลังขึ้นที่รู้ว่าสามารถประจักษ์ความจริงนี้ได้ถ้าไม่ประจักษ์ความจริงของสภาพธรรมะซึ่งกำลังเกิดดับจะไม่มีการละการยึดถือว่าเป็นเราได้เลย
5: สำหรับในส่วนของ

0: สมบูรณ์พร้อมของปัญญาก็เพราะว่ามีความไม่ประมาทนั่นเองนะครับ
1: ไม่ประมาทที่จะฟังพระธรรมไม่ประมาทที่จะเข้าใจถูกว่าพระธรรมลึกซึ้งอย่างยิ่งและไม่ประมาทที่จะรู้ว่าขณะใดก็ตามนะคะที่กุศลไม่เกิดขณะนั้นอกุศลเกิดโปรยทุลีอยู่ทั้งวันเนี่ยค่ะก็เป็นการที่จะทำให้เราเตือนว่านะคะการฟังธรรมะเพื่อเข้าใจแต่ก็ไม่ใช่ตัวตนที่จะรีบเร่งที่จะเข้าใจถึงการเกิดดับหรือจะไปประพฤติปฏิบัติด้วยความภาคเพียรนะคะด้วยความเป็นตัวตนนี่เป็นความลึกซึ้งของธรรมะที่จะต้องมีความเข้าใจถูกอย่างมั่นคงว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะนะคะแล้วธรรมะก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเพราะฉะนั้นไม่มีเราที่จะไปเร่งรัดให้ปัญญาเกิดมากๆให้สามารถที่จะรู้สิ่งที่กำลังเกิดดับในขณะนี้ให้ไม่มีกิเลสเลยเนี่ยเป็นไปไม่ได้แต่ไม่ประมาทที่จะรู้ว่าสะสมอกุศลมามากเท่าไหร่สะสมความไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะสะสมความติดข้องในสิ่งที่ปรากฏว่าเป็นเรามากมายเพราะฉะนั้นด้วยความไม่ประมาทอันนี้นะคะจึงรู้ว่ากว่าที่จะละความไม่รู้และความติดข้องความเห็นผิดว่าเป็นเราเนี่ยก็ต้องอาศัยการเวลาซึ่งเป็นความรู้จริงๆแล้วก็เข้าใจถูกต้องด้วยว่าขณะใดก็ตามที่เข้าใจความจริงขณะนั้นก็คือได้เข้าใจสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลแต่ถ้าขณะใดนะคะฟังธรรมะด้วยความเป็นตัวตนไม่ทิ้งความเป็นตัวตนก็จะมีความต้องการว่าเมื่อไหร่จะรู้ความจริงแล้วก็ภาคเพียรไปหาวิธีที่จะรู้ความจริงนะคะซึ่งลืมทันทีว่าธรรมะเป็นอนัตตานี่คือความลึกซึ้งอย่างยิ่งที่ว่าความเข้าใจต้องเป็นไปกับความเห็นถูกว่าไม่มีเราแล้วแต่เหตุปัจจัยถ้าไม่มีการฟังเลยเนี่ยจะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ได้ไหมยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยนะคะแข็งเนี่ยดูเป็นของธรรมดาแต่ทรงแสดงไว้ในพระไตรปิฎกเพราะว่าปรากฏว่ามีจริงเหมือนเสียงปรากฏว่ามีจริงเหมือนกลิ่นปรากฏว่ามีจริงเพราะฉะนั้นในขณะที่สิ่งต่างๆเหล่านี้มีจริงนะคะก็มีสภาพธรรมะที่มีจริงอีกอย่างหนึ่งคือสภาพที่กำลังรู้สิ่งนั้นเพราะฉะนั้นจะประมาทว่าไม่รู้สิ่งนี้ไม่รู้สิ่งนั้นแต่จะไปทำให้กิเลสหมดและหมดความยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนเนี่ยเป็นไปไม่ได้แต่ต้องรู้จริงๆค่ะความเข้าใจคือความเห็นถูกในอะไรถ้าพูดว่ามีความเห็นถูกก็ต้องมีสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นแล้วก็เห็นถูกตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นไม่ใช่ว่าสิ่งนั้นขณะนี้ไม่มีแล้วไปเห็นถูกใช่ไหมคะแต่ขณะนี้มีเห็นคำถามมาแล้วค่ะแล้วเห็นถูกในเห็นนี้ที่กำลังปรากฏหรือยังนี่คือความไม่ประมาทเพราะฉะนั้นถ้าประมาทผิวเผินนะคะแล้วก็คิดว่าหนทางอื่นจะทำให้ละกิเลสได้นั่นก็คือผิดแต่ต้องเป็นพืชตรงอย่างยิ่งค่ะความเห็นถูกในอะไรในสิ่งที่กำลังปรากฏจริงๆขณะนี้มีเห็นนะคะมีใครบ้างที่กำลังเห็นถูกในเห็นหรือกำลังคิดเรื่องราวตามที่ได้ยินได้ฟังหรืออาจจะคิดคำถามหรือคิดเรื่องอื่นก็ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแม้สิ่งที่มีจริงชั่วขณะนี้ค่ะเกิดดับนี่เป็นสิ่งที่อีกนานกว่าปัญญาจะถึงระดับที่สามารถคลายการยึดถือเมื่อไหร่นะคะสภาพธรรมะก็จะปรากฏตามความเป็นจริงได้แต่ขณะนี้เมื่อความไม่รู้เนี่ยค่ะมากเหมือนความมืดมีมากแล้วก็จะไปเห็นสิ่งที่มีจริงในความมืดเนี่ยเป็นไปไม่ได้แต่ต้องมีแสงสว่างของปัญญาทีละเล็กทีละน้อยนะคะจนกระทั่งสามารถที่จะทำให้เห็นถูกในสิ่งที่แม้มีจริงกำลังปรากฏแต่เราได้ยินคำว่าอวิชชาบ่อยๆความไม่รู้และเราก็เผลอแล้วไม่รู้อะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมคะแต่ถ้าฟังแล้วก็ไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ไม่รู้อย่างอื่นแต่สิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้แล้วไม่รู้นี่แหละคือความหมายของอวิชชาคือความไม่รู้เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้มานานและก็ความรู้ก็ยังไม่ถึงการที่จะเข้าใจถูกของเห็นซึ่งไม่ใช่เราไม่ใช่ใครเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับเนี่ยค่ะคือความเป็นจริงเพราะฉะนั้นพระปัจฉิมวาจาก็เตือนให้ทุกคนเนี่ยค่ะไม่ประมาทแม้แต่เพียงคำที่ได้ยินเช่นธรรมะลึกซึ้งนะคะมีจริง

0: ามารถที่จะเข้าใจได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นคนดีตราบใดที่เราไม่ได้ไปทำชั่วหรือไปทำทุจริตใดๆที่คนอื่นเห็นว่าไม่สมควรนะคะแต่ดีแค่นั้นน่ะพอหรือเพียงแค่ไม่กระทำทุจริตน่ะพอไหมยังมีความดีเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันนะคะซึ่งเราไม่เคยสังเกตแล้วก็ไม่เคยรู้เลยว่าเราขาดความดีทั้งที่สามารถจะทำได้แต่ลืมสนิทเลยค่ะได้แต่ฟังธรรมะแล้วก็มุ่งที่จะเข้าใจธรรมะนะคะแต่ลืมความดีเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันซึ่งถ้าลืมอกุศลขณะนั้นก็เกิดเหมือนเดิมไม่ได้ลดน้อยลงเพราะฉะนั้นเป็นคนดีเมื่อวานนี้กับวันนี้ก็ดีเท่ากันแต่ว่าถ้ามีดีขึ้นอีกแม้เล็กๆน้อยๆที่เมื่อวานนี้ระลึกได้นะคะว่าเราควรจะดีได้ตรงนั้นถ้าเรารู้นะคะแล้วก็เห็นประโยชน์เราก็เพิ่มกุศลคือไม่ให้โอกาสแก่อกุศลเพราะเหตุว่าอกุศลมีมากแล้วค่ะในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นถ้ามีกุศลมากขึ้นเนี่ยก็จะเป็นทางที่จะทำให้ความไม่ดีที่จะเพิ่มขึ้นเนี่ยลดน้อยลงไปเพราะฉะนั้นแม้แต่จะทำความดีหรือคิดที่จะทำความดีเพิ่มขึ้นอีกนิดๆหน่อยๆนะคะแล้วลืมกับการที่มุ่งจะทำความดีใหญ่ๆเนี่ยเราก็ขาดโอกาสที่ว่าทำความดีให้ถึงพร้อมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะดีเท่าไหร่ก็ไม่พอโดยเฉพาะอย่างยิ่งทำดีแล้วไม่เข้าใจธรรมะก็ยังขาดประโยชน์เพราะเหตุว่าไม่ได้เข้าใจเลยค่ะว่าความดีที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเพราะเข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นถ้ายิ่งเข้าใจธรรมะมากเท่าไหร่นะคะความดีก็จะเพิ่มขึ้นมากเท่านั้นนี่คือการเป็นผู้ที่ไม่ประมาททุกอย่างนะคะในชีวิตขณะใดที่เป็นกุศลขณะใดที่รู้ว่ากุศลเท่านี้ก็ยังไม่พอเพราะเหตุว่าถ้าตราบใดที่ยังดีกว่านี้ไม่ได้ก็เพราะเหตุว่าไม่ได้สะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกที่สามารถจะเป็นปัจจัยทำให้ดีขึ้นได้แม้เพียงโอกาสเล็กๆน้อยๆก็จะดีขึ้นนะคะจากเมื่อวานนี้ที่ควรทำแต่ไม่ทำแต่ถ้าเมื่อวานนี้น่าจะทำดีตรงนั้นได้แต่ไม่ทำวันนี้ก็ยังไม่ทำอีกใช่ไหมคะก็ประโยชน์ที่ได้รับจากการฟังพระธรรมก็ไม่พอแต่ถ้าเมื่อวานนี้ไม่ดีตรงนั้นตรงนี้ไม่ได้ทำแล้ววันนี้ทำเพราะฟังธรรมะแล้วก็มีปัจจัยปรุงแต่งที่จะทำให้ไม่ลืมว่าแม้ขณะนั้นความดีที่เกิดขึ้นก็ทำให้อกุศลน้อยลงก็ต้องรู้ประโยชน์ของการที่สามารถจะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏที่มีจริงๆมีจริงแล้วก็ไม่รู้แล้วก็จะรู้ได้อย่างไรก็คือต้องฟังพระธรรมใครว่าพระธรรมไม่มีประโยชน์บ้างคะมีใช่ไหมคะแล้วฟังหรือเปล่านี่ก็ขึ้นอยู่กับว่ารู้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนถ้ารู้ประโยชน์มากแล้วมีโอกาสจะได้ฟังย่อมฟังแต่ว่าถ้ารู้ว่าก็มีประโยชน์แต่ก็มีโอกาสแต่ก็ไม่ฟังอันนั้นก็เป็นการแสดงให้เห็นว่ามีศรัทธามากน้อยแค่ไหนในการฟังและมีการเห็นประโยชน์มากน้อยแค่ไหนถ้าเป็นผู้ที่เห็นประโยชน์จริงๆเนี่ยค่ะอะไรก็กั้นไม่ได้ถ้าสามารถที่จะฟังก็ฟังเพราะเหตุว่าการฟังเนี่ยนะคะเป็นการเริ่มต้นเท่านั้นเองค่ะของการที่จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรจากการที่แม้ว่าสิ่งนั้นจะปรากฏทุกวันก็ไม่รู้เลยว่าเป็นอะไรแต่ว่าจากการฟังนี่ก็จะทำให้มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นนะคะแต่ยิ่งเข้าใจก็จะยิ่งรู้ว่ายังน้อยมากกับพระธรรมที่ได้ทรงแสดงเพื่อที่จะให้ความเข้าใจนั้นเพิ่มขึ้นอีกจนสามารถที่จะรู้ความจริงตรงตามที่ได้ทรงแสดงไว้ให้รู้แข็งตอนนี้บ้างคะตรงตามที่ทรงแสดงคือเกิดแล้วเป็นเพียงสิ่งหนึ่งเพียงปรากฏแล้วไม่ใช่ใครด้วยไม่ใช่อะไรด้วยนี่คือเริ่มรู้ลักษณะของสิ่งที่มีจริงไม่ใช่แข็งก็เป็นเสียงก็มีจริงอีกรู้ความจริงของเสียงหรือยังก็เป็นเพียงสิ่งหนึ่งซึ่งปรากฏว่ามีจริงชั่วคราวแล้วก็หมดแล้วค่ะหมดแล้วจะไปเอาที่ไหนกลับมาอีกจะไปตามรู้ก็ไม่ได้นี่คือสิ่งที่ปรากฏนะคะทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วทางใจเนี่ยจิตก็มีจริงๆจิตเกิดขึ้นถ้าถามว่าจิตอยู่ที่ไหนถ้าไม่ได้ฟังธรรมะเลยตอบไม่ได้แต่ขณะนี้นะคะเห็นเมื่อไหร่นั่นคือจิตเกิดขึ้นเมื่อนั้นถ้าจิตไม่เกิดไม่มีเห็น ไม่มีการรู้สิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเลยเพราะฉะนั้นตามความเป็นจริงนะคะจิตเกิดแน่นอนแต่ละจิตเป็นธาตุรู้เพราะฉะนั้นในขณะนี้อะไรปรากฏธาตุที่รู้สิ่งที่กำลังปรากฏนั้นคือจิตเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นอยู่ที่ไหนแต่มีปัจจัยให้เกิดอีกเกิดอีกเกิดอีกสืบต่อกันจนกว่าจะละคลายการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตน
1: ท่านอาจารย์ครับประโยชน์จริงๆของการมีโอกาสได้ยินได้ฟังพระธรรมที่เป็นความมั่นคงในความเป็นจริงของธรรมะทีละคำที่ได้ยินได้ฟังนี่นะครับท่านอาจารย์ครับจะมีลักษณะอย่างไรที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลจริงๆครับ
0: ก็ต้องรู้ว่าฟังธรรมะเพื่ออะไรอยู่ดีๆก็ฟังไม่ว่าฟังเฉยๆหรือว่าฟังไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าจะฟังไปทำไมแต่ว่าความจริงต้องรู้จุดประสงค์ของการฟังฟังเพื่ออะไรเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ทราบแล้วใช่ไหมคะฟังเพื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังฟังในภาษาของตนของตนด้วยเพราะว่าเราไม่ใช่ชาวมคธเราไม่ได้พูดภาษามคธีก็ควรที่จะได้เข้าใจคำในภาษาของตนของตนเพราะว่าถ้าเราเป็นคนไทยเนี่ยค่ะเราไม่สามารถที่จะเข้าถึงความจริงในภาษาอื่นได้อย่างละเอียดเท่ากับภาษาที่เราใช้เองอย่างถ้าเราบอกว่าจักขุวิญญาณเนี่ยคนธรรมดาจะรู้ไหมคะจักขุวิญญาณจักขุคือตาวิญญาณะคือสภาพที่รู้โดยต้องอาศัยตาถ้าไม่มีตานะคะธาตุที่กำลังเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้มีไม่ได้เลยแต่เราพูดว่าเห็นเนี่ยตรงเลยใช่ไหมคะแม้แต่จะใช้คำว่าธรรมะถ้าบอกว่าเรากำลังฟังเรื่องสิ่งที่มีจริงนี่ก็คือภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมะสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นถ้าภาษาไทยเราไม่มีเครื่องกั้นถ้าเราบอกว่าเรากำลังฟังให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะในภาษาไหนค่ะธรรมะเป็นสิ่งที่ละเอียดลึกซึ้งต้องฟังด้วยการไตร่ตรองจึงสามารถที่จะเข้าใจได้แม้แต่ชาวมคธนะคะซึ่งได้ฟังพระธรรมโดยตรงพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก็ต้องไตร่ตรองไม่ใช่ฟังเผินๆแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจได้แม้แต่คำถามที่พระผู้มีพระภาคตรัสถามผู้ที่ฟังนะคะว่าจักขุวิญญาณคือเห็นเดี๋ยวนี้เที่ยงไหมเที่ยงหมายความว่าไม่ดับชาวมคธไม่ใช่ว่าฟังเผินแล้วก็ตอบแต่ก็ต้องรู้ว่าเดี๋ยวนี้มีเห็นแต่ว่าในขณะที่ได้ยินเนี่ยไม่ใช่เห็นและการที่สภาพธรรมะที่เกิดขึ้นคือจิตเนี่ยนะคะเป็นธาตุที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏต้องทีละหนึ่งถ้ารู้แจ้งจริงๆจะเป็นรู้สองอย่างไม่ได้แจ้งคือเฉพาะสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นในขณะที่เสียงปรากฏไม่มีอย่างอื่นปรากฏเลยนอกจากเสียงเพราะขณะนั้นได้ยินเกิดขึ้นได้ยินเสียงได้ยินไม่ได้ไปคิดได้ยินไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากขณะที่เสียงปรากฏนี่ค่ะจิตขณะนั้นเป็นธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นได้ยินเสียงนี่คือภาษาไทยและขณะนี้ก็มีได้ยินเพราะฉะนั้นคนที่ฟังก็ไตร่ตรองเพื่อที่จะเข้าถึงความจริงว่าเสียงมีนะคะแต่ว่าต้องมีได้ยินเกิดขึ้นและได้ยินในขณะนั้นก็ได้ยินเสียงแล้วหมดไปเลยเสียงก็ไม่มีละได้ยินก็ไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นชาวมคธขณะนั้นที่เข้าใจก็สามารถที่จะตอบได้ว่าเห็นไม่เที่ยงได้ยินไม่เที่ยงสิ่งใดๆก็ตามที่มีในขณะนี้นะคะเมื่อลักษณะนั้นปรากฏหมดไปแล้วแล้วก็มีอย่างอื่นเกิดปรากฏนี่ก็เป็นการที่เข้าใจสิ่งที่มีจริงนะคะเพียงเริ่มต้นก่อนที่จะรู้ว่าแท้ที่จริงเนี่ยไม่ได้มีแต่เฉพาะเห็นไม่ได้มีแต่เฉพาะได้ยินยังมีคิดนึกยังมีสุขมีทุกข์ทุกอย่างที่มีจริงในชีวิตเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่สามารถที่จะเข้าใจจนกระทั่งรู้ได้จริงๆว่าเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นจึงมีแล้วก็เกิดขึ้นสั้นมากด้วยค่ะแค่นิดเดียวแล้วก็หมดไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกฉลาดไม่ที่จะยึดถือว่าสิ่งนั้นยังมียังเป็นเราหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือว่าเป็นของเราง่ายๆขณะนี้นะคะมีเห็นแล้วมีอื่นด้วยไหมคะมีเราทั้งตัวมีปอดมีตับใจมีแขนมีทุกอย่างครบอยู่หรือเปล่าคะในขณะที่เห็นคะมีหรือไม่มีคะ ายังมีอยู่เนี่ยผิดละใช่ไหมคะยังมีความจำในสิ่งที่ไม่มีนี่คืออัตตสัญญาจำว่ายังมีค่ะเหมือนที่เคยถามนะคะไม่ว่าจะเป็นใครเนี่ยก็ต้องถามดูว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมีฟันไหมคะมีหรือไม่มีเดี๋ยวนี้ค่ะขณะเห็นจะไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นนี่คือความจริงแต่ว่าการที่จำไว้นะคะว่ามีเรานั่งอยู่ที่นี่ถึงแม้เห็นก็เห็นในขณะที่กำลังนั่งอยู่ที่นี่ก็คือว่ายังจำว่ามีเราถึงทั้งที่ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นในขณะที่เห็นเนี่ยจะไม่มีรูปร่างตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าแต่ว่ามีธาตุที่กำลังรู้สิ่งที่ปรากฏในขณะที่ได้ยินนะคะสิ่งที่ปรากฏขณะนี้ไม่เหลือและไม่มีเพราะขณะนั้นมีแต่เสียงกับสภาพที่รู้เสียงเราไม่มีเพราะฉะนั้นจึงค่อยๆ คลายการยึดถือว่ายังมีเราอยู่ทั้งตัวเพราะฉะนั้นกว่าที่จะละคลายความยึดถือสภาพธรรมะที่เข้าใจว่ามีตั้งแต่เกิดเมื่อวานนี้ก็เป็นเราเดี๋ยวนี้ก็เป็นเราต่อไปก็เป็นเราก็ได้การที่เริ่มเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งนะคะจนกว่าเมื่อไหร่ที่ปัญญาเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ขณะนั้นจะมีคำในพระไตรปิฎกที่ว่าเพิกอิริยาบถเพิกหมายความว่าไม่มีอีกแล้วที่เป็นเรานั่งเนี่ยต้องไม่มีเห็นเป็นเห็นแล้วก็หมดได้ยินเป็นได้ยินแล้วก็หมดท่าทีละหนึ่งปรากฏนะคะแล้วก็ไม่มีอิริยาบถใดๆเลยเพิกอิริยาบถจึงสามารถที่จะเห็นลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งเกิดและดับได้ถ้ายังคงจำว่ามีเราก็ยังไม่ได้เพิกอิริยาบถยังคงคิดว่ายังมีนั่งยังเป็นเราและเมื่อไหร่จะละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราได้เพราะฉะนั้นต้องตรงจริงๆนะคะจากการที่ว่าสิ่งใดที่เกิดแล้วดับแล้วสิ่งนั้นไม่ได้กลับมาอีกเลยสิ่งใดที่ไม่ปรากฏแม้เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยสิ่งนั้นก็เกิดแล้วดับแล้วโดยไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นที่เรากำลังนอนหลับสนิทยังไม่ตายเนี่ยนะคะก็มีรูปซึ่งเกิดดับสืบต่อยังคงเป็นคนนี้โดยกรรมทำให้เปลี่ยนเป็นบุคคลอื่นยังไม่ได้ยังเป็นคนนี้แหละแล้วก็รูปร่างหน้าตาอะไรก็เป็นคนนี้แหละแต่ว่าในขณะที่กำลังหลับสนิทขณะนั้นโลกไม่ได้ปรากฏเลยไม่รู้ว่าเป็นเราหรือเปล่าอยู่ที่ไหนหรือเปล่าชื่ออะไรหรือเปล่าแสดงความจริงนะคะว่าถ้าไม่มีการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสการรู้สิ่งที่ปรากฏจะไม่มีอะไรเลยแต่ถึงอย่างนั้นนะคะยังไม่ตายก็ต้องมีจิตแต่จิตขนาดนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเห็นไม่ได้เกิดขึ้นได้ยินเพียงแต่เกิดดับดำรงภพชาติเพราะว่ากรรมยังไม่ทำให้เห็นในขณะนี้ที่กำลังเห็นเนี่ยค่ะเป็นเพราะเหตุว่ากรรมทำให้เห็นไม่เห็นไม่ได้เลยนะคะขณะได้ได้ยินเราไม่ได้ทำให้ได้ยินแต่กรรมทำให้ได้ยินเพราะเสียงเนี่ยค่ะมีทั้งเสียงที่น่าพอใจและเสียงที่ไม่น่าพอใจกุศลกรรมกรรมดีเป็นปัจจัยให้ได้ยินเสียงที่ดีที่กระทบหูเวลาที่เสียงไม่น่าฟังเลยน่าตกใจมากเลยเสียงดังๆนะคะบางคนได้ยินบางคนไม่ได้ยินแล้วแต่ว่ากรรมจะทำให้ถึงเวลาที่อกุศลจะให้ผลต้องได้ยินเสียงที่ไม่แน่ฟังก็มีการที่ได้ยินเกิดขึ้นและได้ยินเสียงนั้นเพราะฉะนั้นทุกอย่างและทุกขณะเนี่ยค่ะไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่มีใครทำแต่มีเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นเป็นไปจนกว่านะคะเป็นสัมมาแต่ละหนึ่งเมื่อไรจริงๆไม่มีธรรมะอื่นแทรกปะปนเมื่อนั้นการคลายการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเพราะไม่มีแล้วยังคงไปจำไว้ว่ามีไม่มีแล้วยังไม่ลืมยังคิดว่ายังมีอยู่นี่ก็ผิดแล้วเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นเรื่องที่ตรงและจริงนะคะกว่าปัญญาสามารถที่จะคงแล้วก็สามารถที่จะใช้คำว่าละวางในพระไตรปิฎกเนี่ยไม่ใช่ละวางอะไรนะคะละการยึดถือว่าสิ่งที่ปรากฏเนี่ยเป็นเราซึ่งเคยเป็นเรามานานเพราะฉะนั้นต้องเป็นปัญญาจริงๆซึ่งถึงระดับที่จะเข้าใจความจริงเพิ่มขึ้นแต่ขณะนี้นะคะก็เป็นการเริ่มฟังเริ่มเข้าใจแต่ก็ยังเห็นเป็นเราอย่างที่หลายคนก็บอกนะคะรู้ว่าเป็นธรรมะแต่เห็นที่ไรก็เป็นเราก็แสดงให้เห็นว่า ที่ยังไม่เป็นอย่างนั้นเพราะปัญญาขั้นฟังเนี่ยยังไม่พอที่จะทำให้เข้าใจสภาพธรรมะตามความเป็นจริงนั้นได้แต่มีความมั่นใจนะคะศรัทธาเพิ่มขึ้นว่าสิ่งที่ได้ฟังเนี่ยจริงและถูกต้องเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะถึงปัญญาที่สามารถรู้จริงๆแล้วก็แทงตลอดความจริงเพราะว่าคำใดก็ตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสแล้วนะคะคำนั้นเป็นคำจริงซึ่งสามารถที่จะอบรมปัญญาจนกระทั่งเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงนั้นได้เพราะว่าทุกคนนี่ค่ะเป็นสาวกเป็นผู้ฟังแต่ฟังด้วยความเห็นถูกว่าขณะนี้ความจริงเป็นยังไงนะคะเพราะว่าปัญญายังไม่ถึงขั้นที่จะรู้ความจริงเฉพาะแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดจริงๆดับจริงๆนี้นะคะอยู่คนเดียวหรือเปล่าฟังธรรมะเนี่ยค่ะก็จะมีเรื่องที่จะต้องคิดและเข้าใจเพราะว่าคำนี้มีในพระไตรปิฎกอยู่คนเดียวหรือเปล่าค่ะใครที่ไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะจริงๆขณะนั้นไม่ได้อยู่คนเดียวเกิดคนเดียวเห็นคนเดียวได้ยินคนเดียวคิดคนเดียวใช่ไหมคะหรือว่าคนอื่นมาเห็นด้วยร่วมด้วยในขณะที่เห็นขณะนี้เกิดขึ้นก็ไม่ใช่เลยนะคะแต่ตราบใดที่ไม่มีเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏเท่านั้นขณะนั้นไม่ได้อยู่คนเดียวเพราะว่ายังไงยังไงก็จำแล้วก็คิดนะคะถึงคนอื่นๆที่โน่นที่นี่ที่นั่นใช่ไหมคะจนกว่าขณะนั้นรู้ความจริงว่าคิดเกิดขึ้นคิดคนเดียวนะคะว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้ก็คิดไปเรื่อยแต่ก็คนเดียวนั่นแหละที่คิดเพราะฉะนั้นเมื่อคิดดับขณะนั้นก็ไม่มีคิดแต่ว่ามีอย่างอื่นเพราะฉะนั้นจริงๆทุกคนเนี่ยค่ะเป็นแต่ละหนึ่งซึ่งอยู่ในโลกของตัวเองคนเดียวแท้ๆเลยนะคะเกิดคนเดียวตายคนเดียวหิวคนเดียวอิ่มคนเดียวคิดคนเดียวแต่ว่าในขณะที่ไม่รู้ความจริงทีละหนึ่งก็จะมีเห็นใครเห็นคนอื่นละแต่ถ้ามีความเข้าใจที่ถูกต้องเห็นคนไม่ได้เห็นเป็นธรรมะซึ่งมีจริงนะคะและความจริงของเห็นก็คือว่าทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากเกิดขึ้นเห็นแล้วดับลองคิดดูสิคะว่าธรรมะเกิดดับเร็วแค่ไหนจึงสามารถที่จะลวงให้เห็นสิ่งซึ่งแท้ที่จริงไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์นะคะแต่เพราะว่าเกิดดับสืบต่อแล้วก็มีรูปร่างสันฐานที่ปรากฏหลากหลายจึงทำให้สภาพที่จำเนี่ยจำไว้มั่นคงเลยว่าเป็นคนนั้นเป็นคนนี้หรือเป็นสิ่งนี้สิ่งนั้นแต่ก็ไม่รู้เลยว่าขณะนั้นก็ไม่ใช่เราที่จำแต่ถ้าไม่มีจำลองคิดดูนะคะแค่เห็นแล้วไม่มีจำเนี่ยจะมีใครได้ไหมจะมีเรื่องอะไรได้ไหมก็ไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะหลากหลายมากนะคะแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดร่วมกันเช่นจิตเป็นธาตุรู้ซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้จึงใช้คำว่าปันดระไม่ได้กล่าวถึงเจตสิกที่เป็นกุศลอกุศลใดๆเลยทั้งสิ้นเพราะว่าในขณะหนึ่งซึ่งจิตเกิดขึ้นนะคะจิตทำหน้าที่เดียวคือรู้แจ้งเฉพาะสิ่งที่ปรากฏแต่เมื่อจิตเป็นธรรมะซึ่งเกิดตามลำพังไม่ได้ไม่ว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะก็ต้องมีสภาพธรรมะอื่นเกิดร่วมกันเพราะฉะนั้นจิตซึ่งเป็นธาตุรู้ไม่มีรูปร่างเลยนะคะขณะใดที่เกิดขึ้นต้องรู้ก็มีสภาพรู้อื่นๆซึ่งเป็นปัจจัยทำให้จิตขณะนั้นต่างกันไปแม้ว่าเป็นธาตุรู้ก็หลากหลายเป็นจิตแต่ละประเภทไปนะคะด้วยเจตสิกคือสภาพธรรมะที่เป็นนามธรรมไม่มีรูปร่างแต่ว่ามีหน้าที่มีลักษณะเฉพาะเจตสิกแต่ละหนึ่งซึ่งทั้งหมดนี่ค่ะมี52ประเภทและแต่ว่าจิตหนึ่งขณะจะมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเท่าไหร่นี่ก็แสดงความละเอียดเพื่อให้เห็นว่าแม้แต่เราไม่รู้ว่าขณะนี้จิตอยู่ที่ไหนจิตเป็นอะไรแต่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้นะคะโดยประการทั้งปวงทรงแสดงถึงแม้จิตหนึ่งขณะประกอบด้วยเจตสิกอะไรและเจตสิกไม่ใช่จิตเลยด้วยเหตุนี้การฟังธรรมะเนี่ยค่ะก็เพื่อให้เห็นความเป็นอนัตตาจนกว่าจะเข้าใจขึ้นเข้าใจชื่อขึ้นแม้ในขั้นการฟังนะคะก็พอที่จะรู้ว่าไม่ใช่เราแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะดับความยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราจนกระทั่งหมดสิ้นได้นะคะต้องอาศัยการอบรมเจริญปัญญารู้ว่า ขณะนี้ไม่ได้รู้จริงๆในการเกิดดับซึ่งได้ยินว่าเกิดดับเพราะฉะนั้นปัญญาต้องมีขั้นนั้นที่สามารถจะประจักษ์ได้เมื่อนั้นก็จะเข้าใจความหมายของอยู่คนเดียวไม่มีใครร่วมด้วยเลยในขณะที่ธาตุหนึ่งเกิดขึ้นเป็นไปจนในที่สุดนะคะแม่ธาตุนั้นก็ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นจากคำว่าอยู่คนเดียวก็มาถึงความหมายที่ว่าแท้ที่จริงก็ที่ว่าคนเดียวไม่เป็นคนอื่นไม่มีคนอื่นเกิดร่วมด้วยความจริงนั้นก็คือว่าเป็นธาตุซึ่งเกิดและดับไปซึ่งก็ไม่ใช่เรานี่จึงจะเข้าใจความหมายของคำว่าอนัตตาด้วยเหตุนี้นะคะการฟังธรรมะเนี่ยค่ะฟังให้เข้าใจจริงๆแม้แต่เพียงคำเดียวว่าอยู่คนเดียวถ้าสมมติว่าเราไม่เคยฟังธรรมะเลยเขาถามเราว่าวันนี้อยู่คนเดียวหรือเปล่าตอบว่ายังไงคะวันนี้อยู่คนเดียวที่บ้านไม่มีใครแต่ว่านั่นไม่ใช่ความเข้าใจความจริงเพียงแต่ว่าเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อไม่มีคนอื่นอยู่ด้วยเราก็บอกว่าอยู่คนเดียวแต่ความลึกซึ้งก็คือว่าแม้ขณะนั้นไม่มีใครเลยนะคะแต่ก็มีธาตุรู้เกิดขึ้นแล้วก็จะคิดถึงใครก็ได้นะคะเต็มเลยเดี๋ยวคิดถึงคนนั้นเดี๋ยวคิดถึงคนนี้เหมือนยังมีคนนั้นจริงๆแต่ความจริงเข้าตายแล้วได้ไหมคะเราไม่รู้นี่ใช่ไหมคะอาจจะเป็นเมื่อวานนี้ก็ได้หรือเมื่อเช้านี้ก็ได้ที่เขาตายไปแล้วแต่เราก็ยังคิดว่าเขายังอยู่ในความคิดของเราเพราะฉะนั้นแต่ละคนนี่นะคะก็อยู่ในโลกของความคิดแต่ว่าจะคิดด้วยอะไรคิดด้วยความไม่รู้คิดด้วยความเกลียดชังคิดด้วยความห่วงใยหรือว่าคิดแผนการอะไรต่างๆนะคะก็คิดไปแต่ขณะนั้นก็คนเดียวแต่ว่าคนเดียวจริงๆคือเมื่อประจักษ์จริงๆว่าไม่มีอย่างอื่นนอกจากธาตุรู้เกิดขึ้นนะคะแล้วรู้ทีละอย่างเพราะว่าขณะที่คิดไม่ใช่ขณะที่เห็นค่ะแล้วก็ไม่ใช่ขณะที่ได้ยินด้วยแต่ก็คิดเพราะฉะนั้นอย่างเวลาที่เราฝันเนี่ยนะคะนอนหลับแล้วฝันยังไม่ตายไม่เห็นแต่ว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะบางคนก็ฝันว่าไปรบทัพจับศึกอยู่ดีๆนอนอยู่แท้ๆใช่ไหมคะแต่ก็สามารถที่จะเป็นเรื่องไปรบทัพจับศึกได้เนี่ยก็คิดดูก็แล้วกันว่าความคิดเนี่ยไม่มีใครไปจำกัดไม่มีใครไปบังคับแล้วแต่ว่าจะคิดว่าอะไรเคยคิดว่าเหาะได้ไหมคะบางคนค่ะฝันว่าเหาะจริงๆก็เป็นเรื่องซึ่งคิดได้ทุกอย่างแต่ว่าไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาว่าวันนี้อยากจะคิดอย่างนี้แล้วก็จะคิดอย่างนี้เนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วนะคะทุกขณะเนี่ยแสดงความเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้บังคับให้ฝันไม่ได้ให้คิดขณะนี้ก็บังคับไม่ได้เพราะฉะนั้นบังคับให้ฝันไม่ได้แล้วจะบังคับให้คิดขณะนี้ได้ไหมก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเอื้อมมือไปเลี้ยวซ้ายแลขวาประพฤติตามที่เป็นไปเพราะสะสมมาอันนี้จะเกื้อกูลถึงการอบรมเจริญปัญญาถึงขั้นสติปัฏฐานด้วยเหตุว่าไม่ใช่เป็นการไปทำอะไรขึ้นเลยนะคะแต่ว่าเข้าใจจริงๆค่ะว่าเดี๋ยวนี้แม้แต่การจะลุกขึ้นยืนการจะนั่งจะนอนเนี่ยตามประพฤติเหล่านี้นะคะตามที่เป็นไปคือสะสมมาทำแล้วเกิดแล้วเอื้อมมือไปแล้วเดินไปแล้วทั้งหมดเนี่ยค่ะคือไม่ใช่ไปจงใจตั้งใจจะรู้นะคะแต่การฟังสะสมมาในจิตสามารถทำให้เกิดความเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเมื่อปัญญานั้นถึงเวลาที่สมบูรณ์พอที่จะรู้ว่าฟังมาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้หายไปไหนเลยนะคะเก็บไว้ในจิตสะสมไว้ในจิตขัดเกลาจิตจากอกุศลเพราะว่าอกุศลไม่สามารถจะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้ได้ที่เราใช้คำว่าอวิชชาเนี่ยไม่รู้เนี่ยต้องมีสิ่งที่กำลังไม่รู้ไม่ใช่ไปมีชื่ออวิชชาและอวิชชาไม่รู้อะไรก็ไม่รู้นะคะว่าเมื่อไม่รู้ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นวิชชาความรู้รู้อะไรก็เข้าใจความจริงของสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นต้องมีสิ่งที่กำลังปรากฏนะคะเราถึงเข้าใจความหมายของคำที่เราเคยได้ยินเพราะฉะนั้นแม้แต่การฟังขณะนี้นะคะใครจะเข้าใจมากน้อยแค่ไหนก็ตามการสะสมที่ได้สะสมทำให้สามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังฟังนะคะ ว่าทั้งหมดเนี่ยไม่ได้กล่าวถึงสิ่งที่ไม่มีแต่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงๆและเดี๋ยวนี้ด้วยเป็นการยืนยันว่าสิ่งที่ได้ฟังเนี่ยถูกต้องไหมไม่ใช่ว่าบังคับให้เชื่อนะคะและเมื่อมีความเข้าใจความจริงอย่างนี้นะคะทรงแสดงไว้ว่าลักษณะนั้นที่มีความผ่องใสที่สามารถเข้าใจในขณะนั้นก็คือศรัทธาขณะที่กำลังเข้าใจเนี่ยไม่มีโลภะไม่มีโทสะไม่มีโมหะนะคะแต่มีสภาพธรรมะฝ่ายดีมีศรัทธาความผ่องใสของจิตซึ่งธรรมะทั้งหมดที่เป็นนามธรรมเนี่ยรู้ยากแม้แต่รูปธรรมสภาพธรรมะที่ไม่ใช่สภาพรู้กำลังปรากฏแท้ๆยังรู้ยากเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่ไม่มีรูปร่างปรากฏเลยแต่มีเนี่ยจะรู้ยากกว่านั้นไหมก็ต้องเป็นสิ่งซึ่งกว่าจะเข้าใจนะคะฟังไปเรื่อยๆเพื่อที่จะรู้ว่าเข้าใจเมื่อไรก็ไม่ใช่เราและความเข้าใจเนี่ยสามารถที่จะเจริญขึ้นได้ด้วยคือจากการที่เข้าใจนิดหน่อยเป็นการค่อยๆเข้าใจขึ้นโดยไม่หวังค่ะเพราะว่าเมื่อเข้าใจแล้วจะรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่เป็นความเข้าใจถูกไม่ใช่เพราะคิดเองไม่ใช่เพราะหวังแต่เป็นการที่ได้ยินได้ฟังแล้วพิจารณาถ้าไม่พิจารณาเชื่อเฉยๆก็ไม่มั่นคงใช่ไหมคะเชื่ออะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเวลาที่ฟังและมีความเข้าใจที่ถูกต้องเนี่ยก็มีเหตุผลว่าไม่ได้เชื่อเพราะคนนั้นบอกหรือว่าไม่ได้เชื่อเพราะว่ามีข้อความนี้ในพระไตรปิฎกแต่ว่าข้อความที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยตรงกับขณะนี้ที่กำลังเป็นจริงอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนี่ก็คือคำสอนซึ่งเป็นวาจาสัจจะซึ่งกล่าวถึงความจริงที่ถึงที่สุดไม่มีอะไรที่จะจริงยิ่งกว่านี้แม้แต่คำว่าอยู่คนเดียวแม้แต่คำว่าจิตซึ่งเป็นธาตุรู้สภาพรู้แม้แต่ขณะนี้รูปปรากฏก็ไม่ได้เห็นรูปหรือเข้าใจรูปตามความเป็นจริงขณะนี้เห็นเป็นคนเห็นเป็นดอกไม้นะคะแต่เมื่อไรได้ฟังว่าขณะนี้มีเห็นอะไรเห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้สั้นมากแล้วดับแต่ว่าสิ่งที่เกิดเนี่ยค่ะซ้ำกันจนกระทั่งทำให้จำเป็นนิมิตรูปร่างต่างๆอุปมาเหมือนกับเราจุดธูปก้านหนึ่งนะคะแล้วก็แกว่งให้เป็นวงกลมเร็วๆเนี่ยจะเห็นอะไรเห็นวงกลมแสงสว่างที่เป็นวงกลมนะคะเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะสิ่งที่ปรากฏเป็นรูปร่างเหมือนกลมบ้างเหลี่ยมบ้างก็เพราะเหตุว่าจิตเกิดดับสืบต่อและรูปก็เกิดดับสืบต่อโดยไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏเนี่ยก็ลวงในพระไตรปิฎกนะคะพูดถึงมหาภูตรูป4มหาภูตรูปขอเชิญคุณคำปันให้ความหมายของมหาภูตะค่ะ
1: กล่าวถึงมหาภูตรูปหมายถึงรูปที่เป็นใหญ่เป็นประธานของรูปทั้งหลายนะครับก็มีอยู่ด้วยกัน4รูปก็คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมครับท่านอาจารย์ครับ
0: ถ้าไม่มีมหาภูตรูปรูปอื่นมีไม่ได้เลยค่ะกลิ่นก็มีไม่ได้รสก็มีไม่ได้สิ่งที่จะกระทบตาไม่มีที่จะกระทบตานี่ก็แสดงเห็นว่าเราไม่รู้ความจริงของแม้สิ่งที่กำลังปรากฏด้วยเหตุนี้นะคะที่ใดที่มีมหาภูตรูป4เป็นใหญ่เป็นประธานจะต้องมีรูปอื่นนะคะเกิดร่วมด้วยอีก4รูปนี่ค่ะสิ่งที่เราไม่รู้เลยที่แข็งปรากฏนะคะขณะนั้นเฉพาะแข็งปรากฏแต่ก็ต้องมีไฟธาตุไฟคือลักษณะที่เย็นหรือร้อนธาตุลมคือลักษณะที่ตึงหรือไหวธาตุน้ำคือลักษณะที่อาบหรือเกาะกลุ่มรูปไม่ให้แยกจากกันเพราะฉะนั้นมหาภูตรูป4ไม่ได้แยกจากกันนะฮะแต่ถ้ามีเฉพาะมหาภูตรูปเนี่ยจะไม่มีอะไรปรากฏให้เห็นเลยเพราะว่าแข็งไม่สามารถกระทบจากขู่ประสาทะธาตุไฟก็ไม่กระทบจากขู่ประสาทะแต่จะรู้ว่าแข็งเมื่อกระทบกายเพราะที่กายเนี่ยมีรูปพิเศษนะคะเป็นรูปที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กระทบกายได้ตึกแข็งกระทบกายได้เย็นหรือร้อนกระทบกายได้ตึงหรือไหวปรากฏว่าตึงหรือไหวก็เมื่อกระทบกายเพราะฉะนั้นธาตุเหล่านี้นะคะจะรู้ว่ามีจริงต่อเมื่อกระทบกายแต่ถ้าไม่มีสีสันวรรณะซึ่งเกิดร่วมกับมหาภูตรูปก็จะไม่มีการเห็นใดๆให้ปรากฏได้เลย พราะเหตุว่าที่มหาภูตรูปนะคะก็มีสิ่งที่สามารถกระทบตาได้เราจะใช้คำสั้นๆภาษาบาลีใช้คำว่าวันนะหรือวันโนหรือนิพาหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ภาษาไทยเนี่ยบางคนก็ใช้คำสั้นที่สุดคือสีแต่ว่าต้องเข้าใจด้วยหมายความถึงสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นขณะนี้ไม่ต้องไปจำว่าเขียวแดงเหลืองหรืออะไรก็ตามขณะเห็นเกิดขึ้นมีอะไรปรากฏนั่นคือสิ่งนั้นนะคะอยู่ที่มหาภูตรูปถ้าไม่มีมหาภูตรูปเลยนะคะจะไม่มีการเห็นใดๆเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นที่มหาภูตรูปก็มีรูปอีก4รูปนะคะคือสิ่งที่สามารถกระทบตาได้เดี๋ยวนี้กำลังกระทบตาแล้วจิตเห็นเกิดขึ้นเห็นตรงไหนก็ตรงที่มีมหาภูตรูปเอาดอกไม้ออกไปจากโต๊ะนะคะเห็นดอกไม้ไหมคะไม่เห็นเอาออกไปแล้วแต่พอเอาดอกไม้เข้ามาเห็นไหมคะเห็นเพราะฉะนั้นสีอยู่ที่ไหนสิ่งที่ปรากฏกระทบตาจนรู้ว่าเป็นดอกไม้ก็ต้องอยู่ที่มหาภูตรูปเนี่ยค่ะทั้งวันเนี่ยเราจะอยู่ในโลกของความไม่รู้จนกว่าจะมีการตรัสรู้ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดทุกอย่างโดยประการทั้งปวงทำให้คนอื่นเนี่ยสามารถเริ่มเข้าใจแต่อย่าหวังที่จะรู้ความจริงอย่างนี้เพราะเหตุว่าฟังเพื่อละความหวังเพราะเหตุว่าหวังไม่มีทางรู้ค่ะแต่เพราะเข้าใจต่างหากจึงสามารถที่จะค่อยๆรู้ความจริงได้เพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจความละเอียดยิ่งความยากยิ่งอย่างนี้นะคะก็ละความหวังเพราะฉะนั้นปัญญากับความหวังความติดข้องเนี่ยคนละเรื่องและไม่สามารถที่จะเกิดร่วมกันได้ด้วยขณะใดที่หวังขณะนั้นไม่ใช่ปัญญาขณะใดที่รู้ความจริงนะคะจะเป็นพระโสดาบันชาตินี้ได้ไหมตอบเองไม่มีใครตอบให้ได้เลยใช่ไหมคะแต่ยังคิดว่าได้แต่คิดว่าไม่ได้เพราะอะไรต้องมีเหตุผลค่ะไม่ใช่แค่คิดแต่ต้องเป็นผู้ที่ตรงที่รู้ว่าตราบใดที่ยังไม่ได้เห็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเนี่ยตามความเป็นจริงเมื่อนั้นไม่มีทางที่จะละการยึดถือสิ่งนั้นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นตราบใดที่เห็นคนไม่ได้เข้าใจว่าเห็นสิ่งที่สามารถกระทบตาแล้วเห็นได้แต่หลังจากนั้นแล้วนะคะไม่ได้เห็นแต่คิดจำจากสิ่งที่เห็นรูปร่างสันฐานต่างๆว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเมื่อพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงแล้วจะไม่เห็นเป็นท่านพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะไม่ใช่นะคะเห็นแต่ก็รู้ความจริงจนกระทั่งดับอาสวะกิเลสใช้คำว่าขีณาสพหรือขีณาสวะขีณะคือดับอาสวะไม่มีแม้แต่ทุลีละอองของกิเลสเมื่อกี้นี้เราก็คงจะเห็นละอองฝนนะคะเบาบางมากไม่เหมือนกับตอนที่ตกหนักเม็ดโตๆทำให้เราเปียกฉันใดนะคะละอองของความไม่รู้ซึ่งไม่รู้ความจริงทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยผู้ที่มีปัญญาดับได้หมดไม่เหลือเลยจึงใช้คำว่าอรหันต์ผู้ดับกิเลสทั้งปวงไม่มีการดับกิเลสได้การฟังพระธรรมไม่มีประโยชน์แต่เพราะเหตุว่าธรรมะเป็นสิ่งที่เข้าใจได้เป็นการที่จะละความไม่รู้เพราะไม่รู้จึงติดข้องที่หวังต่างๆนานาแล้วค่ะด้วยความไม่รู้แต่ถ้ามีความเข้าใจที่ถูกต้องทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งความติดข้องมีจริงเป็นธรรมะไม่ใช่เราความหวังก็มีจริงแต่ก็เป็นธรรมะชนิดหนึ่งซึ่งเป็นความติดข้องแต่ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นคำสอนทั้งหมดเนี่ยนะคะก็จะประมวลไปสู่ความเข้าใจถูกว่าไม่มีตัวตนไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลมีแต่ธรรมะเท่านั้นเนี่ยค่ะแต่ไม่ใช่ว่ารีบร้อนนะคะแต่เป็นผู้ที่ตรงว่าอกุศลที่สะสมมามากแล้วเพียงละอองของปัญญาที่เกิดจากการฟังเนี่ยจะไปดับอกุศลซึ่งจากละอองเล็กๆน้อยๆเนี่ยจนใหญ่ยิ่งกว่าภูเขาต้องแตกย่อยภูเขาออกมานะคะเป็นละอองที่ละเอียดมากกว่าจะได้เป็นเขาตอนที่โลกเพิ่งเกิดเพิ่งสร้างเนี่ยก็จะไม่มีอะไรแต่ก็จะมีธาตุทั้งหลายเนี่ยซึ่งค่อยๆเกิดดับจนปรากฏเป็นสิ่งต่างๆเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะธาตุทั้งหลายซึ่งมีในแต่ละคนเนี่ยไม่ใช่เพิ่งเกิดวันนี้ค่ะ แต่เกิดมานานแสนนานแล้วก็สะสมจนกระทั่งปรากฏเป็นเมื่อไหร่เกิดขึ้นก็ให้รู้ว่าเพราะมีการสะสมสิ่งนั้นมาแต่ว่าสามารถที่จะเข้าใจถูกนะคะไม่ใช่มีตัวตนไปดับไปละไปวางไปพยายามกั้นนั่นไม่ใช่หนทางค่ะแต่หนทางที่ลึกซึ้งเพราะเหตุว่าอริยสัจ4ลึกซึ้งทั้ง4อริยสัจจะไม่ใช่แต่เฉพาะทุกขอริยสัจจะหรือสมุทัยอริยสัจจะหรือนิโรธอริยสัจจะนะคะแต่แม้หนทางที่จะทำให้เข้าใจความจริงจึงดับกิเลสได้เนี่ยก็ลึกซึ้งด้วยเพราะฉะนั้นจะเห็นความต่างของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับผู้ที่เป็นสาวกและยิ่งเป็นคนที่ไม่ฟังเลยนะคะไม่มีทางเลยค่ะกี่ภพกี่ชาติก็คือไม่รู้เหมือนอย่างที่เคยไม่รู้มาโดยตลอดและก็จะไม่รู้ต่อไปทุกชาติแต่ว่าขณะนี้นะคะที่กำลังฟังเนี่ยกำลังสะสมเหมือนชีวิตของพระสาวกแต่ละท่านเนี่ยค่ะที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้ในพระไตรปิฎกในชาตกะเนี่ยก็มีบุคคลหลากหลายอัธยาศัยต่างๆหลากหลายนะคะจนถึงวันนี้เป็นคนนี้ซึ่งก่อนนั้นเป็นใครอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้จำไม่ได้นะคะแล้วก็นึกออกไหมคะไม่ออกใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้ชาติเนี้ยนึกออกหมดทุกอย่างที่เกิดขึ้นหรือยังก็ไม่ใช่ทุกอย่างเพราะฉะนั้นเลิกไปคิดถึงเรื่องที่ไม่ปรากฏหรือว่าอยากจะรู้อยากจะเข้าใจในเมื่อสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ทำไมไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นก็จะกลับมาสู่สิ่งที่มีในขณะนี้นะคะฟังเพื่อให้เข้าใจว่าขณะนี้เพียงฟังเรื่องราวของสิ่งที่มีจริงแต่อกุศลที่สะสมมามากก็ทำให้คิดเรื่องอื่นอยู่นั่นแล้วจนกว่าเมื่อไหร่ที่กำลังเริ่มเข้าใจสิ่งที่ปรากฏในขณะที่สิ่งนั้นมีจริงๆกำลังปรากฏเพราะเข้าใจถูกขั้นฟังซึ่งสะสมความเข้าใจถูกอันนั้นน่ะในจิตไว้มากพร้อมที่จะเข้าใจว่าสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ตรงตามที่ได้ทรงแสดงไว้นี่ก็คือหนทางที่ละเพราะมีปัญญาความเข้าใจที่ถูกต้องเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าไม่ใช่เราสามารถจะรู้ได้วันไหนเมื่อไหร่ที่จะมีความเข้าใจในสิ่งที่ปรากฏแต่จากการฟังเริ่มเข้าใจเนี่ยค่ะเราสามารถที่จะเข้าใจได้จริงๆ
2: คนเดียวหรือเปล่าถ้าปัญญารู้ตามความเป็นจริงว่าขณะนี้เป็นเพียงจิตเจตสิกที่เกิดดับสืบต่อแล้วจะมีใครอยู่กับใครหรือเปล่าดังนั้นจึงควรสะสมปัญญาในแต่ละภพแต่ละชาติเพื่อเข้าใจความจริงว่าไม่มีใครอยู่กับใครจากการสนทนาธรรมที่แพรวอาพาเพลสจังหวัดราชบุรี7 เมษายน2557

0: ท่านอาจารย์จะมีการบ้านแล้วไม่ให้ลืมว่าเป็นธรรมะอย่างเงี้ยพอจะมีข้อเสนอแนะไหมครับ
1: เดี๋ยวนี้ดีไหมคะไม่ต้องคอย
0: เดี๋ยวนี้เลยครับ
1: ค่ะเดี๋ยวนี้นะคะอยู่คนเดียวหรือเปล่าเพิ่งฟังไปเมื่อกี้นี้เองถ้าทิ้งเวลานานอาจจะนึกคำถามหรือการบ้านไม่ออกแต่เพิ่งฟังไปเมื่อกี้เนี่ยค่ะก็คือขอถามว่าขณะนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยอยู่คนเดียวหรือเปล่า
0: คงจะอยู่กับความนึกคิดครับท่านอาจารย์
1: เพราะใครนะคะที่สามารถจะอยู่คนเดียวได้ต้องเป็นผู้ที่รู้ถูกเข้าใจถูกว่าไม่มีใครเลยนอกจากจิตซึ่งเกิดขึ้นพร้อมเจตสิกขณะนั้นจะมีใครอื่นอีกไหมขณะที่เห็นเกิดขึ้นเห็นมีใครร่วมเห็นด้วยหรือเปล่าหรือว่าขณะที่กำลังเห็นเพียงเห็นสิ่งที่ปรากฏอยู่กับใครหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นปัญญาจริงๆที่สามารถที่จะเข้าใจคำที่ได้ยินแล้วก็ไตร่ตรองจนกระทั่งค่อยๆเป็นความเข้าใจขึ้นว่าใกล้หรือไกลต่อการที่จะรู้ความจริงเพราะเหตุว่าไม่รู้มานานแสนนานนับไม่ถ้วนเลยในสังสารวัฏแล้วก็มีการได้ยินได้ฟังและการได้ยินได้ฟังเนี่ยฟังแล้วลืมค่ะลืมจริงๆการบ้านก็นึกไม่ออกเพราะว่าไม่ได้คุ้นเคยกับการที่จะฟังบ่อยๆจนกระทั่งแม้แต่ขณะนี้ค่ะที่ถามอยู่คนเดียวหรือเปล่าก็ต้องเข้าใจถึงที่สุดว่าจิตเกิดขึ้นหนึ่งขณะจะเกิดพร้อมกันสองขณะไม่ได้เลยแม้ที่จะมายึดถือว่าเป็นเราหรือเป็นใครก็ตามมีจิตเกิดขึ้นเพียงทีละหนึ่งขณะและถ้าจิตขณะนั้นยังไม่ดับไปจิตขณะต่อไปเกิดไม่ได้ด้วยเหตุนี้เป็นหนึ่งขณะจริงๆค่ะเกิดขึ้นทำกิจของจิตนั้นแล้วดับการดับไปของจิตขณะก่อนเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นเลยไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมะซึ่งต้องเกิดดับสืบต่อไม่มีการหยุดได้เลยจนกว่าปัญญาจะถึงการสมบูรณ์ที่จะสามารถดับปัจจัยที่จะไม่ให้จิตเจตสิกเกิดอีกเลยถึงความสิ้นกิเลสเมื่อนั้นจึงจะไม่มีการเกิดดับสืบต่อซึ่งไม่มีใครรู้ว่าจากโลกนี้แล้วไปไหนเหมือนจากโลกก่อนมาสู่โลกนี้มาจากโลกไหนก็ไม่รู้แต่มาแล้วสู่โลกนี้ก็รู้จักเพียงแค่โลกนี้และก็จากโลกนี้ไปก็ไม่รู้จักโลกนี้อีกแล้วลืมหมดเลยแต่สิ่งที่ได้ยินได้ฟังจะสะสมสืบต่ออยู่ในจิตเช่นเดียวกับอกุศลและกุศลทั้งหลายซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเกิดกับจิตอยู่ในจิตจะออกไปพ้นจากจิตไม่ได้เลยก็เป็นการสะสมที่จะทำให้แต่ละคนมีอุปนิสัยต่างๆกันไปตามที่เห็นอยู่แม้ว่าจะเกิดมาเป็นพี่น้องจะกี่คนก็ตามก็ไม่เหมือนกันมิตรสหายก็หลากหลายกันไปนี่ก็แสดงเห็นถึงว่าเป็นธรรมะซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาได้เพราะฉะนั้นก็คือถ้ามีโอกาสได้สะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกก็ควรจะรู้ว่าขณะนั้นจะติดตามไปได้ฟังอีกเข้าใจอีกเพิ่มขึ้นได้ในชาติต่อๆไปซึ่งไม่รู้ว่าจะเป็นชาติไหนด้วยจะห่างไกลจากชาตินี้อีกสักเท่าไหร่ก็ไม่รู้หรือว่าจะสืบต่อทันทีเพราะเหตุว่าบนสวรรค์ก็มีศาลาสุธรรมมาแต่ว่าจะไปหรือเปล่าถ้าไม่มีการสะสมเหมือนคนที่ไม่ได้มาสู่การฟังธรรมะก็ไม่มีการสะสมแม้จะเกิดที่สวรรค์เทวโลกรื่นเริงบันเทิงใจไม่มีทุกข์ร้อนไม่ต้องอาบน้ำไม่ต้องทำกับข้าวไม่ต้องกวาดบ้านไม่ต้องสร้างบ้านใดๆเลยก็ตามแต่ก็ชั่วคราวแล้วก็ต้องกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้อีก

0: นาธรรมที่โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิงจังหวัดเชียงใหม่วันที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2556
1: ในช่วงแรกนี้นะครับก็กราบเรียนท่านอาจารย์นะครับท่านอาจารย์ก็กล่าวถึงนะครับว่าทุกคำในพระไตรปิฎกแสดงให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้ก็กราบท่านอาจารย์ในช่วงแรกก่อนเลยครับ
2: สิ่งที่มีจริงก็คือสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นเวลาที่ฟังแล้วเนี่ยค่ะเราเข้าใจจริงแต่แล้วก็ลืมเรื่อยๆแม้แต่ขณะนี้นะคะสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ก็ลืมถ้าไม่ได้ฟังอีกนะคะเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมจึงเข้าใจถูกต้องนะคะว่าทำไมฟังเพราะไม่เคยรู้ความจริงทั้งที่สิ่งนี้ก็มีจริงตั้งแต่เกิดจนตายแล้วก็ต่อไปอีกนะคะแล้วก็ถ้าไม่มีการได้ยินได้ฟังพระธรรมเลยเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงๆได้เลยเพราะว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ทรงตรัสรู้ความจริงเพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่ใช่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะรู้ได้อย่างไรว่าวาจาสัจจะแต่ละคำที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงในขณะนี้จะทำให้เข้าใจสิ่งที่เราเข้าใจว่าเป็นชีวิตของเรานะคะตั้งแต่เกิดจนตายแต่ว่าตามความเป็นจริงก็คือว่าของเราจริงหรือเราเข้าใจผิดหรือเปล่าว่าชีวิตเป็นของเราถ้าเราเข้าใจว่าชีวิตเป็นของเราก็ไม่ต้องฟังอะไรเลยถ้าเราเข้าใจคิดว่าความเข้าใจนั้นถูกต้องแต่ว่าเมื่อมีผู้ที่ทรงตรัสรู้ความจริงนะคะก็เป็นสิ่งที่สมควรอย่างยิ่งที่จะได้ฟังเพื่อที่จะได้มีความเข้าใจถูกว่าถ้าไม่มีการฟังเลยนะคะไม่มีทางที่ใครจะรู้ความจริงของสิ่งซึ่งเคยเข้าใจว่าเป็นเราและเคยเข้าใจว่าของเรา
1: ครับท่านอาจารย์ครับกล่าวถึงเหตุสำคัญที่จะทำให้กุศลธรรมตลอดจนถึงปัญญาความรู้ความเข้าใจเจริญขึ้นนะครับซึ่งก็มีข้อความที่แสดงถึงธรรมะ4ประการนะครับประการแรกก็คือการได้อยู่ในประเทศที่สมควรประการที่2ก็คือการได้พึ่งพิงบุคคลผู้ที่มีปัญญาประการที่3ก็คือการได้ตั้งตนไว้ชอบประการที่4สำคัญเลยก็คือความเป็นผู้มีบุญที่ได้กระทำไว้แล้วตั้งแต่การก่อนก็กราบเรียนท่านอาจารย์ถึงความสำคัญของธรรมะทั้ง4ประการนี้ครับ
2: ค่ะก็เป็นการกล่าวถึงชีวิตของแต่ละคนนะคะรวมประมวลมาเป็นข้อธรรมะต่างๆนั่นเองตั้งแต่ข้อที่1ค่ะคุณคำปันค่ะ
1: การได้อยู่ในประเทศที่สมควรครับ
2: ธรรมะเป็นเรื่องที่ไม่ใช่คิดสั้นๆแล้วก็หมดไปนะคะแต่ฟังแล้วไตร่ตรองแล้วไตร่ตรองอีกว่าใครจะรู้ว่าเกิดในโลกนี้และในโลกนี้ก็มีหลายที่นะคะและที่ไหนเป็นที่ที่สมควรจะเกิดเมื่อเกิดมาแล้วเป็นที่ที่สมควรสมควรในที่นี้หมายความว่าเกิดมาแล้วตายไปไม่เปล่าประโยชน์คือสามารถที่จะมีความรู้ความเข้าใจจากสิ่งที่มีในโลกนั้นตามความเป็นจริงด้วยเพราะเหตุว่าส่วนใหญ่นะคะเราก็จะเห็นว่าคนเนี่ยค่ะเกิดมาแล้วก็ตายไปเป็นปกติธรรมดาที่เกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็ตายแต่ว่าการเกิดแล้วก็ยังไม่ตายจนกระทั่งถึงตายของแต่ละคนเนี่ยก็ต่างกันสำหรับผู้ที่ได้สะสมบุญมาแล้วแต่ปางก่อนนะคะก็สามารถที่จะรู้ว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่ควรฟังและก็สิ่งใดเป็นสิ่งที่ควรรู้ในบรรดาสิ่งที่ควรรู้ทั้งหมดวิชาการต่างๆในโลกนี้นะคะสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งและควรเข้าใจยิ่งเพราะเหตุว่าถึงแม้ว่าจะมีความรู้มากมายนะคะมีความสามารถแล้วก็มีการประกอบอาชีพต่างๆแต่ว่าเวลาที่จะจากโลกนี้ไปสิ่งต่างๆเหล่านี้มีประโยชน์อะไรหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีประโยชน์เหนือสิ่งอื่นใดนะคะก็คือสามารถที่จะรู้ว่าขณะนี้ค่ะมีสิ่งที่มีจริงแต่ละอย่างเกิดขึ้นเป็นจริงอย่างนี้ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นการที่ก่อนจะจากโลกนี้ไปไม่เหมือนคนที่เกิดแล้วก็ตายไปเกิดแล้วก็ตายไปนะคะโดยที่ไม่ได้รู้ไม่ได้ฟังอะไรซึ่งทำมาหากินมีทรัพย์สมบัติเงินทองแต่เอาไปไม่ได้เลยค่ะมีแต่สิ่งที่เกิดแล้วแล้วก็สะสมไปบางขณะนะคะเห็นก็เกิดโลภะติดข้องบางขณะเห็นแล้วก็เกิดโทสะ ไม่หายไปไหนเลยนะคะสะสมอยู่ในจิตแต่ละขณะทำให้เป็นผู้ที่มีอุปนิสัยหรืออัธยาศัยอย่างนั้นซึ่งผลก็คือว่าเราเห็นว่าแต่ละคนที่เกิดมาแล้วเนี่ยต่างกันไม่เหมือนกันเลยและความต่างกันเนี่ยมาจากไหนก็ต้องมาจากแต่ละขณะซึ่งแต่ละชาติเกิดมาแล้วก็สะสมจนกระทั่งเป็นอุปนิสัยเพราะฉะนั้นไม่นานนะคะซึ่งทุกคนรู้ไม่ได้ว่าเมื่อไหร่จะจากโลกนี้ไปและก็ทรัพย์สมบัติทั้งหลายแม้แต่ร่างกายที่เคยยึดถือว่าเป็นเราเนี่ยก็ติดตามไปไม่ได้เลยแต่ดีชั่วที่ทำไว้ในชีวิตนี้นะคะก็จะติดตามไปแล้วก็สะสมให้เป็นบุคคลที่มีอัธยาศัยต่างๆกันเพราะฉะนั้นเราก็เห็นใช่ไหมคะคนดีในโลกนี้เพราะสะสมความดีคนชั่วก็สะสมความชั่วไม่มีใครอยากชั่วแต่ว่าอกุศลหรือสภาพธรรมะที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะสะสมจนกระทั่งแสดงความเป็นบุคคลซึ่งมีอัธยาศัยต่างๆกันไปดีบ้างชั่วบ้างชั่วมากชั่วน้อยดีมากดีน้อยนั่นก็เป็นแต่ละหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องจากโลกนี้ไปเป็นบุคคลอื่นทันทีที่สิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้เมื่อจิตขณะสุดท้ายดับนะคะก็จะมีกรรมที่ทำให้เกิดแล้วแต่ว่าเกิดที่ไหนอีกเหมือนกับเรามาสู่โลกนี้ค่ะเราก็ไม่รู้ก่อนจะมาว่าจะมาสู่โลกนี้หรือว่าโลกนี้มีอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นโลกหน้าของแต่ละคนเนี่ยก็ไม่รู้เลยว่าจะไปสู่ที่ไหนแต่สิ่งที่ได้สะสมมาแล้วจากโลกนี้เนี่ยค่ะไม่สูญหายก็จะติดตามไป
1: กราบเรียนท่านอาจารย์ต่อเนื่องประการที่สองครับนอกจากจะเกิดในถิ่นที่เหมาะที่ควรที่มีพระธรรมคำสอนแล้วต้องได้พึ่งพิงบุคคลผู้ที่มีปัญญาด้วยครับ
2: ค่ะเกิดมาแล้วก็มีมิตรสหายมากมายนะคะมีญาติพี่น้องมีผู้ที่คุ้นเคยแต่ตามความเป็นจริงเนี่ยเราคุ้นเคยกับใครเพราะอะไรถ้าเรามีอัธยาศัยที่จะเป็นนักกีฬานะคะเพื่อนของเราก็เป็นนักกีฬาแล้วแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยค่ะสะสมอัธยาศัยที่จะไหลตามกันไปตามการสะสมคนที่สนใจเรื่องการทำอาหารนะคะเขาก็จะมีพวกที่คุ้นเคยที่ทำอาหารอร่อยแล้วก็คิดเรื่องทำอาหารไม่ได้คิดถึงเรื่องอื่นนักดนตรีก็คบหาสมาคมกับนักดนตรีเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็เป็นไปตามการสะสมเพราะฉะนั้นถ้าได้พบกับใครก็ตามนะคะเราก็จะรู้ได้ว่าเราค่อยๆมีความโน้มเอียงคล้ายคลึงกับบุคคลที่เราคบหาสมาคมด้วยนะคะต่างคนก็ต่างพอใจแบบเดียวกันอย่างเดียวกันก็คบหาสมาคมกันสำหรับคนที่มีพี่น้องเพื่อนฝูงนะคะแล้วก็คบหาสมาคมกันในเรื่องอื่นสนุกสนานนะคะไปเล่นดนตรีไปการละเล่นต่างๆแต่ว่าในบรรดาท่านเหล่านั้นนะคะมีใครที่สนใจที่จะได้ฟังแล้วก็ได้รู้ว่าความจริงที่สมควรจะรู้อย่างยิ่งเนี่ยจะรู้ได้จากใครมีบุคคลเดียวนะคะคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรอบรู้ทุกอย่างตามความเป็นจริงบางคนก็สงสัยค่ะก็ถามว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเล่นเปียโนได้ไหมช่างเป็นคำถามที่น่าแปลกนะคะเล่นยากไหมหรืออะไรยากกว่านั้นอีกเพราะฉะนั้นเมื่อทรงตรัสรู้ความจริงซึ่งแสนยากกว่านั้นสิ่งซึ่งจะทำไม่ได้ไม่มีเลยแต่เป็นสิ่งที่สมควรไหมนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเกิดมาชีวิตนี่ก็สั้นมากเพราะฉะนั้นที่สมควรที่สุดแม้ว่าจะมีความสนใจในเรื่องอื่นจะเป็นนักดนตรีนักกีฬาอะไรต่างๆเป็นแพทย์เป็นสถาปนิกนะคะแต่ก็ได้สะสมความสนใจที่จะได้ฟังธรรมะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าผู้ที่มาสู่พระธรรมหลากหลายมากนะคะเพราะเหตุว่าแม้ว่าจะมีการสะสมที่จะพอใจมีมิตรสหายทางโลกประการต่างๆวิชาการต่างๆแต่ก็สะสมมาที่จะมีศรัทธาศรัทธาคือสภาพจิตที่ผ่องใสขณะนั้นไม่มีโลภะความติดข้องไม่มีโทสะแล้วก็ไม่มีการที่จะเป็นอกุศลใดๆมานะความสำคัญตนหรือว่าความริษยาความตระหนี่เหล่านี้นะคะก็เป็นอกุศลซึ่งขณะนั้นเมื่อมีเมื่อไหร่จิตไม่ผ่องใสแต่ขณะใดก็ตามที่จิตไม่มีสภาพธรรมะเหล่านั้นนะคะเป็น สภาพของจิตซึ่งต่างกับขณะที่มีเพราะฉะนั้นลักษณะที่ผ่องใสก็ปรากฏโดยเฉพาะเมื่อมีการผ่องใสที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏด้วยเพราะเหตุว่าความผ่องใสของจิตเนี่ยค่ะเป็นไปในหลายทางเป็นไปในการสละวัตถุเพื่อประโยชน์สุขของบุคคลอื่นช่วยเหลือต่างๆก็ได้นะคะหรือว่าเป็นการที่ละเว้นทุจริตแล้วก็กระทำสิ่งที่ควรทำที่เป็นประโยชน์ขณะนั้นจิตก็ต้องผ่องใสจากอกุศลทั้งหลายและแม้ว่าจะได้ทำคุณความดีต่างๆนะคะก็ยังได้สะสมความเห็นถูกหรือความเข้าใจถูกว่านอกเหนือจากนั้นไม่ใช่เป็นเพียงคนดีแต่เป็นคนดีที่สามารถรู้ความจริงของสภาพธรรมะที่มีจริงตั้งแต่เกิดจนตายด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นผู้ที่มีศรัทธาที่จะฟังพระธรรมนอกจากฟังเรื่องอื่นแล้วนะคะก็ฟังพระธรรมบางคนก็มีแต่เรื่องอื่นทั้งวันไม่มีการฟังพระธรรมเลยนี่ก็เป็นอัธยาศัยต่างๆกันแล้วแต่บุญหรือว่าสิ่งที่ได้สะสมมา
1: ก็จะสืบเนื่องในข้อที่3และข้อที่4ครับท่านอาจารย์ครับก็คือความเป็นผู้ตั้งตนไว้ชอบแล้วก็ได้สะสมบุญไว้ครับ
2: ค่ะก็คือชีวิตประจำวันนะคะเมื่อได้สะสมบุญมาแล้วก็ได้ประสบแต่สิ่งที่เป็นผลของความดีนะคะต่างๆแล้วก็ยังตั้งจิตไว้ชอบว่าแล้วก็จากไปแต่ว่าสิ่งที่มีนอกเหนือจากทรัพย์สมบัติสิ่งของก็คือว่าความเห็นถูกความเข้าใจถูกและคุณความดีซึ่งจะติดตามไปความจริงธรรมะก็เป็นเรื่องเดียวกันทั้งหมดนะคะสอดคล้องกันแล้วแต่ว่าจะยกขึ้นกล่าวถึงประการหนึ่งประการใด
3: พอดีมีคำถามฝากเรียนถามมาดิฉันมีความสงสัยในข้อความที่ว่าการมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอย่างแท้จริงอย่างไรขอความเมตตาจากท่านอาจารย์ได้โปรดให้ความกระจ่างด้วยความเคารพอย่างสูง
2: ตั้งแต่เกิดมานะคะเราพึ่งซึ่งกันและกันหรือเปล่าตอนเป็นเด็กก็พึ่งพ่อแม่โตขึ้นก็พึ่งครูบาอาจารย์พึ่งมิตรสหายนะคะพึ่งกันมาโดยตลอดแต่เขาสามารถที่จะทำให้เราพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายได้ไหมไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามหรือว่าจะพึ่งเขาให้เราเป็นคนดีขึ้นได้ไหมไม่มีทางจะเป็นไปได้เลยนะคะนอกจากรู้ว่าเราสามารถที่จะเข้าใจความจริงถึงความแตกต่างของดีและชั่วได้โดยเข้าใจความลึกซึ้งของการเกิดขึ้นเป็นแต่ละหนึ่งซึ่งต่างๆกันไปและใครสามารถที่จะ

บอกว่าเกิดมาแล้วไม่รู้เนี่ยไม่รู้อะไรก็กำลังเห็นเดี๋ยวนี้นะรู้หรือเปล่าว่าเห็นคืออะไรและสิ่งที่กำลังปรากฏถึงตาให้เห็นเนี่ยรู้หรือเปล่าว่าความจริงสิ่งที่ปรากฏขณะนี้คืออะไรแม้แต่กำลังได้ยินเรื่องราวต่างๆนะคะก็ไม่ได้เข้าใจความจริงเลยหรือแม้แต่คำที่เราใช้กันบ่อยๆในชีวิตประจำวันเช่นคำว่าโลกคำว่าชีวิตแล้วคืออะไรก็ต่างคนก็ต่างคิดนะคะเป็นผู้ที่อาจจะเขียนตำรับตำรามากมายแต่ว่าจริงหรือเปล่าจริงถึงที่สุดหรือเปล่าเพราะว่าความจริงถ้าพูดถึงชีวิตนะคะต้องมีธาตุรู้สภาพรู้ถ้าไม่มีธาตุรู้สภาพรู้ไม่ใช่ชีวิตเลยอย่างโต๊ะเก้าอี้ต้นไม้ดอกไม้เนี่ยไม่เห็นไม่ได้ยินไม่คิดนึกไม่สุขไม่ทุกข์นะคะสิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งที่มีชีวิตแต่ว่าขณะนี้ค่ะไม่ได้มีแต่ฝาผนังไม่ได้มีแต่ไฟฟ้านะคะแต่มีเห็นด้วยเพราะฉะนั้นเห็นเกิดขึ้นเมื่อไหร่ขณะนั้นก็เป็นสิ่งที่มีชีวิตซึ่งสามารถที่จะรู้ได้ว่าเดี๋ยวนี้ที่นี่อะไรกำลังปรากฏหรือแม้แต่เสียงนะคะขณะนี้ค่ะทำไมรู้ว่ามีเสียงถ้ามีธาตุรู้เกิดขึ้นสภาพรู้กำลังรู้เสียงได้ยินเสียงขณะนั้นก็คือว่าเป็นสิ่งที่มีชีวิตคือสภาพที่เป็นธาตุรู้นั่นเองเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปคิดเองได้ลึกซึ้งจนถึงที่สุดได้แต่ผู้ที่ทรงตรัสรู้และทรงแสดงความจริงมีเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะว่าบุคคลนั้นเหนือบุคคลใดๆในโลกในจักรวาลแม้แต่เทวดาซึ่งก็คือภพภูมิซึ่งเป็นผลของกุศลกรรมทำให้มีชีวิตที่สะดวกสบายไม่เดือดร้อนต่างกับชาวโลกนะคะมนุษย์เนี่ยก็มีทั้งสุขบ้างทุกบ้างแต่ก็ยังไม่รู้ความจริงเพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังว่ามีผู้ที่รู้ความจริงก็ใคร่ที่จะได้ฟังความจริงนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อได้ฟังความจริงและเข้าใจความจริงเป็นที่พึ่งที่ทำให้มีความเข้าใจถูกต้องในสิ่งซึ่งไม่มีคนอื่นสามารถที่จะทำให้ถูกต้องได้และความจริงเนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้และถ้ามีความเห็นถูกตรงตามความเป็นจริงไม่ผิดนะคะชีวิตก็จะดำเนินไปในทางที่ถูกต้องเพราะการเข้าใจความจริงด้วยเหตุนี้นะคะเมื่อได้ยินคำว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องรู้ก่อนว่าเป็นใครไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็กราบไหว้บอกให้นับถือก็นับถือนะคะแต่เพียงได้ยินคำว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็เป็นคำที่ต่างจากคนอื่นทั้งหมดในสากลจักรวาลมีใครบ้างไหมคะที่ชื่อสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นไปไม่ได้เลยและจะไปตั้งให้ใครเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ได้นะคะเพราะเป็นพระคุณนามสำเร็จจากการที่ได้ทรงตรัสรู้ความจริงของสภาพธรรมะโดยประการทั้งปวงไม่มีอะไรที่ไม่รู้และพระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยค่ะทรงแสดงกับผู้ไม่รู้เพราะฉะนั้นกว่าผู้ไม่รู้จะค่อยๆรู้ขึ้นเนี่ยไม่มีทางที่จะรู้อย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้โดยประการทั้งปวงนะคะแต่รู้ตามเท่าที่ชาวโลกสามารถที่จะเข้าใจได้อบรมเจริญปัญญาเข้าใจได้แต่ส่วนอื่นซึ่งเป็นพระปัญญาคุณเหนือบุคคลอื่นใดยังมีอีกมากนะคะซึ่งถ้าบุคคลใดไม่สามารถจะรู้ก็ไม่มีประโยชน์ที่จะได้ฟังแต่ทั้งที่ได้ฟังเนี่ยค่ะก็จะเห็นความลึกซึ้งว่าแม้สิ่งที่ได้ฟังก็ยากที่ปัญญาจะค่อยๆเข้าใจจนกระทั่งรู้ตามความเป็นจริงได้เพราะฉะนั้นผู้ที่ฟังพระธรรมเนี่ยก็มีหลายฐานะนะคะคือผู้ที่ได้อบรมเจริญปัญญามาแล้วพอฟังความจริงซึ่งกำลังมีในขณะนั้นก็สามารถชำระกิเลสรู้ความจริงในขณะนั้นดับกิเลสถึงความเป็นบุคคลผู้ประเสริฐคือพระอริยะบุคคลและแต่ว่าจะเป็นขั้นพระโสดาบันหรือว่าพระสกทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์เพราะว่ากิเลสมีมากค่ะต้องดับตามลำดับขั้นด้วยด้วยเหตุนี้การที่จะมีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งจริงๆนะคะต้องเป็นผู้ที่รู้คุณของพระปัญญาที่สามารถที่จะกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ตามความเป็นจริงให้บุคคลอื่นได้เข้าใจด้วยเพราะฉะนั้นคนที่กราบไหว้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยค่ะรู้คุณโดยที่ไม่ได้ศึกษาก่อนได้ไหมหรือว่าเพียงแต่ได้ยินชื่อ

0: แล้วก็รู้ว่าเป็นบุคคลผู้เลิศกว่าบุคคลอื่นมีศรัทธาที่จะรู้บุคคลนี้ไม่มีกิเลสเป็นผู้ที่ประเสริฐแต่ว่าจะประเสริฐอย่างไรนั้นต้องอาศัยการฟังพระธรรมที่ทรงแสดงเพราะฉะนั้นไม่ได้มีแต่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะบอกว่ามีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งนะคะยังมีพระธรรมที่ทรงแสดงนะคะเป็นที่พึ่งจริงๆเพราะเหตุว่าคำใดที่ได้ทรงแสดงแล้วนะคะทั้งหมดเป็นวาจาสัจจะซึ่งไม่เปลี่ยนและสามารถที่จะรู้จริงอย่างนั้นเข้าใจตามความเป็นจริงได้จนกระทั่งสามารถที่จะอบรมเจริญปัญญาเพราะเข้าใจขึ้นในสิ่งที่ทรงแสดงนะคะทำให้สามารถที่จะบรรลุถึงการรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระสงฆ์หรือว่าพระอริยเจ้าได้เพราะฉะนั้นผู้ใดก็ตามที่กล่าวว่ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งต้องเป็นผู้ที่จริงใจเป็นผู้ที่ตรงเพราะได้รู้คุณของพระพุทธเจ้าและพระธรรมและบุคคลซึ่งได้เป็นสาวกได้ฟังและก็รู้แจ้งตามด้วยมิฉะนั้นก็เป็นคำกล่าวเพียงชื่อเลื่อนลอยนะคะบางคนก็ถามว่ามีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งยังไงแค่เพียงกราบไหว้บูชาหรือว่าบางคนก็ไปขอนะคะอยากได้อะไรก็ไม่รู้จะขอใครก็คิดว่าขอผู้ที่เป็นที่พึ่งคือพระพุทธเจ้าแต่ไม่ได้ทรงแสดงเลยค่ะว่าทุกอย่างสำเร็จเพราะเพียงการขอแต่จะต้องมีเหตุที่สมควรด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นการพึ่งที่แท้จริงเมื่อมีการเข้าใจพระธรรมซึ่งละเอียดลึกซึ้งแม้ขณะนี้กำลังมีก็ต้องค่อยๆเข้าใจขึ้นตามลำดับด้วย
1: ค่ะท่านอาจารย์เมื่อกี้ได้ยินคำว่าจะต้องจริงใจนะอยากจะให้ท่านอาจารย์ช่วยขยายตรงนี
0: ้นับถือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆหรือเปล่าพระองค์เป็นที่พึ่งจริงๆหรือเปล่าค่ะนับถือและไม่ฟังพระธรรมเลยจะพึ่งเมื่อไหร่จะเป็นที่พึ่งเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นจริงใจที่รู้ว่าจะนับถือใครนับถืออะไรคะนับถือคุณความดีความชั่วไม่มีใครนับถือแน่และคุณความดีที่ประเสริฐสุดที่สามารถที่จะรู้ความจริงนะคะและทรงพระมหากรุณาแสดงความจริงเพราะรู้ว่าคนอื่นไม่สามารถที่จะรู้ความจริงนี้ได้เลยถ้าไม่ทรงแสดงพระธรรมเพราะฉะนั้นก็พึ่งในพระมหากรุณาที่ได้ทรงแสดงธรรมะด้วยพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณเพราะฉันพึ่งเพื่อที่ว่าจะได้รู้ความจริงอย่างที่พระองค์ได้ตรัสรู้ด้วยเพราะฉะนั้นคนที่คิดว่ารู้แล้วหรือคนที่คิดว่าฉลาดมากเขาจะไม่ฟังพระธรรมแต่ว่าผู้ที่รู้ว่าไม่รู้สิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ไม่รู้เลยตามความเป็นจริงนะคะอาศัยการฟังพระธรรมแล้วเข้าใจขึ้นขณะนั้นก็เป็นผู้ที่จริงใจที่รู้ว่าคำว่าพึ่งหมายความถึงอะไรไม่ใช่พึ่งเพื่อขอไม่ใช่พึ่งเพื่ออยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้นะคะแต่ว่าพึ่งเพื่อที่จะได้รู้ความจริงโดยที่ว่ามีความมั่นคงว่าใครก็ตามที่กล่าวคำจริงตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสแล้วคนนั้นก็ได้พึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นวาจาสัจจะทุกคำเป็นคำของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของใครเลยเพราะฉะนั้นก็รู้ว่าเมื่อไหร่ที่ได้เข้าใจความจริงนะคะจากคำที่ได้ฟังก็มีพระพุทธเจ้าและพระธรรมเป็นที่พึ่งจริงใจที่จะรู้ว่าพึ่งยังไงไม่ใช่พึ่งเพื่อขอค่ะแต่พึ่งเพื่อให้เข้าใจสิ่งที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนและมีจริงในขณะนี้ขณะที่ไม่ฟังพึ่งหรือเปล่าคะแต่ขณะที่ฟังเข้าใจขณะนั้นพึ่งแน่นอน
1: ค่ะก็สำหรับตัวเองนะฮะบางทีฟังก็เหมือนกับมีความรู้สึกว่าอันนี้ก็เคยฟังมาแล้วอันนี้ก็เข้าใจแล้วบางทีก็ไม่อยากฟังถ้าอย่างนั้นก็คือยังไม่มีความจริงใจในการที่จะมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งใช่ไหมคะ
0: แต่ว่าเราต้องเป็นผู้ที่ละเอียดนะคะแม้แต่คำที่กล่าวว่าเข้าใจแล้วเนี่ยเข้าใจอะไรแล้ว
1: เข้าใจเรื่องราวขั้นการฟัง
0: ค่ะเรื่องอะไรนะคะที่เข้าใจแล้ว
1: ศึกษาอยู่ก็ศึกษาในเรื่องจิตเจตสิกรูปเนี่ยค่ะ
0: เข้าใจจิตแล้วเลยค่ะ
1: เข้าใจชื่อค่ะยังไม่ได้
0: เพราะฉันพอไหมเพียงแต่รู้จักชื่อเพราะว่าทุกคนก็รู้ว่ามีจิตทั้งนั้นใครบ้างไม่มีจิตทุกคนชินกับคำนี้นะคะแต่ว่าไม่รู้จักจิตและไม่เข้าใจว่าเดี๋ยวนี้ จิตอยู่ที่ไหนถ้ามีจิตต้องมีเดี๋ยวนี้และจิตกำลังทำอะไรเข้าใจแล้วหรือยังคะ
1: รู้ว่าตัวเองไม่เข้าใจเพิ่งรู้ว่าตัวเองไม่เข้าใจ
0: เพราะฉะนั้นฟังนิดๆหน่อยๆคิดว่าพอเข้าใจแล้วแต่ความจริงยังไม่ได้เข้าใจจิตเลยถ้าเข้าใจจริงๆนะคะก็สามารถที่จะรู้ได้ในขณะที่จิตนั้นเกิดไม่ใช่จิตเองเกิดแล้วเข้าใจจิตนั้นว่าอย่างไรเข้าใจว่าเป็นเราหรือว่าเข้าใจว่าเป็นธรรมะซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็เป็นสภาพรู้ซึ่งไม่ใช่สิ่งซึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรด้วยเพราะฉะนั้นจะเข้าใจอะไรนะคะต้องเข้าใจจริงๆถึงแก่นถึงที่สุดไม่มีความจริงอื่นยิ่งกว่านั้นเช่นถ้าใครจะพูดเรื่องจิตเนี่ยบางคนเขาก็มีการอภิปรายกันนะคะแล้วก็แสดงความคิดเห็นต่างๆจิตมีหลายประเภทจิตใต้สำนึกจิตอะไรก็แล้วแต่จิตคืออะไรและเดี๋ยวนี้มีไหมถ้าเดี๋ยวนี้มีนะคะจิตอะไรต้องมีความชัดเจน
1: ค่ะก็ชีวิตนี้ก็เข้าใจว่าจะต้องฟังพระธรรมไปตลอดชีวิต
0: จนกว่าจะรู้ความจริงของคำที่พูดในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นอย่างหนึ่งก็คือว่าลองคิดดูนะคะตั้งแต่เกิดจนตายพูดคำที่ไม่รู้จักจริงหรือเปล่า
1: ค่ะก็ขอบพระคุณท่านอาจารย์มาก
2: อาจารย์นพครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าศรัทธาเป็นอริยทรัพย์เป็นทรัพย์ที่ประเสริฐเป็นเหตุนำมาซึ่งกุศลธรรมประการต่างๆมากมายครับก็กราบเรียนอาจารย์อนุพครับ
3: ถ้าไม่มีศรัทธานะครับกุศลอะไรจะเกิดขึ้นได้เกิดไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นที่กุศลธรรมเกิดเนี่ยนะครับเพราะจิตขณะนั้นประกอบด้วยเจตสิกคือศรัทธาเป็นพื้นฐานเลยนะครับไม่มีจิตที่ดีงามใดไม่มีศรัทธาเลยเพราะนั้นศรัทธาเนี่ยเป็นเจตสิกที่เกิดขึ้นกับจิตที่ดีงามทั้งหลายซึ่งศรัทธาเป็นสภาพที่ผ่องใสและปรุงแต่งจิตเจตสิกนั้นให้ผ่องใสและศรัทธานั้นก็จะเป็นทรัพย์เพราะว่าศรัทธาเมื่อเกิดแล้วสะสมไว้ในจิตกุศลทั้งหลายเนี่ยต้องมีศรัทธาเพราะนั้นกุศลเนี่ยเป็นเหตุที่จะทำให้ได้รับผลที่ดีถ้าเป็นศรัทธาที่ไม่ได้ประกอบด้วยปัญญาก็ยังทำให้เกิดผลที่ดีนะครับคือได้รับสุขวิบากต่างๆแต่ถ้าศรัทธานั้นประกอบด้วยปัญญาปรุงแต่งให้เป็นทรัพย์ที่จะถึงความเป็นอริยะหรือสมบูรณ์แล้วก็เป็นอริยทรัพย์ทรัพย์ของพระอริยะศรัทธานั้นมั่นคงนะครับในพระรัตนตรัยมีพระรัตนตรัยเนี่ยเป็นที่พึ่งจริงๆเพราะได้พึ่งพระรัตนตรัยนะฮะจนกระทั่งสามารถดับกิเลสได้นะครับ
0: ค่ะฟังแล้วเข้าใจแล้วใช่ไหมคะก็ขอถามว่าเดี๋ยวนี้มีศรัทธาหรือเปล่าฟังแล้วเรื่องศรัทธาแล้วก็เข้าใจด้วยแต่ถามว่าเดี๋ยวนี้มีศรัทธาหรือเปล่าถ้าตอบก็คือคิดแต่ไม่ใช่รู้ลักษณะของศรัทธาซึ่งมีจริงๆเช่นเดียวกับจิตนะคะเดี๋ยวนี้มีจิตไหมก็ตอบได้ว่ามีแต่ว่าจิตขณะนี้จิตอะไรนะคะเช่นเห็นไม่ใช่ได้ยินอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นจะเป็นจิตประเภทเดียวกันไม่ได้ก็แสดงเห็นว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะหลากหลายมากแม้แต่ศรัทธาเป็นจิตหรือเปล่านี่คือการฟังไม่เผลอนะคะฟังแล้วก็ไตร่ตรองเพื่อที่จะได้เข้าใจขึ้นว่าที่ได้ฟังแล้วเนี่ยเข้าใจว่ารู้แล้วเนี่ยรู้จริงๆหรือเปล่าเช่นศรัทธาเป็นจิตหรือเปล่าศรัทธาไม่ใช่จิตค่ะศรัทธาเป็นศรัทธาแล้วก็จิตเป็นจิตเพราะฉะนั้นแต่ละคำในพระไตรปิฎกเนี่ยนะคะก็ทรงแสดงลักษณะธรรมะที่มีจริงต่างๆไม่ใช่เป็นอย่างเดียวกันเลยแต่ละอย่างนะคะมีจริงเมื่อเกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วก็เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นแล้วก็หมดไปเมื่อกี้นี้ค่ะหมดไปแล้วมีสิ่งใหม่เกิดขึ้นอีกจะเหมือนหรือไม่เหมือนหรือคล้ายคลึงกับสิ่งที่เกิดแล้วมากน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่ว่าขณะนั้นมีปัจจัยที่จะให้เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นแล้วก็หมดไปอีกไม่มีอะไรที่เที่ยงยั่งยืนเลยนะคะทุกอย่างเพียงแต่ว่ามีปัจจัยเกิดแล้วก็หมดไปเกิดแล้วก็หมดไปเรื่อยๆสืบต่อกันอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นกว่าที่เราจะได้ฟังธรรมะและเพิ่มความเข้าใจขึ้น ทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยก็จะรู้ได้ว่ามีอีกมากนะคะซึ่งไม่ใช่รู้แล้วเลยเพียงแต่ว่าแต่ละคำก็เป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละอย่างแม้ว่าศรัทธาขณะนี้มีแน่นอนในขณะที่กำลังฟังพระธรรมจิตก็มีแน่นอนในขณะนี้แต่ศรัทธาก็ไม่ใช่จิตแล้วก็ยังมีสภาพธรรมะอื่นๆที่ไม่ใช่ศรัทธาด้วยเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งในชีวิตประจำวันนะคะซึ่งมีจริงๆแล้วก็มีปัจจัยเกิดเป็นอนัตตาหมายความว่าไม่ใช่ใครแต่เป็นธาตุหรือธรรมะอย่างนั้นเท่านั้นเมื่อเกิดแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นจะเป็นเราหรือว่าจะเป็นของเราไม่ได้เราก็ค่อยๆเข้าใจความจริงจากคำหนึ่งนะคะแล้วก็เข้าใจอีกคำหนึ่งแล้วก็แต่ละคำในพระไตรปิฎกเนี่ยก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ยังไม่รู้ตามความเป็นจริงเพราะเหตุว่าเพียงขั้นฟังนะคะก็เป็นแต่เพียงขั้นเริ่มต้นซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่าปริยัติคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเป็นเรื่องของปัญญาทั้งหมดเป็นการเข้าใจความจริงซึ่งต่างขั้นคือขั้นปริยัติหมายความว่าฟังเรื่องราวของสิ่งที่มีจริงในขณะนี้แล้วก็มีความเห็นที่ถูกต้องว่าแต่ละคำที่ได้ฟังเนี่ยกำลังพูดถึงสิ่งที่มีจริงทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อมีการไตร่ตรองเข้าใจมากขึ้นนะคะก็จะเข้าใจคำว่าธรรมะไม่ใช่ของใครไม่ใช่เป็นใครแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครด้วยซึ่งต้องไม่ลืมนะคะเพราะเหตุว่าก่อนฟังธรรมะเนี่ยมีเรามีเขามีสิ่งนั้นมีสิ่งนี้แต่พอฟังธรรมะธรรมะในภาษาบาลีนะคะภาษาไทยหมายความถึงสิ่งที่มีจริงๆและสิ่งที่มีจริงนะคะก็มีความหลากหลายแต่ละหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นฟังเท่าไหร่ก็ไม่จบจนกว่าจะรู้ว่านะคะขั้นฟังเนี่ยค่ะฟังเรื่องราวเช่นเห็นมีไม่ใช่ได้ยินแต่ขณะนี้ยังไม่ได้รู้ขณะที่เห็นกับขณะที่ได้ยินซึ่งไม่ได้เกิดพร้อมกันเลยนะคะถ้าเกิดขึ้นขณะใดมีธาตุรู้ทำให้สิ่งนั้นปรากฏเฉพาะทีละหนึ่งอย่างเช่นกำลังเห็นขณะนั้นไม่ใช่ได้ยินแน่ทุกคนรู้ว่าเห็นเป็นเห็นเสียงไม่ได้ปรากฏให้เห็นแต่ขณะนี้นะคะสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเราก็บอกว่าเห็นเพราะมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแต่เวลาได้ยินนะคะไม่ใช่เห็นละเป็นเสียงละไม่ใช่เป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาแต่ว่าเสียงจะปรากฏว่ามีไม่ได้ถ้าไม่มีธาตุที่กำลังได้ยินเสียงเราใช้คำว่าได้ยินแต่เรายังไม่รู้ความจริงว่าได้ยินก็คือสิ่งที่มีจริงนะคะซึ่งเกิดแล้วก็ได้ยินเท่านั้นเองแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นขณะนี้มีศรัทธาขณะที่ฟังเข้าใจแต่ว่าเป็นขั้นปริยัติเป็นขั้นต้นนะคะซึ่งจะนำไปสู่ปฏิปัตติความเข้าใจอีกระดับหนึ่งซึ่งสามารถจะเข้าใจชัดในสภาพธรรมะที่ปรากฏทีละหนึ่งจนกว่าปัญญาความเห็นถูกเนี่ยจะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะคะจนสามารถจะใช้คำว่าชำแรกกิเลสซึ่งมีอยู่ทั้งทางตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งไม่รู้เนี่ยเป็นความรู้ลักษณะซึ่งเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นไม่ใช่คำพูดเปล่าเลื่อนลอยแต่ว่าเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้แล้วก็เข้าใจได้ตามลำดับขั้นด้วย
2: ซึ่งในตอนต้นท่านอาจารย์ก็กล่าวถึงสาระสำคัญของชีวิตนะครับว่าเกิดมาแล้วตายไปไม่เปล่าประโยชน์แน่นอนถ้าได้เข้าใจพระธรรมนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องเตือนให้ได้เป็นผู้ไม่ประมาทในการได้ยินได้ฟังพระธรรมในแต่ละครั้งครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นแต่ละคำที่ได้ฟังเนี่ยเพลินมากเลยนะคะโดยการที่ว่าถ้าถามและจะรู้ว่าเข้าใจสิ่งที่ได้ฟังมากน้อยแค่ไหนเช่นเมื่อกี้นี้คุณคำปั่นพูดถึงกุศลธรรมธรรมะคือสิ่งที่มีจริงต้องหลากหลายมากมีคำเพิ่มจากศรัทธาก็คือกุศลธรรมธรรมะฝ่ายดีนะคะขณะนี้ค่ะเห็นเป็นกุศลหรือเปล่าเห็นมีใช่ไหมคะเป็นธรรมะมีจริงๆเป็นเราหรือเปล่าหรือเป็นธาตุที่เกิดขึ้นรู้ทางตาคือกำลังเห็นขณะนี้และได้ยินนะคะก็เป็นอีกธาตุหนึ่งซึ่งอาศัยหูโสตประสาทะซึ่งสามารถกระทบเสียงเป็นปัจจัยทำให้ธาตุได้ยินเกิดขึ้นค่ะถ้าไม่มีหูไม่มีเสียงธาตุได้ยินเกิดขึ้นไม่ได้เลยและธาตุได้ยินก็คือว่าขณะนั้นนะคะกำลังรู้เฉพาะเสียงที่ปรากฏเพราะฉะนั้นในขณะนั้นนะคะเป็นกุศลหรือเปล่าเห็นเป็นกุศลหรือเปล่า ได้ยินเป็นกุศลหรือเปล่าคะถ้าไม่ศึกษาตอบได้ไหมจะไม่มีความรู้ใดๆเลยถึงสภาพที่ต่างกันแต่ละขณะด้วยเหตุนี้นะคะมีพระธรรมเป็นที่พึ่งเพราะอาศัยพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งทำให้เราสามารถที่จะได้เข้าใจสิ่งซึ่งคนอื่นไม่สามารถจะทำให้เข้าใจความจริงเลยว่าที่เรายึดถือว่าเป็นเราทั้งหมดนะคะก็เป็นธรรมะทั้งหมดแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นเป็นไปตามการสะสมแต่ก็ไม่เที่ยงนะคะชั่วคราวแล้วก็เกิดดับสืบต่อตั้งแต่เกิดจนถึงขณะนี้ต่อไปก็เกิดดับสืบต่อแต่ว่าความเข้าใจเนี่ยต้องละเอียดต้องชัดเจนและรู้ว่าขณะนี้นะคะที่เราพูดถึงคำว่ากุศลธรรมเนี่ยอยู่ไหนเห็นเป็นกุศลหรือเปล่าถ้าคนที่ตอบได้คือคนที่ได้ฟังพอสมควรแต่ถ้าไม่ได้ฟังก็จะตอบไม่ได้นะคะว่าเห็นอย่างนี้เป็นกุศลหรือเปล่าเพราะเห็นมีจริงๆได้ยินคำว่ากุศลผ่านไปเลยแต่จริงๆแล้วนะคะต้องเข้าใจให้ละเอียดว่าแม้แต่ละคำเนี่ยเป็นสิ่งที่รู้ได้แล้วก็ควรรู้อย่างยิ่งจึงรู้ถูกต้องแต่ถ้าเผลอเมื่อไหร่นะคะอาจจะได้ยินได้ฟังข้อความจากพระไตรปิฎกแล้วก็เดาเองเช่นคำว่าปฏิปัตติซึ่งเป็นขั้นที่ถ้าไม่มีปริยัติคือการฟังนะคะเข้าใจจะไม่มีความเข้าใจที่ถึงการเข้าใจลักษณะแท้จริงของสิ่งที่กำลังปรากฏทีละหนึ่งเพราะเหตุว่าถ้ารวมกันอย่างนี้ค่ะเข้าใจชัดเจนไม่ได้แต่ว่าเมื่อแยกเป็นแต่ละหนึ่งและกำลังถึงลักษณะนั้นด้วยความที่ค่อยๆเข้าใจขึ้นนั่นคือปฏิปัตติความเข้าใจย่อมมากกว่าเพียงขั้นการฟังและเมื่อมีการคุ้นเคยกับการที่จะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่ขณะนั้นมีจริงๆนะคะจนกระทั่งสามารถรู้ว่าเป็นธรรมะซึ่งความจริงก็เกิดขึ้นระดับไปก็จะถึงปฏิเวทะคือการรู้แจ้งสิ่งที่ได้ฟังซึ่งขณะนี้มีแต่เพียงฟังยังไม่ถึงการที่จะรู้แจ้งสภาพธรรมนั้นได้เพราะฉะนั้นแต่ละคำไม่เผลอ นะคะแล้วก็ต้องเป็นผู้ที่เข้าใจตรงตามที่ได้ฟังด้วย
3: กราบเรียนท่านอาจารย์ครับคือถ้าผู้ที่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเนี่ยย่อมไม่สนับสนุนความเห็นผิดเนี่ยแน่นอนแต่การไม่สนับสนุนความเห็นผิดนะครับด้วยปัญญาแต่ก็มีการช่วยเหลือได้แต่ไม่สนับสนุนความเห็นผิดแต่มีการอนุเคราะห์เนี่ยเป็นอย่างไรครับท่านอาจารย์สำหรับผู้ที่เริ่มมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
0: ค่ะธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะทีละคำนะคะแล้วก็จะทำให้เข้าใจจริงๆเดี๋ยวนี้เห็นผิดหรือเปล่าทุกอย่างต้องคือเดี๋ยวนี้มิฉะนั้นเราก็ฟังแต่เรื่องนะคะแล้วก็จำแต่ว่าไม่ได้เข้าใจจริงๆว่าแม้แต่คำว่าความเห็นผิดเนี่ยเดี๋ยวนี้มีความเห็นผิดหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ค่ะเห็นไหมคะทุกคำถามเนี่ยจะไม่มีคำตอบเพราะเหตุว่าไม่ได้รู้จริงๆแล้วก็จะตอบว่ายังไงใช่ไหมคะแต่เห็นผิดว่าที่นั่งอยู่เนี่ยเที่ยงไม่เห็นเกิดดับเลยผิดไหมถ้าไม่ฟังพระธรรมไม่รู้ว่าผิดใช่ไหมคะเข้าใจว่าความเห็นเนี่ยถูกแล้วแต่ว่าถ้ามีผู้ที่รู้กว่ามากมากไม่มีใครเหมือนอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะไม่ได้เพียงแต่ตรัสว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงคือเกิดขึ้นแล้วดับไปเท่านั้นใครจะเชื่อเพราะเหตุว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยแต่จะค่อยๆเข้าใจและมีความมั่นคงว่าเป็นจริงอย่างนั้นเมื่อได้ฟังพระธรรมที่ค่อยๆไตร่ตรองนะคะละเอียดขึ้นเช่นแม้แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะคำว่าธรรมะหมายความถึงคนหมายความถึงสิ่งของหรือว่าหมายความถึงสิ่งที่มีจริงๆแต่ละหนึ่งด้วยถ้าแตกย่อยลงไปนะคะที่ตัวของแต่ละคนเนี่ยหาเราสิคะตรงไหนเป็นเราตาเป็นเราหรือเปล่าหูเป็นเราหรือเปล่าจมูกลิ้นกายใจเป็นเราหรือเปล่าจากการที่ทรงตรัสรู้ทรงแสดงความจริงว่านะคะสิ่งที่เราคิดว่ายั่งยืนเป็นกลุ่มเป็นก้อนมั่นคงเนี่ยแม้แต่ร่างกายที่ดูเหมือนว่าขณะนี้ก็มั่นคงนะคะไม่ได้แตกสลายอะไรเลยแต่ว่าที่ทรงตรัสรู้ก็คือว่ามีอากาศธาตุเนี่ยแทรกขั้นอยู่ทุกกลาปะกลาปะเป็นภาษาบาลีหมายความว่านะคะกลุ่มของรูปที่เล็กที่สุดค่ะละเอียดที่สุด ซึ่งไม่ได้มีเพียงรูปเดียวธรรมะใดๆก็ตามที่มีการปรากฏเกิดขึ้นนะคะจะต้องมีสภาพธรรมะที่เกิดรวมกันแต่ว่าปรากฏทีละหนึ่งแม้แต่ขณะนี้ค่ะไม่ได้มีแต่เฉพาะจิตธาตุรู้ยังมีสภาพรู้ซึ่งเกิดกับจิตแต่ว่าการที่จะเข้าใจธรรมะเนี่ยต้องเข้าใจทีละหนึ่งทีละหนึ่งจริงๆไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นที่เข้าใจว่าเรามีร่างกายซึ่งกำลังเหมือนไม่แตกสลายเลยแต่มีอากาศธาตุแทรกขั้นอยู่ทุกกลุ่มที่ละเอียดยิบย่อยนะคะจนละเอียดถึงที่สุดก็มีอากาศธาตุแทรกขั้นอยู่ทุกกลาปะทุกกลุ่มจริงไหมยังไม่ต้องไปถึงการแตกดับแต่จริงไหมที่ตัวเนี่ยมีอากาศธาตุแทรกขั้นอยู่ตัดเล็บได้ไหมคะตัดผมได้ไหมแขนขาขาดได้ไหมเพราะเหตุว่ามีอากาศธาตุแทรกขั้นอยู่และละเอียดยิบคือสลายทำลายจนย่อยที่สุดก็ยังมีส่วนที่เหลือเป็นแต่ละรูปแต่ละกลุ่มแล้วไหนเราค่ะอะไรเป็นเราธาตุแข็งซึ่งต้องมีอยู่นะคะในทุกกลุ่มทุกกลาปะเนี่ยค่ะเป็นเราหรือก็เป็นแต่เพียงสิ่งที่แข็งเพราะฉะนั้นธาตุแข็งไม่เคยเปลี่ยนเลยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนกระทบเมื่อไหร่ลักษณะที่แข็งมีจริงๆเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นความละเอียดเพิ่มขึ้นก็คือว่าธรรมะก็คือสิ่งที่เป็นธาตุธาตุนี่นะคะแต่ละหนึ่งซึ่งมีลักษณะเฉพาะซึ่งใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยแม้แต่เห็นเนี่ยก็เป็นธาตุชนิดหนึ่งเพราะเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นเปลี่ยนเห็นให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยนี่ก็คือทั้งหมดเป็นธรรมะคือเป็นธาตุแต่ละหนึ่งซึ่งมีจริงๆถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้นะคะเห็นผิดหรือเปล่าแม้กำลังเห็นผิดก็ไม่รู้ว่าผิดใช่ไหมคะก็ไปคิดถึงเรื่องอื่นมากมายไปกราบไหว้ปลาไหลทองเงินอะไรก็แล้วแต่ก็เข้าใจว่าทำไมนะคะก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเนี่ยและไปกราบไหว้ทำไมก็ไม่มีเหตุผลอะไรเลยก็เป็นความเห็นผิดแต่ทั้งหมดเพราะไม่รู้ความจริงแต่ถ้ารู้ความจริงเมื่อไหร่นะคะก็สามารถที่จะรู้ได้ค่ะว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยที่เข้าใจว่าเป็นเราเกิดมาเป็นเราแต่ละขณะสุขทุกข์ดีชั่วจนกระทั่งจากไปก็ยังเป็นเราทั้งที่เกิดเนี่ยตั้งใจจะเกิดในโลกนี้หรือเปล่าเกิดมาแล้วต้องเห็นต้องได้ยินไม่เห็นไม่ได้ยินได้ไหมเกิดมาแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ไม่คิดไม่นึกได้ไหมก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างนะคะเป็นธรรมะซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยไม่ได้ทรงแสดงเพียงความจริงว่าเป็นธรรมะแต่ยังทรงแสดงการเกิดขึ้นของธรรมะแต่ละอย่างเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังคงยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราหรือว่าเป็นของเราเนี่ยเห็นถูกหรือเห็นผิดเพราะฉะนั้นเมื่อยังมีการไม่รู้ความจริงอย่างนี้นะคะก็ผิดไปหมดตั้งแต่ต้นโดยที่กว่าจะรู้ว่าความจริงแท้ที่ไม่ผิดนั่นคืออะไรต้องเป็นสิ่งที่อาศัยศรัทธาการเห็นประโยชน์สภาพจิตใจที่ผ่องใสไม่มีโลภะนะคะไม่ใช่ว่าไปฟังดนตรีดีกว่าฟังธรรมะไปเที่ยวดีกว่าไปซื้อของดีกว่าขณะนั้นเป็นศรัทธาหรือเปล่าไม่ผ่องใสเลยเพราะมีโลภะแต่แม้ว่าศรัทธาจะมีจริงในทุกขณะที่สภาพธรรมะฝ่ายดีเกิดขึ้นนะคะแต่ก็ยังรู้ไม่ได้ค่ะเพียงแต่ฟังก่อนแล้วก็รู้ว่ามีแต่ว่ายังไม่ได้รู้จริงๆในแต่ละหนึ่งซึ่งต่างๆกันไปว่าศรัทธาไม่ใช่สติไม่ใช่ปัญญาไม่ใช่วิริยะทุกคำที่เราได้ยินนะคะเป็นสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเพราะฉะนั้นกว่าจะไม่มีความเห็นผิดก็ต้องอาศัยการเข้าใจสิ่งที่ได้ฟังถึงสิ่งที่มีจริงในขณะนี้นะคะแล้วก็เริ่มเห็นถูกเพราะฉะนั้นในขณะที่ฟังเข้าใจขณะนั้นเห็นผิดหรือเปล่าเข้าใจนะคะกำลังเข้าใจขณะนั้นไม่ผิดถ้าผิดเมื่อไหร่คือไม่เข้าใจเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นขณะใดที่ไม่เข้าใจความจริงขณะนั้นเห็นผิดไม่ใช่เห็นถูกเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะซึ่งมีโอกาสที่จะได้ฟังไปตลอดชีวิตไม่จบค่ะไม่ใช่ชาติเดียวด้วยแต่ก็มีโอกาสได้ฟังต่อเมื่อมีการสะสมแล้วก็มีศรัทธาเหมือนชาติก่อนนะคะบุญที่ได้กระทำแล้วเนี่ยเป็นปัจจัยให้มีการได้ยินได้ฟังสิ่งที่เป็นความจริงในขณะนี้เพราะว่าไม่รู้ว่าความจริงในขณะนี้ที่ทรงแสดงไว้เนี่ยค่ะจะอันตรธานหมดไปจากความเข้าใจของผู้ที่เรียกตัวเองว่าพุทธศาสนิกชนเมื่อไหร่ ถ้าตราบใดที่มีแต่พระไตรปิฎกไม่มีการศึกษาไม่มีการฟังให้เข้าใจเลยนะคะนั่นคืออันตรธานจากความเข้าใจเพราะว่าอ่านแล้วไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นก็จะเป็นความเข้าใจไม่ได
4: ้ท่านอาจารย์คะท่านอาจารย์จะกรุณาขยายความถึงลักษณะของศีลัพพตปรมาสะเนี่ยนะคะในข้อปฏิบัติที่ถ้าผิดแล้วเนี่ยนะคะก็จะทำให้ดำเนินไปในหนทางที่ผิดที่ไม่ใช่หนทางที่เป็นการเจริญอริยมรรคนี่คะท่านอาจารย
0: ์ค่ะก่อนอื่นนะคะต้องพูดถึงคำที่คุ้นหูแต่ว่าไม่ได้เข้าใจคำนั้นเลยเช่นคำว่าปฏิบัติเคยได้ยินใช่ไหมคะทั่วโลกค่ะมีการปฏิบัติแต่ว่าปฏิปัตติเป็นภาษาบาลีนะคะแล้วคนไทยใช้คำว่าปฏิบัติหมายความว่าอะไรปฏิบัติในภาษาไทยที่ใช้กันอยู่ปริยัติปฏิบัติปฏิเวทะเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจถูกตั้งแต่ต้นนะคะปฏิบัติคืออะไรถ้ายังไม่รู้แล้วทำอะไรกันคะแล้วก็ไปปฏิบัติด้วยเนี่ยแล้วรู้อะไรเพราะว่าแม้แต่ปฏิบัติคืออะไรก็ไม่รู้แต่เพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระมหากรุณาแสดงธรรมะให้มีความเห็นที่ถูกต้องตามความเป็นจริงความเห็นที่ถูกต้องนะคะในภาษาไทยภาษาบาลีก็คือปัญญาซึ่งภาษาไทยเราใช้คำว่าปัญญามากเลยนะคะอะไรอะไรก็โอ้เขาไม่มีปัญญาหรือเขามีปัญญาคนไหนทำอะไรเก่งก็มีปัญญาเรียนหนังสือเก่งก็มีปัญญาแต่ว่านั่นไม่ใช่สภาพธรรมะที่เป็นปัญญาไหมความถึงความเข้าใจถูกตามความเป็นจริงของสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งเช่นขณะนี้นะคะเห็นมีเป็นอะไรเข้าใจถูกแต่ละหนึ่งศรัทธามีเป็นอะไรเข้าใจถูกแต่ละหนึ่งว่าศรัทธาไม่ใช่จิตไม่ใช่เห็นนี่ค่ะก็เป็นสิ่งซึ่งต้องเริ่มจากความเข้าใจถูกนะคะจึงจะถึงปฏิปฏิคือการสามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงที่อาศัยการฟังเข้าใจอย่างมั่นคงที่จะรู้ว่าถ้ายังไม่มีความเข้าใจอะไรเลยแล้วจะไปเข้าใจสภาพธรรมะที่มีจริงได้ยังไงเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยเพื่ออะไรแม้แต่ที่จะถามนะคะแล้วก็จะตอบเนี่ยก็ต้องรู้ว่าถ้าไม่เข้าใจจริงๆเนี่ยปฏิบัติหรือเปล่าคนนั้นปฏิบัติหรือเปล่าหรือว่าเขาชวนไปปฏิบัติก็ไปปฏิบัติแต่เขาไม่ได้บอกเลยนะคะว่าปฏิบัติคืออะไรและปฏิบัติรู้อะไรให้เป็นความเห็นถูกความเข้าใจถูกของผู้นั้นเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งซึ่งเงินทองซื้อไม่ได้ก็คือปัญญาความเห็นที่ถูกต้องนะคะอยากจะมีปัญญาอยากจะเห็นถูกเข้าใจถูกมีใครขายได้และก็มีใครซื้อได้นะคะเพราะเหตุว่าต้องเป็นเรื่องของสภาพธรรมะซึ่งอาศัยคุณความดีเพราะเหตุว่าอกุศลทั้งหลายเนี่ยไม่สามารถที่จะเห็นถูกเข้าใจถูกในสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ได้เลยเพราะเต็มไปด้วยความไม่รู้จึงมีอกุศลทั้งหลายถ้ามีความรู้ถูกเห็นถูกนะคะความไม่ดีทั้งหลายซึ่งเป็นธรรมะที่มีจริงเนี่ยค่ะก็จะค่อยๆเบาบางจนกระทั่งสามารถที่จะดับได้เพราะเหตุว่าแต่ละคนเนี่ยสะสมอกุศลมานานแสนนานมากนะคะไม่รู้เลยว่านั่งๆอยู่อย่างเนี้ยชาติก่อนสะสมอกุศลอะไรมาแล้วบ้างเท่าไหร่และไม่ใช่ชาติก่อนชาติเดียวนะคะยังหลายแสนกฎกับทีเดียวที่ใช้คำว่าแม้แต่ในยามแรกก่อนที่จะได้บรรลุถึงความเป็นพระอรหันต์ที่จะตรัสรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงนะคะยามแรกทรงระลึกชาติไม่ใช่แค่จำชาตินะคะการระลึกชาติกับการจำชาติได้ต่างกันมากเพราะว่าการระลึกชาติต้องเป็นปัญญาที่สามารถที่จิตสงบนะคะแล้วก็สามารถที่จะบรรลุความสงบจนถึงขั้นสูงที่สุดถึงขั้นอรูปฌานแล้วก็ยังต้องอบรมเจริญความสงบนั้นในทางหนึ่งทางใดจึงสามารถที่จะมีความรู้ที่เป็นความรู้พิเศษเช่นจักขุทิฏฐิโสตทิฏฐิหรือว่าแม้แต่การระลึกชาติได้เพราะฉะนั้นผู้ที่ได้บำเพ็ญพระบารมีมาเนี่ยนะคะสามารถที่จะรู้ชาติก่อนแม้ไม่ใช่เพียงของพระองค์เองก็ยังสามารถรู้ถึงชาติก่อนๆของแต่ละคนด้วยแล้ว ใครจะเป็นอย่างนั้นได้ใช่ไหมคะนี่คือความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยค่ะจะสามารถทำให้คนที่มีเงินมหาศาลแต่ไม่ได้ฟังนะคะก็ไม่เกิดปัญญาของตนเองแต่ต้องอาศัยการฟังแล้วก็อาศัยการไตร่ตรองและรู้ว่าสิ่งที่ได้ฟังเนี่ยเป็นความจริงที่พิสูจน์ได้แม้เดี๋ยวนี้ก็สามารถจะเข้าใจสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้ได้เมื่อได้ฟังเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นปฏิปฏินะคะคือความรู้ที่ไม่ใช่เพียงขั้นฟังแต่เมื่อรู้ว่าเห็นมีจริงและมีความเข้าใจที่มั่นคงว่าเห็นเกิดด้วยถ้าเห็นไม่เกิดจะเห็นได้ยังไงเมื่อเกิดแล้วก็ดับด้วยเพราะเหตุว่าขณะต่อไปเป็นได้ยินละไม่ใช่เห็นละแล้วก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆทั้งวันเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่มีจริงในขณะนี้นะคะก็คือเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปซึ่งสามารถที่จะใช้คำว่าปฏิปตินะคะหมายความถึงปฏิแปลว่าเฉพาะปฏิแปลว่าถึงถึงเฉพาะลักษณะของธรรมะแต่ละหนึ่งด้วยความเห็นถูกต้องในความจริงของสภาพธรรมะนั้นเพราะฉะนั้นขณะที่ได้ยินปฏิปติหรือเปล่าถึงการเข้าใจว่าลักษณะนั้นมีจริงชั่วคราวที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจึงไม่ใช่เรานี่คือปฏิปตินะคะภาษาไทยใช้คำว่าปฏิบัติแต่คนที่ไปปฏิบัติเนี่ยรู้อะไรเข้าใจอะไรหรือเปล่าหรือว่าไม่มีความรู้เลยแล้วไปทำอะไรเพื่อต้องการอะไรตอบได้ไหมคะนี่คือความเห็นผิดซึ่งคุณธิดารัตน์ใช้คำว่าสีลัพพตะประมาสะขอเชิญคุณคำปันให้คำแปลค่ะ
2: ครับโดยความหมายของสีลัพพตะประมาสะนะครับก็มีหลายคำรวมกันอยู่นะครับทั้งสีละทั้งวัตตะทั้งปรมาสะสีละวัตตะนี่ก็เป็นความประพฤติเป็นไปข้อวัดปฏิบัติต่างๆที่ไม่ได้เป็นไปเพื่อความเจริญขึ้นของปัญญาแล้วก็มีคำว่าปรมาสะหรือปรามาสนะครับซึ่งก็เป็นการลูบคลำยึดถือนะครับอันนี้คือโดยความหมายเมื่อแปลรวมกันนะครับก็หมายถึงการยึดถือในข้อวัดปฏิบัติที่ผิดซึ่งในอรรถกถาทั้งหลายนะครับก็ได้ขยายความไว้นะครับว่าข้อวัดปฏิบัติใดก็ตามที่ไม่ได้เป็นไปเพื่อความเจริญขึ้นของปัญญาข้อวัดปฏิบัตินั้นนะครับก็เป็นสีลัพพตะปรมาสะครับกราบท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นความเห็นผิดตรงกันข้ามกับความเห็นถูกนะคะถ้ามีความเห็นที่ถูกต้องจะไปทำสิ่งที่ไม่รู้ไหมทำทำไมคะแล้วรู้อะไรก็ไม่รู้อะไรเลยเพราะฉะนั้นนั่นก็เป็นความเห็นผิดซึ่งนำไปสู่การประพฤติปฏิบัติที่ผิดตามความเข้าใจผิดนั้นๆเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ที่ละเอียดนะคะได้ฟังพระธรรมก็จะรู้ว่าการประพฤติปฏิบัติคลาดเคลื่อนผิดไปจากความเห็นถูกทั้งหมดนี่นะคะจะดับไม่เกิดอีกเลยเมื่อถึงความเป็นพระโสดาบันเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นได้นะคะว่าถ้าไม่ได้ฟังธรรมะเนี่ยค่ะความเห็นผิดก็จะมีหลากหลายมากเช่นถ้าเป็นเด็กนักเรียนนะคะกำลังจะสอบไล่เอาปากกาไปเสกไปให้ใครก็ไม่รู้นะคะคิดว่าพอเสกแล้วเนี่ยเราก็จะสอบได้ใช่ไหมคะตั้งหลายคนก็คงจะเป็นอย่างนั้นยิ่งห่างเหินจากการฟังพระธรรมมากเท่าไหร่ก็จะมีความเห็นผิดต่างๆนานาแต่ให้ทราบว่าคำสอนทั้งหมดนะคะเป็นไปเพื่อความเห็นที่ถูกต้องเพื่อที่จะละความเห็นผิดด้วยการกระทำที่ผิดๆทั้งหมดเพราะฉะนั้นแต่ก่อนนี้เคยไม่เข้าใจธรรมะแล้วทำอะไรตั้งหลายอย่างปล่อยนกปล่อยปลาเพื่ออะไรเพราะว่าเห็นนกอยู่ในกรงลำบากหรือว่าเพราะสะเดาะเคราะห์เห็นไหมคะนี่ก็เป็นความเห็นที่ต่างกันแล้วมีอกุศลกรรมที่ได้ทำไว้มากมายแค่ปล่อยนกหมดเหรอไม่ต้องได้รับผลของกรรมอีกหรือนี่ค่ะก็คือความเห็นผิดละเพราะฉะนั้นความไม่รู้ความจริงนะคะก็จะทำให้เกิดพฤติกรรมหรือการกระทำต่างๆซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นผลไม่เป็นความจริงแต่ก็ทำเพราะไม่รู้เพราะฉะนั้นพระธรรมเป็นที่พึ่งจะไม่มีการกระทำที่ผิดจากความเป็นจริงและเหตุผลเลยขอกล่าวอีกเรื่องหนึ่งนะคะในพระไตรปิฎกนี่ค่ะคุณคำปันค่ะ มงคลมีการสวดมนต์หรือเปล่าม
2: งคลไม่มีการสวดมนต์ครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นที่เข้าใจว่าสวดมนต์เพื่อเป็นมงคลเนี่ยถูกหรือผิด
2: เพราะว่าเรื่องของมงคลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงถึงเหตุที่นำมาซึ่งความเจริญอย่างแท้จริงนะครับเริ่มตั้งแต่การไม่คบคนพาลต่อมาก็คือการคบบัณฑิตเป็นต้นนะครับทั้งหมดก็รวมแล้วนะครับ38ประการรวมแล้วเป็นไปเพื่อความเจริญขึ้นของกุศลธรรมเป็นไปเพื่อความเจริญขึ้นของปัญญาจนกระทั่งนำมาซึ่งมงคลจริงๆในข้อหลังๆก็คือการรู้แจ้งอริยสัจธรรมดับกิเลสได้จนหมดสิ้นนะครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะทุกคำต้องเข้าใจถูกมนคืออะไรสวดคืออะไรถ้าไม่เข้าใจแล้วสวดมนได้ความเข้าใจอะไรหรือเปล่าเนี่ยค่ะต้องเป็นผู้ที่ตรงที่มีผู้ที่ถามว่าแล้วสัจจะความจริงใจกับความตรงเนี่ยจะเป็นบารมีได้อย่างไรสภาพธรรมะถูกปิดกั้นด้วยความไม่รู้นะคะฉาบทาด้วยเพราะไม่รู้จึงมีความต้องการถ้าไม่ต้องการจะทำอย่างนั้นอย่างนี้ไหมคะก็ไม่ทำแต่ว่าทำสิ่งที่ผิดทั้งนั้นเพราะความไม่รู้ด้วยเหตุนี้กว่าจะรู้ความจริงซึ่งถูกปิดกั้นด้วยความไม่รู้และถูกฉาบทาไว้แน่นหนาขึ้นอีกนะคะด้วยความต้องการเนี่ยก็ยากแสนยากกว่าปัญญาจะค่อยๆเกิดขึ้นและก็มีการฟังแล้วก็เป็นผู้ตรงต่อความจริงที่จะเข้าใจถูกต้องนะคะก่อนอื่นทุกคำต้องมีคำอธิบายไม่ใช่ว่าใครบอกว่าอะไรก็เชื่อก็ทำแต่ว่าไม่ได้เข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นเช่นมนคืออะไรและสวดคืออะไรยังไม่รู้หรือรู้แล้วคะถ้ารู้แล้วจะทำไหมและคืออะไรเพราะเหตุว่าต้องมีทั้งความถูกต้องและความไม่ถูกต้องเพราะไม่เข้าใจ
2: ขออนุญาตกล่าวถึงคำที่ท่านอาจารย์กล่าวเมื่อสักครู่นะครับคือคำว่ามนกับคำว่าสวดมนหรือว่ามันตะนะครับหมายถึงปัญญานะครับมนมันตะนี่นะครับหมายถึงปัญญาปัญญาของใครปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตรัสรู้ธรรมะทุกอย่างตามความเป็นจริงนะครับพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงนะครับเป็นมนเพราะว่าเป็นไปเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วการที่จะเข้าใจถึงความเป็นจริงของธรรมะก็ต้องมีการฟังมีการศึกษาพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงไม่ใช่ว่านำคำบาลีมากล่าวหรือว่ามาสวดแล้วจะเกิดความเข้าใจไม่มีทางเป็นไปได้เลยนะครับนอกจากจะมีความละเอียดอย่างยิ่งรอบคอบในการฟังในการศึกษาพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแม้แต่คำว่าสวดในคำไทยนะครับแต่คำบาลีจริงๆมาจากคำว่าสัจฉายะหมายถึงการทบทวนด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องในครั้งนั้นนะครับมีการศึกษาธรรมะในภาษามคธีหรือว่าภาษามคตท่านเหล่านั้นนะครับเข้าใจในภาษามคตท่านก็มีการฟังมีการทบทวนมีการกล่าวเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้นในภาษาของตนของตนคือภาษามคตแต่คนไทยเรานะครับไม่เข้าใจก็คิดว่าคำนั้นเป็นคำที่มีค่ามีประโยชน์ก็นำมากล่าวนำมาสวดด้วยความหวังด้วยความต้องการนั่นไม่ใช่ตรงตามความเป็นจริงของธรรมะเลยนะครับเพราะฉะนั้นพระธรรมทุกส่วนทุกบททุกพยัญชนะต้องมีความละเอียดลึกซึ้งแล้วก็ต้องศึกษาด้วยความรอบคอบมั่นคงจริงใจเพื่อจะเข้าใจอย่างถูกต้องจริงๆนะครับ
0: ค่ะวันนี้พบกันประโยชน์ของการพบกันคืออะไรค่ะพบกันเฉยๆหรือว่าพบกันแล้วประโยชน์คืออะไรแล้วถ้าพบคนอื่นนะคะประโยชน์มีไหมคืออะไรเพราะฉะนั้นจริงๆนะคะประโยชน์ก็คือว่าได้เข้าใจได้สนทนาธรรมนะคะมีอะไรที่ได้ยินได้ฟังแล้วก็ใครที่จะได้เข้าใจยิ่งขึ้นเราก็สนทนากันเพื่อให้เข้าใจกันเป็นกัลยาณมิตรมิตรที่ดีนะคะมีความหวังดีหวังดีที่สุดก็คือว่าให้เขาเป็นคนดีจะเป็นคนดีได้มากน้อยเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับความเข้าใจธรรมะถ้าไม่ได้เข้าใจธรรมะเลยนะคะเขาก็เป็นคนดีตามการสะสมที่ได้สะสมมามากบ้างน้อยบ้างและตามเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะคะขณะนั้นจะดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่ที่จะสะสมมาแต่ที่จะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนะคะ จนถึงที่สุดคือหมดความไม่ดีก็คือด้วยการเข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะเมื่อฟังแล้วก็เป็นผู้ตรงที่มีผู้ถามว่าแล้วสัจจะความตรงความจริงเนี่ยมีประโยชน์อะไรเมื่อกี้นี้ฟังเรื่องสวดมนต์เข้าใจแล้วนะคะการทบทวนการไตร่ตรองสิ่งที่ได้ยินได้ฟังทำไมคะเพื่อเข้าใจขึ้นแค่ฟังนิดเดียวนะคะไม่พอเพราะเหตุว่าฟังแล้วก็ลืมประเดี๋ยวก็คิดเรื่องอื่นละเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าใจสิ่งที่ได้ฟังแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่เพียงว่าฟังแล้วฟังแล้วฟังแล้วแต่ว่าฟังแล้วเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเข้าใจเรื่องราวเท่านั้นหรือว่าเข้าใจสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏนี่ก็คือความเป็นผู้ตรงนะคะว่าถ้าเข้าใจจริงๆไม่ใช่เข้าใจคำแปลความหมายและเรื่องราวเพราะเหตุว่าไม่ว่าเราจะเรียนวิชาการใดๆก็เป็นเรื่องราวทั้งนั้นภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์หรือวิชาการใดๆก็เป็นแค่เรื่องความจำเรื่องต่างๆแต่ว่าศึกษาธรรมะคือฟังเพื่อเข้าใจสิ่งที่มีจริงๆซึ่งขณะนั้นนะคะได้ฟังมาแล้วก็ลืมเพราะว่ากว่าจะฟังจนกระทั่งมีสัญญาความจำที่มั่นคงเพราะว่าเราจำเรื่องอื่นไว้มากมั่นคงมากเดี๋ยวก็คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่การที่วันหนึ่งแม้ไม่ฟังก็ยังสามารถที่จะจำธรรมะได้เนี่ยก็เป็นสิ่งซึ่งพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองนะคะว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้จะสอดคล้องกับการสวดมนต์ไหมเพราะเหตุว่าคนที่ได้ฟังและเข้าใจแล้วเนี่ยนะคะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะจะสวดมนต์ไหมเรื่องต้องคิดละนะคะและเรื่องความตรงและความจริงใจด้วยซึ่งส่องถึงความเข้าใจว่าเข้าใจจริงๆหรือเปล่าคนที่สวดมนต์โดยไม่เข้าใจคำที่สวดเลยมีไหมมีมากสวดยาวมากเข้าใจคำทุกคำที่ยาวนั้นหรือเปล่าหรือเข้าใจสองสามคำแต่สวดยาวๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นความเป็นผู้ตรงก็คือว่าถ้าขณะนั้นไตรตรองคำแต่ละคำที่ได้ฟังแล้วนะคะให้ละเอียดรอบคอบและอย่างเรื่องของอริยทรัพย์เนี่ยค่ะก็เป็นแต่เพียงชื่อที่ได้ผ่านหูนะคะแต่ต้องรู้จริงๆว่าเพราะอะไรจึงเป็นทรัพย์ที่ประเสริฐกว่าทรัพย์อื่นทั้งหมดเพราะเหตุว่าทรัพย์อื่นเนี่ยจะติดตามไปไม่ได้เลยแต่ว่าทรัพย์นี้ใครก็แย่งชิงไปไม่ได้เพราะเหตุว่าอยู่ในจิตออกจากจิตไม่ได้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่อยู่ในจิตแล้วเนี่ยนะคะก็จะคงมีอยู่สะสมอยู่เพราะฉะนั้นอกุศลทั้งหลายตั้งแต่กี่แสนกลับมาแล้วที่สะสมมานะคะยังอยู่ครบถ้วนส่วนกุศลที่ได้ทำก็ยังอยู่ไม่ใช่ไปไหนนะคะความเข้าใจจากการฟังธรรมะก็ไม่ได้หายไปไหนแต่ว่าน้อยหรือมากกว่ากันเพราะฉะนั้นเวลาที่มีความต้องการนะคะที่จะสวดมนต์กับการที่จะเข้าใจธรรมะอะไรถูกเพราะว่าสวดคำที่ไม่รู้จักหรือว่าเข้าใจแล้วสวดเพราะเหตุว่าสวดเนี่ยถ้าใช้คำว่าสวดเนี่ยไม่ใช่ภาษาไทยใช่ไหมคะก็ต้องเป็นคำบาลีคำไทยเราจะสวดไหมคะหรือว่าเราพูดภาษาไทยแล้วก็คิดเป็นภาษาไทยแล้วก็เข้าใจคำในภาษาไทยเพราะฉะนั้นการไตร่ตรองธรรมะไม่ใช่เพียงพูดเปล่าๆในอีกภาษาหนึ่งแต่เป็นการที่จะไตร่ตรองคำที่ได้ฟังในภาษาของตนซึ่งสามารถจะทำให้เข้าถึงความจริงของสภาพธรรมะในขณะนั้นเพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องเป็นความตรงและความจริงใจนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นี้ค่ะเรากล่าวคำนอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเราเข้าใจทุกคำที่เรากล่าวนะโมตัสสะภะคะวะโตคุณคำปันช่วยแปลด้วยค่ะ
2: กลับในบทที่กล่าวถึงความนอบน้อมต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับนะโมขอนอบน้อมตัสสะภะคะวะโตแด่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งทรงเป็นผู้ห่างไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะทรงตรัสรู้โดยชอบด้วยพระองค์เอง
0: ค่ะเข้าใจ ช่ไหมคะเข้าใจแล้วแต่ภาษาบาลีว่าอย่างนี้เพราะฉะนั้นการที่จะใช้ภาษาบาลีก็ด้วยความเข้าใจคำนั้นด้วยไม่ใช่เพียงแต่นึกถึงคำยาวๆหลายคำแต่ว่าไม่เข้าใจเลยเพราะฉะนั้นประโยชน์จริงๆเนี่ยพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมุ่งหมายให้ใครสวดมนต์หรือเปล่าหรือว่าเพื่อให้เข้าใจธรรมะแล้วแต่ใครจะคิดใช่ไหมคะเป็นภาษาของตนคือภาษามัคคธีสำหรับชาวมคธเขาจะคิดถึงธรรมะเรื่องอะไรเนี่ยแต่ละคนนะคะแต่ก็มีการได้ฟังธรรมะแล้วก็มีการสาธยายธรรมะที่ได้ฟังตามลำดับเพื่อความไม่หลงลืมและเพื่อความเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจด้วยนะคะสาธยายคือได้ฟังแล้วก็กล่าวถึงสิ่งที่ได้ฟังแล้วเพื่อเข้าใจไตรตรองทบทวนตามลำดับเพราะเหตุว่าถ้าไม่ตามลำดับก็ลืมได้แต่ถ้าลืมที่จะตามลำดับแต่เข้าใจก็ยังดีกว่าตามลำดับแล้วก็ไม่เข้าใจใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าต้องเป็นผู้ที่ตรงจริงๆค่ะสำหรับชาวมัคคธีเนี่ยเขาก็ไม่ได้พูดภาษาอื่นเลยเขาก็ใช้ภาษานั้นแหละเพราะฉะนั้นเราซึ่งไม่ใช่ชาวมคธแต่ว่าเราเข้าใจความหมายด้วยและพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสเป็นภาษามัคคธีหรือภาษาบาลีเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเท่าที่ปัญญาของเราสามารถที่จะรู้และเข้าใจได้เราก็กระทำการนอบน้อมด้วยวาจาคือกล่าวคำว่านะโมตัสสะภะคะวะโตเข้าใจใช่ไหมคะอรหัตโตก็เข้าใจสัมมาสัมพุทธัสสะก็เข้าใจเพราะฉะนั้นเราก็พูดคำที่เราเข้าใจด้วยความนอบน้อมขณะนั้นนอบน้อมจริงๆทั้งกายทั้งวาจาจึงเป็นกุศลแต่ถ้าเราไม่เข้าใจความหมายเลยเราก็กราบไหว้แล้วก็พูดแต่ไม่เข้าใจคำที่พูดก็ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ตรงและบางคนก็เข้าใจว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะช่วยและก็กราบไหว้วิงวอนทำพิธีต่างๆมากมายแล้วแต่ว่าใครจะทำใหญ่ทำเล็กยังไงนะคะและถ้าคนนั้นประพฤติชั่วมีจุดประสงค์ในการทำชั่วแต่ก็ขอให้ผู้ที่ตนเข้าใจว่าศักดิ์สิทธิ์เนี่ยช่วยและถ้าบุคคลนั้นผู้ที่เราเข้าใจว่าศักดิ์สิทธิ์ช่วยเนี่ยคนนั้นทำถูกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยค่ะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะให้คนอื่นเนี่ยได้เข้าใจถูกในเหตุและผลตามความเป็นจริงซึ่งสามารถที่จะพิสูจน์ได้ถ้าหลงเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอะไรนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และถ้าเราทำสิ่งที่ไม่ดีแล้วขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเนี่ยและเกิดสำเร็จขึ้นมายิ่งนับถือใหญ่หรือว่าลองพิจารณาดูสิว่าการกระทำที่ไม่ดีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปช่วยการกระทำที่ไม่ดีเนี่ยยังคงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งที่ควรนับถือหรือเปล่าเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ตรงจริงๆนะคะจึงสามารถที่จะได้สาระคือความถูกต้องจากพระธรรมเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะได้ยินได้ฟังคำอะไรเช่นคำว่าสวดมนต์ในภาษาไทยนะคะภาษาบาลีว่าอย่างไรใช้คำอะไรและหมายความถึงอะไรก็คือการทบทวนไตรตรองสาธยายนะคะถ้ากล่าวตามลำดับและคิดตามลำดับก็คือว่าเมื่อได้ฟังมาอย่างนี้ก็ไม่ลืมถ้ากล่าวตามลำดับเช่นอริยสัจ7ประการที่หนึ่งคือศรัทธาเราก็ได้พูดถึงศรัทธาแล้วนะคะขณะนี้ก็มีศรัทธาที่ฟังและขณะที่เข้าใจต้องมีศรัทธาแน่นอนแต่ไม่ใช่สิ่งที่เราสามารถที่จะรู้จักศรัทธาเพียงขั้นได้ยินชื่อเราได้ยินชื่อคนตั้งหลายคนใช่ไหมคะแต่ไม่เคยเห็นเลยได้ยินแค่ชื่อแต่ว่าเวลาที่พบเนี่ยค่ะก็รู้ว่าคนนี้ตามชื่อที่เราเคยฟังนั่นเองเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าคนเนี้ยเราได้ยินแต่ชื่อมานานเพิ่งเห็นเพิ่งรู้จักฉันใดนะคะธรรมะก็ฉันนั้นจะได้ยินคำว่าจิตจะได้ยินคำว่าเจตสิกจะได้ยินคำว่าศรัทธาจะได้ยินคำว่าอริยทรัพย์เป็นชื่อนะคะจนกว่าสามารถที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งจึงจะรู้ได้ว่านั่นคือสตินี่คือปัญญานี่คือศรัทธาหลากหลายกันไปตรงตามความเป็นจริงนี่คือพระมหากรุณาที่ทรงแสดงนะคะว่าเมื่อได้ตรัสรู้ความจริงของสภาพธรรมะแล้วก็รู้ว่าผู้ที่เคยสะสมบุญแต่ปางก่อน มีโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังแล้วก็เพิ่มความศรัทธามั่นคงขึ้นตามความเข้าใจเมื่อมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นศรัทธามั่นคงขึ้นด้วยแต่ถ้าไม่มีความเข้าใจนะคะและจะกล่าวว่าศรัทธาก็ไม่รู้จักว่าศรัทธาคืออะไรทั้งที่ได้ยินได้ฟังชื่อนี้บ่อยๆนะคะแต่ถ้าไม่มีความเข้าใจลักษณะเฉพาะของศรัทธาก็จะปะปนกับสภาพธรรมะฝ่ายดีที่เป็นโสภณะเจตสิกอื่นๆด้วยเหตุนี้การฟังพระธรรมนะคะก็คือว่าเป็นผู้ไม่ประมาทว่าเราเป็นใครพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นใครเพราะฉะนั้นเราสามารถจะเพียงฟังแล้วก็เข้าใจได้ยินคำว่าสภาพธรรมะเกิดดับก็อยากประจักษ์นะคะไปทำอะไรก็ไม่รู้ค่ะแต่ไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังเกิดดับจริงๆเดี๋ยวนี้ก็ไปหวังว่าจะไปประจักษ์การเกิดดับโดยไม่รู้ไม่เข้าใจซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นะคะเพราะเหตุว่าปัญญาเนี่ยค่ะก็ต้องเจริญขึ้นเพิ่มขึ้นตามลำดับขั้นถ้าไม่มีการฟังให้เข้าใจจริงๆนะคะไม่ต้องพูดถึงเรื่องปฏิปัตติคือการสามารถเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้จะไปปฏิบัติยังไงก็ตามไม่ใช่การเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยด้วยความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นความยากความละเอียดความลึกซึ้งของธรรมะจริงๆนะฮะก็คือว่าธรรมะทั้งหมดนี่ค่ะปัญญารู้แล้วละถ้าไม่รู้ละไม่ได้ไม่ว่าจะบอกว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเกิดขึ้นและดับไปก็เพียงแต่เป็นคำที่ได้ยินได้ฟังบ่อยๆนะคะบางคนก็ผ่านหูไปแต่บางคนรู้ว่าจริงแต่จะรู้จริงอย่างนี้ได้ต่อเมื่อมีการฟังเพิ่มขึ้นเข้าใจเพิ่มขึ้นละความไม่รู้ว่าสภาพธรรมะเนี่ยไม่ใช่ตัวตนนะคะเป็นสิ่งที่มีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นตลอดชีวิตเนี่ยค่ะเราได้ฟังเรื่องราวมากบางครั้งก็เป็นชาดกพระชาติต่างๆของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสาวกแล้วก็ยังได้ฟังข้อความอื่นๆนะคะพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกพระอภิธรรมปิฎกทั้งหมดเป็นเรื่องของปัญญาแม้แต่พระวินัยปิฎกสำหรับใครคะผู้ที่เป็นบรรพชิตบรรพชิตหมายความว่าสละโดยรอบโดยทั่วไม่ใช่สละวันสองวันเล็กๆน้อยๆสละโน่นสละนี่นะคะแต่สละหมดที่เคยเป็นคฤหัสถ์ที่มีความติดข้องในชีวิตของคฤหัสถ์ทั้งทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเรื่องราวต่างๆเนี่ยเมื่อเห็นโทษนะคะว่าแท้ที่จริงก็เป็นความไม่รู้ซึ่งมีมากซึ่งจะต้องขัดเกลาด้วยปัญญาและท่านเหล่านั้นเนี่ยค่ะท่านมีอัธยาศัยใหญ่ที่นี่หมายความว่าสามารถที่จะสละความติดข้องในชีวิตของคฤหัสถ์เพราะว่าคฤหัสถ์ก็มีต่างๆกันนะคะคฤหัสถ์ที่ครองเรือนคฤหัสถ์ที่ไม่ครองเรือนเพราะฉะนั้นท่านสามารถที่จะเห็นโทษแม้ในการเป็นคฤหัสถ์ท่านจึงสามารถที่จะละอาคารบ้านเรือนวงศาคณาญาติทุกสิ่งทุกอย่างทรัพย์สินเงินทองความสนุกสนานความเพลิดเพลินความผูกพันเกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆเพื่อที่จะได้เข้าใจธรรมะโดยการที่ต้องศึกษาพระธรรมเพราะฉะนั้นบรรพชิตที่ไม่ศึกษาพระธรรมไม่มีเพราะเหตุว่าจุดประสงค์ของการสละก็คือว่าเพื่อเข้าใจธรรมะซึ่งต้องศึกษาในเพศของบรรพชิตเพราะฉะนั้นแม้แต่พระวินัยแต่ละข้อเนี่ยนะคะจะดำรงรักษาได้ก็ด้วยปัญญาที่เห็นโทษจริงๆว่าการที่จะขัดเกลากิเลสซึ่งมีมากเนี่ยค่ะพระวินัยแต่ละข้อเกิดจากการประพฤติผิดด้วยกำลังของกิเลสผู้ที่จะบัญญัติได้มีพระองค์เดียวคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ถึงความละเอียดยิ่งนะคะว่าแม้การกระทำซึ่งชาวโลกคฤหัสถ์เนี่ยค่ะเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่นั่นเป็นคฤหัสถ์แต่ถ้าเป็นบรรพชิตนะคะสิ่งที่ชาวโลกคิดว่าเล็กน้อยเนี่ยจะใหญ่เท่าภูเขาสำหรับบรรพชิตเป็นเครื่องกั้นที่ว่าเมื่อปฏิญาณว่าเป็นผู้ที่สละเพศคฤหัสถ์สู่เพศบรรพชิตต้องขัดเกลาและความหมายอีกความหมายหนึ่งของวินัยะหรือวินัยนะคะก็คือการกำจัดกิเลสและอะไรจะกำจัดกิเลสได้พ ผ้าเหลืองผ้ากาสาวพัสเท่านั้นไม่ได้กำจัดกิเลสเลยแต่ต้องเป็นปัญญาเพราะฉะนั้นธรรมะนั่นแหละเป็นวินัยและวินัยนั่นแหละเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นจะมีการรักษาวินัยโดยไม่เข้าใจธรรมะเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้นะคะว่าผู้ที่มีความเคารพอย่างยิ่งในการที่จะศึกษาและประพฤติปฏิบัติในเพศบรรพชิตต้องรักษาพระวินัย

0: มะนะคะก็เป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะต้องรู้จริงๆว่าการฟังธรรมะเพื่อเข้าใจหรือว่าใครจะฟังธรรมะเพื่อปฏิบัติไม่เข้าใจปฏิบัติไม่ได้แน่เพราะว่าไม่เข้าใจคำว่าปฏิปัตติคืออะไรถึงเฉพาะสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏด้วยสติและปัญญาที่มีความเห็นถูกเข้าใจถูกในความจริงของสภาพธรรมะซึ่งเกิดแล้วดับเพราะว่าขณะนี้เป็นอย่างนั้นค่ะเพราะฉะนั้นโลกของความเป็นจริงเนี่ยจะต่างกับโลกของความไม่รู้โลกของความไม่รู้เนี่ยทุกอย่างรวมกันหมดเลยนะคะเดี๋ยวนี้ทั้งเห็นทั้งได้ยินทั้งคิดเป็นเราไปทั้งหมดทุกอย่างเพราะไม่ได้ประจักษ์เลยว่าอะไรที่จะเป็นเราได้เพียงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยนี่ค่ะคือสิ่งซึ่งไม่ว่าจะฟังธรรมะใดๆส่วนใดในพระไตรปิฎกแล้วจากโลกนี้ไปก็คือเพิ่มความเข้าใจมั่นคงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่เที่ยงเพียงปรากฏแสนสั้นชั่วคราวแล้วไปหลงติดว่าสิ่งนั้นยังมีอยู่ยังเที่ยงยังเป็นเรานี่ก็เป็นความเข้าใจผิดนะคะซึ่งถ้าไม่ได้มีการฟังต่อไปเข้าใจต่อไปก็จะยังคงมีความเข้าใจผิดเพิ่มขึ้นได้ด้วยเหตุนี้การฟังแต่ละครั้งแต่ละชาติเนี่ยค่ะก็มีการสะสมความเห็นถูกตรงว่าฟังเพื่อเข้าใจความจริงว่าเป็นธรรมะซึ่งเป็นอนัตตากว่าจะเป็นอนัตตาจริงๆนะคะโดยผู้ที่ได้สะสมมาแล้วปัญญาที่ได้ฟังปัญญาที่ได้พบพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหลายหลายพระองค์นานแสนนานนะคะกว่าจะมีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้วาจาจริงก็คือเห็นเกิดแล้วเห็นดับทุกอย่างที่มีในขณะนี้ค่ะเกิดแล้วดับเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจที่มั่นคงก็ไม่คำนึงถึงการเวลาไม่ใช่ถามใครว่าแล้วเมื่อไหร่จะรู้ความจริงนี้นั่นคือตัวตนนะคะไม่รู้เหตุผลเลยว่าความไม่รู้เนี่ยจะไปประจักษ์ความจริงของสภาพธรรมะไม่ได้เลยค่ะต้องเป็นความรู้ความเข้าใจแต่ละคำด้วยไม่ว่าจะเป็นคำว่าละวางหรือคลายหรืออะไรทั้งหมดเนี่ยค่ะมีความลึกซึ้งอย่างยิ่งซึ่งหมายความถึงสภาพธรรมะที่มีจริงในขณะนี้นะคะซึ่งเร็วเกิดและก็ดับไปสุดที่จะประมาณได้แต่อาศัยพระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยค่ะเป็นที่พึ่งจึงไม่ขาดที่พึ่งคือการฟังเพื่อเข้าใจขึ้น
1: ขออนุญาตกราบเรียนท่านอาจารย์ถึงความเข้าใจที่ได้ยินได้ฟังท่านอาจารย์กล่าวเมื่อวานนะครับว่าพระธรรมคำสอนทั้งหมดประมวลรวมลงที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเป็นแต่ธรรมะเท่านั้นครับ
0: ค่ะเพราะว่าบางคนเนี่ยนะคะลืมเวลาที่ฟังข้อความจากพระวินัยปิฎกหรือว่าพระสุตตันตปิฎกก็ลืมว่าเป็นธรรมะเป็นคนนั้นคนนี้อย่างเช่นข้อความที่ว่าละชั่วก็เลยคิดว่าเราจะไม่ทำชั่วแต่ว่าละชั่วไม่ใช่เรานะคะเป็นธรรมะทั้งหมดไม่ว่าทำชั่วก็เป็นธรรมะไม่ว่าจะเว้นชั่วก็เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นที่ขาดไม่ได้ก็คือว่าพระธรรมทั้งหมดเนี่ยธรรมะใช้คำว่าธรรมะทรงแสดงความจริงของธรรมะเพราะฉะนั้นทุกข้อความในพระไตรปิฎกเป็นเรื่องของธรรมะทั้งหมดต้องเข้าใจด้วยเพราะว่าบางคนเนี่ยพอฟังพระสูตรก็เหมือนกับว่าให้ทำอย่างนี้ให้ขยันหรืออะไรต่างๆนะคะอย่างทำความดีให้ถึงพร้อมก็ไม่ใช่เราแต่ว่าเมื่อมีการสะสมมีความเข้าใจจะไม่ละเว้นโอกาสแม้เพียงเล็กน้อยที่จะทำดีซึ่งเคยเว้นใช่ไหมคะทุกคนเนี่ยค่ะบางคนอาจจะกล่าวว่าขี้เกียจทำความดีเขาไม่ได้กล่าวเป็นวาจานะคะแต่ขณะใดที่ไม่ทำดีทั้งที่ทำได้และขณะนั้นก็ควรทำแต่ไม่ทำเพราะอะไรก็เพราะขี้เกียจไม่เห็นประโยชน์ว่าชั่วขณะเล็กๆน้อยๆ นี่นะคะถ้าไม่ทำนะคะอกุศลก็เกิดแล้วสะสมเกินกว่าละอองที่โปรยลงในจิตเพราะว่าใหญ่พอที่จะเห็นได้ว่าขณะนั้นนะคะไม่อยากทำเพราะว่าขี้เกียจคนอื่นทำดีกว่าเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็นการหยิบฉวยการทำอะไรทั้งสิ้นนะคะโอกาสที่กุศลและจิตเนี่ยเกิดเป็นได้เมื่อมีความเข้าใจธรรมะมากขึ้นและเห็นโทษของอกุศลเพราะฉะนั้นทุกอย่างนะคะเป็นเรื่องของปัญญาทั้งหมดเช่นถ้ามีคนชวนไปสวดมนต์กับชวนมาฟังธรรมะจะไปไหน

0: ค่ะไปสวดมนต์กันหรือว่ามาฟังธรรมะกันจะไปไหนค่ะ เพราะเหตุว่าฟังธรรมะเพื่อเข้าใจคำที่สวดนั่นเองไม่ใช่คำอื่นนะคะแต่จะรู้ด้วยว่าคำนั้นเป็นวาจาสัจจะเป็นพระพุทธพจน์หรือเปล่าหรือไม่ใช่เป็นคนรุ่นหลังที่แต่งภาษาบาลีนะคะแล้วคนอื่นที่ไม่เข้าใจก็นิยมสวดตามๆกันมาโดยที่ไม่เข้าใจเลยว่าสวดเนี่ยเพื่อตัวเองเพื่อโลภะเพื่อต้องการอย่างนั้นต้องการอย่างนี้นะคะอย่างนั้นจะเป็นคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างไรแต่ถ้าเป็นการสวดหรือสาธยายวาจาสัจจะพระพุทธพจน์เช่นมงคลสูตรไม่ใช่ว่าพูดจบสวดจบแต่ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นระหว่างการสวดกับการเข้าใจเนี่ยอะไรเป็นพุทธประสงค์ที่ทรงบำเพ็ญพระบารมีซึ่งยากแสนยากนะคะที่คนอื่นจะทำได้เหนือบุคคลใดๆทั้งสิ้นมีคำอุปมาว่าแม้ทั้งจักรวาลเนี่ยค่ะเป็นทะเลไฟก็มีความมุ่งมั่นที่จะฝ่าไปเพื่อประโยชน์ของคนอื่นคนอื่นก็คือเราซึ่งเป็นสาวกนะคะซึ่งมีโอกาสที่จะได้ฟังและใครที่สามารถจะทำอย่างนั้นเพื่อเราได้ลองคิดดูเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยมีค่าเกินกว่าที่จะคิดที่จะประมาณได้นะคะเพราะว่าทรัพย์สมบัติซื้อไม่ได้ถ้าสิ่งใดก็ตามที่ซื้อได้หาได้เพียงด้วยการใช้ทรัพย์สิ่งนั้นไม่ประเสริฐเลยแต่ว่าสิ่งที่ประเสริฐคือสิ่งซึ่งแม้ทรัพย์ก็ไม่สามารถที่จะไปซื้อหามาได้แต่ต้องเป็นศรัทธาเพราะฉะนั้นที่เราพูดถึงศรัทธาบ่อยๆเนี่ยนะคะไปสวดมนต์กับฟังธรรมะอะไรเป็นศรัทธาค่ะเข้าใจสวดหรือเปล่าถ้าไม่เข้าใจสวดแล้วไม่เข้าใจขณะนั้นไม่เข้าใจเป็นศรัทธาหรือเปล่าก็ไม่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นธรรมะก็เป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะซึ่งละเลยไม่ได้แม้แต่พฤติกรรมการกระทำทางกายทางวาจาเนี่ยก็เป็นไปตามที่เป็นไปอยู่แล้วตามการสะสมเปลี่ยนไม่ได้ไม่ว่าใครจะทำอะไรนะคะเป็นไปตามที่เป็นอย่างนั้นเพราะสะสมมาอย่างนั้นด้วยเหตุนี้นะคะการฟังเพื่อเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงและไม่มีอย่างอื่นที่สามารถจะทำให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีทุกชาติทุกขณะเท่ากับการได้ฟังพระธรรม
1: ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงสาระสำคัญของการศึกษาพระธรรมนะครับแม้แต่ในเรื่องของปฏิปัตติก็คือเป็นการถึงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะที่มีจริงด้วยสติและปัญญานะครับก็จะกราบเรียนท่านอาจารย์เพื่อความเป็นผู้ไม่ประมาทในพระธรรมที่ได้ยินได้ฟังแต่ละคำนะครับก็คือคำว่าสติกับคำว่าปัญญาครับ
0: ค่ะก็ต้องไม่ลืมว่าเป็นธรรมะนะคะไม่ว่าจะได้ยินชื่ออะไรก็ตามแต่สิ่งที่มีจริงแล้วก็ต้องเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ว่าสิ่งที่มีจริงนะคะก็หลากหลายมากที่เป็นกุศลที่ดีงามก็มีนะคะที่ไม่ดีงามเป็นอกุศลก็มีเพราะฉะนั้นแต่ละคำนะคะก็ต้องบ่งถึงว่าคืออะไรถึงจะได้รู้ว่าขณะนั้นนะคะเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลความจริงก็เป็นชื่อทั้งนั้นเลยนะคะทั้งที่สภาพธรรมะขณะนี้ก็เกิดขึ้นและก็ดับไปทำกิจการงานหน้าที่ของธรรมะแต่ละอย่างแต่เมื่อยังไม่รู้จักตัวธรรมะก็ฟังเรื่องของธรรมะนะคะโดยการที่ได้ยินชื่อต่างๆเช่นคำว่าสติคนไทยชอบใช้คำภาษาบาลีค่ะแต่ว่าเพราะไม่ได้เข้าใจคำนั้นก็เลยผิดถูกๆก็เข้าใจว่านะคะขณะใดที่ไม่มีการกระทำใดๆที่เกิดโทษขณะนั้นเพราะมีสติอย่างบางคนก็บอกว่าเดินดีๆนะคะถ้าไม่มีสติหรือขาดสติรถจะชนนี่ก็ไม่ถูกต้องเลยนะคะเพราะเหตุว่าสภาพธรรมะตามความเป็นจริงนะคะสติเป็นสภาพที่กำลังระลึกเป็นไปในกุศลเท่านั้นเราคิดเรื่องอกุศลเยอะเป็นสติหรือเปล่าคะเดี๋ยวจะไปซื้อของเป็นสติหรือเปล่านึกขึ้นได้ว่าเก็บของอะไรไว้ที่ไหนเป็นสติหรือเปล่าคะไม่เป็นนะคะจนกว่าจะรู้ว่าขณะนั้นเป็นไปในเรื่องของทานในเรื่องการสละสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้คนอื่นได้รับนะคะหรือว่าขณะนั้นเป็นเรื่องของศีล ความประพฤติทางกายทางวาจาซึ่งไม่เป็นโทษกับใครทั้งสิ้นหรือว่าขณะนั้นเป็นไปในขณะที่สงบจากความติดข้องนะคะที่เคยติดข้องมาแล้วหรือว่าขณะนั้นเป็นการฟังสิ่งที่มีจริงให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องขณะนั้นก็ต้องมีสติเพราะสติเป็นสภาพที่ระลึกเป็นไปในกุศลถ้าไม่ได้ฟังธรรมะนั่งเฉยๆเฉยๆจริงๆนะคะเป็นสติหรือเปล่าพระที่ว่าเฉยๆจริงๆเนี่ยความจริงไม่ได้เฉยนะคะแต่ว่าขณะนั้นไม่มีเรื่องที่เราคิดว่าเป็นเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่สำคัญก็เลยเหมือนนั่งเฉยๆไม่ได้คิดอะไรไม่ได้ทำอะไรแต่ว่าไม่มีสักขณะนะคะซึ่งสภาพธรรมะไม่ได้เกิดขึ้นทำกิจการงานตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่ก็จะต้องมีธาตุหรือธรรมะซึ่งเป็นธาตุรู้เกิดขึ้นทำกิจการงานต่างๆแม้แต่กายเนี่ยค่ะจะเคลื่อนไหวไปสักนิดหนึ่งก็เพราะเหตุว่ามีจิตถ้าไม่มีจิตกายนั้นก็เคลื่อนไหวไปไม่ได้เพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะเหมือนกับว่ากายไม่ได้เคลื่อนไหวแต่ใจคือจิตและเจตสิกนะคะเกิดดับทำกิจการงานทางตาเห็นทางหูได้ยินทางกายกระทบสัมผัสสิ่งที่อ่อนหรือแข็งขณะนี้เป็นจิตเจตสิกทั้งนั้นแล้วก็ขณะที่คิดนึกนะคะก็เป็นจิตซึ่งไม่ใช่ขณะที่เห็นขณะที่ได้ยินแต่เป็นขณะที่กำลังมีเรื่องต่างๆที่คิดเพราะฉะนั้นก็เป็นสภาพธรรมะทั้งหมดนะคะฟังเพื่อให้รู้ว่าเป็นธรรมะสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งซึ่งไม่ใช่เราม
1: ีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับที่ท่านอาจารย์ถามนะครับว่าขณะนี้แต่ละคนกำลังทำอะไรนะครับก็น่าพิจารณานะครับว่าอาจจะมีการเขียนมีการกระทำอะไรต่างๆมากมายแต่แท้ที่จริงแล้วอะไรที่เกิดขึ้นทำกิจหน้าที่ก็มีแต่ธรรมะเท่านั้นจริงๆนะครับไม่ว่าจะเห็นไม่ว่าจะได้ยินไม่ว่าจะฟังธรรมะหรือว่าทำอะไรก็ตามก็ไม่พ้นไปจากความเกิดขึ้นเป็นไปของธรรมะแต่ก็ไม่รู้ความจริงจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมให้เข้าใจจริงๆครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะแล้วก็ขณะนี้ลืมอะไรลืมอะไรหรือเปล่าคะพอถามว่าลืมอะไรหรือเปล่าก็คิดถึงของเลยใช่ไหมคะอะไรอยู่ที่ไหนลืมอะไรหรือเปล่าลืมว่าเป็นธรรมะพอถูกถามก็นึกขึ้นได้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าไม่ถูกถามลืมหรือเปล่าว่าเป็นธรรมะเนี่ยค่ะเป็นสิ่งซึ่งไม่สามารถที่จะอยู่ในอำนาจบังคับบัญชาจริงๆนะคะแต่ถ้าไม่ลืมขณะนั้นเป็นอะไรคะที่ไม่ลืมว่าเป็นธรรมะขณะนั้นไม่ใช่เราแต่เป็นอะไรสติไงคะที่เราพูดเมื่อกี้นี้ค่ะคือสิ่งที่เราพูดแล้วเมื่อยังไม่ชัดเจนยังไม่เข้าใจนะคะก็คือต้องเข้าใจในขณะที่เป็นชีวิตประจำวันจริงๆขณะที่นั่งเฉยๆคิดเรื่องอื่นนะคะที่ไม่ใช่เป็นไปในทานในศีลในภาวนาขณะนั้นก็ไม่ใช่สติแต่เป็นสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งค่ะคิดได้ทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องดีเรื่องไม่ดีนะคะก็คิดได้เดี๋ยวจะไปทำอะไรคะนั่นเป็นสติหรือเปล่าเป็นอะไรคะสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งมีจริงๆนะคะภาษาบาลีใช้คำว่าวิตกะแต่ภาษาไทยตัดสั้นหมดเลยเป็นวิตกแต่ความหมายก็เปลี่ยนไปด้วยคือพอบอกว่าวิตกเนี่ยรู้สึกจะไม่ค่อยสบายนะคะห่วงกังวลมีอะไรอยู่ในใจที่ทำให้ขุ่นใจบ้างไม่สบายใจบ้างหรือเดือดร้อนใจบ้างแต่เวลาเพลินๆไม่เห็นมีใครใช้คำว่าวิตกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นความหมายในภาษาไทยเนี่ยก็เป็นไปในทำนองที่ไม่สบายใจวิตกคิดมากเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะไม่สามารถที่จะทำให้จิตใจปลอดโปร่งได้เพราะขณะนั้นนะคะไม่ใช่สติอกุศลเกิดขึ้นขณะใดไม่ว่าจะเป็นโทสะความขุ่นเคืองใจหรือว่าความติดข้องใดๆทั้งสิ้นนะคะขณะใดที่ไม่เป็นไปในทานการให้ซึ่งการให้ก็ไม่ใช่มีแต่เฉพาะวัตถุค่ะการอภัยก็เป็นการให้คืออภัยให้ความไม่มีโทษความไม่มีภัยแก่บุคคลอื่นขณะนั้นก็เป็นสติแต่ว่าถ้าไม่ใช่เป็นขณะที่เป็นไปในเรื่องของกุศลนะคะเป็นวิตกกะเจตสิกสภาพธรรมะที่มีจริงวันหนึ่งวันหนึ่งอะไรเกิดมากคะ วิตกกะเจตสิกเกิดมากหรือว่าสติเกิดมากคนอื่นรู้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยเหมือนกระจกเงาส่องถึงจิตถ้าสามารถที่จะมีความรู้ความเข้าใจนะคะว่าขณะนั้นที่ไม่ใช่เราแล้วเป็นอะไรแต่ละหนึ่งซึ่งก่อนอื่นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะรู้จักชื่อที่เราคุ้นหูโดยการที่ว่าจริงๆแล้วไม่ได้เป็นชื่อเลยนะคะเป็นธรรมะมีจริงๆลักษณะอย่างนั้นแต่อาศัยชื่อจึงทำให้รู้ว่ากล่าวถึงสภาพธรรมะอะไรเพราะฉะนั้นวิตกกะมีจริงๆสติมีจริงๆใช้คำต่างกันแสดงถึงความต่างกันของสภาพธรรมะด้วยนี่เป็นเหตุที่การที่เราได้ศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะเราจะเริ่มเห็นความละเอียดขึ้นของธรรมะแต่ละอย่างจนกว่ามีความเข้าใจค่อยๆเพิ่มขึ้นว่าไม่ใช่เราแน่นอนนะคะแต่ละธรรมะก็เป็นหนึ่งวิตกกะก็เป็นหนึ่งสติก็เป็นหนึ่งแล้วเรายังสามารถที่จะรู้จริงๆขั้นการฟังว่าขณะไหนเป็นสติและขณะไหนไม่ใช่สติแต่เป็นวิตกกะเจตสิกมิฉะนั้นแล้วการฟังไร้ประโยชน์ถ้าไม่สามารถที่จะฟังเข้าใจได้นะคะว่าขณะไหนเป็นอะไรแต่ก็เป็นเพียงขั้นการฟังก่อนค่ะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเดี๋ยวนี้จิตมีใช่ไหมคะเป็นกุศลและอกุศลคำถามเมื่อเช้านี้ลืมหรือยังคะจิตมีเดี๋ยวนี้ค่ะแต่จิตนั่นน่ะเป็นกุศลและจิตหรือว่าอกุศลและจิตตอบไม่ได้เพราะอะไรเกิดแล้วดับแล้วเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในขณะนี้มีแต่สั้นมากนะคะเพียงเกิดขึ้นปรากฏแล้วหมดไปเกิดแล้วดับแล้วแต่ถ้าขณะใดที่สติสัมปชัญญะเพิ่มคำว่าสัมปชัญญะต่างกับสติในขั้นของทานในขั้นของศีลนะคะเพราะเหตุว่าสัมปชัญญะหมายความถึงสติที่รู้สึกตัวในขณะนั้นที่ใช้คำว่ารู้สึกเพราะเหตุว่ามีสภาพธรรมะกำลังปรากฏไม่ใช่ที่อื่นนะคะแต่ที่ตรงที่กำลังปรากฏและจากการฟังเนี่ยค่ะไม่ลืมว่าทุกอย่างเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นสิ่งธรรมดาธรรมดาที่กำลังปรากฏในขณะนี้เป็นธรรมะแน่นอนและสิ่งธรรมดาธรรมดาที่ปรากฏในขณะนี้เป็นธรรมะเมื่อสติเกิดและเริ่มเข้าใจลักษณะที่เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นก็เป็นสติอีกระดับหนึ่งนะคะซึ่งไม่ใช่ระดับฟังแล้วเข้าใจเข้าใจก็ต้องมีสติเพราะว่าที่ใดมีปัญญาที่นั้นต้องมีสติเกิดร่วมด้วยแต่ว่าในขณะที่กำลังฟังอย่างนี้ค่ะสภาพธรรมะก็มีได้ยินนะคะเรื่องของสภาพธรรมะก็ผ่านไปผ่านไปยังไม่รู้จักธรรมะจริงๆแม้แต่ละหนึ่งจนกว่าสติสัมปชัญญะเพิ่มระดับของสติขึ้นมาไม่ใช่เพียงแต่เรื่องฟังไม่ใช่แต่เรื่องคิดเรื่องทานหรือเรื่องอื่นนะคะแต่มีลักษณะที่ได้ฟังในขณะนี้แหละกำลังปรากฏกำลังปรากฏจริงแต่ความเข้าใจระดับไหนความเข้าใจประการแรกคือปรากฏแล้วนะคะสติเกิดหรือเปล่าเพราะแข็งก็ปรากฏแล้วสติเกิดหรือเปล่าถ้าสติไม่เกิดจะไปตอบว่าสติเกิดนี่ก็ผิดใช่ไหมคะไม่ตรงแต่ว่าเมื่อไรที่สติเกิดเมื่อนั้นต้องมีลักษณะของสติจึงรู้ว่าขณะนั้นสติเกิดเนี่ยค่ะเป็นการฟังเพื่อที่จะเข้าใจยิ่งขึ้นในสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้นะคะและรู้ว่านี่เป็นคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสอนเรื่องผลเท่านั้นแต่สอนถึงเหตุที่จะทำให้ผลนั้นๆเกิดขึ้นสิ่งที่มีจริงก็กำลังปรากฏนะคะเพราะว่าเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นแต่ว่าสั้นมากค่ะปรากฏแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นในขณะนี้ที่กำลังเห็นเนี่ยได้ยินก็มีเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งเห็นไม่ใช่ได้ยินแล้วจะรู้จริงก็คือว่าขณะนั้นนะคะเพราะมีความเข้าใจว่าเห็นคืออะไรได้ยินคืออะไรเพราะปกติเป็นเราเห็นแต่เมื่อไม่ใช่เรานะคะเป็นแต่เพียงธาตุชนิดหนึ่งธรรมะคือสิ่งที่มีจริงที่กำลังเห็นเห็นไหมคะคำธรรมดาแล้วก็กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงในขณะนี้แต่ยากที่จะเข้าใจว่าขณะนี้ค่ะเห็นก็คืออย่างนี้แหละไม่มีใครไม่เห็นใช่ไหมคะกำลังเห็นนี่แหละเป็นสิ่งที่มีจริงเ พราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงเนี่ยนะคะกำลังปรากฏให้เข้าใจถูกต้องแต่ถ้าไม่ได้มีการฟังเลยเนี่ยจะมีใครรู้ไหมว่าเห็นเกิดขึ้นไม่ใช่เราเห็นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นในขณะที่เห็นกำลังเห็นนี่แหละถ้าจะรู้จริงคือรู้ว่านะคะขณะนี้เห็นเป็นเห็นแข็งเป็นแข็งถ้าบอกอย่างนี้ใครๆก็บอกธรรมดาใช่ไหมคะมีใครไม่รู้บ้างว่าแข็งเป็นแข็งแต่ว่าเพียงบอกว่าแข็งเป็นแข็งมีความเข้าใจในแข็งแค่ไหนเป็นเราหรือเปล่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้ากล่าวถึงสภาพธรรมะที่มีจริงๆนะคะขณะที่กำลังรู้แข็งโดยที่ไม่เคยฟังธรรมะเลยทุกคนรู้แข็งเพราะเหตุว่ามีกายและที่กายเนี่ยสามารถกระทบสัมผัสกับสิ่งที่แข็งที่กำลังปรากฏเท่านี้เองค่ะแต่ว่าความรู้คือขณะที่แข็งปรากฏโดยไม่เคยรู้ความจริงของแข็งมาก่อนนะคะเริ่มเข้าใจลักษณะแข็งฟังยากนะคะแข็งก็ปรากฏแต่ว่าเริ่มเข้าใจลักษณะของแข็งโดยที่ขณะนั้นนะคะมีลักษณะของแข็งปรากฏดีคำว่าปรากฏดีก็แปลกนะแข็งกำลังปรากฏปรากฏดีหรือเปล่าค่ะแม้แต่คำธรรมดาง่ายๆเนี่ยแข็งปรากฏดีคือปรากฏลักษณะที่แข็งเท่านั้นค่ะในขณะนั้นไม่มีอย่างอื่นเลยกับขณะที่แข็งปรากฏแล้วเข้าใจว่าเป็นดอกไม้ดอกมะลิพวงมาลัยแล้วก็กระทบสัมผัสแข็งนะคะแต่แข็งที่กระทบสัมผัสนั้นเป็นพวงมาลัยเพราะฉะนั้นลักษณะของแข็งเฉพาะแข็งเนี่ยปรากฏดีคือปรากฏว่าเป็นเพียงแข็งเท่านั้นหรือยังนี่ต่างกันแล้วใช่ไหมคะกระทบแก้วก็มีการกระทบแต่ก็เข้าใจทันทีว่าเป็นแก้วเพราะฉะนั้นลักษณะที่แข็งเฉพาะแข็งที่ยังไม่ได้เป็นแก้วเป็นเฉพาะแข็งนะคะปรากฏดีคือเป็นเพียงแข็งเท่านั้นหรือเปล่าวันหนึ่งวันหนึ่งเป็นอย่างนี้บ้างหรือเปล่าเรียกว่ากระทบก็กระทบไปแต่แต่ละลักษณะเนี่ยไม่ได้ปรากฏดีเพราะเหตุว่าสั้นมากแล้วก็มีความคิดเรื่องสิ่งที่ปรากฏทันทีเมื่อเช้านี้นะคะมีใครจับหมอนบ้างไหมคะเห็นไหมคะไม่ได้บอกว่าจับแข็งจับหมอนบ้างไหมค่ะทันทีที่กระทบก็หมอนเพราะฉะนั้นลักษณะที่แข็งหรือนุ่มไม่ได้ปรากฏดีคือเฉพาะเพียงลักษณะเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเจือปนเลยนะคะเพราะว่าขณะนั้นนะคะมีความเข้าใจถูกมีความเข้าใจที่จะเข้าใจว่าสิ่งนี้มีเมื่อกระทบสัมผัสแต่พอไม่กระทบสัมผัสนึกถึงแข็งเนี่ยนึกได้นึกถึงเย็นก็ได้นึกถึงร้อนก็ได้แต่ลักษณะที่ร้อนหรือเย็นหรือแข็งไม่ได้ปรากฏในขณะที่นึกแต่จะปรากฏต่อเมื่อมีการกระทบสัมผัสชั่วขณะที่สิ่งนั้นปรากฏถ้าเป็นทุกวันที่ไม่เคยฟังธรรมะเลยนะคะก็จับรองเท้านะคะช้อนซ่อมก็เป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆไม่ได้ปรากฏดีว่าเป็นแต่เพียงธรรมะที่เกิดเป็นอย่างนั้นแล้วก็ดับไปแล้วก็มีธรรมะอย่างอื่นปรากฏสืบต่อแม้แต่ในขณะนี้นะคะแข็งก็กำลังปรากฏและเห็นก็กำลังเห็นแล้วยังไงอะคะอะไรปรากฏดียังไม่ดีทั้งสองอย่างเพราะเหตุว่ายังไม่ได้เข้าใจถูกต้องในลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏจึงชื่อว่าเริ่มเข้าใจเริ่มรู้เมื่อรู้แล้วก็คือว่าไม่มีเราไม่มีอะไรเลยในสิ่งที่ปรากฏนะคะแข็งเป็นแข็งขณะนั้นเป็นอย่างอื่นไม่ได้เห็นขณะนี้ค่ะเป็นเห็นเป็นอย่างอื่นไม่ได้ฟังดูเหมือนธรรมดานะคะแต่เห็นเป็นเห็นเป็นอย่างอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นแต่ละคำก็เป็นการที่ว่าฟังแล้วก็จะต้องไตร่ตรองนะคะแล้วค่อยๆเข้าใจขึ้นว่าความจริงก็คือว่าแต่ละหนึ่งที่ปรากฏเนี่ยไม่ได้ปะปนกันเลยแต่ว่ามีเหตุปัจจัยทำให้เกิดแล้วก็ดับแล้วก็ขณะใดที่ไม่รู้ความจริงสิ่งนั้นเกิดแล้วดับแล้วแต่จะรู้ความจริงตอนที่สิ่งนั้นกำลังปรากฏแล้วยังไม่ดับแต่ว่านานแสนนานนะคะจากการที่ฟังแล้วเริ่มที่จะมีลักษณะของธรรมะปรากฏดีคือปรากฏตามความเป็นจริงของสภาพธรรมะนั้นว่าไม่เป็นอย่างอื่นเลยนอกจากแข็งเป็นแข็งชั่วคราว แล้วก็อย่างอื่นจะปรากฏก็มีลักษณะเฉพาะแต่ละอย่างตามปกติด้วย
2: กราบเรียนท่านอาจารย์สุทินแล้วก็ท่านอาจารย์ทุกท่านอยากจะถามท่านอาจารย์ว่าทำอย่างไรเราถึงจะรู้ว่าชาติหน้ามีจริง
0: ค่ะทำอย่างไรด้วยใช่ไหมคะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: และชาติคืออะไรคะชาติ
2: การเกิด
0: ค่ะการเกิดแสดงว่าเดี๋ยวนี้มีอะไรเกิดหรือเปล่ายังไม่ต้องชาติหน้านะคะเดี๋ยวนี้เองมีอะไรเกิดหรือเปล่ามีสิ่งนั้นยังคงอยู่หรือว่าความจริงก็หมดสิ้นไปแล้วที่ใช้คำว่าดับไปแล้วหรือว่ายังคงมีอยู่ไม่ดับไม่หมดสิ้น
2: มีขึ้นแล้วก็ดับไป
0: ค่ะหมดขึ้นดับไปแต่ก็มีสิ่งอื่นเกิดสืบต่อใช่ไหมคะบังคับไม่มีสิ่งอื่นเกิดสืบต่อได้ไหมให้หมดไปเลยไม่เหลืออะไรเลยได้ไหมคะ
2: ไม่ได
0: ้ค่ะ
2: ค่ะ
0: เห็นเมื่อกี้นี้ดับได้ยินเกิดขึ้นแทนและได้ยินก็ดับและเห็นก็เกิดอีกพอเห็นเกิดอีกคิดนึกก็เกิดและคิดนึกก็ดับเพราะว่าคิดไม่ใช่เห็นคิดไม่ใช่ได้ยินได้ยินก็ไม่ใช่เห็นและใครไปทำให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดคะมีใครไปทำได้หรือเปล่าหรือว่าสิ่งนี้เกิดตามเหตุตามปัจจัยบังคับไม่ได้ถ้าไม่มีจักขุปสาทะคนตาบอดยังไงก็เห็นไม่ได้ใช่ไหมคะไม่มีเห็นแต่ก็มีอย่างอื่นเกิดเพราะฉะนั้นชาติคือการเกิดที่เราเกิดมาเนี่ยก็คือธรรมะแต่ละหนึ่งนะคะสภาพรู้กับสภาพที่ไม่ใช่สภาพรู้ที่เราเรียกว่าร่างกายกับจิตใจนี่ค่ะก็เกิดแต่ก็ดับไปเรื่อยๆถ้าไม่ดับไม่มีการเติบโตไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ละขณะแต่ละวันเนี่ยหมดสิ้นไปเรื่อยๆแต่ก็มีสิ่งอื่นเกิดสืบต่อตอนที่หลับสนิทเนี่ยหลับสนิทไปเรื่อยๆไม่ตื่นได้ไหมคะไม่ได้เพราะว่าเป็นสภาพธรรมะที่เมื่อเกิดแล้วดับไปก็เป็นปัจจัยให้สภาพธรรมะเกิดต่อทันทีจิตขณะหนึ่งถ้ารู้สภาพรู้ตั้งแต่ครั้งแรกของชาตินี้นะคะเกิดและดับสืบต่อมาเรื่อยๆจนถึงขณะนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ก็กำลังเกิดดับอยู่ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นจิตขณะสุดท้ายของชาตินี้ดับมีจิตต่อไปเกิดสืบต่อหรือเปล่าค่ะเพราะฉะนั้นก็สมมติเรียกนะคะชาตินี้เวลาที่จิตขณะสุดท้ายดับไปก็หมดแต่ว่าเป็นปัจจัยให้ชาติหน้าคือจิตซึ่งเกิดสืบต่อจากจิตขณะสุดท้ายนี้เกิดก็เรียกว่าปฏิสนธิหรือเกิดเพราะฉะนั้นขณะนี้ก็เป็นการที่เกิดแล้วตายทุกขณะถูกต้องไหมคะเห็นเกิดและเห็นก็ดับเห็นเกิดและเห็นก็ตายได้ยินเกิดและได้ยินก็ดับเพราะฉะนั้นเกิดดับคือเกิดตายอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าขณิกะมรณะหมายความว่าขณะหนึ่งขณะหนึ่งที่เกิดดับนะคะใช้คำว่าตายได้เพราะเหตุว่าเวลาที่จิตขณะสุดท้ายของชาตินี้เกิดนะคะเราใช้คำว่าตายเพราะว่าสิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้กลับมาเป็นคนนี้อีกไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นขณะที่นอนหลับตายหรือยังยังไม่ตายเพราะตื่นมาก็เป็นคนนี้อีกยังไม่เปลี่ยนเป็นคนอื่นเลยใช่ไหมคะและวันนี้ทั้งวันเนี่ยก็มีการเห็นมีการได้ยินล้วนแต่เกิดดับไปหมดไม่ใช่ขณะที่กำลังหลับสนิทใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้เพราะขณะต่างๆเราเนี่ยหมดไปดับไปจนถึงเวลาที่เราใช้คำว่าหลับไม่เห็นอะไรไม่ได้ยินอะไรไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกายไม่คิดนึกด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแม้แต่ขณะที่หลับนะคะจิตก็เกิดดับทำกิจดำรงภพชาติยังไม่ให้สิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้ยังเปลี่ยนเป็นบุคคลอื่นหรือว่าเกิดใหม่เป็นคนอื่นยังไม่ได้แต่วันหนึ่งนะคะจะสิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้โดยสิ้นเชิงค่ะจำอะไรในชาตินี้สักอย่างก็ไม่ได้เหมือนก่อนที่จะมาสู่โลกนี้นะคะอยู่ที่ไหนทำอะไรจำสักอย่างหนึ่งก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่จิตขณะสุดท้ายเกิดและดับไปเป็นปกติเหมือนกับจิตอื่นๆนะคะเกิดแล้วก็ต้องดับขณะนั้นนะคะผิดจากขณะอื่นเพราะเหตุว่าทำกิจเคลื่อนพ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้จะกลับเป็นบุคคลนี้อีกไม่ได้เลยแล้วก็มีจิตซึ่งเกิดสืบต่อทันทีนะคะเป็นปฏิสนธิของชาติหน้า พราะฉะนั้นจิตขณะแรกของชาติหน้าสืบต่อจากจิตขณะสุดท้ายของชาตินี้เหมือนเดี๋ยวนี้ค่ะทุกขณะที่ดับไปก็มีสภาพธรรมะที่เกิดสืบต่อเพราะฉะนั้นจะเรียกว่าชาติหน้าก็ได้ใช่ไหมคะเพราะเหตุว่าการเกิดดับระหว่างที่ยังไม่ตายเนี่ยเป็นขณิกะมรณะแต่พอถึงขณะสุดท้ายของจิตนะคะที่ทำกิจเคลื่อนพ้นจากสภาพความเป็นบุคคลนี้เป็นสัมมติมรณะแต่ยังไม่ใช่สมุจเฉทมรณะเพราะเหตุว่ายังเป็นอย่างนี้ไปจนกว่าจะถึงจิตขณะสุดท้ายของพระอรหันต์ซึ่งดับแล้วไม่มีการเกิดสืบต่ออีกเลยจึงเป็นสมุจเฉทมรณะชาติหน้ามีจริงไหมคะชาติก่อนมีจริงไหมเพราะชาตินี้มีก็แสดงว่าก่อนชาตินี้ก็ต้องมีและเมื่อมีชาตินี้แล้วนะคะยังมีกิเลสอยู่ก็ต้องมีชาติหน้าต่อไป
3: กราบเรียนท่านอาจารย์ครับที่ท่านแสดงว่าชื่อว่าสัตว์โลกนะครับเพราะอาจว่าเป็นที่ดูบุญและบาปและผลของบุญและบาปเนี่ยท่านอาจารย์ครับเราจะดูบุญและบาปและผลของบุญและบาปเนี่ยฮะดูอย่างไรและเพื่อประโยชน์อะไรครับ
0: ก่อนอื่นนะคะต้องทราบว่าบุญคือสภาพธรรมะที่ดีงามแล้วก็บาปก็ตรงกันข้ามสภาพธรรมะที่เป็นโทษไม่ดีงามแล้วขณะนี้ค่ะกำลังเห็นเป็นผลของบุญหรือบาปหรือว่าเป็นตัวบุญหรือบาปกำลังเห็นไม่อย่างนั้นเราก็พูดแต่ชื่อใช่ไหมคะแต่เรายังไม่ได้มีความมั่นใจเข้าใจจริงๆว่าเดี๋ยวนี้ที่กำลังเห็นเนี่ยไม่ใช่ตัวบุญและบาปนะคะแต่เป็นผลของบุญและบาปแล้วแต่ว่าสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจเพราะว่าทุกคนก็อยากจะเห็นแต่สิ่งที่น่าพอใจนะคะแต่เลือกไม่ได้เลยอยากได้ยินเสียงน่าพอใจก็เลือกไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นในขณะที่เห็นขณะที่ได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสทางกายขณะนั้นเป็นผลของบุญและบาปแล้วแต่สิ่งที่ปรากฏในขณะนั้นจะน่าพอใจหรือไม่น่าพอใจนะคะคร่าวๆค่ะเท่าที่สามารถจะเข้าใจได้เพราะความจริงสภาพธรรมะเกิดดับเร็วแล้วก็ละเอียดกว่านี้นะคะพ้นจากเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสนอกจากนั้นเป็นบุญหรือบาปคือว่าเป็นกุศลจิตหรืออกุศลจิตเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะเข้าใจได้ด้วยตัวเองนะคะไม่ใช่ว่าต้องถามใครขณะเนี้ยเดี๋ยวนี้ที่กำลังเห็นเนี่ยเป็นผลของกรรมจึงทำให้ต้องเห็นค่ะไม่เห็นไม่ได้เพราะอะไรคะเพราะกรรมทำไว้แล้วเพราะฉะนั้นผลของกรรมเนี่ยไม่ใช่ขณะอื่นเลยนอกจากขณะเกิดนะคะผลของกรรมอะไรถ้าเป็นมนุษย์หรือว่าสวรรค์นะคะก็เป็นผลของกุศลกรรมถ้าไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่เทวดานางฟ้าบนสวรรค์ก็เป็นสัตว์เดรัจฉานหรือว่าเกิดในนรกเกิดเป็นเปรตเกิดเป็นอสุรกายก็เป็นผลของอกุศลกรรม
3: เพราะฉะนั้นถ้าไม่เข้าใจว่ากุศลคืออะไรอกุศลคืออะไรเนี่ยก็จะไปดูบุญและบาปก็คงจะไม่มีปัญญาเลยจะไปดูใช่ไหมครับแล้วก็ผลของบุญและบาปซึ่งก็เป็นสิ่งที่เป็นผลของกุศลและอกุศล
0: ค่ะวันๆหนึ่งดูเหมือนอยู่ไปวันๆใช่ไหมคะอยู่ไปจริงๆค่ะบังคับไม่ให้อยู่ก็ไม่ได้ไม่อยากจะอยู่ไม่อยากจะเห็นก็ไม่ได้ทั้งนั้นก็ต้องอยู่ไปวันๆแต่ว่าลืมหรือเปล่าคะว่าอยู่ไปวันๆเนี่ยแล้วจะไปไหนอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆได้ไหมคะไม่ได้เลยค่ะอยู่ไปวันๆตามบุญตามกรรมแล้วแต่ว่าถึงเวลาที่จะให้เปลี่ยนจากการเป็นอยู่ไปวันๆแบบนี้หรือว่าจะอยู่ไปวันๆอีกลักษณะหนึ่งซึ่งก็ต้องเป็นไปตามเหตุ
3: ใช่ครับคนที่ศึกษาธรรมะหรือไม่ศึกษาธรรมะเนี่ยก็ต้องอยู่ไปวันๆหรือเปล่า
0: ค่ะอยู่ไปวันๆโดยไม่รู้อะไรไม่เข้าใจอะไรนะคะกับอยู่ไปวันๆโดยเริ่มรู้เริ่มเข้าใจธรรมะนี่ก็ต่างกันแล้วเพราะฉะนั้นจะอยู่ไปวันๆแบบไหนคะแต่ยังไงก็ต้องอยู่ไม่อยู่ไม่ได้และการที่รู้สึกว่าอยู่ไปวันๆก็มีสองอย่างใช่ไหมคะอยู่ไปวันๆด้วยอกุศลกับอยู่ไปวันๆด้วยกุศล
4: อยู่ไปวันๆด้วยกุศลเนี่ยคงไม่ได้มีกุศลเต็มที่อะค่ะคือเริ่มมีกุศลบ้างดีกว่าเพราะว่าปกติอกุศลมันเยอะอะค่ะท่านอาจารย์แต่ก็ยังมีโอกาสได้ฟังธรรมะก็ยังเรียกว่ามีกุศลค่อยๆที่จะเจริญขึ้นจนกว่าจะอยู่ไปวันๆด้วยกุศลจริงๆอะค่ะ
0: ก็ยังมีอีกคำหนึ่งนะคะอยู่ไม่สุขทั้งที่อยู่ไปวันๆเนี่ยค่ะแต่ก็อยู่ไม่สุขใช่หรือเปล่าเรียกว่าเป็นสุขสบายดีฮะอยู่ไปวันๆแต่อยู่ไม่สุขเพราะอะไรทำไมถึงไม่สุขมีคำตอบแล้วใช่ไหมคะอยู่ไปวันๆแต่อยู่ไม่สุขเพราะมีกิเลสกิเลสเนี่ยทำให้อยู่สุขไม่ได้เลยค่ะแล้วแต่ว่าจะไปไหนเพราะอะไรดิ้นรนเดือดร้อนโดยไม่รู้ตัวเลยนะคะคืออยู่ไม่สุขเป็นผลของบุญและบาปหรือว่าเป็นบุญและบาปค่ะทั้งสองอย่างใช่ไหมคะขณะที่ได้ยินเนี่ยค่ะเสียงน่าพอใจไหมเพราะฉะนั้นที่เราฟังไปแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีในชีวิตประจำวันนะคะมีแต่เรื่องฟังก็ส่วนหนึ่งพอเกิดขึ้นจริงๆก็ไม่รู้ซะแล้วนี่แสดงว่าการฟังเนี่ยยังไม่มั่นคงพอที่จะเริ่มเข้าใจตรงขณะที่ได้ยินจริงๆว่าขณะนั้นบังคับบัญชาไม่ได้ไม่มีใครอยากได้ยินก็เกิดแล้วใช่ไหมคะแต่ขณะที่เกิดแล้วได้ยินแล้วเนี่ยไม่ชอบเสียงนั้นเพราะฉะนั้นจากผลของบุญและบาปก็เป็นบุญและบาปซึ่งเกิดสืบต่อเพราะฉะนั้นเราก็สามารถจะรู้ได้นะคะขณะเมื่อกี้เนี่ยผลของอะไรคะต้องเป็นผลแน่ที่ได้ยินกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมอกุศลกรรมใช่ไหมคะเสียงไม่น่าพอใจเลยดับแล้วกุศลจิตเกิดหรืออกุศลจิตเกิดอกุศลจิตเกิดก็ไม่พ้นเลยเดี๋ยวก็อกุศลวิบากเกิดเพราะอกุศลกรรมและต่อจากอกุศลวิบากนะคะทันทีนั้นก็เป็นอกุศลต่อส่วนใหญ่จนกว่าสติเกิดเมื่อไหร่สติเป็นเครื่องกั้นกระแสของอกุศลเมื่อกี้นี่เรารับประทานอาหารหลายอย่างเลยชอบบ้างไม่ชอบบ้างใช่ไหมคะกระแสของอกุศลแต่ว่าถ้าขณะนั้นกำลังเริ่มเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏเพียงชั่วคราวแล้วก็มีลักษณะซึ่งเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆนะคะเดี๋ยวกระทบแข็งเดี๋ยวกระทบลิ้นเดี๋ยวกระทบตามีแต่สิ่งที่ปรากฏซึ่งอยู่ไปวันๆด้วยความรู้หรือด้วยความไม่รู้เพราะฉะนั้นแต่ละคำนี่ไม่ใช่คำเล่นๆนะคะแต่เป็นคำที่มีความหมายเมื่อเข้าใจมีเงินมีทองมหาศาลอยู่ไปวันๆหรือว่าอยู่ไม่สุขค่ะขณะใดที่ไม่สุขเพราะมีเงินมีทองมากๆเท่านั้นหรือว่าเพราะกิเลสค่ะนี่ก็แสดงเห็นตามความเป็นจริงนะคะว่าถ้าเข้าใจแล้วทุกคำก็ตรงกับความจริงทุกขณะเลยถ้าไม่มีเสียงเมื่อกี้นี้เราจะรู้ไหมคะว่าอกุศลวิบากเกิดแล้วเพราะได้ยินเป็นผลของกรรมเห็นเป็นผลของกรรมได้กลิ่นเป็นผลของกรรมลิ้นรสเป็นผลของกรรมกระทบสัมผัสเป็นผลของกรรมทันทีต่อจากนั้นเป็นกุศลหรืออกุศลและก็เป็นผู้ที่ตรงนะคะส่วนใหญ่เป็นอะไรเพราะฉะนั้นอยู่ไปวันๆด้วยกุศลบ้างอกุศลบ้างนะคะวิบากคือผลของกรรมกุศลวิบากบ้างอกุศลวิบากบ้างแล้วจะเป็นใครได้เป็นใครไม่ได้เลยค่ะนอกจากเป็นธรรมะ
5: กราบเรียนท่านอาจารย์และท่านวิทยากรนะครับที่เรานอนหลับนะครับแล้วเราพลิกตัวก็เป็นอกุศลอาจจะเป็นเพราะโทสะหรือความไม่พอใจในสภาพนั้นถ้าอย่างนั้นจะถือว่าขณะหลับก็ยังประมาทหรือเปล่าครับท่าน
0: ค่ะขณะเห็นเดี๋ยวนี้นะคะมีอกุศลหรือเปล่าม
5: ีครับ
0: ไม่ใช่เป็นนะคะจิตเนี่ยค่ะเกิดดับเร็วมากรูปหนึ่งมีอายุเท่ากับจิตเกิดดับ17ขณะเพราะฉะนั้นจิตเห็นเกิดขึ้นเพียง1ขณะนะคะแต่จิตอื่นซึ่งเกิดต่อไม่ได้เห็นไม่ได้ทำกิจเห็นแต่รู้สิ่งที่กำลังกระทบทางตาแต่ไม่ได้ทำกิจเห็นเพราะฉะนั้นจิตแต่ละหนึ่งขณะที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะทำกิจเฉพาะของตนของตนจะทำกิจอื่น ไม่ได้เลยทั้งๆที่รูปยังไม่ดับจิตเห็นหนึ่งขณะแล้วจิตอื่นนะคะที่กำลังรู้รูปนั้นหลังจากที่จิตเห็นดับไปแล้วเนี่ยจะไม่รู้ตัวเลยค่ะว่าปกติแล้วใครจะกั้นกระแสของอกุศลประเภทหนึ่งประเภทใดได้เพราะเหตุว่าอาสวะนะคะคือสภาพธรรมะที่บางเบาที่เป็นอกุศลที่ไม่รู้สึกตัวเลยถ้ามีการที่พอใจในการเห็นหรือในสิ่งที่ปรากฏได้นะคะเพียงเล็กน้อยไม่ได้ปรากฏมากมายเลยไม่ทันจะรู้สึกตัวได้ซ้ำแต่ว่าขณะนั้นนะคะอกุศลก็เกิดแล้วจนกว่าจะเป็นผู้ที่มีปกติเจริญสติปัฏฐานมีการรู้ลักษณะของสภาพธรรมะนะคะขณะนั้นก็มีกุศลจิตเกิดแทนอกุศลได้แต่ทั้งกุศลจิตและอกุศลจิตแม้กำลังเห็นเนี่ยก็ไม่เกิดเมื่อเป็นพระอรหันต์นี่คือความต่างกันแล้วของระดับขั้นของอกุศลค่ะเพราะฉะนั้นดูเหมือนว่าไม่เห็นมีอกุศลใดๆปรากฏในขณะที่เห็นแต่ทั้งที่รูปเกิดดับเร็วมากและจิตก็เกิดดับเร็วยิ่งกว่ารูปเพราะฉะนั้นทันทีที่เห็นและดับไปแต่รูปยังไม่ดับเนี่ยกุศลจิตหรืออกุศลจิตหรือกิริยาจิตก็เกิดได้และส่วนใหญ่จะเป็นอะไรคะ
5: อกุศลครับขอบพระคุณครับ
1: เวลาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงถึงตัวธรรมะที่เป็นอาสวะก็แสดงถึงธรรมะ3ประเภทก็คือโลภะความติดข้องยินดีพอใจมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดแล้วก็โมหะอวิชชานี่นะครับซึ่งเป็นความไม่รู้ก็จะกราบเรียนท่านอาจารย์ถึงความบางเบาไหลไปของธรรมะอีก2อย่างนะครับที่เป็นความเห็นผิดกับอวิชชาครับแต่โลภะก็พอที่จะเข้าใจได้ว่ามีมากจริงๆในชีวิตประจำวันครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะดูเหมือนว่าสิ่งที่กล่าวไว้เนี่ยเราจะรู้ได้ทั้งหมดโดยรวดเร็วเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยนะคะแต่จะรู้จักตัวเองตามความเป็นจริงว่ารู้บ้างหรือเปล่าเช่นในขณะนี้นะคะที่กล่าวถึงเห็นแล้วก็สิ่งที่ปรากฏให้เห็นซึ่งเป็นรูปธรรมสิ่งที่ปรากฏให้เห็นขณะนี้มีจริงๆนะคะแต่ดับช้ากว่าจิตจิตเกิดดับ17ขณะรูปหนึ่งจึงดับใครรู้แล้วในขณะที่กำลังเป็นอกุศลเพราะไม่รู้นะคะขณะนั้นมีอวิชชาแน่นอนเป็นอวิชชาสวะนะคะเพราะไม่ปรากฏอาการของความไม่รู้หรือไม่เข้าใจเลยแต่ก็ในขณะนั้นก็มีความติดข้องในสิ่งที่ปรากฏที่ใช้คำว่ากามาสวะหรือว่าภวาสวะนะคะคือความเป็นเราไม่รู้เลยค่ะว่าแท้ที่จริงในขณะที่กำลังเห็นในขณะนี้มีความติดข้องในความเป็นคือเห็นครั้งเดียวพอไหมคะมีเห็นเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ให้แค่เพียงเห็นครั้งเดียวแล้วไม่เห็นอีกเลยเนี่ยพอไหมไม่พอแสดงว่าติดข้องในเห็นโดยที่ไม่รู้ตัวเลยค่ะไม่รู้ว่าติดข้องแต่ความติดข้องก็ติดข้องแล้วเพราะฉะนั้นนอกจากความติดข้องนะคะเราจะสามารถรู้ได้ไหมว่าขณะนั้นน่ะมีความติดข้องอะไรบ้างในความเป็นเราหรือในความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือในรูปในเสียงในกลิ่นในรสแล้วก็เพราะอวิชชาเพราะฉะนั้นแม้แต่ความเห็นผิดนะคะซึ่งยังเป็นเราหรือเปล่าที่เห็นหรือเป็นใครเห็นคะเพราะฉะนั้นแม้แต่ว่าเป็นเราเห็นเราคิดเราเดินเราพูดเราหลับเราตื่นก็ไม่ได้ปรากฏเลยว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นแม้แต่ความเห็นผิดนะคะอย่างบางเบาที่สุดที่ยังคงมีอยู่เพราะยังเป็นเราอยู่ก็จะดับได้ด้วยโสตาปัตติมรรคนี่แสดงให้เห็นถึงกำลังของปัญญานะคะสามารถที่จะเข้าใจถูกในสิ่งที่ปรากฏยิ่งขึ้นขณะนี้เป็นอกุศลเพราะว่าไม่รู้ความจริงเห็นแล้วเป็นอกุศลไม่รู้ใช่ไหมคะข้อความในพระไตรปิฎกกล่าวว่าโปรยธุลีลงในจิตไม่มีใครไปทำเลยค่ะแต่ขณะที่ไม่รู้เนี่ยอะไรลงไปสู่จิตละความไม่รู้สิ่งที่ปรากฏเนี่ยเปรียบเหมือนธุลีนะคะทุกคนก็รู้จักละอองฝนใช่ไหมคะไม่เปียกเลยเล็กน้อยมากนะคะละเอียดมากเลยแต่ก็มีเม็ดฝนใหญ่ขึ้นจนเปียกได้ ก็แสดงเห็นถึงความบางเบาของอกุศลมีตั้งแต่อย่างละเอียดที่สุดนะคะจนใช้คำว่าโปรยทุลีลงในจิตเพราะเหตุว่าในขณะใดที่เห็นเป็นผลของกรรมแต่เมื่อวิบากดับไปแล้วนะคะผลของกรรมดับไปแล้วก็เป็นอกุศลหรือกุศลหรือกิริยาจิตก็แล้วแต่ว่าบุคคลนั้นเป็นใครเพราะฉะนั้นเราเป็นใครเราเข้าใจธรรมะระดับไหนระดับที่สามารถที่จะเห็นถูกในสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นทั่วขึ้นจนกระทั่งหมดความสงสัยหมดการยึดถือสภาพธรรมะนั้นว่าเป็นเราเพราะปัญญาเนี่ยค่ะมีกำลังที่สามารถจะรู้ความจริงของสภาพธรรมะเมื่อปัญญาเจริญขึ้นนะคะและการเข้าใจธรรมะมีมากขึ้นสภาพธรรมะก็ปรากฏตามความเป็นจริงทำให้ปัญญาขณะนั้นนะคะรู้ลักษณะที่ต่างกันของนามธรรมและรูปธรรมโดยที่ไม่ต้องนั่งคิดนะคะว่าขณะนี้สิ่งที่ปรากฏทางตาอย่างนี้ไม่รู้อะไรเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงนี่คือขั้นต้นและก็ขณะนี้ค่ะที่กำลังเห็นเนี่ยจะไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นโลกใดๆก็ไม่ปรากฏเพราะเหตุว่าขณะนั้นจิตเกิดขึ้นเห็นอย่างเดียวไม่มีกลิ่นไม่มีรสไม่มีเรื่องราวต่างๆใดๆเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นก็จะรู้ความละเอียดของชั่วหนึ่งขณะที่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏและความรู้ก็เพิ่มขึ้นนะคะจนกระทั่งเข้าใจถูกในลักษณะนั้นลักษณะนั้นจึงปรากฏกับปัญญาที่กำลังเข้าใจจริงๆในสิ่งที่ปรากฏไม่ใช่เห็นก็ไม่เข้าใจเหมือนเดิมอะไรที่ปรากฏในขณะนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนเดิมแต่ก็กำลังมีความเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นจนกระทั่งสภาพธรรมนั้นปรากฏได้เพราะฉะนั้นในขณะนี้ใครคิดว่าเป็นเราอาจจะไม่ใช่ความคิดเลยนะคะแต่ว่าทันทีที่เห็นเนี่ยใครเห็นความเป็นเราก็ยังมีอยู่นั่นแสดงถึงสภาพของอาสวะนะคะเพราะเหตุว่ากิเลสเนี่ยก็มีกำลังต่างๆกันเพียงเล็กน้อยที่เพียงสิ่งหนึ่งสิ่งใดกระทบแล้วไม่รู้ก็จะต้องเป็นสภาพของอกุศลซึ่งละเอียดด้วยเหตุนี้นะคะอีกคำหนึ่งของพระอรหันต์คือขีณาสกซึ่งวอกับพอใช้แทนกันได้เพราะฉะนั้นก็คือขีณาสวะขีณะกับอาสวะขีณะคือดับอาสวะค่ะเห็นธรรมดาซึ่งแต่ก่อนไม่เคยรู้เลยจนกระทั่งถึงความเป็นพระอรหันต์นะคะเห็นแล้วไม่มีกิเลสแม้เพียงบางเบาที่เป็นอาสวะนี่คือความต่างกันพระสงฆ์ก็ธรรมะก็ละเอียดขึ้นนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจจริงๆจึงจะเป็นปริยัติคือรอบรู้ในคำที่ได้ฟังนะคะแล้วก็มีความเข้าใจมั่นคงขึ้นเพิ่มขึ้นจึงสามารถที่จะเริ่มเข้าใจลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏเริ่มรู้จักสภาพธรรมะจริงๆเพราะเคยได้ยินแต่ชื่อเช่นเห็นบ้างได้ยินบ้างโลภะบ้างโทสะบ้างวิตกะบ้างสติบ้างพวกนี้ค่ะเป็นสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเพียงชื่อที่ได้ฟังจนกว่านะคะปัญญาเจริญขึ้นและสภาพธรรมะก็ปรากฏให้รู้ลักษณะที่ต่างๆกันไป
1: ครับที่จะรู้ตัวเองตามความเป็นจริงนะครับก็ต้องอาศัยพระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนะครับซึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับท่านอาจารย์กล่าวถึงว่าพระธรรมเป็นกระจกวิเศษที่ส่องให้เห็นถึงการสะสมของแต่ละคนแต่ละท่านนะครับว่ามากไปด้วยความไม่รู้มากไปด้วยสิ่งที่ไม่ดีเพียงใดนะครับถ้าไม่มีพระธรรมคำสอนนะครับไม่สามารถที่จะรู้ตามความเป็นจริงได้เลยว่าสะสมสิ่งที่ไม่ดีที่เป็นอกุศลเนี่ยครับมามากเพียงใดยิ่งได้ฟังพระธรรมที่กล่าวถึงโปรยทุลีลงในจิตนี้ยิ่งชัดเจนนะครับว่าตราบใดก็ตามที่ยังมีกิเลสอยู่นะครับเพียงบางเบาก็ยังมีก็ยังเกิดขึ้นเป็นไปซึ่งจะตรงข้ามกับผู้ที่ดับกิเลสหมดสิ้นแล้วอย่างสิ้นเชิงคือพระอรหันต์นะครับแม้เพียงทุลีแม้เพียงละอองของกิเลสเพียงนิดหน่อยก็ไม่มีก็ไม่เกิดขึ้นกับผู้ที่เป็นพระอรหันต์เพราะว่าดับกิเลสทั้งปวงได้อย่างหมดสิ้นแล้วนั่นเองนะครับแล้วจะไปถึงตรงนั้นได้อย่างไรนะครับก็เป็นเรื่องที่ยาวไกลมากเป็นเรื่องของการอบรมเจริญปัญญาที่ต้องอาศัยการเวลาที่ยาวนานทีเดียวนะครับท่านอาจารย์ครับเวลาที่ได้ฟังพระธรรมนี้ครับก็เข้าใจว่าความเป็นธรรมดาของธรรมะครับ ธรรมะคือธรรมตาความเป็นจริงของธรรมะที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนะครับความติดข้องก็มีจริงความโกรธความขุ่นเคืองใจก็มีจริงทีนี้มันก็มีอีกลักษณะหนึ่งที่อาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนครับว่าโลภะเกิดก็ปล่อยไปโทสะเกิดก็ปล่อยไปความเข้าใจในลักษณะอย่างนี้ครับที่จะเป็นเครื่องเกื้อกูลเพื่อความเข้าใจธรรมะจริงๆเป็นอย่างไรครับเพราะว่าธรรมะเกิดเพราะเหตุปัจจัยจริงๆครับ
0: ค่ะโลภะเกิดก็ปล่อยไปโทสะเกิดก็ปล่อยไปเพราะไม่เข้าใจใช่ไหมคะใครปล่อยค่ะแล้วเป็นยังไงคะเราปล่อยได้หรือว่าธรรมะเกิดแล้วดับแล้วก็ไม่รู้ความจริงเพราะเข้าใจว่าเราปล่อยไปแต่ความจริงไม่มีเราแต่ว่าธรรมะใดก็ตามที่เกิดธรรมะนั้นดับแต่ว่าผู้ที่พูดว่าปล่อยไปก็คือผู้ที่ไม่รู้ความจริงเข้าใจว่าปล่อยแต่ความจริงธรรมะเกิดแล้วดับแล้วใครทำอะไรได้นอกจากหลงคิดว่าเราทำได้คือเราปล่อยไปปล่อยอะไรนะคะดับแล้วจะปล่อยอะไรปล่อยเมื่อไหร่เต็มไปด้วยความไม่รู้แต่เข้าใจว่ารู้ถูกนะคะเป็นธาตุเป็นธรรมะทำอะไรไม่ได้ก็ปล่อยไปแต่พูดอย่างนี้ค่ะเพราะเข้าใจผิดไม่รู้ว่าขณะนั้นเป็นเราที่เข้าใจว่ามีตัวตนที่ปล่อยได้แต่ถ้าเข้าใจจริงๆนะคะปล่อยยังไงล่ะดับแล้วหมดแล้วไปปล่อยอะไรไม่มีอะไรจะปล่อยละเพราะว่าเกิดแล้วดับแล้วเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะแต่ละคำที่ได้ฟังเนี่ยควรที่จะได้เข้าใจจริงๆอย่างเมื่อกี้นี้คุณอนบพูดถึงอนุสัยกิเลสเคยได้ยินบ่อยๆหรือว่าบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินเลยนะคะก็ได้ยินแค่กิเลสแล้วก็บางครั้งก็ได้ยินคำว่าอกุศลธรรมคือธรรมะฝ่ายดีนะคะแล้วอกุศลธรรมมีจริงๆนะคะไม่ใช่แข็งไม่ใช่เย็นไม่ใช่ร้อนแต่ว่าไม่มีรูปร่างมีแต่ลักษณะเฉพาะแต่ละอย่างว่าอกุศลประเภทนี้เป็นอะไรเป็นมานะเป็นความสำคัญตนซึ่งไม่ใช่ความติดข้องเห็นไหมคะความละเอียดความติดข้องในสิ่งที่ปรากฏดอกไม้สวยพวงมาลัยสวยหอมดีด้วยใช่ไหมคะแต่ขณะนั้นก็ไม่ใช่มานะไม่ใช่ความสำคัญตนเพราะสิ่งนั้นสวยต่างหากก็มีความพอใจติดข้องไม่ใช่ในดอกไม้นะคะแต่ว่าเพียงแต่มีความพอใจเท่านั้นแต่ถ้าเป็นความสำคัญตนเนี่ยสำคัญไหมคะที่นั่งกันอยู่เนี่ยเราเป็นใครแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นความสำคัญตนเนี่ยดับได้ด้วยอรหัตตมรรคเพราะว่าทั้งที่มีก็ไม่รู้ค่ะถ้าเราจะติใครหรือติอะไรสักอย่างเนี่ยเราต้องดีกว่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นเป็นความสำคัญตนหรือเปล่าด้วยเหตุนี้อกุศลทั้งหลายเนี่ยมีก็ยากที่จะรู้ได้เพราะฉะนั้นอย่างอนุสัยกิเลสที่ได้ยินได้ฟังนี่นะคะเวลาที่ธรรมะฝ่ายไม่ดีเกิดขึ้นครั้งหนึ่งเกิดแล้วนะคะแล้วก็ดับแล้วถ้าหายไปเลยไม่ต้องทำอะไรเพราะว่าไม่มีอกุศลแต่อกุศลใดๆก็ตามเกิดกับจิตไม่ได้เกิดที่อื่นเลยนะคะเจตสิกเป็นสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตเกิดในจิตเมื่อเกิดแล้วดับแล้วเชื้อของอกุศลซึ่งเกิดแล้วยังสะสมสืบต่อเป็นสิ่งที่เป็นร่องรอยที่สะสมทิ้งไว้ในจิตนะคะพร้อมที่จะมีปัจจัยก็ไหลไปโดยที่ว่าไม่มีใครต้องไปทำอะไรเพราะฉะนั้นอนุสัยกิเลสนะคะเป็นกิเลสซึ่งไม่เกิดแต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามเช่นโลภะเกิดแล้วดับแล้วไม่ได้หายไปหมดแม้ว่าดับไปแต่เพราะการที่เคยเกิดนั่นแหละก็มีปัจจัยที่ทำให้สภาพธรรมะที่เป็นอย่างนั้นน่ะยังคงสะสมอยู่ในจิตต่อไปโดยที่ว่าแม้เกิดขณะแรกสิ่งที่เคยสะสมมาแล้วเนี่ยยังไม่ได้เกิดเลยแต่มีพร้อมเพราะฉะนั้นใช้คำว่าอนุสัยเชิญคุณคำปั่นให้คำแปลด้วยค่ะ
1: ครับโดยความหมายอนุสยะนะครับอนุคือตามนะครับสยะหรือสี่ธาตุเนี่ยนะครับในอัฏฐวะนอนเพราะฉะนั้น อนุสยะนี่นะครับจึงหมายถึงกิเลสที่ตามนอนหรือว่านอนเนื่องอยู่ในจิตตราบใดที่ยังไม่สามารถที่จะดับได้ครับอันนี้คือโดยความหมายของอนุสัยครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะประสูตรนะคะมีอนุสัยกิเลสไหมคะขณะจิตแรกก็มีค่ะยังไม่ได้ดับไปเลยสักอย่างจนกระทั่งตรัสรู้เมื่อไหร่นะคะขณะที่ตรัสรู้นั้นก็ได้บรรลุคุณธรรมเป็นพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีถึงความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นกิเลสต้องดับตามลำดับขั้นด้วยแต่ว่าตราบใดนะคะซึ่งไม่มีปัญญาที่จะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะไม่ได้ดับอะไรเลยทั้งสิ้นแต่สิ่งที่เกิดแล้วเนี่ยค่ะสะสมอยู่ในจิตนะคะนอนเนื่องไม่ได้ออกไปจากจิตเลยเพราะฉะนั้นกำลังหลับสนิทไม่โกรธไม่โลภไม่อะไรทั้งสิ้นนะคะแต่ว่ากิเลสที่เป็นเชื้อที่สะสมมานะคะยังพร้อมที่ทันทีที่เห็นนะคะอาสวะไม่ใช่อนุสัยเพราะเหตุว่าเพราะมีอนุสัยทันทีที่มีอะไรกระทบปรากฏนะคะถึงเวลาที่กิเลสจะเกิดได้ไหลไปทันทีโดยที่ขณะนี้กำลังเป็นอย่างนั้นก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะรู้ว่ามีกิเลสต่อเมื่อลักษณะของกิเลสประเภทหนึ่งประเภทใดมีกำลังค่ะอย่างการเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนเนี่ยนะคะก็จะมีลักษณะที่ปรากฏให้รู้ได้ด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยจะปรากฏกับปัญญาที่เข้าใจขึ้นในลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งกะเกณฑ์ไม่ได้โดยความเป็นอนัตตาว่าสภาพธรรมะใดจะปรากฏเมื่อปัญญาสมบูรณ์สะสมมาที่จะเข้าใจสภาพธรรมะได้ว่าสภาพธรรมะนั้นแต่ละหนึ่งก็ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเพราะฉะนั้นได้ยินคำว่าอนุสัยกิเลสนะคะหรืออาสวะกิเลสเนี่ยก็ต้องรู้ความต่างกันว่าอนุสัยไม่เกิดเลยแต่มีอยู่ในจิตตลอดเวลาที่ปัญญายังไม่ถึงขั้นที่จะดับกิเลสนั้นๆยังไม่เป็นพระอริยบุคคลนะคะแต่ว่าพอขณะใดที่มีเห็นไม่รู้ตัวเลยค่ะว่ากิเลสเกิดแล้วนั่นคืออาสวะกิเลสแต่พอมีความชอบเพราะรู้รูปร่างสันฐานของสิ่งที่ปรากฏเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นถ้วยแก้วหรือเป็นอะไรก็ตามนะคะที่เป็นที่พอใจขณะนั้นก็ไม่ใช่อาสวะกิเลสนะคะแต่ว่าเป็นกิเลสประเภทอื่นๆที่มีกำลังขึ้นเพราะฉะนั้นรู้ตัวว่ามีกิเลสเนี่ยดีไหมคะดีมากๆเพราะจะได้ไม่ประมาทถ้าคิดว่ามีกิเลสน้อยประมาทแล้วใช่ไหมคะไม่เห็นต้องฟังธรรมะหรืออะไรก็ต่างๆก็ตามความดีอะไรก็ไม่เห็นจำเป็นจะต้องทำอยู่สบายสบายดีกว่าแต่ความจริงอยู่สบายสบายนะคะไม่สบายเพราะกิเลสแต่ไม่รู้ว่านะคะจิตที่สงบจากกิเลสสบายกว่าขณะที่มีกิเลสเพราะว่าไม่เคยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจิตที่ดับกิเลสแล้วเนี่ยไม่ว่าประเภทหนึ่งประเภทใดนะคะก็ต้องสบายกว่าดีกว่าขณะที่มีกิเลสแต่ก็ไม่ถึงการที่จะรู้ความจริงนั้นจนกว่ารู้เมื่อไหร่ก็จะเห็นความต่างกันเพียงแค่นิดเดียวแค่คิดนะคะถ้าเกิดความพอใจอยากจะได้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมากๆเนี่ยเดือดร้อนไหมคะแต่เวลาที่ไม่เห็นต้องการไม่เห็นอยากได้สบายไหมไม่ต้องการไม่ติดข้องไม่ผูกพันไม่อยากได้สบายกว่าเวลาที่ติดข้องต้องการอยากจะได้หรือเปล่าแค่นี้ก็มองไม่เห็นใช่ไหมคะแต่ถ้าเห็นจริงๆเนี่ยก็จะรู้ได้ว่ามีทางที่จะให้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าหรือว่าไม่มีหนทางถ้ามีหนทางนะคะหนทางนั้นเป็นหนทางที่ยากหรือง่ายถ้ายากแต่เป็นหนทางจริงๆนะคะค่อยๆอบรมแล้ววันหนึ่งก็ถึงแต่ว่าถ้าไม่คิดหรือว่าไม่เห็นโทษของอกุศลเลยนะคะทุกคนก็อยู่เหมือนสบายแต่ความจริงอยู่ไม่สุข
1: ครับเรื่องอยู่ไม่สุขนี่ก็น่าพิจารณาทีเดียวนะครับก็มีพระเถระท่านหนึ่งนะครับท่านเป็นกษัตริย์มาก่อนนะครับอยู่ในพระราชวังคิดว่ามีความสุขนะครับมีทหารมีคนคอยอารักขาอยู่แต่พอท่านได้อุปสมบทในพระพุทธศาสนานะครับได้รับประโยชน์จากพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงดับกิเลสทั้งปวงถึงความเป็นพระอรหันต์ท่านถึงกับ กล่าวไว้เลยนะครับว่านี่แหละคือความสุขที่แท้จริงคือสุขที่ปราศจากกิเลสดับกิเลสทั้งปวงได้อย่างหมดสิ้นนะครับนี่คือคุณของพระธรรมจริงๆนะครับที่ทำให้ค่อยๆขัดเกลาแล้วก็ดับกิเลสจนกระทั่งดับได้จนหมดสิ้นนะครับตราบใดก็ตามนะครับแม้ว่ายังไม่ถึงความเป็นพระอรหันต์แต่ว่าขณะนั้นกุศลธรรมเกิดขึ้นเป็นไปนะครับก็สงบระงับจากอกุศลแล้วในขณะนั้นนะครับมาถึงช่วงท้ายแล้วครับท่านอาจารย์ครับอยากจะกราบเรียนท่านอาจารย์กับข้อความที่ว่าถ้าเห็นประโยช

0: 25 มีนาคม 2557
1: เวลาที่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยความเข้าใจถูกอยู่ที่ไหนต้องไม่ลืมนะคะมีกรรมแล้วก็มีผลของกรรมและอีกอย่างหนึ่งค่ะใครเปลี่ยนใจใครได้ไหมคนกำลังโกรธไปบอกเขาอย่าโกรธนะตกนรกนะโกรธแล้วก็ไม่ดีนะร่างกายจะไม่แข็งแรงจะเจ็บไข้ได้ป่วยเขาจะโกรธต่อไปไหมคะหรือว่าเขาจะหยุดโกรธเพราะเราพูดอย่างนี้เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เลยทั้งสิ้นเพราะว่าถ้าเข้าใจธรรมะมากขึ้นนะคะจะอยู่เป็นสุขเพราะความเข้าใจธรรมะที่จะรู้ว่าขณะใดเป็นอกุศลแล้วก็ขณะใดเป็นกุศลแล้วก็ธรรมะก็คือมีปัจจัยเกิดขึ้นใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ถ้ามีความเข้าใจมั่นคงในเรื่องกุศลนะคะที่สำคัญมากก็คือเรื่องความเป็นมิตรหรือความเป็นเพื่อนซึ่งมาจากคำว่ามิตตะหรือภาษาบาลีก็ใช้คำว่านี้กับคำว่าเมตตาทั้งสองคำเพราะฉะนั้นหมายความถึงอะไรคะความเป็นมิตรความเป็นเพื่อนพูดได้แต่ความลึกซึ้งและความจริงใจอยู่ที่ไหนถ้าเป็นเพื่อนในภาษาไทยก็คือเป็นมิตรหรือเมตตาหมายความถึงความหวังดีกับบุคคลนั้นพร้อมที่จะช่วยเหลือทุกโอกาสไม่คิดร้ายไม่โกรธเคืองด้วยขณะใดที่โกรธขณะนั้นไม่ได้เป็นมิตรเลยและขณะนั้นก็เป็นอกุศลและจิตสะสมไว้บ่อยๆนะคะต่อให้มีสิ่งที่ดีรอบข้างก็ไม่เป็นสุขก็ได้เพราะความขุ่นเคืองใจหรือว่าอาจจะเป็นเหตุที่มีกำลังถึงกับทำอกุศลกรรมได้ตามข่าวคราวเรื่องราวที่ได้ยินบ่อยๆนะคะไม่มีอะไรเลยก็ฆ่ากันตายแค่คำพูดคำเดียวหรือการกระทำเพียงเล็กน้อยเพราะกำลังของกิเลสเป็นปัจจัยเพราะฉะนั้นจะเป็นอย่างนั้นหรือใครทำใครโกรธทำแล้วใครได้รับผลของกรรมเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ว่าถ้ามีความเข้าใจธรรมะจริงๆนะคะจะไม่เดือดร้อนแต่มีความเป็นเพื่อนคือเข้าใจแล้วก็เห็นใจว่าจิตใจของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันเลยบางคนก็สะสมอกุศลมามากบางคนก็สะสมกุศลมามากแล้วก็เราจะทำอะไรได้คะนอกจากรักษาจิตของตนเองด้วยการที่มีความเข้าใจถูกต้องนะคะว่าเป็นมิตรไม่ใช่เป็นศัตรูไม่ใช่หวังร้ายอะไรดีกว่ากันคะเป็นมิตรดีกว่าเพราะอะไรคะเราอยากให้คนอื่นเป็นมิตรเราใช่ไหมคะหรือเราอยากให้คนอื่นหวังร้ายต่อเราเราเพียงอยากให้เข้ามาเป็นมิตรกับเราแล้วทำไมเราจะไม่อยากเป็นมิตรกับเขาหรือแทนที่จะคอยให้เข้ามาเป็นมิตรกับเรานะคะก็เราสิคะที่จะเป็นมิตรกับคนอื่นไม่เดือดร้อนเลยเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหมดเนี่ยค่ะนำมาซึ่งความสุขถ้ามีความเข้าใจจริงๆนะคะไม่เป็นทุกข์ไม่เดือดร้อนด้วยแต่ว่าที่สำคัญที่สุดก็คือว่าบังคับบัญชาไม่ได้ฟังอย่างนี้เข้าใจอย่างนี้แต่มีปัจจัยที่จะขุ่นใจขุ่นใจก็ต้องโกรธแต่ก็ยังมีการได้ยินได้ฟังเห็นโทษว่าอะไรดีกว่ากันในขณะที่กำลังจะโกรธบางคนฟังธรรมะไม่นานนะคะก็บอกว่านึกได้ค่ะว่าขณะนั้นเป็นธรรมะเป็นธรรมะที่ไม่ดีขณะนั้นก็เลยไม่โกรธเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับความเข้าใจจริงๆเพราะอะไรคะทุกคนต้องจากโลกนี้ไปแน่นอนเพราะฉะนั้นธรรมะที่ควรระลึกอยู่เสมอก็คือว่าไม่มีใครรู้วันตายไม่รู้ว่าจะตายวันไหนเวลาไหนเมื่อไรด้วยอาการอย่างไรเพราะฉะนั้นเมื่อจะตายเดี๋ยวนี้เนี่ยควรมีเมตตาความเป็นมิตรหรือความเป็นเพื่อนเพราะว่าถ้ามีความเป็นมิตรจริงๆนะคะจะไม่มีการทำร้ายด้วยวาจาหรือกายแม้สักเล็กน้อยก็ไม่มีและก็เป็นประโยชน์กับคนนั้นเองใครก็ช่วยเราไม่ได้ค่ะถึงเวลาที่จะไปนรกไปเพราะกรรมที่ได้ทำไว้เพราะฉะนั้นเห็นเลยค่ะว่าขออย่าให้เขาได้ไปสู่นรกก็เมื่อขอให้เขาได้เข้าใจธรรมะหรือขอให้เขาเป็นคนดีนี่คือความหวังดีนะคะแต่ไม่ใช่ไปท่องเสร็จก็โกรธอย่างนั้นไม่ได้เข้าใจความเป็นมิตรไม่ต้องพูดไม่ต้องบอกแต่พร้อมทันทีที่เห็นใครก็ไม่หวังร้ายเลยแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเกื้อกูล
0: เชื่อกรรมเพราะอะไรกรรมคืออะไรเชื่อในกรรมและผลของกรรม

หรือไม่ทำไมจึงเชื่อเชื่อเพราะฟังมาเช่นนั้นหรือเพราะมีความเข้าใจในเหตุในผลจริงๆจากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ.23 มีนาคม 2557

0: ที่ฟังธรรมะเรื่องกรรมและผลของกรรมและบอกว่าเชื่อกรรมและผลของกรรมเนี่ยเชื่อเพราะเขาบอกหรือว่าเชื่อเพราะเข้าใจนี่เป็นความต่างกันมากเพราะฉะนั้นถ้าอ่านพระไตรปิฎกนะคะเหมือนพระองค์ทรงแสดงเหมือนบอกให้เป็นอย่างนั้นให้เข้าใจอย่างนี้แต่ว่าคนที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยเข้าใจอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นทั้งหมดไม่ใช่ว่าเชื่อเพราะคนอื่นบอกหรือแม้แต่ท่านพระสารีบุตรท่านก็กล่าวว่าท่านไม่ได้เชื่อเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงหรือบอกท่านแต่ท่านเชื่อเพราะท่านเห็นว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังและความจริงนั้นถูกต้องเป็นอย่างนั้นแต่ไม่ใช่เพราะเพียงเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่านี่เป็นกรรมทำแล้วผลของกรรมก็จะเกิดขึ้นก็เชื่ออย่างนั้นก็ไม่ได้มีความเข้าใจแม้ว่ากรรมคืออะไรแต่ว่าคงไม่ลืมนะคะว่าก็ไม่ใช่ภาษาไทยจริงๆใช่ไหมคะกรรมถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็หมายความถึงการกระทำแต่ว่าจริงๆแล้วการกระทำทั้งหมดต้องมีความตั้งใจหรือมีความจงใจเพราะฉะนั้นไม่ว่าขณะนี้หรือขณะไหนก็ตามถ้าจะกล่าวถึงจิตซึ่งมีเจตนาซึ่งเป็นสภาพที่จงใจตั้งใจเกิดร่วมด้วยทุกขณะแต่ลักษณะของความจงใจความตั้งใจนั้นก็หลากหลายมากไม่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นถ้าจะกล่าวว่าวิบากจิตเช่นเห็นเกิดเพราะกรรมมีเจตสิกเกิดร่วมด้วย7ดวงเจตนาจงใจจะเห็นหรือเปล่าก็จะต้องเข้าใจอีกขณะนั้นไม่ใช่ลักษณะที่จงใจแต่เป็นลักษณะที่ขวนขวายให้สภาพธรรมะที่เกิดร่วมด้วยเนี่ยกระทำกิจของสภาพธรรมะนั้นๆเพราะฉะนั้นเวลาที่เกิดความตั้งใจจงใจสภาพธรรมะอื่นก็เป็นไปตามความจงใจความตั้งใจนั่นแหละเช่นถ้าจะสร้างบ้านความจงใจตั้งใจจะไปหามะพร้าวกะทิอะไรหรือเปล่าคะหรือก็ต้องไปหาวัสดุที่จะทำให้มีการสร้างบ้านก่อสร้างเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นไปตามเจตนาที่จงใจทำให้สภาพธรรมะอื่นเมื่อถูกกระตุ้นให้ขวนขวายให้เป็นไปอย่างนั้นก็กระทำสิ่งนั้นสำเร็จเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามนะคะก็ต้องมีเจตนาและสภาพธรรมะอื่นก็เป็นไปกับเจตนานั้นแล้วก็สำเร็จเพราะเจตนานั้นด้วยเหตุนั้นเจตนาจึงเป็นเหตุที่จะให้เกิดผลในขณะนั้นนะคะถ้าเกิดพร้อมกับจิตที่เกิดร่วมกันกับเจตสิกอื่นๆเจตนานั้นชื่อว่าสหชาตกรรมปัจจัยไม่ใช่กรรมยังเป็นกรรมแต่เป็นกรรมประเภทไหนเป็นกรรมประเภทที่เกิดร่วมกันกับจิตและเจตสิกอื่นๆที่เกิดร่วมกันซึ่งกระทำหน้าที่ขวนขวายทำให้กิจของจิตและเจตสิกนั้นสำเร็จลงเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าเป็นเจตนาที่เป็นกุศลหรืออกุศลเช่นเจตนาที่จะคิดไม่ดีทำไม่ดีพูดไม่ดีก็แล้วแต่นะคะลองคิดดูเจตนาจะทำให้คนอื่นตายหรือว่าถ้าไม่ถึงตายก็ให้ขาขาดไม่ถึงขาขาดแขนขาดทำให้ตาบอดหรือเจตนาใดๆก็ตามนะคะเกิดแล้วใช่ไหมคะเจตสิกอื่นๆก็ขวนขวายกระทำกิจของตนตามหน้าที่ของเจตสิกนั้นๆจนกระทั่งกรรมนั้นสำเร็จสหชาตกรรมปัจจัยเจตนานั้นนะคะแต่ว่าเมื่อกระทำกรรมที่ไม่ใช่เพียงแต่เป็นการเห็นการได้ยินที่เกิดกับจิตทุกประเภทแต่ยังเป็นเจตนาที่ต้องการให้ผลเช่นนั้นเกิดขึ้นเช่นให้ผลให้คนนั้นตายหรือว่าให้ผลให้คนนั้นตาบอดให้คนนั้นหูหนวกให้คนนั้นแขนขาดขาขาดเพราะฉะนั้นเกิดคนเดียวอยู่คนเดียวเจตนาคนเดียวเพราะฉะนั้นผลของเจตนานั้นก็คือว่าทำให้จิตประเภทที่เป็นผลนั้นเกิดขึ้นตรงตามเจตนานั้นๆเห็นสิ่งที่ไม่ดีได้ยินเสียงที่ไม่ดีได้กลิ่นไม่ดีลิ้มรสไม่ดีรู้สิ่งที่กระทบกายไม่ดีเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อไหร่เนี่ยค่ะรู้เลยใช่ไหมคะไม่มีใครทำให้สักคนแต่กรรมที่ได้ทำแล้วเพราะฉะนั้นไม่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดกระทบกายเข้าใจว่าเป็นคนอื่นสิ่งอื่นทั้งนั้นแต่ความจริงเมื่อมีกรรมที่ได้กระทำแล้วก็ทำให้จิตประเภทนั้นเกิดเมื่อสิ่งนั้นได้กระทบกายแล้วทุกขเวทนาเกิดขึ้นตามกรรมที่ได้กระทำไว้เพราะฉะนั้นเวลาที่ทำให้ใครตาบอดต้องการไม่ให้มีตาใช่ไหมคะสำเร็จแล้วด้วยก็เป็นผลทำให้จิตในชาตินั้นเกิดโดยไม่มีจักขุประสาทรูปเกิดร่วมด้วยนี่ก็เป็นผลของกรรมเพราะฉะนั้นเรื่องกรรมและผลของกรรมไม่ใช่เชื่อเพราะเขาบอกทั้งหมดทุกคำนะคะที่เป็นวาจาสัจจะ ม่ใช่เชื่อเพราะคนอื่นบอกแต่ต้องพิจารณาแล้วเข้าใจโดยละเอียดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเขตบุญหรือว่าศาสนาอื่นหรือคำสอนอื่นก็ตามแต่ก็ต้องรู้ว่าเพราะอะไรเมื่อมีความถูกมีความเห็นถูกมีความเข้าใจถูกแล้วยังจะแสวงหาอื่นที่ผิดหรือเพราะฉะนั้นก็จะรู้ได้ว่าเมื่อเป็นสิ่งที่ถูกแล้วนะคะบุญก็คือว่ามีความตั้งใจที่จะศึกษาให้เข้าใจเพิ่มขึ้นให้รู้ยิ่งขึ้นเพราะรู้ว่าบุญสามารถที่จะทำให้ถึงการดับกิเลสได้แต่บาปหรืออกุศลเนี่ยค่ะไม่สามารถที่จะทำให้ถึงการดับกิเลสได้เลยเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นบุญหลายอย่างก็จะต้องรู้ด้วยนะคะว่าขณะนั้นความละเอียดของสภาพของจิตเนี่ยเป็นอย่างไรประกอบด้วยปัญญาหรือว่าไม่ประกอบด้วยปัญญาถ้าเป็นบุญที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาแล้วก็จะให้จิตที่เกิดเป็นผลของบุญนั้นประกอบด้วยปัญญาได้อย่างไรไปเอาปัญญาที่ไหนมาเพราะฉะนั้นนี่ก็แสดงให้เห็นว่าทั้งหมดเนี่ยนะคะการได้ฟังพระธรรมทุกคำต้องไตร่ตรองโดยละเอียดแม้แต่คำว่าเชื่อก็ต้องรู้ว่าเชื่อเพราะเขาบอกหรือว่าเชื่อเพราะเข้าใจเพราะฉะนั้นอุบาสกที่ดีเนี่ยเชื่อแบบไหน
1: เชื่อด้วยความเข้าใจ
0: ค่ะด้วยความเข้าใจพระธรรมทั้งหมดทำให้มีความเห็นถูกมีความเข้าใจถูก
2: สนทนาธรรมที่เดอะวินเทจเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาวันที่13สิงหาคมพุทธศักราช2556
3: กราบเรียนท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงสิ่งที่จะต้องศึกษาให้เข้าใจในขณะนี้ก็คือสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้ครับ
0: ค่ะก็ต้องเป็นเรื่องยาวมากเลยนะคะเพราะเหตุว่าไม่ว่าเราจะต้องการศึกษาเรื่องอะไรนะคะเราก็ต้องเป็นผู้ที่ตรงและจริงใจต่อเรื่องนั้นทุกเรื่องจะศึกษาวิชาการทำอาหารทำสวนทำอะไรก็ตามแต่ถ้าเราไม่ตรงเราไม่จริงใจเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังได้และอีกประการหนึ่งนะคะวิชาการทั้งหลายทางโลกนะคะซึ่งเรารู้สึกว่าเหมือนกับยากแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้สติปัญญามากมายนะคะทั้งหมดรวมกันแล้วก็ยังไม่เท่าวาจาสัจจะของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้ก็เป็นสิ่งซึ่งคนที่ไม่เคยได้ฟังธรรมะเลยเนี่ยจะคิดไม่ถึงเลยนะคะว่าทำไมถึงพูดอย่างนี้ก็ดูคนอื่นเขาก็มีวิชาความรู้มากมายสร้างอะไรก็ได้หลายอย่างแต่พอมาถึงการที่จะได้ยินได้ฟังพระธรรมแล้วเนี่ยนะคะทุกคนก็จะสามารถเข้าใจได้ค่ะว่าวิชาอื่นทั้งโลกรวมกันแล้วก็ไม่สามารถที่จะยากเท่ากับพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะธรรมะไม่ง่ายต้องเข้าใจให้ถูกต้องค่ะใครที่อยากจะเข้าใจธรรมะง่ายๆพูดนิดๆหน่อยๆให้เข้าใจธรรมะบางคนก็บอกว่าอย่าพูดยาวๆนะคะสั้นๆแต่นั้นไม่ใช่การที่จะสามารถเข้าใจพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงถึง 45 พรรษา 45 พรรษานี่ใครเรียนบ้างคะวิชาทางโลกนะคะ45ปีแต่ว่าผู้ที่ได้ฟังพระธรรมนี่ค่ะฟังแล้วฟังอีกตลอดชีวิตก็จะรู้ได้ค่ะว่าสามารถที่จะได้เริ่มเข้าใจสิ่งที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงทีละเล็กทีละน้อยจนกว่าจะเข้าใจขึ้นมั่นคงขึ้นนะคะก็ลองเริ่มฟังคำแรกคือคำว่าธรรมะนะคะธรรมะเป็นภาษามัคคีภาษาบาลีคือปาลีนะคะที่ดำรงพระศาสนาได้ยินคำว่าธรรมะเนี่ยค่ะคนไทยใช้ภาษาไทยมานานจนเข้าใจว่าเข้าใจคำนี้แต่ถ้าพูดถึงว่าธรรมะคือสิ่งที่กำลังมีจริงๆเดี๋ยวนี้นะคะรู้ไหมคะว่าขณะนี้อะไรเป็นสิ่งที่มีจริงๆเดี๋ยวนี้ลองหาดูค่ะไม่ต้องไปใช้ความรู้อะไรเลยนะคะปกติธรรมดาที่นั่งกันอยู่อย่างนี้ค่ะสิ่งที่มีจริงๆนี่แหละอีกภาษาหนึ่งใช้คำว่าธรรมะธรรมะไม่ใช่เรื่องฟังอย่างเดียวนะคะแต่ต้องคิดไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นความเห็นถูกเป็นความเข้าใจถูกเป็นปัญญาของตัวเองพระพุทธเจ้าไม่สามารถที่จะทรงมอบปัญญาของพระองค์ให้ใครได้เลยค่ะ แต่ทรงแสดงให้ผู้ที่ฟังเนี่ยไตร่ตรองพิจารณาจนกระทั่งมีความเข้าใจจนกระทั่งเป็นความเห็นที่ถูกต้องตามความเป็นจริงของตนเองเป็นมรดกที่ล้ำค่านะคะเพราะเหตุว่าโจรก็ลักไปไม่ได้ไฟก็ไหม้ไม่ได้ไม่มีอะไรจะทำลายความเข้าใจถูกซึ่งเข้าใจแล้วไม่เปลี่ยนเป็นความเห็นผิดหรือความไม่เข้าใจ
4: ค่ะพระอาจารย์ค่ะที่นั่งอยู่อ่ะรู้สึกมันเย็นแอร์นะคะอันนี้คือความจริงค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเย็นมีจริงๆใช่ไหมคะค่ะและคำพูดนี้ก็ไม่เปลี่ยนค่ะเย็นเป็นเย็นนี่คือธรรมะทุกอย่างที่มีจริงมีลักษณะเฉพาะสิ่งนั้นซึ่งไม่เป็นอย่างอื่นเย็นเป็นแอร์เห็นไหมคะแต่ความจริงเย็นเป็นเย็นแต่ว่าคิดว่าเย็นเป็นแอร์ใช่ไหมคะแต่ว่าตามความเป็นจริงเย็นไม่ใช่แอร์ค่ะแอร์เป็นอะไรที่เราใช้แอร์มาจากคำแอร์คอนดิชเนอร์ใช่ไหมคะค่ะและเรียกสั้นๆว่าแอร์แต่ว่าแอร์เนี่ยเป็นอะไรแอร์เย็นหรือเปล่าหรือว่าเย็นเป็นเย็นไม่ใช่แอร์เนี่ยค่ะแต่ละคำเปลี่ยนไม่ได้เลยนะคะค่ะโต๊ะเย็นไหมคะ
4: ไม่เย็นค่ะ
0: ถ้าโต๊ะถูกความเย็นมากๆโต๊ะจะเย็นด้วยไหมคะ
4: ถ้าเราจับโต๊ะโต๊ะคงเย็นค่ะแต่โต๊ะเองคงไม่เย็น
0: โต๊ะคงเย็นเพราะฉะนั้นเย็นไม่ใช่โต๊ะแต่เย็นเป็นเย็นเพราะว่าโต๊ะที่เวลาไม่มีความเย็นมากระทบนานๆก็ไม่เย็นใช่ไหมคะค่ะแต่สิ่งที่เราเข้าใจว่าเป็นโต๊ะเนี่ยพอกระทบจริงๆเนี่ยเป็นแต่เพียงแข็งเพราะฉะนั้นแข็งมีจริงเย็นมีจริงแต่รูปร่างต่างๆของแข็งกับเย็นเนี่ยทำให้เห็นเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงซึ่งไม่เปลี่ยนเลยนะคะเย็นเปลี่ยนไม่ได้เย็นก็เป็นเย็นแข็งก็เป็นแข็งเนี่ยค่ะธรรมะมีจริงๆในชีวิตประจำวันนะคะถ้าสนใจจะเข้าใจไหมคะเนี่ยพูดเรื่องเย็นพูดเรื่องแข็งแล้วสนใจไหมคะเรียกว่าศึกษาเรื่องอื่นดีกว่านี่เป็นสิ่งที่ปิดบังนะคะไม่ให้เราเข้าใจความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยค่ะสิ่งที่มีจริงในชีวิตประจำวันตามปกติเนี่ยพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีนะคะเพื่อแสดงความจริงของสิ่งที่มีจริงๆเย็นหายไปหรือยังคะยังเย็นอยู่ในขณะที่เย็นเนี่ยเห็นด้วยหรือเปล่าค่ะเพราะฉะนั้นเห็นไม่ใช่เย็นเริ่มรู้จักแล้วนะคะทุกอย่างที่มีจริงนะคะแต่เราไม่เคยสนใจไม่เคยรู้เลยว่าถ้าไม่เกิดเห็นจะมีเห็นไหมคะไม่มีถ้าไม่เกิดเย็นจะมีเย็นไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นเย็นเกิดเป็นเย็นเห็นเป็นเกิดเป็นเห็นถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยทั้งสิ้นโลกไม่มีคนไม่มีสัตว์ต้นไม้สิ่งของไม่มีเย็นไม่มีแข็งไม่มีไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะบังคับให้สิ่งใดเกิดหรือไม่เกิดไม่มีใครทำอะไรได้เลยนะคะแต่สิ่งที่มีขณะนี้ค่ะเพราะเกิดแล้วจึงมีถ้าไม่เกิดก็ไม่มีเนี่ยค่ะฟังธรรมะต้องไม่ใช่ว่าเราจะไปพระนิพพานนะคะใครบอกว่าหมดกิเลสก็อยากหมดแต่ว่าต้องเข้าใจก่อนค่ะว่าแต่ละคำที่พูดเนี่ยคืออะไรแม้แต่นิพพานคืออะไรกิเลสคืออะไรถ้าไม่รู้ก็คือว่าไม่สามารถที่จะไปถึงสิ่งที่เราพูดได้เช่นหมดกิเลสถ้าไม่รู้ว่ากิเลสคืออะไรอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นการที่ศึกษาธรรมะเนี่ยนะคะต้องละเอียดจริงๆและต้องรู้ว่าเราไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ว่าไม่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามนะคะที่ปรากฏเพราะสิ่งนั้นเกิดขึ้นและที่ลึกซึ้งกว่านั้นก็คือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเกิดแล้วก็ดับไปไม่เหลือเลยค่ะเนี่ยค่ะเป็นความจริงซึ่งยากที่จะรู้นะคะเพราะเหตุว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นปรากฏดับไปอย่างเร็วมากแต่ก็มีอย่างอื่นเกิดสืบต่อทันทีรวดเร็วแน่นสนิทจนมองไม่เห็นการดับไปของสิ่งที่ได้เกิดแล้วอย่างเห็นเมื่อกี้นี้เกิดแล้วดับแล้วเสียงเมื่อกี้นี้เกิดแล้วดับแล้วคิดเดี๋ยวนี้เกิดแล้วดับแล้วและใครรู้ล่ะคะว่าแท้ที่จริงทุกสิ่งทุกอย่างที่มีเนี่ยมีเมื่อเกิดป พราะเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นเป็นสิ่งนั้นสิ่งนั้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่เหลือเลยอย่างที่เราจะรู้ได้นะคะก็คือว่ามีการเกิดขึ้นจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นพี่เป็นน้องเป็นอะไรก็ตามแต่นะคะมีการเกิดขึ้นในที่สุดก็ตายไปเท่านี้เองค่ะเท่าที่คนทั่วไปสามารถที่จะรู้ได้ว่าเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นต้นไม้เกิดอยู่นานบางต้นก็อายุเป็นพันปีแล้วก็ตายไปแต่นั้นก็เป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นการเกิดดับที่แท้จริงว่าเร็วยิ่งกว่านั้นเพราะฉะนั้นเราก็มีความเข้าใจเพียงคาดคะเนว่าเกิดแล้วก็ตายแต่ว่าระหว่างยังไม่ตายเนี่ยมีอะไรปรากฏบ้างทุกวันทุกวันนี่นะคะก็มีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็หมดไปแต่ละวันแต่ละวันนี่ก็คืออย่างน้อยมากนะคะยังช้าไปพระปัญญาคุณที่ทรงตรัสรู้ความจริงก็คือว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามขณะนี้เดี๋ยวนี้นะคะเกิดแล้วดับทันทีจะศึกษาไหมคะเนี่ยอย่างเงี้ยมีประโยชน์อะไรแต่เป็นชีวิตจริงๆของทุกคนนะคะอย่างเห็นเนี่ยค่ะขณะนี้เหมือนกับมีได้ยินด้วยความจริงพร้อมกันไม่ได้เลยนะคะเห็นเกิดขึ้นเห็นถ้ายังไม่มีการที่จะดับไปอะไรอะไรก็เกิดต่อไม่ได้ยังคงเป็นเห็นอย่างเดียวแต่ว่าเห็นไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยเห็นเกิดระดับไปแล้วก็มีอย่างอื่นเกิดสืบต่อมีได้ยินแล้วก็มีคิดนึกมีอะไรอีกตั้งหลายอย่างเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งที่มีจริงๆเนี่ยค่ะเป็นธรรมะถ้าจะศึกษาธรรมะก็คือว่านี่แหละธรรมะจะสนใจศึกษาหรือไม่ศึกษาถ้าจะหาธรรมะก็เป็นอย่างนี้แหละทุกๆอย่างที่มีจริงในขณะนี้เป็นธรรมะซึ่งเคยยึดถือว่าเป็นเราตั้งแต่ศีรษะจนเท้านะคะเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ความจริงก็คือเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งแยกไม่ปนกันเลยนะคะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปสำหรับคนที่ได้สะสมศรัทธาเห็นประโยชน์ของการที่จะเข้าใจสิ่งที่มีจริงๆนะคะก็จะศึกษาต่อไปแต่บางคนก็อาจจะเห็นว่าไม่ใช่เรื่องที่น่าสนุกเลยนะคะแล้วก็เป็นเรื่องซึ่งรู้ยากเข้าใจยากพูดถึงสิ่งที่มีจริงแล้วก็กำลังเกิดดับแต่ก็ดูเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับเลยแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นนะคะจะมีอะไรในโลกนี้ถ้าไม่มีอะไรเกิดแล้วก็ไม่มีอะไรดับไปก็ต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงด้วยนี่มีมากมายเพราะว่ามีปัจจัยที่จะให้เกิดขึ้นเป็นสิ่งหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแล้วก็ดับไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่ารวดเร็วแล้วก็รวมกันจนกระทั่งปรากฏเหมือนกับว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงโต๊ะเที่ยงไหมคะเก้าอี้เที่ยงไหมคะมองดูไม่เห็นมีอะไรดับไปเลยสักอย่างเดียวใช่ไหมคะแต่ว่าถ้ากระทบสัมผัสแข็งไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏทางตาและแข็งที่กำลังปรากฏเกิดหรือเปล่าถ้าไม่เกิดจะมีแข็งไหมแค่นี้ค่ะก็เป็นสิ่งซึ่งเราจะรู้ว่าพระธรรมยากลึกซึ้งนะคะแล้วก็ไม่ใช่เพียงตำรับตำราที่บอกว่ามีธรรมะจิตมีเจตสิกมีรูปก็มีจริงๆค่ะแต่ว่าต้องพูดถึงว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงก่อนนะคะไม่ใช่มีแต่ชื่อเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงเนี่ยก่อนที่จะเรียกว่าจิตบ้างเรียกว่าเจตสิกบ้างเรียกว่ารูปบ้างสิ่งที่มีจริงนั้นน่ะต่างกันอย่างไรเป็นสิ่งที่จะค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจขึ้นธรรมะก็ค่อยๆฟังไปทีละคำนะคะแล้วค่อยๆพิจารณาสิ่งที่มีจริงขณะนี้ค่ะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปใครบังคับบัญชาได้ไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาได้เลยนะคะไม่ให้ได้ยินได้ไหมคะเนี่ยได้ยินเกิดแล้วแล้วก็ดับแล้วด้วยเพราะฉะนั้นนอกจากจะเป็นสภาพธรรมะที่เกิดแล้วก็ดับแล้วก็ยังเป็นสิ่งที่บังคับบัญชาไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นจากการที่รู้ว่าสภาพธรรมะนี่นะคะเกิดแล้วดับบังคับบัญชาไม่ได้เป็นสุขหรือว่าเป็นทุกข์ค่ะเรารู้จักทุกข์แต่เพียงการเจ็บป่วยทางกายหรือว่าความทุกข์ทางใจนะคะไม่ได้สิ่งที่ปรารถนาก็ไม่สบายใจเป็นทุกข์ได้ยินเสียงที่ไม่น่าพอใจเห็นอะไรที่ไม่น่าพอใจอยากจะได้สิ่งนั้นก็ไม่ได้เราก็ว่าเป็นทุกข์แต่ว่าทุกข์ยิ่งกว่านั้นก็คือว่าทำไมถึงจะต้องอยากได้แล้วไม่ได้ใช่ไหมคะถ้าไม่มีการอยากได้ใช่เลยเนี่ยก็สบายเร แล้วก็จะไม่เป็นทุกข์ด้วยแต่ว่าเมื่อมีการที่มีสภาพธรรมะที่เกิดโดยที่ว่าใครจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเดี๋ยวนี้เลยค่ะสภาพธรรมะก็เกิดแล้วเป็นแล้วอย่างนั้นตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ชั่วคราวจริงๆเพียงเกิดขึ้นปรากฏแล้วหมดไปเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่ไม่ยั่งยืนแสนสั้นเกิดมาชั่วคราวแล้วก็ดับไปแล้วไม่กลับมาอีกลักษณะอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาเนี่ยเป็นทุกข์หรือว่าเป็นสุขเรายังไม่เห็นอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่เคยคิดเลยค่ะว่าการเกิดเนี่ยเป็นทุกข์แน่ๆเพราะเหตุว่าเกิดแล้วดับไปแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาด้วยเพราะฉะนั้นผู้ที่จะเข้าใจทุกข์ที่แท้จริงเนี่ยไม่ใช่ทุกข์เล็กๆน้อยๆที่จรมาในชีวิตนะคะอย่างวันนี้ไม่ทราบว่ามีใครมีทุกข์บ้างแล้วแต่ความจริงทุกข์มีตลอดเวลาหิวไหมคะตอนเช้าตื่นขึ้นมาเป็นทุกข์หรือเปล่าเวลาหิวแล้วก็ถ้าไม่ได้รับประทานอาหารความหิวนั้นก็มากเจ็บไข้ได้ป่วยเติมเข้าไปอีกก็ยิ่งเป็นทุกข์นะคะแล้วก็ไม่มียาที่จะรักษาหมอก็ไม่มีทุกข์มากไหมคะก็เห็นแต่เพียงทุกข์อย่างนั้นแต่ว่าทุกข์อย่างนั้นเพราะมีการเกิดขึ้นถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยทุกข์เหล่านี้จะไม่มีเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นผู้ที่บำเพ็ญบารมีนะคะจากเป็นพระโพธิสัตว์จนกระทั่งได้ตรัสรู้นะคะก็จะต้องรู้ความจริงนะคะยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นว่าในเมื่อสิ่งต่างๆเกิดแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ไม่คงที่เนี่ยจะหมดสิ้นได้อย่างไรนี่คือผู้ที่มีปัญญาจริงๆนะคะที่เห็นว่าเกิดแล้วเป็นอย่างนี้นะคะไม่พ้นเลยไม่ว่าใครเกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็เจ็บเกิดแล้วก็เป็นทุกข์เกิดแล้วก็ดิ้นรนเกิดแล้วก็ต้องหลับต้องตื่นต้องเห็นต้องได้ยินลำบากไหมคะเนี่ยเกิดแล้วก็ต้องหลับต้องตื่นต้องเห็นต้องได้ยินต้องคิดต้องอะไรทุกอย่างไม่น่าจะให้เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆมีหนทางใดที่จะดับได้ผู้นั้นที่คิดต่างกับคนอื่นก็สามารถที่จะบำเพ็ญความดีนะคะที่จะทำให้สภาพของจิตใจเนี่ยผ่องใสปราศจากความติดข้องปราศจากสิ่งซึ่งจะทำให้ไม่สามารถเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏจนกระทั่งได้ถึงการรู้แจ้งอริยสัจธรรมที่ใช้คำว่าอริยสัจธรรมรวมนิพพานด้วยนะคะคือสิ่งที่มีจริงนอกจากความทุกข์ซึ่งมีจริงและเหตุของทุกข์ซึ่งมีจริงเมื่อดับเหตุของทุกข์ทุกข์ก็เกิดไม่ได้ก็สามารถที่จะรู้สภาพธรรมะซึ่งไม่มีการเกิดอีกเลยแต่ก็ต้องมีหนทางที่จะอบรมเจริญปัญญาที่จะทำให้สามารถที่จะถึงอย่างนั้นได้เพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ไม่ได้ยินได้ฟังธรรมะเลยนะคะก็ไม่รู้ด้วยว่าทุกข์จริงๆเนี่ยคืออะไรเป็นทุกข์นะเป็นแน่แต่ไม่รู้ว่าทุกข์นั้นน่ะมาจากไหนแล้วก็จะหมดทุกข์นั้นได้อย่างไรแต่ว่าผู้ที่ได้สะสมบุญที่ได้ทำไว้แต่ปางก่อนนะคะก็เห็นประโยชน์ว่าที่วิชาอื่นเนี่ยยังศึกษาได้ตั้งหลายเดือนหลายปีใช่ไหมคะแล้วสิ่งที่กำลังมีอยู่ในขณะนี้แล้วหลงไม่เคยรู้ความจริงเลยเนี่ยแล้วมีผู้ที่สามารถที่จะทรงแสดงความจริงนี้ได้แล้วเราจะไม่พิจารณาไตรตรองว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์และเป็นความจริงหรือในเมื่อเป็นความจริงถึงที่สุดค่ะซึ่งคนอื่นไม่สามารถที่จะรู้ความจริงนี้ได้และตราบใดถ้าคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่องสิ่งที่มีจริงๆเดี๋ยวนี้เป็นทุกข์เดี๋ยวนี้บังคับบัญชาไม่ได้เดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะสูญสิ้นไปเพราะไม่มีใครศึกษาไม่มีใครสนใจพระธรรมก็อันตรธานไม่มีใครสามารถที่จะเข้าถึงความจริงของพระธรรมที่ทรงแสดงจากการที่ได้ทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นผู้ใดก็ตามนะคะที่มีโอกาสได้ฟังเห็นประโยชน์แล้วก็รู้ว่ายากแต่ก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นทำอะไรไม่ได้นอกจากเข้าใจสิ่งที่มีให้ถูกต้องความเข้าใจสิ่งที่มีที่ถูกต้องเนี่ยค่ะภาษาบาลีใช้คำว่าสัมมาทิฏฐิทิฏฐิเป็นความเห็นนะคะความเห็นมีสองอย่างความเห็นที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงเป็นความเห็นผิดแน่นอนเพราะไม่ตรงกับความเป็นจริงเป็นมิจฉาผิดนะคะจากความจริงส่วนความเห็นที่ถูกต้องตามความเป็นจริงก็สัมมาทิฏฐิ ความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงของสิ่งที่มีจริงๆไม่เข้าใจผิดในสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเกิดมาก็มีความเห็นผิดและความเห็นถูกนะคะซึ่งเป็นสภาพธรรมะค่ะมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่มีอะไรที่ไม่ดับเพราะเกิดแล้วต้องดับไม่ได้ยั่งยืนเลยนะคะขณะนี้ที่เกิดก็ไม่รู้และก็เหมือนยั่งยืนคือเหมือนไม่มีอะไรดับไปเลยเพราะฉะนั้นความเห็นของชาวโลกนี่ค่ะต่างกับความเข้าใจถูกต้องของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็ไม่ใช่ว่าใครมีโอกาสจะได้ฟังธรรมะนะคะเพราะเหตุว่าตั้งหลายคนค่ะไม่เห็นประโยชน์เลยฟังอย่างนี้จะมีประโยชน์ยังไงแต่ว่าผู้ที่รู้ว่าก็อย่างนี้เป็นความจริงไม่ใช่เหรอเกิดมาก็เห็นใช่ไหมคะแล้วก็ได้ยินแล้วก็ได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสคิดนึกแล้วก็หลับแล้วก็ตื่นก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้ความจริงถึงที่สุดของสิ่งที่มีจริงนั้นคืออะไรนี่ก็คือการที่ได้เริ่มฟังเริ่มเข้าใจว่าแท้ที่จริงแล้วนะคะพระธรรมที่ทรงแสดงนี่ค่ะทรงแสดงความจริงของสิ่งที่มีแล้วค่ะและกำลังมีไม่ต้องทำอะไรเลยแต่ให้เข้าใจให้ถูกต้องว่าสิ่งนั้นคืออะไรเข้าใจว่าเป็นคนแต่ว่าถ้าไม่มีสภาพธรรมะรวมกันเนี่ยจะเป็นคนได้ยังไงอย่างเห็นนะคะได้ยินเนี่ยถ้าแยกกันไปทีละหนึ่งเกิดแล้วดับไปเพียงอย่างเดียวอย่างเดียวเนี่ยคนจะอยู่ที่ไหนแต่เวลานี้เพราะว่าที่เข้าใจว่าเป็นเราเนี่ยก็มีร่างกายตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเนี่ยนะคะแต่ก็ยังไม่รู้ความจริงว่าสิ่งที่มีอยู่ที่ยึดถือว่าเป็นเราเนี่ยแท้ที่จริงมีอะไรบ้างถ้าแยกออกเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดดับเนี่ยก็แสดงเห็นแล้วว่าไม่มีเราหรือว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ยั่งยืนนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเข้าใจความหมายของคำในภาษาบาลีที่ใช้คำว่าอนัตตาเพราะเหตุว่ามีสองคำซึ่งต่างกันนะคะอัตตาคือเห็นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเหมือนเดี๋ยวนี้ค่ะเห็นว่าเป็นโต๊ะเห็นว่าเป็นคนเห็นว่าเป็นดอกไม้แต่อนัตตาคือสิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งที่เราหลงเข้าใจว่าเป็นโต๊ะนะคะหรือว่าเป็นดอกไม้หรือว่าเป็นคนหรือว่าเป็นสัตว์แต่ว่าเป็นเพียงสิ่งหนึ่งมีลักษณะอย่างหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแยกกันนะคะไม่รวมกันเลยเพราะฉะนั้นลองพิจารณาที่ว่าเป็นเราก่อนตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเนี่ยนะคะเป็นเราจริงๆหรือเปล่าคะอะไรเป็นเราแข็งกระทบตรงไหนแข็งทั้งนั้นเลยตั้งแต่ศีรษะจนถึงปลายเท้าแข็งหมดแข็งก็เป็นแข็งค่ะแล้วก็แข็งเนี่ยค่ะไม่สามารถที่จะรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้นโต๊ะก็แข็งถ้าที่เราเรียกว่าโต๊ะนะคะดอกไม้จับดูก็แข็งแต่เราเรียกแข็งหลากหลายเป็นโต๊ะบ้างเป็นดอกไม้บ้างตามสีสันรูปร่างสันฐานที่ปรากฏต่างๆกันแต่ต้องรู้ว่าแต่ละหนึ่งเป็นแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นโต๊ะรู้อะไรหรือเปล่าใครกระทบโต๊ะนะคะใครเอาของวางบนโต๊ะโต๊ะจะรู้สึกว่าหนักไหมคะไม่มีทางรู้ได้เลยนะคะเพราะว่าสภาพแข็งเนี่ยค่ะไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยแล้วที่ตัวของเราก็มีแข็งนะคะและแข็งที่ตัวตั้งแต่ศีรษะตรดเท้าเนี่ยรู้อะไรหรือเปล่าก็ต้องไม่รู้ค่ะเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะใดจริงอย่างไรตรงอย่างไรก็ต้องเข้าใจให้ถูกต้องนะคะหลงคิดว่าแข็งเนี่ยเป็นเราหรือของเราแต่แข็งที่อื่นทำไมไม่ว่าเป็นเราแต่ว่าแข็งตรงนี้เนี่ยค่ะเข้าใจว่าเป็นตัวของเราเป็นร่างกายของเรานี่ก็เข้าใจผิดเพราะไม่รู้ความจริงว่าไม่ว่าแข็งอยู่ตรงไหนก็เป็นแข็งและแข็งนั้นก็ต้องเกิดด้วยแต่ว่าความหลากหลายของปัจจัยที่ทำให้แข็งเกิดเนี่ยมีมากด้วยนะคะเช่นแข็งที่ตัวเนี่ยเกิดเพราะกรรมก็มีทำให้รูปร่างของแต่ละคนเนี่ยหลากหลายต่างกันเกิดเพราะจิตก็มีนะคะแข็งอย่างนี้ค่ะอ้าปากพูดได้เดินได้ทำอะไรได้นี่เป็นรูปซึ่งเกิดเพราะจิตแข็งนี่เกิดเพราะจิตแต่ถ้าแข็งที่เป็นโต๊ะเนี่ยไม่ได้มีจิตไม่มีสภาพรู้เลยเพราะฉะนั้นจะยืนเดินจะนั่งจะพูดเหมือนอย่างรูปที่เป็นร่างกายไม่ได้เลยเพราะเหตุว่าแม้ว่าเป็นแข็งแต่สมุฏฐานที่ทำให้เกิดแข็งต่างกันเพราะฉะนั้นแข็งนี้นะคะภายนอกเป็นแข็งที่เกิดเพราะอุตตุ ความเย็นความร้อนทั้งหมดไม่ใช่เกิดเพราะกรรมไม่ใช่เกิดเพราะจิตไม่ใช่เกิดเพราะอาหารที่เรารับประทานอาหารกันนี่นะคะก็แสดงว่าถ้าไม่รับประทานรูปที่เกิดเพราะกรรมรูปที่เกิดเพราะจิตรูปที่เกิดเพราะอาหารเนี่ยค่ะไม่สามารถที่จะดำรงอยู่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยรูปอื่นค้ำจุนนี่คือสภาพธรรมะที่มีจริงทั้งหมดนะคะแตกย่อยออกไปศึกษาก็จะรู้ว่าทุกคำที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยเป็นความจริงเพราะเป็นสิ่งที่มีจริงเป็นสิ่งที่เกิดดับเป็นสิ่งที่บังคับบัญชาไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งนั้นจะเป็นของใครไม่ได้เลยและจะเป็นใครไม่ได้เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่รวมๆกันแล้วเข้าใจว่าเป็นโต๊ะบ้างเป็นเก้าอี้บ้างก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าความจริงของธรรมะแต่ละหนึ่งเนี่ยแม้แต่แข็งก็ไม่รู้ว่ามีแข็งอยู่ข้างๆใช่ไหมคะและก็มีอากาศสธาตุแทรกขั้นอยู่ตลอดก็ไม่รู้ที่ว่าเป็นโต๊ะเป็นคนเป็นอะไรพวกนี้ค่ะก็เป็นสิ่งซึ่งแข็งแต่ว่าไม่ติดกันนะคะเพราะเหตุว่ามีอากาศสธาตุแทรกขั้นอยู่พร้อมที่จะแตกทำลายได้เพราะฉะนั้นก็แข็งเป็นแข็งคือศึกษาธรรมะเริ่มเป็นคนที่ตรงและก็รู้ความจริงนะคะเพื่อที่จะละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราหรือว่าเป็นตัวตนเพราะว่าเป็นเราเราเมื่อไหร่คะระหว่างที่ยังไม่ตายเท่านั้นเองค่ะพอตายแล้วรูปนี้ก็เหมือนรูปนั้นแหละที่เคยเป็นเราแต่ก็ไม่ใช่เราอีกต่อไปฉันใดนะคะขณะนี้รูปก่อนจะตายในรูปเมื่อตายแล้วก็เป็นรูปคือไม่ใช่สภาพรู้แต่เพราะเหตุว่าสิ่งที่ทำให้เกิดรูปนั้นๆแต่ละหนึ่งรูปเนี่ยต่างกันระหว่างที่มีชีวิตนะคะมีรูปที่เกิดจากกรรมมีรูปที่เกิดจากจิตมีรูปที่เกิดจากอุตุมีรูปที่เกิดจากอาหารเดินได้พูดได้ทำอะไรได้สารพัดแต่พอไม่มีจิตนะคะก็ไม่มีรูปที่เกิดจากกรรมไม่มีรูปที่เกิดจากอาหารมีรูปเดียวคือรูปที่เกิดจากอุตุซึ่งเมื่อไม่มีจิตแล้วนะคะรูปนั้นก็แปรสภาพไปตามความเย็นความร้อนเน่าเปื่อยนะคะมีน้ำหนองไหลหรือว่าในที่สุดก็จะต้องผุพังจนถึงเป็นกระดูกที่ป่นต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอนแต่เมื่อถึงเวลาที่ยังไม่เป็นอย่างนั้นเพราะยังมีสภาพธรรมะอื่นค้ำจุนอยู่ลวงให้เห็นเหมือนกับหุ่นยนต์เนี่ยค่ะที่มีคนชักคือจิตนะคะทำให้เดินได้ไปโน่นมานี่ทำสิ่งต่างๆก็เข้าใจว่าเป็นสิ่งที่เหมือนมีชีวิตแต่ความจริงรูปเป็นรูปไม่ใช่จิตหรือว่าไม่ใช่สภาพรู้เนี่ยค่ะก็เป็นเรื่องที่จะกล่าวถึงอะไรก็ต้องเป็นเรื่องยาวแน่นอนนะคะเพราะเหตุว่าเราไม่เคยรู้จักธรรมะเลยสักอย่างเพราะฉะนั้นเข้าใจธรรมะเพียงแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งทีละหนึ่งให้เข้าใจจริงๆเนี่ยก็จะทำใหค่อยๆพิจารณาเพราะว่าธรรมะไม่มีเปลี่ยนเลยเห็นเป็นคนหรือเปล่าคะเห็นเป็นคนหรือเปล่าทั้งที่กำลังเห็นเนี่ยนี่คือเริ่มว่าเราเข้าใจธรรมะจริงๆหรือเปล่าถ้าเข้าใจจริงๆต้องตรงและก็จริงใจนะคะเห็นเป็นเห็นค่ะไม่ลืมเห็นเป็นคนไม่ได้นกเห็นไหมคะและก็เห็นเป็นนกหรือเปล่าเห็นเป็นเห็นอยู่ที่ไหนก็ตามแต่ปลาเห็นไหมคะอยู่ในน้ำเห็นเพราะฉะนั้นเห็นไม่ใช่ปลาแต่เห็นเป็นเห็นเพราะฉะนั้นรูปเป็นรูปนะคะสภาพที่ไม่รู้อะไรจะอยู่ที่ไหนก็ไม่สามารถจะรู้อะไรได้แต่ยังมีสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นธาตุรู้ค่ะได้ยินเห็นคิดนึกสุขทุกข์ต่างๆทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่รูปซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ไม่รู้อะไรเพราะฉะนั้นโลกก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นต่างกันเป็นสองอย่างคืออย่างหนึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยอีกอย่างหนึ่งก็เป็นสภาพรู้ซึ่งเราศึกษาธรรมะเนี่ยเราก็จะมีภาษาบาลีด้วยนะคะเพื่อที่จะได้เป็นคำที่เมื่อเข้าใจแล้วก็ใช้คำนั้นจะได้ง่ายเช่นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นกลิ่นเกิดเป็นกลิ่นเสียงเกิดเป็นเสียงรสเกิดเป็นรสทั้งหมดไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยสักอย่างเดียวรวมสภาพธรรมะที่มีจริงที่เกิดขึ้นแล้วไม่รู้อะไรก็ใช้คำว่ารูปะแล้วก็เป็นสิ่งที่มีจริงก็รวมกันรูปะธรรมะที่เราใช้คำว่ารูปธรรมเพราะฉะนั้นเวลาที่ภาษาไทยใช้คำภาษาบาลีแต่ไม่ได้ศึกษาให้เข้าใจเนี่ยนะคะก็จะใช้คำพูดที่ทำให้คนอื่นพลอยหลงเข้าใจผิดไปด้วยนะคะ ความคิดนี้แผนการนี้ยังไม่เป็นรูปธรรมหมายความว่าอะไรคะเข้าใจกันไปเองแต่ว่าไม่ได้เข้าใจว่ารูปธรรมะจริงๆเนี่ยหมายความถึงอะไรเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะก็จะทำให้เราได้รู้ความจริงนะคะว่าเดิมคำนั้นมีความหมายอย่างไรที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงและเราศึกษาธรรมะเราก็จะเข้าใจคำนั้นถูกต้องตามความหมายเดิมไม่ใช่ความหมายซึ่งเลือนมาแล้วเอามาใช้แต่ว่าไม่ได้เข้าใจสภาพธรรมะที่มีจริงๆว่ารูปธรรมนะคะหมายความถึงสภาพธรรมะที่มีจริงแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้นี่เริ่มเลยนะคะเริ่มรู้จักธรรมะแล้วก็เริ่มรู้จักพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าสิ่งใดก็ตามที่ได้ตรัสรู้และทรงแสดงเป็นที่สุดของความจริงซึ่งเปลี่ยนอีกไม่ได้เลย
3: กราบเรียนถามท่านอาจารย์เพิ่มเติมนะครับว่าประโยชน์เกื้อกูลที่ได้ฟังเรื่องเห็นเรื่องได้ยินเรื่องรูปธรรมเรื่องสิ่งที่มีจริงในชีวิตประจำวันเนี่ยครับจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลอย่างไรครับท่านอาจารย์ครับ
0: ธรรมดาที่สุดนะคะรู้กับไม่รู้อะไรดี
3: ครับรู้ก็ต้องดีกว่าไม่รู้ครับท่านอาจารย์ครับ
0: ใช่ก็เป็นคำตอบสำหรับคุณคำปันแล้วใช่ไหมคะบางคนก็บอกจะรู้ไปทำไมก็ไม่รู้ดีเลยค่ะแล้วก็จะไม่รู้ไปเรื่อยๆดีหรือถ้าคิดว่าไม่รู้ดีก็แล้วแต่จะไม่รู้ต่อไปอีกนานมากค่ะเป็นต่อของสังสารวัฏคือออกจากสังสารวัฏไม่ได้เลยนะคะเกิดแล้วตายใครรู้บ้างคะว่าชาติก่อนเป็นใครอยู่ที่ไหนทำอะไรแต่ชาติเนี้ยชัดเจนไม่ใช่คนโน้นไม่ใช่คนนี้แต่เป็นเราใช่ไหมคะที่ยึดถือว่าเป็นเราเกิดแล้วก็ต้องตายตายแล้วจะเป็นอะไรอีกก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ไม่รู้ทั้งหมดเลยและยังพอใจที่จะไม่รู้ต่อไปแต่ว่าเห็นความหลากหลายของแต่ละชีวิตไหมคะชีวิตที่น่าสงสารมากๆเนี่ยทำไหมคะอย่างนั้นเกิดมาก็พิการพิการก็น่าเห็นใจมากเลยนะคะและคนนั้นก็ยังสามารถที่จะมีชีวิตอยู่แต่ลองคิดดูว่าถ้าไม่พิการจะดีกว่าไหมแล้วใครเลือกได้จะพิการหรือไม่พิการวันนี้สมบูรณ์แข็งแรงดีนะคะใครจะรู้ว่าเมื่อไหร่จะเป็นอะไรแขนไม่มีขาไม่มีเลยก็ได้เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนะคะไม่แน่นอนเลยเพราะฉะนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยนะคะว่าจากการที่มาเกิดในโลกนี้เนี่ยก่อนมาถึงโลกนี้รู้ไหมว่าโลกนี้เป็นอย่างนี้ลองคิดดูกันแล้วกันก่อนจะเกิดมาก็ไม่รู้เลยนะคะโลกนี้จะเป็นอย่างนี้น่าแปลกน่าอัศจรรย์ว่าแล้วทำไมแล้วอะไรแล้วอย่างไรจึงเกิดในโลกนี้แล้วเป็นอย่างนี้เหมือนกับว่าเกิดมาไม่คิดซะเลยสักอย่างเดียวนะคะแต่ความจริงก็น่าแปลกว่าเกิดมาโดยที่ไม่เคยรู้เลยว่าจะเกิดและเกิดมาโลกนี้ก็เป็นอย่างนี้อะไรทำให้เกิดในโลกนี้ก็ไม่รู้แต่ถ้าศึกษาจริงๆเข้าใจจริงๆนะคะจะรู้ว่าโลกที่เกิดเนี่ยไม่ได้มีแต่เฉพาะโลกนี้โลกเดียวเพราะเหตุว่าตามเหตุที่ทำให้เกิดการที่แต่ละคนจะเกิดมาเนี่ยต้องมีเหตุที่ต่างกันจะเป็นหญิงจะเป็นชายจะมีความเข้าใจสามารถที่จะมีชีวิตที่ไม่เดือดร้อนนะคะเพราะเหตุว่ามีความเข้าใจถูกต้องในความเป็นจริงหรือว่ามีแต่ความทุกข์ทั้งวันทั้งที่มีทุกอย่างเลยค่ะมีเงินทองมากมายแต่ก็อยู่ไม่สุขเป็นไปได้ไหมคะมีเงินทองมากมายจริงๆค่ะอยู่ไม่สุขเพราะกิเลสไม่พอหรือว่าคิดแล้วก็ทำสิ่งซึ่งเดือดร้อนจริงๆซึ่งถ้าไม่ทำเป็นสุขกว่าก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรจึงเป็นอย่างนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเกิดมาหลากหลายมากนะคะเป็นชีวิตต่างๆแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่ถ้าศึกษาแล้วเนี่ยค่ะยามทุกข์ก็ยังสามารถที่จะรู้ว่าเพราะอะไรเพราะฉะนั้นการที่ได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังธรรมะนะคะสำหรับผู้ที่ในครั้งอดีตนะคะ ได้บำเพ็ญกุศลมาแล้วมากเมื่อได้ฟังธรรมะเข้าใจก็กล่าวขอถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะพุทธังสรณังคัจฉามิถึงพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธรรมังสรณังคัจฉามิขอถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งสังฆังสรณังคัจฉามิขอถึงพระสงฆ์คือพระอริยะบุคคลสังฆรัตนะนะคะเป็นที่พึ่งแต่หลังจากที่ได้ฟังธรรมะเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นก่อนที่จะได้ฟังธรรมะเนี่ยค่ะรู้จักพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆหรือเปล่าเพิ่งพระองค์จริงๆหรือเปล่าถ้าเพิ่งพระพุทธเจ้าเพิ่งยังไงคะเห็นไหมคะถ้าไม่มีการเข้าใจพระธรรมเนี่ยไม่ได้เพิ่งเลยเพราะเหตุว่าการเพิ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องเพิ่งในพระปัญญาคุณในพระบริสุทธิคุณในพระมหากรุณาคุณซึ่งทรงแสดงพระธรรมแม้ว่าเวลาจะผ่านไป 2,500 กว่าปีนะคะก็ยังมีโอกาสได้ยินได้ฟังคำที่ตรัสที่พระวิหารเชตวันที่พระวิหารเวรุวันและสถานที่ต่างๆกับบุคคลต่างๆพระเจ้าการพึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่พึ่งด้วยการขอให้พ้นทุกข์หรือว่าให้ได้ลาภได้ยศนะคะแต่เพื่อเข้าใจสิ่งซึ่งมีทุกวันแต่ไม่เคยเข้าใจเลยว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรสุขเกิดขึ้นก็ไม่เข้าใจทุกข์เกิดขึ้นก็ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนี่ค่ะที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าไม่มีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งโดยการฟังพระธรรมนะคะก็จะไม่รู้ความจริงว่าทุกอย่างที่เกิดเนี่ยไม่ได้เป็นไปตามที่บุคคลโน้นบุคคลนี้ทำให้หรือว่าใครอยากจะให้เป็นอย่างนั้นแต่ต้องเป็นไปตามเหตุที่สิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นมีพระธรรมเป็นที่พึ่งนะคะไม่ใช่เพียงฟังค่ะต้องเป็นเหตุที่กระทำเพื่อที่จะให้ได้ผลตามที่ได้ฟังด้วยเพราะว่าทุกคนไม่อยากจะมีความทุกข์แต่ความทุกข์เกิดเพราะอะไรเพราะความไม่รู้แต่เมื่อมีความรู้เพิ่มขึ้นนะคะความทุกข์ก็จะค่อยๆ คลายลงไปจนถึงกับสามารถที่จะดับทุกข์ได้เมื่อนั้นก็มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งจริงๆเพราะเหตุว่าได้ฟังพระธรรมได้เข้าใจพระธรรมได้พึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้พึ่งพระธรรมจนประพฤติปฏิบัติตามจนดับกิเลสเป็นสมุจเฉทได้เนี่ยค่ะก็จะเห็นประโยชน์จริงๆว่ามีทุกข์เพราะกิเลสแต่ว่าสามารถที่จะดับกิเลสได้เมื่อมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
5: กราบเรียนท่านอาจารย์นะคะในระดับไหนจึงจะถือได้ว่าเป็นธรรมทายาทเพื่อจะได้สืบทอดต่อไปและให้คนได้เข้าใจ
0: คงไม่ต้องเรียกอะไรเลยนะคะจะเป็นธรรมทายาทหรือไม่ใช่ธรรมทายาทก็ตามแต่ว่าฟังแล้วเข้าใจถูกต้องตามที่ได้ฟังหรือเปล่าและสามารถที่จะรู้ความจริงตรงตามที่ได้ฟังหรือยังขณะนี้ได้ฟังคำว่าทุกสิ่งทุกอย่างขณะนี้นะคะที่มีเดี๋ยวนี้ต้องเกิดขึ้นไม่เกิดไม่มีแค่นี้ค่ะยังไม่เป็นธรรมทายาทใช่ไหมคะต้องเข้าใจจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยแม้เพียงคำเดียวคือคำว่าธรรมะถ้าเข้าใจจริงๆก็ดับกิเลสได้หมดถึงความเป็นพระอรหันต์แต่ว่าการที่จะเข้าใจสิ่งที่มีจริงเนี่ยนะคะต้องเริ่มเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยค่ะจากการฟังฟังทีเดียวคำเดียวแล้วจะให้เข้าใจทั้งหมดเนี่ยก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นแทนที่จะคิดถึงชื่อนะคะแต่ก็ให้เข้าใจถูกต้องว่าฟังเพื่อเข้าใจและความเข้าใจระดับไหนเพราะเหตุว่าพระธรรมที่ทรงแสดงละเอียดนะคะลึกซึ้งไม่ใช่ว่าใครสามารถที่จะเข้าใจได้ทันทีด้วยเหตุนี้นะคะระดับขั้นของปัญญาจึงมีขั้นปริยัติปฏิปัตติและปฏิเวทะเป็นภาษาบาลีค่ะแต่ปริยัติก็คือความรอบรู้คือเข้าใจพระพุทธพจน์เช่นคำว่าธรรมะเช่นคำว่าเกิดดับเช่นคำว่าอนัตตาเกิดดับคือไม่เที่ยงธรรมะคือสิ่งที่มีจริงนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดดับนั่นแหละเป็นทุกข์แท้ๆซึ่งใครไม่สามารถที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงสภาพนั้นได้เลย สุขเกิดขึ้นแล้วไม่ยั่งยืนค่ะสุขเกิดขึ้นแล้วก็ดับใครจะให้สุขยั่งยืนได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นสภาพธรรมะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อมีความเข้าใจว่าทุกอย่างไม่เว้นไม่ว่าอะไรก็ตามที่เกิดและดับทั้งนั้นค่อยๆไตร่ตรองนะคะทุกเกิดขึ้นก็ดับเห็นเกิดขึ้นก็ดับได้ยินเกิดขึ้นก็ดับเพราะฉะนั้นชีวิตก็คือแต่ละหนึ่งของธรรมะซึ่งเกิดแล้วก็ดับสืบต่อกันอย่างรวดเร็วมากไม่มีระหว่างขั้นแล้วก็ไม่หยุดเลยด้วยแล้วก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆตั้งแต่เกิดจนตายตายแล้วก็ยังต้องมีการเกิดต่อไปอีกนะคะเพราะว่าถ้ารู้ว่าธรรมะเนี่ยค่ะทำไมตอนเกิดแล้วไม่หายไปหมดแต่ยังคงมีอยู่เรื่อยๆก็คือสืบมาตั้งแต่ขณะที่เกิดจนถึงขณะนี้นี่ก็เป็นเรื่องการที่เราจะค่อยๆเข้าใจธรรมะที่มีแต่ละประเภทแล้วก็แต่ละหนึ่งนะคะจนกระทั่งค่อยๆเข้าใจจากการฟังว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เรานี่คือปริยัติและเมื่อมีความเข้าใจอย่างนี้จริงๆก็สามารถเข้าใจการเกิดดับในขณะนี้ได้นั่นเป็นปฏิปัตติและปฏิเวทะที่แทงตลอดความจริงนะคะรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วที่เข้าใจว่าเป็นเราหรือเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็เป็นแต่เพียงสิ่งที่มีจริงแต่ละอย่างแต่ละอย่างซึ่งเกิดขึ้นเท่านั้นเองคำว่าธรรมทายาทเป็นภาษาบาลีมาจากคำภาษาบาลีว่า
3: ครับโดยศัพท์ในภาษาบาลีนะครับธรรมะคือสิ่งที่มีจริงที่เป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับแล้วก็ทายาทะหมายถึงเป็นผู้รับนะครับเวลาแปลนะครับก็คือแปลจากข้างหลังมาข้างหน้าก็คือเป็นผู้รับซึ่งธรรมะซึ่งพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงครับ
0: จะรับไหมคะให้ไว้แล้วค่ะแต่จะรับไหมอยู่ที่ผู้รับนะคะเพราะว่าทรงแสดงพระธรรมไว้มากทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นใครจะเป็นธรรมทายาทก็คือว่าได้ศึกษาได้ฟังได้เห็นประโยชน์แล้วก็ได้เข้าใจด้วยแต่ถ้าไม่รับก็คือว่าให้ก็ไม่รับใช่ไหมคะ
3: ครับในส่วนนี้นะครับก็ได้ยินได้ฟังที่ท่านอาจารย์กล่าวอยู่เสมอนะครับว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมอบมรดกที่ล้ำค่าให้กับพุทธบริษัทคือพระธรรมแต่ผู้นั้นจะไม่ได้รับประโยชน์เลยถ้าหากว่าไม่ได้เป็นผู้ฟังไม่ได้ศึกษาพระธรรมตามที่พระองค์ทรงแสดงนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่จะได้รับมรดกที่ล้ำค่าก็คือผู้ที่มีโอกาสได้ฟังความจริงได้ฟังพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ยากที่จะได้ฟังยากที่จะเข้าใจแต่ก็ไม่เหลือวิสัยสำหรับผู้ที่มีศรัทธาเห็นประโยชน์นะครับค่อยๆฟังค่อยๆศึกษาในที่สุดความรู้ความเข้าใจก็จะค่อยๆเจริญขึ้นนะครับ
0: เพราะฉะนั้นก็ตอบคำถามของคุณแสงมณีได้ใช่ไหมคะว่าจะเป็นธรรมทายาทหรือเปล่า
3: ผู้ที่ศึกษาธรรมะนะครับก็ได้รับประโยชน์ตามกำลังปัญญาของแต่ละคนแต่ละท่านนะครับเพราะว่าสะสมมาแตกต่างกันแต่ขึ้นชื่อว่าปัญญาแล้วนะครับจะไม่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเลยความเข้าใจถูกเห็นถูกก็ต้องเป็นความเข้าใจถูกเห็นถูกแล้วก็สำหรับผู้ที่มีความเข้าใจธรรมะอย่างถูกต้องนะครับก็จะสามารถเกื้อกูลให้ผู้อื่นได้เข้าใจถูกเห็นถูกตามไปด้วยนะครับ
0: คนอื่นตอบแทนคงไม่ได้ใช่ไหมคะว่าที่กำลังฟังเนี่ยจะเป็นธรรมทายาทหรือเปล่าหรือว่าฟังครั้งเดียวใช่ไหมคะถ้าฟังครั้งเดียวเนี่ยเป็นธรรมทายาทไหมคะ
3: ก็ต้องฟังจนกว่าจะเข้าใจอย่างมั่นคงถูกต้องตรงตามความเป็นจริงครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็คงชัดเจนนะคะมรดกมีมากจะรับแค่ไหนเป็นทายาทรับมันนิดๆหน่อยๆคือเข้าใจเพียงเล็กน้อยหรือว่าจะได้รับประโยชน์มหาศาลจากพระธรรมที่ทรงแสดงเพราะฉะนั้นก็รู้ว่าผู้ใดก็ตามที่น้อมรับพระธรรมศึกษาพระธรรมนะคะก็เป็นธรรมทายาทตามกำลังของปัญญา
3: ครับกราบเรียนท่านอาจารย์พอดีได้ฟังประเด็นที่กล่าวถึงการอยู่ไม่สุขกับอยู่เป็นสุขท่านอาจารย์ครับก็อยากจะให้ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงความละเอียดลึกซึ้งของธรรมะว่าอยู่เป็นทุกข์อยู่เป็นสุขมีระดับขั้นที่แตกต่างกันอย่างไรคร
0: ับ ตอนเป็นเด็กใครสนมากเนี่ยผู้ใหญ่จะพูดว่าไงคะเด็กคนนี้อยู่ไม่สุขใช่ไหมคะทำโน่นทำนี่ตลอดเวลาโตแล้วยังอยู่ไม่สุขหรือเปล่าคะหรือเพิ่มจากเป็นเด็กอีกตั้งมากมาย เด็กอยู่ไม่สุขเล็กๆน้อยๆใช่ไหมคะวิ่งไปเล่นไปแต่ว่าผู้ใหญ่อยู่ไม่สุขเพราะกิเลสเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยค่ะผู้หลักผู้ใหญ่แต่ก่อนคนโบราณเนี่ยนะคะท่านก็ใช้คำที่มาจากพระพุทธศาสนาแต่ว่าความเข้าใจจะลึกซึ้งแค่ไหนก็อยู่ที่แต่ละคนนอกจากคำว่าอยู่ไม่สุขแล้วยังมีอยู่เย็นเป็นสุขใช่ไหมคะกิเลสไม่เย็นแน่แต่ว่าขณะใดก็ตามอยู่เย็นเป็นสุขผู้นั้นก็มีความสงบจากกิเลสจึงสามารถที่จะอยู่เย็นเป็นสุขได้แต่ก็ถ้าพูดโดยไม่ศึกษาเราก็ไม่ได้รู้ใช่ไหมคะคิดว่าคนนั่งนิ่งๆเงียบๆ อยู่เย็นเป็นสุขแต่ความจริงไม่ใช่ค่ะจะนั่งเฉยๆกิเลสไม่อยู่สุขเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าธรรมะก็เป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะแม้แต่ภาษาที่เราใช้เนี่ยก็แล้วแต่ว่าเรามีความเข้าใจในคำที่เราใช้มากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าเข้าใจธรรมะแล้วนะคะทุกคำพูดก็เป็นธรรมะอย่างเช่นพูดว่าช่วยชาติให้พ้นภัยใช่ไหมคะใครบางคนอาจจะคิดว่าไม่ใช่ธรรมะก็ไม่รู้จักธรรมะจะเป็นธรรมะได้ยังไงแต่ถ้ารู้จักธรรมะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแม้แต่คำพูดก็เป็นธรรมะด้วยเพราะเหตุว่าชาติคือการเกิดเกิดเป็นอกุศลก็มีเกิดเป็นกุศลก็มีจะพ้นภัยก็ต่อเมื่อเป็นกุศลภัยจากการที่ไม่ต้องเป็นอกุศลและก็ไม่ทำอกุศลกรรมเพราะไม่เป็นอกุศลจิตเพราะฉะนั้นก็ช่วยให้พ้นภัยจากการเกิดด้วยคือการเกิดในอบายภูมิเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดเป็นเปรตเกิดเป็นอสุรกายพวกนี้นะคะเป็นผลของอกุศลกรรมคิดล่ะคะว่าจะไม่ไปหรือจะไม่เป็นถ้ามีเหตุ
3: ที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวเมื่อสักครู่นะครับช่วยชาติให้พ้นภัยชาติคือการเกิดการเกิดนี่ก็น่าพิจารณานะครับว่าถ้าหากว่าเกิดเป็นกุศลก็ดีใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นอกุศลนั้นไม่ดีแน่นอนยังมีภัยยังเป็นเหตุที่จะทำให้ประสบภัยต่างๆมากมายเพราะว่าสิ่งที่จะนำมาซึ่งภัยก็คืออกุศลธรรมทั้งหลายเท่านั้นนะครับถ้าเป็นกุศลแล้วไม่สามารถที่จะนำภัยมาให้ได้เลยนี่ก็เป็นความแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่จะเป็นเครื่องอุปการะเกื้อกูลให้พ้นจากภัยได้ก็คือความเข้าใจธรรมะปัญญานี้เองนะครับที่จะเป็นเครื่องอุปการะเกื้อกูลให้พ้นจากภัยคือกิเลสประการต่างคืออกุศลประการต่างๆนะครับเพราะว่าเมื่อได้เห็นโทษเห็นภัยของอกุศลตามความเป็นจริงแล้วนะครับก็จะไม่เข้าใกล้อกุศลเหล่านั้นเลยนะครับก็ทำให้นึกถึงข้อความหนึ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสกับพระเจ้าประสิทธิโกศลนะครับที่กล่าวถึงความเป็นจริงของธรรมะที่เป็นอกุศลธรรมนะครับธรรมะสามอย่างเมื่อเกิดขึ้นแก่โลกย่อมเกิดขึ้นเพื่อไม่ใช่ประโยชน์เกื้อกูลย่อมเกิดขึ้นเพื่อทุกข์ย่อมเกิดขึ้นเพื่ออยู่ไม่สำราญนะครับซึ่งก็ตรงกับที่ท่านอาจารย์กล่าวเมื่อสักครู่นะครับว่าอยู่ไม่สุขธรรมะที่กล่าวถึงนั้นก็คือธรรมะคือโลภะธรรมะคือโทสะธรรมะคือโมหะเมื่อเกิดขึ้นแก่โลกก็เกิดขึ้นเพื่อมิใช่ประโยชน์เกื้อกูลเกิดขึ้นเพื่อทุกข์เกิดขึ้นเพื่ออยู่ไม่สำราญครับ
0: ใครไม่เคยร้องไห้บ้างคะสักครั้งเดียวมีไหมหรือว่ามีบ่อยๆบางคนร้องไห้ทุกคืนเพราะอะไรคะเพราะความติดข้องค่ะไม่ได้สิ่งที่ต้องการเมื่อไหร่ร้องไห้เมื่อนั้นแล้วแต่ว่าถึงกับจะร้องออกมาให้คนอื่นเห็นหรือว่าน้ำตาไม่ปรากฏนะคะที่เขาเรียกว่าน้ำตาตกในคนอื่นมองไม่เห็นเลยแต่ว่าคนนั้นแสนที่จะเป็นทุกข์ก็ได้ถ้าไม่มีความติดข้องนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเป็นธรรมดาค่ะทุกอย่างที่เกิดต้องเปลี่ยนแปลงต้องดับเกิดแล้วต้องหมดไปถ้ามีความเข้าใจความเป็นธรรมดาอย่างนี้นะคะรู้ว่าจะร้องไห้ทำไมในเมื่อสิ่งนี้ก็เป็นอย่างนี้แหละไม่อย่างนั้นก็ต้องร้องไห้ทั้งวันเลยเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแล้วก็หมดไปทั้งนั้นไม่มีอะไรเหลือนะคะแต่นี่ก็แสดงให้เห็นว่าถ้าไม่มีความติดข้องไม่หวัง

เสียงในกลิ่นในรสในสิ่งที่กระทบสัมผัสเพราะอะไรเพราะมีทั้งวันใช่ไหมคะไม่ต้องไปเสาะแสวงหาที่ไหนเลยค่ะเห็นก็มีสิ่งที่ปรากฏทางตาให้พอใจละให้ติดข้องละถ้าไม่ติดข้องไม่ต้องเดือดร้อนเลยไม่ต้องปลูกต้นไม้สวยๆเพื่อจะเอาดอกสวยๆหรือว่าไปทำอะไรที่น่าพอใจนะคะมากมายเดือดร้อนบางคนเนี่ยค่ะจะใส่เสื้อสักตัวหนึ่งนะคะก็ลำบากทั้งคืนนะคะไม่ว่าจะซักจะรีดจะทำอะไรก็ตามแต่จะเย็บเนี่ยค่ะก็แสดงเห็นว่าความติดข้องก็นำมาซึ่งความทุกข์นะคะแต่ว่าทุกขณะนั้นจะถึงกับทำให้น้ำตาไหลหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ให้ทราบว่าถ้าไม่มีความติดข้องหรือความติดข้องน้อยลงถูกต้องน้อยลงแต่ว่าในเมื่อความติดข้องเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะบังคับบัญชาไม่ได้ไม่ใช่ใครและไม่ใช่ของใครถ้าศึกษาธรรมะจะเข้าใจคำว่าธรรมะลึกซึ้งขึ้นอีกหมายความว่าสิ่งที่มีจริงนะคะใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะฉันใช้คำว่าธาตุธาตุนี่นะคะไม่ใช่ของใครไฟร้อนนะคะเป็นของใครหรือเปล่าคะความร้อนนึงไม่เป็นของใครเลยห้ามไม่ให้ร้อนก็ไม่ได้แล้วก็จะไม่ให้เกิดขึ้นก็ไม่ได้ด้วยด้วยเหตุนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเพราะบังคับบัญชาไม่ได้แต่มีเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าได้สามารถเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงนะคะว่าแม้แต่ความเป็นทุกข์หรือความเดือดร้อนใจความโศกเศร้ามาจากอะไรก็จะค่อยๆเข้าใจขึ้นว่ามาจากความติดข้องแต่ความติดข้องก็บังคับบัญชาไม่ได้เพราะว่าเป็นธาตุที่มีจริงเหมือนขณะนี้นะคะเห็นเกิดขึ้นเนี่ยดูเป็นธรรมดาสำหรับคนที่มีตาใช่ไหมคะมีจักขุประสาทะรูปที่อยู่ที่กลางตาที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏเมื่อจิตเห็นเกิดสิ่งนี้จึงปรากฏว่ามีจริงเพราะฉะนั้นธาตุเห็นไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นก็ไม่ใช่ตาแต่ว่าตาสามารถกระทบกับสิ่งที่ปรากฏทั้งสองอย่างมีจริงเป็นปัจจัยให้ธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าทุกอย่างที่เป็นธรรมะเนี่ยค่ะเป็นธาตุจริงๆใช้คำว่านานาธาตุนะคะหลากหลายมากเพราะเหตุว่าเกิดแล้วดับไปแล้วไม่กลับมาอีกแต่ก็ปรุงแต่งทำให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นตามปัจจัยที่เพิ่มขึ้นด้วยด้วยเหตุนี้ถ้ารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างบังคับบัญชาไม่ได้ความไม่รู้ทำให้เกิดความติดข้องเพราะฉะนั้นถ้ามีความติดข้องมากเท่าไหร่ก็แสดงว่ามีความไม่รู้มากเท่านั้นและในบรรดาความติดข้องทั้งหมดไม่ว่าทางตาชอบสิ่งที่สวยงามทางหูชอบเสียงที่เพราะทางจมูกชอบกลิ่นหอมนะคะทางลิ้นก็ชอบรสอร่อยทางกายก็ชอบการกระทบสัมผัสกับความสบายเย็นเย็นไม่ใช่ร้อนมากนะคะหรือว่าไม่ใช่เย็นจัดพวกนี้ก็แสดงเห็นว่ามีความติดข้องในทุกอย่างที่ปรากฏแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดคือความติดข้องในความเป็นเราที่ว่าเป็นเราเนี่ยมีแน่นอนแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งที่นั่งอยู่ที่นี่นะคะก็ยึดถือสิ่งที่มีเกิดขึ้นว่าเป็นเราเพราะไม่รู้ในขณะนี้ใครเห็นไม่ใช่เห็นเป็นเห็นนั่นคือผู้ที่เข้าใจถูกต้องว่าเห็นไม่ใช่เราเห็นเป็นธาตุเห็นเป็นธรรมะแต่ผู้ที่ไม่เข้าใจก็คือเราเห็นใช่ไหมคะเราชอบเราไม่ชอบสภาพธรรมะที่มีทั้งหมดนี่ค่ะกลายเป็นเราเพราะไม่รู้เพราะฉะนั้นระหว่างความรู้กับความไม่รู้เนี่ยก็นำมาซึ่งความแตกต่างคือถ้าไม่รู้ก็มีความติดข้องมากนะคะเป็นทุกข์มากแต่เวลาที่มีความเห็นถูกความเข้าใจถูกนะคะก็รู้ว่าบังคับบัญชาไม่ได้จริงแต่สามารถเห็นถูกเข้าใจถูกตามความเป็นจริงว่าสิ่งนั้นไม่ใช่ของใครแล้วก็ไม่ใช่เราด้วยแม้เป็นเราก็ไม่ใช่เพราะเหตุว่าเป็นแต่เพียงธรรมะแต่ละหนึ่งถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าคนอื่นพลาดพลาดจากไปถ้าบุคคลต่างๆเหล่านั้นไม่เป็นที่รักก็ไม่เดือดร้อนใช่ไหมคะแต่ก็บางคนก็มีความสงสารเมตตาได้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าสงสารเมตตาเกินไปบางคนก็เดือดร้อนใจเหมือนกันนี่ก็จะได้เห็นว่าสุขทุกข์สลับกันนะคะขณะเดียวที่เป็นทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป

0: มีความติดข้องเกิดขึ้นแล้วก็มีอย่างอื่นสลับกันไปมาอย่างในขณะนี้ค่ะรวดเร็วมากสุดที่จะประมาณได้ถ้าสามารถที่จะเข้าใจความจริงว่าในขณะที่กำลังพูดเดี๋ยวนี้เราพูดถึงสภาพธรรมะหนึ่งซึ่งเกิดดับแท้ที่จริงสิ่งนั้นเกิดดับไปเร็วกว่าที่เราคิดมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นจะแสดงให้เห็นว่าความไม่รู้ความจริงเนี่ยมากมายจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นจากการที่ทรงตรัสรู้และทรงแสดงความจริงเนี่ยทำให้เราเริ่มค่อยๆเข้าใจขึ้นแม้เพียงเล็กน้อยแต่ความเข้าใจเพียงเล็กน้อยทีละนิดทีละหน่อยเนี่ยค่ะก็จะนำไปสู่ความเข้าใจเพิ่มขึ้นจากการฟังรอบรู้คือเข้าใจอย่างมั่นคงว่าขณะนี้มีสิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะแล้วจะรู้ว่าเรารู้จักธรรมะหรือยังไม่ใช่รู้จักอื่นไกลนะคะเดี๋ยวนี้มีเห็นนี่ค่ะรู้จักเห็นว่าเห็นเกิดเห็นแล้วก็ดับไปนี่คือเข้าใจธรรมะหรือว่ารู้จักธรรมะเพราะฉันไม่ใช่ไปเข้าใจธรรมะเมื่อศึกษามากๆไปแสวงหาที่อื่นไปนั่งอยู่ในที่มืดๆหรือไปทำอะไรเพื่อที่จะได้เข้าใจธรรมะก็ไม่ใช่เครื่องวัดก็คือว่าขณะนี้มีเห็นฟังเรื่องเห็นเข้าใจเห็นหรือยังว่าเห็นเนี่ยไม่ใช่เราเห็นเป็นสิ่งที่มีจริงเกิดขึ้นเมื่อมีเหตุปัจจัยถ้าตาบอดก็ไม่เห็นถ้าไม่มีสิ่งมากระทบตานะคะและจิตเห็นไม่เกิดขึ้นสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ก็เกิดปรากฏให้เห็นว่าเป็นอย่างนี้ไม่ได้เลยเนี่ยค่ะชั่วขณะหนึ่งขณะหนึ่งก็เป็นอย่างนี้ลึกซึ้งขึ้นละเอียดขึ้นนะคะก็จะทำให้ค่อยๆ คลายการยึดถือว่าเราเห็นในขณะที่เป็นเราได้ยินก็เช่นเดียวกันนะคะถ้ารู้ความจริงว่าเสียงมีแต่เสียงในป่าไม่มีใครได้ยินไม่ได้กระทบโสตประสาทะคือหูรูปที่สามารถกระทบเสียงได้เพราะฉะนั้นถ้าเสียงนั้นไม่ได้กระทบหูและจิตได้ยินไม่เกิดเสียงก็ไม่ปรากฏแค่นี้ค่ะโลกที่เรามองเห็นบ้างได้ยินบ้างเป็นสิ่งต่างๆบ้างก็คือแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอยู่เรื่อยๆถ้ามีความเข้าใจในความไม่ใช่เรานะคะแต่เป็นธรรมะเพิ่มขึ้นก็จะทำให้ถึงการดับความเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราจนกระทั่งถึงการรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นทายาทของพระธรรมอีกระดับหนึ่งนะคะคือสามารถที่จะเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงเหมือนอย่างพระอริยสาวกทั้งหลายท่านอัญญาโกณฑัญญะเป็นท่านแรกที่ได้รู้แจ้งความจริงเพราะท่านได้สะสมความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยจากการได้ฟังพระธรรมจากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆมากเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะไม่ใช่สูญหายไปเลยนะคะการเข้าใจทีละเล็กทีละหน่อยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นก็จะทำให้สามารถรู้ความจริงซึ่งถึงที่สุดเป็นปรมัตถธรรมะเป็นอภิธรรมะซึ่งลึกซึ้งเพราะแม้ว่าธรรมะมีจริงแต่เมื่อเป็นธรรมะที่มีจริงๆใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้ทั้งสิ้นแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เปลี่ยนไม่ได้แข็งก็ต้องเป็นแข็งเสียงก็ต้องเป็นเสียงนั่นคือสภาพธรรมะที่เป็นจริงนะคะเป็นปรมัตถ์อัตตะถ้าไม่มีลักษณะที่เรามาเรียกชื่อต่างๆกันก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่แม้ไม่เรียกสภาพธรรมะก็เป็นอย่างนั้นลึกซึ้งอย่างยิ่งจึงเป็นอภิธรรมะเพราะฉะนั้นขณะที่ได้ฟังอย่างนี้นะคะแล้วค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยวันหนึ่งก็จะรู้ว่าไม่มีเราเป็นธรรมะซึ่งเกิดดับและเป็นอนัตตาก
1: ราบเรียนถามอาจารย์ค่ะที่เปรียบคนที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะเปรียบเหมือนเต่าของสังสารวัฏนะคะอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายค่ะ
0: คำนี้มีในพระไตรปิฎกใช่ไหมคะคุณคำปันค่ะ
2: ท่านก็แสดงถึงว่าใครที่จะเป็นต่อของวัฏฏะนะครับแสดงถึงบุคคลผู้ที่มีความเห็นผิดอย่างยิ่งนะครับเห็นผิดว่าไม่มีบุญไม่มีบาปเห็นผิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นโดยอาศัยเหตุปัจจัยต่างๆนะครับเป็นการปฏิเสธเหตุปฏิเสธผลของธรรมะอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับแน่นอนนะครับคนเหล่านี้ไม่มีความสนใจที่จะศึกษาธรรมะได้เลยท่านจึงแสดงไว้อย่างชัดเจนว่าผู้ที่มีความเห็นผิดที่ดิ่งที่เรียกตามภาษาบาลีว่านิยตะมิจฉาทิฏฐิเป็นต่อของวัฏฏะเพราะว่ามีแต่จะจมลงในวัฏฏะยิ่งขึ้นนะครับไม่มีโอกาสที่จะพ้นจากวัฏฏะไปได้เลยนะครับ
0: สมัยนี้ไม่ทราบว่ามีคนรู้จักต่อหรือว่าคนที่อยู่ใกล้แม่น้ำจะรู้จักต่อก็คงได้ยินหลายคำนะคะนี่น้ำลดต่อผุดก็คงหมายความถึงหลักที่มั่นคงเพราะฉะนั้นเวลาที่จะผูกเครือก็เอาเชือกไปผูกไว้ที่ต่อใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต่อนี้ก็ปักแน่นมั่นคงไม่เคลื่อนย้ายไปไหนเพราะฉะนั้นก็อยู่ไปเถอะในสังสารวัฏใช่ไหมคะไม่ได้ออกไปจากสังสารวัฏแล้วก็ยังมีคำที่แสดงถึงความจริงที่น่าฟังนะคะเพราะว่าแต่ละคำในพระไตรปิฎกนะคะเป็นวาจาสัจจะซึ่งถ้าเข้าใจแล้วก็จะรู้ว่าเป็นชีวิตประจำวันนะคะเช่นอุปมาชีวิตของแต่ละคนในทุกๆวันนะคะเหมือนเรือที่ผูกไว้ที่ต่อที่น้ำเชี่ยวจริงไหมคะกิเลสเกิดเมื่อไหร่เชี่ยวรุนแรงบางคนเจ้าโทสะมากค่ะไม่เหมือนคนอื่นเลยแค่คำพูดนิดเดียวคนอื่นยังไม่รู้สึกสะดุ้งสะเทือนมากมายแต่คนนี้ยังกับไฟเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าแต่ละคนเนี่ยยังมีกิเลสอยู่นะคะแล้วก็อาจจะเอากิเลสนั้นผูกไว้กับสติสัมปชัญญะหรือธรรมะหรืออะไรก็ได้แต่ว่าท่ามกลางน้ำเชี่ยวแล้วก็ถ้ามีพายุแรงๆมาก็ยิ่งมีการที่เรือนั้นจะหลุดลอยไปได้นี่ก็แสดงเห็นนะคะว่าถ้าเราจะพิจารณาแต่ละคำเนี่ยก็ชีวิตของแต่ละคนจริงๆนั่นแหละไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามและก็มีความเข้าใจแม้แต่คำว่าต่อในวัฏฏะหรือว่าต่อเป็นสิ่งที่เป็นหลักนะคะสำหรับที่จะผูกจะยึดค่ะไม่ไปไหน
3: กราบท่านอาจารย์ครับผมจะถามปัญหาเรื่องเห็นอย่างเงี้ยครับอาจารย์ครับเป็นอาการรู้ซึ่งก็เข้าใจว่าเป็นอาการรู้ทีนี้ในขณะที่เห็นมีอาการรู้ในขณะที่มีปัญญารู้ถึงจิตเห็นตอนนั้นนะมันมีลักษณะอย่างไรครับในอาการรู้ที่ปัญญาเข้าใจครับ
0: เห็นเป็นเห็นนะคะ
3: ใช่ครับ
0: แล้วก็ในขณะที่ฟังเรื่องเห็นเนี่ยค่ะ
3: ครับ
0: ยังไม่ได้รู้จักเห็นตามที่ได้ฟัง
3: ใช่
0: แต่เริ่มเข้าใจถูกต้องนะคะ
3: คร
0: ว่าเห็นมีจริง
3: ๆใช่คร
0: ับ เห็นเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัย
3: คร
0: ับ แล้วเห็นก็ดับไปนี่เป็นความเข้าใจขั้นต้นค่ะ
3: ครับ
0: เพราะฉะนั้นความเข้าใจอันนี้นะคะยังไม่ใช่ตัวที่กำลังเข้าใจเห็นที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้
3: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นเราพูดเรื่องเห็นนะคะแต่ว่าเราไม่ได้รู้ลักษณะของเห็นที่กำลังเห็นแต่ถ้าไม่มีการเข้าใจให้ถูกต้องอย่างมั่นคงจริงๆนะคะว่าไม่ต้องทำอะไรเห็นเดี๋ยวนี้ก็เข้าใจเห็นเท่านั้นเองค่ะไม่ใช่ไปคิดเรื่องอื่นเนี่ยยากตรงที่ว่าเราไม่รู้ว่าการเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏจริงๆลักษณะแต่ละลักษณะในขณะนั้นเป็นอย่างไรเพราะยังไม่เคยเข้าใจใช่ไหมคะแต่ถ้ามีการเข้าใจถูกต้องว่าขณะนี้ค่ะเราพูดเรื่องเห็นเรารู้เรื่องเห็นว่าเห็นเนี่ยไม่ใช่ได้ยินนะคะแล้วพี่จะกล่าวว่าเห็นเป็นธาตุรู้เป็นสภาพรู้ก็เข้าใจเพียงเงาเงาร่างๆว่าเห็นเนี่ยไม่มีตัวตนไม่มีสีสันพอที่จะไปจับไปรู้ว่านี่เป็นเห็นนะหรือว่านี่เป็นได้ยินนะแต่ว่าเสียงเราก็ไม่สามารถที่จะไปจับต้องได้แต่เสียงก็มีลักษณะของเสียงที่ปรากฏให้รู้ว่าลักษณะของเสียงเป็นอย่างนี้นะคะยังมีสูงมีต่ำนี่เป็นเหตุที่เราสามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่เป็นรูปธรรมได้นะคะแม้แต่ทางตานี่ก็ยากที่จะรู้ว่าขณะนี้สิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยเพราะว่าเราไปคิดถึงรูปร่างสันฐานทันทีต่อจากที่เห็นถ้าเราไม่คิดถึงความลึกความตื้นนะคะความกว้างของสิ่งต่างๆที่ปรากฏหรือว่าสีต่างๆก็จะไม่มีความคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เลยว่าเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้ใช่ไหมคะก็จะเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นนี่ค่ะคือการแยกจริงๆนะคะระหว่างสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นกับการคิดนึกกับการจำว่าสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยอยู่ตรงนั้นนะคะเป็นกระไดเวียนหรือว่าเป็นโคมไฟหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็มาจากความคิดนึกทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่เกิดดับสืบต่ออย่างเร็วสุดที่จะประมาณได้แค่นี้ค่ะแม้แต่คำเดียวเนี่ยจิตเกิดดับนะคะรู้คำนั้น7ขณะแต่ก็ก่อนที่จะถึงคำนั้นก็มีเสียงมีอะไรตั้งมากมายเพราะฉะนั้น กินวิสัยที่จะไปรู้หนึ่งขณะจิตนะคะเพราะฉะนั้นจึงใช้คำว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏในขณะนี้ค่ะเป็นการเกิดดับสืบต่อของสิ่งหนึ่งที่ทำให้ปรากฏรู้ได้ว่าสิ่งนั้นมีเช่นเห็นในขณะนี้ไม่ใช่ขณะเดียวทั้งที่เห็นเนี่ยเป็นเพียงขณะเดียวในแต่ละวาระที่เห็นเกิดนะคะแต่ก็ซ้ำจนกระทั่งเหมือนกับว่าเห็นเนี่ยไม่ดับแต่ว่าการที่จะเข้าใจเห็นไม่ใช่เป็นนึกว่าเห็นไหนเห็นก่อนหรือเห็นเดี๋ยวนี้นะคะเพียงแต่ว่านิมิตตะของทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดดับสืบต่อทำให้สามารถเข้าใจได้ว่าขณะเนี้ยเห็นฟังธรรมะนี่ต้องค่อยๆพิจารณาจริงๆเพราะเหตุว่าความไม่รู้เนี่ยค่ะสะสมมานานแสนนานในแสนโกรธกับและยังมีความติดข้องในสิ่งที่ปรากฏไม่ว่าเป็นอะไรเนี่ยฉาบทากั้นไว้เหมือนอยู่ในโลกที่มืดสนิทเลยนะคะกว่าจะมีแสงสว่างของปัญญาค่อยๆกระเทาะหรือว่าแทรกลงไปที่จะเข้าใจสิ่งที่ได้ยินได้ฟังว่าสิ่งที่อยู่ในความมืดนั้นเป็นอะไรเพราะเหตุว่าปัญญาขั้นฟังเนี่ยยังไม่สว่างถึงขนาดที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะที่เกิดดับนะคะเพียงแต่ว่าเริ่มมีการที่จะได้ฟังนะคะเหมือนกับฟังในฝันเกือบจะกล่าวได้ว่าอย่างนั้นนะคะเพราะเหตุว่าแค่เลือนรางๆจำแล้วก็ลืมฟังแล้วก็ลืมนะคะขณะนี้เราก็ฟังสิ่งซึ่งเราได้ยินมาบ่อยครั้งมากเรื่องเห็นเรื่องได้ยินแต่ก็ลืมไปเรื่อยๆลืมที่จะเข้าใจเห็นพูดเรื่องเห็นจริงนะคะแต่ลืมที่จะเข้าใจเห็นที่กำลังเห็นนี่ค่ะต้องฟังให้รู้ว่าเป็นความต่างกันเพราะฉะนั้นความเข้าใจเนี่ยคือไม่ใช่ต้องไปทำอะไรไม่มีใครทำอะไรได้นะคะแต่ความเข้าใจค่อยๆเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยโดยไม่หวังด้วยเพราะว่าเห็นขณะนี้ยากแสนยากที่จะรู้ว่าเห็นไม่ใช่เราเห็นเป็นแต่เพียงสิ่งที่เกิดขึ้นระดับไปแต่ว่าสิ่งที่ได้ฟังเนี่ยไม่สูญหายเลยนะคะไม่หายไปเลยสะสมอยู่ในจิตไปเรื่อยๆเหมือนอย่างที่เราสะสมความไม่รู้และความติดข้องมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นกว่าจะเข้าใจแม้ในขั้นการฟังเนี่ยก็ต้องอาศัยการเวลาและความเป็นผู้ตรงจริงๆนะคะว่าฟังเพื่อเข้าใจสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏนี่ระดับขั้นหนึ่งนะคะที่มั่นคงเป็นสัจญาณแต่ต่อเมื่อไหร่นะคะที่ในขณะนั้นนะคะสภาพนั้นปรากฏให้เข้าใจไม่ใช่ปรากฏแล้วไม่เข้าใจเหมือนเดี๋ยวนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในขณะนั้นก็มีความต่างกันว่าที่สภาพธรรมนั้นปรากฏแล้วมีความเข้าใจในสิ่งนั้นแม้เพียงเล็กน้อยก็รู้ว่าลักษณะที่เราไม่เคยสนใจปรากฏลักษณะที่เป็นธรรมะแต่ว่าปัญญาที่เห็นสิ่งนั้นว่าเป็นสิ่งที่มีจริงเพียงหนึ่งอย่างที่ปรากฏเนี่ยก็สั้นมากและน้อยมากเพราะเหตุว่าเกิดแล้วดับด้วยเพราะฉะนั้นความต่างของการที่จะรู้ว่าขณะที่มีเห็นแต่ไม่เคยสนใจหรือว่าไม่เคยเข้าใจลักษณะของเห็นเลยเพียงแต่ฟังเรื่องเห็นไปเรื่อยๆจนกว่าขณะใดที่เห็นก็เริ่มเข้าใจไม่ต้องไปทำอะไรเลยค่ะเพราะเข้าใจไม่ใช่เห็นแต่เริ่มเข้าใจเห็นขณะนั้นไม่ได้คิดอย่างอื่นเลยแต่เริ่มเข้าใจเห็นเหมือนกับเริ่มเข้าใจได้ยินเหมือนกับเริ่มเข้าใจคิดเหมือนกับเริ่มเข้าใจโกรธทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมีจริงๆทั้งหมดเป็นธรรมะทั้งหมดแต่เป็นการฟังเรื่องธรรมะนะคะซึ่งเป็นปริยัตติจนกว่าจะรู้ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เราเป็นธรรมะแม้แต่คำว่าเป็นธรรมะโดยความเข้าใจเนี่ยต้องมีก่อนจนกระทั่งลักษณะที่เป็นธรรมะปรากฏนะคะเริ่มรู้ละอย่างบางคนเนี่ยค่ะแข็งขณะนี้ปรากฏไม่ใช่ไปพยายามจงใจตั้งใจนะคะแต่เพราะฟังเพราะฉะนั้นเวลาฟังแล้วเนี่ยค่ะขณะที่แข็งปรากฏเนี่ยมีการรู้ความต่างว่านี่เป็นสิ่งที่ปรากฏลักษณะที่มีจริงๆของสิ่งที่มีจริงอย่างหนึ่งคือแข็งแม้เพียงเล็กน้อยนะคะแล้วก็ไม่ต้องมีความต้องการขวนขวายที่จะไปให้รู้อีกให้เกิดขึ้นบ่อยๆหรืออะไรแต่เริ่มต่างกันว่าอ้อตัวจริงเนี่ยคือว่ามีแต่ว่าความเข้าใจกำลังเข้าใจลักษณะของสิ่งนั้นซึ่งขณะนี้แข็งก็มีแต่ความเข้าใจในแข็งไม่มีแต่ว่าแข็งก็มีแล้วฟังเรื่องแข็งก็ยังไม่ได้เข้าใจแข็งจนกว่าเมื่อไหร่นะคะเกิดความที่แข็งปรากฏลักษณะนั้นแล้วก็ปรากฏเป็นแข็งด้วยความเข้าใจก็คือผล ที่เกิดจากการฟังปริยัตินะคะเริ่มเป็นปฏิปัตติสติและปัญญาถึงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมนั้นเราเข้าใจด้วยว่าขณะนั้นไม่ใช่เราไม่มีเราแม้แต่การที่สภาพธรรมนั้นปรากฏและความเข้าใจที่กำลังรู้ในความเป็นธรรมะขณะนั้นก็เป็นธรรมะด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องนานนะคะการอบรมหรือภาวนาเนี่ยเป็นผู้ที่ตรงจริงใจและรู้ว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยยากที่จะรู้ได้และเมื่อมีการฟังเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยนะคะก็นำไปสู่ลักษณะนั้นปรากฏกับความเข้าใจถูกทีละเล็กทีละน้อยต่อไปอีกจนกว่าจะถึงปฏิเวทะไม่มีสภาพธรรมะอื่นใดเลยโลกหายไปหมดมีแต่เฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะที่เหมือนเดิมใช่ไหมคะแต่ชัดเจนเพราะว่าไม่มีอะไรปรากฏร่วมด้วยเลยทั้งสิ้นไม่มีแม้แต่เรามีแต่ธาตุรู้กับสิ่งที่กำลังปรากฏเมื่อนั้นก็ตรงกับที่ได้ฟังทุกอย่างว่าสภาพธรรมะเกิดขึ้นนะคะธาตุรู้เกิดขึ้นแล้วก็ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้ขณะนั้นจะไม่มีอย่างอื่นเช่นขณะที่เห็นจะไม่มีได้ยินจะไม่มีคิดนึกจะไม่มีรูปใดๆเจือปนนอกจากสิ่งที่จิตกำลังรู้
3: อย่างที่ว่าเข้าใจจนถึงขั้นสัจญาณคือถ้าไม่มีถึงขั้นสัจญาณแล้วมันก็จะไม่ไปถึงกิจญาณได้และการที่จะเข้าใจถึงขั้นสัจญาณในเห็นนะฮะอาจารย
0: ์เห็นอย่างนี้นะคะ
3: ครับ
0: เป็นผู้ตรงคือยังไม่รู้จักเห็น
3: ใช่ครับ
0: นะคะเพราะฉะนั้นจะไปทำอะไรไหมให้รู้จักเห็น
3: ก็ต้องฟัง
0: ค่ะถ้าไปทำอย่างอื่นไม่ใช่สัจญาณ
3: ครับครับ
0: เพราะฉะนั้นหลายคนนะคะเข้าใจว่าตนเองเนี่ยศึกษาธรรมะแต่ศึกษาชื่อหรือว่าเข้าใจธรรมะตามลำดับขั้นว่าแม้แต่ขั้นฟังเนี่ยก็ต้องมั่นคงจริงๆค่ะว่าไม่ใช่เราฟังมั่นคงนะคะก็จะเป็นปัจจัยทำให้ขณะนั้นสภาพธรรมะตามปกติเนี่ยปรากฏใช้คำว่าปรากฏที่นี่นะคะลักษณะของธรรมะปรากฏแข็งก็คือแข็งเหมือนเดิมทุกอย่างแต่ลักษณะธรรมะของแข็งคือแข็งนั่นเองนะคะลักษณะหนึ่งปรากฏขณะนั้นรู้เลยค่ะว่าต่างกับที่ไม่เคยมีการใส่ใจหรือว่าสภาพธรรมะนั้นถ้ามีความจดจ้องก็ไม่ใช่ลักษณะที่ปรากฏกับปัญญาเพราะว่าถ้าปรากฏกับปัญญานะคะก็ต้องด้วยความเป็นอนัตตาจริงๆเพราะฉะนั้นก็มีความมั่นคงคือสัจญาณว่าไม่ใช่มีใครต้องไปทำอะไรเลยนะคะแต่สภาพธรรมะเมื่อปรากฏกับปัญญาหรือสติซึ่งเป็นสภาพธรรมะที่ถึงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏคือมีความรู้ในลักษณะซึ่งเป็นธรรมะอย่างแข็งเนี่ยค่ะถ้าขณะใดก็ตามที่เราตื่นมานะคะแข็งก็ปรากฏอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่มีการรู้ในลักษณะของแข็งที่เป็นธรรมะเพราะว่าเข้าใจว่ากำลังจับช้อนนะคะหรือว่าเข้าห้องน้ำแปรงฟันหรืออะไรต่างๆเหล่านั้นลักษณะของแข็งเนี่ยเกิดดับเร็วมากไม่ปรากฏให้รู้เพราะว่าขณะนั้นเพียงแต่เป็นกายวิญญาณที่ใช้คำว่านะคะธาตุที่รู้แข็งซึ่งต้องมีทันทีที่กระทบเนี่ยค่ะมีธาตุที่รู้แข็งแต่ไม่มีความเข้าใจในแข็งก็กระทบไปทั้งวันเรื่อยๆตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมก็ไม่รู้เลยว่าเป็นธรรมะหนึ่งนะคะซึ่งปรากฏเพียงหนึ่งในขณะ
4: กล้าหรือไม่ที่จะฟังคำจริงกล้าหรือไม่ที่จะฟังพระธรรมให้เข้าใจความจริงอย่างถึงที่สุดซึ่งไม่เคยเข้าใจมาก่อนแล้วละทิ้งสิ่งที่เคยยึดถือผิดมาจากการสนทนาสารัชสูตรที่มสพ.1 เมษายน 2560
5: สภาพธรรมะที่เกิดขึ้นที่จะแสดงถึงความเป็นผู้ขั้นคลามหรือแก้วกล้าเนี่ยก็รู้ได้ยากครับท่านอาจารย์แม้ในขณะนี้ครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะแต่เมื่อทรงแสดงแล้วก็รู้เลยใช่ไหมคะเป็นผู้ขั้นคลามแน่นอนถูกต้องไหมคะชีวิตประจำวันจนกว่าจะเข้าใจธรรมะเมื่อไหร่เมื่อนั้นจึงจะไม่ขั้นคลามแต่ต้องเป็นผู้ที่ตรงคือเข้าใจไม่ใช่แค่เพียงฟังแต่เป็นผู้ที่เข้าใจจริงๆในแต่ละคำที่ได้ฟังเมื่อเข้าใจขณะนั้นไม่ครั่นคร้านที่จะเข้าใจว่าขณะนี้เป็นธรรมะทั้งหมด แต่กว่าจะถึงขณะนั้นจริงๆไม่ครั่นครามที่จะเข้าใจความจริงว่าความจริงคืออย่างนี้หลงเข้าใจผิดมานานแสนนานว่ามีเราแต่ทั้งหมดเป็นธรรมะถ้าไม่มีธรรมะแต่ละหนึ่งเราจะมีแต่ที่ไหนจะมีเราได้อย่างไรถ้าตราบใดที่ยังไม่ได้เข้าใจความจริงก็ดูเหมือนเป็นผู้ที่กล้าหาญที่จะทำสิ่งต่างๆคิดว่าเป็นคนกล้าแต่ว่าไม่มีเราครั่นครามไหมตกใจไหมเสียดายไหมกว่าจะรู้มั่นคงจริงๆว่าเป็นธรรมะเท่านี้ค่ะพระธรรมที่ทรงแสดง 45 พรรษาเพื่อให้รู้ความจริงซึ่งถึงที่สุดไม่มีอะไรจริงยิ่งกว่านี้ก็คือไม่มีถ้าไม่มีธรรมะเกิดขึ้นเลยแต่เมื่อธรรมะเกิดโดยเหตุปัจจัยก็เข้าใจผิดคิดว่าเป็นเราแต่ธรรมะนั้นก็ดับไปเราไม่มีแน่นอนเพราะจากไม่มีแล้วก็มีสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้หลงเข้าใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงยังคงมีอยู่แต่ตามความเป็นจริงสิ่งที่ปรากฏเดี๋ยวนี้ค่ะหมดแล้วเดี๋ยวนี้เองที่กำลังปรากฏหมดแล้วแต่ละหนึ่งขณะครั่นคร้ามไหมที่จะรู้ว่านี่เป็นความจริงถึงที่สุดไม่มีอะไรจริงยิ่งกว่านี
5: ้ท่านอาจารย์ครับก็ดูเหมือนเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ยากนะครับเพราะปกติทั่วไปจะกล่าวถึงว่าถ้าเป็นผู้กล้าก็เรานี่แหละที่สามารถที่จะกระทำสิ่งต่างๆด้วยความกล้าหาญแต่ว่าจะรู้ว่าไม่ใช่เราจะเป็นผู้กล้าอย่างไรครับท่านอาจารย
0: ์กล้าก็เรียนธรรมะสิคะเรียนไหมล่ะคนไหนที่ไม่เรียนธรรมะกล้าหรือเปล่าในเมื่อธรรมะเป็นความจริงไม่ต้องการรู้ความจริงแล้วจะชื่อว่าเป็นคนกล้าหรือพิสูจน์ได้ตั้งแต่กล้าเรียนธรรมะไหมถ้ากล้าก็มาเรียน
5: ไม่กล้าครับท่านอาจารย์เพราะว่ายังพอใจยังยินดียังขวนขวายแสวงหาในเรื่องอื่นๆอยู่ครับท่านอาจารย์ครับ
0: เห็นคุณของพระธรรมไหมคะสักคำเดียวเพียงคำเดียวก็เห็นพระคุณสุดที่จะประมาณได้มาจากใครพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ยินคำว่าพระอรหันตสัมมาสัมเจ้ามีศรัทธาหรือเปล่าถ้ามีศรัทธาก็ฟังคำของพระองค์แต่ถ้าไม่มีศรัทธาไม่ฟังคำใครก็ตามที่ไม่ฟังคำของพระสัมมาสัมเจ้ามีศรัทธาหรือเปล่าทั้งหมดทรงพระมหากรุณาแสดงตั้งแต่คนที่ยังไม่ได้ฟังธรรมะแล้วก็ได้ยินคำว่าพระสัมมาสัมเจ้าได้ยินคำว่าธรรมะศรัทธาที่จะเห็นประโยชน์ของคำนี้ไม่เคยได้ยินมาเลยแล้วคำนี้เป็นใครจึงได้มีพระนามที่คนอื่นก็มีไม่ได้เลยในสากลจักรวาลมีศรัทธาไหมคะที่จะฟังที่จะรู้ที่จะค่อยๆเข้าใจขึ้นแต่ถ้าไม่ฟังกราบใดก็คือว่าแม้ได้ยินคำว่าพระอรหันตสัมมาสัมเจ้าก็ไม่มีศรัทธาที่จะฟังก็ครั่นคร้ามไม่กล้าที่จะรู้จักพระสัมมาสัมเจ้าเพราะว่าเพียงแค่ได้ฟังไม่รู้จักพระสัมมาสัมเจ้าเพราะเพียงชื่อ
5: ท่านอาจารย์ครับแสดงว่าความคิดของความเป็นผู้กล้าของผู้ไม่รู้กับผู้ที่รู้เนี่ยก็ต้องต่างกันมากครับท่านอาจารย์
0: ทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นคำที่คนอื่นเถียงไม่ได้ถึงที่สุดเชิญแม้แต่พราหมณ์ในครั้งโน้นไปเฝ้าเพื่อที่จะโต้วาทะกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีใครกล้า
5: ท่านอาจารย์ครับทำไมเป็นคำจริงถึงไม่กล้าที่จะรู้ความจริงอะครับท่านอาจารย์
0: เพราะไม่รู้ชัดเจนที่สุดค่ะ
5: เพราะว่าแทนที่จะไปได้เฝ้าได้ทูลถามได้ฟังคำจริงอะแต่บางคนไม่กล้าที่จะไปแม้สนทนาหรือว่าโต้วาทะกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: เพราะไม่รู้ประโยชน์ยิ่งใหญ่ในสังสารวัฏไม่ใช่เพียงแค่ชาตินี้ชาติเดียวแต่ประโยชน์จะติดตามไปทุกชาติที่สามารถจะให้พ้นจากความลวงความไม่จริงของสิ่งที่กำลังปรากฏ
5: ข้อแรกครับอาจารย์ที่จะกล่าวถึงมีศรัทธาที่จะแม้ฟังไหม
0: ขณะที่ไม่มีศรัทธารู้ไหมคะว่าครั่นครามที่จะฟังไม่กล้าฟังการที่จะเริ่มมีศรัทธาก็ต่อเมื่อรู้ว่าไม่มีสิ่งใดในโลกในสากลโลกที่จะมีค่าเท่ากับพระรัตนตรัยอยากได้อะไรก็มากมายมหาศาลไม่รู้จบแต่สิ่งทั้งหมดนั้นไม่มีค่าเท่ากับแม้คำเดียวของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
5: ท่านอาจารย์ครับดูเหมือนบางบุคคลเนี่ยไม่กล้าฟังความเห็นที่ต่างกับความเห็นของตนทั้งที่เป็นความเห็นที่ถูกต้องครับท่านอาจารย์
0: ก็ไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอน ถ้าใครรู้จักมีหรือที่จะห่างไกล

0: การสละต้องด้วยปัญญาที่ไม่ใช่เราเริ่มจากการสละแม้สิ่งเล็กๆน้อยๆจนกว่าที่จะเป็นการละของบรรพชิตที่ต้องสละทุกอย่างแบบคฤหัสถ์จากการสนทนาปฐมอปริหานิยสูตรที่มสพ18มีนาคม2560
1: เสียสละคำนี้ลึกซึ้งแค่ไหนสละกิเลสสละความติดข้องเพราะรู้ว่าถ้าเป็นอย่างนี้ก็ต้องเป็นไปในสังสารวัฏไม่รู้จบแม้สิ่งเล็กสิ่งน้อยอะไรก็ตามแต่ถ้าเป็นผู้มีปัญญาไม่ละโอกาสที่จะพิจารณาว่าสามารถสละได้ไหมแล้วก็ยังต้องไม่ใช่ได้ความเป็นเราต้องรู้จริงๆว่าขณะนั้นไม่ใช่เราแค่สละอาหารสักมื้อหนึ่งไม่เอามื้อใหญ่เอามื้อเล็กๆเพราะว่าบางคนมื้อค่ำไม่บริโภคมื้อบ่ายหลังเที่ยงหิวอร่อยถูกเชื้อเชิญขยันขยอสักคำหนึ่งแค่คำเดียวสละไหมแล้วยังไงคะบรรพชิตแค่นี้ค่ะจากคฤหัสถ์ธรรมดามากมายกว่านี้มากชีวิตคฤหัสถ์ถ้าจะขัดเกลากิเลสไม่ต้องบอกใครสละเองสิคะนิดๆหน่อยๆไม่ว่าจะเป็นอะไรไม่ว่าของซึ่งคนอื่นชอบให้ได้ไหมเราก็ชอบเหมือนกันแต่ให้ได้ไหมยังไม่ต้องสละหมดเลยค่ะทรัพย์สินเงินทองอะไรแค่หนึ่งเดียวลองดูไหวไหมแล้วยังไงคะจะไปเป็นบรรพชิตสละหมดทุกอย่างทรัพย์สมบัติวงศาคณาญาติความสนุกสนานรื่นเริงบันเทิงทั้งหลายทั้งหมดเลยเพื่ออุทิศชีวิตแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์
2: ท่านอาจารย์กล่าวว่าเป็นผู้มีปัญญาที่จะเห็นว่าการบริโภคที่เพียงที่จะให้อัตภาพเป็นไปที่จะไม่โภคเช่นหลังวิกาลเนี่ยคือยังไงครับปัญญาที่จะเห็นตรงนั้นเป็นยังไงครับท่านอาจารย์
1: ค่ะรู้ว่าติดข้องหรือเปล่าที่จะบริโภค
2: ก็ยังติดข้องอยู
1: ่สละนะนิดเดียวติดข้องตรงนั้นยังมีเยอะที่ไม่ได้สละแค่นิดเดียวตรงนั้นน่ะคำหนึ่งสละแม้คำเดียวก็ไม่บริโภค
2: ครับถ้าอร่อยก็ยากจะสละได
1: ้จะสละทรัพย์สมบัติของคฤหัสถ์คิดดูว่าไม่ใช่แค่คำข้าวหรืออาหารหนึ่งคำสละกว่านั้นเท่าไหร่คฤหัสถ์จึงเคารพกราบไหว้ในพระภิกษุผู้รู้จักตนเองตามความเป็นจริงจึงขอดำเนินรอยตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยขอบรรพชาอุปสมบทเพื่อที่จะประพฤติตามไม่ใช่เพื่อที่จะไม่ประพฤติตามก็ต้องเข้าใจความถูกต้องว่าภิกษุคือใครไม่ใช่ใครก็อยากบวชและเป็นภิกษุนั่นไม่ใช
2: ่คฤหัสถ์เนี่ยเต็มไปด้วยความพอใจเป็นความกล้าหาญที่จะสละได้
1: และยิ่งกว่าอาหารนะคะนี่แค่คำเดียวนะคำเดียวจริงๆยังไม่ได้และสิ่งที่มากกว่านั้นผูกพันมากกว่านั้นสละได้ไหมธรรมะไม่ใช่เรื่องเล่นๆแต่เป็นเรื่องจริงและเรื่องตรงที่จะต้องเห็นกิเลสตามความเป็นจริงว่ามากมายมหาศาลเหมือนสิ่งที่อยู่ใต้มหาสมุทรถูกปกปิดไว้มองไม่เห็นเลยเพียงแค่อะไรโผล่ขึ้นมาจึงเห็นลองไม่โผล่สิเห็นไหมเราไม่มีอาหารที่ชอบสิโลภะจะปรากฏไหมเราไม่มีคำหยาบคายจะโกรธไหมเห็นไหมคะทุกสิ่งทุกอย่างมีเพียบมากมายหนาหนักแน่นเน่าเหม็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีอยู่ในจิตแต่เพราะเหตุว่าเป็นธาตุรู้ไม่มีกลิ่นไม่มีรูปร่างก็มองไม่เห็นว่ามากมายระดับไหนแล้วก็ไม่สะอาดระดับไหนก็ประมาทที่จะไม่ประมาทจริงๆก่อนอื่นสะสมมาอย่างไรรู้ตามความเป็นจริงไม่ใช่ฝืนยิ่งกว่านั้นก็คือว่าไม่ใช่เรายิ่งกว่าการเพียงแค่สละคำนั้นวันนั้นไม่แต่ยังเป็นเราสละอะไรจะยากกว่าสละความเป็นเราต้องเป็นปัญญาจริงๆค่ะได้ฟังบ่อยมากธรรมะทั้งหลายไม่ใช่เราปัญญาแค่ไหนกับอาหารกำลังอยู่ตรงหน้าตอนบ่ายหนึ่งคำปัญญาแค่ไหนกว่าจะรู้ว่าแม้โลภะขณะนั้นก็ไม่ใช่เราถ้าจะบริโภคก็ไม่ใช่เราจะไม่ก็ไม่ใช่เราเราหมดเลยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทุกวันในสังสารวัฏความเข้าใจขณะนี้เกิดท่ามกลางอกุศลคิดดู กว่าจะเจริญกว่าจะเติบโตกว่าจะไม่ใช่เราจริงๆต้องอาศัยความมั่นคงซึ่งเป็นบารมีสิบขาดไม่ได้สักบารมีเดียวแม้แต่เนคขัมมะไม่ต้องไกลอาหารคำเดียว
2: เนคขัมมะคือสละทุกอย่างครับแต่ว่าแม้ในชีวิตประจำวันคือสละเล็กๆน้อยๆก็ยังยาก
1: ยังไม่รู้ความหมายของคำว่าสละก็จะสละใหญ่ๆแต่จริงๆแล้วสละได้ทุกวันแม้แต่สละเวลาแห่งความเพลิดเพลินฟังธรรมะก็สละก็ไม่รู้ความดีที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งสละทั้งนั้นจึงได้กล่าวว่ากุศลทั้งหมดเป็นเนคขัมมะ

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังแนวทางเจริญวิปัสสนาบรรยายโดยอาจารย์สุจินต์บริหารวนาเขต
1: ครั้งที่1113ที่ห้องประชุมตึกสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัยวันอาทิตย์ที่24 มกราคม 2525ไม่มีใครสามารถจะยับยั้งอนันตรูปนิสยปัจจัยซึ่งเมื่อปฏิสนธิจิตดับไปแล้วก็เป็นปัจจัยให้ภวังคจิตเกิดต่อไม่ว่าจะเป็นในภพไหนภูมิไหนทั้งสิ้นก่อนที่จะมีการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสหรือว่าการคิดนึกเรื่องต่างๆทางใจย้อนกลับมาถึงขณะนี้นะคะดูเหมือนว่าเป็นสิ่งธรรมดาและเกินที่ทุกท่านเห็นแต่ลองคิดจริงๆค่ะว่าถ้าปัญจทวาราวัชนะจิตไม่เกิดจักขุวิญญาณจิตเกิดไม่ได้และถ้าภวังคุปเฉทจิตไม่เกิดปัญจทวาราวัชนะจิตก็เกิดไม่ได้ในขณะที่กำลังเห็นในขณะนี้เองนะคะภวังคุปเฉทะต้องเกิดขึ้นและดับไปปัญจทวาราวัชนะจิตจึงเกิดได้ปัญจทวาราวัชนะจิตต้องดับไปจักขุวิญญาณจิตจึงเกิดเห็นในขณะนี้ได้จักขุวิญญาณจิตต้องดับไปสัมปติชนะจิตจึงจะเกิดรับอารมณ์รู้อารมณ์ต่อจากจักขุวิญญาณจิตได้สัมปติชนะจิตต้องดับไปสันติรณะจิตจึงจะเกิดขึ้นพิจารณารู้อารมณ์ที่กำลังปรากฏได้สันติรณะจิตต้องดับไปโวฏฐัพพนะจึงจะเกิดขึ้นตัดสินอารมณ์ที่กุศลจิตหรืออกุศลจิตจะเกิดต่อได้และชวนะจิตดวงที่หนึ่งแล้วแต่ว่าจะเป็นกุศลจิตหรืออกุศลจิตต้องดับไปชวนะจิตดวงที่สองจึงจะเกิดขึ้นได้ตลอดไปจนถึงชวนะจิตดวงที่เจ็ดและตถาลัมพนะจิตและภวังคจิตตามลำดับเป็นอย่างนี้ในขณะนี้นะคะอย่างรวดเร็วโดยที่ไม่มีใครสามารถที่จะยับยั้งหรือว่าหยุดยั้งหรือเปลี่ยนแปลงสภาพที่เป็นอนันตรูปนิสยปัจจัยได้เลยแต่ดูเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาจริงๆค่ะแต่ขอให้ทราบว่าแม้อนันตระปัจจัยคือจิตและเจตสิกซึ่งเกิดก่อนนะคะแล้วดับไปนั่นเองเป็นสภาพธรรมะซึ่งเป็นที่อาศัยที่มีกำลังของจิตดวงต่อไปทุกท่านมีกุศลจิตในวันหนึ่งและก็มีอกุศลจิตมากในวันหนึ่งแต่ก็ลืมพิจารณาว่าถ้าจิตดวงก่อนๆไม่เกิดกุศลจิตและอกุศลจิตในขณะนี้ก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเรื่องของการที่จะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะนะคะว่าสภาพธรรมะใดเป็นอุปนิสยปัจจัยนอกจากอารมณ์เป็นอุปนิสยปัจจัยคือเป็นอารมณูปนิสยปัจจัยแล้วอนันตระปัจจัยสภาพของจิตและเจตสิกซึ่งเกิดแล้วดับไปก็เป็นอุปนิสยปัจจัยคือเป็นอนันตรูปะนิสยปัจจัยนั่นเอง
2: ให้ฟังดูแล้วไอ้สองปัจจัยนี้ก็คล้ายๆกับว่าเหมือนกันนี่ครับก็ในเมื่อปฏิสนธิจิตดับไปแล้วอนันตระปัจจัยเป็นปัจจัยทำให้ภวังคจิตเกิดขึ้นกับปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นมาแล้วอนันตรูปะนิสยปัจจัยก็ทำให้ภวังคจิตเกิดขึ้นก็รู้มันสองปัจจัยนี้ก็ทำกิจเหมือนกันแล้วก็คล้ายๆกับว่าเหมือนกันทำไมจะต้องแยกเป็นสองปัจจัยด้วยครับ
1: ไม่ต่างกันเลยนะคะสำหรับอนันตระปัจจัยและอนันตรูปะนิสยปัจจัยแต่ความหมายหรืออรรถะหรือลักษณะที่เป็นปัจจัยต่างกันที่ว่าถ้ากล่าวถึงอนันตระปัจจัยเท่านั้นหมายความว่า สภาพธรรมะซึ่งเป็นนามธรรมคือจิตและเจตสิกที่เกิดแล้วดับไปทำให้จิตและเจตสิกดวงต่อไปเกิดต่อนี่ความหมายของอนันตระปัจจัยนะคะแต่ถ้ากล่าวโดยสภาพซึ่งเป็นที่อาศัยซึ่งมีกำลังอนันตระปัจจัยนั่นเองค่ะเป็นสภาพธรรมะซึ่งเป็นที่อาศัยที่มีกำลังที่ทำให้จิตดวงต่อไปเกิดขึ้นสองความหมายใช่ไหมคะโดยลักษณะของอนันตระปัจจัยหมายความถึงการเกิดดับสืบต่อโดยไม่มีระหว่างขั้นเป็นสภาพธรรมดาค่ะการเกิดดับสืบต่อโดยไม่มีระหว่างขั้นนั่นคือลักษณะของอนันตระปัจจัยแต่ถ้าเป็นอุปนิสยปัจจัยสภาพซึ่งเป็นที่อาศัยที่มีกำลังถ้าไม่พิจารณาชีวิตของแต่ละคนจริงๆเนี่ยนะคะจะไม่เห็นสภาพซึ่งเป็นที่อาศัยที่มีกำลังของอนันตระปัจจัยว่าเป็นอนันตรูปนิสยปัจจัยถ้าปฏิสนธิจิตเป็นอกุศลวิบากทำให้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วแต่จะเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งชนิดใดนะคะปฏิสนธิจิตดับไปแล้วจะเปลี่ยนให้ภวังค์ของมนุษย์เนี่ยค่ะมาเกิดต่อจากปฏิสนธิจิตซึ่งเป็นอกุศลวิบากไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงเห็นสภาพซึ่งเป็นที่อาศัยซึ่งมีกำลังของปฏิสนธิจิตว่าเพราะปฏิสนธิจิตซึ่งเกิดและดับไปนั่นเองเป็นที่อาศัยซึ่งมีกำลังซึ่งทำให้ภวังคจิตประเภทนั้นเกิดขึ้นโดยไม่มีระหว่างขั้นไม่ว่ากระแสของจิตนะคะจะเกิดดับสืบต่ออย่างไรซึ่งท่านผู้ฟังจะพิจารณาย้อนไปถึงตั้งแต่ปฏิสนธิจิตได้ว่าทำไมชีวิตของแต่ละคนเนี่ยค่ะจึงต่างกันมากก็เป็นเพราะอนันตรูปนิสยปัจจัยซึ่งเป็นที่อาศัยที่มีกำลังคือตั้งแต่ปฏิสนธิจิตเป็นที่อาศัยที่มีกำลังที่จะทำให้วิถีจิตแต่ละวิถีเนี่ยนะคะเกิดขึ้นเป็นไปในวันหนึ่งวันหนึ่งในเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งในปีหนึ่งปีหนึ่งจนกระทั่งถึงในชาติหนึ่งชาติหนึ่งซึ่งแต่ละคนจะไม่เข้าใจเลยนะคะว่าทำไมสิ่งนี้จึงเกิดกับท่านในวันนั้นหรือว่าในเดือนนั้นหรือว่าในปีนั้นถ้าไม่มีปัจจัยที่เป็นสภาพธรรมะซึ่งเป็นที่อาศัยที่มีกำลังเริ่มตั้งแต่ปฏิสนธิขณะวิถีจิตต่างๆซึ่งเกิดขึ้นในแต่ละวันก็เกิดขึ้นไม่ได้ในขณะนี้นะคะแม้ว่าทุกท่านจะอยู่ที่นี่เห็นเหมือนกันหรือเปล่าคะอยู่รวมกันในห้องนี้ก็จริงค่ะแต่สิ่งซึ่งปรากฏในห้องนี้ซึ่งท่านกำลังเห็นเนี่ยอาจจะต่างกันก็ได้บางคนอาจจะมองไปทางซ้ายบางคนอาจจะดูทางขวาบางคนอาจจะหันหลังไปเพราะฉะนั้นแม้แต่ในขณะนี้เองค่ะอนันตรูปนิสยปัจจัยก็ทำให้แต่ละบุคคลมีวิถีจิตแต่ละทางแล้วแต่ว่าจะเป็นสภาพธรรมะใดกำลังปรากฏหรือบางท่านอาจจะกำลังคิดนึกบางท่านก็อาจจะฟังแล้วก็พิจารณาธรรมะบางท่านสติปัฏฐานกำลังเกิดระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏถ้าปฏิสนธิจิตไม่มีอะไรที่ต่างกันเลยนะคะทุกท่านจะไม่ต่างกันแต่สำหรับผู้ที่สะสมอุปนิสัยที่เป็นผู้ที่มีปกติเจริญสติปัฏฐานแม้ในขณะนี้เองนะคะสติปัฏฐานก็ยังสามารถที่จะเกิดได้นี่แสดงถึงสภาพที่เป็นอนันตรูปนิสยปัจจัยที่อาศัยที่มีกำลังซึ่งทำให้จิตและเจตสิกเกิดขึ้นตามวิถีต่างๆทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจ
2: นะที่ว่าปฏิสนธิจิตดับไปแล้วเนี่ยเป็นที่อาศัยทำให้ภวังคจิตเกิดเนี่ยในเมื่อจิตเนี่ยมันดับไปแล้วยังจะเป็นที่อาศัยของภวังคจิตได้ยังไงฮะในเมื่อมันดับไปแล้ว
1: ถ้าปฏิสนธิจิตไม่ดับภวังคจิตเกิดไม่ได้เ พราะฉะนั้นภวังคจิตเกิดได้โดยอาศัยการดับไปของปฏิสนธิจิตเพราะฉะนั้นการดับไปของปฏิสนธิจิตจึงเป็นที่อาศัยที่มีกำลังของภวังคจิต
2: แล้วก็ไอ้ถ้าว่าพูดถึงรูปนี่นะฮะค่ะจักขุประสาทเนี่ยเป็นที่อาศัยของจิตและเจตสิกรูปเนี่ยเขายังไม่ดับไปอย่างนี้ก็ไม่เคยสงสัยเท่าไหร่แต่ว่าในเมื่อมันดับไปแล้วเนี่ยยังเป็นที่อาศัยถ้าดับไปแล้วเป็นปัจจัยนี่ก็น่าจะเป็นไปได้เมื่อดับไปแล้วยังเป็นที่อาศัยนี่มันไม่น่าจะเป็นไปอย่างนั้น
1: สภาพธรรมะซึ่งกำลังเกิดขึ้นเป็นไปเพราะปัจจัยต่างๆในขณะนี้นะคะมีหลายลักษณะสภาพธรรมะบางอย่างดับไปจึงเป็นปัจจัยให้สภาพธรรมะอื่นเกิดขึ้นหรือสภาพธรรมะอื่นที่จะมีได้ต้องในขณะที่สภาพธรรมะนั้นยังไม่ดับไปนี่ก็เป็นเรื่องของสภาพธรรมะซึ่งก็ต้องพิจารณาไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะเข้าใจจริงๆแต่ให้เห็นความสำคัญของอนันตระปัจจัยถ้าไม่มีปัจจัยนี้นะคะก็ไม่ต้องมีจิตและเจตสิกในขณะนี้ซึ่งเห็นบ้างได้ยินบ้างได้กลิ่นบ้างลิ้มรสบ้างคิดนึกบ้างสืบต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงจุติและเมื่อจุติจิตดับไปแล้วนะคะก็ยังเป็นอนันตระปัจจัยให้ปฏิสนธิจิตเกิดต่อไม่มีระหว่างขั้นไม่มีการหยุดไม่มีใครสามารถที่จะทำร้ายหรือทำลายอนันตระปัจจัยของจิตและเจตสิกดวงก่อนนอกจากผู้ที่เป็นพระอรหันต์และจุติจิตดับเมื่อไหร่เมื่อนั้นจึงจะไม่เป็นปัจจัยให้จิตและเจตสิกดวงต่อไปขณะต่อไปเกิดขึ้นแต่ถ้าตราบใดยังไม่เป็นพระอรหันต์จิตทุกขณะเนี่ยค่ะก็จะเป็นอนันตระปัจจัยทำให้จิตดวงต่อไปเกิดขึ้นและเพราะสภาพที่เป็นอนันตระปัจจัยนั่นเองมีกำลังจึงเป็นอนันตรูปนิสยปัจจัยมีข้อสงสัยอะไรไหมคะในเรื่องนี้ถ้าไม่มีนะคะขอตอบจดหมายของท่านผู้ฟังท่านหนึ่งท่านเขียนมาจากบ้านเลขที่943/80ซอยวัดราชวรินทร์บุคโลตากสิน2กราบเรียนท่านอาจารย์สุจินต์บริหารวรรณเขตที่นับถือหนูได้ติดตามฟังรายการของอาจารย์มานานพอสมควรแล้วได้รับความรู้และนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ผลดีพอสมควรทำให้โทสะลดน้อยลงและขออนุโมทนาในมหากุศลในการเผยแพร่ธรรมะครั้งนี้ด้วยแต่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการละความยึดถือไม่สนไม่ยินดียินร้ายในนามรูปเป็นความรู้สึกในเรื่องกิตติยศและบริวารทุกคนในโลกนี้ส่วนมากก็มีความสุขจากกามกินเกียรติและบริวารโดยเฉพาะเรื่องเกียรติและบริวารนับว่ามีความสำคัญมากการละความยึดถือไม่ยินดียินร้ายจะไม่ทำให้ความสำคัญของเกียรติและบริวารลดน้อยไปหรือคะเมื่อเห็นว่าไม่สำคัญก็ไม่แสวงหาเมื่อไม่แสวงหาก็ย่อมมีเกียรติและบริวารน้อยแล้วจะมีความสุขได้อย่างไรย่อมมีแต่ความเงียบเหงาไม่ทราบว่าท่านอาจารย์มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะและเห็นด้วยกับหนูหรือไม่คะเรื่องของปัจจัยที่ได้ศึกษาแล้วหรือเปล่าคะอารมณูปนิสยปัจจัยเพราะฉะนั้นต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบจริงๆนะคะจึงจะทราบว่าการถึงพระรัตนตรัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะจริงๆคือถึงอย่างไรอารมณาธิปติปัจจัยตามปกติเนี่ยค่ะคือโลภมูลจิตแต่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงให้เห็นโท โทษของอกุศลและทรงแสดงสภาพธรรมะตามความเป็นจริงให้เห็นชัดว่าอกุศลเป็นอกุศลและกุศลเป็นกุศลทุกท่านเนี่ยค่ะก็ยังเป็นผู้ที่ต้องการความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะตามความเป็นจริงนะคะและสำหรับบริวารก็เป็นสิ่งสำคัญซึ่งจะทำให้ท่านมีความสุขจะเป็นลาภหรือยศหรือสรรเสริญก็ตามถ้าเป็นอย่างนี้ไปทุกภพทุกชาติมัวแต่แสวงหาสิ่งต่างๆเหล่านี้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะจริงๆหรือยังเพราะเหตุว่าการกล่าวตามเป็นเรื่องที่ไม่ยากแต่ว่าเคยลองพิจารณาจริงๆว่าพระผู้มีพระภาคทรงให้ละกิเลสหรือว่าทรงให้มีกิเลสอยู่เรื่อยๆไม่รู้จักหมดสิ้นเรื่องของการที่จะมีลาภมียศมีสรรเสริญสุขและบริวารแม้ผู้ที่ไม่ได้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะแต่ก็มีลาภมียศมีสรรเสริญมีสุขมีบริวารมากมายด้วยผลของทานบ้างด้วยผลของศีลบ้างแต่อย่าลืมนะคะทานศีลสุตะจาคะปัญญาเพราะฉะนั้นมีอะไรที่ต่างกันระหว่างทานและจาคะเพราะเหตุว่าการให้ทานเนี่ยค่ะสามารถที่จะให้ได้แม้ว่าจะมีพระรัตนตรัยเป็นสรณะหรือว่าไม่มีพระรัตนตรัยเป็นสรณะก็ตามทานก็มีได้ศีลก็มีได้เป็นอารมณาธิปติปัจจัยได้แต่ว่าถ้าไม่มีสุตะคือการฟังพระธรรมโดยละเอียดไม่มีการพิจารณาสภาพธรรมะตามความเป็นจริงไม่มีการที่จะระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะว่าขณะใดเป็นอกุศลขณะใดเป็นกุศลจะมีจาคะการสละกิเลสคือการสละความเห็นผิดหรือการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนได้ไหมเพราะฉะนั้นมหากุศลญาณสัมปยุตเนี่ยค่ะก็ยังไม่เป็นอารมณาธิปติปัจจัยของบุคคลนั้นเลยเพราะเหตุว่าไม่ได้มีการแสวงหาธรรมะซึ่งจะดับกิเลสไม่มีการฟังเพื่อที่จะให้เข้าใจจริงๆว่าอกุศลทำให้เกิดทุกข์เพราะฉะนั้นถ้ายังเป็นผู้ที่ติดหรือพอใจในบริวารในเกียรติยศต้องเป็นผู้ที่มีทุกข์แน่นอนค่ะเมื่อเสื่อมจากเกียรติยศและบริวารและสภาพธรรมะทั้งหลายก็เป็นอนัตตาแม้ว่าทุกคนจะพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะในลาภในยศในบริวารแต่การที่บุคคลใดจะมีลาภยศบริวารมากน้อยย่อมเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่ว่าเมื่อทุกคนพอใจอยากจะได้เท่าไหร่ก็มีเท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงแสดงให้เห็นสภาพที่เป็นอนันตรูปะนิสยปัจจัยของวิถีจิตแต่ละวิถีซึ่งเกิดขึ้นนะคะแล้วแต่ว่าที่อาศัยที่มีกำลังเริ่มตั้งแต่ปฏิสนธิจิตนั้นเป็นอย่างไรก็ย่อมทำให้วิถีจิตของแต่ละบุคคลเนี่ยค่ะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนั้นและสำหรับการที่จะติดในทรัพย์สมบัติหรือว่าลาภยศสรรเสริญสุขขอให้ทราบว่าเป็นเพียงชั่วขณะจิตที่คิดถึงเรื่องนั้นในขณะนั้นเท่านั้นทุกคนเนี่ยค่ะมีการเห็นและก็มีการคิดนึกถึงเรื่องของสิ่งที่เห็นถึงเรื่องของสิ่งที่ได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสกระทบสัมผัสสลับกันอยู่เรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องราวของเหตุการณ์ต่างๆทางใจแต่ให้ทราบว่าทุกเรื่องจบพร้อมกับการดับของจิตแต่ละขณะ เรื่องนั้นจะมีต่อไปไม่ได้เลยนะคะทันทีที่จิตดับลงเรื่องนั้นก็หมดค่ะเพราะเหตุว่าจิตเป็นสภาพที่คิดหรือนึกถึงเรื่องนั้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าจิตจะคิดนึกถึงเรื่องลาภหรือว่าจะคิดนึกถึงเรื่องยศจะคิดนึกถึงเรื่องสรรเสริญจะคิดนึกถึงเรื่องบริวารทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นสุขเป็นทุกข์หมดสิ้นไปพร้อมกับการดับของจิตทุกขณะแต่อนันตระปัจจัยซึ่งเป็นอนันตรูปนิสยปัจจัยก็ทำให้จิตเกิดต่อแล้วก็คิดถึงเรื่องนั้นต่อไปอีกไม่จบสิ้นนะคะทำให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่สำคัญทุกท่านมีทรัพย์สมบัติซึ่งพร้อมที่จะจากไปพร้อมการดับของจิตซึ่งขณะนี้ก็ดับอยู่เรื่อยๆและก็จะสูญสิ้นไปนะคะเมื่อจุติจิตเกิดและดับไปซึ่งอาจจะเป็นขณะไหนก็ได้ทั้งสิ้นขณะที่กำลังเห็นวิถีจิตทางตาดับแล้วจุติจิตเกิดต่อได้ทันทีกำลังได้ยินอย่างนี้นะคะวิถีจิตทางโสตทวารดับแล้วจุติจิตเกิดต่อได้ทันทีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องลาภเรื่องยศเรื่องทรัพย์สมบัติทั้งหมดย่อมหมดสิ้นไปพร้อมการดับของจิตแต่ละขณะเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะได้เห็นความจริงว่าถ้ายังเป็นผู้ที่ติดอยู่ต้องการอยู่ปรารถนาอยู่ในเรื่องของลาภสักการะเกียรติยศบริวารต่างๆลองพิจารณาว่าพระผู้มีพระภาคทรงแสดงหนทางให้ละให้ดับกิเลสไม่ใช่ให้ติดหรือว่าให้พอกพูนเพิ่มกิเลสเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้ฟังพระธรรมแล้วเนี่ยค่ะเป็นผู้ที่ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะจริงๆหรือเปล่าในครั้งที่พระผู้มีพระภาคยังไม่ปรินิพพานผู้ที่ไปเฝ้าและฟังธรรมบางท่านนะคะเป็นพระอรหันต์ได้บรรลุธรรมะสามารถที่จะดับกิเลสถึงความเป็นพระอรหันต์บางท่านรู้แจ้งอริยสัจธรรมถึงความเป็นพระอนาคามีบุคคลบางท่านดับกิเลสได้เป็นพระสกทาคามีบุคคลบางท่านดับกิเลสได้เป็นพระโสดาบันบุคคลบางท่านนะคะถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะคือยังไม่สามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมถึงการที่จะดับกิเลสเป็นพระอริยะบุคคลได้แต่ผู้ที่ได้ฟังธรรมเนี่ยค่ะพิจารณาและเข้าใจว่าพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงนั้นเพื่อการดับกิเลสเพราะฉะนั้นจึงมีกุศลทั้งหลายที่จะอบรมเจริญจนกว่าจะรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นอารัมมนาทิปติปัจจัยเป็นสภาพธรรมะที่น้อมไปที่จะประพฤติปฏิบัติตามแต่ผู้ที่ยังไม่ได้ฟังก็ย่อมจะมีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่น่าพอใจเป็นอารัมมนาทิปติปัจจัย

0: ภากรพงศ์วรานนท์ผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 6:00 นถึง 6:30 นบูชาพระรัตนตรัยและอุทิศกุศลแด่หลวงและนางบริหารวนเขตคุณปาหนันบารมีธรรมบิดามารดาบุปการีผู้มีพระคุณและสหายธรรมที่ล่วงลับไปแล้วทุกท่านและอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิเวลา 6:30 นถึง 7:00 นพลตรีหญิงนันทาเกตหอมพันเอกหญิงบุญธริกาเศรษฐบุตรพันเอกหญิงนิรมนแสงสิทธิ์พันตรีหญิงวาสนาบริบูรณาคมคุณจิรวดีกาญจนสหัสคุณชุติมันพานิศักดิ์พัฒนาคุณวิสาขากรกีรติคุณสมสุขสิริไพโรธคุณองอาจแสงรุ่งคุณนฤมลสิทธินฤมลและคุณอาริยาเกรียงอุดมกุลบูชาพระรัตนตรัยและอุทิศกุศลแด่บิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณ
1: คร
0: ั้
1: งที
0: ่
1: 1114ที่ห้องประชุมตึกสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัยวันอาทิตย์ที่24มกราคม2525
2: เพราะฉะนั้นผู้ที่ได้ฟังพระธรรมแล้วเนี่ยค่ะเป็นผู้ที่ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะจริงๆหรือเปล่าในครั้งที่พระผู้มีพระภาคยังไม่ปรินิพพานผู้ที่ไปเฝ้าและฟังธรรมบางท่านนะคะเป็นพระอรหันต์ได้บรรลุธรรมะสามารถที่จะดับกิเลสถึงความเป็นพระอรหันต์บางท่านรู้แจ้งอริยสัจธรรมถึงความเป็นพระอนาคามีบุคคลบางท่านดับกิเลสได้เป็นพระสกทาคามีบุคคลบางท่านดับกิเลสได้เป็นพระโสดาบันบุคคลบางท่านนะคะถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะคือยังไม่สามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมถึงการที่จะดับกิเลสเป็นพระอริยะบุคคลได้แต่ผู้ที่ได้ฟังธรรมเนี่ยค่ะพิจารณาและเข้าใจว่าพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงนั้นเพื่อการดับกิเลสเพราะฉะนั้นจึงมีกุศลทั้งหลายที่จะอบรมเจริญจนกว่าจะรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นอารัมมนาทิปติปัจจัยเป็นสภาพธรรมะที่น้อมไปที่จะประพฤติปฏิบัติตามแต่ผู้ที่ยังไม่ได้ฟังก็ย่อมจะมีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่น่าพอใจเป็นอารัมมนาทิปติปัจจัยและขณะใดที่มีกำลังทำให้โลภะมูลจิตเกิดขึ้นติดหรือพอใจในขณะนั้นสภาพธรรมะนั้นนะคะซึ่งเป็นอารัมมนาธิปติปัจจัยก็เป็นอารัมมณูปนิสยปัจจัยเพราะฉะนั้นแม้แต่การที่จะถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะก็จะต้องพิจารณาตรงตามความเป็นจริงว่าท่านพร้อมหรือว่าท่านเป็นผู้ที่ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะจริงๆหรือเปล่าเพราะเหตุว่าบางท่านอาจจะเข้าใจว่าเมื่อกราบไหว้บูชาพระรัตนตรัยก็จะได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญสุขได้บริวารถ้าคิดอย่างนี้หรือหวังอย่างนี้ในขณะนั้นชื่อว่าถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะจริงๆหรือเปล่าแต่ว่าด้วยสุตตะคือการฟังพระธรรมแล้วเข้าใจในพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณพระมหากรุณาคุณและเข้าใจในสภาพธรรมะที่พระผู้มีพระภาคตรัสรู้และทรงแสดงและก็น้อมมาเพื่อที่จะประพฤติปฏิบัติจนกว่าจะรู้แจ้งอริยสัจธรรมดับกิเลสได้ถ้าเพื่อการดับกิเลสผู้นั้นก็เป็นผู้ที่ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะอย่างแท้จริงไม่ใช่เพียงถึงค่ะแต่ก็ไม่ได้ฟังเพราะฉะนั้นก็มีเพียงทานและศีลแต่สุตตะ

0: คะและปัญญาไม่มี
1: การถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะเนี่ยบางครั้งก็ยังปฏิบัติไม่ถูกในครั้งพุทธกาลเนี่ยถ้าพระผู้มีพระภาคยังทรงมีพระชนอยู่ถ้าเกิดมีปัญหาชีวิตก็เข้าไปเฝ้าแล้วก็ทูลถามปัญหาเช่นท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยจะแต่งงานลูกสาวกับตระกูลที่เป็นมิจฉาทิฏฐิไม่รู้ว่าแต่งไปแล้วเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นก็จึงไปทูลถามพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าให้แต่งงานไปอย่างนี้ก็ไม่ได้สงสัยปฏิบัติได้เพราะสมัยนี้ถ้าว่ามีปัญหาชีวิตเกิดขึ้นแล้วเราจะถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะเนี่ยเราจะปฏิบัติอย่างไรครับเช่นเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาอย่างนี้แล้วเราจะถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะเนี่ยเราจะต้องทำยังไงครับ
0: จะถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะเฉพาะเวลาป่วยไข้ได้เจ็บเลยค่ะถึงจะนึกถึงคล้ายๆกับหมอซะแล้วล่ะค่ะถ้าจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกับพระรัตนตรัยจะรักษาโรคได้
1: ก็ส่วนใหญ่เวลาเนี่ยคนที่จะยึดหาอะไรเป็นที่พึ่งเป็นสรณะเป็นที่พึ่งเนี่ยมักจะต้องมีปัญหาเกิดขึ้นถ้ามีความสุขความเพลิดเพลินแล้วมักจะเพลินไปล่ะครับอย่างนี
0: ้อย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยนะคะเพราะเหตุว่าพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงเป็นเรื่องที่ละเอียดลึกซึ้งซึ่งจะต้องฟังอย่างมากและเป็นเวลานานต้องศึกษาจริงๆพิจารณาจริงๆแม้ตลอดชีวิตก็ยังไม่จบเพราะฉะนั้นก็จะต้องทราบว่าเมื่อถึงพระตรัยเป็นสรณะก็จะต้องฟังพระธรรมจริงๆแล้วก็พิจารณาจนกระทั่งเข้าใจในพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงโดยละเอียดยิ่งขึ้นธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาทุกๆขณะเนี่ยค่ะแล้วก็จะต้องอบรมเจริญปัญญาจนกว่าจะประจักษ์แจ้งในสภาพธรรมะซึ่งเป็นอนัตตาจริงๆทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจหวังอะไรคะเวลาป่วยไข้แล้วก็จะมีพระรัตนตรัยเป็นสรณะหวังอยากจะหายโรคถ้าหายแล้วล่ะคะเลิกสรณะหรือว่าจะยังมีพระรัตนตรัยเป็นสรณะต่อไปเพื่ออย่างอื่นเช่นลาภยศสรรเสริญสุขแต่นั่นเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคทรงสละไม่ใช่ให้ติดค่ะเพราะฉะนั้นแต่ละชีวิตเนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่าแล้วแต่อนันตระปัจจัยและอนันตรูปนิสยปัจจัยและปัจจัยอื่นๆไม่ใช่มีแต่เพียงอนันตระปัจจัยเท่านั้นเพราะฉะนั้นยังมีปัจจัยอื่นอีกซึ่งทำให้แต่ละบุคคลเนี่ยค่ะเป็นไปตามขณะจิตซึ่งเกิดขึ้นตามปัจจัยนั้นๆอย่างท่านผู้ฟังซึ่งยังสงสัยในเรื่องนี้นะคะก็เป็นเพราะเหตุว่ามีการสะสมมาซึ่งจะยังคงยินดีพอใจและเห็นความสำคัญของเกียรติยศบริวารความสุขจากกามกินเกียรติซึ่งทุกคนซึ่งยังไม่ได้ฟังพระธรรมและยังไม่ได้พิจารณาโดยละเอียดนะคะก็เป็นอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นในวันหนึ่งวันหนึ่งสภาพธรรมะที่เป็นอารมณาธิปติปัจจัยเป็นที่แสวงหาเป็นอารมณูปนิสยปัจจัยเป็นสภาพธรรมะซึ่งทำให้จิตเกิดขึ้นพอใจอย่างหนักแน่นในอารมณ์นั้นก็ไม่พ้นจากโลภะมูลจิตและสิ่งซึ่งเป็นอารมณ์ของโลภะคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่ดีที่น่าพอใจทั้งหลายถ้าไม่อบรมเจริญสติปัฏฐานจริงๆนะคะไม่มีการระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏก็ไม่สามารถที่จะเห็นความเป็นอนัตตาของสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจไม่สามารถที่จะเข้าใจลักษณะของปัจจัยแต่ละอย่างซึ่งทำให้สภาพธรรมะเกิดขึ้นเป็นไปในขณะนี้เพราะเหตุว่าทุกท่านนะคะนั่งอยู่แล้วในที่นี้ส่วนอะไรจะเกิดขึ้นขณะต่อไปทราบไหมคะ ไม่มีทางที่จะรู้ได้เลยค่ะว่าจะเป็นวิถีจิตทางไหนจะเป็นโลกนี้หรือว่าจะเป็นโลกหน้าเพราะฉะนั้นถ้าทราบว่าทุกขณะจิตเนี่ยค่ะเล็กน้อยเหลือเกินแม้ว่าจะเป็นความยินดีพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเกียรติยศในบริวารซึ่งเป็นเพราะจิตคิดนึกถึงเรื่องนั้นๆทางใจนะคะบริวารทั้งหมดจบสิ้นเมื่อจิตที่กำลังคิดถึงเรื่องนั้นดับลงเกียรติยศหรือว่าชื่อเสียงหรือทรัพย์สมบัติทั้งหมดก็หมดสิ้นนะคะพร้อมกับการดับของจิตที่กำลังคิดถึงเรื่องนั้นเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยค่ะแท้ที่จริงแล้วก็เป็นเพราะจิตเจตสิกเกิดขึ้นและก็มีอารมณ์ต่างๆมีการคิดนึกต่างๆตามปัจจัยต่างๆซึ่งสติสามารถจะระลึกรู้และก็เห็นสภาพธรรมะที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนและยังเห็นสภาพที่เป็นปัจจัยต่างๆด้วยเมื่อได้ศึกษาโดยละเอียดเพราะฉะนั้นการที่จะเห็นสภาพธรรมะไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนนะคะโดยไม่ได้ศึกษาธรรมะเลยเนี่ยค่ะย่อมเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะแม้ว่าจะได้ยินได้ฟังเรื่องของปัจจัยและเข้าใจแล้วก็ยังจะต้องอบรมเจริญสติปัฏฐานเพื่อที่จะให้ประจักษ์แจ้งในลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมซึ่งเป็นปัจจัยทั้งหลายมีข้อสงสัยอะไรอีกไหมคะในเรื่องนี้ขณะนี้เองนะคะไม่พ้นจากอนันตระปัจจัยแต่ถ้าสติไม่เกิดเนี่ยค่ะจะไม่รู้เลยว่าเห็นแล้วก็ได้ยินคนละขณะเพราะฉะนั้นขณะจิตซึ่งเกิดขั้นเนี่ยค่ะแม้ว่าจะมีมากนะคะแต่ก็ไม่ปรากฏเลยถ้าสติไม่ระลึกรู้หลังจากที่จักขุทวารวิถีจิตที่รู้อารมณ์ทางตาซึ่งได้แก่ปัญจทวาราวัชนะจิตจักขุวิญญาณจิตสัมปติชนะจิตสันติรณะจิตโวฏฐัพพนะจิตและชวนะจิต7ขณะซึ่งแล้วแต่ว่าจะเป็นอกุศลจิตประเภทใดหรือว่ามหากุศลจิตเกิดขึ้น7ขณะแล้วดับไปคือในขณะนี้เองค่ะแล้วก็มีภวังคจิตเนี่ยขั้นนะคะและวิถีจิตทางมโนทวารจึงเกิดต่อแต่ผ่านไปมากมายหลายวิถีก็ไม่มีการรู้สึกตัวหรือว่าไม่มีการที่จะระลึกรู้ตามความเป็นจริงว่านี่คือพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเป็นสภาพธรรมะแต่ละประเภทซึ่งเกิดดับเพราะเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นการอบรมเจริญสติปัฏฐานนะคะจึงเป็นการอบรมเจริญปัญญาที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะตรงตามที่ได้ศึกษาตามที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงแล้วแต่ถ้าไม่ตรงนะคะการศึกษาธรรมะก็ไม่มีประโยชน์เลยถ้าจะไม่ระลึกรู้ลักษณะของนามธรรมที่กำลังเห็นในขณะนี้หรือไม่ระลึกรู้ลักษณะของรูปธรรมที่กำลังปรากฏทางตาในขณะนี้ทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจโดยนัยยะเดียวกันเป็นสิ่งซึ่งจะต้องอบรมเจริญขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าสามารถที่จะอบรมเจริญได
2: ้กับผมมีข้อข้องใจที่จะเรียนถามอาจารย์คือว่าในการที่อารมณ์อะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่ก็อารมณ์ทางตาเนี่ยหรือรูปอารมณ์ทางตาเนี่ยจะเกิดจะเป็นสิ่งที่กำหนดได้ยากเมื่ออารมณ์เกิดขึ้นหรือเราเห็นรูปพูดง่ายเมื่อเห็นรูปความคิดที่เกิดขึ้นอันแรกก็คือจะเห็นว่าสวยหรือไม่สวยชอบหรือไม่ชอบมันไปถึงขนาดนั้นแต่ว่าในขณะนั้นเองก็สติเกิดขึ้นมาพอสติเกิดขึ้นมาแทนที่จะกำหนดความคิดในตอนที่เรารู้อารมณ์มันกลับไปหาอารมณ์อย่างอื่นคือไปคิดหาอารมณ์ที่จะมากำหนดอันนี้ผม ตามความคิดของผมผมว่ามันไม่ตรงมันไม่ตรงกับที่อาจารย์บรรยาย
0: เรื่องของการอบรมเจริญสติปัฏฐานเนี่ยค่ะเป็นเรื่องไม่ง่ายนะคะเพราะจะเห็นได้ว่าจิตที่คุ้นเคยชินกับการที่จะนึกถึงเรื่องต่างๆเนี่ยค่ะจะต้องเกิดตามเหตุตามปัจจัยที่จะให้สติระลึกตรงลักษณะที่เป็นปรมัตถธรรมคือไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเนี่ยนะคะต้องเริ่มพิจารณาแล้วพิจารณาอีกแล้วก็ระลึกแล้วระลึกอีกปรารภแล้วปรารภอีกแล้วก็อาจจะกลับไปตรึกหรือว่าพิจารณาหรือฟังนะคะในเรื่องของสติปัฏฐานแม้ในตอนต้นๆอีกเพื่อที่จะปรุงแต่งให้สติระลึกรู้ตรงลักษณะของสภาพธรรมะจริงๆแทนที่จะเป็นเพียงการตรึกนึกถึงเรื่องอารมณ์ที่จะระลึกรู้ใช่ไหมคะมีท่านผู้ฟังท่านหนึ่งค่ะท่านถามว่าสติปัฏฐานการรู้สึกตัวเนี่ยนะคะคือขณะไหนเมื่อไรซึ่งแม้บางท่านจะได้ฟังเรื่องของการเจริญสติปัฏฐานมาแล้วนะคะได้ยินอีกเพียงเล็กน้อยเนี่ยค่ะก็อาจจะเกื้อกูลให้สติเกิดขึ้นระลึกรู้ตรงลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้เวลาที่สภาพที่แข็งปรากฏนะคะขณะนี้ทุกท่านต้องปรากฏแน่เพราะเหตุว่ามีกายะปสาทะใช่ไหมคะ
3: ครับ
0: ค่ะเวลาที่แข็งปรากฏเป็นสติปัฏฐานแล้วหรือยังต้องคิดค่ะปัญญาจะเกิดเพราะพิจารณาไตรตรองจริงๆถ้าขณะนั้นนะคะไม่มีการศึกษาไม่มีการน้อมพิจารณาลักษณะที่แข็งว่าเป็นแต่เพียงสภาพธรรมะอย่างหนึ่งเช่นในขณะที่หลงลืมสติในวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะทุกท่านกระทบสัมผัสแข็งแต่ขณะที่หลงลืมสติเนี่ยค่ะเป็นเก้าอี้เป็นโต๊ะเป็นวิทยุเป็นโทรศัพท์เป็นรถยนต์เป็นทุกสิ่งทุกอย่างในขณะที่หลงลืมสติไม่ได้น้อมศึกษาลักษณะที่แข็งว่าเป็นแต่เพียงลักษณะแข็งเท่านั้นซึ่งเป็นสภาพธรรมะชนิดหนึ่งไม่ต้องทำอะไรนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปแสวงหาอารมณ์อะไรเพราะเหตุว่าอารมณ์กำลังปรากฏทุกอารมณ์ที่ปัญญาไม่เคยรู้ชัดแต่การที่ปัญญาจะรู้ชัดได้เพราะมีการระลึกได้ว่าสติปัฏฐานนั้นคือการระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นในขณะที่หลงลืมสติไม่มีการน้อมพิจารณาแข็งว่าเป็นแต่เพียงสภาพธรรมะอย่างหนึ่งแต่รู้ว่าเป็นโทรศัพท์เป็นวัตถุสิ่งต่างๆเพราะฉะนั้นในขณะที่กระทบสัมผัสแข็งนะคะและน้อมพิจารณารู้ลักษณะที่แข็งขณะนั้นจึงเป็นสติปัฏฐานไม่ได้ต่างกับชีวิตประจำวันเลยค่ะแข็งปรากฏในชีวิตประจำวันอย่างไรเวลาที่สติปัฏฐานเกิดขึ้นแข็งก็ยังคงปรากฏเป็นแข็งอย่างนั้นไม่เปลี่ยนนะคะแต่ในขณะนั้นนะคะมีการน้อมศึกษาพิจารณาเพื่อที่จะรู้ว่าแข็งเป็นแต่เพียงสภาพธรรมะชนิดหนึ่งและยังไม่พอนะคะเพราะเหตุว่าแข็งขณะนั้นไม่ใช่เป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้แล้วเป็นลักษณะของสภาพธรรมะชนิดหนึ่งก็จริงแต่ว่าสภาพที่รู้แข็งยังไม่เคยระลึกเลยธาตุรู้อาการรู้เนี่ยค่ะมีจริงๆในขณะที่กำลังเห็นเห็นไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏทางตาแน่นอนแต่เห็นเป็นสภาพที่กำลังรู้คือเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาความเข้าใจไม่ยากนะคะแต่การที่สติจะระลึกในขณะที่กำลังเห็นน้อมศึกษาพิจารณาว่าเป็นสภาพรู้ที่กำลังรู้สิ่งซึ่งผู้ที่ไม่มีจักขุปสาทะไม่มีโอกาสจะเห็นเพราะฉะนั้นในขณะนี้สิ่งที่ปรากฏทางตาตามปกติไม่ผิดปกติเลยแต่ขณะใดที่ระลึกได้และก็เกิดการน้อมที่จะรู้ว่าธาตุรู้สภาพรู้ไม่ใช่สิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเป็นแต่เพียงลักษณะรู้เหมือนกับทางหูนะคะ เสียงกำลังปรากฏเป็นปกติทุกอย่างแต่ขณะใดที่น้อมระลึกว่ามีสภาพที่กำลังรู้เสียงกว่าจะชัดเจนนะคะว่าธาตุรู้อาการรู้สภาพรู้ซึ่งศึกษามาตั้งแต่เริ่มต้นว่าเป็นจิตปรมัตถ์โดยชื่อแต่ว่าโดยอาการโดยกิจโดยลักษณะซึ่งเป็นธาตุรู้จริงๆเนี่ยค่ะถ้าไม่พิจารณาในขณะที่กำลังเห็นกำลังได้ยินกำลังได้กลิ่นกำลังลิ้มรสกำลังรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสหรือกำลังคิดนึกแล้วก็ไม่มีโอกาสจะรู้ได้ว่าธาตุรู้หรือสภาพรู้เป็นนามธรรมซึ่งหมายความว่าไม่มีรูปร่างสันฐานใดๆเลยทั้งสิ้นไม่ใช่กลิ่นไม่ใช่รสไม่ใช่โผฏฐัพพะเป็นแต่เพียงนามธาตุซึ่งเกิดขึ้นรู้อารมณ์ที่ปรากฏและก็ดับไป
2: คือมันเป็นความผิดพลาดในบกพร่องในการปฏิบัติที่ผมทำมาแต่ก่อนเพราะว่าแต่ก่อนนี่เคยเข้าปฏิบัติอาจารย์จะสอนให้กำหนดอารมณ์อย่างนั้นอย่างนี้เพื่อจะหารูปนามหรือให้เห็นรูปนามอันนี้เป็นความเข้าใจผิดอย่างมหันต์เลยเพราะเข้าใจผิดว่ารูปนามนี่จะต้องสร้างขึ้นมาเพื่อจะให้มันมีรูปมีนามความจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นรูปนามนี่มันมีอยู่แล้วมันมีอยู่ปกติธรรมดาธรรมชาติของมันอยู่แล้วแต่เราไม่รู้เองหรือเราไม่มีสติกำหนดเองอันนี้เป็นความเข้าใจที่หรือความเข้าใจหรือการติดในข้อปฏิบัติเก่าๆซึ่งกระผมเห็นว่ามันแก้ยากจริงๆทั้งที่รู้ว่าแนวนี้มันผิดก็พยายามแก้แต่มันก็อดไม่ได้เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่มันจะมานึกได้ตอนที่คิดหมายความว่าอารมณ์เก่าดับไปแล้วมันก็เกิดอารมณ์ขึ้นทางใจคิดถึงเรื่องนะก็มากำหนดได้ตอนหลังไอ้คิดเนี่ยมันก็สักแต่ว่าความคิดมันสักแต่ว่าจิตที่เกิดขึ้นแล้วมันก็หายไปอันนี้มันมาได้ตอนนี้หน่อยหนึ่งแต่ในขณะที่เห็นประจักษ์ในทางตาดีทางหูก็ดีทางจมูกทางลิ้นทางกายก็ดีเนี่ยมันจับไม่ได้ในที่ประจักษ์จริงๆมันจับยังไม่ได้
0: ก็เป็นเรื่องที่จะต้อง
2: มันได้เอาตอนที่มันหายไปแล้วเรามาคิดทีหลังเนี่ยเราก็มากำหนดว่าอันนี้ก็เป็นเพียงธรรมชาติชนิดหนึ่งซึ่งคิดถึงเรื่องคิดถึงไอ้เรื่องที่ล่วงไปแล้วมันก็มาได้ตรงนี้หน่อยนึง
0: ท่านอื่นๆก็คงจะคล้ายๆกันเหมือนกันใช่ไหมคะทุกท่านค่ะเป็นอย่างนี้ถ้าท่านที่เคยปฏิบัติผิดมาแล้วนะคะก็จะทราบได้ว่าการที่เคยปฏิบัติผิดอย่างไรมักจะเกิดปรากฏซ้ำอีกแม้ว่าจะมีความเข้าใจในข้อปฏิบัติที่ถูกแล้วก็ตามเพราะฉะนั้นการสะสมของจิตนะคะซึ่งต่อไปจะทราบว่าเป็นอาเสวนปัจจัยจนกระทั่งเป็นปักกตูปนิสยปัจจัยเนี่ยค่ะต้องอาศัยการอบรมเจริญใหม่จริงๆแต่ก็มีทางที่จะแก้ได้ไม่ใช่แก้ไม่ได้นะคะคนที่เคยเห็นผิดอาศัยการฟังแล้วพิจารณาย่อมเกิดความเห็นถูกได้แต่ถ้าไม่ฟังและไม่พิจารณานะคะก็หมดทางที่จะเห็นถูกได้ย่อมยึดถือความเห็นผิดว่าเป็นความเห็นถูกอยู่เรื่อยๆและเมื่อมีการสะสมความเห็นผิดจนกระทั่งเป็นปกตินะคะเป็นปักกตูปะนิสยปัจจัยย่อมทำให้ความเห็นผิดนั้นมีปัจจัยที่จะเกิดต่อไปอีกและอาจจะเห็นผิดมากขึ้นอีกด้วยความเห็นถูกก็โดยนัยยะเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าสะสมปัจจัยที่จะให้เกิดความเห็นถูกนะคะขั้นฟังแล้วก็ขั้นอบรมเจริญไปเรื่อยๆทีละเล็กทีละน้อยในที่สุดความเห็นผิดก่อนๆเนี่ยค่ะก็ย่อมจะหมดได้แต่ก็เป็นเรื่องที่จะต้องอบรมเจริญจริงๆฟังง่ายแต่ว่าการที่จะดับปัจจัยต่างๆนะคะซึ่งเคยสะสมมาให้หมดสิ้นเนี่ยค่ะเป็นสิ่งซึ่งยากถ้ามหากุศลญาณสัมปยุตไม่เกิดนะคะไม่เพิ่มขึ้นไม่เป็นกำลังไม่เป็นอารมณาธิปติปัจจัยไม่เป็นอารมณูปนิสยปัจจัยก็ไม่มีการที่จะรู้แจ้งอริยสัจจะทำได้

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาท่านผู้ร่วมกุศลดังนี้คือคุณสิริพรสิริพรหมเจริญ500บาทคุณนพดลและคุณวันนีแซ่โง่อุทิศให้หลวงและนางบริหารวนาเขตคุณยายปานันบารามีธรรมและคุณแก้วตาอเนกพุทธ500บาทคุณสมบูรณ์ม้าหารศึก 1,000 บาทคุณถวินสำเภาทอง 1,200 บาทคุณพัทราคฤหานันท์ 3,000 บาทคุณพิมมาศหยิบศรีสิน 500 บาทคุณนันทภักมุ่งดี 500 บาทคุณสุธาทิพย์ห่วงทองคำ 1,000 บาทคุณสิริวิมลชัยชนะมงคล 200 บาทคุณมนัญญาจอมพล 800 บาทคุณบุญมาคงโต200บาทคุณสิริพรนิชาโรธ 1,000 บาทเด็กชายชาญเสวกาพาณิชย์500บาทและคุณทัศราบรรจงจิต200บาทครับมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญร่วมสนทนาธรรมออนไลน์ตามวันและเวลาดังนี้วันเสาร์เวลา 8:30 นถึง 9:30 นสนทนาเรื่องมสพกับพลตรีวีระพลวัฒน์เวลา 10:00 นถึง 11:30 นสนทนาธรรมกับชาวอินเดียและเวลา 13:30 นถึง 15:00 นสนทนาธรรมภาษาอังกฤษวันอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 10:30 นสนทนาธรรมภาษาอังกฤษจีนและเวลา 13:30 นถึง 15:00 นสนทนาธรรมภาษาอังกฤษเวียดนามวันจันทร์เวลา 7:30 นถึง 9:00 นสนทนาธรรมภาษาอังกฤษกับกลุ่มอเมริกาและแคนาดาและเวลา 10:00 นถึง 11:30 นสนทนาธรรมวันจันทร์วันอังคารเวลา 10:00 นถึง 11:30 นรายการปัญหาธรรมะของอาจารย์มสพและรับชมการสนทนาผ่าน YouTube มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเว็บไซต์บ้านธรรมะdhammahome.com วิทยุออนไลน์บ้านธรรมะไลน์ชมรมบ้านธรรมะมสพและเฟซบุ๊กชมรมบ้านธรรมะมสพขอเชิญรับชม YouTube และอยู่คู่รายการธรรมะภาษาจีนของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาจากไปตู้ซึ่งลิงก์มาที่เว็บไซต์ภาษาจีนของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา www.dhammahome.com/cn ได้ตลอดเวลาขอเชิญรับชมรายการบ้านธรรมะทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11เวลา 5:30 นถึง 6:00 นทุกวันเสาร์เว้นวันเสาร์ที่4ของเดือนทางสถานีโทรทัศน์ True Vision ช่อง TNN 2เวลา 7:00 ถึง 8:00 วันเสาร์เวลา 2:00 ถึง 3:00 วันอาทิตย์และเวลา 16:00 ถึง 17:00 วันพุธทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาผ่านระบบจานดาวเทียมช่อง20ทีวีดิจิตอลช่อง10และเว็บไซต์ www.tpchannel.org เวลา 8:00 ถึง 9:00 วันอาทิตย์หากท่านสมาชิกมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะใดๆขอเชิญส่งมาที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาโทรศัพท์หมายเลข024680239และ092777
9800ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโมทนาทุกท่าน

0: รมระหว่างเดินทางไปนมัสการสังเวชนียสถานประเทศอินเดียวันที่9พฤศจิกายนพุทธศักราช2556
1: บางคนจะหาธรรมะแล้วก็ไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรนะคะแต่พอทราบแล้วไม่เคย